0: กันละกันในการรับรู้เขาทำหวานเกินไปเค็มเกินไป
1: ค่ะอย่างนี้โรงอาหารที่ตามโรงพยาบาลนะคะอาจารย์หมอ
0: ครับครับ
1: ก็ต้องตรวจเช็คแบบนี้ทุกร้านไหมเพราะว่า
0: ตรวจหมดแล้วครับที่โรงอาหารที่โรงพยาบาลที่ผมทำงานอยู่เนี่ยตรวจหมดแล้วแม่ค้าทุกๆช่องที่ขายอาหารนี่ครับไม่มีเค็มหวานเค็มจัดหวานจัดกันไม่ได้เลยครับ
1: ค่ะรสชาติก็จะเป็นกลางๆออกไปทางจืดจะด้วยซ้ำนะคะร้านอาหารในโรงพยาบาล
0: ให้เกิดความกลมกล
1: ่อมใช่ใช่ถูกต้องค่ะ
0: พวงใส่น้ำพริกน้ำปลาต่างๆที่เราเคยหิ้วไปเติมกันในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยตามโรงพยาบาลต่างๆห้องอาหารก็โรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ไม่มีพวงเหล่านี้นะครับท่าน
1: ค่ะค่ะแล้วก็
0: พวงไปถึงว่าพวงใส่น้ำปลาน้ำส้มจิ้มนะครับ
1: ค่ะก็เดี๋ยวนี้จะสังเกตว่าสมัยก่อนนี่เวลาที่คนไข้ในห้องพักเนี่ยนะคะบางทีสั่งอาหารตามโรงพยาบาลนะอาจจะไม่ค่อยได้ถูกปากสักเท่าไหร่ก็รสชาติตามแบบคุ้นเคยเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวนี้สั่งจากข้างนอกเลยค่ะจันทร
0: ์ให้ญาติไปซื้อมาให้เลย
1: ให้ญาติไปซื้อมาหรือว่าก็สั่งเอาเนอะแล้วก็ร้านอาหารในโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ร้านอาหารจากข้างนอกหมายถึงว่าที่มีแบรนด์นะคะจันทร์หมอก็หลายโรงพยาบาลก็เริ่มมีจำหน่ายกันนะคะ
0: แต่ในสันติราษฎร์ในระมาธิบดีจุฬาพวกนี้คือโรงเรียนแพทย์เราไม่ให้มีนะครับเข้าไปควบคุมแม่ค้าพ่อค้าที่เราอยากให้ขายในโรงอาหารของโรงพยาบาลเลย
1: ค่ะค่ะ
0: ควบคุมทุกอย่างเลยของหวานของเค็มของเผ็ดตามให้คุม
1: ก็มีอยู่3รสชาตินี่แหละต้องควบคุมใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: หวานเค็ม
0: จัดเค็มจัดมันจัดครับสามอาหารนี่ครับ
1: ใช่
0: คุมไม่ให้มันเกินเพราะว่ามันทำให้เกิดโรค NCD กับคนไทยเราเอง
1: ค่ะค่ะเรื้อรังมาแล้วก็ต้องรักษากันไปตลอดชีวิตเนี่ยนะคะอาจารย์หมอกินยากันไปนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะเราจะเห็นแบบภาพจำลองในห้องผ่าตัดจากซีรีส์นะคะอาจารย์หมออันนั้นคือเรื่องจริงเลยใช่ไหมคะเขาจำลองจากภาพจริงเลย
0: มันก็เป็นแขนขาแบบหุ่นยนต์นะครับควบคุมโดยคนที่ชื่อว่าวิศวกรชีวการแพทย์ Biomedical Engineer นะครับเป็นวิศวกรเลยเขาแก้ไขได้ทันทีถ้ามีการผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นแล้วการันตีว่าการผ่าตัดนั้นจะดำเนินต่อไปอย่างเป็นปกติตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: เป็นคนที่มีความรู้เหล่านี้ไม่ใช่ช่างเครื่องนะครับแต่ฟังเป็นวิศวกรที่เรียนทางนี้โดยตรงวิศวกรรมชีวการแพทย์ครับ Biomedical Engineering
1: แล้วก็อยู่โรงพยาบาลนี่ก็ใส่ชุดกาวเหมือนคุณหมอไหมคะ
0: ใส่ไปก็จะเปลี่ยนชุดเข้าไปด้วยกันนะครับ
1: โ
0: อเป็นอีกกลุ่มทีมหนึ่งที่ช่วยทำในห้องผ่าตัดที่มีใช้การใช้หุ่นยนต์ก็จะมีวิศวกรเหล่านี้เข้าไปช่วยควบคุมให
1: ้ค่ะแล้วก็เรียกคุณหมอเรียกพยาบาลกันหมดเลยนะคะแต่ละคน ก็มีหน้าที่แตกต่างกันยกเว้นหุ่นยนต์ไม่ต้องใส่นะคะหุ่นยนต์ไม่ต้องใส่ ใส่เสื้อกาว
0: แล้วก็แบ่งส่วนที่หมอจะสะอาดหมอมือสะอาดแล้วต้องการใส่ถุงมือแล้วนะครับแล้วมาเคลื่อนที่ปรับทิศทางของแขนขาต่างๆเหล่านี้ได
1: ้
0: ก็จะดูแล้วว่าหมอต้องการยังไงทิศทางตรงไหนที่จะควบคุมวัดตรงไหนบ้างก็จะป้อนเครื่องเข้าไปให้เหมาะสม
1: ค่ะค่ะมันก็จะเป็นตัวช่วยมนุษย์เนาะยังไงก็ตามก็ยังมีคนต้องคอยควบคุมอยู่ดีนะคะ
0: ใช่ครับต้องครับ
1: เหมือนกับอีกหลายๆที่ที่เราเจอเดี๋ยวนี้เราไปตามโรงแรมอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์หมอต่างประเทศหรือว่าในไทยนี่ยังไม่เห็นแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเราก็มีหุ่นยนต์ละเดินมาส่งของให้เวลาเราขออะไรเพิ่มเติมจากทางโรงแรมก็เดินขึ้นมาส่งให้เราแต่ว่ายังไงทั้งหมดก็ต้องควบคุมโดยคนอยู่ดี
0: โดยบรรลุที่มีความรู้
1: ใช่นะคะแล้วค่ะตอนนี้7:05 นแล้วค่ะอาจารย์หมอเราพักช่วงแรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาถามต่อกันนะคะ
0: คร
1: ับ ค่ะ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
1: ้คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของรายการ Healthy Time จนถึง 7:30 นาทีวันนี้อยู่กันกับนิสัยชนเกียรติกังวันไกลนะคะคุณผู้ฟังขาใกล้ถึงในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาตอนนี้เราอยู่ในช่วงของเข้าพรรษากันนะคะนอกจากจะเป็นช่วงเวลาสำคัญทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยยังเป็นช่วงเวลาทองที่หลายละคนก็บอกว่าจะเริ่มต้นกันในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้นะคะหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตที่หลายคนตั้งใจทำกันทุกปีก็คือการงดเหล้าเข้าพรรษา3เดือนนะคะส่วนออกพรรษาหรือว่าช่วงเวลาปกติก็ว่ากันต่อไป3เดือน90วันช่วงเข้าพรรษานี้จะช่วยทำให้ตับของเราฟื้นฟูตัวเองขึ้นค่ะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคตับแข็งมะเร็งตับแล้วก็ยังช่วยให้ความดันโลหิตลดลงระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นด้วยแต่ข้อดีไม่ได้มีแค่เรื่องสุขภาพเท่านั้นนะคะถ้าเราเปลี่ยนค่าเหล้าตลอด3เดือนค่าเหล้าก็คือเงินที่เราจ่ายไปกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้มาเป็นเงินเก็บนะคะเราจะมีเงินเหลือในกระเป๋าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราก็ยังมีเวลากลับไปกินข้าวไปพูดคุยกับคนที่บ้านนะได้เห็นรอยยิ้มของคนในครอบครัวมากขึ้นพรรษานี้ตั้งใจทำสิ่งดีๆด้วยกันค่ะไม่ว่าคุณจะตั้งใจงดได้ครบ3เดือนหรืองดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกความตั้งใจล้วนเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมเสมอนะคะงดเหล้าพรรษานี้พักตับฟื้นฟูร่างกายโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413นะคะ1413ด้วยความปรารถนาดีจากสสสค่ะแล้วก็ขอบคุณ FBT ด้วยนะคะสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาถามตอบกับอาจารย์หมอช่วงนี้นะคะ SMS 4689899แล้วก็ทางบ้านฟ้าบ้านแดงนะคะ FM 99 Active Radio ค่ะมีหลายท่านทักทายมาทางFacebook นะคะทางแฟนเพจค่ะคุณศรีวัยกระเกตนะคะทักทายมาแล้วก็คุณสุภาวรรณนะคะสวัสดีทั้ง3ท่านเลยคุณแคทแคปมณียาเดี๋ยวถามคำถามมาถามให้อาจารย์หมอด้วยนะคะอาจารย์หมอเข้ามายังคะมาแล้วนะคะอาจารย์หมอค่ะสวัสดีช่วง2ค่ะ
0: สวัสดีครับคุณอ้อยครับเบรก2มาแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ผมได้ดูข่าวก็มีน้องๆหลานๆคนไทยเนี่ยที่อายุยังไม่มากนัก20กว่านี่ครับไปสร้างชื่อเสียงให้เมืองไทยหลายแห่งหลายอย่างเลยนะรวมทั้งการเจริญเติบโตในด้านเทคโนโลยีต่างๆก็ถูกพัฒนาโดยหลานๆที่มีความรู้ต่างๆมากมายเช่นได้ข่าวว่าโปรจิโนเป็นโปรกรอบนะน้องอ้อยติดตามข่าวหรือเปล่าที่ก็เป็นแชมป์ LPGA ระดับโลกนะนี่นะหลายรายการนะครับได้รับการโปรโมทจากกระทรวงต่างประเทศของไทยนะ
1: ใช่
0: เป็นทูตวัฒนธรรมต่างนานาชาติ
1: ใช่ค่ะใช่
0: เป็นผู้หญิงที่นำความเป็นไทยจากเมืองไทยออกแพร่สู่คนทั้งโลกเลยรู้จักครับจีโน่เป็นโปรที่เป็นโปรผู้หญิงที่เก่งครับ เล่นง่ายๆเล่นกอล์ฟเป็นวงที่นิ่งมากนะครับรวมทั้งทำคะแนนได้ต้องลุ้นกันทุกการแข่งขันเลยแหละผมก็จะติดตามตลอดเลยครับก็ทำให้ชื่อเสียงประเทศไทยเผยแพร่ออกไปไม่เพียงด้านอาหารการกินด้านเทคโนโลยีต่างวัฒนธรรมต่างการท่องเที่ยวต่างรวมทั้งกีฬาซึ่งกีฬากอล

0: กอล์ฟกอล์ฟหญิงเนี่ยครับดูสนุกมากครับแล้วเขาก็เป็นแชมป์มาหลายครั้งแล้วตีวงสวิงต่างนิ่มนิ่งมากมายเชื่อถือได
1: ้
0: โปรติโน่ครับอัจฉริย
1: ะ
0: ทิติคุณนะครับผมก็ได้ฟังเพลงอีกการหนึ่งนั้นอ้อยนะเมื่อวานนี้เวลาทิศก็ได้ดูรายการตอนค่ำนะการแข่งขันร้องเพลงไทยสากลนะครับแต่พวกไม่ต้องเอ่ยชื่อแต่ก็จะหาว่าเราเชียร์เขานะร้องเพลงแล้วก็เชื่อไหมครับท่านฟังครับนักร้องที่มาแข่งขันในรายการนี้ครับเกือบร้อยคนที่แข่งขันกันมาตลอดเวลาเลยครับมักจะเป็นคนที่อายุน้อยคล้ายๆกับโปรติโน่เนี่ยครับก็อายุน้อยนะเพลงไทยสากลเป็นเพลงที่มีมาตั้งแต่มา 60-70 ปีก่อนย้อนหลังกันไปครับคุณสุดเทพวงกำแพงอะไรก็ว่ากันไปที่ปัจจุบันนี้นักร้องดังๆเหล่านี้ได้จากไปแล้วทั้งสิ้นทิ้งไว้เฉพาะมรดกเพลงไทยสากลแต่หลานๆเหล่านี้ก็นำมาร้องกันซึ่งผมก็ภาคภูมิใจมากนะเป็นการจะลุงเพลงไทยสากลให้อยู่ในคู่เมืองไทยต่อไปนะถ้ามีรายการที่นำน้องๆเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อมาร้องเพลงเหล่านี้จนเป็นแชมป์ได้เขาร้องได้ดีจริงๆใครจะเชื่อครับว่าหลานอายุน้อยๆ20กว่าปีบางคนร้องได้ดีอายุแค่67ปี
1: ค่ะเด็กๆก็มีนะคะเด็กๆเลยไปประกวดนะคะอาจารย์หมอเอาเพลงที่แบบว่าเราสมัยเนี้ยเราเข้าวัยแบบเป็นผู้สูงอายุ เรายังไม่เคยได้ยินเลยอ่ะอาจารย์หมอแล้วเราเพิ่งมาได้ยินในช่วงรายการประกวดแบบเนี้ยนะคะนี่ชอบเพลงนึงมากเลยอาจารย์หมอสอนกามเทพนักร้องสมัยนู้นรุ่นนั้นโอ๊ยเพลงนี้เพราะมากแล้วคนที่ร้องเพลงเนี้ยก็ชนะการประกวดในปีนั้นด้วยนะคะอาจารย์หมอ
0: ใช
1: ่โอ้บางเราไม่รู้จักเลยหลังหลายๆเพลงแล้วเขาก็เลือกเพลงพวกนี้ขึ้นมาก็คือว่าแล้วเด็กเขามาร้องเนี่ยได้เพราะมากๆเลย
0: ถึงคนที่ยืนยันว่าถึงแม้จะเป็นวัยเด็กกว่านะเยอะเลยแต่ว่าร้องได้เยี่ยมมาก
1: ใช
0: ่ซึ่งเป็นคนเป็นพรสวรรค์ของเขาเองของหลานๆเหล่านี้ที่เคยจะแต่สำคัญสำหรับผมคือรู้สึกว่ามันจะเป็นวิธีการจะลุงหรือทำร่วมลุงเพลงไทยสากลรุ่นเก่าๆสมัยรุ่นปู่รุ่นน้านี่ครับให้ได้คงมีชีวิตต่อไปนะ
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าไม่มีหลานๆเราที่มาคอยสนใจเพลงพวกนี้สมัยใหม่ก็จะเพลงอีกแบบนึงเลยนะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ฟังในรายการจะเห็นว่าโอ้โหเป็นอีกสไตล์หนึ่งโดยทิ้นเชิงเลยที่ตอนนี้เป็นเพลงที่ผมว่าน่าสนใจแล้วผมก็นั่งคิดในใจว่าเออวันเนี้ยเป็นวันที่ไฮไลท์นะผมก็จะเอามาร้องบ้างแหละไม่รู้แหละถ้าว่ารู้จักเพลงที่ชื่อว่าเพลงของคุณสุเทพนะออริจินอลเป็นคุณสุเทพวงศ์กำแพงชื่อเพลงเสน่หาผมจะเล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ฟังครับฟังแล้วเล่นอย่าพุ่งรำคาญนะท่านผู้ฟังเพราะเราไม่ใช่เด็กและอายุมากแล้วก็เสียงก็ไม่เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เสน่หาครับเป็นเพลงที่ครูสุเทพได้พูดถึงเป็นเพลงที่ฮิตติดอันดับสมัยนู้นเลย30 40ปี50ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยังคงมีการฟังกันอยู่ตลอดเวลานะครับมันเอ่ยกล่าวถึงความรักแบบลอยลมมาแล้วไงทำไมมันอยู่กับตัวเราจนได้นะครับแล้วก็มาจะลุงใจของเราตลอดเวลาให้มีความสดชื่นแจ่มใสต่างๆนะครับความรักเอ่ยเจ้าลอยลมมาหรือไรมาดล

ือเปล่าหรือเยาวเราให้เฝ้าร่ำหา

อย่าสร้างรอยช้ำซ้ำเป็นรอยสองรักแรกช้ำน้ำตานองถ้าเป็นสองฉันคงต้องขาดใจตา

0: นะครับผมจะเอามาเล่าฟังแค่นี้นะครับ
1: ค่ะตบมือให้อาจารย์หมอเลย
0: ช่วยพัฒนารายการแข่งขันกันนะครับผมก็ขอเชียร์ให้ทุกคนมีกำลังใจนะครับเพราะว่าก็มีพี่ๆป้าๆนะอาต่างกันครับพ่อแม่ต่างเนี่ยจะคอยดูท่านตลอดเวลาที่แข่งขันกันอยู
1: ่แล้วก็การร้องเพลงถือว่าเป็นการออกกำลังปอดหัวใจด้วยนะครับอาจารย์หมอ
0: ช่วยมากครับยิ่งคนอายุมากขึ้นนะครับช่วยในการที่จะประดุงรวมทั้งเซลล์สมองต่างช่วยลดความเสื่อมไป
1: เวลาเราร้องเพลงสมัยอยู่ชมรมดนตรีสากลนะคะอาจารย์หมอช่วงมหาวิทยาลัยเขาจะสอนวิธีการหายใจการผ่อนลมเวลาเราร้องเพลงนักร้องนี่ก็เวลาเขาร้องเขาจะหายใจไม่เหมือนกับเรานะคะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยนะคะ
0: มีเทคนิคต้องฝึกให้เสียงหายใจไม่เกิดขึ้นในเสียง
1: เดี๋ยววันไหนต้องเชิญมาสักชั่วโมงหนึ่งนะคะคาราโอเกะนะคะอาจารย์หมอ
0: แล้วก็
1: เพลิดเพลิน
0: ภาษาเพื่อนฟังไม่ใช่อยู่พวกลำคาญนะครับเพื่อนฟังเพราะว่าบรรยากาศวันจันทร์กับวันศุกร์ของผมในสัปดาห์แต่ละสัปดาห์เนี่ยเราสามารถจะใส่เรื่องเกี่ยวกับไฮไลท์แต่เกี่ยวกับสุขภาพเข้าผสมในนั้นด้วย
1: เวลาเราร้องเพลงพวกนี้ในห้องฝึกขับร้องเนี่ยนะคะอาจารย์หมอภาพมันจะเป็นภาพแบบต่างประเทศเนาะก็มีเดินไปเดินมาได้ชมบรรยากาศแบ็คกราวด์มันเป็นต่างประเทศอ่ะนะคะอาจารย์หมอขามีถามเข้ามาทางSMS นะคะ4689899เคยไปเที่ยวยุโรปบางประเทศนะคะ รู้สึกว่าอาหารบ้านเขาเค็มมากไม่รู้คนบ้านเขากินแบบนี้ประจำไหมหรือว่าทนรสเค็มได้มากกว่าเราครับ
0: ใช่ครับถูกต้องครับเราก็ทำการพิสูจน์ว่าทำไมคนเอเชียเนี่ยถึงได้รับความเค็มมากไม่ได้เพราะมันก็จะเกิดตามมาก็คือความดันโลหิตสูงหัวใจมีปัญหาเป็นแรงโอเวอร์เกินไปจนท้ายสุดท้ายเป็นนานๆความโลหิตสูงนานๆก็เป็นโรคไต
1: ม
0: ีเปอร์เซ็นต์ที่คนไข้ต้องล้างไตจากเหตุเพราะว่าความดันโลหิตสูงจากการกินโซเดียมหรือความเค็มมากเกินไปเนี่ยเยอะระดับหนึ่งทีเดียวนะครับรวมทั้งของบางอย่างที่ไม่เค็มนะไม่มีรสเค็มลิ้นตรวจจับไม่เจอความเค็มแต่มีผลของโซเดียมเช่นผงชูรสในท่านฟังยูโรนี่ไม่เค็มนะมันช่วยบางทีแม่ค้ามาใช้ในการปรุงรสอาหารสิ่งต่างหากแต่ว่าถ้าไปดูโครงสร้างภายในนะครับโซเดียมตัวทำให้ความดันสูงให้เป็นโรคไตอะไรเนี่ยเพียบเลยครับ 4,000 5,000 ซึ่งตัวตรวจไม่เจอแต่เครื่องมือที่เราใช้ในการที่ผมเล่าให้ฟังว่านำมาใช้ในคนวิศวกรที่เขาสร้างพวกนี้ให้เราเนี่ยครับคือการชีวะการแพทย์เนี่ยมันตรวจเจอกันนะถึงไม่เค็มเนี่ยมันเจอโซเดียมเยอะไม่ยอมให้สีแดงเลยครับรวมทั้งพวกผงฟูที่เราใช้ทำขนมปังทำเบเกอรี่คุกกี้เนี่ยโซเดียมเพียบแต่ไม่เค็มนะท่านผู้ชมพูดง่ายๆหลอกลิ้นเราได้นะครับแต่ว่าโดยทั่วไปธรรมชาติก็สร้างให้เราสามารถจะใช้รสชาติต่อมรับรสที่ลิ้นตรวจจับเจออยู่แล้วแต่ว่าเราไปคุ้นลิ้นกับความเค็มนั่นเองนะครับกินบ่อยๆก็คุ้น
1: อ
0: ่ะคุณป้าก็บอกว่ามันอร่อยที่แท้เกินไปแล้วพ่อนะครับ
1: นะคะคุณพีสามวานี่บอกว่าตอนอาจารย์หมอร้องพี่ย้อยต้องช่วยเป็นคอรัสด้วยสิครับ เอาไว้ข่าวหน้าคุณพีสามวาเดี๋ยวเอาไว้next program นะคะกลัวอาจารย์หมอร้องแล้วพี่ไปคอรัสเดี๋ยวจะแบบไปคนละเรื่องเลยนะคะ
0: วันนี้เราไม่ได้เตรียมเลยมาก
1: เลยชวนอาจารย์หมอแบบโอ้โหออกเพี้ยนไปโน้นเลยสิคะอาจารย์หมอร้องอยู่ดีๆนะคะคุณมณียาถามมาทางเพจค่ะอาจารย์หมอบอกว่าการห้ามนั่งยองๆเพราะจะทำให้เขาเสื่อมเร็วนะคะถามว่าการที่เราไม่นั่งยองๆเลยนานวันไปจะทำให้เรานั่งยองไม่ได้จะมีผลเสียต่อขาเราไหมคะ
0: อ๋ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีคนถามนะท่านฟังเพราะชาวบ้านพวกเราก็คิดว่าอะไรที่ธรรมชาติทำมาเนี่ยมันน่าจะดีสิแต่มีที่ไม่ดีอยู่อย่างเดียวครับที่เราสอนให้คนไทยตั้งแต่เด็กๆไม่นั่งยองๆเพราะเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องท่าที่มันอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นประเทศธรรมเนียมของไทยเลยนะครับเช่นฝึกให้นั่งลงยองนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิแม้กระทั่งเล่นดนตรีไทยเราก็ให้นั่งท่านั่งเพียบ
1: ใช่ใช
0: ่โดยที่เราต้องงุ้มตัวลงเป็นนิพพานที่เราสร้างขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมของไทยแต่พอศึกษาเข้าไปจริงเราใช้วิธีการศึกษาสุดท้ายคือเมื่อสัก20ปีที่แล้วเริ่มมีการผลิตกล้องส่องข้อต่อเข้ามาใ

0: เราใช้นะโดยกลุ่มนี้ครับวิศวกรชีวการแพทย์เหล่านี้เขาทำกล้องให้หมอส่องเข้าไปได้โอ้โหท่านฟังครับพองอเข่าเกิน90องศาลงไปนะมากกว่า90องศาขึ้นไปเนี่ยงอเข้าไปเยอะๆๆๆเช่นนั่งยองๆนึงเข่ามันจะงอแบบแทบจะติดกันเลยด้านตัวด้านล่างเนี่ยต้องรอเห็นภาพไหมครับ
1: ค่ะ
0: มันจะทำให้มีการบดขยี้กันของกระดูกอ่อนผิวข้อที่เขาขาวที่คลุมข้อต่ออยู่เนี่ยบดขยี้ทำให้มันสึกหรอเร็วซึ่งแปลว่าเขาจะเสื่อมเร็วกว่าอายุธรรมดาที
1: ่
0: ควรจะเป็นไงก็ทำให้เป็นโรคเหล่านี้ซึ่งหมอกระดูกก็เลยออกมารณรงค์นะครับเมื่อสัก30ปีที่แล้วรณรงค์ขนาดว่าโรงเรียนทหารนะเตรียมทหารโรงเรียนในร้อยต่างๆนะครับแต่ก่อนก็มีการทำโทษกันด้วยวิธีการให้นั่งสควอตนะครับสควอตลงต่ำถึงดินเลยแล้วก็นึกขึ้นมานับเป็นหนึ่งสองเราขอรณรงค์ของงดเว้นไม่ให้ทำงอเข่าเกิน90องศาเพราะพบว่ามีนายทหารที่เข่าเสื่อมเนี่ยเยอะมากเขามีการลดไปเลยนะครับสควอตท่าอย่างนี้ไม่มีการใช้กันสักพักหนึ่งตอนหลังเราพบว่าพอมีกล้องส่องสูตรได้ว่ามันงอได้แต่ต้องไม่เกิน90องศาเทียบได้กับการนั่งเก้าอี้ที่ท่านนั่งนี่แหละครับนั่งเก้าอี้ยังไงก็ตามแต่เข่ามันจะงอได้แค่ประมาณ90องศาเพราะมันห้อยลงที่พื้นเห็นภาพไหม
1: คะ
0: นั่งดูดังนั้นถ้างอขนาดนี้การบดขยี้ต่างยังพอจะทนรับได้โดยร่างกายเราเองถ้ามากกว่านี้ขึ้นมาไหลเนี่ยมันจะอัดแน่นเข้าไปแล้วก็มีการบดขยี้กันของเข่าด้านบนกับเข่าด้านล่างทั้งต้นขากับหลังและแค่นี้มาจอยกันเนี่ยครับมีการเสียดสีมากสุดท้ายก็กลายเป็นข้อเข่าเสื่อมเร็วกว่าอายุที่ควรจะเป็นจึงไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะน้ำไม่มีปัญหาครับการใช้งานอย่างเต็มที
1: ่ค่ะคุณกิสุนีนี่ถามมาให้คุณแม่นะคะบอกว่าคุณแม่ในเป็นโลหิตจางค่ะอาจารย์หมอมีฉีดฮิวแม็ก 4,000 เหรอคะ
0: อ๋อครับ
1: มา3ปีแล้วแต่ว่าพอเดือนที่แล้วเนี่ยค่าเลือดมันต่ำและให้ฉีดเป็นฮิวแม็ก 10,000 เลยค่ะอยากถามว่าสามารถฉีดตัวนี้ได้นานไหมและผลข้างเคียงมีอะไรบ้างเพราะว่าหลังฉีดค่าเลือดเนี่ยมีอาการดีขึ้นอาการมึนงงแม่ดีขึ้นคุณแม่อยู่98แล้วค่ะอาจารย์หม
0: อ
1: เป็นไทรอยด์ความดันไขมันแล้วก็เป็นไตระยะ3ด้วยค่ะสงสารเวลาเป็นแกจะทุบหัวตัวเองค่ะ
0: มีโรคไตด้วยนะมันมีผลทำให้เลือดแดงเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้นานนะครับหมดอายุเร็วอายุมันสั้นลงนะก็จะสลายตัวเร็วขึ้นก็ทำให้ค่าเลือดแดงมันต่ำลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช้ได้ดีครับไม่มีปัญหาครับแต่ยิ่งคุณแม่อายุ90กว่าแล้วการใช้ยาเหล่านี้จะช่วยทำให้ท่านมีชีวิตที่มีคุณค่าสูงมากนะครับสบายขึ้นมากขึ้นด้วยไม่ต้องกังวลเรื่องยาเป็นข้อเสียมันครับยาตัวนี้ก็ไม่มีอะไรที่เป็นข้อที่ที่ปัจจุบันนี้ผมทราบก็ยังไม่มีอะไรนะครับที่เป็นปัญหาใช้ในการรักษาเคสเหล่านี้จริงๆด้วยนะครับ
1: ค่ะคุณ2503ถามมาทาง SMS นะคะคุณหมอครับคุณแม่อายุ85เหมือนกันค่ะจะต้องเปลี่ยนกระดูกสะโพกขอคำแนะนำในการปฏิบัติตัวจากนี้ไปครับ
0: โอ้อันนี้ไม่มีปัญหาครับอย่า กังวล นะเพราะว่าที่เราผ่าตัดจริงๆอ่ะเปลี่ยนสะโพกเทียมเป็นเข่าเทียมเลยครับมันไม่ใช่คนหนุ่มคนสาวหรือคนที่อายุน้อยกว่า60เลยนะครับคือเหล็ก7ให้เห็นแทบทั้งนั้นแทบทุกรายนะเป็นกระบวนการในการผ่าตัดเหล่านี้เราจึงคุ้นชินกับคนที่อายุมากนะแม้แค่80กว่านี่ถือว่าเรื่องที่คุ้มในการที่จะผ่าตัดนะครับเพราะว่าเราใช้ของเทียมเหล่านี้ครับน้องอ้อยอ่ะเราผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยให้เขาใช้ได้ถึง20ปีจากวันผ่าตัดใส่ไปให้ใช้20ปีเลยปัจจุบันโมเดลใหม่ๆที่ใช้ในการทำสะโพกเทียมเข่าเทียมเนี่ยครับเรามั่นใจถึง20ปีนำหน้าไปเลยก็แปลว่าผ่าตอนอายุ80นี่ครับจะได้ถึงอายุ100ปีเลยโดยที่ไม่มีปัญหานะครับของเทียมมันจริงว่าไม่เหมือนกับของที่พ่อแม่ให้มานะท่านฟังเพราะพ่อแม่ให้มามันมีการซ่อมแซมไงใช้ช่วงการหลับลึกจุดลิฟต์สลิปอะไรช่วยเขาซ่อมแซมตรงนี้แต่ของเทียมมันซ่อมแซมไม่ได้แล้วงั้นผ่าตัดเข้าไปก็คือต้องนับอายุก่อนไปเลยนะครับว่าจะใช้ได้จริงๆแจ๋วแจ๋วเนี่ยครับ20ปีนำหน้าไปเลยถ้าตอนนั้นท่านอายุ100แล้วครับก็คงจะไม่มีปัญหาในการใช้งานเท่าไหร่นะครับ
1: คือตอนนี้ตอนก่อนที่จะผ่าตัดนี่ก็ต้องทำยังไงอะคะ
0: คราวนี้คุณหมอจะให้ไปเป็นแผ่นเลยนะที่โรงพยาบาลที่ผมทำงานก็พอจะนัดคนไข้ไหนคนไหนผ่าตัดอีกเดือนครึ่งข้างหน้าหรือสองเดือนข้างหน้าตามคิวเลยมาเลยครับ ป็นกระดาษ A4 ต้องห้ามทำนั่นห้ามทำนี่เลยครับบริหารการเมืองจาก

0: ะเป็นกระดาษเขียนให้เลยว่าลูกๆจะได้ไปอ่านแล้วก็ไปเชียร์พ่อแม่ให้ทำ
1: ครับ
0: เช่นฝึกกล้ามเนื้อต้นขาบริหารกล้ามเนื้อขาให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับเพราะหลังผ่าตัดถ้าบริหารกล้ามเนื้อต้นขาให้ดีมันจะรับข้อเข่าเทียมข้อสะโพกเทียมได้ดีมากๆในการฟื้นตัวคืนกลับได้เร็วนะครับแล้วก็ยาต่างๆที่กินเช่นยาละลายลิ่มเลือดต่างๆเหล่านี้ครับจะต้องงดก่อน7วันก่อนวันจะผ่าตัดอย่างนี้เราก็จะนัดกันไว้ให้ชัดเจนเขียนเป็นตัวอักษรไปเลยก็เป็นสิ่งที่ยาจะได้อ่านทบทวนที่บ้าน
1: ค่ะค่ะค่ะอาจารย์หมอคะฮัลโหลยังอยู่ไหมคะเออได้อีกคำถามหนึ่งอยากจะถามให้คุณชนิดาพานะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะน่าจะต้องต่อสายอาจารย์หมอใหม่แป๊บหนึ่งมันดุดมาไหมคะขออีก3นาทีค่ะอาจารย์หมอคะได้ไหมคะ7:27 นค่ะคุณผู้ฟังคุณชนิดาพานน่าจะได้อีกสักคำถามหนึ่งคำถามสุดท้ายนะคะใน Healthy Time วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกท่านสำหรับข้อความที่ส่งกันเข้ามาทาง SMS แล้วก็ทางหน้าเพจของเรานะคะมายังคะยังไม่มาติดต่อไม่ได้อาจารย์หมอค่ะสักครู่นะคะคุณผู้ฟังคุณชนิดาภาในถามคุณหมอมาว่าอายุ45น้ำหนัก54นะคะผลตรวจสุขภาพล่าสุดเนี่ยคอเลสเตอรอล241แน่ตะกี้สลาย162โอ้โหต้องปรับยังไงบ้างคะติดต่ออาจารย์หมอไม่ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวสักครู่นะคะวันนี้คุณผู้ฟังก็ทำคำถามเรื่องของสุขภาพตัวเองถามเรื่องของสุขภาพของผู้สูงอายุในบ้านนะคะแล้วก็ท่านนี้เนี่ยถามอาจารย์หมอมาว่าคนที่ทำอะไรซ้ำๆเช่นใช้ความคิดแล้วนิ้วม้วนผมถือว่าผิดปกติไหมนะคะได้ไหมคะยังไม่ได้โอ้หมดเวลาแล้วแน่นอนเลยอาจารย์หมอขายังไงดีถ้าวันนี้ไม่ทันยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บคำถามไว้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟัง Healthy Time อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะฝากคำถามไว้ให้คุณเต่าเนี่ยมาให้อาจารย์หมอนะคะตอบคำถามคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งมีที่ค้างเอาไว้ใน Facebook ก็ในเพจนี่ก็สัก 2-3 คำถามนะคะแล้วก็ของคุณชนิดาภาด้วยนะคะวันนี้ไม่ทันจริงๆแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงมีคำถามอื่นๆนะคะที่ถามมาในช่วงเวลาถามตอบเนี่ยเดี๋ยวเก็บคำถามไว้นะคะพรุ่งนี้จะหมอมาตอบคำถามคุณผู้ฟังนะคะก็ติดตาม Healthy Time ตั้งแต่6โมงครึ่งจนถึง7โมงครึ่งนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์เรามีรีรันด้วยนะคะวันนี้น่าจะหมดเวลาละไม่ทันละนะคะก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการนะคะทุกท่านเลยขอบคุณอาจารย์หมอปัญญาด้วยนะคะที่เข้ามาในสายสำหรับวันนี้พบกันวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังเดินสายชนและอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio ไม่สะดว

0: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: สนับสนุนโดย
2: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างปาแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cod Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cod ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cod Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook M-Cod Academy หรือ LINE @M-Cod Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: 7:38:02สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันจันทร์ที่7 กันยายนพุทธศักราช2569แรม10 ค่ำเดือน 9ปีมะเมียพี่แป๊ยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9 นาฬิกาสวัสดีแป๊ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ก็เคยสัญญาเป็นมากเป็นไม้นี่นะเราคงได้เห็นหน้าเรื่องสัญญงสัญญานี่มากสุดช่วงไหนคุณสุเทพรู้ไหม
0: ก็ช่วงเลือกตั้ง
1: ต้องเลือกตั้ง
0: หาเสียงเลือกตั้งเพื่อสัญญาอะไรต่างเยอะแยะมากมายคือไปลอกเอาคอนเซปต์เขาในประเทศที่เขาคิดต้นแบบในเรื่องประชาธิปไตยแล้วก็มาใช้กับประเทศไทยนะครับ
1: ซึ่งเราไม่น่าจะพร้อมสำหรับระบบนี้ตั้งแต่แรกนะเพราะการศึกษาของเรายังไม่ทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมกันก็คนเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนช่างกระไรใจหนอใจคนเป็นฝ่ายค้านก็อย่างนึงเป็นรัฐบาลก็อย่างนึงไอ้สัญญาที่ว่านั่นแหละครับนะก็จำกันไว้ให้ดีใครสัญญาอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆนะไม่ใช่เรื่องของการสัญญานะแต่เป็นการลงประชามติเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับ
0: ครับ
1: คุณดูได้ครับท่านผู้ฟังอันนี้ครบเป็นประชามตินะ
0: ฮะ
1: แต่ยังไม่เริ่มทำกันเลยนะครับก็รออยู่รออยู่อ่ะใครสัญญาอะไรกับใครไว้ช่วงนี้พึงระวังเพราะฝนตกทั่วฟ้าทั้งประเทศนะครับฟ้าผงฟ้าผ่าไม่ใช่เรื่องธรรมดานะฮะตายได้นะครับอย่าไปนะบนบานศาลกล่าวเรื่องนี้ก็เคยสัญญากับใครกันเอาละครับมีทีมไหนสัญญากับใครไหม
0: ก็ขอเริ่มที่ผลงานของนักกีฬาไทยนะครับ
1: ครับ
0: นักกีฬาไทยเมื่อวานก็ลุ้นเลยนะว
1: ่
0: าจะได้เข้ารอบในฐานะอันดับ2 1ใน7นะครับจาก8กลุ่มที่ดีที่สุดหรือเปล่า
1: หรือเป็นอันดับ1
0: ก็โดนอิรักไป1-3
1: โอ้โหนี่เหลือเชื่
0: ออ
1: ันนี้ใช้บัญญัติสัญญาไม่ได้นะเพราะว่านี่เติร์กก็ชนะอิรักไง
0: อ๋อเหรอ
1: เติร์กขยายรักเราชนะเติร์กไงตามหลักบัญญัติสัญญาเราก็ต้องชนะอิรักถูกป่าว
0: อ๋อ
1: แพ้ไม่ใช่ครับ
0: แต่ผมปกติเลยนะใครแพ้อิรักเนี่ยผมว่าปกติมากนะ
1: ผมหลักบัญญัติสัญญาใช้ไม่ได้ไงมันต้องงูกินหางดิ

0: แต่เท่ากับทีมชาติไทยของเราในฐานะเจ้าบ้านแต่ว่าประตูได้ลบเสียเป็นรองนะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็เติร์กเมนิสถานตกรอบนี่คือกลุ่ม F นะครับ
1: ครับ
0: เราไล่ไปตั้งแต่กลุ่มแรกเลยนะครับกลุ่ม A เกาหลีใต้นะครับเข้ารอบนะครับเป็นแชมป์กลุ่ม2นัดชนะรวด2นัดนะครับมี4คะแนนแล้วก็อันดับ2ที่ได้เข้ารอบก็คือเลบานอนนะครับ2นัดมี3คะแนนนะครับคีร์กีสถานเจ้าบ้านตกรอบนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับถอนทีมในกลุ่ม B ปรากฏว่าอุซเบกิสถานนะครับเจ้าภาพของกลุ่มนี้เป็นแชมป์กลุ่มนะครับ3นัดชนะรวด3นัดเข้ารอบอินเดียนะฮะเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มนะครับซีเรียตกรอบนะครับแล้วก็บังคลาเทศตกรอบในกลุ่ม C เกาหลีเหนือนะครับชนะรวด3นัดเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มนะครับอิหร่านเป็นที่2นะครับแข่ง3ได้6คะแนนอิหร่านก็แพ้เกาหลีเหนือด้วยนะครับแล้วก็เกาหลีเหนือนะสุดท้ายเนี่ยถลุงปาเลสไตน์ไป4ประตูต่อ0ปาเลสไตน์ตกรอบนะครับเวียดนามเจ้าภาพนะครับของกลุ่มนี้ตกรอบโดยแพ้รวด3นัดนะครับนี่คือเวียดนามทีมที่สร้างขึ้นมาแต่ว่าชุดนี้อย่างที่บอกไปนะครับไม่ใช่เกาหลีใต้แต่เป็นญี่ปุ่นนะครับยูทากะอิเคอุชินะครับของญี่ปุ่นคุมทีมนี้อ่ะเวียดนามตกรอบในกลุ่มดีทาจิกิสถานนะครับทาจิกิสถานเข้ารอบชนะรวด3นัดนะครับมี6คะแนนจอร์แดนเป็นรองแชมป์กลุ่มนะครับอัฟกานิสถานกับบาเรนซึ่งเป็นเจ้าภาพตกรอบนะครับในกลุ่ม E ซาอุดิอาระเบียชนะรวด3นัดเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มนะครับโอมานนะครับเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มกาตาร์นะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพตกรอบนะครับแล้วก็ฮ่องกงก็ตกรอบไปส่วนในกลุ่ม F เนี่ยอิรักเป็นแชมป์กลุ่มและไทยเป็นรองแชมป์กลุ่มนะครับในกลุ่ม G ญี่ปุ่นเข้ารอบนะครับทีมเดียวเลยนะครับเพราะว่าแข่ง3นัดชนะรวด3นัดอันดับ2 3และ4ในกลุ่มนี้ตกรอบทั้งหมดนะครับก็ในกลุ่ม H นะครับอินโดนีเซียเป็นแชมป์กลุ่มชนะรวดไม่ใช่ชนะรวดแข่ง3ชนะ2เสมอ1มี7แต้มนะครับ
1: โอ้ไม่แพ้นะ
0: มาเลเซียชนะ1เสมอ2มี5แต้มอินโดนีเซียกับมาเลเซียเข้ารอบออสเตรเลียซึ่งมาแฝงนะฮะตกรอบนะฮะแล้วก็ลาวเจ้าภาพก็ตกรอบนี่คือกลุ่ม S ดังนั้นเนี่ยอันดับ2 8กลุ่มเอาเข้า7กลุ่มนะครับอันดับ2ที่ตกรอบไปมีอยู่กลุ่มเดียวคือกลุ่ม G คือคูเวตที่เหลืออันดับ2อย่างเลบานอนโอมานอิหร่านจอร์แดนไทยอินเดียแล้วก็มาเลเซียเข้ารอบนะครับนี่คือการแข่งขันฟุตบอลอายุ20ปีชิงแชมป์ทวีปเอเชียนะครับก็จะไปแข่งขันรอบสุดท้ายนะครับที่ประเทศจีนในปีหน้าวันที่24มีนาคมถึง10เมษายนนะครับจีนเป็นเจ้าภาพนะครับก็ต้องไปดูว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผลการจับสลากจะเป็นอย่างไร
1: เราจะอยู่กลุ่มไหน
0: ทีมที่เข้าร่วมทั้งหมดมีทั้งหมดนะฮะ
1: 16
0: ชาตินะครับ16ชาติด้วย
1: เอา4ชาติไอ้ชิงแชมป์โลกอยู่20นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่ยากเลยครับ
0: 16ชาติที่เข้ามาเนี่ยนะฮะ มีเพียงแค่1 2 3 4 5ชาติเท่านั้นที่ไม่เคยเป็นแชมป์ฟุตบอลรายการนี
1: ้ oh,
0: ก็คือจอร์แดนไม่เคยเป็นแชมป์มาเลเซียไม่เคยเป็นแชมป์โอมานไม่เคยเป็นแชมป์เลบานอนไม่เคยเป็นแชมป์แล้วก็ทาจิกิสถานไม่เคยเป็นแชมป
1: ์
0: ที่เหลือนี่เคยเป็นแชมป์หมดเลยนะ
1: ยังเป็นแชมป์อยู่20เอเชียนะ
0: อย่างไทยเคยเป็นแชมป์ฟุตบอลรายการนี้2สมัยนะครับเกิดขึ้นทั้ง2สมัยเนี่ย
1: ปีไหนฮะ
0: พี่แป๊กเกิดแล้วฮะ1962กับ1969
1: โอ้เกิดหนึ่งครั้งครั้งแรกไม่เกิดครั้งแรกยังไม่เกิด
0: 1962กับ1969นะเราเคยเป็นแชมป์ฟุตบอลรายการนี้
1: เราลืมไปเลยเหมือนกับเราเคยไปโอลิมปิกตอนนี้ลูกหลานไม่มีใครรู้จักนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะมันนานเกินแล้วฮะ
0: ใช่
1: เมื่อไรมันจะเกิดอีกครั้งล่ะครับโอ้โห
0: นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะ
1: เราเคยเป็นแชมป์เอเชียนะอยู่20
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: เราเคยแล้วก็เจ้าของฟุตบอลรายการนี้เนี่ยเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่เกาหลีใต้ฮะเขาเป็นแชมป์มาไม่มากครับเพียงแค่12สมัยเท่านั้นเองรองลงไปก็คืออิรักนะอิรักที่เราโดนถลุงไปนี่แหละแชมป์5สมัยนะครับแล้วก็รองลงมาคืออิหร่านนะครับแชมป์4สมัยนะครับอ่ะก็ติดตามกันต่อไปสำหรับฟุตบอลรายการนี้จบลงไปเรียบร้อยเพราะมันเป็นรอบคัดเลือกไงนะฮะ
1: ก็มีแฟนไปดูกันค่อนข้างจะบางตาน
0: ะ
1: ทั้งที่เวลาก็น่าจะเหมาะนะทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งนะ

0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับแหมเมื่อคืนนอนไม่หลับกระส่ายกระสับไปหลายเพลาเลย
1: ฝนตกจริงๆแล้วน่าจะนอนหลับนะ
0: โอ้ฝนตกก็น่าจะช่วย 2-1 มันจะจบอยู่แล้วกรรมการเอ้ยนะฮะรอเป่านกหวีดเท่านั้นเองนะหมดเวลาทดแล้วนะ90+5ครับแล้วก็เกิดขึ้นนะแหมแต่ยิงสวยจริงๆนะฮะตีเสมอ 2-2 ก็ไม่เป็นไรได้แต้มเดียวดีกว่าไม่ได้นะครับแมนยูไปเยือนเอฟเวอร์ตันเสมอกันไป 2-2 นำก่อนตลอด
1: ฮะ
0: โอ้แต่เมื่อคืนขัดใจไม่ขึ้นคาลิกมาก
1: เ
0: ปลี่ยนผู้เล่น2ครั้งเนี่ย
1: ฮะ
0: เอาคนที่เล่นดีออกตลอด
1: อ๋อก็เล่นดีก็ไปพักเลย
0: ก็คิดว่าเกมแล้วไงมันจบแล้วไงตอนนำ 1-0 ถอดไอ้มาเล่นฟอร์ดออก
1: ครับ
0: เจ้าเมนูถึงเล่นดีมากออกครับผม
1: ครับ
0: คุณย่าออกครับเท่านั้นแหละโดน 1-1 สักพักนะก็ขึ้นนำไป 2-1 จะหมดเวลาอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็น่าจะเกินอันดับ10มั้งเพราะมีแค่3คะแนนเองนะไอ้4คะแนนครับ
1: ครับ
0: ชนะ1เสมอ1แพ้1ครบ3รถเลยต้มยำแท้ๆเลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
1: อ่ะผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่สำคัญโดยเฉพาะคู่ไฮไลท์นี่ก็เป็นเดอะบิแมชของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับอาร์เซนอลเปิดบ้านเอาชนะเชลซี2-1มอร์แกนเรนเจอร์สนะครับ1ในนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดของโลกในการย้ายทีมนะครับ1ใน5เนี่ยทำประตูให้กับเชลซีขึ้นนำไปก่อนนาทีที่2นะฮะ
0: โอ้ยน่าจะดูดีตั้งแต่นาทีที่2
1: แล้วหลังจากนั้นนะครับนาทีที่24นะครับคายฮาเวิร์ตตีเสมอกับอาร์เซนอลอย่างสุดสวยลูกนี
0: ้
1: ครึ่งแรกเสมอกัน1-1ครึ่งหลังนะครับมาร์ตินโอเดกาดทำชิ่งแล้วต่อบอลตวัดหลุดเข้าไปยิงครับลูกนี้สวยงามมาก
0: ครับ
1: ชนะ2-1 อาร์เซนอลนะครับชนะเชลซี2-1
0: แมนซีก็ชนะมาก่อนเมื่อวันเสาร
1: ์ครับ
0: ก็เป็น2ทีม
1: ฮะ
0: เหลือ2ทีมเท่านั้น
1: ใช่ใช่คร
0: ับ ใช
1: ่ครับ
0: 9แต้มคู่
1: ใช่ครับ
0: เชลซีก็แพ้เป็นเกมแรกครับลงโซ
1: ่ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับเป็นฮัลซิตี้นะครับเสมอกับแอสตันวิลล่า0-0นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เสมอกับสเปอร์0-0สเปอร์ยังไม่ชนะใครเลยนะครับส่วนฮัลซิตี้เล่นมา3นัดยังไม่เสียประตูเลยถึงแม้ว่าจะได้ผลเสมอนะครับแต่ก็เสมอ0-0ยังไม่เสียประตูโคเวนทรีนะครับแพ้ต่อแมนซีไปด้วยสกอร์ที่หลายคนไม่คิดว่าจะเป็นสกอร์นี้นะครับ0-1
0: 1-0 ครับแล้วเจ้าฮาเล่นโมงสวยมาก
1: ครับแล้วก็เป็นคริสตันพาเลทนะครับบุกมาชนะฟูลแลม3-2นะครับไบรตันโฮฟฟอร์เบียนเสมอกับลีดส์ยูไนเต็ด1-1เบนฟอร์ดนะครับเสมอกับซันเดอร์แลนด์ไป1-1นะครับแล้วก็คู่สุดมันอีกคู่หนึ่งคือนิวคาสเซิลเสมอกับบอร์นมัธนะครับ 2-2แล้วก็คู่ในกลางดึกคืนวันศุกร์นะฮะอิปสวิชทาวน์แพ้ต่อผู้มาเยือนอย่างลิเวอร์พูลไป0-2
0: ยินดีกับแฟนลิเวอร์พูลด้วยนะครับ
1: 9นาทียิง2ประตูจากอัลเซอร์อิกซักหลายคนคิดว่าน่าจะไหลแต่ว่าพอหลังจากนั้นแล้วก็ไม่ไหลนะครับแต่แสดงให้เห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าโกดิกักโปยังเป็นกำลังสำคัญของทีมนะครับจ่ายทั้งคู่เลยนะครับให้กับอิกซักยิงไปตอนนี้ภาพรวมของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษทีมนำจ่าฝูงเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ก็ประตูได้ลบเสียดีกว่าอาร์เซนอลจึงเป็นทีมนำจ่าฝูงนะครับชนะรวด3นัดมี9คะแนนตามมาด้วยอาร์เซนอลนะครับมี9คะแนนเท่ากันแล้วก็อันดับ3เป็นฮัลซิตี้นะครับมี7คะแนนอันดับ4เป็นเชลซีนะครับมี6คะแนนอันดับ5เป็นเบรนท์ฟอร์ดนะครับมี5คะแนนแล้วก็อันดับ6ลิเวอร์พูล5คะแนนอันดับ7นะครับก็เป็นนิวคาสเซิล5คะแนนอันดับ8เอเวอร์ตัน5คะแนนอันดับ9 Leeds United 5คะแนนนะครับส่วน3ทีมที่อยู่ในโซนตกชั้น0แต้มมีอยู่2ทีมก็คือฟูลแลมนะครับแพ้รวด3นัดอยู่อันดับ19แล้วก็โคเวนทรีนะครับแพ้รวด3นัดอยู่อันดับ20ของตารางน
0: ั
1: ด
0: ต่อไปใช่มั้ยโคเวนทรีเนี่ย
1: ใช่ครับนัดต่อไปนะครับคู่ที่ น่าติดตามก็คือเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี
0: ้โอ้โห
1: ในนัดต่อไปฮะ
0: โอ้ดาร์มี่แมตช
1: ์ใช่
0: ครับ
1: ดาร์มี่แมตช์ใน
0: บ้านใครบ้านใคร
1: ที่โอทัฟฟอร์ดฮะ
0: โอทัฟฟอร์ด
1: ก็ติดตามกันใครที่เป็นแฟนของทั้ง2ทีมนี
0: ้น่าสนุกนะครับเพราะว่าไมเคิลคลิกต้องโชว์ให้เห็นคนมีของแล้วนะฮะ3นัดชนะรวดแมนซีแต่ของแมนยูนี่3รสชาติครับเสมอแพ้ชนะ
1: ใครที่เป็นแฟนแมนยูนะต่อไปนอกจากเจอแมนซีในวันที่13แล้วนะแล้วหลังจากนั้นก็เบาทั้งหมดนะฮะเจอกับฟูลแลมเจอกับสเปอร์เจอกับลีสแล้วก็เจอกับบอนมัต
0: โอ้ยไอพวกนี้มันกำลังจะโตนะ
1: ฮะ
0: ตอนนี้โรเบโต้หรือแชมบี้นะฮะร้อนๆหนาวๆแต่แกให้สัมภาษณ์กับสื่อนะ

0: บอกว่า
1: ครับ
0: มันน่าผิดหวังกับผลงานกันล่ะที่เสมอกัน
1: ฮะ
0: แต่ผมพอใจกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมผมนะครับดีขึ้นเรื่อยๆครับไม่น่าจะอยู่ได้ถึง10นัดนะ
1: ไปที่ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับปรากฏดังต่อไปนี้เอสปานยอลเสมอกับเซบีย่าไป1-1นะครับอาราเบสชนะโอซาซูน่า5-2นะครับมาโยก้าเสมอกับเลบันเต้ไป0-0นะครับบียาเรอัลแพ้ต่อลาคอรินยาไป2-3นะครับรายโยบาเยกาโนนะครับเอาชนะราซิ่งซันตันเดียไป3-2นะครับอาร์เดติกบิลเบาชนะอาร์เดติโกมาดริดนะครับ3-0เลยเรเบติสนะครับชนะเรเบริด1-0นะครับแล้วก็เรซอซิดัดนะครับเสมอกับเซลตาบิโก0-0แล้วมหากรรมยำใหญ่ใส่สารพัดนะครับบาร์เซโลนาบุกไปชนะบาเลนเซียถึงถิ่น5-0
0: โอ้โห
1: นะครับอันดับคะแนนณขณะนี้นะครับท่านผู้ฟังก็แน่นอนล่ะเป็นแชมป์เก่านะครับบาร์เซโลนานำเป็นจ่าฝูง4นัดชนะรวด4นัดมี12คะแนน
0: ยิงเยอะทุกนัดนะ
1: ใช่ครับตามมาด้วยอาราเบสนะครับมี10คะแนนจาก4นัดอันดับ3ถึงเป็นเรอัลมาดริดนะครับ4นัดมี9คะแนนอันดับ4เรอัลเบติสนะครับ4นัดมี9คะแนนก็ต้องดูกันดูสภาพแล้วเนี่ยถ้าดูทรงเป็นลักษณะนี้เนี่ยทีมชาติสเปนในร่างเงาของบาร์เซโลนาเนี่ยดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบมากกว่าทีมรวมดาราโลกของเรอัลมาดริดนะ
0: ครับ
1: ก็
0: ยังไม่จบมันเพิ่งเริ่มต้น
1: ใช่มันยังเพิ่งเริ่มต้นฟุตบอลบุนเดสลีก้าของเยอรมันนะครับบุนเดสลีก้าของเยอรมันนะครับก็ผลการแข่งขันปรากฏว่าไอทักแฟรงเฟิร์ตนะครับแพ้ต่ออัลส์บวกไป1-4นะครับฮัมบูร์กแพ้ต่อไมล์0-5ไป0-5ชาลเก้0-4เสมอกับบาเยิร์นมิวนิก0-0นะครับไบเออร์ลิเวอร์คูเซ่นนะครับชนะยูเนียนเบอร์ลิน4-0นะครับบอรุสเซียมิเช่นกัดบักแพ้อัลฟ์แบกนะครับ3-4นัดนี
0: ้ครับ
1: นัดนี้สำคัญเพราะว่านิโคลัสมิโคสันลงเป็นตัวสำรองในเกมนี้รู้สึกว่านาทีที่64แล้วก็ถือว่าเป็นนักเตะคนไทยคนที่2 ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีลีกสูงสุดของเยอรมันมาที่ได้ลงในลีกสูงสุดของเยอรมันต่อจากพี่เฮงนะครับวิทยาลาวกุลนิโคลัสไมเคิลสันเป็นคนที่2นี่ลงในลีกสูงสุดของเยอรมัน
0: ใช่ฮะเล่นกับสโมสรเอเวอร์สเบิร์กนะฮะลงนาที75ตอนนั้นตามอยู่ 3-2
1: ครับ
0: แล้วก็พลิกแซงชนะ 4-3 นะครับชนะนะฮะเฮท่าเบอร์ลินเว็บไซต์ฟุตบอลต่างประเทศนะฮะชื่อดังของเยอรมันให้คะแนนมิเกลสัน 6.8 คะแนนนะ
1: จาก10นะ
0: ใช่ดีกว่าลาสกุนเทอร์ที่ลงไปแทนซึ่งได้ 5.8
1: ครับ
0: นะฮะเขาดีกว่านะฮะลาสกุนเทอร์นั้นเล่นก่อนเขาไปเป็นตัวสำรองเขาแล้วก็ตอนนี้นะครับสโมสรที่ต้นสังกัดมิเกลสันอยู่นี่เอสเวอร์สเบิร์กซึ่งเราไม่ค่อยคุ้นหูนี่นะลงมาชนะ2นัดรวดนะเกมต่อไปน่าดูมากนะครับเราเข้าถึงได้ง่ายด้วยครับต้อนรับการมาเยือนของแชมป์เก่าบาเยิร์นมิวนิกวันอาทิตย์ที่13กันยาครับลุ้นตามมิคือซันได้ลงเนี่ยโอ้โหรอดูกันนะครับเกมนี้ผมไม่พลาดแน่นอน
1: ส่วนผลคู่อื่นนะครับฮอฟเฟนไฮม์นะครับแพ้ต่อบอรุสเซียดอร์ทมุนด์2-3พาเดบอนแพ้ไฟบวก0-1นะครับเวเดอร์เบรเมนเอาชนะอาร์เบอร์ไลป์ซิก3-1นะครับแล้วก็สตุตการ์ดชนะ FC โคโลน4-1ฟุตบอลกาโชเซเรอาของอิตาลีนะครับก็ปรากฏว่า ยูเวนตุสนะครับเสมอกับเอซิมิลาน1-1เอซิมิลานสะดุดแล้วนะครับภายใต้การคุมทีมของลูเบนอโมริมนะครับโบโลญญาเสมอกับซัสโซโร2-2นะครับฟอร์ซิโนเน่เอาชนะเวเนเซียไป3-2ปาม่านะครับเสมอกับมอนซ่า1-1โรม่าชนะอาตาลันตา2-1นะครับอินเตอร์มิลานชนะนาโปลี3-2นะครับฟิออเรนติน่าแพ้ต่อตอริโนไป1-2นะครับเจนัวแพ้โคโมของเชฟฟาเบกาสนะครับ1-4นี่คือฟุตบอลกาโชซิลาของอิตาลีนะครับอันดับคะแนนณขณะนี้ปรากฏว่าโรม่านะครับนำเป็นจ่าฝูง3นัดชนะรวด3นัดมี9คะแนนเท่ากับอินเตอร์มิลานอันดับ3เป็นเอซิมิลานนะครับ7คะแนนอันดับ4ยูเวนตุสนะครับ7คะแนนแล้วก็อันดับ5เป็นโคโม7คะแนนนะครับก็ขับเคี่ยวกันสนุกทีเดียวสำหรับฟุตบอลกาโชเซเรอาของอิตาลีนะครับไปกันที่วอลเลย์บอลสักนิดหนึ่งนะครับวอลเลย์บอลได้อีก2ทีมนะครับที่เข้าไปสมทบกับสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็ทีมชาติไทยของเราในการเล่นโอลิมปิกเกมส์นะครับที่สหรัฐอเมริกาหรือว่า LA 2028นะครับตั้งแต่มีประเทศมา แล้วก็ตั้งแต่แข่ง

0: ันมาอียิปต์สร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นครั้งแรกของประเทศที่สาวอียิปต์ได้ไปโอลิมปิกเกมฮะ
1: โอ
0: ้นี่ในขณะที่แคนาดาก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ23ปีที่แคนาดากลับเข้าสู่รอบสุดท้ายของโอลิมปิกเกมในวอลเลย์บอลส่วนที่ทุกคนลุ้นกันและติดตามกันว่าแชมป์โลกอย่างอิตาลีจะไปได้หรือไม
1: ่
0: ปรากฏว่ายังไม่ได้ไปฮะ
1: ทำไมฮะ
0: โดนตุรกีหรือว่าตูเคียนะครับชนะไปได้ในรอบชิงชนะเลิศตูเคียหรือว่าตุรกีได
1: ้เป็นตัวแทนยุโรป
0: ได้เป็นตัวแทนยุโรปได้แชมป์ยุโรปนะครับโดยชนะเกาหลีชนะอิตาลี3ต่อ2เซตตุรกีได้ไปโอลิมปิกเกมโดยอัตโนมัตินะครับอันดับ3เนี่ยเป็นเซอร์เบียนะครับชนะโปแลนด์ไป3ต่อ1เพราะฉะนั้นทีมที่ได้ไปณขณะนี้ก็คือตุรกีนะครับก็เป็นสหรัฐอเมริกาแคนาดาไทยอียิปต์ตุรกีนะครับส่วนในโซนอเมริกาใต้เนี่ยเล่นแบบฟุตบอลเลยคือแข่งขันแบบพบกันหมดแล้วก็หาทีมที่ไปทีมหนึ่งถ้าอเมริกาใต้ไม่ใช่บราซิลอันนี้ถือว่าเป็นพิกล็อกวีนาสันตโรอย่างยิ่งนะฮะ
1: ประชาชนอื่นไม่ค่อยเก่ง
0: ใช่เพราะว่ามันแบบบราซิลเนี่ยนอนมาบราซิลลุ้นอย่างเดียวคือเมื่อไหร่จะได้เหรียญทองโอลิมปิกเก
1: ม
0: เท่านั้นเลยนะฮะอันอื่นไม่ต้องลุ้นแล้วสำหรับบราซิลก็ต้องดูกันเพราะว่ารอบคัดเลือกในโซนนี้เนี่ยจะไปจบวันที่13กันยายนนะครับแล้วหลังจากนั้นชิงแชมป์โลกจะเกิดขึ้นในวันที่20สิงหาถึง5กันยายนในปีหน้าซึ่งสหรัฐกับแคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะเป็นการลองสนามของฟุตบอลของวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกเนี่ยจะเป็นการลองสนามของโอลิมปิกเกมด้วยอันนั้นคือคัดอีก3ทีมไปว่าวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกมแล้วก็เป็นเวิลด์แรงกิ้งหลังจาก VNL ในปีหน้าจบลงก็จะดูเวิลด์แรงกิ้งของทีมที่อันดับสูงสุดที่ยังไม่ได้ไปนะครับแล้วก็สูงสุด3อันดับได้ไปโอลิมปิกเกมที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพใน LA 2028ต่อไปนะครับก็ต้องดูไทยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆอียิปต์ยอดเยี่ยมมากๆ2ทีมนี้สร้างประวัติศาสตร์เลยนะครับแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์แล้วก็สื่อพูดถึงกันก็คือแชมป์โลกอย่างอิตาลีแพ้ตุรกีนะครับ
1: แต่ก็ไม่น่าจะพลาดเพราะอันดับของเขา
0: ใช่อิตาลีไม่น่าพลาด
1: ต้นของโลก
0: ใช่อิตาลีไม่น่าพลาดนะครับนั่นก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับส่วนแบดมินตันนะครับก็เป็นเดี๋ยวว่ากันในช่วงที่2นะครับแบดมินตันกับ US Open ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครืออินฟลูเอนเซอร์อังกฤษดับในไทยหลังฉีดฟิลเลอร์เพิ่มไซส์อวัยวะเพศรายงานจากสื่อหลายแห่งระบุไปในทางเดียวกันว่านายอูบิริโบซึ่ง

0: เป็นอินฟลูเอนเซอร์อังกฤษเข้ารับการฉีดสารไฮยาลูรอนิกแอซิดผสมยาชาลิโดเคนปริมาณ40มิลลิเมตรที่คลินิกแห่งหนึ่งในประเทศไทยระหว่างเดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพกับแดเนียลซิมบ้าอัลเลนภรรยาของเขาหลังทำหัตถการทั้งคู่เดินทางไปเข้าใช้บริการนวดก่อนที่โอเบริโบจะเริ่มมีอาการเจ็บหน้าอกและหมดสติถึง2ครั้งเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทขณะไปถึงโรงพยาบาลยังรู้สึกตัวและภรรยาแจ้งทีมแพทย์เกี่ยวกับหัตถการที่เพิ่งเข้ารับมาแพทย์ตรวจพบว่าอูเบริโบมีภาวะหลอดเลือดปอดอุดตันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อลิ่มเลือดหรือสารบางอย่างเข้าไปปิดกั้นหลอดเลือดในปอดจากนั้นจึงนำตัวเข้ารักษาในหอผู้ป่วยหนักแต่อาการของเขาทรุดลงอย่างรวดเร็วแม้ทีมแพทย์พยายามช่วยฟื้นคืนชีพแต่อูเบริโบเสียชีวิตในเวลาต่อมาผลการชนสูตรอย่างละเอียดพบสารไฮยาลูรอนิกแอซิดในหลอดเลือดบริเวณปอดขณะที่การไต่สวนของสารชนสูตรศพในกรุงดอนดอนสรุปว่าหัตถการเสริมความงามดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดภาวะหลอดเลือดปอดอุดตันและทำให้อูบิริโบเสียชีวิตสำหรับอูบิริโบเป็นที่รู้จักในชื่อไทนี่รวมถึงชื่อเดนิซีและอีโก้มีภาพลักษณ์เป็นนักธุรกิจและบุคคลในโลกออนไลน์นำเสนอวิถีชีวิตหรูหราเหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศพร้อมจุดกระแสเตือนถึงความเสี่ยงของการฉีดสารเติมเต็มในบริเวณที่มีหลอดเลือดจำนวนมากซุปเปอร์โพลเผยไทยช่วยไทยพลัสผลงานเด่นสุดของรัฐบาลประชาชนต้องการให้มีต่อเนื่องลดภาระค่าครองชีพช่วยเศรษฐกิจชุมชนดร.ชาญวิทย์อริยาวรนันท์รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัยซุปเปอร์โพลนำเสนอผลสำรวจเรื่องความคิดเห็นประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสดำเนินการสำรวจระหว่าง 1-5 กันยายน 2569 จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน 1,128 ตัวอย่างพบผลสำรวจประชาชน 63.8 มีความพึงพอใจต่อมาตรการไทยช่วยไทย 60-40 ในระดับมากถึงมากที่สุดขณะที่ร้อยละ 24.7 พึงพอใจระดับปานกลางและร้อยละ 11.5 พึงพอใจน้อยถึงไม่พอใจเลยในเชิงสังคมศาสตร์ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนมาตรการนี้มีระดับการยอมรับทางสังคมเป็นผลงานเด่นของรัฐบาลที่ประชาชนยอมรับสูงกล่าวคือหากรวมถึงผู้พอใจระดับปานกลางขึ้นไปจะมีสัดส่วนร้อยละ 88.5 ขณะที่กลุ่มที่มีทัศนคติเชิงลบมีร้อยละ 11.5 ดร.ชาญวิทย์กล่าวอีกว่าจุดแข็งที่สุดของมาตรการดังกล่าวคือการทำให้เงินหมุนเวียนในชุมชนมากกว่าที่ประชาชนรู้สึกว่าฐานะครัวเรือนดีขึ้นโดยเมื่อถามถึงการลดภาระค่าครองชีพพบว่าร้อยละ 53.8 เห็นว่ามาตรการช่วยลดภาระได้มากถึงมากที่สุดโดยร้อยละ 34.9 เห็นว่าช่วยได้ปานกลางและร้อยละ 11.3 เห็นว่าช่วยได้น้อยถึงไม่ช่วยเลยแต่เมื่อถามถึงผลต่อเศรษฐกิจชุมชนและร้านค้ารายย่อยกลับพบสัดส่วนที่สูงกว่าคือร้อยละ 62.7 เห็นว่าช่วยได้มากถึงมากที่สุดร้อยละ 27.4และเห็นว่าช่วยปานกลางมีเพียงร้อยละ 9.9 ที่เห็นว่าช่วยได้น้อยถึงไม่ช่วยเลยนี่เป็นการค้นพบที่สำคัญมากเพราะหมายความว่าในการรับรู้ประชาชนต่อผลเศรษฐกิจชุมชนร้อยละ 62.7 ขณะที่ผลต่อการลดภาระค่าครองชีพร้อยละ 53.6 ต่างกันร้อยละ 9.1
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับลิเวอร์พูลยังคงมีแผนการคว้าตัวอิสมาอิล ลาซาร์เข้ามาร่วมทีมฟุตบอลอินไซเดอร์สื่ออังกฤษรายงานว่าลิเวอร์พูลยังไม่ยกเลิกแผนการดึงตัวอิสมาอิล ลาซาร์ตัวรุกของคริสตัลพาเลซมาร่วมทีมโดยปัจจุบันหงแดงมีตัวเลือกในแนวรุกหลายรายทั้งอเล็กซานเดอร์อิซักเรโอเอ็นกูโมฮาวิกตอร์มุนยอสรวมถึงโคดี้กักโปและนักเตะใหม่อย่างบรัดเล่บาโกล่าอย่างไรก็ตามจากรายงานล่าสุดของฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุว่าลิเวอร์พูลยังไม่ปิดโอกาสที่จะคว้าตัวอิสมาอิล ลาซาร์มาร่วมทีมโดยพร้อมเตรียมยื่นข้อเสนออีกครั้งเมื่อตลาดซื้อขายนักเตะเปิดทำการในเดือนมกราคมขณะเดียวกันมีรายงานระบุด้วยว่าตัวของซาเองก็มีความต้องการที่จะย้ายมาร่วมทีมแอนฟิลด์ด้วยเช่นเดียวกันต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
3: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่อาเบโอมิยะอาดิจ้าบุกเสมอเบลาบริกส์อากิตะไร้สกอร์0ประตูต่อ0ในศึกเมจิยาสดะเจ2แมตช์เดย์ที่5นัดสนามโซยูสเตเดียมเมื่อวานที่ผ่านมาโดยเกมนี้ทีมเยือนโอมิยะส่งเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาแนวรุกชาวไทยลงเล่นเป็นตัวจริงในลีกครั้งแรก

0: ซึ่งแข่งมา24ปีมีส่วนร่วมกับทีมทั้งเกมรุกและเกมรับซึ่งมีจังหวะเรียกใบเหลืองให้ทีมคู่แข่งได้2ครั้งส่งผลให้โคกิโดอิผู้เล่นทีมเยือนโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงถูกไล่ออกจากสนามด้วยส่วนสุพนัททุกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่67ตามแท็กติกโค้ชทำให้เจ้าแบงค์ลงเล่นไปแล้ว7นัดทำได้2ประตูกับ1แอสซิสต์จากทุกรายการส่วนอาเบโอมิยะอาดิจ้าแข่ง5นัดชนะ3เสมอ2มี11คะแนนรั้งจ่าฝูงของตารางต่อไป
1: ฟุตบอลไทยเดลี
2: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: ต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: 8นาฬิกา8นาที13วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่แป๊ยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกาสวัสดีแฟนรายการที่รับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live ของ FM 99นะครับ YouTube ของ FM 99และทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับ SMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆนะครับสไตล์ Morning Talk4689899นะครับ4689899ขอขอบคุณชูโฟติกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับและขอขอบคุณ FVT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับแจ้งผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนัดที่1นะครับเปิดฉากขึ้นไปแล้วนะครับเมื่อวันที่4แล้วก็5กันยายนปัตตานีเสมอกับ BG ปทุมยูไนเต็ด0ประตูต่อ0นะครับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับชนะชลบุรีไป1ประตูต่อ0นะครับราศีสไลด์แพ้ต่อท่าเรือไป1ประตูต่อ2แบงคอกยูไนเต็ดนะครับชนะศรีสะเกษไป3ประตูต่อ1ระยองชนะประจวบ1-0นะครับลำพูนวอร์เรียร์แพ้ต่ออุทัยธานีไป1ประตูต่อ4นะครับสุโขทัยแพ้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ3นะครับอยุธยายูไนเต็ดชนะราชบุรีนะครับ2ประตูต่อ1นะครับนี่ก็คือผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นก็ติดตามกันได้คึกคักนะครับพอสมควรทีเดียวนะครับสำหรับฟุตบอลไทยลีกแล้วรู้สึกว่าจะมีคึกคักที่บุรีรัมย์นะมีเปลี่ยนผู้ฝึกสอนนะเปลี่ยนโค้ชนะฮะที่บุรีรัมย์นะฮะตั้งแต่นัดแรกเลยนะ
2: โอ้โหไม่ใช่โค้ชต่างชาติหรอ
1: ต่างชาตินะเปลี่ยนเอาต่างชาติออกแล้วเอาต่างชาติอีกท่านหนึ่งมาม
2: ีน้องใหม่ทีมไหนรอดบ้างไหม
1: เท่าที่ดูในเบื้องต้นเนี่ยน้องใหม
2: ่วันนั้นฟังรอดนะฟังปัตตานีกับบีจีเสมอๆกันอยู่จะหมดเวลาอยู่แล้ว
1: ศูนย์ศูนย์นะ
2: ศูนย์ศูนย์แล้วก็รอดเนี่ยรอดแน
1: ่แล้วก็ศรีสะเกษยูไนเต็ดเนี่ยก็แพ้แบงคอกไป 1-3 ไงส่วนราศีสลายก็แพ้ท่าเรือไป 1-2 นะฮะอ่ะก็นัดต่อไปน่าจะดีขึ้นนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทีมท้องถิ่นจริงๆเนี่ยจะมาปราบนะครับทีมในทุนให้ได้นะครับฟุตบอลจะได้สนุกมากขึ้นส่วนการแข่งขันแบดมินตันนะครับในรายการ China Master 2026นะครับซูเปอร์750ก็กลายเป็นเวทีของฮ่องกงเกาหลีอินเดียญี่ปุ่นแล้วก็จีนนะครับ

0: ของชายเดี่ยวนะครับปรากฏว่าเจสันกูเนวานนะครับพอฟังชื่อประมาณลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องนึกถึงอินโดนีเซียใช่ไหมแต่เป็นฮ่องกงฮะ
1: อ๋อชื่อนี้นะ
0: กูเนวานเนี่ยเจสันกูเนวานเนี่ยนะครับนักเบดมินตันจากฮ่องกงเอาชนะลีชุงเว่ยนี่ครับน่าจะออกเสียงประมาณนี้ของฮ่องกงไปในรอบชิงชนะเลิศนะครับ2-0เกม21-9แล้วก็21-16นะฮะฮ่องกงชิงกันเองฮะนานๆจะได้เกิดขึ้นนะฮะในรายการ China Master แต่ฮ่องกงชิงกันเอง
1: นี่ไม่ใช่รายการเล็กๆนะ7-5-0นะ
0: แล้วก็ถ้าจะมีเหตุอันใดที่ทำให้เธอไม่ได้แชมป์นะฮะก็น่าจะเป็นเหตุอันเดียวคือเธอเจ็บหรือว่าเธอไม่ร่วมแข่งขันนะฮะก็คืออันเซยองฮะของเกาหลีใต้ก็ได้แชมป์ในประเภทหญิงเดี่ยวเอาชนะโทโมกะมิยาสกินะครับของญี่ปุ่นไป2-0เกม21-17แล้วก็21-6นะฮะของเราก็ชิงตกรอบไปก่อนน้องวิวกรุณวิสารของเราแพ้ต่ออันเดียร์ทอนเซนนะครับมือ3เราเป็นมือ3เราแพ้ต่อมือ5แล้วมือ5เนี่ยก็มาแพ้แชมป์นะครับก็คือเจสันกูนาวานของฮ่องกงนี่แหละนะครับชายคู่เป็นอินเดียนะครับหญิงคู่นะครับเป็นญี่ปุ่นแล้วก็คู่ผสมเป็นจีนนี่คือบทสรุปนะครับของแบดมินตันไชน่ามาสเตอร์นะฮะเราก็อาจจะไปได้ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวผมดูสุพรรณิดาเกียรติทองนี่ก็แพ้ยามากุชิแล้วก็ตกรอบ8คนสุดท้ายไปส่วนหญิงคู่ของเราเนี่ยพี่น้องเอี่ยมสะอาดนะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงว่าเราไปสิ้นสุดเส้นทางที่รอบไหนเราไปสิ้นสุดเส้นทางที่รอบ8คู่สุดท้ายแพ้ต่อญี่ปุ่นนะครับ
1: ไม่ใช่สิ้นสุดทางเลื่อนนะฮะเราไปสนามบิน
0: ใช่ครับอ่ะแล้วก็เป็น US Open กันสักนิดนึงนะครับตอนนี้ US Open ได้3 คนนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายของชายเดี่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นก็ปรากฏว่าบรรดามือวาง10อันดับแรกของชายเดี่ยวเนี่ยเหลืออเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟมือ1ของรายการจากเยอรมนีคาร์ลอสอันคาร์ลัสนะครับมือ2ของรายการแล้วก็แชมป์เก่ารายการนี้ยังอยู่นะครับแล้วก็เป็นมือ8นะครับเบนเชลตันของสหรัฐยังอยู่10อันดับแรกเนี่ยเหลืออยู่3คนที่เหลือตกรอบหมดนะ
1: โอ้นะไม่น่าอยู่หรือไงอเมริกาเวลานี
0: ้ก็อาจจะไม่น่าอยู่นะครับเพราะว่าการเมืองไม่ดีนะครับสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีอันนั้นรองนั้น
1: แต่เงินก็ดีแล้ว
0: เงินดี
1: รายได้ของการแข่งขันรายการนี้
0: ส่วนหญิงเดี่ยวนะครับหญิงเดี่ยวเนี่ยปรากฏว่า10อันดับแรกเนี่ยอายนาซาบาเลนก้ายังอยู่นะครับเอเลน่าไลบากิน่ายังอยู่เจสสิก้าเปกูล่ายังอยู่โคโก้กอล์ฟยังอยู่มาเรียเดียว่ายังอยู่ลินดานอสโควาที่เอาชนะน้องทุ่งสงอ่ะของเราอ่ะไปได้แล้วนาเนี่ย
1: ยังอยู่สาวฟิลิปปินส์ไม่อยู่ละ
0: สาวฟิลิปปินส์เรียบร้อยฮะตกรอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกาซอนเทคนะครับยังอยู่นะครับนี่เข้ามาสู่ในรอบ8คนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปีนี้ US Open อย่างไอนาซาบาเลนก้าเนี่ยเอาชนะทางด้านของเทเลอร์ทาวเซนของสหรัฐไป6-4แล้วก็6-3นะครับ ลินดานอสโควาเนี่ยแชมป์วิมเบิลดันหญิงเดี่ยวเนี่ยนะฮะยอดเยี่ยมมากเอาชนะมาตาคอสยุกนะครับของยูเครนไป2-1เซต7-5 5-7แล้วก็6-4นะครับส่วนเจสสิก้าเปกูล่าตอนนี้กำลังแข่งขันในรอบ4นะครับซึ่งพบกับนักเทนนิสจากโรมาเนียนะครับซาโรนาเชสเตียนะครับบูเลสตานะครับของโรมาเนียนักเทนนิสคนนี้สูงสุดเลยนะอายุ36ปีในรอบนี้เธอยังอยู่ได้ต้องดูกันแต่ว่าในเซตแรกเนี่ยเจสสิก้าเปกูล่าชนะไปแล้ว6-3นะครับอ่ะลุ้นกันต่อไปสำหรับ US Open นะครับในปีนี้
1: ส่วนมหกรรมเอเชียนเกมก็ใกล้เข้ามาทุกทีครับเหลืออีกสัปดาห์เดียวแล้วเนาะก็สรุปแล้ว46สมาคมกีฬาครับท่านผู้ฟังมาประเมินต่อหน้าครับนักข่าวก็สรุป14เหรียญทองนี่ต่ำกว่าที่การกีฬาเขาตั้งไว้นะ15ทองตอนแรก21ด้วย เหลือตอนหลังก็คุยโอลิมปิกก็เหลือ15นะฮะก็14เหรียญทองประกอบด้วยคูราต1ทองยูยิสู1ทองเทควันโด1ทองกอล์ฟ1ทองกรีธาก็1ตะก้อ4เลยนะของเหมาเรือใบ1เทคบอล3ระดับแชมป์โลกอีสปอร์ต1นะฮะส่วนฟุตบอลนะฮะโค้ชหลังเป็นตัวแทนไปประเมินให้บอกว่าฟุตบอลชายก็มั่นใจว่าจะทะลุเข้ารอบ8ที
0: ม
1: ส่วนทีมหญิงหวังเข้ารอบลึกเป็นคำตอบที่พอจะเข้าใจกันได้ไหมครับส่วนสมาคมมวยซึ่งผมว่าน่าจะมีสักเหรียญนะแกก็บอกว่าเชื่อว่าจะมีเหรียญแต่ไม่บอกว่าเหรียญอะไรสีอะไรส่วนแบดมินตันนะฮะวันนั้นตัวแทนก็บอกว่าน่าจะมี 1-2 เหรียญแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเหรียญอะไรนี่ฮะซึ่งถ้าจะมากกว่า14ทองตามที่ประเมินก็น่าจะมา2สมาคมนี้นะ2สมาคมนี้รวมทั้งยกน้ำหนักนะผมว่ามันน่าจะมีมากกว่า1เหรียญนะนะฮะยกน้ำหนักกันนะเพราะมีระดับโลกอยู่นะฝ่ายชายอ่ะ
0: ครับ
1: อย่างน้อยก็1คนอ่ะนะอ่ะเดี๋ยวรอดูส่วนกีฬาที่จะเล่นนะฮะเป็นรายการแรกรอชมกันได้นะครับฟรีทีวีจะแบ่งปันกันถ่ายทอดนะครับ14 กันยานะครับก็ตรงกับวันจันทร์นะฮะชบาแก้วนะฮะทีมฟุตบอลทีมหญิงจะลงสนามเป็นรายการแรกของนะฮะทัพนักกีฬาไทยนะเตะกับเจ้าภาพครับญี่ปุ่นเลยนะฮะ
0: โอ้โห
1: ไม่รู้ไม่ต้องมีฝนตกก็น้ำบานแล้วครับงานนี้นะฮะทางช่อง PPTV ฮะเวลา 17:30 แล้วก็ทีมช้างศึก U23 ของเราจะประเดิมสนามพบคีร์กีซสถาน16กันยาวันหวยออกครับตรงกับวันพุธนะฮะในช่องวัน31ถ่ายบ่าย2ครับวันพุธที่16บ่าย2นะฮะก็เห็นเขาว่ากันนะนะฮะแต่ก็น่าจะเป็นจริงแหละไอ้ยศกรบูรพาน่ะนักเตะชลบุรีอ่ะญี่ปุ่นแค่ปากซอยเตะทีมชาติไทยปุ๊บบินกลับมาช่วยเนี่ยเต๋วที่ที่บอกใช่ไหมต้องมาช่วยชลบุรีเสาร์อาทิตย์นะแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับไปช่วยทีมชาติไทยต่อโอ้โหใครออกตังค์เครื่องบินนะใครทราบบอกด้วยนะครับผมโอ้แม่ปล่อยแล้วปล่อยเลยไม่ได้เลยครับผมเออผมว่าน่าสงสารยศกรบุรพาเป็นอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรมากรรมเอเชียนเกมนี้ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะครับนะฮะเห็นคุณธีรชัยก็จะช่วยโปรโมทด้วยนะจะรวมเชียร์นักกีฬาไทยเอเชียนเกมมีการแถลงข่าววันที่9กันยายนนี่ฮะที่ราชพฤกษ์10โมงครึ่งเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปดูหน้ากีฬากันก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้หญิงปฐมารีสวัสดิ์ตระกูลด้วยนะเก่งจริงๆนะครับแต่เข้ามาสู่วงการกีฬาไปเป็นถึง IOC member นะฮะแล้วก็ประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหมาะสมอย่างยิ่งครับไปดูไทยรัฐนะฮะชบาแก้วเปิดหัวดวลญี่ปุ่นประเดิมศึกเอเชียนเกม14กันยาช้างศึกเตะ16พบคีร์กีซสถานเป็นหัวหลักนะครับแล้วก็มีภาพของหลุยส์ดีอาร์ตนะฮะเล่นอยู่เสือใต้ไบเอิร์นมิวนิกซึ่งเกมล่าสุดเสมอกับนะฮะทีมชาลเก้04ไป00เองนะ
0: ครับ
1: แต่นัดต่อไปเจอทีมลูกโซ่นะเดี๋ยวรอดูกันลวงข้าวสุดต้านร่วงหวดหญิงคู่เอลิน่าไร้เทียมทานทะยานเข้ารอบ16คนนะครับนะรนาธาฤดีซึ่งจับคู่กับเอน่าชิบาฮารานะฮะชิบาฮาราก็ปรากฏว่าไม่ไหวครับเรียบร้อยตกรอบแล้วนะครับแพ้คู่ของอิงกฤษนิวจากเอสโตเนียจับคู่กับกุยเลน่าออสโมดอุนมอสจากเม็กซิโก1-2เซตนะฮะก็รอบ2เหมือนกัน
0: ครับ
1: นะเล่นหญิงเดียวก็รอบ2นะครับนะส่วนข่าวอื่นๆนี่นะครับของหน้ากีฬาไทยรัฐวันนี้ปีหน้าเล็งล่องใต้ครับแข่งดูน้อยขาไถได้ตัวแทนไปลุยศึกเอเชียพิมลชื่นชมจัดยอดเยี่ยมนะฮะเมื่อวานก็คุณพิมลศิวิกรนะฮะไปเป็นประธานใ ก็มีการชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพด้วยนะแข่งขันกันคนไปแข่ง500-600 คนอ่ะเออนะฮะแล้วก็ชนะ

0: นี่แต่ละรุ่นได้เป็นตัวแทนไปแข่งเอเชียเดี๋ยวนี้แข่งระดับทวีปแล้วครับเรือไม่พลาดเคี้ยวน้องใหม่ยึดครองจ่าฝูงเอนโซไม่ปลื้มฟอร์มของลูกทีมเจ้าสัวเจ้าพาเรตนะครับเจ้าก็ชนะ 1-0 หลายคนบอกว่าน้อยไปนะแต่มันก็ชนะเนาะเอนโซมาสกานี่ก็เป็นโค้ชชาวอิตาเลียนนะครับมาดูของเดรินิววันนี้เว็บไซต์ดังตัดเกรดมิคเคลสันลงเตะบุนเดสลิก้าครั้งแรกนะฮะก็ได้คะแนนไม่น้อยทีเดียวนะ 6.8 นะครับบิ๊กเอชื่นชมหนูน้อยขาถ่ายปีหน้าโยกจัดที่ภาคใต้ประมาณนี้นะฮะไปดูหน้าหนึ่งกันของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐป้องผู้มีบารมีบุรีรัมย์สมชัยแฉอนุชุด36คดีหัวสวส้มปูดคอนเนคชั่นน้ำเงินโปรหลักสูตรพอตอสอกับนทปย่อจากอะไรพ่อมก็ไม่รู้นะฮะนะเป็นหลักสูตรการเรียนนะวปอชงอนุทินทำรัฐธรรมนูญใหม่ครับมีประชามติมาแล้วนะฮะแล้วก็ร้องพันตำรวจโทไร้น้ำใจซิ่งชนปวช.ดับขับรถหลบหนีพ่อแม่สูญเสียจี้ให้รับผิดนะครับนะฮะก็เป็นพันตำรวจโทสารวัตรสืบของภาค6นะครับนะภาค6ก็ตรงพิษณุโลกอะไรตรงนั้นแหละครับนะฮะภัยแก๊งคอตุ๋น3นักศึกษา02ล้านขู่โยงบัญชีม้าแถมบอกบทหลอกเงินป้าไปเชื่อเขาง่ายๆคือเทพนะเขาบอกตัวแทนของ AS โทรมาเนี่ยเบอร์มือถือของคุณมีปัญหาบอกไม่มีเงินต้องเอามาแสดงไม่มีเงินก็ไปบอกว่าได้ทุนจากโรงเรียนจะไปเรียนนอกอะไรประมาณนี้แล้วก็เชื่อนะไปหลอกพ่อแม่เอาเงินมาโอ้โหลูผมนะโกรธจริงๆแต่ผมเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นในแม่นักศึกษาทำไมไม่เฉลียวใจบ้างเลย
1: ครับ
0: ไปดูของ Daily News สักหน่อยก่อนเข้าสู่ช่วง Sport Insight ครับอนุทินท้าฝ่ายค้านเปิดเอี่ยวโกงหัวสวสัดโยงมั่วแพ้ขี้แพ้ชวนตีคืออนุทินก็บอกว่าเขาเลือกตั้งกันไปแล้วเรามาเป็นรัฐบาลทีหลังจะมาบอกว่ารัฐบาลไปหัวสวได้ไงเราไม่เกี่ยวเลยเรื่องจริงก็คือคนที่มีชื่อในรัฐบาลตอนนี้ไปหัวอยู่ครับผมไม่ใช่รัฐบาลนะฮะแล้วก็อินฟูดังดับสลดฉีดฟิลเลอร์เพิ่มขนาดบินมาจากอังกฤษอัพเจ้าโลกในไทยเจ็บหน้าอกสุดยื้อก็เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยนะครับข่าวดังครับนี่ฮะส่วนใครที่จ้างคนมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแล้วก็ไปทำงานอ่ะนะงานนี้โอ้โหพี่เลี้ยงสุดโหดทรมานสูงวัยป่วยอัลไซเมอร์ผ้ามัดหัวอุดปากจมูกลูกดูวงจรปิดโอ้โหแทบลมจับเลยคุณต้องไปแจ้งตำรวจจับตอนนี้หนีไปแล้วนะฮะแล้วก็ลวงสาว17ถ่ายคลิปโป้โอ้โหส่งขายโอริแฟนย้ายเขาหลอกกันนักเลยสาวเอ้ยนะครับรู้จักกันทางออนไลน์นี่พึงระวังนะครับอ่ะเข้าสู่ช่วงSport Insight ครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีวันจันทร์ครับ
0: สวัสดีวันจันทร์วันดีเป็นซีวันนะฮะลุ้นเหนื่อยไหมฮะเมื่อคืนโดนไปก่อนอ่ะเชลซีนำก่อนเลย
3: โอ้ยแฟนลำคุณลองโซ่ก็ทำบอลสนุกนะ
0: บอลเกมรบ
3: เอนเตอร์เทนแม่มากแพ้ชนะไม่เกี่ยวนะ
0: ครับ
3: แต่ว่าเล่นสนุกแล้วก็เปิดเกมบุกตลอดสนุกมากครับ
0: โอ้นี่เห็นพอดีเลยหน้าจอทีวีเราครับยิงลูกนี้ 1-0 เจลซีแล้วยังไงฮะตอนนั้น 1-0 คิดว่าเกมจะกลับมาได้ไหม
3: ก็มันโดนเร็วก็คิดว่ายังไงก็มีโอกาสกลับมาละ
0: นาทีที่สอง
3: โดนแค่นาทีที่สองเองเหลืออีกตั้งเยอะแยะขนาดเอเวอร์ตันเหลือต่อเวลาหมดแล้วยัง
0: หมดแล้วยังตีเสมอได้โอ้นอนไม่หลับเลยเมื่อเกิด
3: ภาษาอะไรกับโดนยิงนาทีที่สอง
0: ยินดีด้วยนะครับนะฮะมีเหลือแค่สองทีมใช่ไหมกรุงเทพที่ชนะรวด3เกม
3: ต้องเรียนว่าจะดูฟุตบอลพรีเมียร์ปีนี้ดูทีมแบบนี้ดูสนุกมากคู่2คู่ของเมื่อวันอาทิตย์นี้ก็สนุกมากนะ
0: ยังไงคู่ไหนบ้างล่ะ
3: เป็นบอลเอนเตอร์เทน
0: มีคู่ไหนที่อยากให้ชวนเชิญไปดูครับทีมไหนฮะ
3: ก็ดูมาอย่างเชลซีนี่ชอบในการในสไตล์การทำทีมนะเพราะว่าเขาบุกแรกหมัดตั้งแต่มันไม่มีถอยเป็นหกล้มเหมือนกันนะ
0: ครับ
3: สุดยอดครับอลองโซ

0: จับตามองนะครับก็
1: แต่ว่าเขาก็ยังต้องปรับปรุงเรื่องหลังเพราะว่าเส้นมานี่เสียไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเสียไป 6-7 ลูกแล้วนะ
0: ครับมาเมื่อกี้เห็นลูกตีเสมอของอาร์เซนอลก็ชุลมุนชุลเกอยู่หน้าประตูเนาะโอ้แต่ไม่มันเท่าคู่เอเวอร์ตันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคืนครับผม
1: อันนั้นมันดราม่าจริงๆ
0: โอ้โหมันมีด้วยเหรอก็มันหมดเวลาแล้วนะ
1: มันมีหลายครั้งที่หมดเวลาแล้วมันมีการแต่เมื่อวานนี้ไอ้ลูกที่ยิงมันไม่น่าไงมันไม่เผาขนไง
0: มันระยะประมาณ25หลา
1: เ
0: ล
1: ยใหญ่มากอ่ะ
0: เออ
1: แล้วมันก็โค้งผ่านคนเข้าไป
0: โอ้
1: มันต้องจังหวะนั้นจริงๆ
0: ใช่จังหวะนั้นน้ำหนักนั้นแล้วก็ต้องเลี้ยวประมาณนั้นนะฮะถึงจะเข้าสามเหลี่ยมโอ้ยไมเคิลคาริก็กลัวเกินไปในเกมหน้าเพราะต้องเล่นกับแมนซีไง
1: เห็นด้วยนะที่บอกว่าเปลี่ยนตัวไม่ถูกใจชิโก้เท่าไหร
0: ่ก็คือเกมหน้าเจอแมนซีไงเอาตัวเก่ง3ตัวออกมาพักไงคิดว่ามันจบแล้วไง
1: ก็ไม่ต้องคิดไกล
0: โอ้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่คิดเอาแค่คือสมัยก่อนคือจริงๆแล้วเดี๋ยวนี
0: ้
1: ความเป็นแมนยูมันถดถอยไปเยอะนะสมัยเห็นแมนยูสมัยก่อนพอนำแล้วเนี่ยนะเขาก็ติ๊กต็อกนะแล้วก็เล่นบางทีก็เอาไปเล่นริมเส้นมั่งอะไรมั่งนะสนุกสนานเดี๋ยวนี้ไม่มีนะเดี๋ยวนี้มันเหมือนกับกลัวลนลานเกินไปที่ครัวเขาจะตีเสมอ
0: ก็ไปตั้งรับซะอยู่ส่วนใหญ่เลย
1: ความตรงนี้มันหายไป
0: เนี่ยเดี๋ยวนี้สไตล์มันกลยุทธ์ตั้งรับรอโต้นี่มันมากเกินไปแล้วนะทำให้เกมไม่ค่อยสนุกเนี่ยคุณหมอวชิระส่งมาอย่างเงี้ยตอนปี2515ผมมาเรียนม.ศ.1ในกรุงเทพเข้าไปดูฟุตบอลฟินคัพครั้งที่3 2นัดรอบแรกลาดประชากับวีฟอร์หรือฮักก้ารอบชิงลาดประชาชนะท่าเรือ 2-1 สนุกมากไม่ทราบเพราะเราเป็นเด็กหรือฟุตบอลเล่นดีจริงๆคือเมื่อก่อนฟุตบอลสไตล์มันกองหน้ามัน5คนนะกรุงเทพมันสนุกกว่าเนาะ
1: คือไอ้เขาเรียกว่าความหลากหลายทางด้านเทคนิคมันยังไม่เกิดมากเพราะฉะนั้นก็เล่นมันก็เหมือนคนสมัยก่อนภูมิปัญญาของคนถ้าคนชาวบ้านมันจะน่าทึ่งนะ
0: เออมันบุกกันอย่างเดียวอ่ะ
1: มันจะธรรมชาติกว่าไง
0: ไอ้
1: นี่ก็บอกแล้วสมัยก่อนนี้มัน5-2-3นะ
0: ใช่ใช่
1: มันไม่มีสูตรอื่นนะ
0: ปีกซ้ายปีกขวา
1: บราซิลก็จะ5คนข้างหน้าไปเลยบราซิลเนี่ยจะเต็มไปหมดเหมือนกัน
0: มีสูตรหน้ามีในซ้ายมีในขวา
1: สูตรหน้าในซ้ายในขวาปีกซ้ายปีกขวา
0: ครับ
1: ซ้ายครับขวา
0: เซนเตอร์คนเดียว
1: ครับแล้วก็แบ็คขวาม ันก็5-2-3ไง
0: ครับ
1: ก็มันหน้า2-3ก็พี่หมอคุณหมอวชิระนี่ก็ต้องโชว์อายุของท่านล่ะ
0: ครับครับ
1: ว่าท่านอายุเท่าไหร่นะ
0: ม.ศ.1ตอน2515
1: ผมเนี่ยหมอวชิระ
0: ครับครับแต่เดี๋ยวนี้แผนมันเยอะเกินไปจนทำให้แบบโอ้ยคิดเยอะ4-2-3-1 4-4-2-5-3-2ใส่หน้าน้อยใส่หลังเยอะซะส่วนใหญ่ก็เลยทำให้ดูอึดอัดขึ้น
1: ส่วนหนึ่งมันก็ทำให้มันมีพัฒนาการแต่ส่วนหนึ่งถ้าพูดถึงว่าความหน้าความหลากหลายนี่บางทีมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็มันหลากหลายเกินไปมันก็กลับมาหน้าเบื่อได้ แล้วถ้าบอลตั้งรับเดี๋ยวนี้มันเป็นแฟชั่นไง
0: เออเอาแน่เอานอนเอาแต้มไว้ก่อน
1: มันทุกคนมีความเชื่อว่าเคาน์เตอร์แอตแทคนี่มันเล่นง่ายที่สุดมันเล่นง่ายคือหนึ่งก็มันก็คือเอาปรัชญาของทีมบราซิลมานั่นแหละ best defense ofis offense แต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ก็ใช้ไปในมุมกลับตอนนี้มันเป็น counter attack แทน
0: ครับ
1: คือตั้งรับแล้วรอสวนแต่สมัยที่บราซิลอ่ะของเขาอ่ะมันคือการรับที่ดีที่สุดคือการบุก
0: ใช่
1: มันต่างกัน
0: ก็ต้องทำใจนะคุณหมอวชิระนะ
1: ลองโต้ก็จะทำตรงกันข้ามนะ
0: ผมเกรงกลัวว่าพบ
1: เชลซีนี่ไม่รับนะเชลซีก็บุก
0: พอเกรงว่าผมผ่านไปแล้วครึ่งทางไงผู้บริหารสโมสรดูแต้มแล้วดูซิเกมมันสนุกก็จริงนะแต่แต้มมันได้แค่นี้อะไรยังไงหรืออาจจะมีเปลี่ยนแปลงอีกก็ชื่นชมแล้วขอให้ทีมชนะไปด้วยนะชนะไปเลยหรือแพ้ไปเลย
1: ทีนี้แม็กเกอร์การลิกดูสีหน้าวิตก
0: เครียด
1: นะ

0: ครียด
1: ทั้งที่ผ่านมาไม่แค่นัดสองนัดเองมันอาจจะเกิดจากการที่ไปแพ้ฮัลซิตี้นั่นแหละ
0: นั่นแหละเปิดหัวไม่สวยแจกแต้มบุญแจกแต้มบุญโอ้แต่เมื่อคืนไม่เชื่อพระไทยสอนว่าต้องอยู่กับปัจจุบันไปคิดอนาคตเปลี่ยนตัวเร็วไปหน่อยเอาละครับได้ดูUS Openบ้างไม่เอ่ยคุณเทพรายงานไปแล้วมือดังๆไม่ค่อยรออยู่ที่อเมริกาแล้วล่ะครับ
1: US Openก็อย่างสวิตโตลีน่าก็ไปแล้วนะสวิตโตลีน่าก็ไปแล้วอย่างเคิร์สเคียร์เนี่ยก็ถือว่าปีนี้เธอจะเลิกนะ37สวยที่สุดอดีตนักเทนนิสที่สวยที่สุดในโลกติดอันดับนิตยสารนะ
0: ลูกครับ
1: ตอนนี้วัยล่วงเลยไปก็ยังสวยอยู่
0: ยังสวยอยู
1: ่แพ้ให้กับเจสสิก้าเปกุล่าไป2-0เซตก็ทำให้เจสสิก้าก็เข้าไปเจอผู้ชนะระหว่างคารินสกายาที่กำลังจะลงเล่นนาทีนี้ครับที่จะเล่นกับคารินสกายาก็เป็นคนที่ไปเอาชนะเอเลน่าสวิตโตลีน่ามาเมื่อวันก่อนวันนี้จะเจอขวัญใจอเมริกันชนอีกคนหนึ่งก็คือเอมมานาวาโรเอมมานาวาโรตอนนี้ก็แหมต้องบอกว่าร่างกายนี่น้ำหนักเพิ่มมากทีเดียวก็ฝ่าฟันเข้ามาได้ถึงรอบนี้ก็ถือว่าเก่งนะเพราะว่าผลงานก่อนหน้านี้ที่เขาเรียกว่าอเมริกันสวิงคือมีตัวนำเป็นก่อน US Open นี่เธอก็ไม่ค่อยดีนะตกรอบ2ตกรอบแรกอะไรมาอยู่เรื่อยก็ตัวดังๆของ US Open นี่ก็ต้องบอกว่าก็ยังอยู่กันครบนะซาบาแลงก้าก็ยังอยู่แชมป์เฟรนช์โอเพ่นหมัดๆมาเรียงเรว่าก็ยังอยู่เมื่อวานก็ชนะบาตุนโควาของเช็กไปนอสโควานอสโควาที่เอาชนะลาลานาทานเซริคุณไปก็ยังอยู่นะยังมูชนะนอสโควาชนะมาท่าคอสยุกไป2-1เซตซิออนเทคนี่ก็ยังเจอโนเนมอยู่ชนะบุสโควาไป2-0โคโคคอฟขวัญใจคุณวุฒิพงศ์ก็เมื่อวานก็ยังชนะบุสก้าก็ยังโนเนมอยู่นะบุสก้าไม่ใช่บุสก้า
0: ถึงแชมป์มาครับถึงแชมป์แน่นอนกอล์ฟเนี่ยในถิ่นเนี่ย
1: ก็ขวัญใจอีกคนหนึ่งของคุณยุทธพงศ์ก็ยังชนะอยู่อันชนะอเลสเมอร์เทนจากเบลเยียมไป2-1คนนี้สิดาวรุ่งนี่ดาวรุ่งเจอดาวรุ่งนะคู่นี้โอ้โหสนุกสู้กันสนุกมากครับน่าเสียดาย
0: ที
1: ่เอียร่าของฟิลิปปินส์แพ้ให้กับโจวิชของอเมริกาซึ่งเป็นดาวรุ่งอเมริกานะแพ้ไป2-1เซตโอ้สู้กันสนุกคู่นี้เสียดายทั้งคู่ไม่อยากให้ตกฮะไม่อยากให้ตกเอล่าก็นำไปเซตแรกนะจะเอล่าแพ้ไปก่อนแล้วกลับมาชนะเซต2แล้วกลับไปแพ้เซต3ก็ยังเหลือใครที่ยังลิบากิน่าก็ยังอยู่นะยังอยู่กันหลายคนครับวันนี้ก็จะมีแต่เล่นกันหลายคู่อยู่เหมือนกันนะฮะก็จะมีซิออนเทคเจอกับแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกที่บาดเจ็บอยู่ตอนนี้เข้ามาเจอซิออนเทคนะควินเชนอะไรเนี่ยนะวันควินเชนก็อังเดว่าเจอกับโพตาโพวาที่พลิกเอาชนะอานิสโมวามือดีที่สุดของอเมริกาอีกคนหนึ่งไปวันนี้ก็จะเจอกันคู่สี่ทุ่มก็จะสนุกนะคู่นี้ก็เป็นเด
0: ็
1: ก
0: ๆแกรนด์สแลมสุดท้ายแล้วคนดูนี่รู้สึกถ้าเทียบกับวิมเบิลดันเป็นยังไงฮะ US Open เนี่ย
1: โอ้ยแต่อเมริกันเขาพลเมืองเขาเยอะสนามเขาก็ใหญ
0: ่
1: คือเขาสร้างสนามของเขาแต่ละสนามไม่ว่าจะอเมริกันฟุตบอลสนามนู้นอะไรนู้นใหญ่ทั้งหมด
0: ใหญ่เกิน
1: บอลก็ต้องรองรับคนเยอะ
0: คนอเมริกัน
1: คนดูเยอะคนดูเยอะกว่าย
0: ังมีตังค์ซื้อตั๋วกันอยู่นะคนอเมริกันยังมีรายได้ดีนะคุณเต
1: ้รายได้ดีก็เพิ่งไปปล้นน้ำมันก็มาได้ใช้ไปได้อ
0: ี
1: ก100 ปี
0: โปรโมทตัวเห็นราคาตั๋วโอลิมปิกของวอลเลย์บอลหญิงเราเนี่ยเห็นแล้วสะดุ้งเลือกเลยนะโอ้นี่ใครจะไปดูนี่ต้องใช้เงินขนาดไหนเนี่ยนะตอนนั้นที่เราแซวเรื่องค่าตั๋วฟุตบอลโลกว่าแพงแล้วนะโอลิมปิกมันน่าจะถูก

0: หน่อยนะคุณชัยนะนี่ตั๋วราคาเป็นหมื่นเลยเหรอวะ
1: แต่แพงครับถ้าว่าแพงอยู่แล้ว
0: โอ้โห
1: มันแพงด้วยหลายอย่างที่มันแพงอยู่แล้วครับตั๋วคือตั๋วโอลิมปิกนั่นทุกประเทศอ่ะไม่ใช่เฉพาะที่อเมริกา
0: ไม่ฮะไม่แพงขนาดนี้นี่เรื่องจริงผมไปมาแล้วแต่ตั๋วผมเป็นราคาบนเล่แล้วผมตกใจเลยโอ้ยอเมริกามันตั้งราคานี้ยังไงก็ไม่รู้เลย
1: ไปดูกีฬาแบบที่เป็นมหากรรมกีฬานะ
0: อ่าม
1: ันต้องไปดูแบบในฐานะที่เป็นแขกของ official sponsor นะ
0: โอ้
1: จะมีรถมีลามีที่พักมีบัตรคล้องคอมีอะไรดูสนามไหนก็ได้รู้สึกกลางแล้วมันต้องไปดูแบบนี้
0: ครับ
1: ถ้าไปซื้อตั๋วดูนะฮะลำบากแล้วคุณก็ยังไม่รู้ว่าคุณดูซื้อตั๋วได้เฉพาะรอบแรกนะรอบต่อไปไม่ได้ดูแล้วนะถ้าเกิดทีมรับเข้าอ่ะเพราะเราไม่ได้ซื้อตั๋วไว้ไง
0: ผมจำได้ตอนบอลโลกที่รัสเซียครับตั๋วเขาราคากลางๆไม่แพงเลยเลยซื้อกันสบายๆอ่ะมาแบดมินตันก็ของเราไม่ได้ถึงรอบชิงเลยแม้แต่รายการเดียวแต่เมื่อสักครู่เนี่ยชื่อออกไปทางแขกๆแต่ว่าเป็นฮ่องกงคุณชัยรู้จักไหมฮะ
1: หน้าตีนะ
0: แต่หน้าตีเหรอฮะคุณเทพชื่ออะไรดีนี่
1: แน่นอนที่สุดปฏิเสธไม่ได้เป็นพันผสม
0: อะลูกผสมลูกครึ่งเล็กลูกครึ่งนะ
1: แต่ฮ่องกงแต่ว่าหน้าตีสงสัยพัดทางหนักทางแม่หรือทางพ่อต้องทางพ่อนะ
0: พ่อก็ต้องเป็นอินโดแน่นอนเพราะนามสกุลอย่างนี้แม่ต้องเป็นฮ่องกง
1: อ๋ออย่างนั้นเหรอไม่แน่นะอาจจะขอใช้นามสกุลของคนใดคนหนึ่งก็ได้แต่เพราะต้องสันนิษฐานเอาตามที่คุณยุทธพงศ์พูดอ่ะ
0: ครับโอ้แต่ชาติ
1: ก็คือนามสกุลผมยังจะสืบอยู่นะคุณเนวานคือว่าจะพ่อเขาจะเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติอินโดเปล่าที่สัทธากับเราเลยรุ่นเผาสนามก็มีคุณนิวานเป็นหัวหน้าทีมนะ
2: คุณนิวานอยู่ที่อันโต้เหรอฮะ
1: เป็นหัวหน้าทีมเราอยากจะรู้เพราะว่าเขาก็ออกขาวเหมือนกันนะคนนี้คุณนิวานเนี่ย
0: เป็นอินโดขาวนี่มีทางมอแต่งงานฮ่องกงก็น่าออกไปทางน่าตี
1: เขาอายุราวตอนนั้นคุณนิวานในตอนถึงตอนนี้เนี่ยปีประมาณ40นี่20กว่าปีตอนนั้นเขาก็20กว่ามันก็40กว่า50กว่านี่มันก็อาจจะมีลูกอายุ20ก็ได้นะเราก็ไม่รู้กันนะงั้นก็ตามเล่นดีเหลือเกินนะเด็กตัวนี้ชนะใครรู้ไหมอันเดสอันทอนเซน
0: นั่นน่ะสิ
1: ในรอบตัดเชือกนะโอ้เรียกว่าไปไม่เป็นเล่นสวยงามนี่ทำไปทำมาแล้วก็ดูว่าเอเชียนเกมนี้ฝ่ายชายนี่จะคิดไปถึงฉีอยู่ฉีคิดไปถึงโจเทียนเฉินนี่โอ้โหเรามาดูเด็กคนนี้เล่นแล้วนะ
0: น่ากลัวขึ้นไปอีกหนึ่งคนฝ่ายชาย
1: คงจริงกันเองนะเมื่อวานเน
0: ี่
1: ย
0: มีหน้าเราไปปินตันตอนไปประเมินกับนักข่าวบอกว่ามีหวัง 1-2 เหรียญแต่ไม่บอกเหรียญอะไรน่ากลัวน่ากลัวแล้วชื่อนี้เราก็ไม่ค่อยได้ยินมาก่อนใช่ไหมคุณอุเทพคุณเดชัย
1: ก็ไม่ได้เล่นในทัวร์นาเมนต์700เลย
0: เออแล้วมาเล่นได้ไงอ่ะ
1: ยังเด็กๆอยู่แล้ว20แต่ว่ามันก็ยังถือว่ายังหน้าใหม่มาก
0: แล้วมาเล่นได้ไงอ่ะ
2: คือ
1: ก็เขาก็มาควอลิฟายส
0: ิโอ้อยู่ๆก็โผล่มาแล้วคว้าแชมป์เลยโอ้โหมันอัจฉริยะเรียกปู่นะอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: อ
0: ัน
1: นี้รายการ750
0: นั่นมันจะเล็กๆหน่อย
1: ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาน่าจะมาได้ง่ายเพราะว่ามันอยู่ติดชายแดนฮ่องกงเลยไง
0: ครับ
1: ไอสถานที่แข่งครั้งน
0: ี้ในที่จีนอะ
1: เซินเจิ้นนะ
0: เซินเจิ้นเซินเจิ้นห่างฮ่องกงนิดเดียว
1: เขาก็มาง่ายค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงไงเขาก็มาลองดูเอ้าไปลองไปลองมาเป็น
0: คุณอุเทพขอชื่ออีกครั้งเราได้จำเผื่อเขาเป็นตัวแทนทีมชาติฮ่องกงไปเล่น
1: ชื่อเดี๋ยวนะคุณชื่อลัสเนมกุนิวานแน่นอนนะ
2: เจสันกุนิวานฮะ
0: เจสันกุนิวาน
1: เจสันกุนิวาน
0: เจสันนี่ชื่อฮ่องกงนะกุนิวานชื่ออินโด
2: คือในเข้าไปดูในประวัติเนี่ยเขาบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นนักแบดมินตันระดับไม่ใช่ระดับชาติด้วยนะของอินโดนีเซียแต
1: ่นั่นเนี่ยมันมีเขาไงถึงบอกอินโดแง่แ
2: ง่แล้วแม่เนี่ยเป็นนักแบดของทีมชาติจีนนะฮะชุดโอลิมปิก2008นะครับ
1: โอ้สองคนไปใช้สัญ

0: เจสันนะชื่อเจสันฮ่องกงนะตกหลุมเจสันคูนิวานแชมป์เลยนะโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆ
1: คือถ้าชื่อถ้าคนคนนี้ไปอยู่ในระบบของเกาหลีนะ
0: เป็นไง
1: ไปได้แน่นอนแต่อยู่ในระบบฮ่องกงผมไม่น่ามั่นใจการดูแลความจริงจังระเบียบวินัยอะไรต่างๆมันจะหรือแรงบันดาลใจมันจะทำให้เขาไปแบบอันเซยองหรือไม่เราไม่รู้แต่ว่าฝีมือดีมากๆฮะต้องดูเทปย้อนหลังนะ
0: ก็
1: ฝีมือดีมาก
0: ครับครับนะฮ่องกงเรื่องของกีฬาเขาก็นะเฉยๆกันนะ
1: รุ่มๆกันคือเขาก็ไม่จริงจัง
0: อ่
1: ะชีวิตเขามันเป็นชีวิตสบายอิสระชนก็ไม่จำเป็นต้องไปเล่นอะไรเพื่อจะสร้างตัวสร้างเนื้อสร้างตัวมากมายก็อยู่กันได
0: ้แต่นะแต่น้องคนนี้น่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปั้นเลยล่ะ
1: มันนี่มันยีนเลย
0: ปั้นเลยเพราะว่าพ่อแม่เป็นนักเบ็ด
1: มันพันเลยไง
0: ครับ
1: แล้วมันเล่นดีด้วยไงท่านต้องไปดูครับคือผมมันพูดแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าโอ๊ยทำไมพูด
0: คือถ้าเป็นรายการดับ300แล้วยังเฉยๆนี่มัน7570จ้ะเงินล้านกว่าจ้ะนะเงินรางวัลรวม
1: พันนึงนะ
0: เออ
1: คนเล่นมันก็พวกพันนึงมา
0: เออนั่นแหละเจ้าวิวเราไปแค่รอบ2เองคิดดูดิไอ้น้องคนนี้มือใหม่ด้วยแชมป์เลยครับ
1: วิวนี่แพ้อันทันเซนที่ไปแพ้ให้คุณในวัน
0: นะนั่นโอ้ยจะเจอกับเราในบรรยัติยางที่ผมคิดนี่วิวต้องแพ้เขานะ
2: คือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเอวานเนี่ยได้แชมป์ในรายการCS Modi Tournament ระดับ300นะครับโดยเอาชนะสีการคิดาบินะครับของอินเดียไปได้เมื่อปีที่แล้ว
0: ปีที่แล้วระดับ300
2: ระดับ300
0: เคยได้แชมป์มา
2: แล้วก็นี่เป็นรายการที่2
0: รายการ2 750โอ้โหอ้าวก็เดี๋ยวเจอกันเอเชียนเกมแน่นอนเลยครับอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เอเชียนเกมก็ได้ข่าวล่าสุดมานี่อาจจะไม่ได้ไปนะ
0: เจสันนี่เหรอฮะ
1: ครับเพราะว่าอันดับไม่ถึงคือมันโนเนมจะเจอกันทั้งอันดับไม่ถึงที่จะได้ไปเล่นในเอเชียนเกม
0: จริงจริงเอเชียนเกมไอ้เช่นเกมมันเป็นคัดทีมชาติแต่ละชาติก็จะส่ง
1: มันมีมันส่งทีมแรงกิ้งแต่ที่จะต้องมีอันดับไปด้วยเขามีอันดับที่ถึงก่อนอยู่แล้ว2อันดับกุนิวานนี่ไม่ถึงไปไม่ได
0: ้โอ้โ
1: ห
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะยังไม่เสียดายดีกับไทยฮะ
1: ไม่ใช่เราใหญ่ไปสร้างมหัศจรรย์ไงสวยงามมากเล่นสวยงาม
0: ที่มีอยู่ก็แย่แล้วนะทั้งจีนอินโดญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยนะจะมีฮ่องกงตัวนี้มาอีกเหรอ
1: ไปไม่ถึงโอ้ยเสียดายมากครับ
0: เมื่อกี้ผมก็คุยกรุงเทพแล้วก็มีน้องก็ถามผมว่ายศกรบุรพาไปเตะเช่นเกมแล้วบินกลับมาเตะชลบุรีแล้วบินกลับไปนู่นค่าเครื่องบินใครจ่ายครับพอจะทราบไหมฮะ
1: เครื่องบินก็ต้องสมาคมจ่ายดีคร
0: ับ ต้องจ่ายให้เนาะ
1: ก็ขอตัวเขาไป
0: โอ้หลบขอตัวไปไม่ใช่วีซ่าเดย์
1: เขาอนุญาตก็ต้องมีเงื่อนไข
0: ต้องมีเงื่อนไขนิดนึง
1: เพื่อตีตัวแคมป์ผมหน่อยได้ไห
0: ม
1: ผมอนุญาตแต่หลายสโมสรเขาไม่อนุญาตแล้ว
0: ดูต้องเก่งจริงนะ
1: อนุญาตแบบไม่มีเงื่อนไขเลยชลบุรีก็ยังดีคุณอนุสิงโตทองเขาบอกเอาก็ติด
0: ได้คือสวยผมกลับมาหน่อย
1: ก็ถือว่าเสียสละมาก
0: แต่วันที่16วันที่17บินกลับมาชลบุรี
1: ไม่เป็นผลดีทั้งสองทั้ง
0: ไม่เป็นผลดีทั้งคู่เลยถ้าเป็นผม
1: ด้วยสปิริตไง
0: แต่ถ้าผมเป็นธวัชชัยผมไม่เอาเลยนะถ้าเงินใหญ่ดีนะไปปั้นคนอื่นดีกว่า
1: ผมก็ไม่รู้จะเอาใคร
0: ก็มันมีคนอื่นแล้ว
1: ใครก็ไม่ได้หมดเลย
0: โอ้นี่ก็เป็นชุดบีบวกอีกหนึ่งทีมนะสำหรับเอเชียนเกม
1: ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ดีละจิตใจผมก็หดหู่ลงทุกทีก็คุยกันเรื่องดีๆดี
0: ก็นี่ต้องคุยเรื่องปัญหากันบ้างเพราะเอเชียนเกมมันใกล้แล้วเอเชียนเกมจริงๆเป็นเกมใหญ่นะระดับเอเชียนะเป็นระดับทีมชาติเนาะ
1: ใช่มันเป็นเกียรติยศใ
0: ช่ใช่ใช่
1: ผมยิ่งกว่าเกียรติยศนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้เกียรติยศมันไม่สำคัญเท่าไปอย่างอื่นแล้ว
0: ผลประโยชน์ต้องมาก่อนเนาะของตัวเอง
1: ไม่รู
0: ้วันนี้จันทร์ที่7กันยาเล่าอะไรฟังหน่อยครับคุณธีรชัย
1: พูดถึงเรื่องของคุยกันถึงเรื่องนี้แล้วก็ดูวอลเล่เราไปโอลิมปิกก็มาคุยกันทีมมันมีประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ถูกสร้างในวอลเล่เอเชียครั้งนี้ด้วยนอกเหนือจากไทยได้ไปโอลิมปิกครั้งแรกแล้วนะ มันก็มีทีมอิหร่านนะอิหร่านก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าอันดับ4เป็นครั้งแรกฮะ
0: ครั้งแรก
1: คือก่อน

0: นั้นไม่มีใครคิดว่าทีมอย่างอิหร่านน่ะแล้วทีมผู้หญิงอิหร่านคุณลองคิดดูว่าเขาต้องมีอะไรไปด้วยฮะเขาต้องคุม
1: โอ้บางคนบางคน
0: อะไรต่างๆคือรุ่มร่ามกว่า
1: ใส่ขายาวด้วยบางคน
0: แต่ว่างวดนี้ได้ที่4นะฮะที่4ในเอเชียนี่ไม่ธรรมดานะฮะด้วยอุปสรรคที่เราหลับตาก็มองเห็นว่าอุปสรรคเจอล็อกรุงรังขนาดไหนนะ
1: ก็ใครนึกภาพเดิมออกนะคือจีนเจออิหร่านรอบรองญี่ปุ่นเจอกับไทยรอบรองเราชนะญี่ปุ่นไปชิงกับจีนแล้วญี่ปุ่นก็ชนะอิหร่านในรอบชิงที่3
0: แต่เก่งอ่ะพลิกชนะอินโดนีเซียเข้าไปไง
1: นั่น
0: ๆเข้าไปเป็น4ทีมสุดท้ายซึ่งมันทำให้เจอทีมของชาวอิหร่านนี่ได้อันดับ
1: 4
0: แต่ว่าเบื้องหลังตรงนี้ครับที่มีการพูดกันไปทั้งโลกขนาดนี
1: ้
0: ก็เป็นเบื้องหลังที่ผลพวงความสำเร็จเนี่ยเขาก็พูดเลยว่าไทยคือลมใต้ปีกแห่งความสำเร็จนี้ครับ
1: ยังไงครับขยายครับ
0: ก็มาเศร้าสู่กันฟังตรงนี้นะครับว่าเบื้องหลังสำคัญก็คือไมตรีจิตมิตรภาพของทีมไทยนี่แหละครับเพราะว่า FIVB คือทางของสหพันธ์โลกอ่ะแล้วก็สมาคมวอลเลย์บอลไทยเนี่ยก็บอกว่าจะพัฒนาทีมอิหร่านเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะอยากจะพัฒนาขึ้นมาก็ถามว่าจะให้จะไปฝึกซ้อมที่ไหนนะก่อนที่จะถึงใจวอลเลย์บอลเอเชียเนี่ยจะไปฝึกซ้อมที่ไหนอิหร่านบอกขอฝึกซ้อมที่ไทยครับทางพันวอลเลย์โลกเขาก็ออกตังค์ให้ไทยก็ส่งโค้ชองโค้ชออดเผิงคุณหรือว่าใครๆนี่ไปช่วยนะคือไปช่วยติวไปช่วยเทรนไปทำอะไรต่างๆนี่มันก็กลายเป็นเรื่องของทำให้เขามีความรู้มีเทคนิคมีอะไรต่างๆจนกระทั่งมีแฟนวอลเลย์บอลอิหร่านบอกโอ้ยถ้าไม่มีรอยยิ้มถ้าไม่มีความช่วยเหลือไม่มีทางเทคนิคจากคนไทยนี่ทีมเราคงไม่มีวันเดินมาถึงจุดนี้ได้ไทยแลนด์คือWin we need my wing ฮะลมใต้ปีกฮะไอ้เรื่องราวใจใหญ่นี่ก็เป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่บอกว่าโอ้โหมันการเตรียมทีมนี่ก็สาวอิหร่านนี่ยอมอยู่ในเมืองไทยอีก3เดือนนะแต่สำหรับที่จะเตรียมวอลเลย์บอลในเอเชียเนี่ยค่าใช้จ่ายก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วเพราะฉะนั้นในช่วง3เดือนนี้ตักตวงไปได้เยอะมากฮะแล้วก็ทีมอิหร่านเองเจ้าหน้าที่กับผู้เล่นก็ยังบอกโอ้ยคนไทยนี่น่ารักมากครับ
1: ดูก็อร่อยครับ
0: ถ้าอยู่เหมือนครอบครัวเข้ามาดูแลคือการอยู่ในประเทศหนึ่งเป็นเวลานานๆเนี่ยแล้วด้วยระบบของทางด้านความเป็นอยู่ศาสนาอะไรต่างๆนี่มันก็ทำให้เกิดอะไรมาแต่ว่าเขาบอกว่าทั้งทีมนี่อยู่ในประเทศไทยแบบมีความรู้สึกเหมือนอยู่ในบ้านแล้วก็อาศัยอุ่นเครื่องกับทีมของเรานี่ทีมในประเทศไทยมีเยอะ
1: หลายสโมสรเลย
0: แล้วก็นี่ก็ทำให้มาเก็บเกี่ยวเอาทั้งประสบการณ์เก็บเกี่ยวเอาความหลากหลายจริงๆแล้วอิหร่านก็สูงใหญ่อยู่แล้วนะไปใช้ยุโรปอ่ะนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพอมาได้เรื่องเทคนิคพอได้เรื่องอะไรนี่มันก็เลยทำให้ทุกอย่างนี่มันต่อยอดแล้วก็จนในที่สุดการมาได้อันดับ4ของอิหร่านเนี่ยมันก็ทำให้คนอิหร่านทั้งประเทศแฟนวอลเลย์บอลอิหร่านสมาคมออกมาบอกว่าไทยแลนด์คือลมใต้ปีกฮะคือทำให้อิหร่านติดปีกไปถึงทีมอันดับ4ได้ไอวินวินิตมายวิงนี่เคยได้ยินไหมครับเพลงนี้ฮะเป็นเพลงที่ดังมากขับร้องโดยเบธมิลเลอร์ชื่อนี้เลยฮะWin minute my wing นี่มันแปลว่าลมใต้ปีกฮะแล้วมันเป็นเนื้อเพลงนี่มันส่งต่อยอดเลยพอเล่าเรื่องนี้ก็เลยมันนึกถึงเพลงนี้โอ้มันดังมากในช่วงตอนผมอายุสัก40นี่เพลงนี้เรียกว่าดังทั้งโลกอะครับเคยได้ยินไหมคุณสุเทพนักฟังเพลงนักเพลงอย่างคุณยุทธพงศ์คุณนาฬิ Did you ever know that you're my hero
1: เพลงนี้ไม่ค่อยคุ้นฮะ
0: You are everything I wish I could be I could fly higher than an eagle ฉันสามารถบินได้เหมือนดินสีก็เพราะว่าเธอนี่แหละ For you are the wind beneath my wing เนี่ยมัน มันเป็นเพลงที่ส่งความหมายที่มันพอดีกับแฟนวอลเลย์บอลอิหร่านเขาโพสต์ถึงคนไทยโพสต์ถึงประเทศไทยแล้วก็ไม่ผิดหรอกครับก็คือประเทศไทยนั่นแหละครับคือลมใต้ปีกให้ทีมสาวอิหร่านบินได้สูงที่สุดแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของวงการวอลเลย์บอลเอเชียแล้วก็ไอความกรุณาปราณีแบบนี้นี่ก็ดังกระหึ่มไปกล้องโลกก็จะมีกับประเทศไทยเท่านั้นแหละครับที่จะเป็นประเทศที่สามารถที่จะทำได้แบบนี้ครับฟังแล้วก
1: ็ปล
0: ื้มใจแล้วก็เก็บมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: 8:54 น. 12วินาทีนะครับช่วงสุดท้ายของ Morning Talk นะครับมาว่าด้วยเรื่องข้อความนะครับ
1: ขอบคุณทุกข้อความครับ4689899นะครับแมนยูเอเวอร์ตันสุดมัน 2-2 อีซัก125ล้านปอนด์ต้องยิงแบบนี้นะครับนี่1999แจ้งมาครับเรื่องของรายการที่ไม่มีย้อนหลังก็ขออยากทราบหน่อยความชัดเจนอะไรประมาณนั้นนะท่านผอ.สุเทพนะฮะว่ามันเป็นอย่างไรนะครับนะไม่ใช่ไม่มีคำตอบครับประมาณนี้
4: ครับ
1: สวัสดีครับป๋าพิเทพตอน 2-1 ผมนี่ลุกขึ้นมาพังงาดเลยแต่พอ 2-2 เท่านั้นแหละครับหงายหลังตกเก้าอี้เลยครับพี่เรสฟอร์ดเล่นดีเอาออกส่งตัวเปลี่ยนเกมลงมาเปลี่ยนจริงๆนอนก็ไม่หลับเมียหลับแล้วไม่รู้จะคุยกับใครโคตรจะเซ็งยอดคุณบอยแคนเกมโอ้โหแต่ตอนนั้นเปลี่ยนตัวผมยังสงสัยเฮ้ยเอา3คนเก่งออกหมดเลยอ่ะเอ็งมั่นใจขนาดไหนว่าคาลิกโอ้โหแต่บอลมันก็เปิดนะมันก็ดูดีกว่านะแต่ฝั่งโน้นพอเปลี่ยนตัวเพื่อให้มันดีขึ้นไง
4: ครับ
1: โดยเฉพาะไอ้แจ็คกิลิตอะอายุมันเยอะก็จริงนะแต่มันคล่องมาก
4: ใช่ใช่เอเวอร์ต
1: ันฮัลโหลป่าและมอร์นิ่งแฟนแมนเชสเตอร์อันดับ11ทุกคนเป็นไงลูกอมติดคอซะแล้วนาทีบาป90บวก6ไม่รักษาสัญญาเลยนะว่าเราจะอยู่ด้วยกันอันดับต้องใกล้ๆกันแต่นี้อาทิตย์นี้ยังต้องลุ้นท็อป6อยู่เลยแต่อาทิตย์นี้ลุ้นท็อป4ก็ยังดีนะครับ ได้เป็นจ่าฝูงแดนใต้ดูแมนยูต้องดูให้จบอียังไงก็เอาช่วยทีมเพื่อนรักนะครับตามมาแฮชจากพี่โบยพี่โบยก็แฟนลิเวอร์พูลตอนนี้เขาเสมอ2ชนะ1ยังไม่แพ้ใครนะก็มี5แต
4: ้
1: มแมนยูมี4แต้ม
4: ลิเวอร์พูลเนี่ยนัดต่อไปเจอฟูลแลม
1: สบายดิฟูลแลมยังไม่ชนะใครเลยนี่ก็ลิเวอร์พูลตอนนี้อันดับ6นะ
4: ครับ
1: 5แต้มนะครับดูดีขึ้นมาหล่อทีเดียวเชียวสวัสดีครับป๋าพี่สุเทพเสียดาย3แต้มของรอยลมหายไปกับตาอะไรจากคุณสมบัติมีนบุรีจริงๆผมกำลังลุกขึ้นแล้วนะจะไปเก็บแก้วกาแฟตู้มเดียวต้องนั่งดูต่อเอ้ยชาดีครับป่าเกมน่อนเจอเชลซีก็เหมือนไปเที่ยวสถานบริการอ๋อนอยังไงก็ได้แน่ๆไม่ต้องลุ้นโกงตึงๆรอได้เลยไม่หนึ่งก็สามแต้มหวานเจี๊ยบทุกปีปลอปืนผมแข็งไหมก็ดูดีขึ้นเสริมทัพได้โอเคนะ
4: ม
1: ีหลังที่แน่นขึ้นด้วยนะครับ
4: อาร์เซนอลใช่ไหม
1: อาร์เซนอลครับ
4: โอ้ย อาร์เซนอลยังไงก็ได้แชมป์อยู่แล้วเล่นขนาดนี
1: ้ตอนนี้ก็ยังเป็นเต็งหนึ่งของทุกช่องทางที่เขาชี้กันนะ
4: แล้วอาร์เซนอลจากนี้ไปเนี่ยไม่เจอทีมแข็งเลยนะนัดต่อไปเจอซันเดอร์แลนด
1: ์

0: ปเยือนใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็ไปเยือนไบตันแล้วก็เล่นที่บ้านเจ
1: อ
0: ลีสแล้วก็ไปเยือนฟอร์เรสต
1: ์
0: แล้วก็เล่นที่บ้านเจอเอเวอร์ตัน
1: โอ้
0: ชนะรวด
1: ชนะรวดชนะรวดชนะรวดนะก็ตุนแต้มไปเยอะๆแล้วก็ไปลุ้นช่วงท้ายเกมช่วงท้ายฤดูกาลสวัสดีครับป๋าพลสุเทพผมว่าส่วนหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้คือฟุตบอลสมัยนี้เป็นธุรกิจมากเกินไปสโมสรมีค่าใช้จ่ายรออยู่เยอะแล้วก็ต้องทำกำไรเยอะให้ด้วยเขาเลยต้องคิดถึงผลการแข่งขันมากกว่าฟุตบอลสมัยก่อนหรือไม่ครับน่าจะคุณป้อมก็ใช่นะสมัยก่อนค่าใช้จ่ายในการทำทีมไม่ได้สูงเท่าปัจจุบันนะแล้วก็แต่ละสโมสรถ้าพูดถึงรายได้ของการเป็นแชมป์รายได้ของการแข่งขันก็ไม่ได้สูงมากบ้านเราน ะตั๋วก็จริงๆก็หวังผลนะของทุกสโมสรแต่มันก็หวังยากที่จะให้เต็มทุกครั้งอะนะ
0: แต่ที่บ้านเราอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวันศุกร์อะ150บาทนะ200ดูได้แล้วนะ บางคู่เนี่ย120ดูได้แล้วนะคร
1: ับ แต่มันก็ยังไม่เต็มนี่คือรายได้หลักเลยนะอีกอย่างก็คือรายได้ของการขายเสื้อของที่ระลึกนะฮะก็มันขายได้บางสโมสร
0: แต่ของเราส่วนใหญ่มันเน้นฟุตบอลต่างประเทศเยอะเกินไป
1: ครับ
0: คือตอนนี้เนี่ยไม่มีวันไหนเลยนะที่ไม่มีบอลให้ดูอ่ะมันเยอะมากอ่ะเยอะจนจะอ้วกเป็นฟุตบอลอยู่แล้วโอ้โหมันเยอะจริง
1: มันเป็นกีฬายอดนิยม
0: แล้วถ้าสมมติว่าเอาความบ่อยของการดูนะแล้วมันไปบรรจัดยางสัมพันธ์กับการประสบความสำเร็จในระดับโลกนะบอลไทยเนี่ยต้องไปบอลโลกท
1: ุ
0: กคร
1: ั้
0: ง
1: แต่ผมยังมีความเชื่อลึกๆเลยถ้าทีมชาติไม่ประสบความสำเร็จน
0: ะ
1: ไม่ประสบความสำเร็จทีไปเรื่อยๆนะนะความศรัทธาต่อทีมชาติน้อยลงสโมสรคนก็จะดูน้อยลงตามมาด้วย
0: ครับ
1: นี่เป็นเรื่องจริงแน่นอนนะครับก็อย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากเกินไปบางทีต้องเผื่อให้ชาติด้วยม
0: ัน
1: จะได้ไปด้วยกันนะฮะวินวินทั้งคู่อย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไปเดี๋ยวจะเสียหายของใหญ่เลยนะขอบคุณทุกข้อความนะครับพรุ่งนี้ติดตามเราได้เหมือนเดิม Morning Talk วันนี้ลาครับ
0: สวัสดีครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเผยเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทเตรียมโอนรอบแรก8กันยายนนี้ช่วยผู้ประสบภัยน่านร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคม2569เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า136ล้านบาทโดยปภ.ได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีวันที่8กันยายน2569ระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ผู้มีสิทธิ์รับเงินดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนจึงขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดรัฐบาลตั้งเป้าจัดระบบประกันภัยแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน69นี้คาดทันใช้ตุลาคมนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งเป้าดำเนินการให้ ้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน2569นี้โดยประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงหนุ่มสอนรามเดือดโดนแอบอ้างชื่อโปรโมทเว็บพนันหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์เดือดจัดหลังพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพนำชื่อและนามสกุลของตนเองไปแอบอ้างในการโปรโมทเว็บพนันออนไลน์แนบลิงก์ชักชวนประชาชนและแฟนคลับให้ใช้งานเรียกว่าสร้างความเข้าใจผิดและความเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากโดยหนุ่มสอนรามออกมาโพสต์เตือนภัยผ่าน Facebook ส่วนตัวป้องกันไม่ให้แฟนคลับและประชาชนตกเป็นเหยื่อพร้อมระบุข้อความว่าตนไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันหยุดแชร์หยุดแปะลิงก์โดยสอนรามออกมาโพสต์ข้อความย้ำเตือนอีกครั้งมีเว็บพนันแอบอ้างชื่อตนและเพื่อนนักแสดงอีกหลายคนพี่น้องอย่าหลงเชื่อและอย่าแปะลิงก
5: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับลูก้าโมดริชจะยังไม่เลิกเล่นให้กับทีมชาติโครเอเชียลูก้าโมดริชจอมทัพวัยเก่าชาวโครเอเชียในวัยเกือบ41ปีจะยังคงเล่นให้ทีมชาติโครเอเชียต่อไปตามการยืนยันของสมาคมฟุตบอลโครเอเชียและเตรียมช่วยทัพตามักลุกในศึกยูฟ่าเนชั่นส์ลีกช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ที่มีโปรแกรมจะพบกับสาธารณรัฐเช็กและสเปนสำหรับก่อนหน้านี้โมดริชได้สร้างสถิติระดับตำนานในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก2026โดยลงสนามรับใช้ทีมชาติครบ200นัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนสถานการณ์กับต้นสังกัดปัจจุบันโมดริชค้าแข่งอยู่กับเอซิมิลานในศึกกาลโชเซเรียอิตาลีและได้ขยายสัญญาฉบับใหม่ไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2027ต่อที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: The Sun สื่ออังกฤษรายงานว่าเชลซีที่เพิ่งขายเอนโซ เฟอร์นันเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาไปให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะยังคงต้องการตัวแทนในแผงมิดฟิลด์แม้ว่าตลาดจะปิดไปแล้วโดยมีแผนจะเซ็นสัญญากับอีฟบิสซูมากองกลางไอริโคสแบบไม่มีค่าตัวหลังจากแยกทางกับท็อตเนมฮอตสเปอร์ไปก่อนหน้านี้และยังไม่มีทีมใหม่สำหรับทัพสิงห์บลูส์พยายามซื้อตัวลามินกามาร่ากองกลางโมนาโกมาร่วมทีมในวันเดดไลน์แต่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ทำให้ไม่มีเวลามากพอในการซื้อนักเตะคนอื่นๆส่วนบิสซูมานั้นได้รับความสนใจจากทั้งอาแจ็กซ์และโมนาโกแต่เขาอยากจะอยู่ค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกต่อไปมากกว่าซึ่งเดอะซันประเมินอีกว่ามีความเป็นไปได้ที่เชลซีจะเซ็นสัญญาระยะสั้นกับบิสซูมาเพื่อรอซื้อตัวกามาร่าอีกครั้งในตลาดนักเตะหน้าหนาวหรือหลังจบฤดูกาลนี้และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริก
4: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคครับในเช้าวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้ผมป่าแปะยุทธพงศ์วิชิตประจำการเหมือนเดิมจันทร์อังคารในห้องส่งเป็นโปเตครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีทุกฟังสวัสดีป่าแปะนะครับ
0: ฝนก็ตกชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำทั่วฟ้าทั่วประเทศเนาะแต่เรื่องของข่าวน้ำท่วมก็ไม่ค่อยมีแล้วแสดงว่าตกนี่พอสมควรไม่ใช่ตกแบบเรนบอมเดี๋ยวนี้เขามีศัพท์คำว่าเรนบอมออกอยู่ที่ใดที่หนึ่งนานๆอย่างเงี้ยทำให้น้ำท่วมได้อย่างที่น่านอย่างเงี้ยที่เกิดขึ้น
1: เรนบอม
0: แต่เรียกเรนบอม
1: แต่แถวบ้านผมนี่ตกเป็นแบบว่าเป็นคอมั้งซา
0: แล้วก็เงียบแล้วก็หยุด
1: แล้วก็ซา
0: แล้วก็หยุด
1: แล้วก็ถ้ามาข้างมานานหน่อยก็จะแบบแม่
0: แล้วเลยตกพอดีพอสมควรนะเหมือนกันที่บ้านผมย่านเรียบด่วนก็ตกสไตล์นี้แต่ตกไม่นานไง
1: ตกให้ร้อน
0: ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะฮะสักพักก็อ้าวอีกเดี๋ยวมันก็มาแม่อีกแต่เมื่อคืนนี่ปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บทั้งคืนเลยนะครับ
1: ถึงว่าเมื่อคืนผมเจอ
0: ชุ่มฉ่ำกันไปอากาศดีนอนหลับสบายมันควรจะทำให้ผมนอนหลับได้ดีที่สุดเลยอากาศเมื่อคืนแต่พอไอ้ฝนแมนยูเสมอ 2-2 โดยเอฟเวอร์ตันตีเสมอ นาทีบาป 90+5 นี่สิมันทำให้นอนไม่หลับไปโหเกือบชั่วโมงอ่ะหลังเกมอ่ะนะ
1: ก็
0: วันจบ4 ทุ่ม
1: ทำใจครับเพราะว่า
0: ทำไมต้องเกิดกับแมนยูด้วย
1: เพราะว่ามันเริ่มมาตั้งแต่เราไปมีเรื่องกับแมวแล้วแมว2ลูกไว้รอบแล้ว
0: เฮาครับเป็นเสือครับไม่ใช่แมวครับเฮาครับ
1: ผมเห็นตอนก่อนแข่งก็บอกว่าเขาเป็นแมว
0: ก็ครบทั้ง3รถแล้วสำหรับแมนยูผมแพ้ชนะเสมอเป็นต้มยำละ
1: ตอนนี้ก็อยู่
0: ครบทุกรสชาติ
1: ตอนนี้ก็อยู่ที
0: ่เลข1 2ตัวครับ
1: ที่11
0: เราต้องดูนายวันๆไงเราหูระลึกถึงรายวันๆจะถึงแล้ววันจุดนี้
1: อันนั้นมันอเมริกาเราไม่เกี่ยวอะไรกับอังกฤษเลย
0: เราต้องอยู่อันดับ11ไงเราต้องอยู่ของใหญ่ไงเออพูดถึงรายวันๆที่11วันศุกร์นี้จะไปเล่นที่เขาชะโงกนะ
1: อ๋อเขาชะโงก
0: น่าจะสนามสมบูรณ์แบบหญ้าจะเขียวเลยช
1: ่
0: วงหน้าฝนนะฮะเห็นเขาว่าวันนี้นะฮะฝนก็จะตกสักวันหนึ่งแล้วจะหยุดไปจะไปตกทางอีสานก็ขอให้วันพฤหัสหยุดตกนะครับ
1: คร
0: ับ เทวดาเพื่อนรักเพื่อวันศุกร์ของผมจะได้เล่นที่เขาชะโงกได้อย่างสนุกสนานไม่ได้ไปนานมากถึงมากแล้ว
1: ครับผม
0: แต่ผมจำได้ว่าเขาชะโงกนี้แฟนรายการตอนที่เราให้โหวตเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วนะ
1: ก็โหวตเยอะอยู่นะ
0: ได้ที่หนึ่งเรื่องกรีนเรื่องสนามเนี่ยโหวตชนะแล้วครับเรายังทำหนังสือใบรับรองประกาศเกียรติบัตรไปให้สนามเลยนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปดูหน่อยว่ายังอยู่ไหมเดี๋ยววันศุกร์นี้จะไปเพราะว่าก็ใกล้ๆแล้วครับนะฮะวันเกษียณอายุราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ30กันยานี้ปลายเดือนนี้แล้วจะกลับไปอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานกันต่อนะก็เลยต้องมีการจัดงานเลี้ยงส่งหน่อยสำหรับชมรมกอล์ฟของอสมท.ปกติสนใจก็ไปได้นะครับ
1: ครับ
0: ชมรมก็ออกให้ส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: ปกติก็ออกส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: ครับช่วยไปสอนวิธีการดรายให้มันไกลแล้วก็ตรงให้ผมสักนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่ล่าสุดที่ปัญญาลามเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
1: ครับ
0: โอ้เล่นสบายเลย18หลุมฝนไม่ตกเลยมาตกมาตอน6โมงกว่าสบายไป
1: ครับ
0: ผมได้ไกลขึ้นเล็กน้อย
1: ครับ
0: ได้มาสัก10หลาม
1: โอ้ดีเยอะครับเยอะ
0: เพราะว่าปักให้สูงขึ้น
1: ถูกครับ
0: แบบที่โปรเตนแนะนำอ่ะให้ลูกมันลอยมันจะลูกพุ่งไปข้างหน้าพุ่งแบบยิงจรวดนี่ไม่ได้น
1: ะ
0: มันต้องให้พุ่งขึ้นแบบเหมือนเครื่องบินเทค
1: ออฟใช่ครับ
0: มันได้จริงๆแฮะ
1: ครับแล้วก็
0: ทั้งที่ตีก็เท่าเดิมแหละแต่ปักให้สูงขึ้น
1: แล้วเวลาตีก็อย่ามองพื้นครับให้มองฟ้าไว
0: ้ผมมองเพื่อนอย่างเดียวครับ
1: มองเพื่อนมันไม่ได้ระยะครับมอง
0: เพื่อนมันอยู่ตรงไหนบ้าง
1: ไม่ได้ระยะครับเวลามองเพื่อนเพราะว่าเวลาเราตีเนี่ยสิ่งที่เราต้องการถ้าสมมติเราต้องการตีได้ระยะเนี่ย
0: ทำไง
1: ให้มองขึ้นฟ้าไว้หน่อยหนึ่ง
0: มองขึ้นฟ้า
1: ใช่ครับ
0: มองสูงไว้
1: ใช่ครับหลักสูตรทหารปืนใหญ่สอนไว้ครับว่าถ้าเราต้องการระยะหรือว่าดิสแทนซ์เนี่ยเราต้องมองสูงขึ้นอ
0: ย่ามองต่ำอย่ามองตรง
1: อย่ามองตรง
0: ให้มองสูง
1: ใช
0: ่โอ้โหเอาอันนี้เป็นเคล็ดลับซึ่งผมเพิ่งรู้นะเนี่ยมองให้สูง
1: ใช่
0: มองแต่หน้าน้อง
1: ใช่ครับ
0: ไอ้นั้นมองข้าง
1: ครับเวลามองก็ เทคนิคเดียวเลยครับทหารปืนใหญ่สอนไว้ทำมือเป็นรูปตัว L
0: เป็นรูปตัว L L นี่ L L แบบตั้ง
1: ครับผม L แบบตั้งมือซ้ายมือขวาก็ได้ครับแล้วก็เอานิ้วโป้งชี้ไปที่เป้าที่เราต้องการ
0: ชี้ไปที่เป้า
1: ฮะเอานิ้วโป้งชี้ไปที่เป้าที่ต้องการปุ๊บถ้าเราอยากจะได้บอลสูงมากๆตกอยู่ให้ดูปลายนิ้วข้อที่1
0: ครับ
1: ถ้าเราต้องการระยะแต่ว่าตกแล้วมีรีลีสหรือว่ามีกลิ้งต่อให้มองดูข้อที่2
0: ตรงกลางลูก
1: ใช่อ่ะไม่ครับข้อที่2ของนิ้ว
0: ข้อที่2ของนิ้ว
1: เวลาเราเล็ง
0: เล็ง
1: ฮะส่วนถ้าเราต้องการลูกที่พุ่งต่ำแต่ได้ระยะหน่อยแต่ไม่ได้ต่ำแบบว่าต่ำเลี่ยนนะให้ดูข้อที่3
0: ข้อที่3ของนิ้ว
1: แต่ต้องเอานิ้วเนี่ยทาบกับเป้าหมายที่ลอยอยู่ข้างหน้า
0: ทาบกับเป้าหมายอ๋อ
1: ใช
0: ่ครับครับอันนี้เป็นแคทไม่ลับนะ
1: ครับผมเชื่อได้ครับเพราะว่าทหารไทยสายปืนใหญ่สอนมา
0: ไปลองดูแต่ปืนใหญ่ไม่ค่อยได้ทำงานจริงอะนะ
1: แต่ตอนลงเขมรก็ลงดีมกันนะ
0: เดี๋ยวนี้คงมีนู่น
1: ฮะ
0: เครื่องบินซึ่งอะไร

0: คนขับ
1: อ๋อโดน
0: ไปหยอดเลยนะเนี่ยเขาเรียกไปหยอดไข
1: ่ก็สู้ปืนใหญ่ไม่ได้ครับปืนใหญ่มันมีเรื่องของจิตวิทยาด้วย
0: ยังไงครับมันเกี่ยวอะไรครับ
1: เมื่อเสียงปืนใหญ่ดังปุ๊บทุกคนจะเริ่มกลัวแล้วมาทางไหน
0: มันจะขบขวัญ
1: ใช่
0: มีหน้าเราฝั่งโน้นมันยิงใส่เราก่อนเลย
1: อันนั้นมันมั่วยิงอันนั้นมันยิงมั่วซั่วลั่นหรือเปล่าไม่รู้
0: เจอโดนครับ 4-5 ลูกเงียบกิ๊บ
1: ได้ครับ
0: ก็นะเรื่องของคนเคยเป็นทหารเนาะ
1: ครับ
0: สำหรับโปรเต2ปีที่อยู
1: ่6เดือนนะ6เดือน
0: ช่วงนั้นน้ำหนักลดไปเยอะไหมครับ
1: 6เดือนน้ำหนักลดเยอะครับ
0: ทำไม6เดือนอ่ะ
1: ก็ผมเป็นนักศึกษาประดับปริญญาใช่
0: เป็นนักศึกษาจบปริญญาตรีแล้วถึงเป็น
1: ครับ
0: ไม่ติดแค่6เดือน
1: ครับผมจบปริญญาตร
0: ีไม่ได้เกี่ยวกับเรียนรดไม่ใช่เลยนะ
1: ไม่ครับรดไม่ได้เรียนเลยครับ
0: จบปริญญาตรีแล้วไปเป็นเกณฑ์ทหาร
1: ครับ
0: แค่6เดือนเอง
1: สมัครครับสมัครเป็น6เดือน
0: สมัครด้วยต้องสมัครด้วย
1: แล้วตอนสมัครสามารถเลือกแผนกได้ว่าจะไปอยู่บกอากาศเรือ
0: แต่ว่าต้อง
1: ฝึก
0: กี่เดือนฮะ
1: ฝึก3เดือนครับ
0: ฝึก3เดือนแล้วประจำการ3เดือน
1: ใช่ครับฝึก3เดือนประจำการ3เดือนใช่ครับ
0: เราต้องสมัครใจ
1: สมัครใจ
0: แล้วก็มีวุฒิปริญญาตรีด้วย
1: ใช่ครับ
0: ติด6เดือนโอ้ครับมาถึงเรื่องของกอล์ฟนะฮะวันนี้จันทร์ที่7กันยาก็ต้องไปดูผลแข่งขันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาด้วย
1: ครับ
0: นะว่าเป็นอย่างไรแฟเพราะไม่มี LPGA นี่มันก็เหงาๆเซ็งๆอ่ะนะครับม
1: ี
0: รายการอะไรที่นักกอล์ฟสาวไทยหรือหนุ่มไทยไปร่วมแข่งขันบ้างไม่เอ่ย
1: ผมว่าที่เซ็งเนี่ยไม่ได้เซ็งจากไม่มี L หรอกผมว่าเซ็งจากแมนยูแพ้มากกว่า
0: ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเราก็เชียร์กอล์ฟอยู่ด้วยช่วงนี้นักกอล์ฟไทยเราอ่ะเด่นดังโดดเด่น
1: ครับอ่ะก็ไปกันที่ของผู้ชายก่อนเนาะไปที่ DP World Tour ครับรายการ Omega Master
0: ที่ไหน
1: European Omega Master ที่สวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: สวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: เม
1: ื
0: องที่สวยงาม
1: ก็ผลก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งหาคนไทยเนาะ
0: นี่ DP World Tour
1: DP World Tour ครับ
0: ไปกันกี่คน
1: ไปกัน2คนครับ
0: ครับก็คือสะดมแก้วกาญจนา
1: ครับ
0: กับ
1: เกรียเดช
0: พี่บาลัดพี่บาลัด
1: มีเต็มที่สุด2คนครับตอนนี้นะฮะ
0: อยู่ได้ตั๋วแค่นี
1: ้ครับผมก็ที่1หรือว่าแชมป์เนี่ยต้องไปกันถึงดีกาครับไออาญาสิใช่ต้องไปถึงอาญา
0: ต้อง
1: ลงอาญาเพราะว่า
0: เพลย์ออฟเพลย์ออฟ
1: หรอครับเพลย์ออฟกันระหว่าง
0: ถ้าเพลย์ออฟต้องถือเขาเรียกถึงดีกา
1: ถึงดีกาใช่ไหม
0: ครับ
1: ถึงดีกาเพราะว่าผมจำได้ว่ามีศาลสามศาล
0: สามศาลชั้นต้นอุทธร
1: ณ์แล้วก็ดีกาแต่ตอนนั้นไม่จำอีกอันนึงเป็นศาลอาญาเพราะงี้เขาเลยตกกฎหมาย
0: เพลย์ออฟกี่หลุม
1: เพลย์ออฟทั้งหมด4หลุมด้วยกัน
0: ระหว่างใครกับใคร
1: ระหว่างทริสตันโรลเลนส์จากแอฟริกาใต้ครับแล้วก็พอลเคซี่จากอังกฤษ
0: เขาตีมากี่อันเดอร์เท่ากัน
1: เขาตีมา18อันเดอร์เท่ากัน4วัน
0: สนามนี้ไม่ยากเท่า
1: ครับผมก็เขาเรียกว่าต้องไปเพลย์ออฟต้องไปตัดสินกันต้องไปดีกากันนะฮะ
0: เล่นกันที่หลุม18
1: เล่นกันที่หลุม18ครับ4รอบ
0: 4รอบเลยฟ้าไม่มืดนะครับ
1: เดินกันยับอะครับนะฮะก
0: ็4รอบเดินไปเดินมาโอ้โหระยะประมาณ500กว่า
1: ครับ
0: 500คูณ4 5 4 20 2,000 เมตร2โลใช่นะ 1,000 เมตรมัน1กิโลนะคุณ
1: ครับคือถ้าเป็นนักกอล์ฟอาชีพอะเขาจะแบบตั้งใจ
0: ครับ
1: แต่ลองนึกภาพว่าถ้าเป็นเรา
0: โอเป็นเราตายตั้งแต่หลุม2
1: แล้วเราต้องเพลย์ออฟ
0: ครับ
1: การแข่งขันธรรมดา
0: เราจะยกแชมป์ให้เขาเลย
1: เราจะแบบว่าไม่เอาแล้วนะฮะก็เป็นทริสตันโรเลนส์ครับที่ชนะพอเคซี่จากอังกฤษไปโดยการทำเบอร์ดี้ในหลุมที่18
0: แสดงว่ามีความหนุ่มมีความฟิตมากกว่า
1: ผมว่าพอๆกันพอเคซี่เห็นอย่างนี้หนานะ
0: เคซี่ตัวนี้อายุเยอะแล้วนะ
1: โมตนานะ
0: หนาก็อายุเยอะได
1: ้เป็นคนเดียวที่คว้างลูกกอล์ฟได้ครับเท่าระยะตี
0: เอาลูก
1: คว้างลูกกอล์ฟคว้างลูกกอล์ฟพา3อ่ะเกือบโฟอินวัน
0: โอ้โหขนแรงขนาดนั้น
1: ก็เขาพา3พวกโปรตอนนั้นในยุคก่อนที่สมัยเขาแน่นๆนะมันจะอยู่ประมาณระยะสัก170 180ก็ประมาณเหล็ก9เขาอ่ะเขาก็หยิบลูกกอล์ฟคว้างโชว์เกือบลงครับนะฮะก็เป็นทางด้านของทริสตันโรเลนส์นะครับเอาชนะพอเคซี่ไปนะครับ1สโตรกในหลุม18พา4ครั้งที่4
0: ครับ
1: นะครับ
0: พา4หลุม18
1: ครับผมก็เป็นคนที่ชนะไปแล้วก็คว้าเงินรางวัลไปนะครับส่วนของไทยเนี่ยสะดมแก้วกาญจนาไม่ผ่านการตัดตัวนะจ๊ะ
0: โอ้โห
1: คนที่ได้ตังกลับบ้านคือพี่อาร์มกิรเดชอภิบาลรัตน์ครับอันดับ53ร่วมไม่ได้กัน4อันเดอร์พาได้กลับมา11,000นิด

0: ยูโรครับ
1: ยูโรหมื่นก็ประมาณ 400,000
0: ครับ
1: ก็ 400,000 กว่าเกือบ 500,000
0: ครับ
1: นะฮะก็มองในแง่ดีไว้ก่อนช่วงนี้สำหรับสะดมแก้วกัจจนาโปรเพ็ด
0: ครับ
1: น้องเขาต้องการความฟิต
0: ครับ
1: เล่นแค่2วันพอเพื่อชาติเพราะว่าต้องไปเล่นเอเชียนเกมใกล้เข้ามาแล้ว
0: ลืมเลยว่าต้องไปเล่นเอเชียนเกม
1: ใกล้เข้ามาแล้ว
0: ส่วนนักกอล์ฟเอเชียที่ทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับเป็นจีนลีเห่าตง
1: ลีเห่าตง
0: อยู่อันดับ18ร่วมมี11อันเดอร์ครับนะฮะก
1: ็มานานมากนะลีเห่าตง
0: ลีเห่าตงนี่นานมากลีเห่าตงนานมากครับลีเห่าตงนานมากนะครับอ่ะอันนี้คือของฝ่ายชายเนาะ
1: ครับ
0: ของฝ่ายสาวก็จะมีของ KLPGA ทัวร์หรือว่าเกาหลีทัวร์นั่นเอง
1: เกาหลีทัวร
0: ์รายการชื่อน่ารักมาก
1: ใครไปลุยถ้ำเสือ
0: โปรว่านจารวีบุญจันทร์ครับ
1: ครับความงามเราไม่เป็นรอง
0: รายการชื่อน่ารักมาก
1: ฝีมือล่ะ
0: รายการชื่อน่ารักมากเลย
1: ชื่อ
0: OK Saving Bank OK Man Open
1: OK Saving Bank
0: OK Man
1: ไอ้ OK Man มันคืออะไรฮะ
0: ไม่รู้เป็นสปอนเซอร์แหละครับเป็นสปอนเซอร์แล้วก็มีรูปเป็นนักกอล์ฟสาวชูมืออยู
1: ่
0: ครั้งที่16และรายการโอเพ่นครั้งนี้นะครับ ก็โปรว่านจารวีบุญจันทร์ของเราได้ตังค์นะครับอันดับ36ร่วมครับมีด้วยกัน1โอเวอร์พาได้ไปอยู่ที่7,300,000วอนนี
1: ่โอ้ลืมแล้วคิดยังไง
0: พี่ปั๊มส่งมาใหม่นะครับรบกวนนะครับ
1: รู้สึกจะเทียบกับหมื่นมั้งหมื่นวอนเท่ากับ1บาทเรื่องนี้นะไม่แน่ใจไม่แน่ใจ
0: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเปิด Google นะ
1: จำแต่ญี่ปุ่นนะครับ
0: ครับ
1: 100เยนเท่ากับนะฮะ27บาทไทยเนี่ย
0: ครับผมนะฮะก็ของขาวเกาหลีก็จะเป็นอันนี้ไปแล้วก็รู้สึกจะเป็นแค่เราคนเดียวที่เป็นเอเชียชาติเดียวที่ไม่ใช่เกาหลีนะฮะเพราะอีกคน
1: เป็นสาวไทยคนเดียวอยู่ในดงสาวเกาหลี
0: ใช่ครับจะพูดอย่างนั้นก็ได้
1: ไปผ่านตัดตัว
0: ใช่ใช่ใช่ครับนะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ารายการนี้ก็เล่น2วันไอ้เล่น3วันนะครับรายการนี้เล่น3วันเพราะตอนแรกเห็นมีชื่อนักกอล์ฟไทยไปแต่ถอนตัวนะก็น่าจะเป็นพัชรจุฑาคงกระพัน
1: โอ้นี่ก็เป็นสาวที่ติดเอเชียนเกม
0: หลังๆเริ่มพักตัวนะครับหลายรายการแล้วเล่น2วันเล่นวันครึ่งวันครึ่งก
1: ็ครับ
0: ขอ
1: เพื่อชาติเพื่อชาติ
0: ขอวิดรอมา
1: พัชรจุฑาคงกระพันนี้ก็เป็น1ในเหรียญทองนะของทีมหญิงที่แล้วที่จีนอ่ะ
0: ครับ
1: ร่วมกับโปรเปียโน
0: ฮะก็หวังว่าปีนี้
1: ครับ
0: ไปเล่นที่ญี่ปุ่น
1: ที่ญี่ปุ่นครับ
0: ญี่ปุ่นคงรายชื่อรายชื่อนักกีฬาญี่ปุ่นหรอยังฮะ
1: ยังไม่โอ้กันสิผมกลัว
0: ผมกล
1: ั
0: วไม
1: ่
0: ผมกลัวไม่กี่คนหรอกผมกลัวเอามิยูมาผมกลัวเอาฝาแฝดมาอะไรเงี้ยคือกะเอา
1: เขามีเยอะไงเขามีเยอะ
0: ไม่รู้จะให้รุ่นน้องขึ้นมาหรือจะเอารุ่นพี่ขึ้นมานะครับอ่ะต่อไปถึงญี่ปุ่นแล้วก็รายการญี่ปุ่นแหละครับรายการ Golf 5 Lady นะครับหรือว่า Golf Go Lady นะฮะก
1: ็สรุปแล้วเมื่อกี้น้องว่าเราได้อันดับเท่าไหร่ฮะ
0: 34ร่วมคร
1: ับ34ร่วม
0: ใช่ครับ
1: เงินนี้คิดไม่ออกนะครับ
0: นี่พี่ป้อมส่งมาแล้วครับบอกว่า 1,000 วอนเท่ากับ23บาทครับล้านนึงนี่เท่ากับ 23,000
1: 3,300เมื่อกี้ได้กี่ล้านล่ะ
0: ล้าน3
1: ล้าน3หม
0: อ
1: ล้าน3ก็ได้ประมาณสัก 40,000
0: นะฮะประมาณนั้นนะครับอ่ะรายการของญี่ปุ่นนะครับ Golf 5 Lady นะฮะหรือว่า Golf Go Lady ก็โปรสายป่านพนรัตน์ของเราได้ตังค์ครับอันดับ29ร่วมผ่านการตัดตัวนะครับได้ตังค์มาอยู่ที่ประมาณ 530,000 เยนนิด
1: เยนเยน
0: ฮะ 530,000 เท่าไหร่ครับ
1: 100เยนเท่ากับ27บาท
0: อันนี้ 500,000 อ่ะ
1: โอ้โหอย่าคิดสิอยากอยู่นะคิดเองคิดเอง
0: ครับก็เป็นสาวไทยเนาะที่ได้อันดับ29ร่วมนะครับสาวไทยคนเดียวในการแข่งขันที่1เนี่ยเป็นเจ้าบ้านครับเมฟุคุดะครับกับเมกุมิคิโดครับต้องไปเพลย์ออฟกันแล้วก็เป็นเมฟุคุดะที่ชนะไปครับนะฮะ2คนนี้เขาเล่นมาเท่ากันที่15อันเดอร์นะครับ
1: 15อันเดอร์สำหรับผู้หญิงก็ถือว่าเก่งแล้วเนาะ
0: ครับตอนเพลย์ออฟนี่ก็เหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันนะฮะเล่นกันเต็มที่เหลือเกินสำหรับสาวๆของฝั่งญี่ปุ่นเนาะเพราะว่านี่เขาต้องเต็มที่เพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องไปไอ้นี่ด้วย
1: คือต้องยอมรับจริงๆนะฮะคือรายการของเกาหลีกับรายการของญี่ปุ่นของเขาแข็งเกร็งนะ
0: ครับ
1: อันดับนะที่จะคิดคะแนนของนักกอล์ฟที่แข่งรายการพวกเนี้ยเยอะ
0: เยอะ
1: บ้านเราเพิ่งมามีคะแนนช่วงหลังๆนี่เอง
0: บ้านเราเขาเรียกว่า

0: กสำรวจ
1: คือรายการของเราอ่ะที่จัดแข่งในประเทศเงินรางวัลมันค่อนข้างจะต่ำอ่ะก็เลยทำให้พอมันต่ำปุ๊บคะแนนมันก็ต่ำไปด้วยของญี่ปุ่นของเกาหลีนี่รางวัลเขาเยอะ
0: ก็
1: มันเขาเยอะก็เลยทำให้นักกอล์ฟของเราที่คิดว่าฝีมือดีพอที่ไปสู้กับพวกสาวญี่ปุ่นสาวเกาหลีก็ไปลุยกัน
0: ครับ
1: ใครที่ยังไม่แข็งแกร่งพอก็จัดแข่งในประเทศมีรองรับอยู่หลายรายการ
0: ใช่ครับ
1: ปีนประมาณทัก10สนามได้นะฮะ
0: ค่อยๆขยับครับคัลเลอร์ทัวร์ก็เริ่มมาทุกอย่างก็เริ่มตอนนี้เงินเยนหาร5ได้เลยครับป๋าโปเตโดยประมาณ
1: เ
0: น
1: ี่ย
0: เท่าไหร่
1: เท่าไหร่ล่ะ
0: 500,000 นิดๆ
1: 500,000 ก็หาร5ไง
0: 500,000 หาร5
1: ครับก็ 50,000
0: อ่ะครับผมโอเคครับพอกันนะครับสองคน
1: โอ้เลขตรงครับห้าหันห้าได้หนึ่งโอ้ยคุณป้อมก็คิดได้เสร็จเลยแล้วก็ส่งมาเลยสิ
0: สายตา
1: สองคนนี่ยุ่งทำไม
0: สายตาสองคนมองกันแล้วห้าหันห้าได้หนึ่งโอ้ใช่จริง
1: คุณป้อมคิดด้วยครับคิดแล้วส่งมาเลยครับผม
0: 500,000
1: 500,000 500,000 บาทครับป๋าเออ
0: 500,000 หัน5
1: แค่นี้ช่วยกันหน่อยช่วยจัดรายการ
0: 500,000 หัน5หันมา2คนได้1แต่ไม่ได้ต่อได้แสนด้วย
1: เอาได้แสนบาทใครนะนักกอล์ฟเมื่อกี
0: ้โอสายป่านมันน่ารักครับ
1: โอสายป่าน
0: ครับผมนะฮะ
1: เก่งเก่งยินดีด้วยนะฮะ FG พักไปนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ของฝ่ายหญิงที่เขาจะปะทะกันระหว่างยุโรปกับอเมริกาล่ะ
0: โซฮาม
1: โซฮามครับอะไรเงี้ยนะเป็นยังไงฮะ
0: โซฮามตอนนี้ก็ทางทีมยุโรปนี่ฝังตัวกันแน่นเต็มเนเธอร์แลนด์
1: ฝังตัวนี่คือเอาดินกลบ
0: ไม่อันนั้นไม่ใช่ฝังตัวอันนั้นเรื่องอย่างอื่นหมายความว่าไปลงสนามไปอะไรเตรียมตัวพร้อม
1: ตัวฝึกซ้อมอย่างขมักเขม้นตั้งใจ
0: ใช่ครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วมันเป็นของอเมริกาที่ชนะใช่ไหม
1: ปีที่แล้วใครเป็นเจ้าบ้านล่ะ
0: อเมริกาเป็นเจ้าบ้านครับ
1: ปีนี
0: ้ปีนี้ยุโรปเป็นเจ้าบ้าน
1: รับแข่งกันที่ไหนล่ะ
0: แข่งกันที่เนเธอร์แลนด์ครับ
1: เนเธอร์แลนด์เรื่องสนามกอล์ฟที่เนเธอร์แลนด์ไม่เยอะนี
0: ่ฮะแต่ว่าก็คือจากดูจากที่เขาเตรียมทีมในรอบนี
1: ้
0: นะฮะก็เรียกว่าแน่นกันทั้งสองฝ่าย
1: ผ
0: ู้เล่นทั้งฝั่ง
1: เอายุโรปก่อน
0: ท
1: ั้
0: งฝ
1: ั่
0: งย
1: ุ
0: โรปทั้งฝั่งยุโรปทั้งฝั่งยุโรปผู้เล่นทั้งฝั่งยุโรปค่อนข้างดีครับมีคนไทยด้วย1คน
1: ฮะ
0: ไม่ต้องทุกคนหาหมดอ่ะเรื่องจริง
1: ก็ใช่เขาแข่งยุโรปกับอเมริกาจะมีคนไทยไปเกี่ยวดองหนองยุ่งก็ได้อย่างไร
0: มีครับ
1: ยังไงครับ
0: ซิลินบูติเย่ครับ
1: โอ้ละวาย
0: ที
1: ่ผ่าน
0: เข้าใจ
1: น้องเขาเป็นฝรั่งเศสแล้วก็ปล่อยน้องก็เถอะ
0: ครับนะฮะก็เรียกว่าทั้งทีมก็ถ้าเป็นฝั่งของอเมริกานะฮะฝั่งอเมริกาเนี่ยไม่อยากใช้ว่าทีมอเมริกาเท่าไหร่
1: เพราะอะไรครับมันมีคนจีนอยู่ด้วยเหรอครับ
0: โอ้ยมากกว่าจีนนี่ครับ
1: ครับ
0: โอเคคนแรกที่เข้าไปนะครับในทีมของอเมริกาคือเนลลี่คอด้า
1: เนลลี่คอด้านี่ก็อเมริกันชน
0: พี่แจ๊บบอกว่าแม่กับพ่อเป็นเช็กโกสโลวาเกียมาก่อนนะละไว้ถามที่เข้าใจคนที่สองแองเจลหยินครับ
1: อันนี้โอ้โห
0: ละไว้ถามที่เข้าใจโอเค
1: อเมริกานะ
0: คนที่สามเจนนิเฟอร์คัพโช
1: ครับชู
0: อันนี้อเมริกาอันนี้อเมริกา
1: อันนี้แท้ๆเลยใช่ไหม
0: มีส่วนผสมแหละ
1: ขึ้นหินน่ะมีจีน
0: อ
1: ันนี้มีเช็
0: กโกแต่นี่หน้าฝรั่งนี่หน้าฝรั่งนี่หน้าฝรั่ง
1: คนที่สี่ใคร
0: เจนนิเฟอร์คัพโชหน้าฝรั่ง
1: ฝรั่งนะ
0: แต่ฝรั่งควรจะเป็นอเมริกันฝรั่งอเมริกันนะฮะแต่เนลลี่คอด้านี่ฝรั่งหน้าสโล
1: หน้า
0: เช็คหน้าเช็ค
1: ยุโรปตะวันออกหน้าเช็ค
0: แอชตันคิมแอชตันคิมคนที่สี
1: ่แอชตันคิมไปทางเกาหลีนะ
0: เราไว้ฐานที่เข้าใจเกาหลีนะครับต่อมาเยเรมี่โน
1: เยเรมี่โนนี
0: ่หน้าเอเชีย
1: หน้าเอเชีย
0: เราไว้ฐานที่เข้าใจ
1: โอ้โนนี่ไปญี่ปุ่นนะ
0: นะฮะส่งไปน่าจะทรงนี้ทรงโนนี่เกาหลีเอ็น
1: เอ็นโนเอชก็เกาหลี2แล้วเนาะ
0: ฮะ
1: เมื่อกี้คิมคนแล้วนะ
0: ใช่ครับคนที่5นี่ลอเรนคัฟลิงอันนี้อเมริกันเป๊ะๆหน้าอเมริกัน80
1: มั่นใจ
0: นะฮะแอลิสันคอร์ปุสคนต่อมา
1: คอร์ปุสคอร์ปุส
0: อันนี้ฮาวาย
1: ฮาวาย
0: อันนี้มาทางฮาวายนะครับคนต่อมา
1: เสียผสมหน่อย
0: คนต่อมาอีก2คนเนี่ย
1: ครับ
0: แอดเรียนลี
1: โอลีลีพวกลีทั้งหลายนี่ก็เกาหลีแหละ
0: แอลิสันลี
1: เอาก็เกาหลีกันนะ
0: สองคนนะสองคนแล้วก็ลินดี้ดันแคน
1: ดันแคนก็ต้องให้เลยอเมริกันแท
0: ้คือหน้าอเมริกันแท้ตอนนี้มี2คน
1: เฟอร์กูสันเลยพวกนี้นะ
0: หน้าอเมริกันแท้มี2คนนะฮะเมแกนคัง
1: เมแกนคังเนี่ยคังเนี่ยทั้งหลายเนี่ยก็เกาหลีกับ
0: อันนี้ก็ทรงน่าจะมีมงผสมนะฮะแล้วคนสุดท้ายคือโรสจาง
1: โรสจางนี่จีนเลย
0: ฮะถ้าไม่นับว่าประเทศที่กำเนิดอยู่ในอเมริกา
1: ครับสรุปแล้วลูกครึ่งเยอะ
0: เพียบ
1: มีแท้ๆ 100% เลยอ่ะ
0: น้อยมาก
1: เพราะจริงๆแล้วการกำเนิดของประเทศสหรัฐนี่นะ
0: ครับ
1: มาจากคนหลายเชื้อชาตินะ
0: ใช่ครับ
1: อพยพเข้าไปอยู่ในประเทศของอเมริกาเนี่ยนะครับของเขาต้นไม่มีอ่ะจริงๆแล้วอ่ะคนอเมริกันแท้ๆยาก
0: คนอเมริกันแท้ๆก็เป็นอินแดงหมดนะคร
1: ับ ใช่ใช่ไปลุกลานเขาน
0: ะคร
1: ับ สรุปแล้วก็อย่าไปคิดเยอะเขาก็เป็นที่รวมเชื้อชาติของหลายชาติในโลกนี้ไปอยู่ที่นั่นเพราะเมื่อก่อนเขาคิดว่ามันเป็นประเทศที่สิวิไลทางด้านการศึกษ
0: า
1: ทางด้านการทำมาหากินแต่ถ้าปัจจุบันถามผมนี่ไม่น่าจะใช่แล้วนะครับ
0: ผมว่าปัจจุบันประเทศที่จะเป็นทรงที่ป๋าบอกคือเมืองไทยนี่แหละครับเข้ามากันเต็มเลย
1: เมืองไทยนี่ดี
0: เข้ามากันเต็ม
1: หนาในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าว
0: เชียงใหม่มีจีนภูเก็ตมีอิสราเอล
1: ครับ
0: นะฮะทางฝั่งยุโรปบ้าง
1: ยุโรปบ้าง
0: ยุโรปนี่
1: ทีมละกี่คนเนี่ย
0: โอ้ยุโรปก็เท่ากันครับนะฮะ
1: ทีมละกี่คน
0: ทีมละสิบ
1: ไทม์ทีมละสิบคนยุโรปนำโดย
0: ยุโรปนำโดยชาร์ลีฮอลครับ
1: ชาร์ลีฮอลนี่อังกฤษ
0: หน้าอังกฤษเลยเฮสเตอร์เอเซไลท
1: ์เฮ้ยอันนี้ชาติไหนวะ
0: เยอรมันเยอรมัน
1: ยุโรป
0: น้องเป็นเยอรมันแต่ก
1: ำเนิดว่าหน้าตาดีเนาะ
0: ใช่นะลอตตี้โหวต
1: ลอตตี้อยู่โหวตอังกฤษ
0: อังกฤษครับเมย์สตาร์ครับ
1: สตาร์อันนี้ชาติไหนสวีเดน
0: สวีเดนครับสวีเดนครับไม่ได้เกี่ยวกับโทนี่สตาร์กแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เลโอน่าแม็กควายครับคนนี้ปากให้เล่นด้วย
1: โอ้โห
0: ไอแลนด
1: ์ไอแลนด์ไอแลนด์ยักษ์เขียว
0: ครับไอแลนด์นะครับแล้วก็จูเลียโลเปสรามิเรสอันนี้สเปน
1: นะโจโรเปสทั้งหลายนี
0: ่ครับผมซิลินบูติเย
1: นี่ชนบุรีส่งประกวดนะฮะ
0: ฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็ต่อมาเป็นแคลอต้าซิกันดาจากสเปน
1: ซิกันดาจากสเปน
0: นะฮะลินแกรนครับ
1: ลินแกรนนี่ออกไปทาง
0: สวีเดนเหมือนกันนะฮะนาน่าโคเซตแมทเซน
1: โอ้โหนี่มีใครได้ยินคนนี้อ
0: ันนี้
1: สวิต
0: นะครับนาตาชานาดูนะฮะอันนี้ฝรั่งเศสมิมี่โรดอันนี้ก็อังกฤษผมบอกแล้วว่าปีนี้เรามีลุ้นเราเชียร์คนไทยได้หนึ่งคนในนี้
1: นะก็ทีมยุโรปแล้วกับทีมอเมริกาแล้วผมยังให้ยุโรปเหนือกว่าเล็กน้อยถึงปานกระ
0: เพราะมีซีลีน
1: อืมใช่
0: เนี่ยผลเยอะแหละ
1: แข่งกันที่สวิตนะครับระหว่างวันที
0: ่แข่งกันที่เนเธอร์แลนด์ครับ
1: อันนี้เนเธอร์แลนด์
0: แข่งที่เนเธอร์แลนด์แข่งที่แลนด์ครับ
1: เมื่อกี้สนามแรกแข่งที่สวิต
0: ครับ
1: เริ่มแข่ง
0: 11ครับ
1: 11ครับ
0: 11กันยา
1: ครับ
0: ใช่ครับเริ่มแข่งกัน
1: 3วันจบ
0: ใช่ครับ
1: อืม
0: ก็ตามนั้นครับสำหรับการแข่งขันประเภททีมของฝ่ายหญิงที่เป็นเขาเรียกว่ารายการประเพณีสำคัญเช่นเดียวกับ Ryder Cup นะฮะก็ยังไงก็อย่าลืมเอาใจช่วย
1: อันนี้2ปีครั้ง
0: สลับกันปีนี้ Ryder ปีหน้าโซฮามปีหน้าโซฮาม
1: ก็คือ2ปีครั้ง
0: ใช่ครับ
1: สลับกัน
0: ครับ
1: ได้ไม่เหงาเนาะปีนี้หญิงปีหน้าชาย
0: ใช่ครับนะ
1: ฮะแต่ของเราไม่ต้องสลับนะฮะของเราชายอย่างเดียวเลยกับรายการกอล์ฟทิกหรอ
0: ครับ
1: วันที่29
0: ครับ
1: ตุลาคมที่วินเทจ
0: ครับผม
1: ยังไม่ประกาศรับนะครับ
0: นะประมาณนี้ครับ
1: อืมเรียบร้อยนี่ถ่ายทอดไหม
0: ถ่ายทอดเหรอโซฮามหรือ
1: ว่าน่าจะมี
0: โซฮามน่าจะอยู่กับทรูนะโซฮามน่าจะอยู่กับทรูเพราะว่าโซฮาม
1: AS นี้เขาได้ LPGA
0: ต้องบอกว่าพวกรายการเมเจอร์กับรายการที่เป็นประเพณีมันจะอยู่เหนือพวกทัวร์นาเมนต์หลักครับมันจะลอยตัวอยู่
1: จะอยู่ของ True
0: ใช่ครับเพราะว่า True ก็น่าจะติดมากับพวกสปอร์อะไรเงี้ยครับนะฮะ
1: ก็สรุปนะฮะผลการแข่งขันในสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งรายการสำคัญของฝ่ายหญิงนะย
0: ุ
1: โรปประเทศอเมริกาเดี๋ยวรอดูกันได้นะครับผมว่ามีสายทอดแน
0: ่ครับ
1: น่าจะเป็นรายการผ่าของส่วนของ True เขานะ
0: คร
1: ับ เอาละครับช่วงหน้าพูดคุยกันได้ผ่าน SMS 4689899นะครับพักกันสักครู่เดียวครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษ
3: ฐ์อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียว เชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
1: ์การนาฬิกา38นาทีนะครับเอาละครับเรื่องของการแข่งขันกอล์ฟในเอเชียนเกมส์ก็สมาคมกอล์ฟของคุณรังสฤทธิ์รักษิตานนท์นี่ก็ตอนบอกกับนักข่าววันไปบอกกล่าวถึงความมั่นใจความพร้อมก็ประกาศเลยอย่างน้อยต้อง1ทองสำหรับนะฮะกีฬากอล์ฟซึ่งจะมีการแข่งขันกัน4เหรียญทองทีมชายทีมหญิงบุคคลชายบุคคลหญิงจะภาพต้องขอความกรุณาให้ส่งนะฮะนักกีฬาได้นะฮะชาย3หญิง3เท่านั้นปกติเขาให้ส่งได้ชาย4เพราะว่าญี่ปุ่นของเขาบอกตอนนี้ต้องขอความร่วมมือของทุกชาติเลยนะขอให้จำกัดจำนวนนักกีฬาเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆที่จะเดินทางไปยังญี่ปุ่น
0: อันแอนอยู่
1: เพราะว่าเมืองนาโกย่าของเขาไม่ใช่เป็นเมืองใหญ่มากนักโรงแรมก็เลยไม่มากพอเขาเลยต้องทำอะไรรู้ป่ะมีโรงแรมพิเศษขึ้นมา2แบบแบบแรกคือทำเป็นตู้คอนเทนเนอร์ส่วนใหญ่ที่ตู้คอนเทนเนอร์จะให้พวกกรรมการอะไรต่างๆไปพักแต่ติดแอร์อย่างดีนะ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นเรือสำราญลำใหญ
0: ่
1: เรือสำราญลำใหญ่นี่มีโรงแรมปูเป็นพันห้องเลยนะ
0: อ
1: ันนี้จะมีนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที
0: ่เรือบ้าน
1: เรือสำราญ
0: เรียกง่ายๆคือ
1: เรือบ้านก็กลางทะเลเลยนะมีเรือรับส่ง
0: คร
1: ับ แล้วก็อีกส่วนใหญ่เลยก็คือนอนโรงแรมแล้วเขาก็ต้องกันโรงแรมไว้กับนักท่องเที่ยวบ้างประมาณนี
0: ้ก็ง่ายๆว่านาโกย่าแคบ
1: แคบๆแต่ว่าการที่จะไปดูกีฬาอะไรบางทีเราไม่จำเป็นต้องไปนอนที่นั่นการเดินทางโดยรถไฟของญี่ปุ่นสะดวกที่สุดในโลกครับผมว่า
0: ครับ
1: มันมีทั้งรูปแบบนะรถไฟธรรมดารถไฟความเร็วสูงรถไฟฟ้าอะไรต่างๆมากมายของเขานี่การจราจรนี่ทางรถนี่เป็นรองรถไฟนะส่วนใหญ่คนนิยมนั่งรถไฟกันมากกว่าฉะนั้นนั่งจากเมืองใกล้ๆแล้วก็คือรถไปนอนเมืองใกล้ๆแล้วก็มาเที่ยวมาชมกีฬาแล้วก็กลับไปนอน
0: เพราะนั้นเพื่อนที่เป็นญี่ปุ่นบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องนั่งชินคันเซ็นตลอดเวลาก็ได
1: ้ใช่ใช่ใช่ของเขามีรถไฟหลายรูปแบบและตั๋วของเขาในเวลาเขาขายมันพ่วงกันได้หมดเมื่อเราพยายามจะทำ
0: อย่าพูดอย่างนั้นเลยช้ำ
1: เมื่อเราพยายามคำว่าพยายามคุณรู้จักว่า
0: ครับ
1: ยังดีกว่าไม่พยายามไงคือคิดแล้วก็พยายามอยู่นะว่าจะเชื่อมนะทางเรือทางรถเมย์ทางเรื่องรถไฟต่างๆแต่ก็คิดกันอยู่นั่นแหละครับยังไม่ลงตัวกันสักทีนะฮะ
0: ต้องเข้าใจครับว่าการเชื่อมเนี่ยมันใช้น้ำตาลเยอะบ้านเราเลยไม่นิยม
1: โอ้โห
0: บ้านเราบอกว่าคนเป็นเบาหวานเยอะช่วงนี้เชื่อมกันไม่ค่อยดี
1: ไม่ให้เชื่อมกันบ่อยนกเนาะคุณหมอเขาเตือน
0: หมอเขาเตือน
1: นี่ก็แม่อันนั้นมันคนละเชื่อม
0: หลักทั้งนี้เขาต้อง
1: ก็นักกีฬาของไทยนะที่คัดมาเอเชียนเกมนี้ก็จะเป็นครั้งที่สอง
0: ครับ
1: ที่เปิดโอกาสให้โปร
0: ครับ
1: นะสำหรับกีฬากอล์ฟนะ
0: ครับ
1: เขาร่วมแข่งขันได้นะครับซึ่งคราวที่แล้วเราได้มา2ทองที่จีน
0: ครับ
1: จากหญิงเลยนะทั้งบุคคลหญิงคือโปเปโนแล้วก็ทีมหญิงมีพัชรจุฑาคงกระพันแล้วก็แพงกี
0: ้ครับ
1: 3สาวคราวนี้ทีมหญิงของเราก็ยังมี2คนเดิมอยู่นะคือพัชรจุฑาคงกระพัน
0: ครับ
1: พัชรจุฑาคงกระพันแล้วก็ซิม300ชื่อเดี๋ยว
0: นะนัทกิจตาวงทวีรา
1: ซึ่งตอนนี้เล่นอยู่ประมาณของไต้หวันเนาะ
0: เล่นเคลแล้วครับ
1: นะแล้วก็นี่ฮะคนเดิมสาวสระบุรีโปรเปียโน
0: ครับ
1: สามสาวส่วนฝ่ายชายผมก็รู้ชื่อแล้วก็พอสู้ได้นะ
0: ครับ
1: ภูมิศักดิ์แสนสินสดมแก้วกาญจนา
0: ครับ
1: และอีกคนหนึ่ง
0: ฟีฟ่าเหล่าพักวงให้เหล่าพักดี
1: นี่เป็นนักศึกษายังเป็นอเมเจอร์อยู
0: ่ครับ
1: นะครับเป็นอเมเจอร์อยู่เรียนอยู่ที่อเมริกา
0: ครับ
1: แต่ผลงานที่ดีสุดนะของเขาเป็นแชมป์อเมเจอร์ของเอเชีย
0: ครับ
1: ที่จัดที่ ที่ UAE คราวนู้นน่ะ
0: ใช่ที่เขาได้ไปเล่น The Master
1: เราได้สิทธิ์ไปเล่นโอ้โห US Open

0: 357
1: ช่อง11เดิมกรมประชาสัมพันธ์ไง
0: 357911
1: แล้วก็ช่อง T Sport 7
2: ทีสปอร์ต7
1: ช่องของการกีฬาเป็นช่องกีฬาแล้วก็โมโนแม็กสปอร์ตช่อง29 Mcot TV ของเราคือช่อง30ของอสมทเราช่องวัน31ช่องไทยรัฐทีวีช่อง32 PPTV ช่อง36แล้วก็แอปก็ทาง application AS Play application AS Play ดูได้ดูทางมือถือได้นะครับก็จะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่10กันยานะ
2: ครับ
1: แข่งพวกกีฬาประเภททีมก็ต้องแข่งก่อนพิธีเปิด
2: ประเภททีมเช่น
1: พวกบาสพวกอะไรพวกเนี้ยฟุตบอลหญิงชายอะไรประมาณนี้แหละครับพิธีเปิดนะฮะต้องดูว่าญี่ปุ่นเขาจะสไตล์ไหนในครั้งนี
2: ้ฮะ
1: จะเน้นประหยัดเน้นวัฒนธรรมเน้นหรูหราหมาเห่าเน้นอะไรเดี๋ยวรอดู19กันยาครับ
2: แต่เชื่อผมเถอะถ้าเป็นญี่ปุ่นอ่ะ
1: เป็นไง
2: ต่อให้ประหยัดงบยังไงก็ออกมาดูดี
1: มีความเชื่อมั่นในความคิดของคนญี่ปุ่นเขา
2: ไม่หรอกด้วยความที่ผมคิดว่าผมดูงานเปิดมาหลายปีหลายปีตั้งแต่จนโตนะครับได้ดูอยู่ไม่ถึง10ครั้งหรอกแต่ก็คือประเทศที่เขาบริหารจัดการเป็นเขาจะค่อนข้างทำงานโชว์มาได้ดี
1: ครับ
2: ตอนที่ผมว่าของเราอลังการมากคือสมัยผมเด็กๆมันจะมีรายการลูกเสือโลก
1: โ
2: อ้โห
1: เราเป็นเจ้าภาพไง
2: อลังการช้างขึ้นระเบิด
1: ปุ๊บต้องมาช้างเราต้องมารองสมบัติใช้ต้องมี
2: รู้ไหมครับว่าอเมริกาอังกฤษมารับช่วงต่อทำยังไง
1: ครับ
2: เรากล่อง3กล่องมาตั้งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเทมส์น่ะแล้วเอาลูกเสือกับเนนารีมาสมบัติเป็นแม่น้ำเทมส
1: ์ครับ
2: แล้วก็รับธงต่อ
1: แค่นั้นของผมไม่ได้เป็นเจ้าภาพเนี่ย
2: แค่นั้น
1: ไอ้เรื่องไม่ใช่ขายหน้านี่ไม่ได้เลยนะฮะ
2: แล้วถามอาจารย์ที่ได้ไปอาหารไทยเยอะมากเลยแกงไก่ไก่ทอดแกงไก่ไข่ทอดไข่ดาวว ันรุ่งขึ้นก็ไข่ดาวไก่ทอดแกงไก
1: ่สลับกันไง
2: วันอีกวันก็แกงไก่ไก่ทอดไข่ดาว
1: อยากโชว์ไงให้คนจำมันต้องเน้นเอาละครับสำหรับพิธีเปิดของเราหลายคนก็เคยแซวว่าชุดนะฮะของนักกีฬาที่จะลงสนามไปเดินพาเลทมันดูแล้วไม่ทันสมัยสู้ชาติอื่นไม่ได
2: ้ครับ
1: คราวนี้ครับ
2: ครับ
1: คราวนี้ทางการกีฬาก็เลยอยากจะให้มันดูดีรวมทั้งคณะกรรมการโอลิมปิกก็พิจารณากันแล้วครับ
2: ครับ
1: ชุดนะฮะสำหรับพิธีเปิดพาเลทเดินนี่นักกีฬาทีมชาติไทยนี่เราจะสวมชุดแบรนด์สิริวนาวรี
2: อันนี้ไม่ยุ่ง เอาเลยอันนี้ไม่ยุ่ง
1: นี่สิริวนาวรีเลยนะครับ
2: ครับ
1: ภายใต้คอนเซปต์The Art of Unity ศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวนะครับออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาก็น่าจะสง่างามสมเกียรตินะของประเทศไทยนะครับการเดินลงสนามนี้ก็ทุกครั้งเขาจะเรียงตาม
2: อักษร
1: เจ้าภาพก็จะปิดท้ายนะครับพิธีเปิด19กันยานะครับงานจะเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง6โมงเย็น
2: ครับ
1: นะครับส่วนกอล์ฟนี่รู้สึกจะแข่งประมาณสัก20 21 22 23ไงเนี่ยนะครับดูกันว่ามาบอกกับนักข่าวด้วยความมั่นใจนะโดยเลขาเคเนี่ยก็1ท้องต้องมีก็ให้กำลังใจกันครับ
2: ครับผม
1: กีฬาที่เราจะได้ดูกีฬาแรกของเรานะที่จะถ่ายทอดนะ14กันยาครับ
2: บ
1: อลหญิงไทยเตะกับญี่ปุ่นเจ้าภาพ
2: โอ้งานหน
1: ั
2: ก
1: 17-30ก็น้ำบาดนะงานนี้ของระดับแชมป์โลกครับ
2: งานหนัก
1: ของเราแชมป์อาเซียนยังยากเลยตอนนี้นะแล้วก็ฟุตบอลชายเราซึ่งใช้เช่นเกมเขาว่าอยู่23แต่อายุเกินได้3คนถ้าใครจะใช้นะ
2: ครับ
1: ของเราก็จะประเดิมวันที่16กันยาครับไปกับคีร์กิสสถานคีร์กิสสถานมีพวกรัสเซียแยกมาค
2: ีร์
1: กิสสถานนะฝรั่งแขกเนี่ยบ่าย2บ่าย2วันที่16อ่ะก็แหลมพันสำหรับเอเชียนเกมให้เราได้ดูกันนะครับ
2: ครับผม
1: ได้ไม่เหงาเดือนนี้
2: รอเชียร์อยู่หลายกีฬาครับไม่ว่าจะเป็นเซปักตะก้อนะฮะ
1: ตะก้อระวังสีทองด้วยนะ
2: โอ้เคลียร์กันจบกับสมาคมตะก้อโลกอย่างครับ
1: จบแล้วโดนท่าปรับไปเรียบร้อยนักกีฬาก็หมดโทษแบนแล้วนะฮะไปดูข้อความกันครับ
2: ครับ SMS นะครับ
1: ครับสุริยกับป๋าพเต
2: ครับ
1: ไม่ต้องห่วงนะครับอาทิตย์นี้อยู่ที่11เดี๋ยววันอาทิตย์หน้าแพ้

0: แมนซี่ก็ลงไปอยู่อันดับ16สบายใจได
1: ้โอ้
0: จากคุณป้อม
1: ครับดีใจจังเลยแมนซีนำอยู่เนี่ยตอนนี
0: ้มา3เกมยังไม่แพ้ใครเลยชนะรวด9แต้มเต็มแต่เกมล่าสุดก็เริ่มแผ่วแล้วคุณป้
1: อม
0: ขนาดเจอน้องใหม่อ่ะโถเอ้ยชนะได้แค่1-0เองอ่ะโคเวนตี้น้องใหม่ของแฟงแลมพาร์ด
1: แต่เขาก็ไม่แพ้ฮาวนะ
0: ก็ไม่แพ้ไอ้นั่นเขาเรียกว่าแจกแต้มบุญฮะแจกแต้มบุญเพื่อสะสมบุญบารมี
1: เขาก็ยังไม่แพ้เอเวอร์ตันนะ
0: เกมล่าสุดฮาวก็เริ่มหมดแล้ว0-0แล้วเขายังไม่เสียประตูเลยฮาวยังไม่เสียประตูเลยนะเราค่อยๆไปนะฮะคุณป้อมก็อย่าไปคิดเยอะเดี๋ยวก็ม
1: า
0: จะอันดับไหนก็แล้วแต่ละครับ
1: ก็คงเปลี่ยนกันนะครับเดี๋ยว
0: ไม่เกินธันวาเราจะมาอยู่เลขตัวเดียว
1: เดี๋ยวสักพักก็คงมาเหมือนลิเวอร์พูลครับก้าวคนละแต้มไปเรื่อย
0: ๆโอ้ยวันศุกร์เขามา3แต้มพอ5แต้มก็แซงแมนยูไปแล้ว
1: เขาให้
0: เขาอยู่อันดับ6แล้ว
1: ก็ให้แมนยูแทนแล้วไง
0: ครับเมื่อวานผมไปตีกอล์ฟที่อยุธยากอล์ฟขับมาครับอย่างร้อนเลยนึกว่าจะไม่รอดนะทีออฟตอนเที่ยงนะฮะหลุมสุดท้ายนี่4โมงครึ่งนะครับแต่เล่นไปได้แค่ 80% ไม่ทันพัดพายุเข้าฟ้าแรงมากสาบานไว้เยอะด้วยผมก็เลยจบนะ
1: ครับ
0: คุณฟอร์มแจ้งมาอุยานี่ไม่ได้ไปนานแล้วนะแถวนั้นก็จะมีราชคาม
1: ค
0: เลยไปหน่อยก็เป็นอุยากอล์ฟครับ
1: บางไทรนะแม่ฮะ
0: บางไทรมันไปอีกทางนึงผมเคยหลงครั้งหนึ่ง
1: อ๋อครับ
0: มันต้องขึ้นเส้นก๋วยเตี๋ยวไปทางนู้นเสนาน่ะ
1: เส้นก๋วยเตี๋ยว
0: แต่มันอยู่บางไทรนะแต่มันต้องไปเส้นเสนา
1: ครับ
0: ผมจำได้ผมจำได้แต่บางไซนี่ไม่รู้หลุมที่มันมีกลิ่นขยะหายยังไม่รู
1: ้ยังครับ
0: ยังยังอยู่นะ
1: ยังแต่เบาซอฟลงซอฟลงหน่อย
0: มันมีหลุมขยะอยู่ใกล้ๆสนามตรงนั้นนะครับ
1: ครับผม
0: 1,000 วอนเท่ากับ 23.3 บาทครับป๋านะ1ล้านวอนก็เท่ากับ 23,300 เออทีนี้ผมดูซีรีส์ว่าเฮ้ยเอ็งมันโดนยืมเงินเท่าไหร่โดนโกงเท่าไหร่วะเฮ้ย3ล้านวอนว่ะโอ้3ล้านวอนโอ้ยังไม่ถึงแสนนี่ว่าเออตอนแรกคิดว่าเยอะ
1: ก็จริง
0: ดูซีรีส
1: ์ก็จริงก็จริงก็จริง
0: คิดยากอ่ะเงินของเขาเงินประเทศที่มีสงครามเงินมันจะเฟ้อแล้วก็เงินอ่อนเงินเย็นตอนนี้หาร5ได้เลยครับป๋าโปเตโดยประมาณ
1: นี่แหละครับคำพูดนี่แหละครับทำให้2คนหันมามองหน้าก็หาร5นี่คือ1
0: ครับ
1: 1อะไร1แสนหรือ1ธรรมดา
0: 100เยน27บาทจำได้แค่นี
1: ้ครับ
0: แล้วก็ครอบทิกอันนี้โอ้พี่เทียนพี่เทียนวันนี้
1: สวัสดีครับพี่เทียนครับ
0: เสียตลอดเวลาที่มีค่ายิ่งของพี่เขียนมาให้พวกเราเป็นบทกลอนนะครับกอล์ฟทริกได้ชิดใจไม่ไกลกันพาผูกพันป่าแปะและโปรเตในวันนั้นดีมีไฮเฮเพิ่มเสน่ห์แน่นอนในตอนเช้าข่าวไขข้องต้องอยู่ดูสุขสันต์เมื่อมุ่งมั่นมองต่ำทำหายเหงาอยู่อย่างดีมีสุขทุกข์ไม่เอาไม่มีเศร้าแน่นอนในตอนนี้พี่เทียนคน USA แท้ๆไม่มีครับเพราะประเทศนี้เกิดใหม่มีแต่คนพันผสมใช่นะพวกกบยบก็ไปเยอะกันมากนะฮะแล้วก็ไปลุกดินแดนพวกดินแดงกันอยู่นะก
1: ็
0: เลยผสมพันธุ์ประเปกันหมดนะพูดถึงเขียนตัวย่อว่า USA เนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนมาขายจานกระเบื้องที่บ้านตอนอยู่ต่างจังหวัดมันอยู่ข้างหลังเลย USA มาจาก USA ครับของอเมริกาครับปรากฏว่ามันชื่อไทยว่าชื่ออุสา
1: แบรนด์อุสา
0: แบรนด์อุสา
1: ครับ
0: ทำยุทธยาดิ
1: สนุกละนั่นแหละ
0: โปรซิลินเนี่ยสนิมุติเย่นะพ่อแม่เป็นไทยแท้ๆเลยใช่ไหมครับปุเต
1: ฮะเห็นบอกว่าพ่อแม่เป็นไทยแท
0: ้ๆแต่ว่าน้องเขาว่าไปเกิดที่ฝรั่งเศสก็เลยต้องกลายเป็นคนฝรั่งเศสเหมือนโปเตดำๆเงี้ยผมหยิกๆเงี้ยถ้าไปเกิดอเมริกาก็เป็นคนอเมริกานะ
1: ก็ตอนนี้ไปเกิดเป็นอะไรก็ดีกว่าอเมริกาครับใช่ครับตั้งแต่มี
0: ดีๆนะไปเกิดที่นราธิวาสใช่ไหม
1: อะไรก็ได้ครับขอให้ได้เกิดนะครับ
0: ขอให้เกิดเป็นคนไทยแค่นี้ก็ภูมิใจละต่อเมื่อวานมีช็อตได้ไกลสุด256หลาด้วยครับอันนี้ตกถนนวิ่งไปแล้วครับคุณป้
1: อม
0: แล้วหลุม5พา4ประมาณ320หลาทำเบอร์ดี้ได้ด้วยหลังจากไม่เคยได้มานานมากโอ้โลตีตรงมากทั้ง2ช็อตทั้งไดร์แล้วก็เวท56
1: ครับ
0: ถ้าลูกวิ่งต่ออีกสัก1พัตเตอร์ก็จะเป็นอีกขึ้นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับเสียดาย

0: อง
1: มาอยู่สีแดงด้วยกันนะคุณป้อมเหมือนเดิมนะถ้าดีตีดีอย่างนี
2: ้ครับผม
1: ครับขอให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะ
2: คร
1: ับ ชีวิตผมกับเบอร์ดี้นี่นานมากเลยนะดูเตะ
2: เป็นกระป๋องในซุ้มแมว
1: เสื้อเสื้อช่วงนี้พาเขาพอใจแล้วนักกอล์ฟคนไหนที่ชอบดูแลผิว
2: ต้องทอมครีม
1: ทอมครีม
2: กับทอมคิม
1: ทอมคิมนี่โปรเกาหลีใต้
2: เกาหลีใต้ครับคนที่เอไอก็กอดจีโน่สมัยก่อนนะครับตอนเล่นเทมร่วมแล้วก็พอจบตรงนั้นเสร็จไปเล่นแมตช์ของแจ็คนิโคลสที่เกาหลีตีไม่ดีต่อยล็อกเกอร์พัง
1: ต่อยล็อกเกอร์พัง
2: ทางสนามเกือบแบนนะฮะก
1: ็แล้วก็จีโน่สิ
2: แล้วก็เดี๋ยวน่าจะมาแข่งเอเชียนเกมด้วยมั้งหรือไปแข่งโอลิมปิก
1: อีกรอบนึงใช่มั้ย
2: ยัง
1: น่าจะมาทางนั้น
2: ประมาณอีก 2-3 ปีน่าจะต้อง
1: เข้ากลุ่มตายถ้าได้เหรียญทองในเอเชียนเกมนี่ไม่ต้องเกณฑ์ทหาร
2: ไม่ต้องเข้ากลุ่มนะครับเพราะอย่างกับน้องซงยุนเข้ากลุ่มกลับออกมาหายไปเลย
1: โอ้ย
2: นะฮะ
1: ข้อความทาง
2: YouTube นะครับ
1: SMS หมดแล้ว
2: ครับทาง YouTube ธนรัศน์บอกว่าสวัสดีครับพี่ปะแปะพี่เต
1: นี่สวัสดีครับ
2: พี่ชูชาติบอกว่าโปเตปาครับช่วยจัดรายการอะไรนะช่วยจัดรายการต้องหาค่าแรงสิครับวันนี้โปเตไม่ต้องเอาค่าแรงนะครับฮะ
1: ยังไงครับพูดให้มันดูดีนะครับโปเตนะครับผมให้นะครับผม
2: เดี๋ยวเขาบอกว่าป๋าครับ FC กี่คนต้องหารหมดนะครับค่าแรงฟังกี่คนก็ต้องหารหมดเท่านั้น
1: ยังไง
2: ฮะวันนี้โปเตไม่ต้องเขาบอกว่า AI มันเพี้ยนครับเขาพูดไปอย่างนึงแล้วมันพิมพ์อีกอย่างนึงขออภัย
1: เลยงงเลย
2: แสดงว่าใช้ AI อันไหนอ่ะใช้ฟรีหรือใช้ของที่ลงทะเบียน
1: หรือใช้พูดเอาแล้วมันพิมพ์เอง
2: ใช่แต่บางทีใช้ของที่ลงทะเบียนบางทีไม่ค่อยเวิร์กก็มีนะครับนะฮะค่อยๆดูพี่เชลเลอร์บอกว่าอยากทราบเทคนิคในการเล่นสนามที่แฟร์เวย์แฉะหน่อยครับส่วนใหญ่ตีแล้วมันจะสไลด์ออกขวาหมดเลยอันดับแรกแฟร์เวย์แฉะก็พยายาม
1: แฉะมันเกี่ยวอะไรกับสไลด์ฮะ
2: ไม่บางคนยืนไม่อยู่ครับย
1: ื
2: นไม่อยู่แล้ว
1: เท้ามันไม่อยู
2: ่พอตัวมันก่อนมันก็จะเปิดตัวเข้าใช่
1: ซ้ายเปิดเลย
2: ใช่ครับก็แนะนำว่าให้สวิงให้ไม้ไปก่อนครับสวิงให้เราไม้ผ่านตัวไปก่อนแล้วค่อยหมุนตัวตามไม้นะครับแล้วก็เวลาตีอย่าคิดจะตีอัดหรือตีอะไรครับตีผ่านเบาๆแล้วก็เน้นสกิปบันก็คือเน้นให้มันผ่านอย่ากดพอถ้ากดปุ๊บน้ำมันแฉะทุกอย่างมันฝังหมด
1: บางทีกลัวกลัวกางเกงจะเลอะเงี้ย
2: ใช่
1: วงเลยเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวไง
2: ใช่ครับนะ
1: ก็อย่าหวังเกินประโยชน์จริงอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: บางทีเราก็ต้องแปลงอ่ะนะต้องใช้เขาเรียกว่าวิชามารวิชาแพะวิชาอะไรก็ได้นะฮะเวลาเล่นกับเกมที่มันสนามแฉะครับ
2: ครับซิลิมบูติเยเขาบอกว่าเป็นคนฝรั่งเศสที่พ่อแม่เป็นคนไทยนะฮะ
1: แล้วมันต่างจากที่ว่าพ่อแม่เป็นไทยแล้วไปเกิดที่ฝรั่งเศส
2: ไม่ต่างครับ
1: ไม่ต่าง
2: ต่างกันที่อะไรนะต่างกันที่แกมมากนะครับพี่เอสพีบอกว่า F99 มีจัดทริปไปดูเช่นเกมไหมฮะ
1: ก็วางแผนกันอยู่ตอนแรกๆนะ
2: ครับ
1: แต่ตอนนี้ก็ไม่น่าจะทันละเพราะว่าเรื่องที่พักเป็นหลัก
2: ที่พักเป็นหลักที่พักเป็นหลัก
1: ที่พักมันไม่ทันละสำหรับคน40คนนะครับ
2: บินไปบินกลับได้ไหม
1: อ๋อผมไม่ใช่ยศกรบูรพาครับมีคนออกต้าตัวเครื่องบินให้ครับผมนี่ทีมชาติไทยทีมเดียวนะครับที่มันเตะไปเตะเช่นเกมว่าบินกลับมาเตะสโมสรมันหาคนเก่งได้ไม่พอได้ไงครับโอ้โห
2: ฮะ
1: โปเตและป่าแป๊ะสวัสดีครับมือใหม่ครับตีเหล็กเจ็ดออกซ้ายตลอดแก้ยังไงบ้างครับ
2: ตีเหล็กเจ็ดออกซ้าย
1: เพราะเหล็กเจ็ดเลย
2: เด็กเสียดออกซ้ายตลอดส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ค่อยหมุนตัวเน้นมือตีเป็นหลักอันนี้ขำๆหน่อยนะขำๆคือ
1: พื้นฐานใช่
2: แล้วก็กลัวว่าแล้วก็ใช้มือตีเยอะนะครับแล้วก็หน้าไม้ปิดตอนเข้าเพราะฉะนั้นวิธีจะให้มันตีตรงก็คือหมุนลงมาคำว่าหมุนลงมาคือยังไงเมื่อเราแบ็กสวิงเสร็จปุ๊บให้รู้สึกว่าเราเหยียบเท้าซ้ายสำหรับนักกอล์ฟถนัดขวาแล้วค่อยหมุนตัวมาหมุนหน้าอกเข้ามาพร้อมกับเวลาที่เข้าบอลมือกับหน้าอกจะเหมือนมีเชือกแปะอยู่ระหว่างมือกับลิ้นปี
1: ่
2: ให้มันลงมาพร้อมกัน
1: ตามได้เลย
2: นะครับ
1: มันจะลดอาการหมุนตี
2: ใช่ครับมันจะลดอาการเพราะว่าการที่เราใช้มือตีมากๆมันจะทำให้เข้าซ้ายเพราะว่าไม้มันเคลื่อนที่ก่อนตัวแต่ถ้าเราให้ตัวกับไม้เคลื่อนที่มาพร้อมกันมันก็จะตรงขึ้นนะครับ
1: ผมจำได้กับเลขเจ็ดครั้งแรกในชีวิตเห็นเพื่อนซ้อมกันอยู่ปุ๊บผมนั่งอยู่ข้างหลังมันตียากตรงไหนวะ
2: พอลองแล้ว
1: เองทำไมตีแม่งไม่ตรงเลยเอามานี
2: ่ฮะ
1: มาแล้วก็เข้าไปจับเหล็กเจ็ด
2: ฮะ
1: ปักทีด้วยนะ
2: โอ้โหปักท
1: ีไปว้าววับวื้อครับโอ้โหเอวแทบหักไม่โดนลูกเลยครับ
2: เรื่องพื้นฐาน
1: จากนั้นเริ่มรู้ว่าเฮ้ยต้องเอาชนะมันให้ได้ผมก็เริ่มฝึก
2: นะเรื่องพื้นฐาน
1: โอ้โหดูเหมือนง่ายจริงๆนะแต่ยากตีให้ดียากมากครับกอล์ฟนี่นะ
2: YouTube บอกว่าจีโน่พักยาวครับพักยาวครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องพักของไอ้เจ้าตัวโซฮามด้วยนะครับแล้วไปเล่น
1: โซฮามแล้วก็รายการแรกของ LPGA ที่จะกลับมาหลังโซฮามก็คือที่ฮาวาย
2: ใช่ครับ
1: ไม่ไป
2: อาคันซอไม่ใช่เหรอ
1: ไม่ไปอ่ะที่ฮาวายไม่ไป
2: อาคันซอผมไม่เห็นชื่อนะต้องรอก่อนเพราะว่าตอนนี้ชื่อของเอนทรีลิสต์มันขึ้นไม่ครบครับนะฮะมันยังมีว่างอยู่
1: จากนั้นแล้วก็จะมาแข่งที่เอเชีย3สนามเลย
2: ครับ
1: มีที่จีนที่มาเลแล้วก็ที่เกาหลีเหรอ3ครั้ง
2: ใช่ครับ
1: นะผมจำได้ที่มาเลสุดท้าย
2: ครับ
1: ที่จีน
2: ครับ
1: และอีกสนามเป็นเกาหลีใช่ไหม
2: น่าจะ
1: ไม่ใช่นะ
2: ใช่นะครับ
1: ครับ
2: เดี๋ยวแฟนทาวเวลที่จัดทริปบอลโรซ่าบ้าบอลทริปของเราจะมีจัดไปดูแล้วบอลญี่ปุ่นด้วยไหมครับน่าจะเป็นเอเชียนเกมแต่ไม่แน่ใจอย่างพี่ป้อม
1: ครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เวลาตอนนี้เราจะหมดแล้วนะครับ
2: ครับผม
1: อ๋อคุณป้อมบอกว่าปกติผมตีดีแค่ไม่เกิน3หลุมจาก18หลุมครับป่า นี่ผมมีลูกค้าคนหนึ่งที่คุณอุษาแกยังไม่ได้แต่งงานเราไปเอ็กซิบิชันลงทะเบียนป้ายห้อยคอจะเขียนว่า Miss USA ครับ
2: ทำไมเขาไม่เขียน S กับ A ตัวเล็กล่ะครับ
1: เอาขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามเราฟังพรุ่งนี้ก็ทริกนะผมแล้วก็โปรเจกต์นะครับ วันนี้ขอบคุณโปรเจกต์ด้วยลาครับ
2: สวัสดีครับ
0: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
3: ์ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการรายใหม่กว่า 500,000 รายยังไม่มี EKYC ต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมให้ดำเนินการภายใน30กันยายนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเน้นย้ำประชาชนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้ตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตนโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตน EKYC และต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคม2569ควรยืนยันตัวตนให้สำเร็จภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อไม่ให้การเริ่มรับสิทธิ์ล่าช้าโดยข้อมูลของกระทรวงการคลังณวันที่4กันยายน2569พบว่าผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนมีจำนวน 3,139,886 รายจำนวนนี้มาดำเนินการแล้ว 2,639,799 รายแบ่งเป็นยืนยันตัวตนสำเร็จ 2,613,730 รายโดยมีการยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ 26,069 รายขณะที่ยังมีผู้ไม่ดำเนินการอีก 587 รายซึ่งรัฐบาลขอให้กลุ่มที่ยังไม่ดำเนินการและกลุ่มที่ยืนยันไม่สำเร็จรีบตรวจสอบสถานะโดยเฉพาะผู้ประสงค์จะเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้หากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์งวดแรกตั้งแต่1ตุลาคม2569ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนเพื่อไทยประชุมสสก่อนถกงบ70เตรียมเคาะมติโหวตกำชับห้ามแตกแถวพรรคเพื่อไทยประชุมสสก่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ชัยนรุณสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคและนางมณพรเจริญศรีสสนครพนมและรองหัวหน้าพรรคนายวิสุทธิ์กล่าวว่าภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมจะขอมติโหวตไปในทิศทางใดและขอให้สมาชิกทุกคนทำงานเต็มที่และจากการสังเกตจะเห็นว่าบางพรรคมีการนั่งจับกลุ่มบางทีทำให้เผลอคุยโทรศัพท์ไม่ได้กดแสดงตนเพื่อนจะช่วยเพื่อนก็ได้ตาต้องดูเพื่อนด้วยไม่ใช่กฎของตัวเองซึ่งต้องช่วยกันเพราะจะมีผลต่อ KPI ของพรรคด้วยเพราะเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญในฐานะที่เป็นรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลมีหน้าที่ลงมติรัฐบาลซึ่งต้องขอความร่วมมือและแจ้งเตือนสมาชิกพรรคเพราะนี่หมายถึงชีวิตขอให้ทุกคนมีความตั้งใจและมีความร่วมมืออย่างเต็มที่นางมณพรกล่าวว่าสิ่งหนึ่งในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลคือต้องมีความพร้อมเพรียงพร้อมที่จะลงมติทุกมาตรา ส่วนในวันที่10กันยายนจะเป็นการประชุมสภาปกติซึ่งที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีทุกคนของพรรคเพื่อไทยที่มาตอบ

0: กระทู้เครื่องบินถลายนอกรันเวย์ไมอามี่เสียชีวิต5คนเกิดเหตุเครื่องบินถลายออกนอกรันเวย์ในเมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนบาดเจ็บ5คนเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินขนส่งสินค้า Amazon Prime Air เที่ยวบิน7598กระแทกพื้นขณะลงจอดที่สนามบินนานาชาติไมอามี่และถลายออกนอกทางวิ่งจนไปชนรถยนต์หลายคันหน่วยกู้ภัย60ทีมเจ้าหน้าที่ประมาณ200นายระดมกำลังกู้ภัยซึ่งยังต้องจัดการกับเชื้อเพลิงของเครื่องบินที่รั่วไหลออกมาด้วยขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดผู้เสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเผยเพียงว่าในจำนวนผู้บาดเจ็บ5คนมี3คนอยู่ในอาการสาหัส
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับไมเคิลโอลิเซ่เตรียมต่อสัญญาใหม่กับบาเยิร์นมิวนิกพร้อมมีค่าฉีกสัญญาคริสเตียนฟอกหัวหน้านักข่าวฟุตบอลจากบิลสื่อดังเยอรมันรายงานว่าไมเคิลโอลิเซ่ปีกตัวเก่งของบาเยิร์นมิวนิกยินดีจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทัพเสือใต้แต่ต้องมีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาสำหรับสัญญาปัจจุบันของโอลิเซ่มีอายุถึงปี2029แต่ไม่มีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาและจากผลงานที่โดดเด่นทำให้ทัพเสือใต้ต้องการปรับเพิ่มค่าเหนื่อยให้เหมาะสมพร้อมยอมผ่อนปรนนโยบายเดิมทีที่มักจะไม่ใส่ค่าฉีกสัญญาให้นักเตะอย่างไรก็ตามตัวเลขค่าฉีกสัญญาในข้อตกลงใหม่ถูกคาดการณ์ว่าจะสูงถึง150-250ล้านยูโรเพื่อป้องกันการแทรกแซงจากสโมสรอื่นที่อยากได้ตัวไปร่วมทีมตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่หลังจากที่นิโคลัสมิเกลสันสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะชาวไทยคนที่2ที่ได้ลงเล่นบุนเดสลีกาเยอรมนีต่อจากโค้ชเฮงวิทยาลาวหกุลที่เคยลงเล่น3นัดขณะเป็นนักเตะของแฮร์ธาเบอร์ลินในปี1979โดยหลังจากลูกโซ่ลงสนามเป็นตัวสำรองให้เอลเวอร์สแบกเอาชนะบรูเซียมุนเช่นกลัดบักแบบสุดดราม่า4-3เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาล่าสุดโซฟาสกอร์เว็บไซต์ฟุตบอลชื่อดังต่างประเทศให้คะแนนมิเกลสันถึง 6.8 คะแนนดีกว่าลาสกุนเทอร์คนที่ลงไปแทนซึ่งได้ 5.8 คะแนนสำหรับมิเกลสันซึ่งลงเล่นเป็นตัวสำรองในนาทีที่75มีผลงานป้องกันเกมรับ4ครั้งตัดบอล1ครั้งสกัดบอล3ครั้งและยังบอลกลับมา1ครั้งโดยเอลเวอร์สแบกที่เอาชนะ2นัดรวดเกมต่อไปจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแชมป์เก่าบาเยิร์นมิวนิกในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้
2: ฟุตบอลไทยเดลี่
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
5: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
6: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
7: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม่งพิพัฒน์ฮะแล้วก็จอนทอนดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในรายการครับท่านฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราโดยที่489899ขออภัยนะมีจังหวะกระชากเสียงด้วยนะฮะหรือ Facebook Fanpage Variety Travel นะครับก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันครับไปกันที่อะไรดีล่ะนะกรุงก็เดินขบวนนะฮะ

0: อเมริกาทหารอเมริกันก็กลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับไปที่น้ำตกทีดอซูดีกว่านะครับทางผู้ว่าตากนะฮะเขาถ่ายรูปโปรโมทน้ำตกทีดอซูมานะฮะก็เปิดให้ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับใครเดินทางไปตอนนี้น้ำเต็มเลยนะครับกำลังสวยเลยนะฮะใครอยากเห็นรูปนะครับก็เปิดเข้าไปดูกันนะฮะส่วนลิซ่านี่โอ้โหยอดไลค์ก็ถล่มทลายครับกับสวัสดีค่ะเนี่ยนะฮะแล้วก็ถ้าไปใครไปเชียงรายครับก็ไปเที่ยวโลชิงช้ากันได้ช่วงนี้เริ่มแล้วเรียบร้อยนะครับงานจะจัด29สิงหาคมถึง3กันยายนนี้นะฮะมีหลายพื้นที่เลยของจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นสำหรับโลชิงช้าวิถีอาขาบนดอยเนี่ยก็เป็นเสน่ห์วัฒนธรรมของเผ่าอาขานะครับเป็นชาติพันธุ์นะครับที่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะฮะที่จัดที่บ้านผ่าฮีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ29สิงหาคมถึง3กันยายนนะครับเป็นโลชิงช้าแย้ขู่อเพลนะฮะออกเสียงถูกไหมเนี่ยแล้วก็มีช่วงวันที่12ถึง15กันยานะครับเป็นโลชิงช้าบ้านผาหมีอำเภอแม่สายใครไปที่ผาหมีเนี่ยวิวจะสวยงามมากนะครับแล้วขึ้นไปนิดนึงเป็นผาฮีนี่ก็สวยสวยฮะอ่ะตอนนี้จันทรมาแล้วจันทรสวัสดีฮะ
1: สวัสดีครับคุณหนิงและคุณผู้ฟังครับ
0: อาจารย์มาฟ้าครึ้มใช่ไหมครับวันนี้ฮะเมฆฝนเต็มไปหมดเลยฮะ
1: โทษทีฮะเราอยู่หน้าฝนนะฮะหน้า
0: เอา
1: แค่ปีนี้แค่นี้ถือว่าจะฟ้าใสมากแล้วก
0: ็
1: ไม่ได้ครึ้มมากนะฮะปกติ
0: ครับอาจารย์นี่ครับครับครับโอเคฮะหน้าฝนก็หน้าฝนฮะโอเคแล้วทำไม
1: มือไปโดนสายโทรศัพท์ตัวเอง
0: อ๋อ
1: ครับสายไปอ่าอย่าเพิ่งใจแล้วนะสงสัยดู
0: ต้องพูดสิครับอาจารย์ไม่พูดไม่ได้หรอกฮะเออฮะ
1: พูดว่าอะไร
0: เสมอ0-0ก็อุตส่าห
1: ์ก็ดีกว่าเสมอ2-2อ
0: ่
1: ะ
0: เอ้าก็ชนะ2-0ฮะอาจารย์ฮะ
1: อ๋อไอ้นั่นชนะไก่กาแล้วนี่ไอ้เดี๋ยวถ้าผมจำไม่ผิดลิเวอร์พูลก็เคยเจอกับฟอร์เรสต์ไปเมื่อไม่นานนี้ไม่ใช
0: ่ใช่ครับ
1: แล้วชนะหรือเปล่า
0: อุ้ย
1: ชนะไหมไม่ชนะไม่เหรอ
0: แต่2-2นี่ไปแซวทีมไหนฮะ
1: ไม่ชนะก็ไม่ชนะดิขนาดทีมเขาก็อุตส่าห์เล่นทัดตายเหนื่อยฟรี94 นาที
0: ครับขออนุญาตรายงานผลฟุตบอลเพื่อความพึงพอใจของผมสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะ
1: ตามสบาย
0: ลิเวอร์พูลครับชนะอิสวิชนะฮะขาบ้าน2-0นะครับสเปอร์เสมอกับฟอร์เรสต์1-1แมนซีชนะโคเวนตี้ของเขาดีจริง
1: เดียว
0: ฮะ
1: สเปอร์เสมอฟอร์เรสต์0-0ยังไม่1-1ยังสเปอร์ยังไม่เคยยิงประตูใครชาวบ้านได้เลยครับ
0: เดี๋ยวสัญญาณกระตุกนะฮะอาจารย์ฮะใจเย็นฮะเมื่อกี้พูดว่า
1: เมื่อกี้คุณเหม่งพูดว่าสเปอร์เสมอฟอร์เรสต์1-1
0: อ้าวเหรอฮะโทษฮะ
1: ใช่0-0
0: 0-0
1: ก็คือ0-0ก็สเปอร์ยิงมนุษย์ไหนไม่ได้เลย
0: ครับอ่ะโอเคฮะขอบคุณครับที่แก้ไขคำผิดให้แล้วก็แมนซีชนะโคเวนตี้1-0นะครับเอเวอร์ตันเสมอแมนยู2-2แล้วก็ไอ้ปืนใหญ่นะฮะชนะเชลซี2-1พอแล้ว
1: ก็ไม่ได้มีอะไรแปลกกว่าที่คิดนะฮะ
0: มีอะไรจะแก้ตัวไหมฮะ
1: คือหลายคนคือเราลองคิดดูในมุมนี้นะฮะ
0: ครับ
1: อย่างแรกสุดเนี่ยฟอร์เรสต์มันไม่ใช่ทีมไก่กาละอาราเล่ที่เพิ่งขึ้นมานะฮะ
0: ม
1: ันได้เพิ่งขึ้นมาจากแชมเปี้ยนชิพนะฮะม
0: ัน
1: เป็นทีมที่อยู่มานานแล้วนะครับแล้วก็ทีมใหญ่ๆก็ไม่ได้ชนะนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือสเปอร์ไปเล่นในสนามฟอร์เรสต์เนี่ยซิตี้กราวด์เนี่ยแพ้เกือบตลอดนะฮะคนนี้ได้เสมอก็บุญแล้ว
0: ครับ
1: งงว่าจะต้องการอะไรวะทีมยอดมนุษย์เหรอเพราะงั้นถ้าเกิดดูเทียบตามมาตรฐานตามสถิติอะไรมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เลวร้ายในการที่เป็นเสมอฟอร์เรสต
0: ์
1: ที่ซิตี้กราวด์ได้นะฮะเพราะว่าฟอร์เรสต์ไม่ได้อ่อนนะครับอย
0: ่
1: างแรกสุดก็ขอให้เข้าใจตรงนั้นตรงกันก็ยังดีกว่าทีมที่บุกไปเหมือนกันแล้วก็ดันเล่น95นาทีแล้วก็โดนยิงนาทีที่ 95.20
0: ไอ้บ้าน
1: บ้านใครอยู่ผมดูแม้กระทั่งเวลาที่ขึ้นอยู
0: ่ก็เจอเอเวอร์ตันในยุคของเดวิดมอยไม่ง่ายอยู่แล้ว
1: ครับก็จริงๆเอเวอร์ตันในยุคของเดวิดมอยก็ไม่ยากขนาดนั้นแล้วครับเพราะว่าเดวิดมอยแทบจะไม่เหลือนักเตะให้เล่นเลยครับ
0: ฮะ
1: ศูนย์ได้อยู่คนเดียวแล้วก็อันอื่นเพียงแต่ว่าก็อย่างนั้นแหละถ้าไม่เปลี่ยนตัวแปลกๆเอง
0: ครับ
1: ตัวดีเอาออกตัวแย่เอาลงก็เป็นอย่างเงี้ย
0: ไปกันที่สถานการณ์เอลนีโญนะฮะเห็นมีแถลงข่าวออกมาจากองค์การอุตุนิยมวิทยาให้อาจารย์พูดดีกว่า
1: แถลงอะไรแถลงเช้าผมนึกว่าผมพูดไปตั้ง2เดือนแล้ว
0: ครับ
1: เดือนที่แล้วก็พูดแล้ว
0: ครับ
1: มันก็เหมือนกับที่เคยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังอะครับว่าเอลนีโญแรงกว่าที่คิดมันจะพีคหนักในช่วงเดือนหน้าเดือนต่อไปขอให้ทุกประเทศเตรียมตัว
0: ครับ
1: ตอนนี้ทางองค์การทั้ง UN ทั้ง WMO ก็ออกมาพยายามจะสร้างเครือข่ายเตือนภัยให้มากที่สุด
0: ครับ
1: มันก็จบลงแค่นั้นนะเพราะงั้นเวลาเพื่อนทอนถามมาในเฟซผมเนี่ยว่าจะทำยังไงได้จะทำยังไงผมคราวหน้าผมจะตอบไปว่าขนาด UN กับ WMO ยังตอบได้ว่าจะเตือนภัยให้มากที่สุดซึ่งงานนั้นก็คือสิ่งที่ผมทำอยู่จะให้ผมไปทำยังไง ทำให้คนไทยรวยขึ้นจนร้องพอแล้วเหรอ
0: ก็ไม่ได้อยากให้ทำยังไงแค่บอกเฉยๆก็พอครับ
1: ก็ใช่เหรอนักวิทยาศาสตร์ก็ทำได้แค่นั้นครับเราก็สามารถเราก็บอกได้ซึ่งผมก็คิดว่าผมก็พยายามบอกมามากจนจะมากกว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงหลายหน่วยแล้ว
0: ครับ
1: ฉะนั้นก็ทำได้แค่นี้นะครับก็ขอให้มีความสุขกับเอลนีโญและสงครามต่อไป
0: แล้วโลกล่ะฮะจะเป็นยังไงฮะอาจารย์ฮะ
1: โลกช่างมันเถอะเอาครอบครัวเรามีเงินใช้ไหมดีกว่า
0: อุ้ยโอ้โหแหมตรงประเด็นเลยเมื่อไหร่จะรัฐบาลเขามีวี่แววไหมฮะว่าจะต่อไทยช่วยไทยนะฮะเมื่อเช้ากินข้าวมาแวะกินข้าวโอ้โหช่วยได้เยอะเลยฮะอาจารย์ฮะ
1: เขาเงินไปทำ AI อะไรสักอย่างหมดแล้วไม่เหรออ
0: ุ้ย เราไม่ใช่รายการหมาแมว อย่าไปยุ่งกับเขาเลยฮะหมาแก่แมวสาวเลย
1: ก็อย่าเปิดคำถามแทรกๆดิถ้าจะไม่เปิดคำถามแทรกผมก็ไม่ตอบผมไม่เคยตั้งประเด็นด้วยตัวเอง
0: ไปดูจระเข้ดีกว่าที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการครับจันฮะนี่พลังโซเชียลนะเขามีช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีรายงานข่าวจากสื่อหลายสำนักบอกว่าไม่มีใครไปเที่ยวฟาร์มจระเข้สมุทรปราการเลยนี่ผมก็เตรียมตัวไปเลยนะเพราะผมไปบ่อยนะฮะในช่วงที่เขากลับมาเปิดรอบสองเนี่ยบ่อยมากใช่คำว่าบ่อยมากนะฮะ
1: คือจริงๆมาตั้งแต่ช้างแล้ว
0: ครับ
1: แม่ที่เป็นไวรัลกันก็คือช้างคนต่อให้มีคนดูคนเดียวก็ยังเล่นน้องช้างอยู
0: ่
1: หลังจากนั้นก็มีผู้คนไปกันอุตลุดแล้วมันก็ต่อเนื่องไปจนถึงจระเข
0: ้
1: ก็เรียกว่าวันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าช้างกับจระเข้เป็นเพื่อนกัน
0: ครับ
1: คนไปดูช้างก็ไปดูจระเข้ด้วยก็ดีฮะก็อยู่กับเรามาเนิ่นๆนานเป็นเรียกว่าเป็นที่แรกๆของประเทศไทยก็ได้ก็ช่วยๆกันไปสนับสนุนอย่าให้เขาเจ๊งแล้วกัน
0: ฮะก็ตามรายงานข่าวนะครับฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการนี่ก็เปิดมา70กว่าปีแล้วนะฮะก็คนกลับมาคึกคัก
1: ก็ให้มันคึกต่อไปสักหน่อยนึงไม่ได้คึกแล้วก็เดี๋ยวก็เงียบอีกแต่ก็โอเคก็เขาก็พยายามต่อสู้มาอยู่หมดแล้วตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่สมัยเด็กๆเราไปดูจระเข้ครั้งแรกเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยโดยเฉพาะเด็กกรุงเทพหรือแถวๆนี้เนี่ยเห็นจระเข้ครั้งแรกที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ
0: ครับ
1: ค่อนข้างจะมั่นใจเกือบ 100% นะฮะโดยเฉพาะคนรุ่นผมเนี่ยก็เห็นที่นั่นกันทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็พอเพื่อนเก่าเพื่อนแก่เริ่มอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่เราก็ไปช่วยๆกันมันก็เป็นเรื่องที่สมควรทำอยู่แล้ว
0: แล้วก็บายบายครับ US Abraham Lincoln ออกจากแหลมฉบังครับมุ่งหน้าสู่ด้านน้ำสากลไปแล้ว
1: เรามีบริการอัดฉีดได้ด้วยนี
0: ่หมายถึงว่าล้างเรืออย่างนี้แหละฮะอาจารย์ฮะ
1: ใช่ใช่อ้าวดีมากมันจอดทีมพวกทหารก็ขึ้นฝั่งพวกเรือก็ได้รับการอัดฉีดเห็นไหมบริการครบวงจรเรามากันบ่อยๆได
0: ้นี่ไม่นับพวกเรือครุยต่างๆนะจริงๆเขาก็วิ่งเข้ามาทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับนักเดินทางท่องเที่ยวต่างชาติก็ขึ้นที่พัทยาก็มีที่เท่าที่ทราบนะขึ้นที่สมุยก็มีแล้วก็ที่ภูเก็ตก็มีด้วยนะครับรอบละ 3,000 4,000 4,000 5,000 อะไรประมาณทุกวีคอยู่แล้ว
1: ผู้นั้นอาจฉีดไม่ทัน
0: ครับ
1: แล้วเขาจอดแค่วันเดียวแต่ถ้าจะจอดกัน4วันอย่างเงี้ยสบายอาจฉีดได้ล้างอาจฉีดให้เรียบร้อย
0: คิดตังค์ไหมเนี่ยล้างอาจฉีดเนี่ยอาจารย์
1: เขาคงให้เงินยูดีช่วยซักกันสินี่เขาฟรี
0: เ
1: ออขนาดรถเลยยังเสียตังค์เลยเรือบรรทุกกระบี่ยังไม่เสียตังค์คิดหน่อยสิ
0: อยู่กับน้ำยังต้องถูสบู่ขัดถูอะไรเงี้ยเนี่ย
1: ก็ที่แรกเขาบอกว่ามีคราบทำไมเรือมันโทรมก็เลยทำรีบัดฉีดให้งดงามเดี๋ยวเขากลับบ้านผู้คนที่บ้านเขาก็จะดีใจบอกเฮ้ยเรือเราสวยจังคราวหน้าไปรักอัดฉีดที่เมืองไทยบ้างดีกว่า
0: ครับอ่ะไปกันเรื่องภูเขาไฟอิลี่เลโวโตล็อกในเขตเลมบาดานะฮะก็ที่ประเทศอินโดนีเซียระเบิดครับเกิดการปะทุขึ้น
1: ระเบิดก็ปุ้งหลายลูกเลยเดี๋ยวผมเนี่ยผมไม่ว่าจะอัดริวหลายหลังรายการจะอัดริวเรื่องอนักกลางกันตัวเนี่ยระเบิดนะฮะก็ลองไปติดตามเอาในเฟซผมแล้วกันเพียงแต่ว่าตอนนี้รู้สึกจะ4ลูกนะถ้าผมจำไม่ผิดเฉพาะในอินโดนะฮะแต่ก็มันก็บุ้งๆอย่างเงี้ยเข้าใจให้หน่อยอินโดมีประเทศอยู่บน Ring of Fire ภูเขาไฟเยอะ
0: ครับ
1: มันก็มีการระเบิดปุ้งปังเป็นระยะอยู่แล้วกราบใดที่การระเบิดมันไม่รุนแรงถึงขั้นทำให้เกิดความเสียหายเสียชีวิตเนี่ยมันก็ยังเป็นปรากฏการณ์ที่ยอมรับกันได้เข้าใจกันได้แต่อนาคตตัวส่งผลกระทบมากกว่าฮะเพราะว่าการบินแคนเซิลเพียบเลยคุณเหม่งดูหรือเปล่าการบินไทยแคนเซิลตอนที่ผมอ่านมันมีเกือบ500ไฟล์เลยนะ
0: รู้ผมรู้นะครับแขกรับเชิญแขกประจำรายการเราก็ไปตกค้างอยู่นู่นคนนึงด้วย
1: โอ้สนุกไหมถามเขาดิ
0: ก็ไม่รู้ก็แต่ว่าเขาก็ปลอดภัยดีครับอืม
1: เราไม่ต้องห่วงนะใครตกค้างอยู่ที่นู่นไม่ได้มีอันตรายใดๆครับ
0: ครับ
1: แค่ไม่ได้
0: ใช่
1: คนละช่วยเจอไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากมายนะฮะยกเว้นเขาหมดตัวแล้วถ้าเกิดเขายังมีตังค์เหลืออยู่เขาก็มีความสุขชิวอยู่ในจาการ์ตาซึ่งก็ไม่ได้มีผลกระทบใดๆมีนี่ไม่ได้มีราวาไล่ถล่มหรืออะไรใดๆนะฮะแต่ว่าเครื่องบินไม่ได้เนื่องจากฝุ่นภูเขาไฟมันทำให้เครื่องบินไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นแบบควันไฟฝุ่นภูเขาไฟมันเป็นหินป่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเครื่องบินผ่านเนี่ยเครื่องยนต์มันดูดฝุ่นแล้วพวกนี้ก็ไปมันจะเกาะเครื่องยนต์แล้วเครื่องยนต์ก็จะไหม้แล้วก็จะตกจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่บินกันในช่วงนี้ส่วนว่าจะบินได้เมื่อไหร่นั่นก็ลองดูแล้วกัน
0: น่าจะสถานการณ์ดูแล้วน่าจะต่อเนื่องหลายวันไหมครับหรือว่าบินได้แล้วตอนนี
1: ้ผมจะเป็นสาวสรู้ด้วยไงผมไม่รู้ทำงานอยู่การบินไทยโทรไปถามก็ดิ
0: อ๋อครับครับ
1: แต่ก็ถ้าเกิดปกติถ้าเกิดอยู่สมัยก่อนจำได้ไหมเมื่อสัก10ปีก่อนที่ไอซ์แลนด์ระเบิดอ่ะฝนนั้นทั้งยุโรปเนี่ยหยุดจนขนาดฟุตบอลยังต้องนั่งรถไปอ่ะ
0: ฮะเหรอฮะ
1: จำไม่ได้เหรอฟุตบอลในยุโรปนี่นั่งรถกันหมดเลยพวกเครื่องบินทั้งยุโรปบินแทบไม่ได้เลย
0: สบายเลย
1: เนื่องจากควันภูเขาไฟจากไอซ์แลนด์ลอยเข้ามาในยุโรปสบายตรงไหนวะนักบอลนะนี่ผมพูดถึงนักบอลนะผมไม่ได้พูดถึงคนดูบอลอย่างเดียวนะ
0: ผมไม่ได้พูดถึงนักบอลนาตาเลยผมพูดถึงเนี่ยแขกรับเชิญของเราเนี่ยได้หยุดงานไม่ต้องทำอะไรแล้วพักผ่อน
1: ใครธรรมชาติหยุดงานฟรีครับ
0: ครับ
1: สบายไม่ต้องซื้อไม่ต้องอะไรแล้วก็ยังมีเรื่องของญี่ปุ่นอีกถ้าพูดถึงภัยธรรมชาติญี่ปุ่นก็ฝนตกหนักเมื่อคืนเท่าที่ดูอยู่ก็รถไฟหยุดเกือบหมดแล้ว
0: ครับ
1: นะเพราะว่าฝนเข้าที่ทั้งที่คันโตก็คือโตเกียวแล้วก็พื้นที่รอบๆจิบะอะไรพวกนี้โดนฝนหนักมากแต่เดี๋ยววันนี้คงน่าจะหมดแล้วนะฮะก็ลองดูแล้วกันว่ามีข่าวรายงานว่าน้ำท่วมอะไรบ้างผมยังไม่ได้เปิดดูแต่น่าจะจบละพายุฝนมันเป็นดับเบิลดีเพรสชั่นสองลูกมาปนกันมันก็เลยรุนแรงปีนี้ญี่ปุ่นอ่วมฮะบอกตามตรงปีนี้อ่วมมากตั้งแต่ร้อนจัดจนจะฮีทสโตรกล้มเงินปุบปับจนมาถึงพายุที่ไล่เข้ามาลูกกี่ลูกแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เป็นถ้าเกิดถามว่าเอลนิโยไม่เห็นเท่าไหร่เลยออนไม่เห็นคือรู้สึกอะไรมากได้เลยเชิญไปดูที่ญี่ปุ่นกับอินโดได
0: ้ครับ
1: ญี่ปุ่นนี่กระจุยเลยนะครับโดนฝนก็ไปทั้งร้อนทั้งฝนขณะที่อินโดก็แห้งแล้งจนควันไฟตอนนี้ลองภาพเมื่อวานนี้นั่งดูภาพที่มาเลย์อยู่ที่กัวลาลัมเปอร์เนี่ยมองแทบไม่เห็นตึกปิโตนัสเลยตึกปิโตนัสคือตึกแฝดใช่ไหมฮะ
0: ฮะ
1: แทบจะมองไม่เห็นเลยเพราะฝุ่นกลบไปหมดเลยเนื่องจากฝุ่นลอยมาจากเกาะบอร์เนียว
0: โอ
1: ้เต็มเลยครับไฟป่าครับตอนนี้แรงมากที่อินโด
0: ฮะอ่ะเรื่องของภูเขาไฟระเบิดและแขกรับเชิญของเราก็คุณนิธิก็พักผ่อนไปก่อนนะครับ
1: แล้วคุณนิธิจะเกษียณปิดเดือนนี้ไหมเหรอ
0: ก็ยังเวิร์กอยู่ยังไม่หยุดนะฮะ
1: รายงานเลยรายงานอยู่อินโดต่อไปเลยจนเกษียณเหลือกี่วันเอง
0: ไม่ได้ไม่ได้ผู้ว่าแอสไซน์งานเยอะ
1: อะไร
0: ครับ

0: นจะเกษียณแล้วเขาต้องพักผ่อนคนเกษียณแล้วทำไมทำงานเยอะผิดกฎ
1: ทราบมาว่างานเต็มเลย
0: โอ้ยแย่จัง
2: ครับ
0: ก็ทำไปครั้งสุดท้ายเหลืออีก3อาทิตย์เท่านั้นเองอ้าวไม่แน่จบไปแล้วจะได้ทำงานต่อเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรสักอะไร
1: ฮะไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะบินไปแคนาดาจะได้บินหรือเปล่าไม่รู้อ่ะพอไปกันที่ข้อความนะฮะที่ส่งเข้ามาที่ไลฟ์ YouTube Variety Travel ครับคุณณัฐสรนะฮะทักทายมาครับสวัสดีครับดร.ธรพี่เม่งสวัสดีฮะ
0: สวัสดีครับ
1: คุณชัยสิทธิ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ชอนคุณเหน่งเม่งเสาร์อาทิตย์พาครอบครัวไปสวนสัตว์เชียงใหม่มาคิดถึงความน่ารักของแพนด้าเลยครับโอ้ยังมีแพนด้าอยู่เหรอ
0: ไปหมดแล้วนี่ก็หมายความว่าคิดถึงไง
1: คิดถึง
0: เดี๋ยวตัวใหม่มาก็จะมีตังจ่ายก็ได้ตัวใหม่มาก็ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: ก็สวัสดีด้วยครับจริงๆผมจะรับมาเคราวหน้าเดี๋ยวให้คุณหมิงอัดคลิปเฮลโหลสวัสดีค่ะของน้องลิซ่ามาคอยตอบได้ไหมอ้า
1: วตอบยังไงล่ะเนี่ย
0: ผมกดเพลง
1: แล้วจะโดนลิขสิทธิ์ด้วยหรือเปล่าเนี่ยอ
0: าจารย์พรพี่เมงก็กดเพลงตอบไปเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: อะไรประมาณนั้น
1: กดตึ้งๆเหมือนที่ไอรายการทางฝั่งของแนวดนตรีเขามีกันใช่ไหมฮะมันต้องมีซาวประกอบอ
0: ่
1: ะ
0: แต่แนวทางในรายการแนวดนตรีถ้าจะไม่มีดีเจเหลือแล้วครับ
1: อืมคือเหรอฮะ
0: ใช้อัดเอาอัดล่วงหน้า
1: อย่าไปแซวเขาเดี๋ยวเราจะซวยไปด้วย
0: เฮ้ยเราทำไม่ได้รายการเรามันวาไรตี้ต้องเฟรช
1: ครับอ่ะท่านฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับส่งเข้ามาพูดคุยกันนะฮะกุ้งเดินขบวนเขามีพิธีเปิดครับแล้วก็มีตรงดนตรีด้วยนะมีโฟกซองไปเล่นกันตรงที่เขากุ้งเขาเดินอ่ะ
0: ก็ไม่แน่อีกหน่อยกุ้งอาจจะเต้นไงได้
1: ก็เต้นเล่นเต้นอยู่แล้วครับอาจารย์ฮะนอกเขตอุทยานนี่เต้นบนจานเลยครับอาจารย
0: ์หวานไปเลยนะฮะลองไปดูกันสักครั้งในชีวิตนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วตอนที่น้ำตกเนี่ยเมื่อผมดูภาพแต่ในเฟซนะฮะน้ำตกหลายที่เนี่ยกำลังสวยมากเลย
1: โอ้ยที
0: เ
1: รา
0: สู้มากเลยโหยนี่ไอผาหลวงที่อุบลเนี่ย
1: น้ำตกผาหลวง
0: เมื่อจึงตกน้อยๆฝนยิ่งโอ้โหใหญ่โตมโหฬารเลยขิวเลยลกเลยน้ำเห็นเขาบอกน้ำเพิ่มขึ้น 4-5 เท่าใครเดินลงไปก็เปียกกันโซกเลยเพราะงั้นช่วงนี้เนี่ยน้ำตกจะเป็นอะไรที่น่าดูมากนะครับเพราะว่าน้ำเยอะเพียงแต่ว่าช่วยกรุณาไปดูในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะฮะไม่ใช่เข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆหรือมันมีตื้นน้ำมันเพิ่มกระทันหันแล้วมันจะซวยนะฮะแต่ก็เป็นช่วงที่น่าจะเที่ยวน้ำตกสนุก
1: ครับใครมีพฤติกรรมล่อแหลมเดี๋ยวอุทยานเขาดูส่องกล้องดูเขาก็กดออดออกไปให้ห่างจากน้ำตกนะครับ
0: ก็ฝากใช้ประมาณนั้นไม่ก็เดี๋ยวว่าอุทยานไม่กดออดน้ำตกก็กดให
1: ้อ๋อครับครับ
0: ก็ลาไปเลย
1: มันจะไปอีกข้อความครับคุณเอสพีซัสอยากไปเดินภูกระดึงเดือนหน้าเดินคนเดียวได้ไหมครับมีทากไหมเฮ้ยเปิดแล้วเหรอ
0: ไม่เปิดนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าเดี๋ยวเดือนหน้าจะเปิดแล้วนี่มันเปิด
1: กลางตุลา
0: ก็เดินคนเดียวได้ใช่ไหมแต่เขาก็ขึ้นคนเดียวได้มีทากไม่มีป่ามันก็ต้องมีทากแต่ภูกระดึงก็ไม่ใช่เป็นป่าที่มีทากเยอะ
1: ครับอ่ะไปกันเรื่องไอ้นี่หน่อยไหมฮะแบ็คโฮฮะขุดหินตกลงขุดหินหรือขุดปะการังครับจานที่ไหนนะสมุยใช่ไหมฮะ
0: ผมดูยังไงก็ขุดปะการัง เอาไม่ที่ผมเขียนทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากผมอ่านแล้วเนี่ยข้อกล่าวหาในของที่เขาบอกว่าขุดหินทุกคนลงขุดหินหมดนะทุกช่องทุกงานเนี่ยผมก็บอกว่าคือคำว่าขุดหินในทะเลกับขุดปะการังในทะเลเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในเรื่องของโทษ
1: ครับ
0: ข้อกล่าวหาเพราะว่าถ้าเกิดขุดหินอย่างมากมันก็ใช้กฎหมายกรมเจ้าท่านู่นนี่นั่นบ้างแต่ถ้าเกิดขุดปะการังนี่ไม่ใช่แล้วเรื่องใหญ่แล้วมันจะมีทั้งกฎหมายสัตว์คุ้มครองมีทั้งผลกระทบมีทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้น มีหลายอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยแจ้งให้ทางนั้นทราบว่ามันน่าจะเป็นปะการังจ้ะ
1: แล้วโทษนะฮะอาจารย์ฮะ
0: แล้วทำไมที่ผมสงสัยคือทำไมต้องให้อาจารย์ถอนแจ้งด้วย
1: อ้าวคนนี้รัฐมนตรีเขาแอคชั่นแล้ว
0: แล้วเหรอผมยังไม่ได้อ่านเลย
1: ครับ
0: โอเคก
1: ็เอาเรื่องจนถึงที่สุดว่างั้นเขาว่างั้นนะ
0: ก็เริ่มจากว่าไปแยกหินกับปะการังให้จากให้แตกต่างกันก่อนหินเป็นหิน

0: สักการังเป็นสัตว์คุ้มครองถ้าเกิดเราทำอย่างตรงนั้นได้เราก็จะได้อะไรได้อีกเยอะ
1: ผมว่าทีมงานท่านรัฐมนตรีก็น่าจะแน่นปึกแหละคงจะแยกออก
0: แล้วได้อยู่แล้วกรมทะเล
1: ครับ
0: ไม่ได้ก็สั่งกรมทะเลไปให้มันรู้ไปว่ากรมทะเลแยกหินกับปากการังไม่ได
1: ้ครับอ่ะไปกันกินหอยตกหมึกที่ชะอำกันไหมฮะอาจารย์ฮะหอยกับหมึกที่ชะอำนี่ต่างจากทะเลอื่นยังไงครับอาจารย์ฮะเขามีงานด้วยนะครั้งที่25แล้วเนี่ยครับ12ถึง19กันยานะครับที่บริเวณจุดชมวิวชายหาดชะอำอำเภอชะอำครับ
0: หอยอะไรนะ
1: หอยกับหมึก
0: เมื่อเป็นญาติกันฮะ
1: อาจารย์บอกว่าระยองอ่ะหมึกต้องระยองเปล่า
0: หมึกก็ที่ได้ก็หมึกก็มันมีชื่อเสียงที่ระยองแต่คนระยองแต่ตอนนี้มันก็มันก็มีอยู่ทุกที่หมึกมันก็หน้าตาเหมือนกันนะหมึกระยองมันคงไม่อร่อยกว่าหมึกแถวเพชรบุรีหรอก
1: ร
0: ุ่มเก็ก็ไปกินดิหอยตกหมึกแต่ระยองมันเป็นจุดเริ่มต้นอยู่แล้วเพราะมันย้อนอดีตไปนานมากแล้วสมัยก่อนนี่มันที่เที่ยวทะเลเมืองไทยฝั่งตะวันออกมันก็มีแค่พัทยาบางแสนพัทยาแล้วก็ระยองแล้วแหละระยองคนรถทัวร์มันก็ต้องจอดบ้านเพบ้านเพคนมันก็เขาก็มาขายกันมีหมึกกล้วยปิ้งกันแต่ทั้งตัว ที่ไม้แล้วจะมีพวกผลิตภัณฑ์อย่างอาหารทะเลซึ่งบ้านเพโด่งดังมาตั้งแต่50ปีก่อนแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ระยองมีชื่อเสียงเรื่องหมึก
1: ครับแนะนำให้กินไข่หมึกปิ้ง
0: ดีหมึกที่ไม่หมดมันไม่ใช่ไข่ฮะมันเป็นอวัยวะสืบพันธุ์เลยครับ
1: โถจานฮะหมดเลยโถอารมณ์เดียวกับไอ้กิน
0: อุ
1: นิหอยเม่นนั้นเปล่าไม่ใช่ไข่หอยแต่มันเป็นครับอ้าวขออนุญาตนะครับตกยังไม่ได้ตอบเลยเดินคนเดียวได้ไหมได้ภูกระดึงนะฮะเพราะว่ามีคนเดินด้วยเยอะแยะเลยมีทากไหมไม่รู้มีไหมฮะอาจารย์ฮะ
0: นี่ก็อาจจะมีแต่ป่าเขาบอกไปแล้วเมื่อกี้ก็ตอบไปแล้วป่าต้
1: อง
0: มีทากแต่ภูกระดึงก็ไม่ได้เป็นจุดที่ที่จะมีทากเยอะแยะมากมายเมื่อเทียบกับป่าอื่นบางป่าที่เป็นป่าหยุดชื้นนั้นทากเยอะ
1: นอกจากแต่ที่แน่นอนเนี่ยนอกจากทากแล้วนะมีช้างด้วย
0: เห็บก็มี
1: ครับดูเวลาแล้วครับ10นาฬิกา30นาทีเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับอาจารย์ธรดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเหม่งพิพัฒน์ครับท่านฟังฮะ
0: นี่ไงคุณ
1: เหม่งขัดดิฮะ
0: ไม่ผมกำลังจะบอกผมเพิ่งเปิดฟีดอ่านเล่นระหว่างพัก
1: ครับ
0: ผมกำลังจะบอกว่านี่ไงเดี๋ยวเวลาออกโปรท่องเที่ยวหรือไอเดียท่องเที่ยวใหม่ๆเนี่ยจริงๆก็มาสนับสนุนอาจารย์ธรก็ได้นะฮะทผมเขียนฮะก็ผมลงเนี่ยปกข้อวางแผนเที่ยวรับมือซูเปอร์เอลนีโญเนี่ย
1: ฮะ
0: ลงไปได้แค่ยังไม่ถึง20ชั่วโมงมีคนเราวิวไปแล้ว100,000เกือบ102วิวอ่ะ
1: แล้วเสร็
0: จยัง
1: เสร็จพวกอาจารย์ก็ไม่ด่าเขาดิ
0: ไม่น่าไม่เคยด่าเลยนี่กำลังจะบอกว่า6ข้อวางแผนคือแผนท่องเที่ยวเฉยๆ
1: อ่ะฝากทอพิจารณาด้วยนะฮะคนกดไลค์เพียบเลย
0: ผมลงแผนท่องเที่ยวแบบรับมือซูเปอร์เอลนีโญคือเอาภัยพิบัติมาคอลแลบแล้วทำให้มันเป็นการเป็นโปรท่องเที่ยวได้เราคิดดูซิว่าคนคิดจะ จะฉลาดล้ำขนาดไหนซึ่งหมายถึงผมเอง
1: ดีนะ
0: ควรจะมาสปอนเซอร์ได้เนี่ยเห็นไหมคิดให้ด้วย
1: ดีนะวิทยุกับออนไลน์นี่คนละส่วนกัน
0: นั่นแหละไม่รู
1: ้อ
0: ะส่วนไหนก็ได้แต่แม่เพราะว่ามีตั้งแต่อย่าเสี่ยงกับภัยพิบัติดูใจให้อ่านไหมเผื่อไงๆคนก็มันก็เกี่ยวท่องเที่ยวตรงๆอยู
1: ่ได้นี่ผมก็ตั้งใจจะคุยเรื่องที่ครม.เขาไฟเขียวประกันภัยพิบัติอยู่แล้วด้วยฮะ
0: ไฟเขียวอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ให้สามารถทำประกันภัยเนี่ยภัยพิบัติได้นะครับคุ้มครอง3ภัยนะครับ30ล้านครัวเรือนรัฐบาลเนี่ยก็จะช่วยค่าเบี้ยบ้านเสียหายรับสูงสุด 100,000 เสียชีวิตรับ2ล้านบาทเสียไปแล้วจะรับไงวะ
0: คือเขาทำประกันในประเทศไทยให้คนไทยทุกคนหรือเปล่า
1: ก็มีเดี๋ยวเขามีรายละเอียดข่าวอยู่ขออนุญาตอ่านเลยละกันนะครับก็มีมติครม.มาตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับเห็นชอบในหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับแล้วก็ให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมนะฮะ30ล้านครัวเรือนโดยประมาณนี้ตามเนื้อเขาเขียนอย่างนี้นะใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและก็แผ่นดินไหวครับก็ถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติในเชิงรุกนะฮะจากการรอเกิดเหตุแล้วเยียวยาสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้านะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นฮะ
0: ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่ผมยังคิดไม่ออกว่า
1: ครับ
0: หมายความว่ารัฐบาลเป็นคนประกันก็คือเหมือนกับก็เยียวยาใช่ไหม
1: ฮะ
0: รู้จะไปจ้างบริษัทประกันมาประกันทุกหลัง
1: ไม่รู
0: ้ตรงนั้นรอรายละเอียดให้ขี้เกียจวิจารณ์ล่วงหน้าเพราะว่า30ล้านครัวเรือนแค่หลังเลยครัวเรือนละ1,000 บาทนี่ก็3
1: ก็อย่าไปวิจารณ์เขาโถ่เขาชี้แจงออกมา
0: ถึงสงสัยว่าถ้าเกิดตัวแขกสงสัย
1: รายการเรามันจะไม่ได้อยู่เพราะว่า
0: ไม่ได้วิจารณ์แค่สงสัยว่า30ล้านครัวเรือนมีนี่เนี่ยก็แต่เพื่อนถอนก็คงจะรู้ไอ้คุณผู้ฟังก็คงจะรู้ว่าเราทำประกันอัคคีภัยหรืออะไรในบ้านเนี่ยเฉพาะบ้านเราจ่ายกี่บาทไอ้มี30ล้านครัวเรือนจ่ายให้บริษัทประกันครัวเรือนละ1,000บาทต่อปีนะก
1: ็
0: ได้เงินต้องใช้งบ 30,000 ล้านแล้วเสือมื่นแล้วเราไทยช่วยไทยดีกว่าไม่เป็นไรภัยพิบัติที่น่ากลัวที่สุดคืออดตาย
1: ไม่วิจารณ์เลยเมื่อกี้ยังไปแซะอะไรเนี่ย THAI ก็อยู่เลย
0: ไม่ได้แซะเขาบอกว่าก็ทำไปดิ
1: ครับ
0: ผมไม่จำเป็นต้องแซะเพราะว่ามีคนแซะผมเยอะแยะแล้ว
1: ครับคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับที่ไลน์ YouTube ครับทักทายครับปากน้ำเหมือนฝนจะตกจ้าอสมทเนี่ยคึ้มเลยฮะ
0: อ๋อไม่ต้องห่วงครับไม่สี่โมงไม่ตกแล้วครับมันต้องรอให้คนเอาไปรถติดก่อนมันถึงจะโจมตีฮะมันความสุขเล็กๆของนี่ขา
1: เมื่อวันเสาร์ไปท่าเตียนมาครับอาจารย์ครับโอ้โหฝรั่งเต็มเลยเขาทำใหม่ท่าเตียนอ่ะตรงจุดนั้นอ่ะมีนั่งเรือข้ามฟากไปที่วัดอรุณแล้วก็เป็นท่าขึ้นเรือด่วนเจ้าพยาด้วยนะครับ
0: โอ้โหไม่ชอบเรือสะกอนผมไม่
1: ฝรั่งเต็มเลย
0: บรรยากาศมันกินใจท่าเตียน
1: ทำไมฮะมีความหลังแล้วครับ
0: กินเบียร์กินถั่วมันจะมีร้านแถมถั่วฟรีกินเบียร์กินถั่วแล้วก็ดูวัดอรุณแต่ยุคนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแล้ว
1: ฮะเดี๋ยวเขาก็จะมีแห่เรือด้วยนะว่าจะไปดูตรงนี้ซะหน่อย
0: ครับลองดูนะฮะเพราะว่าแห่เรือก็เป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของเราประเทศไทยอยู่แล้ว
1: ครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากจะไปดูเหมือนกันนะ
0: มันคงไม่ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตนะหลายครั้ง
1: ครับผมแม่ครั้งเดียวฮะนี่ไปดูแต่เขาตอนซ้อมด้วย
0: อะไรคุณเบ่งไม่เคยดูแข่งเรือเลย
1: ก็ดูทางทีวีนี่แหละเขาว่าดูเห็นแล้วดูครบได้ทุกมุมที่สุดแล้วนะฮะ
0: ถ้าเกิดบ้านไม่อยู่แถวริมแม่น้ำส่วนใหญ่ก็ดูในทีวีครับ
1: ครับอ้าวเช่นทวนอีกทีนะครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้าร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันอาจารย์ว่าน้ำมันจะขึ้นอีกไหมอ่ะผมว่าจะไปเที่ยว
0: ในเรื่องที่มนุษย์ตอบได้หรือซึ่งว่า
1: ผมว่าจะไปเที่ยวเนี่ยหรือว่า
0: คือเรื่องนั้นนะให้ไปอ่าน6ข้อ ครับรับมือเที่ยวซุปเปอร์เอลนีโญผมเขียนได้หมดแล้ว
1: จะซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยมันราคามันโอ้โหฟิวชาร์จโอ้โหดูแล้วปวดใจ
0: ก็ต้องรอจังหวะวิ่งไม่มีใครบอกได้ร

0: มันจะเป็นยังไงจังหวะเท่านั้นในการเที่ยวช่วงนี้ใช้จังหวะหรือไม่ก็ทำอย่างผมไงก็บอกไปแล้วว่าเที่ยวให้ไปกับแม
1: ่อ๋อแม่จ่าย
0: จ่ะ
1: ครับนี่จริงๆแล้วอเมริกาเขาเตรียมกับอิหร่านหรือเปล่าพอหุ้นตกพอ
0: คือรายการเราเนี่ยจะไม่พูดในสิ่งที่รายการเราทำอะไรไม่ได้นั่นคือกติกาของผมตั้งแต่ต้นแล้วเช่นอเมริกาจะเตรียมกับอิหร่านหรือเปล่ากูจะไปรู้แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกิดสาระอะไรให้คุณผู้ฟังซึ่งกำลังจะเปลี่ยนช่องแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ารายการนี้กำลังพูดในเรื่องความฝันและโลกลาเวนเดอร
1: ์
0: รายการเราเน้นย้ำความจริงและสิ่งที่เรามีข้อเสนอแนะส่วนข้อเสนอแนะระหว่างอเมริกากับอิหร่านก็มีอยู่ข้อเดียวก็คือเมริกาไหนๆก็แวะมาเมืองไทยบ่อยๆไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจเรา
1: เอ้าก็เห็นพูดอยู่เองครับอ่ะไปเที่ยวกันดีกว่าฮะอุทยานนะครับอยากให้แนะนำหน่อยช่วงนี้ไปเที่ยวอุทยานไหนดีครับเมื่อกี้จ๋าแนะนำแล้วอุทยานที่มีน้ำตกอ่ะน้ำสวย
0: น้ำตกน้ำตกคลองลาดอะไรเงี้ยโอ้โหเมื่อคนเยอะดีอ่ะแล้วก็แถวอีสานเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้ฝนมันไปตกแถวๆขอบนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำตกที่อยู่ที่อยู่แถวๆขอบอีสานหรือทางขอบการหรือทางเหนือเนี่ยอันนั้นเนี่ยทางเหนือฝนตกเยอะเพราะฉะนั้นเราไปเที่ยวน้ำตกกัน
1: อืมครับก็นอกจากจะไปเที่ยวอุทยานที่มีน้ำตกซึ่งก็จะเห็นบรรยากาศความชุ่มชื่นของสายน้ำนะครับเห็นน้ำตกไหลตกลงมาเต็มๆแล้วเนี่ยก็จะมีกิจกรรมทางน้ำนะครับให้ล่องแก่งได้ด้วยนะครับเช่นที่แก่งหินเพิงนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะต้องเช็คอินถ้าเป็นสายท่องเที่ยวเชิงประจนภัยครับน้ำเข็กด้วยแล้วก็น้ำวาด้วยที่พิษณุโลกแล้วก็ที่น่านฮะอาจารย์เคยไปล่องแก่งไหมฮะ
0: โอ้โหผมล่องมาหมดแล้วไอ้ที่พูดทั้ง3แห่งเนี้ยล
1: ่
0: องมาหมดแล้วสมัยผมอายุตอนนั้น30 40ไปบ่อย
1: ฮะ
0: ก็ฉะนั้น
1: แต่ตอนนี้ล่ะ
0: ล่องแล้ว
1: ตอนนี้ฮะ
0: ชอบเอาเท้าแช่น้ำในอ่างจากุซี่มากกว่าเค้าเรียกล่องแอ่งในล่องแก่งในอ่างจากุซี่นับมั
1: ้ยแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ฮะ
0: จะปีนี้จริงๆผมว่าคุณพี่ทีเท่าอายุเท่ากันนะครับ
1: ครับอาจารย์แซยิดแล้วใช่มั้ยฮะเหมือนกัน
0: ใช่ครับเพราะแต่ผมเกิดปลายปีผมก็เลยรับเงินเดือนจุกๆไปอีก12เดือน
1: เห็นโพสต์บอกแซยิดแล้วแต่ว่าอาจารย์น่ะเกิดนู่นน่ะธันวาฮะ
0: ใช่ก็เลยได้ต่อไงฮะต่ออายุครบรอบอีก12เดือน
1: อืมครับ
0: แล้วทีนี้วิธีการแก้จนนะฮะแนะนำคุณผู้ฟังไว้เลยก็เวลาลูกจะคลอดเนี่ยก็พยายามอึดไว
1: ้
0: อย่ารีบคลอดให้เข้าเดือนตุลาก่อนตุลาพฤศจิกาธันวาเป็น3เดือนที่ลูกเราควรจะคลอด
1: มันอึดยังไงล่ะครับ
0: ไม่รู้อันนั้นไม่ทราบเป็นว่าถ้าเกิดจะคลอดแนะนำ3เดือนนี้เพราะว่าปีราชงบประมาณของราชการจะปิดเอากันยาสิ้นกันยาเมื่อไหร่ใครเกิดก่อนหน้านั้น9เดือนเนี่ยก็จะโดนเกษียณหมดส่วนคนที่เกิดหลังก็จะได้อยู่ต่ออีก1ปีเช่นผมเป็นต้นแล้ว1ปีขับตำแหน่งหน้าที่ซึ่งวันเกษียณไงอย่างน้อยเงินเดือนมันก็ไม่ถูกอ่ะมันไม่ใช่สองหมื่นอ่ะมันมากกว่านั้นเยอะเพราะงั้นแล้วลูกเราจะกำไรมากกว่าลูกคนอื่นหลายบาทตั้งแต่การวางเพียนร่วมเลิกทางแรกให้ดีว่าเอ้ยจะมีลูกแล้วนะเลิกป้องกันอยากมีลูกกันแล้วก็แนะนำว่าควรจะเลิกป้องกันอยากมีลูกกันแล้วประมาณสักปลายเดือนสักธันวามกราจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพราะว่ากว่าจะตั้งท้องกว่าจะออกลูกเนี่ยก็ประมาณสักตุลาพฤศจิกาธันวา
1: ร่ำรวยระดับดร.ธรนี่แหละ
0: ฮะก็วางแผนล่วงหน้าไง
1: โอ้ครับครับ
0: ล่วงหน้า60ปีไง
1: อ่าฮะฮะโอเคฮะเป็นนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงร่ำรวยนะครับเพราะวางแผนการทางการเงินไว้อย่างรอบคอบนั่นเอง
0: ใช่วางมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อผมแล้วคุณพ่อคุณแม่ผมบ้านผมได้เกิดโทษทีบ้านผมเกิดเดือนธันวาหมดแต่ถ้าเกิดไปทำงานแล้วเอกชนก็ไม่นับนะฮะต้องทำงานราชการเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ปลูกฝังถ้าเกิดลูกเกิดตุลาพฤศจิกาธันวาก็ให้รีบปลูกฝังลูกให้ทำงานราชการซะ
1: ไม่ทันละผมก็ไม่ได้ทำซะด้วยที่ตกงานมา20ปีแล้วเนี่ยเลี้ยงดูตัวเองมาตลอด
0: คนเราก็ต้องวางแผน
1: ค่ะไอ้งานประมงกลางกรุงนะฮะที่ทุ่งบางเขนนี่เขาจะจัดอีกทีเมื่อไหร่ครับอาจารย์ฮะ
0: ไม่รอ
1: จัดเป็นรอบก่อน28

0: เรื่องไปบ่อยมากผมจะทำสถิติเป็นคนไทยคนแรกที่เข้าอควาเรียมญี่ปุ่นครบทุกที
1: ่
0: ตอนนี้คือใกล้แล้วน่าจะได้สัก 70-80% แล้ว
1: ครับอควาเรียมที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีความน่าสนใจแตกต่างกับอควาเรียมที่อื่นยังไงฮะถึงต้องไปเก็บให้ครบเนี่ย
0: มันเป็นวัฒนธรรมเลยนะ
1: ฮะ
0: คนญี่ปุ่นเนี่ยเอาของเมืองไทยเนี่ยอควาเรียมก็คือถ้าไปดูสัตว์น้ำไปดูอะไรแต่ของญี่ปุ่นนี่มันเป็นวัฒนธรรมนะ
1: ม
0: ันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นวัฒนธรรมอควอเรียมเลย
1: ครับ
0: สังเกตได้นะฮะว่าเดทแรกของสาวหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นเนี่ยค่อนหนึ่งเนี่ยไปอควอเรีย
1: ม
0: คือมันกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วอ่
1: ะ
0: สมมติถ้าเกิดเรามีเดทครั้งแรกเราจะชวนแฟนชวนคู่เดทเราไปอควอเรียมไห
1: ม
0: สำหรับคนไทยเนี่ยน้อยสำหรับคนไทยอควาเรียมคือมีลูกก็พาลูกไปดูหรือแม้กระทั่งสมัยเด็กๆเราเคยไปดูแต่ของญี่ปุ่นนี่ไม่ใช่มันเรียกว่ามันเป็นวัฒนธรรมฝังลึกไปแล
1: ้
0: วว่าจะมีจะเดทสาวต้องไปอควาเรียมหรืออะไรประมาณนั้นขณะที่คนไทยเนี่ยเดทสาวจะไปโรงหนังในสมัยก่อนนะอะไรประมาณอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแตกต่างกันไปเพราะงั้นอควาเรียมในญี่ปุ่นมันคือถึงมีเกือบทุกเมืองเนื่องจากมันเป็นแหล่งที่ฝังไม่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเดทหรือไปพาเด็กลูกไปดูหรือท่าไหนก็ตามอกหักก็ไปนั่งดูปลาอะไรเงี้ยซึมเศร้าไปดูปลาให้ทำสีให้ปลาเยียวยาจิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นฝังไปอยู่กับชีวิตของคนญี่ปุ่นไปแล้วมันก็เลยมีเยอะผมก็เลยต้องไปดูเพราะว่าผมอยู่ประมงเยอะ
1: ครับแล้วต้องไปดูโชว์ไหมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของโชว์สัตว์น้ำเนี่ยมันมีโชว์แมวน้ำโชว์โลมามีโชว์วานเนี่ยนะที่ผมเคยเห็นเนี่ย
0: ก็ไปดูแต่ก็ดูแบบเศร้าๆ
1: อุ้ยไม่แตะได้ไหมเปลี่ยนเรื่องดีกว่า
0: สมควรอยู
1: ่ครับเมื่อวานดูหนังนะมีหนังที่คุณเจสันสเตทแฮมอ่ะดูไปดูมาเฮ้ยในฉากก็มีคุยภาษาไทยกันด้วยฮะเรื่องมูนิตี้นะฮะคนละห่ำห้าอะไรสักอย่างเนี่ย
0: แล้วเจสันชอบคุณไทยจะตายมาตั้งหลายคนแล้ว
1: ครับหนังที่แสดงกี่เรื่องหลายเรื่องเลยนะที่มีเป็นโลเคชั่นที่มาถ่ายทำที่ประเทศไทย
0: เขาชอบคนไทยฮะเขาชอบคนไทย
1: ครับ
0: แล้วก็มีหลายเรื่องตอนนี้ที่มันเข้าอยู่เรื่องอะไรวะขึ้นไปทำแป้อะไรอ่ะฟอร์สองก็แล้วนั่นก็อันนั้นก็ถ่ายทำเมืองไทย
1: ฮะ
0: ไอที่ไปปีนสาวสองคนไปปีนอยู่บนทางริมไม่นั่นอ่ะ
1: ครับ
0: อันนั้นก็ใช่ถ่ายทำเมืองไทยนะฮะแล้วเปิดของเมืองไทยแล้วอะไรที่ดำน้ำว่ายเข้าไปในถ้ำเจอฉลามยักษ์ไล่งับอันนั้นก็กระบี
1: ่
0: อันนั้นก็เมืองไทยจริงๆเนี่ยหนังสัตว์ประหลาดสไตล์อย่างนี้เนี่ยหรือหนังหวาดเสียวสไตล์เงี้ยถ่ายทำเมืองไทยเยอะมาก
1: วิวที่เห็นในฉากเนี่ยโอ้โหก็สวยนะมุมกล้องอะไรพวกนี้เนี่ยถ่ายออกมาสวยเลยนะครับ
0: นะก็ลองไปดูแล้วกันขึ้นไปทำแป๊ะอะไรภาคสองนะฮะ ภาคแรกผมดูแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยเนี่ย
1: ครับโอเคฮะขึ้นไปทำอะไรนะมันหนังเรื่องอะไรเนี่ยผมถึงก็งงนะ
0: เรื่องฟอลครับบอกให้ด้วย
1: อ๋อขึ้นไปทำแป๊ะอะไรครับ
0: ดูตั้งแต่ภาคแรกแล้วเห็นหอไม่ได้เราจะปีนขึ้นไปสองเห็นบันไดไม่เห็นทางเดินเรียบหน้าผาไม่ได้เราจะเดินขึ้นไป
1: ถามมีถามคำถามเข้ามาครับอาจารย์ทำไมวานบูร่าถึงตายครับ
0: ตัวที่7แล้ว
1: อันนี้ก็จะตอบว่าใครจะไปรู้ล่ะ
0: ไม่ได้เรื่องนี้มันเกี่ยวกับผมตัวที่7แล้วส
1: ำ
0: หรับปีนี้แล้วก็เดือนสิงหาเดือนเดียวตายไป4จริงๆถ้าเกิดไอ้กันยาเดือนกันยานี้มันเข้ากันยาไม่ใช่2วันไม่ใช่สิงหาเดือนเดียวจะตายไป5ตัวนะครับซึ่งก็ผมก็บอกแล้วมันห่างบางอย่างโลกผมมันเปลี่ยนเนี่ยบางอย่างมันเปลี่ยนโดยที่เราก็ไม่รู้สาเหตุถึงขนาดนั้นเช่นปลากระตักย้ายถิ่นเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยมันมีหลายอย่างเหลือเกินเพราะว่าความปั่นป่วนของเอลนีโญมันอาจจะทำให้วานผอมผิดปกติจริงๆมันเป็นไม่ใช่เพิ่งเปลี่ยนเป็นนะครับมันเริ่มเห็นอาการวานผอมมาตั้ง2ปีแล้วบางทีตอนนี้มันผอมมากๆมันก็สู้ไม่ไหวมันก็ตายแล้วก็บางตัวก็โดนเรือชนมันก็ไปเลยตายเลยทันทีอย่าถามว่าทำไมวานโดนเรือชนนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าบนถนนคนยังโดนรถชนมีแต่คลิปผมเปิดฟรีแล้วผมเลิกดูแล้วมีแต่คลิปรถชนดำที่ต่างๆเต็มไปหมด
1: อย่
0: างนั้นกราบขนาดคนข้ามถนนเรายังดูแลไม่ได้แล้วจะ

0: ไปดูแลเรือไม่ให้ชนวานชนพยูนเนี่ยผมก็บอกเออก็ต้องพยายามกันหน่อยแล้วกัน
1: อืมครับเออตกลงทำไมแล้วทำไมวานผอมล่ะครับอาหารในทะเลมันน่าจะเยอะหรือไม
0: ่มันเพี้ยนอาหารจะเพราะว่าเราจับปลาเยอะเกินไปหรือเพราะทะเลมันเกิดความเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งมันก็เป็นปรากฏการณ์โลกร้
1: อ
0: นมันก็ส่งผลกระทบไปหมดแต่ถ้าเกิดเอลนีโญนี่เห็นชัดเจนเพราะว่าเปรูเนี่ยผมยกตัวอย่างเปรูแล้วกันเพราะว่าไม่เห็นชัดกว่าก
1: ็
0: คือเปรูประกาศเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการประมงแล้วพบว่าปลาหายหมดเลยแองโชวีเนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยเดิมทีแองโชวีเปรูต้องจับได้มีโควต้าปีละ1,200,000 ตัน
1: ครับ
0: ไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยจับได้ยังไม่ถึง500,000เลยชาวประมงเป็นแสนคนมันจะตกงานไม่มีอะไรกินเพราะว่าไม่มีปลาให้จับแล้วถามว่ามันมีปัญหาอะไรไหมก็บอกว่ามีปัญหากับเมืองไทยด้วยซ้ำแล้วก็ทั้งโลกเลยเพราะว่าไอ้พวกแองโชวีพวกนี้เนี่ยไม่ได้จับมาให้คนกินจับมาเป็นอาหารสัตว
1: ์ครับ
0: แล้วตอนนี้ไม่มีปลาป่น
1: อ
0: าหารสัตว์ก็ราคาจะวิ่งติ้วพอวิ่งติ้วไอ้ที่เรากินมันก็จะวิ่งตามไปด้วยดังนั้นก็คือตัวอย่างง่ายๆว่าปลาที่เปรูเกี่ยวอะไรกับไก่ราคาไก่ทั้งโลกเพราะว่ามันจะเกี่ยวด้วยเหตุผลว่าปลามันหายไป
1: ก็ลองเอาปลาหมอคางดำไปเลี้ยงสิ
0: เขาจับล้าน200,000 ตันอ่ะหายเจอดิ
1: ครับก็ปลาหมอคางดำน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
0: มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกไงคืออะไรก็ตามที่มันสามารถเอาไปกินได้เนี่ยมันจะไม่เรียกว่าเอเลี่ยนโดยอัตโนมัติ
1: อ๋อเพราะมันก็จะมีการใช้ประโยชน์ใช่ไหมฮะ
0: ในเยอะแยะปลานิลเนี่ย
1: อืม
0: แล้วปลานิลก็เห็นอยู่ก็ไม่ได้มีใครรู้สึกเดือดร้อนเลยกับปลานิลมากไป
1: อ่ะดังวานที่ตายไปนะฮะแต่ว่าประเทศไทยเรานี่ก็มีการท่องเที่ยวชมวานนะครับชนิดคือไปทีไรออกเรือทีไรก็เจอทุกทีเนี่ยชนิดที่ว่าเหมือนกับนัดกันไว้กับวานเนี่ยแต่ไม่มีผลกระทบใช่ไหมฮะน้องน้องลุงลุงป้าป้าวานก็จะอยู่กันครบหรือเปล่าครับ
0: คุณเม่งอะไรมาพูด
1: อ้าว
0: อ้าววานตายแล้วมันจะอยู่กันครบได้ไงว่ามีวานอยู่50 ตัวตายไป3-4 ตัวมันก็เหลือ46 ตัว
1: การเ
0: ห็นมันก็ต้องน้อยลงไอ้ตัวบางตัวน้องไอ้มาลีอย่างเงี้ยโอ้โหมันเป็นประจำตายไปแล้วเพราะโดนเรือชนแล้วมันอยู่ดีๆมันจะส่งวิญญาณมาให้เราดูเหร
1: อ
0: ถ้าเกิดมันตายเรื่อยๆการท่องเที่ยวชมวานโอกาสเจอวานมันก็ต้องน้อยลงเนื่องจากจำนวนวานมันมีน้อยลง
1: ครับ
0: 1+1=2
1: นะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดจะไปชมวานช่วงนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่นะฮะ
0: มีช่วงนี้ยังมีตอนนี้เนี่ยเข้าช่วงดูวานสำราญใจกันแล้วเพราะว่ามันเข้าปลายแต่ใกล้สิ้นปีแล้ว
1: อืมครับก็นั่งเรือไปได้มีจุดให้ชมวานอยู่หลายจุดเลยที่ท่าฉลอมก็มีนะครับบางตะบูนด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์ฮะ
0: บางตะบูนมหาชัยท่าฉลอมเราไปเสิร์ชเอาแล้วครับเรือแต่ละลำออกคนละจุดคนละที่แล้วแต่ว่าเราชอบบรรยากาศแบบไหน
1: อืมครับถ้าใต้ลงไปแล้วครับอาจารย์ครับ
0: ไม่ค่อยมีฮะเพราะว่าใต้เนี่ยวานมันไม่การันตีขนาดนั้น
1: อืม
0: ก็อาจจะมีนั่งเรือท่องเที่ยวแล้วเจอวานอะไรพวกนั้นแต่ถ้าเกิดเอาเรือชมวานจริงๆตามหาวานอย่างเดียวก็รอกรุงเทพเนี่ยนะครับ
1: ครับอยากจะไปดำน้ำชมมติมากรรมใต้น้ำที่อาจารย์วางไว้ต้องไปที่ไหนครับ
0: เกาะเต่าครับง่ายดายมากขึ้นรถวิ่งปิ้วไปลงเรือที่ชุมพรนอกจากเรือก็จะนั่งไปอีกไม่ถึง2ชั่วโมงก็ถึงเกาะเต่าด้วยความหันษาพอถึงเกาะเต่าก็ตะโกนออกไปดังๆว่าอยากดูปฏิมากรรมใต้น้ำจังเสร็จแล้วก็รู้ไปติดต่อร้านดำน้ำที่มีอยู่ไม่ต่ำกว่า40 ร้านบนเกาะเต่าร้านไหนก็ได้รู้ถามรีสอร์ทที่เรานอนก็ได้แล้วก็จ่ายตังค์อีก1,000 บาทมั้ง1,000 นิดแต่ตอนนี้มันผมบอกไม่ได้เพราะค่าน้ำมันมันขึ้นหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละแล้วก็นั่งเรือบีแค่20 นาทีจากที่พักที่หาดไซรีซึ่งเป็นชุมชนหลักของเกาะเต่าเนี่ยเราก็ได้ดำดูแล้วครับง่ายมาก
1: ราคา
0: ไปถึงเกาะเต่าแล้
1: วอ
0: ย่างอื่นสบายใจได้
1: อืมครับส่วนราคาก็ไม่น่าแพงนะ
0: ก็1,000 บาทเนี่ย
1: ครับ
0: ประมาณอาจจะ1,000 นิดๆนะฮะผมไม่มั่นใจเพราะว่าตอนนี้ราคาน้ำมันมันขึ้นแต่ก็ไม่ขึ้นมามันก็ไม่ส่งผลกระทบมากเนื่องจากมันใกล้แต่ใช้เวลานั่งเรือหางไป20 นาทีก็ถึงลูก
1: ระหว่างด็อกเทอราปีกับแคทเทอราปีอันไหน ช่วยใครได้ดีมากกว่ากัน
0: ด็อกครับ
1: โอ้ฮะอาจารย์รักหมาอาจารย์รักหมาไม่ใช่ทาสแมว
0: ผมเลี้ยงหมาเขาเรียกนะฮะผมเลี้ยงหมาผมก็ต้องซึ่งก็ต้องตอบดอกในผมพลยศหมาเหรออ
1: ุ้ยโอ้ยนี่ทาสหมาตัวจริงครับมาเองเลยฮะขอบคุณครับก็นี่เขามีบทความนะครับบอกว่าซึมเศร้าหายได้เพราะแมวหมาก็ทำได้ใช่ไหมฮะ
0: กระทองแล้วน่าจะทำได้นะ
1: ปลาทองก็ได้ทำได้สัตว์เลี้ยงดีกว่าพูดเราพูดอย่างนี้นะเพชรเทอราปี
0: คือถ้าเกิดเรานั่งดูมันคือถ้าเกิดเราเลี้ยงปลาเลี้ยงนกเลี้ยงอะไรต่างๆแล้วให้ความสนใจใส่ใจเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเป็นรูทีนเป็นอะไรประจำแล้วดูเราก็จะยิ้มก็จะมีความสุขก็จะฮีลใจมันก็จะช่วยเราจากการซึมเศร้านะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็คือคุณไม่สามารถซึมเศร้าได้ถ้าเกิดหมาคุณกลืนหิมเข้าไปแล้วต้องกำลังชักกระตุกอยู่คล้ายๆกับนั่นแหละการเป็นทาสสัตว์เลี้ยงมันจะทำให้เราหายซึมเศร้า
1: เวลาไปเที่ยวสั่งปูสั่งปูอะไรดีครับอาจารย์ชอบกินปูม้าอาจารย์ก็ต้องตอบปูม้าแหละถ้าผมชอบกินปูทะเลปูดำอ่ะผมก็จะสั่งปูดำ
0: ก็แยกปูทะเลผมก็กินได้นะผมชอบปูม้ามากกว่าใช่
1: ใช่แต่ปูฟรีอะอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะ
0: อ๋อโอ้โหบอกมาเถอะ
1: เออดูคลิปนะเห็นต่างประเทศเขาฝรั่งเขาจับปูหน้าตาคล้ายปูม้าขึ้นมาแล้วจริงๆมันเป็นปูประเภทเดียวกันไหมฮะหน้าตาคล้ายกัน
0: เมดิเตอร์เรเนียนก็บางทีเขาเรียกสวิมมิ่งโทษทีสวิมมิ่งครับบางทีก็เรียกบลูครับแล้วแต่อย่างที่มีปัญหาว่าเป็นเอเลี่ยนในเมดิเตอร์เรเนียนเป็นบลูครับหน้าตามันก็เหมือนกันน่ะอย่าไปสนใจเลยต่างกันที่เดียวกับรสชาติเหมือนกัน
1: ฮะ
0: ก็นั่นไงต่อต้องการคำตอบว่าอะไร
1: ตอบไปแล้วเรียบร้อยก็ถามว่าสั่งอะไรดีเขาก็เลือกไม่ถูกเลยปูอะไรก็ได้มั้ง
0: ผมดูราคาเลยฮะปกติผมปูทะเลผมก็กินได้แต่ปูทะเลมันแพงกว่าปูม้าไง
1: ครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่จะเป็นไม่ใช่ปูไทยแล้วมั้งส่วนใหญ่จะเป็นปูนำเข้า
0: จะเป็นอะไรถ้าหลุมอยู่ในปากแล้วมันก็กลายเป็นปูไทย
1: จะไปเที่ยวตากอาทิตย์หน้าครับแนะนำหน่อยครับไปเที่ยวที่ไหนดีครับที่เราซูนี่ไงฮะน้ำเต็มเลยเปิดแล้วด้วย
0: ที่เราซูดี
1: ฮะลองไปม่อนหมอกตะวันดูนะครับเป็นหนึ่งใน25อันซีนไทยแลนด์ด้วยนะครับขึ้นไปบนยอดเขาเนี่ยวองวิวเห็นทะเลหมอก360องศาช่วงนี้ฝนตกแล้วด้วยนะครับถ้าในเรื่องของตัวข้อมูลเรื่องของการเดินทางไปก็เซิร์ชแล้วกันนะครับแล้วก็เอาแมปตั้งแล้วก็ปักธงแล้วก็วิ่งตามไปฮะ
0: แต่ถ้าเกิดอยากไปใกล้ๆก็ไปแค่ตากแล้วก็เที่ยวอุทยานแถวๆนั้นนะฮะน้ำตกก็มี เช่นลานสางอย่างเงี้ย
1: ก็ไปจะก็มุ่งหน้าไปแม่สอดซะหน่อยจากไอ้จากอะไรนะจากจากแม่สอดมุ่งหน้าไปอุ้มผาง
0: นี่มันถึงนรกเลยเนี่ย
1: โค้งไม่เท่าไหร่ครับแค่โค้งไปโค้งมาพออาเจียนนะฮะ
0: กว่าจะไปถึงแม่สอดนี่ก็เหนื่อยมากแล้วจากแม่สอดวิ่งทะลวงไปถึงอุ้มผางนี่ก็ใช้ได้เพราะงั้นถ้าเกิดอยากวางแผนทริปให้ดีกันถ้าเวลาน้อยผมแนะนำแค่ตากแล้วก็เที่ยวลานสางตากสิอุทยานลำคำแหงอย่างเงี้ย อยู่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยอย่างนั้นผมว่ามันก็ฟีลกู๊ดแล้วหรือจะไปดูต้นกระบะใหญ่ก็เดินลงไป
1: สี
0: ่ร้อยขั้นเองสบายๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็ดูเอาเองแล้วกันว่าตัวเองมีเวลาแค่ไหน
1: คุณจอยบางจากส่งเข้ามาที่ไลน์ YouTube ครับสวัสดีครับอาจารย์คุณเหม่งกรุงเทพมีแถวไหนน่าเที่ยวจะว่าจะไปปั่นจักรยานเล่นครับแต่ไม่ขอไม่ไปเที่ยวท้องหล่อนะครับนี่ไงสนามปั่นจักรยานตรงสนามบินสุวรรณภูมิครับผมแนะนำนะถ้าจะปั่นจักรยานขอเชิญชวนให้ปั่นในสนามปิดนะฮะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตนะครับและสวัสดิภาพฮะ
0: ส่วนรถไฟก็ถีบจักรยานได้ไหมล่ะ
1: ได้ก็ปั่นข้างในไงนะฮะรถหลวงก็รอเก้าก็มีครับ
0: ก็คือถีบเล่นๆถีบเบาๆก็ได้ช้าๆก็เลือกเอาตามจักรยานนี้เลือกเยอะให้แก๊งจักรยานก็รู้อยู่แล้วมั้ง
1: ครับที่แถวเคยไปแถวแพ่งภูธรแพ่งสรรพศาสตร์แพ่งนาราตรงนั้นน่ะเขาก็มีปั่นจักรยานแบบสไตล์คลาสสิกนะคันไม่ถูกด้วยคันหนึ่งตั้งสี่ห้าหมื่นนะฮะปั่นระดิกกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งอย่างเงี้ยฮะน่ารักดี
0: ถูกสองแสนยังมีเลยที่ล้มไปไง
1: อุ้ย
0: สายสนอทองหล่อ
1: ฮะแต่อย่าไปปั่นบนถนนเปิดเลยฮะแชร์เดอะโรดอย่าไปเลยผมคนรู้จักที่ผมหลายคนเลยนะนัดกันจะไปปั่นโอ้โหซ้อมอย่างดีนะฮะแล้วก็ เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุนี่แหละนะครับอ่ะคุณเม่งไปที่ F11 นั่นสิครับคุณเม่งพูดถูกทำไมเราไม่เอาปลาหมอคางดำมาทำทำอะไรฮะ
0: ก็ถ้าเกิดมันทำได้เขาก็ทำกันไปแล้วไม่ต้องรอเราแนะนำหรอกถ้าแต่ราคามันถูกหรือมันหาผลผลิตได้คนที่เขาจะทำการค้าหรือถ้าสามารถลดต้นทุนได้เนี่ยเขาก็รีบทำกันแล้วฮะไม่ต้องสบายใจได้ปัญหาคือมันต้องมีอุปสรรคอะไรสักอย่างที่เราไม่สามารถตอบได้เขาถึงไม่เอามันมาทำ
1: ผมจินน้ำปลาหับเผยนะน้ำปลาที่ทำมาจากปลาหมอคางดำนะครับรสชาติก็กลมกล่อมอร่อยดีครับอาจารย์ฮะ
0: จะช่วยกันกินเลยฮะจะได้รสปลาหมออ
1: ุ้ยอ่ะดูเวลาแล้วครับเวลาหมดเวลาครับอาจารย์ครับสำหรับวันนี้ครับ
0: แย่จังนะฮะก็เอาไปเจอกันวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ผมอยู
1: ่ครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงานฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรับข้อเสนอวปอรุ่น68ต่อยอดนโยบายชู3หลักคิดเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจปฏิรูประบบราชการพัฒนาคนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกิจกรรม NDC 68ซิมโพเซียมภายใต้แนวคิด Resilient Thailand ของหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรวปอรุ่นที่68โดยระบุว่ารู้สึกยินดีที่ได้กลับมาเยือนวปออีกครั้งในฐานะศิษย์เก่าตระหนักดีว่าสิ่งสำคัญได้รับจากหลักสูตรไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ในห้องเรียนแต่คือการได้เห็นประเทศไทยในหลายมิติและสร้างเครือข่ายคนที่ร่วมกันรับผิดชอบอนาคตประเทศซึ่งวปอรุ่น68เป็นชุดแรกของตนเองและให้คนที่ชื่อออกไปแล้วได้กลับเข้ามาใหม่เพื่อไม่ให้เรื่องของการเมืองหรืออารมณ์ใดที่ทำให้เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของวปอได้รับผลกระทบเนื่องจากเป็นเรื่องของความมั่นคงโดยแนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวทิศทางการทำงานรัฐบาลประเทศไทยต้องไม่เพียงแต่อยู่รอดแต่ต้องสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่งความมั่นคงประเทศวันนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงการป้องกันภัยจากประเทศเพื่อนบ้านหรือภัยคุกคามแต่หมายถึงทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมจากภายในสามารถรับมือความเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงให้ความสำคัญ3เรื่องหลักคือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์เศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการการพัฒนาคนหรือพัฒนาทุนมนุษย์ส่วนการปฏิรูประบบราชการไม่ใช่เพียงลดจำนวนข้าราชการแต่คือการเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงานและบทบาทภาครัฐโดยนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนและภาระประชาชนสภาเริ่มถกงบ70วาระ2วันแรกเอกนิติยานกลับลดงบประมาณ 11,162 ล้านสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทในวาระที่2และ3ตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วกรรมการตัดลดงบประมาณจากวาระแรกลง 11,162 ล้านบาทเพื่อนำไปจัดสรรในส่วนราชการตามที่ครม.เสนอและ 18,91 ล้านบาทจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาทส่วนหนึ่งจัดสรรเพิ่มให้งบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาทนำไปอยู่ในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการกล่าวว่ากรรมาธิการร่วมกันพิจารณาซึ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศปรับลดงบประมาณ 11,162 ล้านบาทพิจารณาจากความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งเป้าหมายและผลการดำเนินงานจริงความคุ้มค่าและความพร้อมด้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความเห็นต่อเหตุการณ์ MOA ของพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทยว่าเป็นความผิดพลาดเป็นความผิดของพรรคประชาชนโดยนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าสองคนยนต์ตามช่องตนไม่อยากตอบโต้คงเป็นปิงปองมากกว่าสาระจริง

0: จริงครบรอบ1ปีได้ผ่านไปแล้วให้ผ่านไปเลยตนคิดว่าบทเรียนได้ให้ทุกฝ่ายจดจำไม่ว่าใครจะมองว่าใครผิดสัญญาอย่างไรแต่ก็เป็นความผิดพลาดที่ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่ควรเกิดขึ้นอีกในอนาคตส่วนที่มีประชาชนบางส่วนไม่พอใจที่จำวันดังกล่าวไม่ได้นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าลืมไปแล้วเป็นวันที่5กันยายนแต่ที่จำได้แม่นคือบทเรียนที่ได้จากครั้งนั้นว่าจะไม่กลับไปทำอีก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนุสราต้อมคำมีความรู้สึกว่าทีมชาติไทยจะได้เหรียญทองเอเชียนเกมส์ซาร่านุสราต้อมคำตำนานมือเซตอัจฉริยะในยุค7เซียนของทัพลูกยางสาวไทยรู้สึกได้ว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชุดที่เพิ่งคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4จะไปได้ไกลกว่าเดิมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยซาร่าให้สัมภาษณ์ใน TikTok ของตัวเองโดยระบุว่าส่วนตัวรู้สึกว่าปีนี้จะได้เหรียญทองสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยเคยไปได้ไกลสุดในเอเชียนเกมส์ด้วยการคว้าเหรียญเงินในปี2018ที่ประเทศอินโดนีเซียและเหรียญทองแดง2ครั้งในปี2014ที่ประเทศเกาหลีใต้และปี2022ที่ประเทศจีนตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: ฟุตบอลอินไซเดอร์สื่ออังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเร่งเจรจาต่อสัญญาใหม่กับบรูโน่เฟร์นันเดซกองกลางกัปตันทีมโดยก่อนหน้านี้ทางปีศาจแดงเพิ่งใช้เงื่อนไขขยายสัญญาบรูโน่ออกไปจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2027หลังจากที่นักเตะตกเป็นข่าวย้ายทีมอย่างหนักกับสโมสรจากซาอุดิอาระเบียและจากรายงานล่าสุดระบุว่าแมนยูไนเต็ดเตรียมยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับบรูโน่พิจารณาโดยสโมสรหวังที่จะต่อสัญญาระยะยาวกับกัปตันทีมคนสำคัญรายนี้สำหรับบรูโน่ถือเป็นนักเตะที่ทำผลงานได้โดดเด่นที่สุดของทีมท่ามกลางผลงานที่ตกต่ำของสโมสรนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทัพเมื่อปี2020โดยปัจจุบันลงรับใช้สโมสรไปแล้วมากกว่า300นัดและทำได้110ประตูกับ109แอสซิสต
2: ์ช่วง
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: Yeah, beyond the sky โอ้ยมันจริงๆครับวง INI นะนี่คือเพลงหลักของ Asian Games ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นนะฮะก็วันนี้7กันยายนแล้วพิธีเปิด19ก็เท่ากับว่าเหลืออีก12วันเอง
1: ครับผม
0: แต่ว่าเดี๋ยวอีก3วันวันที่10ก็จะเริ่มแข่งแล้วใช่ไหมครับพี่เจ๋ง
1: ใช่เป็นบาสเกตบอลเริ่มแข่งแล้วนะครับในวันที่10กันยายนก็เรียกว่าเปิดฉากอย่างไม่เป็นทางการแต่ว่าสวัสดีน้องนนท์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ
0: สวัสดีทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
1: เมื่อกี้ไปเพลงอะไรปลาย
0: Beyond the Sky
1: Beyond the Sky
0: Yeah
1: Yeah
0: โอ้โห
1: เพลงของใครนะ
0: INI ฮะ
1: จำไม่ได้ละ
0: อุตส่าห์เปิดตั้งนานแล้ว
1: อ๋อเหรออ๋อวง J-POP ใช่ไหม
0: เพลงธีมเลยของ Asian Game ครั้งนี้
1: ญ
0: ี
1: ่ปุ่นเขา
0: เออ
1: ครับอืม
0: น่าจะแบบมีบรรยากาศแบบว่าล็อกๆหน่
1: อ
0: ยรอบนี
1: ้ครับผม
0: ที่ญี่ปุ่นแบบเวอร์ชันร็
1: อ
0: กก็เท่ากับว่าอย่างนี้เราก็นับอีก3วันพอ
1: ครับ
0: อีก3วัน Asian Game ก็จะเปิดแล้วแต่ว่านักกีฬาไทยของเรายังไม่ได้แข่ง
1: ครับ
0: ก็เรียกว่าดูบิ้วอารมณ์กันไปก่อนคือระดับเอเชียนเกมเนี่ยเอาจริงๆอัดฉีดเยอะนะ
1: ครับ
0: ทุกชาติหลายๆชาติก็หวังนะเพราะฉะนั้นสนุกทุกกีฬาแหละคือดูกีฬาไหนก็น่าจะมันน่ะไม่ค่อยมีแบบว่าทีมที่มาตรฐานมันต่างกันเท่าไหร
1: ่ครับผม
0: ยิ่งพวกกีฬาสากลเนี่ยส่วนใหญ่ทุกๆชาติสำหรับเอเชียนเกมส์เนี่ยเขาก็จะเหมือนเป็นสนามทดสอบก่อนที่จะไปโอลิมปิกอ่ะความสำคัญมันเยอะทีเดียว
1: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นทุกชาติก็เข้มข้นกันนะส่งนักกีฬาชุดที่ดีที่สุดมาแหละ
1: ใช
0: ่ไม่มีแบบว่าเอาแบบเกรดบีอะไรมาหรอก
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่ก็ดูสนุกทุกกีฬาแหละผมว่าลองดูใครที่แบบอาจจะไม่เคยดูแบบทุกกีฬาอาจจะดูเฉพาะแค่กีฬาสำคัญสำคัญกีฬาที่แบบเรามีนักกีฬาดัง
1: ๆ
0: กีฬาสากลแบดมวยหรือว่าจะเป็นยกน้ำหนักอะไรที่เรามีลุ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วไม่เคยเปิดใจดูแบบกีฬาชาติอื่นๆถ้าอยู่ว่างๆไห
1: ม
0: คลายเครียดลองดูได้
1: ใช่
0: กีฬาแบบแปลกๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวพาดงพาเดลอะไรก็แข่ง
1: พาเดลไงเออนี่พาเดลล่าสุดเนี่ยเราก็ให้น้องเบนซ์เนี่ยน้องเบนซ์จะเป็นกราฟิกรูปหล่อนะครับของเรานะตัดต่อของเราเนี่ยลงสัมภาษณ์นักกีฬาพาเดลไงไปดูได้ในช็อตใน YouTube ของ FM 99ได้นะ
0: ครับ
1: นะครับนอกก็กีฬาแปลกๆก็จะแปลกไม่แปลกในสายตาเราเนาะแต่ว่าเขาเล่นมานานอะ
0: กีฬาที่เราไม่เคยเห็นนะ
1: ถูกต้อง
0: ที่เรายังอาจจะไม่ค่อยรู้จัก
1: เทคบอลเงี้ยก็เริ่มไปที่รู้จักกันเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าปกติถามว่า
1: ครับ
0: เทคบอลชิงแชมป์โลกเราได้ดูไห
1: ม
0: ผมว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ดูนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าแข่งใน Asian Games เนี่ยผมว่ามันมีช่องทางการถ่ายทอดสดที่แบบเข้าถึงง่ายกว่าคนก็น่าจะได้ดูเราอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยนักกีฬาเทคบอลเรานี่คือระดับโลกนะ
1: ครับใช่แชมป์โลกนะ
0: แต่พอไปแข่ง Asian Games เนี่ยเราดูได้ง่ายขึ้นนะ
1: ครับ
0: เราก็ติดตามไปได้ง่ายขึ้น
1: เ
0: ราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยของเราเก่งแค่ไหนถึงไประดับโลก
1: ใช่นะครับก็ติดตามกันนะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ดูไปเรื่อยๆทุกกีฬา
1: ช่อง9กด Subscribe ของเราก็ยิงสดด้วยแต่ว่าถ้าหลากหลายกีฬาก็ทาง ESPN เขามี17ช่องนะที่ถ่ายทอดสดเลยนะเริ่มในวัน10กันยายนเลยนะฮะ
0: คือมันต้องมีช
1: ่องระบบ OTT อ่ะระบบแบบสตรีมมิ่งอ่ะ
0: คร
1: ับว่าระบบออนไลน์ไง
0: คือมันต้องมีช่อง
1: ทางต่างๆเน
0: า
1: ะ
0: เพราะมันแข่งพร้อมกัน
1: ใช่
0: ก็เลือกดูวันว่างๆอ่ะลองเปิดดูตั้งแต่เนี่ยอีก3วันเนี้ย
1: ใช่
0: ใครแบบอยากจะเรียกว่าเปิดโลกของกีฬาก็ลองดูกีฬาอะไรแปลกๆบ้างเผื่อบางทีเราดูแล้วเราได้แรงบันดาลใจ
1: ใช่อ
0: ยากจะไปเล่นบ้าง
1: เ
0: ออ
1: ดีเลย
0: กายขยับเนื้อขยับตัว
1: ครับ
0: ดีอยู่เฉย
1: ๆก็ทัพไทยของเราจะไปวันที่12กันยายนใช่ไหมนนที่เรานำเสนอข่าวไปแต่ว่าทัพแรกที่ไปอย่างไม่เป็นทางการก็คือทีมลุยางหนุ่มและลุยางสาวไทยของเรา
0: ครับ
1: ก็ทีมลุยางสาวไทยของเราไปในคืนวันพฤหัสบดีที่3ถึง4กันยายนเนาะ
0: ใช่แล้ว
1: ตอนเที่ยงคืนนะครับส่วนทีมลุยางหนุ่มไทยของเราก็ไปก่อนแล้วววันนี้ครับลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจทีมนักตบหนุ่มไทยด้วยนะ
0: ครับ
1: ที่จะลงสนามในศึกชิงแชมป์เอเชียเพื่อที่จะคว้าตั๋วนะครับไปแข่งขันโอลิมปิกเกมนะครับหลังจากที่ วันไหนวันก่อนแล้วเนาะชนะกาตาร์นะฮะมีนักกีฬาคนหนึ่งอะไรมูมารักอ่ะ13ปีของกาตาร์ส่วนสูง200กว่าเซนติเมตรฮะโอ้จะเป็นคุณหลุนช่อง
0: 200เท่าไหร่นะ
1: 200เซนติเมตร
0: 200ท้วนเลย
1: โอ้โห
0: โอ้โห195
1: 2.10 มั้ย
0: ใช่201สิ
1: เออนะครับก็วันนี้จะลงสนามนะครับเจอกับเกาหลีใต้เวลา 15:00 น.นะตามเวลาในประเทศไทยครับตีที่ญี่ปุ่นนะที่ฟุกุโอกะนะครับชนะรับการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: ซึ่งทีมรุ่นยาวหนุ่มไทยก็จบจากรายการนี้ก็จะไปแข่งขัน H Game ต่อไปนะ
0: ใช่
1: เมื่อวานนี้ก็ซ้อมกันในช่วงเย็นนะครับตอนประมาณ1ชั่วโมงครึ่งที่คิตะคิวชูยูเนเซียมสนามแข่งขันนะครับหลังจากที่ชนะทีมชาติกาตาร์มานะ
0: ถูกต้องครับ
1: 3เซตรวดนะครับ25-19 25-22และ28-26ครับเกาหลีใต้เขาชนะไชนีสไทเปมานะ3-1นะครับส่วนการซ้อมเนี่ยแล้วก็เน้นเรื่องการบล็อกการเสิร์ฟการตีบอลให้มีสปีดโดยสภาพทีมไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บนะส่วนใหญ่จะมีการเจ็บติดตัวกลับมาเล็กน้อยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีอาการอ่อนล้านะครับจากการแข่งขันที่เจอกาตาร์นะครับแม้ว่าเราจะเป็นรองเกาหลีใต้นน
0: ครับ
1: แต่ครั้งล่าสุดที่เจอกันในศึก AFC ครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเราชนะเกาหลีใต้ไปอย่างสนุกนะ3-2เซต25-17 24-26 28-25 25-18 และ15-7ครับผมวันนี้ลุ้นกันนะ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ผมว่าเราพูดพรีวิวนี่อาจจะไม่ลึกเท่ากับนักกีฬาผมไปสัมภาษณ์นักกีฬา hey! มาเลยฮะ
1: อีกแล้วเหรอฮะ
0: อนุชิตภักดีแก้ว
1: ครับ
0: ผมไปสัมภาษณ์มาแล้ว
1: เป็นยังไง
0: อนุชิตครับเราจะเตรียมตัวอย่างไรในการเจอกับเกาหลีใต้ครับเชิญเลยครับ
2: วันนี้ก็เสิร์ฟเหมือนเดิมครับแล้วก็เกมบล็อกครับเพราะว่าเกาหลีเขาเล่นเร็วมากครับ
3: ตอนอินเดียเราได้ไปเจอเกาหลีใต้
2: เจอครับตอนนั้นเราชนะไป3-2เซตครับ
3: สไตล์เราต้องเน้นอะไรยังไงลองเล่าให้ฟัง
2: เราต้องปรับเปลี่ยนในการบล็อกใหม่ครับเพราะว่าเกาหลีใต้เขาเล่นวันที่แบบว่าเร็วมากเราต้องกลับซ้อมบล็อกแบบเยอะมากครับ
3: ถ้าพูดแล้วรู้สึกกังวลกดดันไหมว่าเอ้ยถ้านัดหน้านี้ทั้ง2ทีมเนี่ยใครชนะเข้าเลย
2: ก็มีความกดดันครับแต่ก็สู้เต็มที่ครับ
3: อยากฝากบอกอะไรไปเนาะ
2: ก็ฝากเชียร์ทีมชาติไทยด้วยนะครับพวกเราจะทำให้เต็มที่นะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: เป็นไง
0: มีชนะเขามา
1: เออมีคนอื่นไม่มีไหม
0: อุ้ยชงมาแบบนี้
1: ก็หวานเจี๊ยบ

0: ซีมีใครอีกไหม
1: ไม่มีได้อย่างไร
0: อุ้ยมีไหมมีไหม
1: ธูปประดิษฐ์พระพุทธครับ
0: ครับเป็นยังไง
1: มองนัดเจอเกาหลีใต้อย่างไรครับ
0: ครับ
1: บอกเราหน่อยสิฮะ
2: ส่วนแกเน้นบล็อกเป็นหลักครับตอนนี้เพราะเราต้องเพิ่มสปีดเพราะวันสปีดของเกาหลีกับคาต้ามันค่อนข้างแตกต่างกัน
3: จากที่เราเคยเจอเกาหลีตอนนั้นทูก็อยู่ไหมอ
2: ยู่ครับ
3: อินเดียเป็นไงเราเล่นสไตล์บอลไ
2: หนตอนนั้นเราค่อนข้างแบบอ่านเกมเขาได้ดีกว่าอะไรเงี้ยเราเสียน้อยกว่าครับประมาณนั้นรับเสิร์ฟได้ดีกว่าด้วย
3: มองกับเกมวันพรุ่งนี้หัวใจสำคัญเราต้องเน้นในเรื่องอะไรก่อน
2: ผมว่าเราต้องทำเสิร์ฟให้ได้เหมือนที่เจอกาตาร์แล้วก็ทำเกมบล็อกให้ได้ครับ
3: อยากฝากอะไรแฟนๆที่เป็นกำลังใจทีมเรา
2: ครับก็ฝากแฟนวอลเลย์บอลติดตามด้วยนะครับครับ
1: ขอบคุณครับ
0: อุ้นี่สับเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะ
1: ชัดแจ๋ว
0: โค้ชปาร์คมีไหมโค้ชปาร์ค
1: โอ้ยชงมาไม่ถามเลย
0: เหรอ
1: ไม่มีสิ
0: เอาไม่ได้โอ้โหโทษทีโทษทีส่งเร็วไป
1: อีกคนนึงอีกคนนึง
0: อีกคนได้มีใคร
1: เหนือนครินทร์อินทนูลิเบโร่ครับ
0: ครับ
1: นี่อ่ะเจ้าเหนือว่าไงฮะ
0: เป็นไงเป็น
4: สวัสดีค่ะฝากติดตามชมติดตามเชียร์พวกหนูด้วยนะคะวันนี้เป็นนัดสำคัญมากที่หนูต้องเจอเกาหลีใต้เป็นแมตช์สำคัญมากหนูจะต้องเก็บชัยชนะให้ได้หนูจะทำให้เต็มที่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็สัญญาหนูจะไม่ยอมปล่อยบอลตกให้ลงพื้นง่ายๆค่ะ
0: นี่เป็นไงเป็นไง
1: เราก็นึกว่าแบบเรียกว่าแบบแข็งแกร่งอะเห็นชื่อเหนือไง
0: ครับ
1: ไม่เคยเจอหน้าไง
0: ก็
1: เลยโยนว่าเจ้าเหนือจริงๆต้องเรียกน้องเหนือ
0: น้องเหนือ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะ
1: ลิบาโร่ลิบาโร่
0: ครับ
1: บอกเลยให้คำมั่นสัญญาแล้วจะไม่ยอมให้ลูกตกพื้นง่ายๆ
0: ถ้าว่าชนะเนี่ยเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเลยนะลุ้นกันนะฮะ
1: มีโอกาสนะ
0: มีโอกาสนะ
1: ถึงแม้ว่าคนจะมองว่าเกาหลีใต้ดูดีกว่าเราอ่ะแต่เจอครั้งล่าสุดเราก็ชนะ
0: ครับ
1: แล้วอย่างที่นักกีฬาบอกเราสเกลเข้ามาแล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องเล่นอย่างไร
0: ครับ
1: ถ้ามาเสิร์ฟแรกถ้ามาอะไรก็เกิดขึ้นได
0: ้
1: ถ้าชนะเข้ารอบเลย
0: ครับ
1: คือรายการนี้เหมือนกับทีมหญิงเลยนะ1 2 3ไปชิงแชมป์โลกที่1
0: ครับ
1: แชมป์ทวีปไปโอลิมปิกแต่ถามว่าจะตามรอยทีมลูกยางสาวไทยไหวมั้ยมันก็
0: ลำบากหน่อย
1: พ
0: ูดตรงก็พูดตรงเน
1: า
0: ะ
1: พูดตรงเราก็ไม่ได้ถึงขนาดระดับลุ้นแชมป์อ่ะต
0: ั
1: วเต็งในเอเชียก็ญี่ปุ่น
0: ครับ
1: แชมป์10สมัยอีดานอย่างนี้มาดูแล้วถ้าตามนัดก็คงจะเข้าไปเจอกันรอบชิง
0: ครับ
1: เราก็เต็มที่อ่ะเราเต็มที่ทุกแมตช์ดีกว่าแล้วเดี๋ยวแข่งนี้เสร็จเราก็แข่งเอเชียนเกมต่อ
0: ครับ
1: อยู่ญี่ปุ่นยาว
0: ได้เลยรวมทั้งทีมลูกยางสาวไทยของเราก็เก็บตัวที่เรนที่ซากะเนาะ
1: ใช่
0: ซากะก็เขาเชิญไปไงแล้วก็ซ้อมกับทีมแชมป์ลีกของเวียดนามด้วย
1: ครับ
0: นะครับก่อนที่จะไปร่วมแข่งขันก็ปีนี้ก็พี่ว่าโอเควอลเลย์บอลของเราก็มีลุ้นนะเพราะคุณสุบอลชัยบางอย่างบอกว่าก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ว่าขอได้แชมป์นะฮะเหมือนตอนชิงแชมป์โลกเหมือนชิงแชมป์เอเชียเลยอ่ะ
1: หมายถึงทีมหญิงใช่ไหม
0: ทีมหญิงไง
1: แต่ว่าทีมชาย
0: อยากให้ทราบบอลสารได้เหรียญทองเป็นครั้งแรกในบอลสารเนี่ยเราได้แค่เหรียญเงินนะปี2018เอเชียนเกมครับ
1: แต่ทีมชายก็ต้องยอมรับว่าอย่างไกลอยู
0: ่ครับ
1: ญี่ปุ่นเขาไปแบบระดับโลกแล้วอ่ะ
0: ใช่
1: เมื่อวานนี้เจอบาเรน
0: ครับ
1: โอ้โหหวดไป3เซตรวดตบกระจายไม่ไว้หน้าคู่แข่งเลย
0: แล้วก็พูดถึงวอลเลย์บอลนิดนึงแล้วกันก็เมื่อวานนี้ได้ทีมที่เข้าไปเล่นในโอลิมปิกเกมก็ได้ตั๋วไปแล้วได้อีก1ที
1: ม
0: นนก็คือทีมชาติตุรกีครับ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะนนนะ
1: ในโซนยุโรป
0: โอ้โหมันมากตีกันที่อิสตันบูลนนท์แล้วปรากฏว่านะครับเล่นกันสนุกมากนะครับอิตาลีเป็นดีกรีในแชมป์โลกและแชมป์โอลิมปิกเกมนะ
1: ครับ
0: โอ้แต่ว่าเจอเซราโกเนสและวากาสนะครับนำทีมไปก็ปรากฏว่าเซตแรกเนี่ยอิตาลีชนะก่อนนะ28-16แต่ว่าเซต2ตุรกีแซงชนะ25-22เซต3อิตาลีชนะ28-12เซต4ฮะอิตาลีแพ้นะตุรกีชนะ25-21และเซตตัดสินเป็นตุรกีแซงชนะ15-10นนก็ได้ตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกมนะครับเป็นทีมที่เท่าไหร่เจ้าภาพแคนาดาไอ้เจ้าภาพอเมริกาได้ไปแคนาดาแชมป์อเมริกาเหนือใช่ไห
1: ม
0: ไทยแชมป์เอเชียอียิปต์แชมป์

0: โซนแอฟริกา
1: ครับ
0: และนี่แชมป์ยุโรปฮะ5ทีมแล้วนนห้าทีแล้วนะ
1: เท่ากับว่า
0: ตอนนี้ก็
1: เหลืออีก7ที่นั่ง
0: ใช่
1: ต้องไปลุ้นกัน
0: เจ็ดที่นั่งเดี๋ยวเนี่ยการแข่งขันนะที่อเมริกาใต้นะครับ8พฤศจิกายนตีที่ริโอเดอจาเนโรบราซิลได้แน่นอนเพราะมีแค่6ทีมเองนน
1: ครับ
0: บราซิลได้แน่อ่ะก็จะเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็นทีมที่1 2 3ทีมที่6เนาะก็เล่นอย่างนั้นเหลือโควต้าอีก6ทีมก็เอา1ถึง2ถึง3นะในศึกชิงแชมป์โลกนะครับที่แคนาดาและอเมริกาในปีหน้าและอันดับโลกอีก3ทีมครับทีมที่อันดับโลกสูงสุดที่ยังไม่ได้ไป
1: ใช่
0: ก็ไม่ได้มาว่าจะไปญี่ปุ่นกับจีนเขาถึงหวั่นใจไงไม่รู้ว่าฟอร์มปีหน้า2ปีข้างหน้าฟอร์มจะเป็นยังไงบ้างเน
1: า
0: ะอาจจะเล็กกิ้งตกหรือเปล่าอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับก็ศึกชิงแชมป์โลก2027ลุ้นได้แค่3ที่นั่งนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นทีมชาติใหญ่ๆที่ยังไม่มีตั๋วอย่างอิตาลีโปแลนด์ญี่ปุ่นจีนเซอร์เบียเนเธอร์แลนด์รัสเซียเยอรมนีนี่ต้องใส่กันเต็มที
0: ่ครับ
1: เพื่อแย่งตั๋ว3ใบนี
0: ้
1: นะครับส่วนในทวีปอเมริกาใต้ก็น่าจะเสร็จบราซิลนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของคนอื่นเขาแต่ที่แน่ๆสาวไทยเราไปแล้วจ้า
0: ไปแล้ว
1: แชมป์เอเชียครับ
0: แชมป์เอเชียไปแล้ว
1: รอไป LA แล้ว
0: ครับผู้ชายตอนนี้ก็ยังไม่ได้เนาะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เลยฮะนะครับหนึ่งที่นั่งนะที่ฟูกุโอกะนี่ไง13กันยายนก็ได้แล้วนะครับในโซนเอเชียของผู้ชายนะเพราะอเมริกาเขาได้ไปแล้วในฐานะของเจ้าภาพนะครับ
1: ใช่แต่คือถ้าจะพูดตรงๆก็คือฝ่ายชายเนี่ยแต่งหนึ่งนอนมาญี่ปุ่น
0: อยู่แล้วครับ
1: ไม่น่าพลาด
0: ท
1: ุกวันนี้เล่นก็เหมือนเล่นโชว์อะ
0: เหรอ
1: เหรอโชว์แบบ
0: มีอะไรดังๆก็รันใช่ไหมรัน กับยูกิอิชิคาวะโอวอลเลย์บอลหญิงของญี่ปุ่นมาอยู่ไม่ได้มานะ
1: ครับ
0: มาอยู่อิชิคาวะ
1: ใช่
0: โคจิมะริบาโดก็ไม่ได้มาแล้วอะไรนะชิโมระก็ไม่ได้มา
1: ไม่ได้มาเจอเราในเอเชียนเกม
0: เพราะว่าเขาติดภารกิจ
1: เขาไปเล่นกับสโมสรต้นสังกัด
0: ครับผม
1: ก็ทำให้เรามีโอกาสดีแล้วล่าสุดนี่เห็นวิซาร่าว
0: ิ
1: ซาร่าต้อมคำมีไลฟ์สดในTikTok บอกว่าเซนมันบอกเหมือนว่าไทยจะได้เหรียญทองนี่ก็มีลงข่าวอยู่เมื่อวัน2วันที่ผ่านมา
0: ครับ
1: พี่ซาร่าบอกว่าเอ้ยความรู้สึกมันเหมือนกับว่าไทยน่าจะได้นะทองเนี่ยครั้งแรก
0: นะ
1: พี่ซาร่าบอกแบบนี้เลย
0: มีโอกาสนะ
1: มันทุกอย่างมันมา
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวรอดูว่าเซนของพี่ซาร่านี่จะถูกหรือเปล่า
0: เนาะถามจริงนะตอนนั้นจำได้เลยที่เราได้ไปโอลิมปิกเกมเนี่ยโอ้โหคุณวิรวันมิยพงศ์มีออนมาสิทธิลักษณ์นะซึ่งทีมงานเป็นทีมงานสตาร์พอดของโคโรใช่ไหม
1: ครับ
0: ขอบคุณน้องๆเลยขอบคุณมากที่ทำให้ฝันของพวกพี่ๆเป็นจริงเพราะว่าพวกพี่สมัยเป็นนักกีฬาเนี่ยไม่ได้ไปไงแต่ไปในฐานะของทีมงานสตาร์โค้ชเป็นไงครับ
1: ก็เรียกว่าชาติเดียวกัน
0: อ
1: ่ะพี่รุ่นน้องก็เหมือนกันใครก็ได
0: ้
1: ขอให้ทำได้สำเร็จก็พอ
0: ใช่นะครับอ้าวก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งช่อง9กด Subscribe เรานะครับจะยิงสดนะครับนี่การถ่ายทอดสดแล้วก็จะสลับสเปลี่ยนหมุนเวียนทาง7ช่องทีวีดิจิตอลนะ
1: ครับ
0: NBT T-Sport 7 Mono Max Sport TV 9 Mcot นะครับวัน31 Thailand TV และ PPTV นะครับส่วนทางแอปพลิเคชันก็เป็นทาง AIS Play นะครับจะเริ่มยิงสดตั้งแต่วันที่10กันยายนเลยนะ
1: ใช่แล้วครับ
0: กีฬาบาสเกตบอลรับทางช่องที่สปอร์ต7และ PPTV ครับแล้วที่สปอร์ต7เนี่ยจะยิงสดทุกวันด้วยนะ
1: ครับ
0: ไฮไลท์การในแข่งประจำทุกวันเช่นกันรับเริ่ม20กันยายนเป็นต้นไปเวลา 20:30 นครับกีฬายอดฮิตอย่างฟุตบอลเนี่ยเราเจอเจ้าภาพใช่ไหมบอลหญิงเนี่ยวันที่14กันยายนใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: PPTV จะยิงสดนะเวลาไทย 17:30 ครับ
1: ครับ
0: ส่วนอยู่23คีกิสถานครับวันที่10กันยายนช่องวันเวลา 14:00 นะครับจะยิงสดครับก็ติดตามกันได้นะ
1: คือก็เรียกว่าการถ่ายทอดสดเหมือนทุกครั้ง
0: ครับ
1: คือถ้าเป็นกีฬาใหญ่กีฬาที่นักกีฬาไทยเราแข่งก็ดูได้ทางฟรีทีวีช่องทีสปอร์ตก็น่าจะถ่ายครบแหละ
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็ช่องอื่นๆด้วย
0: ครับผม
1: ฟรีทีวีนะครับแต่ถ้าแบบอยากจะดูกีฬาที่ เป็นกีฬาอื่นๆที่หลากหลายอยากจะดูครบเลยชาติอื่นแข่งก็ไปดูกันได้ที่ AS Play
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องมีจ่ายเงินนิดหน่อย
0: ครับ
1: เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นกีฬาหลักเราก็ดูได้ฟรีๆเหมือนเดิ
0: ม
1: นะฮะก็ติดตามกันได้นะครับเอเชียนเกม
0: ครับผม
1: ช่วงแรกประมาณนี้นะก่อนจะไปเบรกกันนะครับประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังหน่อยนะฮะคุณผู้ฟังครับยุคนี้นี่เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนครับแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้นะครับขอแนะนำคาชิว่าครับรุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยครับเพราะเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานครับที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กครับก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานหม้ออกอและรับประกันนานถึง1ปีเต็มครับ
0: ครับ
1: โปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับย้ำนะครับ990บาทครับสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่ครับรวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทครับโทรเลยครับ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
0: ครับ
1: และอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็คือเครื่องทำน้ำธัญพืชครับนี่ก็เอาใจสายสุขภาพที่ชอบทานอาหารแบบเฮลตี้เลยเครื่องนี้ครับเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่าความจุ1ลิตรที่มาพร้อมกับการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสครับทำให้การปั่นอาหารละเอียดยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ทำน้ำธัญพืชเท่านั้นนะฮะที่ทำได้นะฮะยังทำเมนูอื่นได้อีกหลายเมนูครับไม่ว่าจะเป็นโจ๊กอาหารเสริมเด็กนมถั่วเหลืองน้ำผลไม้ปั่นสมูทตี้ฟังก์ชันครบครับจบในเครื่องเดียวเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคละแบบคละสี2ใบนะครับโทร02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียครับผม
0: ครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ไหม
1: ได้เลยครับ
0: ช่วงหน้าไปติดตามข่าวกันต่อเนาะนะครับในข่าวกีฬาเอเชียนเกมนะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีเยอะหน่อยนะครับผมช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
1: ครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ลย
1: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
2: กลับมาครับในเบรก2ของ99 Live นะครับก่อติดเอเชียนเกมอยู่กับน้องนนท์และผมเจ๋งทรงศักดิ์นะครับวันจันทร์ที่7กันยายน2569นะครับนับจากนี้ไปเหลืออีกกี่วัน4วันเองนะนนท์นะ
3: ครับ
2: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมจะเปิดฉากขึ้นอย่างไม่เป็นทางการนะครับเริ่มต้นด้วยบาสเกตบอลนะส่วนคุณแม่นะครับของน้องสกายก็คือคุณเมธินีกิ่งประโยมนะ
3: พี่ลูกเกด
2: พี่ลูกเกดนะครับอดีตนางแบบชื่อดังนะครับบอกว่าลูกชายตัวนี้น้องสกายในวัย17ปีนะครับเจ้าของส่วนสูงเกือบ2เมตรได้196ซมนะครับ
3: ครับ
2: เพิ่งจะทุบสตรีประเทศไทยในรอบ32ปีครับล่าสุดพร้อมแล้วพร้อมจะเหินหาวไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว
3: อืมเหินหาวเลยล่ะ
2: เออ
3: โอ้โหนี่มัน
2: ก็คุณแม่บอกว่าไม่ได้ตั้งเป้าเฉพาะเอเชียนเกมนะอยากให้ลูกเนี่ยคว้าโควต้าไปโอลิมปิกเกมที่นครลอสแอนเจลิสด้วย
3: ครับ
2: ครับแม่เกดถึงกับบล็อกคิว

0: งานเลยนะเห็นว่าจะบินไปให้กำลังใจลูกชายถึงขอบสนามเลยครับเป็นไง
1: ต้องอย่างนั้นเพราะว่าเดี๋ยวถ่ายทอดสดเนี่ยกล้องต้องจับไปที่คุณแม
0: ่ต้องมีก็บอกว่าประกาศพักงาน10วันนะ
1: บ
0: ินไปเชียร์ถึงขอบสระไม่กดดันลูกเพราะเป็นเอชเกมครั้งแรกในวัยเพียงแค่17ปีนอสกายมั่นใจและตั้งเป้าไกลให้ถึงโอลิมปิกเกมในปีคศ2028นะคุณแม่ก็บอกว่าเตรียมอุปกรณ์ทั้งธงชาติไทยแพ็คกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะส่วนนอสกายนะครับเปิดใจนะครับผ่านทางนายนาเทนะครับที่มาลงไว้นะครับของนายเอ็นของช่อง9นะเพราะว่าตอนนี้ความพร้อมคือเต็มที่แล้วเพราะมีเวลาอีก2สัปดาห์ก็จะแข่งขันจริงแล้วตนก็ซ้อมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตลอดซึ่งเวลานี้ที่ทำไว้ตอนซ้อมดีสุดในชุดแล้วตั้งแต่ฝึกมาโอ้สำหรับพร้อมแล้วเนี่ยถ้าเป็น Counter Strike เกมในสมัยก่อนก็พร้อมจะลุยเลยเพื่อนเอ๋ย
1: พร้อมจะลุยกันมานานแล้ว
0: พร้อมจะลุยเลยมานานแล้วครับผมโยโยครับโดยไม่ได้ตั้งเป้าเหรียญอะไรแต่หากสามารถไปทะลุถึงรอบชิงได้ก็ถือว่าเป็นโบนัสนะส่วนคุณแม่ลูกเกดบอกว่ารางวัลอาชีพก็มาได้ก็ให้ทางชีวิตเลยแต่ก็อยากไปเป็นกำลังใจให้ลูกเนาะแต่ทำให้ดีที่สุดนะครับและคนไทยภูมิใจก็พอแล้วหากผิดหวังสกายมองว่าตนก็ยังเป็นเด็กอยู่และยังมีอีกหลายๆครั้งให้ตนได้คว้าเหรียญและจะไม่ได้หยุดแค่เอชเกมแน่นอนเป็นไง
1: ต้องอย่างนั้น
0: ต้องอย่างนั้นนะ
1: เขาเรียกว่ามีหัวใจนักสู้
0: ถูกต้องและคุณลูกเกดนะครับบอกว่าแฟนๆกีฬาต้องไม่ลืมว่าน้องจะต้องไปเจอนักว่ายระดับโลกอะเน
1: า
0: ะซึ่งเป็นเจ้าของเศรษฐกิจโลกทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลี
1: ร
0: ้องฝากว่าอยากให้คนไทยช่วยเชียร์น้องสกายและนักกีฬาไทยทุกคนด้วยเพราะทุกคนซ้อมมาหนักมากๆนะครับสุดยอดนะ
1: คืออย่างนี้คือคนที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ตามข่าวลึกเห็นข่าวทั่วๆไปไงเพราะว่าคุณลูกเกดพี่ลูกเกดเขาก็เป็นดาราดัง
0: ครับ
1: คนก็จะได้ยินแค่ว่าอ้าวลูกของพี่ลูกเกดเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติแล้ว
0: ครับ
1: ต้องมีลุ้นเหรียญทองแน่นอน
0: อือ
1: แต่จริงๆก็คือน้องยังเด็กมาก
0: ครับ
1: แล้วก็สถิติก็ยังห่างจากการลุ้นเหรียญเยอะ
0: อือ
1: นี่คือครั้งแรกเท่านั้นเองก็ไปเก็บประสบการณ
0: ์ครับ
1: แล้วเรื่องเหรียญเนี่ยเดี๋ยวมันตามมาเอง
0: อือ เนาะอย่าไปกดดัน
1: พัฒนาไป
0: ว่าน้องสกาต้องได้เหรียญคือน้องยังเด็กอยู่17ปีเอง
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: คือบางคนนึกว่าอุ๊ยสงสัยมีลุ้นเหรียญแน่นอน
0: ครับ
1: เพราะว่าเห็นข่าวเยอะบางคนอาจจะไม่ได้ดูแบบละเอียดไม่ได้ดูตัวเลขสถิติไม่ได้สายกีฬาโดยตรงนะซึ่งตรงนี้ก็อย่าไปกดดันน้องเยอะ
0: ครับ
1: น้องก็บอกว่าจริงๆก็รู้สึกแบบไม่ค่อยคุ้นชินกับการที่มีคนมาจับจ้องเยอะเหมือนกัน
0: ครับ
1: อย่าไปคอมเมนต์อะไรเยอะ
0: ใช่
1: ตามโซเชียลเนี่ยคือกีฬาเนี่ยมันต้องค่อยๆไปนะสเต็ปคือบางคนแบบคือคาดหวังเยอะเกินไปมันทำให้กลายเป็นว่าอุ๊ยมันไปกดดันนักกีฬาไง
0: ครับ
1: จริงๆ17เนี่ยมันเพิ่งก้าวแรกค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ละทัวร์นาเมนต์อย่างเอเชียนเกมครั้งหน้าอ่ะค่อยว่ากัน
0: ครับ
1: ถ้าอยากจะหวังลุ้นเหรียญอะไรแบบเนี้ย
0: ใช่ส่วนอีกหนึ่งความหวังของทัพไทยก็คือการแข่งขันนะกีฬามวยสากลนะ
1: เป็นยังไง
0: รู้จักเมเดโมไหม
1: พี่บาสไง
0: สมรักคำสิงไงฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกมปี1996และเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยนะครับในปี94และปี1998ว่าฟันธงนะครับนักชกไทยทั้ง11รุ่นนะแบ่งชายเป็น6หญิง5นะครับมีลุ้นทองเอเชียนเกมใครจะว่าอย่างไรไม่รู้แต่สำหรับเขาคิดว่าทัพกำปั้นเสื้อกล้ามไทยจะมีเหรียญทองติดมือแน่นอนทุกคนไปด้วยความหวังและมีหวังทุกคนถ้าไม่หวังไม่ไปดีกว่านี่เป็นไง
1: นี่คือ mindset ของผู้ชนะ
0: เป็นไงครับ
1: ถ้าขึ้นไปชกแล้วรู้ว่าแพ้ก็อย่าขึ้นไปก็นั่งอยู่ข้างล่าง
0: ใช่
1: ขึ้นไปก็ต้องหวังชนะสิ
0: ครับ
1: ถ้าไม่หวังชนะจะไปทำไมล่ะ
0: สมรักในวิเคราะห์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะ
1: ครับ
0: นักมวยทุกคนไปต้องมีหวังผ่านการตัดตัวคัดตัวฝึกซ้อมมาอย่างดีแต่ละรุ่นนักมวยน่าจะไม่เกิน15คนฉะนั้น1ใน15ก็ไป ก็เป็นไปได้นะอะไรอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ตนซื้อหวย1ใบ100เขายังไม่หวังเลยดังนั้นทุกคน1ใน15เราต้องมีหวังเซ
1: ่ครับ
0: บอกกับน้องตอนไปเยี่ยมที่แคมป์ทุกคนมีหวังทุกคนนะครับถ้าเอาที่ถนัดมีข้อมูลผมขอวิเคราะห์มวยชายให้ฟังนะครับอย่างชายรุ่น55กิโลกรัม
1: ขอเสียงพี่บ้านหน่อย
0: โอ้โหจะดีเลยฮะเดี๋ยวพี่บ้านเขามาหานะฮะ55กิโลกรัมเนี่ยเป็นกำลังปีโบคุณทศนะอายุ19ปีเก่ง
1: ครับ
0: ทำนายมาว่านี่คนนี้แหละสมรักกับสมจิตรวมกันเลยนี่เป็นไง
1: โอ้ย
0: เป็นไง
1: แค่คนเดียวก็เหรียญโอลิมปิกแล้วนะ
0: สมจิตมารวมด้วย
1: นี่รวมร่างกันเลยเหรอ
0: ถูกต้อง
1: โอ้โห
0: แล้วว่าเป็นแชมป์เอเชียด้วยแต่ว่ามีอนาคตส่วนรุ่น60กิโลกรัมศักดารวมธรรมคนที่เก่งบุดูดันกล้าต่อยป้องกันตัวดีเสียอย่างเดียวลดน้ำหนักเยอะไปหน่อยอ๋ออันนี้อาจจะลดน้ำหนักมาเนาะรุ่น70กิโลกรัมเนี่ยเราผลักดันบรรจงศิษย์ลีนะขึ้นไปจาก65ไปต่อยในรุ่น70กิโลกรัมดังนั้นก็ไม่มีนักมวยจริงในเวทนี้แต่ก็ถือว่าน่ารุ่นน่าเสียดายที่นาบิลอานานไม่ทันเนาะ
1: ม
0: าไม่ทันไงเพิ่งมาด้วย
1: ครับ
0: ก็น่าเสียดายนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไปลุ้นกันในโอลิมปิกเกมคศ2028แทนส่วนรุ่น80กิโลกรัมนะครับของวุฒิพลจงจอหอหลานชายของสมจิตจงจอหอเจ็บมาเยอะนะครับต่อยสวยคล้ายๆสไตล์สมจิตเบสิกดีเสียอย่างเดียวมีการเจ็บไหล่ก็อาจจะดูฟิตไม่เต็มร้อยเนาะโอ้นี่พี่บาร์เดี๋ยววิเคราะห์เป็นรุ่นเลยนะ6รุ่นเนี่ย
1: รู้จักทุกคน
0: นะรุ่น6รุ่นใหญ่นะ90กิโลกรัมนะครับจักรพลจักรพงษ์ยมโคตรเร็วดีมีอนาคตใหญ่แต่เร็วส่วนรุ่น90กิโลกรัมขึ้นไปนะครับอัตพงษ์แสงเทพนี่ขั้นมาเองเลยนี่พี่บาร์บอกขั้นนากาเมอร์น้องอายุ29ไปเจอที่แถวตลาดกำลังสอนมวยให้ฝรั่งไปเห็นเขาชกมวยไทยก็เลยทาบทามมาชกมวยสากล
1: โอ้ยตาามีแววไง
0: มีแววตามีแวว
1: คือมองเห็นแล้วคนนี้ปั้นได
0: ้ถูกต้องทำไปทำมาก็กลายเป็นตัวขวางด้วยแล้วเราก็ไม่เคยมีนักมวยรุ่นนี้มาก่อนดังนั้นในเช่นเกมครั้งนี้ทุกคนไปด้วยความหวังมีหวังทุกคนถ้าไม่หวังไม่ไปดีกว่านี่เป็นไงพี่บาสบอกเป็นไง
1: พี่บาสที่ตอนนี้มีตำแหน่งนะ
0: ครับ
1: ในสมาคมกีฬามวยสากลนะ
0: เออ
1: เป็นที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาเทคนิค
0: ครับ
1: ก็เป็นคนที่ผลักดันนาบิลอานานนั่นแหละ
0: ครับ
1: เข้าสู่ทีมชาตินั่นเอง
0: อ
1: ันนี้พี่บาสวิเคราะห์ในโซเชียลของตัวเอง
0: ในจะเฟซบุ๊กส่วนตัวพี่บาสนะ
1: เ
0: ขาเขียนมา
1: คือพี่บาสนี่ก็จะเรียกว่าจะเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ตามลูกชายลูกสาวเลยใช่ไห
0: ม
1: น้องเบสน้องโบสใช่ไหม
0: อ๋อน้องโบสที่เลิกเล่นฟุตบอลแล้วใช่ไหม
1: คือพี่บาสนี่เขาดังอยู่แล้วถ้าเกิดมาทำช่องของตัวเองเนี่ยยังไงคนก็รู้จัก
0: ใช่
1: คนก็ดู
0: เอ
1: าพี่บาสก็มาทางนี้นะเดี๋ยวผมว่าตอนมวย
0: ต้องมี
1: ตอนมวยชกนะ
0: ต้องชวนพี่บาสมาแล้ว
1: เราก็น่าชวนนะ
0: ต่อยดิ
1: พี่บาสต้องยังไงต้องพูดแบบไม่ค่อยชัดหน่อย
0: เอาเฮ้ยไม่ใหญ่เนี่ยฮะ
1: แต่เดี๋ยวถ้าพี่บาสแบบวิเคราะห์ในช่องตัวเองนะในช่วงเอเชียนเกมนะผมว่าคนดูเยอะ
0: ครับ
1: แต่จริงๆพี่บาสก็ไม่ค่อยว่างหรอกเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเป็นคอมเมนเตอร์มั้ยเพราะว่าพี่บาสนี่ก็หลายครั้งนะ
0: ต้องไปก็ดูช่องแต่ละช่องดิ
1: มี
0: กี่ช่องดิวิดีโอต้องก็หลายช่อง
1: ต้องดึงพี่บาสไปหน่อย
0: ยิงสดอีกติดต่อพี่บาสได้ก็ดีนะ
1: พี่บาสถึงตอนนั้นไม่ว่างหรอฮะ
0: เอางานน่าจะเยอะนะ
1: ดูแล้วคนน่าจะติดต่อพี่บาสเยอะ
0: แล้วอย่าลืมมวยหญิงด้วยนะนนท์มวยหญิงเรา5รุ่นเนาะรุ่น51กิโลกรัมหญิงนะครับจ
1: ิตภา
0: พ
1: รักษ
0: านะครับไม่ได้วิเคราะห์เพราะว่าเขาดันมวยชายไงมวยหญิงก็จะเป็นวิจารณ์มั้งวิจารณ์คนที่เขาดูมวยหญิงน่าจะผิดนะ
1: ใช่
0: จุธมาลักษัตริย์51กิโลกรัม54กิโลกรัมนัทนิชาจงโปร่งจงโปร่งกลางนะครับรุ่น60กิโลกรัมนะครับปุณรวีเรื่องรถรุ่น65กิโลกรัมจันแจ่มสุวรรณเพ็งน้องบีไง
1: ครับ
0: รุ่น75กิโลกรัมพรทิพย์บัวป่านะครับโดยเมสโกเนี่ยจะเริ่มต่อย20กันยายนนะครับถึง2ตุลาคมที่นิชิโอนะครับไม่ใช่นิชิโอขอไปนิชิโอยิมเนเซียมครับ
1: ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะสำหรับมวยในเช่นเกมนะครับ
0: ถูกต้อง
1: ว่าครั้งนี้เราจะได้กี่เหรียญนะฮะ
0: ครับผม
1: ส่วนข้อความก็ส่งเข้ามาได้นะ4689899นะฮะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ทางไลฟ์ของเราทุกช่องทางเลยนะฮะคอมเมนต์ยังเข้ามาได้นะครับ
0: ใช่ฮะ
1: เดี๋ยวจะลืมตอบไป
0: เออ
1: นี่มีพี่หงภูธรส่งมาบอกว่า โซระ ROE กับมิยาบิจะมาร่วมพิธีเปิดเอเชียนเกมไหมครับคนละวงการ
0: เดี๋ยว
1: เซ่นี่วงการกีฬา
0: ส่วนสมาคมกีฬาพาเดลไทยนะ

0: เป็นกีฬาพาเดลนะ
1: อ
0: ืมครับผม
1: กีฬาใหม่กีฬาใหม
0: ่กีฬาใหม่นะทำไมมีคุณหน้าตาดีๆอ่ะโอ้ครับผม
1: เล่นในร่มไง
0: ในร่มใช่ไหม
1: ไม่ต้องเจอแดดผิวไม่เสีย
0: ใช่ไหมฮะก็ฝากติดตามนะ
1: ครับ
0: ครับส่วนเห็นว่าตอนนี้ก็เริ่มมีจำหน่ายเสื้ออะไรเยอะแล้วนะโนนนะ
1: ครับ
0: เห็นว่าวันก่อนคุณอะไรนะที่ดังๆอ่ะอะไรยาป่ะอะไรนะคุณชมพู
1: ่คุณชมพู่อ๋อ
0: ก็เห็นนะใส่เสื้อทีมชาติไทยด้วยเพื่อที่จะให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยนะครับเสื้อกีฬาหมวกนะครับผมเชียร์ทีมไทยนะครับถ่ายทอดคาแรคเตอร์นะครับว่าจำหน่ายในวันศุกร์นี้นะโดนนะ11กันยายนนะครับที่ราณสิริวรรณวรีชั้น1สยามพารากอนเวลา 12:00 นและเปิดขายออนไลน์เสาร์ที่12กันยายนนะครับ
1: ครับ
0: สมัครหัวเสื้อสวยนะนี่ต้องมีแล้วเราต้องมีแล้วนน
1: เราก็น่าจะต้องมีนะ
0: เราต้องมีนะหัวเสื้อสวย
1: นี่บอกใครครับ
0: ฮะ
1: บอกใครครับ
0: เราก็ต้องมีนะเสื้อพี่บีแกสปอร์ตต้องมีต้องมี
1: เราควรจะต้องมีนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวขอย้อนไปพูดถึงนักกีฬาพาเดลหน่อยแล้วกันเมื่อกี
0: ้ได้เลย
1: เกริ่นมาแล้วว่าเขาเพิ่งเปิดตัวสมาคม
0: ครับ
1: สมาคมก็ใหม
0: ่
1: แข่งเอเชียนเกมครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกสำหรับกีฬาพาเดลนักกีฬาของเราลงแข่ง2รายการนะมีชายคู่กับหญิงคู
0: ่ครับ
1: ชายคู่นี่มีอันนบกราเวอร์และสเตฟานโนมอชโชล่าส่วนหญิงคู่จะมีนาตาลีนาคประเสริฐกับดาเรศศรีรุ่งเรืองนะครับแล้วก็โค้ชนี่เป็นชาวสเปนนะมิเกลมาเลโรเบอร์นาวนะฮะก็ถือว่าเป็นก้าวแรกนะที่นักกีฬาพาเดลไทยจะได้ไปร่วมเอเชียนเกมส์นะครับและผมเชื่อว่าทางสมาคมเนี่ยคืออยากจะให้คนไทยรู้จักให้มันบูมมากขึ้นในอีเวนต์นี้แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นพวกอินฟลูเอนเซอร์ไปเล่นกันแต่เดี๋ยวเอเชียนเกมเนี่ยพอมีนักกีฬาไทยเข้าไปแข่งแล้วเนี่ยผมว่าควรจะรู้จักมากขึ้นต่อไปคนอาจจะไปเล่นพาร์ทเดลกันมากขึ้น
0: มีสิทธิ์นะพอกีฬาก็น่าจะสูงเนาะเหมือนสควอชบวกกับเทนนิสใช่ไหม
1: ใช่
0: บวกกันอะ
1: ไม้ใหญ่กว่าปิงปองแต่ไม่ใหญ่เท่า
0: เทนนิส
1: ไม้เทนนิส
0: แล้วก็ไม่มีขึงเอ็นใช่ไหม
1: เป็นไม้พลาสติก
0: เป็นไม้พลาสติก
1: มีรู
0: เหมือนไอ้ตีนั่นใช่ไหมเล็กๆอ่ะ
1: คือถ้าเทนนิสเนี่ยอุ่นใช้แรงเยอะนะบางคนไม่เคยเล่นถือว่ายากนะ
0: ก็โยชิโซเพ็นตีอยู่แล้วที่สปาเรนกาก็บ่นเรื่องของมีสารสีเขียวสมุนไพรอยู่ในสนามอ่ะได้กลิ่นพอดีเลย
1: ใช
0: ่แกยิ้มเลยฮะครับผม
1: แกบอกไม่ชอบไม่ใช่ยิ้ม
0: เอาเหร
1: อแต่ว่าพาเดลนี่มันต้องไปหาที่ตียากหน่อย
0: ครับ
1: มันต้องไปหาคอร์ตมันต้องไปหาสนามอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายไงมันไม่สามารถแบบตีกันได้ทั่วไปไง
0: ครับ
1: มันก็อาจจะเข้าถึงยากนิดนึงคือมันต้องมีทุนหน่อย
0: ครับ
1: แต่ก็น่าจะสนุกดีนะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันครั้งนี้แหละว่าพาเดลนี่มันสนุกแค่ไหน
0: ใช่ฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: นี่ผมลองดูนะสนามพาเดลนะมีทั้งในร่มมีทั้งบนดาดฟ้ามีทั้งกลางแจ้งก็มีนะถ้ากลางแจ้งนี่อยู่จุฬา28
0: ครับ
1: มีแบบในร่มติดแอร์ก็จะมีแถวแถว BTS พระโขนงก็มีจะชื่อสนามบ้านพาเดล
0: ครับ
1: มีใจกลางเมืองใกล้ๆ BTS อโศกนี่ก็จะมีครอสพาเดลอโศก
0: อ
1: ันนี้แบบมีหลังคาตีบนดาดฟ้าจริงๆสนามก็ยังหายากอยู่นะ มันยังไม่ค่อยแพร่หลายมากอ
0: ่
1: ะไม่เหมือนสนามแบดนะผมว่าสนามแบดเดี๋ยวนี้เยอะมากนะ
0: เยอะเยอะ
1: คอร์ตแบด
0: ตามกระแสของวิวของน้องเมย์
1: ใช่
0: ก็เหมือนช่วงนึงอ่ะนนเอตอนเทนนิสดังๆพระราชยาพันธ์เป็นมือหนึ่งของเอเชียและเป็นมือเก้าของโลก
1: ครับ
0: โอ้ไปไหนมาไหนมีแต่เยาวชนมีแต่ลูกหลานของผู้ปกครองหลายๆคนแล้วเน
1: า
0: ะพาลูกพาหลานไปตีเทนนิสอ่ะ
1: ใช่
0: และช่วงนึงตอนเจ้าเมย์อ่ะรัชนกได้แชมป์โลกอ่ะได้แชมป์เอเชียคนก็ตีแบดเยอะ
1: ถือไม้แบดกันใหญ่เลย
0: เมย์เอริยาจดทศการเป็นแชมป์หลายรายการแชมป์เมเจอร
1: ์
0: ลูกหลานตอนนี้ก็โอ้โหตีกอล์ฟอย่างเดียวเลย

0: อารดอนศิริพันธ์ยังให้น้องเชลียตีกอล์ฟเลย
1: ใช่
0: ลูกของป๋ายาก็ยังให้ตีกอล์ฟเลยใช่ไหมนะตอนนี้ก็หลากหลายเนาะตอนนี้ก็เน้นกอล์ฟเนาะ
1: ใช่
0: ดังๆก็น่ากอล์ฟแหละ
1: ใช่
0: ครับ
1: เพราะว่ารายได้มันเยอะถ้าได้แชมป์ทีนี่แล้วเห็นแล้วไงว่าคนไทยทำได้ไง
0: ครับ
1: เราก็เลยคิดว่าส่งเสริมเยาวชนไปทางนี้กันดีกว่าเดี๋ยวนี้นักกอล์ฟยิงก็เยอะนักแบดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเยอะมาก
0: ใช
1: ่พูดถึงนักแบดแล้วมีข่าวของน้องเมย์รัชนกน้องนกรัชเมย์หน่อยหนึ่งนะฮะ
0: ก็เพิ่งจบชนะมาสเตอร์ไปใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: เป็นยังไง
1: ก็มีการบาดเจ็บ
0: ครับ
1: ที่น่าเป็นห่วง
0: ก
1: ็ตกรอบ16คนสุดท้ายไปในชนะมาสเตอร์นะครับแล้วน้องเมย์ก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับระบุว่าพบกันใหม่รายการเอเชียนเกมส์นะคะอาการหลังของเมย์ดีขึ้นมากๆเกือบจะหายดีแล้วค่ะ
0: ครับ
1: ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามโปรเซสที่วางไว้อย่างน้อยก็ได้เจอคู่แข่งต่างแดนและได้ลงไปเอาฟิลในสนามแข่งขันจริงขอบคุณทุกคนขอบคุณกำลังใจมากๆนะคะ
0: ครับ
1: นี่คือส่วนใหญ่รายการเนี้ยเหมือนกับว่าเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้ายแล้วก่อนที่จะไปลุยเอเชียนเกมส
0: ์ครับ
1: นะครับก็เพิ่งแข่งจบไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่มีใครที่เข้าไปถึงวันเสาร์วันอาทิตย์เลยหยุดอยู่ที่วันศุกร์กันหมดเลยรอบ8คน
0: ครับ
1: เจ้าวิวก็ไปแพ้อันเดอร์สอันทอนเซนมีชายเดี่ยวนี่เจ้าวิวก็คือไกลสุดแล้ว
0: ครับ
1: นะครับเนี่ยลึกสุดแล้วส่วนน้องเมย์ก็ไปตั้งแต่รอบ16คนก็ผมว่านักกีฬาหลายๆคนก็แปลฟิลอ่ะก่อนจะลงของจริงที่เอเชียนเกม
0: เอเชียนเกม
1: เพราะว่านี่ก็ความหวังของเราทั้งนั้นนะ
0: โอ้แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยโหแล้วใครจะโค้ชเธอได้เนาะอัญชยังแชมป์ชนะมาสเตอร์ไงโหดมากนะไออัญชยังอ่ะนน
1: รอบชิง
0: เมื่อวานนี้ก็แชมป์ไงอัญชยังอ่ะใครจะ
1: โอ้โห
0: คือที่สุดของแช่แล้วตอนนี้นะฮะแล้วใครจะโค้นเธอได
1: ้ในชิงนี่ก
0: ็
1: มาเอเชียนเกมแน่นอนอ่ะท
0: ั้
1: งอ
0: ั
1: ญชยังทั้งมิยาซากิของญี่ปุ่นนะ
0: ถูกต้องก็พี่ดูนะอัญชยังนะก็
1: ชนะขาด
0: ใช่แชมป์โอลิมปิกเกมแชมป์โลก2สมัยแชมป์เอเชียนเกม1สมัยแชมป์เอเชีย1สมัยเวิลด์ทัวร์ไฟนอลอีก2สมัยซุปเปอร์1,000ครับก็โอ้โห1 2 3 4 5 6 7 8 9ซุปเปอร์710นะ
1: ครับ
0: โอ้10กว่ารายการแล้วใครจะปราบเธอได้ฮะไม่ใช่มือหนึ่งของโลกนะคนนี้นนมือหนึ่งของจักรวาลในโลกวันนี้แหละครับ
1: น่าจะใช่
0: มือหนึ่งในจักรวาล
1: น่าจะใช่
0: บนทางช้างเผือก
1: โอ้โหหน้านาทีนี้นี
0: ่แบบโหดมาก
1: หาคนหยุดไม่ได้เลยแล้วชายเดี่ยวน่าสนใจครับฮ่องกงเข้ามาชิงกันเองทั้ง2คนนะ
0: ครับ
1: ในชนะมาสเตอร์นะแล้วอันดับโลกเนี่ย25คนนึง32คนนึงโอ้โหนี่น่าจะเป็นแบบม้ามืดที่จะมาแย่งเหรียญกับเจ้าวิวแน่นอน
0: ครับ
1: โอ้โหเราต้องระวังแบบนักแบดที่แบบมืออันดับอาจจะไม่ได้ติดท็อป10ด้วยนะพร้อมจะสอดแทรกนะก็โอ้โหเอาชนะฮันเดอร์แอนทอนเซนได้นะสำหรับทางเจสันกุนาวานนะ
0: ใช่
1: แล้วก็ได้แชมป์ในรายการล่าสุดไปนะ
0: ครับ
1: ก็น่ากลัวนะพอเห็นชาติจากเอเชียมาทำผลงานได้ดีในรายการสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่เอเชียนเกมเนี่ยเราก็ยึดลุ้นเจ้าวิวไง
0: ถูกต้อง
1: อยากจะได้เหรียญทองไง
0: แต่วิวก็ยอมรับว่าก็ต้องรักษาฟอร์มให้มีให้สม่ำเสมอมากกว่านี้
1: ครับ
0: ก็ยอมรับว่าช่วงหลังฟอร์มอาจจะหลุดไปก่อนจะเข้าถึงเอเชียนเกมแต่ก็หวังว่านะฟอร์มจะทันเนาะจะทันนะฮะ
1: แต่ครั้งที่แล้วเจ้าตัวบอกสภาพร่างกายไม่ค่อยดีปัญหาเยอะแต่ครั้งเนี้ย
0: ครับ
1: ร่างกายดีกว่าเดิม
0: ใช
1: ่มี SMS นะฮะมีบอกว่าอุ๊ยฮาจนท้องแข็งหมดแล้วครับจากคุณจอยบางจาก
0: ครับ
1: วันนี้ไม่ต้องเอาโค้ชเชมานะครับวันนั้นหาท้องแข็งเลย
0: โค้ชเช
1: โค้ชเช
0: เชยองซอก
1: โค้ชเชโค้ชเชพูดท้ายไม่ค่อยฉาดขาด
0: ครับ
1: โค้ชเชครับ
0: มันก่อนก็เพิ่งไป
1: เจอไหมครับโค้ชเชครับ
0: เจอคุณซ้อมอยู่นะ
1: แล้วฮะ
0: คุณซ้อม

0: โค้ชเชยองซอกหรือตอนนี้จ้องชาชาเชเป็นคนไทยแล้วผมซ้อมกับโค้ชแม็กไงชัชวาลขาวละอโค้ชต้
1: อ
0: โค้ชต้อก็ซ้อมทีมชายไงมีคนอะไรนะเอโค้ชอินายอนใช่ไหมที่เป็นโค้ช
1: ผมเซ
0: ่ผมเซ่อะกับน้องอมสินอะ
1: ครับ
0: ครับก็ลุ้นกันนะ
1: ครับ
0: นะครับว่ายน้ำของเราเมื่อกี้เราพูดถึงน็อกสกายใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับไปดูโตเต็งอย่างทีมชาติจีนเห็นไหมนน
1: ท์อุ้ย
0: เป็นเจ้าสาวเอเชียนเกมมา6สมัยติดต่อกันนะ
1: เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็ล่าสุดนะฮะก็ไปดูในเพจของฉลามหนุ่มไทยแลนด์นะเขาได้เปิดเผยนะครับว่าภาพแคมป์ซ้อมทีมว่ายน้ำล่าสุดเอเชียนเกมนะโอ้โหรู้เปล่าเขาโค้ชระดับโลกชาวออสเตรเลียอย่างไมเคิลโบยนะ
1: ม
0: ีการนำนักวิชาการกีฬามาดูแลสร้างร่างกายให้กับนักกีฬาอย่างใกล้ชิด
1: ครับ
0: คงกำลังนะครับเป็นตัวเก่าผสมกับดาวรุ่งช่วงหลังจีนเนี่ยยังคงพัฒนาดาวรุ่งอายุยังน้อยมาเสริมทีมชาติได้อย่างต่อเนื่องนะล่าสุดนะครับอยู่จือตี้13ปีปิ้ง14ปีนะนนท์
1: ครับ
0: ปิ้ง14ยากสิ
1: อ้าว
0: ไม่หา
1: ไม่ทันเลย
0: ไม่หา
1: โอ้ปิ้ง14
0: อายุ14ปิ้ง14
1: ขอโทษขอโทษ
0: อายุ13ปิ้ง14ยากเลยไหม
1: ต้องย่างสิครับ
0: อ๋อย่างนะ
1: อ๋อมันต้องล็อกนี้
0: ต้องล็อกนี
1: ้เราก็คิดว่าชื่อจีนไงปิงปิงปิงป
0: ิ
1: งอะไรโมเราก็ไม่ทัน
0: ชื่อ
1: ขออภัยขออภัย
0: อยู่จือตี้13ย่าง14นะและจางโมห้าสิบห้าปีโอ้โหที่เพิ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเอ็ดกรุ๊ปที่สกทมีเด็กอายุต่ำกว่า20ปีติดทีมมาถึง14คนนะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือตัวเก่าที่รับใช้ชาติสามารถยืนระยะรับใช้ชาติได้ยาวนานขึ้นหลัก10ปีนะแม้ว่าวัยจะใกล้หลัก30หรือเกินไปแล้วก็ตามอย่างชุดนี้จีนก็มีตัวเก่าอย่างหวังซุ่นชันโซหวังซุ่นยังติดอยู่นะฮะมีหวังเสี่ยวเอ๋อ28ปีนะครับทำให้ทีมแม่น้ำจีนในช่วงหลังครองความยิ่งใหญ่ในระดับเอเชียแบบไร้รอยต่อนะก็มีแค่ญี่ปุ่นชาติเดียวที่พอจะสู้ได้ในบางช่วงนะครับ
1: ครับ
0: โ
1: อ้โหตอนนี้ถ้าในระดับเอเชียระดับโลกนี่ก็ต้องให้จีน
0: อ
1: ่ะเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งแบบไร้เทียมทาน
0: ครับ
1: ครองเจ้าสาเอเชียนเกมส์มาอย่างยาวนานส่วนใหญ่ก็ดีกรีโอลิมปิกทั้งนั้นนะฮะ
0: ครับ
1: คู่แข่งก็น่าจะเป็นญี่ปุ่นแหละที่น่าจะขับเคี่ยวกับจีนได้
0: ใช่
1: เกาหลีใต้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งชาติที่น่าจะพอมีลุ้น
0: ครับ
1: นะครับแต่ไทยนี่น่าจะประมาณท็อป5
0: อ
1: ่ะของเอเชียนะครับ
0: โอ้ได้ไมเคิลโบมาด้วยเนาะโอ้จีนเจ้าอะไรเจ้าสาครั้งล่าสุดที่เขาไม่ได้เป็นเจ้าสาที่เอเชียนเกมที่บ้านเรานะปีพ.ศ.2541หรือปี1998เอเชียนเกมครั้งที่3ไอ้ครั้งที่13ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ๋อ
0: นะเอาข้อความทางดูข้อความทางบ้านแดนหน่อยละกันสวัสดีครับคุณปรักเข้ามานะครับน้องนนรำคาญพี่เจ๋งไหมนั่งอยู่ดีก็ร้องเฮ้ยเฮ้ยด้วยขึ้นมานะฮะประมาณนี้ฮะฮ่าๆตอนเอฟวอตตี้เสมอ2 2บิ๊กจุนจัตโกนราชสถานีพี่เอกจะดักตีอยู่แล้วครับผมเมื่อวานนี้วอตตี้เสมอเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไงแมนยูตีเสมอเฉยเลยอ่ะ2 2เอ้ยไม่ใช่เอฟวอตตี้เสมอ2 2
1: ฟีลเหมือนชนะไง
0: เหรอ
1: คือเสมอมาได้ท้ายเกมแบบนี้มันรู้สึกเหมือนแบบสะใจมัน3แต้ม
0: ครับ
1: ผมพี่จุนนี่ตะโกนลั่นเลยล่ะ
0: เขาเชียร์วอตตันไงที่ไอซ์ลีย์แมตแลนด์ใช่ไหมยิงตีเสมอในช่วงทดเวลานาที90บวก5
1: ครับ
0: ที่จริงได้90บวก6แล้วแหละฮะเมื่อวานเจ๋งอดดูคีมี่ชนะในบ้านที่มอนซ่านะครับโอ้คุณปลั๊กนะครับสวัสดีครับคุณเจ๋งคุณนอนสวัสดีครับมานะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่นอนนะครับแมนยูเป็นยังไงเสมอสิครับโดนตีเสมอสิก็ผลการแข่งขัน3นัดที่ผ่านมาครบรถเลยนะแพ้ชนะเสมอฮะสุดท้ายปืนปีนี้โหดมากครับใครจะหยุดเขาได้หงเจอปืนอีกทีเมื่อไหร่ครับเอ้ยดูหน่อยไหมอาร์เซนอลเจอลิเวอร์พูลแมตช์แรกวันไหนมีไหม
1: จะหยุดอยู่ไหม
0: โอ้ไม่อยู่อาร์เซนอลแรงเหลือเกินตัวสำรองตัวหลักอุ้ยลงได้หมดเลยฮะ
1: โปรแกรมหงแดงเจอกับลิเวอร์พูลวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับที่แอนฟิลด
0: ์ที่แอนฟิลด์ก่อนนะยองโชว์เหนืออีกแล้วนะแนะรัศมีแขวิ่งแค่รอบวัดพระแก้วด้านในก็ได้ระยะทางสั้นกว่าไม่ต้องวิ่งรอบพระบรมมหาราชวังโอ้โหสุดยอดแล้วลูกชายของลู่ลือหมิงแขวนอะไรกันเลยยันได้แขวนแล้วมั้ง จะไปโรงเรียนแล้วตัวนี้นะฮะเ
1: ออ
0: ที่มีเรื่องเล่าไงที่แกไปส่งลูกชายแรกๆไงลูกชายยังตีไม่เก่งไง
1: เป็นไงฮะ
0: ก็เอ้าจะแข่งแล้วก็เลยไปส่งลูกชายอยู่หน้าสนามก่อนแล้วแกค่อยวนรถไปจอดไงสักพักพอวนรถแล้วหาที่จอดได้นะครับลูกชายเดินออกมาแล้ว
1: แข่งเสร็จแล้ว
0: ก็นึกว่าลูกชายลืมไม้เทนนิสไม้ระเก็บไปแล้วลูกชายแข่งเสร็จแล้วตกรอบแล
1: ้
0: ว
1: โอ้โห
0: ป้า
1: พ่อยังหาที่จอดรถไม่ได้เลย
0: อ้าว
1: ลูกแข่งเสร็จแล้ว
0: อ้าว
1: สงสัยได้แข่งแมตช์เดียว
0: เรียบร้อย
1: อือ
0: นะครับอ้าวก็ติดตามกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะ
1: ครับ
0: กับ Nintendo Live กับ Nintendo Game นะครับวันนี้น้องนนท์และผมเจ๋งต้องลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: Nintendo Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: นี้เวลา12 นาฬิกา

0: ที่เนรเทศรายที่2ไล่ชาวฝรั่งเศสพ้นราชอาณาจักรหลังศาลเกาะสมุยพิพากษาคดีข่มขู่ทำร้ายร่างกายสนธิปลุกม็อบประกาศทวงคืนประเทศไทยเป้าหมายไม่ใช่ล้มรัฐบาลแต่จะทำให้รัฐบาลทำเพื่อประชาชนมากกว่าพวกของตัวเองนายกเข้าสภาร่วมลงมติพรบ.งบ70วาระ2และ3แบบรายมาตราก่อนบินนอร์เวย์คืนนี้ชี้ไปหลายวันไม่ห่วงเหตุมีเอกนิติประสานงานอยู่แล้วแม่ฮ่องสอนวิกฤตเจอเรนบอมน้ำป่าหลากซ้ำบ้านถูกน้ำพัดถนนถูกตัดขาดเสียหายหนักขณะที่เชียงรายสั่งเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นน้ำสีขุ่นแดงไหลแรงและเชี่ยวเครื่องบินขนส่งสินค้าที่ถลายออกนอกทางวิ่งที่เมืองไมอามีสหรัฐมีผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บ5คนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้7กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมดรงจันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศชาวอิสราเอลรายที่2นะครับขออภัยฮะเป็นชาวฝรั่งเศสรายที่2ครับพ้นราชอาณาจักรหลังศาลเกาะสมุยพิพากษาคดีข่มขู่ทำร้ายร่างกายชี้พฤติการเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่2354/2569เรื่องเนรเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรครับโดยปรากฏว่านายเควินสัญชาติฝรั่งเศสมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติและศาสนารวมถึงในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงทั้งยังมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือว่าทรัพย์สินโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่นอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายเควินมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก2522มาตรา43วงเล็บ4วงเล็บ8และมาตรา158/1วรรค2พิพากษาปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงปรับ 5,000 บาทหากไม่ชำระค่าปรับก็ให้จัดตามจัดการ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29แล้วก็30พร้อมริบของกลางนะครับพฤติกรรมดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและก็ความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นต้องเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศ2499ครับอาศัยอำนาจตามความในมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศ2499ประกอบกับข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศ2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งเนรเทศนายเควินสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรครับทั้งนี้หากนายเควินไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศหรือขอไม่ให้ส่งตัวไปออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติการเนรเทศ2499ภายใน7วันนับตั้งแต่วันรับทราบคำสั่งครับ
1: ส่วนที่ปลุกม็อบประกาศทวงคืนประเทศไทยบอกว่าเป้าหมายไม่ใช่การล้มรัฐบาลแต่ว่าจะทำให้รัฐบาลทำเพื่อประชาชนมากขึ้นค่ะนายสนธิลิ้มทองกุลพร้อมอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมด้วยนายพิชิตชัยมงคลนายนิติธรล้ำเหลือแกนนำกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยร่วมแถลงการเคลื่อนไหวทางการเมืองมีเป้าหมายเอาประเทศไทยเราคืนมาโดยเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้หมดความชอบธรรมเพราะมีการใช้อำนาจปิดบังเรื่องต่างๆทั้งการทุจริตสอบท้องถิ่นการหัวสวมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้ามาโยกย้ายข้าราชการใน DSI เพื่อเปลี่ยนตัวคดีคนทำคดีหัวสวทั้งหมดที่ดินเขากระโดงซึ่งมีคำพิพากษาของศาลฎีกาแล้วแต่ว่าข้าราชการกลับไม่ดำเนินการใดๆอีกทั้งยังปล่อยให้มีต่างชาติชาวยิวมีบัตรประชาชนที่ยึดธุรกิจของประเทศสะท้อนภาพนักการเมืองเป็นเจ้าของประเทศโดยเหตุผลเหล่านี้รัฐบาลจึงหมดความชอบธรรมในการบริหารบ้านเมืองถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องรวมตัวกันไม่ปล่อยให้นักการเมืองมีอำนาจเหนือประชาชน เชิญชวนประชาชนออกมาแสดงพลังทวงคืนประเทศไทยแม้การชุมนุมจะไม่ได้หวังถึงขั้นล้มรัฐบาลแต่อย่างน้อยก็ต้องการให้นายกรัฐมนตรีทำเพื่อประชาชนมากกว่าพวกพ้องของตัวเองค่ะสำหรับรูปแบบการชุมนุมก็จะไม่ใช่ลักษณะการชุมนุมยืดเยื้อค้างคืนแต่จะเป็นการปลุกพลังประชาชนทวงคืนแผ่นดินไม่มีกลุ่มไม่มีสีทุกคนหลอมรวมกลุ่มเป็นหนึ่งเดียวเพื่อประเทศชาติโดยนายสนธิก็ประกาศนะคะวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้จะเดินทางไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยซึ่งการชุมนุมนี้ก็ถือเป็นการชุมนุมครั้งแรกพร้อมเรียกร้องที่สำหรับคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลชุดนี้ออกมาแสดงพลังกันให้มากที่สุดแม้ว่าจะถูกเย้ยว่าเป็นม็อบน้ำหมากนะคะแต่นายสมทิก็บอกว่าจะขอรอดูพลังของคนที่รักประเทศชาติค่ะ
2: นายกรัฐมนตรีครับรับข้อเสนอวปอรุ่น68ไปต่อยอดนโยบายชู3หลักคิดเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจปฏิรูประบบราชการพัฒนาคนย้ำว่าไทยต้องสร้างความแข็งแกร่งจากภายในครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดและสุรินทร์ไทยแลนด์ของหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือว่าวปอรุ่น68ครับโดยระบุบอกว่าแนวคิดและสุรินทร์ไทยแลนด์สอดคล้องกับทิศทางการทำงานของรัฐบาลประเทศไทยต้องไม่เพียง อยู่รอดนะครับแต่ต้องก้าวต่อไปให้ได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่งโดยการทำให้ไทยมีความพร้อมจากภายในสามารถรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับ3เรื่องหลักก็คือการเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการและก็การพัฒนาคนหรือว่าพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับการเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจต้องสร้างเครื่องยนต์ใหม่ควบคู่กับการเสริมความแข็งแกร่งของเครื่องยนต์เดิมโดยส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งดิจิทัล AI อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงรวมถึงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศส่วนการปฏิรูประบบราชการไม่ใช่เพียงการลดจำนวนข้าราชการแต่คือการเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงานโดยนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนและก็ภาระประชาชนสำหรับการพัฒนาคนครับรัฐบาลต้องการให้คนไทยก้าวทันเทคโนโลยีพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะรับผลการศึกษาของวปอรุ่น68เพื่อนำไปพิจารณาต่อยอดเป็นนโยบายของรัฐบาลพร้อมอยากเห็นวปอเป็นมากกว่าเครือข่ายผู้นำแต่เป็นเครือข่ายแห่งความเข้าใจและเครือข่ายแห่งการลงมือทำครับนอกจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีเองวันนี้ก็เข้าร่วมประชุมสภาด้วยนะครับเพื่อลงมติพรบ.งบปี70วาระ2และ3แบบรายมาตราก่อนจะบินไปนอร์เวย์คืนนี้ครับนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ70วาระ2และ3โดยบอกว่าวันนี้ครับมาฟังการอภิปรายของสภาซึ่งตนต้องมาให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเพราะคืนนี้จะเดินทางไปนอร์เวย์เนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ซึ่งต้องออกเดินทางคืนนี้ครับโดยช่วงก่อนเดินทางก็จะได้มาใช้สิทธิ์ลงมติรายมาตราเมื่อถามว่าการอภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณใช้เวลา3วันแต่ว่านายกไม่ได้อยู่ในประเทศมีความเป็นห่วงอะไรหรือไม่นายอรุทินก็บอกว่ามีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญก็อยู่สภาเพื่อชี้แจงประเด็นข้อสงสัยให้กับสมาชิกอยู่แล้วซึ่งเป็นวาระ2และ3เมื่อแล้วเสร็จต้องเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อก็ยังมีเวลาอยู่ครับ12นาฬิกา9นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ายังมีความเห็นเรื่องของพรบ.งบ70อยู่ครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: เ ติดตามข่าวกันต่อนะคะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาเป็นประธานการประชุมวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทวาระที่2และ3ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระที่2และ3ซึ่งนายวีระธีรภัทรานนท์ในฐานะกรรมาธิการอภิปรายขอปรับลดงบประมาณ 7,400 ล้านบาทพร้อมเสนอให้จัดทำงบประมาณแบบใหม่นับว่าจากนี้ไปไม่ควรเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีต่อไปอีกเพื่อให้สอดคล้องกับฐานะทางการเงินการคลังของประเทศที่ไม่สามารถจัดเก็บรายได้เท่ากับรายจ่ายส่งผลให้การจัดทำงบประมาณแบบขาดทุนเรื้อรังติดกับดักหนี้สาธารณะหากไม่ปรับแก้ไขก็จะนำไปสู่วิกฤตครั้งในอีก 2-3 ปีข้างหน้านอกจากนี้ค่ะควรบริหารจัดการการเงินนอกงบประมาณที่สะสมที่คงค้างอยู่ในแต่ละหน่วยงานใหม่เนื่องจากปัจจุบันเงินในส่วนนี้มีตัวเลขรวมๆอยู่4ล้านล้านบาทนะคะอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยสาธารณสุขกลาโหมคมนาคมที่มีอยู่จำนวนมากแต่กลับไม่ยินยอมสมทบโดยเฉพาะงบประมาณปี70เพียง 95,000 ล้านเท่านั้นค่ะดังนั้นจึงควรนำเงินดังกล่าวมาสมทบในงบประมาณรายจ่ายประจำปีในสัดส่วนที่เหมาะสมตามความจำเป็นเร่งด่วนในสถานการณ์ของประเทศปัจจุบันค่ะ
2: ขณะที่นายกรจาติกะวณิชย์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายในมาตรา4งบรายจ่ายปี70จำนวน 3.788 ล้านล้านบาทครับว่าตนได้เสนอให้มีการปรับลดงบประมาณโดยรวม 10% เจตนาไม่ใช่เพื่อลดวงเงินโดยรวมของรัฐบาลครับแต่เพื่อเปิดช่องให้ครม.นำเงินส่วนที่ปรับลดนั้นกลับไปจัดสรรใหม่เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของประเทศซึ่งโจทย์สำคัญที่เราหวังว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณในการแก้ไขมีด้วยกัน5เรื่องก็ได้แก่เรื่องการศึกษาสังคมสูงอายุหนี้ครัวเรือนประสิทธิภาพการผลิตการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนายกรกล่าวว่าตนไม่ได้โทษรัฐบาลทั้งหมดแต่วันนี้เรามีปัญหาเชิงโครงสร้างในเรื่องงบประมาณซึ่งมีปัญหา2 ส่วนก็คือการจัดสรรงบแล้วก็รายได้วันนี้ใครเป็นรัฐบาลก็ต้องยอมรับความจริงว่าเงินไม่พอที่จะมาจัดสรรและแก้ปัญหาทั้งหมดที่สะสมมานานอย่างไรก็ตามรัฐบาลจะอ้างไม่ได้ว่าจัดสรรงบประมาณให้ไม่ได้เพราะเงินไม่พอเพราะรัฐบาลเพิ่มเงินในกระเป๋าให้ตัวเองโดยการออกพรบ.พรก.กู้เงิน400ล้านบาทแต่ก็เอาไปใช้กับโครงการเดิมๆไม่ได้แจกโดยตรงให้กับประชาชนแต่นำไปจัดซื้อพัสดุพันธุ์หรือว่าแผงโซลาร์เซลล์แต่ไม่ได้นำไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างครับนายกรยังกล่าวถึงการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลโดยยกตัวเลขการจัดเก็บรายได้เมื่อเทียบกับ GDP อยู่ที่ 14% ซึ่งถือว่าลดลงมาเรื่อยๆจากปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่ามีความหมายมากนอกจากนี้ครับการจัดเก็บรายได้กว่า 99% มาจากการจัดเก็บภาษีจากคนทำงานมีเพียง 1% ที่จัดเก็บจากอภิมหาเศรษฐีหรือว่ากลุ่มคนร่ำรวยสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในการจัดเก็บภาษีที่ต้องมีการแก้ไขอีกทั้งอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของเราอยู่ที่ 2% ซึ่งถือว่าต่ำมากดังนั้นเราต้องมีการคิดว่าจะตอบโจทย์เรื่องนี้อย่างไรไม่เช่นนั้นเราจะติดกับดักงบประมาณอย่างแน่นอนผู้ที่จะเดือดร้อนที่สุดก็คือผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุจึงอยากตุ้นเตือนรัฐบาลว่าเรามีภาระหน้าที่ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเร็วครับ
1: ทวีซัดงบประมาณไม่ตอบโจทย์ประชาชนค่ะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชาติที่ขอสงวนคำปรายยติต่อชื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งบอกว่าตนได้สงวนเปลี่ยนชื่อเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เพื่อทำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมงบประมาณที่ดีไม่ใช่แค่รายจ่ายครบแต่ต้องทำงานเสร็จประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นเงินทุกบาทต้องตรวจสอบได้หลักนิติธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับงบประมาณเนื่องจากงบประมาณที่ผ่านมาไปยึดติดกับยุทธศาสตร์ชาติเวลาจะจัดงบประมาณตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาก็บอกว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติแต่มาพบว่าวันนี้ไม่ว่าจะหน่วยงานราชการหรือบุคคลต่างๆเดินเข้าไปที่หน่วยรับงบประมาณเกิดความเหลื่อมล้ำมากที่สุดเกิดความยากจนมากที่สุดที่สำคัญงบประมาณไม่ตอบสนองความต้องการประชาชนเพียงแต่ใช้งบประมาณเสร็จแต่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์การที่ตนวางหลักเพื่อทำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมอย่างน้อยที่สุดงบประมาณตั้งแต่การจัดเก็บตั้งงบและการใช้จะต้องมีหลักการที่ส่งเสริมป้องกันการทุจริตไว้ด้วยด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมาธิการกล่าวว่า ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากก็ขอยืนยันตามร่างที่ได้เสนอต่อสภาโดยพันตำรวจเอกทวียังคงติดใจต่อการชี้แจงของกรรมาธิการประธานในที่ประชุมจึงเรียกให้สมาชิกลงมติโดยมีผู้ลงมตินะคะ292คนไม่เห็นด้วย0คนงดออกเสียง93คนไม่ลงคะแนน1คนสมาชิกในที่ประชุมนะคะเห็นด้วยกับกรรมการเสียงข้างมากคือขอยืนยันตามร่างเดิมที่ได้เสนอไว้ต่อรัฐสภาค่ะ
2: มหาไทยเผยความคืบหน้ามาตรการรองรับ Data Center ดำเนินการตั้งแต่ปีงบ68ครับจากกรณีนายสุพนัทมินชัยนันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนกล่าวถึงการยื่นหนังสือให้ข้อคิดเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ตุลาคม67ครับโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยครับได้ออกแถลงการชี้แจงเรื่องการดำเนินการด้านผังเมืองแล้วก็การควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ Data Center จากกรณีนายสุพนัทมินชัยนันท์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่3ตุลาคม67ขอให้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดอาคาร Data Center ในผังเมืองโดยมีความประสงค์ขอทราบความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารให้มีความชัดเจนในการกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกระทรวงมหาดไทยขอเรียนว่ากรณีการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากบุคคลทั่วไปกระทรวงมหาดไทยโดยสำนักงานปลัดกระทรวงครับได้รับบัญชาจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการกันกรองมอบหมายไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่อาจทราบในขั้นตอนหรือว่ารายละเอียดการปฏิบัติในทุกเรื่องทั้งนี้ปลัดมหาดไทยได้สั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมทั้งกำกับติดตามการดำเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งนำความคิดเห็นดำเนินการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด Data Center ในผังเมืองและได้มีหนังสือต่อไปยังนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนเมื่อ19พฤษภาคม68ครับตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ลงวันที่19พฤษภาคม68แล้วด้วยสำหรับความคืบหน้าการดำเนินการตั้งแต่รับเรื่องดังกล่าวนะครับกรมโยธาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมทั้งได้ศึกษาข้อมูลของกิจการ Data Center ตั้งแต่ปีงบประมาณ68โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อทราบข้อดีข้อเสียความเหมาะสมในการกำหนดกฎระเบียบมาตรการทั้งผังเมืองและก็อาคารเนื่องจากกิจการ Data Center มีหลายขนาดและประเภทและแต่ละขนาดและประเภทมีความต้องการใช้พื้นที่และระบบประปาระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารการขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนผลกระทบต่อสาธารณะที่ต่างกันออกไปขณะนี้ครับกรมโยธาธิการได้มีการพิจารณาแนวทางอนุญาตก่อสร้างอาคารแล้วควรเห็นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเทียบเคียงกับประเภทของอาคารหรือกิจการเท่าที่กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ยื่นคำขออนุญาตว่าจะใช้เป็นอาคารประเภทใดหรือกิจการประเภทใดนะครับซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้ได้มีการตอบข้อสักถามไปยังส.ส.ของพรรคประชาชนที่ทำหนังสือสอบถามมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ไปที่ภาคเหนือนะคะช่วงนี้น้ำเยอะค่ะวิกฤตฝนถล่มเหนือแม่ฮ่องสอนเจอเรนบอมวัดฝนได้ 76.2 มิลลิเมตรแถมน้ำป่าหลากซ้ำเสียหายหนักนะคะแม่สายเชียงรายก็ต้องเฝ้าระวังค่ะหลังแม่น้ำสายเพิ่มระดับสูงจนแตะพื้นสะพานเจ้าหน้าที่เร่งอุดรูรั่วแจ้งเตือนประชาชนรับมือฉุกเฉินสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือยังน่าห่วงนะคะ

0: หลังเกิดฝนตกหนักฉับพลันในหลายจังหวัดอย่างที่แม่ฮ่องสอนเกิดปรากฏการณ์ฝนตกหนักรุนแรงฉับพลันหรือเรนบอมวัดปริมาณฝนสะสมสูงสุด 76.2 มิลลิเมตรมวลน้ำป่ามหาศาลไหลทะลักเข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนย่อมบ้านป๊อกชุ่มคุ้มนะคุ้มน้ำบ้านใหม่ตำบลปางหมูบ้านเรือนถูกน้ำขังได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า20หลังคาเรือนกระแสน้ำป่ายังกัดซอกขอบถนนสายเลี่ยงเมืองสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจนพังเสียหายขาดไปครึ่งเลนค่ะเจ้าหน้าที่ต้องนำกลวยยางมาปิดกั้นพื้นที่ป้องกันอันตรายนอกจากนี้กระแสน้ำยังพัดรถแบ็คโฮของผู้รับเหมาที่กำลังก่อสร้างแนวตลิ่งร่วงตกจมน้ำไปนะคะโดยพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากล่าสุดในจุดบ้านห้วยเสือเท่าตำบลผาบ่องแม้ระดับน้ำจะลดลงแต่ในหลายพื้นที่ยังเสียหายยับขณะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงเตือนประชาชนเฝ้าระวังต่อเนื่องเนื่องจากในช่วง 8-13 กันยายนนี้คาดว่าจะมีฝนตกหนักซ้ำส่วนปภ.นะคะก็มีการแจ้งเตือนหลังแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา 9:04 นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์หลังฝนตกหนักพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้แม่น้ำสายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ระดับน้ำสูงจนแตะพื้นสะพานน้ำสีแดงขุ่นไหลเชี่ยวพัดพาเอาเศษไม้ขยะปฏิกูลมาติดค้างค่ะนอกจากนี้นะคะนายอำเภอแม่สายยังนำกำลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมส่งรถประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำสายได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างเร่งยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางขณะเดียวกันค่ะพบน้ำทะลักผ่านเข้าแนวกั้นบริเวณตึกแม่สายคอมเพล็กซ์เนื่องจากมีการรื้อกระสอบทรายออกบางส่วนทางเทศบาลตำบลแม่สายพร้อมกำลังพลทหารกองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจกองทัพเจ้าตากเร่งนำบิ๊กแบ็กอุดรูรั่วเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจค่ะ
1: ความคืบหน้าวัดป่าดุนยารามครับทนายอนันชัยเตรียมแจ้งความลุงแหวนธานอส16กันยายนนี้ครับบรรยากาศที่วัดป่าดุนยารามจังหวัดขอนแก่นเช้าวันนี้ครับกลับเข้าสู่ความสงบและเป็นปกติพระสงฆ์และลูกศิษย์ยังคงปฏิบัติกิจของสงฆ์ตามปกติขณะที่มีญาติโยมเดินธรรมทำบุญและก็ถวายพระทหารเพลอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยภายในพื้นที่ความคืบหน้ากรณีวัดป่าดุนยารามภายหลังจากมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนำโดยนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิได้โพสต์ข้อความผ่านเพจระบุถึงการเตรียมเดินทางไปดำเนินตามกฎหมายกับนายวรเดชช่างบุหรือว่าลุงแหวนหรือว่าธานอสในวันที่16กันยายนนี้ที่สภ.เมืองขอนแก่นโดยระบุว่าเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานและดูหมิ่นคณะสงฆ์วัดป่าดุนยารามพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าดุนยารามบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากนายวรเดชช่างบุหรือว่าลุงแหวนหรือว่าธานอสส่วนประเด็นการดำเนินการของมูลนิธิทนายกองทัพธรรมก็ขอให้เป็นเรื่องของทางโลกครับแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องสำหรับอาตมาได้ปล่อยวางและก็ไม่ได้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวขณะนี้สุขภาพร่างกายดีขึ้นสามารถพักผ่อนได้เต็มที่ฉันอาหารได้ตามปกติโดยในช่วงเที่ยงวันนี้ครับมีกำหนดเดินทางไปเข้ารับการฟอกไตตามนัดประจำสัปดาห์ขณะที่นางสาวจุฬาลักษณ์สุขีชนหนึ่งในญาติโยมที่เดินทางมาทำบุญพร้อมครอบครัวบอกว่าวันนี้เดินทางมาถวายพระทหารเพลเนื่องในวันเกิดแล้วก็ตั้งใจมาทำบุญที่วัดแห่งนี้เพราะมีความศรัทธามาโดยตลอดครับอีกทั้งต้องการเดินทางมาให้กำลังใจหลวงพ่อด้วยโดยเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานของวัดแล้วก็เจ้าอาวาสเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับ
0: ทนายตั้มร้อง DSI ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังค่ะทนายตั้มสวมชูชีพขี่เจ็ตสกีบุก DSI ยื่นหนังสือให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้อ้างพบพิรุธใช้บัญชีม้าแล้วก็ส่วนต่างเงินบริจาคสำหรับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนะคะที่วันนี้โชว์ขับเจ็ตสกีบกค่ะแต่งกายด้วยชุดว่ายน้ำเสื้อชูชีพติดหนวดด้วยเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษขอให้ตรวจสอบระดมทุนแล้วก็ดำเนินงานการดำเนินงานของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้แล้วนำหลักฐานคลิปลับนะคะเบื้องหลังการทำงานมอบให้กับเจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการตรวจสอบก่อนจะเปลี่ยนเป็นสู่สีแดงโดยปฏิเสธทำคอนเทนต์เรียกร้องความสนใจและยังบอกด้วยว่าตั้งใจจะสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างภาพช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยสามารถจัดฉากได้สำหรับทนายตั้มนะคะได้เปิดเผยข้อมูลจำนวนมากที่อาจเข้าข่ายลักษณะองค์กรอาชญากรรมทั้งการจ่ายเงินให้คนที่เข้ามาทำงานเป็นเงินสดเพื่อหลีกเลี่ยงหลักฐานไม่ให้มีช่องทางติดต่อกับมูลนิธิและการเกณฑ์คนใกล้ชิดเปิดบัญชีม้าและค่าตอบแทน 5,000 บาทซึ่งพบยอดโอนเข้าบัญชีเดียวสูงกว่า10ล้านบาทในคืนเดียว

0: นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตเส้นเงินนะคะในการโอนเงิน10ล้านบาทเข้าบัญชีเลขาของภรรยากันจอมพลังรวมถึงการตั้งคำถามในส่วนต่างนะคะราคาจะซื้อเกราะเลเวล4และกรณีนำทรายกับหินที่ได้รับบริจาคฟรีไปเปิดรับเงินระดมทุนบังเกอร์พร้อมกันนี้ก็ฝากถึงกันจอมพลังเรื่องความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์และเรียกร้องให้มีการชี้แจงในการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิอย่างเป็นระบบมากกว่าการใช้วิธีบล็อกผู้ถามและยังบอกด้วยว่าพยานเริ่มถูกข่มขู่แล้วเนื่องจากอีกฝ่ายมีคอนเนคชั่นกว้างขวางโดยตนเตรียมนำพยานเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน DSIเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนค่ะ
1: บขส.ครับเปิด3เส้นทางทวิตเตอร์เชื่อมสนามบินท่าเรือแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตครับบขส.หรือว่า BKS เปิด3เส้นทางฟีดเดอร์นะครับโดยนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดเปิดเผยว่าเดินหน้ายกระดับให้บริการขนส่งสาธารณะด้วยการเปิดบริการรถโดยสารฟีดเดอร์เชื่อมต่อการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะระหว่างท่าอากาศยานท่าเรือและก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและก็นักท่องเที่ยวให้เกิดความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเข้าถึงทุกพื้นที่ได้ง่ายและตอบโจทย์การเดินทางแบบไร้รอยต่อตามนโยบายกระทรวงคมนาคมโดยเปิดบริการรถโดยสารฟีดเดอร์จำนวน3เส้นทางครับก็ได้แก่กรุงเทพเขาค้อระยะทาง443กิโลเมตรค่าโดยสาร398บาทโดยรถโดยสารปรับอากาศชั้น1 36ที่นั่งวันละ2เที่ยววิ่งครับไปและกลับเที่ยวไปรถออกจากหมอชิด9นาฬิกาเที่ยวกลับออกจากเขาค้อ2ทุ่ม40นะครับปัจจุบันเปิดให้บริการแล้วสำหรับเส้นทางดังกล่าวได้ขยายการเดินรถเพิ่มจากเส้นทางกรุงเทพลมสักเดิมเพื่อเดินรถไปอำเภอเขาค้อและก็ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ด้วยเส้นทางที่2กับอุดรธานีท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีนครหลวงเวียงจันทน์ระยะทาง87กิโลเมตรค่าโดยสาร80บาทโดยเปิดให้บริการ9กันยายน69โดยรถโดยสารปรับอากาศชั้น2 40ที่นั่งวันละ2เที่ยวครับเที่ยวไปรถออกที่ขนส่งโดยสารอุดรแห่งที่1เวลา9นาฬิกาเดินทางถึงท่าอากาศยานอุดรธานี 9:30 นแล้วก็เดินทางถึงเวียงจันทน์เที่ยงตรงส่วนเที่ยวกลับรถออกจากเวียงจันทน์ตอน 14:00 นครับเดินทางถึงท่าอากาศยานอุดร 16:30 นแล้วก็เดินทางถึงสถานีขนส่งอุดรธานี 17:00 นครับเส้นทางที่3กรุงเทพตะกัวป่าท่าเรือทับละมุระยะทาง797กิโลเมตรค่าโดยสาร 1,075 บาทเปิดให้บริการ9กันยายนโดยรถโดยสารปรับอากาศชั้น1 VIP 24ที่นั่งวันละ2เที่ยวไปกลับเที่ยวไปเนี่ยออกจากกรุงเทพหมอชิด18นาฬิกา35นาทีนะครับแล้วก็เที่ยวกลับออกจากท่าเรือทับละมุ17นาฬิกาครับ
0: ค่ะไปที่ข่าวต่างประเทศเกิดอุบัติเหตุทางการบินกับเครื่องบินขนส่งสินค้าที่ถลายออกนอกทางวิ่งที่เมืองไมอามีสหรัฐอเมริกามีคนเสียชีวิตและคนเจ็บค่ะสำหรับเครื่องบินขนส่งสินค้า Amazon Air เกิดอุบัติเหตุขณะที่ลงจอดสนามบินนานาชาติไมอามีรัฐฟลอริดามีรายงานเครื่องบินกระแทกจึงถลายออกนอกรันเวย์ไปชนกับรถยนต์หลายคันที่จอดอยู่ปลายด้านตะวันตกเฉียงเหนือของสนามบินมีผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บ5คนเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบิน Boeing 767-300 ดำเนินการโดยบริษัท21 Air21 Air นะคะซึ่งก็บินมาจากสนามบินนานาชาติลุยส์มอยอสมารินในปอร์โตริโกมายังสนามบินไมอามี่ที่กำลังมีผู้โดยสารคับข้างเพราะว่าตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ในเรื่องของวันหยุดแรงงานที่มีการเดินทางมากที่สุดช่วงหนึ่งของปีโดยดับเพลิงและกู้ภัยระดมกำลังหลายร้อยคนเข้าระงับเหตุและสามารถดับไฟได้แต่ยังคงมีน้ำมันเชื้อเพลิงรั่วไหลอยู่ในจุดเกิดเหตุทางสำนักงานบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FAA สั่งระงับเที่ยวบินทั้งหมดสร้างความไม่พอใจกับผู้โดยสารที่ต่อแถวยาวเหยียดเพื่อเปลี่ยนแปลงการเดินทางแต่ขาดข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อต้องยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากหรือว่าล่าช้าออกไปคาดว่าคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติจะจัดแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นตามสื่อท้องถิ่นมีการรายงานในขณะเกิดเหตุมีพายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยลมกระโชกแรงในเมืองไมอามี่ส่วนบริษัท Amazon ออกแถลงการว่ากำลังร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่และขอแสดงความเสียใจต่อผู้ประสบภัยค่ะ
1: ที่เม็กซิโกเกิดพลุระเบิดครับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในโบสถ์เมืองซานตามาเรียคันเชดดาประเทศเม็กซิโกครับขณะทำพิธีสวดมนต์ในช่วงเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นชาวบ้านมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองนักบุญประจำถิ่นเมื่อพลุดอกไม้ไฟที่เก็บไว้ระเบิดบริเวณห้องโถงของโบสถ์ครับทำให้มีผู้เสียชีวิต10คนบาดเจ็บอีกหลาย10คนผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าระเบิดเกิดขึ้นใกล้กับบริเวณที่บาทหลวงกำลังประกอบพิธีทำให้เกิดความโกลาหลผู้คนแตกตื่นหลบหนีออกมาครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งจากการเบียดเสียดเหยียบย่ำกันแรงระเบิดก็ทำให้อาคารโบสถ์และพื้นที่จัดงาน เฉลี่ยอาจเสียหายอย่างหนักครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ Active Radio

0: นนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
1: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:33 ครับมาเจอกันอีกครั้งในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับวันนี้วันจันทร์ต้นสัปดาห์เลยอยู่กับผมเจมส์ธันวิสิทธิ์แล้วก็น้องเบนซ์พีรพัฒน์ชมดวงครับ
1: ครับก็สวัสดีพี่เจมส์ด้วยครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับ
0: ครับผม
1: ก็เวลาเดิมเลย12:30 ไปจนถึงเวลา13:00 นครับ
0: ส่วน SMS ก็ส่งข้อความเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทางYouTube ด้วย
1: ครับก็เรียกได้ว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวสารกีฬาไทยพอสมควรแล้วเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็เป็นการประเดิมศึกไทยลีกฟุตบอลไทยลีกอย่างเป็นทางการนัดแรกเน
0: า
1: ะก็เป็นนัดแรกในฤดูกาล2026-2027
0: ครับ
1: ครับรวมถึงข่าวสารกีฬาไทยในชนิดกีฬาอื่นก็มีให้พูดถึงกันเยอะพอสมควรนะครับ
0: เดี๋ยว

0: ลีกนี่อ่ะมีอะไรไหมไทยลีกสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ก็เป็นแข่งกันครบแล้วทั้ง16ทีม
0: ครับ
1: ก็มีข่าวสารให้พูดถึงมากมายโดยเฉพาะVR มั่ง
0: ใช่
1: ใช่การใช้งานของ VR ก็นัดแรกนะก็มีเป็นนัดของเชียงรายเนาะที่ไม่ได้ถูกใช้งานก็มีปัญหา
0: ใช่
1: เรื่องของระบบ
0: VR นี่มีปัญหาทั้งไทยลีกและ2นะ
1: ใช่
0: วันเนี้ยเมื่อช่วงเช้าผมเห็นมีสโมสรหนึ่งเขาในที่ในไทยลีก2เขาทำสแตนที่จะตั้งสำหรับ VR ไว้แล้วเพื่อที่จะรองรับการใช้งานแต่สุดท้ายเนี่ยสมาคมมาประกาศว่าใช้แค่ช่วงท้ายซีซั่น
1: ก็
0: 3เกมใช่ไหม3หรือ4หรือ5เกมนั่นแหละ
1: ใช้ช่วงท้ายซีซั่น
0: ประมาณ5เกมสุดท้ายเท่ากับว่าสแตนที่ทำมาสำหรับตั้ง VR เนี่ยไม่มีเครื่องใช้งานนะ
1: อันนี้ไทยลีก2
0: ไทยลีก2ส่วนไทยลีก1เนี่ยใช้ไม่ได้ในเกมแรกเนี่ย2คู่มั้งครับเท่าที่ผมได้ยินมาเนี่ย คือเกมนึงคือที่ท่าเรือใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็ท่าเรือไปเยือนราศีสลายที่เขากระโดงอ
1: ัน
0: นี้ใช้ไม่ได้อีกเกมนึงที่มีปัญหาเลยเนี่ยคือเกมเชียงรายกับชลบุ
1: ร
0: ีซึ่งพอไม่มี VR เนี่ยบันเทิง มีจังหวะตัดสินที่อาจจะค้านสายตานิดนึง
1: ก็เป็นประเด็นที่น่าพูดถึงกันเยอะพอสมควรเพราะว่า VR เนี่ยถ้าเราดูในลีกต่างประเทศโดยเฉพาะ5ลีกยุโรปเนี่ย
0: ครับ
1: ลีกอย่างในประเทศอังกฤษเนี่ยพวกแชมเปี้ยนชิพเขาก็ไม่ใช้นะ VR
0: จริงๆเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเหมือนจะมีกุนซือของ The Championship สักทีมเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าทีมอะไรเขาพูดถึงการใช้ VR เหมือนกันเขาบอกว่าทำไม The Championship เนี่ยไม่มี VR ขนาดหลายๆชาติเนี่ยอย่างเขาพูดถึงก็ยกตัวอย่างมาแล้วก็มีไทยมั้งเขาบอกว่าอย่างไทยเนี่ยก็จะมี2ดิวิชั่นเลยประมาณนี้ที่ใช้ VR แต่หารู้ไหมว่าดิวิชั่น2ก็ใช้แค่5เกมนะ
1: แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเรื่องงบประมาณนะครับก็อันนี้ก็เป็นควันหลงจากไทยลีกที่เปิดนัดแรกอย่างเป็นทางการก็สามารถพิมพ์คุยกันได้ว่าสนุกไหมกับเรื่องของฟุตบอลไทยลีก
0: ครับ
1: ที่ประเดิมนัดแรกอย่างเป็นทางการ
0: ก็อาจจะผมไปไล่รายละเอียดผลสรุปของเกมแรกของไทยลีก1หน่อยแล้วกันก็ปัตตานีครับเสมอกับ BG 0-0 เชียงรายชนะชลบุรี 1-0 แบงคอกชนะศรีสะเกษ 3-1 ครับแล้วก็ราศีสลัยเนี่ยแพ้ท่าเรือ 1-2 ระยองเนี่ยชนะประจวบ 1-0 ลำพูนแพ้อุทัย 1-4 ครับอยุธยาเนี่ยชนะราชบุรี 2-1 แล้วก็สุโขทัยแพ้บุรีรัมย์ 1-3 ซึ่งบุรีรัมย์เมื่อวานก็เปลี่ยนโค้ชก่อนแข่ง1วัน
1: ฟ้าแลบ
0: เรียกว่างงกันหมดเลยนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าวันเสาร์เนี่ยจริงๆเมื่อวันบุรีรัมย์เตะวันอาทิตย์เจอสุโขทัยใช่ไหมแต่วันเสาร์ช่วงค่ำๆเนี่ยประมาณ2ทุ่มก็มียืนยันอย่างเป็นทางการว่ามาร์คแจ็กสันเนี่ยออกจากตำแหน่งก็เห็นตามข่าวก็ออกว่าบอกว่าเราออกเองนะแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยให้เอมเมอร์สันเตเรล่าเนี่ยคุมทีมแทนแล้วก็กุนซือที่คาดว่าจะเข้ามาใหม่เนี่ยน่าจะเป็นมาริโอซินวาซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นตอนเป็นนักบอลเนี่ยอยู่ในทีมของโชเซ่มูรินโญ่ชุดพาปอร์โตคว้าแชมป์ยูเซียลแล้วก็ระดับการคุมทีมเนี่ยก็คุมทีมในโปรตุเกสมาแล้วโบวิสต้าอะไรพวกนี้แล้วก็มีอเมริกาที่สเปนแล้วก็ล่าสุดเป็นเอานัชมาทีมในทีมอาซาอุก็ดูแล้วน่าจะเริ่มงานในสัปดาห์หน้าแหละเพราะว่าเมื่อวานก็มานั่งดูเกมที่ทะเลหลวงสเตเดียมด้วย
1: จะทำให้อุทัยขึ้นนำเป็นจ่าฝูง
0: ครับ
1: ร่วมกับทางด้านของทูแบงคอกแล้วก็บุรีรัมย
0: ์
1: ครับ
0: ประมาณนี้สำหรับฟุตบอลไทยลีกนะก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาในบ้านเราแล้วก็นิดนึงเมื่อวาน U20 ก็เตะนะนัดสุดท้ายในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก U20 เราก็จริงๆเมื่อเราเจออิรักเนี่ยเตะช่วงทุ่มครึ่งก่อนเกมเนี่ยคู่ UAE กับทางด้านของตัวนิสสถานเนี่ยจบก็เป็น UAE ชนะใช่ไหมก็ทำให้ก่อนเกมเนี่ยไทยเนี่ยการันตีการเข้ารอบแบบแน่นอนแล้วก็ลงเล่นกับอิรักแบบไม่กดดันก็ลุ้นกันว่าใครจะเข้าเป็นที่1กับที่2สุดท้ายเนี่ยเมื่อวานเราผมไม่แน่ใจว่าในเกมมีการโรเตชันเยอะหรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่ได้ดุมกันนะเมื่อวานผมไปดูคู่อยุธยามาก็สรุปเนี่ยไทยก็แพ้ไป 3-1 นะก็กลายเป็นไทยกับอิรักเนี่ยจูงมือเข้ารอบส่วนในกลุ่มอื่นๆเนี่ยที่เข้ารอบมีเกาหลีใต้เลบานอนนะอุซเบกอินเดียแล้วก็เกาหลีเหนือกับอิหร่านรวมถึงทาจิกิสถานกับจอร์แดนด้วยมีซาอุกับโอมานที่เข้ารอบด้วยนะไทยกับอิรักแล้วก็ญี่ปุ่นในกลุ่ม G แล้วก็กลุ่ม H เนี่ยอินโดนีเซียกับมาเลเซียเข้ารอบเท่ากับว่าใน U20 ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยจะมีทีมจากอาเซียน3ทีมก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียและก็ไทย แต่ที่เป็นไฮไลท์เมื่อวานเนี่ยคือเวียดนามในกลุ่ม C เนี่ยเวียดนามลงเล่น3นัดในบ้านแท้ๆนะแพ้รวด3นัดทำให้เวียดนามเนี่ยจบอันดับ4ของกลุ่
1: ม
0: แปลว่าการคัดเลือกรอบนี้พวกเขาตกชั้นนะเพราะว่า U20 รอบคัดเลือกรอบนี้มันจะมีของเรื่องทีมอันดับสุดท้ายของแต่ละกลุ่มเนี่ยจะตกชั้นไปเล่นใน Division 2ด้วย
1: ครับ
0: ก็เป็นลีกเขาเรียกใช้คำว่าเป็นลีกพัฒนาก็นั่นแปลว่าอีก2ปีข้างหน้าใน FC U20 รอบคัดเลือกปี2029เนี่ยทีมชาติเวียดนามจะต้องไปเล่นใน Division 2ซึ่งการันตีว่าจะไม่ได้ไปเล่นรอบสุดท้ายแน่นอนนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเลื่อนชั้นอะถ้าครั้งนี้ตกไปเล่นใน Division 2เนี่ยครั้งหน้าก็ต้องกลับมาให้ได้เพื่อที่อีกครั้งต่อไปนู่นเนี่ยต้องขึ้นมาเล่น Division 1แล้วคัดเลือกไปรอบสุดท้ายมันจะเป็นระบบแบบนี้นะนั่นก็แปลว่าเด็กเวียดนาม U17 เนี่ยที่ได้ไปบอลโลกปีล่าสุดเนี่ยปีพอเขาอายุ20ประมาณ19 20ปีเนี่ยมาเล่นชุด U20 เนี่ยไม่ได้ไปเล่นรอบสุดท้ายเอเชียแน่ๆนะ
1: ต้องลงไปเล่นดิวิชั่นล่างก
0: ็
1: คือลีกพัฒนา
0: แล้วก็เมื่อวานเนี่ยโอ้โหโซเชียลเวียดนามเนี่ยเรียกว่ายับเลยถึงขนาดที่สมาคมวีแบ็คของเวียดนามเนี่ยต้องปิดคอมเมนต์นะ
1: ก็มันไม่ใช่ผลงานที่น่าพึงพอใจสักเท่าไหร่สำหรับ
0: ส่วนไทยเราก็เข้ารอบสุดท้ายตามความคาดหมายนะก็เป็นลูกทีมของโค้ชโบ้จากพันตันปีชนะ2นัดแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวรอบสุดท้ายก็เดี๋ยวรอจับฉลากแล้วกันว่าจะอยู่กลุ่มไหนนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศ4ทีมเนี่ยจะได้ไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีด้วย
1: ใช่
0: ที่อาเซอร์ไบจานกับอุซเบกิสถานก็เดี๋ยวตามเชียร์แล้วกันชุดนี
1: ้ส่วนรอบสุดท้ายเนี่ยของในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีก็จะแข่งตั้งแต่วันที่24มีนาคมในปีหน้าครับจนถึง10เมษายนครับ
0: ที่จีนใช่ไหม
1: ใช่ครับที่เทียนจิน
0: ครับ
1: เท
0: ียนจินเราเคยสร้างประวัติศาสตร์วอลเล่มาแล้วนะใช่ไห
1: ม
0: ล่าสุดเนี่ย
1: หางโจขออภัยคร
0: ับ หางโจใช่ไหมไม่ใช่เทียนจินนะหางโจโอเคก็เดี๋ยวไปรอลุ้นกันช่วงต้นปีหน้าสำหรับชุด U20 แล้วก็เดี๋ยวปลายปีนี้จะมีชุด U17 ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกด้วยก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่เราคาดหวังไว้เพราะว่านักเตะที่ได้มาเนี่ยเรียกว่าจัดเต็มนะทั้งซินวาแม็กแซทั้งลูกชายพี่ใหม
1: ่ครับ
0: น้องวอร์มผมจำชื่อจริงเขาไม่ได้นะ
1: พานุพงษ์วงศาพี่ใหม่ชื่อพานุพงษ์วงศา
0: ลูกชายเขา
1: ลูกชายนี่เดี๋ยวผมลอง
0: พัสวุฒิวงศาไหมเดี๋ยวให้ลองเป็นเช็คแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยน้องฟุ้งและพี่ก็จะได้ติดชุดนี้ด้วยนะประตูของ U20 เราที่โอ้โหฟอร์มดีมาก
1: น้องวอร์มเนี่ยชื่อพัสวุฒิวงศา
0: พัสวุฒิวงศาก็น่าจะติดทีมชุดนี้ด้วยทำงานกับโคเด็กวัชพลแก้วผลึก
1: ครับ
0: แล้วก็โอ้โหชุดนี้น่าจับตามอง3 U17 ไปเล่นที่บุรีรัมย์นะก็ตามเชียร์กันได้งานก็ถือว่าหนักเลยเจอกับอิรักด้วยในรอบคัดเลือกรอบนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: อ่ะประมาณนี้สำหรับฟุตบอล
1: มีข้ามจากฟุตบอลไทยที่เป็นประเภทชายเนาะ
0: ครับ
1: มาที่ฟุตบอลหญิงกันหน่อยเมื่อวันเสาร์เนี่ยประกาศรายชื่อเขาตัดเหลือ23แค่อย่างเป็นทางการแล้วนะในฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยสำหรับลุยศึกเอเชียนเกม
0: โค้ชเนติพงษ์ใช่ไหมโค้ชอันเซตเนติพงษ์สีทองอิน
1: ก็ประกาศรายชื่อ23แข่งเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ก็แกนหลักเนี่ยมากันครบเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของธนิการแดงดา
0: อันนี้ชุดเอเชียนเกมนะที่จะไปเล่นที่นาโกย่า
1: ใช่ก็ธนิการแดงดาก็เป็นน้องสาว
0: น้องสาวพี่มุ้ย
1: น้องสาวพี่มุ้ยที่สีแดงดาครับจาก BGC บัณฑิตเอเชียส่วนที่เหลือเนี่ยอย่างผู้รักษาประตูก็เป็นทิชานันสดชื่นจาก BGC บัณฑิตเอเชีย
0: ครับ
1: รวมถึงกองหลังเนี่ยมีทั้งอุไรพรยงกุลนะครับรวมกิตติยามูลลังปวิรุณพิลาวันก
0: ็
1: เป็นแกนหลักจาก BGC ซะส่วนใหญ่
0: ใช่ก็จะขาดนักเตะที่เล่นในต่างแดนบางคนนะอย่างทีฟานี่สอนเผ่าเนี่ยประตูก็ไม่ได้ติดทีมชุดนี้ด้วยรวมถึงแมดิสัน
1: ครับ
0: ทีมในลีกของสหรัฐลีกมหาลัยแล้วก็ทางด้านของชวนันอีกคนหนึ่งที่เล่นอยู่ในสหรัฐแล้วไม่ได้ติดทีมชุดนี้ด้วยส่วนก็เป็นชุดใหญ่นะถือว่าเป็นชุดที่น่าจับตามองแต่ว่าเราไปเจองานหนักไงในรอบแรกเนี่ยก็เจอทั้งเจ้าภาพญี่ปุ่นในเกมแรกเลยแล้วก็เจอกับไชนีสไทเปซึ่งบอลหญิงเนี่ยเก่งสำหรับไชนีสไทเปและสุดท้ายก็เจอกับเวียดนามผู้ปรับตลอดการนะดูแล้วก็เป็นงานที่ยากหน่อย
1: ใช่
0: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวไทยล่ะ

0: วันนี้เนี่ยศึก AVC Men Continental Championship ซึ่งใช้กฎเกณฑ์เดียวกับการหาทีมไปเล่นโอลิมปิกของประเภทหญิงนะก
1: ็
0: คือเอาแชมป์
1: อืม
0: ไอ้ก็เกมแรกเนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยในกลุ่ม C เนี่ยก็ชนะกาตาร์มาได้นะใช่ไหมในเกมแรก
1: ใช
0: ่3-0เซตเลยแล้วเกมนี้เดี๋ยวจะเจอกับเกาหลีใต้แข่งประมาณ15 นาฬิกาที่โมโนแม็กถ่ายทอดสด
1: ใช่ก็เรียกได้ว่าถือเป็นผลงานที่ดีเลยสำหรับทัพวอลเลย์บอลชายเราเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยชนะกาตาร์เลยนะแล้วประเดิมนัดแรกเจอกาตาร์ก็เอาชนะไป3เซตรวดเลย
0: ครับ
1: ครับ25-22 25-19และ25-14
0: ก็อาจจะลุ้นยากหน่อยนะกับการเรียกว่าลุ้นไปโอลิมปิกแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ต้องทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อที่จะมีโอกาสไปเล่นในชิงแชมป์โลกใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะว่าชิงแชมป์โลกเนี่ยจะเอาอันดับ1คือแชมป์นะแล้วก็รองแชมป์รวมถึงอันดับ3เอาแค่3ทีมไปเล่นชิงแชมป์โลก
1: ครับ
0: แต่โอลิมปิกเนี่ยเอาแค่แชมป์เหมือนเดิมดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ต้องเชียร์สำหรับวอลเลย์บอลชายไทยอยู่กลุ่ม C เนี่ยมีเกาหลีใต้ซึ่งเดี๋ยวจะเจอวันนี้แล้วก็ชนิดไทเปเนี่ยเราเจอยังไม่ได้เจอนะ
1: ครับ
0: เราเจอกาตาร์ไปเดี๋ยวเกมหน้าเจอชนิดไทเปวันที่9
1: ครับ
0: วันที่9นี่วันอะไรเอ่ยวันที่9นี่น่าจะ
1: วันพุธ
0: พุธนะก็เดี๋ยววันนี้เจอกับเกาหลีใต้ก่อนตอน15 นาฬิกาแล้วก็เดี๋ยววันพุธเนี่ยเจอกับชนิดไทเปตอน11:30ก็ถ่ายล่าสุดทาง Monomax
1: กับ
0: ทั้ง2เกมนะ
1: ใช่ก็
0: เพื่อลุ้นเข้ารอบต่อไป
1: ก็หลังจากเอาชนะกาตาร์ได้เนี่ยอันดับโลกพุ่งขึ้นมากเลยทีเดียว
0: ครับ
1: เพราะว่าแต้มเนี่ยเก็บมาได้ถึง 14.15 แต้มนะในแรงกิ้งโลก
0: ครับ
1: ก็โดดขึ้นมา10อันดับ
0: อ
1: ันดับเริ่มอันดับเดิมเนี่ยรู้สึกจะเป็นอันดับ62ตอนนี้เนี่ยรั้งอันดับ62 52ของโลกสำหรับวอลเลย์บอลชายไทยเราครับ
0: ก็ตอนนี้8ทีมที่มีโอกาสจะเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยก็จะมีทางด้านของอิหร่านออสเตรเลียไทยญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้และชิดไทเปรวมถึงโอมานนะที่เข้ารอบแน่ๆแล้วตอนนี้มีญี่ปุ่นนะมีออสเตรเลียแล้วก็อิหร่านที่เข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลแน่ๆแล้วก็ญี่ปุ่นคงหวังถึงแชมป์แหละเพราะเขาก็เป็นเต็งหนึ่งในรายการนี้ด้วยอันดับ7ของโลกนะญี่ปุ่นเนี่ยส่วนจีนเนี่ยวอลเลย์บอลชายอันดับ28นะที่เก่งเนี่ยจะเป็นพวกตะวันออกกลางนะที่เก่งวอลเลย์บอลชายเนี่ยก็จะมีญี่ปุ่นอันดับ7ของโลกอิหร่านอันดับ16แล้วก็กาตาร์อันดับ21
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวส่งใจเชียร์กันวันนี้ตอน3 โมงแข่งกันที่คิตะคิวชูนะ
1: ครับ
0: กราบผมประมาณนี้ส่วนวอลเลย์บอลหญิงเรานี่เดินทางไปถึงญี่ปุ่นแล้วไหม
1: ใช่ก็เดินทางตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเลย
0: ครับก็มีลุ้นถึงเหรียญทองนะสำหรับวอลเลย์บอลหญิงเพราะว่าเราก็ในฐานะแชมป์เอเชียทีมล่าสุดแล้วก็เรียกว่ามันอยู่ในช่วงที่คาบเกี่ยวกันอะไม่ถึงเดือนผมว่าความมั่นใจรวมถึงหลายๆอย่างน่าจะยังรักษาโมเมนตัมต่อไปได้นะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นในเอเชียนเกมเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่จะลุ้นอย่างน้อยเนี่ยได้ถึงมีเหรียญอะมีน่าจะมีแน่ๆแหละเพราะที่แล้วเราได้เหรียญทองแดงใช่ไหม
1: ครับ
0: ดีสุดเราเคยได้เหรียญเงินแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมมองถึงเหรียญทองนะแม้ว่าเรียกว่าคู่แข่งที่สำคัญที่สุดก็คงเป็นญี่ปุ่นแหละ
1: ใช่
0: เจ้าภาพด้วยแล้วมีจีนนะอีกทีมหนึ่ง
1: ก็พี่เจมมองเหมือนทางด้านของนายกเลยสมมติใช้บางอย่าง
0: ครับ
1: ก็ก่อนหน้านี้เขาเคยให้สัมภาษณ์ในมิดเดิลเพจเขาบอกว่าหวังที่จะติด1 ใน 3ก็คือมีเหรียญ
0: ครับผม
1: นั่นแหละครับก็พูดถึงมิดเดิลเพจกันหน่อยดีกว่าเพราะว่ามิดเดิลเพจเนี่ย5 ครั้งที่ผ่านมาถือว่าสิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
0: ครับ
1: นะครับก็46ทัพกีฬาไทยก็หวังภาพสรุปแล้วเนี่ยหวังถึง14 เหรียญทองเลยนะก็โดยภาพรวม14 เหรียญทองก็จะมีทางด้านอย่างกีฬาใหญ่ๆอย่างฟุตบอลชายเนี่ยโค้ชหลังเขาตั้งเป้าเข้ารอบ8 ทีม
0: อ่ะรอบ8 ทีมแต่ว่าผลงานดีสุดของเราเนี่ยเคยเข้าถึงเคยคว้าอันดับ4เนี่ย4 ครั้งนะ
1: ครับ
0: 2 ครั้งล่าสุดก็คือที่เกาหลีใต้เมื่อปี2002มั้งผมจะไม่ผิดแล้วก็ปี2014ที่อินชอนซึ่งปีนั้นเราไปแพ้เจ้าภาพเกาหลีใต้ในรอบรองชนะเลิศถ้าใครยังจำได้เป็นชุดของพี่ซิโก้
1: ครับ
0: ก็ทัวร์นาเมนต์นั้นเนี่ยสร้างนักเตะหลายคนเลยนะทั้งเจชนาธิปเกิร์กฤทธวีการสารัตน์อยู่เย็นแล้วก็โอ้โหหลายๆคนนะชุดนั้น
1: ใช่ส่วนกีฬาที่หวังถึงเหรียญ

0: ทองจาก14เหรียญเนี่ยเดี๋ยวผมสรุปให้เลยดีกว่าก็จะมีเซปักตะก้อเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าเราขึ้นชื่ออยู่แล
1: ้
0: วในกีฬาชนิดนี้ก็หวังถึง4เหรียญทองนะครับส่วนเทคบอลเนี่ยเราหวังถึง3เหรียญทองเลยนะ
1: เราเนี่ยเป็นเรียกว่าตัวเต็งอยู่แล้วสำหรับเทคบอลนะ
0: ใช่ก็ถึงแม้ว่าจะมีการปรับกฎใหม่นะครับผมก็คือกฎเดิมเนี่ยคือเราสมมตินักกีฬาเนี่ยตีลังกาแล้วมันลงโตแล้วมันเด้งออกนอกสนามเน
1: ี่
0: ยเราได้แต้มเนาะแล้วกฎใหม่คือตีลงแล้วเนี่ยตีลังกาแล้วลูกมันเรียกได้ว่าโดนพื้นไอ้โดนโตแล้วเนี่ยแล้วถ้าลูกมันออกจากเขตเนี่ยเกิน2ครั้งขึ้นไปเนี่ยเราเท่ากับว่าเราเสียแต้มให้เขานะ
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: คือลูกเนี่ยต้องอยู่ในเขต
1: ใช่
0: ก็
1: คือไม่งั้นเนี่ยเราจะเก่งมากนะเพราะว่าเรามีพื้นฐานการเล่นตะก้อไง
0: ใช่ก็ทำให้เนี่ยกฎนี้ก็ถือว่ามีผลพอสมควรสำหรับทัพเทคบอลไทยเราแต่ว่าเชื่อว่าก็ยังมีลุ้นถึงเหรียญทองถึง3เหรียญทองเลย
1: ครับ
0: นะครับผมถัดมาเนี่ยจะเป็นคูราช
1: คูราชไหม
0: คูราช
1: คูราชนะ
0: คูราชเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ค่อนข้างไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนะครับผมถัดมาเนี่ยจะเป็นยูยิสุครับ1เหรียญทอง
1: ครับ
0: เทควันโดก็หวังอีก1เหรียญทองนะครับผมแล้วสัปดาห์ที่แล้วก็มีการให้สัมภาษณ์เนาะทั้งท่านของโค้ชเชลรวมถึงเจ้าอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดง
1: น้องอยู่ใช่ไหมเหม
0: ือ
1: นนั้นซ้อมโหดมากนะไปนี้ดังปังปังปังเลย
0: ใช
1: ่
0: ถัดมาจะเป็นกีฬากอล์ฟครับก็เราเคยเป็นแชมป์เก่า
1: ครับ
0: ถัดมาเป็นกีตาร
1: ์
0: ก็มีลุ้นจากทางด้านของเจ้าบิวภูริพลบุญสอน
1: รวมกดชาวไทยนะตอนนี้สถิติต่ำสุดของน้องบิวนี่เท่าไหร่ถึง9มั้ยตอนนี้
0: 9นะแต่9ก็
1: เล็กตัวเดียวเลยนะ
0: ในซีเกมที่ผ่านมา
1: ก็โหกีตาร์เนี่ยผมเห็นสถิติแวบๆเนี่ยรู้สึกกีตาร์จะเป็นประเภทกีฬาที่เราได้เหรียญเยอะที่สุดในเอเชียนเกมนะเดี๋ยวผมขอลองเช็คอีกทีนึง
0: ก็เดี๋ยวผมไล่อีก2กีฬา
1: ครับ
0: มีเรือใบหวังอีก1เหรียญทองแล้วก็อีสปอร์ต1เหรียญทอง
1: อีสปอร์ตก็ TTK ในประเภทของอีฟุตบอล
0: อีฟุตบอล
1: ตัวเต็งแน่นอน
0: ตัวเต็งก็เป็นลูกชายของพี่เม้งซัมเมอร์วิล
1: ล์ใช่ TDK นะ
0: ครับ
1: แชมป์ไหมผมว่าถึงแชมป์นะ
0: ก็มีโอกาสนะ
1: ไม่ใช่สิ TDK นั่น FC ใช่ไหม
0: FC FC
1: ใช่ใช่ใช่นั่นเป็นอีสปอร์ตนั่นเป็นน้องจินซุยที่เป็นแชมป์โลกมา
0: ใช่
1: ผมก็จำสับเลยเพราะว่าเอเชียนเกมเนี่ยจะใช้อีฟุตบอลนะ
0: ครับ
1: ไม่ได้ใช้ FC ครับผม
0: ก็เป็นภาพรวมหลังจบไปแล้วครับสำหรับมิดเดิลเพสเนาะภาพรวมความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยก่อนที่จะลุยศึกเอเชียนเกมครับ
1: ครับผ
0: ม
1: ผมดูตัวเลขเนี่ยไทยเราเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยที่หังโจเนี่ยเราได้มา12เหรียญทอง14เหรียญเงิน32เหรียญทองแดงนะมากสุดที่เราเคยได้เนี่ยในเอเชียนเกมเราได้24เหรียญทองในปี1998ที่กรุงเทพเป็นเจ้าภาพ
0: ครับ
1: ปีนั้นที่พี่วังยิงฟรีคิกใส่เกาหลีใต้นั่นแหละแล้วก็ผลงานการไปเล่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นเคยเป็นเจ้าภาพแค่ครั้งเดียวนะก็คือปี1958ที่โตเกียวตอนนั้นเราไม่ได้เหรียญทองนะแต่ว่าครั้งนี้กลับมาเล่นที่ญี่ปุ่นอีกครั้งก็อยู่ดูว่าเป้าหมาย14เหรียญทองจะถึงหรือเปล่าแล้วก็ประเภทกีฬาที่เราได้เหรียญเยอะสุดในเอเชียนเกมเนี่ยเป็นเซปักตะก้อนะ30เหรียญแล้วก็บ็อกซิ่งเนี่ย20แล้วก็จักรยาน15กีตาร์เนี่ยเมื่อกี้ผมอาจจะดูผิดนะกีตาร์เนี่ย13เหรียญ13เหรียญทองเรือใบเนี่ย13นะแล้วก็ยิงปืน11เหรียญทองนอกนั้นเนี่ยช่วงหลังกีฬาที่มาแรงก็คือเทควันโดนะตอนนี้7เหรียญทองแล้ววอลเลย์บอลนี่เรายังมากสุดก็คือเหรียญเงินนะ
0: ครับ
1: ครับผมเทนนิสก็เคยได้5เหรียญทองนะเทนนิสปีนี้ก็ฝ่ายหญิงเราก็ถือว่าน่าลุ้นอยากให้มีเหรียญนะทั้งน้องโลค่าน้องใหม่ใช่ไห
0: ม
1: แต่ว่าเหรียญทองก็แน่นอนเอล่าในประเภทหญิงนะ
0: ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเต็ง
1: ครับ
0: นะครับ
1: อ่ะประมาณนี
0: ้ส่วนอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ไทยเราเลยก็ว่าได้นะครับผมในการแข่งขันเมื่อวานนี้สำหรับการแข่งขันสเกตติ้งฟิกเกอร์สเกตติ้งครับก็ฮีโร่แก้วตาทิพย์จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยฮีโร่แก้วตาทิพย์เนี่ยก็สร้างประวัติศาสตร์นะก็เป็นชาวไทยคนแรกนะครับที่คว้าแชมป์ศึกฟิกเกอร์สเกตติ้งชิงแชมป์เอเชีย2026อันนี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยไปแข่งที่อินโดนีเซีย
1: ครับ
0: นะครับเมื่อเดือนที่แล้วเลยแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยก็สร้างประวัติศาสตร์อีกรอบนึงในรายการ จูเนียร์กลางปีแบงคอก2026ก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญรางวัลในรายการนี้ครับ
1: ครับ
0: ก็รอบแรกเนี่ยแข่งกันในส่วนของช็อตโปรแกรมฮีโร่เนี่ยทำไป 81.55 คะแนนส่วนในวันที่2เนี่ยฟรีสเกตติ้งฮีโร่ทำได้อีก 147.96 คะแนน
1: ครับ
0: รวมกันแล้วเนี่ยเก็บแต้มได้ทั้งหมด 229.51 คะแนนก็ได้เหรียญทองแดงในการแข่งขันนี้ที่ประเทศไทยเรา
1: ครับ
0: ก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักฟิกเกอร์สเกตติ้งไทยคนแรกที่คว้าเหรียญในรายการจูเนียร์กลางปีอีกด้วย
1: ก็เป็นกีฬาที่น่าสนใจนะสำหรับสเก็ตบอร์ดเนี่ยใช่ไหม
0: สเก็ตติ้งครับ
1: สเก็ตติ้งใช่ไหม
0: ก็ช่วงหลังเนี่ยเริ่มมีผลงาน
1: ในระดับสเก็ตติ้งน้ำแข็งใช่ไหม
0: ใช่
1: ใช่
0: ก็ถือว่าเริ่มมีผลงานบนระดับเอเชียมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับฟิกเกอร์สเก็ตติ้งไทยเรา
1: ครับผมช่วงท้ายเดี๋ยวผมไปปิดเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตแล้วกันก็ไปตามเช็คผลงาน3นักแข่งไทยในฟอร์มูล่า1 2 3แล้วกันนะ
0: ครับ
1: ก็เมื่อวานเนี่ย F1 เนี่ยแข่งที่มอนซ่านะเป็นสนามที่ค่าเฉลี่ยความเร็วเนี่ยยังมากที่สุดนะก็ในประเภท F1 เนี่ยเมื่อวานอเล็กซานเดอร์อัลบอนเนี่ยก็จบอันดับ17นะให้กับทีมวิลเลียม
0: ครับ
1: ไม่ได้แต้มเมื่อวานนะเสียดายแล้วก็แชมป์เนี่ยสนามนี้เป็นเจ้าถิ่นเลยคิมิอันโตเนลลี่นะขับจากอันดับ19จบแชมป์เจ้าหนูมาสะจันนะแล้วก็ตอนนี้อันดับคะแนนรวมเนี่ยก็เป็นทางด้านของอโดเนลี่เนี่ยกดไปแล้ว267คะแนนดูแล้วมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์นะส่วน F2 เนี่ยเมื่อวานผลงานของน้องเติ้ลทัศนพงศ์อิสระภูวศักดิ์เนี่ยจบอันดับ8นะทีมอนซาแชมป์เนี่ยเป็นโจโซเล็กเซนแล้วก็คะแนนรวมตอนนี้น้องเติ้ลกับทีมอาร์สกลางปีเนี่ยอยู่อันดับที่10นะ
0: ครับ
1: อันดับ10ในตารางคะแนนรวมมี63คะแนนถือว่าผลงานใช้ได้สำหรับ F2 แล้วก็ FT เมื่อวานเนี่ยน้องเจมส์นันทวุฒิพิรมภักดีเนี่ยก็จบอันดับ23ที่มอนซาก็แข่งมา8สนามยังไม่มีแต้มนะ
0: ครับ
1: ก็ตามเชียร์ต่อไปสำหรับ3นักแข่งชาวไทยในฟอร์มูล่าทั้ง3รุ่น
0: ครับผม
1: สนามต่อไปเนี่ยจะแข่งที่มาดริดนะเดี๋ยวผมขอลองเช็คนิดนึงน่าจะเป็นที่สเปนกลางปีก็คือที่มาดริดในสัปดาห์หน้า
0: ครับ
1: แล้วก็จะแข่งที่อาเซอร์ไบจานอีกสนามหนึ่งในยุโรปหลังจากนั้นเนี่ยจะไปแข่งที่เอเชียและที่มาเลเซียเซปังเซอร์กิตซึ่งจริงๆมันเป็นบาเลนกลางปีนะแต่ปีนี้เขามาใช้ที่เซปังเซอร์กิตที่มาเลเซียต่อด้วยสิงคโปร์เลยใกล้ๆบ้านเราแล้วเข้าสู่ช่วงเกือบๆจะท้ายซีซั่นแล้ว
0: ใช
1: ่ประมาณนี้แล้วกันสำหรับกีฬาความเร็วช่วงท้ายมีอะไรไหมสำหรับข่าวเพิ่มเติม
0: ก็มีประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: ครับผมก็เดี๋ยวตามเชียร์วอลเลย์แล้วกัน15นาฬิกาไทยเจอกับเกาหลีใต
0: ้ครับ
1: งานหนักหน่อยแต่ว่าเราก็ตามเชียร์นะลุ้นสร้างประวัติศาสตร
0: ์
1: อย่างน้อยเนี่ยติด1ใน3ไปชิงแชมป์โลกก่อนโอลิมปิกก็ไปมันต้องแชมป์ทีมเดียวไงก็เดี๋ยวเอา1ใน3ไปเล่นชิงแชมป์โลกแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปลุ้นต่อ
0: ครับ
1: ครับผมประมาณนี้สำหรับเกาะกระแสกีฬาไทยประจำวันจันทร์นี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมกับเบนซ์กลับมาเจอกันใหม่ครับก็วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์

0: 3 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีรับในประเทศชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่2มีกฎหมายก็ต้องใช้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการลงนามในประเทศชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่2ว่ากฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ส่วนนายยาคอฟโอฮยอนชาวอิสราเอลที่เพิ่งถูกในประเทศจะยื่นอุทธรณ์นั้นก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้ตนยังไม่เห็นเอกสารเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นคนลงนามตามขั้นตอนคนที่ลงนามในประเทศคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนที่มีรายชื่อต่างชาติที่อยู่ในบัญชีเพื่อในประเทศอีกหรือไม่นั้นใครประพฤติไม่ดีก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศส่วนเรื่องความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับโครงการสร้างสุสานชาวยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับรายงานจากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วหลังจากนี้จะไม่ต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินเป็นสุสานต่อส่วนชาวอิสราเอลสามารถสร้างสุสานในประเทศได้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนไม่มั่นใจในเรื่องรายละเอียดแต่ต้องคิดถึงความรู้สึกของประชาชนคนไทยก่อนซึ่งปัญหาชาวต่างชาติแก้ไขหมดแล้วนายกรัฐมนตรีได้กล่าวภายหลังการร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2และ3วันแรกภาพรวมถือว่าดีในสภาได้ให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นรัฐบาลรับฟังทั้งคณะกรรมการและส.ส.จุดใดที่เป็นประโยชน์จะต้องนำมาประยุกต์และดำเนินการเป็นการเมืองสร้างสรรค์พลพีสั่งฟันสุสานยิวฉะเชิงเทราผิดกฎหมายพร้อมสั่งย้าย3ร่างออกจากพื้นที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีข้อกังวลของประชาชนต่อการสร้างสุสานยิวแห่งใหม่ในเนื้อที่ประมาณ6ไร่ในตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราว่าสุสานดังกล่าวเคยได้รับใบอนุญาตในปี2564แต่หมดอายุลงในปี2566และมีการยื่นขอต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบว่าการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายโดยเฉพาะระยะห่างจากถนนและแม่น้ำที่ไม่ถึง400เมตรจึงไม่อนุญาตการต่อใบอนุญาตในปี2567แม้ผู้ประกอบการจะยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถูกปฏิเสธและขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองดังนั้นจึงถือว่าสุสานแห่งนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับประเด็นที่ตรวจพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างในสุสานดังกล่าวนั้นตรวจสอบพบว่ามี1ร่างถูกนำมาฝังในช่วงปี2564ถึง2566ซึ่งเป็นช่วงที่สุสานยังมีใบอนุญาตโดยได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบข้อกฎหมายว่าสามารถให้อยู่ต่อได้หรือไม่หากไม่ได้ต้องย้ายออกส่วนอีก3ร่างที่นำมาฝังในช่วงใบอนุญาตหมดอายุโดยไม่ได้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทำหนังสือแจ้งเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ในทันทีนอกจากนี้ยังสั่งการให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสุสานยิวแห่งเก่าย่านเจริญกรุงรวมถึงสุสานอื่นๆทั่วประเทศว่าดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหรือไม่โดยคาดว่าจะทราบผลการตรวจสอบย่านเจริญกรุงภายใน2วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเบอร์ลี่ประกาศคว้าตัวเจมี่วาร์ดี้เข้ามาร่วมทีมเบอร์ลี่สโมสรในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษประกาศคว้าตัวเจมี่วาร์ดี้กองหน้ามากประสบการณ์มาร่วมทัพอย่างเป็นทางการโดยนักเตะเซ็นสัญญาจนกระทั่งจบซีซั่นนี้สำหรับสตาร์ดาวยิงวัย39ปีซึ่งติดทีมชาติอังกฤษ26เกมและยิงได้7ประตูหวนกลับมาสู่วงการลูกหนังเมืองผู้ดีครั้งหลังจากใช้เวลาย้ายไปเล่นกับเครโมเนเซ่สโมสรในศึกกาโชเซเรียอิตาลีเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาไมเคิลคาริก

0: ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังที่ทัพปีศาจแดงทำได้เพียงแค่บุกเสมอเอเวอร์ตัน2-2ที่สนามฮิลล์ดิกินสันสเตเดียมในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดล่าสุดโดยระบุว่าผลการแข่งขันแบบนี้มันรู้สึกเหมือนทีมแพ้เลยทีเดียวสำหรับแมตช์นี้มีดราม่าในช่วง10นาทีสุดท้ายหลังแมนยูไนเต็ดขึ้นนำไปก่อนช่วงต้นครึ่งหลังจากผลงานของแบรนด์เอ็มเบอร์โมแต่ไทริกจอร์จยิงตีเสมอให้เจ้าบ้าน1-1ในนาทีที่83แต่เพียงแค่4นาทีหลังจากนั้นเบนจามินเชชโก้หม่งให้ปีศาจแดงนำ 2-1 อย่างไรก็ตามช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายเอสลีย์แมตลันไนส์ยิงไกลตีเสมอให้กับเอเวอร์ตันได้2-2ทำให้จบเกมแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร์
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ผมทำโมเลนี่ทำนะผิดก็ขอโทษไปแต่ถ้าขอโทษแล้วไม่จบก
4: ็สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนนะฮะก็เจอกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้วันจันทร์แล้วนะฮะ
3: ครับผม
4: มาพูดคุยกันเหมือนเดิมฮะกับเรื่องรถยนต์ของเราครับเฮียนัทครับนะฮะ
3: ครับผม
4: ใครที่จะอยากจะรู้ปัญหาเรื่องรถหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็ส่งเข้ามาได้ที่4689899หรือมาทาง YouTube ก็ได้นะครับผมนะฮะ
3: ครับ
4: วันนี้ก็เอาเรื่องบอลก่อนมั้ยแหมเป็นธรรมเนียมนะพรีเมียร์ลีกเริ่มแล้วนัดที่3ของฤดูกาลนะฮะเมื่อวานวันต้องบอกว่าทีมลิเวอร์พูลเนี่ยแข็งแต่คืนวันศุกร์เลยนะตีสองของวันตีสองคืนวันศุกร์แล้วกันเช้าตรู่วันเสาร์อ่ะนะก็เก็บผลการแข่งขันได้อย่างสวยหรูเขาบอกว่าอีซักเนี่ยเท่าที่เปลี่ยนมา3สโมสรเนี่ยเขาบอกว่าปีแรกจะไม่ดีกับสโมสรแรกแต่ปีที่2อาจจะฮอตมากทั้งสโมสรแรกแล้วก็สโมสรนิวคาสเซิล
3: อ
4: ันนี้คือปีที่2ของสโมสรลิเวอร์พูลนี่กดไปแล้ว3เม็ดนะฮะเดี๋ยวดูซิว่าจะเป็นยังไงจะเป็นเหมือนกับที่เคยเป็นมาหรือเปล่านะครับส่วนเพื่อนเราก็ต้องบอกว่าโอ้ต้องบอกว่านาทีบาปจริงๆนะโหพักหลังนี่ฟุตบอลนาทีบาปเยอะนะเห็นท่านนะโอ้โหแบบมัน90นาทีมันบวกๆนี่คือไม่มีใครยอมแพ้เลยนะจะบอกให้เอเวอร์ตันก็น่าจะเหมือนกันถอดใจแล้วนะโหแต่ก็เขาเรียกมองพอมันเกินเวลาทดมานิดนึงแล้วอ่ะเหมือนกับกรรมการยังปล่อยให้เล่นอีกเกือบเหมือนว่าอ่ะเที่ยวสุดท้ายแล้วนะถ้าบอลออกบอลอะไรอย่างเงี้ยก็จบเลยนะป่าวนกหวีดหมดเลย
3: บอลตายคือเรื่องละ
4: เออโอ้ไม่น่าเชื่อนะผมเชื่อว่าหลายคนนะเด็กผีก็คงบอกว่าให้มึงยิงอีก10ครั้งก็ไม่เข้าหรอกลูกเงี้ยโอ้มันยิงสวยมากจริงๆอ่ะนะโหบอลโค้งอ่ะลาเมนยืนได้แต่มองลูกบอลน่ะปึ๊บเข้าไปเลยนะฮะแต่ตอนที่ผมนั่งดูผมก็ไม่คิดว่าจะเข้านะหมายถึงว่ามันบอลมันเร็วอ่ะแล้วมันเวลาถ่ายทอดมันไม่เห็นไงใช่ป่ะถ้าไม่ดูรีเพลย์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็แสดงความเสียใจด้วยสำหรับ3คะแนนที่หายไปในช่วงเค้าเรียกก่อนหมดเวลาไม่กี่วินาทีนะ
3: เอ้ยยังมีแต้ม
4: อ่ะเด็กผีก็บอกว่าคิดว่าเอ้ยโอ้ชนะแน่ๆแล้วนาทีที่88ใช่ไหมที่มงเข้าอ่ะมงสวยจริงๆนะต้องบอกว่าลูกนั้นผมยังคิดเลยลูกชอเปิดแม่นอยู่แล้วไง แล้วมีใครจะได้เปล่าโหเปิดมาม่งแบบเต็มหัวเลยอะนะฮะอืม
5: ซิงคลีน
4: โอ้โหไม่น่าเชื่อนะต้องบอกว่าม่งสวยนะลูกนั้นน่ะต้องบอกเลยแต่เอเวอร์ตันยิงสวยกว่า
5: คือผมมองว่าสุดท้ายแล้วมีแต้มติดมือดีกว่า
4: เออนะฮะ
5: สามกับหนึ่งอ่ะสามไม่ดีกว่าอยู่แล้ว
4: อืม
5: ไม่เถียงใครจะไปเถียงอ่ะใช่ไหมดีแล้วไม่พลาดให้มันไม่ได้แต้มเลยอ่ะผมว่าหนัก
4: ตอนนี้ก็แมนยูก็เขาเรียกอะไรชนะเสมอแพ้อย่างละหนึ่งเลยนะครบถ้วนเลยส่วนเลี้ยวภูก็ชนะหนึ่งเสมอสองนะฮะตอนนี้ทีมที่มี9คะแนนก็จะมีแมนซีกับอาร์เซนอลนะครับเมื่อวานอาร์เซนอลโหเล่นดีมากเมื่อวานผมว่าสงสัยปีนี้เต็งแชมป์กับอาร์เซนอลอ่ะดูวิธีการเล่นแล้วนะโหมันมีวิธีการเข้าทำแบบหลากหลายรูปแบบมาก
5: ซิตี้ล่ะซิตี้ไม่อยู่ในสายตาเลยพี
4: ่ผมว่าซิตี้ผู้จัดการทีมไม่ใช่อ่ะ
5: ยังไม่ใช่คนนั้นใช่ไหม
4: เออยังไม่คือไม่รู้ว่าต้องดูยาวๆนิดนึงอ่ะซิตี้แต่ว่าอย่างอาร์เซนอลมันเห็นมาหลายฤดูกาลแล้วไงแล้วก
5: ็
4: มันในตัวทีมมันก็คือดีขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะปีนี้ว่าอาร์เซนอลน่ากลัวนะน่าจะเป็นอาร์เซนอลแหละเท่าที่ผมดูนะส่วนผีกับหงเนี่ยก็ฟาดฟันกันแล้วกันเอาแชมเปี้ยนลีกไปเอาพื้นที
5: ่
4: อย
5: ู่
4: บ
5: ้
4: านไออยู่บ้านแชมเปี้ยนลีกไปนะฮะ
5: มันจะไปฟาดยังไงดูอันดับตอนนี้ก่อนดี
4: ไอ้ครับผม
5: แต่ว่ามันห่างกับหลานนี่หยอกนะมันห่างกับคะแนนสองคะแนนมั้ง
4: เออ
5: คะแนนเดียวเอง
4: คะแนนเดียว
5: เออห่างกันแต้มเดียวเองเดี๋ยวก็ทันนะโถ
4: ครับ
5: เรารออยู่บนนี้ก่อนนะเพื่อน
4: แต่ลิเวอร์พูลยังมีโอกาสนะถ้าได้แชมป์อาจจะเป็นแชมป์ไร้พ่ายก็ได้นะใครจะไปรู
5: ้เอาแล้วเริ่มตั้งแต่หัวฤดูกาลเลย
4: เพราะยังไม่แพ้ใครไงถือว่า
5: เปิดหัวม้วนท่านี้เนี่ยเสียวเลย
4: เรายังมีโอกาสไงแต่แมนยูหมดสิทธิ์แล้วไงแชมป์ไร้พ่ายไม่มีแล้วพอแพ้ไปตั้งแต่นัดแรกเลยไงถูกว่าล่ะ
5: ครับ
4: นี่ยังไม่ทันไรนะเขาให้คาริกเอาอีกแล้วนะอย่าเพิ่งเดชใจเย็นเดชเพิ่งจะต่อสัญญาถาวรเองตอนช่วงจบฤดูกาลน่ะใช่ป่ะล่ะรอก่อนนะให้คาลิกเขาโชว์ฝีมือก่อนอย่าเพิ่งบูมบามอย่าเพิ่งวู่วาม แหมคน
5: อย่าไปตัดสินคน
4: เออคนมีของฤดูกาลที่แล้วเป็นไงล่ะโอ้ช่วงท้ายๆนี่ต้องบอกว่าแบบเล่นดีมากเอางี้ดีกว่าน
5: ี่มันใช่ทีเดียวกับต้นฤดูกาลป่าววะ
4: นั่นน่ะสิ นี่นัดล่าเดี๋ยวนัดหน้านี่เจอกับแมนซีเลยนะโอ้โหยังไงอ่ะเดี๋ยวนี้ตอนนี้นัดหน้านี่แหละจะวัดกลิ่นกันเลยว่าใครจะดีกว่ากันนะฮะนะฮะ
5: อันนี้ผมบอกเด็กผีนะ
4: ครับ
5: มันเป็นคำคมแบบที่แบบว่าพูดกันมานานแล้ว
4: ครับ
5: โฟกัสกับผลงานท้ายฤดูกาลที่แล้วและนัดตอนนั้น
4: อือฮึครับ
5: เมื่อกี้พี่กำบอกเฮ้ยมีคาริกเอาแล้วอ่ะผมเลยบอกว่า
4: อ
5: ย่าเปลี่ยนม้ากลางศึก
4: ครับ
5: อย่าเปลี่ยนขุนศึกกลางสงคราม
4: ครับ
5: มันยิงกันไปแล้วคุณจะมาเปลี่ยนแม่ทัพตอนนี้ไม่ได้แล้ว
4: ครับ
5: แล้วคุณคิดดูดิเขาเป็นเด็กเป็นลูกในไส้
4: อ
5: ่ะจะเปลี่ยนเหรอ
4: ครับ
5: ไม่ได
4: ้เด็กในอะคาเดมี่เลยจะบอกให้
5: พอร์ตนี้คุณต้องไปคุณต้องยืนระยะกันให้ได้
4: ครับ
5: ตบแก้กันไป
4: ครับเลยนัดหน้านะแมนยูเจอกับแมนซิตี้วันอาทิตย์ที่13นะฮะแล้วก็เวลา4ทุ่มครึ่งส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยจะแข่งวันเสาร์ตอน3ทุ่มเจอกับฟูลแลมซึ่งฟูลแลมเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่มีคะแนนเลยแม้แต่คะแนนเดียวนะฮะทีมพวกนี้คือน่ากลัวสำหรับลิเวอร์พูลไอทีมมีแต้มไม่ค่อยน่ากลัวไอทีมอย่างนี้แหละน่ากลัวสำหรับลิเวอร์พูลเลยนะฮะ
5: ถูก
4: อ่ะก็สนุกสนานกันนะฮะสำหรับเทศกาลบอลก็กลับมาเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะมาเรื่องรถของเราดีกว่าครับเพียนัทนะฮะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยใครที่ชอบจอดรถนอกบ้านจอดหน้าบ้านจริงๆเนี่ยศาลเขามีคำสั่งมาแล้วนะหมายถึงว่าการจอดคืออันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าครอบคลุมกับบ้านที่ไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรรหรือเปล่าเฮียนัทการจอดรถหน้าบ้านตัวเองถือว่ามีความผิดนะ ถ้าเป็นพื้นที่สาธารณะเขาไม่ให้นะจริงๆแล้วอะแต่ถ้าเป็นหมู่บ้านเนี่ยเขาถือว่าเป็นความผิดเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนกลางไงที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกันไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งมาถือยึดครองอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนหน้าบ้านผมอะจอดประมาณเดือนกว่าแล้วไม่กระดิกเลย มันไม่ไปไหนเลยมันอยู่แค่เดือนนึงอะนะฮะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการจอดรถอย่างเงี้ยถือว่ามีความผิดถ้ามีการเรียกฟ้องร้องกันนะอ่าฮะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับคือก็เข้าใจแหละ
5: บางบ้านมันไม่มันทำบ้านจนมันไม่เหลือที่จอดก็ผมพูดตรงๆนะผมไม่เข้าใจก็ในบ้านมันออกแบบมาให้มีที่จอดรถทำไมมันไม่จอดในบ้านวะพี่กำมีใช่ไหมรถที่มาจอดหน้าบ้านแต่อันนั้นมันยังไปๆมาๆไหม
4: ไม่คือเมื่อก่อนไป
5: มาไอ้นี่แช่เลย
4: ตอนนี้เดือนหนึ่งแล้วไม่ไปไหนเลยมีกลับหัวรถหนึ่งทีแค่นั้นแหละกลับหัวรถหนึ่งทีซึ่ง
5: ของผมมีเชฟ
4: อ
5: าคู
4: ่
5: แม่งจอดอยู่หน้าบ้านผมเนี่ยน่าจะ6-7 เดือนแล
4: ้
5: ว
4: โอ
5: ้มันจะไม่ได้หน้าบ้านอยู่ถัดไปจากหน้าบ้านนะเสร็จปุ๊บไอ้รุ่นน้องที่อยู่บ้านข้างๆกันก็บอกว่าพี่ช่วยหาทางย้ายมันหน่อยได้ไหมคือที่บ้านอ่ะคุณพ่อคุณแม่เขาก็มีรับสอนพิเศษเด็ก
4: ๆ
5: บางทีผู้ปกครองมารับมาจอดรออะไรเงี้ยมันจอดไม่ได้อ่ะโอเคเราก็ถามว่าแล้วมันรถใครล่ะสืบไปสืบมา5-6 หลังไม่มีของใครเลย
4: อ้าวใช่ยังไงก
5: ็รถใครวะอะไรเงี้ยเราก็สงสัยแล้วมันจอดเนี่ยมันก็ไม่ได้ปิดหน้าต่างหมดนะเหลืออยู่ประมาณสัก10 เซนแล้วเราก็ทำไงดีวะจะเลื่อนมันก็ใส่เกียร์พีไอ้ใส่เบรกมือไว้อะรถเกียร์ธรรมดาเราก็เลยเอาเหล็กมาเขี่ยที่เปิดประตูดึงแล้วก็ดันไปข้างหน้าแล้วก็ปลดเบรกมือมันนะแล้วก็ดันไปข้างหน้าจนมันพ้นบ้านเลยแต่ประเด็นถัดมาคือน้องเนี่ยแจ้งตำรวจแล้วว่าไอ้คันนี้มาจอดหน้านู่นนี่ด้วยความที่ถนนในหมู่บ้านผมเนี่ยมันยกให้หลวงไปแล้วเป็นทางด่วนเป็นทางลัดไปแล้วตำรวจก็ไปเช็คมาตำรวจมาบอกเขาว่าอ๋อรถมันติดไฟแนนซ์มันจอดหนีไฟแนนซ์อยู
4: ่เอ้า
5: ผมก็เลยแบบเอ้าแล้วทำไมไฟแนนซ์ตำรวจไม่โทรไปบอกไฟแนนซ์มันว่าไอ้รถคันนี้มันจอดอยู่นี่นะไฟแนนซ์ไม่อยากได้เหรอ
4: ใช่ใช
5: ่
4: ตลกดีอ่ะมันก็ควรจะแจ้งเจ้าของรถเลยผู้ครอบครองอะไรนะเจ้าของตรงๆเลยอ่ะ
5: เจ้าของกรรมสิทธิ์อ่ะ
4: เจ้าของกรรมสิทธิ์ใช่ถูกต้องว่าเฮ้ยรถคุณจอดอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยนี่มีคนร้องเรียนอยู่นะอะไรประมาณนี้นะครับนั่นแหละจริงๆมันก็น่าจะร้องเรียนนะพูดถึงแล้วหรือว่าแจ้งไปทางไฟแนนซ์เลยอ่ะในเมื่อเขาสืบรู้แล้วว่าเฮ้ยเป็นรถติดไฟแนนซ์จอดหนีไฟแนนซ์อยู่อะไรเงี้ยแล้วทำไมไม่เรียกไฟแนนซ์เอาไปเลยวะนะ
5: หรือมองว่ามันไม่ใช่หน้าที
4: ่
5: สไลด์ไปเลยสไลด์ไปเก็บสอนอคือสมมติมันไปเก็บสอนอก็ไม่รู้ว่าไฟแนนซ์จะมาเอาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยหรือมันรถมันไม่มีมูลค่าแล้วก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่คันนั้นนะเครื่องอีซูซูนะเพราะมันเป็นบอดี้ที่มันเพิ่งจอยกันทีแรก
4: โ
5: อ้คิดเอ๊ะกูไปยกเครื่องมันลง
4: ครับ
5: เครื่องมาเก็บไว้สำรองดีไหมวะแต่ก็อย่าเลยอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่า
4: ครับ
5: ข้างในสภาพก็ถูรุ่งถูกังหน่อย
4: ครับ
5: แล้วก็พอเข็นมาเสร็จปุ๊บก็ยังไม่มีใครมายุ่งกับมันอีกนั่นแหละโอเคช่างมัน
4: โอ้จอดนี้ถือว่าน่าเกลียดนะ
5: ใช่
4: พี่
5: ถ้ามันจอดอีกฝั่งหนึ่งมันโดนยกแล้ว
4: คือจริงๆนะอย่างหน้าบ้านผมเนี่ยผมเขามีรถอะในบ้านเนี่ยอยู่3 คันแล้วก็ไอ้นอกบ้านเนี่ย1 คันแต่ไอ้ในบ้านเนี่ยใช้จริงๆอะใช้คันเดียว
5: อ
4: ีก2 คันอะเอาไว้ให้หลานปีนรถเล่นนั่นแหละส่วนไอ้คันหน้าบ้านเนี่ยก็เมื่อก่อนก็ผุโผล่แหละไปมานี่ประมาณคาไว้ประมาณเดือนนึงแล้วพอดีเห็นข่าวนี้ไงมีคนแชร์มาเกี่ยวกับเรื่องการจอดรถตรงหน้าบ้านน่ะซึ่งจริงๆก็ถือว่ามีความผิดนะถ้าเป็นถนนที่ ที่เป็นถนนสาธารณะนะฮะหรือในหมู่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่ามีความผิดแล้วกันนะฮะ
5: กฎหมายมันอยู่ทุกที่นะ
4: ถูกต้องครับใช่เพียงแต่ว่ามันจะโดนฟ้องร้องหรือว่าโดนอันนี้หรือเปล่าแค่นั้นเองอ่ะจริงๆอ่ะมันคือถ้าเรารู้จักเกรงใจข้างบ้านกันนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันคุ้นเรื่องพวกนี้มันไม่เกิดหรอกแต่ความเกรงใจมันไม่มีไงเฮนัท
5: ถูกครับ
4: คือคนเราอ่ะถ้ารู้จักคำว่าเกรงใจปัญหาจะไม่เกิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่มีความเกรงใจแล้วมีความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นอันนี้ปัญหามันเกิดแน
5: ่
4: เพราะทุกคนก็เขาเรียกไม่อยากจะมีปัญหาอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าคุณเป็นคนสร้างปัญหาเองหรือเปล่านั่นแหละครับซึ่งบางทีเราเห็นอย่างตรงหมู่บ้านผมใช่ป่ะตรงช่วงแรกๆมันจะเป็นทาวน์เฮาส์ใช่ไหมโอ้โหอันนี้ก็หนักเลยจอดแบบโอเคมันก็จอดในฝั่งเดียวกันแหละแต่เพียงแต่ว่าคือถ้ารถมาถึงช่วงนั้นเนี่ยถ้ามีรถวิ่งสวนเข้ามาคันหนึ่งเนี่ยเอาละต้องหารูหลบละซึ่งมันจะค่อนข้างลำบากไงแล้วบางทีรูหลบอ่ะมันมีน้อยนึกออกป่ะนั่นแหละครับ
5: ถ้าออกจากหน้าบ้านพี่กำฝั่งเซเว่นเนี่ยรามินทา13ใช่ไหมไม่มีใครจอดในบ้านเลยนะ
4: ไม่มีจอดหน้าบ้านกันหมด
5: อันนี้มันผมว่ามันเป็นทุกข์ของใช่บางทีพอมันเลี้ยวมาปาร์กกันไอเราก็กำลังจะเข้าโซนที่มีรถจอดอีกคันมันก็จะเลี้ยวลงมาใช่ไห
4: ม
5: วัดใจกันละ
4: ใช่
5: ก็จะจอดอยู่กับที่สักพักนึงใครถอยวะ
4: ใช่ใช่ใครจะถอย
5: สมมติเขาดันมาโอเคกูถอยก็ได้วะ
4: ห
5: รือถ้าเกิดเขาถอยปุ๊บโอเคขอบคุณมากแต่เวลาผ่านเนี่ยผมก็จะแบบยกมือเอ้ยขอบคุณนะครับอะไรเงี้ยก็วางกันไป
4: มันเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกอะไรคนเห็นแก่ตัวกันเยอะไง
5: เน้นสะดวกเน้นตัวเอง
4: แต่ก็เน้นสะดวกไงแต่ว่าโอเคเขาก็เข้าใจแหละว่าโอเคมันอยากจอดรถใกล้บ้านไงอยากจะเห็นรถตัวเองทุกวันอะไรเงี้ยนะฮะแต่มันก็สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จอดรถหน้าบ้านนะเลิกได้เลิกซะนะฮะอย่าไปจอดเชื่อผมมันทำให้คนเนี่ยหรือว่าเพื่อนบ้านหรือว่าข้างบ้านเนี่ยเขาอาจจะไม่พูดก็ได้แต่ในใจลึกๆเขาอาจจะรู้สึกรำคาญและหงุดหงิดไงไม่ออกป่ะ
5: จอดรถขวางบ้านคนอื่น นะเจ้าของบ้านที่ถูกกีดขวางทางเข้าออกไปแจ้งความได้นะ
4: เห็นไหมนี่แหละ
5: เป็นประมวลกฎหมายอาญา3มาตรา397วรรค2
4: ครับ
5: โทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ
4: ครับ
5: นะเฮ้ยเราจะทำยังไงดีวะไอ้คันนี้ไม่ไหวของเราแฟนรายการที่ฟังอยู่โอ้บ้านเราก็เจอมันไม่ไหวเว้ยเหตุการณ์ใดที่เราจะแจ้งได้ก็คือ1จอดจนเราเองรู้สึกว่าผู้ขับรถนะเราเองเข้าออกแบบลำบากลำบนเหลือเกินไว้ต้องตีวงต้องอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วมันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
4: ครับ
5: แต่จังหวะนั้นเนี่ยควรจะมีภาพเป็นหลักเป็นฐานไหมเพราะเวลาเจ้าหน้าที่มาเนี่ยมันจะพลุบเข้าไปในบ้านทันที
4: ครับ
5: มีกล้องวงจรปิดบันทึกย้อนหลัง7วันแคปมาให้หมด
4: ครับ
5: ให้มันมีหลักฐาน
4: เ
5: ราค่อยไปว่ากัน
4: ไอ้อย่างนี้นะถ้าฟ้องปุ๊บนะรับรองเกลียดกันไปเลย
5: ก็ถูก
4: เนาะเพราะว่ามันจริงๆมันก็เขาเรียกอะไรใจเขาใจเราไงนะฮะในเมื่อพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องพอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีนี้แหละครับนะฮะ
5: ถ้าเป็นอเมริกันชนถึงศาลไปแล้วครับ
4: โอ้ยไม่รอดหรอกครับนะฮะ
5: นะเพราะว่าเป็นหนึ่งในชาติที่ทนายทำงานหนักเหลือเกิน
4: ใช่ครับผม
5: นะ
4: คือเพราะฉะนั้นเนี่ยฟ้องร้องกันอะไร
5: มาเลยทันที
4: ครับ
5: เนาะคืออ่ะสมมุติว่าวันเนี้ยคุณมีธุระปับปังจําเป็นต้องไปในพื้นที่ที่ไม่รู้จักแล้วแบบเฮ้ยโอ้โหตายแล้วจําเป็นต้องจอด
4: ครับ
5: เนาะการแก้ปัญหาง่ายมากเลยเตรียมกระดาษ A4 1อันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว
4: ครับ
5: โทรแจ้งได้เลยครับเดี๋ยวผมรีบมา
4: ห
5: รือใส่เอ็นไว้อย่างน้อยให้เขาเลื่อนหน้าเลื่อนหลังช่วยอำนวยความสะดวกเล็กๆไว้ให้เขาหน่อย
4: ครับ
5: แต่คือโดยพื้นฐานก็ไม่ควรอย่าให้มันเกินเลยถามใจตัวเองอะที่ขับรถอยู่ถ้าวันนี้กูต้องออกจากบ้านแล้วกูต้องเข็นรถคนอื่นก่อนออกจากบ้านอยากทำไหมล่ะ
4: ช่ใช่หรือว่าออกไปไม่สะดวกอ่ะออกไปไม่สะดวกอ่ะแต่ของผมนะประตูมีสองฝั่งใช่ป่ะเขาไม่เอาฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะ
6: จอดตรงกลาง
4: ถ้าเขาออกจากบ้านเนี่ยเขาจะไม่เดือดร้อนเลยเฮนัทออกสบายเลยทุกอย่างสบายเลยแต่ไอเราอ่ะจะเข้าบ้านอ่ะเราต้องโยกบ่อยไงโยกหลายทีไงเพราะว่ามันติดไอรถคันเนี้ยมันจะเข้าแบบหักทีเดียวแล้วเข้าเลยไม่ได้นึกออกป่ะมันจะต้องหักหลายทีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนก็เคยบอกไปแล้วนะว่าถ้าจอดตรงประตูที่เขาต้องเอารถออกประจำเนี่ยเราจะไม่เดือดร้อนเลยแต่เขาเลือกที่จะไม่ทำเขาเลือกที่เอาตัวเขาสะดวกสบายอะไรอย่างเงี้ยคือคนอย่างเงี้ยมันน่าในตรวจแต่มันน่าควรจะต้องโดนฟ้องร้องแหละจริงๆนะเพราะเขาเรียกอะไร
6: คนที่บ้านมีเวลา
4: ใช่
6: คนที่บ้านมีเวลาอยู่แล้วให้เขาจัดการ
4: ครับผมนะก็ต้องลองดูนะฮะคือต้องบอกว่าผิดกฎหมายนะฮะตอนนี้นะครับใครที่ใช้อยู่นะฮะหรือว่าทำอยู่ก็เลิกซะนะครับผมเนี่ยเขาบอกว่าถนนในหมู่บ้านเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของนิติบุคคลหมู่บ้านเจ้าของบ้านไม่มีสิทธิ์จองหรือใช้เป็นที่จอดรถส่วนตัวการจอดรถกีดขวางให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนมีความผิดตามกฎหมายนะครับก็มาแชร์กันมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องการจอดรถเพราะผมเชื่อว่าคงยังมีคนอีกเยอะที่ทำลักษณะอย่างนี้นะครับคือบางทีก็เข้าใจได้นะว่าที่จอดรถอาจจะไม่มีหรือว่าอาจจะลำบากในการที่จะต้องไปหาสถานที่จอดรถแต่ในเมื่อคุณก็ต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลกับเขาด้วยนะครับผมนะบางอย่างบางทีเนี่ยไอ้ฝั่งทาวน์เฮาส์ที่จอดไม่ได้อย่างเงี้ยมาจอดหน้าหมู่บ้านอะไรนะบ้านเดี่ยวอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ตรงบ้านตรงข้ามเขาจะมีความรำคาญเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่านะครับผมอ่ะลองดูละกันนะครับผมอีกหนึ่งเรื่องครับเพียรนัทอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่น่าคิดเหมือนกันนะเขามีคนยกตัวอย่างมาแล้วกันกับรถอยู่สองรุ่นระหว่างจีรี่กับ CRV พิกัดเนี่ยจีรี่เนี่ยราคาไม่จีรี่สตาร์เรเข้ามาเทียบกันแล้วกันนะฮะมาให้เห็นนะคือเอาเคที่พูดเรื่องนี้ประเด็นที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าโอเคทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกร้องในเรื่องของความเท่าเทียมใช่ไหมในเรื่องของเขาเรียก
6: ราคาภาษี
4: ราคาภาษีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยยกตัวอย่างเคสอย่างนี้มาแล้วกันนะว่าไออย่างจีรี่สตาร์เลเนี่ยราคาเนี่ย799
6: แพงสุดเลยตัวแม็ก
4: ฮอนด้า CRV เนี่ย1,409,000อัตราบริโภคจีรี่เนี่ย 22.2 กิโลเมตรต่อลิตร CRV เนี่ย 19.2 กิโลเมตรต่อลิตรสเปครถเนี่ยถือว่าเอางี้มันเป็นพื้นฐานคล้ายๆกันละกัน CRV เครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตรบวกมอเตอร์ไฟฟ้าส่วนจีรี่เนี่ย 1.5 ลิตรปั่นไฟก็คือ REEV แล้วกันนะฮะประมาณนั้นราคามันต่างกันตั้ง
6: ตัวนึง
4: 700,000 เลยนะเฮียนัท
6: ก็ซื้อ CRV ก็ได้จีรี่ 2,000 น
4: ่ะแล้วอย่างเงี้ยมันจะสู้กันได้ยังไงอ่ะผมอยากรู้จังเลย
6: อันนี้ผมตั้งคำถามย้อนกลับไปนะพี่ขอย้อนกลับไปนิดนึง CRV ผลิตที
4: ่เมืองไทย
6: ถูกมันหรือมันรู้สึกผิดที่มันจะลดเยอะอะ
4: ไม่คือไอ้ที่ผมอยากเปรียบเทียบเนี่ยเพราะว่าถ้าคนอย่างรถญี่ปุ่นแล้วกันคุณต้องทำราคาที่มันถูกกว่านี้ลงให้ได้อะนึกออกป่ะคือผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมมันต่างกันเยอะขนาดนี้อ่ะนั่นแหละ อ่ะแต่ถ้า
6: ตาเลนี่ใหญ่กว่า CRV นะถ้านับมิติตัวถังอ่ะใหญ่กว่าทุกมิติอาจจะมีมุมแคบที่ขอโทษทีใหญ่กว่าทั้งกว้างคูณยาวคูณสูงเลย
4: อ่าฮะครับนะคือมันเห็นราคาตรงนี้แล้วแบบก็หวั่นใจนะว่าโหแล้วญี่ปุ่นจะสู้ราคายังไงวะเนี่ยก็ในเมื่อโอเคอันนี้ก็จริงๆก็ถามว่าไอ้ตัวอย่างจีรี่เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าแล้วกันแต่มีเครื่องยนต์ปั่นไฟอ่ะถ้าเปรียบเทียบอย่างรถญี่ปุ่นก็พวกนิสสันน่ะนึกออกป่ะนิสสันคิกนิสสันตัวลืมไปงั้นเลย
6: เซเรน่า
4: เซเรน่าโอเค
6: เอ็กซ์เทรลอย่างเงี้ยโอเค
4: เป็นแบบนี้นั่นแหละฮะครับเนี่ยราคามันก็เนี่ยจริงป่ะมันก็เลยแบบญี่ปุ่นจะอะไรมาสู้จีนได้เนี่ยก็เลยยังคิดอยู่ว่าต่อให้โอเครัฐบาลมีการปรับขึ้นราคาภาษีหรือว่ากับรถไฟฟ้าเนี่ยพื้นฐานมันก็ต่างกันอยู่นะเฮียรัตน์เนาะ
6: ถูกครับคือว่ากันด้วยพื้นฐานว่ากันด้วยสเปครถญี่ปุ่นถ้าคุณยังยืนราคานี้ไม่ผิดราคาเนี่ยใครก็ตั้งได้พี
4: ่
6: ถูกไหมเราจะขายรถสมมติมีรถสักคันหนึ่งอยากจะตั้งเท่านี้แต่มันจะมีคนซื้อไหมอันนั้นอีกเรื่องผมเชื่อว่าพอมันยืนระยะไปแล้วสักสองปีจากเนี้ยแล้วค่าญี่ปุ่นยังคิดว่าจะยืนราคาตรงนี้อ่ะคุณย้อนกลับมาแก้สองปีที่คุณให้จีรี่เขาสร้างความเชื่อมั่นไม่ได้แล้วนะ
4: ใช่คุณจะทำอะไรก็ต้องรีบทำเนาะจะทำอะไรให้มันถูกลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องรีบทำเพราะ
6: คือหรือมองว่าถ้าลดเยอะสมมติว่าเอาโอเคเราคำนวณต้นทุนกันจริงๆแล้วต้นทุนมันอยู่ประมาณสักล้านนิดๆล้านต้นๆวะตัวแพงสุดแล้วถ้าลดราคาลูกค้าที่ซื้อไปแล้วจะเสียความรู้สึกเหรอในมุมพี่กับคิดว่าไงจะเสียความรู้สึกไหมลูกค้าที่ซื้อไปแล้วคนซื้อล้านเจ็ดเก้าตัวท็อปเลยจะเสียความรู้สึกไหม
4: ไอความรู้สึกตรงนี้ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องเงินผมว่าเขาก็คงเสียความรู้สึกนะแต่ถ้าคนที่แบบไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเขาอาจจะนอยเล็กน้อยแต่มันก็ผ่านไปเองอะไรเงี้ยนั่นนะฮะมันก็คง
6: เหมือนขับเบนซ์แล้วรถทีละสองล้านสามล้าน
4: อ
6: ่ะ
4: ใช่ใช
6: ่พวกซีรีส์เป็นตัวใหญ่ๆเนี่ย
4: แต่ถ้าเป็นยุโรปรถขนาดนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนบ่นนะ
6: ไม่กล้าบ่นนะครับบ่น
4: แต่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยรถขนาดนี้เนี่ยโอ้โหโดนด่าเละเลยนะจะบอกให
6: ้ก็เหมือนตอนนั้นที่ BYD ทำราคาแล้วก็มีคนไปร้องเรียนใช่ไหมเราก็ยังไม่เข้าใจว่าจะผมเข้าใจนะมันอาจจะเป็นเรื่องของการเสียความรู้สึกอะแต่สุดท้ายแล้วเรื่องมันก็เป็นกลไกทางตลาดที่ทำให้การแข่งขันมันคุณอยากชนะกำไรคันละอาจจะเหลือคันละ40,000แต่ฉันต้องการชนะตรงนี้ในเรื่องของยอดจัดจำหน่ายแล้วก็แล้วแต่มันไม่ผิดหรอกครับญี่ปุ่นน่ะตลอดระยะเวลาที่ผมเองเกิดมาหรือแม้แต่พี่กำเองที่เกิดมานานกว่าเรารู้สึกได้ว่าโปรดักต์ของญี่ปุ่นที่เราใช้แล้วเราเรียนรู้ตั้งแต่เด็กมันคือของประณีตเราใช้กับรถญี่ปุ่นเราโตมากับแบรนด์ญี่ปุ่นไม่กี่แบรนด์เรามีรถไม่กี่แบรนด์ในไทยเอง
4: ครับ
6: เพราะฉะนั้นถ้าให้เปรียบเทียบว่าวันนี้มันมีคู่แข่งเยอะขึ้นอ่ะแล้วคุณจะยืนด้วยการทำตลาดแบบเดิมผมก็ถ้าแล้วแต่ไม่ได้ว่าอะไรผมก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้มีหุ้นอยู่แล้วแต่ก็แค่อ๋อโอเคผมก็อาจจะเปิดใจใช้แบรนด์อื่นนะจ๊ะ
4: คือถ้ามันต้องแข่งขันกันจริงๆอ่ะเนาะมันก็มีข้อเปรียบเทียบไงใช่ป่ะล่ะ
6: จีรี่มีระบบอะไร CRV ก็มีระบบอันนั้นอ่ะ
4: แล้วทำไมเขาทำได้ทำไมญี่ปุ่นทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องมองวิธีคิดแบบนั้นไงนะครับอ่ะก็ต้องลองดูนะฮะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่อยากจะมาแชร์หรืออยากจะมาเล่าว่าเอ้ยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันจะได้หรือเปล่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยดูราคาดิบางคนอ่ะถ้าคนที่แบบเฮ้ยอยากมีรถผมว่าเขาก็มองไอ้ตัวนี้เป็นหลักเลยนะถามว่าเอ้ยมันไม่ต้องชาร์จไฟก็วิ่งได้นึกออกปะ เพราะใช้น้ำมันเติมน้ำมันแล้วแถมประหยัดกว่าด้วยราคาก็ถูกกว่าอีกมิติรถก็ใหญ่กว่า

0: คือเอาง่ายว่ามีความครบเครื่องมากกว่าแล้วกันนะฮะนั่นแหละแรงม้ายังเยอะกว่าเลยเห็นนะ
1: กูครับ200กว่าเลย
0: ใช่ถูกต้องรถ200กว่าแรงม้าในพิกัดราคาไม่ถึงล้านอ่ะนึกออกป่ะ
1: อ
0: ย่างเมื่อก่อนนี้เราจะซื้อรถในพิกัด200กว่าม้านี่ต้องมีประมาณล้าน5ล้าน6เลยนะ
1: ม้า
0: จะได้อ่ะ
1: เมื่อก่อนนี้โดนตอน
0: ครับใช่ถูกต้องครับครับผม
1: อันนี้เป็นเรื่องนึงนะที่ผมเชื่อว่าเราใช้คำว่าดีถ้าคุณเป็นโชคดีที่เราไม่สื่อแล้วกันเราไม่ได้เป็นสื่อนะเราก็เป็นมนุษย์ซื้อรถทั่วไปใช้รถทั่วไปที่มีความสามารถมีความรู้ในเรื่องของการดูแลสารรถเป็นหลักมากกว่า
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองก็คือมองในมุมที่พวกคุณกำลังฟังแล้วก็กำลังมองนั่นแหละ
0: ครับ
1: ไม่มีท้ายรถมาอวยมาอะไรเลย
0: ครับ
1: แต่ถ้าอยากให้อวยเนี่ยเข้าสปอนได้เลยนะเต็มเหนียวเลยคุณตรงอวยให้ลืมบ้านเลขที่เลย
0: ครับผม
1: นะ
0: ครับ
1: อ่ะส่วนอีกเรื่องนึงผมชอบโมเดลนี้มากเปิดตัวมาดูดีจัดเลยปาเจโร่ว่ะพี
0: ่เออครับ
1: ปาเจโร่โฉมนี้หล่อจริงอ่ะไม่เถียง
0: ครับ
1: ดีเซล 2.4 เทอร์โบ All Wheel Drive นะฮะเขาบอกเปิดขายบ้านเราก็ประมาณเดือน10
0: อ่าฮะครับ
1: เนาะก็เป็นรุ่นที่5ของปาเจละ
0: อืม
1: เนาะถ้านับก็คือตั้งแต่ปี8กว่ามั้งจนถึงปัจจุบันแล้วก็หายไปสักพักหนึ่งปาเจโร่โผล่มาแบบ
0: ครับ
1: โผล่มาเจิมตลาดเซกเมนต์นั้นแล้วก็หายไป
0: ครับ
1: ไม่ได้อยู่ท็อปเทียร์ของคนที่จะเลือกใช้ตระกูลทั้ง PPV หรือว่า SUV ซะด้วย
0: ครับ
1: เนาะคือตอนนี้เปิดตัวมาหน้าตาดูดีทีเดียวเชียวนะครับมาในพิกัดแบบ7ที่นั่ง
0: ครับ
1: หน้าปัดยาวตั้งแต่คอนโซลกลางไปจนถึงหน้าของผู้ขับขี่เลยด้านหน้าหลังพวงมาลัยของผู้ขับขี
0: ่ครับ
1: เนาะก็ฐานการผลิตอยู่บ้านเราที่เหลือผมเชื่อว่าราคา
0: ครับ
1: มิตซูอย่าให้ผิดหวัง
0: ครับ
1: ถ้าฐานการผลิตอยู่แหลมฉบังอ่ะวัตถุดิบมันเมดอินไทยแลนด์
0: อ
1: ่ะ
0: ครับ
1: นะไม่ต้องเขินไม่ต้องอ่านลายกลุ่มเพื่อนเลยว่าต้องเฮ้ยยืนราคาแข็งโป๊กนะเราชาติญี่ปุ่นไม่ได้ไม่ต้อง
0: แต่มันก็มีข้อคิดเนี่ยที่เรารู้กันนะว่าเฮ้ยส่งไปออสอย่างเงี้ยออปชั่นดีกว่าแต่ราคาถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันคือสิ่งที่หลายคนแบบตะขิดตะขวงใจอ่ะอยู่ในใจว่าให้ทำไมเป็นอย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเราก็ไม่รู้ไงคือซึ่งอันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของกลไกภาษีหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบได้ไงนะครับ
1: แต่ออสเตรเลียประกาศรับจองล่วงหน้าแล้วนะ
0: ครับ
1: ตัวท็อปสุดของที่ออสเตรเลียอยู่ประมาณ2ล้าน
0: ครับ
1: ตัวที่5ที่นั่งถูกแสดงว่าถูกที่สุดของออสเตรเลียอยู่ล้าน62
0: ครับ
1: นี่แล้วดันมีราคาที่ออสไปวางไว้บนนู้นแล้วด้วย
0: ครับมีแฟนรายการถามมาเห็นนะน่าสนใจครับสวัสดีครับพี่ทั้งสองผมขอถามด้วยความไม่รู้นะครับอยากถามว่าฮอนด้าเสียภาษีเท่าไหร่และจีลี่เสียภาษีเท่าไหร่ผมว่าเสียภาษีคนละพิกัดกันนะ
1: อย่าง
0: จีลี่เนี่ยถ้ามองกันคือมองเป็นรถไฟฟ้านะหรือเปล่าแต่มีเครื่องยนต์ปั่นไฟแต่ Honda เนี่ยน่าจะมองไปในรูปของแบบไฮบริดไงมันคนละอย่างกันน่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้ไงแล้วผมเชื่อว่าจีลี่น่าจะถูกกว่าในเรื่องของภาษีนะครับผมจริงๆนะผมว่าเอาบรรทัดฐานในเรื่องของอัตราความสิ้นเปลืองหรือว่าเรื่องความประหยัดอ่ะมันเป็นตัวตั้งก็ได้เนาะหรือว่าการปล่อยมลพิษอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะทำให้กำแพงภาษีมันจะดูสมเหตุสมผลกันหรือเปล่านะครับ
1: จริงๆนิสสันก็ถือว่ามาแบบตัดริบบิ้นเลยนะ REV เนี่ย
0: ใช่ถูกต้องครับแล้วพักหลังรถเขาก็จะเป็นแนวนี้หมดเลยนะเดี๋ยวล่าสุดเนี่ยอนาคตจะเปิด Elegant ก็ได้เป็นอย่างนี้เหมือนกัน E-Power เหมือนกันนะ
1: ถูกครับ
0: ครับผมนะลองดูแล้วกันนะครับมาข้อความกันนะฮะส่งมาได้นะครับ4689899นะ

0: ครับผมสวัสดีเฮียทั้งสอง มีความคิดที่จะเกษียณการจัดรายการไหมครับผมอีก6 ปีก็เกษียณหรืออาจจะเร็วกว่านั้นงานใช้สายตาเยอะครับจิวเวลรี่ชอบรายการเฮียทั้งสองแต่แมนยูแพ้ครับหยอกหยอกผีเท่าพระราม3จริงจริงแมนยูนี่ถือสวยนะไม่ได้แพ้แหละเสมอก็ถือว่าเสมอแล้วกันนะฮะก็ยังได้หนึ่งแต้มกลับไปนะฮะแต่ผมเชื่อว่าเด็กคือผมจะเห็นแต่ตอนคลิปที่แมนยูนำ2-1เฮนัทแต่อยากดูตอนที่แมนยูโดนตีเสมอ2-2กันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงกันไม่มีใครโพสลงมาเลยนะฮะมีแต่โพสตอน2-1นี่แหละโอ้ยสะใจแบบดีใจอะไรเงี้ยอยากดูตอน2-2กันว่าเป็นยังไงนะฮะอ่ะก็โดนนาทีที่แบบไม่คิดว่าจะโดนแล้วกันนะฮะแต่ว่าหลายคนก็บอกเอาดอกกูลงมาทำไมอะไรเงี้ยนะฮะแต่จริงก่อนที่จะโดนตีเสมอนี่ก็เกือบเสียเหมือนกันนะตอนนั้นอ่ะโดนชกบอลไปอ่ะช่วงทดเวลาเจ็บแล้วอ่ะนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะนะฮะบอลยังเหลือตั้ง35 นัดใจเย็นๆนะอาจจะได้แชมป์ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับ
1: นะส่วนเรื่อง
0: ว
1: างแผนเกษียณรายการใช่ไหม
0: ไม่มี
1: ซึ่งเราคุยเราตอนแรกที่เราคุยกันเรื่องนี
0: ้
1: เออแล้วก็เราก็ไปถามแหละนายกลุ่มมอเตอร์อินเทรนด
0: ์ว่า
1: เฮ้ยเอาไงดีก็ทางช่องก็เลยออกนโยบายว่าโอเคถ้างั้นเหลือประมาณนี้นะจะได้มีเวลาไปพักไปผ่อนกันบ้าง
0: ครับผม
1: นะครับแต่ณวันนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี
0: ้ก็ทำไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะครับผมก็ทำไปให้ความรู้กันไปแล้วกันนะฮะอันไหนที่เป็นความรู้อันไหนที่เป็นประโยชน์กับคนฟังก็พยายามจะหามาให้แล้วกันนะฮะแต่จริงก็อยากถ้าคุณฟังอยากรู้อะไรก็ถามมาได้นะฮะบางทีเนี่ยเราก็บอกว่า20 กว่าปีที่เราทำกันมาเนี่ยบางทีเราก็ตื้อๆเหมือนกันนะครับผมนะจะได้สวัสดีวันจันทร์สวยๆและเฮียเคาะบอลไปเคาะบอลมาก็หมดเวลาแล้วเหลือ5 นาทีดอกกูเอาลงมาทำไมครับผมมีเสียงสูงด้วยนะโอ้นะเอานะบอลก็ทุกคนก็อยากจะหวังที่จะชนะมากกว่านี้ละกันนะฮะก็ไม่ใช่แรปเตอร์จะได้เกรงใจแต่เป็นนัดมีเรียงไงเลยขอโทษที่กวนใจเธออิอิน่าจะเป็นเรื่องเพลงวะเนี่ยครับผมเฮียครับแอร์สู้แดดไม่ได้เวลาเปิด AC มีเสียงดังก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกอันนี้ให้ลองดูที่เรื่องของการระบายความร้อนหน่อยมันเหมือนกับว่าการถ่ายเทความร้อนของระบบมันไม่ดีมันเลยฉุดลอกทำใหมีการตัดต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยของระบบนะฮะคือระบบเนี่ยเวลาถ้ามันร้อนมากๆเนี่ยมันจะตัดการทำงานออกไปเลยต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกอะไรประมาณนี้นะครับลองดูอย่างที่ผมบอกดูก่อนหรือว่าเช็คในเรื่องของมอเตอร์พัดลมที่ระบายความร้อนของตัวแผงคอยล์ร้อนหรือว่าตัวคอนเดนเซอร์ดูก่อนว่ายังทำงานดีอยู่หรือเปล่านะครับผมเพราะอาการเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าแอร์สู้แดดไม่ได้ก็คือมีอยู่2กรณีก็คือการถ่ายเทความร้อนไม่ดีกับอีกหนึ่งเรื่องก็คือน้ำยาแอร์ขาดนะฮะว่ามันจะเจอที่จุดไหนกันแน่นะครับ
1: นี่อันนี้ถามมาเฮียครับผมอ่ะขับรถในกทม.แล้วก็มีไปเชียงใหม่ปักช่องบ่อยเลยนะไปกับครอบครัวพื้นฐานผมเนี่ยชอบรถไฮบริดครับรอมอเตอร์โชว์สิ้นปีราคาไม่เกินล้านไม่จุกนั่งรถไปแบบน่าจะเป็นพ่อแม่ลูกมั้ง
0: ครับ
1: คอร์สได้ไหม
0: ได้คอร์สได้ไม่เกินล้านไงแล้วคอร
1: ์
0: สเป็น
1: รถ
0: SUV ด้วยใช่อัตราความสิ้นเปลืองเนี่ยก็ถือว่าดีนะ20+ แล้วกันนะโตต้าคอร์สก็น่าสนใจนะฮะ
1: ล่าสุดลูกพี่ส่งรถมาให้ผมบอกเฮ้ยพี่นัทเราขายคันนี้ดีกว่า
0: อืม
1: โว้โว้

0: เมอร์ซีเดสกันตอนนี
1: ้ครับ
0: เขาบอกเบนซ์เนี่ยขับพวดเดียวถึงเลยเฮด้าอาจต้องมีจิ้มนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ประเด็นที่ผมเห็นคือมาถามในกลุ่มเทสลามันจะได้ยี่ห้ออื่นหรอวะมันคงไม่ได้ยี่ห้ออื่นหรอก
1: ครับ
0: นะแต่ก็มีเหตุผลที่น่าสนใจครับอย่างเช่น
1: ครับ
0: ถ้าเราอย่างสมมติผมยกตัวอย่างนะอย่างในกรณี BYD ก็ดีหรืออะไรก็ดี BYD มันมีทุกศูนย์ไงมีถ้าจะทุกจังหวัดแล้วกันนะที่ชาร์จผมก็มองว่ามันก็เป็นเน็ตเวิร์กของตัวเองที่ดีอยู่นะ
1: ครับ
0: เทสลามันก็มีที่ชาร์จที่ชาร์จได้เฉพาะเทสลามันก็ดีอยู่นะแล้วต่อให้ชาร์จพร้อมกันในแต่ละหัวผมว่าความเสถียรมันก็ค่อนข้างที่จะ
1: ครับ
0: เห็นได้ชาร์จถ้าเทียบกับที่ผมไปต่างจังหวัดแล้วไปชาร์จแบรนด์อื่นๆหลายๆค่ายนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าวันนี้ต้องเลือกสักคันนึงอะไรเงี้ยถ้าคิดว่าไม่ไฮบริดผมว่าก็ไฟฟ้าหรือคันที่พี่กลับยกตัวอย่างไปตอนต้นรายการก็ได
1: ้ครับ
0: อะไรนะพี่อะไรนะจีรี่สตาร์เลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: เออไม่ลองขับเลยฮะไม่ผิดหวังแถมตังเหลือด้วยไม่ถึงล้าน
1: ครับ
0: จีรี่เข้าได้นะฮะบอกเลย
1: ครับผม
0: บอกยินซี่โทรหา99ได้เลย
1: ฮะครับผมครับลองดูนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแวบหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันข้อความก็4689899พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสถาจันทร์
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: อ่ะกลับมาฮะช่วงที่สองกันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทนกันนะฮะก็4689899ข้อความที่จะส่งมาพูดคุยกันนะครับเฮียครับระหว่างน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ใช้หมื่นโลเปลี่ยนกับกึ่งสังเคราะห์5,000 โลอันไหนน่าใช้กว่ากันครับแล้วถ้าไปรถเฮียใช้อันไหนจริงๆพวกผมใช้สังเคราะห์กันหมดแล้วนะจริงๆกึ่งสังเคราะห์เดี๋ยวนี้มันก็ได้แหละเพียงแต่ว่าบางทีเราก็ขี้เกียจมานั่งเปลี่ยนบ่อยๆไงนะฮะเราก็เลือกยาวๆไปเลยดีกว่านะฮะคุณสมบัติของน้ำมันมันก็ดีกว่าด้วยนะครับลองดูนะฮะแต่เราสองคนน่าจะใช้สังเคราะห์กันหมดแหละนะครับผมอ่ะมาดูข้อความต่อเลยนะครับฟังมาว่าภาษีรถไฟฟ้าของจีนต่ำมากเพราะสมัยก่อนรถไฟฟ้ามีแต่รถกอล์ฟยังไม่มีรถเก๋งจึงให้ภาษีต่ำมากและคงอัตราถึงปัจจุบันรถญี่ปุ่นตรงรู้ตรงนี้จึงไม่พอใจว่าทำให้เสียเปรียบจีนคืออันนั้นเป็นประเด็นแล้วกันนะเป็นประเด็นที่เขามาถกเถียงกันนะฮะว่า
1: ที่เขาบอกว่าเนี่ยมีคนไปขอรถไฟฟ้าแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราเข้าใจว่าเป็นรถกอล์ฟผมจะบอกว่าเวลาไปขอยื่นเอกสารพวกนี้เขาไม่ได้เอา A4 หรือเอาปากไปบอกอย่างเดียว
0: ใช่เขาไปชี้บนรถกอล์ฟได้ยังไงล่ะในเมื่อรถมันเป็นรถยนต์ทั้งคันน่ะมันจะไปคิดว่ารถกอล์ฟได้ยังไงอ่ะถึงออกป่ะไม่หรอกคืออย่างที่เฮียนัทเคยพูดเนี่ยว่าเราอ่ะมีสัญญากับทางประเทศจีนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว

0: นะครับ
1: อ๋อ
0: ในเรื่องของกำแพงภาษีนั่นแหละครับนะฮะคืออ่ะถ้ายกตัวอย่างนะทำไมจีนถึงทำ REEV ได้ราคานี้ต้องถามแค่นั้นแหละที่ผมมายกตัวอย่างเมื่อต้นรายการอ่ะมีเครื่องยนต์เหมือนกันมีมอเตอร์ไฟฟ้าเหมือนกันมีแบตเตอรี่อ่ะคือเอาง่ายถ้าเทียบกับ CRV มันก็มีเหมือนกันทุกอย่างนึกออกปะแต่เพียงแต่ว่าคนละรูปแบบแค่นั้นเองอย่างไฮบริดเนี่ยมอเตอร์มันอยู่ในตัวเกียร์อยู่แล้วนะฮะมันก็วิ่งในเกียร์นะมันก็เป็นตัวแก่ทำงานร่วมกันแล้วกันนะครับส่วนไอตัวของจีนเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าแยกกันเลยเครื่องยนต์ไม่ต้องทำหน้าที่ขับเคลื่อนนะปั่นไฟอย่างเดียวเลยส่วนการขับเคลื่อนเนี่ยเป็นหน้าที่ของมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับก็ไม่รู้อ่ะก็เดี๋ยวมันเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวมันจะต้องมีการเปรียบเทียบอีกว่าทำไมไฮบริดจีนถึงได้ถูกกว่าญี่ปุ่นอีกเชื่อผมป่ะ
1: จีนเขาใช้เสื้อสูบพลาสติกมั้งเขาก็ใช้รูเหมือนกันนะ
0: อย่างยกตัวอย่างอย่างมอเตอร์ไซค์แล้วกันนะมอเตอร์ไซค์อย่างมอเตอร์ไซค์อ่ะจีนโหให้แบบทุกอย่างมาแบบเหนือกว่าแล้วกันตีไว้เหนือกว่าแล้วกัน
1: แต
0: ่มันก็ต้องสร้างบรรทัดฐานใหม่สร้างความเชื่อมั่นระยะเวลาในการใช้งานอีกหลายๆอย่างมันก็ต้องมองความตรงนั้นด้วยไงแต่ญี่ปุ่นอ่ะมันอยู่มานานแล้วนึกออกป่ะมันเขาเรียกถ้าภาษาบ้านๆหรือภาษาคนเรียกกันง่ายๆก็รู้มือกันอยู่อ่ะนั่นน่ะนั่นแหละแต่จีนเนี่ยมาสเปคเนี่ยดีกว่าทุกอย่างแถมราคาถูกกว่าอย่างเงี้ยมันหมายความว่าไงญี่ปุ่นจะลดราคาลงไปสู้ไหมล่ะอันนี้ยกตัวอย่างมอเตอร์ไซค์นะนี่แค่ยกตัวอย่างมอเตอร์ไซค์นะนั่นแหละก็ต้องมองกันตรงนั้นด้วยแล้วกันนะฮะครับลดราคาลงอีกไหมครับจอยบางจาก
1: Expo
0: ต
1: อนนี้อย่าง SJ Cruiser เนี่ยก็เพิ่มขึ้น20,000นะแต่ว่าผมพูดตรงๆกับพิกัดเครื่องยนต์ 2.7 อ่ะมันไม่ใช่รถเอามาใช้เดลี่ขนาดนั้นนะถ้าถามผมนะ
0: ผมมีความคิดอย่างเลยว่าถ้า FJ ตัวนี้เนี่ยถ้ามาในตัวดีเซลนะเฮียนัทโอ้โห
1: ระเบิดระเบ้อ
0: ระเบิดถูกต้อง
1: ของแต่งญี่ปุ่นเนี่ยผมพูดเลยนะ
0: ครับ
1: ญี่ปุ่นแต่งกันท่วมเลยพี่ชั่วโมงเนี้ย
0: ครับผม
1: มาก็บ้านเราก็มีบ้างมีให้เห็นกันอยู่บ้างแหละร้านเพื่อนๆที่ทำร้านอะไรพวกนี้ก็เอามาแต่งกัน
0: ครับจริงๆควรตั้งภาษีกระแพงภาษีให้สมเหตุสมผลเพราะมันคือรายได้ประเทศลดแล้วลดอีกไม่เวิร์กก็บาย
1: คือศูนย์เนี่ยมันก็เป็นเงื่อนไขอย่างเช่นว่าคุณต้องมาสร้างโรงงานให้เกิดห่วงโซ่อุปสงค์อุปทานในบ้านเรามีการลงทุนอะไรเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ้าเป็นมาตรการ EV ทั้งหลายแหละก็โอเคเดี๋ยวมีโควต้าขายเท่านี้เดี๋ยวต้องผลิตในประเทศอีกกี่คันอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเนต้าเขาก็มาด้วยเงื่อนไขนี่แหละแล้วอยู่ดีเขากลับบ้านไปแล้วไม่บอกไม่กล่าวเลย
0: ครับผมนะ
1: นี่ทำตัวไม่เจอแล้วเนี่ย
0: ครับเขาบอกว่าเมื่อคืนโค้ชข้างสนามแมนยูคาลิกหรือทูเคิลครับเปลี่ยนตัวให้ฝั่งตรงข้ามได้เปรียบตลอดเลยจากที่ถามว่าใจเย็นๆทีเบลก็ไอคนนี้ไม่เห็นเมื่อท้ายฤดูกาลน่ะที่พาแมนยูไป UCL อ่ะโค้ชแทคติกมันก็คงมีถูกมีผิดกันบ้างแหละแต่เย็นๆนะฮะ
1: แต่ยังเป็นด้วยคาลิกไอลูกโดนตีเสมอเนี่ยม
0: ัน
1: ก็เกินไปจริงๆ
0: อ่ะใช่แค่บอกว่ายิง10ครั้งก็คงไม่เข้าหรอกนะฮะใครจะไปคิดเอามันยิงโอ้โค้งเข้าสามเหลี่ยมพอดีเลยนะฮะให้ยิง10ครั้งก็ไม่เข้าหรอกเชื่อผมนะฮะก็เหมือนกับบางทีเลี้ยวพูนโดนนาทีบาปอ่ะซึ่งมันก็ไม่คิดว่าจะโดนอ่ะแต่มันก็โดนได้อ่ะนะบอกว่าอ่ะลองดูนะฮะสวัสดีครับสองเฮียยางไทยยี่ห้อเรนโซน่าจะเป็นเรนโซนะแต่เขาเขียนเป็นเทนโซนะใช้งานพอได้ไหมเขาว่าดีนะเขาว่าถือว่าโอเคเลยนะลองดูครับเป็นยางสัญชาติไทยนะฮะครับผมก็เท่าที่ดูรีวิวมาก็ถือว่าไม่ขี้เหร่แล้วกันนะครับเรียนถาม2เฮียรถ Honda CNG จาก0 13ปีแล้วระบบแก๊สจะต้องระวังอะไรบ้างจะไปตรวจสุขภาพรถที่เฮียกรรมก็จำได้ว่าบอกทางรายการว่ารถเสียจริงค่อยมาตรวจมาซ่อมยังไม่มีสัญญาณบ่งบอกอะไรก ก็ยังไม่ได้ต้องมาตรวจปัญหาที่ห่วงคือยังไม่เสียแต่กลัวจะเสียระหว่างขับเพราะรถเก่าแล้วควรตรวจหรือไม่คะตรวจสภาพรวมๆคือถ้าไม่มั่นใจก็เอามาดูได้คือมันต้องเห็นก่อนนะว่าเฮ้ยอะไรที่มันดูแล้วน่ากังวลบ้างอย่างที่ผมเราสองคนพูดในรายการตลอดว่าอย่างบางทีรถ300,000กว่าโลแล้วเอ้ยหม้อน้ำไม่เคยทำเลยแล้วเอามาดูก่อนได้สีหม้อน้ำเปลี่ยนหรือยังโอเคถ้ามันสีมันเปลี่ยนเริ่มไม่ดีแล้วแต่มันยังไม่รั่วมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของรถว่าจะทำหรือไม่ทำไงนะครับนั่นแหละฮะหรือว่าให้ท่อยางน้ำเริ่มแข็งกระด้างแล้วเริ่มแบบโอ้แข็งปกเลยอนาคตน่าจะรั่วแน่อันนี้ก็มาทำได้นะครับเลือกให้หน่อยครับเอาผ่าติดแก๊สกับ HEV ขับรับจ้างในเมืองวันละ200โลค่าเชื้อเพลิงค่าซ่อมบำรุงในทุกมิติขอบคุณครับ เอาผ่าติดแก๊สหรอต้องเป็นรถใหญ่ขนาดนั้นเลยต้องถามก่อนคือถ้าเป็นเรื่องรถใหญ่ที่จะต้องเลือกแบบนั้นเนี่ยผมว่าเอาผ่าติดก็ต้องไปติดแก๊สอ่ะผมว่ามันก็น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วล่ะนะฮะเพราะอย่างน้อยมันก็ต้องเซฟค่าใช้จ่ายต่อกิโลได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะครับผมในส่วนตัวผมว่าถ้าจริงๆ HEV ผมก็ไม่รู้ตัวไหนนะที่จะเอามาเนี่ยคือต้องบอกว่า HEV ในตัวเอาผ่านเหมือนกันหรือเปล่าต้องถามด้วยนะครับเฮียของเราไม่ได้เล่นเพื่อสุขภาพอีกแล้วนะโค้ดใหม่โค้ดใหม่นี้555นะฮะถือว่าวันนั้นก็ถือว่าอีสักยิงดีแล้วกันนะฮะมีฟุตบอลลูกกลมๆอ่ะมันตอบอะไรไม่ได้หรอกครับนะฮะจังหวะองศามุมการยิงอะไรเงี้ยมันค่อนข้างยากนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะสำหรับลิเวอร์พูลนะนะฮะครับผม อ่ะที่เหลือนะเดี๋ยวไปต่อ YouTube อันนิดนึงสวัสดี2เฮียเห็นซิกเกอร์7 GT ยังครับสวยมากเลยเห็นว่าจะมาไทยยังไม่เห็นนะแต่ถ้ามาก็โอเคแหละนะครับสวัสดีครับแบบขี่ตอนนี้ตลอดชีพถ้าไปเปลี่ยนเป็นแบบใหม่จะได้ตลอดชีพเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมครับเป็นบัตรแข่งอะไรเหมือนเดิมนะฮะชอบโตโยต้า SJ ทรงสวยมากแต่ไม่ไหวครับ 6-8 โลลิตรเบนซินจะไปติดแก๊สก็ขาดวารันตีเฮียทั้งสองคิดว่าจะทำเครื่องไฮบริดไหมครับไม่น่ามีแต่ถ้าดีเซลไม่แน่และอย่างคือต้องบอกงี้ว่าFJ เนี่ยมันมีโชว์รูมโตโยต้าที่ไหนไม่รู้ใช่นะไปดีลแบบร้านแก๊สแล้วติดแบบตั้งแต่ออกมาให้เลยนะแล้วก็วารันตีให้ด้วยนะต้องไปหาข้อมูลดูเอานะลองดูแล้วกันนะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะหมดเวลานะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับเรา2คนนะฮะวันนี้ผมกับเฮียนัทลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 4นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันแถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติปี2569ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ3สาขานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้คัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติมายกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงเป็นประจำทุกปีมีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติทุกสาขารวมทั้งสิ้น595คนมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ12คนสาขาทัศนศิลป์นายพีรพงษ์ดวงแก้วประติมากรรมนายชัยโรจน์มหาดารงกุลภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวกาปทุมสูตรนายไมตรีลิมปิชาติสาขาศิลปะการแสดงนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตรึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านางอังคณางสิริมณีหมอลาลาเพลินนายวิชัยบุญยยนต์ดนตรีไทยสากลนายณัฐยนตรักษ์ดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์ภาพยนตร์และละครกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติปี2569เอาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติในวันเวลาตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรัฐบาลยืนยันไม่เพิกเฉยต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัวดันร่างกฎหมายที่ครม.เห็นชอบแล้วเข้าสู่สภาพิจารณาเป็นวาระเร่งด่วนร้อยเอกหญิงพัฒดาลัดทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัวหลังมีการตั้งคำถามจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านถึงความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่25สิงหาคมขณะนี้ผ่านการพิจารณาของวิปรัฐบาลแล้วอยู่ระหว่างเตรียมบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระเร่งด่วนรัฐบาลไม่ได้เพียงเร่งนำร่างกฎหมายเข้าสู่สภาแต่ได้ปรับเนื้อหากฎหมายเพื่อปิดช่องว่างของกฎหมายเดิม2550และให้เท่าทันรูปแบบความรุนแรงในครอบครัวที่เปลี่ยนไปโดยขยายความหมายของความรุนแรงให้ครอบคลุมการทำให้เกิดความกลัวการขู่เข็นและการบั่นทอนทางเศรษฐกิจรวมถึงขยายการคุ้มครองไปถึงอดีตคู่สมรสและผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันร่างกฎหมายยังเพิ่มกลไกเพื่อหยุดเหตุให้เร็วโดยเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวได้ทันทีเช่นห้ามผู้กระทำเข้าใกล้ผู้ถูกกระทำหรือห้ามเสพสิ่งมึนเมาก่อนเสนอให้ศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาภายใน48ชั่วโมงรวมถึงคุ้มครองผู้แจ้งเหตุโดยสุจริตนอกจากนี้กำหนดให้ความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้พร้อมเพิ่มโทษและกำหนดโทษหนักขึ้นกรณีกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือกระทำผิดซ้ำภายใน3ปีเพื่อให้การคุ้มครองผู้ถูกกระทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับจานนี่อินฟานติโนยืนยันว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งประธานฟีฟ่าอีกหนึ่งสมัยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าแถลงว่าจานนี่อินฟานติโนจะลงสมัครเลือกตั้งในตำแหน่งประธานอีกครั้งในเดือนมีนาคมปี2027แม้จะเจอการโจมตีอย่างหนักจากประเด็นการขายหุ้นฟุตบอลโลกสำหรับอินฟานติโนซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี2016กำลังเผชิญแรงกดดันหลังจากแผนการขายหุ้นในรายการแข่งขันของฟีฟ่าให้กับบริษัทลงทุนเอกชนถูกยกเลิกโดยแผนการที่ให้ผลตอบแทนสูงของอินฟานติโนก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลกโดยสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าขู่ว่าจะคว่ำบาตรรายการแข่งขันของฟีฟ่าทั้งหมดรวมถึงฟุตบอลโลกด้วยต่อที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับสโมสรแอสตันวิลล่าบรรลุข้อตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับอามาดูโอนาน่า

0: กองกลางทีมชาติเบลเยียมเป็นที่เรียบร้อยแม้สัญญาปัจจุบันจะมีอายุถึงปี2029แต่ก็ได้ขยายระยะเวลาออกไปอีก2ปีไปสิ้นสุดในปี2031สำหรับโอนาน่าย้ายจากเอเวอร์ตันมาร่วมทีมแอสตันวิลล่าเมื่อปี2024ด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์เซ็นสัญญายาว5ปีลงสนามไป72เกมรวมทุกรายการตลอด2ซีซั่นที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามโอนาน่าได้รับบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นเอ็นก้อยหน้าข้อเข่าฉีกขาดจากเกมฟุตบอลโลกทำให้ต้องพักยาวหลายเดือนซึ่งปัจจุบันกองกลางวัย24ปียังอยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายทำให้แอสตันวิลล่าใช้โอกาสนี้ในการเจรจาสัญญาฉบับใหม่และบรรลุข้อตกลงกันได้ช่วง Premier League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านพี่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color of Life นะครับทาง FM 99อิทธิปริโรเครื่องเรียกแข็งแรงวันนี้วันจันทร์ Monday
1: วันที่7
0: 7กันยายนนะครับก็โอ้โหก็เร็วนะแป๊บเดียวนะ
1: ผ่านสิ้นเดือนมาเป็นวันที่1เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาผ่านไป1อาทิตย์แล้วคุณผู้ฟังแล้วเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของคนยังไม่ได้สวัสดีขออภัยค่ะ
0: สวั
1: สด
0: ี
1: คุณผู้ฟังสวัสดีคุณชมเกียรติก่อนนะคะก็เริ่มต้นรายการวันนี้กับซาลามอนนะคะกับ A Lover Concerto นะคะตอนแรกเนี่ยนึกว่าฝนจะตก
0: ครับ
1: มาแบบมาคุ
0: มาก
1: นะคะช่วงเที่ยงที่ออกไปกินข้าวนี่แค่ไปพระราม9เนี่ยกลับมาเนี่ยหูมอไซค์รีบบึ้งเลยกลัวฝนตกกลัวเข้ามามาอีกแล้วแดด2วันที่ผ่านมาร้อนจนไม่รู้จะร้อนอย่างไรคุณผู้ฟังอากาศมันตอนนี้กรมอุตุก็เตือนเรื่องของฝนก็จะเยอะขึ้นนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยเรื่องสุขภาพและก็สิ่งที่มากับหน้าฝนสุขภาพร่างกายโรคต่างๆโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะม
0: ัน
1: ก
0: ็มาไข้หวัดสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B แล้วก็โรคอะไรรู้เต็มไปหมด
1: สารพัดหมดเลยอ่ะอยู่ยากยากต้องบอกว่าอยู่ยากมากเลยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเช่นเคย4698999ค่ะคุณผู้ฟัง
0: แล้วก็อยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยลูกเป็นหลานเป็นอะไรมันไม่รู้อะไรเป็นอะไร
1: ก็บ้านหลานน่ะข้างๆน้องเขยอ่ะ
0: ครับ
1: คุณแม่แล้วลูกก็ยังเล็กๆแล้วก็มีหลานตัวเล็กๆคุณแม่ไปติดโควิดจากที่ทำงานกลับมาต้องแยกชั้นกันอยู่ไปเลยนะคะก็เหมือนเดิมคือตอนนี้ก็เป็นกันเยอะขึ้นแล้วก็พอเป็นคนนี้เป็นมีอาการคล้ายๆมาอีกแล้วนะคะในบ้านก็ดูแลเรื่องของสุขอนามัยดีๆยิ่งบ้านที่มีคนสูงอายุบ้านที่มีเด็กต้องระมัดระวังมากขึ้น
0: ใช่
1: นี่ที่พูดนี่คือเราด้วยใช่ไหมบ้านที่มีคนสูงอายุบ้านที่ฉันนี่สูงอายุหมดเลยทั้งบ้านนะ
0: เอ
1: าจริงตอนนี้มีแต่ผู้สูงอายุถ้าใครเป็นอะไรเนี่ยคงลำบากเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ต้องดูแลตัวเองเลยแหละ
1: เมื่อกี้นี้ดูข่าวก่อนที่จะไปเล่าเรื่องที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังมาเล่าให้ฟังด้วยคุณไปกินอะไรคุณไปเที่ยวที่ไหนเป็นอย่างไรเจอกับบรรยากาศอย่างไรแต่ที่แน่นอนคือการแถลงข่าวเมื่อสักครู่นี้ทั้งข่าวจากสำนักข่าวไทยนะคะช่อง M-30 ของเราเนี่ยแล้วก็ทางข่าวสำนักข่าวไทยต้นชั่วโมงก็พูดถึงดัชนีค่าครองชีพคุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: เงินเฟ้อขึ้น 2.53% คุณลองคิดดูเขาบอกว่าสูงสุดในรอบเท่าไหร่นะ3เดือน New High ค่ะ New High 2.53% เงินเฟ้อเม
0: ื่
1: อเดือนสิงหาคม3เดือนพลังงานและอาหารราคาสูงขึ้นเมื่อวันก่อนเนี้ยแวะไปซื้อลูกชิ้นโคลัมเบียไปซื้อเกาเหลาเนี่ยในซอยเสนาจอดรถซื้อเกาเหลาคุณเกาเหลาลูกชิ้นจากเดิมที่เคยซื้อเนี่ย60นี่ยังก็ว่าสูงอยู่นะตอนนี้เกาเหลาเนี่ยเขาขึ้นตอนไหนไม่รู้ระหว่างทางตอนนี้80บาทแล
0: ้
1: ว
0: อุ้ย
1: เกาเหลาลูกชิ้น80
0: พวกไปซื้อพวกอุปกรณ์เค้าเรียกอะไรอ่ะเครื่องปรุงรสในบ้านให้แม่บ้านอ่ะขึ้นแบบเอ้าขึ้นแล้วหรอ
1: ขึ้นทุกอย่างคุณฟัง
0: จาก100นึงเหลือ100เป็น110บาทแล้วอย่างเงี้ย
1: คือคนที่เป็นแม่บ้านจริงๆที่จดรายละเอียดคือแม่บ้านที่บ้านดิฉันน่ะพี่สาวเนี่ยแม่ครัวดิฉันเนี่ยเขาจะละเอียดเขาจะละเอียดเรื่องราคาสินค้าแล้วเขาก็จะเลือกว่าเอ้ยเราไปซื้อสินของเข้าบ้านอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นซอสเต้าเจี้ยวซอสปรุงรสน้ำปลาน้ำมันพืชน้ำตาลคือเขาจะเช็คทุกเดือนที่จะ2เดือนไปจ่ายครั้งนึงเขาก็จะเช็คเลยโอ้ยอันนี้ก็ขึ้นราคาแฟบยาติฟันผงซักฟอกแล้วกันอ่ะผงซักฟอกยาสีฟันสบู่เหลวหรือก็อะไรต่างๆเนี่ยที่เราต้องใช้ในบ้านเนี่ยทิชชู่เดี๋ยวนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงการซื้อทิชชู่มาสั่งทางออนไลน์ยกลังอะไรแบบนี้เพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายก็ประหยัดกันทุกทางนะพยายามละเอียดมากที่สุดนะคะ
0: แล้วพอจ่ายเงินปุ๊บเอ้าทำไมราคานี้ล่ะ
1: เอออ
0: ๋อขึ้นแล้ว
1: ขึ้นทุกอย่างตอนนี้นะคะค่าครองชีพถีบตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะหมวดอาหารที่เราต้องกินเนี่ยมันเหมือนกับแบบมัดมือชกเราอะเรามันต้องกินวันหนึ่งก็อย่างต่ำก็3มื
0: ้อ
1: นะบางท่านอาจจะบอกว่าแค่2มื้อแล้วแต่แล้วมันขึ้นไปเรื่อยๆมันยังไม่มีทีท่า
0: โดยเฉพาะมีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นการดูแล้วไม่แพง
1: ที่ไหนได้เขาขึ้นไปแล้ว
0: ไปแล้ว
1: ล่าสุดเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมเดินไปหนีลมร้อนหนีอากาศร้อนก็ไปเข้าห้างก็ต้องเลือกห้างอีกนะจากบ้านไปเนี่ยไปแฟชั่นไอแลนด
0: ์
1: แฟชั่นไอแลนด์เน
0: ี่
1: ย
0: ไปเดินแบบแล้ว
1: ฮะ
0: ไปเดินแบบ
1: เออใช่
0: เขาไปไหนเขาไปเดินแฟชั่น
1: ไปเดินแฟชั่นที่นี่จอดรถดีมากที่จอดรถก็ดีไม่เสียตังค์คุณไม่มีค่าจอดนะคือดีแล้วก็แบบก็ไปเดินกันอยู่ในนั้นอ่ะเอาแอร์เย็นๆแล้วก
0: ็
1: ไป
0: เสียเ
1: ยอะมากเยอะมากแล้วก็ปกติเนี่ยที่ไปเนี่ยเสาร์หรืออาทิตย์เนี่ยคนจะไม่เยอะเท่านี้นะ
0: ครับ
1: แต่เชื่อไหมเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นด้วยต้นเดือนมั้งหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสเดือนสุดท้ายออกมาแล้วร้านอาหารทุกร้านคนแน่นเอียดคนแน่นหมดแม้กระทั่งที่เป็นบูธข้างล่างฟู้ดคอร์ทข้างล่างอ่ะคุณผู้ฟังร้านโจ๊กที่นั้นไปซื้อเป็นประจำอ่ะซื้อไปกินตอนเช้าอะไรเงี้ยลงไปต่อเฮ้ยต่อคิวขนาดนี้เลยเหร
0: อ
1: คือคนใช้ไทยช่วยไทยแทบทั้งนั้นคุณผู้ฟังมันก็เลยแบบแต่ว่ามันเดือนสุดท้ายแล้วกำลังรออยู่ว่าเขาจะต่อไม่ต่อ
0: โห
1: ยาก
0: ยากเน
1: า
0: ะ
1: มันยากไม่รู้เอาเงินที่ไหนนะคะ เอาเป็นว่านะคะคนก็ต้องหาทางที่จะเรียกอะไรนะใช้เงินที่มีให้คุ้มค่ามากที่สุดนั้นก็พยายามเลือกร้านที่มันแบบเออมีไทยช่วยไทยอะไรเวลาไปกินอะไรเงี้ยคือเรายังมีสิทธิ์ที่จะใช้อยู
0: ่
1: เดือนนี้อีก1เดือนก็ใช้ให้หมดอ่ะคุณผู้ฟังเดือนที่แล้วขาดทุนไป50บาทไม่ได้ใช้
0: ทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ทันหมดไม่ทัน
0: มีเวลาหรอ
1: ไม่มีเวลาเลยคุณผู้ฟังนะคะอ่ะมาคุยกันต่อนอกจากจะไปเที่ยวแฟชั่นแล้วไปเดินแฟชั่นแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังระหว่างทางเนี่ยได้ไปซื้อของกินอันนี้สารภาพก่อนนะในนั้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ไปเดินตลาดไม่ค่อยจะไปเดินซื้อกับข้าวไปซื้อขนมซื้ออะไรแบบเนี้ยน้อยมากเดินห้างยังน้อยเลยจะมาแค่จังหวัดทาน
0: เพราะว่าไปต่างจังหวัดซื้อมาเต็มที่เลย
1: คุณสมเกียรติมันไม่ใช่เวลาที่จะไปจ่ายของเนี่ยเวลาซื้อของซื้อขนมซื้อของกินน่ะพี่สาวกับน้องสาวเนี่ยเป็นคนซื้
0: อ
1: เวลามื้อวันถ้ากินอะไรเขาก็จะขับรถออกไปซื้อให้ก็จะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวโกยใหญ่ไปกินอะไรเย็นตาโฟยมราชหรือไปหอยทอดผัดหนมผักกาดร้านสวัสดีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นร้านสวัสดีคือเขาก็จะวนๆแบบเนี้ยนะคะบางทีเขาก็ซื้อมาซื้อซาลาเปามาให้กินกับกาแฟตอนเช้าซาลาเปาทีนี้เวลาที่ไปเนี่ยเขาไปซื้อล่าสุดเนี่ยนั่งขับรถเข้าปั๊มปตท.เนี่ยไปกินกาแฟเสร็จแล้วเอ๊ะกินขนมอะไรดีก็เห็นร้านวราพรก็เดินเข้าไปไปซื้อซาลาเปาคุณผู้ฟังก็เฮ้ยเธอฉันไม่เคยเข้าร้านนี้เลยนะไม่เคยเลยนะเอาจริงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วน้องก็ซื้อมาให้กินพี่ซื้อมาให้กินหรือว่าใครๆหิ้วมาให้กินไม่เคยซื้อเองซาลาเปาวราพรมันไม่ได้มีแค่ซาลาเปาแล้วอะ
0: โอ้
1: โหคุณซาลาเปาเขียวหวานนะคุณเคยกินไหม
0: ครับ
1: คุณเคยกินไหม
0: ไม่เคย
1: ยังไม่เคยเขามีไส้ซาลาเปาเนี่ยเยอะมากแล้วนอกจากนั้นตามปั๊มเนี่ยในร้านวราพรเนี่ยเขายังมีอาหารจานเดียวนะมีข้าวหมูแดงมีข้าวขาหมูคุณสมเกียรติคุณรู้ไหม
0: ไม่รู
1: ้นี่ไงเพราะเราไม่เข้าใช่ปะพอเข้าไปวันนั้นไปกับน้องสาวพอจอดรถเนี่ยจะไปแฟชั่นเนี่ยแล้ว
0: เคยเจอตรงสังฮีอ่ะฝั่งทนนะเขาเป็นร้านวราพรแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยเราก็เลยแบบอันนั้นเรารู้แต่ว่าในปั๊มในอะไรไม่รู
1: ้คือพอแวะปั๊มเนี่ยเราจะแวะอยู่สองปั๊มคือปั๊มนี้แล้วก็ตอนที่วันศุกร์จะมีอีกปั๊มหนึ่งก็จะเข้าไปวันนั้นเข้าไปสั่งขนมจีบกุ้งไม่ขี้เหร่นะเอาจริงๆนะไม่ได้ขี้เหร่เลยนะแล้วตอนที่เขามีเมมเบอร์กันด้วยนะเห็นไหมว่าเป็นสมาชิกพลาพอหรือเปล่าไม่มีค่ะก็ซื้อดิฉันเนี่ยไปสะดุดอะไรรู้ป่ะถ้าดิฉันเฉยไปหน่อยเนี่ยคุณผู้ฟังอย่าว่านะคือซาลาเปาเนี่ยก็นึกแต่ว่าพลาพอเขาก็มีซาลาเปานั่นแหละสลับพัดไส้ถั่วแดงหมูสับหมูแดงนะคะ
0: ซาลาเปาเป็นหลัก
1: ละหรือไม่ก็ลาวาไอ้อะไรนะ
0: ใส่
1: ครีมใส่ครีมคือเข้าไปพอไปเห็นป้ายน้องสาวพาก็ไปด้วยตื่นตาตื่นใจมากเฮ้ยมีไส้เขียวหวานด้วยเออแล้วก็เห็นมีคนนั่งกินข้าวขาหมูมีหมูแดงแต่ไอ้ที่ดิฉันชอบมากเลยอ่ะแล้วก็ลองสั่งเลยวันนั้นคืออะไรรู้ป่ะหมั่นโถปิ้งมันโถปิ้งกับสังขยาคุณผู้ฟังสังขยาใบเตยเนี่ยเซตหนึ่งเนี่ยก็สั่งมานั่งกินกับกาแฟก็สั่งกาแฟเมซอนน้ำมานั่งกินกันกาแฟดำเฮ้ยคุณ ดิฉันเนี่ยเป็นไปอยู่บ้านนอกคอกนามาจากไหนไม่รู้ไอ้มันโถปิ้งเขาเนี่ยอร่อยมาก อร่อยจริงคือสังเกตแล้วตัวมันกำลังแบบกินแล้วไม่รู้สึกผิดอ่ะมันเป็นแบบซาดแบบเนี้ยอันเล็กๆอ่ะซาลาเปาปิ้งอ่ะที่สำคัญคือเขาจะหั่นมันโถเขาเนี่ยแล้วก็ไปปิ้งใหม่ๆไปอบใหม่ๆให้มันเหลืองแล้วเขาทานเนยด้วยเว้ยเหมือนกินฮันนี่โทสต์ยังไงยังอเมซิ่งมากเลยแล้วก็เลยบอกเขาบอกว่าเลยบอกที่บ้านบอกพี่สาวน้องสาวเธอเดี๋ยวรอบเนี้ยที่เราจะลงใต้เนี่ยแล้วเราก็ต้องแวะปั๊มกันตลอดเนี่ยเรามีเป้าหมายแล้วนะ
0: ทานเวลาพอ
1: ไปกินมันโถปิ้งคุณแล้วก็มีสังขยาใบเตยเลิศคือเลิศชอบมากแล้วเขาอบใหม่ๆรอ10นาทีนะคือต้องเพราะว่าถ้าคุณอยากกินของอร่อยนั้นก็บอกรอได้ค่ะเราก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่พอเอามากินแล้วถูกใจถูกใจป้ามากกินกับกาแฟดำหรือชาร้อนๆนะคุณผู้ฟังเขาไม่ได้มาจ้างดิฉันเดี๋ยวฉันไปเสียค่าซื้อว่าคือดีเอออย่างนี้เราสมัครเป็นสมาชิกเขาก็ดีเหมือนกันนะได้หาส่วนลดเนี่ยอะไรนะพี่แก้วใช้คนละครึ่งไม่ทันเพราะว่าให้คนขับรถจ่ายให้ตลอดใช่ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยคุณรู้ได้ไงเนี่ยคุณรู้ได้ไงคุณมานั่งอยู่ในบ้านหรืออยู่ในรถดิฉันหรือเปล่าจริงพอของเขาหมดแล้วถึงได้ยื่นของดิฉันอ่ะเธอเอาไปนะไม่ใช่แหมรู้จริงเนี่ยนะ3329นะคะแล้วก็9429แบบพี่ปองครับช่วยบอกเคล็ดลับการเป็นชายชราหน้าเด็กให้กับน้องอาร์มเด็กหน้าชราด้วยครับรักทุกคนจะคุ้ม
0: ไม่ต้องคิดเยอะ
1: ไม่เขาจะว่าน้องอาร์มว่าเด็กแต่หน้าชราแต่คุณอ่ะชราแต่หน้าเด็กใช่ไหมนี่จะชมพี่เกียรติใช่ป่ะ
0: ใครล่ะกลุ่มเพื่อน
1: กลุ่มเพื่อนเจ๋งเนี่ยก็จะชมคุณไงชายชราหน้าเด็ก
0: ขอบคุณครับ
1: แหมนะนะคะแล้วก็5959บอกสวัสดีคุณสมเกียรติคุณแก้วเพลงเพราะ
0: สวัสดี
1: เพลงเพราะใหม่เลยถูกใจมากคุณชอบเราก็ชอบเราก็มีความสุขนะคะฟังเพลงด้วยกันมาอีกหนึ่งเมนูแล้วกัน
0: อะไรล่ะ
1: คือสัปดาห์นี้ดิฉันไม่ได้ไปไหนเลยนะอ๋อไปเดินแฟชั่นไปเดินแบบที่ห้างมาแล้ว ขากลับคุณน้องสาวบอกเฮ้ยเธอเรายังมีเวลาตอนนี้มันยังเพิ่งจะอะไรนะบ่าย3เอง อย่าเพิ่งรีบเข้าบ้านเลยเธอฉันจะพาเธอไปนี่ดีกว่าไปช้อปปิ้งไปงานวันเกิดเศรษฐีค่ะชวนดิฉันไปช้อปปิ้งในงานวันเกิดเจเล้งค่ะ
0: โอ้โหคนไปเยอะเลยอ่ะ
1: โอ้ยคุณดิฉันไม่เคยไป
0: ร้านมีอาหารที่กินด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เมื่อก่อนใช่เมื่อก่อนเนี้ยเขาจะเลี้ยงเลยนะมีเต็นท์มีอาหารร้านอร่อยอร่อยมาลงทีนี้เนี่ยลูกค้าของเจเล้งจริงๆเนี่ยไม่ทันเจเล้งก็ต้องขอความร่วมมือนะเข็นเขาว่านะปีที่ผ่านๆมาบอกว่าให้ลูกค้าเจเล้งได้กินก่อนหรืออะไรเนี่ยเพราะคนมากันจากไหนไม่รู้หลั่งไหลมากินฟรี
0: เป็นค
1: ู
0: ปองนะ
1: ตอนนี้ไม่ใช่แล้วคุณผู้ฟังตอนนี้ก็จัดเป็นบูธเป็นอาหาร จะว่าคูปองไหมคุณไปซื้อแล้วคุณก็มาหมุนวงล้อแล้วคุณก็จะได้เป็นคูปองนั้นซื้อของเสร็จได้คูปองมา50 บาทก็มาซื้อส่วนลดแต่ร้านที่เขามาออกเนี่ยก็มีหลายร้านนะแต่ร้านที่ไม่ได้มาออกบูธกับงานวันเกิดเจเล้งเนี่ยร้านข้าวแกงอ่ะมีอยู่ข้าวแกงใต้มีอยู่ร้านนึงอ่ะอยู่ในซอยเด
0: ีย
1: วก
0: ัน
1: เออตรงข้ามร้านเจเล้งเลย
0: เจเล้งชอบกินอ่ะ
1: อู้คือขี้เหล็กข้ออร่อยจริงอันนี้ต้องยอมรับแต่คุณก็ต้องยอมรับกับราคาก็ด้วยนะเขาตัดถุงละ100นะเขาไม่ได้ตัด50-60นะ
0: ใช่
1: นั้นก็ไปซื้อพะแนงไปซื้อแกงขี้เหล็กนะคะเพราะว่าแกงขี้เหล็กที่บ้านก็ชอบก็ไปซื้อเขาก็ใช้ได้ก็ไปเดินที่สำคัญอะไรรู้ป่ะพี่สาวน้องสาวนั้นเขาเคยไปมาแล้วเขาก็บอกว่าเออเธอขับรถเข้าไปจอดเนี่ยเขาเจเล้งเขาจัดลานจอดเอาไว้ให้เลยแต่เขาหมดงานไปแล้วเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังไม่ต้องไปนะจบไปแล้วเมื่อวานนี้คือไปจอดเขาเตรียมลานจอดรถไปให้ลูกค้าเลย
0: ครับ
1: แล้วเขาก็เอารถตู้เนี่ยมารอรับเบนตู้นะจ๊ะเรานั่งเป็น VIP เลยอะนั่งรถเบนตู้ไปงานไปช้อปปิ้งเสร็จแล้วขากลับคนขับก็บรรยากาศดีๆว่าเดี๋ยวคุณพี่มารอหน้าร้านเลยนะครับรถนี่จะวนทุก20 นาทีแล้วก็ไปเดินซื้อน้องสาวจะไปซื้อเครื่องสำอางไงเขาบอกเขาได้ลดราคาอะไรแบบนี้แล้วก็ไปซื้อพี่สาวนั้นก็ไปซื้อพวกผักดองของจากญี่ปุ่นเครื่องปรุงจากญี่ปุ่น

0: ขนมซื้อขนมมาให้หลาน
1: เยอะมาก
0: โอ้โหคุณเดินไม่ทั่วมันเยอะจริงๆแล้วด้านนอกก็ของเยอะของกินก็เยอะนะไปซื้อลาบทอดไปซื้อไส้กรอกไปซื้ออะไรสารพัดโอ้มีความสุขกับการ
1: ช้อปปิ้ง
0: ช้อปปิ้งคุณแล้วก็เรื่องกินเนี่ยมันเพลินจริงๆนะมันมีความสุขมากๆเลยนะแล้วก็ไปกับที่บ้านนะเดินกันไปเลยสามชั้นของเจเล้งเนี่ยเดินกันไปช้อปปิ้งของลดราคา3แถม1 4แถม1อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ยังลดราคาสินค้าด้วยเครื่องสำอางเขาก็เอามาลดราคาน้องสาวนั้นก็จะไป ก็เลยชวนฉันไปด้วยไม่เคยไปเลยร้านเจนเล้งเนี่ยจนจะ70อยู่แล้วใกล้จะยังไม่เคยไปด
1: ูไม่เคย
0: ไม่เคยไม่เคยไปเลยสักครั้งนึงทีนี้มันจังหวะมันออกจากแฟชั่นแล้วเวลามันเหลือไง
1: ครับ
0: หูแต่เมื่อวันเสาร์รถติดมากนะหูติดทั่วบ้านทั่วเมืองไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคนออกไปใช้ไทยช่วยไทยป่ะวันอาทิตย์ก็ติดวันอาทิตย์ที่ฉันออกจากบ้านไปกินข้าวกลางวันข้างนอกอ่ะหาเรื่องออกจากบ้านอ่ะ
1: ครับ
0: ก็รถติดหูติดกันแบบไปไหนทางไหนทิศไหนก็ติดหมดอ่ะเออแล้วคุณไปไหนอ่ะเสาร์อาทิตย
1: ์ไม่ได้ไปกายภาพ
0: อ๋อไปกายภาพเหรอเป็นไรอะคะเล่าให้คุณผู้ฟังหน่อยมันเกิดจากอะไร
1: ก็เกิดจากกล้ามเนื้อเราแหละฟอร์
0: ม
1: หมายถึงว่าผมมันไม่ได้เคยเล่าทีนึงว่าไม่ได้ออกกําลังกายหลังโควิดมางานน้อย
0: อ
1: าจจะว่างานอีเวนท์ที่เราเคยทําอ่ะพองานน้อยปุ๊บเราก็การออกกําลังกายเราก็ไม่อยู่ในโปรแกรมชีวิตเพราะว่าแต่ก่อนดูแลดารา10กว่าคนใช่มั้ยฮะเราก็ไปต่างจังหวัดไปนู่นขึ้นเหนือลงใต้คือมันก็เหมือนออกกําลังกาย
0: อ๋อได้เคลื่อนไหวร่างก
1: ายใช่แล้วพอหลังจากมีโควิดมาพอหยุดพอโควิดมาปุ๊บงานไม่มีงานนั่งจัดรายการเสร็จก็ไปนั่งกินข้าวแล้วก็ไปนั่งคุยแล้วก็ไปนั่งโทรศัพท์ไม่ได้มีการช่วงออกกำลังกายเลยมันก็เลยทำให้
0: จริงๆนะพี่ว่าถ้าคุณจะหาจริงๆเนาะคุณหาได้เวลาออกกำลังกาย
1: ใช
0: ่ให้กับตัวเองเนี่ย
1: เราไม่มี
0: 20นาที
1: เราไม่เคยมีโปรแกรมนี้ไงในชีวิตเพราะว่ามันไม่เคยหยุดเลยพี่แก้วทำงานอ่ะ
0: ก็ตอนนี้มีเวลาแล้วไง
1: ก็นี่ไงมันไม่ทันแล้วไงมันไม่ใช่ไม่ทันทันแต่ว่าตอนนี้ต้องมาวางโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อจะได้พบคุณหมอเขาวัดหมดแล้ว
0: มวลกล้ามเนื้อ
1: ครบหมด
0: กระดูก
1: มีหมดกระดูกกระเดี่ยวคือโอเคแต่ว่ากล้ามเนื้อบางส่วนอะที่เรา
0: วัดสำคัญ
1: โอ้มันฝ่
0: อ
1: มันต้องออกกำลังกายเพื่อจะสร้างกล้ามเนื้อ
0: เดินหัดเดินเพิ่มขึ้น
1: นี่จะเข้ายิมแล้ว
0: เข้ายิมเลยเหรอ
1: ให้เทรนเนอร์หมอคุณหมอต้อง
0: อ๋อต้องให้เขาสร้างกล้ามเนื้อให้เราก่อน
1: เออต้องคุมอ่ะต้องมีคนดูแลถ้าไม่ดูแลก็รุ่นนี้แล้วก็จะขี้เกียจมาก
0: เออคุณผู้ฟังเห็นไหมอ่ะใน TikTok เนี่ยดิฉันเวลาเปิดเข้าไปดูนะมันชอบเด้งขึ้นมานะสารพัดเรื่องเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะมีกลุ่มคนออกมาแนะนำให้กับผู้สูงอายุ
1: ใช่
0: ในการออกกำลังกายคุณผู้ฟังอยากจะทำแบบนั้นเหมือนกันนะอยากจะไปแต่คือต้องมาแต่งตัวจะต้องไปเข้ายิมไปเข้าอะไรนะคุณคงต้องเป็นแบบนั้นส่วนในท่านเนี่ยเดินอยู่กับที่บ้านนี่แหละนะคะใช้วิธีการ
1: ใช่ต้องผมต้องสร้างกล้ามเนื้อโดยต้องมีคนที่คุมอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คุณหมอก็แนะนำแล้วคนนี้ให้ไปหาคนนี้ทำอะไรเงี้ย
0: ก็ดีจะได้แข็งแรงขึ้นคุณผู้ฟังอย่าทิ้งนะการออกกำลังกาย
1: สำคัญ
0: เนี่ยเนี่ย
1: แล้วต้องกินโปรตีน
0: เหรอ
1: โปรตีนหมายว่ากินเนื้อสัตว์กินอะไรเงี้ยได้แล้วก็กินตัวโปรตีนกินไข่กินโปรตีนที่เป็นกระป๋องเป็นอะไรที่มัน
0: ไอ้ที่เขาว่าชงอะไร
1: อย่างเงี้ยเขาบอกต้องกินเพราะมันจะช่วยเพราะว่าเราจะกินไข่ที10ฟอง15ฟองอะยาก
0: ใช่ไข่
1: พวกเนี้ยมันจะมีเยอะไม่ต้องบอกยี่ห
0: ้อ
1: มันมียี่ห้อที่มันแบบหมอ
0: ต้องเชื่อหมอก็ต้องเชื่อหมอแหละค่ะ
1: ต้องกิน
0: จะได้สดชื่นนะคะต้องออกกำลังกายเนี่ยถูกทักมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนเกษียณ
1: แต่พี่แก้วออกกำลังกายแต่ก่อนชั้น11อ่ะ
0: เออเมื่อก่อนเนี้ยทุกวันพอไม่ได้ขึ้นไปออกกำลังกายมีความรู้สึกร่างกายมันจะประท้วงอ่ะ
1: ใช่
0: คือมันอยากจะขึ้นไปออกกำลังกายนะคะเป็นอย่างนั้นมาหลายเป็น10ปีอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้จำเป็นต้องออกแล้วถ้าไม่ออกเราก็จะได้ไอ้กล้ามเนื้อเราก็จะฝ่
0: อนะคะคุณผู้ฟังอย่าปล่อยให้เป็นแบบนี้แล้วจะมีความรู้สึกว่ารู้งี้ควรจะทำ
1: คุณเราอะในชีวิตคือทำงานพี่แก้วทำกองถ่ายถ้าโอ้โหมันทรมานจนเลิกทำอะเพราะว่ามันเหนื่อยมากมันเดินมา

0: เป็นผู้จัดการเป็นโปรดิวเซอร์ใช่ไห
1: ม
0: ไปนู่นมานี่ไปนี่แล้วก็ดูแลนักน้องอีก10คนเงี้ยชีวิตเป็นของพวกเขาหมดเพราะฉะนั้นเราจังหวะที่เราจะแบบออกกำลังกายเนี่ยมันไม่มีจังหวะเพราะมันกลายเป็นแบบ
1: ชีวิตเป็นของน้องๆ
0: หมด
1: แล้วคุณดูน้องๆสิเวลาเขาว่างอ่ะเขาไปออกกำลังกายกันเขาโอ้
0: เขาเป็นนักแสดง
1: เขาต้องไฮร็อก
0: เขาต้องเขาต้องดูแลตัวเองแล้วเราก็ดูแลเขาส่วนหนึ่งแล้วเราก็ตอนนั้นยุ่งจริงๆพี่แก้วแบบมันได้เดินได้อะไรอย่างพี่แก้วบอกขึ้นเหนือลงใต้ไปนู่นมานี
1: ่
0: มันก็เหมือนออกกำลังกายไปในตัวแต่พอโควิดมาปุ๊บไม่มีงานปุ๊บลืม
1: กล้ามเนื้อฝ่อเพราะโควิดคุณผู้ฟัง
0: โมไม่ลืมว่าเฮ้ยเราต้องออกกำลังกายเราก็เลยนั่งนอนเดินกินอะไรเงี้ย
1: นะเดี๋ยวฉันก็นอนเยอะนะนอนเยอะตั้งแต่เกษียณเนี่ยพอดูหนังเยอะก่อนหน้านั้นก็ดูหนังเยอะ
0: แต่ก็ออกกำลังกายด้วย
1: แต่ก็ออกก็พยายามบังคับตัวเองไงบังคับตัวเองว่าเฮ้ยถึงเวลาออกกำลังกายแล้วต้องลุกขึ้นมาเดินสักนิดหน่อย
0: นั่นแหละ
1: อะไรบ้างทุกวันว
0: ัน แล้วการออกกำลังกายสำคัญมาก
1: นะคะ
0: ซึ่งอันเนี้ยหมอบอกเขาก็รักษาไม่ได้นะต้องตัวเราดู
1: แลตัวเราเอง
0: กินโปรตีนไปออกกำลังกายในเพราะว่ากล้ามเนื้อเรายังไม่แข็งแรงมากเราก็ออกกำลังกายแบบเบาก่อนเริ่มขยับ
1: นะคะ
0: ใช้เวลา
1: จ้ะก็มันก็มีเรื่องของความรู้ที่มันมานะคะจากหน้าฟีดที่เราดูกันอยู่จาก TikTok บ้างอะไรบ้างคุณผู้ฟังแล้วมันก็มีเรื่องของการโฆษณาหลายๆอย่างที่ก็ต้องเช็คกันให้ดีๆ
0: ต้องดูดี
1: ๆนะคะ
0: แล้วที่สำคัญเนี่ยตัวผมเองชอบกินผัก
1: ก็ดีนะ
0: ก็ผักแต่ว่าโปรตีนไม่กิน
1: ก็ดีนะ
0: มันก็ไม่ดีเพราะมันไม่สร้างกล้ามเนื้อไงพี่แก้ว
1: อ๋อไม่กินโปรตีนเลย
0: ก็สมมติไปสั่งรัดหน้าอย่างเงี้ยก็เอารัดหน้าหมูไม่
1: เอา
0: ผักเยอะ
1: ๆ
0: คือความคิดเราเนี่ยคิดว่าการกินผักมันประโยชน์กับร่างกาย
1: แต่ว่าไม่กินโปรตีนเลย
0: น้อยมาก
1: กลัวอ้วนเอาจริงๆถูกฝึกมาแบบนั้นดิฉันรู้จักกับคุณสมเกียรติมากี่ปีแล้วเนี่ย
0: โอ้ยแต
1: ่จำได้เลยตอนที่เจอกันแรกๆน่ะ
0: อ้วน
1: ใช่แล้วหลังๆเนี่ยจะใช้วิธีการหิ้วผักมาแล้วก็จะใส่ตู้เย็นเอาไว้มากินแต่ผักเอาผักมานั่งกินอะไรก็ไม่รู้คืออาหารที่เรากินปกตินะผสมเกลือจะไม่แตะเลย
0: ไม่เอาเลย
1: ไม่เอาเลยซึ่งมันก็ไม่ดีนะ
0: มันก็ไม่ดีสุดท้ายมันคือไม่ดีคือโปรตีนเราไม่กินนะ
1: เออไม่ได้นะคะมันต้องมีบ้าง
0: สั่งอะไรก็เอาหมูน้อยๆเอาเนื้อสัตว์น้อย
1: ๆเดี๋ยวอีกหน่อยมาคุณไม่ต้องบอกน้อยหรอกคุณกินไม่ได้เองอ
0: ่
1: ะเพราะอะไรมันเคี้ยวไม่ไหว
0: เออ
1: ถึงเวลาแล้วไอ้พวกเนื้อสัตว์ที่มันแบบแข็งๆอะไรต่างๆนานาเนี่ยร่างกายมันเป็นไปเองคุณผู้ฟังเราจะกินได้น้อยลงอยู่แล้วเพราะนั้นไม่ต้องรีบน้อยไม่ต้องใจร้อนนะคะถ้ายังกินได้เพื่อที่จะเสริมสร้างร่างกายก็ทำไปก่อน
0: ใช่นะคะทุกวันนี้ก็เปลี่ยนแบบเอาไก่สับหมูสับมันจะไม่ต้องเคี้ยวเยอะ
1: ก็ยังไม่ไหว
0: ห้างจริงก็ซื้อหมูสับเลยกิโล2กิโลเลยก็ว่าไป
1: เอามาไว้ในตู้เย็นเลยนะเอามาทำต้มจืดก็ได้ค
0: ุ
1: ณทำหมูก้อนทอด
0: อะไรอย่าง
1: เ
0: งี้
1: ยเหมือนที่ฉันเนี่ยที่พูดนี่คือเพิ่งกินมาเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยพี่สาวก็ซื้อหมูบดน่ะไปซื้อตลาดนะไปซื้อเขียงหมูน
0: ะ
1: แล้วเขาก็เอาหมูเนี่ยเขาซื้อยกกิโลเลยนะคือเขาเอามาทำก็เอาปรุงรสใส่แป้งใส่ไข่ตามสไตล์กระเทียมพริกไทยอะไรต่างๆคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วเขาก็ทอดปั้นก้อนทอดอ่ะเขาจะใส่แป้งลงไปแล้วแป้งทอดก่อนหมูก้อนทอดเนี่ยคุณผู้ฟังแล้วกินกับอะไรปะเมื่อวานกินเสิร์ฟก็กินกับแกงเหลืองแกงเหลืองคุณผู้ฟัง
0: แกงของเผ็ดๆอ่ะ
1: กินกันเป็นแบบเป็นของว่างเลยอ่ะหมูก้อนทอดมันแบบเป็นจะไปซื้อเขาได้แค่นี
0: ้
1: ดีพี่สาวทำเนี่ยแบบทีละเยอะแล้ววิธีการก็คือทอดทั้งหมดเลยแต่ทอดแค่ 70% ให้มันสุกแค่นั้นก่อนแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วพอจะกินจริงๆก็เอามาใส่หม้อทอดไร้น้ำมันคุณสมเกียรติคุณผู้ฟังมาอบอีกทีนึงไว้อย่างนั้นดีกว่าให้มันกรอบแล้วก็กินกับแกงเหลืองแล้วเมื่อเช้ายังเติมนั่นคือมื้อเย็นเมื่อวานนะเช้าก็ยังมีแกงเหลืองที่ไม่หมดนะเพราะหม้อมันใหญ่มากกินกับหมูก้อนทอดแล้วก็ผัดมะระวุ้นเส้นใส่มะระผัดไข่เนี่ยใส่วุ้นเส้นด้วยแก้เผ็ดตัดคือแบบกินกันแบบตัวนวลแหละ กินตัวนวลจริงๆคุณผู้ฟังแกงเนี่ยซื้อจากไหนเดี๋ยวนี้มี2ร้านให้เลือกแล้วคุณสมเกียรติตั้งแต่คุณผู้ฟังแนะนำในท่านมา ในตลาดอมรพันธ์จะพูดถึงร้านนี้อีกรอบหนึ่งนะ
0: ครับ
1: นั่นก็คือร้านครัวปักใต้นครศรีและเมืองลุงคือเขาคาบเกี่ยว2จังหวัดถูกปะคือเคยลองกินแล้วอย่างที่บอกว่ากินคั่วกลิ้งคั่วกลิ้งอร่อยมากแล้วก็ผัดเป็นแกงอะไรนะแกงพริกใช่ไหมที่แกงใต้อะแกงพริกซี่โครงอะคุณผู้ฟังแล้วเคยบอกคุณผู้ฟังแล้วว่าอร่อยจริงนะคะแต่ไตปลายังไม่ได้ลองนะเพราะว่าเรายังชอบไตปลาของพันทิพย์อยู่ยังชอบของพันทิพย์ไตปลานี่คือเดอะเบสเลยสำหรับเรานะล่าสุดคุณผู้ฟังปกติแล้วเนี่ยที่บ้านเนี่ยน้องสาวจะชอบกินปลาดุกใบยี่หร่าคุณชอบกินไหมแกงปลาดุกใบยี่หร่านะคะทีนี้ไปถามครัวปักใต้นครศรีเมืองลุงเนี่ยถามก็บอกว่าปลาดุกใบยี่หร่ามีวันไหนเคยซื้อแล้วมันโอเคไงอร่อยใช้ได้เขาบอกมันไม่แน่นอนเขาไม่ได้ทำฟิกว่าวันไหนเป็นวันไหนเพราะนั้นวันนั้นน้องสาวขับรถไปแล้วก็ไปเจอเขาบอกว่าวันนี้เขาทำขาหมูใบยี่หร่าคุณเคยกินไหม
0: ขาหมูใบยี่หร่า
1: ขาหมูใบยี่หร่าคุณผู้ฟังโอ้โหดิฉันบอกปรบมือให้ คือปรบมือให้คือแบบเลิศจริงๆคือไม่เคยกินแต่ปลาดุกพอมากินขาหมูใบยี่หร่านั้นบอกกับที่บ้านเลยบอกว่าบอกกับน้องที่ซื้อมาเลยบอกเฮ้ยเธอดีกว่ากินปลาดุกอีกเพราะอะไรไหมไม่คาวเลยปลาดุกบางครั้งมันยังมีคาวถูกไหม
0: ครับ
1: คราวนี้เนี่ยเป็นขาหมูแล้วขาหมูเขาเนี่ยตุ๋นมันจนแบบมันเปื่อยทุกชิ้นน่ะกินหนังกินมันกินเนื้อหมูแล้วมันก็รู้สึกไม่ผิดอ่ะคือมันดีหมด มันกลมกลืนมันนวลนวลไปกับพริกแกงแล้วก็ใบยี่หร่าแล้วใบยี่หร่าได้มาแล้วความเผ็ดของแกงเขาเนี่ยนะคือดีมากอยากจะไปเจอแต่ยังไม่ได้เคยเข้าไปซื้อนะพอน้องสาวขับไปซื้อมาให้กินนะอยากจะเข้าไปบอกเขาเลยบอกคุณทำได้อร่อยมากคุณคือดีมาก
0: ถูกขาหมูใบยี่หร่า
1: แต่ถูกใจกับที่บ้านนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าที่อื่นคนอื่นจะยังไงนะแต่ตอนนี้ก็เป็นทางเลือกของที่บ้านได้แล้วก็คือครัวปักใต้นครศรีและเมืองลุงตลาดอมรพันธ์ที่คุณผู้ฟังแนะนำดิฉันมาตอนนี้นั้นผูกมิตรกับเขาแล้วน้องสาวก็จะต้องตื่นเช้าเพื่อที่ขับรถไปซื้อเพราะเขาเป็นตลาดเช้าคุณสังเกตกลางวันหมดนะถ้าอยากจะได้กับ
0: ข้าวเนี่ยมันทีสิบโมงสิบโมง
1: ใช่เขาหมดแล้วเพราะนั้นคุณต้องรีบนิดหนึ่งถ้าคุณอยากกินของอร่อยแล้วก็ราคาไม่แรงคุณผู้ฟังร้านนี้ราคาไม่แรงเมื่อก่อนเนี่ยแกงใต้เนี่ยจะกินมีความรู้สึกของแพงเนาะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีทั่วไปหมด
0: หมดละเยอะละ
1: มีทั่วไปหมดเลยนะแต่ว่าจะถูกใจเราไหมรสชาติมันจะใช่หรือไม่ใช่มันก็เป็น
0: ก็เคยเจอร้านปักใต้ที่แม่อร่อยไม่เคยเจอไหม
1: เฮ้ยแล้ว อุตส่าห์ขับรถไปซื้อเคยไปเพื่อนน้องสาวคณะนะบอกร้านเนี้ยอร่อย
0: แล้วถูกเขาชอบหรือเราไม่
1: คือเขาชอบไงเขาก็แนะนำเรามาเราอุตส่าห์ดิ้นรนไปนะไปหาเลยนะคุณสงเกียรติขับรถไปตะเวนหากันเลยคือที่บ้านเรื่องกินเนี่ยยอมแลการขับรถไปเพื่อหาของอร่อยเนี่ยเรายอมนะเราไปกันนะคุณผู้ฟัง
0: เรารู้ว่ายอมจริง
1: คือพอไปแล้วเราซื้อกลับมาเนี่ยเหมือนอย่างแกงเหลืองและไชปลาอย่างเงี้ยถ้ามันคาวนี่คือจบนะถ้ามันใช้ปลาแล้วมันคาวคือคุณทำไม่ถึงอ่ะเครื่องแกงคุณก็ไม่ถึงอ่ะเพราะนั้นก็ครั้งเดียวเจอกันแล้วก็ทางใครทางมันเราก็จะไม่ซื้ออีกนะคะเหมือนอย่างถ้าเป็นแกงใต้ที่พันทิพย์อ่ะที่แนะนำไปร้านครัวปักใต้นครศรีที่พันทิพย์อ่ะถ้าเป็นแกงเหลืองหรือไตปลาเนี่ยเขาจะมีเนื้อปลาทูแกะหลายที่ก็ทำเหมือนกันแต่ทำไมของเขาทำแล้วอร่อยแกงเหลืองเขาเนี่ยเวลาที่ทำไปซื้อเนี่ยบอกไม่เอาเนื้อปลานะขอน้ำแกงเยอะๆเอาแกงเนี่ยเขาจะเป็นผักอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีนะบางทีก็เป็นอะไรคูนเป็นคูนบางทีเป็นแกงเหลืองสับปะรดบางทีก็จะเป็นอะไรยอดมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าพี่ไม่เอาเนื้อปลาพี่ขอเป็นน้ำแกงเยอะๆเขาก็ตักมาให้แบบซื้อแบบทีนึง 3-4 ถุงอะไรเงี้ยฟรีไปแล้วก็เอามาอุ่นแล้วเราก็ไปซื้อกุ้งของเรามาแล้วก็เติมกุ้งเราไปแบบไม่ต้องทำเองแต่ถ้าทำเองคุณผู้ฟังเนี่ยก็สั่งน้ำแกงมาจากครัวบินหลาที่ปักช่องที่เขาใหญ
0: ่
1: ก็จะมีร้านประจำก็จะสั่งเป็นน้ำแกงเป็นขวดมาเลยซื้อมาเป็นขวด แล้วก็เราก็จะเตรียมพวกผักจะเป็นสับปะรดจะเป็นมะละกออะไรก็แล้วแต่ใส่ลงไปน้ำแกงของครัวปิ่นหลาเนี่ยแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปง่ายๆของอร่อยนะคะมีไข่เจียวอีกสักจานหนึ่งจบคือดี
0: ของที่เราชอบนะ
1: เขาบอกว่าเขาถามว่าเคยกินแกงไตปลาใส่กะทิใส่เม็ดขนุนไหมครับเคยเขาใส่กะทิด้วยนะแกงไตปลาบางเจ้าอ่ะบางเจ้าเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเอ๊ะมันจะมีมันๆด้วยมันกะทิ
0: มันแล้วแต่ท้องถิ่นที่
1: มันแล้วแต่นะคุณผู้ฟังแต่ดิฉันเคยกินแล้วก็ใส่เม็ดขนุนก็เคยกินหูแล้วยิ่งแกงไตปลาใส่กะทินะแล้วกินกับขนมจีนนะแล้วเจอผักดีๆนะคุณเลิศมากๆไม่รู้หรือไตปลาไม่ใส่กะทิก็กินแต่ถ้าแกงไตปลาใส่กะทิเนี่ยเจอขนมจีนนะคือสุดนะที่สุดนะอร่อยมากเลยอ่ะคุณกินเผ็ดปะ
0: ผมกินเผ็ดแต่ว่าไม่เผ็ดมากอ่ะ
1: หรอ
0: ไตปลาเนี่ยคือกินแต่ว่าถ้าเผ็ดมากเนี่ย
1: แต่มันก
0: ็มันจ
1: ะ
0: เสีย
1: มันจะ
0: เ
1: ส
0: ีย
1: สัมผ
0: ัสอาหารอีสานเนี่ยอาหารอีสานถ้าเผ็ดจัดเนี่ยชอบแต่ถ้าเป็นอาหารใต้เช่นพวกแกงไตปลาแกงหรือถ้าเผ็ดจัดเนี่ยจะไม่ถูกลิ้นเราอ่ะ
1: หรอแต่มันอร่อยนะคุณ
0: มัน
1: ก็ต้องให้กินผักเยอะๆไงมันจะต้องมีผักแบบมาเคียงเยอะๆมันจะเข้ากันมากๆเลยอ่ะ
0: เวลาไปกับคุณบอยปกรณ์เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคุณบอยปกรณ์เนี่ยชอบไตปลามากเนี่ยแต่เรา
1: หน้าไม่ให้เลยอ่ะ
0: โอ้นั่นเราก
1: ินหน้าไม่ให้เลยนะคุณบอย
0: โอ้ยแล้วก็ถั่วฝักยาวกับไตปลาชอบมาก
1: แต่มันเข้ากันจริงๆนะ
0: ม
1: ันเข้ามากเลย
0: ใช
1: ่นะแกงไตปลานะใส่กะทิ
0: พอถึงปุ๊บนางก็สั่งเลย
1: เ
0: ราก็อาจจะกินไม่เยอะครับเราก็กินอย่างอื่น
1: ค่ะคุณกินอะไร
0: ผมก็ไก่ต้มขมิ้นบ้างอะไรพวกน
1: ี้อะไรนะร้านใต้เนี่ยก็ต้องมีอะไรนะคุณผู้ฟังยืนพื้นเลยผัด
0: ต่อผัดกะปิน
1: ั่นหนึ่งแล้วก็ต้องมีอะไรประกาศดองผัดไข่ใช้โป๊ผัดไข่อ
0: ะไรอย่างเงี้ย
1: นะแล้วก็กินเพื่อตัดความเผ็ดของแกงของเขา
0: ใช่เพราะว่าอย่างแกงเหลืองหรือว่าแกงไตปลาที่พี่แก้วชอบมากๆเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนเฉยเฉยเพราะว่าเราไม่กินมันเผ็ดแบบใต้อ่ะ
1: อ
0: ันนี้กินแบบเผ็ดแบบอีสาน
1: มันก็คือเผ็ดไหมอ่ะคุณผู้ฟัง
0: แต่รสชาติที่มัน
1: คือมันยังไงอ่ะคุณแยกยังไงอ่ะเผ็ด
0: อีสาน
1: ก
0: ับ
1: เผ็ดใต้อ่ะ
0: แบบส้มตำเงี้ยใส่พริกไปเลย10 เม็ด20 เม็ด
1: โอ้ยฉัน3 เม็ดก็ตายแล้วส้มตำ
0: คนละแบบกันไง
1: มันก็เผ็ดน่ะมันก็คือความ
0: แต่มันไม่มีเครื่องเทศไม่มีเครื่องอะไรที่เป็นของใต้ไงแต่ว่าของใต้เนี่ยเรากินสตอชอบสตอชอบใบเหลียงชอบแกงไก่ต้มขมิ้นไก่หอยหวาตลับต้มอะไรอย่างเงี้ยกินได้น้ำพริกชอบมากน้ำพริกชอบกุ้งสับกุ้งเสียบได้หมด
1: ก็แปลกนะ
0: แต่พอเป็นแบบแกง
1: แต่ถ้
0: าแกงแบบนี้ปุ๊บก็กินได้แต่ว่าไม่เยอะเพราะว่ามันอยากจะมีอีกทีเดียวมีเครื่องเทศเครื่องสมุนไพรอะไรที่เรา
1: แล้วมันก็มีขมิ้นใช่ไหมแกงเหลืองมันก็มีขมิ้นแล้วมันมีประโยชน์ด้วยนะขมิ้นเนี่ยคือฟังมีประโยชน์กับร่างกายแล้วมันเป็นพืชสมุนไพรด้วยนะขมิ้นน่ะคือกินแล้วมันได้ประโยชน์ไงคือของชอบไงนะคะอ
0: ย่างพริกขี้หนูเนี่ยอย่างอาจารย์สติรู้เลยเวลาเขาปลูกพริกขี้หนูสวนเองที่ร้าน
1: อ
0: ่ะเวลาเก็บไปเนี่ยต้องขอพริกขี้หนูสวนประมาณ15 เม็ด
1: มาแหนมเนี่ยนะ
0: แหนมกับอะไรก็ได้กินอะไรก็เคี้ยวพริกไปด้วย
1: พริกขี้หนูสวนน่ะจริงๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เผ็ดนะมันให้ความหอมด้วยแคปไซซินที่อยู่ในพริกเนี่ยมันกินเข้าไปแล้วมันทำให้เราสดชื่นได้
0: หรือไม่ก็กินเฝอเนี่ยเฝอที่พริกกะเหรี่ยงหรือพริกอะไรที่เขาปิ้งย่างมากินกับเฝอเนี่ยนี่ก็กินเป็น10 เม็ด
1: โอ้โหทีนี้ไม่เผ็ดพอแกง
0: ก็เผ็ดแต่ว่าเผ็ดแบบคือมันเผ็ดคนละแบบอ่ะพี่แก้ว
1: เนี่ยแยกไม่ออกนะเผ็ดคนละแบบคือเผ็ดมันเข้าไปในปากดิฉันมันก็คือเผ็ดกินส้มตำอย่างวันนั้นไปกินตำหนัวก็สั่งมาบอกเอาพริกแค่3 เม็ดแต่เขาไม่ได้บอกเราไงว่าไอ้พริกครกก่อนหน้าไม่ใช่ตำ
0: 10 เม็ด
1: เขาตำเอาไว้อะมันเผ็ดมากแล้วของเราใส่แค่2-3 เม็ดเนี่ยมันทำไมเผ็ดเหมือนเป็น10 เขาบอกอ๋อเขาไม่ได้ล้างครกกับเผ็ดพริกก่อนหน้าเนี้ยมันยังติดอยู
0: ่โอ้โหอะไรนะ
1: ใกล้ตายเผ็ดจนหาความจนไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับมันแล้วแต่เพิ่งรู้ ว่าความเผ็ดนี่มันแยกได้ว่าเผ็ดใต้กับเผ็ดอีสาน
0: ไม่เฉพาะเราเปล่าไม่รู้ไง
1: คุณผู้ฟังเป็นไหมอ่ะ
0: ฮะ
1: คุณผู้ฟัง

0: เป็นโลตัสเป็นโอเยอะมากหาซื้อได้เลยน้ำปลาหวานแม่อารี
1: ค่ะพักกันก่อนไหม
0: พักสักครู่หนึ่งมากินอะไรให้มันเผ็ดๆหน่อย
1: พักกันก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
0: แต่ประชุม2กับ Color Life นะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเพลงแข็งแรงอยู่กับพี่กิ่งแก้วเพตรานะครับและผมสมเกียรติคุณานิติพงษ์ครับ
1: นี่ไง5959บอกมาดิฉันเพิ่งคิดได้เมื่อกี้นี่กับคุณสมเกียรติเพิ่งจะบอกคุณสมเกียรติไปแล้วว่าหาเหตุผลว่าเผ็ดแบบอีสานกับเผ็ดแบบใต้มันต่างกันยังไง
0: ครับ
1: เอ๊ะนะบอกอ๋อนึกขึ้นได้แล้วส่วนใหญ่แล้วก็จะมีพริกไทยดำด้วยนี่คุณผู้ฟังก็เลยส่งมาบอกว่าเผ็ดทางใต้มีพริกไทยดำทำให้เผ็ดร้อนด้วยใช่ไหมคะถูกค่ะคือมันนอกจากมันจะเผ็ดแล้วมันยังมีความร้อนด้วยคุณสมเกียรติเขาบรรยายความรู้สึกเขาว่าเขากินแกงไตปลาลงไปแล้วมันร้อนลงไปในคอใช่เขาจะมีใส่พริกไทยดำบดลงไปด้วยหรือเวลาผัดเนี่ยเวลาผัดเหมือนกับเรากินผัดเผ็ดหมูป่าหรืออะไรเนี่ยมันจะมีพริกไทยอ่อนลงไปด้วยอาจจะใส่พริกไทยแบบเป็นเม็ดๆลงไปเคี้ยวแล้วกูมานั่งไปกินเงินไงแล้วสั่งอะไรนะหมูป่าคั่วกลิ้ง
0: ครับ
1: ถ้าเอาหมูป่าที่เอาผัดเผ็ดหรืออะไรเนี่ยเอามาสับแล้วก็ทำคั่วกลิ้งให้กินแล้วก็ใส่พริกไทยเม็ดลงไปคุณผู้ฟังโอ้โหมันเผ็ดมันเผ็ดแบบมันเผ็ดถึงกลิ่นจริงคือมันใช่มันเผ็ดไงนี่เป็นคนกินเผ็ดไม่เก่งนะแต่ชอบมีความรู้สึกว่าเออกินอาหารเผ็ดๆแล้วมันสดชื่นขึ้นอ่
0: ะ
1: ตาจะสว่างขึ้นมันดีกว่ากินอะไรจืดๆนะคุณผู้ฟังนะขอบคุณค่ะใช่จริงๆด้วยนึกขึ้นได้เลยว่าเขาใส่พริกไทยแกงไตปลาเขาก็จะมีพริกไทยดำป่นลงไปด้วย
0: พริกไทยเนี่ยเทศเลยที่มันแตกต่างจากอาหารอีสานที่เราเคยชิน
1: ใช่แล้วเขามีความเผ็ดอยู่แล้วแล้วเผ็ดร้อนเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะด้วยพริกไทยคุณผู้ฟังอ่ะสำหรับบ้านไหนนะคะกำลังมองหาหม้อหุงข้าวนะคะเป็นระบบดิจิทัลนะคะก่อนแนะนำเลยค่ะนั่นคือคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคุณผู้ฟังมันคือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยค่ะเพราะมีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันเนาะหุงข้าวแยกน้ำอ่ะเขาคือแบบนึ่งลงไปแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วคุณได้น้ำข้าวด้วยนะแยกน้ำออกไปแล้วเขาก็บอกว่าอะไรนะน้ำตาลมันจะน้อยลงจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเนี่ยไม่ได้เป็นคนวิจัยนะคะเขาบอกว่าไอเทมลับเนี่ยซึ้งสแตนเลสค่ะหุงข้าวแยกน้ำตัวหม้อเนี่ยเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างก็ง่ายทนทานด้วยนะคะที่สำคัญความอัจฉริยะของคาชิวารุ่นนี้นะคะมี6ฟังก์ชันให้เลือกไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กจบในหม้อเดียวเลยค่ะตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มนะคะโปรโมชั่นจากปกติ2,990 บาท ลดเหลือเพียง990

0: บาทเท่านั้นย้ำเลยนะคะ990บาทสั่งซื้อตอนนี้ได้ของแถมฟรี2รายการค่ะที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมนี่ก็เกือบ300บาทแล้วนะคะโทรได้เลยค่ะ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะจ้ะของคุณหมดแล้วใช่ไหม
1: หมดแล้ว
0: น้ำปลาหวานเนี่ยใส่กุ้งแห้งเรียบร้อยแล้ว
1: อ๋อน้ำปลาหวานตัวใหญ่เห็นไหม
0: เห็นไหม
1: มันเยอะไปหมดเลย
0: เห็นไหมเห็นไหม
1: นะฮะคือจริงๆมีคนถามมาว่าน้ำปลาหวานตัวแม่อารีเนี่ยอร่อยเพราะอะไรจริงๆแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาอยู่ที่หนองจิกหนองจิกปัตตานีพี่แก้วของทะเลเขาเยอะมากแล้วก็คุณแม่อาลีเนี่ยก็ช่างทำนะฮ
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าน้ำปลาหวานแม่อาลีของดีจากทะเลใต้นะฮะแม่อาลีเนี่ยเขาใส่ใจทุกหยดนะบอกได้เลยโดยคิดการที่จะแบบเอากุ้งแห้งคุณภาพดีนะแบบเนื้อแน่นๆ นะพี่แก้ว
0: ะ
1: นะครับแล้วก็ผสมผสานกับตัวน้ำตาลนะนะน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวแท้และวัตถุดิบชั้นดีทุกขั้นตอนพิถีพิถันแบบเหมือนงานคราฟเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะกินนะครับน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยบอกเลยว่ารสชาติไม่เหมือนใคร
0: น
1: ะครับมีสูตรต้นตำรับคือตัวต้นตำรับจะกลมกล่อมละมุนลิ้นส่วนสูตรเผ็ดเนี่ยแซ่บพอดีนะแซ่บไม่ได้แบบว่าอะไรนะ
0: อย่างแซ่บเดี๋ยวลองแล้ว
1: ใช่ไหมนะกินกับผลไม้เปรี้ยวเดี๋ยวนี้โหผลไม้ออกมาเยอะมากอร่อยจนลืมไม่ลงครับหรือใช้ทำเป็นอาหารรสชาติก็ยิ่งลงตัวครับพี่แก้วเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยนะครับว่าน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยนะไม่ใช่แค่น้ำจิ้มแต่คือรสชาติแห่งความ
0: ใส่ใจ
1: นะฮะหาซื้อได้แล้วนะครับที่ 7-Eleven นะครับที่ Top Supermarket ที่ Gourmet Market นะครับที่ Lotus นะครับที่ Villa แล้วก็ที่ Foodland ซื้อได้เลยตามร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: สะดวกค่ะซื้อได้สะดวกเลยเมื่อกี้นี้พูดถึงหนองจิกเนาะเดี๋ยวเดือนตุลาเนี่ยมีคิวเนี่ยต้องลงไปสงขลาไปหัดใหญ่แล้วก็ว่าจะไปปัตตานีอีกครั้งหนึ่งจะไปวัดช้างให้จะไปอีกรอบหนึ่งอยากไปคือไปมาแล้วสองรอบแล้วชอบแต่สิ่งที่เจอนะคุณผู้ฟังแล้วก็เคยมาบ่นแล้วตอนกินเที่ยวช็อปนะว่าตอนไปครั้งแรกเลยลงไปเนี่ยตอนนั้นไปเครื่องแล้วก็ไปลงแล้วก็หลานคุณสามีเขาก็มารับนะตอนนั้นไปแล้วก็เสร็จแล้วก็ใช้รถนะขับไปปัตตานีไปกลับ
1: อะไรที่ว่า
0: จะลาใช่ลงไปปัตตานีได้แล้วไปวัดช้างให้เสร็จแล้วเส้นทางที่ไปเนี่ยคือระหว่างทางเนี่ยขับรถกันไป2คนตายายนะคือวิวดีมาก
1: ส
0: วยมาก
1: ธรรมชาติมาก
0: คือสวยมากทะเลนี่มองไปแล้วแบบมันสวยอ่
1: ะ
0: ดูแล้วแบบเพลิดเพลินเหมือนกับแบบเราได้รีแลกซ์ได้พักผ่อนรอบ2ที่ไปคุณผู้ฟังเส้นเลียบทะเลที่เราขับรถเนี่ยแนบกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีคาเฟ่ผุดขึ้นมาแต่ที่ว่านี่ก็คือประมาณสักปีกว่ามาแล้วนะ
1: ครับ
0: 2ปีแล้วนะมีแบบเริ่มมาก่อสร้างแล้วมันก็ไม่รู้นะเขาอนุญาตให้ทำหรืออะไรมาเป็นคาเฟ่เนี่ยเป็นร้านอาหารเป็นจุดที่รถเข้าไปแวะกันเดี๋ยวรอบนี้ที่จะไปเนี่ยจะไปดูอีกรอบนึงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนคือเสียดายวิวเสียดายจริงๆเสียดายกับการที่เขามาสร้างบทบังทัศนวิสัย
1: ครับ
0: คือเราเคยขับรถไปเนี่ยเส้นทางเนี้ยมันสวยเนี่ยดูแล้วแบบเพลินเจริญหูเจริญตามองเมฆมองท้องฟ้าที่ตัดกับทะเลแล้วก็เรียบเราขับรถเรียบไปเรื่อยๆแบบนี้คือมันสวยอะคุณผู้ฟังดูแล้วแบบมีความสุขมากๆเลยแต่พอเริ่มครั้งที่สองที่ไปอ๋อทำไมเริ่มมีสิ่งก่อสร้างอะไรเยอะขึ้นกำลังสร้างมั่งละอันนู้นนั่นนี่นะคะคือเสียดายวิวจริงๆเดี๋ยวรอบนี้จะไปอีกครั้งหนึ่งจะไปดูอีกรอบหนึ่งว่าไอ้ที่เขาก่อสร้างกันเนี่ยมันบดบังมากน้อยแค่ไหนไม่รู้นะไปรอบนี้เดี๋ยวจะขับรถลงไปเที่ยวอีกรอบหนึ่งคุณผู้ฟัง
1: เดือนไหนฮะ
0: ฮะ
1: เดือนไหน
0: ตุลานี้แหละค่ะต
1: ้
0: นประมาณสักต้นเดือนมั้ง
1: ไปสงขลาก่อน
0: ไปสงขลาก่อนเพราะว่าต้องไปทำธุระกับที่บ้านก่อนแล้วถึงจะไปหัด หาดใหญ่ไปสงขลาไปนอนหลายคืนอยู่เหมือนกันแล้วก็จะลงไปเที่ยวขับรถไปเที่ยวกันนะคะก็อยากจะไปนะน่าสนใจจะไปถนนนางงามที่คุณแนะนำด้วยนะ
1: โอ้ถนนนางงามต้องไปเลยของกินเพียบเลยร้านแต่ละเยอะมาก
0: ก่อนไปเนี่ยจะทำการบ้านกับคุณก
1: ่
0: อนว่าคุณจะให้แวะไปร้านไหนบ้าง
1: ได้เลย
0: เพราะไม่งั้น
1: ต้องไปนะ
0: ต้องไปไม่ได้เลยโดยร
1: ้
0: านนี้ต้องไปโอ้โหนั่นขำมากเลยตอนไปร้านเลยต้องไปร้านนี้เลยนะแล้วเสียงเนี่ยแบบน้องบังคับดิฉันว่าย
1: ืนยัน
0: ยืนนะต้อง
1: ไม่โดนด่าแน
0: ่นะคะ
1: หมายถึงว่าไปกินแล้วไม่โดนด่าแน่
0: เดี๋ยวคราวนี้ก่อนไปจะทำการบ้านเราก็จะเลือกร้านจากคุณสงเกตลงไปแล้วจะมาเล่าสู่กันฟังว่าเอ้ยมันมีอะไรดีๆบ้างนะคะน่าสนใจแล้วก็การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นทุกที่แหละแต่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเราไปทุกครั้งคุณผู้ฟังเวลาเราออกไปเที่ยวเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมหรอกไม่ว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่เอ้ยที่ที่เราเคยมามันอาจจะมีความคลับคลายคลับคลาแต่ว่าเวลามันเปลี่ยนโลกก็เปลี่ยน
1: ใช่
0: นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนที่ที่เราเคยไปมันไม่ใช่แบบนี้อย่าว่าแต่บ้านเราเลยคุณผู้ฟังต่างประเทศดิฉันยังมีความรู้สึกเลยเคยไปอ่ะไปโมนาโกอ่ะครั้งแรกกับครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วมันไม่เหมือนเลยกับการทำสิ่งก่อสร้างที่ต่อเติมกันขึ้นมาแล้วทำให้ทัศนวิสัยที่มันเคยสวยอ่ะมันก็เปลี่ยนไปนะคะบ้านเราก็คงไม่ต่างหรอกเขาบอกว่าพี่ปองน่าจะทานหนุ่มแซ่บๆมาจนพริกไม่มีผลนะครับ
1: คืออะไรอ่ะ
0: คือเขาบอกพี่ปองน่าจะทานหนุ่มแซ่บๆจนพริกไม่เผ็ดอ่ะไม่น่าจะมีผลนะพริกมันไม่น่าจะช่างว่านะ
1: ขอบคุณครับ
0: เขาช่างว่าคุณนะจิกกัดปองได้นี่รู้สึกเขาชอบกันจัง
1: เขาแค้นไงแค้นจากดูหนัง
0: เรื่องปองปากหมาได้เหรอคุณก็ยังมีเสน่ห์อยู
1: ่ว่าไปไหนไม่เจอคนทักเรื่องปองปากหมา
0: ใช่ไหม
1: นี่ขนาดด่าหน่อยด่าผมได้เลยด่าผมหน่อยได้ไห
0: ม
1: ด่าเรื่องอะไรก็ได้ครับ
0: ชอบไงชอบเพราะว่าติดกระปองมาแล้วนะคะแล้วมันอยู่ในความทรงจำของหลายๆคนนะคะแต่ขนาดผอมลงไปครึ่งนึงแล้วนะก็ยังอยากให้ด่าอยู่แรงด่าก็จะน้อยลงตามอายุแล้วก็ตามน้ำหนักด้วยนะคะอ่ะนอกจากที่ฉันจะไปใต้รอบนี
1: ้
0: แล้วเดี๋ยวปลายเดือนนะคะของเดือนหน้าก็จะต้องไปชะอำอีกรอบนึงนะคะแต่ว่าสุดสัปดาห์นี้ก็จะต้องไปนครนายกไม่ได้อยู่บ้านเลย
1: เลิศ
0: ไปลาดลีไปนครนายกคือไปหลายที่มากเลยคุณผู้ฟังแล้วไปเพื่อที่จะเก็บเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วย
1: พี่แก้วเคยกินก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงเลื่อนไหม
0: ยังค่ะ
1: อ๋อ
0: ที่ไหน
1: ขายมานานขายมา 6-70 ปีก็อยู่ห้วยขวางเนี่ย
0: อ๋อลุงเลื่อนที่คุณพูดน่ะเหรอย
1: ัง
0: ไม่ได้ไปเลย
1: เนี่ยเดี๋ยวเสร็จจะไปก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงเลื่อนมันมีหลายเจ้ามากมีหลายเจ้าเจ้าเนี้ยขายกลางวันอยู่ที่ตรงแถวๆหอการค้าชามละ40บาท
0: ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่านะนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณฟังขอบคุณทุกๆข้อความที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะคะวันนี้คุณสมเกียรติและดิฉันต้องลาไปแล้วค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอั

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินกำชับท้องถิ่นสร้างความเชื่อมั่นประชาชนที่การกระทำลั่นข่าวราชการที่ดีต้องไม่ซื้อไม่โกงข้อสอบนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2569เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมนายอนุทินกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลในวันนี้รางวัลนี้ไม่ใช่เพียงเครื่องหมายของความสำเร็จของการบริหารงานเท่านั้นแต่เป็นการยืนยันว่าการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเป็นสิ่งที่ต้องให้คุณค่าและควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรมาตรฐานในระบบราชการของไทยคือต้องไม่ซื้อข้อสอบไม่โกงข้อสอบเป็นที่พึ่งของประชาชนและขอให้มั่นใจว่าจะไม่มีการละเว้นผู้ใดแม้แต่คนเดียวจะมีอิทธิพลมีความรู้ความสามารถหากทำผิดกฎหมายก็ไม่ต่างจากโจรเปิดชม3ผู้ทรงคุณวุฒิโชติสุพจน์ธีระนั่งบอร์ด Data Center เสริมทีมกำกับการลงทุนมีอำนาจเสนอครม.กำหนดนโยบายมาตรฐานติดตามผลกระทบรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนำคำสั่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าโดยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center 2569ทางนี้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ3คนได้แก่นายโชติราชูอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุพจน์เตชะวรศิลป์สกุลอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายธีระเจียสิริพงกุลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีผลตั้งแต่3กันยายนที่ผ่านมาการแต่งตั้งดังกล่าวได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Centerที่มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับการแต่งตั้งเข้าประชุม2คนคือนายสุพจน์และนายธีระส่วนนายโชติติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งดังกล่าวทางนี้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระคราวละ2ปีดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2วาระหลังแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมทำให้บอร์ดนโยบาย Data Center มีกรรมการรวม21คนมีกรรมการโดยตำแหน่ง14ตำแหน่งสำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการได้แก่เสนอนโยบายมาตรฐานกรอบปฏิบัติของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตออกบัตรส่งเสริมการลงทุนหรือให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจ Data Center ในราชอาณาจักรต่อคณะรัฐมนตรีรวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลกระทบจากการประกอบกิจการData Center เสนอต่อครม.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและปฏิบัติอื่นตามครม.หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับตุรกีเฉือนชนะอิตาลีคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงยุโรปสมัยที่2พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์ยุโรป2026ในรอบชิงชนะเลิศตุรกีเจ้าภาพร่วมซึ่งได้เล่นในกรุงอิสตันบูลและแชมป์เก่าพบกับอิตาลีแชมป์3สมัยผลปรากฏว่าทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสนุกผลัดกันนำและตามก่อนสุดท้ายเป็นตุรกีเฉือนชนะไป3ต่อ2เซตโดยเซตสุดท้ายชนะไป15ต่อ10คะแนนจากผลดังกล่าวทำให้ตุรกีคว้าแชมป์รายการดังกล่าวเป็นสมัยที่2ติดต่อกันต่อจากปี2023พร้อมกลายเป็นชาติที่5ซึ่งคว้าตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2028ต่อจากสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพแคนาดาไทยและอียิปต์ตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
5: ฟุตบอลไทยเดลี่
4: ุทัยธานี FC ของอเล็กซานเดรกามาเปิดตัวศึกไทยลีกซีซั่นใหม่ได้อย่างร้อนแรงหลังบุกไปถล่มเอาชนะลำพูนวอริเออร์4-1ยึดตำแหน่งจ่าฝูงหลังจบแมตช์เดย์ที่1เท่านั้นยังไม่พอทัพช้างป่าห้วยขาแข้งยังสร้างสถิติเอาชนะเกมเยือนด้วยสกอร์ขาดลอยที่สุดในไทยลีกนับตั้งแต่เลื่อนชั้นขึ้นมาเมื่อฤดูกาล2023-2024ด้วยโดยทำลายสถิติชนะเกมเยือนเดิมของสโมสรที่บุกชนะสุโขทัย FC 3-1เมื่อปี2024โดยนี่ถือเป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมของทีมในยุคของอเล็กซานเดรกามาเลยทีเดียว
3: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: สนับสนุนโดย
5: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
6: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลังพีดิเตอร์ทีลิออสนีโอโน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับไฮเอ็นด์ดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aerobay Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
7: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
8: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Technofly นะฮะประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2569นะครับอยู่กับในวาพิสารท่านมรประจำการวันจันทร์ถึงวันพุธใน Technofly นะครับ Technofly เราจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.นะครับทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcard Connect ที่มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับอีกหนึ่งช่องทางที่ออกอากาศคู่ขนานกันไปก็คือทาง YouTube นะครับที่ fm99.radio ใครยังไม่ไปกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งก็รบกวนด้วยดูสดดูย้อนหลังดูบน YouTube ได้นะครับ fm99.radio เนาะฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะถามคำถามพูดคุยทักทายก็SMS 4689899นะครับแต่ถ้าเกิดใครดูทาง YouTube FM 99 ที่ Radio ก็จะมีช่องไลฟ์แชทหรือว่าแชทสดอยู่ก็ทิ้งคำถามไว้ในนั้นได้นะครับแล้วก็ช่วงแรกนี้ขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับผมมาวันนี้วันจันทร์อัปเดตข่าวสารแวดวงทั่วไปแต่บอกกันเลยว่าวันนี้ข่าวไม่ค่อยดีเยอะข่าวที่ไม่มีใครอยากฟังเยอะนิดนึงนะครับแต่ก็มีข่าวดีสำหรับแฟนๆของ Nintendo ด้วยนะครับก็คือเอา Nintendo กันเลยละกันเพราะมันเป็นปัญหาที่เจอจริงๆมันไม่ได้เจอในไทยที่เดียวนะเจอทั้งในไทยทั้งในต่างประเทศนะครับก็คือช่วงตั้งแต่ผมเห็นโพสต์เนี้ยเริ่มมีการโพสต์กันตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือผู้ใช้ Nintendo Switch 2ในบ้านเราอยู่ๆก็พบตัวเครื่องแจ้งว่าเครื่องเนี่ยโดนแบนและเป็นแบบรหัสตามโค้ดเนี่ยมันคือแบนถาวรด้วยหลายคนก็งงว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าหลายคนก็ยืนยันที่เขาโพสต์ที่เขาเจอว่าเขาไม่เคยไปเล่นเถื่อนเลยนะเพิ่งซื้อเครื่องมาแค่ไม่กี่อาทิตย์เองอะไรเงี้ยตลับก็เล่นอยู่เกมเดียวอะไรเงี้ยก็แบบเขาก็งงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตอนแรกก็เอ๊ะตอนแรกก็มีคนเข้าไปพยายามช่วยแบบเอ้ยเคยทำนู่นทำนี่ไหมไปซื้ออะไรอ่ะออนไลน์ Nintendo Switch ออนไลน์แบบที่แบบแชร์บ้านแล้วแบบผิดกฎหรือเปล่าเคยมุดนู่นนี่นั่นไหมเขาก็ยืนยันแบบหลายคนก็ยืนยันว่าไม่เคยเนี่ยเล่นอยู่ตลับเดียว2ตลับนี่แหละก็เล่นแค่ Mario Kart ที่บันเดิลมาแหละกับอีกอันนึงที่เขาเพิ่งซื้อมาอะไรเงี้ยเขาไม่เคยทำอะไรผิดกฎเลยอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วพอเสาร์อาทิตย์ก็เริ่มมีคนไปเจอว่าเอ้ยมันไม่ได้เกิดแค่ในไทยมีคนไปเจอแบบในต่างประเทศรอบข้างบ้างมากหลายที่ใน Reddit ก็มีคนโพสต์ว่าอยู่ๆก็ขึ้นแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับ

มาวันนี้เอาตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยก่อนก็คือทางด้านของซินเนกนะครับซินเนกก็ออกมาประกาศแล้วเรียบร้อยว่าตอนนี้ทางด้านของอินโดได้มีการปรับปรุงในเรื่องของafter service บางอย่างที่เกี่ยวเซิร์ฟเวอร์เขาอะไรเงี้ยเครื่องไหนที่เจอ Nintendo Switch 2ที่ขึ้นว่าโดนแบนนะครับซินเนกบอกให้ทำการลองรีสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่ออีกทีนึงแล้วลองเข้าตัวที่เป็นตัว eShop ดูว่าเข้าได้ไหมนะครับถ้าเข้าได้ก็แสดงว่าถูกปลดล็อกเหมือนว่าเขาแก้ไขแล้วเป็นบั๊กง่ายๆคือเหมือนกับเป็นเออร์เรอร์หลังบ้านของฝั่ง Nintendo แต่ถ้าเกิดใครยังเข้าไม่ได้นะครับก็ให้ติดต่อไปได้2ช่องทางก็คือทางด้านของ Nintendo Consumer Supportบนหน้าเว็บของ Nintendo ประเทศไทยหรือจะติดต่อไปที่ Cinec Care ก็ได้นะครับโทร1251เสร็จแล้วก็กด2นะครับก็เขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องแต่ว่าถ้าเกิดจะติดต่อทั้ง2ช่องทางนี้สิ่งที่คุณจะต้องมีเตรียมตัวไว้ก็คือเรื่องของ serial number ตัวเครื่องแล้วก็จด error code ที่พบให้ชัดเจนนะครับแล้วก็เพื่อได้แจ้งอะไรเงี้ยเขาจะมีทำแจ้งสรุปก็คือปัญหาตอนนี้ Nintendo ยังไม่ออกประกาศยังไม่ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแหละว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าถ้าอ้างอิงกับพี่ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยอย่างซินเนกออกมาประกาศอันเนี้ยก็น่าจะชัดเจนประมาณนึงว่าน่าจะเป็นเรื่องของบริการหลังบ้านที่มันผิดเพี้ยนไปนะครับประมาณนี้ก็น่าจะไม่น่ามีอะไรนะครับไม่น่าห่วงอะไรไม่น่าห่วงอะไรนะครับประมาณนี้นะฮะอีกเรื่องนึงนะครับก็อันนี้ข่าวไม่ค่อยดีละก็จริงๆมันมีกระแสข่าวเตือนมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า Samsung เขาเตรียมปรับราคาจำหน่ายของสมาร์ทโฟน Samsung นะครับในสัปดาห์นี้นะครับว่าจะมีการปรับราคาขึ้นนะครับทีนี้หลายคนก็เราพอตอนแรกก็ไม่มีรู้ว่าปรับขึ้นเท่าไหร่ปรับขึ้นรุ่นไหนไม่มีกระแสข่าวบอกจนกระทั่งเมื่อสุดสัปดาห์ก็เริ่มมีโพสต์หลุดออกมาว่าแบบโอเคหลักๆที่จะปรับขึ้นรอบนี้จะเป็นในส่วนของตัว Samsung Galaxy A Series ทั้งหมดที่วางจำหน่ายอยู่ที่ยังวางจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยนะครับก็คือตั้งแต่ A075G A174G A175G A275G A375G แล้วก็ A575G นะครับซึ่งราคาที่จะปรับขึ้นเนี่ยมันสัดส่วนไม่เท่ากันหรอกแต่ว่าจะปรับขึ้นสูงสุดถึง 7,000 บาทถ้าให้ไล่นะครับเริ่มจากล่างสุดขึ้นไปนะเริ่มจากตัว Galaxy A07 ซึ่งมันจะมีผลวันนี้ก็คือมีผลตั้งแต่วันนี้วันที่7กันยายนนะครับก็เท่ากับว่าวันนี้ถ้าเกิดไปซื้อในห้างไปซื้อในช็อป Samsung อะไรเงี้ยน่าจะขึ้นราคาไปหมดแล้วแต่ถ้าที่ผมเช็คบนออนไลน์อย่างพวก Shopee Lazada ยังราคาเดิมรวมถึงตามพวกร้านตู้ร้านส่ง NASA อะไรเงี้ยก็ยังขายราคาเดิมอยู่เข้าใจว่ายังเป็นรถเดิมแต่ว่ารถใหม่คงเปลี่ยนแล้วนะครับก็อย่างตัว Samsung Galaxy A075G นะครับแต่เดิมเนี่ยตัวเริ่มต้นเขาเลยคือ RAM 4 Storage 64เดิมเนี่ยมันราคาอยู่ที่เอาราคาห้างนะมันอยู่ที่ 5,599 บาทราคาใหม่ปรับขึ้นไป700อยู่ที่ 6,299 บาทแต่ถ้าเกิดเป็นตัวยอดนิยมคือตัว RAM 6Storage 128ปกติตอนที่เขาเปิดราคาจริงเนี่ยมันอยู่ที่ 6,999 บาทรอบนี้ปรับขึ้น 2,000 เป็น 8,999 บาทนะครับส่วน Samsung Galaxy A17 ปรับขึ้น 2-3,000 บาทตัว RAM 4 128เดิมเนี่ย 5,999 ปรับขึ้น 2,000 เป็น 7,999 แต่ถ้าเกิดเป็นตัว RAM 8 Storage 128เดิมเนี่ยราคาที่เปิดไว้คือ 6,999 ราคาใหม่มีผลตั้งแต่วันนี้บวกไป 3,999 นะครับถ้าเป็นตัว A175G ก็บวก 3,500 ถึง 5,000 ก็คือตัว RAM 8 Storage 128เดิม 7,499 บวกไป 3,500 คือขึ้นราคาไปอีก 3,500 อยู่ที่ 19,999 บาทส่วนตัว Storage 256เดิมเนี่ยเปิดราคาไปที่ 8,999 ราคาใหม่บวก 5,000 13,999 เราได้เห็น A17 ในราคา 13,000 คุณยังมีใครเชื่ออีกไหมว่าแรมแพงเป็นเรื่องแบบ
อุปโลกขึ้นมาA275G ราคาเปิดนะราคาเปิดราคาตั้งตอนนั้นอ่ะ Samsung เปิดไว้ที่ 1,999 บาทราคาใหม่ปรับขึ้น 2,000 เป็น 12,999 บาทนะครับ A375G ตอนราคาเปิดหลายคนก็บ่นโหแพงขึ้นอ่ะแต่เดิมมันเปิดแค่ 1,900 ราคาตอนที่ A27 อ่ะเนาะพอเป็น A37ขึ้นตอน A36 พอเป็น A37 กระโดดขึ้นมาอยู่ที่ 13,999 แต่ว่าราคาใหม่บวกไป 4,000 นะครับ 17,999 มันคือราคาของ A57 เดิมเลยอ่ะสำหรับ A37 ส่วน A57 บวกขึ้น 3-7,000 บาทตัวเริ่มต้นที่ปกติจะมีขายเฉพาะออนไลน์นะครับก็คือ RAM 8 Storage 256เนี่ยราคาเปิดตอนแรกคือ 16,999 ราคาใหม่มีผลตั้งแต่วันนี้ปรับขึ้น 3,000 นะครับเป็น 19,999ตัว RAM 12 Storage 256เดิมเนี่ย 17,999 บวกไป 5,000 ราคาใหม่เพิ่มอีก 5,000 เป็น 22,999 และตัว RAM 12 Storage 512 GB นะครับเดิมเปิดอยู่ที่ 29,999 หลายคนก็บ่นแพงแล้วราคาใหม่มีผลตั้งแต่วันนี้บวกไป 7,000 27,999 บาทราคานี้ไม่ต้องสืบเลยซื้อ S26 FE คุ้มกว่าแน่ๆแค่เป็นรองเรื่องความจุแต่คุ้มกว่าแน่ๆในแง่ของสเปคโดยภาพรวมแต่นั่นแหละปรับราคาขึ้นนะครับก็เหมือนที่เคยบอกแหละว่าอย่าชะล่าใจว่ามือถือบางรุ่นที่มันเปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วมันจะคุ้มค่ากว่ามือถือรุ่นใหม่ที่เปิดตัวเพราะมันจะเป็นราคาเดิมเพราะจริงๆเขาราคาขึ้นนะครับเขามีการขยับราคาขึ้นไปแล้วก็แจ้งทราบตามนั้นนะครับผมนะฮะก็อ่ะเราพูดถึงราคาขึ้นก็ตัว Counterpoint นะครับ Counterpoint เป็นเหมือนบริษัทที่รวบรวมสถิติเกี่ยวด้านการตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขามีการรวบรวมว่าไอ้ราคาสมาร์ทโฟนที่วางจำหน่ายขึ้นโดยเฉลี่ยทั่วโลกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ในปี2026นี้นะครับโดยที่สถิติที่เขาเก็บเนี่ยเขาเก็บจนถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับถ้าเอาราคาเฉลี่ยโลกนะครับของทั้งโลกเอาเฉลี่ยโรงงานทุกเอาราคาทุกภูมิภาคมาเฉลี่ยรวมกันเนี่ยเขาบอกว่าราคาสมาร์ทโฟนในปี2026แพงขึ้นจากปีที่แล้วอยู่ประมาณ 15% แต่ถ้าเกิดแยกเป็นตามภูมิภาคนะครับในโซนอินเดียอินเดียบังกลาเทศศรีลังกาอะไรพวกนั้นโซนๆนั้นนะครับจะเฉลี่ยแพงขึ้นเยอะที่สุดเลยอยู่ประมาณ 21% แล้วก็ในโซนบ้านเราคือเอเชียแปซิฟิกราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 19% นะครับแต่ว่าถ้าเอาทั้งโลกเฉลี่ยรวมกันเนี่ยประมาณ 15% ก็ไม่ได้ขึ้นในที่ใดที่หนึ่งเนาะตามนั้นนะครับหมุดหมายสัปดาห์นี้สำคัญสำคัญก็คงจะเป็นเรื่องของงาน Apple นะครับSurprise and Shine นะครับเขาจะมีขึ้นคืนวันพุธเช้าวันพฤหัสนี้นะครับตอนคือจริงๆมันคือตอนเที่ยงคืนของเช้าวันที่10กันยายนที่จะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่นะครับก็ล่าสุดเป็นทางด้านของ Mark Gurman นะครับจัดว่าเป็นเทียร์1ข่าวลือ Apple แล้วกันมาร์คเกอร์แมนแห่งสำนักข่าว Bloomberg นะครับออกมารายงานว่าเราจะได้เจออะไรบ้างนะครับในช่วงประมาณ1ปีนับจากนี้ที่เป็นสินค้าเกี่ยวกับ iPhone นะครับแล้วก็ที่เป็นพวกอัคเซสซอรีของ iPhone หรือว่าสินค้าที่ใช้ร่วมงานร่วมกับ iPhone ทั้งหมดนะครับเขาเริ่มมาร์คเกอร์แมนบอกว่าในงาน Surprise and Try นะครับที่จะมีขึ้นในคืนวันพุธนี้นะครับiPhone ที่จะเปิดตัวเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่3รุ่นก็คือ iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max แล้วก็ iPhone Ultra ซึ่ง iPhone Ultra เนี่ยตอนนี้มีข่าวลือใหม่ออกมาว่าอาจจะใช้ชื่อว่า iPhone Duo แต่ไม่ว่าจะเป็น Ultra หรือ Duo มันก็คือตัวเดียวกันเป็นมือถือเป็นสมาร์ทโฟนจอพับสไตล์เดียวกับ4ครั้งแรกของ Apple นะครับในส่วนของ iPhone 18 Pro 18 Pro Max ตามข้อมูลล่าสุดนะครับก็มานอนมาพร้อมกับชิป Apple A Series ตัวใหม่ A20 Pro แล้วก็จะใช้ชิปโมเด็ม Apple C2 ตัวใหม่ C2 นะครับแล้วก็สีซิกเนเจอร์ประจำปีนี้ก็จะเป็นตัว Dark Cherry นะครับส่วนโทนจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไว้ค่อยไปเห็นตัวจริงกันละกันส่วน iPhone Ultra หรือ
ชื่อใหม่ที่หลุดออกมาล่าสุดคือ iPhone Duo นะครับก็เขาบอกว่าราคามาร์คเกอร์แมนบอกว่าราคาเริ่มต้นจะวางจำหน่ายเนี่ยจะสูงกว่า 2,000 $2,000 2,000 เหรียญ 2,000 เหรียญก็ประมาณสัก 65,000-70,000 เริ่มต้นนะจะไม่ถูกไปกว่านี้ก็ต้องรอดูนะครับแล้วก็ในวันคืนวันพุธนี้นอกเหนือจาก iPhone 3รุ่นสินค้าอื่นๆที่คาดว่าจะเปิดตัวที่ Markerman บอกก็จะมีในส่วนของตัว Apple Watch แล้วก็เป็นตามข่าวลือก่อนหน้านี้ Apple Watch จะมีทั้งหมดแค่2รุ่นที่เปิดปกติแล้วเนี่ยเวลาเปิดตัว iPhone แล้วมีการเปิดตัว Apple Watch ถ้าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามันจะมี Apple Watch 3รุ่นก็คือจะมี SE รุ่นเล็กมี Apple Watch Series รุ่นกลางแล้วก็ Apple Watch Ultra รุ่นท็อปแต่ปีนี้ตามข่าวลือแล้วก็ที่ Markerman บอกก็คือ Apple Watch จะหั่นเหลือแค่2รุ่นนะครับก็คือแค่ Apple Watch Series ตัวใหม่ก็คือ Apple Watch Series 12แล้วก็ตัว Ultra จะไม่มีรุ่น SE เปิดตัวใหม่นะครับแต่ไม่ได้บอกว่า SE จะเลิกขายนะอาจจะไปเปิดตัวทีหลังก็ต้องไปตามดูแต่ว่าจะไม่มีรอบนี้นะครับถ้า Apple Watch Ultra ก็จะเป็นเจน4ละที่จะเปิดตัวนะครับซึ่งทั้งคู่ก็ทั้ง Series 12ทั้ง Ultra 4ก็จะมาพร้อมกับตัวชิปตัวใหม่S11 นะครับประมาณนี้แล้วก็หูฟังก็จะมีตัว AirPods 5ซึ่งก็จะมีเหมือนเดิมเหมือนกับ AirPods 3 AirPods 4ก็คือจะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยก็คือรุ่นย่อย AirPods 5ที่ไม่มี ANC กับ AirPods 5ที่มี ANCแต่ AirPods Pro ใหม่จะยังไม่มานะครับจะยังไม่มาในรอบนี้ที่บอกว่ามีข่าวลือว่าติดกล้องจะยังไม่มาในรอบนี้นะครับขณะเดียวกันมาร์คเกอร์แมนบอกว่าใครที่รอ iPhone 18ตัวธรรมดากับ iPhone 18 E รวมถึง iPhone Air รุ่นที่2ให้ไปรอช่วงต้นปีหน้านะครับมาร์คเกอร์แมนยืนยันว่า Apple จะเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้านะครับประมาณนี้เช่นเดียวกันกับตัว Apple TV รุ่นใหม่หลายคนรออยู่เพราะว่ารุ่นปัจจุบันขายมาหลายปีละและแถมราคาขึ้นไปด้วยนะครับแต่ Mark Gurman บอกว่า Apple TV จะยังไม่เปิดตัวในปีนี้จะไปเปิดตัวในปีหน้านะครับหมายว่าตัว Apple TV รุ่นใหม่รวมถึง HomePod รุ่นใหม่ด้วยนะครับประมาณนี้ก็ลองดูแล้วกันว่าจะได้เห็นอะไรบ้างอย่างไรแล้วก็จริงๆมีข่าวลือของตัว iPhone Ultra ที่เป็นมือถือจอพับอะเนาะนะครับอันนี้หลายคนอาจจะพอเห็นข่าวมาแล้วมีรายงานข่าวออกมานะครับว่าตอนนี้ Apple กำลังประสบปัญหาอย่างหนึ่งเกี่ยวกับตัว iPhone Ultra ก็คือเรื่องของจำนวนการผลิตนะครับเขาสามารถโรงงานผลิตเบ็ดเสร็จแล้วอะไรเงี้ยสามารถผลิตได้ต่อวันเนี่ยไม่กี่ร้อยเครื่องเท่านั้นเพราะนั้นก็จะส่งผลต่อเรื่องของการจัดส่งมอบสินค้าซึ่งมันก็จะไปพ้องกับข่าวลือก่อนหน้านี้ที่มีการระบุว่าiPhone Ultra จะวางจำหน่ายเฉพาะในบางประเทศก่อนในช่วงแรกนะครับคล้ายๆกับตัวตอนที่เป็นเปิดตัวแว่นตา Vision Pro นะครับก็คือจะเปิดจะขายในสหรัฐกับแคนาดาก่อนแล้วก็ขยายไปในอังกฤษในออสเตรเลียในยุโรปบางประเทศในญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่อยๆขยายไปเพราะว่าเรื่องของกำลังการผลิตด้วยนะครับแล้วก็หลายคนจับตางานเปิดตัวคืนวันพุธนี้ของ Apple เพราะว่าก็จะเป็นเวทีแรกที่ทางด้านของจอห์นเทอร์นัทนะครับที่เป็น CEO คนใหม่ที่ขึ้นแทนทีมคุกจะมารับหน้าที่เป็นแบบ Head Speaker ใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วนอกเหนือจากทีมคุกที่สเต็ปดาวลงจากตัว CEO แล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายตำแหน่งที่มีการแบบปรับเปลี่ยนภายในนะครับอย่างตัวของฟิลชิลเลอร์ซึ่งแต่เดิมเนี่ยเขาจะดูในเรื่องของตัวแบบพวก App Store แล้วก็พวกของการทำอีเวนต์ต่างๆของ Apple ก็ไม่ได้ก็ตอนนี้ก็ลงจากตำแหน่งเรียบร้อยแล้วมีผลไปพร้อมกับทีมคุกเลยก็คือมีผลตั้งแต่ตอน31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเขายังทำงานอยู่ใน Apple เนาะทำงานเป็นเหมือนกับคือถ้าเอาในตำแหน่งที่เขา Job Description ตอนนี้ของ Phil Schiller ก็คือจะเป็น Fellow แต่ Fellow จริงๆถ้าที่ง่ายๆก็เหมือนกับ Advisor เป็นแหน่ง Advisor ให้กับพนักงานที่มาอยู่ในแผนกนั้นๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้ากับว่ารอบนี้เปลี่ยนถ่ายเลือดแทบจะยกชุดเลยนะของ Apple ก็เดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอันนั้นคือข่าวที่นำมาฝากกันพยายามจะแบบเก็บรวบรวมสิ่งที่น่าจะต้องรู้ไว้ก่อนนะครับเพื่อสัปดาห์นี้จะมีอะไรบ้างนะครับมาพูดคุยกันนิดนึงก่อนที่จะไปพักเบรกเนาะ
สวัสดีคุณวิฟิตแมนนะครับ Galaxy Note

0: 10ไลท์โหเก่ามากยังใช้ได้แต่บางแอปไม่เอื้ออำนวยแอปหลักพอได้ไหมเหรอใช้สำรองตอนนี้ Galaxy Note 10 Lite มันได้ถึงแอปมันได้ถึง Android อะไรอ่ะคืออ่ะทั้งหมดถ้าเกิดต้องดูอ่ะว่าใช้เครื่องสำรองมันใช้อะไรบ้างมันก็คือถามว่าใช้ได้มันก็คงได้แหละอย่างน้อยมันยังใช้แอปธนาคารได้นะครับเพราะว่าแอปธนาคารในประเทศไทยในบ้านเราตามประกาศของธนาคารประเทศไทยก็คือรองรับตั้งแต่ Android 10เป็นต้นไปเพราะนั้นตัวมันถ้าผมจะไม่ผิดมันได้ One UI 5.1 ก็น่าจะเป็น Android 13ก็น่าจะยังใช้งานได้อยู่แต่สภาพเครื่องสภาพแบตเป็นยังไงก็ว่ากันอีกเรื่องนึงเนาะคุณผู้ฟังถามว่าโน้ตบุ๊กเก่าสตาร์ทวินโดว์ไม่ติดเอาไงดีเป็น SSD กับเอาข้อมูลออกถ้าเอาข้อมูลออกก็ถอด SSD มาจำเอาข้อมูลก็ได้นะครับถ้าเอาแต่ข้อมูลจริงๆนะก็เอาไปเสียบเครื่องอื่นแล้วเอาไปจำข้อมูลเอาดูดข้อมูลออกมาก็ได้นะครับดั้มข้อมูลออกมาได้ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าแต่ถ้าเกิดสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทไม่ตรงไม่ติดก็รีแพร์ไหมหมายถ้าเกิดยังต้องการใช้อยู่ก็รีแพร์วินโดว์ก็ได้นะครับแหมไม่ผิดหวังคิดแล้วว่าน้องหงร่อนต้องมานะครับสวัสดีพี่บอสขอท็อป10พรีเมียร์ลีกด้วยค่ะลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าเอาอีกแล้วนะครับหาเรื่องให้ผมอีกแล้วนะครับ คุณก็ไปเฮ้ยแต่ก็พูดถึงบอลสักหน่อยแล้วกันก็ยินดีกับลิเวอร์พูลด้วยนะครับชนะเขาสักทีนะครับ นอกเหนือจากได้3แต้มแรกของฤดูกาลแล้วยังยิงขึ้นนำเป็นผลแรกของฤดูกาลด้วยนะครับแล้วก็กักโปที่เธอล้อวันนี้มันล่อเธอแล้วนะครับโอ้โหลูกแรกจ่ายอย่างงามถือว่ายอดเยี่ยมนะครับอันดับ1ยังเป็นแมนซิตี้อยู่เนาะชนะ3นัดนะครับอันดับ2ก็อาร์เซนอลชนะ3นัดเหมือนกันแต่ว่าประตูจริงๆประตูได้เสียเท่ากันด้วยนะบวก5แต่ว่าแมนซิตี้ยิงได้เยอะกว่าแมนซิตี้ยิง7อาร์เซนอลยิง6แมนซิตี้ก็เลยตอนนี้ก็ขึ้นนำอยู่พูดถึงอาร์เซนอลนิดนึงได้มั้ยดูอาร์เซนอลเชลซีแล้วแบบมันมากว่ะครึ่งแรกนะมันมากบอกว่าเชลซีมีลุ้นอ่ะให้เวลาเขาหน่อยแล้วก็ปรับเปลี่ยนกองหลังให้มันเข้าที่คอทางนี้นะผมว่าเชลซีน่ากลัวมากนะครับแต่อันดับ3ไม่ใช่เชลซีนะอันดับ3คือฮัลซิตี้นะครับชนะ3นัดชนะ2แพ้เสมอ1ยังไม่แพ้ใครนะน้องใหม่ฮัลซิตี้นะครับมี7คะแนนแน่นอนคำถามของน้องหงร่อนมาก็คือลิเวอร์พูลแหละลิเวอร์พูลชนะ1เสมอ2นะครับมี5คะแนนยิง4เสียยิง6เสีย4ก็รั้งอันดับ6ร่วมกับนิวคาสเซิลนะครับแต้มเท่ากันยิงได้เสียเท่ากันประตูได้เสียเท่ากันก็อยู่คู่กันไปนะครับส่วนที่ยังกู่ไม่กลับก็น่าจะเป็นสเปอร์ละมั้งเห็นใจเลยยังไม่ชนะใครเลยนะเมื่อคืนก็เสมอนะครับเสมอไปอีกอันก็แอสตันวิลล่าก็น่าห่วงพอกันส่วนแมนยูก็แพ้นัดแรกของฤดูกาลเสมอนัดแรกของฤดูกาลนะครับเสมอเอเวอร์ตันแต่จากใจนะ2ลูกนั้นที่เอเวอร์ตันยิงได้อะยองเขาเหอะโอ้โหลูกแรกนี่คือพระเจ้าจอนยิงแบบสามเหลี่ยมเสาแรกยัดเข้าไปคือแบบโหดมากลูก2คือปั่นโค้งๆแบบติดโอ้โหโค้งเอาหมดสิทธิ์อ่ะผมไม่นึกไม่ออกเลยว่าลาเมนจะรับยังไงอ่ะลูก2เนี่ยได้เป็นประตูยอดเยี่ยมได้ทั้ง2ลูกเลยอ่ะที่เอเวอร์ตันยิงได้ครับตอนแรกก็คิดว่าแมนยูจะชนะแล้วนะลูกหม่งของเซสโก้เข้าไปนาทีเท่าไหร่86 88ประมาณเนี้ยโอ้โหไม่คิดเลยว่าจะมีทีเด็ดนี่ต้องอะไรถ้าเป็นไบรท์ไลท์ขายมันก็คือสะสมนาทีบาปอ่ะแต่ว่าพูดถึงบอลนิดนึงแล้วกันนะครับก็กลางสัปดาห์นี้จริงๆมันคือเริ่มคืนพรุ่งนี้นะครับสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกลีกเฟสนัดแรกนะครับก็ลงเตะนะครับกลางสัปดาห์นี้เพราะนั้นกลางสัปดาห์นี้ทีมในอังกฤษอย่างพวกแอสตันวิลล่าแมนซิตี้ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแมนยูไม่ว่างนะจ๊ะต้องลงเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกลีกเฟสนัดแรกนะครับบอกไปก่อนก็ประเดิมคืนพรุ่งนี้ 5:45 นอาร์เซนอลวิลล่าไปเยือนคลับบุ๊กนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็น คืนเดียวกันอะแต่เป็นตอนเช้าวันพุธตีสองแมนซิตี้ไปเยือนปอร์โต้ถูกป่ะอันนี้ผมเอาเฉพาะในลีกอังกฤษแล้วกันนะเสร็จแล้วก็ข้ามไปคืนวันพุธเช้ามาพฤหัสตีสองอันนี้เลือกไม่ถูกเลยว่าจะดูคู่ไหนดีระหว่างอาร์เซนอลไปเยือนนาโปลีหรือว่าลิเวอร์พูลรับการมาเยือนของอตเลติโกมาดริดนะครับส่วนแมนยูก็ไปลงเตะคืนวันพฤหัสเช้าวันศุกร์นะครับตีสองเล่นในบ้านเนาะตามนั้นนะครับก็มียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกลับมาอีกรอบหนึ่งเผื่อใครลืมหรือหลงไปลืมไปนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกถ่ายทอดทางทรูวิชั่นนาวนะยังไม่ได้เป็นใน AS นะครับ AS จะได้สิทธิ์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็เริ่มในฤดูกาลหน้าฤดูกาลนี้สิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลยุโรปฟุตบอลทั่วยุโรปยังอยู่ที่ทรูอยู่นะก็ต้องไปสมัครทางทรูวิชั่นนาวเขานะถ้าเกิดใครจะดูนะประมาณนี้นะครับ15:30 น.พักเบรกแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยตอบคำถามยาวๆกันนะครับ SMS 4689899ลงแล้วก็ทาง YouTube FM 99ที่เรดิโอพักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิตลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: สนับสนุนโดย
5: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบ๊ทเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
7: Acer Swift H14 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Co-Pilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift H14 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
8: Acer
9: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
10: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิตลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: สนับสนุนโดย
11: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
0: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะวันจันทร์ที่7 กันยายน 2569นะครับช่วงนี้ขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดด้วยนะครับติดตามข่าวสารสินค้าใหม่ๆโปรโมชั่นใหม่ๆของ Acer ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าซื้อสินค้าของ Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer นะครับที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th นะครับช่วงนี้ Acer สัปดาห์ที่แล้วมันเพิ่งมีงาน ASA 2026นะครับ Acer ก็เปิดตัวโปรดักต์หลายๆอย่างมากๆนะครับก็หลายๆอย่างก็มีการอัปเดตบนหน้าเว็บ Acer Thailand แล้วลองเข้าไปดูก็ได้จะมีตัวแนะนำตัวหนึ่ง Acer Swift Blade 14น่าสนใจมากแต่กว่าจะเข้าน่าจะเป็นต้นปีหน้านะโน้ตบุ๊ก14นิ้วน้ำหนักแค่8ขีดนะครับ799กรัมเบาและบางมากวัสดุบอดี้เป็นแมกนีเซียมอลลอยผสมอลูมิเนียมไม่ใช่ผสมอลูมิเนียมเขาเรียกผสมอะไรวะผสมโลหะอะไรลืมอีกชื่อละนั่นจะเป็นอลูมิเนียมหรอมั้งเออแล้วก็เห็นว่าแววๆว่าราคาเริ่มต้นอาจจะแค่แบบ3นิดหน่อยอะไรเงี้ย เดี๋ยวรอดูแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มเพราะเขายังไม่ประกาศราคาอย่างเป็นทางการแล้วก็กว่าจะขายจริงกว่าจะเริ่มในต่างประเทศจะประมาณช่วงปลายปีแต่ในไทยเห็นแว่วๆว่าน่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้านะครับอ่ะประมาณนี้มาลุยคำถามกัน SMS 468 9899รุ่นทาง YouTube FM 99 ที่บริเวณ Radio นะฮะไปที่ SMS ก่อนลงท้ายด้วย4490นะครับสวัสดีวันจันทร์สวยๆเคาะบอลไปมาก็หมดเวลาแล้วเหลือ5นาทีดอกกูจะลงมาทำไม ว่ะเอาจริงเมื่อคืนก็แปลกใจตอนที่คาริกเปลี่ยนเอาแรฟฟอร์ดออกเหมือนกันนะแต่ว่ามันมีไปดูในช่องถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น BBC มั้งเขาบอกว่าก่อนหน้าที่ดอกไม่ใช่ก่อนหน้าดอกก่อนหน้าที่แรฟฟอร์ดจะโดนเปลี่ยนเหมือนแรฟฟอร์ดไปส่งสัญญาณให้กับสตาฟข้างสนามว่าเขามีปัญหาสักอย่างนึงเกี่ยวกับแฮมสตริงว่าเขาไปจับตรงแฮมสตริงแล้วก็แบบบกไม้บกมืออะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นการสื่อสารผิดพลาดหรือเปล่านะก็เลยทำแต่ว่าแบบแต่ถ้าเกิดเจ็บเขาอาจจะแค่อยากให้เข้ามาปฐมพยาบาลมั้งหรือเข้ามาแบบฉีดสเปรย์ให้มั้งเดานะเพราะว่าตอนเปลี่ยนออกแรดฟอร์ดดูมีอาการว่าแบบเปลี่ยนฉันออกทำไมวะนึกออกปะประมาณนี้แต่ว่าหลังเกมคาริก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าแรดฟอร์ดมีปัญหาบาดเจ็บเล็กน้อยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับที่ BBC เขาไปจับภาพตอนที่ผมจำไม่ได้ว่า BBC หรือ Sky Sport ลองไปหาเพิ่มให้เขาจับตอนที่ก่อนหน้าที่จะโดนเปลี่ยนออกสักประมาณ5นาที6นาทีอะไรเงี้ยแรดฟอร์ดจับตรงแฮมสตริงแล้วก็แบบเหมือนส่งสัญญาณให้ข้างสนามแต่ไม่แน่ใจว่าทุ่มสัญญาณคือไม่ไหวแล้วเปลี่ยนฉันออกหรือแค่บอกว่าเฮ้ยเอาสเปรย์หรือนึกออกมั้ยนักกีฬามันมีสเปรย์พ่นนู่นนี่นั่นหรืออาจจะเป็นแค่แบบเส้นยึดตะคิวหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่รู้แต่ก็นั่นแหละสุดท้ายต้องยอมลูกยิงของเอเวอร์ตันนะ2ลูกคือแบบโอ้โหประตูยอดเยี่ยมอ่ะใช้คำนี้เลยประตูยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ได้ลูกไหนก็ได้เลยอ่ะลูกไหนก็ได้เลยอ่ะอันนี้ยอมยิงต้อง2ลูกคือแบบใครจะรับวะมา SMS ถ้าใครจะส่งได้ถึงตอนนี้40ส่งได้ถึง50แล้วกันนะสำหรับ SMS 4689899นะครับมาตอบทาง YouTube ก่อนคุณออนเซนนะครับสวัสดีครับในบอสสมาร์ททีวี55นิ้วระหว่างตัว Xiaomi S Mini LED นะครับกับตัว TCL Q6C เล่นตัวไหนดีนะครับจริงๆทั้งคู่เป็นแบบ QD Mini LED แบบ Full Array ทั้งคู่นะครับถ้าเอาตัว55นิ้วถ้าเอาตัว55นิ้วนะผมเชียร์ Xiaomi Smini LED มากกว่าตัว TCL Q6C นิดนึงเหตุผลเพราะว่าในเรื่องของการทำโซนดิมมิ่งมันทำได้เยอะกว่าถ้าเป็นตัว TCL Q6C ขนาด55นิ้วเนี่ยในส่วนของโลโก้ดิมมิ่งเนี่ยมันทำได้แค่มันทำได้อยู่ที่180โซนแต่พอเป็นตัว Xiaomi S mini LED อ่ะถ้าเป็นตัว55นิ้วจะทำ local dimming ได้ทั้งหมด308โซนพอจำนวน local dimming เยอะก็เท่ากับพวกของdynamic range มันก็จะดีขึ้นนะครับตัวเลขยิ่งเยอะยิ่งดีเอาง่ายๆสำหรับ local dimming แต่ถ้าเกิดเป็นไซส์ใหญ่กว่านั้นเช่นไซส์75นิ้วเนี่ยอันนี้จะพอกันจะทำได้ประมาณสัก512โซนเท่ากันแต่ถ้าเป็นไซส์55นิ้วตัว Xiaomi TV S Mini LED ทำได้เยอะกว่าเพราะนั้นก็ถ้าไม่ติดเรื่องราคาใดๆผมเข้าใจว่า XiaomiS mini LED น่าจะแพงกว่า TCL 6C อยู่นิดหน่อยเพราะ Q6C มันอยู่แค่หมื่นต้นๆน่ะ13,000บวกลบอ่ะ55นิ้วอ่ะที่แบบใช้โค้ดออนไลน์กันแล้วแต่ว่าถ้าเป็น S mini LED น่าจะอยู่หมื่นกลางป่ะ15 16ประมาณนั้นก็นั่นแหละถ้างบประมาณไม่ใช่ปัญหาก็ S mini LED ของ Xiaomi เหตุผลก็คือ local dimming โซนเยอะกว่านอกนั้นสเปคมันไม่ต่างกันครับเหมือนกันเลยคุณพงษ์พันธ์ภาพพันธ์แนวอะไรเรื่องของตัวระบบบริการอะไรทุกอย่างมันเหมือนกันวันนั้นก็ไปเอาชนะได้ตัวจำนวนของโซนของโลโก้ดิมมิ่งนะครับคุณเซนเป็นเจ้าสวัสดีครับคุณบอสวันจันทร์คุยเรื่องเข้าไปอยากให้คุณบอสจัดอันดับชิปมือถือตั้งแต่ตลาดร่างยันตลาดเทพมาสัก5ตัวแต่คือคุณจะเอาทั้งตลาดแต่คุณเอา5ตัวแล้วผมจะจัดยังไงอ่ะจัดให้ผมหน่อยหมายความว่ายังไงเหรอคือผมว่ามันไปตามกลไกตลาดไหมหมายความว่าโอเคมันจะมี2ค่ายก่อนถูกไหมคอคอมมีเดียเทคถูกไหมจริงๆมันก็ชนเซกชันกันอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับโดยเพราะตัวท็อปอ่ะ อย่างตัวซันดานาก้อนคอคอมซันดานาก้อน8อีลิตเจน5มันก็คือชนกับ Dimensity 9500แหละ

โอเคมันคะแนนเบนช์มาร์กมันจะมีตัวนั้นชนะตัวนี้ชนะแต่โดยศักดิ์ศรีโดยรุ่นมันก็คือตัวชนกันโดยตรงถูกป่ะแต่ว่าของคอคอมอ่ะมันจะซอยรุ่นเยอะกว่าเพราะว่าอย่างตัวสแตนดาร์ดก้อน8ซีรีส์อ่ะต้องเหนือ8 Elite Gen 5มันยังมีสแตนดาร์ดก้อน8 Gen 5ซึ่งเป็นตัวรองลงมาแต่ก็ยังแรงอยู่มากๆแล้วรองลงมาอีกนิดนึงก็จะเป็นตัวสแตนดาร์ดก้อน 8S Gen 4อีกซึ่งมันก็จะนึกออกป่ะมันจะซอยรุ่นเยอะกว่าของคอคอมอ่ะมันจะซอยรุ่นตัวบนน่ะเยอะแต่พอแบรนด์ MediaTek มันจะซอยรุ่นตัวกลางเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดคำถามนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดแต่ละเซกเมนต์ควรจะดูชิปอะไรอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันดูยากเพราะราคามือถือมันพังไปแล้วครับแต่ถ้าเป็นอย่างเมื่อก่อนเงี้ยช่วงเล้งราคาต่ำกว่า 6,000 ลงไปหรือตั้งแต่ 5,000 อย่างเงี้ยก็หาพวกที่ Helio G99 ไว้ถือว่าดี Helio G99 Helio G100 มันคือตัวเดียวกันแหละมันต่างแค่คอคอปนะซีรีส์นี้ได้หมดหรือถ้าขึ้นมาถ้าเกิดแบบอยู่ในช่วงเล้งประมาณไม่เกิน 8,000 8-9,000 ก็ไปหาพวกชิป Dimensity 7,300 7,400 อย่างเงี้ยเป็นต้นพอเป็นช่วงประมาณหมื่นต้นถึงหมื่นกลางก็จะเป็นพวกสแตนดาร์ดก้อน7 Gen 4หรือไม่ก็ Dimensity 8,300 8,400 ก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนึกออกป่ะคุณนายแอมสุระบุญนะครับใช้จอพัฟโฟ8ครั้งแรกควรซื้อ Samsung Care Pad ไว้ไหม 1-2 ปีดีราคาแอบโหดร้ายจริงๆถ้าถามผมก็ควรนะถ้างบประมาณมีก็ช่วยได้ในหลายเคสช่วยเขาเรียกอะไรนะช่วยทำให้จากหนักเป็นเบาได้เมื่อเครื่องมีแบบอุบัติเหตุเกิดขึ้น ประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตกลับไปที่ไอเทมเมทก่อนลงท้ายด้วย3106ชมแต่ลูกยิงเอเวอร์ตันตั้งใจขยี้ผีแดงเดี๋ยวนะคุณจะเถียงไหมว่าลูกยิง2ลูกของเอเวอร์ตันไม่สวยเถียงไหมเอาเถียงนี้ก่อนคืออันนี้อคติเนาะลงท้ายด้วย6595นะครับเมื่อกี้ฟังไม่ทันโทรศัพท์รุ่นไหนขึ้นราคา 7,000 Samsung Galaxy A57 ตัวความจุ512ครับขึ้นจาก 29,999 บาทเป็น 27,999 บาทก็นั่นแหละแต่ว่า Samsung S26 FE ไม่ขึ้นเพราะว่าราคาที่เปิดเป็นราคาใหม่ไปแล้วราคาแพงอยู่แล้วนะครับก็แน่นอน S26 FE คุ้มกว่าตัวของ A57อยู่แล้ววันนั้นก็ซื้อ S26 FE ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดยังหา S25 FE ได้ก็แนะนำ S25 FE เนาะนะครับคุ้มกว่าแต่ว่าถ้าหาไม่ได้ S26 FE คุ้มกว่า A57 แน่ๆถ้าชอบ Samsung นะครับตามนี้คุณครับเคสพี่บอสครับผมผิดอะไรตรงไหนนอนเตะจบเมื่อคืนเช้ามาผมซื้อปลาทูแมวมาให้เพื่อนที่ทำงานมันด่ากับผมผิดอะไรทำไมอ่ะทำไมซื้อปลาทูแมวแล้วก็ต้องด่าวะอันนี้ไม่เก็ตมุกว่าขออภัยคุณนายกุ้งนะครับใช้ iPhone 17 Pro Max ควรเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเป็น iPhone 18 Pro Max เทียบข่าวลือให้หน่อยควรเปลี่ยนไหมเห็นบอกว่ากล้องปรับรูแสงได้จะไหวไหมไหวไหมแปลว่าอะไรเห็น Samsung เคยทำมานานมากๆไม่สำเร็จ iPhone จะไหวไหมโอเคก็ตอบไม่ได้ครับว่าคือแต่อย่างอธิบายอย่างนี้ก่อนไอตัวกล้องปรับรูแสงอ่ะกับภาพนิ่งอาจจะไม่ได้มีผลขนาดนั้นแต่กับงานวิดีโออ่ะโดยเพราะแบบการถ่ายแบบสไตล์แบบพวกโหมดซินีมาติกนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยผมว่าเวิร์กคือมันเห็นผลกระทางนั้นแต่สุดแล้วปกติ iPhone มันก็เน้นงานวิดีโอมากๆอยู่แล้วอ่ะเนาะประมาณนี้ส่วนถามว่าควรเปลี่ยนไหมสิ่งที่ควรรู้ก็คือ18 Pro Max ราคาแพงขึ้นแน่ๆนะครับอยู่ที่แพงขึ้นเท่าไหร่ยังไม่ประกาศราคาก็โดยปกติผมไม่ค่อยเชียร์ให้เปลี่ยนปีต่อปีแต่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนเพราะว่าอยากจะเทิร์นไม่อยากเขาเรียกอะไรอ่ะไม่อยากเสียมูลค่าเครื่องเยอะอะไรเงี้ยก็โอเคก็ได้แต่ว่ารอเขาเปิดตัวก่อนละกันเพราะอย่างตอนนี้มันก็จะเป็นข่าวลืออยู่อ่ะแต่เซ็นเซอร์กล้องชุดเดิมนะครับเซ็นเซอร์กล้องชุดเดิมจะมีแค่อัปเกรดแค่ถ้าตามข่าวลือคืออัปเกรดแค่กล้องหน้าให้มีความละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับคุณพัทวีนะบอสครับแนะนำจอคอมที่แสดงผล2 PC จอคอมที่แสดงผล2 PCแปลว่าอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรวะจอแสดง

หลักๆก็คือเลือกมอนิเตอร์ที่มี input port มากกว่า1ซึ่งปกติโดยธรรมชาติของมอนิเตอร์มันก็จะมีมากกว่า1 input อยู่แล้วมันไม่เหมือนสมัยก่อนนู่นที่มันอาจจะมีแค่ input เดียวคือพวกเดี๋ยว DSUB DVR DVI อะไรเงี้ยแต่ถ้ายุคปัจจุบันน่ะอย่างน้อยผมว่ามันต้องมี2 port แหละเช่นอาจจะมี HDMI บวกกับคือ display port กับ HDMI น่าจะมีทั้งคู่อยู่แล้วเพราะนั้นก็น่าจะรับได้แต่ว่าสิ่งที่คุณอยากจะต้องการเพิ่มในอุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่มจริงจะเป็นตัวพวกแบบ HDMI switch ที่ไว้สลับPC ที่จะมาใช้แสดงผลมากกว่านะครับปกติมันจะไม่รับมันไม่น่าสามารถรับ2 input แล้วแสดงผลพร้อมกันได้ผมเข้าใจว่าแบบนั้นนะปกติที่เคยทำมันจะเป็นแบบตัวใช้มี switching ว่าตอนนี้เราต้องการให้ภาพที่ขึ้นบนหน้าจอมาจากคอมพิวเตอร์ตัวไหน1หรือ2หมายความว่า input 1 input 2ประมาณนั้นเพราะนั้นสิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มก็คือตัวที่เป็นพวก HDMI switcher ประมาณนี้ตัวละประมาณ 1,000 กว่าบาท 900 1,000 กว่าบาทประมาณนี้ไม่น่าหนีจากนี้นะครับไม่น่าหนีจากนี้นะฮะอ่ะตามนั้นนะครับคุณมันรัตฤดูกาลนี้ปืนขอติด1ใน4ครับโอ้ปืนยังไงรักษาแชมป์ถ้าไม่หวังแชมป์อย่าเชียร์ปืนยังไงผมว่าถ้าเชียร์ปืนฤดูกาลนี้มันต้องหวังรักษาแชมป์อยู่แล้วนะครับคือทีมอื่นเขาอย่างที่บอกอะความพร้อมมากสุดก็อาร์เซนอลแหละชั่วโมงนี้ถ้าปืนหวังแค่ตึกใน4ทีมอื่นคงไม่ต้องหวังอะไรแล้วมั้ง อันนี้ไม่ได้ถ่อมตัวครับอันนี้เขาเรียกว่าลดแรงพยายามลดแรงกดดันตัวเองเฉยๆนะครับคุณพัทวีคืนนี้เชียร์สาวๆในเยอะเพนเชียร์ด้วยนะครับคุณคัพเค้กนะตอนนี้ผิดไหมครับพี่บอสที่แฟนปืนจะชูถ้วยอีกไม่ผิดมันนอนมาคือยังไงก็ตัวเต็งอ่ะเขาเต็งหนึ่งอ่ะยังก็ต้องเต็งหนึ่งแหละคือถามว่าแมนซิตี้น่ากลัวไหมก็น่ากลัวแหละแต่แมนซิตี้เปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนคีย์เพลเยอร์เนาะนึกออกไหมอาร์เซนอลไม่ได้เปลี่ยนไงชุดเดิมรอแค่ฟิตแล้วเข้าที่เข้าทางเฉยๆนะครับคุณรูดอฟออปโป้ไฟเอ็กซ์สิบกำหนดการเปิดตัวที่จีนเมื่อไหร่เขายังไม่ประกาศแต่ปกติก็คือมันภายในเดือนนี้แน่ๆแต่ว่าช่วงวันไหนของเดือนนี้ยังไม่ทราบแต่ปกติน่าจะเป็นช่วงวันที่20กว่าๆก็คือช่วงปลายเดือนช่วงปลายเดือนนะครับแล้วตัว Pro Max จะขายไทยไหมขายเพราะว่าบอกให้ตอนนี้เลยก็ได้ว่า Oppo Find X10 กับ Oppo Find X10 Pro Max ตอนนี้มีชื่อผ่านการรับรองของกสทช.ประเทศไทยเรียบร้อยก็เหมือนเป็นการยืนยันว่าตลาดโกลบอลแล้วก็รวมถึงในไทยเนี่ย Oppo Find X10 Series ที่ทำตลาดจะมีทั้งหมด2รุ่นก็คือ Oppo Find X10 กับ Oppo Find X10 Pro Max นะครับส่วนถ้าเกิดจะย้ายจาก Oppo Find X9 Ultra อย่าย้าย Oppo Find X9 Ultra ยังเป็นถ้านับเฉพาะเรื่องของกล้องนะยังมีสเปคที่ดีกว่าตัว Oppo Find X10 Pro Max อยู่เซ็นเซอร์กล้องหลักใหญ่กว่าใหม่กว่านะครับเลนส์อัลตร้าไวด์ก็ดีกว่าจะมีแค่เลนส์เทเลโฟโต้แต่เลนส์เทเลโฟโต้มันน่าจะใกล้เคียงกันอะโดยภาพรวมเพราะนั้นถ้าถือ Oppo Find X9 Ultra ไม่ถ้าเป็นผมนะผมจะไม่มอง Oppo Find X10 Pro Max เลยถ้าถือ Find X9 Ultra อยู่นะครับคุณ Edge11 Super Hero นะครับอัปเดต Color OS version 10.500 แล้วรู้สึกมันหน่วงๆกว่าแต่ก่อนเป็นไหมไม่เป็นปกติผมเฉยๆเลยผมรู้สึกปกติมากๆนะครับคุณมิ้ง1804พี่บอสครับ iPhone มือ2ระหว่าง Air กับ iPhone 15 Pro Maxราคาพอๆกันเลือกตัวไหนดีอยากเปลี่ยนจาก Honor 400 Pro กลับมาค่ายผลไม้แต่ไม่อยากได้จอเล็กแบบ iPhone 17คีย์บอร์ดลั่นตลอดก็ถ้าเน้นกล้องก็ต้องไป15 Pro Max แต่ถ้าเน้น AI ก็ต้องไปตัว iPhone Air อยู่ที่ว่าเน้นอะไรถ้าเน้น AI อยากจะลองใช้พวกที่เป็น Apple Intelligence Siri AI ที่กำลังจะมาอะไรเงี้ยต้องเป็น iPhone Airแต่ถ้าเกิดจะเน้นกล้องก็ต้องยอมรับว่า15 Pro Max ยังได้กล้องที่ดีกว่า iPhone Air อยู่นะครับคุณกิตติพงศ์ A57 รุ่นที่ขึ้น 7,000 กว่าบาทเกินกว่าเหตุไหมตอบไม่ถูกแต่ผมก็รู้สึกว่าช็อกเหมือนกันเพราะว่ามันช็อกตรงที่มันขึ้นไปสูงกว่า S26 FE เนาะแต่ก็เข้าใจได้คือเหมือนที่เคยบอกครับว่าอย่าง iPhone ที่กำลังจะเปิดคือราคาแรมกับราคาสโตรเรจที่มันขึ้นนะครับมันไม่ได้ขึ้นแบบตายตัวว่าเอ้ยแรมขึ้น
300%

0: 100%ในทุกรุ่นหรือความจุหรือสตอเรจเพิ่มขึ้น 300% ในทุกรุ่นไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับขนาดความจุด้วยครับก็คือหมายความว่าเอาสตอเรจก่อนก็ได้สตอเรจ128กับ216เนี่ยจะขึ้นน้อยกว่าพวกความจุที่สูงกว่านั้นเช่น512 1 TB เพราะนั้นก็อิงไปตามสัดส่วนนะว่าเช่นเดียวกับแรม8กับแรม12มันขึ้นไม่เท่ากันบัสแรมที่ต่างกันอีกอะไรเงี้ยแต่ถามว่าขึ้นแบบขึ้นตกใจมั้ยก็ต้องยอมรับว่าตกใจแต่ถามว่าเกินกว่าเหตุมั้ยไม่กล้าพูดคำนั้นขนาดนั้นแต่อย่างน้อยถ้าในมุมการตลาดผมมองว่าที่เขาขยับขึ้นแบบนั้นน่ะเขารู้อยู่แล้วล่ะว่าขายไม่ได้แต่เป็นการขึ้นไหนๆก็รู้แล้วล่ะถ้าปรับขึ้นมันยังไงก็ขายไม่ได้ก็ปรับขึ้นให้ตกใจไปเลยเพราะอะไรเพื่อไปดันยอดขายพวก A26 FE แทนรู้ป่ะตามนี้คุณ HMN นะครับสวัสดีครับบอสเราจะชนะตราหมีไหมถ้าเอาฟอร์มที่เจอกับนัดล่าสุดก็มีลุ้นนะเล่นในบ้านอ่ะผมว่าในบ้านอย่างน้อยก็ต้องไม่แพ้ไหมมีสักหนึ่งแต้มก็ยังดีเอาใช้คำว่าไม่น่าแพ้แล้วกันส่วนจะสามแต้มหรือหนึ่งแต้มแล้วแต่ฟอร์มคุณครับเคพี่บอสครับดูซีรีส์ช็อปฟอร์คิลเลอร์ซีซั่นสองในบอสบอกมีพี่หนึ่งถึงแปดดูมาอยู่สามเรื่องหลงรักน้องนางเอกเขาแล้วงั้นต้องดูไอ้นี่ต่ออะไรวะMy Bad My Boss นางเอกคนเดียวกันแต่ว่าจะเป็นสไตล์รอมคอมนะโรแมนติกคอมเมดี้นะครับคุณ NW Rim นะครับเรนนี่17 Pro Max ล่าสุดมีตัวเทียบไหมครับเห็นราคาใกล้กับ Honor 600ถ้าถามว่า Honor 600ใช่ตัวเทียบไหมถ้าเอาราคาใช่เป็นตัวเทียบแต่ถ้าเกิดเอาสเปคไม่ใช่ตัวเทียบหมายถึงว่า Redmi 17 Pro Max อะเทียบอะไรกับ Honor 600ไม่ได้เลยยกเว้นเรื่องแบตเรื่องชิปเรื่องกล้องสู้กับเขาไม่ได้สักอย่างสู้ได้อย่างเดียวคือแบตเหนือกว่าแค่แบตแล้วก็สู้ได้แค่เรื่องราคาเพราะนั้นถ้าเกิดเน้นกล้องเน้นชิปไป Honor 600แค่นั้นเลยด้านบริการหลังการขายด้านการอัปเดตเวอร์ชัน Android กล้องภาพนิ่ง Honor 600เรื่องกล้อง Honor 600ดีกว่าหมดเรื่องเล่นเกม Honor 600ก็ดีกว่าการอัปเดตโดยภาพรวมถึงแม้ Honor หลังๆจะนุ่มนิดๆแต่ผมก็ยังให้ดีกว่าเสี่ยวมี่ก็ยังให้ Honor มากกว่าเพราะนั้นถ้าเชียร์ระหว่าง Honor 600กับ Redmi 17 Pro Max โดยที่คุณไม่แคร์เรื่องว่าต้องแบตระดับ 10,000 mAh Honor 600ครับแนะนำให้ไป Honor 600นะครับต่อลงท้ายด้วย1010นะครับเกมมิ่งแล็ปท็อปหนัก 1.5 ถึง 1.7 โอ้โหตอนนี้ดู Lenovo Legion 7Aตัวที่เป็น AMD AI 388มีตัวอื่นแนะนำไหมเดินทางบ่อยเน้นใช้งานทั่วไป GPT Codec เล่นเกมนิดหน่อยคู่แข่งก็น่าจะเป็นนี้น่าจะงบเยอะเนาะใช่ไหมผมเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะว่าปกติโน้ตบุ๊กที่น้ำหนักเบามันราคามันโหดทุกตัวเลยนะตัวนี้อยู่เท่าไหร่นะที่มันใช้แต่ว่าตัวนี้ต้องบอกว่ามันเป็นมันไม่ใช่การ์ดจอแยกเนาะเพราะนั้นที่จะชนนั้นจะเป็นตัว LG Zephyrus ใช่ไหมวะเดี๋ยวก่อนพยายามนึกก่อนตัวเทียบน่าจะเป็น ROG Zephyrus เดี๋ยวนะมันจะเป็นตัวไหนวะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจำรุ่นไม่ได้ขออภัยสักครู่จะเป็นมันจะมี LG Flow กับ LG Zephyrus ต้องจะเป็น Zephyrus แหละถ้าเป็น Ultra Slim แต่ว่าราคาดิราคามันจะโหดกว่ากันเยอะเลยอ่ะเอาไม่ถ้าเกิดเอาตัวที่เป็นการ์ดจอออนบอร์ดด้วยกันอ่ะก็จะเป็นพวก LG Flow Z13แต่ว่าราคาจะสูงกว่าเนาะ LG Flow Z13 ด้วยความที่มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นกึ่งๆ 2 in 1แล้วชิปมันก็แรงกว่าด้วยนะครับเพราะว่าเป็นตัว Ryzen AI Max Plus 395ราคาตัวนั้นอยู่ที่ประมาณ 75,000 แต่ถ้าผมจำไม่ผิด Lenovo 7A ถ้าเป็นตัวไอตัวอะไรวะเดี๋ยวกันนึกรุ่นก่อนRyzen ไม่ใช่อันนี้มันตัว Ryzen 9เดี๋ยวผมหาก่อนนะผมเข้าใจว่าน่าจะหาหมายถึงตัวที่เป็น Ryzen AI Max Plus 388ถูกปะถ้า แล้วก็ตัวกราฟิกออนบอร์ดที่เป็นที่เป็นอินทิเกรตกราฟิกนะครับตัว Radeon 8060S ตัวนั้นถ้าผมจำไม่ผิดราคาน่าจะอยู่แค่ประมาณ6 5ปลาย6ต้นน่ะถ้าผมจำราคาไม่ผิดอ่ะเพราะนั้นเท่ากับว่า LG Foam จะแพงกว่าอยู่ประมาณ 10,000 โดยประมาณก็ใช่เพราะว่าเนี่ยอยู่ 63,000 เมื่อกี้อยู่ 75,000 ต่างกันอยู่ 12,000 โดยประมาณก็นั่นแหละครับถ้าหาตัวเทียบก็คือ LG Pro Z13 LG Pro Z13 คือตัวเทียบก็ลองดูก็ได้ตัวของ Lenovo Legion 7A สิ่งที่ได้เปรียบคือได้จอใหญ่กว่าเพราะว่าถ้าเป็นตัวของ LG Pro Z13 มาจอมัน 13.4 นิ้วประมาณนี้แต่นอกนั้นสเปคชนกันหมดยกเว้นชิปที่ตัว LG Pro Z13 จะได้ชิปสูงกว่าซีรีส์สูงกว่าประมาณนี้ครับลองดูถ้าตัวเทียบก็น่าจะเป็น LG Pro Z13 เพราะว่าตัวอื่นก็มันจะไม่ได้เบาขนาดนี้มันจะอยู่ประมาณ2กิโลต้นๆไอ้พวกที่มีการ์ดจอแยกต่างหากนะครับอย่างพวกของตัวเมื่อกี้มันคือรุ่นอะไรนะLG Zephyrus ถ้า LG Zephyrus น้ำหนักมันอยู่ประมาณ 2.1 2.2 แต่มันมีการ์ดจอแยกเป็นพวกแบบ5050 5060ประมาณนั้นลองดูแต่ว่าพวกนั้นก็จะขยับชิปขึ้นไปด้วยนะมันจะได้เป็น Ryzen AI 400 series ที่เป็นรุ่นใหม่กว่านะครับประมาณนี้ประมาณนี้ลองดูลองดูก็นั่นแหละถ้าโจทย์เทียบก็ LG Pro Z13 ไม่น่าหนีไปจากนี้ไม่น่าหนีไปจากนี้นะครับอ่ะหมดเวลา 15:59 เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่กันต่อวันนี้อัปเดตข่าวสารเกมเนาะมีคำถามเพิ่มเติมไปที่ Facebook Fanpage ในบอสนะครับวันนี้ลาไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ์ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
2: สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลพรดรแจงหันงบ70ดึง 6,000 ล้านเข้างบกลางสำรองจ่ายค่างบคลองด่านชี้ไม่เพิ่มงบกยศ.เหตุได้มากกว่าปีก่อนอยู่แล้วบอกให้เวลาไปบริหารจัดการให้ดีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นายพรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าปีนี้กรรมาธิการสามารถปรับลดงบประมาณได้ทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทมีส่วนที่ปรายยติเพิ่มเข้ามาและนำมาใส่งบกลางหลายคนถามว่าทำไมต้องนำมาใส่ในงบกลางถึง 6,000 ล้านบาทเหตุผลคือในคณะอนุกรรมการชุดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนของกรมควบคุมมลพิษได้ตั้งงบประมาณไว้ 3,000 ล้านบาทเพื่อนำไปชำระหนี้ค่าโง่คลองด่านโดยมีการอภิปรายเรื่องนี้ในมาตรา17หลังเจรจาตกลงแล้วมีภาระที่ต้องจ่ายประมาณ 10,000 ล้านบาทโดยกำหนดให้ใช้งบกลางปี69จำนวน 4,000 ล้านบาทงบปี70 3,000 ล้านบาทและงบกลางปี70 3,000 ล้านบาทซึ่งคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดและเมื่อไม่กี่วันนี้รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อไปเจรจานี้ให้เรียบร้อยจึงเป็นเหตุให้คณะอนุกรรมการตัดเงินก้อนนี้ออกมาก่อนโดยเขียนไว้ในข้อสังเกตของกรรมธิการชุดนี้ว่าในกรณีที่ตั้งคณะกรรมการแล้วไปเจรจากันแล้วและสุดท้ายสิ้นสุดความรัฐบาลต้องชำระเงินกันแบบไหนหลังจากนั้นกรมควบคุมมลพิษจะสามารถใช้งบกลางในส่วนนี้ได้ในกรณีเลวร้ายที่สุดหากรัฐต้องชำระเงินตามเงื่อนไขเดิมที่ยังไม่ผ่านคณะรัฐมนตรีคือต้องชำระ 6,000 ล้านบาทจึงเป็นเหตุผลที่ต้องตั้งงบก้อนนี้เพื่อประยติเพิ่มกลับไปยังงบกลางส่วนงบกลาง 12,000 ล้านบาทที่สมาชิกหลายคนแสดงความเห็นว่าซ้ำซ้อนกับพระราชกำหนดเงินกู้ 4,000 ล้านบาทนั้นวัตถุประสงค์ต่างกันส่วนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ที่บางคนอภิปรายว่ารัฐบาลไม่เห็นความสำคัญของนักเรียนนักศึกษาว่าปัญหาของกองทุนกยศ.บริหารเงินกองทุนไม่ดีเท่าที่ควรปีที่แล้วตั้งงบกยศ. 5,000 ล้านบาทปีนี้ตั้ง 9,000 ล้านจึงไม่ได้ประยติเพิ่มเข้าไปเพราะเห็นว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วและกยศ.ต้องติดตามทวงเงินเก็บเงินให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ผอ.ส.ส.ค.ชี้เศรษฐกิจไทยเผชิญ4ความท้าทายใหญ่ขณะที่ปัญหาขาดดุลการคลังน้ำมันกดดันประเทศและเร่งสร้างเสถียรภาพเปลี่ยนผ่านการลงทุนอนาคตนายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมเวทีเสวนาวิชาการประเทศไทยกับบริบทโลกใหม่ในกิจกรรม NDC 68 Symposium 2026ภายใต้แนวคิด Resilient Thailandซึ่งเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงสังคมและเศรษฐกิจว่าความขัดแย้งทำให้เกิดวิกฤตพลังงานน้ำมันแพงของแพงกำลังซื้อลดลงเศรษฐกิจชะลอตัวขณะที่ทุกวันนี้ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องงบประมาณขาดดุลทางการคลังหาได้น้อยกว่าจ่ายต้องกู้เงินมาใช้ซึ่งเป็นมานานหลายปีและปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของประเทศซึ่งเป็นความท้าทายของประเทศไทยยอมรับว่าสถานการณ์ต่างๆรุมเร้าจะเกิดปัญหาการคลังและมีปัญหาความขัดแย้งต่างที่ส่งผลถึงเศรษฐกิจน้ำมันซึ่งเป็นความไม่แน่นอนนอกจากนี้ยังต้องเผชิญความน่ากังวลสภาพภูมิอากาศขณะที่ AI เข้ามาใกล้เราเรื่อยๆมีทั้งข้อดีและข้อเสียสุดท้ายหลายคนพูดว่าโลกอายุมากขึ้นโดยเฉพาะผู้คนประเทศไทยในปี2576จะเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบขั้นสุด 28% ของประชากรจะมีอายุเกิน60ปีการเกิดน้อยลงซึ่งถือเป็นปัญหาในหลายมิติส่วนการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันภาครัฐควรต้องทำให้สถานการณ์ทุกอย่างนิ่งช่วยเกิดเสถียรภาพและจะนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านพร้อมระบุว่าการนำเข้าน้ำมันเป็นปัญหาใหญ่วันนี้โจทย์ใหญ่ที่ต้องดูเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากน้ำมันไปสู่ไฟฟ้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับลูกชายของโรนัลด์คูมันสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นผู้รักษาประตูคนแรกในลีกดัชที่ยิงคนเดียว2ประตูใน1เกมโรนัลด์คูมันจูเนียร์ผู้รักษาประตูของเทลสตาร์สโมสรในศึกเอเรดเดวิซีลีกสูงสุดของประเทศเนเธอร์แลนด์ทำ2ประตูช่วยให้ต้นสังกัดเสมอคัมบู2ประตูต่อ2ในเกมลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยแมตช์นี้เทลสตาร์เหลือผู้เล่นเพียง10คนและมาเสีย2ประตูในครึ่งหลังทำให้ตกเป็นฝ่ายตามหลังคัมบูทีมเยือนขณะที่เหลือเวลาอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอย่างไรก็ตามพวกเขาพลิกสถานการณ์กลับมาตีเสมอได้อย่างน่าเหลือเชื่อหลังจากได้จุดโทษในนาทีที่63และเป็นผู้รักษาประตูวัย31ปีที่สัตว์ประตูแรกให้ทีมตีตื้นมาเป็น1ประตูต่อ2จากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บโรนัลด์คูมันจูเนียร์มายิงจุดโทษอีก1ลูกทำให้เทลสตาร์ตีเสมอ2ประตูต่อ2ได้สำเร็จคว้า1แต้มได้อย่างน่าเหลือเชื่อต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับเดอะซันสื่ออังกฤษรายงานว่าเชลซีที่เพิ่งขายเอนโซเฟนันเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาไปให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะยังคงต้องการตัวแทนในแผงมิดฟิลด์แม้ว่าตลาดจะปิดไปแล้วโดยมีแผนจะเซ็นสัญญากับอีฟบิสซูมากองกลางไอวอรี่โคสต์แบบไม่มีค่าตัวหลังจากแยกทางกับท็อตแนมฮอสเปอร์ไปก่อนหน้านี้และยังไม่มีทีมใหม่สำหรับทัพสิงห์บลูส์พยายามซื้อตัวลามินกามารากองกลางโมนาโกมาร่วมทีมในวันเดดไลน์แต่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ทำให้ไม่มีเวลามากพอในการซื้อนักเตะคนอื่นๆ

0: ส่วนบิซูมานั้นได้รับความสนใจจากทั้งอาแจ็กซ์และโมนาโกแต่เขาอยากจะอยู่ค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกต่อไปมากกว่าซึ่งเดอะซันประเมินอีกว่ามีความเป็นไปได้ที่เชลซีจะเซ็นสัญญาระยะสั้นกับบิซูมาเพื่อรอซื้อตัวกามาร่าอีกครั้งในตลาดนักเตะหน้าหนาวหรือหลังจบฤดูกาลนี้ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: สวัสดีครับสิบนาฬิกา8นาทีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะครับเข้าสู่ช่วงสปอตไกด์นะฮะวันนี้เสียงแปลกๆนิดนึงนะฮะกลับมาในรอบแทบปีหนึ่งนะฮะก็วันนี้อยู่กับผมนะครับต้องสุชัยเจริญทรัพย์แล้วก็พี่หมอทัพแพทย์ชัยปิยวงศ์นะฮะสวัสดีพี่หมออีกทีครับ
2: สวัสดีต้องนะครับไม่ใช่หน้าใหม่นะครับเป็นหน้าเก่าแล้วก็เคยไปจัดสปอตไกด์อยู่เป็นประจำนะครับ
1: ครับ
2: ตอนนี้อาจจะห่างหายไปบ้างนะครับแต่ถ้าใครติดตามเรื่องราวของฟุตบอลหรือว่าวอลเลย์บอลเนี่ยโดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยแน่นอนนะครับน้องต้องเนี่ยเป็นต้องใช้คำว่าเป็นยูทูบเบอร์เบอร์หนึ่งของเมืองไทยในเรื่องราวของวอลเลย์บอลหญิงอันนี้พี่พูดเองแล้วพี่ก็เป็นคนติดตามต้องอยู่แล้วแล้ววันนี้นะครับจัดต้องมาจัดรายการสปอตไกด์เพราะอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังเรื่องราวของวอลเลย์บอลหญิงแบบเต็มที่เลยเต็มอิ่มเลยเหมือนเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะครับนำสุจิตรามาสัมภาษณ์เนี่ยโอ้โหคนชอบมากเลยวันนี้ใครมีข้อความอยากจะถามเกี่ยวกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทุกรูปแบบนะครับสอบถามมาได้ที่ SMS 4689899นะครับผมบอกได้เลยว่าในเมืองไทยเนี่ยถ้าจะมีใครสักคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับน้องๆในทีมวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยรับรองได้ว่าต้องเป็นต้องคนนี้คนเดียวนะครับ
1: แต่ไม่ได้ไปจีบนะฮะบอกก่อนนะฮะ
2: อันนี้ชัดเจน
1: ชัดเจนแต่แรกนะฮะ
2: แต่วงในเนี่ยผมเชื่อว่าต้องเนี่ยลึกที่สุดนะครับ
1: แต่ว่าพอรู้เดี๋ยวพี
2: ่ฮะก็วันนี้เดี๋ยวผมจะรีบเก็บในเรื่องราวของกีฬาทั่วไปแบบไม่ค่อยเอาแบบไม่ละเอียดนะครับขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของกอล์ฟแล้วกันนะครับมีคนถามเรื่องโปรจีนค่อนข้างเยอะนะครับโปรจีนตอนนี้พักอยู่นะครับเนื่องจากสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ของการแข่งขันโซฮามครับนะครับเป็นการแข่งขันระหว่างทีมหญิงของสหรัฐกับยุโรปนะครับเหมือนคล้ายๆไรเดอร์ครับแหละแต่ไรเดอร์ครับเป็นผู้ชายอันนี้เป็นผู้หญิงนะครับก็ต้องบอกว่าแข่งนะครับฟอร์แมตเดียวกับทางไรเดอร์ครับระหว่างวันที่11ถึง13กันยายนนี้นะครับแล้วก็นิดหนึ่งนะครับมีคนสอบถามผมบอกว่าอ่ะโปรจีนในวัย23ปีเนี่ยนะครับลงเล่น LPGA เนี่ยครบ100รายการแล้วถามว่าเงินรางวัลสะสมตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นๆเนี่ยเอาว่าอันดับ1ไล่มานะครับคนที่ทำเงินรางวัลที่ว่ามากที่สุดก็เป็นแอนนิก้าโซเลนสตัมนะครับประมาณ22ล้านเหรียญนะครับลิเดียโคก็ใกล้เคียงกัน22ล้านเหรียญแล้วก็เนลลี่คอร์ด้าก็22ล้านเหรียญนะครับแคลรีเว็บ20ล้านคริสติเคอร์20ล้านแล้วอันดับ6เนี่ยก็คือโปรจีนนะครับอาทยาธิติกุลประมาณ19ล้าน7แสน60,000เหรียญสหรัฐนะครับอันดับ7จะเป็นลีมินจีอันดับ8เป็นพาร์คอินบีอันดับ9เป็นคิมเซยองแล้วก็อันดับ10เป็นเอมี่หยางนะครับถามมาว่าโปรจีนจะลงแข่งขันรายการไหนปลายเดือนนี้นะครับ25ถึง27กันยายนนะครับวอลมาร์ทนะครับลงแข่งขันแน่นอนนะครับที่อาริโซนาเดี๋ยวค่อยรอดูกันนะครับส่วนเรื่องราวของเทนนิสนะครับเมเจอร์สุดท้าย

0: นะครับของปีนะครับUS Open ที่นิวยอร์กนะครับชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายปรากฏว่าคาร์ลอสอัลคาราซแชมป์เก่าจากสเปนนะครับมือ2ของรายการนะครับก็ยังเอาชนะทอมมี่พอไปได้นะครับ3เซตรวดเลยนะครับ 6-4 6-3 6-3 นะครับลอยลำเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศรอบ8คนสุดท้ายนะครับโดยจะต้องบอกว่าเจ้าอัลคาราซเนี่ยกลับมาแข่งขันหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บพักไปนานกว่า4เดือนโอ้โหต้องบอกเลยว่ากลับมาครั้งเนี้ยนะครับไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างเบลเชนตันกับสเตฟานอสชิซิปาสนะครับส่วนคู่อื่นๆไม่ต้องพูดคุยกันมาถึงเรื่องของวอลเลย์บอลเลยนะครับเพราะว่ามีคนถามกันเยอะมากวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยต้องถามต้องเลยว่าตั้งแต่ตอนแข่งขัน VNL ผมเท้าความนะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์โค้ชออสดร.เกียรติพงษ์รัชศักดิ์เกียรติไกรตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเพราะว่า
1: บอกว่าในเรื่องการทำทีมใช่ไหม
0: ในเรื่องหัวหน้าสตาฟโค้ชว่าเอ๊ะทำไมมีคำถามว่าทำไมไม่เปลี่ยนเป็นโค้ชต่างประเทศนะครับแต่พอปีนี้นะครับต้องบอกว่ามีปัญหาเรื่องนักเรื่องผู้เล่นนะครับเรื่องนักวอลเลย์บอลหญิงบางคนอย่างเช่นวิภาวีนะครับและน้องโมเมนะครับผมถามก่อนเลยน
1: ี่
0: เป็นคำถามที่คนอยากถามทำไมไม่มีวิภาวีกับโมเม
1: อ่ะงั้นเอาตามพีเรียดเลยก็คือวิภาวีสีทองหรือว่าน้องสองหรือว่ามดดอยของเราที่เคยได้ยินครับพี่หมอ
0: คร
1: ับ คือน้องมีการบาดเจ็บครับก็มีอาการเอ็นหัวเข่าฉีกขาดตั้งแต่ตอนที่เล่นให้กับฮุนไดที่เกาหลีใต้ครับทีนี้มันก็มีการผ่าตัดนะครับซึ่งผ่าตัดแล้วเนี่ยเหมือนประมาณว่าน้องเองก็ร่างกายมันฟื้นฟูกลับมาไม่ทันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมปีนี้น้องเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เล่นแล้วก็จริงๆก็หายกลับมาเล่นในระดับสโมสรถ้าเราเห็นกันนะพี่หมอก็ที่เล่นให้กับสุพรีมใช่ไหมแต่ว่าปัญหาของน้องคือน้องยังกลับมากระโดด 100% ไม่ได
0: ้
1: ดังนั้นก็เลยก็ไปเล่นเป็นลิเบโร่เพื่อเรียกในเรื่องของจังหวะจะโคนอะไรก่อนนะน้องสอง
0: ครับน้องสองเนี่ยไม่มีประเด็นผมถามนิดนึงช่วงอาการบาดเจ็บมีการผ่าตัดแล้วน้องมีรายได้มีเงินเดือนไหม
1: ก็จริงๆก็มีเงินเดือนจากสโมสรนั่นแหละครับที่จ้างนะครับแล้วก็ในการเข้าแคมป์โดยปกติก็คือทางสมาคมก็ถ้าเป็นนักกีฬาในรายชื่อตายรายปีก็จ่ายเบี้ยเลี้ยงปกติ
0: คือน้องสองเนี่ยที่ผมถามเนี่ยนี่เป็นการส่วนตัวว่า
1: ครับ
0: คือระหว่างบาดเจ็บเนี่ยทางสโมสรฮุนได
1: ก็กลับมาแล้วตอนนี้กลับมาอยู่ย้ายมาสโมสรกลับมาที่ไทย
0: อ๋อตอนนี้ฮุนไดไม่ได้จ่ายเงินเดือนแล้ว
1: ใช่ใช่
0: นะอ้าวโอเคเข้าใจได้อ่ะโมเม
1: เนี่ยน้อง
0: ช
1: นะชาสุขสดก็ก่อนเริ่มเข้าแคมป์ตั้งแต่ช่วงต้นปีครับที่เราถูกเรียกโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชศักดิ์เกรงไกรเองเนี่ยก็จะเรียกนักกีฬาที่เนลิตรายชื่อมาก็ประมาณ30คนเนี่ยพี่หมอ
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพื่อเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมในปี2026ก็คือทุกทัวร์นาเมนต์เนี่ยไม่ว่าใครจะได้ไปแข่งไม่ได้ไปแข่งเนี่ยคุณจะต้องอยู่ในแคมป์ของทีมชาติและได้การฝึกซ้อมเบี้ยเลี้ยงเท่ากันหมดทีนี้เนี่ยเรียกตัวไปแล้วแต่น้องตอบกลับมาผ่านผู้จัดการทีมก็คือคุณกัปตันกิฟหรือกิฟวิลาวันอภิญญาพงษ์ว่าปีนี้รู้สึกร่างกายไม่พร้อมเหนื่
0: อ
1: ยก็เลยขอพักจากทีมชาติได้ไหมสัก1ปีแต่ถามว่าโค้ชอยากใช้ไหมก็คงอยากใช้แหละแต่ว่าในเมื่อน้องบอกว่าไม่พร้อมก็เลยไม่ได้เรียกเข้ามา
0: ไม่ได้มีคอนฟลิกต์
1: ไม่ได้มี
0: กับทางโค้ชออสหรือว่ามีคอนฟลิกต์กับสมาคม
1: เปล่าครับเรียกไปแล้วคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ไม่มีนะ
1: ใช่ครับเรียกไปแล้ว
0: ใครที่เป็นแฟนโมเมอันนี้สบายใจนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเรื่องนี้มีเสียงกระซิบนะครับซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วทำไมน้องไม่ลงเล่นให้กับทีมชาติไม่มีประเด็น
1: เรียกไปแล้ว
0: น
1: ้
0: อง
1: อยากไปแล้ว
0: น้องก็ยังลงเล่นอาชีพอยู่
1: ใช่ซึ่งจริงๆน้องก็มีความมืออาชีพเพราะว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมานะครับที่แบบว่าเราแข่งกันถึงตรงนี้จนได้โควต้าโอลิมปิกจนได้แชมป์เอเชียไปวีนแอลรอดตกชั้นเนี่ยน้องเองอ่ะช่วงที่ไม่ได้เล่นทีมชาติเขาก็ไปฝึกซ้อมเรียกสภาพร่างกายของเขากับตัวเองที่ฝรั่งเศสเสร็จแล้วเขากลับไปเกาหลีแล้วตอนนี้นะครับไปไฮพาส
0: โอเคน้องโมเมอันนี้ชัดเจน
1: อ
0: ีกคนหนึ่งที่มีประเด็นก็คือน้องเตย
1: เตยใช่ไหมครับ
0: เตยเนี่ยไอเรื่องคอนฟลิกต์ไม่มีแน่นอนถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเตยแล้วก็เหมือนกับบุ๋มบิ๋มเนี่ยผมไม่ถามเพราะว่าบาดเจ็บแล้วหายกลับมา
1: อันนี้รู้แล้ว
0: อันนี้น้องเตยหัตถยา
1: เหมือนกันครับน้องเตยก็คือเหมือนว่าช่วงที่เล่นลีกที่ได้แชมป์กับอาสมิสสปริงเนี่ยเจ้าตัวก็กำศึกหนักแล้วก็กำศึกหนักดีกว่าทีนี้เนี่ยมันก็มีอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่มันตามมาเรื่อยๆครับทีนี้แหละพอกลับมาถึงแคมป์ที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็ พยายามถามไทยดูแลรักษาแต่ว่ามันกลายว่ามันยังไม่สามารถกลับมาเล่นได้แบบเต็มที่อ่ะพี่หมอก็คือหมายถึงว่าอยากจะใช้แต่ถ้าเกิดโค้ชก็มองระยะยาวว่าถ้าเกิดใช้ไปเจ็บเพิ่มเติมอนาคตของน้องกับการเล่นลีกในวัย30บวกมันอาจจะมีผลด้วยหรือเปล่าก็เลยเลือกที่จะถนอมไว้แต่พอดีเนี่ยได้น้องทิพย์แก้วกัลยากับบุญธราที่โค้ชมาเรียกเสริมตอนจัดศึกสโมสรแชมป์เอเชียเข้ามาพอดีก็เลยได้ตัวแทน
0: โอเคนั่นหมายความว่าน้องเตยก็ตอนนี้ยังเล่นอยู
1: ่ยังเล่นอยู
0: ่แล้วก็ในซีซั่นใหม่เอาว่าจบการแข่งขันให้กับทีมชาติน้องเตยไม่ได้ลงเล่นแน่นอนนะครับพักรักษาตัว
1: ล่าสุดตอนนี้น้องเตยไปที่ฟุกุโอกะเรียบร้อยกลับไปที่อาเซมิสุสปริงแล้วก็ขึ้นเครื่องกลับไปอยู่กับสโมสรเรียบร้อยคร
0: ับ ก็คือยังเล่นอยู่ไม่ได้เลิกเพียงแต่ว่ามีอาการบาดเจ็บ
1: ใช่ครับ
0: นะครับอ่ะทีนี้มาเรื่องของทีมชาติชุดตั้งแต่ VNL มาเนี่ยที่โค้ชออสดร.เกียรติพงษ์รัชศักดิ์เกียงไกรก็ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะอย่างที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้ลงเล่นน้องมดดอยบาดเจ็บนะครับ
1: มีอายุฟ้าดนพรสินโพก็เจ็บไป
0: ดนพรก็เจ็บใช่ไหม
1: แต่ว่าดนพรนี่ก็กลับมาเล่นกีฬามหาลัยและล่าสุดก็กลับมาแข่งขันได
0: ้แล้วก็การสร้างทีมจาก VNL มา CV ครับจนกระทั่งมาถึงชิงแชมป์เอเชียทำไมในมุมมองของต้องเนี่ยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยถึงไปไกลขนาดได้แชมป์เอเชีย
1: ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดเล่าไปหลายคนจะหาผมไปเข้าข้างโค้ชหรือว่าโม้หรือเปล่านะ
0: อ้าวเชิญเลย
1: อันนี้ก็ต้องยอมรับด้วยว่าจริงๆโค้ชออสก็เป็นคนหนึ่งที่เปิดเผยแนวทางการทำงานชัดเจนตลอดนะพี่หม
0: อ
1: ย้ำจากเรื่องที่แกพูดมาตลอด10ปีว่าเรื่องที่แกอยากทำให้ได้คือการพาทีมชาติไทยไปโอลิมปิก
0: ใช
1: ่ซึ่งมันเป็นเรื่องคาใจแกมาตลอดอย่างพี่หมอเคยทำงานในกรรมการต่างๆเขาก็จะพูดโค้ชก็จะพูดตลอดว่านี่คือสิ่งที่เขาอยากจะทำได
0: ้
1: ซึ่งผมเอาเฉพาะปีนี้ก่อนละกันที่มันก็เริ่มมาจากปีแล้วที่2025เรารอดตกชั้นแบบรอดแรกใช่ไหม
0: ใช
1: ่แต่ว่าโค้ชก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าใครที่นำมาใช้ต่อได้ก็จับตาดูฟอร์มการเล่นในฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็เรียกมาเข้าแคมป์ในปี2026ซึ่งการเรียกเข้ามานะครับมันไม่ใช่ว่าโค้ชจะเรียกมาอย่างนั้นก็เรียกมาจากก็จะมีแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือส่วนแรกก็คือคนที่เล่นลีกต่างประเทศใช่ไหมพี่หมอแล้วเราจะเห็นออมสินบี
0: ม
1: เพียวไกหรือว่าจะเป็นชมพู่นะครับปียนุชแป้นน้อยที่เล่นอยู่อเมริกาอะไรเงี้ยอันนี้คือกลุ่มผู้เล่นอีลิตเขาใช้ว่าคีย์เพลเยอร์แล้วกันอันนี้ตามภาษาโค้ดแล้วผมฟังเขาคือเรียกว่าคีย์เพลเยอร
0: ์
1: นะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับมาดูตัวที่อยู่ในไทยลีกพี่หมอว่าใครฟอร์มเด่นถ้ากับแฟนวอลเลย์บอลที่ชอบคนปีนี้ก็จะไปโฟกัสกับทีมฮารุดอทซึ่งเป็นทีมน้องใหม่มีดาวรุ่งเยอะก็จะมีน้องหยกนันทพัฒน์ขึ้นมานะครับมีแบมนะครับมีจีดาภาที่กลับมาฟอร์มดีกับฮารุดอทมีนุกนิกที่ปีก่อนเจ็บไปก็กลับมาเล่นกับฮารุดอทได้ดีดังนั้นก็ทุกอย่างมันส่วนผสมที่โค้ชมองและเลือกมาแล้วก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าแคมป์ก็คือเลือกจากฟอร์มแล้วก็ในเรื่องของความสำคัญของทีมมาก่อนก็จะได้ตัวผู้เล่นมาทั้งหมดที่บอกไป30คนหลังจากนั้นเข้าโปรแกรมคุณผู้ฟังครับก็คือโค้ชก็มีการวางและไล่ระดับอันนี้ที่ผมดูตั้งแต่แรกคือตอนนี้คุยได้แล้วทุกอย่างคอมพลีทก็คือโค้ชเนี่ยได้มีการส่งแผนการฝึกซ้อมไล่ระดับความเข้มข้นเนี่ยเดือนแรกจนมาถึงชิงแชมป์เอเชียซึ่งถ้าหลายคนเป็นแฟนวอลเลย์บอลย้อนกลับไปฟังในเรื่องราวการสัมภาษณ์ของโค้ชครับโค้ชจะพูดเสมอว่าผมจะให้ทีมเนี้ยพีคเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ชิงแชมป์เอเชียซึ่งพูดตั้งแต่เดือนมกราพี่หมอ
0: ครับ
1: จนมาถึงแชมป์เอเชียซึ่งระหว่างทางก่อนที่จะมาได้แชมป์ก็ไม่มีใครเชื่อสิ่งที่โค้ชพูด
0: ครับอันนี้น้องต้องพูดนะผมเองไม่พูดนะผมถามว่าไอการไล่ความเข้มข้นนะครับ
1: ครับ
0: จากการเริ่มเข้าเก็บตัวจนกระทั่งแข่งขัน VNL นะครับ3สัปดาห์มา CV ครับน้องต้องเนี่ยใกล้ชิดการฝึกซ้อมที่ไล่ระดับของโค้ชออสเนี่ย
1: ผมได้เห็นแล้วก
0: ันว่าทำแบบไหนผมอยากให้พูดนิดนึงว่าโค้ชออสเนี่ยเป็นโค้ชแบบไหนเพราะว่าสำหรับโค้ชออสที่กลับมาเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชแล้วยอมโดนด่าเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่ามีความคุ้นเคยกับนักวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยยังอีลิททั้งหลายเนี่ยก็คือลูกศิษย์ของโค้ชออสทั้งนั้นนะแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยวิธีการสอนเนี่ยเป็นสอนผมใช้คำว่าผมมองโค้ชออสเนี่ยไม่ใช่โค้ช แต่ผมมองว่าเขาเป็นครู
1: ใช่
0: นะอ่ะอยากให้น้องต้องได้เล่าว่าวิธีการฝึกซ้อมวิธีการดูแลจิตวิทยาหรืออะไรน้องโค้ดออสเนี่ยเขาเป็นยังไงเชิญครับ
1: ก็ถ้าบอกไล่เรียงจริงอย่างที่หมอบอกถูกครับโค้ดออสเวลาสื่อสารนักกีฬาเขาจะแทนตัวเองว่าครูจะไม่ใช้คำว่าโค้ชดังนั้นแกก็จะสอนมันว่าครูสอนนักเรียนในโรงเรียนซึ่งใช้คำว่ายุคปัจจุบันเนี่ยความเข้มข้นน้อยกว่าเจ็ดเซียนอย่างแรกเพราะว่าเราไม่สามารถจะเก็บตัวกัน6เดือน7เดือนได้แล้วก็ต้องใช้วิธีการทำงานกันเป็นระบบแต่ก่อนที่จะออกแบบการฝึกซ้อมผมเชื่อว่าโค้ชเองใช้คำว่ามองข้อด้อยหรือจุดเสียจากปีที่แล้วมาก่อน
0: ครับ
1: เพื่อจะมาวางแผนครับอย่างแรกถ้าผมพูดชัดๆก็คือหลายคนก็จะเห็นว่าถ้าเราดูในปีที่แล้วพี่หมอเวลาเราเล่น5เซตเราจะมีอาการเหนื่อยล้ายืนระยะไม่ได
0: ้แผ่วไป
1: ถูกไหมครับ
0: ฮะ
1: ดังนั้นโค้ชก็เลยต้องมาเสริมความแข็งแกร่งเครื่องของฟิตเนสสภาพร่างกายซึ่งปีนี้เนี่ยก็ไปได้โค้ชโอ๊ตนารพีซึ่งแกก็เป็นโค้ชที่ใช้คำว่าคลุกคลีกับทีมชาติหลายๆทีมอยู่แล้วเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและฟิสิโอแล้วก็ไพรโอเมติกหลายคนอาจจะถามว่าไพรโอเมติกคืออะไรมันก็คือแขนงหนึ่งของวิชากีฬาในเรื่องของแรงระเบิดของกล้ามเนื้อในการใช้กล้ามเนื้อต่อเนื่องให้มันทนทานได้นานที่สุดและมีใช้คำว่ามันสามารถทำให้นักกีฬาอยู่ในพีคเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ยาวกว่าปกติแล้วกันในเกมหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนอกนั้นเนี่ยโค้ชใช้คำว่าโค้ชทุกคนที่อยู่ในแผงที่เราเห็นที่เขาส่งรายชื่อไปทุกคนมีหน้าที
0: ่
1: ที่ชัดเจนถ้าผมบอกตรงๆหลายคนมาถามอย่างพี่อุจิรศักดิ์นาคประสงค์เนี่ยหลายคนเนี่ยไปเอาเขาแขวนในโซเชียลนะแต่จริงๆเขาคือคนที่ช่วยทำสถิติและออกแบบเกมบล็อกให้เราออนอุมาสิทธิรักษ์ที่ขึ้นมาเป็นโค้ชหญิงมาเป็นผู้ช่วยแน่นอนทุกคนรู้จักออนอุมาในตำแหน่งหัวเสาที่เรียกว่าเป็นตำนานเจ็ดเซียนดังนั้นก็ใช้ประสบการณ์ที่มีออกแบบการฝึกซ้อมเรื่องเกมรุกอันนี้ก็คือแต่ละคนส่วนน้องๆที่อยู่ในทีมที่มีสแตทผมไล่ชื่อมีน้องเจมีน้องฟิลนะครับมีคุณแชมป์มีน้องแชมป
0: ์
1: แล้วก็มีชินโยชิดะที่ร่วมกันเนี่ยคนมักจะไปให้เครดิตชินเยอะที่สุดแต่จริงๆถ้าทีมงานเขารู้อยู่แล้วว่าทุกคนมีหน้าที่แต่ละส่วนแต่อยู่ในเรื่องของสถิติที่ทำด้วยกันทุกคนเอาข้อมูลมารวมเพื่อวิเคราะห์ร่วมกันแต่เพียงแต่ว่าชินอาจจะมีระบบระเบียบที่เป็นคนญี่ปุ่นไงใช่ไหมพี่หมอก็อาจจะมีในเรื่องของความละเอียดอะไรที่เพิ่มเติมเข้าไปก็ทำให้งานมันดีขึ้น
0: อ่ะเดี๋ยวนิดหนึ่งเมื่อกี้ผมนั่งฟังโดยที่ไม่ได้ย้อนแย้งอะไรต้องเลยนะ
1: ครับ
0: สามคนที่ผมได้ยินชื่อผมอยากให้ต้องอธิบายลงลึกนิดหนึ่งนะครับนอกจากดร.เกียรติพงษ์รัชกิจไกรหัวหน้าสตาฟโค้ชแล้ว
1: ครับ
0: ธีรศักดิ์นาคประสงค์แอสซิสแตนต์โค้ชคนนี้เน้นหนักไปที
1: ่เรื่องบล็อกครับ
0: เรื่องบล็อกคือเรื่องเกมรับการบล็อก
1: ใช่
0: ซึ่งผมชมเลยนะว่าเกมบล็อกเราดีมากเลย
1: ซึ่งเนี่ยตอนแรกมีแต่คนถามว่าเขาไปนั่งทำไมถือ iPad ทำไมเหรอแต่นั่นคือสิ่งที่คนเห็นแต่เขาไม่เคยออกมาตอบโต
0: ้ผมถามนิดนึงคำว่าดูแลเรื่องการบล็อกโดยตรงเนี่ยเขาสอนยังไงในระหว่างที่ต้องได้เห็นเนี่ยธีรศักดิ์นาคประสงค
1: ์ก็เป็นไล่เรียงก่อนว่าจริงๆพี่อู๋เนี่ยก็เป็นอดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยชุดเหรียญทองซีเกมส์เหมือนกันนะครับก็เขาก็จะใช้วิธีการวิเคราะห์คู่ต่อสู้เหมือนที่เรารู้กันนั่นแหละครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยทีมงานเก็บสแตทก็คือชินฟิลเจแชมป์จะเก็บในเรื่องข้อมูลว่าคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยถ้าตีหน้าเกมรุกสมมุติเจอมายูมายูจะตีหน้านี้ยังไงก็ต้องเอาข้อมูลทั้งหมดเท่าที่มีมาวิเคราะห์ว่าสมมุติ 100% เนี่ยเขาจะตีฉีกกี่เปอร์เซ็นต์เขาจะตีบิดตรงกี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: แล้วมาอ่านเพื่อดูว่าจะบล็อกเกมไหนดูจากอากัปกิริยาที่เขาออกตัวแล้วก็ค่อยมาออกแบบการบล็อกว่าจะบล็อกคลุมลงหรือบล็อกคลุมออกข้าง
0: อ
1: ันนี้ความละเอียดนะครับละเอียดจริง
0: ๆอันนี้ที่วันนี้อยากได้ฟังอยากต้องคือเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ืออันเนี้ยที่ผมเห็นเนี่ยคือต้องยอมรับว่าเกมบล็อกเราดีมากอันนี้คือ
1: ดีขึ้นชัดเจน
0: ไม่ได้มาจากความสามารถของน้องๆอย่างเดียวแต่มาจากการวางแผนแล้วก็การฝึกซ้
1: อม
0: ในภาคสนามซึ่งคุณธีรศักดิ์นาคประสงค์เนี่ยก
1: ็
0: เป็นคนหนึ่งที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็สถิติที่มาเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าสมมุติว่าวันนี้คุณเล่นกับจีนนะครับจีนคนนี้จะ มีวิธีการตบแบบนี้คุณต้องบล็อกอย่างนี
1: ้
0: นะครับคุณเล่นกับญี่ปุ่นคนนี้อะไรอันนี้คือจากสถิติแล้วธีรศักดิ์เนี่ยจะเป็นคนบอกน้องๆ นักวอลเลย์บอลหญิงว่าต้องเล่นยังไง
1: ถ้าเราจะเห็นดีๆเขาจะเดินไปบอกว่าถ้าตัวนี้ขึ้นตีเนี่ยคลุมอย่างนี้อย่างนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์ทุกนัดบางนัดมันอาจจะบอกช้าไปบ้างหรือแก้เกมช้าไปบ้างซึ่งมันเป็นปกติของเกมกีฬา
0: ตอนอันนี้ไม่ติดคือที่พี่พูดเนี่ยให้เครดิตเขาเลยเพราะว่าเขาทำให้เกมบล็อกของน้องๆทุกคนในทีมชาติไทยดีขึ้น
1: ครับ
0: ออนอุมาสิทธิรักษ
1: ์
0: ประสบการณ์เขาจะเป็นคนดูแลเรื่องเกมลุก
1: ชัดเจน
0: เกมลุกเนี่ยหมายความว่าทั้งธีรศักดิ์ทั้งออนอุมาจะนำข้อมูลแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างไปบอกหัวหน้าผู้ฝึกสอน
1: ถูก
0: แล้วก็พอลงรายละเอียดเนี่ยออดูมาเกมลุกเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยดีขึ้นนะเดี๋ยวผมให้เครดิตเลยหลังจากที่นักวอลเลย์บอลไทยเนี่ยโดยเฉพาะตัวเซตเตอร์ชมพู่มีเวลานะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงเกมลับนะครับว่าออดูมาเนี่ยพอถึงเวลาแล้วขนาดผมไม่มีความรู้เรื่องวอลเลย์บอลนะเซตเตอร์จะเป็นคนตัวกำหนดในขณะที่นักวอลเลย์บอลอย่างเช่นหัวเสาซ้ายขวาเนี่ยใครพร้อมก็อยู่ในตำแหน่งขึ้นอยู่ก็ชมพู่จะให้ใคร
1: ถูก
0: อันนี้คือหัวเสาสองข้างแล้วก็ตัวบอลเร็วอย่างน้องแนน
1: ทัดดาวนันโดของผม
0: แล้วก็ในขณะที่ไหลหลังอย่างเจ้ากัลยาก็ทำหน้าที่แทนได้ดีแล้วก็ตัว3เมตรหลังก็คือมีช้อยให้เลือกถึง5ช้อย
1: แล้วแต่จังหวะ
0: แล้วแต่ว่าเซตเตอร์จะกำหนดนี่คือสิ่งที่ผมได้ยินมาจากการพูดคุยของดร.เกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรว่าเกมลุกเนี่ยเราทำการบ้านใครพร้อมตรงจุดไหนแล้วก็ชมพู่เนี่ยเป็นคนที่ตาไวสมองสั่งการเร็ว
1: ใช
0: ่แล้วเขาก็เป็นคนตัวกำหนดมันถึงทำให้เขาได้เป็น MVP อ่ะผมถามต่อ
1: ครับ
0: อันนี้ผมไม่สงสัยเรื่องธีรศักดิ์กับออนุมาแล้ว
1: ครับ
0: ชินโยชิดะ
1: อ่ะชินถ้าเอาตามตรงนะครับก็คือจริงๆชินเนี่ยมีใช้คำว่าตัวเขาเองเนี่ยประสบการณ์หรือว่าชื่อที่คนรู้จักคือนักสถิติของทีมระบหญิงทีมชาติญี่ปุ่นนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยชินเองเนี่ยเขามีใช้คำว่ามี motivation ในเรื่องของการทำทีมระบอลมากกว่าการเป็นนักสถิติก็คือการอยากเป็นโค้ชวอลเลย์บอลดังนั้นมันมีความเห็นตรงกันกับโค้ชออสที่อ่ะก็อยากจะให้โอกาสคนที่อยากเป็นโค้ชด้วยรวมถึงชินก็มีประสบการณ์แล้วก็มีการพูดจริงๆนะครับชินโยชิดะต้องมาอยู่กับทีมเราตั้งแต่ปี2025แต่สัญญาของเขายังมีอยู่กับทีมชาติญี่ปุ่นดังนั้นจึงมาไม่ได้แต่หลังจากจบปี2025เนี่ยได้มีการพูดคุยอันนี้โค้ชออสบอกเองว่าได้มีการคุยกับเฟอร์ฮาซักบาร์ว่าผมข
0: อ
1: ให้ชินมาแล้วทุกอย่างมันดีลลงตัวแล้วชินเองอยากจะมาเพิ่มประสบการณ์ชั่วโมงเรียนการเป็นโค้ชหรือว่าโอกาสที่จะเติมเต็มการเป็นโค้ชอย่างเต็มที่ที่ประเทศไทยก็เลยเลือกที่จะมาอยู่ที่นี่เพื่อช่วยพัฒนาทั้งเรื่องสถิติแล้วก็ทักษะให้กับเยาวชนไทยแสดงว่าเยาวชนไทย
0: โอเคหน้าที่ของชินชัดเจนจ็อบนะครับจ็อบของชินผมถามต่อเกมรับเราดีขึ้นแบบโอ้โหแบบใครเป็นคนดูแล
1: เกมรับอ่ะเอาจริงก็แน่นอนทีมเกมรับของเราก็จะมีคนดูแล้วก็ในพี่วันนานั่นแหละวันนาโบแก้วนะลิเบโรของเราตัวหลักอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในเวลาซ้อมก็อาจจะมีการขยับสับเปลี่ยนไปแต่ว่าถ้าเอาจริงถ้าคนดูภาพรวมหรือการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดมันก็จะย้อนกลับไปที่หัวหน้าสตาฟโค้ชอย่างโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเก่งไกรพี่หม
0: อ
1: ว่าแกจะเป็นคนแจกงานก่อนทุกอย่างข้อมูลต้องเทิร์นแบ็คมาที่แกเพื่อให้แกดูว่าอันนี้มันได้หรือยังมันดีหรือยังซึ่งทุกอย่างก็จะมีซึ่งแม้แต่วันที่ไปแชมป์เอเชียเราไม่เห็นพี่วนาโบแก้วแต่สิ่งที่โค้ชทำคือการพูดคุยกับทีมสตาฟตลอดไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคอลหรือว่าการสื่อสารทางไลน์กลุ่มอะไรก็ตามมันจะมีการสื่อสารตลอดว่าอ่ะวันนี้เห็นอะไรอันไหนต้องให้น้องปรับอะไรก็จะคุยกันตลอด
0: อ่ะผมพูดนิดหนึ่งต้องรู้ไหมว่าผมได้ยินมาในภาคสนามในการฝึกซ้อมเนี่ยเกมรับเนี่ยที่ดีขึ้นมากๆเลยเนี่ยเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีคนไปดูแล้วเห็นเขาจะเอาเก้าอี้ยาวเนี่ยนะครับมาขึงตลอดเลยแล้วก็สถิติคนที่ทำเรื่องราวสถิติจะเป็นชินหรือใครก็ตามเนี่ยก็จะมาบอกแล้วก็จะมีการตบไล่จุด การตบไล่จุดก็คือให้ลิโบโร่แล้วก็ให้น้องชัชชุออนให้นักวอลเลย์บอล
1: ศศิภาภรณ์เนี่ยออมสินเนี่ยตียัดตามจุด
0: เขายัดเขาบอกว่าเนี่ยเขาตีนะครับเขาจะบอกเลยว่าเนี่ยถ้าคุณเล่นเนี่ยถ้าคุณเล่นกับญี่ปุ่นเนี่ยคนที่จะตีคนนี้เบอร์นี้เขาจะตีมาที่เปอร์เซนเทจตรงนี้ตรงนี้แล้วเขาก็จากการฝึกซ้อมเนี่ยพวกคนที่ตีเนี่ยจะเป็นออมสินหรือใครเนี่ยผมไม่รู้หรอกเขาบอกว่าจะไปยืนแล้วก็ตีใส่ตีใส
1: ่
0: ในขณะที่ตัวลิเบโร่ทั้งลิเบโร่และ
1: ตัก
0: วอลเลย์บอลคนอื่นๆเนี่ยจะต้องถอยไปแล้วเป็นทำให้คนที่พัฒนาเขาบอกว่าบุ๋มบิ่มเนี่ยเป็นคนที่มีจุดอ่อนเรื่อง
1: การเกมรับ
0: เกมรับ
1: แ
0: ต่ปรากฏแต่ปรากฏว่าเนี่ยพัฒนาถามว่าไอ้วิธีการฝึกซ้อมแบบเนี้ยที่ผมพูดเนี่ยจริงไหม
1: จริงครับคือหลายคนไปแซวอาบุ๋มบิ่มไม่ใช่พี่หมอพูดมาพอดีอ่ะปีนี้มีคนไปแซวว่าอ๋อจริงๆที่บุ๋มบิ่มเจ็บเนี่ยจริงๆไม่รักษาการบาดเจ็บใช่ไหมไปฝึกไปลิฟต์ไปโล่งมาเหรอทำไมรับคนแรกดีซึ่งมันก็เกิดจากการฝึกซ้อมนี่แหละอ่ะอย่างที่ผมดูคนที่ตีให้รับเนี่ยก็คือพี่ออนบางครั้งยืนเนี่ยก็ชินก็เป็นคนหนึ่งที่ตีแม่นนะเขาก็จะเป็นคนที่เข้ามาช่วยในเรื่องนี้ว่าการรับบอลแรกตั้งองศาแขนต้องรับยังไงเพราะว่าการรับวอลเลย์บอลถ้าใครเล่นวอลเลย์บอลแฟนๆกีฬาที่ฟังอยู่อาจจะรู้อยู่แล้วว่าบางทีมารับตรงๆมันไม่ได
0: ้
1: บางทีลูกอย่างญี่ปุ่นเสิร์ฟมามีติดไซส์หมอก็ต้องเบี่ยงแขนเพื่อการซ้อมรับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เกิดจากการฝึกซ้อมที่ต้องบอกว่ามันก็วิเคราะห์ร่วมกันทุกฝ่ายเกมรับแล้วก็ปีนี้จะเห็นได้ว่าลิเบโร่ของเราขาไม่ค่อยตาย
0: ดีขึ้นเยอะผมใช้คำว่าผมชมชื่นชมอ่ะ
1: ครับ
0: อ่ะเรื่องเกมรับดีแล้วถามถึงเซตเตอร์นะครับภรรยาของโค้ชออนที่เป็นเขาเรียกว่ามือเซตอันดับหนึ่งของโลก
1: โอ้ยต้องมาใช้คำว่าตำนานมือเซตระดับโลกอ
0: ่ะเขาได้ทำยังไงช่วยยังไงที่ทำให้ทั้งพรพันธ์แล้วก็นุกนิกดีขึ้นแบบโอ้โหแบบมีคนแซวชมพู่ว่า
1: ร่
0: างกายแบบดูท้วมๆเนี่ยแต่ทำไมเก่งๆฉลาดแล้วก็เป็นคนที่ได้เป็นเซตเตอร์ MVP
1: เอาจริงนะเอาผมที่คุยกับฝังคุณผมคุยแบบสั้นๆนะคุณฟังพี่หมอผมถามเขาว่าฝังคุณมาทำอะไรให้เราแบบดีขึ้นยังไงเขาพูดกับผมมาสั้นๆก่อนว่าฉัน trust ในทีมนี้ว่าเขาจะไปโอลิมปิกได้อยู่แล้วฉันแค่มาเพิ่มเติมรายละเอียดที่เขายังไม่รู
0: ้
1: อันนี้ที่เขาพูดกับผมแต่ผมเคยเห็นวิธีการที่เขาสอนนะครับเขาจะเหมือนให้โจทย์แล้วก็จะแนะนำว่าถ้าเกิดมันเจออย่างนี้คุณควรจะต้องทำยังไงสำหรับเซตเตอร์นะครับถ้าพูดตามตรงในตำแหน่งเซตเตอร์ฝังคุณเนี่ยแหละครับที่เป็นโค้ชเซตเตอร์ให้กับทีมชาติไทยครับ
0: ครับ
1: อันนี้คือเห็นกับตา
0: เอาว่าดีขึ้นคือ
1: ความหลากหลายมากขึ้น
0: โอ้โหไม่ต้องพูดถึงแล้วก อันเนี้ยผมฟังจากคนที่ไปเขาเรียกว่าไปชมไม่ได้มีความรู้ไม่ได้เป็นโค้ชเขาบอกว่าสิ่งที่เห็นชัดเจนสำหรับชมพู่พรพันธ์เนี่ยก็คือสายตาสายตาเขาบอกพรพันธ์เป็นคนสายตาไวมากมีวิธีการคือเซตเตอร์เนี่ยจะต้องเป็นคนก่อนที่จะเซตเนี่ยเขาจะต้องดูฝั่งตรงข้ามก่อนเลยว่า
1: ขยับตรงไหน
0: มีบล็อกอยู่ที่ไหนนู่นอยู่ไหนเขาบอกว่าสิ่งที่เผงคุณมาทำให้ชมพู่ดีขึ้นคือสายตาคือสายตาเนี่ยถ้าคุณมองแล้วคุณรู้ว่าถ้าคุณเซตไปที่หัวเสาเนี่ยมือบล็อกเขาอยู่แล้วเขาพร้อมอยู่แล
1: ้
0: วนะครับถ้าคุณจะเล่นบอลเร็วแนนเนี่ยแนนเนี่ยพร้อมแล้วในขณะที่ไหลหลังได้ไหมหรือ สามเมตรพร้อมอะไรเขาบอกว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันคือการพัฒนาคือการทำให้เซตเตอร์ก็คือพรพันธ์และนุกนิกดีขึ้นเยอะ
1: แต่จริงๆอีกสิ่งหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าจากการฝึกซ้อมนะครับที่เราจะมีเกมลุกที่หลากหลายถ้าเราเห็นแต้มสุดท้ายที่เราชนะจีนนะครับจีนจับไม่ถูกว่าจะบอกใครเพราะเราขึ้นกัน5คน
0: ถูกต้อง
1: ดังนั้นเนี่ยไม่มีทางรู้เลยว่าชมพู่จะยัดให้ใครแต่สุดท้ายชมพู่เลือกที่จะยัดให้กับบุ๋มบิ๋
0: ม
1: เพื่อเป็นการปิดแมตช์เรียกความมั่นใจ
0: ก็ต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะจริงๆแล้วผมยังไม่จบนะเดี๋ยวช่วง2มาคุยกันเดี๋ยวนิดนึงมาดูข้อความนิดนึงนะครับผมเก็บให้นิดนึงนะครับอาร์มซาด3ข้อความภรรยาของอดัมไม่ขยับครับอีวิ่งหมอพี่ต้องมาแล้วครับตั้งแต่คนไหนชอบขี่มอเตอร์ไซค์ตอบไซออนซูซูกิ
1: อัน
0: นี้ก็ชัดนะครับยิ้มละไมในยามเย็นเป็นเพื่อนแท้คอยดูแลแคร์คนฟังยังไม่หาย2หนุ่มหล่อดูดีทั้งใจกายชวนผ่อนคลายหายฉงนคนกีฬาอ่ะพี่บอยนี่
1: ยาวเลยนะ
0: อันนี้เดี๋ยวนิดนึง เรื่องของฟุตบอลผมให้ก่อนนะครับนี่มีแต่ฟุตบอลนะครับมีพวกที่ชอบด่าทีวอลเล่ตอนแพ้รู้สึกผิดบ้างไหมหรือด่าแล้วสบายใจ
1: น่าจะสบาย
0: แล้วนี่นะคุณต้องแล้วโค้ชช้างทำหน้าที่อะไรครับดูมีความส
1: นุกเอ็นเตอร์เทนนะครับ
0: โค้ชช้างโค้ชช้าง
1: เอ็นเตอร์เทนนะครับ
0: เอ็นเตอร์เทน
1: ผมอยู่กับเขาทุกวันนี่กว่าผมจะคุยกับเขาได้ผมต้องเอาขนมให้เขา 3-4 วันเลยนะครับต้องถามทุกวันเราวินขนมไหมครับจนคุยกับผมนะก่อนจะคุยกับผมนี่ต้องซื้อด้วยขนมนะ
0: แต่เขาเป็นศูนย์กลาง
1: ใช้คำว่าผมว่ามันเป็นทำให้ทีมผ่อนคลายในเวลาที่มันมีความตึงเครียดในการซ้อมในการที่ต้องเน้น performance ก็เข้ามาเพื่อทำให้พี่ๆดูแบบผ่อนคลายกับชีวิตขึ้นอะไรเงี้ย
0: น้องๆ นักวอลเลย์บอลหญิงทุกคนชอบแย
1: ่ชอบแย่แล้วเขาก็แย่ขึ้นไง
0: อันนี้ชัดเจนแล้วนะเขาบอกว่าแชมป์ลีกอ่ะไม่มีข้อความใดแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วง2ไอ้เรื่องบอลไทยวันนี้ผมให้เวลาน้อยมากให้เวลาต้องเต็มที่ผมยังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องวอลเลย์บอลหญิงอีกเราพักกันสักครู่ครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: 7 3 6 สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
1: สนับสนุนโดย
2: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
3: กลับมาพบกับสปอร์ตไกด์ในช่วงที่2นะครับอ่ะนิดนึงสำหรับใครที่อยากไปดูฟุตบอลแดงเดือดนะครับอันนี้ผมจัดไป 19-25 พฤศจิกายนนะครับแข่งที่แอนฟิลด์นะครับแล้วผมจัดเนี่ยแข่งที่ประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดที่คลื่นนะครับ163,000 บาทแล้วก็อะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายลกลุงลังเอาออกหมดนะครับแล้วก็บอกแล้วว่าตอนนี้ผมเหลืออยู่ประมาณ16ที่นะครับใครสนใจก็ต้องรีบนะต้องโอนเงินนะครับคนที่โอนเงินแล้วตอนนี้มีอยู่8คนนะครับที่เหลือเนี่ยยังไม่โอนแต่ก็มีคนโทรมาถามประมาณสักเกือบ100คนแล้วนะครับใครสนใจก็086-035-4000นะครับจะแอดไลน์หรือโทรศัพท์ไปถามรายละเอียดได้เลยนะครับอ่ะฟุตบอลไทยก่อนนะครับเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีทีมชาติไทยเล่นกับอิรักแพ้ 3-1 ทั้งอาจจะเป็นมีคนบอกว่าเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเข้ารอบแล้วก็เลยไม่เน้นมีการโรเตชันมีอะไรอยากให้ต้องได้พูดนิดนึงว่าการพ่ายแพ้ให้กับอิรักแล้วก็เราได้เข้ารอบใช่นะครับแต่ถามว่าความรู้สึกของแฟนบอลเนี่ยก็รู้สึกไม่ดีนะครับเพราะว่าภาพที่เห็นเนี่ยมันมีประเด็นที่อยากพูดค่อนข้างเยอะเชิญครับต้องเอาเลย
4: ก็ผมว่าจริงๆมุมมองโค้ชโบเนาะเวลาทำทัวร์นาเมนต์นะครับมันก็อาจจะต้องแชร์ว่าโรเตทผู้เล่นนะพี่หมอจะสลับสับเปลี่ยนเพื่อจริงๆก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็เข้ารอบนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์กลุ่มหรือรองแชมป์กลุ่มมันก็หนักอยู่แล้วดังนั้นเก็บความสดไว้ดีกว่าแต่สำหรับผมนะผมดูแค่เรื่องรูปเกมกับสกอร์ผมว่าแพ้อิรักก็ถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องโวยวายแต่แค่อาจจะไม่ประทับใจแฟนบอลหรือเปล่าเพราะเล่นในบ้านด้วยนะนั้นก็จะมีความมีภาควิจารณ์บ้างนะพี่หมอในมุมผมนะ
3: คือเมื่อวานเนี่ยผมนั่งดูนะครับมันมีทั้งบอลไทยม
4: ี
3: ทั้งแมนยู
4: เยอะไปหมดเลยฮะ
3: ก็เลยนั่งดู2ช่องฟุตบอลไทยเนี่ยก่อนแข่งเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าเราเข้ารอบแบบสบายนะครับเนื่องจาก UAE เนี่ยไปพลิกล็อกชนะเติร์กเมนิสถานทำให้คะแนนเนี่ยต้องบอกว่าถึงเราจะแพ้เราก็เข้ารอบนะครับแล้วเราเจอกับอิรักนะครับอิรักเนี่ยถามผม2นัดเนี่ยผมดูอิรักเล่นนะผมว่าเขาก็ไม่ได้ดีมากมายอะไร
4: มีแพ้เติร์กมาด้วย
3: แล้วก็พูดถึงความสามารถก็ไม่ได้มากไม่ได้เก่งกว่าทีมชาติไทยเพียงแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยโค้ชโบจัดตัวผู้เล่นนะครับมีการให้สัมภาษณ์ว่าเป็นลักษณะของโรเตชันอะไรก็ตามแต่ต้องบอกว่าพอลงไปเล่นเนี่ยแล้วเราเนี่ยโดนเร็วนะครับ2ประตูเนี่ยมันก็เกิดจากความบกพร่อง
4: ผิดพลาดแนวรับเลย
3: การจัดการ organization ในเกมรับเนี่ยที่ดูเหมือนน้องๆที่ลงเล่นเนี่ยจะต่างคนต่างเล่นข้อแรกนะข้อที่2เนี่ยถ้าถามผมในฐานะที่ผมเคยเป็นโค้ชและเคยเป็นคนทำทีมฟุตบอลเนี่ยผมถือว่าน้องๆเหล่านี้โค้ชโบต้องกำลาบเก๋าเกินตัวคือปล่อยให้เขาเล่นในจังหวะแรกเพราะคิดว่าตัวเองเอาอยู่แล้วปรากฏว่าเอาไม่อยู่โดยเฉพาะลูกที่2เนี่ยโอ
4: ้
3: โหชัดเจนมากนะครับลูกที่1ก็ยังไม่ถึงขนาดชัดเจนแต่ลูก2เนี่ยคือลูก1เนี่ยการคัทแบ็คไปถึงเส้นหลังแล้วตัวประกบเนี่ยถ้าใครไปดูนะครับคนที่อิรักยิงเข้าเนี่ยตัวประกบไม่ได้ตามเลยคือปล่อยให้เข้าไปอยู่ในจุดที่สามารถแท็บอินเข้าไปเลยลูกที่2เป็นความประมาทแล้วก็ลูกที่3เนี่ยเป็นการโต้กลับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไงว่าลักษณะอย่างเงี้ยต้องเคลียร์นะครับการเคลียร์เนี่ยคุณต้องเคลียร์จะให้เขาเสียหายหรืออะไรก็ตาม
4: เคลียร์ไป
3: นู่นแต่ปรากฏว่าเนี่ยเราก็โดนเขายิงเรียกว่า3ประตูที่เสียเนี่ยอันนี้ฝากโจทย์ไปยังโค้ชโบ้ด้วยส่วนเรื่องเกมลุกเนี่ยผมถือว่าเท่าที่ผมดู3นัดนะครับชนะ UAE ชนะเติร์กเมนิสถานแล้วก็แพ้อิรักถ้าถามผมแค่นี้ไม่ถึงดวงดาว
4: ครับ
3: ผมพูดแบบไม่เกรงใจเลยนะเอาว่าจักรพันธ์ปั่นปีเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ผมนะครับผมพูด นะครับอยากให้ฟังว่านี่คือเสียงสะท้อนจากคนที่รักฟุตบอลแล้วอยากให้โค้ชโบ้ประสบความสำเร็จนะครับอันนี้คือเรื่องของ20ปีมาถึงเรื่องของไทยลีกนัดแรกนะครับ
4: เป็นยังไงดีฮะ
3: ก็ยกแชมป์ให้บุรีรัมย์ไปเลยนะครับเพราะว่า
4: ฟอร์มดีเหลือเกิน
3: เอาชนะสุโขทัยคือเอาคลาส
4: ชิวๆใช่ไหมชิวๆ
3: ต้องใช้คำว่าพอไอการอนุญาตให้ผู้เล่นต่างชาติ7คนลงสนาม
4: แล้วมีสำรองอีก3นะครับ
3: แล้วก็บุรีรัมย์เนี่ยก็ต้องบอกว่าสายป่านยาวที่สุดเป็นสโมสรที่สายป่านเยอะที่สุด
4: สามารถเรียกว่าเลี้ยงดูปูเสือนักเตะต่างชาติได้เต็มที
3: ่เมื่อวานเนี่ยผมโฟกัสไปที่นักเตะต่างชาติหน้าใหม
4: ่
3: นะครับที่มาทดแทนปรากฏว่าไอ้ที่มาเนี่ยผมว่าฝีเท้าดีกว่าไอ้ที่ไปอีก เพราะฉะนั้นปีนี้ผมว่าม้วนเดียวจบสำหรับบุรีรัมย
4: ์ซึ่งก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะแม้ว่าจะแยกทางกับโค้ชมาร์คแจ็คสันหลังจากประกาศแบบก่อนเกมเริ่มไม่นานเท่าไหร่นะ
3: คือประเด็นเนี้ยจริงๆอ่ะผมยังไม่พูดนะแต่ผมบอกให้เลยว่าเนี่ยบุรีรัมย์มักจะมีประเด็นปัญหาเรื่องหัวหน้าสตาฟโค้ชแต่ถามว่ามีใครไหมรู้ข้อเท็จจริงว่าทำไมแยกทาง
4: ไม่มี
3: ใครกล้าพูดนะครับเพราะทุกคนก็พอเป็นสโมสรบุรีรัมย์แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าครูใหญ่อย่างคุณเนวินเป็นคนตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย
4: ค
3: ือเลิกก็คือเลิกแยกทางก็คือแยกทางอันนี้จบนะครับสำหรับบุรีรัมย์ส่วนที่ผมผิดหวังนะอันนี้บอกต้องเลยว่า BG ปทุมตั้งแต่วันศุกร์แล้วคือเสมอกับปัตตานีนะครับด้วยรูปแบบการเล่นที่ผมผิดหวังมาก
4: เสมอ0-0นะ
3: 0-0คือผมไม่เข้าใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับกับทีม BG ทั้งที่ปีเนี้ยผมอยากเห็นนะครับว่า BG ปทุมของวลาดิเมียร์วูโยวิชเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงเรื่องผู้เล่นต่างชาติเยอะมาก
4: จะมีความดุดันกลับมาไหมใช่ไหม
3: แต่ปรากฏว่าพอดูรูปแบบการเล่นแล้วก็ต้องบอกเลยว่าทำได้แค่เสมอเนี่ยอันนี้ผมผิดหวังนะครับ อีกทีมหนึ่งที่ผมตกใจก็คือพีทีประจวบของสะสมพบประเสริฐไปเยือนระยองแล้วแพ้

0: ไปแพ้เชียงรายสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดได้ลูกปัญหาที่ VAR ไม่มีเสียงกระซิบ
1: ก็เขาบอกว่า VAR เสียว่า VAR เสีย
0: อันนี้ผมพูดจากคำพูดของคนที่อยู่ในสนามเขาบอกว่าลูกนั้นเนี่ยพูดถึงพูดว่าออฟไซด์ไหมเขาบอกออฟไซด์ท
1: ุกคนพูดว่าเอางี้สายตาคนดูเนี่ยพูดชัดเจนทุกคนว่ามันล้ำนะแต่ผู้ตัดสินผู้ช่วยผู้ตัดสินไม่ได้ยก
0: ใช่เนี่ยถามว่า VAR เนี่ยมันมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์เพราะว่ามันจะไม่ทำให้ผู้ตัดสินเนี่ยตัดสินเขาเรียกว่าเอ็นเอียงเข้า
1: แข่งใจด้วย
0: นะครับผมพูดเรื่องนี้นะก็เพราะว่าในที2เนี่ยการประกาศยกเลิก VAR เนื่องจากสมาคมบอกว่าม
1: ีปัญหาม
0: ีปัญหาเรื่องการเงิน
1: ครับ
0: นะครับก็เลยตกลงปีเนี้ยไทยลีก2จะไม่มี VAR จนกระทั่งถึง5นัดสุดท้ายนะครับแล้วก็ล่าสุดในไทยลีกเนี่ยจริงๆแล้วก็มีทุกคู่เพียงแต่ว่านัดเปิดสนามเนี่ยมี2คู่ที่ VAR มีปัญหาคู่หนึ่งก็คือเชียงรายกับชลบุรีนะครับแล้วก็การทำทีมของทัพตะวันนะครับของทูแบงคอกที่เอาชนะศรีสะเกษไปได้เนี่ยอันนี้ต้องดูแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับปีนี้ของทัพตะวัน
1: อ๋อพี่แบนเองก็ผมว่าแนวทางแกชัดเจนแต่แรกนะพี่หมอว่าเกมรุกของแบงคอกจะเป็นแบบนี้ดุดันเล่นในตามสไตล์แล้วก็มีตัวจบสกอร์ที่มันมากขึ้นเนี่ยผมว่าก็ยังคงน่าจะอยู่ในพื้นที่กลุ่มบนเพียงแต่ว่าอาจจะถึงแชมป์หรือเปล่าตัวแปรก็แน่นอนต้องยอมรับว่าคือบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
0: ไม่ต้องไปลุ้นหรอกอันดับ2เราไปลุ้นอันดับ2อันดับ3ไปเถอะอันนี้ผมพูดแบบไม่เกรงใจเลยแข่งไปนัดเดียว
1: แบบตรงๆกันแล้ว
0: เอาชัดเจนแล้วเกิดอะไรขึ้นกับการท่าเรือนะครับของสราวุฒิพันธ์
1: เกือบ
0: นะครับเพราะว่าไปเยือนเนี่ยลูกทีมของราศีสไลของศิริศักดิ์ยอดญาติไทยเนี่ย
1: โอ้โหพี่ต่อยเคี่ยวอยู่แล้ว
0: เกือบเอาตัวไม่รอดนะต้องบอกว่าผลการแข่งขันเนี่ยต้องบอกว่าน่าตกใจ
1: คือแน่นอนผมว่าเรื่องแท็กติกที่บอกถ้าเราไปดูราศีสไลของพี่ต่อยเนี่ยสไตล์พี่ต่อยก็คือเล่นเหมือนถ้าผมเปรียบเทียบไปเห็นทีมอย่างต่างประเทศผมว่าบอลมาเป็นลองแต่ไล่บี
0: ้
1: บี้ให้ทีมตรงข้ามแบบทำยากที่สุดซึ่งโอ้โหเขาไม่มีผู้เล่นสดๆเยอะเหมือนกันที่ลงมาจริงๆก็มีหลายคนที่ชื่อคุ้นๆเคยๆแต่ว่าอาจจะเป็นตัวเก่าผสมมาเนี่ยรัฐพลมาลาพันธ์ก็อยู่เป็นกองหลังจอมบู๊ตัวสูงใหญ
0: ่
1: นะพี่หมอมีพวกจิรวัฒน์ชิงชัยภูมิอะไรพวกเนี้ยก็จะค่อนข้างจะเป็นตัวที่แบบอาจจะชื่อเสียงไม่ได้แบบโด่งดังมากแต่ว่าถือว่ามีในเรื่องของการเล่นตามแท็กติกได้ดีนะฮะก็สุดท้ายท่าเรือก็รอดนะ
0: เอาตัวรอดได
1: ้นะครับมาได้จากมาเซลแล้วก็ทางด้านของพีระดลนะ
0: ครับส่วนอีกคู่หนึ่งที่น่าตกใจคืออยุธยายูไนเต็ด
1: นี่ภาคเอก
0: กับราชบุรี FC อ่ะว่ามาเลย
1: ก็ผมว่าจริงๆมันเป็นเกมที่ราชบุรีเองเขาก็ออกสตาร์ทมาครองเกมแดนกลางได้ดีกว่านะแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันกลายว่าจังหวะฉาบฉวยเนี่ยอยุธยายูไนเต็ดเองเนี่ยเขาทำได้คือจริงๆเขาได้ประตูขึ้นนำเร็วพี่หมอตั้งแต่ทีที่8จากกองหลังอย่างไอวังยอนซูนะครับหม่งเข้าไปที่8มันก็ทำให้ขึ้นนำเร็วแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนเกมก็จะไปเข้าทางของอยุธยาในช่วงครึ่งแรกครับแต่ว่ามาได้จังหวะเก็บตกท้ายครึ่งแรกของชนวัฒน์นะครับเก็บตกจังหวะเคลียร์ไม่ขาดของเจ้าถิ่นยิงโอ้โหสุดสวยใบไม้ร่วงเสียบเข้าไปเลยพอกลับมาครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าจริงๆเนี่ยเกมก็เป็นราชบุรีนะที่บุกต่อเนื่องพี่หมอแต่ไม่ทำให้มันเด็ดขาดแล้วมีจังหวะจ่ายบอลพลาดเกือบโดนหลายครั้งเพราะว่าเมื่อวานสภาพสนามที่จังหวัดอยุธยาเองเนี่ย
0: ฝนตกหนัก
1: ตกซึ่งเกมเลื่อนนะผมย้ำก่อนว่าเกมเนี่ยเขาต้องแข่ง18นาฬิกาผมเนี่ยก็ไปนั่งรอเพื่อจะบรรยายสุดท้ายเตะนู่นครับทุ่ม15เพื่อต้องรออะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็จะมีปัญหาเรื่องสภาพสนามแล้วทั้ง2ทีมเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเป็นสไตล์การต่อบอลกับพื้นดังนั้นเนี่ยมันทำให้ความต่อเนื่องไม่มีก็ต้องอาศัยจังหวะฉาบฉวยจนทำได้พี่หมอแล้วสุดท้ายคนที่ทำได้ก็คือฝั่งของอยุธยายูไนเต็ดนะครับลูกที่ได้มาเนี่ยบอลเนี่ยเป็นการเปิดจากฝั่งขวามาแล้วเหมือนมันคลุกคลิกไปติดหน้าโจนาธานเด้งเข้าทางเอเวอร์ตันยิงสวนเข้าไปแค่นั้นแต่ถ้าลูกเกมจริงๆไม่ได้มีอะไรนะ
0: ใช่เขาบอกว่าเป็นความโชคร้ายของโจนาธานเข็มดี
1: ใช่ครับ
0: ที่ต้องบอกว่าลูกไปตกข้างหน้าเขาพอดี

0: โดนหน้าปลายคางมาเข้าทางเอเวอร์ตันนะครับ
1: นะครับอ่ะอีกคู่หนึ่งที่ผมตกใจมากเลยก็คือลำพูนแพ้อุทัยธานีแบบหมดสภาพ
0: ประเด็นคือลำพูนนำก่อนสิครับ
1: ฮะ
0: แต่ว่าผมว่าคนที่รู้ตื้อลึกหนาบางไงพี่หมอกามาอยู่กับลำพูนมาหลายปีมาก
1: ฮะ
0: ดังนั้นเขารู้สภาพการเล่นทุกอย่างนักผู้เล่นหลายคนเขาก็เป็นคนที่เคยใช้ดังนั้นผมว่าไม่แปลกที่กามาจะได้แล้วอย่าลืมว่าปีนี้กามาได้เจ้าเกมรัตนากรใหม่คามิห้องเครื่องจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาซึ่งจริงๆก็ถือว่าจริงๆควรจะเป็นตัวหลักแต่ว่าด้วยความที่บุรีรัมย์โคต้าเต็มน้องก็ต้องย้ายมาอยู่นี
1: ่
0: ซึ่งมันก็ไปลงตัวกับพวกเบนเดวิสที่มีอยู่แล้วไงพี่หมอดังนั้นวิธีการเล่นของกามารู้อยู่แล้วครับว่าเร็วกระชับพื้นที่จบสกอร์ให้เร็วที่สุดได้คือจบ
1: แล้วก็ได้ประตูเร็วด้วย
0: ใช่
1: ครับก็เป็นภาพรวมของทางไทยลีกแล้วกัน
0: ใช่
1: ส่วนเรื่องของVAR ในไทยลีก2อันนี้ก็สมาคมต้องชี้แจง
0: ขอชี้แจงเอง
1: ต้องชี้แจงเองนะครับเพราะว่าคร่าวๆเนี่ยที่ผมรู้มาว่าแต่ละนัดเนี่ยถ้ามี VAR เนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยที่สมาคมจะต้องจ่ายเนี่ยอยู่ระหว่าง 80,000 ถึง 100,000 บาทต่อสนามนะ
0: ใช่ถ้าอย่างในที2ต่ําๆก็5ครับ 50,000 ต่อนัด
1: ก็เลยทางสมาคมเขาก็บอกมีปัญหา
0: เรื่องการเงิน
1: เรื่องการเงินเนี่ยอันนี้ก
0: ็ตรง
1: ๆห้ามสงสัยนะอันนี้จบไปมาถึงเรื่องวอลเลย์บอลหญิงทีนี้ผมถามภาพรวมแล้วอยากให้ต้องพูดถึงหัวหน้าสตาฟโค้ช
0: ครับ
1: นะครับดร.เกียรติพงษ์รัชตะเกียรติครูออสว่าครูออสอยู่กับทีมเนี่ยแล้วการกลับมาภาคเนี่ยเสี่ยงต่อคำด่าเสี่ยงต่อเขาเรียกว่าถูกทัวลงเยอะมาก
0: เพราะว่าเป้ามันดูใหญ่
1: ใช่เป้าใหญ่อยากให้ต้องพูดว่าโค้ชออสดียังไงมีอะไรดีทำไมน้องๆทุกคนเนี่ยเทใจให้ทุกคนแบบดูเคารพดูแบบเหมือนโค้ชออสเนี่ยเหมือน
0: เป็นพ่อละ
1: เหมือนพ่อ
0: ตรงเลย
1: เหมือนคุณพ่อเหมือนคุณลุงที่อยู่ในบ้านน้องๆเนี่ยไปนวดบาร์ได้ไปนวดอะไรเงี้ยอยากให้ต้องได้พูดนิดว่าข้อดีของโค้ชออสคืออะไร
0: คือผมว่าต้องแบ่งเป็น2ยุคมั้ยพี่หมอถ้าเราไปถาม7เซียนเนี่ยยุคพี่กิ๊บพี่น้องพวกพี่ออนอูมาพี่นาเนี่ยก็จะพูดถึงโค้ชออสอีกแบบถูกมั้ยโหดมากซ้อมหนักด่าเก่งมายุคนี
1: ้
0: เบาลงไปแต่สื่อสารกับนักกีฬามากขึ้นแบ่งหน้าที่ให้คนไปทำงานมากขึ้นมันเลยเหมือนเป็นว่าเหมือนโค้ชออสเขาดูภาพรวมเขาไม่ได้มาเจาะเพื่อต้องมาใช้ว่าจู้จี้ทุกคนแล้วกันพี่หมอมันอาจจะทำให้สเปซลดลงทำให้นักกีฬากล้าคุยกับโค้ชมากขึ้นกล้าถามกล้าอะไรมากขึ้นครับแต่ก็ยังมีสเปซในความที่ว่าผมเป็นโค้ชนะคุณเป็นนักกีฬา
1: แล้วเท่าที่ต้องได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดเนี่ยต้องคิดว่าครั้งเนี้ยที่โค้ชออสสามารถพาทีมไปเล่นโอลิมปิกได้เนี่ยเขาเรียกว่าจุดสำคัญที่สุดคืออะไร
0: จุดสำคัญที่สุดคือการรวมกันเป็นทีมแหละครับผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะไปการแข่งขันในศึกวินเอลเราก็จะมีวันทีมสปิริตวันทีมไทยแลนด์ที่เขาจัดเพื่อให้ทั้งทีมเนี่ยได้ละลายพฤติกรรมก็คือนักระหว่างนักวอลเลย์บอลรุ่นใหม่กับรุ่นพี่ที่บางทีมันอาจจะมีช่องว่างเรื่องอายุช่องว่างของเรื่องความเข้าใจในการสื่อสารน่ะมันดีขึ้นพี่หมออย่างบางทีคนที่ต้องสื่อสารที่สุดคือเซตเตอร์ถูกไหมครับต้องเรียกทุกคนเวลาที่จะเล่นเกมรุกอ่ะดังนั้นมันต้องมีการเชื่อใจการไว้ใจในการพูดคุยดังนั้นก็เป็นกิจกรรมที่เขาจัดด้วยแล้วก็อย่างที่บอกครับทุกคนมีหน้าที่ชัดเจนวิเคราะห์แล้วไม่ใช่แค่วิเคราะห์แค่ทีมสตาฟนะครับทุกอย่างมันเกิดจากมุมมองนักกีฬาด้วยว่าแบบแมตช์นี้คุณไม่เล่นมาคุณรู้สึกว่าคุณเป็นยังไงรวมถึงมีทีมจิตวิทยาการกีฬา
1: ใช่ใช่อันนี้มีผลเลย
0: สายเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยในแต่ละคนซึ่งผมก็คุยกับแกดีเทลซึ่งผมเองเนี่ยก็เรียนสปอร์ตไซโคโลจีมาก็เลยมีการพูดคุยกันว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไห
1: ม
0: นักกีฬา14คนเนี่ยคุณไม่สามารถจะให้ฟีดแบ็กในแบบเดียวกันได
1: ้คือผมเองเนี่ยได้คุยเนื่องจากผมสนิทกับอาจารย์หน่อยนะครับ
0: ครับ
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระเดชมารีหอมที่อยู่เกษตร
0: ครับ
1: ท่านสนิทกับทั้งโค้ชออสโค้ชออสเป็นลูกศิษย์นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์หน่อยได้พูดถึงดร.สืบสายบุญวีระบุตรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการเกียร์เขาบอกว่าคนเหล่านี้คือคีย์แมนที่ทำให้ภาพรวมทั้งหมดนะครับของทีมเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับแต่ผมเนี่ย ได้ยินมาน้องๆนักวอลเลย์บอลหญิงบางคนเนี่ยเขาก็พูดถึงโค้ชออสครูออสนะเขาพูดแบบว่าเขาบอกว่าบางครั้งซ้อมเสร็จเนี่ยขอโทษนะน้องๆบอกโกรธโกรธครูออสคือโกรธที่ทำไมรู้ไหม
0: ครับ
1: ซ้อมหนักใจร้ายไม่เคยแบบ
0: หย่อนให้เลย
1: ไม่เคยแบบคล้ายๆว่าเข้าใจปากก็พูดว่าเออแบบว่าเห็นใจอะไรเงี้ยนี่ๆน้องน้องๆเนี่ยโดยเฉพาะรุ่นเก่าๆอีลิททั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าคือก่อนเข้าแคมป์เนี่ยนะทุกคนรู้เลยว่าเวลาเข้าแคมป์แล้วเนี่ยไม่มีเวลานะครับที่ยิ้มยิ้มเนี่ยไม่ใช่มีความสุขนะอะไรบอกเนี่ยเขาบอกว่าแต่พอกลับไปได้พักผ่อนแน่นอนวันรุ่งขึ้นมาซ้อมเนี่ยก็เข้าใจครูออสแต่ใครมาบอกว่าครูออสใจดีเนี่ยบอกไม่มีอย่าไปเชื่อ
0: ใจดี
1: เออเนี่ย
0: แล้วผมเนี่ยจะโดนประจำก็คือว่าเมื่อไหร่พี่จะกลับทำไมอ่ะพี่อยู่ที่ไรหนูเหนื่อยตลอดเลย
1: เออแล้วผมถามนิดไอ้เรื่องที่ครูออสเนี่ยต้องแจกเงินให้กับน้องๆในทีม
0: เรื่องเสิร์ฟเอสเสิร์ฟเอสมีจริงจริงจริง
1: ด้วยติดปลายนวมด้วยไม่ได้เยอะแยะอะไรเพียงแต่ว่าเป็นต้อง
0: เป็นชาเลนจ์
1: เป็นชาเลนจ
0: ์ให้เด็กๆก็แบบเฮ้ยทำได้เดี๋ยวครูจ่ายนะทีนี้ก็เป็นกิมมิคที่แซวกันในทีมว่าอยากกินเงินครูดิอะไรประมาณนั้น
1: ทุกคนอยากกินเงินครู
0: อยากกินเงินครูครับ
1: แล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้วันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นภาพรวมของทีมวอลเลย์บอลหญิงนะครับที่ทำให้เดินทางมาไกลถามต้องเอเชียนเกมครั้งนี้ต้องมองว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไอ้ได้เหรียญเนี่ยผมว่าได้แน่นอนแต่ถามว่าอ่ะเวลาพอดีหมดพอดีเด
0: ี๋ยว
1: ตอนช่วง3จะให้ต้องได้บอกบทสรุปนิดนึงกับเอเชียนเกมพ
0: ัก
1: กันสักครู่ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
2: ฟัง Active Radio ไม่

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลมหาดไทยเผยความคืบหน้ามาตรการรองรับ Data Center ดำเนินการตั้งแต่งบปี68จากกรณีนายสุพนัท มีนชัยนันท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนกล่าวถึงการยื่นหนังสือให้ข้อคิดเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อเดือนตุลาคม2567และมีหนังสือตอบกลับในปี2568แล้วกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยออกแถลงการชี้แจงเรื่องการดำเนินการด้านผังเมืองและด้านการควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ Data Center จากกรณีนายสุพนัท มีนชัยนันท์ ส.ส.กทม.ภาคประชาชนได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อ3ตุลาคม2567ขอให้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอาคาร Data Center ในผังเมืองโดยมีความประสงค์ขอทราบความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารให้มีความชัดเจนในการกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตกระทรวงมหาดไทยขอชี้แจงว่ากรณีการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากบุคคลทั่วไปกระทรวงมหาดไทยมอบไปยังหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่อาจทราบในขั้นตอนรายละเอียดการปฏิบัติทุกเรื่องทั้งนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมทั้งกำกับติดตามดำเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งนำความคิดเห็นดำเนินการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของ Data Centerในผังเมืองและได้มีหนังสือตอบไปยังนายสุพนัทเมื่อวันที่19พฤษภาคม2568ซึ่งกรมโยธาไม่นิ่งนอนใจพร้อมได้ศึกษาข้อมูลของกิจการ Data Center ตั้งแต่ปีงบประมาณ2568ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ปฏิบัติงานคนไม่มีทะเบียนบ้านถาวรเช็คบิลค่าไฟงวดกันยายนด่วนหลังกกพ.สั่งหันค่าไฟ200หน่วยแรกจ่ายไม่เกิน3บาทต่อหน่วยดร.ภูนพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดเผยว่าจากกรณีกกพ.ติดตามกำกับอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากบ้านอยู่อาศัยซึ่งไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหรือที่เรียกว่าไฟชั่วคราวเนื่องจากเห็นว่ายังไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนหนึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยแต่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงกว่าบ้านทั่วไปจึงขอให้การไฟฟ้าทบส่วนอัตราใหม่ต่อมาการไฟฟ้าเสนอให้กกพ.เรียกเก็บหน่วยละ 4.4217 บาทซึ่งเป็นอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุดสำหรับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยตามโครงสร้างอัตราเดิมกกพ.ได้นำปัญหาดังกล่าวเสนอต่อนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจนได้นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เมื่อ15กรกฎาคมซึ่งมีมติทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าให้สอดคล้องกับบ้านอยู่อาศัยถาวรล่าสุดกกพ.สั่งการให้การไฟฟ้าปรับลดอัตราค่าไฟชั่วคราวสำหรับบ้านอยู่อาศัยลงมาในเกณฑ์เดียวกันกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังกพช.มีมติเห็นชอบตามนโยบายของกระทรวงพลังงานเพื่อช่วยบรรเทาภาระให้กับประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนในอัตราค่าไฟใหม่เริ่มบินเดือนกันยายนเป็นต้นไป200หน่วยแรกจ่ายไม่เกิน3บาทต่อหน่วยจากเดิม6บาท80สตางค์หน่วยที่201เป็นต้นไปคิดอัตราขั้นบันไดของบ้านอยู่อาศัยปกติเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์ต้องเป็นมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยจริงไม่ใช่การก่อสร้างมีประวัติการชำระค่าไฟต่อเนื่องมาแล้วอย่างน้อย6เดือน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับลุยส์เอนริเก้กลายเป็นเฮดโค้ชที่ได้รับค่าจ้างสูงที่สุดในโลกอันดับที่3ลุยส์เอนริเก้เทรนเนอร์ปารีสแซงต์แชร์แมงรับค่าจ้างติดอันดับท็อป3ของโลกหลังจากต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงโดยเอนริเก้ได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นถึง 66% จากที่รับอยู่10ล้านปอนด์ต่อปีเพิ่มขึ้นเป็น17ล้านปอนด์ต่อปีโดยตัวเลขดังกล่าวทำให้เอนริเก้กลายเป็นกุนซือที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกเป็นรองแค่ซิโมเน่อินซากิที่รับกับอัลฮิลาล22ล้านปอนด์ต่อปีและเดียโก้ซิโมเน่ ที่รับอยู่20ล้านปอนด์ต่อปีกับแอตเลติโกมาดริดตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
3: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026เข้าแคมป์ซ้อมวันแรกรายงานตัวที่โรงแรมทาราปาร์ครีสอร์ทโฮเทลก่อนไปซ้อมที่สนาม BGโดยโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอมรับว่าการขาดตัวหลักอย่างก้าคณะคำยกและเสกสรรราตรีมีผลทำให้ทีมมีผลกับทีมเพราะเป็นนักฟุตบอลที่มีความสามารถสูงแต่เป็นเรื่องที่ดีที่นักเตะเหล่านี้ได้ขึ้นไปเล่นชุดใหญ่ส่วนกรณีของยศกรบุรพาที่ต้องวิ่งรอกเล่นทั้งสโมสรและทีมชาติในช่วงนั้นจริงๆตอนแรกที่คุยกับต้นสังกัดชลบุรีเอฟซีอาจจะไม่ได้ตัวมาร่วมทีมด้วยเพราะไม่ได้อยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์ซึ่งเข้าใจทางสโมสรและก็ต้องหาทางออกโดยทีมไทยมีเวลาน้อยในการหาคนใหม่จึงเลือกใช้ยศกรซึ่งหากผ่านรอบแรกได้ก็เข้าฟีฟ่าเดย์แล้วเป้าหมาย2เกมแรกต้องการชัยชนะทั้ง2นัดในเกมกับคีร์กีสสถานและฮ่องกงเพื่อเข้ารอบให้ได้ก่อนเจอญี่ปุ่นในเกมนัดที่3ของรอบแบ่งกลุ่ม
3: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่ครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00
2: น.ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM9

0: 9
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟก่อกรอบกว่ามันกว่าย
1: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: กลับมาพบกับสปอร์ตไกด์ในช่วงสุดท้ายนะครับแหมวันนี้ต้องบอกว่าเต็มอิ่มมากๆนะครับกับเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงนะครับแต่เรื่องของฟุตบอลต่างประเทศนะครับต้องก็เป
4: ็
3: นผู้บรรยายอยู่ที่โมโนแม็กนะครับแล้วก็ลีกอีกหลายลีกด้วยกันนะครับเอาเป็นว่ามีประเด็นอยากจะพูดคุยเรื่องบอลต่างประเทศผมสรุปให้ฟังนิดนึงนะครับสำหรับฟุตบอลต่างประเทศโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกนะครับนิวคาสเซิลเสมอกับบอร์นมัธ 2-2 นะครับฟอเรสต์เสมอสเปอร์ 0-0 เบนฟอร์ดเสมอซันเดอร์แลนด์ 1-1 ไบรตันเสมอลีดส์ 1-1 ฟูลแลมแพ้คริสตัลพาเลซ 2-3 มาเชสเตอร์ซิตี้ชนะโควินทีวูดวิด 1-0 ฮัลล์ซิตี้ที่ยังไม่เคยเสียประตู3นัดที่ผ่านมาเสมอกับแอสตันวิลล่า 0-0 แล้วก็เมื่อคืนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเยือนเอเวอร์ตันเสมอกัน 2-2 แล้วก็ดับบี้แมตช์กรุงลอนดอนนะครับเชลซีไปเยือนอาร์เซนอลแต่แพ้ 1-2 เอาแมนยูเลยต้องเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมเกือบจะชนะแต่ปรากฏว่าถูกทีเด็ดในช่วงทดเวลาเจ็บแล้วก็ได้แค่1คะแนนเสมอกันแบบหน้าโมโหในมุมมองของต้องกับภาพรวมของแมนยูในการเล่นกับเอเวอร์ตัน
4: ผมว่าเกมรับหลวมมีช่องให้ยิงเพราะอย่างลูกที่โดนตีเสมอ 1-1 ชัดเจนนะครับว่าโดนจอร์ดยิงเข้าไปเนี่ยประกบมุมไม่ดีโดนหยิกยัดนะครับส่วนลูก2ก็เป็นจังหวะเก็บตกนอกกรอบอ่ะเข้าไปชิดไม่ทันก็โดนส่วนเกมรุกจริงๆผมว่าก็ยังถือว่ายังไม่ดีเท่าไหร่นะพี่หมอผมความรู้สึกผมแดนกลางก็ยังไม่ใช่ตอบโจทย์อ่ะตัวผู้เล่นที่ลงไปเทเลมันเมนูอะไรพวกเนี้ยครับ
3: คือฟุตบอลคู่นี้ก่อนแข่งเนี่ยอันนี้ผมเองก็วิจารณ์ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยน่าที่จะชนะเอเวอร์ตันได้นะครับปรากฏว่าพอถึงเวลาแข่งจริงเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าเดดไลน์ในเรื่องของการซื้อขายนักเตะเนี่ยเอเวอร์ตันของเดวิดมอยมีปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าขายแต่ไม่ซื้อพอไม่ซื้อตัวผู้เล่นเนี่ยมีจำนวนจำกัด
4: ใช่
3: กับการที่จัดลงเล่นนะครับเดวิดมอยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าผู้จัดการทีมเก่าแก่กับเอเวอร์ตันมากเลยคือสร้างชื่อเสียงสมัยก่อนตอนเริ่มต้นก็มาจากเอเวอร์ตันแล้วก็พออเล็กซ์เฟอร์กูสันเลิกก็มาอยู่กับแมนยูพักหนึ่ง
4: คุณซีเลสสกอตครับ
3: ปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ย้ายทีมไปโน่นไปนี่สุดท้ายก็มาอยู่กับเอเวอร์ตันนะครับก่อนแข่งเนี่ยต้องบอกว่า2นัดของเอเวอร์ตันเนี่ยนะครับเล่นในบ้านชนะคริสตัลพาเลซ 2-0 แล้วก็เสมอบอร์นมัธ 1-1
4: ฟอร์มดี
3: ก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวผู้เล่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าที่ตัวหลักก็มีพวกสองตัวอย่างจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับส่วนผู้เล่นเนี่ยก็ศูนย์หน้าเนี่ยเหลือเทโนแบรี่คนเดียวแล้วก็มีไทลิกจอร์ดมีแบนนันจอห์นสันอะไรอย่างเงี้ยส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของไมเคิลคาริกเนี่ยใช้ไลน์อัพนะครับผู้เล่นที่ชนะอิปสวิช 5-2 มาแบบครบเลยนะครับไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็เยือนนัดแรกก็ไปแพ้เฮาซิตี้มา 0-2 นะครับวันนี้ก็เล่นในระบบที่คิดว่าดีที่สุดคือ 4-2-3-1 นะครับยังใช้แรดฟอร์ดทางริมเส้นฝั่งซ้ายบูโน่เฟรนันเป็นเพลย์เมเกอร์แล้วก็มีเอ็มบูโมเล่นริมเส้นฝั่งขวามีคุณย่าเป็นศูนย์หน้าครึ่งแรกเนี่ยสำหรับผมมองว่าเกมเนี่ยนะครับแมนยูเนี่ย ดูดีกว่าเล็กน้อยแต่เอเวอร์ตันของเดวิดมอยเนี่ยทำการบ้านมาดีมากเลยกับการวางแผนในการเล่นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเพรสซิ่งในแดนกลางหรือว่าผู้เล่นเกมรับนะครับที่ต้องบอกว่าเดวิดมอยทำการบ้านมาแล้วอธิบายให้นักเตะของเอเวอร์ตันแนวรับเนี่ยรู้ว่าผู้เล่นในลักษณะโอเพนเพลย์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเล่นแบบไหนก็เลยทำให้เกมเนี่ยถึงแม้ว่าแมนยูจะมีโอกาสมากกว่าแต่ก็ยังทำประตูไม่ได้พอครึ่งหลังเนี่ยพอแก้เกมมาเนี่ยผมเองเนี่ยก็ยังชื่นชมไมเคิลคาริกอยู่เลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเกมลุกเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำจากไบรอันเอ็มบูโมนะครับลูกนี้ก็เป็นความสามารถเฉพาะตัว
4: แหว
3: น
4: ห้า
3: พี่
4: หมอ
3: ใช่เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับแล้วก็ขึ้นนำแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าดูแล้วเนี่ยเกมก็ยังอยู่ที่แมนยูในเกมบุกนะครับแต่ไมเคิลคาริกเนี่ยผมมองว่าไอตอนที่เรายังมีโอกาสแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นนำ 2-0 3-0 หลายครั้งเลยทำไม่ได้นะครับพอมาถูกตีเสมอโอ้โหจากลูกแสกหน้าของการยิงของไทริกจอร์ดเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเซนเน่ลัมเมนผมเนี่ยไม่มีทางเลย
4: เสาแรกด้วยนะ
3: เสาแรก
4: ยัดเสาแรกนะ
3: ยัดเรียกว่า
4: เสียบคานบนเลย
3: เสียบคานบนก็ทำให้เสมอ 1-1 นะครับแล้วพอเสมอเนี่ยเกมเนี่ยปรากฏว่าแมนยูมาได้ประตูขึ้นนำจากการเปิดของลูกชอมาให้นะครับผู้เล่นที่เพิ่งเปลี่ยนลงไปเล่นนะครับก็คือเซสโก้นะครับมงโหมงเผาขนนะครับก็ได้ประตูขึ้นนำ
4: ปัดไม่ออก
3: เป็น 2-1 นะครับแล้วก็ผมมองว่าหลังจากนั้นเนี่ยด้วยความที่ประสบการณ์น้อยไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีชั่วโมงบินของไมเคิลคาริกเนี่ยก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับโดยการเปลี่ยนเนี่ยผู้เล่นสำรองลงมาเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยผมมองว่าไมเคิลคาริกต้องการเสมอนะครับแล้วก็มาเจอทีเด็ดนะครับต้องบอกว่าเจอทีเด็ดที่แบบเรียกว่าไม่มีใครเชื่อนะครับว่าทางเอเวอร์ตันจะกลับมาได้ยิงสวยมากเลยนะครับก็ทำให้เอเวอร์ตันเนี่ยมาตีเสมอจากการยิงของ
4: อาเล็กซานเดอร์ไนท์
3: นะครับเสมอ 2-2 เนี่ยผมถ้าถามผมว่าการที่แมนยูได้แค่1คะแนนความผิดใครเนี่ยผมโทษไมเคิลคาริกเต็มๆเลย
4: จัดการระบบไม่ดี
3: ระบบไม่ดีด้วยแล้วก็ผมถามว่าคุณจะเปลี่ยนมายังไงอย่างผมถามว่าโอเคผมไม่ได้ชอบดาร์โล่นะแต่คุณเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนโยโร่มาเล่นแบ็คขวาผมว่ามันไม่ใช่อ่ะแล้วคุณถามว่าแพทริกดอกูเนี่ยคุณจะพิสูจน์อะไรอีก
4: ได้แค่นี้แหละครับ
3: มันได้แค่นี้นะครับแล้วก็ผู้เล่นอย่างซันโตสผมโอเคนะแต่อย่างมัสลาวีเนี่ย
4: ไม่มีแรงคนไม่มีแรง
3: มันไม่ใช่อ่ะนะก็เลยเนี่ย
4: ไม่ได้ด้วยไม่หมอนะ
3: อันนี้ผมสรุปให้คุณแล้วกันว่าสำหรับเรื่องราวของแมนยูกับการเสมอเอเวอร์ตันเนี่ยผมโทษคนข้างสนามไมเคิลคาริก1ไม่มีประสบการณ
4: ์ครับ
3: นะครับ2การแก้เกมในระหว่างการเล่นเนี่ยผมว่านี่คือเขาเรียกว่าจุดอ่อนสุดท้ายก็คือการที่คุณเนี่ยพอขึ้นนำ 2-1 แล้วคุณพยายามจะเล่นเกมรับเนี่ยมันไม่ใช่มวยฟุตบอลอย่างแมนยูเนี่ยคุณมีบรูโน่แฟร์นันนะครับคุณมีเซสโก
4: ้
3: คุณมีแรดฟอร์ดคุณจะไปเล่นเกมรับทำไ
4: ม
3: นะครับอ่ะอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวของผมนะผมมองว่าเนี่ยคือประเด็นที่ทำให้ทีมแมนยูได้แค่1คะแนนส่วนดาร์บี้แมตช์ของกรุงลอนดอนเป็นยังไง
4: สนุกดูเมื่อวานผมดูอยู่ก็เป็นเชลซีได้นำก่อนนะจากมอร์แกนโรเจอร์สวอลเลย์สุดสวยพี่หมอแต่ว่าอาร์เซนอลอาร์เตต้าผมว่าด้วยเรื่องของเมนเทลิตี้จิตใจที่ปีที่แล้วมันผ่านสิ่งที่ยากที่สุดคือการเป็นแชมป์มาแล้วอ่
3: ะ
4: ผมว่าตอนนี้นักเตะเขาค่อนข้างจะรับมือสถานการณ์ในการเล่นเกมใหญ่ที่ดีขึ้นเยอะนะครับรวมถึงตัวผู้เล่นก็ปรับเปลี่ยนมาเยอะคริสตอฟโซลิสเล่นดีนะ
3: โอ้โหไม่ต้องพูดเลยผมชอบมากคือต้องอ่ะผมเมื่อวานเนี่ยนะเมื่อกี้ต้องพูดเนี่ยผมเห็นด้วยเลยการได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อซีซั่นที่แล้ว
4: ครับ
3: พอได้แชมป์เนี่ยต้องรู้ไหมว่าบอลพอได้แชมป์เนี่ยนักเตะหัวใจมันฟูม
4: ัน
3: เหมือนวัวพ้นน้ำอ่ะ

0: เหมือนพอได้ช้ำเนี่ยเหมือนกูเก่งแล้วกูไม่กลัวใครอ่ะ
1: เจอใครก็ได้
0: เจอใครก็ได้แล้วก็นักเตะที่ลงเล่นเนี่ยจะเห็นว่าซีซั่นนี้กับซีซั่นที่แล้วต่างกันทุกคนมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของอาร์เตต้านะครับผมว่าไลน์อัพของเขาเนี่ยลงตัวนะครับสามประสานในแดนหน้าอย่างไคฮาวเวิร์ดนะครับคริสตัลโซลิสก็บูกาโยซาก้าเนี่ยผมว่าโอเคเลยมีโอเดกาดเป็นจอมทัพแล้วก็มิดฟิลด์อีก2คนก็คือเดแคไลกับลูอิสเกลลี่เนี่ยผมว่าอันนี้ก็ลงตัวแล้วแนวรับเนี่ยผมว่าต้องยอมรับนะว่าการใช้คอนซ่าการใช้มาเกเยสพวกเนี้ยตอนเนี้ยทุกคนแบบลงเล่นด้วยความมั่นใจแล้วก็ต่างคนต่างไว้ใจซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าในเกมเนี้ยดาร์บี้แมตช์กรุงลอนดอนเนี่ยเชลซีจะได้ประตูขึ้นนำก่อนจากโมแกนโรเจอร
1: ์
0: นะครับแต่อาร์เซนอลเนี่ยเปิดเกมบุกเข้าใส่เป็นระลอกระลอกนะครับแล้วก็สามารถตีเสมอได้
1: ไคฮาวเวิร์ดนะ
0: ไคฮาวเวิร์ด
1: ยิงลอดขาแม็กซ์แองลาครัว
0: โอ้โหยิงแบบไม่มีใครคิดว่าจะยิง
1: ยิงแบบคนมีประสบการณ์ใช้คำนี้ดีกว่า
0: ถูกต้องนะแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาร์เซนอลคือใช้เกมรุกที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สามารถทำประตูเอาชนะได้ชนะเชลซีได้อันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าเป็นการยิงแซงแล้วก็การยิงของโอเดกาเนี่ยเป็นไง
1: ก็โอเดกาแล้วพี่กลับมาแล้วสิ่งที่เขาควรจะทำ
0: ได้
1: ปีแล้วเนี่ยมีหลุดไปหน่อย
0: นะคือถามว่าเชลซีของซาบี้อลองโซ่เนี่ยต้องผมดูผมว่าซาบี้น่าจะพอใจนะเชลซีถึงแม้จะแพ้อาร์เซนอลในนัดเนี่ยแต่ผมว่าทางซาบี้อาลองโซมีปัญหาอยู่ที่เกมรับแค่นั้น
1: ยังมีอยู่ยังจัดเชฟเพราะว่าผมว่าพอเขาใช้หลังสามอ่ะเด็กนักเตะต้องปรับกับวิธีเขาอยู่
0: ใช่คือตอนนี้ยังไม่ลงตัวแต่เกมลุกเนี่ยโอเพนเพลย์อะไรเนี่ยผมว่าใช้ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชูอัลเปโดโบแกนโรเจอร์โคพรามเมอร์นะครับหรือว่าลาเวียลิทเจมเนี่ยโอ้โหผมว่าได้ทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะเป็นการพ่ายแพ้ที่ผมดูว่ามีอนาคตของทีมเชลซีเป็นดาร์บี้แมตช์ที่สนุกแล้วกันนะครับคู่อื่นต้องอยากจะพูดคู่ไหนอีกไหมแมนเชสเตอร์ซิตี้เกิดอะไรขึ้นทำไมชนะโคเวนตี้แค่1-0
1: ผมว่าตอนนี้ผมดูหลายเกมแล้วเขามีความขาดเกินในแดนสุดท้ายอยู่นิดหน่อยแต่จริงมีตัวจบอย่างเอลิมอร์ฮาแลนด์เนี่ยมันทำให้ช่วยความแตกต่างได้แต่ว่าในทางกลับกันต้องบอกด้วยโคเวนตี้ของแฟรงค์ลัมพาร์ดพี่หมอจะเห็นได้ชัดว่าเขาก็มารับเอาแต้มนะ
0: ใช่
1: เขาก็ไม่ได้ว่าจะมาสู้นะ
0: เขาไม่สู้เลย
1: ใช่ดังนั้นเขามั่นใจว่าเขาจะยันให้อยู่นานที่สุดอ่ะดังนั้นมันก็เป็นเรื่องลำบากของเอนโซมาเลสกาเพราะว่าคุณจะเจาะทีมไม่รับลึกอ่ะมันยากนะ
0: ใช่แล้วความหลากหลายเนี่ยในการทำทีมของมาเลสกากับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าไม่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: นะอันนี้ผมว่าเป็นจุดแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าใครคิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะยิงคู่แข่งด้วยจำนวนประตูเยอะๆเนี่ยอันนี้ไปคิดใหม่
1: เขาเน้น3แต้มตอนนี้
0: เขาเล่นฟุตบอลเพื่อผลลัพธ์มาเลสกาเนี่ยเขาเคยพูดผมจำได้เลยนะครับแล้วก็พูดถึงทีมที่ยังไม่เสียประตูอย่างเฮาซิตี้โอ้โหกระเสือกกระสนขึ้นชั้นมานะ
1: เดอะไทเกอร
0: ์แต่3นัดที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เสียประตูเลย
1: แปลกเหมือนกัน
0: แล้วก็ขอโทษนะวิลล่าของอูไนเมรี่เนี่ยเล่นกับเฮาทำได้แค่เสมอกัน0-0
1: ครับ
0: อันนี้ก็ต้องบอกว่าผมก็เซอร์ไพรส์เฮามากๆเลยนะส่วนนิวคาสเซิลกับบอนมัตเนี่ยถ้าใครได้ดูรูปเกมเนี่ยคือเสมอเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วละมันเป็นผลการแข่งขันที่ยุติธรรมสำหรับทั้งสองทีม
1: ผมพากเองนะนิวคาสเซิลเนี่ย
0: เป็นไงบ้างอ่ะ
1: เป็นเกมที่ลุ้นเหลือเกินพี่หมอลุ้นแบบนิวคาสเซิลกับบอนมัตคืออย่างเมื่อกี้ที่เปรียบเทียบกับหลายๆทีมเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแบบว่าบอลมัดเนี่ยโหเป็นทีมที่วิ่งสู้ฟาดมากมาโก้โรเซ่เนี่ยโรเซอร์หรือโรเซอร์เนี่ยขู่มันแล้วทางด้านของมาเซียสยายสเลอร์เนี่ยก็เป็นผลผลิตจากถ้าย้ำนะมันจะมาจากกลุ่มอาเบหรือเลดบูเหมือนกัน
0: ดังนั้นมีคุณภาพ
1: วิธีการเนี่ยใกล้เคียงแล้วมันเป็นเกมที่คุณภาพจริงพี่หมอคืออย่าพลาดผมใส่พลาดผมใส่มันเป็น4ประตูที่ผมว่าใครได้ดูเกมก็บอกว่ามันไม่ได้หยุดเกม
0: ถูกต้องเหมือนจะโกรธแค้นกันมานะบ้าคลั่ง
1: โอ้โห
0: ผมดูแล้วแบบโอ้โหสนุกมาก
1: กันปุกปักปุกปักนะครับ
0: คือการเสียผู้เล่นตัวหลักๆ หลายคนของนิวคาสเซิลมันก็ไม่ทำให้ทีมอ่อนลงผมใช้คำว่าไม่ทำให้ทีมอ่อนลงนะครับส่วนท็อตแฮมฮอตสเปอร
1: ์ยังไม่ได้ชัยชนะนะ
0: ทั้งที่นัดเนี้ยไปเยือนฟอร์เรสแล้วผมดูว่ามีโอกาสนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ปรากฏว่าทำไม่ได้นะครับก็นี่เป็นเรื่องราวของพรีเมียร์ลีกส่วนบุนเดสนิดนึงบาเยิร์นเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
1: บาเยิร์นผมว่า
0: ทำได้แค่เสมอ
1: ก็ชอบอย่างนี้ไงชอบหักหน้าบาเยิร์นชอบหักหน้าพี
0: ่ส่วนเรอัลมาดริดของมูรินโญ่แพ้เลยนะครับแพ้ 1-0 ในขณะที่บาร์เซโลนาถล่มโอ้โห 5-0 เมื่อคืน
1: ฮันซี่ฟลิกนี่เดินเกมอย่างเดียวพี่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ว่าจริงๆเกมมาดริดผมว่ามันเป็นเกมอึดอัดอยู่แล้วอะ
0: อ
1: ึดอัดแล้วจริงๆสุดท้ายมาดริดเนี่ยสไตล์เยอะแต่ว่าใช้คำว่ายูนิตี้ไม่ค่อยมี
0: ต่างคนต่างเล่นอะต่างคนต่างเล่นแล้วเวลาบทไม่เอาเลยอะ
1: คือไม่เอากันเลยดีกว่า
0: ไม่เอากันเลยอะผมบอกได้เลยว่ามูรินโญ่ปวดหัวนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอย่างพอคือไม่เอานี่คือถอดใจนี่ไม่เล่นกันเลย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงเปสเช่เป็นไงออกสตาร์ท
1: ก็ฝืดๆเหมือนกันนะเปสเช่ปีนี้เอ็นริเก้นี่ก็ดูไม่ค่อยจะต้องปรับอีกเพราะว่าเสียตัวผู้เล่นไงพี่หมอนะ
0: ใช่ผมยังเชื่อนะเขาเพิ่งต่อสัญญาผมยังเชื่อเอ็นริเก้นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตัวผู้เล่นที่เขามีอยู่ก็ไม่ขี้เหร่
1: ใช
0: ่นะก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลลีกแล้วก็กลางสัปดาห์มาแล้วนะ
1: ใหม่แชมเปี้ยนลีก
0: มาแล้ว
1: เนี่ยมาแล้ว
0: ต้องถามต้องว่าแบบเก่ากับแบบใหม่เนี่ยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกชอบแบบไหนมาก
1: ชอบแบบเก่าชอบแบบเก่านะสนุกดี
0: มันดูสนุกกว่านะ
1: ก็คือเอาแค่มันแต่มันก็จะไม่ดีตรงที่ว่าพอนัดที่4เข้ารอบนัด5นัด6มันจะดูไม่เต็มที
0: ่ไม่เต็มที
1: ่มันก็จะเขาพยายามปรับให้ทุกอย่างมันดูเข้มข้นทุกนัดถูกไหมบอกว่ามีแรงจูงใจเรื่องชนะได้ตังค์ไง
0: ใช่
1: ไหมได้กี่ล้านปอนด์ก็ว่าไป
0: ผมว่ามันไม่เล้าใจสมัยก่อนเนี่ยผมว่าการแบ่งกลุ่มแล้วก็พอเลยจากรอบแบ่งกลุ่มไปแล้วก็น็อกเอาท์เนี่ยผมว่ามันเล้าใจนะครับแล้วมันเล้าชิน
1: ใช่ครับ
0: แต่แบบใหม่เนี่ยผมว่าเรายังไม่ชินนะครับแล้วก็ดูเหมือนพอชนะพอเข้ารอบแล้วเนี่ยมันก็ผ่อนๆแล้ว
1: ใช่แต่อย่างอาลีกเฟสจริงๆเอาถ้าเอาตรงๆเนี่ย8นัดเนี่ยคุณจัดชัยชนะสัก5นัดเนี่ยโอกาสเข้ารอบมันเข้าแล้ว
0: ใช่
1: ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ก็สนุกเพราะว่ามันจะเป็นการไปเยือน4เย้า4แบบทีมไม่ซ้ำด้วยอ้าวก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคร
0: ับ ก็มันก็เป็นยุทธวิธีอีกแบบหนึ่งของการทำธุรกิจของยูฟ่า
1: ซึ่งก็ทำถูกนะอ๋อทำถูกแล้ว
0: เพราะ AFC ก็มาเรียนแบบ
1: ซึ่งบอกว่าผมว่าเขาคุยกันนะพี่หมอใช่ไหมมันเป็นแพลตฟอร์มที่มันสามารถกระจายเรื่องรายได้ให้กับทีมได้ด้วยเนาะดีดีผมว่าแต่ว่าคนดูก็อาจจะต้องปรับตัวตาม
0: ครับ
1: ผม
0: ช่วงนี้ผมว่ามาเก็บข้อความเนี่ยเพราะว่าเราทิ้งข้อความไว้เยอะเลยนะครับมาพี่บอยนะเขาบอกว่าHello Evening แฟนแมนเชสเตอร์อันดับ11นะครับ
1: ทุกคน
0: เป็นไงลูกอมติดคอซะแล้วนาทีบาป90บวก6ไม่รักษาสัญญาเลยนะเราจะอยู่ด้วยกันอันดับต้องใกล้ๆกันก่อนเจมบอกเจอเอเวอร์ตันเป็นขนมกรุบนะครับแต่จบเกมเงียบกริบและอาทิตย์ก่อนยังได้ลุ้นท็อป6อยู่เลยแต่อาทิตย์นี้ได้ลุ้นท็อปฟี่แต่ก็ยังดีครับได้เป็นจ่าฝูงแดนใต้ดูแมนยูต้องดูให้จบอี้ๆยังไงก็เอาใจช่วยทีมเพื่อนรักตามมาให้ทันนะครับคุณพี่บอยส่วนน้องหงร่อนเนี่ยนะครับบอกสวัสดีค่ะพูดดังๆหน่อยนะคะไม่ได้ยินเลยครับว่าหงแดงอยู่สูงมากจนนะครับจากน้องหงร่อนนะครับเป้งบอกว่า3นัดแรกของแมนยูมีทั้งแพ้ชนะเสมอได้อารมณ์ทุกรสชาติเส้นทาง4แชมป์นะครับส่วนพี่เทียนนะน้องต้องว่าเลย
1: วันจันทร์นั้นหมอเมาไม่เหงาแน่ได้เหลียวแลให้เห็นเน้นหนักแน่นต้องจริงจังไม่ไกลใจสุขแสนทุกถิ่นแดนแฟนดีมีมากมายสปอร์ตไกด์ใกล้ไกลไม่ทุกร้อนทุกขั้นตอนมีข่าวกล่าวไม่หน่ายอยู่อย่างไรได้ดีมีผ่อนคลายใจสบายกายดีที่แข็งแรงจากพี่เทียนท่าฉลองนะครับ
0: ครับก็บอกฝากบอกแมนยูด้วยครับตอนนี้จะได้แชมป์ลีกติดกันเยอะๆเหมือนสมัยเซอร์เล็กฟาร์กูสันไม่มีทางแล้วทุกทีมีเงินหมดแม้กระทั่งเก็บไว้ตั้งนิวคาสเซิลสเปอร์แต่ก่อนคุณรวยอยู่เพียงทีมเดียวลิเวอร์พูล

0: กูติดหนี้เป็นร้อยล้านจะโดนปรับตกชั้นต้องหาเจ้าของทีมใหม่นะครับอันนี้ก็เขาฝากบอกแฟนแมนยูมาอันนี้รับทราบนะครับนะครับ
1: คาลิกของลอกนะครับหมอจะคนผีนอนน้อย
0: ผมไม่เคยเชื่อไมเคิลคาลิกอยู่แล้ว
1: คือผมว่ามันปีแล้วผมว่าเขาไม่กดดันพี่หมอมันยังเป็นกุนซือชั่วคราวผมว่าเขาเลยไม่กดดันพอหลายคนนะพอมารับกุนซือแบบถาวรมักจะคิดเยอะยิงบางเกมอะแก้ง่ายๆนะมันกลายเป็นว่าแก้ซ้ำซ้อน
0: คือต้องประสบการณ์เขาน้อยอะ
1: คือ
0: ทีมใหญ่ระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคือใช้ผู้จัดการทีมที่ประสบการณ์น้อยเนี่ยมันไม่ได้หรอกเพราะว่านักเตะเนี่ยยังต้องยอมรับนะว่ามาตรฐานนักเตะของแมนยูช่วงนี้ดีแต่พอโค้ชเนี่ยผู้จัดการทีมไม่เขาเรียกว่าไม่มีโนว์ฮาวโนเลดที่มากพอเนี่ย
1: ม
0: ันก็ทำให้ทีมเนี่ยกระท่อนกระแท่นสำหรับผมนะ
1: ครับ
0: ผมเนี่ยให้เครดิตนะอิลาโอล่ามากกว่าด้วย
1: แต่อิลาโอล่าตอนเล่นก็เก่งนะ
0: เก่งแล้วผมดูโปรไฟล์เขานะต้องนะดูดิเนี่ยชัยชนะ2นัดที่คักโปจ่าย
1: คักโปกับ
0: คิลลิ่งพาร์ทคิลลิ่งพาร์ทให้อีซักก็เป็นไงแล้วอีซักเป็นไงโอ้โหแบบ
1: กลับมาแจ้งเกิดเลย
0: โอ้โหแบบเนี่ยๆผมถึงบอกไงว่าอ่ะแต่ก่อนเนี่ยพอลิเวอร์พูลเสมอ2นัดทุกคนก็บอกโอ้ยไม่ดีตอนเนี้ยดูแล้วเป็นไงสบายใจมั้ยยิงมา2ประตูเร็วด้วยสำหรับลิเวอร์พูล
1: ยิ้มกันใหญ่เลย
0: นะอันนี้ผมถึงบอกเลยว่าต้องดูกันยาวๆแล้วก็ผู้จัดการทีมเนี่ยถ้าพุทธพรรษาไม่ถึงเนี่ยนะผมบอกว่าลำบากเลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ช่วงท้ายแล้วนะครับผมอยากจะฝากนะอันนี้น้องต้องเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องราวของฟุตบอลนะครับฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยก็เป็นผู้บรรยายอยู่แล้วละโอ้ตามโมโนแม็กตามอะไรแล้วก็วอลเลย์บอลเนี่ยเพจของต้องเนี่ย
1: คร
0: ับ ใครยังไม่ติดตามเนี่ยไปติดตามได้ยังไงต้องบอกเลย
1: ก็ Facebook ครับต้องพัดนี่นะครับต้องคุยเกมบายต้องพัดนี่นะครับแต่จริงๆเขียนต้องพัดนี่ก็เจอแล้วเป็นภาษาไทยนะครับ
0: คือใครอยากรู้เรื่องราวลึกๆของวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยต้องติดตามที่Facebook ของต้องพัดนี่ที่จริงผมเนี่ยผมเป็นแฟนประจำนะผมว่าอันนี้เป็นยูทูบเบอร์ในเรื่องราวของวอลเลย์บอลหญิงที่ดีที่สุดแล้วใครติดตามได้เลยนะครับ
1: พยายามนำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดีกว่าครับใช่คำนี้คร
0: ับ นะครับขอบคุณมากวันนี
1: ้
0: ใช้เวลามาชั่วโมงครึ่งเต็มๆเลยนะครับ เวลาหมดแล้วขอบคุณต้องแล้วก็พบกับสปอร์ตใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมหมอเมากับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอดเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอล แผ่นดินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินเอพร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: 99 on tour
8: หิน3วาน1ในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดบึงกาฬที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศด้วยลักษณะของหินขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายครอบครัววานพ่อแม่ลูกกำลังแหวกว่ายอยู่บนหน้าผาสูงกลางธรรมชาติอันสวยงามจนกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของภาคอีสานค่ะจุดเด่นของหิน3วานคือวิวทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นพื้นป่าและแม่น้ำโขงได้อย่างกว้างไกลโดยเฉพาะในช่วงเช้านักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสทะเลหมอกและแสงพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามอย่างน่าประทับใจนอกจากนี้บริเวณรอบๆยังเต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการพักผ่อนถ่ายภาพและสัมผัสอากาศบริสุทธิ์อย่างใกล้ชิดค่ะหิน3วานจึงไม่ใช่เพียงแค่จุดชมวิวธรรมดาแต่เป็นสถานที่ที่สะท้อนถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและความงดงามของจังหวัดบึงกาฬได้อย่างลงตัวสำหรับใครที่รักการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ควรมาสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งในชีวิตค่ะ

0: 9
1: สนับสนุนโดย
2: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: สวัสดีครับ 17:34 น.นะครับนายที่นายกูรูครับวันนี้วันอังคารที่7นะครับสิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับเย็นวันนี้นะครับคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับอยู่กับพี่อู๋อุดมศักดิ์สุวัฒโรภาสพงษ์แล้วก็ผมนะครับยุทธชัยจิรขวัญชัยครับ
4: ครับสวัสดีน้องยุทธด้วยนะครับ
3: ครับ
4: คุณผู้ฟังด้วยนะครับ
3: สวัสดีพี่อู๋
4: ครับเพิ่ม
3: นะฮะอ่ะวันนี้ก็อยู่กันวันจันทร์นะฮะ
4: ครับผม
3: มาเก็บตกผลการแข่งขันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสุดสัปดาห์นี้นี่ก็ไทยลีกก็เปิดแล้วด้วยนะครับ
4: ครับ
3: เกมนัดเปิดฤดูกาลแต่ว่าอาจจะช้าหน่
4: อ
3: ยซีซั่นนี้นะฮะพรีเมียร์ลีกนี่เข้าไป3นัดแล้วไทยลีกนี่เพิ่งเปิดฤดูกาลนัดแรกเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีรายการชิงแชมป์อาเซียนหรือว่าฮุนไดคัพนะฮะ
4: ครับก็ถือว่าจะได้เปิดสักที
3: ครับ
4: เพราะว่าเห็นหลายคนบ่นแล้ว
3: ใช่ครับ
4: ใช่ครับเริ่มบ่นแล้ว
3: ควรเปิดสักทีนะฮะ
4: ไอหยองไอหยองนี่พี่ไม่มาสักที
3: เว้นมาเว้นมา3เดือนกว่านะฮะ
4: ครับ
3: แห้งเลย
4: แอไม่ได้ช่วงนี
3: ้ครับผมนะฮะวันนี้พูดคุยกันนะครับก็4689899นะครับช่องทาง YouTube เหมือนเดิมนะ YouTube ถ้าทันก็จะว่ากันไปถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวช่วงแรกก็ขอบคุณนะครับก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบนะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
4: ครับผม
3: ช่วงแรกเอาผลการแข่งขันไทยลีกไปก่อนสัปดาห์แรกนี่ก็มีประเด็นเลยนะ
4: ครับ
3: คือต้องบอกว่าย้อนไปหน่อยนะฮะอย่างที่เราทราบไทยลีกหรือไทยลีก2เนี่ยก็มี VR ใช้ตั้งแต่เมื่อฤดูกาลที่แล้ว
4: ครับ
3: โดยเฉพาะไทยลีก2เนี่ยเพิ่งเริ่มใช้ซีซั่นเนี่ยปรากฏว่าก่อนเปิดฤดูกาลไม่กี่วันเนี่ยนะฮะทางสมาคมแล้วก็ทางไทยลีกดันประกาศว่าโอ้โหไทยลีก2เนี่ยจะไม่มีใช้ VR จะใช้เฉพาะ5แมตช์สุดท้าย
4: ครับ
3: นะเนื่องจากว่าปัญหานะฮะเรื่องของเงินกันทอง
4: ๆใช่ใช่เงินทอง
3: เพราะมันมีเรื่องค่าใช้จ่ายโอ้โหทีนี้หลายทีมก็โอ้โหบ่นกันยับนะฮะเพราะว่าปกติเนี่ยขนาดมี VR เนี่ย
4: ครับ
3: ก็ยังโดน
4: ก็
3: พอไม่มี VR แล้วให้ผู้ตัดสินเนี่ยทำหน้าที่เองเนี่ย
4: ปีที่แล้วมี VR ยังโดนด่ากันยับเลยนะครับ
3: ครับผม นะฮะก็ว่ากันไปนะฮะก็ต้องรับชะตากรรมก็ต้องนะถือว่าถ้าเอาเป็นว่าถ้ามันจะโดนมันก็โดนกันหมดอะ
4: แม่แล้วทำไมต้องมี5นัดสุดท้ายด้วยนี่ดิ
3: ไอ้ช่วงได้เสียไง
4: อ
3: ๋อไอ้ช่วงได้เสียช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
4: ครับ
3: ส่วนไทยลีก1เนี่ยมีตามปกติแต่ปรากฏว่าเกมวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเตะ4คู่ปรากฏว่า VR มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้2คู
4: ่ครับ
3: ก็คือเกมคู่ราศีสลายยูไนเต็ดกับการท่าเรือ
4: ครับ
3: และเกมคู่สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดกับชลบุรีแต่จริงเนี่ยคือเขาก็แจ้งก่อนเกมไปแล้วนะคือเห็นว่ามันมีปัญหาอะไรสักอย่างอ่ะมันเลยไม่สามารถใช้งานได
4: ้
3: ก็เลยแจ้งยกเลิกแล้วก็บอกทั้งสองทีมแล้วมันก็แหมแจ็คพอตแตกเพราะว่าไอ้คู่เชียงรายกับชลบุรีเนี่ยประตู 1-0 ที่เชียงรายทำได้และเป็นประตูชัยเนี่ยมันล้ำหน้า
4: ครับ
3: แต่ผู้ช่วยผู้ตัดสินไม่ยกธงแล้วมันไม่มี VR ไง
4: เรียบร้อย
3: ก็เลยกลายเป็นผลประโยชน์ของทางเชียงรายไปซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทางฝั่งเชียงรายเขาก็ยอมรับนะว่าไอ้ลูกที่ได้เนี่ย มันไม่ควรได้มันล้ำหน้า
4: ครับ
3: แต่ก็อย่างว่ามันทำไงได้อะ
4: ทำอะไรไม่ได้
3: จะไปบอกผู้ช่วยไปบอกผู้ตัดสินนะอาจารย์ลูกนี้ผมไม่เอานะมันล้ำหน้านะ
4: มันก็ไม่ใช่อยู
3: ่ส่วนชลบุรีก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูก
4: ครับ
3: คือความซวยคือหนึ่งก่อนเกมเนี่ยVR ดันใช้ไม่ได้
4: ครับ
3: 2ในเกมดันมีลูกปัญหาอีกเรียบร้อยเลยตั้งแต่นัดเปิดฤดูกาล
4: ก็ก่อนหน้านี้ชอบเป็นประเด็นว่าVR แล้วก็ทำให้เกมมันช้านู่นนี
3: ่
4: พอถึงเวลาจริงพอไม่มีเนี่ย
3: ครับ
4: มันเสียหายกว่าเยอะนะมีมันช่วยได้เยอะกว่านี้
3: คือมีไงมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่พอไม่มีปุ๊บเนี่ยผมว่าส่วนในผู้ตัดสินก็อาจจะด้วยความเคยชินด้วยนะ
4: ใช่ใช่
3: ด้วยความที่อาจจะนึกว่ามี VR แล้วก็พอไม่เป่าเอาไม่เป่าแล้วก
4: ็ต้องปล่อยให้เล่นไปก่อนใช่ไหม
3: ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผู้ตัดสินเองเนี่ยคุณก็ต้องฝึกทักษะของตัวเองอ่ะนักบอลต้องซ้อมใช่ไหมโค้ชก็ต้องวางแผนผู้ตัดสินเองก็ต้องแม่นกติกาก็ต้องฝึกทักษะในการทำหน้าที
4: ่ใช่ใช่
3: คือจะมาหวังพึ่งว่าเดี๋ยวมันมี VR
4: ไม่ได้
3: หรอกคือเราก็ไม่รู้เนี่ยเพราะจริงๆไอ้เรื่อง VR มีปัญหามันก็เคยมีกับฟุตบอลระดับโลกมันก็มีใช่ไหมบางทีมันก็มีเหตุการณ์ใช่ไหม อันนี้ก็ต้องเตรียมตัวแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยหลักๆเนี่ยการตัดสินมันอยู่ที่ผู้ตัดสินที่1หรือว่ากรรมการคนที่1เป็นหลักนะฮะจะมาหวังพึ่ง VR ทุกอย่างมันก็ไม่ได้
4: ครับ
3: นะครับเพราะฉะนั้นก็นะฮะก็ต้องฝากกันไว้ด้วยนะฮะเพราะว่าบางทีบอลเขาทำกันมาระดับ10ล้าน100ล้านแต่ว่าโอ้โหมาเจอผู้ตัดสินช็อตเดียวนี่มันแบบมันชิบหายใช้คำนี้เลยดีกว่า
4: แต่จริงก็ต้องย้อนไปหาด้วยนะว่าไอ้2เกมที่ไม่มี VR เนี่ยมันเป็นเพราะอะไร
3: ก็ไอ้เขาบอกว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรสักอย่างอะ
4: ถ้ามันเป็นเหตุเฉพาะหน้ามันเกิดช็อตขึ้นมาพอดีเป๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดโอ้จะเริ่มหลีกแล้วคุณไม่พร้อมก่อนเนี่ยมันก็แย่นะ
3: แต่จริงมันก็น่าจะมีการเทสมีการทดสอบนะใช่ไหมโดยปกติอ่ะผมก็ไม่รู้กระบวนการเขายังไงนะ
4: ครับ
3: นะฮะก็ว่ากันไปส่วนผลการแข่งขันนะครับก็เปิดฤดูกาลตั้งแต่วันศุกร
4: ์อยู่ไปคู่ไหนมา
3: ก็ผมไม่อยู่คู่ของแบงคอกและคู่ของบุรีรัมย
4: ์อ๋อครับ
3: วันศุกร์เนี่ยเกมปัตตานีกับ BG เสมอ 0-0 นะครับนัดเปิดฤดูกาลแต่ว่าปัตตานียังไม่ได้เล่นที่บ้านตัวเองนะครับ
4: ครับ
3: สนามก็ยังไม่ผ่านมาตรฐานต้องรออีกสักนิดนึงนะฮะก็เลยต้องไปเล่นที่ตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาโอ้โหแต่ว่าแฟนบอลเนตเดินทางจากปัตตานีไปสงขลาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะประมาณ100กว่าโล100นิด
4: ๆ
3: เพราะหาดใหญ่ปัตตานีประมาณ100และหาดใหญ่จากสงขลามันประมาณ20กว่า30โล
4: ครับ
3: ประมาณนี้แฟนบอล17โอ้โห
4: นี่ฉันเล่นที่ปัตตานีต้องใส่สนามแตก
3: แต่ปัตตานีเนี่ยสนามรู้สึกจุได้แค่หมื่นนิดแต่พอไปตินสุรานนท์มันจุสองสามหมื่นไง
4: จับ
3: หูแฟนบอลกดไปหมื่นเจ็ด
4: อุ้ยตามไปขนาดนี้ถือว่าใจรักมากนะ
3: ในขนาดเดินทางกันเป็นร้อยกว่าโลนะ
4: ใช่ใช่ไม่ง่ายนะ
3: ก็ถือว่าก็
4: แต่บีจีเปิดหัวก็ไม่ดีแล้วเนอะ
3: แฟนบอลด่าต่างชาติยับเลย
4: แฟนบอลบอกโ
3: อ้ต่างชาตินี่ไม่รู้ต่างชาตินี่ไม่รู้ไม่รู้ไปจิ้มเอาจากไอ้พัทยาซอย6กับซอย8ที่เขาห้าม
4: แล้วเขาจึงบอกหลายคนก็มาเปรียบเทียบกับไอ้ตัวต่างชาติบุรีรัมย์อ่ะใช่ไหมบุรีรัมย์ส่วนใหญ่ตัวต่างชาติจะดีนะบีจีนี่เขาบอกโอ้ด่าซะเสียเลย
3: ครับส่วนวันเสาร์ก็เชียงรายนะครับเฉือนชลบุรีไป 1-0 นะครับแล้วก็มีแบงคอกยูไนเต็ดนะฮะชนะศรีสะเกษยูไนเต็ดไป3-1เลย
4: ครับ
3: นะฮะวีระเทพป้อมพันยิง2นะครับสำหรับแบงคอกยูไนเต็ดแล้วก็จะมีราศีสไลนำก่อนนะครับแต่ว่าแพ้การท่าเรือไป1-2ราศีสไลนี่ก็ยังไม่ได้เล่นบ้านตัวเองนะครับต้องไปเล่นที่เขากระโดงนะครับบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมคือสนามเดิมก่อนที่บุรีรัมย์จะมาลิช้าอารีนานั่นแหละสนามนั่นแหละ
4: ครับ
3: นะครับก็ด้วยความที่เป็นน้องใหม่อ่ะบางทีสนามมันก
4: ็ยังไม่พร้อม
3: คือพอเลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วบางทีเลื่อนชั้นก็แบบคือจะบอกว่าทำแผนไว้ก็ไม่ได้ว่าเลื่อนก็ไม่รู
4: ้
3: แต่พอเลื่อนปุ๊บก็ไม่ทันเลยต้องใช้เวลานิดนึง
4: เพราะบางทีมนี่ก็เราก็เห็นกันเยอะบางทีขนาดทีมในยุโรปอ่ะ
3: ครับ
4: ขึ้นชั้นมาสนามตัวเองไม่ได้มาตรฐานก็ต้องไปเล่นที่อื่นก่อน
3: อย่างโคโมนี่ก็ล่าสุดเพิ่งเร่งจนได้เล่น UCL ในบ้านจนได้นะตอนแรกมีข่าวว่าต้องไปเล่นสนามอื่น
4: ใช่ใช่
3: แต่ว่าสุดท้ายก
4: ็เกมไม่ผ่าน
3: สุดท้ายก็เล่นเครื่องจนเนี่ยเดี๋ยวจะได้เล่นในบ้านนะครับ UCL สำหรับโคโม่นะฮะ
4: บางทีไฟไม่ได้เก้าอี้ไม่มาตรฐานเลยนะก็จะลำบาก
3: แล้วก็ท่าเรือนี่มาได้ประตูชัยช่วงท้ายเกมเลยนะจากกัปตันทีมพีระดลฉ่ำรัศมีนะครับแล้วก็ระยองนี่เฉือนพีดีประจวบ 1-0 ประจวบนี่นอกบ้านก็ยังเหมือนเดิมนะยังแก้ไม่ตกนะ
4: นอกบ้านไม่ได้กลัวเท่าไหร่นะครับ
3: ส่วนวันเสาร์เมื่อวานนี้นะครับสุโขทัยแพ้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป 1-3 นะครับบุรีรัมย์นี่ได้แฮตทริกของกิยาเม่บิโซลี
4: ่ครับ
3: โอ้โห
4: บิโซลี่นี่ก็ เหมือนดีโก้2ดูทรงนะผมว่าดีโก้2ชัดๆเลย
3: กดแฮตทริกตั้งแต่เกมแรกนะฮะ
4: ครึ่งแรกเลยนี่ไม่มีใครขั้นเลยอ่ะ
3: ครึ่งแรกก็นำ 3-0 นะฮะแล้วก็ลำพูนเนี่ยในบ้านแต่ว่าแพ้อุทัยธานี FC ไป 1-4 เลยนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายจริงๆเนี่ยเตะเร็วนะคู่เนี้ยแต่เจอสภาพปัญหาเจอปัญหาสภาพอากาศจากเตะ 18:00 ต้องเลื่อนไปเล่น 20:30
4: ครับ
3: อยุธยาชนะราชบุรี 2-1 ฤดูกาลนี้ดูไทยลีกเนี่ยอาจจะหยุดกันบ่อยนิดนึง
4: ครับ
3: อย่างสัปดาห์เนี้ยผมก็เจอไอ้คู่แบงคอกกับคู่ศรีสะเกษเตะจบครึ่งแรกไม่มีอะไรพอครึ่งหลังฝนตกปุ๊บฟ้าลงฟ้าแลบฟ้าร้องเพ่นกันหมดเลยเกมต้องหยุดไปร่วมครึ่งชั่วโมงเพื่อดูสถานการณ์แล้วสุดท้ายกลับมาเตะกันต่อได
4: ้แต่คู่ยุทธนี่ไอ้เรื่องเลื่อนนี่บ่อยนะ
3: ครับ
4: เจอบ่อยมาก
3: นะสุดท้ายกลับมาเตะก็ด้วยความที่ก่อนนั้นนี้มันมีกระแสข่าวว่าใครตามมันได้นะฮะเรื่องเตะบอลแล้วฟ้าโปร่งฟ้าผ่า
4: ใช่
3: ไหมบอลเดินสายอันนี้ก็เสียชีวิตเลย
4: ใช่ไ
3: หมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมก็มีดีเลย
4: ก็ต้องหยุด
3: อันนี้ของเราก็เหมือนกันอย่างคู่เมื่อวานเกมในอยุธยาเนี่ยโห ตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้เตะ
4: ครับ
3: เพราะไอ้ช่วงตกนี่ก็ตกหนักมากแล้วก็ฝนฟ้าคะนอง
4: นี้บ้านเราฝนตกหนักอยู่
3: สุดท้ายก็รอจนแบบโหสักพักนึงอ่ะจนได้เตะแล้วก็สุดท้ายจบเป็นคู่ดึกสุดไปเลยอยุธยา
4: ครับ
3: นะครับ
4: แต่ก็ยังดีตรงที่ชนะรัดดีได้นะครับ
3: นะครับก็เป็นสัปดาห์แรกของฟุตบอลไทยลีก1นะครับ
4: ครับ
3: สัปดาห์หน้านะฮะก็ต่อเนื่องแต่ว่าสัปดาห์หน้านี้จะมีเกมวันศุกร์3คู่เลยเพราะว่ามันมี3ทีมของไปเล่น ACL Elite แต่ยังไม่มีคิวเลยนะ
4: พี่ชินแล้วพี่ชินแล้ว
3: นี่ยังไม่ได้คิวเลยเนี่ยมีไม่รู้เหมือนกันนะก
4: ็ล่าสุดไปเช็คไลน์อยากใหญ่ขึ้นนี่อยากใหญ่ขึ้นต้องปัดหน่อย
3: ก็เตะหลายคู่นะไอ้พวกเอาไอ้พวกเอาทางฝั่งสวนออกกลางนี่ก็เตะหมดเลยนะ
4: บ้านเจอสวนในสวนก็บ่นอยู
3: ่ครับ
4: ของพี่เขาลดมาเยอะ
3: ก็เสาร์สัปดาห์หน้าวันศุกร์เนี่ยบุรีรัมย์เจอกับเชียงรายนะครับท่าเรือจะเจอลำพูนแล้วก็ราชบุรีเจอกับแบงคอกยูไนเต็ดนะคร
4: ับ
3: เพราะว่าช่วงกลางสัปดาห์ต่อไปเนี่ยบุรีรัมย์ท่าเรือแล้วก็ราชบุรีก็ต้องเล่น ACL Elite นะครับ
4: ครับ
3: ส่วนเกมวันเสาร์ก็มีศรีสะเกษเจออยุธยาอุทัยธานีเจอปัตตานี BG เจอกับราศีสไลวันอาทิตย์จะเหลือ2คู่ประจวบเจอสุโขทัยแล้วก็ชลบุรีเจอกับระยองนะครับ
4: ครับ
3: ก็ไทยลีกจะเล่นกัน3นัดแล้วก็จะเบรกทีมชาติไป3สัปดาห์เลย
4: ครับ
3: 3สัปดาห์ของเราก็ไปเล่น FIFA อะไรนะ
4: FIFA
3: อะไรนะ
4: อาเซียนครับอะไร
3: เอออะไรเดี๋ยวนะ FIFA อาเซียนครับ
4: ใช่ FIFA อาเซียนครับ
3: ส่วนของฝั่งยุโรปก็เป็น UEFA Nation League นะฮะแล้วก
4: ็เป็นรู้สึกแต่รู้สึกว่าที่อัปเดตก็ยังไม่น่าจะมีใครซื้อนะ
3: โอ้
4: ฟีฟ่าอาเซียน
3: ไม่น่าไหวดูทรงละ
4: เพราะถามวันก้าละวันก้าบอกโอ้ตอนแรกตั้งมาเนี่ยพี่เอ๊ะไม่ใช่ตั้งมาเป็นร้อยอะลดมาเกือบครึ่งยังไม่มีใครเอาเลยตอนนี้
3: คือตอนแรกราคา
4: แรงมาก
3: ว่าราคา80 90ล้าน
4: เห็น
3: ลดมาครึ่งนึงอะลดมา50
4: แถมนายกก้าบอกตอนแรกอะตั้งมา99ด้วย
3: แล้ว
4: 9ล้าน
3: อ
4: ะ
3: แล้วดูโหชื่อทีมแต่ละทีมที่เล่นคือแบบอุ้ยคือเห็นมันมีแบ่งเป็น2ดิวิชั่นด้วยนะ
4: ครับ
3: ใช่ไหมเราอยู่ดิวิชั่น1แล้วก็ไอ้ดิวิชั่นโอ้โหแล้ว2ทีมเตะ
4: เหมือนอารมณ์มันล้อวิธีแข่ง
3: ปากีสถานบ

0: ก็แล้วกัน
1: ครับ
0: เริ่มตั้งแต่เกมคืนวันศุกร์นะครับ Friday Night Ipswich ครับม้าขาวแพ้หงแดงลิเวอร์พูลไป 0-2 ชนะไปแล้วนะชนะมาแล้วนะ
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้ว
0: อเล็กซานเดอร์อีซักนะครับยิง2แล้วก็โคดี้กักโปยิง2โอ้กักโปนี่ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลคิดถูกนะที่ไม่ปล่อยตัวให้กับแมนซิตี้นะ
1: นี่คือร่างทองของจริงนะ
0: ชั่วโมงนี้นะฮะส่วนเกมวันเสาร์นิวคาสเซิลนะครับเสมอกับบอร์นมัธ 2-2
1: นี่ก็ยังไม่แพ้ใครนะครับ
0: นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับเสมอทันฮอสเปอร์ 0-0
1: ยังไม่ชนะครับ
0: แล้วยังไม่ยิงใครด้วยสเปอร์เนี่ยหนักเลย
1: โดนไป5นี่ไม่ยิงใครเลยนะครับ
0: โอ้นะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเฉือนโคเวนทรีไป 1-0 เออร์ลิงฮาลันด์นะครับโอ้อันนี้ยิงอาจจะยิงน้อยไปนิดนึง
1: บุกเยอะจริงแต่เจาะไม่ค่อยเข้านะครับ
0: ฟูลแลมครับแพ้คริสตัลพาเลซไป 2-3 อันนี้มาแซงท้ายเกมเลย
1: อาเบลัวนี่ก็ถ้าจะไม่นานอาเบลัวดิไ
0: บรตันนะครับเสมอกับลีดส์ครับ1ประตูต่อ1เบรนท์ฟอร์ดเสมอซันเดอร์แลนด์1ประตูต่อ1เช่นกัน
1: ครับ
0: แล้วก็คู่อีกวันเสาร์ฮาวซิตี้เสมอแอสตันวิลล่า 0-0 นะครับส่วนเมื่อวานนี้ครับเกมที่กูดิสันพาร์คเอเวอร์ตันเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2-2 และลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับอาร์เซนอลเอาชนะเชลซีไป2ประตูต่อ1
1: เฉือนวิวไป
0: เฉือนวิว
1: ครับ
0: แต่เกมสนุกมากนะ
1: แต่เกมสนุกแต่เกม
0: อาร์เซนอลก็ตามมาตรฐานเชลซีต้องบอกว่าดูดีมีอนาคต
1: ใช่เชลซีนี่ดีกว่าที่คิดนะ
0: ผมจำที่ผมพูดอันนี้เคมนะเห็นไหมที่ผมบอกเปลี่ยนโกสุดท้ายเชลซีมันไปได้เอมี่มาร์ติเนสนะแล้วมันก็ถีบหัวส่งโรเบิร์ตซานเชสไปเลย
1: เชลซีนี่เห็นได้ชัดเลยนะอย่างน้อยเนี่ยคือเกมรับมันยังรั่วเหมือนเดิมแต่มันได้ไอ้มาร์ติเนสนี่แหละมาช่วยได้เยอะ
0: คือเกมรับตอนนี้มีแม็กซองลาครัวที่ดูโดดเด่นแต่นอกนั้นเนี่ยโอ้โห
1: อาชิมปง
0: อะไรบ้างโฟฟานน่าคือแบบ
1: พึ่งพาอะไรไม่ค่อยได้อ่ะ
0: นี่แหละนี่แหละมันต้องหาคนมาช่วยหน่อยอ่ะโอ้ไม่งั้นนี่นะฮะลำบากนะครับ
1: ใช่เกมรับนี่ยังรั่วนะครับ
0: ผ่านมา3นัดนะครับมีชนะรวด3เกม9คะแนนเต็ม2ทีมก็ดูแล้ว2ทีมเนี่ยน่าจะบี้ลุ้นแชมป์กันแหละแมนซิตี้กับอาร์เซนอลนะครับ3นัด9คะแนนเต็มลูกได้เสียบวก5เท่ากันแต่ซิตี้ยิง7เสีย2อาร์เซนอลยิง6เสีย1
1: ลูกได้มากกว่า
0: ลูกได้มากกว่า
1: ซิตี้ก็เลยขึ้นเป็นที่1นะครับ
0: อันดับ3เป็นน้องใหม่ครับฮาวซิตี้นะครับ3นัด7แต้มนะฮะแต่ว่าต้องดูยาวๆนะ
1: อ
0: ันดับ4เป็นเชลซีนะครับ3นัด6แต้มเพิ่งจะแพ้เกมแรกอันดับ5เป็นเบรนท์ฟอร์ดมี5แต้มนะครับเท่ากับลิเวอร์พูลเท่ากับนิวคาสเซิลเท่ากับเอเวอร์ตันแล้วก็เท่ากับลีดส์นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนแมนยูไนเต็ดเนี่ยตกมาอยู่อันดับ11 3เกมชนะ1เสมอ1แพ้1มี4แต้
1: ม
0: นัดล่าสุดนี่โอ้โหเสียดายจะชนะอยู่แล้วครับเจอ
1: ทีเด็ดท้ายเกม
0: เจอทีเด็ด
1: ไปเล่นนาย
0: เล่นนายนะฮะ
1: แต่ยิงซะสวย
0: แต่ตัวสำรองของเอเวอร์ตัน3คนนี่มีส่วนกับประตู 2-2 นะ
1: ครับ
0: ทั้ง3คนที่เปลี่ยนลงมานะไอ้แฮกนี่กิลิชแล้วก็เมดแลนไนนะฮะ
1: อันนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
0: ส่วนแมนยูที่เปลี่ยนตัวก็ดีทุกคนเหมือนกัน
1: ใช่นะครับเดี๋ยวแฟนบอลดิด่าด่าคาลิกยับ
0: ฟังนี่ก็เปลี่ยนตัวแล้วดี
1: ไอ้ตัวนี้เปลี่ยนออก
0: อีกฝั่งนึงเปลี่ยนตัวแล้วแย่ลงนะงงมากเลย
1: สุดยอดเลยอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเหลากัน
0: ใช่ส่วนท้ายตารางครับฟูลแลมกับโคเวนทรีซิตี้นี่ยังไม่มีแต้มนะครับแพ้รวด3เกมอย่างที่อาจารย์อู๋บอกฮะอาเบลูของฟูลแลมแล้วก็โคเวนทรีของแลมพาร์ดก็ดูเสียวๆเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: นะฮะส่วนสเปอร์5 3นัด1แต้มอ่ะอย่างน้อยๆนับ1ได้ละโอ้โหแต่ว่าเห็นรูปเกมแล้วก็เหนื่อยแทน
1: โหกับตัวผู้เล่นเนาะแต่ละคนก็ไม่ดีอ่ะอย่างโคเวนทรีอ่ะเรายังเข้าใจได
0: ้ครับ
1: เพราะว่า3นัดเนี่ยเขาแพ้เซนอนกับซิตี้
0: เจอหนักๆทั้งหมด
1: แล้วก็มีไปแพ้กับให้กับฮาวเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: แต่รูปทรงโอเคดูดีนัดที่เล่นกับซิตี้นะครับนั้นแล้วยังพอไหวอยู
0: ่ครับ
1: แต่ผมว่าอาเบลัวกับเดแชบี้นี่สิ2คนดูเหมือนจะไปพร้อมกัน
0: วิลล่าก็ไม่ค่อยดีนะครับปีนี้สามารถเพิ่งได้แต้มเดียวด้วยความที่เปลี่ยนทีเยอะ
1: ใช่
0: ออกเยอะเข้าเยอะอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ปีนี้เล่นบอลทั่วยุโรปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับ
1: ดูเมื่อวันเสาร์บ้างท่ากับจันเอกอยู่คู่วิลล่าเนี่ยยังคุยกันอยู่เลยว่าโหไปเล่นบอลยุโรปนะสภาพนี้นะ
0: ครับ
1: โดนแน่ เพราะว่าครองบอลเยอะกว่าฮาวจริงแต่ถามว่าจังหวะเสียวฮาวมีเยอะกว่านะ
0: แล้วอุนาเอเมอรี่เนี่ยเล่นบอลยุโรปนี่แกไม่เก่งทั่วใหญ่นะ
1: ใช่ใช่
0: ถ้าแกเล่น
1: ช่วยลอง
0: นี่แกยิ้มเลย
1: ช่วยลองของโปรด
0: ส่วนนาซันโวนะฮะตอนนี้3ประตูมี3คนนะครับอีซักของลิเวอร์พูลนะครับฮาลันของแมนซิตี้แล้วก็บูโน่เฟนเดสกับของแมนยูนะฮะบูโน่สัปดาห์นี้นี่ยิงชนคานไปทีนึงนะฮะ2ลูกนี่มากันเพียบเลยแชกีชาวเปโดโคพา

0: เออร์มอร์แกนโรเจอร์เอลังกาคายฮาวเวดฮินเชนวูดนะฮะจาเนลจอร์จคิงนะฮะเอมโบโมทาลิกมิเชลมาร์ตินโอเดกาดบุกโยซาก้ามาคัสทาวเนียนะฮะวันนี้2ประตู
1: ที่2ประตูนะปีนี้ผมว่าดาวซันโวน่าจะสนุกขึ้นนะเพราะว่าอีซักมันเห็นละกลับมาคมเหมือนเดิมแล้วน่าจะได้ลุ้นยาวๆเหมือนกันสำหรับอีซักเลยครับ
0: คือฮาลันเนี่ยยังไงมันลุ้นอยู่แล้ว
1: ฮาลันมันยืนพื้น
0: คนที่จะได้ไปวัดกับฮาลันเนี่ยน่าจะมีอีซักแหละแล้วก็อีกคนนึงก็อาจจะเป็นชาวเปโดแล้วดูแนวรุกเชลซีเนี่ยทั้งเปโดรทั้งคาร์เมอร์ทั้งโรเจอร์ยิงคนละสองนะ
1: ใช่ใช่
0: คือเกมรุกเนี่ยไม่น่าห่วงที่ห่วงคือเกมรับนี่แหละ
1: เกมรับกับมิดฟิลด์นะ
0: โอ้มิดฟิลด์คู่กลางล่าสุดที่เอนโซย้ายออกไคเซโดเจ็บต้องใช้ลีเจมส์กับลาเวียเล่นไปเล่นมาลาเวียออกส่งมาลากูสโตมาเล่นคู่กลางกับเจมส
1: ์โอ้บันเทิงโอ้บันเทิงบันเทิงมากคือเหมือนกับว่าพอบอลทะลุกลางปุ๊บถึงหลังเลยไงหลังก็เลยรับเละนะครับ
0: ก็อาจจะเป็นเรื่องคือหน้าหลักๆก็เรื่องเอนโซนั่นแหละ
1: ใช
0: ่พอไปดึงเชงปล่อยช้าปล่อยช้า
1: ไม่
0: ว่าม
1: ันไม่มีตัวแทนนะ
0: ตัวแทนดึงมาไม่ได้ไปเจอโมนาโกยึกยักชักเข้าชักออกอีกโอ้ยุ่งเลย
1: แล้วก็ปล่อยอังเดซานโตให้แมนยูไปแล้วด้วยอีกนะก็เลยมีตัวเลือกน้อยเนี่ยมันก็เลยต้องดัดเอาแล้วโอ้โหแล้วกุตโตเล่นกลางไม่ได้เลย
0: ครับ
1: จริงๆแกเล่นแบ็คขวาก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้ว
0: ก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอเสริมมกราคมนะครับช่วงนี้ก็ถูตัวไทยกันไปก่อนโอ้โหแล้วใช้ลาเวียเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะคือไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะผมกลัวว่าจะเจ็บ
1: ใช่แล้วลาเวียมันก็สภาพร่างกายมันก็หลังจากเจ็บยาวมามันก็ไม่เท่าไหร่นะ
0: ลีเจมส์เองก็โอ้โหเรื่องเจ็บมันขึ้นชื่อ
1: เผื่อจะหายคู่ลีเจมส์เองก็ไว้ใจไม่ค่อยได้อ่ะ
0: ก็มีไคเซโดนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็ดันเจ็บอยู่ด้วยนะครับ
1: เกมแรกบรรยายอยู่ลงมาแป๊บเดียวเองเจ็บเลยนะครับ
0: นะครับอ่ะนี่ก็เป็นในส่วนของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับสัปดาห์หน้ามันกันต่อครับแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยเกมวันศุกร์ไม่มีวันเสาร์คู่เร็วไม่มีนะครับมีเตะ3ทุ่มเลยนะ
1: ก็มี
0: วิลล่ากับฟอร์เรสต์นะครับบอร์นมัธกับเบรนท์ฟอร์ดเชลซีกับฮาวพาเลสกับอิปสวิชลิเวอร์พูลที่เจอฟูลแลมนะครับอาเบลัวได้เจอทีมเดิ
1: ม
0: หวานเจี๊ยบลิเวอร์พูลบอกหวานเจี๊ยบ
1: หวานเจี๊ยบหนมหนมนมเนยแล้ว
0: ที่ไหนได้คาบ้านฟูลแลมก็ล็อกเป๊ะมานะฮะส่วนคู่ดึกโอ้โหสเปอร์กับเอเวอร์ตัน
1: ครับ
0: สเปอร์จะไม่ชนะเอานะเนี่ยเอเวอร์ตันเล่นแบบนี้เนี่ย
1: เอเวอร์ตันกินยากนะน้ำมอยแกกินยากอยู่แล้วอ่ะ
0: แล้วก็มีดึกกว่าตีสองอีกซันเดอร์แลนด์เจออาร์เซนอล
1: ไม่ง่าย
0: ปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดซันเดอร์แลนด์เคยแบ่งแต้มอาร์เซนอลได้
1: ใช่ใช่ไปเยือนแบบนี้แหละเซเดียออฟไลท์อ่ะโอ้โหแล้วเล่นเป็นทีมที่เล่นในบ้านแล้วแพ้ยาก
0: ครับนะฮะส่วนวันอาทิตย์เนี่ยจะมีโคเวนทรีเจอไบรตันนะฮะแล้วก็
1: Big
0: คู่เด็กวันที่สี่ทุ่มครึ่งแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับแมนยูไนเต็ดเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี
1: ้ครับ
0: เอาล่ะสนุกเลยส่วนมันเดย์ไนท์ครับก็วันจันทร์ตีสองลีสครับเปิดเอลันโรสเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ด
1: ก็ถูกไหมน่าดูฟอร์มดีทั้งคู่นะลีดผมว่าปีที่แล้วพอรอดตายมาได้ปีนี้เขาฟอร์มดีนะเสริมทีมก็โอเคอยู่ส่วนนิวก็ถือว่าโอ้โหใจเซอร์ทำทีมมาถือว่า
0: ก็ถือว่า3เกมแรกสอบผ่านนะ
1: ใช่ครับสอบผ่าน
0: จริงจริงมี5แต้มควรจะเป็น7ถ้าไอ้วันนั้นเนี่ยชนะลิเวอร์พูลได้อ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ไหมโดนช่วงท้ายนะครับ
0: แล้วตัวใหม่ๆหลายคนก็
1: ใช่ใช
0: ่ก็ดูมีทรง
1: ใช่ใช่ดูมีทรงแบ็คขวาเดดิสเลยเนี่ยโอ้โหเล่นดีเลย
0: นะฮะก็ดูยาวๆนะครับสำหรับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับ
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นช่วงแรกนะครับของนายที่นายกูรูนะครับ
1: ครับผม
0: เวลาอยู่สักประมาณ 3-4 นาทีแวบมาดูข้อความกันสักนิดนึงคุณผีแปร2บอกผมละเซ็งกับคาริกเลยครับเปลี่ยนตัวยังไงให้รูปเกมดรอปลงนะฮะ
1: เป็นสไตล์เป็นสไตล์
0: นะฮะสู่หน้าค่าตัว125ล้านปอนด์ต้องยิงแบบนี้ยิงซ้ายยิงขวาครับผมโอ้โหลูกที่2นี่สุดยอดเลยนะ
1: ครับ
0: ชอบมากลูก2อ่ะทั้งคนเปิดไซก้อยของกักโปแล้วก็จังหวะแล้วว่าจังหวะหลอกยิงล็อกยิงของ
1: อีซักอ่ะปีที่แล้วอ่ะก็
0: เจ็บด้วย
1: ไปวิจารณ์ก็ไม่ได้เพราะมันก็เจ็บหนักมาแล้วผมว่าเหมือนมันเข็นลงมากกว่า
0: ครับ
1: นะไม่พร้อมจะเล่นด้วย
0: ส่วนบาโคล่านี่ลงมาครึ่งหลังก็มีจังหวะลุยจังหวะกระชากสวยๆเหมือนกันนะ
1: มันดูดีมีของนะ
0: ดูดี
1: มีของอยู
0: ่แต่ปัญหาคือทีนี้เนี่ยใครจะต้องไปเล่นฝั่งขวาระหว่างกักโปกับบาโคล่าคือมันต้องมีคนหนึ่งเสียสละ
1: เพราะมันซ้ายทั้งคู่
0: มันซ้ายทั้งคู่ไงแล้วมันลงพร้อมกันคือมันอยู่ซ้ายด้วยกัน2ตัวไม่ได้อ่ะ
1: ก็อาจจะสลับไปก่อน
0: ครับ
1: นะอาจจะสลับไปก่อนเพราะว่าใหญ่บาโคล่าก็เพิ่งมาใหม่ก็อาจจะเป็นตัวสลับไปเนาะ
0: นะฮะอันนี้บอกทำไมแฟนอาร์เซนอลถึงมีแต่คนแปลกๆก่อนหน้านี้ก็มีวาวมาเชียร์ปืนทั้งที่ตัวเองเชียร์สเปอร์ พื่อที่จะได้จัดภาคบอลกับพี่ป๋องตอนนี้ก็มีโทนกูเนอร์นะฮะที่ตู้เสื้อผ้ามีแต่ตู้แมนยูมีแต่เสื้อแมนยูเต็มตู้จากเก่งเก่งมนเชงนะฮะ
1: ครับแล้วกลายเป็นแฟนแต่นนท์แท้ๆไม่มีงานทั้งคู่เลยทั้งมนชัยด้วยหลุดทั้งคู่
0: อย่าไปวางระเบิดที่สนามเอเวอร์ตันดีไหมครับหมั่นไส้นะฮะจากน้องบอลนะฮะ
1: ถือว่าโอเคแล้วเจอเอเวอร์ตันในบ้านไม่แพ้นะ
0: ครับผมสวัสดีพี่อู๋ใหญ่กับพี่ยุทธหวังว่าจะไม่หนีนะครับแล้วก็บอกว่าอะไรแหละเมื่อวานไปเที่ยวกรุงเก่าอยุธยามาครับมีโอกาสดูยุทธยาเล่นในบ้านด้วยแต่เลื่อนเตะอ๋อแต่สุดท้ายก็ยังแข่งต่อได
1: ้อ๋อน้องบอลเขาไปอยู่ในสนามใช่ไหมล่ะ
0: ในสนามนะฮะยังดีว่าได้ดูนะครับถ้าเลื่อนแบบไม่เตะนี่ยุ่งเลยนะฮะไปฟรีเลยนะฮะ
1: ฟรีเลย
0: อ้าวพี่ยุทธพี่เฟ้งเปลี่ยนมาจากวันศุกร์แล้วล่ะครับคิดถึงสุดๆคู่นี้เบื่อเสียงหยองเจ๋ง
1: อย่าไปเยอะไปเบื่อหยองเลยหยองช่วงนี้มันกำลังซึมเศร้าอยู
0: ่ครับผมต่างชาติบีจีเนี่ย2เมตร3 4คนนึกว่านักบาสประมาณนี้เขาเน้นส่วนสูงนะพี่ครับ
1: เน้นเอาใหญ่อย่างเดียว
0: แต่สูงอย่างเดียวเลยนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่นึงครับตอนนี้ 17:59 น.ครบทรงชาติกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่2ของรายการครับ
1: ครับ
2: นายที่ไหนกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: ฮัลโหลพี่ป๋อง
1: ว่าไง
0: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
1: เออเอาดิ
0: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
1: ได
0: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
1: เออดี
0: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
2: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
3: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
4: ไม่จริง
3: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
4: ไม่จริง
3: แล้วอะไรจริงอ่ะ
5: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
3: เส้นละ 1,990 บาท
5: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
3: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
5: ๆสอบถามโทร1153
6: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
7: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43

0: กันอย่าถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
6: 18นาฬิกากับอีก4นาทีนะครับช่วงที่2ไนท์ที่นายกูรูนะครับวันนี้อยู่กับผมยุทธแล้วก็อาจารย์อู๋นะครับ
7: ครับผม
6: ช่วงนี้ก็เช่นเดิมนะครับขอบคุณก๊อบกรอบครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
7: ครับ
6: มาว่าถึงเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับต่อไปที่คู่อาร์เซนอลกับเชลซีนะฮะต้องบอกโอ้สถิติคู่นี้นี
7: ่เล่นกันสนุกมากนะ
6: แต่ว่าสถิตินี่เชลซีช่วงหลังนี่แทบจะไม่ชนะอาร์เซนอลเลยนะฮะ
7: ครับ
6: เจอกันล่าสุดที่เชลซีชนะเนี่ยก็คือปี2021เชลซีบุกไปชนะอาร์เซนอลถึงบ้านเลยฮะวันนั้น2ประตูต่อ0ได้2ประตูจากลูกากูแล้วก็ลีดเจมส์นะครับ
7: ครับ
6: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเชลซีกุนซือคือโทมัสทูเคิล
7: ครับ
6: แล้วก็เป็นช่วงปีแรกๆของมิเกลอาร์เตต้าตอนนั้นอาร์เซนอลเป็นอาร์เตต้าละ
7: ครับ
6: นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหก็นับมาอ่ะตั้งแต่2-1อ่ะจนตอนนี้มัน2-6อ่ะ
7: ใช่ครับ
6: เชลซีไม่ชนะอาร์เซนอลเลยนะครับเรียกว่าแทบจะผูกปีเลยแหละ
7: แต่ก็อาร์เซนอลก็กินเชลซียากนะเวลาเจอเชลซีไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เหมือนกัน
6: ก่อนลงสนามก็ชนะได้กันมาทั้งคู่นะครับ2เกมรวดมี6แต้มนะครับส่วนการจับตัวเนี่ยอาร์เซนอลประตูก็ดาวิดราย่านะครับกองหลังขวาเบนไวท์ซ้ายคาราฟิออรี่เซนเตอร์ส่งคอนซ่าครับลงตัวจริงกับกาเบรียลนะครับคู่กลางเนี่ยยังเป็นลุยส์เกลลี่กับดิแคลไลส์นะครับ
7: กับ
6: บูโน่กิมาไลส์ก็ต้องรอก่อนเพราะโอ้โหฟอร์มของลุยส์เกลลี่ช่วงนี้ก็เอาไม่ลงจริงๆ
7: เหมือนความฟิตก็ยังไม่ได้ด้วยทีมอะไรนะครับ
6: ส่วนแนวรุกก็โซลิสโอเดกาดซาก้าศูนย์หน้าตัวเป้าคายฮาเวตนะครับ
7: ครับ
6: ทางฝั่งเชลซีครับประตูเอมี่มาร์ติเนสกองหลังมีอาชิมโปงมีลาครัวแล้วก็โฟฟาน่ามิดฟิลด์ลาเวียกับลิดเจมส์นะครับวิงแบ็กเนี่ยใช้ฮาโต้กับเนโต้ตัวรุก3คนครับพาเมอร์โรเจอร์แล้วก็ชาวเปโด
7: ก็แต่เกมนี้ก็แสดงให้เห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าพอเวลามีประตูดีเนี่ยมันช่วยได้เยอะจริงทั้งราย่าทั้งเอมี่มาร์ติน
6: เนสทั้งคู่เลยนะ
7: เห็นเลยครับเกมนี้โอ้โหภาษาประตูดีทั้งคู่เลยครับ
6: เชลซีขึ้นนำเร็วตั้งแต่นาทีกว่าๆนะครับจังหวะยิงของมอร์แกนโรเจอร์จุดเริ่มต้นจากลูกฟรีคิกนะครับแล้วก็อาร์เซนอลเคลียร์ไม่ขาดนะโรเจอร์ก็ยิงดีมากหมดสิทธิ์เลยสำหรับดาวิดราย่า
7: ตอนแรกนึกว่าเอาซะแล้วแป๊บเดียวโดนก่อนเลยนะครับ
6: แต่หลังจากนั้นนี่อาร์เซนอลก็บุกอย่างกับพายุนะฮะยิงเข้าไปแล้วด้วยนะครับจังหวะของคาราฟิโอลี่แต่ว่าก็โดนจับล้ำหน้าไปก่อน
7: คอนซ่าเนี่ยมันยืนล้ำไปก่อนนะครับ
6: นั้นนี่ตั้งแต่กาเบรียลคอนซ่าแล้วก็มาจบดาบ3คาราฟิโอลี่แต่ว่าถ้าเข้าตั้งแต่ดาบแรกอ่ะเป็นประตู
7: ครับ
6: ซึ่งก็ต้องชมเอมี่มาร์ติเนสที่เซฟลูกยิงกาเบรียลก่อนนะครับแต่สุดท้ายหลังจากนั้นก็ได้ประตูจนได
7: ้
6: นะครับคายฮาเวตครับยิงตีเสมอโอ้ลูกนี้ต้องบอกว่า
7: เหมือนมองไม่เห็นนะ
6: ผม
7: ว่าเหมือนมองไม่เห็นเหมือนกันนะจังหวะไอ้เดคแคนไลท์แทงมาแล้วฮาเวตยิงไปเลยอ่ะ
6: ครับ
7: เหมือนพุ่งช้าผมว่าเหมือนมองไม่เห็นเหมือนกันนะเอมี่มาร์ติเนส
6: นะครับก็จบครึ่งแรกเลยเสมอ 1-1 ครึ่งหลังเนี่ยเล่นได้5นาทีอาร์เซนอลมาแซงนํา 2-1 ลูกนี้ต้องบอกว่าโอ้โหโซลิดจ่ายคายฮาเวตมีข้ามหลอกแล้วก็โอเดกาดหลุดไปแบบโอ้โหประตูนี่
7: เลือกมุมเลย
6: กว้างใหญ่ไพศาลนะครับเอมี่มาร์ติเนสสัก10คนก็ช่วยเซฟไม่ไหวเจอช็อตนี้เข้าไปหมดสิทธิ์นะครับแต่ลูกนี้ประสานงานกันสวยมากเซตบอลกันมาสวยมากโอ้แล้วไคฮาเวิร์ดที่ก็เล่นดีจริง

0: เล่นแบบนี้เนี่ยโยเคเลสนี่น่าจะนั่งยาวๆอ่ะ
1: โยเคเลสก็ลำบาก
0: นะครับก็หลังจากนั้นก็เชลซีก็พยายามเปลี่ยนตัวแก้เกมนะครับเอาทางเป๊ปชาวาเลียนะครับมาโลกูสโตเอสเตวาลลงมาแดนนี่เวเบกลงมามีโอกาสได้ประตูสุดๆน่าจะลูกปั่นไซส์ของเอสเตวาล
1: แต่ก็ลายาไม่ปั่น
0: ดาบิดลายาไม่ได้
1: ลูกนั้นนึกในใจนะเสร็จแน่ๆเห็นทรงมันปั่นแล้วเนี่ย
0: ใช
1: ่โอ้ลายามันปัดได้นะครับ
0: นะฮะก็สุดท้ายเนี่ยจบ90นาทีอาร์เซนอลก็ประคองเข้าป้ายไปอาจจะหวุดหวิดเฉือน 2-1
1: ก็อาร์เตต้าบอกว่าก็มาตรฐานเขายืนพื้นนะแต่ทรงที่น่าต้องชมคือชาบีลองโซ่นะทีมใหม่มาแล้วนักเตะก็โดนขายไปเยอะนะแล้วสู้อาร์เซนอลได้อย่างเงี้ยผมว่าวัดยาวๆได้เลยนะชาบีลองโซ่
0: คือในสภาพที่โอ้โหมิดฟิลด์คู่กลางคุณเอนโซย้ายไปแมนซิตี้แกเซโด
1: เจ็บ
0: นะฮะเออผมว่าคืออย่างที่บอกอ่ะโอเคตอนนี้อย่างน้อยประตูคุณแก้ปัญหาได้แล้วเอาโรเบิร์ตซานเชสออกไปตอนนี้ปล่อยให้โคโม่ยืมตัวนะครับแล้วก็ใช้เอบีมาร์ติเนสก็น่าจะเหนียวขึ้นเยอะแหละทีนี้ก็ต้องหาแนวรับเนี่ยนัดล่าสุดเนี่ยที่ผมแอบแปลกใจนิดเดียวคือทางโควีเป็นสำรอง
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เลือกใช้อาเชมปงแล้วก็โยกโฟฟาน่าซึ่งปกติเขาจะเป็นเซนเตอร์ตัวขวาแต่เอาโฟฟาน่ามายืนเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายก็ดูแปลกๆซึ่งตำแหน่งนี้ปกติมันเป็นของโควี
1: ใช่เพราะว่าถ้าจะเอาหลังที่ชัวร์สุดตอนนี้มันก็ต้องโควีกับลาครัว
0: ครับ
1: นะครับแล้วที่เหลือไปสลับนี่อาจจะเรื่องของความไม่ฟิตหรือเปล่าเพราะก็ไม่ได้ใช้งานด้วยนะครับเมื่อวานนี
0: ้ส่วนวิงแบ็กก็อาจจะยังดูไม่เนียนเพราะจริงๆฝั่งขวาพอใช้เนโต้มันก็ดูแปลกๆคือเกมรุกกับมันได้อยู่อ่ะ
1: ใช่เกมรุกมันได้
0: แต่เกมรับมันก็ดูอาจจะมีปัญหาส่วนด้านซ้ายเนี่ยพอคูเลย่าไม่อยู่เนี่ยก็ใช้ฮาโต้ก็มันก็ดรอปเยอะส่วนตัวใหม่เอชาวาเลียหรือแม้ก็ได้นักเตะอิตาลีใครนะไอ้เจ้าไอ้ปาเลสต้าเกมนี้ก็ดันเจ็บ
1: ใช่ครับไปเจ็บ
0: ก็จะต้องใช้เวลานะครับจริงๆก็เนี่ยปรับตรงกลางปรับเกมรับซะหน่อยเนี่ยผมว่าโอเคไอ้3ตัวลุกนี่ไม่ต้องไปยุ่งอ่ะถ้ามันไม่เจ็บไม่ไข้เนี่ยให้มันเล่นกันเถอะผมว่าเดี๋ยวยังไงก็มีประตูไอ้3คนเนี้ยเนี่ยล่าสุดมันยิงกันไปคนละ2แล้ว
1: แล้วเล่นกันดีหมดด้วยนะแล้วประสานงานกันถือว่าทำได้ดีนะเปโดโรเจอร์และก็พาร์เมอร์ครับ
0: ครับผมส่วนเซนอนนี่นะบอกโอ้โหปึกนะฮะเ มื่อวานนี่เปลี่ยนตัวนี่โอ้โหแทบจะไม่ดรอปเลยตัวเปลี่ยนลงมานะฮะอินกาเปเย่แทนคาราฟิโอลี่ซูบิเมนดี้แทนลุยส์เกลลี่เมลิโน่แทนโอเดกาโจเคเลสแทนฮาวาร์ดมาดูเกตแฮนซาก้าคือในแต่ละขุมกำลังเนี่ยเขาจะมีตัวซัพพอร์ตตลอดนะฮะ
1: ใช่ครับแต่ที่หนักใจสุดผมว่าเป็นซูบิเมนดี้นะเห็นลงมาแล้วถ้าสภาพเนี้ย
0: แล้วถ้ากีมาไลฟ์ฟิต
1: กีมาไลฟ์ฟิต
0: กีมาไลฟ์ก็น่าจะเป็นตัวเลือกอยู่ด้านหน้าซูบิเมนดี้คลินิกถ้าบอกซูบิเมนดี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่4ตัวเลือกที่5เลย
1: ใช่สุดท้ายแล้วผมว่าถ้าบูโน่กีมาไลฟ์ฟิตอ่ะก็น่าจะคู่ไรแล้วก็สเกลลี่น่าจะสลับนะซูบิเมนดี้ตอนนี้โอ้โหเห็นฟอร์มแล้วถ้ายังเล่นแบบนี้นะน่าเป็นห่วงเพราะทีมชาติก็แทบไม่โดนใช้งานเหมือนกันช่วงหลังนะครับ
0: ท
1: ี
0: มชาติบอลยูโรอาบอลบอลโลกล่าสุดนี
1: ่ได้
0: รับโอกาสลงเล่นน้อยมากนะครับทางมาร์ติซูบิเมนดี้นะฮะก็เป็นเกมที่จริงๆหลายคนก็คาดอยู่แล้วว่าน่าจะเป็นชัยชนะของอาร์เซนอล
1: ครับ
0: แต่ว่าที่คนชมเยอะคือเชลซี
1: ครับ
0: แพ้แต่คนบอกเออเฮ้ยดูดีมีอนาคตและเชลซีปีนี้เฝ้าเฉพาะฟุตบอลในประเทศ
1: มีรายการเดียวด้วย
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองตรงนี้เชลซีจบฤดูกาลแล้วถ้าไม่ติดท็อปโฟร์ถ้าไม่ได้ไปเล่น UCL ผมถือว่าน่าผิดหวังนะ
1: ใช่ถือว่าน่าผิดหวัง
0: ถือว่าน่าผิดหวังนะ
1: อย่างน้อยต้องไปเล่น UCL ด้วยนะเพราะมีรายการเดียวนะครับ
0: นะครับส่วนแมนยูไนเต็ดครับไปเยือนเอเวอร์ตันนะครับแมนยูในก่อนเกมก็หลายคนก็ไม่รู้จะเอาฟอร์มวันไหนมาเล่นนะครับจะเอาฟอร์มนัดแรกที่แพ้ฮาวหรือว่าจะเอาฟอร์มนัดอิตูวิชมาก็ไม่ทราบ
1: เพราะฟอร์มมันเป็นตลกสวรรค์เลย
0: ลงแล้วเกมเนี้ยผมมีโอกาสได้คุยกับอุ้ยอ้ายพอดีนั่งภาคบอลไทยด้วยกันในคู่บุรีรัมย์แล้วก็จริงๆก็คู่นี้ก็แทบไม่ได้ดูแหละเพิ่งมาดูไฮไลท์เพราะเวลามันคาบเกี่ยวกันนะฮะบุรีรัมย์มันเตะทุ่มหนึ่งคู่นี้เล่นสองทุ่มก็นั่งคุยแมนยูมันจะมาฟอร์มไหนแล้วแมนยูไปเยือนเอเวอร์ตันเนี่ยเหมือนต้องบุกใส่และแมนยูแปลกเวลาต้องบุกใส่ชาวบ้านเนี่ย
1: ไม่ชอบ
0: มักจะไม่ค่อยดี
1: ไม่ชอบ
0: เออมันจะเป็นปัญหาแบบนี้
1: เพราะส่วนใหญ่เล่นกับทีมใหญ่ด้วยกันดีเพราะว่ารับลดรอส่วน
0: ใช่ใช่นะครับเอเวอร์ตันในประตูพิกฟอร์ดนะครับแนวรับเนี่ยแบ็คขวาโรนะครับซ้ายมิโคเลนโกเซนเตอร์ก็แบรนเวดกับทาคอฟสกี้มิดฟิลด์มีอาร์มสตองกับการเนอร์นะครับตัวรุกทาลิกจอร์นะครับนี่เป็นตัวที่ดึงมาจากเชลซี
1: อันนี้เล่นดีด้วย
0: เบนแอนจอนสันนี่ก็เล่นแทนตำแหน่งของ NDI ไปเลยแล้วก็ดิวสปิลลี่ฮอร์ส่วนกองหน้าก็เป็นเทียโนแบร์รี่ส่วนแมนยูไนเต็ดที่ไม่เปลี่ยนจากเกมนัดถล่มอิปสวิชเลยนะครับ
1: ครับ
0: ประตูลัมเมนนะครับกองหลังดาโลแม็กควายมาร์ติเนสแล้วก็ชอ มิดฟิลด์ใช้เมนูกับทิริมันนะครับ

0: รุกบรูโน่เอมบูโมแล้วก็แรดฟอร์ดหน้าเป้าก็คุณย่า
1: ครับเกมนี้ผมว่าคาริกพลาดนิดเดียวถ้าเปลี่ยนดอกูลงมาเร็วกว่านี้ไม่แน่อาจจะแพ้เลยโอ้ไอแรดฟอร์ดหลายคนอุตส่าห์ชมว่าเออโอ้เกมนี้เล่นดี
0: ไม่แต่ว่าหลังจบเกมเนี่ยคาริกบอกว่าดูเหมือนมีการตึงๆเลยนะแต่ว่าผมว่าน่าจะแก้เกี้ยวอ่ะ
1: ไม่ไอตอนตึงกับหน้าไอแรดฟอร์ดนะตึงเปลี่ยนกูไหมวะ
0: ก็น่าเสียดายเพราะว่าเกมนี้แมนยูเนี่ยคือลูกเกมอะต้องบอกว่าอะก็สูสีแล้วเอเวอร์ตันก็ต้องยอมรับว่าในช่วงยุคของเดวิดมอร์สเนี่ย
1: เขี้ยวบอล
0: เอเวอร์ตันดูดีเยอะดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับแต่แมนยูที่น่าเสียดายคือคุณนำสองรอบโดยเฉพาะไอ้นำรอบที่สองอะมันนาที88แล้วอะ
1: มันน่าจะจบไง
0: ใช่ไห
1: ม
0: นำ 1-0 จากเอ็มบูโมโอ้ลูกนี้ต้องบอกว่าสุดๆจริงๆลากตัดจากขวาเข้าไปปั่นนะฮะแต่ว่าเอเวอร์ตันก็ตีเสมอลูกนี้ก็สวยแต่ลูกนี้ก็ไม่รู้จะโทษใครนะจังหวะยิงทาริกจอร์ดมุมมันก็มีอยู่แค่นั้นแ
1: หละมันยิงคมต้องยอมรับว่าทาริกจอร์ดมันได้มาแล้วก็ผลงานดีนะ
0: ส่วนแมนยูมานำ 2-1 จากตัวสำรองเบนจามินเชสโก้
1: ทีเด็ด
0: ลูกเปิดจากลูกชอ
1: ครับ
0: เกมล่าสุดในแมนยูเกมลูกเกมฝั่งซ้ายดูดีเลยชอกับแรดฟอร์ด
1: ครับ
0: แต่สุดท้ายโอ้โหแล้วประตูที่เอเวอร์ตันตีเสมอ 2-2 คือมันเลยช่วง 90+5 ไปแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วมันน่าจะเป็นบุกครั้งสุดท้ายเลยด้วยอ่ะ
1: น่าจะให้เป็นช็อตสุดท้ายแล้วก็จะเป่าแล้ว
0: และดีว่าผู้ตัดสินไม่ใจเร็วนะเพราะที่มันมีจังหวะเหมือนแมนยูเคลียร์มาแล้วคือถ้าเป็นผู้ตัดสินบางคนคือเป่า
1: แล้ว
0: อันนี้คือปล่อยและตรงนั้นดันมีเม็ดละนายแล
1: ้
0: ววิ่งมาสัตว์หายโ
1: ลและยิงซะดีเลย
0: คือแบบมันเป็นจังหวะสุดท้ายจริงๆของเกมนะฮะโอ้แล้วเอเวอร์ตันทำได้และเม็ดละนายนี่ก็เด็กเก่าของอาร์เซนอลนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ไปดูประวัติเก่าเนี่ยตอนอยู่อาร์เซนอลเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เล่น
1: ใช่
0: อาร์เซนอลปล่อยทีมอื่นยืมไม
1: ่
0: มีทีมไหนเซ็นเลยนะยืมแล้วส่งกลับทุกปีจนกระทั่งสุดท้ายหมดสัญญาไปอยู่ลียงไปเล่นลียงกับ2ปีเออดีเอเวอร์ตันก็เลยดึงมาฤดูกาลนี
1: ้
0: นะ
1: แล้วดึงมาช่วงไอ้นี่ด้วยนะ
0: ท้ายเลย
1: ท้ายด้วยไหม
0: จะปิดตลาดอยู่แล้วแสบมากนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยอย่างที่บอกเรื่องตัวสำรองนะครับสำรอง3คนเอเวอร์ตันเนี่ยมีส่วนกับเกมหมดเลย
1: ใช่ลงมาดีหมดเลย
0: เฮเดนแฮกนี่นี่ก็เพิ่งดึงตัวมาจากโบโร
1: ครับ
0: แจ็คกิลิสก็ยืมกลับมาจากแมนซิตี
1: ้
0: แล้วก็เมดลันนายที่เซ็นมาจากลียง
1: ก็เพิ่งได้มา
0: และไอประตู 2-2 เนี่ยเกมทางซ้ายก็กิลิสแฮกนี่แล้วเปิดเข้ามาเคลียร์แล้วก็มาจบที่เมดลันนาย
1: เพราะแฮกนี่ก็เป็นคนจ่ายให้ทาริกจอร์ดยิงเลยครับ
0: นะส่วนแมนยูเปลี่ยนตัวดอกูเชสโกซานโตสแล้วก็นูแซมัสลาอุยโดยเฉพาะดอกูนี่โดนด่าเยอะด้วยความที่แรดฟอร์ดเล่นดีแต่พอดอกูลงมาแทนฝั่งซ้ายแล้วเล่นแย่กันมันก็เลยโดนด่า
1: ไม่ดอกูก็ทำให้เห็นว่ามาตรฤฐานเก่าเขาเป็นยังไงนะคร
0: ับ ไล่ฤดูกาลที่แล้วไอ้ช่วงที่ดันมาเล่นฝีก็ดีๆนี่คือฟลุกหรือว่าไงฮะ
1: ไม่มันไม่กี่เกมไงแล้วมันก็เจ็บส่วนมัสลาอุยก็ปูลงมาก็ไม่ดีนะไอ้มัสลาอุยเนี่ยลงมาแทนโอ้จะแย่เหมือนกันไอ้นี่ก็ดีทีมชาติพอกลับมาได้ให้มาอยู่ทีไรไม่เจ็บก็ผลงานก็ไม่ดี
0: คนก็ด่าลูกชอเล่นดีเปลี่ยนออกแรดฟอร์ดเล่นดีเปลี่ยนออกนะฮะ
1: แล้วซ้ายบอกเลยแล้วซ้ายตอนแรกกำลังดีอยู
0: ่นะฮะก็น่าเสียดายมันเป็นเกมที่มันต้องทำให้ได้อะอุตส่าห์นำนาที88แล้วและรักษาสกอร์ไม่อยู่นะครับแต่ว่าอีกมุมนึงก็ต้องชมเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันเกมนี้ถือว่าก็เล่นดีจริงแล้วก็ฤดูกาลนี้ฟอร์มโดยรวมของเอเวอร์ตันนี่ก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าเล่นมาเนี่ยถ้ารวมบอลถ้วยคาราบาวครับด้วยใน4นัดนี่พวกเขาก็ยังไม่แพ้ใครนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก
1: ็งานดีอยู
0: ่แต่ก็ถือว่าอย่างนัดที่แล้วไปเยือนบอลหมัดเนี่ยก็ตีเสมอท้ายเกมแบบนี
1: ้
0: นะฮะก็มาได้แต้ม 1-1 นะครับตีเสมอช่วงท้ายเกมเหมือนกัน
1: แต่น้ำมอยต้องชมแกนะแกเสียตัวหลักสองฝั่งไปของแกเนาะยังเอาตัวใหม่มาแล้วตัวใหม่ก็ดันเล่นกับเข้ากับทีมได้ดีด้วยนะครับ
0: ก็ถือว่าใช้ได้นะตัวใหม่ที่เสริมเข้ามานะคือเอามาแล้วเล่นได้เลยนะครับ
1: โอ้และอีกเบอร์เลโลนี่มันก็ไอตัวนี้มันก็ไม่ใช่แบ็คเนาะ
0: ครับก
1: ็ว่ากันไป
0: แมนยูแต้มเดียวรับสภาพไปลุ้นกันต่อสัปดาห์หน้านะครับแล้วสัปดาห์หน้านี่หนักด้วยเรื่องของเรื่อง
1: ไปเยือนซิตี้ด้วย
0: รู้สึกเล่นในบ้าน
1: เล่นในบ้านครับ
0: เล่นในบ้านที่โอแทฟฟอร์ดแต่ก็ไม่ต่างกันหรอกตรง
1: ๆ
0: ครับส่วนแมนซิตี้นิดนึงละกันนะครับก็เจอโคเวนทรีชนะไป 1-0
1: น่าผิดหวังเล็ก
0: ๆก็เกมที่โอกาสเยอะแต่โคเวนทรีก็ถือว่าอย่างที่อาจารย์อู๋บอกอ่ะเล่นดีกว่า2นัดแรกนะถือว่าดูดีขึ้นนะทีมของแลมพาร์ดนะครับแต่ว่าซิตี้นี่ใช้งานนักเตะใหม่นะครับอิลิมานเอ็นดีไอนะครับลงสนามเกมแรกเลยนะครับ แต่ว่าประตูชัยก็ได้จากเอลิงฮาลันนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกจากจังหวะจ่ายขององตัวเซเมนโย
1: คือครองบอลเยอะครับแต่โอกาสยิงเนี่ยกลายเป็นสูสีโคเวนทรีเลยนะ
0: ครับ
1: ยังมีโอกาสให้ดอนนารุมาได้เซฟอ่ะ
0: นอกจาก NEI นะครับที่ดึงมาจากเอเวอร์ตันจะได้ลงสนามเกมแรกแล้วเอนโซฟานาเดสก็ได้ประเดิมสนามเหมือนกัน
1: ครับ
0: เล่นคู่กับเอเลียตแอนเดอร์สันตอนเนี้ยเหมือนมิดฟิลด์ของทางด้านซิตี้ลงตัวแล้ว
1: ครับ
0: เพราะมีอายุบัวดี้สำรองอีกคนนึงที่ไปดึงมาจากลิวใช่ไหม
1: ได้มาม
0: าร์เกฮีก็บอกโอเคแหละได้กลับไปตำแหน่งถนัดละไม่ต้องมา
1: เล่นไม่ต้องอยู่กับผม
0: แล้วดูเหมือนตำแหน่งมันก็จะลงตัวแล้วด้วยนะครับเซนเตอร์ก็เกฮีกับดีอาร์สนะครับด้านซ้ายก็ยอสโกโกเดอัลนะครับแต่ด้านขวาเนี่ยเอนโซมาเลสกาที่ใช้คูชานอฟตลอดเลยกลายเป็นมาทุสนูเนสเนี่ยหลุดไปเฉยเลย
1: หลุดไปเฉย
0: อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกัน
1: ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็แบ็กเนี่ยส่วนใหญ่ปีที่แล้วเนี่ยใช้ไอ้เจ้าโอเลลี่
0: ครับ
1: ใช่ไหมกับนูเนสจองกัน2คนนะครับ
0: ครับ
1: แต่ปีนี้กลับกลายเป็นทั้งคู่หลุดทั้งคู่นะครับ
0: ส่วนตัวรุกเนี่ยรายานแชกีได้ออกสตาร์ทนะครับแล้วก็ฟอร์มดีด้วยนะฮะตัวรุกนี่ตอนนี้ก็น่าจะลงตัวแล้วแหละแชกีเซเมนโยส่วนอีกคนนึงก็
1: เอดีไอก็อาจจะสลับกับพวกโฟเดนอะไรพวกนี้นะ
0: อาจจะมีโดกูอีกคนนึงถ้าหายจะกลับมานะ
1: ใช่ใช่มีโดกู
0: ประมาณนี้นะครับก็ทำให้ทำมาในซิตี้ได้ทีมลงตัวนะเพราะว่ามาเสริมช่วยแทนตลาดเนี่ยได้ทั้งบูอาร์ดี้ได้ทั้งNDR ได้ทั้งเอนโซฟานันเดสนะตอนนี้ทีมก็เลยดูโอเคเลยแหละนะฮะ
1: ก็เหลือแค่ชิมิโดกูแค่คนเดียวนะครับนอกนั้นไอ้ส่วนเกินก็ปล่อยไปละตาวินโยมามูดอะไรพวกนี้นะครับ
0: ปล่อยได้ราคาได้ดิ
1: ใช่
0: ปล่อยราคาดีซะด้วย
1: เป็นทีมซื้อขายที่เก่งมากนะโอ้ปล่อยตาวินโย85ล้านโอ้แฟนบอลนี่ช็อกเลย
0: นะฮะเอาไปดูลิเวอร์พูลบ้างนะครับเตะไปเมื่อวันศุกร์เยือนอิปสวิชนะครับมาขาวนะฮะก็ลิเวอร์พูลมีการเปลี่ยนแนวรับให้อาราโฮนะครับเล่นแบ็คขวาเพราะว่าฟิมโปงเนี่ยโอ้โห2เกมแรกนี่โดนบ่นยับเลย
1: โดนวิจารณ์ยับอ่ะ
0: แล้วก็ดูดีด้วยอาราโฮคือเกมลุกอาจจะไม่ได้นะแต่เกมรับนี่แข็งแกร่งมากนะครับเข้าสกงเข้าสกัดเด็ดขาดนะครับไม่ค่อยมีจังหวะผิดพลาดนะครับคือเป็นบอลชัวแต่อาจจะมีลูกโฉงฉานิดนึงตามสไตล์พวกอเมริกาใต้
1: เพราะเป็นบอลบอลแบบพวกตามติดพวกตามจิกกัดตลอดอ่ะบางทีมันก็จะมีอันจังหวะเข้าพรวดก็มีนะครับ
0: นะนอกนั้นก็ชาเก้คู่ฟานไรท์เซนเตอร์ซ้ายเคอร์เคสนะครับประตูก็อลิซอนคู่กลางเนี่ยเปลี่ยนมาใช้แมอลิสเตอร์กับโซบอสไลเป็นนัดที่2นะ
1: ครับ
0: กลายเป็นกาเฟนแบกหลุดไปนะครับส่วนตัวรุกเนี่ยฟอร์เรนเวียดด้านขวาเป็นมูนยอสนะครับด้านซ้ายเป็นกักโปแล้วก็หน้าเป้าเป็นอีซัก
1: ก็น่าจะยืน4คนนี้ไว้ก่อนนะแต่กลางอาจจะสลับไปเรื่อยๆนะครับไปแน่ครับ
0: ก็มาได้ประตูเร็วด้วยนะครับ9นาทีแรกได้2ประตูนะครับจังหวะจ่ายของกักโปแล้วก็จังหวะจบของอีซักทั้ง2ลูกนะลิเวอร์พูลก็ชนะเป็นเกมแรกแล้วที่สำคัญคือคลีนชีทด้วย
1: ครับ
0: ก็น่าจะลดความกดดันสร้างความมั่นใจให้กับทีมหงส์แดงได้นะครับคือตอนนี้ก็แก้เพียงจุดตอนนี้ก็อย่างน้อยๆคือแก้แบ็คขวาได้แหละ
1: ครับ
0: แบบนี้ฟิมปงก็สบายแหละดูแล้วนั่งยาว
1: แต่แบ็คซ้ายเนี่ยยังแก้ไม่ได้เพราะมีอยู่แค่นี
0: ้ก็สำรองมันมีซิมิกาส
1: ครับ
0: ก็โอเคละใช้เคอร์เคสต่อไปแล้วกันนะครับส่วนตัวรุกเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะบาโคล่าได้ประเดิมแล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูว่านัดต่อไปเนี่ยจะมีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นหรือเปล่าจะถึงขนาดได้สตาร์ตตัวจริงเลยไหมและถ้าสตาร์ตตัวจริงก็อย่างที่ผมบอกมันต้องมีคนใดคนหนึ่งไปเล่นฝั่งขวา
1: ใช่ครับ
0: ระหว่างกักโปกับบาโคล่า
1: ซึ่งถ้าแบบนี้โอกาสเป็นบาโคล่าน่าจะสูงเพราะกักโปมันดีอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: มันก็คงไม่ปรับหลัก
0: ถ้าจะมีจุดนึงที่โอ้โหตอนนี้น่าเป็นห่วงสุดคงเป็นฟอร์เรนเวียดโอ้เพราะฟอร์มันอื่นเขาเริ่มมาแล้วไงกักโปมาแล้วอีซักมาแล้วแต่เวียดยังไม่มาเลย
1: เวียดยังก็ไม่ถึงแย่แต่ก็ไม่ได้ดีอะไรนะมันเล่มธรรมดาไปหน่อยนะครับ
0: ครับผมนะฮะ
1: แต่ว่า3แต้มกับเกมเยือนก็ถือว่ามันเริ่มเข้าที่เข้าทางขึ้น
0: ครับ
1: เพราะว่าโค้ชใหม่ก็ต้องเข้าใจให้เวลานิดนึง
0: แต่ดูเกมก็คือถ้าเทียบกับยุคอาร์เน่สล็อตเนี่ยเกมมันดูแล้วมันดูสบายใจมากขึ้น
1: ใช่ใช่อ
0: ย่างน้อยๆเนี่ยมันไม่มีอะไรนะยู
1: ไม่เป็นบอลไอบอลตัวยูไปกลับไปกลับมาแล้วอย่างผมว่าเกม
0: มันเร็วขึ้น
1: ใช่บอลมันเร็วขึ้น
0: แล้วก็มันมีบีบมีเพรสซิ่งอาจจะแบบไม่ได้เข้มข้นเหมือนยุคเจเกนครอป
1: ใช่ใช่อาจจะยังไม่ฮาร์ดคอร์ขนาดนั้นแต่ต้องใช้เวลานะครับเพราะมันไปเล่นช้ามาปีกว่า
0: ครับ
1: ล
0: ิเวอร์พูลเนี่ยในกลางสัปดาห์นี่มี UCL ด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็รอลุ้นกัน
1: อ๋อใช่อังคารพุธนี้ก็จะกลับมา UCL นะ
0: UCL จะเตะอังคารเตะพุธและพฤหัส
1: ครับ
0: นะฮะจะแบ่งเตะ วันละ6คู่เพราะว่าสัปดาห์แรกเนี่ยจะมีแค่ UC

0: PL ยังไม่มียูโรป้ายังไม่มีคอนเฟอเรนซ
1: ์ครับ
0: นะครับซึ่งตามโปรแกรมเนี่ยลิเวอร์พูลเกมแรกนี่เจอของหนักเลยนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอตเลติโกมาดริดแต่มาดริดนี่เพิ่งโดนบิลบาวกดไป 3-0 น่ะ
1: ใช่แต่ก็อาจจะเป็นช่วงที่ว่ามันมีปัญหาเรื่องไอ้ฮูเลียน
0: อ
1: ่ะจะปล่อยไม่ปล่อยนะมันก็เป็นสำรองอะไรแบบนี้ผมว่าแต่กับ UCL ผมว่าไงแอดก็เคี่ยวอยู
0: ่ครับ
1: ก็เป็นทีมที่อาจจะตัดแต้มได้นะ
0: นะครับเอาแวะไปดูสเปอร์ของเดอร์แชบี้หน่อยนะครับยังยิงใครไม่ได้แต่อย่างน้อยมี1แต้ม
1: ครับ
0: ประตูคินสกี้กองหลังแบ็คขวาปอโร่ซ้ายอูโดกีเซนเตอร์ฟานเดอร์เฟนกับฟานเฮเคนะครับมิดฟิลด์ก็โตนาลีเบนตันคูกาลาเกอร์ตัวรุกซาวินโยมาติสเตลแล้วก็มามูสนะครับส่วนฟอร์เรสก็มีพวกดีแลบมีกิฟไวส์นะครับมีชลาเกอร์มีเอนดอยนะฮะแนวรับก็มูริโลมิโคเลนโกคุนย่าเนโกวิลเลียมแล้วก็โอล่าไอน่านะครับเสมอก็ไป 0-0 ก็เป็นเกมที่ก็มีโอกาสพอๆกัน
1: ครับ
0: นะฮะสเปอร์ก็น่าได้ฟอร์เรสก็น่าได้ฟอร์เรสยิงเข้าไปแล้วจากเนโกวิลเลีย
1: ม
0: แต่ว่าไปโดนจับแฮนด์บอล
1: คือโอกาสยิงมีกันเยอะอยู่แต่ว่ามันส่วนใหญ่มันยิงไม่ค่อยเข้ากรอบไม่ค่อยได้ลุ้นอะไรนะครับสเปอร์นี่ไม่มีตรงกรอบสักลูกอ่ะ
0: แล้วสเปอร์นะ
1: โอ้โหมาติสแตลนี่ของดีแท้ โอ้ที่เป็นด่ายับเลย
0: มาติสแตลไปว่าซาวินโยเนี่ยไปเล่นดีต่อบอลถ้วยพอบอลลีกสตาร์ทก็เล่นไม่ออกมามูสก็ยังเล่นไม่ดีโอ้อันนี้มันยังแก้ปัญหาเกมลุกไม่ได้จริงอ่ะสเปอร์แล้วถ้าเกมลุกมันไม่ยิงเนี่ยมันก็ลำบากอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่และที่สำคัญเนี่ยไอ้ตัวพวกมาแพงด้วยนะโอ้โหปวดหัวมากเลย
0: จริงยังมีมูดิกอีกคนนึง
1: ใช่
0: เออมีมูดิกอีกคนนึงอ่ะ
1: ก็แฟนเชลซีบอกว่าใจเย็นรอแป๊บนึงรอพันมูดิกก่อนอย่าเพิ่งรีบไปนะบี
0: ้โอ้นะฮะก็ต้องลุ้นกันแล้วสัปดาห์หน้านี่กลับไปเล่นในบ้านเจอเอเวอร์ตันก็ไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะครับสำหรับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับ
1: แต่ชั่วโมงนี้ขอแค่เอาผมว่าไม่แพ้ไว้ก่
0: อ
1: นนะแล้วก็จูนเพราะนักเตะใหม่มันเยอะมากนะครับแล้วก็นักเตะที่หายเจ็บกลับมามันก็เยอะนะครับอย่างพวกคูดูดอะไรพวกนี้นะครับ
0: ครับก็พูดถึงพรีเมียร์ลีกนะครับหลังจบสัปดาห์ที่3เต็งแชมป์อาร์เซนอลยังเต็ง1นะครับอาร์เซนอลยังเต็ง1ซิตี้เป็นเต็ง2
1: เหมือนเดิมไม่ขยับอะไรนะครับ
0: อัตราจ่ายนี่ห่างพอสมควรนะอาร์เซนอลตอนนี้คุณลงทุน1เนี่ยคุณได้กลับไปคุณลงทุน11คุณได้แค่8อ่ะ
1: ครับ
0: ส่วนซิตี้คุณลงทุน1คุณได้3
1: อุ้ยห่างอยู
0: ่ก็ดูห่างอยู่นะ
1: อยู่อาจด้วยฟอร์ม
0: ทางนั้นที่แต้มเท่ากันอยู่นะ
1: อาจจะเป็นด้วยฟอร์มนะครับ
0: ส่วนเชลซีสัปดาห์นี้แพ้ก็เต็ง3เหมือนเดิมแต่อัตราจ่ายก็เพิ่มเป็น1จ่าย8
1: ครับ
0: ลิเวอร์พูลเนี่ยชนะแต่ว่าอัตราจ่ายนี่ยัง1จ่าย14นะแมนยูเสมอนี่หลุดไป1จ่าย25เลย
1: โอ้ไปใหญ่เลย
0: โอ้นอกนั้นนี่สเปอร์ตอนนี้1จ่าย150แล้วนะครับว
1: ิ
0: ลล่านี่1จ่าย200ไปแล้วสเปอร์วิลล่านี่มีอย่างละแต้มทีละแต้มจาก3นัดเอง
1: และสเปอร์วิลล่าที่พอๆกันเลยนะผู้จัดการทีมเนี่ยต้องแต่งทั้งคู่อะฟอร์มไม่ดีนะครับ
0: อ่ะก็ เป็นเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ
1: ครับ
0: แวะไปดูลีกอื่นบ้างแล้วกันนะครับบูเดสลีกาลีกอาจารย์อูมาแล้วเหมือนกันนะ
1: บาเยิร์นเสียฟอร์มไปหน่อย
0: โอ้โห
1: แ
0: ต่เจอโกเจอโกลอริคาริอุสน่ะเป็นไงอ่ะ
1: คาริอุสไป6เซฟ
0: โอ้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยนะครับ
1: เทพ
0: นะฮะชาวเก้ยันเสมอบาเยิร์นมิวนิก 0-0 นะครับ
1: ครับ
0: ดอร์ทมุนด์เนี่ยบุกไปชนะฮอฟเฟนไฮม์ 3-2
1: โอ้โหโดนก่อน 2-0
0: จากเกมที่น่าจะแพ
1: ้โอ้เหลือจะเชื่อ
0: สตุตการ์ชนะโคโลน 4-1 เบรเมนชนะไลป์ซิก 3-1 พาเดบอนแพ้ฟลายบวก 0-1 เอเวอร์สแบกของ
1: อันนี้เหลือเช
0: ื่อนี่ยังไม่แพ้นะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ตามจาก2-4บุกไปชนะกลัดบัก 4-3
1: โอ้โหนี่ฟอร์มดีมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญสัปดาห์นี้ลูกโซ่ได้ลงแล้วด้วย
0: ใช่ตอนลูกโซ่ลงนี่ยิง2ลูกเพิ่มนะ
1: ครับ
0: แซงเลยนะ
1: โอ้แล้วไปเยือนด้วยนะครับ
0: เลเวอร์ชนะอูนิออนเบอร์ลิน 4-0 ฮัมบูร์กแพ้มายส์ไป 0-5 นะครับ
1: บวกที่หนักเลย2นัดถ้าก็7ลูกยิงใครไม่ได้เลยนะครับ
0: แล้วก็แฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยแพ้อัลส์บวกไป 1-4 นะครับก็เล่นมา2นัดนี่บาเยิร์นสะดุดนะครับมีชนะรวด4ทีมอัลส์บวกฟลายบวกดอร์ทมุนด์และเอเวอร์สแบก
1: ครับ
0: นะฮะก็ไอ้ดอร์ทมุนด์เนี่ยไม่น่าแปลกอีก3ที
1: มแปลกคนละมาไง
0: มายังไง
1: ครับ
0: ส่วนบาเยิร์นก็4แต้มนะครับชนะ1เสมอ1นะครับขณะที่เลเวอร์ไลป์ซิกสตุตการ์ดมี3แต้มชนะ1แพ้1นะครับท้ายตารางที่ยังไม่มีแต้มคือฮอฟเฟนไฮม์มินเชนกลัดบักแล้วก็ฮัมบูร์กฮอฟเฟนไฮม์กับกลัดบักนี่ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้สวยจริงเพราะนำก่อนทั้งคู่
1: ฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยผมได้พาเขา2นัดเลย
0: ครับ
1: ไอ้เกมแรกก็นำ 1-0 โดน 1-1 นำ 2-1 โดน 2-2

0: แล้วก็กลับมาท้ายเกมมาแพ้3-2
1: ครับ
0: นี่ก็เหมือนการเจอทีเด็ดดอทมุนนำก่อน2-0แล้วจะบวก3ตั้งหลายรอบนะครับพอโดนทีแล้วแกว่งนะมีปัญหาเพราะว่าแกไปขายตัวหลักๆออกไป
1: ส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวรอดูเอเวอร์สแบกนะว่าของจริงของปลอมนะครับเพราะว่าต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของเสือใต้ไบเยอร์มิวนิก
0: อันนี้ของแท้แล้วของแท้แล้ว
1: ส่วนดอทมุนก็ได้เล่นในบ้านเจอพาเดลบอลนะครับเลเวอร์ไปเยือนอัลส์บวกนะครับแล้วก็จะมีไลป์ซิกเปิดบ้านเจอฮัมบูร์กนะครับโอ้ฮัมบูร์กนี่ถ้าจะเละอีกนะ
0: งานยากด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็ปีที่แล้วอยู่ได้ไอ้พวกตัวยืมนะ
1: แต่ปีนี้ตัวยืมมันไปหมด
0: ตัวยืมไปหมดแล้วไอ้พวกวุฒิโควิด
1: มันต้องมาไล่ยืม
0: มาอะไรพวกนี้เออ
1: ส่วนลาลิก้าของสเปนนะครับสัปดาห์นี้เป็นเกมนัดที่4นะครับโอ้บาร์เซโลนาหวานเจี๊ยบเลยแล้วก็มาดริดกับแอตเลติโกมาดริดดีสะดุดด้วย
0: แล้ว
1: นะบาร์เซโลนาบุกไปชนะบาเลนเซีย 5-0 เลยครับโอ้แล้วตัวรุกนี่ยิงกันกระจุยเลย
0: ครับ
1: ลามินยามาลยิง2ลาฟินญายิง1
0: โหด
1: เฟมินโลเปสยิง1แล้วก็เปดรียิง1ตอนนี้ตัวรุกของบาร์เซโลนาคนที่ยังไม่ยิงอ่ะมีแค่กอร์ดอนนะ
0: ครับ
1: แต่ก็มีแอสซิสต์
0: ใช่แต่กอร์ดอนแกเน้นแอสซิสต์เยอะแต่ว่าถ้าผลงานโดยรวมถือว่าดีอยู่นะครับ
1: แล้ว4นัดของบาร์เซโลนาเนี่ยแกยิงคู่แข่ง5ลูกไป3นัดอ่ะ
0: ครับอย่างโหดแต่บาซ่าจริงๆมันก็โหดตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเลยนะ
1: ครับ
0: ตัวรุกเขายิงอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับ
1: นะฮะที่พลาดคือเรอัลมาดริดนะครับก็ไปเยือนเบติสแล้วก็แพ้ 0-1 มีโอกาสจะตีเสมอจากลูกจุดโทษแต่เอ็มบาเป้ยิงไม่เข้า
0: ใช่ครับ
1: ส่วนคนทำประตูชัยให้เบติสนี่คือทอยแพรรอตนะครับอดีตกองหน้าของทอตเทนแฮมฮอตสเปอร
0: ์เพิ่งย้ายมาด้วยนะครับ
1: สเปอร์เนี่ยเป็นเด็กสเปอร์แต่สเปอร์ไม่ค่อยใช้สเปอร์นี่ปล่อยยืมแบบปล่อยยืมจนลืมอ่ะ
0: คือก็ฝากเลี้ยงไปเรื่อยๆแต่ว่าแกก็ยึดตัวจริงไม่ได้เนาะ
1: ครับผมนะฮะส่วนแอตเลติโกมาดริดตราหมีนี่ไปแพ้บิลบาโอที่ซานมาเมส 0-3 เลยนะในเกมที่ฮูเลียนอัลวาเรสก็ไปสำรองลงในช่วงครึ่งหลัง
0: ครับ
1: นะก็จริงๆนี่ตลาดปิดแล้วก็ไม่รู้สถานการณ์ของอัลวาเรสจะเป็นยังไงเหมือนกันนะ
0: คือก็ต้องมุ่งมั่นกลับมาเล่นเหมือนเดิมแต่ปัญหาคือใจมันจะได้ไหมเนาะเพราะตอนแรกแกชัดเจนเลยว่าไม่ไปไหนทั้งนั้นน่ะจะไปบาซ่าให้ได้นะคร
1: ับ และเกมล่าสุดเนี่ยซอลอตก็ยังเจ็บอยู่ด้วยนะและล่าสุดต้องใช้อีคังอินไปเล่นกองหน้ากับทางอเล็กซ์บาเอน่านะซึ่งก็ไม่ใช่กองหน้าธรรมชาติทั้งคู่อ่ะ
0: ใช่อีคังอินก็ใช้เล่นเป็นกองหน้ามา2นัดแล้วมั้ง
1: นะครับส่วนคู่อื่นนี่ลาคอลุญญาน้องใหม่นะครับที่มีโอบาเมยองนะฮะบุกไปชนะบีอาร์เรอัลนะครับ 3-2
0: ไม่ธรรมดา
1: แล้วก็อาราเบสครับชนะโอซาซูน่า 5-2 เอสปานยอลกับเซบีย่าเสมอ 1-1 มาลาก้าเลมันเต้ 0-0 นะครับราโยชนะราซิ่ง 3-2 นะครับก็ทำให้จบสัปดาห์ที่4เนี่ยบาร์เซโลนาชนะรวด4นัดมี12คะแนนเหลือทีมเดียวแล้วนะครับ10คะแนนครับชนะ3เสมอ1เป็นอาราเบสแล้วก็มาดริดหล่นมาอยู่ที่3มี9คะแนนเท่ากับเบติสนะครับชนะ3แพ้1แล้วก็มาดริดอยู่อันดับ6มี7คะแนนนะครับ
0: ก็เท่ากับว่าที่ชนะรวดมีแค่บาซ่าทีมเดียวนะครับ
1: เล่นฟอร์มบาซ่าเลยนี
0: ่ยังโหด
1: ใครจะเอาลงนะ
0: ก็ลาฟินญายิงไป6เม็ดแล้วอ่ะ
1: ก็เป็นกองหน้าจำเป็น
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าจริงๆเขาก็ดึงกาเบเชซุสไปกันเหนียวแล้วนะ
0: ใช่ไปสำรองอยู
1: ่นะฮะส่วนกาโชสไลตารีครับสัปดาห์นี้เป็นเกมนัดที่3นะครับก็ดาร์บี้แมชครับนะฮะเกมใหญ่ไม่ใช่ดาร์บี้แมตช์เป็นดาร์บี้ของอิตาลีนะ
0: ใช่เป็นเกมใหญ่นะ
1: ยูเวนตุสกับเอซีมิลานเสมอ 1-1
0: ของแท้จริงยังไม่แพ้ใครเลย
1: แต่เป็นเกมที่มิลานโดนบุกกระหน่ำเลยนะ
0: ครับแต่ยังไม่แพ้นะ
1: แต่นำก่อนสุดท้ายไปโดนกัตติยิงตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ
0: ครับ
1: ก้าวตัวรอดไปได้นะสำหรับทีมของรูเบนอโมริมนะ
0: ทั้งเกมคือยิงตรงกรอบลูกนั้นลูกเดียวนะก็ได้ประตูเลย ที่เหลือยูเว่ยิงอยู่ฝ่ายเดียวเลย
1: ส่วนคู่อื่นก็อินเตอร์ครับเฉือนนาโปลี 3-2
0: คู่นี้สุดมันนะโหโดนนำก่อน 2-0 ด้วยนะครับ
1: โรม่าก็ชนะอาตาลันตา 2-1 นะครับโบโลญญาเสมอซาโซโล 2-2 โฟซิโนเน่ชนะเวเนเซีย 3-2 ปาม่ากับมอนซาเสมอ 1-1 ฟิออแพ้โตริโน 1-2 แล้วก็เจนัวแพ้โคโม 1-4 รู้สึกฟิออเปลี่ยนโค้ชด้วย
0: ครับ
1: ฟาเบลกลอสโซนะครับไม่ได้คุมต่อแล้ว
0: ดูทรงแล้วสงสัยปีที่แล้วแบบหนีตกชั้นแบบเส้นยาแดงผ่าแปดนะปีนี้เริ่มมาก็ไม่ดีนะเผลอๆอาจจะได้ลุ้นหนีตายอีกนะครับ
1: ครับตอนนี้หัวตารางนะครับโรม่าชนะรวด3นัดมี9แต้มเท่ากับอินเตอร์มิลานนะครับ7คะแนนมีโคโมมีเอซีมิลานและยูเวนตุส6คะแนนมีลาซิโอโฟซิโนเนอตาลันตาซึ่งลาซิโอมีโปรแกรมคืนนี้ไปอูดิเนเซ่
0: ครับ
1: ถ้าชนะก็จะทำแต้มขึ้นไปเท่ากับโรม่าแล้วก็อินเตอร์9คะแนน
0: ลาซิโอนี่ก็จะเหลือจะเชื่อ

0: โอ้ตอนแรกนี่เปลี่ยนจากลุงลี่มาเป็นคัตตูโซ่หลายคนก็บอกเอาละเตรียมตัวตัวผู้เล่นก็ไม่ดีด้านฟอร์มดีเฉยนะครับ
1: นะครับปิดท้ายที่ลีกเอิงฝรั่งเศสสัปดาห์นี้แชมป์เก่าเต็งแชมป์แพ้นะครับปารีสแซงต์แชร์กแมงแพ้โมนาโก1-2
0: แ
1: ล้วโมนาโกเนี่ยกุนซือเฟลิเป้ลุยส์ใช่ไหม
0: เออ
1: หูแต่หนักมาคุมทีมนี่ชนะรวดทุกเกม
0: ใช่ฟอร์มดีฟอร์มดี
1: ขนาดโดนก่อนนะครับมาคินยอสยิงให้เปเช่แต่ว่านาซินโยแล้วก็อีดูโบนะครับย
0: ิ
1: ง2ประตูรวดในช่วงครึ่งหลังให้โมนาโกแซงชนะเฉยเลย
0: โอ้โหก็บุกแล้วบุกอีกนะแต่เปเช่ช่วงหลังว่าเริ่มจะมีปัญหาเหมือนกันนะกลายเป็นว่าไอ้ตัวที่มันกดดันได้จริงๆคือไอ้ควิช่าพอควิช่าไปไม่ได้เมื่อไหร่เกมชักเป๋แล้วช่วงหลังไอ้เดมเบเล่ก็สำรองกว่าจะได้ลงมาท้ายๆแต่เดมเบเล่ลงมาแล้วดูดีแต่ว่าไอ้ตัวใหม่ไอ้อาคิอุสอ่ะ
1: ครับ
0: มัน
1: อันนี้เด็กเก่าโมนาโก
0: ใช่ย้ายมาเนี่ยขยันจริงคล่องจริงแต่ว่ามันเหมือนไม่ใช่ศูนย์หน้า
1: ลักษณะ
0: ก็ใช้ออกไปอยู่ริมเส้นอีกแล้ว
1: ใช้อาคิอุสนะครับใช้ดูเอใช้คาราสเกเลียเป็น3ตัวจริง
0: ใช
1: ่นะครับส่วนคู่อื่นก็ลียงชนะโอแซ 3-1 ตูลูสแพ้ลิว 0-1 ลองส์นะครับแพ้ลอริยอง 0-1 นะฮะทั้งแชมป์ทั้งรองแชมป์แพ้หมดสัปดาห์นี้นีสกับเลอมองเสมอ 1-1 เลออาฟแพ้แบลส 1-2 ทัวร์แพ้สตาร์บุก 2-6 เลยนะครับ
0: ครับ
1: อองเช่แพ้แลนส์ครับ 1-2 แล้วก็มักเซนี่ก็แพ้ปารีส FC 2-3
0: มักเซนี่ก็แพ้2เกมติดแล้วนะ
1: ทีมดังนี่แพ้ทั้งลองส์ทั้งเปเช่ทั้งมักเซนะครับสัปดาห์นี้ก็ตอนนี้จ่าฝูงได้กลายเป็นโมนาโกนะครับ3เกมชนะรวดมี9แต้ม7แต้มมีปารีส FC อันนี้ก็มาแรง
0: อันนี้ก็มาเก่งจังนะฮะ
1: ผมเพิ่งรู้ว่ากุนซือคือโลซิเนีย
0: ครับ
1: ไปคุมปารีส FC
0: กลับไปคุมในงานนี่ของแท้
1: ก่อนนี้เคยคุมสตาร์บุกแล้วมาเชลซีใช่ไหม
0: ใช
1: ่แล้วก็ลียงก็7แต้มลิวก็7แต้มแลนก็7แต้มนะครับส่วนเปเช่เนี่ยกลายเป็นเล่นไป3นัด
0: ไม่ชนะใคร
1: ยังไม่ชนะใครเลยนะ
0: เสมอ2แล้วก็เกมนี้ขาบ้านด้วยนะครับ
1: อันนี้มันชักแปลกแล้วนะ
0: นี่เท่ากับว่านะได้แชมป์ไอ้ยูฟ่าซุปเปอร์คัพชนะวิลล่ามาแล้วพอมาเล่นบอลถ้วยซุปเปอร์คัพแพ้ลอง
1: แล้วก็มาเสมอแลนเสมอลิ
0: ว
1: แล้วก็แพ้เปเช่เอ้ยแล้วก็แพ้โมนาโก
0: แล้วแพ้โมนาโกโอ้โหเท่ากับ3นัดพวกเขาในลีกอะเสีย6ลูกนะ
1: ถ้า
0: ละ2ไงเพราะเสมอแลนด์ 2-2 เสมอริว 2-2 แล้วก็แพ้ที่ 2-1
1: ครับ
0: ปวดหัวเลย
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเป็นม้าตีนปลาย
0: ไม่แต่ว่าลีเอิงต้องอย่างนี้แหละเพราะต้องให้แกนำก่อนที่จบแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็มา
1: เดี๋ยวค่อยว่า
0: เพราะนักเตะมันยังมีปัญหาเรื่องความฟุ้งความฟิตอะไรกันเนี้ยมันยังลงไม่ได้ไม่เต็มชุดนะครับ
1: ก็เดี๋ยวรอดูนะจะฟื้นหรือเปล่าแต่กลางสัปดาห์ก็มีคิวเล่น UCL นะ
0: UCL ครับ
1: มีคิวเล่น UCL ซึ่งทีมตัวเองก็เป็นแชมป์เก่าด้วยนะครับสำหรับทางปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับขอดูโปรแกรมนิดนึงกลางสัปดาห์โอ้แต่น่าจะชนะแล้วแหละเจอสโลวามติสลาวาเล่นในบ้าน
0: มาของมันต้องมาแล้ว
1: ทำไมชนะไม่รู้ว่าไงแล้วพูดถึงโปรแกรม UCL กลางสัปดาห์ก็มีเกมน่าดูหลายคู่นะ
0: จับ
1: อย่างเกมวันพรุ่งนี้เนี่ยวันอังคารนะที่น่าดูก็มีคลับบูสกับวิลล่าปอร์โตกับซิตี้นะแล้วก็บิ๊กแมตช์มาดริดกับบาร์เซโลน่ามาดริดกับอินเตอร์มิลานนะส่วนวันพุธเนี่ยเกมที่น่าดูนะฮะก็จะมีลิเวอร์พูลกับแอตเลติโกมาดริดนาโปลีกับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็จะมีทางด้านบาร์เซโลน่ากับเฟเยนูดล็อตเทอร์ดามนะครับส่วนวันพฤหัสบดีนะครับเกมคู่ใหญ่ก็จะมีเฟเนบาเช่กับโรม่าบาเยิร์นมิวนิคกับโบโดกลิมโคโมกับไลป์ซิกแล้วก็แมนยูประเดิม UCL เจอกับซาบาบากูทีมจากอาเซอร์ไบจัน
0: ครับ
1: แมนยูเตะพฤหัสนะครับ
0: ต้องมาแล้วมั้งเจอซาบาแบบเนี้ย
1: ครับ
0: อ
1: ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนวันนี้ก็มีฟุตบอลให้ลุ้นให้ติดตามเช่นกันนะครับ
0: ใช่ใช
1: ่สำหรับเกมวันจันทร
0: ์ก็เป็นพวกเซเรียอาลาลิก้าพวกนี้นะครับ
1: เซเรียอานี่มีกายารีกับเลเช่แล้วก็อูดิเนเซ่กับลาซิโอนะครับลาลิก้ามีเกดาเฟ่กับเซลตาบิโก้แล้วก็เอลเช่กับเรอัลโซเซดัดนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนพรีเมียร์ลีกไม่มีนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน
0: ก็พอกล่อมแก้ม
1: พอกล่อมแก้ม
0: พอกล่อมแก้มไป4คู่ใน2ลีกนะครับ
1: อ่ะแต่ขออนุญาตเบรกสักครู่นึงก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะได้เต็มๆเลย
0: ครับ
1: นะครับตอนนี้ 18:37 น.แล้วนะครับขออนุญาตเบรกกันสักครู่นึงก่อนครับ
0: ครับ

0: 9ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: 9สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: 18:00 นกับอีก39 นาทีนะครับช่วงสุดท้ายของ99กูรูนะครับ
3: ครับผม
2: มาอยู่กันต่อนะครับก็ฟุตบอลคืนนี้เอาสั้นๆแล้วกันนะไปทีละคู่เลยนะเริ่มจากเซเรียอาก่อนคู่แรก17:30กายารีกับเลเช
3: ่ครับ
2: มาต้องวิเคราะห์ข้อมูลเลยอาจารย์อู๋ว่าชอบทีมไหน
3: ชอบกายารีนะ
2: ผมก็ชอบกายารี
3: ในบ้านนะ
2: ผมว่าในบ้านทีมกายารียังดูพอจะไว้ใจได้มากกว่า
3: ครับ
2: แต่จริงผลงานทั้ง2ทีมก็ไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่นะครับก่อนหน้านี้เล่นกันมา2นัดนี่ก็ชนะ1แพ้1ด้วยกันมา
3: ครับ
2: นะครับส่วนคู่ดึกอ่ะนะ1:45อูดิเนเซ่กับลาซิโอ
3: โอ้ลาซิโอก็มาดีเกินคาดนะ
2: ก็จริงๆ2เกมแรกดีทั้งคู่นะ
3: ใช่ครับ
2: อูดิเนเซ่นี่4แต้มชนะ1เสมอ1ส่วนลาซิโอนี่6คะแนนเต็มเลยชนะ2เกมรวด
3: ช่วงนี้กำลังมาดีอยู่ก็ว่าลาซิโอไม่น่าแพ้
2: แต่ผมชอบอูดิเนเซ่นะ
3: ครับ
2: อูดิเนเซ่ในบ้านดีและสถิติในช่วง2ฤดูกาลหลังเนี่ยกลายเป็นอูดิเนเซ่นี่ไม่แพ้ให้กับลาซิโอเลยนะ
3: ครับ
2: แต่ก็หนักไปทางเสมอเยอะคู่นี้นะครับส่วนลาลิก้าสเปนก็จะมี2คู่นะครับในค่ำคืนนี้คู่แรกเนี่ยเที่ยงคืนเกดาเฟ่กับเซลตาบิโก้
3: ครับส่วนใหญ่บอลสเปนลาลิก้าวันนี้ผมชอบพวกเจ้าบ้าน
2: เจ้าบ้านใช่ไหม
3: ชอบเกดาเฟ่พวกเนี้ย
2: แต่เซลตานี่เปิดฤดูกาลมานี่ยังไม่ชนะใครเลยนะ
3: ฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่
2: กัดฟันเชียร์เกดาเฟ่
3: ไม่น่าแพ
2: ้ส่วนอีกคู่นึงก
3: ็เอลเช่กับโซเซดัต
2: เอลเช่กับโซเซดัต
3: ผมชอบเอลเช่นะผมว่าเอลเช่ไม่น่าแพ้นะ
2: ก็แต่คู่นี้ผมชอบโซเซดัตนะ
3: ครับ
2: ว่าตัวเตอร์ดีกว่ามีลุ้นจะบุกไปชนะได้นะครับ
3: ครับผม
2: ก็ประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกลับมาเต็มๆ
3: กันใช่พรุ่งนี้บอลเยอะพรุ่งนี้บอลเยอะ
2: วันนี้ถือว่าบอลแบบเบาๆนะฮะแก้เหงาแต่ว่า
3: ก้มไปก่อน
2: แต่ว่าถ้าเลือกได้ก็นอนก็ได้ผมว่านะก็ไปดูฟอร์มกาตูโซ
3: ่ครับขอให้มันดียาวๆแล้วกันเสียวจะมาสัก 3-4 นัดแรก
2: อ่ะมาดูข้อความช่วงท้ายนะครับมีเวลาเหลือๆนะครับ
3: ครับ
2: พี่ยุทธบอกว่าพี่ยุทธอัปเดตข่าวผู้การดีครับสภาพร่างกายแกไปออกกำลังกายหรือไปรบมาครับแย่มากนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างนะสำหรับคนที่ออกกำลังกายและร่างกายเรียกว่าสุขภาพสุดโสมเลยครับ
3: ครับอันนี้ดูเป็นตัวอย่างไว้อย่าไปทำตาม
2: อย่าไปทำตาม
3: ครับ
2: ปกติก็ไปออกกำลังกายและร่างกายแข็งแรงขึ้นนะ
3: อ
2: ันนี้ออกกำลังกายแล้วแบบโอ้โห
3: ทำไมมันยิ่งออกกำลังกายยิ่งแย่นะ
2: ขาเขื่อนนี่ก็เป็นโปลิโอแล้ว
3: ขาก็เดินก็ไม่ตรง
2: โ
3: อ
2: ้นะ
3: เราไปเล่าเรื่องผีเขายัง
2: ยัง
3: ไอ้ยังตามอยู่วะ
2: ไม่ไปนะฮะผมไม่มีเรื่องหวี
3: ไม่แต่ว่าส่วนใหญ่ที่ไปก็ไม่มีเขาก็เมคเอาเขาคลิปมาให้แล้ว
2: ผีวอเตอร์ฟอร์ดนะ
3: อยู่ดูจะใช้ผีวอเตอร์ฟอร์ดเนี่ยแค่ฟังก็ไม่น่าเชื่อแล้ว

0: มีบอกว่ายุทธบุรีรัมย์ยังไงก็คือบุรีรัมย์ขนาดก่อนแข่งแยกทางกับโค้ชยังชนะได้คลายมาเป็นโค้ชแทนโค้ชนี่คนโปรตุเกสนะครับชื่อว่ามาริโอซินวา
1: ตะกี้เบรกนึกขึ้นได้ยังถามยุทธอยู่เลยว่าเฮ้ยแล้วบุรีรัมย์มันเพิ่งเพี้ยแยกทางกับโค้ชอ่ะ
0: เมื่อวานนี้เนี่ยเข้าไปนั่งดูเกมที่สุโขทัยด้วยแต่อยู่
1: บ
0: รรทัดจันทร์เมื่อวานนี้ใช้เอเมอร์สันคุมทีมข้างสนามนะครับส่วนโค้ชใหม่เนี่ยอายุ19ปีนะครับมาโรซินวาเป็นอดีตแบ็คซ้ายทีมชาติโปรตุเกสแต่ว่าติดทีมชาติโปรตุเกสไปแค่นัดเดียว
1: ไม่เยอะนะ
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยคุมทีมเยาวชนของปอร์โต้นะครับแล้วก็ชุดใหญ่เนี่ยคุมพวกบาวิสต้าอะไรแบบคือ
1: ก็ไม่ได้คุมทีมโปรตุเกสนะ
0: ก่อนจะมาคุมบุรีรัมย์เนี่ยคุมทีมในลีกซาอุแต่ในลีกรองนะทีมอัลนาสมานะครับ
1: ครับ
0: แต่ก็พาทีมเลื่อนชั้นได้นะครับเนี่ยแล้วก็ย้ายมาคุมทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคงจะได้เห็นในเกมสัปดาห์หน้าที่เปิดบ้านเจอกับเชียงราย
1: น่าจะได้คุมแบบเต็มตัวแล้วเน
0: า
1: ะ
0: นะส่วนมาร์คแจ็กสันไม่ได้ไปต่อสาเหตุอะไรก็ไปติดตามไปแล้วกันก็ส่วนหนึ่งผมว่าเขาคงแบบคือผลจริงๆผลการแข่งขันเกมอุ่นเครื่องของบุรีรัมย์เนี่ยชนะมาตลอดมีเสมอกับศรีสะเกษนัดล่าสุด 3-3 ไปแล้วก็เปิดฤดูกาลนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าอาจจะได้รูปเกมแนวธงแนวทางมันไม่ตอบโจทย์อ่ะนะฮะแต่ว่าด้วยความที่คุมบุรีรัมย์ความคาดหวังมันก็สูงนะนะฮะแชมป์บางทีมันก็ไม่พอนะ
1: แต่บุรีรัมย์ก็ไม่แปลกหรอกก็มีปัญหาเรื่องแบบนี้บ่อยอยู่แล้วนะ
0: นะครับแล้วก็บอกว่าผมว่าน้องใหม่ปัตตานีรอดฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็บอก Hello Evening Manchester แฟนแมนเชสเตอร์อันดับ11ทุกคนประมาณนี้นะฮะแล้วก็บอกก่อนเกมเนี่ยเจอเอเวอร์ตันบอกขนมกรุบจบเกมเงียบกริบนะอาทิตย์ก่อนยังได้ลุ้นท็อป6อยู่เลยอาทิตย์นี้ลุ้นท็อปฟี
1: ่ครับ
0: แต่ก็ยังดีได้เป็นจ่าฝูงแดนใต้นะครับจากพี่โบยนะครับ
1: ครับผม
0: แกก็ไม่ต้องห่วงถ้าสัปดาห์ไหนแมนยูไม่ดีแกก็ต้องบอกว่าเหมือนแบบเหมือนคนหลุดนะฮะครับผมแต่ถ้าลองสัปดาห์ไหนลิเวอร์พูลแย่ๆเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปตามนะหายไม่เจอหายกันหายเฮดหายศีรษะนะฮะ
1: ครับ
0: นี่บอกว่าหยองแกยังพูดอยู่เลยในนินทากีฬาโลกบอกไม่ค่อยมีงานเลยต้องมาจัดนินทาต้องตื่นเช้ามาจัดแล้วโลกกีฬาหน้ามันไส้สุดๆนะฮะ
1: แต่หยองตอนนี้พอได้คุยนะเพราะอาทิตย์ได้คุยได้พากับหยองอย
0: ู
1: ่หยองก็บ่นว่าตอนนี้ก็บังก็ไปอยู่กับอานิกรแล้วกัน หยองก็เลยเหงาเลยตอนนี
0: ้ครับนะฮะสวัสดีนายุทธนะอู๋อย่างใหญ่และแฟน FM 99ทุกท่านฟังอยู่นะครับติดตามตลอดค่ะหนูจะไม่ถามนะคะว่าตอนนี้ใครคือผู้นำฝูงพรีเมียร์แต่หนูจะถามว่าจบ3นัดมีทีมไหนบ้างเก็บ9แต้มค่ะขอบคุณค่ะจากเธอลงทุนแฟนนอน
1: แล้วเราก็อย่าไปไอ้นี่เขาย
0: ุทธิอูถามยุทธว่ามีภาคบ้างไหมเนี่ยเขาเป็นห่วงหรือว่าเขาจะข่มครับ
1: เป็นห่วงยุทธอยู่โอ้ยุทธก็บ่นอยู่เมื่อไหร่จะเปิด
0: ทำไมจุนถึงไม่ชอบสนครับเมื่อก่อนจับด้วยกันบ่อยเดี๋ยวนี้ไม่มีเลย
1: ไม่แปลกหรอกครับเพราะว่าทั้งไอ้จุนทั้งไอ้สนไม่มีใครชอบมันทั้งคู่อ่ะ
0: ผมชอบฉายาที่เซียนสนเรียกพี่อู๋มากครับแกเรียกพี่อู๋ว่าเดอะซันแห่ง FM 99นะจาก FC พี่ยุทธพิบไหวนะฮะ
1: ทำไม
0: คืออะไรเดอะซัน
1: นี่
0: นะ
1: ผมก็ยังงง
0: อันนี้ไม่ค่อยเก็ตนะ
1: อันนี้ไม่ทราบเหมือนกัน
0: อาจารย์อู๋อาทิตย์นี้ขออาจารย์ตุ๋ยเชิญฉายนะครับรู้จักไหมครับตุ๋ยม็อกว่าเหรอฮะเอเวอร์สแบกหวานเจี๊ยบ
1: อ๋อแกไปภาคคู่นั้นเหรออันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เห็นเนมกับพี่ตุ๋ยภาคอยู่เนี่ยคู่เอเวอร์สแบก
1: ใช่ใช่มีไปเจอกันตอนทางออกพอดี
0: เพราะผมพอดีดูไฮไลท์ทางเอสเพย์เขาไฮไลท์มาให้ดูนะ
1: เพราะว่าส่วนใหญ
0: ่ได้ยินเสียงอยู่
1: ผมจะคู่กับพี่บีอยู่แล้วประจำส่วนหยอง
0: สมัยนี้อาจารย์อู๋รู้สึกเอาส์บวกบ้างใช่ไหม
1: เอาบวกกับดอทมุน
0: นะครับเอาบวกกับดอทมุนเหรอเอาบวก
1: ไม่
0: ดอทมูนมันเตะฮอฟเฟนไฮม์นี
1: ่ไม่ดอทมูนวันเสาร์แล้วก็พักสองวัน
0: นะครับอันนี้บอกว่าไอ้ศักดิ์ของหงเนี่ยมุ่งมั่นจนกลับมาได้เหมือนพี่โทนที่กลับมาพังงาดง้ำคำโลก
1: อีศักดิ์ฮะอีศักดิ์อะมุ่งมั่นแต่โทนไม่ใช่โทนเทาอ่ะ
0: แต่ก็รอดูยาวนะอนาคตผมว่าเด็กก็อาจจะเปลี่ยนทีมเชียร์อีกอ่ะ
1: เขาต้องรอดูอยู่ด้วยเดี๋ยวแกย้ายไปคู่กับใคร
0: ครับเพราะนัดล่าสุดเนี่ยคู่อาร์เซนอลก็ไม่ได้พากนะ
1: เฮ้ยเอ้า
0: แกเพราะอาร์เซนอลมันเกมใหญ่อาร์เซนอลเชลซีเมื่อวานที่ผมฟังอยู่เป็น
1: อ๋อพี่
0: เป็นพี่จ๊ะกับพี่น้อง
1: พี่จ๊ะพี่น้อง
0: แกไปพากแมนซิตี
1: ้อ๋อโอเค
0: เพราะสัปดาห์นี้โอ้โหถ้าส

0: ย้ายเหรอ
1: ที่เพิ่งย้ายมาพรีเมียร์ลีกเนาะปีนี้ตัวใหม่
0: ถ้าเซนต์ก็ต้องโซลิสต์น่ะเล่นดีทุกนัดเลยอ่ะ
1: โซลิสต์ก็โอเคในระดับนึง
0: ใช่ไหม
1: เกมล่าสุดอาจจะแบบไม่เท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าโดยรวมยังดีอยู่เนาะ
0: ครับผมนะฮะส่วนทีมอื่นก็ต้องตัวใหม่ของทีมอื่นอ่ะ
1: ตัวใหม่มันยังไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะ
0: เชลซีมันก็เป็นตัวเดิมใช่ไหม
1: ใช่มันเป็นตัวเดิมแต่ถ้าถามโรเจอร์ที่ย้ายมาใหม่ถือว่าดี
0: แต่เมื่อวานโรเจอร์กับเดคไลส์นี่จะใส่กันนะ
1: ครับไม่ธรรมดาเกมใหญ่เนาะ
0: ครับผมขอข่าวเอกลำพับเพิงนะฮะคุณเอกแกโพสต์คือช่วงนี้มันมีกระแสพี่อู
1: ๋
0: กระแสฟาร์มจระเข้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็ล่าสุดมีกระแสที่โอเอซิสโอเอซิสที่เป็นฟาร์มแบบปาวานอะอะไรพวกนี้สัตว์น้ำผมเคยไป มันอยู่แถวจันทบุรีผมเคยไปอยู่
1: จันเหรออ
0: ่าโอเอซิสอันนี้ก็แบบเขาบอกเจ้าของก็เป็นเอกชน
1: ครับ
0: ก็ลงทุนทำในช่วงก่อนนี้ดรอปก็ยังสู้คนน้อยแต่ตอนนี้พอมีกระแสปุ๊บคนเยอะคุณเอกบอกว่าวันนี้แกโพสต์ใน Facebook แกบอกแกเคยไปดูโอเอซิสหลายปีแล้วพาลูกชายเนี่ยเบคแฮมไปนี่แหละแล้วมีคนมาทักแกแกก็ไอ้แอคเลยคนมาทัก
1: ตามทรงแก
0: แกว่าใช่คุณเอกแฟนมันแท้ใช่ไหมครับที่ไหนได้ใช่พี่พิงค์ลำมะเฟิงใช่ไหมครับ
1: โทรหาเอกเลยเอกจำหน้าได้ป่ะเดี๋ยวโทรหาเอกก่อนจำหน้าได้ไหมเดี๋ยวไปกระทืบเลย
0: แกบอกโหเยอะมากเลย
1: ครับ
0: ใครไม่ทักเหมือนพี่พิงค์ลำมะเฟิง
1: แล้วนึกออกเลยนะตอนจันเอกแกตอนจันเอกในกลางปีโอ้ลำพองเลยแต่นั้น
0: เดี๋ยวรอแกมาจัดน้ำพระแล้วไม่ถามอย่าดูแล้วกันนะฮะ
1: แต่ระวังแกขึ้นนะ
0: เอ้ยถึงฮอฟเฟนฮามอาจารย์อู๋ก็บอกบรรยายอยู่เอ้ยถึงปารีสอาจารย์อู๋ก็บอกบรรยายอยู่คุณยุทธมันไหมครับ
1: ไม่เราคนละสายกันเพราะว่ามันไปพร้อมกันไม่ได้อยู
0: ่
1: เพราะเวลามันจะคาบเกี่ยวกันแล้ว
0: ถอยไปพอมันได้เขาก็ไม่หุงไปดูทรงก็น่าจะเข้ายากน่าจะเข้ายาก
1: โอ้ยใช่น่าจะเข้าย
0: าก
1: ตึ
0: กเอสน่าจะเข้ายากอยู
1: ่เพราะเจ๋งจัดคิว
0: บาดเจ็บมันอยู่ทุกสัปดาห์เลยอ่ะโ
1: อ้แต่แรกพี่ก็ไม่เคสแต่นี่พี่เคส
0: สปอร์ตนี่แหละช่วงนี้ไม่ฮาละเพราะความฮาไปอยู่ที่โกสต์นิวฮาสุดๆเรื่องผีของเขาคุณปาล์มยังทำรายการอยู่ไหมครับเดี๋ยวนี้ปาล์มไม่ได้จัดที่99นะแต่แกก็มีรายการ
1: น่าจะเป็นพวกโซเชียลมั้ง
0: ช่องของแกแกก็มี
1: นะมีช่องอยู่หลายช่องอยู
0: ่งานเยอะด้วยนะครับเป็นฟรีแลนซ์งานโคตรเยอะเลยปาล์มเนี่ยนะฮะ
1: บอกทำหลายช่องเลยอ่ะ
0: ครับสจ.โทนคุงได้ติดต่อพี่ๆบ้างไหมครับตอนนี้เขาติดลมบนเรียกละหันบ้างไหมครับ
1: อย่าเรียกว่าติดต่อพวกเราเลยครับ
0: ครับ
1: เราติดต่อไปแล้วแต่เขาไม่สน
0: บอกว่าน่าชื่นชมอาจารย์เพชรเห็นแกรักป่ารักโลกปลูกป่าเพื่อเพิ่มออกซิเจนเยี่ยมเลย
1: ใช่บนดาดฟ้าเขานะครับ
0: ครับผม
1: เจ้าหน้าที่ DSI ประสานเข้าไปรอบหนึ่งแล้วตอนนี้ปลูกใหม่แล้ว
0: ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับ SMS นะครับYouTube นะฮะคุณปลั๊ก NFL บอกสวัสดีคุณวศินบอกว่าทำไมไลฟ์ไม่โดนเหลืองไอ้จังหวะมีปัญหากับโรเจอร์
1: ที่จะใส่กับโรเจอร์ใช่ไหมไอ้ช็อตนั้นผมไม่ได้ดูคือ
0: ช็อตนั้นเนี่ยผมเดาว่ากรรมการคงมองว่าเดคแคลไลฟ์แต่ไม่เจตนาคือเหมือนวิ่งแล้วมันขัดข
1: า
0: แต่มากับโรเจอร์เนี่ยเข้าใจว่าไลฟ์เนี่ยเจตนาไปเตะตัดเข
1: า
0: ลุกขึ้นมาก็เลยจะไปเอาเรื่องนั่นแหละกรรมการก็เลยมองว่าเจตนาของมากับไลฟ์ที่ลุกขึ้นมาแล้วไปเอาเรื่องช็อตนั้นมากกว่านะครับแล้วก็บอกว่าบุนเดสเนี่ยผู้บรรยายมือหนึ่งเป็นคุณเจ๋งกับอานิกรและสินะอ้าว
1: ใช่ๆต้องให้ตอนนี
0: ้คุณนาสวะคงบอกพี่อู๋ครับท่าเรือนี่ยังไงครับลงทุนตั้งเยอะ
1: ก็ชนะอยู
0: ่ชนะอยู่
1: โอเคเกมเยือนเนาะ
0: นะฮะ
1: เดี๋ยวรอไอ้ UCL ดีกว่าไอ้ ACL ดีกว่า
0: ครับผมโอ้โหท่านนี้สวัสดีครับท่านมหาเทพวาวคนเสื้อลายสวัสดีครับท่านอู๋สิทธิ์โทนกูเนอร์71ดาว
1: โอ้โหคุณรีวิวคุณด่าเลยดีกว่าน
0: ั่นน่ะดิฮะ
1: ไม่รู้จะเลือกตัวไหนดี
0: คุณอะไรอาญาสมเหรอฮะเขายังไงกับพวกเด็กช่างตีกับรถไฟฟ้าดีครับพี่อู๋เห็นข่าวอยู่นะ
1: อ
0: ันนี้รถไฟฟ้าเนี่ยคนเขารอคิวปะกันไปตีมัน
1: ก็สนใจเขาคนทำมาหากินก็ทำงานไงนะ
0: ไม่ได้ปกติมันจะตี
1: มันตีบนรถเม
0: ล์นะเดี๋ยวนี้มันตีมันขึ้นช้ามันตีบนรถไฟฟ้าเลยนะ
1: ส่วนใหญ่มันจะขึ้นบนรถเมล์ตีกันเมื่อก่อนนะยังโอเคอย
0: ู่นะผมอยากให้แบบเจ้าที่ตำรวจแบบเอาหนักๆอ่ะ เอาหนักๆอ่ะต้องเอาให้หนักอ่ะ
1: เพราะปกติส่วนใหญ่เข้าขายเยาวชน

0: นแล้วผู้ดูก็เรียกผู้ปกครองก็กลับ
1: ก็เลยไปตีนะไอ้คนที่ตีพวกมันไม่ค่อยเป็นอะไรหรอก
0: อืม
1: ไอ้คนเป็นน่ะโดนลูกหลงนึงนั้น
0: น่ะและไอ้เวลามันยิงปืนพวกอะไรของมันนะโดนหรือประจำอ่ะโดนตายประจำ
1: ครับ
0: จับไปเนี่ยนี่ไปอยู่ใต้ซะหน่อยเด้
1: อเออ
0: สามเดือนเนี่ย
1: ไปสักสามเดือนลูกบอยนะ
0: ไปแจ๋วแถวนู้น
1: รู้เรื่อง
0: ช่วยชาติหน่อยเออ
1: นะคุณว่าสินบอกทำไมกาไม่เร็วเตะหน้าไม่โดนใบแดง
0: ผมว่าเขามองเหมือนประมาณว่าไอ้กาเบียมพยายามจะดีดลูกบอลแล้วพอดีมันไปโดนหน้าพอดีอะไรแบบนั้นนะครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วก็บอกว่าคุณไทบูนะครับผมโคตรภูมิใจที่เป็นคนไทยผมภูมิใจจนไม่ไหวแล้วน้องเนเน่ได้เข้ารอบชิงที่อเมริก
0: า
1: ถัดมาทีมวอลเลย์บอลหญิงได้ไปโอลิมปิก
0: อันนี้ก็สุดยอด
1: ล่าสุดลิซ่าก็เป็นอันดับหนึ่งเพลงใน YouTube ที่มาแรงแล้วก็ล่าสุดวันนี้วอลเลย์บอลชายก็ชนะวันนี้วอลเลย์บอลชายชนะเกาหลีใต้ 3-2 นะ
0: ไอ้อันท้ายเนี่ยอันเนี้ยถือว่าพลิกผิดคาดเนาะเพราะปกติวอลเลย์ชายเราจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่
1: แล้วตอนนี้ดีขึ้น
0: ใช่ใช
1: ่มาชนะเกาหลีใต้นะครับก็คุณแบงค์ส่วนที่บอกสวัสดียุทธสวัสดีพี่อู๋
0: ครับสวัสดีครับ
1: แล้วก็บอกว่ากรรมการไทยออกลูกลังเลเมื่อไม่มี VR นะครับ
0: ตอนมี VR ก็เป็นนะ
1: ตอนนี้จะไม่มี VR มันลังเลไม่ได้นะครับม
0: ัน
1: ต
0: ้
1: องตัดสินเลยนะครับมันลังเลไม่ได้นะครับสวัสดีครับคุณยุทธจอมพลังสวัสดีครับคุณอู๋บ้าพลังนะฮะ
0: โอ้โห
1: ช่วงนี้กำลังสนุกเลยทนายกับนั้นอยู่นะฮะ
0: อันนี้ก็ซัดกันนัวเลย
1: ครับผมขอคำบิ๊กจุนหน่อยครับ
0: ไอ้จุนนะฮะจุนมันก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งในทรูอยู
1: ่รอฮะ
0: โอ้นะผมคุยพี่หางบอกโอ้ทำอะไรต้องรอบางทีจับพลาดนะให้จุนเลือกก่อนนะแล้วไม่เอาคู่ไหนแล้วค่อยไปถึงคู่พี่หางเป็นพี่ท็อปอะไรพวกนี้ที่หลังเลย
1: ยอดนะฮะคุณอาคมบอกบางเบ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยฮาเลยนะครับแล้วยังจะถามคนข้างๆอีกว่าฮาไหมนะฮะ
0: แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยคู่กับเจมแล้วนี
1: ่ครับ
0: คู่กับเจมมันชอบตอบ
1: ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาคู่กับเจมละ
0: ใช่เจมเป็นซึมเศร้าแล้ว
1: เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีงานอื่นเยอะ
0: ครับ
1: แต่นี่หัวค่ำก็ได้ยินเสียงนะ
0: มาไปเจอที่ดู
1: จริงๆก็ดีนะมันทำให้ผมเวลาเลิกจากภาคบอลไทยผมก็ขับรถกลับบ้านสบายใจไม่เหมือนสมัยก่อนอะไรนี่แชมป์จับที่แชมป์บอกไม่ได้เหรออ
0: ่าเธอตอนช่วงนี้แชมป์ก็กลับมาฟังแล้วเจอนายแชมป์บอกผมปิดเลย
1: คุณวันพุธบอกดีครับคุณยุทธอาจารย์อู๋อาจารย์สลักชื่อนอนที่ถ้วยพรีเมียร์ลีกเลยไหมครับส่วนหงของผมเนี่ยขอติด1 ใน 4พออ
0: ืมโอเคอันนี้ถือว่าแบ่งกันได
1: ้คุณแบงค์สวนทิพย์บอก BG ต่างชาติแต่ละคนนะฮะครับ
0: ตะกี้คุยยุทธดังไปโอ้โหแกก็สรรหามาเนอะ
1: แล้วปีนี้ต่างชาติมันเปลี่ยนโควต้านะปีก่อนมันยัง5แล้วมันม
0: ี
1: ส่งอาเซียนปีนี้มันเป็น7
0: ครับ
1: 7นี่มันไม่มีอาเซียนไม่เอเชียแล้วบางทีมเนี่ยอย่างสุโขทัยที่พักเมื่อวานอ่ะ10คนเขาเอาบราซิล10คนเลย
0: ครับ
1: โอ้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โห7คนคุณเนี่ยมันต้องดีนะถ้า7คนนี่ขอโทษนะลงสนาม7คนแล้วแย่ไปทั้ง3คนนี่มันพังนะ
0: พังใช่แต่ BG ส่วนใหญ่จะดีคือตัวให้เขายืมเอาตัวดีๆให้เขายืมหมด
1: คุณพีรพลบอกว่าอาจารย์ยุทธกาบองอาจารย์อู๋คองแข็ง
0: ป
1: ีนี้แมนยูแชมป์ชัวร์แต่เป็นแชมป์ย่าสวยส่วนซิตี้แน่นอนสุขสีโคนตรีมากนะแล้วก็บอกว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยนอนมานะครับ
0: อันนี้น่าฟัง
1: คุณไพรัตน์บอกสวัสดีนะฮะแล้วก็มีท่านหนึ่งสวัสดีครับพี่ยุทธอาจารย์อู๋62
0: ครับ
1: 62เลยฮะ
0: เป็นมะเร็งเป็นมะเร็ง
1: นะฮะคุณโมโนบล็อกบอกปีนี้แหละฮาแวดแล้วก็กักโปจะลุ้นดาวซันโวฮาไหมพี่อู๋
0: อืมแต่ผมว่าเกษตรไอฮารันเหมือนเดิมอ่ะ
1: แต่ฮาแวดก็ไม่แน่นะ
0: แต่ฮาแวดส่วนใหญ่มันจะโคต้ามจะยิงเยอะไม่เยอะหรอกมันจะทีลูกนึง
1: โอ้แต่ว่าเห็นเล่นเมื่อวานนี่จังหวะดีดให้เพื่อนจังหวะข้ามลงข้ามหลอก
0: ผมว่าเซนต์มันดีอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ร่างกายมัน
1: เจ็บก็พออย่าเจ็บก็พอ
0: ใช่
1: นะฮะคุณลักลินวาตานาเบ้บอกสวัสดีครับทั้งสองท่านนะฮะคุณชนะลงบอกว่าพี่ยุทธไม่ชวนพี่อู๋บุนเดสมาภาคไทยลีกบ้างครับอุ้ยแก่งานเยอะแล้ว
0: ไม่ตอนนี
1: ้นักลีกองลีกเอิงเยอะ
0: เวลามันไม่ได้เวลาเพราะว่ามันไม่ได้ภาคที่เดียวกันไงมันภาคคนละที่
1: ครับผม
0: มาไม่ทันนะครับ
1: รายการตีสี่บังกระเสียเขียงเขาเป็นอะไรฮะเขาเป็นอะไรกับการถอดเสื้อของพี่ยุทธไหมครับแซวทุกวันนะฮะเขาไม่มีอะไรจัดไม่มีอะไรพูดฮะครับผมแล้วก็บอกว่าพี่เฟรงคิดนานไปครับเรื่องมาดูเอเก้ตอบคุณยุทธช้ามากเลย
0: อ๋อนี่ขนาดไว้เชิงไว้เชิง
1: กันดึงเชงนิดนึงถ้ารีบตอบเร็วเดี๋ยวหาว่าหื
0: มมันก็จะไม่ให้เกียรติกัน
1: พูดถึงมาดูเอเก้เนี่ยโอ้ช่วงนี้สาก้าเล่นดีที่มาดูเอเก้นี่ยาวเลยนะลำบากนั่งยาวนะ
0: ดีเลยย้ายถึงมาดูเอเก้เลย
1: แล้วก็บอกว่าประมาณนี้นะฮะขอได้บอกพี่เฟ้งไหนว่าปืนเต็ง1แล้วทำไมอยู่ที่2ล่ะครับพี่เฟ้งโมโน
0: มันเอ้ยโอ้โหโมโหเลยนะ
1: โมโหเลยนะโมโหนะ
0: ขาด AS ไปด้วย
1: นะฮะบอกว่ามาดริดยุคมูก็ยังไม่เวิร์คต่างคนต่างเล่นเหมือนเดิม
0: ก็ยังเหมือนเน้นไปที่สตาร์อาศัยตัวมันดีนะ
1: มันก็ลำบากนะ
0: ต้องเข้าใจหน่อย
1: คุณต้องคุมนักเตะอย่างเอ็มบัปเป้วินิซิอุส
0: ไอตัว
1: เบลลิงแฮม
0: และไอ้มูนี่ตัวปัญหาไม่ถูกว่านะน้ำมูมามันก็ต้องใช้เวลาหน่อยแล้วมันมีนักเตะใหม่เสริมมาอีกนะมันต้องใช้เวลานิดนึง
1: ครับผมคุณชูชาติถามว่าคุณยุทธทางเข้าบ้านคุณยุทธเนี่ยวางท่อไม่เสร็จประมาณนี้อ๋อจริงๆอันนั้นไม่ได้ซอยบ้านผมนะครับที่เขาทำท่อนั่นมันคือมันเป็นซอยวัดไผ่เขียวนะตรงบ้านผมมันซอยตรงโอโซนวันนะ
0: แต่ว่ารถไปติดกระจายเลยเหรอ
1: แต่มันก็รถมันต้องหนีมาเข้าทางซอยบ้านผมมาวุ่นวายมากช่วงนี้
0: เขาปกติแถวบ้านนี้มันติดอยู่แล้วนะไอ้ตรงนี้สงขลา
1: และอ่านป้ายโครงการรู้สึกทำ9เดือน
0: อ
1: ่ะ
0: ช่วงนี้ก็ใช้มอเตอร์ไซค์
1: ด้วยแล้วกันทำเสร็จโอ้มอเตอร์ไซค์ยังลำบากพี่อู๋ช่วงนี้
0: ใช่ไหมทำแล้ว
1: นะฮะก็ลุ้นกันใครอยู่แถวนั้นนะฮะแถวสงขลาแถวซอยวัดไผ่เขียว
0: ก็ต้องเผื่อเวลาไป
1: ก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดไปเวลานะครับพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่ครับในที่นายกูรูนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านด้วยสักการติดตามนะครับพี่อู๋ผมยุทธเราสองคนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: 9สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง Active Radio ไม่สะดุด

0: เดียว
1: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
2: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
1: M-Cord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

0: 2016736
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: มาแล้ว
5: สวัสดีครับ
4: ต้อนรับสู่นินทากีฬาโลกนะฮะ
5: ครับผม
4: วันจันทร์นะครับสมชายเป็นยังไงฮะ
5: ฟิตแล้ว
4: ดูพรีเมียร์ลีกก็ยัง
5: ก็แกบอกว่าแหมเน้นไฮไลท์บี
4: เลยโอ้โหตอนเที่ยงแกกลับมาละ
5: เป็นยังไงฮะ
4: เหมือนเดิมคือรายงานข่าวที่ไม่น่าสนใจฮะ
5: คือนี่แหละสไตล์เรา
4: ข่าวกีฬาที่น่าสนใจนี่แกไม่พูดถึงเลย
5: ไม่ชอบ
4: แกบอกพรีเมียร์ลีกไม่เอาดีกว่า
5: โอ้ลีกมันเปิดแล้วเหรอนี่แกยั่วมากนะ
4: อะไรฮะ
5: แกบอกกำลังจะฟิตดีๆมาคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้ดันจะมีเอเชียนเกมอีกแล้วเบื่อ
4: แกบอก
5: แกไม่ชอบทำข่าว
4: ไอ้เช่นเกมทำไมมันเริ่มเร็วเลย
5: โ
4: อ้ใช
5: ่
4: บอกฮะ
5: แม
4: ่ไม่รู้เรื่องเลยแกนะแล้วแกก็เริ่มหายจากการไอแต่ว่าไปดัดกระดูกหลังมา
5: หนักกว่าเดิมอีก
4: แล้วก็เจ็บแขนนะฮะแล้วก็มีอาการร้าวที่สะบักกับหัวไหล
5: ่โอ้ทำไมเป็นหมื่นกว่าโลก
4: แม่นะทำไมแกอีบัตอีโรยอย่างนั้นนะฮะ
5: โอ้
4: ก็ต้องดูแลสุขภาพนะบีนะ
5: ครับผม
4: นี่ก็ปวดร้าวเหมือนกัน
5: เป็นยังไงฮะ
4: ตีแบะมา
5: เหรอ
4: ไม่หายสักที
5: แนะนำพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เนี่ยมีแถลงมวย
4: เฮ้ย
5: หายแน่นอนถ้าเกิดเจอบิ๊กอ๋อย
4: สมชายรู้ป่ะว่ามีแถลงข่าวบวย
5: แกไม่เข้ากลุ่มแกบอกลำคาญมันเด้งทั้งวันเลย
4: เออพรุ่งนี้10โมงเช้านะครับ
5: มีไหมฮะ
4: คุณพิชัยชุนหวชิระนะครับท่านนายกสมาคมกีฬามวยเนี่ยประธานสหพันธ์มวยเอเชียด้วยบีต้องไปนะ
5: ผม
4: ศูนย์ฝึกมวยที่กกท.เนี่ย
5: มันอยู่ตรงไหนครับ
4: อยู่ด้านหลังอะนะครับด้านหลังตึก
5: ใหญ่กกท.อยู่ด้านหลังเข้าไป
4: ใช่
5: นะฮะสายลมอยู่ไหม
4: ถ่าย
5: สายลมอาดี
4: น่าจะยังอยู
5: ่ขยันเหลือเกินโอ้แกลิฟต์แกไม่รอนะแกเดินขึ้นเดินลงเลยสิชั้นขยันจริง
4: ๆก็ทีมมวยของเราเนี่ยนะครับจะเดินทางในวันที่9ละ
5: พี
4: ่เอ้ย
5: โหไปส่งนี่บิ๊กอ๋อยไปส่งไหมครับ
4: บิ๊กอ๋อยเดินทางตามไปสิ
5: โอ้แหมน่าสนใจมากเลยพรุ่งนี้ต้องไปยืนใกล้ๆพี่หลี
4: พรุ่งนี้วันที่8แล้วนะ
5: ครับ
4: โอ้
5: 9นี่ก็คือคืนพรุ่งนี้เลยป่ะน่ะ
4: ใช่ครับ
5: คือเขาเดินพรุ่งนี้พอรับโอวาทเสร็จก็ไปเลยมั้ย
4: ถูกต้อง
5: โอ้โหพี่คิดว่าโอกาสเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันฮะระหว่างไปตอนกลางวันกับไปกลางคืน
4: ไปกลางวันดีกว่าก
5: ลางวันก็ดูเพราะว่ายืนใกล้ๆพี่แล้วกันนะ
4: นายกมาเนี่ยถ้าไปกลางคืนเนี่ยนะฮะก็
5: อ๋อท่านดูเทนนิสกลางคืน
4: อาจจะใช่ท่านบอกเลยอเล็กซานเดอร์
5: ซาบาลอฟ
4: ไม่ใช่ดิไอ้ที่ได้เหรียญซีเกมอ่ะนะฮะ
5: ครับ
4: อีราแหมแกเนี่ยตกรอบ3
5: ครับ
4: นะฮะ US Open แต่แกบอกว่าเดี๋ยวแกจะมาเอาเหรียญทองเอเชียนเกมส
5: ์โอ้โห
4: ครับ
5: โหดจริง
4: ก็เป็นสีสันนะ
5: ใช่
4: เพราะว่าเทนนิสฟิลิปปินส์เนี่ยก็ไม่ได้เก่งกาจโผล่ขึ้นมาม ีครั้งนี้นะครับมาจากไหนไม่มีใครทราบ
5: โอ้ดันเหลือเกินมาหลายเจ้าด้วย
4: ครับ
5: นะพรุ่งนี้ต้องไปหน่อยละ
4: มวยคือใน
5: มีคนชงไหมกบมาไหม
4: กบนี่ก็เอาตัวไม่ค่อยรอดเหมือนกันหลังๆนี่แกก็ใส่หัว

0: ฟ้าแล้วเกิน
1: ต้องไปหาคนนี้เลย
0: ไข่ครับ
1: บิ๊กบางนะฮะ
0: ไข่ฮะบิ๊กบาง
1: บิ๊กดก
0: เอ้าโอ้แกไม่ธรรมดาพรุ่งนี้รับรองนะแกมาแต่ตีห้า
1: โจโจ
0: โอ้โห
1: นะคุณแกชื่ออะไร
0: พันลบ
1: พันลบ
0: ศรีไพรวันแกนี่ส่งไลน์สัปดาห์นี้ฮะตอบอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเป็นมนุษย์แห่งอนาคตโอ้โหแต่ละอย่าง
1: คุณโจโจ้ว่าที่หัวหน้าข่าวกีฬาไทยรัฐ
0: โอ้โ
1: หนะฮะคนนี้ก็จะขึ้นมากับเต้ยแม่กรอง
0: อ๋อนั่นเป็น
1: ว่าที่
0: ว่าที่อยู่ใช่ไหม
1: ว่าที่อยู
0: ่แม
1: ่ก็
0: แต่ว่าที่มันเยอะจังเลยครับประเทศนี
1: ้โอ้เต้ยแม่กรองวันนี้ไลน์มันเลย
0: โอ้
1: ได้แล้วนะพรีไอดีกราฟ
0: อ๋อใช
1: ่ดีหมิงเดี๋ยวลำดับต่อไปเนี่ย
0: เป็นไงฮะ
1: ต้องไปรับเสื้อกับกระเป๋าแค่สปอร
0: ์ตไปเมื่อไหร
1: ่เดินทางคืนวันที่20ไปลงฮานอยก่อน
0: เดินทาง20ไปลงฮานอยแล้วก็ไป
1: 8ชั่วโมง
0: แล้วก็ไปเสียงไฮ้พักอีก6ชั่วโมงเดินทางแล้วก็ไปนี่ก่อนนะ
1: อะไรฮะ
0: ฮ่องกงเกาลูน
1: พอถึงโอกินาว่านะไม่ใช่ดิโยโกฮาม
0: ่
1: า
0: โยโกฮาม่า
1: ไม่เข้าที่พักก่อนเลยนะฮะ
0: ไปหาบิ๊กอ๋อยก่อนนะ
1: เปล่าไปเพสเซนเตอร
0: ์ไปหาของแจกก่อน
1: ใช่รับของแจก
0: โอ้แล้วเดี๋ยวนี้นะของแจกพวกนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะขนาดโอลิมปิกเกมล่าสุดไม่มีของเลยนะครับโหดมากเลยแล้วเข้าเพจวันเดียวโมโห
1: นี่มีกระป๋องกระป๋องอันเล็กๆเนี่ยอันมือเยอะไม่ใช่หรอ
0: ไปเปิดอ่ะเปิดน้ำกินฟรี
1: โอ้โหอยากจะโยนทิ้ง
0: ทิ้งกระป๋องอันเดียวจริง
1: โอ้แล้วเพจเซ็นเตอร์นี
0: ่
1: ขนมคนละชิ้นอะเกลี้ยงทีรอบเดียวไม่แจกแล้ว
0: ไม่แจกแล้วแล้วมันมีน้ำแตงโมวันนั้นได้มาครึ่งขวดมาแบ่งกันแบ่งกับเต้ยแล้ว
1: ขี้เหนียวจริงๆเลย
0: โอ้เดี๋ยวนี้หินโอ้แล้วแต่ก่อนนั้นดีนะแจกกระดาษครับแจกหนังสือเต็มไปหมดเลย
1: เล
0: ยโอ้เราก็ขนกลับมา
1: โยนทิ้งขันขยะ
0: ทำเป็นล
1: าเป็นเตอร์
0: โอ้ดีเลยกาไปพลักกับใครครับเนี่ย
1: ก็ยังไม่รู้เลย
0: โอ้พึ่งไม่ได้เลยนี่กะว่าจะไปวันที่25เนี่ย
1: เ
0: ลยแล้วก็กลับสักวันที่28ไปสามค
1: ืนไปสามคืนเองอะทำไมอยู่กันสามสองสามคืน
0: ไม่อยู่ไม่ไปสิ
1: ไปไหมตกลง
0: ไม่ไปครับไม่ไป
1: อ้าวถ้าจะไปต้องไปถามนี่เลย
0: ใครครับ
1: พยองเดช
0: ล่ะ
1: เฮ้ยมันรู้เรื่องคนอื่นหมดเลยนะ
0: แต่เรื่องตัวเองแกไม่รู
1: ้ รู้เต้ยแม่โกไปวันไหนบ้างแกรู้คิวหมดเลยไปทำอะไร
0: ก็แกก็ต้องเตรียมไงแกกะว่ามานู้นปุ๊บเหลือมาเสียบนี
1: ่
0: แต่ที่นี่ไม่ต้องห่วงเลยครับ
1: ทำไม
0: พี่ลีหมิงไม่อยู่เนี่ยตอนนี้พี่สมชายผ่านความฟิตมาแล้วเดี๋ยวจะมาสแตนบายนะคร
1: ับ ใช่ใช่ใ
0: ช่รอรายงาน
1: แล้วลีหมิง
0: มีไหมมีรายงานไหม
1: น่าจะนะเพราะว่าโทรหาพอสุเทพแกบอกดีเลยดีเลย
0: ฟรี
1: ใหญ่ตอนนี้บิ๊กบอกว่าโฆษณาบิ๊กเข้าไปครับช่วงนี
0: ้อยาก
1: แกบอกว่าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
0: เออแล้วทำไมแกแบ่งรับแบ่งสู้ขนาดนั้นนะ
1: แล้วผมไปรายงานที่มันยังไงฮะ
0: ก็พี่รายงานมาก่อน
1: เดี๋ยวปรึกษาพอทรงศักดิ์ก่อนเรียบร้อยแต่ปรึกษาคนนี้นี่รีวิวว่าแนวโน้มเนี่ย
0: ไม่ได้หรอก
1: เหนื่อย
0: คือได้ก็ครั้งละร้อยครึ่งชั่วโมงทำเพื่อเคลื่อนโทรมา
1: โอ้โห
0: เพราะเดี๋ยวพี่สมคอยรับแล้วแกจะรู้ประเด็นเป็นฉากๆเลยไม่ต้องห่วง
1: แล้วซิมค่าโทรศัพท์นี่ทำไงอ่ะบี
0: เออซิมก็ยังเงียบอยู่นะปกติเขาต้องเรียกไปแล้วนะ
1: โอ
0: ้ครั้งนี้ก็เงียบอีก
1: เหรอ
0: โอ้ยังไม่มีการประกาศอะไรใดๆเลยพี
1: ่เดี๋ยวไปหาค่าย AIS ดีกว่า
0: ใช่
1: ไหม
0: ก็มี2 อันนี่แหละ
1: ค่าย AIS นี่เขาให้ทางสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาให้ทางคุณตั๊กนะ
0: โกตั๊ก
1: โกตั๊ก
0: แกมีน้องด้วย
1: กูชื่อโกเต็ก
0: เอาละจะบ้าเหรอ
1: ไม่มีแกชื่ออะไรพานุใจเกลือ
0: พานุสิเนี่ย
1: พานุ
0: จะไม่ได้ก็เพราะอย่างเงี้ย
1: พานุใจเกลือ
0: พี่พานุเนี่ยอยู่สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
1: แกมีซิมอยู่ประมาณ500อัน
0: ว
1: ีเอสให้มา
0: 600
1: นะรีบ
0: มี
1: ตอนนั้นจะไปเบลดีฟไง
0: โอ
1: ้ตัวอาแกขอเบิกไปใช้สักอันได้ไหมเนี่ยแกบอกไปดูกีฬาเลย
0: ไม่
1: กีฬาดำดำ
0: มันคนละนี่คนละที
1: ่แกบอกให้ทำรายงานไปเลย
0: แล้ว
1: ว่าไปแข่งที่ไหน
0: แข่งอะไรบ้างใช่ป่ะ
1: เราก็เขียนรายงานไปเลยขึ้นเรือแล้วก็ ไปกิจกรรมทางน้ำอะไรเง
0: ี้
1: ยนะฮะ
0: เพลย์ไม่มีเพลย
1: ์แกก็ส่งไป AS AS บอกว่าเอ๊ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันเลยนะดำดงดำดำปดเลย
0: นี่ต้องขอโกบอยได้โกบอยนี่นายกสมาคมบิ๊กบอย
1: ไม่ขอโกตักเนี่ยโกตักนะครับ
0: เพราะว่าเพราะอะไรรู้ไห
1: ม
0: เพราะถ้าขอไปที่บิ๊กบอยเนี่ยบิ๊กบอยก็ต้องทำเรื่องของโกตักทีคือนายกก็ต้องไปขอเลขานะเพราะเลขาเป็นคนดูแล
1: แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลามีงานเรื่อง ID กง ID card อะไรโอลิมปิกเอเชียนเกมนี่นะเลขาไม่รู้เรื่องเลย
0: เอา
1: หน่อไม้รับลิเทอร์เอาไปหมดเอ๊ะสมาคมนี
0: ้
1: แล้วมันยังไงฮะเนี่ย
0: หน่อไม้เองก็เอาตัวไปก็ลองช่วงหลังนี่แกไม่ได้ดูตั้งแต่เอเชียนเกมครั้งที่แล้วนะเอเชียนเกมครั้งที่แล้วก็ไม่ได้ดูโอลิมปิกก็ไม่ได้ดูบอลโลกก็ไม่ได้ดูหน่อไม้นะฮะ
1: โอ้โหแสดงว่า
0: แกไม่มีทีวี
1: เอาโกเต้ยแม่กองนี้น่าจะมาแรงโกเต้ย
0: อันนี้แหละไม่ธรรมดาเอ๊ะมันเป็นโกหมดเลยนะตอนนี้นะแทนโกเหรียญกันหมดแล้วเหรอ
1: โกเหรียญไปแล้ว
0: แม
1: ่ก็เป็นโกกันหมด
0: เอ
1: ้หลายคนบอกถ้าเป็นคนเดียวไม่ดีเดี๋ยวจะไปแทนโกเหรียญตามโกเหรียญไปเพราะฉะนั้นเป็นโกกันหมดเลย
0: ตอนนี้นะ
1: แน่มั้ยโกบี
0: คนละคน
1: กลับมาที่มวยดีกว่านะ
0: เป็นยังไง
1: คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีการเรียกร้องเรื่องของความเท่าเทียมนะครับผู้หญิงเนี่ยก็เลยจะได้รุ่นแข่งขันเนี่ยเพิ่มเกือบเท่าผู้ชายนะครับ
0: ไอ้จาก11เนี่ยเหรอพี
1: ่ปกติเนี่ยไม่มีมวยหญิงแล้วก็เริ่มมีมวยหญิงเข้ามาสักครั้งละ2รุ่น3รุ่นไปมามวยหญิงเพิ่มมาเป็น 5-6 รุ่นละเท
0: ่
1: ากับใกล้เกือบจะเท่ามวยชายละ
0: โอ้
1: เพราะฉะนั้นพอมวยชายเนี่ยเดิมมี10รุ่น11รุ่น11เหรียญอย่างเงี้ยน้ำหนักมันก็จะเริ่มตั้งแต่48 51 54 57
0: ครับ
1: ซึ่งก็ถือว่าเป็นรุ่นน้ำหนักที่นักมวยไทยเนี่ยมีมวยเยอะ
0: โอ้
1: ใช่มั้ยฮะ
0: ใช่
1: ๆพอไปเกลี่ยให้มวยหญิงเนี่ยน้ำหนักมันก็จะต้องน้อยลงมีอยู่แค่6รุ่นก็เลยไปเริ่มที่รุ่น55กิโลกรัม
0: นักมวยของเราชื่อกรูปรีใช่ไหม
1: ไม่ใช่แกรนพิก
0: ป่าแปะ
1: ป่าแปะอ่านภาษาอังกฤษแกรนพิก
0: ผิดแล้วอย่าไปว่าแกอ่านอย่างนี้พี่แกรนพิกแกรนพิกสุเทพหันไปดูไอ้เม็กซิโกนี่ไอ้แบ็คขวานี่มันใครนี
1: ่
0: โอ้แกนพริกนี่ไปนะ
1: แกนพริก
0: แกนพริกโบขุนทศ
1: ใช่ต่อยรุ่น55กิโลกรัม
0: ครับ
1: แล้วก็รุ่น60เนี่ยก็จะเป็นศักดาทัศบัณฑ
0: ์ศักดารวมธรรม
1: ก็เด็กใหม่มือนี่เป็นเด็กทีม B ทีมเยาวชนเลยนะว่านะครับนะฮะก็ลำบาก
0: แต่ว่ารุ่น70นี่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเลยนะ
1: ครับ
0: ไ
1: อ้หวัด
0: บรรจง
1: เ
0: หรอโอ้โหนี่เป็นไงถ้าไม่ใช่ผมเนี่ยนะไปแล้วเนี่ย
1: ไอ้หวัด
0: บรรจงสินสิริ
1: ไอ้หวัดนี่ครั้งที่แล้วเนี่ยต่อย 73.5
0: ครับ
1: แล้วก็ได้เหรียญเฮินมันพอได้เหรียญเฮินเนี่ยปรากฏว่าไอ้เหรียญไอ้มองโกเลียนี่มันปวดโดบเจอ
0: ครับ
1: บรรจงก็เลยได้ไปโอลิมปิกเกม
0: แล้วเป็นความหวังของไทยไปเฉยเลยวันนั้น
1: อ้าวต่อยรอบแปดรอบแปดรอบชิงเหรียญทองแดงกับคิวบา
0: ใช่นะครับ
1: โอ้โห
0: คิวบาไปลงบาลเลย
1: ยกแรกนี่ต่อยคิวบานี่ต่อยลมเลย
0: โอ้ยกสอง
1: ส่วนเราก็ต่อยไม่โดนเหมือนก
0: ันยกสองไงยกสอง
1: ยกสองวะมันเริ่มจับทางได้ไง
0: เ
1: พราะบรรจงนี่ก็ต่อยมันไม่โดนมันก็ต่อยบรรจงไม่โดน
0: ครับ
1: นะฮะตอนหลังเนี่ยมันดักได้
0: โอ้
1: บรรจงนี่เข่าอ่อนเลย
0: โอ้โห
1: นะ
0: ลกยก3โดนเยอะ
1: ยก3พอบรรจงเดินแกเป็นคนเป็นมวยบ็อกเซอร
0: ์
1: อ
0: ่
1: ะไม่ใช่มวยเดินมวยจังหวะ2และบรรจงนี่มีเรื่องราวร้อยเรียงมากมายเลย
0: ม
1: ีเอ้ยคือแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีไอ้นักมวยคนหนึ่งเก่งมาก
0: ใช
1: ่ชื่ออะไรปะ
0: ใครล่ะมันเป็นยังไงรูปร่างสันทัดไหม
1: เอาหวยเฟยก็แล้วกัน
0: ไอ
1: คนนี้เนี่ยเจ้าเดียชื่อเดียปีลองพิมพ์ไปหน่อยสิ
0: เดีย
1: ก่อนเนี่ยมันเป็นเจ้าของเหรียญทองยุทธโอลิมปิกเกมเลยนะ
0: เหรอ
1: เออนะฮะแล้วก็มันต่อยตัวจริงรุ่นบรรจง
0: ครับ
1: ทีนี้บรรจงมันก็เป็นทีมบีมก็ต่อยไปต่อยมามันไปต่อยที่รายการคิงส์คัพที่ภูเก็ต
0: เขาก็ส่งชัยเพิ่มซับ
1: เดียมันชื่อเดีย
0: เดีย
1: ใช่ไหม
0: เดียนะดอเด็กนะถ้ารอลิงนี่ไม่ได้

0: ได้เลยนะ
1: อ้าวทำไมอ่ะแผลบ
0: ๆครับ
1: นะ
0: เจ้าเดียเจ้าเดีย
1: ก็บรรจงมันก็ต่อยทีมบีก็ไม่ได้มีอะไรชีวิตเหมือนกับอยู่ในร่มเงาของ
0: เดีย
1: เดียเนี่ยนะฮะก็ซีเกมที่กัมพูชาเขาก็ส่งรายชื่อเจ้าเดียไปแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็ต่อยทีมเอทีบีของเรามีไงป
0: ร
1: ากฏว่ารอบรองครับ
0: ครับ
1: ไอ้เจ้าเดียเนี่ยก็ขึ้นไปชกกับมวยคาซักโดนต่อยน็
0: อ
1: กนะฮะแล้วบรรจงเนี่ยก็เข้าไปชิงทีนี้มวยที่ถูกน็อกเนี่ยตามกติกาของไอบ้าเขาห้ามขึ้นชกภายใน45วัน
0: ครับ
1: ก็เลยไปต่อยซีเกมไม่ได
0: ้
1: บรรจงก็เลย
0: ได้สิบนั้น
1: ได
0: ้สิ
1: บไปเลย
0: โอ
1: ้แล้วจากนั้นก็บรรจงก็ติดยาวเลยนี่ถ้ามันได้เหรียญโอลิมปิกเกมเนี่ย
0: ครับ
1: เรื่องราวต่างๆนานาเนี่ยมันจะยิ่งมีสตอรี่น่าสนใจมาก
0: บรรจงนี่อีกเก้าเดียวไม่ผ่าน
1: ถูกต้อง
0: นั้น
1: แต่ว่าตอนนี้แกก็อายุมากแล
0: ้
1: ว
0: พี่บรรจงน่าจะ34นะ
1: ใช่ประมาณ
0: นั่นแหละ4
1: แล้วก็ดันครั้งนี้มันไม่มีรุ่นในของแก
0: 73
1: แกก็เลยต้องถ้าไปต่อย60เนี่ย
0: โอ้โห
1: ก็ต้องโกนหมดเลยถ้าโกนก็ยังไม่ไหว
0: ถอนเลยดีกว่าพี่
1: บรรจงคิ้วขนตาเนี่ยโกนขนจมูกเนี่ยโกน
0: โอ้โ
1: หเกลี้ยงเลย
0: โอ้โกนเป็นขนจมูกเลย
1: มันก็คันไงแรกๆมันจะคันเคยโกน
0: เคย2ครั้ง
1: ใช่ป่ะแม่มันก็เลยไม่ไหวเว้ย
0: 60
1: พอขึ้นมา70โอ้โหเสียเปรียบ
0: เล็กไปอีก
1: เล็กบักเล็กกว่าเขาเยอะเลยใช่มั้ยฮะแกก็เลยยั่ว
0: ฮะ
1: แกจะไปขอต่อย90เลย
0: อยู่โลก
1: คนเรา
0: 90 90นี่มีจักรพงษ
1: ์ฮะ
0: อ๋อกับอัตพงษ์โอ้โห
1: อัตพงษ์นี่นะ
0: มันใกล้เคียงกันแล้ว
1: อัตพงษ์แสงเทพนี่นะมีไปดูนะพวกนี้นะเดี๋ยวรีวิวจะแนะนำให
0: ้
1: คนนี้เนี่ยสมรักคำสิงห์เนี่ย
0: เป็นไงฮะ
1: เป็นคนแนะนำมา
0: เข้าสู่วงการเหรอ
1: ใช
0: ่โ
1: อ้เมื่อ5เดือนที่แล้วเนี่ยน้ำหนักแกประมาณ 139.8 กิโล
0: โอ้โหมันใหญ่ขนาดนั้นฮะ
1: โอ้โหโอ้โหพุ้ยเลย
0: ล่ะ
1: พี่บอลนี่จะกระตุ้นจิ๋นเข็มเล็กหรือว่าไอ้นี่เลยนะอะไรนะที่แกจัดรายการเนี่ยอาจารย์อู๋
0: อาจารย์อู
1: ๋เออ
0: พ
1: ้นไปขนาดนั้น
0: โอ้โหโอ
1: ้แต่สูง
0: น้าอู๋นี่ตันนี่อ้วน
1: เออแต่สูงตอนนี้แกก็เริ่มลดน้ำหนักมาได้ปรากฏว่าเหลียวซ้ายแลขวาไม่มีใคร
0: เอาอัตพงษ์ไม่ได้ต่อยเหรอ
1: ติดเอเจนต์เกม
0: โอ้
1: นะเดี๋ยวมีพรุ่งนี้ไปใช่ไหม
0: อ๋อไปไปไป
1: น่าจะมีแน่ถ้ามีไปนี
0: ่ไม่ก็ไม่รู้ไงไปเสี่ยงดูช่วงนี้เงียบเงียบโอ้งานตั้งปังมาสองงานแคนเซิลหมดเลยช่วงนี้ยังไงก็ไม่รู้ว่าดวงไม่ดีเลย
1: ถนนทุกสายอยู่ที่อยุธยานะวันนี้เขาไปงานอะไรของเขาม
0: วยไทย
1: เออ
0: กบก็บอกชวนอยู่เนี่ย
1: เออก็มีรถตู้รถเตียงรถอะไรมาให้อยู
0: ่มีหมดเลย
1: ครับ
0: เราคิดว่ามาที่นี่ก่อนดีกว่าชัว
1: ร์
0: เออต้องมาจัดรายการก่อนไม่งั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกันเลยนะ
1: ใช่
0: ตอนนี้เขาอยู่
1: เขาก็ชวนหลี่หมิงกันอยู่เหมือนกันหลี่หมิงบอกไม่เอาแล้วยักยักช่องเจ็ดสีเนี่ยก็ชวน
0: ครับช่วงนี้มันเงียบๆอยู่นะฮะเอ๊พรุ่งนี้น่ามาต้องกลับจากอยุธยากันยังฮะ
1: ก็เต้ยแม่โกงเต้ยแม่กองเห็นว่าขับมอเตอร์ไซค์ไป
0: เต้ยยังไปอีกเหรอโอ้โหหินจริงเลยมีหน้าเงียบกิ๊บเลย
1: แกรู้ว่ามีเบียร์กินไง
0: ล่ะพอไปถึงนู่นปุ๊บไม่มีครับ
1: แกนอน
0: คนนี้มีวีรพลจงจอห
1: อ
0: นะฮะจักรพงศ์ยมโคตร
1: โอ้
0: นะแล้วก็อัตพงศ์แสงเทพโอ
1: ้ใช่นะครับ
0: อยากไปเก็บข้อมูลไว้ก่อน
1: แต่ผู้ชายนี้ตอนนี้คนที่เป็นความหวังสูงสุดเลยก็คือหลานสมจิต
0: เ
1: หลนสมชาย
0: โหลนวิจารณ
1: ์วีรพลจรงจรอห
0: อ อันนี้พี่6คนใช่ไหมมวยผู้ชายเน
1: ี่
0: ยลุนใคร
1: นะ
0: ลุนใครได้มากที่สุดฮะ
1: เข็นเนอะ
0: โอ้จะต้องลุ้นดิลุ้น
1: ลุ้นเนอะวีรพล
0: ลุ้นวีรพลนะ
1: ตอนนี้มาละนะครับว่ากันว่าแกเดินมาเลยแม่พี
0: ่ครับ
1: พี่ตั๋วจองกลับก่อนหรือเปล่า
0: เอา อยู่ก่อน
1: เล
0: ยจะรีบกลับไปไหน
1: แล้ววีรพลตอนนี้แข็งแรง
0: โอ้
1: นะฮะแล้วก็คุณมาแผลบๆโน่เนี่ยนะฮะโค้ชคิวบาร์เนี่ยแกบอกโอ้โหหวังลุ้นทุกคนทุกเหรียญเลย นะฮะ
0: ตอนนี้เหรอ
1: เ
0: ป็นทองเหรอ
1: ที่ไปนี่ได้ลุ้นหมด
0: อ้าวอีกแล้ว
1: นะ
0: แกพูดการตกงานป่ะครับ
1: ก็ใช่ไง
0: โอ้ถ้าไปบอกว่าอุ้ยนายไม่มีลุ้นเลยโดนก่อนเลย
1: จ้ะ
0: นะโอ้แต่ว่ามวยของเราเนี่ยไม่ได้เหรียญทองมาตั้งแต่ที่วุฒิชัยมาสุขนะ
1: ใช่ที่
0: ตั้งแต่อินชอนนะพ
1: ี่โอ้ไม่ได้เหรียญทองเลย
0: อันนั้นไลท์เวลเตอร
1: ์ครับ
0: อืม
1: ก็แต่ว่า
0: ข้อมูลดีไหมต้องเตรียมไว้เดี๋ยวบิ๊กอ๋อยถาม
1: ดีมากแต่ว่ามวยหญิงของเรามีรุ่นยังครั้งที่แล้วเนี่ยก็เรามีรุ่นจากเจ้าเหลิมไงเจ้าเหลิม
0: เหลิม
1: ทิติสันปั้นหมด
0: ครับ
1: แต่พี่เหลิมนี่แกดันต่อยประมาณน้ำหนัก51-52กิโลกรัม
0: ประมาณ51
1: มันไม่มีรุ่น
0: อืม
1: แกขึ้นมา55แกก็เสียเปรียบ
0: อืม
1: นะฮะเราก็เลย
0: ครั้งที่แล้วมันเป็น51กับ57นะ
1: แต่ว่าเหลิมก็เริ่มไม่รู้ยังไงซีเกมก็ยังแพ้อินโดเลยบีชินตู
0: ใช่
1: แกก็เจ็บนู่นเจ็บนี่นะครับ
0: ครั้งที่แล้วแกแพ้อุสเบย
1: ์ครับ
0: ดุสมาตอฟครั้งที่แล้วแพ้ดุสมาตอฟอุสเบย์ในรอบชิงชนะเลิศได้เหรียญเงินถ้าบอกว่าเราอ่ะไม่ได้นานแล้วนะพี่นะ
1: ใช่ผู้หญิงอ่ะจะมีลุ้นเพราะว่าเรามี 3-4 รุ่นที่เป็นความหวังไม่ว่าจะเป็นจุธามาลักษัตนัทนิชาจงโปร่งกลางดาวรุ่งโฟกัสเหรียญทองในชิงแชมป์เอเชียส่วน
0: จันแจ่มเป็นไงมั่ง
1: จันแจ่มนี่ต่อย65กิโลกรัม
0: ครับ
1: แต่ว่าจันแจ่มก็ยังเจ็บเพิ่งหายเจ็บมาน ะครับ
0: ครับ
1: ส่วนปุณวีรื่นรถน้ำหนักพิกัดที่ดีที่สุดของเขาก็คือ57กิโลกรัม
0: ครับ
1: ดันไม่มีรุ่นอีก
0: โอ
1: ้ต้องมาขึ้นต่อย60นะฮะจริงๆเรามี57 60 60นี้อะไรนะทยันนันธนัญญาสมนึกร
0: ู้สึ
1: กใช่ไหมเจ้าเนยก็เป็นมวยแข็งแรงก็เลยต้องเลือกมาลองเลือกไปเลือกมาโค้ชก็เอาปุณรวีรื่นรถ
0: ไปทก
1: เจ้าเฟียวเจ้าเฟียวก็เป็นความหวังนะเฟียว
0: ครับ
1: ส่วนจันจำก็ต้องดูว่าเขาจะสมบูรณ์ขนาดไหนร
0: ุ
1: ่นน้ำหนักก็เป็น65
0: ครับ
1: กิโลกรั
0: ม
1: นะฮะอ่ะก็
0: พี่วิจารณ์ไม่เป็นโค้ชเลยเหรอ
1: วิจารณ์เหรอคือตั้งแต่โค้ชคิวบามาเนี่ยนะแกก
0: ็ตัดสินใจกลับวัดอังโคกุจิใช่ไหมฮะ
1: แกก็อยู่นี่อยู่ที่แคมป์เก็บตัวมวกเหล็กแกก็รอ
0: มาเ
1: ร
0: ื่อยๆรอ
1: โดนกว่าดับเหลวเมื่อไหร่แกก็กลับมา
0: หาว
1: นะฮะแต่ว่าวิจารณ์พลฤทธิ์ก็คือเขาบอกว่าวิจารณ์เนี่ยแกเป็นคนนิ่งๆเงียบ
0: ๆ
1: แล้วพอโค้ชคิวบาร์มาเนี่ยแกก็เฉยๆโค้ชคิวบาร์มาถึงก็แต่งตั้งเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชใช่ไหมก็เหมือนกับว่าลดบทบาทวิจารณ์ลงมาไงแล้วพอมาริโน่สั่งงานอะไรวิจารณ์แกบุคลิกแกก็เฉยเฉยไงแล้วมาริโน่คิดว่า
0: ไอ้นี่แข็งเมือง
1: แข็งเมืองกู
0: ป่วยเลย
1: มึงไปเลย
0: เขาเป็นคนเฉยเขาเป็นคนเฉย
1: ใช่ดิ
0: โอ
1: ้เขาเป็นคนนิ่งๆเฉย
0: โอ้แข็งเมืองเหร
1: อสู้เหรอ
0: ถามเนี่ยทำเป็นไม่ตอบไม่อะไรไม่ตื่นเต้น
1: สวยเลย
0: วิจารณ์สวย
1: โ
0: อ้เสียดาย
1: ตอนนี้สตาฟโค้ชเป็นใหม่ไม่รู้จักเลย
0: ประดุงชัย
1: เ
0: หรอเออใคร
1: ชื่อดุงชื่อดุง
0: เหรอบิ๊กดุงเหรอ
1: ไม่รู้จักเลย
0: โค้ชแกตอนที่คู่กับวิจารณ์นี่ใครนะที่ไปที่ปารีสเลยพี่อาจารย
1: ์แพ้น่ะแพรีสอ่ะก็ชื่ออะไรวะ
0: จำไม่ได้ละตำรวจทหารนะ
1: เป็นทหาร
0: นั่นแหละนะฮะโหแกแบบบุคลิกเข้มแข็งมากเลย
1: สู้หน้าดูเลยดูฮึดยังไงไม่รู
0: ้
1: โอ้แม่ชื่ออะไรนะเป็นนักมวยเป็นสตาฟโค้ชเก่าตั้งแต่ยุคพลเอกทวีปอ่ะนะฮะ
0: โอ้ยได้เลยนะ
1: แกซีกับสมชายนะ
0: เหรอ
1: แกรู้จักว่าโดดีมิงสมชายก็รู้จักหมดเลยนะฮะ
0: ตอนแรกแกยังไม่ค่อยคุยเท่าไหร่พอบรรจงเข้า8คนเท่านั้นแหละครับโอ้โหแกคุยยาวเลยโอ้จำชื่ออาจารย์ไม่ได้ละ
1: เหรอ
0: โอ้อาจารย์ดูดุดัน
1: ตอนนั้นแหมซี้อะแกจังนะฮะมีสัมภาษณ์แกจังเลย
0: โอ้สัมภาษณ์มาลง2บรรทัดค ุยตั้ง20นาทีรถจะออกแล้วดึงขากันไว้แล้วครับจานอยู่ก่อน
2: คุยก่อนดิครับ
1: ก็ชื่ออะไรวะสำเริงสำลานหรืออะไรเนี่ยนะ
0: เนี่ย
1: ทวีวัฒน์ทวีวัฒน์อิสลามหรือเปล่า
0: พี่เป็นคนแนะนำมาเองก็ได
2: ้พี่บอกบีฝากไว้ในดวงใจหน่อย
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ทวีวัฒน์อิสลามที่กรุงปารีสใช่ไหมแต่เดี๋ยวคนให้จำหน้าจะได้จำศีรษะแกได
0: ้สวยจริงเลย
1: มีอาจารย์อาจารย์เพิกอาจารย์เพิกใช่ไหมไอปารีสเท่าไหร่
0: 2024
1: ปารีสใช่ไหม
0: โอ้ก็ถามมวยชายก็ถามวิจารณ์มวยหญิงก็ถามวิจารณ์ผมไม่ทราบครับผมไม่รู้
1: สุริยิ่งกำแหงโน
0: รู้
1: พิลิศ
0: โอ้แกนี่นะลุ้นออกมานักมวยเนี่ยเดินมายังสดใสแล้วแกเดินเป๋ไปเลยครับตอนหลังแกไซส์จัดลุ้นนักมวยก็มวยเนี่ยต่อย21
1: ใช่
0: 21กันยาถึง2ตุลาร
1: ีบิงถึงพอดีเลย21
0: อ๋อพอดี
1: ทาง20
0: ต่อยที่นิชิโอยิมเนเซีย
1: ม
0: ในนาโกย่านะครับ ก็แต่ว่าการแข่งขันในเช่นเกมนะครับจะเริ่มแข่งวันที่10แล้วนะพวกกีฬาต่าง
1: ๆ
0: ไล
1: ่
0: เร
1: ีย
0: นพวกบาสเกตบอลฟุตบอลประเภททีมฮะเริ่มทำการแข่งขันนะครับ
1: พวกเรือใบก็แข่งก่อนนะวินเซิร์ฟเรือใบ
0: แข่งกี่วันเนี่ยเรือใบ
1: เรือใบ
0: อยากให้ผมรู้ผลการแข่งขันนะ
1: เรือใบเนี่ยแข่งรู้สึก 3-4 วัน
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: 4วันพี่สมรู้ผลวันแรกปุ๊บแกเขียนเลยเรือใบผงาดทอง
1: ส่งมาหัวหน้า
0: โอ้นั่นนง
1: เนี่ยโ
0: อ้นั่นนงด่าเละเลยอะด่าณธงตกข่าวเรือใบ
1: ณธงบอกยังไม่ได้เหรียญ
0: แหมก็เดี๋ยวครั้งนี้นะฮะเขาถ่ายทอดสดกันลืมเลยว่าผู้ว่าก้องศักดิ์เนี่ยนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยถ่ายเพียบเลยครั้งนี้เนี่ยผ่าน7ช่องทีวีดิจิทัลนะครับ
1: โอ้ทีมภาคนี้รับเละเลยดิ
0: ก็ลุ้นอยู
1: ่
0: ฝั่งนู้นก็เรียกฝั่งนี้ก็เรียกถึงเวลาจริงไม่เรียกแน่นอนเลย
1: เอาไหนราคาดีกว่า
0: ใช่
1: ไปที่นั่น
0: NBT T Sport 7โมโนแม็กสปอร์ตช่อง9โมเดิร์นไน
1: น
0: ์วัน31
1: โอ้
0: ไทยรัฐทีวีแล้วก็ PPTV แล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชันของ S Play นะครับถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่10ก็คือกีฬาบาสก่อนบาสเกตบอลนะครับแล้วก็คือตามการยืนยันเนี่ยคือ T Sport เนี่ยต้องถ่ายทุกวันคืออย่างนี้ถูกต้องนะ T Sport ที่ผ่านมาถ่ายรายการต่างๆน้อยไปหน่อยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีไฮไลท์การแข่งขันประจำวันก็ไฮไลท์การแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่วันที่20เพราะวันที่19ในพิธีเปิด
1: นะฮะพิธีเปิดก็น่าดูนะครับ
0: ญี่ปุ่นน่าดู
1: เพราะว่า
0: เก่ง
1: ส่วนใหญ่เขาก็จะโชว์นะ
0: ครับ
1: นะวิธีเปิด
0: อย่าเริ่มเร็วเริ่มเร็วแต่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนโอลิมปิกอ่ะสวยมากพี่ถึงเปิดเน
1: ี่
0: ย
1: เร็ว
0: แล้วก็ชับเพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้เขาว่ามันอยู่ในช่วงโควิด
1: ครับ
0: แล้วนักข่าวไทยกลุ่มที่ไปกลุ่มผมเนี่ยเพิ่งไปถึงตอนนั้นไปถึงเนี่ยต้องกักตัวก่อน3วันแต่กักตัวญี่ปุ่นนี่สุดยอดเลยนะฮะตอนนั้นเขาบอกว่าให้เวลาพวกคุงเนี่ยสามารถที่จะเลิงออกไปข้ามไปที่ไอ้ร้านสะดวกซื้อของเขาอะไอ้ Family Mart อะ
1: ครับ
0: วันละ30นาทีผมคิดเอ้ามันกักตัวยังไงวะเนี่ยให้ไปบอกว่าเพื่อเป็นการผ่อนคลายเพราะถ้าอยู่ในห้องเดี๋ยวเครียดแล้วคิด30นาทีแล้วเชื้อโรคมันจะรู้ด้วยเหรอว่าเราหยุดตอนนี
1: ้
0: ออกไปปุ๊บวันแรกออก30นาทีครับวันที่2ออกไปชั่วโมงนึงจะเตือนพอวันที่3หายไป3ชั่วโมงอ่ะแล้วกลับมาตามหานักข่าวไทยครับนำโดยพี่โจโจ้เดินนี่มาในวิกหลุดเลย
1: เดินหลง
0: ไปแปะวิกอยู่ไปกับผมมาโอ้เดินหลงอะพี
1: ่
0: เดินไป3ชั่วโมงหาทางกลับไม่ได
1: ้
0: เพราะอะไรรู้มั้ย
1: กราบ
0: 1ลืมชื่อโรงแรม
1: อ๋อ
0: 2แกบอกเลยพี่จำตึกได้อย่าเปิดไอ้แมปเนี่ยบีมันเสียฟอร์มเว้ย
1: เออ
0: โอ้ได้ครับพี่เดินไปครับพี่3ชั่วโมงอะ
1: หลงจะมาจะประมาณนี้มีหลงมาแล้วนะ
0: หลงอยู่ในไอกาบาล่า
1: โอ้หลงตั้งแต่
0: โอ้
1: ทุ่มหนึ่งจนถึงตีสองอะตีหนึ่งตีสองอะ
0: เรา
1: จะกลับหาที่พักเจอ
0: ที่คลิสป่ะ
1: ใช
0: ่อ๋อ
1: หน้าซิดเลยไม่ได้เอามือถือไปด้วย
0: กลับไปพี่สมรอไหม
1: พี่สมก็เดินกลับมาพอดีกึ่มๆอยู่
2: อ๋อหลงไปเหมือนกัน

0: ตุ๋ยเลยพิธีเปิดเนี่ยผมย้ำอีกทีนะครับในพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมเวลาไทยเนี่ยเวลาดีนะพี่มัน16นาฬิกาถึง18นะ
1: คือเวลาที่นู่นเนี่ยมันจะไปก่อน2ชั่วโมง
0: ก็คือ6โมงเย็น
1: เพราะฉะนั้นบอลหรือกีฬาอะไรมันก็จะแข่งกันช่วง
0: 5 6
1: โมงเย็นมันก็จะมาบ่ายๆบ้านเรา
0: ข้อเสียนะอย่างเดียวเลยอ่ะก็คือมันเริ่มเช้าควอลิฟาย8โมงเนี่ยมันต้องเริ่มภาค6โมง
1: เหรอ
0: มันโหดกว่าจีนนะเพราะจีนชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวยังไม่ไปเช้าเลยแอคอีกนะเลือกอีกนะ
1: เ
0: ออแต่ตอนนี้ไม่เลือกละมาก่อน
1: ได้หมดเลยภาคกลางวันก็
0: โอ้โห6โมงนี่ต้องตื่นตี4นะวอร์มเสียงก่อนนะ
1: เหรอ
0: โอ้วอร์มเสียงชั่วโมง
1: แบบโอเปร่าเลย
0: เออใช่เหมือนป้าลาตีที่แกร้องไอ้คาราโอเกะอ่ะที่ผิดทุกคีย์อ่ะโอ
1: ้แม่ยุ่งจริงๆไอ้เช่นเกมจะไปเรียนตีกองก็ไม่ได้
0: เออเนี่ยนัดมันถามอยู
1: ่เดี๋ยวลืม
0: ผมถามว่า
1: เดี๋ยวลืม
0: นัดพี่หลิมิงมาอย่างแกน่าจะลืมผมไปแล้วพี
1: ่ไม่ลืมแต่ว่ามันเดี๋ยวไปเอเชียนเกมเดี๋ยวซ้อมได้2ครั้งแล้วมันไม่ต่อเนื่อง
0: ก็ไม่เป็นไรก็จ่ายค่าคอร์สไปก่อนมันจะได้อุ่นใจ
1: เดี๋ยวกำลังจะไปหาอยู
0: ่โหแล้วนี่โหแล้วไม่ไปหาที่คนเนี่ยมีตังค์ไป 200,000 ขากลับมามี 360,000 อ่ะเบาที่ไหนอ่ะเสื่อมสักไป
1: มั้ยมันขาดยุคทอง
0: แล้วล่ะใช่
1: แต่ก่อนยุคสมัยนู้นเนี่ย
0: โอ้โห
1: สมชายเนี่ย
0: เป็นไงฮะ
1: ไปเจอนักกีฬาทีไรคำพูดแรกเลยกับโค้ชบัตรโทรศัพท์ที่พวกลือโทรหาลูกเบียร์อะไรเงี้ย
0: เอาไว้อู
1: ๋อย่ามาทิ้งนะเว้ยเก็บให้กู
0: เออเออไม่ธรรมดาเลย
1: เอาไปทำไมพี่สะสม
0: พี่ชอบลายมันสวย
1: พี่ชอบสะสมพวกบัตรโทรศัพท์หารู้ไหมบ่เบิกหัวหน้าด่าเละเลยมึงโทรอะไรกันนักกระหนาวะ
0: ที่โทรไปแล้วบอกให้ทางนี้เช็คเองแกตอนที่นี่เลยผมไปรู้ทริคแกไงตรงไอ้ซีเกมไฮไฮอ่ะซีเกม2003อ่ะพี่สมแกบอกเลยแกไปเอาที่นักมวยเพราะนักมวยต่อยที่นั่นเนี่ยแกเดินไปถึงปุ๊บแกถามเฮ้ยมีบัตรโทรศัพท์ไหมแล้วตอนนั้นนี่มันยังเป็นมวยเด็กๆอยู่เลยมันนัดหรือใครสักคนเน
1: ี่
0: ยเด็กๆอยู่อ่ะ
1: เ
0: ออยื่นมาให้ก็บอกพี่เอาไปทำไมบอกลายมันสวยเองเห็นไหมเนี่ย
1: กระ
0: ทิงเนี่ยมันสวยเรียบร้
1: อ
0: ยอยู่นะฮะครั้งนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันระบบเดี๋ยวนี้มันโทรง่ายแล้วไงเออค่าโทรศัพท์มันไม่ได้แล้วอ่ะเริ่มไม่น่าไปก็ทุกวันแล้ว
1: เอา
0: มีที่นอนไหม ไปด้วยซีบก่า
1: เออเอาตอนนี้พูดถึง
0: เป็น
1: เอเชียนเกมเนี่ยตอนนี้ก็ทีมฟุตบอลเรารายงานตัวที่โรงแรมทาราพาร์ค
0: ม
1: ีโซเทลแล้ว
0: คร
1: ับก็โค้ชวังนะธวัชชัยดำรงองตระกูลนะครับก็บอกว่าตอนนี้น่าจะเกือบ 100% ละที่พร้อมนะฮะนี่ก็บอกว่านักเตะเราเนี่ยมีความสามารถสูงยิ่งในรุ่น23ปีแล้วเนี่ย
0: เป็นไง
1: สู้ได
0: ้ oh,
1: สบายเลย
0: จริง
1: นะครับ
0: อืม
1: ก็เดี๋ยวรอดูนะฮะว่าโดยเฉพาะยศกรบุรพานี
0: ่แกของดี
1: สร้างปรากฏการณ์ต้องบินไปบินมาครับนะเตะเสร็จแล้วก็บินกลับมาช่วยทีมชนรี
0: คือยังไม่ทันเคลียร์หูเลยครับต้องบินกลับไปอีกรอบแล้วโอ
1: ้ก็บอกเกมแรกกับคีร์กีซสถานเป็นเกมที่สำคัญมากนี่นะฮะ
0: ครับ
1: ก็ถ้าชนะได้นะครับก็น่าจะผ่านชรุยนะเพราะจีนเราจะเตะนัดสุดท้ายนะฮะนัดที่สองนี่เจอฮ่องกง
0: ครับ
1: นะฮะ
0: นี่ก็ใกล้บรรยากาศเข้ามานะครับเราก็จะอุ่นเรื่องของเอเชียนเกมให้กับทุกท่านได้ติดตามนะครับฟุตบอลมันก็มีแหละแต่ว่าฟุตบอลมันก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้อีกคนนึงก็คือบิวภูริพล
1: บิวภูริพลนี่ก็เป็นกีฬาหนึ่งที่นักข่าวไทยต้องไปเฝ้ารอนะครับ
0: ครั้งนี้เนี่ยรู้สึกมีอยู่3คน
1: ทั้งประเทศยิ่งมียิ่ง
0: คือผู้ให้การสนับสนุนเนี่ยก็อันนี้ก็พูดกันตรงๆนะครับก็ควรสนับสนุนบ้างนะเออนะเพราะว่าไปเล่นกันแล้วก็ไม่มีผู้สื่อข่าวไปทำเลยนะคร
1: ับ
0: ขอยากขอเย็นขึ้นทุกวัน
1: เต้ยแม่กองแกบอกว่าลงล็อกพอดีเลยของแกเน
0: ี่
1: ยกรีธา100เมตร
0: แล้วแกจะไปทำไมอยู่3วัน
1: กลับละ
0: โอ้
1: ละ
0: โอ้นี่เหมือนได้ยินเลย
1: ทำไมฮะ
0: พี่จีส่งไลน์มาเลย
1: ว่า

0: ซิมไหม
1: เอ้า
0: เห็นไหมรายการที่มีอิทธิพลจริงนะ
1: เหรอแล้วลีมีเงี้ยแกไม่ถามเลยเหรอครับ
0: ถามมาแล้วอยู่ในกลุ่มด้วย
1: ไหนอะกลุ่มไหนฮะ
0: อยู่ในกลุ่มด้วยแล้วก็ส่วนตัวด้วย
1: เหรอ
0: เออ
1: ลีมีในกลุ่มไหนวะเนี่ยแกอยู่กันกลุ่มไหนวะ
0: พี่อยู่ด้วยกลุ่มเนี้ยเดี๋ยวผมทักไปให้
1: กลุ่มมันเยอะเหลือเกินดีเลย
0: นะ300พี่ค่าไปเอาจ่ายมาซะดี
1: ๆโ
0: อ้เออนี่โค้ดจีนะครับ
1: อืม
0: เจนทรีแบดลี่ชื่อจีเหมือนกันนะ
1: โอ
0: ้หัวหน้าผู้สอนชาวอเมริกาก็บอกว่าหน้าที่ของทุกคงตองนี้เนี่ยฝึกซ้อมให้หนักให้หนักกว่าคู่แข่งพยายามผลักดันตัวเองเพื่อให้มีความมั่นใจว่าจะฟ้าเหรียญได
1: ้โอ้โห
0: นี่โค้ดอเมริกานะ
1: แกเป็นคนแต้จิ๋วแน่เลยเพิ่งไปดูหนังมา
0: เรื่องอะไรฮะ
1: จดหมายรัก
0: จากอาม่า
1: โอ้โห
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ชื่อเรื่องจดหมายรักจากอาม่าเหรอ
1: ถูกต้อง
0: โอ้เป็นไง
1: ไปดูเมื่อวาน
0: ใช่ไหมฮะ
1: พาหมามีไปดูด้วย
0: เอาแล้วสแกน300 ไทยช่วยไทยพลัสเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้แม่เดี๋ยวหนู
1: เหลือเยอะแค่เหลือเยอะ
0: ทำไมเป็นเด็กแบบนี
1: ้โอ้
0: โห
1: ไปดูนี่ร้องเลย
0: เสียดายตังค์เหรอ
1: บ้าเลยหนังดีประทับใจและหลี่หมิงเนี่ยเป็นคนเซนซิทีฟ
0: โอ้ร้องไห้ง่ายหัวเราะยาก
1: โอ้โหหนังมันดีหนังดีแต่ว่าต้องเรียนว่ามันฉายมาเดือนนึงแล้วเมื่อวานนี
0: ้ลดราคาเหรอเอ้าวะเหรออ
1: ืม
0: วันรอบลดราคาแบบตอนนี้พาแม่มาดูลดอีก50บาท
1: ลดเหลือ49บาท
0: จะบ้า
1: พามาดูทั้งบ้านเลย
0: โอ้
1: นะเอมงเอมงมาดู
0: ไทยดี
1: กะว่าพูดไทยเว้ยโอ้โหพูดแต้จิ๋วพูดจีนดันเงื้อเลย
0: โอ้โหต้องอ่านเอมงอ่านไม่ทัน
1: เลยตอนแรกไม่รู้เรื่องเลยแต่เป็นหนังที่แบบ
0: อ๋อมันเป็นหนังจีนหรือไม่ใช่หนังไทยเหรอ
1: หน
0: ัง
1: จีน
0: อ๋อ
1: แล้วก็ในเมืองจีนนี่หนังเรื่องนี้นี่ทำเงินทะลุ 2,000 ล้านหยวนนะฮะ
0: เหรอ
1: แล้วมีแบบคือแต่ก่อนเนี่ยคนจีนลูกหลานเนี่ยเวลาคนจีนเข้ามาล่องเรือมานะโอ้โหเรือมานี่ยังกับรถขนเป็ดเลย
0: โอ้
1: นะเบียดกันมา
0: โอ้ใช่ใช่ใช่
1: ตายบนเรือก็มีตายบนเรือเนี่ยทำยังไงอ่ะ
0: อ๋อ
1: มันจะไปแช่น้ำแข็งก็ไม่ได
0: ้
1: มันก็ต้องโยนลงทะเล
0: โหน่ากลัวคือนึกภาพแบบนึกภาพตามแล้วมันน่ากลัวมาก
1: บากมากแต่เขาไม่นั่นเขาไม่หนีเขาไม่มาหรอกแล้วก็มันมาเสี่ยงภัยแล้วมาอยู่เมืองไทยเขาก็ด้วยความที่แบบมันลำบากเขาก็ทำงานแต่ก่อนคนจีนนี่ทำเงินไม่มีวันหยุดแล้วก็ไม่ใช้ตังค์นะฮะกินน้ำข้าวนะแล้วก็เก็บเงินก็เขาเรียกโผยกวนโผยกล้วยโผยกวนหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: แปลว่าอะไรฮะ
1: ก็แปลว่าประมาณว่าประมาณว่า
0: เ
1: ป็นตัวแทนส่งเงินแล้วก็เขียนจดหมายแล้วจดหมายนี้ก็ไม่ได้ขึ้นเครื่องบินหรือไปไปรษณีย์นะ
0: ผ่านเรือเหรอ
1: มันก็ต้องผ่านเรือสินค้าที่ไปจีนแล้วก็ส่งแล้วก็โดนอมโดนโบตันการโบตันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยนั้นแหละสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
0: มีไหมฮะเรื่องโบตัน
1: มีมีแล้วในทางก็มีแล้วก็เรียกโพยกวนแล้วก็โพยกวนเนี่ยตอนจบนี่เขาบอกว่ายูเนสโกเนี่ยให้การยกบรรจุเป็นอะไรนะมรดกโลกในเรื่องของการสื่อสารส่งอะไรก็ไม่ได้อ่านไม่ทันแต่ยูเนสโกนี่เขารับรองเป
0: ็
1: นจดหมายแบบมันมี30ล้านฉบับที่ส่งจากทั่วโลกกลับไปให้ญาติพี่น้องคนจีนแล้วมันทำให้เศรษฐกิจของจีนเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยมันดีขึ้นเลยเพราะได้เงินจากต่างประเทศกลับไป
0: นี่ขนาดโดนอมบ้างนะมีแน่นอนอ่ะ
1: มี
0: แม
1: ่ก็ใครจะดูไม่ทันแล้วนะ
0: ฮะออกไปแล้วเหรอ
1: ใช่ให้ไปดู Netflix อีกสักเดือน2เดือน
0: น่าจะเข้าเนาะ
1: แล้วก็ดูแล้วอย่าลืมเอาผ้าขนหนูไปด้วยนะ
0: โอ
1: ้นะฮะ
0: แล้วก็
1: ซับน้ำตา
0: แล้วก็ก่อนที่จะมาเนี่ยก็เอาโทรศัพท์แม่เนี่ยไปสแกน60 40ก่อน เดี๋ยวแม่สแกนไม่ทันชอบอันนี้มากเลย
1: เพราะงั้นมันเหลือมันก็คืนไง
0: เหลือก็คืนไม่ได้ใช้
1: แกก็ซื้อแม่ก็เริ่มรู้นะแกแล้วแกก็ไปจ่ายตลาดก็ซื้อของแกเองหมดเลย
0: สแกนเองก่อนเลยก่อนจะมากรุงเทพ
1: เลยไปน้องสาว
0: ไปแล้วเว้ย
1: เลยไปน้องสาวสอนละ
0: แล้วละ
1: มันทำยังไงเนี่ยอันลีมีเอาไปนี่เกี้ยงหมดเลย
0: มีบังคับเติมด้วยแม่บิวทิ้งท้ายนะครับ ต่เขายังไม่ได้บอกเนี่ยนะครับวันนี้เป็นประเด็นมาคือบอกเป้าหมายนะแต่เชื่อว่าน่าจะไปอยู่ไม่นานนี่แหละนะครับเป้าหมายเนี่ยก็คือเขามองจากทีมกีทาระยะสั้นนะขอ1เหรียญทองจากบิลเพราะว่าบิลเนี่ยทำลายกำแพงวิ่ง10วินาทีไป2ครั้งนะ
1: ครับ
0: แล้วก็คู่แข่งพันก็แน่นอนจีนญี่ปุ่นเดี๋ยวใกล้ๆผมคีย์ให้อีกทีนึงนะครับเพราะว่าเรื่องอันเนี้ยเราต้องรายงานทุกท่านต้องเขียนอยู่ละเดี๋ยวใกล้ๆขอตรงนี้ไปแต่ว่าถ้าวัดกันจริงๆตอนนี้เนี่ยมีสิทธิ์เหรียญทองเลย
1: คือบิลเนี่ย
0: ความสมบูรณ์ในวันน
1: ั้นเนี่ยขอให้วันนั้นเนี่ยออกสตาร์ทดี
0: วิ่งเร็ว
1: จุดอ่อนของแกนี่คือออกตัวช้าแก้ผ้าไว
0: ด้วยสรีระครับ
1: แล้วก็
0: ด้วยสรีระแล้วก็อนาโตมี
1: เขาเรียกว่าคือแกแรงปลายนี่แกดีมากแต่ถ้าออกตัวได้ดีกว่าเดิมเหมือนที่เคยเหมือนที่
0: ใน
1: ซี
0: เกมเน
1: ี่
0: ยเอาในซีเกมเนี่ยตั้งแต่ได้พี่จีมาเนี่ยดีขึ้นเยอะเลย
1: เออพี่จีนี่โอ้โหพอแกทำได้ต่ำกว่า10เนี่ยมีปัญหาอีก
0: โอ
1: ้แกบอกอัพซารารีอัพซารารี
0: ไอ้นั่นมันโอมามาลากอน
1: ไอโกโฮมไอโกโฮม
0: โอมานี่อยู่สมาคมไหนฮะตอนนี้ฮะ
1: แกก็ยังเดินไปเดินมาอยู่นะไม่รู้จินเบี้ยเลี้ยงก็บอก
0: ไม่แน่กันนะโอ้อาจจะเป็นแอสซิสแตนต์ของสายลมก็ได้ครับเดินไปเดินมา
1: ใช
0: ่นะอ่ะ45แล้วครับเราพักกันสักครู่วันนี้เอเชียนเกมเรายาวเลยนะเนี่ย
1: ใช่
0: เต็มเต็มเลยนะฮะ
1: ก็เดี๋ยวเรื่องฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยมาคุยกันช่วงสุดท้ายเลยดีกว่า
0: ได
1: ้ดีไหมบี
0: ดี
1: เพราะว่าเมื่อวานดูแล้วโอ้โหสนุกพรีเมียร์ลีกนี่ดีมิงว่าเปิดฤดูกาลมาเกมมันมาก
0: เกมมัน
1: ดูแล้วแบบมันเหมือนกับด้วยกติกาใหม่หรือเปล่าที่แบบ
0: คุณภาพด้วย
1: การทุ่มเออแล้วก
0: ็ว่าไอ้นี่นะบางคู่ก็ไม่ได้เรื่องเลยนะ
1: ไม่ได้เล่นกันเยอะสเปอร์นี่เล่นโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยนะ
0: เดี๋ยวมา
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วก็ SMS มา4689899ครับ
0: ครับผม
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
4: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
0: มาแล้ว
1: นี่บีมันมีเรื่องราวที่อินโดนีเซีย
0: เป็นยังไงฮะ
1: ภูเขาไฟ
0: โอ้
1: หนังตอนเด็กๆเนี่ยมีเรื่องการระเบิดของภูเขาไฟที่ว่ากันว่าได้ยินมาถึงประเทศไทยเลยนะนะครับก็คือหนังเรื่องกากาตัว เกาะมหา

0: ได้ที่เดียวคือมัน8แห่งกระทบแสน1 170,000 คนนะ มันพันกว่า 1,500 เที่ยวบินนะเพราะว่ามัน
1: ครับครับ
0: ของในน่าจะเป็นในพื้นที่ในประเทศเขาด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่สายการบินในประเทศ
1: คือตอนนี้เขาบอกว่าโอ้ยภูเขาไฟมันจะรุนแรงมากกว่าขึ้นทุกครั้งทุกคราวแต่ภูเขาไฟนี่ไม่ใช่นะครับเขาบอกว่าปี1883ที่เป็นในหนังเนี่ยโอ้โหคนเสียชีวิตไปถึง 36,000 คนคลื่นสึนามิถล่มนะครับกระแทกซ้ำดวงฤทัยเป็นหนังด้วยรุนแรงมากตอนนั้นแต่เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มค่อยๆสงบลงเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้มันก็พิโรธขึ้นมาอีกละก็เป็นเรื่องธรรมชาติ
0: ครับ
1: นี่หลี่หมิงจะไปดำน้ำบาหลีเนี่ย
0: เดือนตุลาตุลาก็คือหลังจากอชก.
1: ประมาณปลาย23ตุลานี่แฟนรายการลูกศิษย์ลูกหาเริ่มกังวลละ
0: เรื่องพอมีอันนี้ใช่ไหม
1: อันนี้ก็อย่าไปกังวลเราจะธรรมชาติเราไม่รู้ไอ้แล้วร้อยวันพันปี
0: มันจะเกิดตรงกับเราให้มันรู้ไป
1: แต่ว่าไอ้ลูกนี้เนี่ยมันอยู่ที่จาการ์ตา
0: ไอ้อนักการ์ตัวเนี่ยนะ
1: อยู่ระหว่างเกาะสุมาตรากับเกาะชวา
0: ครับ
1: แต่ว่าบาหลีเนี่ยมันฉีกออกไปหน่อย
0: นี่อนักการ์ตัวนี่อยู่ที่จังหวัดชื่อจังหวัดลำบัง
1: ด้วย
0: ครับผม
1: โอ้ยโอ้โหนี่ทีมข่าวของช่อง9 Modern 9นำโดยสมยศ
0: ใด
1: ย
0: ุทธ
1: ์พอแมว
0: เจอผู้นำก็ไปแล้วเป็นไงบ้าง
1: ไม่เป็นนั้นไปตีกอล์ฟกับแกนะ
0: ฮะ
1: ที่ไหนวะเนี่ย
0: จ
1: ำไม่ได้แล้วตีฟรีจ
0: นลืมเลยฮะ
1: ลืมเจอตีกวนเดียวกันกับแก
0: เริ่มชมใครยังแกเริ่มพูดชัดหรือยัง
1: แกไม่ชัดมาตั้งแต่แกเพิ่งพูดได้นะแต่ว่าโอ้โหแกไม่มีสมาธิในการตีกอล์ฟเลยนะ
0: ทำไมครับ
1: ประชุมไง
0: เหรออ
1: ืม
0: โอ้โห
1: ประชุมตลอด4ชั่วโมงอ่ะ
0: โอ
1: ้ลูกแกประชุมหรือแกคุยกับผู้หญิง
0: แกประชุมแล้วแกไปตีกอล์ฟทำไมครับ
1: อ้าวแกดิ
0: รู้ว่าติดประชุมแล้วก็จะตีกอล์ฟทำไมถาม
1: อืมก็มาตีฟรีไง
0: อ๋อมีหน้าเลยไ
1: พรแล้วมาตีประชุมเหมือนจุนยุ
0: ยันเยอะใช่ไหมไม่จบ
1: นี่ดูแล้วจะส่งผอ.ทรงไปแทนแล้ววะ
0: อ๋อผอ.ทรงไปไม่ทันหรอกเพราะใดผมอยู่ ช่วงหลังนี่ผมยุ่งแล้วก็ลมแรงวันสองวันนี่ยิ่งหนักเลย
1: เอาเอเชียนเกมนอกจากกรีธาแล้วนะ
0: ครับ
1: มวยนะ
0: ย
1: กน้ำหนักที่เป็นไฮไลท์ที่จะเป็นเหรียญเนี่ยเทควันโดปีนี้เนี่ยมันไปแข่งเอาวันท้ายเลยนะบีรู้ป่ะ
0: ปกติมันแข่งเร็วนะ
1: ปกติมันจะโปรแกรมเร็วอาจารย์เอกเจอหลี่หมิงแกก็บอกเออครั้งนี้ทำไมไปลงช่วงท้ายสุดเลยวะแล้วก็ที่น่าสนใจแบดมินตันเรามีวิวแต่ว่าก็เหนื่อยก็หนักมากแต่ก็น่าดูเพราะว่าถือว่าแบดมินตันเนี่ยในเอเชียนเกมนี้ก็น้องๆระดับโลก
0: ใช่
1: อีกอันนึงที่ต้องไปเลยก็คือตะก้
0: อ
1: ต้องไปหาคุณต้อมธนาชัยประสิทธิ์หน่อยหัวหน้าต้อม
0: ครับ
1: ไม่พูดพร่ำทำเพลงละ
0: คุณต้อมครับ
1: คุณต้อมร้อย US เลย
0: ไม่เป็นคนโหดขนาดนี
1: ้ต้องวนแต่วนนะ
0: เรียบร้อย
1: ได้แต่พินช้างนะ
0: บางทีไปช้าพินหมดก็มีนะฮะ
1: เอาปืนจี้หลังเลยใช่ไหมตะก้อน่าดูมากน่าสนใจนะครับเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยตอนคิงส์คัพแกวมาเนี่ยรอบชิงแกแพ้เราขาดแต่เขาไม่ได้เอาตัวจริงมาค
0: ือ
1: คนทีมนะนี่นะ
0: นี่แหละครับนี่คือประเด็นเนี่ยตามกันนะครับว่าหลายชนิดกีฬาเราตั้งความหวังในงาน Meet the Place ของบิ๊กหอ
1: ม
0: นะในครั้งนี้เอาไว้14เหรียญทองนะนี
1: ่ครับ
0: โอ้ซึ่งมันก็เข้าใจแหละมันจะต้องมีการตั้งเป้าตรงนี้เอาไว้นะครับซึ่งเป็นทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าการประเมินที่มันเข้มข้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้มข้นขั้นไหนเพราะที่ผ่านมาผมว่ามันขาดความเข้มข้นไปนานแล้ว
1: ใช่เป็นไงยุคป่าชอชาวคำตรงเป็นไงล
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นแหละ
1: อ
0: ันนั้นเข้มข้นนะครับ
1: แม่นด้วยไง
0: ใช่อันนี้แหละมันมีความแม่นตรงนั้นแต่ทีเนี้ย พอหลังๆมามันเริ่มไม่
1: ม
0: ีพอเริ่มไม่มีแล้วมันก็เหนื่อยนะคร
1: ับ
0: พอมันจะออกมา

0: เป็นมันออกมาจริงๆอ่ะผลมันออกมาจริงๆอ่ะซึ่งมันไม่เคยตรงเลยไง
1: ใช่
0: ตอนหลังอ่ะนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยมันตรงเป๊ะ
1: ขลา
0: อืมแม่ทอสอปาชอนี่ใครอยากเจอแล้วเกินเขียนข่าวเนียนจริงเล
1: ยไม่ธรรมดานะ
0: เออใ
1: ช่ไหม
0: มีขับรถตู้ได้ชอบมาก
1: บางที
0: บางทีป๋าชอยังไม่ได้กล่าวเลยครับ
1: บางทีคุณจะรับคำโดยเปิดเผยท่อนแรก
0: เออ
1: ท่อนกลางเนี่ย
0: ครับ
1: ส่วนนายจิรบูรณ์ตระกูลพันธ
0: ุ์มายังไงอะ
1: ประชาสัมพันธ์ของสมาคมกล่าวต่อไปว่ากล่าวเพิ่มเติมว่า
0: คือกล่าวเพิ่มเติมอะไรกล่าวยาวกว่าป๋าชอยครับผม
1: กล่าวประเด็นสำคัญด้วย
0: นี่เราตั้งเป้า14เหรียญทองเพื่อฟังมาจากตะจ้อเนี่ย4ทองเลยนะในบักตะจ้อของเราเนี่ย4นะคร
1: ับ ตะก้อนี้ก็ต้องเรียนว่า2อ่ะชัว
0: อีก2ไปวัดเอา
1: ครับประเภททีมชุดชายกับหญิงหญิงอ่ะชัวแต่ชายเนี่ยทีมชุดกับทีมเดี่ยวเนี่ยนะฮะ
0: วัดกัน
1: วัดกับ
0: แต่คา
1: เ
0: รแล้วก็เทคบอล3ทอง
1: เทคบอลนี่ม้ามืดนะ
0: เทคบอลเต็งๆๆแต่ว่าจะเป็นกีฬาใหม่ที่เข้ามา
1: ครับ
0: แล้วจะทำให้เป็นฝากความหวังได้นะฮะที่เหลือนะครับเขาวางไว้ก็คืออย่างละหนึ่งอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้คือกีตาร
1: ์
0: กีตาร์เทควันโดกอล์ฟคูราดยูยิตสูเรือใบและ e-sport
1: โอ้ e-sport นี่วันก่อนเจอพี่สันตินะไม่ใช่ลุยเพนะไม่ใช่ลุยเพนะ
0: พี่สันตินายก
1: เออ
0: โอเคเรียกว่าคุณสันติ
1: ครับเออแกก็บอกว่าชัวร์หนึ่งเลย
0: พี่สันติโหลทอง
1: ใช่
0: โอเคนายกสมาคมตรงนี้แหละนะครับก็ได้สรุปออกมาจากมิสเตอร์เพรสนะครับเพราะว่าสมาคมกีฬาที่จะเดินทางไปครั้งนี้ของไทยเราไม่บันเบานะฮะเพราะว่า46สมาคมนะ
1: เยอะเลยละ
0: โอ
1: ้เยอะเป็นแบบปริมาณนะครับ
0: นั่นแหละนะครับ
1: แล้วงานนี้ก็จะได้เจอ
0: ฮะ
1: ผู้ว่าการกีฬาประเทศไทยหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับ
0: รับงานพอดีเหรอ
1: ผู้ว่าติ๊กเก็ต
0: อ่าน
1: ะฮะ
0: บิ๊กติ๊กเก็ต
1: โอ้โปรดปรานสมานมิตร
0: อ๋อโปรดปรานมาใกล
1: ้ๆนั่นแม่
0: พี่ตัว
1: อย่าไปเรียกรองตัวเลย
0: นะไม่ได้นะ
1: ไม่ได้นะ
0: ต้องบิ๊กแล้ว
1: ผู้ว่าตัว
0: ครับ
1: นะครับตอนนี้แกผู้ว่าไปอยู่ที่อยุธยานะ
0: ครับ
1: วันนี้ไปงาน
0: โบยลุงนี้ไปดีกว่า
1: อ้าวนะเผื่อได้ไป
0: ไม่ทันแล้ว
1: คือดีมิงทำการบ้านสนามกีฬาเนี่ยในเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะมีสนามอยู่ใจกลางเมืองนาโกย่านะครับแล้วก็ใช้เวลาเดินทางกันไม่นานนักนะฮะแต่ว่าโซนรอบนอกจังหวัดไอจิเนี่ยสิครับซึ่ง
0: มันแน่
1: ต้องใช้รถไฟฟ้านะฮะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นจริงๆแล้วระบบรถไฟฟ้าเขาเนี่ยโยงใยกันเป็นนี่เลย
0: แล้วรถไฟฟ้าญี่ปุ่นมันดูง่ายครับมันไม่งงไม่งงรถไฟฟ้าญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่งง
1: ครับ
0: ข้อดีเลยคือข้อดีของรถไฟฟ้าญี่ปุ่นกับอังกฤษเหมือนกันอยู่ข้อหนึ่งคืองงยากมากนะฮะงงกับสับสนคนละอย่างนะม
1: ัน
0: จะทำให้ไม่งงก่อนแต่ถ้าท่านสับสนเองช่วยไม่ได้นะ
1: ก็ต้องทำการบ้านก
0: ัน
1: นิดน
0: ึ
1: ง
0: ใช่ใช่เวลาเดินทางนะครับซึ่งก็คงไม่ยากเท่าในโตเกียวอ่ะโตเกียวจะโหดหน่อย
1: ก็สิ่งสำคัญก็คือไอดีการ์ดเนี่ยนะครับยังไงเจ้าภาพก็ให้ขึ้นฟรีก็แล้วกันนะ
0: จ่ายคนละครึ่ง60 40
1: โอ้โหยังคนละครึ่งนี่อ้วกเลยปกติไปทำเอเชียนเกมหรือโอลิมปิกเกม
0: เ
1: ขาจะไอดีการ์ดเนี่ยจะสแกนเข้าได้เลยแต่ว่าที่โอลิมปิกเกมที่ปารีสเขาจะแจกเป็นการ์ดมา
0: ใช่นะฮะ
1: ต้องรักษาดีๆอ่ะ
0: แจกได้จ่ายแจกครึ่งเดียวที่เหลือจ่ายครึ่งนึง
1: เอ้า
0: เหรอ
1: ใช่เอาละไปเบิกมาเลยใช่ไหม
0: เดี๋ยวใครจ่ายไม่ครบ
1: อย่าบอกอย่างนั้นอย่าบอกอย่างนั้นเดี๋ยวมีปัญหาว่าฟรี
0: ต้องพักก่อนแล้วครับตอนนี้แนนบอกละ59แล้วจ้ะ
1: เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะจ้ะ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: Exclusive Radio ไม่สนุก

0: นี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุกมุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ตามหลักสิทธิมนุษยชนผ่านแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันในด้านสาธารณสุขและการแพทย์ตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูจะเป็นเครื่องมือเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยสุขภาพภายในเรือนจำมีการแจ้งเตือนไม่เกิน72ชั่วโมงข้อมูลส่งตรงไปยังส่วนกลางและรองอธิบดีกรมควบคุมโรคให้สั่งการบริหารจัดการภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีเริ่มนำไปใช้จริงที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเรือนจำจังหวัดนนทบุรีจะเริ่มใช้ทั่วประเทศในปี2570

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าฮัลโหลพี่ป๋อง
1: ว่าไง
0: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
1: เออเอาดิ
0: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
1: ได
0: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
1: เออดี
0: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
2: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กัน

0: อย่าถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: Active Radio SMS 468899
1: ช่วงสุดท้ายนะครับท
2: ี
1: มทากีฬาโลกนะฮะแม่เป็นยังไงพรีเมียร์ลีก
2: แม่มันดีครับ
1: คู่แรกเริ่มวันศุกร์ใช่ไหมคือวันศุกร
2: ์มันทั้งคู่นั้นแหละครับ
1: ลิเวอร์พูลเนี่ยก็2เมล็ดเท่าทุน
2: ครับ
1: โอ้โหแล้วก็การยิงประตูกับแอสซิสต์นะของอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับแล้วก็
2: คดี
1: คักโ
2: ค
1: ักโพนี่ได้รับคำชื่นชมยินดีปรีดา
2: ต้องงี
1: ้นะฮะกับแฟนๆเดอะคอปทั้งมวลแต่ดูแล้วอิซูบิทนี่มันก็คงหมูด้วยแหละ
2: ใช่ โดดซะเร็วเลยโอ้อิซูบิทเองอ่
1: ะ
2: กลายเป็นทีมรวมดาราโลกคือปีนี้เนี่ยแกเป็นน้องใหม่พรีเมียร์ลีกที่ซื้อตัวผู้เล่นมากที่สุดนะครับซื้อรวมแล้วเนี่ยนะจ่ายตังค์มากกว่าบาร์ซ่าย ูเว่มิลานเปเชรวมกันอ่ะ
1: ครับ
2: โอ้แล้วซื้อมาไอ้ปราซิออสจ่ายสั้นไอ้เอ็นจีโซเลี้ยงอยู่แล้วครับโอ้คือมันยังไม่เข้ากันต้องรอสักประมาณสักผ่านนัดที่35ก่อน
1: เอ้าม
2: ีหมด38นัด
1: โอ้ยแต่ยังดีเขาก็ยังมี3แต้มมีจนเก็บชัยชนะนะ
2: โอ้
1: ใช่ไหม
2: คือเกมก่อนหน้านี้ที่เจอแมนยูอ่ะนำก่อนแล้วมีโอกาสลูก2ลูก3ติดไม่ลงแล้วไปพลาด
1: ครับ
2: พอไปพลาดปุ๊บแมนยูก็รัวเลยขนาดเดียวกันเจอลิเวอร์พูลปุ๊บลิเวอร์พูลก็รัวก่อนเลยนะฮะลิเวอร์พูลนี่ครึ่งที่ผ่านมาไม่เคยนำใครนะพอนำแล้วชนะได้ก็ค่อยยังดีหน่อย
1: อย่างน้อยก็ตอนนี้มี5คะแนนนะครับนะก็ยังไม่แพ้ใครนะครับแต่ว่าโอ้โหแมนซิตี้มานเชสเตอร์นี่แกชนะ3คะแนนแบบนั้นเนี่ยก็จะชนะดีกว่า
2: ใครนะแมนซิตี้เหรอ
1: เรือใบ
2: โอ้ชนะแบบคนไทยด่าทั้งประเทศครับผมแล้วตกใจมากทำไมคนไทยเยอะขนาดนี้ฮะ
1: ช้างกระท
2: ื
1: บโรง
2: ดีใจจะแย่
1: แฟรงค์แรมพาร์ดนี่แกก
2: ็ฉลองนะ แฝลูกเดียว
1: โอ้มีแต่คนแทงสกอร์4ลูกเลย
2: คือเขาคิดว่าเกมเนี่ยมันเหมาะควรว่าซิตี้น่าจะย่ำเพียงแต่ว่ามันมีแผนแตกก่อนเกมจะเริ่
1: ม
2: เพราะว่านิโก้โอเลรี่อ่ะวอร์มเจ็บครับเจ็บตอนวอร์มเหมือนหน่อไม้เดลินิวเลย
1: เขาเลย
2: ไอ้นั่นเนี่ยฟิตซ้อมเล่นดีมาก
1: อ
2: พอจะแข่งวอร์มปุ๊บโอ้โหเข่าตึงพี่ถ้าฟังบางทีข้อเท้าพลิกวิ่งไปเก็บบอลในป่ากลับมาก็เท้าพลิกทุกทีโอ้นะฮะเจ้าของฉายาเจ็บตอนวอร์มมันก็เลยมีการเปลี่ยนแล้วใช้เอนโซ่ตั้งแต่เริ่ม
1: โอ้โหแล้วก็คือมันยิงเร็วอ่ะฮาแลนด์นี่นาทีที่26นะคนก็มองว่าโอ้โหแล้วก็การปรากฏตัวของเอนโซ่เฟอร์นันเดสนะครับดาวยิงค่าตัวแพงรองแชมป์โลกเนี่ยก็ไม่ได้ตามมาตรฐานนะใช่ไหม
2: คือมันยังไม่กล้าที่คือมันเหมือนกับยังไม่ได้ซ้อมกันเยอะมากเพิ่งมาแล้วก็จริงๆก็น่าจะเป็นแผนที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวให้ชุดนี้เล่นไปก่อนและเดี๋ยวไอ้ทิศเองค่อยลงไปนะครับประเด็นก็คือไอ้ตอนที่มันมีการเปลี่ยนตัวนะฮะในช่วงท้ายเนี่ยที่เอาบูดี้ลงมาแทนเอ็นโซ่มันเห็นชัดว่าบูดี้เป็นเกมรับแล้วพอรับมา15นาทีนะเป็น15นาทีที่แฟนแมนซิตี้ชั่วคราวแล้วกันนะฮะบอกว่า

0: เสมอไปเลยดีกว่า
1: แต่แมนซิตี้จริงเขาไม่ได
2: ้
1: อ
2: ่
1: ะโอ้เขาบอกบูลือต้องอุดให้อยู่อ่ะนะก็มีการประเดิมเอาเอ็นยายจากเอเวอร์ตันเนี่ยลงด้วยนะครับตัวเลือกเพียบเลยนะครับเพราะว่าอย่างฟิลโฟเดนเนี่ยก็เป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็อย่างพาติอุสนูเนสซึ่งเป็นแบ็คขวาตัวจริงในยุคของเป๊ปเนี่ยก็เสียตำแหน่งตัวจริงไปให้กับทางคูสนอฟไปแล้ว
2: ครับ
1: นะเพราะว่าเซนเตอร์เขาเลือกใช้รูเบนดิอาสคู่กับมาร์เกอีแล้วก็ยอสโกกวาดิโอเป็นแบ็คคือไลฟ์โฟทิตตี้มันเป็นเซนเตอร์มาเลยพี
2: ่
1: เป็นเซนเตอร์ฮาร์ฟหมดเลย
2: ใช่เดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามเขาก็เปิดตัว9คะแนนนะครับขึ้นไปจ่าฝูงแล้ว
1: โอ้ผลลัพธ์ได
2: ้
1: ผลลัพธ์ได้นะครับ
2: เอาก็ชนะที่เมื่อวันอาทิตย์นะครับ
1: คู่มันอย่างพี่น่ะ
2: ก็เอาคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนนะครับโอ้โหลีมิงตกเก้าอี้เลย
1: ทำไมครับ
2: โอ
1: ้เอ็นสลีแมนเลนายิงเข้าเหรอ
2: เบนจามินเชสโกเนี่ยนานๆก็จะเปลี่ยนแล้วก็จะยิงได้สักทีนะ
1: โอ
2: ้นะครับแต่ว่ามันอยู่ก็เล่นใช้ได้นะรูปเกมอะไรต่างๆนานานะครับ
1: ครึ่งแรกมาดูอืดกันหน่อยอืดสองฝั่ง
2: ใช่
1: นะครับแล้วก็มาได้ประตูนำสองทีคนก็ไปจับจ้องตอนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแบ็คออกสองข้าง
2: ครับ
1: ก็คือเอานักเตะ8แผ่นดินลิโกดาโลออกเอาเลนี่ยูโรลงแล้วจากนั้นก็เอานักเตะ9แผ่นดินลุคชอออกเอานูแซมัสราวีลงนาทีที่91แต่ว่าไอ้ลูกที่ยิงลูกนั้นของเอ็นซลีเมเลนไนเนี่ยหรือว่าก่อนหน้านั้นน่ะลูกยิงของทาริกจอร์ดมันเหลือเชื่อนะพี
2: ่ครับ
1: มันยิงผีจับยัดตั้งแต่เกมแรกแล้วที่คีแนนดูเบรี่ฮอลยิงตั้งแต่ยิงกับพาเลสแล้ว
2: ครับ
1: นะ
2: ฮะแล้วก็เปลี่ยนมาคัตเลดฟอร์ดออกไปด้วยนะครับ
1: แล้วเอาขวัญใจมหาชนลงดอกูเขาเป็นแบ็คก็ไม่ดีนะพอจะให้เขาเป็นตัวรุกเนี่ยเขาก็ไม่ถนัด
2: ก็ไม่ได้อีก
1: เออ
2: รับจอดอยู่ตำแหน่งใครเนี่ย
1: คือเรื่องแรดฟอร์ดแกเจ็บไงโอ้ก็เลยต้องเอาดอกูลงเรียบร้อยครับโอ้ลงไปได้เบิดตัวแถบเลยนะก็สองสอง
2: ใช
1: ่
2: แมนยูก็ยังอืดๆอยู่นะครับในเรื่องสกอร
1: ์เรื่องตำแหน่งเรื่อง
2: แต้ม
1: นะสังเกตหลายอย่างไหมแมนยูอ่ะ
2: ทำไม
1: ครับพอยิ่งมันไม่เหมือนกับทีมอื่นตรงที่ว่ายิ่งเปลี่ยนน่ะมันยุบแมนยูอ่ะเพราะว่าตัวมันค่อนข้างที่จะคือคุณภาพมันด้อยลงไปอ่ะไม่มีตัวเปลี่ยนแล้วมันเหนือขึ้นมา
2: เ
1: พราะว่าก็ลงทุนให้แกน้อยเหมือนกันนะ
2: ไ
1: มเคิลคาริกอ่ะเขาก็ต้องเตรียมตัวเล่นเยอะอ่ะปีนี้มันมีเอ็กซ์ตร้าเกมก็คือ UCL อีก8นัดแมนผมเป็นคาริกผมก็น้อยใจนะ
2: ทำไม
1: แหมทีเอริกเทนฮากเนี่ยกับรูเบนอโมริมเนี่ยซื้อจังเลย
2: เออ
1: โอ้สองคนฮะ600ล้านที่ผมมาเนี่ยซื้อให้หน่อยเดียวเอง
2: ใช่แม่เอาก็ดูเอาแล้วกันนะครับว่าจะอย่างไรเพราะว่าแผงหน้าก็ดูดีนะดูจะดีนะฮะ
1: หลังแต่หลัง
2: อ
1: ่ะมันมีปัญหามาหลายปีนะครับแต่พอเปลี่ยนตัวแล้วทีมที่เปลี่ยนตัวแล้วโหดจริงอาร์เซนอลมันยิ่งเปลี่ยนมันยิ่งแข็งอ่ะ
2: ใช่
1: ต้องอย่างเงี้ยครับ
2: ลีวิงดูแล้วก็ต้องเรียนตรงๆว่าประทับใจอ่ะเกมเล่นลุกรับนี้ดูทรงดูแบบแน่นอ่ะดูจังหวะย่างก้าวอะไรเงี้ยนะฮะแม่หน้าเก่งขามแล้วก็การเปลี่ยนตัวเหมือนที่บีบอกอ่ะใช่ไหม
1: ตัวมันดี
2: เปลี่ยนมาแล้วยังไม่แกว่ง
1: ตัวสำรองของคาราฟิออรี่คือปิเอโรอินกาบิเอครับนะฮะตัวสำรองของไมล์ลุยเซลลี่คือมาร์ตินซูบิเมนดี
2: ้ครับครับ
1: ตัวสำรองมาร์ตินโอเดกาดคือมิเกลเมริโน่
2: อ
1: ่ะนะสำรองซาก้าโนนี่มาดูอาเก
2: ้โอ
1: ้สำรองไคลแวตคือวิกเตอร์ยอร์เกเลสใช่ครับลงมานี่มันคือเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะไม่ได้เปลี่ยนแท็กติกแต่เอาคนที่ลงมาแทนปุ๊บมันก็เหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าแรงดีขึ้นโอ้โห
2: ก็ทำให
1: ้ตาย
2: มันการสัมภาษณ์ของมิเกลอาเตเต้นะฮะ
1: อาเตต้า
2: พี่เตต้านะ
1: พี่สมชอบบาวากาต้า
2: อาเตเต้นะบาวากาต้าบาวากาเต
1: ้
2: นะครับแกบอกว่าโอ้โหทรงดีมากแกบอกนี่คือฟอร์มการเล่นที่ถ้าคือใช้คำว่าท่านี่บ่อยมากก็คือท่าคงเส้นคงวาอย่างนี้เนี่ยใครก็หยุดอาร์เซนอลยาก
1: ครับมันมีคาแรคเตอร์ครับพอเป็นแชมป์

0: มาเนี่ยทุกทีมมันจะเป็นอย่างนี้คาแรคเตอร์ในแชมเปี้ยน
1: ไม่รับเชลซีก็เล่นดีนะ
0: ใช่
1: คืนนี้ก็สนุกมาก
0: ครับ
1: ครับ
0: ประเด็นก็คือพอสุดท้ายเนี่ยเชลซีเองเนี่ยมันเสียเอนโซนะทีสุดท้ายจริ งมันก็เลยทำให้กลางอ่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีทางมอร์เชสคาเซโด
1: ครับ
0: เจ็บนัดที่แล้วลงมาแป๊บเดียวก็เจ็บนะครับต้องใช้แบ็กอย่างริชเจมเล่นซึ่งมันประคองแล้วก็ลาเวียเนี่ยก็เล่นผมว่าเล่นยาวไม่ได้เหมือนกันมันร่างกายไม่ดี
1: ครับ
0: นะฮะแพ้ไปนะสำหรับเชลซีก็ไม่ผมว่าหลัง3ของเชลซีกำลังปรับอยู่นะเกมนี้ใช้โฟฟาน่าใช้อาชิมปงแล้วก็ใช้ม็อกซองราครัวแต่ว่าคู่กลางนี่แหละสำคัญ
1: ครับใช่นะก็3นัดปะดาบถึงเลือดแล้วนะครับ ตอนนี้นะฮะแม่ก็
0: มีฮัลโหลไหม
1: มีสิ
0: อยู่อย่างคนไม่มีสิทธิ์หรือเปล่า
1: หงายท้องลิเวอร์พูลเลย
0: แล้ว
1: หงายท้องแมนยูไง
0: โอ้โห
1: ยังดีได้อาร์เซนอลมาโปสักหูหนึ่ง บันเทาเบาบางลงไป
0: แผลเนี่ยมันเลือดซึมน้อยลง
1: ใช
0: ่ก็ได้ทิ้งเจอมาหน่อยเหรอ
1: รักไม่เท็ดเด็ดดวงใจ นักลบมันต้องมีบาดแผล
0: ธรรมดา
1: ก็สนุกสนุกนะครับมันจะได้เป็นอรรถรสในการชม
0: แต่ตอนนี้เนี่ยไอ้ที่ไม่มันด้วยก็คือแอสตันวิลล่ากับทางท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับ
1: เออ
0: นี่ยังยิงใครไม่ได้นะครับ
1: โอ้โห
0: เป็น2ทีมที่คือมันต่างกันคือสถานการณ์วิลล่าเนี่ยเราอาจจะไม่แปลกใจเพราะว่าแกขายตัวจริงอ่ะ6คนแต่สเปอร์เนี่ยซื้อตัวมาเป็นตัวจริงอ่ะบานเลย
1: ใช่แม่วิลล่าอุตส่าห์มาอุ่นเครื่องที่บ้านเราได้ด้วยนะ
0: เจอฝนเข้าไป
1: เจอ BG เข้าไปเมสซี่เจไง
0: งงเลยเป็นไงล่ะไม่ธรรมดา
1: ทำไมมันวิ่งจังวะเมสซี่เจ
0: คึกกระเก
1: ิดเมสซี่จริงนี่มันเดินเอาเดินเดิน
0: ไอตัวที่วิ่งบ้าเลย
1: มันจะคึกอะไรขนาดนั้นนะ
0: สเปอร์นี่พยายามจะปรับในเกมล่าสุดนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาใช้มาติอุสแฟนัน
1: ครับ
0: ขึ้นมาเล่นเป็นเหมือนกับเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกซึ่งแกไม่ถนัดตัวแกเนี่ยตำแหน่งแกเนี่ยต้องเป็นตำแหน่งที่เบนทันคูเล่นแต่ตอนนี้เหมือนโค้ชอ่ะชอบเบนทันคูกับโตนาลีแล้วก็เลยเกมล่าสุดใช้คานอคาร์ลาเกอร์ซึ่งปกติคาร์ลาเกอร์มันก็ไม่ถนัดเกมบุกกัน
1: ใช่
0: ไม่ได้ครับแล้วมาติสเตลกับซาบิโยนะไอ้2คนนี้ก็เลี้ยงทั้งคืนครับกว่าจะส่งเนี่ยไอโอมามามุดก็งงเมื่อไหร่จะส่งสักทีวะ
1: พอไม่วิ่งมันจ่าย
0: พอวิ่งมันก็หยุด
1: งงไปหมด
0: โอ้แล้วมามุดได้หลุดไปลูกหนึ่งพี
1: ่โอ้
0: ยิงขึ้นไปออกเกือบตกแม่น้ำอ่ะโอ้โหโด่งแล้วเกิน
1: ตอนนี้ห่วงช้างกระทืบโรงครับแฟงแรมพาร์ตนะ
0: โอ้
1: จะไหวไหมเนี่ย
0: คือแกก็ไม่ได้คือเกมแรกอ่ะเข้าใจที่แพ้อาร์เซนอล
1: ครับ
0: พอเกม2อ่ะโดนอาหารไงแต่เกมล่าสุดแต่โปรแกรมแกก็หนักจริงอ่ะพี
1: ่
0: เพราะเกมล่าสุดแกก็ไปเยือนแมตตี
1: ้
0: เดี๋ยวเกมต่อไปอ
1: ่
0: ะเจอไบตันในบ้าน
1: เอาใจช่วยโอ้โหไบตันก็ดีนี่ใช้ได้
0: ครับ
1: ก็ทุกทีมอ่ะก็ดีมาเตรียมมาเปิดฤดูกาลเนี่ยนะดูระยะยาวแล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: ใครจะอยู่ใครจะไป
0: เพราะว่าโคเวนทรีเนี่ยเดี๋ยวเจอไบตันเสร็จเจอฟอร์เรสต์ผมว่ามันได้เบียดอ่ะแต่ถ้าโดนอีกเนี่ยเหนื่อยแล้วนะครับสำหรับทีมของแฟงค์ลัมพาร์ดแล้วแฟงค์ลัมพาร์ดเนี่ยเวลาขึ้นมาเล่นอยู่ในลีกบนเนี่ยดูแค่เหนื่อยครับลัมพาร์ดจูเนียร์เนี่ย
1: ตรงนี้ก็จะมีแชมเปี้ยนลีกนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเตะกันนะครับก็เรียกได้ว่าทุกวันแล้วกันนะได้ลุ้นกันใจเย็นๆไม่ต้องรีบมีทั้งปรีนะฮะ
0: ครับ
1: อย่าม
0: ีเยอะเลย
1: อย่าหมกมุ่นอะไรมาก
0: ถูก
1: นะฮะ
0: เดี๋ยวมีเอเชียนเกมอีกโอ้โหนะคือคนดูเนี่ยสนุกนะ
1: ครับ
0: แต่คนทำงานเนี่ยเหนื่อย
1: เอา
0: บอลโลกยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยพรีเมียร์ลีกมาปุ๊บเอเชียนเกมมาอีกครับก็มันจะดีนะถ้าเพิ่มหน่อย
1: เอาคือเอเชียนเกมมันจะสนุกก็ต่อเมื่อกองนักกีฬาไทยเนี่ยประสบความสำเร็จด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เวลาไปทำคงทำข่าวเนี่ย
0: มีความสุขนะ
1: ไม่ใช่อะไรก็แพ้นะฮะยังไงก็ไปเจอผู้ว่าโปรดปรานสวานมิตรก่อนดีกว่า
0: แฮปไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่พรุ่งนี้จะมาได้ไหม
1: พรุ่งนี้
0: งานมวย
1: ก็จะมาทำไมเกี่ยวอะไรแก
0: ขยัน
1: มาดูสถานที
0: ่
1: นะครับถ้าไม่มาแกเรา

0: ก็ขึ้นไปหาแกดิ
1: มีไหมเออพรุ่งนี้แกล้งทำเหมือนเดินขึ้นมาดีกว่าให้จะด่าเล่นเรือวิตัวก็น่ารัก
0: นะ
1: แล้วชอบฟังรายการด้วยนะ
0: เ
1: ออฟังเช้าวันเย็นเลย
0: โอ้
1: โห
0: ไม่เคยรู้เลยช่วงเช้าป่าแปะนี่มาไม่ค่อยทัน
1: โรงเรียนเปิด
0: รถติด
1: เออเรื่องธรรมดา
0: คือสอนอบางทองหลังเนี่ยต้องรับผิดชอบอ่ะ
1: ครับ
0: นะฮะจัดรถนำไม่กันหน่อย
1: โจบอกตอนหลังเดี๋ยวขอย้ายกลับไปอยู่สวนลมดีกว่าสบายใจดี
0: คร
1: ับ เอออ่ะ10นาทีพี่ตอบข้อความดีกว่า
0: ใช่
1: เราต้องตอบให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้ภรรยาอาดัมไม่ขยับมาแล้วนะครับนักเตะคนใดพูดภาษาอีสานครับ
1: มีด้วยเหรอ
0: ตอบปีเตอร์สู
1: ยาปีเตอร์สูแม
0: ่สูนะฮะแม่อามซา
1: อามนี่ก็น่ารักจริงเลยส่งมาเป็นกำลังใจให้ทุกรายการเลยนะครับ
0: ใช่ผมอยากฟังพี่ริมิงผิวปากสักครั้งเอ้าทำไมฮะกลางคืนนี่คนจีนนี่เขาไม่ให้ผิวปาก
1: คนไทยด้วย
0: เ
1: ขาไม่ให้ผิวปากเขาบอกว่าเป็นการเรียกผี
0: อุ๊ยตายละ
1: เอาแล้ว
0: ดีมิงก็เคย
1: เป็น
0: อย
1: ู
0: ่ยะรานี่นะนักพนักน้องนักศึกษาปั่นจักรยานมา
1: ครับ
0: เราก
1: ็ออกผิวปาก
0: ไปได้นองผอมเป็นหนกเหรอ
1: โอ้โห
0: คนดีเฮกันเล
1: ย
0: แม่น้องทำไมคนใต้นี่ครับ
1: อะไรนะพ่อเป็นน็อกเหรอ
0: ก็ลงผิวปากใส่เขาไงโกบอยเขาเรื่องพระไม่ใช่หรือครับ
1: โอ้ยมันมีหลายคนคนชื่อบอยมีเป็นล้าน
0: บอยนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬา
1: ใช่นี่ช่อง5
0: สมาคมนี้เขาแข่งขันนะ
1: โอ้
0: เงินหารายได้เข้ามาปีหนึ่งต้องมี 4-5 ล้านใช้ไปก็ประมาณ
1: 8ล้านเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเดี๋ยวเขาจะจัดนี่แล้วนะ
0: อะไร
1: ตลาดนัดอีกแล้วครับ
0: โอ้
1: ผมนี่ไม่ได้ขายมา2ปี
0: เพราะว่าทำไมฮะขายดี
1: ไม่ปีแรกก็คือเรากลับจากปารีสไง แล้วแทนที่จะเอาร้านไปนะ ตอนแรกกะว่าขี้เกียจไปปรากฏว่างาน3วันต้องไป2วัน
0: อ
1: ะเป็นพิธีกรให้เขา
0: เออ
1: แล้วเขาทั้งคิวด้วย
0: แฮปไ
1: ปเอาคิวด้วย
0: โอ้ย
1: โอ้ท้อเลยนะแล้วปีที่แล้วนี่เขาย้ายที่จัด
0: ย้ายไปนี่ President
1: Paradise
0: อ๋อ Paradise
1: โอ้อันนี้ผิดจริงใช่ไหมเนี่ย
0: ผิดจริงครั้งที่แล้วดีบิ๊กไปมา
1: แต่ผมอะครั้งที่แล้วสื่อสารผิดพลาดผมก็ตอนแรกว่าจะไปแล้วเห็นไอ้เวลามันไม่ได้กันนะฮะครั้งนี้เดี๋ยวผ้ามันคอไปลง300ผืนนะ
0: เฮ้ย
1: เดี๋ยวมาหน่อยอุดหนุนหน่อยขายสิ
0: ขายเหรอ
1: บ้าเหรอ
0: เจน้อยสัตตกมลนะ
1: พี่น้อย
0: ไปจัดที่นู่นพาราไดซ์ก็ไปง่ายนั่งรถไฟฟ้าแล้วมีดนตรีด้วยนะพี่ตู่พี่ตู่
1: พี่ตู่นันทิดา
0: แก้วบัวสายนะฮะแล้วก็อาจารย์จุ้ยคิวทองนี่ไปเลย
1: ไปทำไมฮะ
0: ก็ไปดูดวงไง
1: ครั้งที่แล้วเนี่ย
0: ดูให้ทุกคนถูกหมด
1: ยกเว้น
0: ยกเว้นตัวแก
1: แล้วครั้งที่แล้วครับพี่วังผมเป็นพิธีกรไงเรียกขอเชิญคุณธวัชชัยดำรงอตระกูลครับคนก็ตบมือเต็มเลยพี่วังไม่มาเว้ย
0: เอ้า
1: เฮ้ยยังไงวะเนี่ยปรากฏว่าอะไรไหมจันจุ้ยดึงแขนพี่หวังเดี๋ยวก่อนดูเหรียญทองแน่นอนซีเกม
0: เป็นยังไง
1: เรียบร้อยจริงครับโอ้สงสารพี่หวังไม่หายเลยแกการันตีนะได้แน่แล้วแกบอกบิวเลยแกดูบิวเลยบิวสตาร์ทดีๆนะสตาร์ทไม่ฟาวก่อนเป็นลำดับแรกแล้วโยกตัวออกมานะ
0: ครับ
1: แล้วบิววิ่งตรงๆตั้งตัวได้ก่อนนะชนะแน่
0: เขา
1: เรียบร้อย
0: เขาจัดเมื่อไหร่นะตลาดน
1: ัดวันที่16อ่ะพี
0: ่เฮ้ยทำไมไม่จัดหลังเอเชียนเกมนะ
1: ไม่ไม่หลังเอเชียนเกมสิเป็นเกมที่4
0: 16ตุลา
1: ใช่
0: 16ตุลาเออมันจะได้เรียกนักกีฬากีฬามาน
1: ั่นแหละนั่นแหละนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวไป3โควต้าเลยใช้เอา3ซุ้มเลยเพราะว่าผ้ามันคอมัน300ผืน
0: อ
1: ่ะยึด3ซุ้มเลยเอาของนายกวันก้านายกโกบอยแล้วก็นายกโกเหม็น
0: เอ้า
1: เ
0: ออไปเปิดซุ้มสอนดำน้ำได้ไหม
1: ดีนะ
0: เรียนดำน้ำ
1: มาเช่าต่อผม
0: เอ้า
1: วันละ300
0: เดี๋ยวก็เช่าด้วย เรียนดำน้ำ VIP กับหญิงเมืองไทย
1: ก็เอาป้ายไปตั้งเดี๋ยวผมเฝ้าให้

0: อย่าให้เบคเฝ้าให
1: ้เ
0: หรอจางสเต็กมันจานเดียวเอาแล้ว
1: โอ้โห
0: สบาย
1: ลูกค้าไม่มาเรียก
0: ก็นั่นดิแอบคิดอยู่ดันไปรับปากเขา
1: เดี๋ยววันศุกร์จะไปดำน้ำที่ชุมพรเกาะลานเป็ดลานไก่เก็บขยะตัดอวนใต้น้ำกับบุญญาแนวตาจระเข้
0: ดีมากดีมากดีมากนี่นี่ไปครั้งนี้นะกะเหมา3เลยเพราะว่าโคต้าร้านของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาใช่ไหมเป็นพิธีกรให้สมาคมนักข่าวช่างภาพและเดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวไปถ่ายวิดีโอให้สมาคมของพี่วันก้าด้วยรับจ็อบ3จ็อบเลยพอ
1: พี่วันก้าก็วันๆตอนนี้แกก็หากลก๊อปอย่างเดียวเลยแกจะจัดก๊อปแล้ว
0: ขนาดวันนั้นแกมานี่จะภาคบอลกันจดใหญ่เลย
1: บอลจะเตะอยู่แล้วแกโอ้ทำงานเบื่อชีพมาก
0: พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครมันเปลี่ยนตัวตรงนี้นี่มันเปลี่ยนตัว
1: ไอตัวไอตัว
0: ไอตัวมันยังไม่พาเล
1: ย
0: สวยแล้วนี้เอาต่อฮะ
1: ซอชอบเพลงคนสุดท้ายของวสันต์แล้วเคยดูละครเรื่องเฮาไหม
0: เหงาครับ
1: คนสุดท้ายพี่ป้อมใช่ไหมนี่วันที่9ก็จะเล่นพรุ่งนี้ใช่ไหมวันที่9ละ
0: เก้าอี้เป็นไงบ้าง
1: โอ้ดีไม่ไม่พังลงมา
0: โอ้
1: นะ
0: ครับ
1: พี่บีขอเสียงโค้ดออสหน่อย
2: โอ้ดีใจมากเลยที่ได้เจมมาได้โคต้าโอลิมปิกด้วยครับ
1: เออโอ้ไม่เคยคิดว่าจะได้เลยนะ
0: โอ้สุดยอด
1: พออย่าไปไม่กดดันไงมันก็จะเล่นดีขอถามซ้อมหมิงครับว่าถ้าไพ่ไม่ได้ทำมาให้แล้วเล่นแล้วมันจะทำมาทำไมครับ เออก็นั่นสิครับใครคนเป็นคนค้นคิดคนแรกวันนี้ไพ่นะโดยเฉพาะป๊อกเด้งข่าว10นาทีนินทาพี่สม30นาทีหัวเราะ20นี่สมไม่ได้นินทา
0: เออ
1: แกสบายละ
0: เดี๋ยวหลังร้องไห้ก็ได้20นาทีไม่หัวเราะละ
1: ครับอย่าลืมไปดูนะจดหมายรักจากอาม่าร้องตาบวมเลยลิมิงเม
0: ื่อ
1: ว
0: านนะฮะค่าบัตรแพง
1: แน่นอนสงสารไปค่าบัตรนี้แลกคะแนน
0: โอ้แลกคะแนนมาแล้วก็ไอตอนที่ซื้อเครื่องดื่มก็ไป60 40ของแม่ชอบมากเลยอันนี
1: ้พี่ครับ
0: ครับ
1: แระบอกว่าที่มาสายเนินเพราะว่าต้องตักบาตรตนเจ้า
0: โอ้เหรอ
1: ถ้าพระมาจ้าแกก็มาสาย
0: นี่ว่าป่าอีกแล้ว
1: พระบ้านหลีหมิงนี่มา 6:30 นตรงเวลา
0: ตรงเวลา
1: ทำไมบ้านป่าแป๊ะนี่วัดอะไรวะเนี่ยมา 8:00 น 7:30
0: นไฟแดง
1: อ๋อครับครับบิลเนี่ยขอแค่แกวิ่งเร็วกว่าคนอื่นแกชนะแน่นอน
0: ใช่เออเก่ง
1: นะแม่เราสตาร์ทดิแค่ความเร็วเนี่ยมันแกเร็วกว่าอยู่แล้วแรงปลายดีนะฮะสวัสดีซอบีช่วงบ่าย3ลุ้นมากวอลเลย์บอลชายจริงแชมป์เอเชียชนะเกาหลีถึงดีกา
0: ครับ
1: 3ต่อ2เซตดีใจโอ้ดีใจด้วยเออแล้วกี้ก็อ่านผ่านๆเอ้ยวอลเลย์บอลชายของเราเดี๋ยวนี้ชนะเกาหลีก่อน
0: ครับ
1: 3ต่อ2ก่อนแพ้เขมรเนี่ย
0: เอา
1: พี่ไปเที่ยวฟาร์มจระเข้สมุทรปราการเร็วยังมีอะไรดีฮะ
0: ตอนนี้คนกลับไปเที่ยวเยอะมาก
1: เขาโปรโมท
0: โอ้ดีดีดี
1: อ๋อไปรำลึกถึงเวทีมวยหน่อยดิ
0: โอ้โหอยากไปบ้าง มีอีกไหม
1: แกจับทั้งเขาทรายด้วยนะ
0: โอ้
1: เขาทรายสดนะฮะ มีมวยไทยด้วย
0: เปื่อยก็มาม
1: ีครั้งหนึ่งเขาทรายนี่ต่อยน็อกละ
0: เออ
1: สมชายนี่เพิ่งมาถึงก็ เก็บเวทีก็ว่าเอ้าทำไมไม่มีมวยชกเหรอ
0: ก็ตอนนั้น
1: เขาเสร็จไปแล้วพี
0: ่ไอแวร์มะซ้อมไฟนอลครั้งสุดท้ายอ่ะก็ว่าแล้วพี่ใหม่แกชะโงกอยู่นั่นอ่ะ
1: เออ
0: ไอมะซ้อมจนถอดนวมจนมากินขนมจีนแล้วพี่สมเพิ่งมาไอเ
1: ย่ตีเย่ตีเพชรยินดีไงแกบอกโอ้ยสมชายนี่เขาเป็นนักข่าวรุ่นใหญ่ก็จริงนะแต่เขาเนี่ยสมถะนะ
0: เ
1: ขาจะชอบไปยืนหลบๆอยู่ตามเสาผมบอกไม่ใช่หรอกมันบาดสายเดตตี
0: ้โอ
1: ้ซอพี่บีครับพอส่งได้นอนบ้างไหมครับเย็นค่ำอยู่ที่99ไปนู่นไปนี่เขาก็เป็นคนสู้งาน
0: ครับ
1: เขาทำมาหากินต้องชื่นชมเขาคุณนานา
0: ใช่ไม่เลือกงานไม่ยากจน
1: นี่ปอส่งไก่ยองนี่ก็19แยกกันร้องอ่ะ
0: ลายต่อไปถูกแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวไป YouTube หน่อย
1: เดี๋ยวยังขาดแมนยูยังไม่เคยขาดนักเตะแบบอะไรนะแม็กเฟรดดาโร่ดอกกรูสืบทอดกันมาเจ๋งภาคบอลเดนมาร์กของเราสุดยอดมากจืดเองนะคุณเฟรดนี่จำได้นะฮะแมสซี่เจเสมอเจอนักการ

0: Facebook ส่งไปด่าอย่างฮา
1: โอ้ไปด่านี่ไม่ฮานะ
0: ก็ไปด่าแกไปก็เล่นดีด่าวันนั้นนะ
1: ครับ
0: แล้วไปฮาทำไมพี่นิสาดิกจริงๆเลยนะคนถูกด่าพี่ฮา
1: ครับโอ้นี่ข้อความบอกว่าป๋าบอกว่าบีเนี่ยนินทาป๋าเยอะสุดแล้วส่วนลีหมิงเน
0: ี่ย
1: นินทาสมชายกับป๋าลองลงมา โอ้อันนี้บอกว่านั่งสายสีเหลืองลงสถานีสวนหลวงร .9 แล้วเดินมาพาราไดซ์พาร์คได้เลย อย่าไปปิดห้างเป็นซีคอนสแควร์ครับหลงสถานีเดียวเดินย้อนไปหน่อยอ๋อโอเคขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวไปเจอกันนะเดี๋ยวผมจะไปอยู่นั่นแหละ3วันนะฮะเจ๋งเตรียมแถลงข่าวลงถนนลั่นเอานินทากีฬาโลกกลับคืนมาไอ้เจ๋งมันไม่ได้อยู่รายการนี้นะครับบอกให
0: ้คือมันจะเขาก็อยากจะมาไงแต่ว่าหยองเขาบอกว่าแกนอนทุ่มหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็เตยก็บอกใช่ใช่ใช่เตยก็ดีด้วยเตยแม่กอง
1: เอาเหรออ
0: ืม
1: มวยเนี่ยมีความหวังกี่เหรียญครับเอเชียนเกม
0: โอ้โหได้สักเหรียญนึงก็ถือว่าเก่งแล้วครับเหรียญทองนะ
1: อันนี้มาเครียดมาเลยพี่จัดฮาฮาหน่อยได้ไหม
0: อืม
1: ขอมุกใหม่ๆด้วยรอก๊อปมุกอยู่
0: จากปอทรง
1: จากทีมงานอะไรเนี่ยชมรมรักเจ๋งกรุงเทพ บังเบ๋งยั่วมากครับบอกว่ามีคนเอามุกของเขาไปเล่นแล้วไม่ให้เครดิตเลย
0: เหรอ
1: ซ้อตัวดีแต่พี่อาคมโอ้โห
0: เมื่อกี้เนี่ยลีบิงเจอยุตชัยใช่ไหม
1: ครับ
0: ลีบิงก็บอกเป็นยังไงแกบอกโอ้ยนี่มุกพอทรงนะ
1: โอ้โ
0: หว่าเราเดินไม่เป็นเลยไปไม่เป็น
1: ครับปิดท้ายอันนี้นิดนึงนะครับพี่สมเข้ารายการตอนเที่ยงวันนี้แกอ่านข่าววกวนหาทางลงไม่เจอสลับข่าวไปมาแสดงว่าพี่สมหายปกติแล้วครับ
0: คนเดิมแล้วฟอร์มเดิม
1: หมดเวลา
0: ปูนมีความสุขหลับฝันดี
1: รีมีกับรีกันใหม
0: ่สวัสดีครับรี
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE FM 99
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัชทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทย

0: มีสุขภาพดี
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: นะครับเรียกคาวาเซียนมาแล้วครับผมศักดิ์สิทธิ์แท่งทองครับดำเนินรายการไม่เป็นไรครับวันนี้เราลุยกันนะครับนะก็ได้รับเกียรตินะครับจากนะฮะหนึ่งเซียนของเราแล้วกันถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีความรู้มากนะครับวันนี้มีความรู้ที่น่าสนใจผมก็เลยเชิญท่านนะครับมาพูดคุยกับพวกเรานะครับวันนี้นะฮะอ้าวโทรศัพท์ปิดเสียงแป๊บนะฮะขอโทษครับ วันนี้นะครับผมเชิญดร.รอบทิศไวยะสุศรีนะครับมาพูดคุยกับเราฮะสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้อาจารย์เป็นเซียนแล้วนะ เรียกเขาว่าเซียนนะครับอาจารย์นี่แนะนำตัวเองหน่อยครับ
5: ครับก็ผมดร.รัฐทิศไวยะสุศรีนะครับถ้าส่วนใหญ่ที่รู้จักกันก็จะรู้จักจากรายการแฟนพันธุ์แท
4: ้อ๋ออาจารย์ออกแฟนพันธุ์แท้ด้วย
5: ครับแฟนพันธุ์แท้พระเกจิคณาจารย์ปี2006ครับ
4: โอ้ไอตอนนั้นยังไม่มีเวิร์กพอยต์เลยเน
5: า
4: ะ
5: ตอนนั้นเวิร์กพอยต์ยังอยู่ที่เก่าอยู่เลย
4: นะ
5: ใช่ครับ
4: นะครับแล้วก็เป็นแชมป
5: ์ครับเป็นแชมป
4: ์เป็นแชมป์พระเกจิ
5: พระเกจิ
4: พระเกจิหมายความว่าไม่ใช่พระเครื่องถูกไหม
5: ก็จะเป็นพวกประวัติ
4: หลวงพ
5: ่
4: อ
5: แล้วก็หลวงพ่อองค์นี้เป็นอาจารย์
4: หลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาอะไรต่างๆนะฮะทั่วประเทศไทยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะอันนี้เป็นความชำนาญของด็อกเตอร์เลย
5: ครับก็เรื่องเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับวัตถุมงคลเรื่องหลวงปู่หลวงพ่อเรื่องวิธีการทำเครื่องรางอะไรต่าง
4: ๆอ๋อฮะแล้วก็เป็นคนที่มีโอกาสได้ทำเครื่องรางเองด้วย
5: ครับก็คือทำก็คือค่อยๆศึกษามาเรื่อยๆจากแบบไปกราบครูบาอาจารย์เสร็จเราก็เห็นท่านทำเราก็ค่อยๆศึกษาเอ๊ะท่านทำยังไงเราก็อยากจะลองทำบ้างแล้วก็ลองไปฝึกลองไปทำอะไรต่างๆ
4: ไม่ได้ผิดที่คนทั่วไปจะทำ
5: ก็จริงๆคารวาสสมัยก่อนก็มีเยอะอย่างพี่แท่งอาจจะรู้จักอย่างอาจารย์เฮงอย่างนี้ก็เป็นคารวาส
4: ใ
5: ช่
4: หลวงปู่ดูใช่ไหมฮะหลวงปู่ดูหลวงปู่ศรี
5: หรือว่ากงจาบที่วัดประดูอย่างนี้ก็เป็นคารวาส
4: ใช่
5: คารวาสที่เป็น
4: ก็คือติดตามหลวงพ่อติดตามอาจารย์แล้วก็เป็นลูกศิษย์หรือว่าอาจจะเคยบวชเรียนแล้วออกมา
5: ก็มีหลายแบบ
4: ถูกไหมฮะแล้วก็ยังมีวิชามีความรู้อยู่ก็ยังทำได้อ๋อไม่จำเป็นต้องเป็นพระหรือว่าต้องร่วมกับพระ
5: อาจจะบางวิชาอย่างบางวิชาเนี่ยพระก็ทำไม่ได้เลยก็มีถ้าเป็นบางวิชาที่แบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมตตาเสน่ห์อะไรก็จะไม่เหมาะก็จะให้คารวาสทำ
4: จะไม่งามจะดูแล้วเอ๊พระมาทำรูปแบบนี้จะเหมาะหรือเปล่าใช่ไหมฮะก็คารวาสดูจะเต็มที่ได้มากกว่าอ๋อนั่นเองนะครับนะฮะอาจารย์เป็นด็อกเตอร
5: ์ครับ
4: แบบตอนเรียนที่ไหนยังไงถึงมาเป็นด็อกเตอร์ได้ครับ
5: คือของผมเรียนด้านนี้จริงๆโดยตรงมาตั้งแต่ปริญญาตรีเลยเพราะว่า
4: โดยตรงเรียนด้านนี้หมายความว่าเรียนอะไรมา
5: เกี่ยวกับด้านปรัชญากับศาสนาครับ
4: โอ้
5: เพราะว่าตอนป.ตรีนี่ก็จบปรัชญาศาสนาจากเกษตร
4: ครับ
5: แล้วก็ไปเรียนต่อโทด้านปรัชญา
4: คณะอะไรฮะอาจารย
5: ์คณะมนุษยศาสตร์ที่เกษตร
4: มีวิชานี้อยู่ในคณะมนุษยศาสตร
5: ์
4: นะครับและไงต่อครับ
5: แล้วพอไปเรียนพอโทก็ไปเรียนพอโทด้านปรัชญาที่จุฬา
4: ครับ
5: แล้วพอ
4: คณะอะไรฮะ
5: ก็ที่จุฬาจะเป็นอักษรศาสตร
4: ์อ๋อคราวนี้มาอยู่อักษรละ
5: มาอยู่อักษรที่จุฬา
4: ถ้าอยู่เกษตรเนี่ยจะเป็นมนุษยศาสตร์แต่ถ้าจะเรียนนะปรัชญาเนี่ยก็มาที่อักษร
5: ครับที่อักษร
4: ปริญญาโท
5: ฮะ
4: ครับปริญญาเอก
5: พอปริญญาเอกคือเราสนใจเรื่องพุทธศาสนาเป็นพิเศษเราก็เลยคิดว่าถ้าอยากรู้เรื่องพุทธศาสนาจริงๆต้องเรียนกับพระมันถึงจะได้บรรยากาศได้ อะไรต่างๆก็เลยมาเรียนที่มหาจุฬาที่ท่าพระจันทร
4: ์มาจบเอกที่นี่
5: ครับเป็นด้าน
4: คณะอะไรยังไง
5: คณะเป็นพุทธศาสตร์บัณฑิต
4: มีคณะไหมฮะโรงเรียนสงฆ
5: ์มีคณะที่ของสงฆ์เขาก็มีหลายคณะครับมีหลายคณะไม่ได้สอนอย่างพุทธอย่างเดียวก็มีรัฐศาสตร์มีสังคมมีอะไรเงี้ยหลายอย่างเหม
4: ือ
5: นก
4: ัน คุยอาจารย์แล้วตั้งแต่เป็นเด็กทำไมสนใจลึกซึ้งขนาดนี้จบด็อกเตอร์เลยนะท่านผู้ฟัง
5: ก็ความสนใจน่าจะเริ่มจากประมาณช่วงมัธยม คือเป็นคนชอบอ่านหนังสือเยอะแล้วก็จะเหมือนคนทั่วไปชอบอ่านไอ้พวกมิติลี้ลับหนังสือไอ้พวก
4: อ้าวมันแล้วฮะ
5: พีระมิดอะไรแบบแปลกๆอย่างเงี้ยแล้วพออ่านเสร็จเราก็เลยไปเจอพวกหนังสือปรัชญา
4: ครับ
5: ก็จะแบบสมัยก่อนก็จะมีแต่ปรัชญาตะวันตกอริสโตเติลอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ่านมาตั้งแต่มัธยม
4: ครับ
5: พออ่านมาถึงเราก็อ่านมาทุก ทุกความเชื่อทุกศาสนาจนมาเจอพุทธศาสนาพออ่านแล้วรู้สึกว่ามันโดนใจว่าเอ๊ะมันตอบคำถาม
4: เดี๋ยวเบรกตรงนี้นิดนึงอ่านไปทุกศาสนาแล้วมาเจอศาสนาพุทธเดี๋ยวอาจารย์เราเป็นคนไทยเราไม่เจอศาสนาพุทธก่อนเหรอ
5: มันก็เหมือนกับคนเราก็เหมือนกับใกล้เกลือกินด่างแหละ
4: โอ้พอพุทธก็ยังไม่อยากอ่านไปอ่านที่อื่นก่อน
5: เหมือนมันอยู่ใกล้ตัวเลยแบบ
4: เอาเฮ้ยมีนะคนแบบนี้ดร.รอบทิศครับท่านผู้ฟังครับคือเราก็อ่าน
5: ตะล่อมเข้ามา
4: อ่านของคนอื่นก่อน
5: ใช
4: ่อ๋อแล้วสุดท้ายพอมาอ่านพุทธ
5: มันตอบได้กว่าอันอื่นอะไรอย่างเงี้ย
4: เพราะว่าพุทธเหมือนแบบพุทธเจ้าท่านก็จะแบบธรรมชาติจริงๆ
5: ก็คือทุกอย่างมันมีเหตุมีผลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแต่ว่าพอดีว่าตอนที่อ่านหนังสือเนี่ยมีเพื่อนที่นั่งข้างๆเนี่ยเขาชอบพระเครื่อง
4: ตอนปออะไร
5: ตอนนั้นน่าจะมัธยมปลายมั้งทัพที่เพื่อนเขาเริ่มอ่านกัน
4: ม .6 ม .4 ม .5 ม .6 เพื่อนซีเรานั่งข้างๆเนี่ยชอบพระเครื่อง
5: ชอบพระเครื่องซึ่งตอนแรกผมก็ไม่ค่อยสนใจอ
4: ายุประมาณ16 17 18
5: ประมาณนี้ประมาณน
4: ั้นม .4 ม .5 ม .6 16 17 18แถวเนี้ยนะ
5: ก็เลยแบบเราก็ศึกษาไปด้วยแล้วพอเห็นพระเครื่องเอ้ยสวยคือเราก็ชอบศิลปะแล้วชอบลายยันว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปดูว่ามันเป็นยังไงก็เลยทำให้เราได้
4: สมัยนั้นเพื่อนพกพระอะไรไป
5: สมัยนั้น
4: เราจำได้ไหมมีสักองค์ที่เราจำได้ว่าเฮ้ยสวย
5: สมัยนั้นก็จะเป็น
4: แบบแรกเลย
5: ส่วนใหญ่ก็จะห้อยทั่วๆไปเพราะเป็นเด็กมัธยมอย่างหลวงพ่อโสธรอย่างอะไรอย่างเงี้ยพระพุทธอะไรทั่วๆไป
4: ก็เลยทั้งปรัชญาก็ชอบแล้วก็เรื่องของเฮ้ยพักเรื่องก็ชอบก็เลยเฮ้ยเอาละ entrance จะเข้าเกี่ยวกับพวกนี
5: ้ใช่ก็
4: ก็เลยไปเข้าเกษตร
5: เพราะตอนนั้นที่ entrance เนี่ยที่โรงเรียนเขาจะมีครูแนแนวเขาก็จะถามทุกคนว่าใครจะเข้าคณะอะไร
4: ครับ
5: แล้วพอเราบอกว่าจะเข้าปรัชญาศาสนาแกก็ตกใจว่าไม่เคยมีใครเลือก
4: โรงเรียนแล้วอาจารย
5: ์สาธิตเกษตร
4: โอ้โหนี่ยิ่งต้องตกใจเพราะว่าเด็กสาธิตมันไปชอบพุทธศาสนาตรงไหนได้ยังไง
5: ไม่เคยมีมาก่อนแกก็งง
4: ๆ
5: เราก็ชอบก็อยากรู้อะไรอย่างเง
4: ี้
5: ยแล้วพอสอบก็เลยเข้าได้แล้วพอเข้าได้ปุ๊บมันเหมือนเราไปเจอทางที่เราถนัดเพราะว่าตอนเรียนมัธยมเนี่ยผมก็ได้เกรดแบบเกือบไม่ผ่านอ่ะ 2.2.1 อะไรอย่างเง
4: ี้
5: ย
4: ไม่เอาเลย
5: คือว่ามัน
4: หัวไม่ไป
5: หัวไม่ค่อยได้เท่าไหร่อะไรอย่างเง
4: ี้
5: ย
4: มันไม่ได้สนใจนะ
5: มันไม่ได้สนใจแต่
4: เลขวิทยาศาสตร์อะไรไม่สนใจ
5: ก็พอได้บ้าง
4: แต่พอไถๆไปให้มันจบ
5: พอตัวรอดได้
4: แต่ว่าอะไรคะแนนดีสุด
5: สมัยนั้นก็จะเป็นพวกสังคมภาษาไทยอะไรที่แบบด้านแบบการศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยประมาณน
4: ั้นก็คือโอ้โหชอบมาตั้งแต่มัธยมเลยนะฮะแล้วก็เข้ามาปริญญาตรีปริญญาโทแล้วไม่บวชเหรอฮะอาจารย
5: ์ผมมาบวชตอนจบป.เอกแล้ว
4: ก็คือได้ด็อกเตอร์แล้วค่อยบวช
5: ใช่ก็คือเหมือนกับศึกษาทุกอย่างครบหมดแล้วก็ไปเอาประสบการณ์จริงจากการบวชอีกทีหนึ่ง
4: โอ้ครับผมได้บวชที่ไหนฮะกี่พรรษายังไงครับ
5: ผมบวชก็ประมาณเกือบพรรษาเพราะว่าตอนบวชเนี่ยผมทำงานแล้วก็เลยแบบลานานไม่ได้ก็
4: อุ๊ยแล้วเราเรียนอย่างนี้เราทำงานอะไรสมัครงานอะไร
5: ก็ผมก็เป็นอาจารย์ครับแต่ว่าก็คือลาเรียน
4: ครับ
5: ลาเรียนที่ทำงานตอนแรกเขาก็แบบจะเรียนอะไรไปทำอะไร แต่เราก็บอกเราเรียนมาทางนี้เราถนัดทางนี้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอเค
4: เป็นอาจารย์สอน
5: สอนผมสอนจริงๆมันจะเป็นพวกวิชาศึกษาทั่วไปพวกเจนเอ็ดที่แบบสอนนักศึกษาทั้งมหาลัยอะเกี่ยวกับพวกแบบความรู้พื้นฐานทั้งอะไรอย่างเงี้ย
4: ของอะไรฮะ
5: ของการใช้ชีวิตทั่วไปสมัยก่อนก็จะมีเป็นวิชาด้านปรัชญาศาสนาก็มีแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะสอนพวกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสอนเรื่องสังคมสอนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นวิชาพื้นฐานของมหาลัยเพราะฉะนั้นคือถ้าเอาความรู้จริงๆอาจจะไม่ได้ใช้ในมหาลัยมากแต่ว่าเราก็เอามาทำในรายการในอะไรของเราเองอะไรอย่าง
4: นี้นั่นคือเส้นทางเราได้รู้จักอาจารย์นะครับนะฮะคร่าวๆนะที่มาที่ไปว่าโหเป็นถึงด็อกเตอร์แล้วไม่ได้วกแวกไปสายอื่นเลยนะเหมือนผมอ่ะผมเรียนนิเทศพอโตมาก็ขยับไปเอ๊ะนิเทศเราได้แล้วเราไปอัพเพิ่มบริหารเพื่อความเวลาเราไปเปิดบริษัทมันจะได้มีความรอบรู้ทั่วไปแต่ว่าด็อกเตอร์รอบที่เหลือจากรอบที่ของเรานี่เรียนปรัชญาแล้วก็ศาสนามาโดยตลอดเลยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยได้บวช ด้วยบวชเสร็จแล้วยังไงต่อฮะอาจารย
5: ์ก็เดี๋ยวนะตอนบวชนี่น่าจะหลังจากแฟนพันธุ์แท้เพราะว่าช่วงแฟนพันธุ์แท้ผมเรียนปริญญาเอกอยู่พอดี
4: ไปสมัครแข่งรายการแฟนพันธุ์แท้
5: ตอนนั้นไม่ได้สมัครก็คือ
4: เขามาเชิญ
5: ตอนนั้นรายการเขาทำรายการแล้วก็เขาก็พยายามหาคนที่รู้เรื่องพวกนี้ตามมหาลัยสงฆ์มหาลัยที่เกี่ยวกับพระแล้วพอดีตอนนั้นผมเรียนเอกอยู
4: ่
5: แล้วอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาเขาก็จะมีทั้งเปิดรูปพระเกจิให้ดูว่
4: าใคร
5: บ้างอะไรอย่างเงี้ยใครอยู่วัดไหนหรือว่าถามแบบว่าองค์ไหนเป็นอาจารย์ของใครหรือเปิดป้ายเพื่อทายว่าองค์นี้เป็นใครหรือประวัติอะไรอย่างเงี้ย
4: ตอบถูกหมดเลยไหม
5: ก็ได้เกือบเต็มตอนที
4: ่โอ้โหพลาดองค์ไหน
5: ตอนนั้น

0: ตอนนั้นที่ไปพลาดคือรอบแชมป์แห่งปีมันจะมีที่เอาแชมป์แต่ละสัปดาห์เนี่ยมาแข่งกันแต่ตอนรอบแชมป์แห่งปีผมก็เข้ารอบสุดท้ายที่มี5คนสุดท้ายแต่ตอนนั้นพลาดรู้สึกว่าจะไปพลาดหลวงพ่อคูณมั้งใช่รู้สึกจะเป็นหลวงพ่อคูณกับหลวงพ่ออุตมะแล้วผมจำอะไรสลับกันสักอย่างนึงเนี่ย
1: โอ้โหนี่สุดยอดเลยนะไปถึงแชมป์ปีเลยนะฮะนะครับนะงั้นวันนี้เรียกข้าวเสียนนะครับอาจารย์จะเลือกเรื่องอะไรมาคุยกับเราดี
0: ก็จริง
1: ก็ต้องเป็นพระเป็นเกจิ
0: ก็ต้องเรื่องเกี่ยวกับพระเรื่องเกจิต่างๆเพราะว่าเรื่องพวกนี้คือก็ถือว่าคุกคลีมาในชีวิตจริงๆเพราะว่าวันไหนว่างๆคือถ้าคนอื่นเขาก็ไปเที่ยวห้างเที่ยวอะไรวันไหนว่างๆก็คือเข้าวัดไปหาเกจิองค์นั้นไปหาหลวงพ่อองค์นี้หรือบางทีก็ไปเรียนวิชาอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วคนไหนที่นับถือแบบเป็นอาจารย์เลยที่สนิทเลยฮะแล้วก็เป็นเกจิที่พวกเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยพอจะรู้จัก
0: ถ้าเอาที่สอนผมก็จะมีอาจารย์ที่สอนในหลายด้าน
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเป็นด้านที่สอนเกี่ยวกับเรื่องธรรมะข้อธรรมข้อกรรมฐานต่างๆเนี่ยผมก็จะไปศึกษากับหลวงตาม้าวัดธรรมเมืองนะ
1: ลำปาง
0: ที่เชียงดาว
1: เชียงดาวอยู่นะเชียงใหม่
0: เชียงใหม
1: ่ท่านอยู่ที่เชียงใหม
0: ่ก็เข้าไปตั้งแต่คือคนท่านยังไม่ได้ดังผมเข้าไปหาท่านตั้งแต่ประมาณสักเกือบ20ปีแล้ว
1: ครับ
0: สมัยนั้นก็คือกุฏิก็ยังไม่มีอยู่ในถ้ำนั่งนอนคุยกับท่านในห้องนอนช่วยท่านเทพระช่วยอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ยังเป็นวัดเล็กๆอยู่
0: ใช่เป็นวัดที่อยู่ในถ้ำโอ้โหไปยากมากสมัยนั้นแบบขับรถไปนี่เหมือนกับนึกว่าออกไปนอกประเทศคือแบบมันไปไม่รู้ถึงไปตรงไหนเลย
1: เชียงดาวนะ
0: เชียงดาวแล้ว
1: มันขึ้นดอยขึ้นผาอะไรไปใช่ไหม
0: เกือบจะถึงชายแดนแล้ว
1: หลวงตามะนะครับท่านเป็นท่านเป็นเป็นคนคนไทยไหม
0: ท่านเป็นคนท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่ดู
1: หลวงปู่ดูนะท่านผู้ฟังก็คือวัดสะแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนะฮะแล้วก็หลวงตามะเนี่ยจะทันตอนที่อะไรอ่ะอาจารย์เนี่ยยังมีชีวิตทันกันถูกไหม
0: เพราะหลวงตารู้สึกท่านเข้าไปหาหลวงปู่ตั้งแต่ประมาณปี1819อะไรประมาณเนี้ย
1: คืออาจารย์ไม่ทันหลวงปู่ดูถูกไหมฮะ
0: ผมไม่ทันเจอ
1: ไม่ทันเจอนะครับก็จะมาทันเจอแล้วทำไมถึงได้มีโอกาสเลือกเป็นท่านนะฮะ
0: ตอนนั้นผมทำปริญญาเอกอยู่พอดีแล้วก็หัวข้อปริญญาเอกของผมก็คือการศึกษาวัตถุมงคลในฐานะเป็นกุศโลบายในการปฏิบัติธรร
1: ม
0: ทีนี้ผมก็เลยพยายามไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตว่ามันมีใครที่ทำวัตถุมงคลด้านปฏิบัติธรรมบ้างมันก็ขึ้นมาว่ามีหลวงปู่ดูที่ท่านเอาพระมาให้นั่งกรรมทำกรรมฐาน
1: ครับ
0: ทีนี้หลวงปู่ไม่อยู่แล้วเราก็เลยเสิร์ชหาต่อว่ามีลูกศิษย์อยู่ไหมก็เลยรู้ว่าเป็นหลวงตาย ังอยู่แล้วก็ขับรถตามหาขึ้นไปก็เลยได้ไปศึกษากับท่านก็ตั้งแต่นั้นก็จนปัจจุบันก็ศึกษากับท่าน
1: เดี๋ยวจะเลยเถิดไปแต่ว่าอันนี้สงสัยอยากรู้แล้วตอนทำทีสิทธิ์จบอะฮะทำหัวข้ออะไรครับ
0: ก็คือหัวข้อนี้เลยเนี่ยการ
1: วัตถุมงคลที
0: ่การการศึกษาวัตถุมงคลในฐานะเป็นกุศโลบายในการปฏิบัติธรรม
1: คืออย่างนี้นะเดี๋ยวลองอธิบายง่ายๆก็คือการมีวัตถุมงคลนะครับอยู่กับตัวแต่ว่าให้ตั้งจิตถูกไหมฮะ
0: ก็คือ
1: สมาธิแล้วก็อธิษฐานจิต
0: ก็คือคนส่วนใหญ่จะมองวัตถุมงคลว่าเป็นไสยศาสตร
1: ์ครับ
0: หรือเป็นของงมงายหรือเป็นของที่นอกศาสนาแต่จริงๆพอเราศึกษาไปโดยละเอียดมันคือ
1: การถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ
0: มันคือเครื่องมือที่ช่วยโน้มน้าวให้คนเนี่ยมาปฏิบัติธรร
1: ม
0: คือผมสามารถพูดได้เลยในฐานะแบบศึกษาเรื่องพวกนี้มานานคือถ้าไม่มีวัตถุมงคลหรือพระเครื่องในไทยในป่านนี้ศาสนาพุทธในไทยแทบจะไม่เหลือแล้วล่ะเพราะว่าอยู่ดีถ้ามีแต่พระเทศธรรมะเนี่ยถามว่าพี่แท่งจะเข้าวัดไหมมันก็คงยากที่จะดึงคนส่วนใหญ่เข้าเพราะฉะนั้นพอคนมันเข้าน้อยโอกาสที่ศาสนามันจะไปต่อมันก็ลำบาก
1: แต่พอไม่รู้จะเข้าไปทำไม
0: ใช่เพราะคนที่จะเข้าใจธรรมะจริงๆมันมีน้อยแต่ถ้าเกิดหลวงพ่อบอกว่าฉันมีตะกรุดนะเอาไปใช้แล้วโชคดีฉันมีพระเครื่องเอาไปใช้แล้วป้องกันตัวได้คนก็จะเข้าน
1: ี่เอง
0: ทีนี้พอดึงคนเข้าไปแล้วก็แน่นอนอ่ะได้เจอหลวงพ่ออ่ะเธอเอาไปใช้นะต้องอย่าไปผิดลูกผิดเมียเขานะ
1: หลวงพ่อจะสอนกัน
0: ท่านก็สอนแทรกเอาไปในนั้นแล้วอย่างของหลวงปู่ก็คือเอาไปให้กรรมทำภาวนาเนี่ยก็คือการฝึกภาวนาหรือการทำสมาธิเลยแล้วตัวพระเครื่องเวลาเราห้อยเราจะไปทำผิดอะไรมันก็อยู่กับตัวเราอ่ะมันก็เป็นเครื่องเตือนสติไม่ให้เราไปทำอะไรไม่ดีต่างๆอะไรอย่างเงี้ย
1: นะครับนะเรามักจะถูกเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้แต่วันนี้เนี่ยมาขยายเลยว่ามันจริงยืนยันเลยโดยดร.เองที่เรียนมาทางนี้โดยตรงแล้วก็บอกว่ามันจริงใครเป็นคนคิดคนแรกเคยค้นคว้าถอยกลับไปอีกไหมฮะ
0: พระเครื่องใช่ไหม
1: พระเครื่องเนี่ยคือเพราะว่าผมไปอินเดียไม่มีพระเครื่อง
0: ไม่มีนี่คือของไทยโดยเฉพาะ
1: นี่ภูมิปัญญาไทยเลยนะ
0: คือ
1: จากศาสนาพุทธในไทยเลยนะ
0: คือต้องบอกว่าด้วยความที่ความพื้นฐานความคิดและวัฒนธรรมของเรากับอินเดียมันต่างกัน
1: ครับ
0: อินเดียเขาค่อนข้างเป็นแนวนักคิดเป็นแนวปรัชญาเลยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยสนพวกวัตถุเท่าไหร่ในอินเดียที่เราพบ

0: ือ
1: เรานับถือผีผีป่าผีบ้านผีเจ้าที่เจ้าทางผีตาผียายอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติของเอเชียทั้งหมดแหละแล้วพอตอนแรกพราหมณ์เข้ามาก่อนพอพราหมณ์เข้ามาเนี่ยเราก็เอาพระนารายณ์พระศิวะมาแทนผีเพราะถือว่าสูงกว่า
0: เป็นเทพละ
1: เป็นเทพ
0: เป็นเทวดาเฮ้ยจะไปไหว้ผีทำไมไหว้เทวดา
1: ดีกว่า
0: ดูน่า
1: เขามีหลักการเขามีคำสอนชัดเจนกว่าเพราะผีมันเหมือนเชื่อกันตามหมู่บ้านแต่ละที่อะไรอย่าง
0: ตอนเรายังคุยอุ้ยไม่รู้ภาษาภาษีเนี่ยเรานับถือผีนะครับพอเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาหน่อยเริ่มมีจดบันทึกอะไรเรามานับถือเทพ
1: นับถือพราหมณ
0: ์
1: แล้วเสร็จแล้วพอพราหมณ์กับพุทธก็เข้ามาในช่วงใกล้ๆกันแหละเพราะว่าพุทธเขาเกิดทีหลังพราหมณ
0: ์
1: พอพุทธเข้ามาก็มากับกระบวนการค้าบ้างอะไรต่างๆบ้างพอเข้ามาเราก็รู้อ้าวเรารู้แล้วนี่ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรที่มีเหตุมีผลแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็สอนในเรื่องที่สูงกว่าพราหมณ
0: ์
1: เพราะพราหมณ์เขาก็ยังคงเวียนว่ายตายเกิดอยู่หรือว่าเขายังคงไม่สามารถดับทุกข์ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านมีคำสอนที่ช่วยในการดับทุกข์ได้เหมือนกับว่าเป็นเขาก็เลยเอาพระพุทธเนี่ยมาแทนก็เลยกลายเป็นความผสมผสานที่เป็นเฉพาะตัวของคนไทยว่าเรามีความเชื่อเดิมเรื่องเวทมนต์คาถาด้วยแล้วพอเราเอาพุทธเข้ามาอย่างสมัยก่อนก็อาจจะเป็นแบบอ้อนวอนผีพอเอาพระพุทธเข้ามาก็จะเปลี่ยนคำขอว่าขอบารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็เกิดเป็นคาถาต่างๆขึ้นพอเกิดเป็นคาถาต่างๆขึ้นเราก็เอามาสร้างเป็นรูปแต่ทีนี้พอมาสร้างเป็นรูปปุ๊บถ้าด้วยความที่เราเป็นคนไทยอ่ะเราเป็นคนชอบไหว้ชอบความศักดิ์สิทธิ
0: ์
1: เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาคาถาเนี่ยอธิษฐานลงไปในพลังจิตอธิษฐานเข้าไปในวัตถุ
0: เราเป็นคนไทยเราชอบขอความช่วยเหลืออ
1: ะไรประมาณนี้มันเป็นซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร
0: ใช่เข้าใจครับแล้วเราขอมาตลอดนะ
1: มันก็
0: ชินกับเรื่องอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เขาก็เลยเอามาก็คือครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นก็เลยทำการดัดแปลงเพื่อให้สามารถเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้น
0: ครับ
1: เพราะถ้าเราเอาธรรมะล้วนเข้ามามันจะรับกับคนไทยได้ยากแต่ถ้าเราเอามาพร้อมกับวัตถุบางอย่างที่แบบเป็นเครื่องมงคลนะเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้ากับคนไทยได้ดีกว่า
0: เก่าแก่ที่สุดวัตถุมงคลของไทยคือ
1: ถ้าเก่าแก่ที่สุดคำว่าพระเครื่องหรือวัตถุมงคลหมายถึงพระที่มีการปลุกเสกเพราะฉะนั้นพระกรุบางที่อาจจะไม่ใช่พระเครื่องอาจจะเป็นแค่พระพิมพ์ก็ได้ถ้าพระพิมพ์คือแค่ทำไว้เฉยๆจุดประสงค์คือไว้เพื่อสืบศาสนาเผื่อในอนาคตมีคนมาขุดเจอเจดีย์นี้ก็จะได้รู้ว่าตรงนี้มีพระพุทธศาสนาเคยมาเจริญแล้วก็เขาก็มา
0: บางทีไม่ได้มีพิธีอะไรหรอก
1: บางทีไม่ได้มีการ
0: สร้างมาเพื่อยืนยันว่าพื้นที่แห่งนี้
1: เคยมีพุทธศาสนา
0: พ
1: ื้
0: นดินแห่งนี้เนี่ยศาสนาเคยรุ่งเรืองตรงนี้นะ
1: ใช่หรือบางคนสมัยก่อนก็อย่างพวกทางศรีวิชัยเนี่ยพระพิมพ์ของเขาจะผสมกระดูกคนตายด้วยเพราะว่าเขาเชื่อว่าเราจะได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าเมื่อตายไปแล้ว อะไรประมาณนั้นแต่ถ้ามีหลักฐานว่ามีการปลุกเสกตลอดพระคงเพราะว่ามันมีตำนานเรื่องของมนางจามาทีวีแล้วก็ฤาษีวาสุเทพ
0: นิมนต์พระอาจารย
1: ์มาทำการเสก
0: สมภารเกจิอะไรต่างๆมาร่วมบริกรรมคาถาละ
1: เพื่อใช้ในการออกรบมีพระคงมีอะไรต่างๆซึ่งในสมัยนั้นก็ยังคงนิยมเป็นฤาษีมากกว่าพระ
0: โอ้ยใช้ฤาษีก่อน
1: ใช้ฤาษีก่อน
0: ฤาษีในการที่จะเชื่อว่าม
1: ีคาถาอะไรมีพลังจิตมีอะไรอย่างเงี้ยในใช้การ
0: แล้วตำราฤาษีว่ากันว่ามาจากไหน
1: ตำราฤาษีอ่ะมันก็คือมาจากของศาสนาพราหมณ
0: ์เออผมว่าเพราะฤาษีกับพราหมณ์ดูคล้ายกัน
1: คือฤาษีของพราหมณ์กับพุทธก็มีแต่ว่าการข้อปฏิบัติก็จะต่างกันฤาษีในพุทธนี่ก็คือเหมือนคนคฤหัสถ์นี่แหละแต่ว่าถือศีล5ศีล8
0: ฤาษีพุทธ
1: ใช่
0: กับฤาษีพราหมณ์
1: คนละแบบแต่ถ้าฤาษีพราหมณ์บางทีเขาก็จะปฏิบัติตามอาถรรพ์เวทตามยชุรเวทอะไรที่เขาจะได้ใช้ในการบวงสรวงบูชาพระเจ้าแต่ถ้าฤาษีพุทธก็จะไม่มีเรื่องพวกนี
0: ้
1: เขาก็จะไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้บวชเป็นพระแล้วจริงๆก็ไม่ได้ต้องใส่แบบหนังเสือเหมือนในละครจริงๆก็คือบางทีเขาก็ใส่ชุดขาวใส่ชุดดำก็คือเพื่อให้ง่ายต่อการอยู่
0: เท่าที่หาได
1: ้
0: ธรรมชาติที่สุดนะครับแต่ในละครที่เห็นก็คือแบบแหมอยู่ในป่า
1: อะไรอย่าง
0: เงี้ยก็จะเป็นหนังเสือหนังหมีอะไร
1: มาดูดี
0: หน่อยมันเป็นการออกแบบแต่ข้อมูลตรงนี้อาจารย์บอกว่าเท่าที่จะประเมินได้ตอนนี้ก็คือสมัยลำพูนพระรอดลำพูน
1: มันมีการบันทึกเป็นหลักฐาน
0: อ๋อบันทึก
1: แต่ถ้าก่อนนั้นมันมีไหมไม่แน
0: ่
1: เพราะไม่มีการบันทึก
0: แต่ว่าพอเป็นพิธีหลวงถูกไหมฮะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองตอนนั้น
1: ก็คือในนักจามาทีวี
0: ก็ต้องเขียนอะไรกันได้แล้วนะ
1: มีเรื่องมีการ
0: เพราะว่ามีความรู้การศึกษาอะไรเงี้ยบันทึกอะไรไว้ณเวลานั้นจะลงหินลงใบลานลงแล้วก็ลงไปได้หน่อยว่าได้มีการทำพิธีแบบนี้
1: ใช่
0: โดยฤาษีก่อน
1: ฤาษี108ที่ทำพิธีปลุกเสกพระคงพระรอดที่เราใช้กัน
0: เพราะฉะนั้นวัตถุมงคลถ้าจะถอยไปเก่าที่สุดแล้วก็เห็นจากการบันทึก

0: นะไม่ได้เดากันเนี่ยก็คือ
1: ประมาณช่วงพระนางจามก็พันกว่าปี
0: นะครับอืมนั่นคือเก่าแก่ที่สุดแล้วก็เป็นอะไรอ่ะเป็นวัตถุมงคลแรกๆเลย
1: แรก
0: ๆครับนะฮะอาจารย์อืมเออนั่งคิดตามอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์อะไรน่าสนใจต่อมาหลังจากศาสนาเข้ามาเริ่มมีบทบาทมากขึ้น
1: คือพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ถ้าเกิดนับตั้งแต่พอสมมุติว่าพระนางจามทีวีเป็นจุดเริ่มต้น
0: ครับ
1: ทีนี้พอมีการสร้างที่หนึ่งแล้วมันเกิดได้ผลนี่เพราะว่าสร้างแล้วแบบคนเอาไปใช้ปรากฏว่ายิงโดนธนูไม่เป็นไรโดนฟันอะไรต่างๆมันก็เริ่มมีการแพร่กระจายความรู้นี่ออกไป
0: มีจริงไหมอาจารย์
1: คือเรื่องพวกนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วว
0: ิชาเหล่านี
1: ้วิชาเหล่านี้คือในพราหมณ์ก็มีเขาเรียกพวกอาถรรพ์พระเวทก็คือการอ้อนวอนขอพระขอเทพขออะไรต่างๆเพื่อทำให้เกิดผลต่าง
0: ๆ
1: พวกฤาษีสมัยโบราณที่ก่อนพุทธกาลก็ทำได้อย่างพวกฤาษีที่เขามีฤทธิ์เหาะได้หรืออะไรต่างๆ
0: คือในวันที่วิชามันยังสืบทอดมาได้อย่างละเอียดอยู่ถูกไหมฮะไม่ตกหล่นอะไรอย่างเงี้ยคนที่สืบทอดก็เลยทำให้มันเกิดผลเกิดผลตามที่เขาตั้งใจไว้มันคงกระพันจริงมันแคล้วคลาดจริงมันปลอดภัยจริงเฮ้ยอยากได้บ้างมันเลยเริ่มแพร่กระจาย
1: มันก็เริ่มแพร่กระจาย
0: เมื่อพันกว่าปีที่แล้ว
1: ถ้านับตรงนั้นเป็นจุดต้นนะแต่
0: ในเมืองไทย
1: ในเมืองไทยแต่โดยส่วนตัวผมว่ามันก่อนมันต้องมีก่อนหน้านั้นแล้วล่ะ
0: แต่ว่ามันไม่ถูก
1: บ
0: ัน
1: ท
0: ึ
1: กบันทึก
0: มันไม่ถูกบันทึกแล้วมันเริ่มที่เมืองไทยเหรอที่อินเดียมีไหม
1: ที่อินเดีย
0: หรือว่าประเทศอื่นศรีลังกาหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่มีเลยเนื่องจากประเทศพม่าเขาก็จะเป็นเน้นด้านอภิธรรมมากกว่าก็คือศึกษาด้านเกี่ยวกับไอ้ทฤษฎีเรื่องของจิตเรื่องของดวงจิตเรื่องอะไรต่างๆเพราะในพุทธมันจะมีวินัยอภิธรรมแล้วก็พระสูตร3 อย่างพม่าก็จะชอบด้านอภิธรรม
0: แล้วของเราชอบในเรื่องของ
1: เราเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบพระสูตรพวกเรื่องเล่าต่าง
0: ๆอ๋อของเราเรียกว่าพระสูตร
1: พระสูตร
0: เราชอบพระพุทธศาสนาใน
1: ส่วนของ
0: ในส่วนของพระสูตรในของเรื่องเล่า
1: อะไรประมาณนี้ถ้าพม่าพระเครื่องเขาก็แทบจะไม่เจอจะมีบ้างที่บางคนหาก็จะเป็นพระที่แบบสร้างโดยพระเจ้าบุเรงนองอะไรประมาณเนี้ยที่เป็นหลังกบหลังอะไรที่ว่าเป็นพระกรุโบราณที่พระเจ้าบุเรงนองสร้าง
0: ครับ
1: แต่ถ้าพม่าจริงๆส่วนใหญ่ถ้าเล่นเขาจะเล่นพวกประหลอดหุงประหลอดปัจจุบันก็ยังมีการทำกันอยู่เพราะเขาเชื่อว่าสำเร็จแล้วจะเหาะได้จะอะไรต่างๆของเขาอะไรอย่าง
0: นั้นนั่นก็คือนะครับนะฮะประเทศใครประเทศมันที่ถ่ายทอดกันมาแล้วก็มีความเชื่อ
1: มันก็จะไม่เหมือนกันเลยเพราะอย่างลาวก็ไม่ค่อยมีพระเครื่อง
0: ครับ
1: ลาวเขาจะเล่นว่านพวกว่านยาพวกสีพึ่งอะไรพวกเนี้ย
0: กัมพูชาเดี๋ยวก่อนกัมพูชาไว้ก่อนเบรกสักพักหนึ่งเดี๋ยวกัมพูชานะอาจจะเดือดกว่านี้นะฮะรอสักครู่นะครับเดี๋ยวพักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมานะครับเจอกับอาจารย์รอบทิศนะฮะอีกครั้งนึงนะฮะตอนนี้เรียกข้าว่าเซียนพักแป๊บนึงครับ
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสฟัง Active Radio ไม่

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลเปิดอาณาจักรสแกมเมอร์โอเซเมดผอ JBC นำสื่อไทยและต่างประเทศสำรวจอาณาจักรกว่า500ไร่พบ157อาคารมีสถานีตำรวจจำลองและห้องผ่าตัดเชื่ออาจใช้ผ่าอวัยวะเหยื่อที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือผอ JIC นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT และคณะสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมเพื่อดูพื้นที่ทหารไทยควบคุมหลังการสู้รบไทยกัมพูชารอบที่2ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้กับโอเสม็ดประเทศกัมพูชาเป็นอาณาจักรสแกมเมอร์ขนาดใหญ่บนเนื้อที่กว่า500ไร่มีอาคารกว่า157อาคารแบ่งเป็นอาคารสแกมเมอร์29อาคารหนึ่งในไฮไลท์ที่ฐานพาสื่อมวลชนไปดูคือโรงพยาบาลแห่งเดียวในอาณาจักรสแกมเมอร์ซึ่งเชื่อว่าไว้ใช้รักษาชาวจีนระดับหัวหน้าที่เกิดอาการเจ็บป่วยภายในตัวอาคารมีห้องผ่าตัด1ห้องซึ่งมีข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าห้องผ่าตัดแห่งนี้อาจเป็นห้องนำไว้ผ่าตัดอวัยวะของสแกมเมอร์ที่ทำยอดไม่ได้และถูกซ้อมทรมานใกล้เสียชีวิตนำไปขายเพื่อหารายได้ต่อนอกจากนี้ยังพาไปดูสถานที่จำลองสถานีตำรวจที่ใช้หลอกลวงซึ่งมีหลายประเทศซึ่งภายในห้องมีทั้งสคริปต์ใช้ในการพูดหลอกลวงเรื่องแต่งกายตำรวจต่างประเทศฉากจำลองห้องสอบสวนรูปภาพการจับกุมผู้ต้องหาเพื่อให้มีความคล้ายสถานที่จริงมากที่สุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่8กันยายนนี้จะครบ9เดือนที่ทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของออกไปภายนอกสภาพอาคารได้รับความเสียหายจากการโจมตีทรุดโทรมลงเป็นอย่างมากบางอาคารมีน้ำท่วมขังข้าวของเครื่องใช้แตกหักและอาหารขึ้นราวัชรพลเผยผลการตรวจฐานเจ้าป่าแคมป์อยู่ในเขตสปก.ย้ำไม่มีสิทธิ์ก็ไม่ได้รับการจัดสรรนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยกรณีชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยยื่นเรื่องต่อสปก.และปปช.ให้ตรวจสอบการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์เนื้อที่7ไร่ในพื้นที่หมู่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์มีการพาดพิงถึงข้าราชการระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการและบุตรสาวซึ่งเป็นข้าราชการครูว่าได้รับการรายงานเบื้องต้นจากนายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงศ์เลขาธิการสปก.แล้วพร้อมสั่งการเร่งตรวจสอบการถือครองและการใช้ประโยชน์อย่างละเอียดโดยย้ำชัดว่าต้องยึดตามกฎหมายระเบียบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือไม่ซึ่งผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจะต้องเป็นเกษตรกรและคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดเท่านั้นด้านสปก.รายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการป่าดงใหญ่โซนอีตามพระราชกฤษฎีกาพ.ศ.2521ไม่เคยมีการสำรวจรังวัดจัดสรรที่ดินให้บุคคลใดมาก่อนพบผู้ปรากฏตามข่าวถือครองมาตั้งแต่ปี2553ปลูกบ้านไม้ผลและเลี้ยงปลาก่อนสละการถือครองให้บุตรสาวดูแลต่อมา6สิงหาคมมีบุคคลอื่นยื่นขอรับการจัดสรรที่ดินแปลงดังกล่าวต่อสปก.ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอและความเชื่อมโยงกับผู้ปรากฏตามข่าวหากพบว่าขาดคุณสมบัติตามกฎหมายจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการจัดสรรที่ดินแปลงดังกล่าวอย่างแน่นอนขณะที่นายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงกรณีถูกพาดพิงว่าตนซื้อต่อมาจากเพื่อนที่ครอบครองพื้นที่อยู่เป็นที่ดินหัวไร่ปลายนาไม่มีเอกสารสิทธิ์ยืนยันไม่ได้บุกรุกที่หรือยึดที่ดินสปก.โดยมีเพียงพ.บ.ท. 5ซึ่งเป็นหลักฐานการชำระภาษีให้ท้องถิ่นมีการชำระทุกปียืนยันว่าสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เป็นบ้านพักไม่ใช่รีสอร์ทและเห็นว่าการนำเสนอว่าเป็นการบุกรุกที่ดินสปก.เพื่อสร้างรีสอร์ทไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่าน

0: พลิเคชันเว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์
6: สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
9: กลับมาคุยกันต่อครับกับเรียกข้าวว่าเซียนนะฮะเมื่อกี้คุยเรื่องเกจิเรื่องเส้นทางความเชื่อพระพุทธศาสนาพราหมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจนเข้ามาถึงเมืองไทยจนถึงวัตถุมงคลที่มีบันทึกว่าน่าจะเป็นพระรอดลำพูนที่เก่าแก่ที่สุดที่ถูกบันทึกแต่อาจจะมีมามากกว่านั้นแล้วก็ได้นะครับนะฮะคราวนี้เรามาถึงยุคปัจจุบันบ้างดีกว่าเอาแบบจับต้องได้แล้วก็ยังทันกันอยู่ในยุคของพวกเราเกจิที่อาจารย์อยากจะพูดถึง
10: จริง
9: ๆหลวงตามะก็ไปศึกษาไปกับท่านใช่ไหมฮะไปที่วัดเลยขึ้นไปที่เชียงดาวท่านสร้างวัตถุมงคลไหมครับ
10: หลวงตามะก็ทำวัตถุมงคลเยอะเหมือนกันแต่จะทำแบบของหลวงปู่ก็คือเจ้าปูนมาเทแล้วก็ให้คนเอาไปภาวนา
9: คอนเซ็ปต์เดียวกันกับหลวงปู่กับอาจารย์ท่าน
10: ใช่ครับ
9: นะครับก็คือพอได้มาท่านก็จะให้เจริญศีลภาวนานะครับนะฮะให้กรรมเอาไว้หรือไม่ก็ติดตัว
10: ใช่
9: นะครับนะท่านก็สร้างพระเยอะเหมือนกัน
10: เยอะเพราะว่าทำเหมือนหลวงปู่เลยถ้าเกิดนับเฉพาะพระเนื้อปูนที่ท่านเทเนี่ยน่าจะเป็นล้านองค์
9: โอ้โห
10: เพราะสมัยก่อนท่านก็ทำทั้งวันเพราะไม่มีลูกศิษย์เหมือนสมัยนี้ท่านก็จะเทแล้วก็ใส่หายไว้แล้วฝังไว้ตามถ้ำตามอะไรต่าง
9: ๆก็แสดงว่าด้วยคาถาอาคมหรือว่าวิชาต่างๆท่านก็เรียนมาจากหลวงปู่ดู
10: ใช่ฮะ
9: นะครับแล้วก็ตอนที่ไปอยู่ที่วัดอะไรนะ
10: วัดถ้ำเมืองนะ
9: วัดถ้ำเมืองนะทุกวันนี้ยังอยู่ตอนนี้เดินทางง่ายขึ้นไหมครับ
10: อ๋อเดี๋ยวนี้สะดวกแล้วรถเข้าถึงสบายมากวิ่งได้สบายเลย
9: คนไปกันเยอะไหมฮะ
10: เยอะมากเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ได้ไปนานเพราะคนเยอะ
9: เหรอ
10: คนเยอะมาก
9: อยู่ที่อำเภอเชียงดาว
10: อำเภอเชียงดาวแต่ออกไปจากเชียงดาวอีกเป็น 20-30 นาทีเลยอะไกล
9: โอ้โหไกลเหมือนกันนะต้องตั้งใจแล้วก็มีเขาเรียกมีคอร์สหรือว่ามีแบบจะไปอะไรอ่ะไปนั่งวิปัสสนาไปอย่างเงี้ยเขามีไหมฮะ
10: ก็มีแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้แบบกำหนดตายตัวเหมือนวัดทั่วไปคือท่านก็จะ

0: ใครมาก็มาสวดมนต์มาภาวนามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เป็น
1: ณวันนี้ท่านเจ้าวาดคือท่านไหนฮะ
0: ก็คือหลวงตาครับ
1: ก็หลวงตาก็ยังอยู
0: ่ครับยังอยู
1: ่โอ้โทษทีผมนึกว่าหลวงเป็นหลวงตาเนี่ยท่านได้ไป
0: โอ้ท่านยังแข็งแรงมากเลยยังเดินทาง
1: อายุเท่าไหร่แล้ว
0: ปีนี้80กว่าแล้ว
1: ครับนั่นสิผมได้ยินชื่อท่านมานานไงจนโอ้งั้นก็ต้องรีบไปกราบกันแล้วนะ80กว่าแล้วนะฮะท่านอยู่มากแต่ว่าจริงๆแล้วยังแข็งแรงอยู
0: ่แข็งแรงมากน่าจะแข็งแรงกว่าผมอีกมั้งเพราะท่านต้องนั่งรถไปตามสาขาต่างๆไปพาคนสวดมนต์ไปอะไรต่าง
1: ๆโอ้โหบาปกรรมจริงแท้งเลยนึกว่าท่านเป็นเกจิแบบยุคที่แล้วเลยโอ้ทุกวันนี้เนี่ยจะสามารถไปกราบท่านได้ที่วัดแต่ก็ไม่รู้ว่าวันไหนท่านจะอยู่วัดหรือเปล่าใช่ไหม
0: จะต้องติดตามพวกในตามเพจถ้าจะมีแจ้งตารางว่าในเดือนนี้ท่านไปสาขาไหนบ้าง
1: โอ้นี่อาจารย์ยังไม่ได้กลับไม่ได้เจอท่านนานเท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: โอ้ผมน่าจะไม่เจอท่านเป็นปีเหมือนกัน
1: โอ้นานเลยเนาะไม่ได้ไปกราบท่าน
0: ผมก็จะไปเจอท่านแบบสาขาที่เพชรบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยบ้างเพราะบางทีทางนู้นมันไกลมากเราก็
1: เวลาสาขาเพชรบูรณ์ยังใช้ชื่อวัดนี้อยู่ไหม
0: ถ้าที่สาขาแต่ละที่ก็จะเรียกเป็นสาขายางงามสาขาอะไรอย่างเงี้ยตามชื่อสถานที่แต่จะไม่ได้เป็นวัดก็คือจะเป็นสถานธรรมไม่เฉย
1: และเรียกว่าอะไรแล้วสาขา
0: ก็จะเรียกส่วนใหญ่จะเป็นสถานธรรมพุทธพรมปัญโ
1: ย
0: ก็คือใช้ชื่อของอาจารย์ท่าน
1: ก็คือหลวงปู่ดูพุทธธรรมปัญโยสาขาเพชรบูรณ
0: ์อะไรอย่างเงี้ย
1: สาขาอะไรก็ว่าไปอ๋อแล้วก็หลวงตาท่านก็จะลงไปแวะไปเยี่ยมสาขานั้นบ้างสาขานี้บ้างเพื่อไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปดูความเคร่งครัดว่าถูกต้องไหมยังไงอ๋อนะฮะนั่นก็คืออาจารย์แล้วก็เกจิท่านแรกนะครับของด็อกเตอร์นะครับนะฮะท่านที่อยากจะพูดถึงนะฮะ
0: จริงๆก็มีเกจิจริงๆทุกจังหวัดอ่ะมีหมดเลยพระที่เก่งๆเนี่ยมีเยอะมาก
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเอาที่ผมเคยเรียนก็แล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดเอาทุกจังหวัดนี
1: ่ไม่ได
0: ้สิบวัดก็ไม่หมดก็ดีก็คือพอผมเรียนกรรมฐานกับทางสายหลวงปู่ดู่แล้วทางสายหลวงตามาแล้วเนี่ยก็พอดีผมมาเจอท่านอาจารย์ที่เป็นคฤหัสถ์ชื่อท่านอาจารย์มนัสศิวาภิรมรัตน
1: ์
0: ซึ่งอาจารย์มนัสเนี่ยปัจจุบันก็70กว่าแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงอยู
1: ่
0: อาจารย์มนัสเนี่ยท่านเรียนวิชาตามวัดต่างๆตั้งแต่ท่านยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยแล้วท่านก็ได้เรียนวิชามาเยอะมากทั้งสายหลวงปู่สุขวัดประคองมะขามเฒ่าสายหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงสายหลวงปู่ทองวัดราชโยธาหลวงพ่อเงินวัดดอนใยหอมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมีโอกาสได้เรียนต่อจากท่านมาก็เลยทำให้แบบบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้ท่านเคยไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เราได้มาฟังได้ความรู้เพิ่มเติมไปด้วย
1: แต่บางองค์ท่านไม่ทันถูกไหม
0: ส่วนใหญ่ก็โอ้ถ้าเกิดเป็นหลวงปู่ทองหลวงปู่สุขหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยไม่ทัน
1: อยู่แล้ว
0: เพราะว่า
1: ลึกมาก
0: มันตั้งแต่
1: 2,200กว่าปีที่แล้วอ
0: ่
1: ะ
0: 2,300 2,400 ต้นๆอะไรเงี
1: ้
0: ยแต่ท่านก็จะทันสิทธิ์ที่แบบต่อเนื่องอย่างหลวงปู่สุขเนี่ยสิทธิ์รุ่นสุดท้ายของหลวงปู่สุขที่ทันคือหลวงพ่อพุธวัดเขาไม้แดงที่ชลบุรี
1: เรียนจากลูกศิษย์ที่เป็นพระของท่าน
0: อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็ยังสืบทอดมาค่อนข้างครบ
1: ครับ
0: หรือว่าเรียนจากแบบหลวงพ่อมหาโพวัดคลองมอนซึ่งหลวงพ่อมหาโพก็ได้ตำราหลวงปู่สุขจากสายหลวงพ่อพระครูไปดีกาบุญยังวัดดอนน้อยโดยตรงอย่างเงี้ยก็จะได้ตำรามาเป็นชุดๆเลย
1: ก็ไปเรียนในฐานะคฤหัสถ์หรือไปเรียนในฐานะ
0: เป็นในฐานะคฤหัสถ์เหมือนกัน
1: อ๋อเอาแล้วอย่างนี้พระท่านก็เมตตา
0: จริงๆสมัยก่อนเนี่ยคนทั่วไปมีความรู้เรื่องคาถาอาคมเกือบทุกคนเพราะว่าเราต้องอยู่ตามป่าตามเขาไม่ได้มีตำรวจไม่ได้มีอะไรแบบสะดวกสบายเหมือนเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็ต้องมีแบบคาถาดับพิษไข้คาถากันงูคาถาอะไรอย่างเงี้ยไล่ผีอะไรเงี้ยต้องมีพื้นฐาน
1: เออเนาะบางอย่างเราเนี่ยเกิดในยุคนี้เราก็ไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะเรียนได้แต่จริงๆถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียนติดตัวไว้ป้องกันตัวจริงๆ
0: ใช่เพราะมัน
1: นะเขาต้องเดินทางเขาต้องแล้วก็มันไม่ได้สะดวกสบายมีไฟมีถนนอย่างนี้ไม่ได้มีตำรวจมันต้องดูแลตัวเอง
0: เวลาจะไปไหนก็โรงพยาบาลก็ไม่มีก็ต้องไปวัดหลวงพ่อก็ต้องนำน้ำมนต์ลดอาบให้รักษากระดูกหักก็ต้องต่อกระดูกให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีวิชากันทั่วไป
1: มันก็เป็นเรื่องนึงที่หัวหน้าครอบครัวหรือผู้ชายเนี่ยสนใจมากอย่างนึงมันเหมือนเราสนใจอะไรใน YouTube เราสนใจอะไรในนะเราก็ไปสืบหาไปอยากเรียนให้ได้ใช่ไหมฮะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์คนไหนเก่งอาจารย์ท่านไหนนะครับฝีมือดีเราก็อยากจะไปเรียนวิชานั้นๆไว้นะครับนั่นคือเรื่องราวของผู้ชายหรือว่าคนในยุค200 300ปีที่แล้วเขาเรียนกันไว้
0: ใช่มันก็สืบต่อมาเรื่อยๆซึ่ง
1: เพราะเป็นทั้งยารักษาโรคได้ป้องกันตัวเองได้ขมังเวทได้เหนียวได้ถูกไหม
0: ก็ป้องกันครอบครัวได้ทุกอย่างแล้วก็บางทีก็เป็นอาชีพด้วยเพราะบางทีคนก็มาให้ทำเจิมหน้าหนาทองมาทำอะไรเงี้ยก็หาเงินเลี้ยงดูครอบครัวได้ด้วยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เพราะแต่ก่อนแล้วโจรเจอมันป้นมัน

0: ปล้นขึ้นบ้านง่ายเลยนะถูกไหมฮะถ้าเรามีวิชาเราไม่วิชาสู้กับมันก็เอาไม่อยู่เหมือนกัน
1: พระโจรเขาก็มีวิชา
0: ใช่โจรมันก็เรียนเราก็ต้องเรียนเพื่อแก
1: ้เป็นเรื่องปกติของคนสมัยก่อน
0: เพราะฉะนั้นคารวาสเนี่ยเรียนไม่ผิดเลยตอนนั้นคือทางพระเองท่านก็ยินดีที่จะมอบวิชาไว้ให้
1: ถ้ายิ่งสำนักใหญ่ๆอ่ะอย่างสำนักวัดประดู่ทรงธรรมหรือสำนักเขาอ้อเนี่ยเขาจะมีการจัดชัดเจนเลยว่าจะต้องมีทั้งคารวาสและพระเรียนด้วยกันเพื่อที่บางวิชาพระไม่เหมาะจะทำก็เรียนกับคารวาสไว้อะไรหรือบางวิชาคือมันต้องออกไปทำอะไรหรืออาจจะต้องไปล่าสัตว์อะไรมาเพื่อเอามาทำพิธีอะไรเงี้ยพระทำไม่ได้ก็ให้คารวาสทำ
0: นี่เหตุผลนั้นนะฮะทุกคนฟังตามเห็นภาพเลยว่าอ๋อทำไมได้ทำไมต้องมีคารวาสด้วยนะครับมันมีเหตุมีผลแล้วก็อ๋อมันจำเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกตักกศิลา
1: ใช่
0: ไหมฮะเขาอ้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ละจุดเขาก็จะมีของเขา
1: เขาก็จะมีของเขา
0: ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเพชรบุรีอะไรอย่างเงี้ยลพบุรีนครสวรรค์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีตักกะของเขาตักกศิลามีโรงเรียนทางพุทธแล้วก็ทางสายเวทนะแล้วถ้าจะพูดถึงตอนนี้เมื่อกี้เราพูดถึงหลวงตามาไปละ
1: ก็เอาเป็นเกจิยุคเก่าบ้าง
0: ได้ครับ
1: จะได้เพราะว่าเกจิยุคเก่าคนก็จะค่อนข้างรู้จักดีถ้าเอาส่วนตัวของผมที่เป็นเกจิยุคเก่าที่ผมนับถือก็จะมีหลวงปู่สุขหลวงปู่เอี่ยมแล้วก็หลวงปู่ทองสามองค
0: ์วันนี้เราคุยกัน3องค์นะฮะตามเวลาถ้าเรามีนะครับก็ไม่ถึงชั่วโมงละเริ่มจากหลวงปู่เอี่ยม
1: ถ้าเทียบกับ3องค์นี้หลวงปู่เอี่ยมจะเก่าสุดเพราะหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยเกิด
0: พรรษาเยอะสุดนะฮะ
1: 2359จะเก่ากว่าหลวงปู่ทอง
0: ครับ
1: หลวงปู่เอี่ยมเนี่ยก็อันดับ
0: วัดไหน
1: วัดสะพานสูง
0: วัดสะพานสูงนนทบุรี
1: นนทบุรี
0: ครับ
1: คือหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยก็ถือเป็นพระที่คงแก่เรียนเพราะว่าท่านอยู่ที่นนทบุรีก็จริงแต่ว่าช่วงนึงอ่ะท่านเข้าไปศึกษาปริยัติธรรมอยู่ทางแถวบางกอกน้อยแถวทางเมืองหลวง
0: ท่านเป็นคนที่ไหนยังไงอะไรประ
1: วัติท่านเป็นคนที่นนทบุรี
0: ท่านเป็นคนนนทบุรี
1: แต่ก็เข้ามาเรียนปริยัติซึ่งพอมาเรียนตรงนี้ผมคาดเอาเองนะเพราะมันไม่มีหลักฐาน
0: พายเรือมานะฮะ
1: เพราะว่าสมัยนั้นท่านทันกับสมเด็จโตเพราะสมเด็จโตในมรณะประมาณ2415แล้วก็ช่วงที่ท่านเข้ามาเรียนในเมืองหลวงนะสมเด็จโตก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้น
0: รัชกาลที่4
1: เพราะฉะนั้นบางคนก็เลยคาดว่าท่านก็น่าจะมีโอกาสได้เรียนกับสมเด็จโต
0: เคยได้เรียนและกราบท่านกราบสมเด็จโต
1: เพราะว่ามีพระกลุของที่วัดสะพานสูงเป็นพระกลุเรือบือซึ่งเป็นผงสีขาวเนี่ยเขาบอกว่ามันมีลักษณะผงคล้ายๆกับผงสมเด็จวัดระฆัง อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นการคาดการเอาไม่ได้มีหลักฐานชัดเจน
0: คาดว่าเคยอาจจะเคยเรียนหรือว่าเคยได้สนทนาธรรมการกราบกันแล้วก็มีแรงบันดาลใจบางอย่างผงอะไรนะพระเรือเลยนะ
1: พระกลุเรือบือ
0: เรือบือ
1: เป็นกลุที่มันจมอยู่ในน้ำ
0: แล้วก็เนื้อ
1: ลักษณะผงมันคล้ายๆเขาก็เลยเชื่อกันว่าอาจจะแต่ว่าถ้าของหลวงปู่เอี่ยมที่ดังที่สุดก็คงจะเป็นตะกรุดโสรถมหามงคล
0: อ๋อนี่ดัง
1: ซึ่งถือเป็นตะกรุดอันดับหนึ่งของประเทศ
0: ฮะ
1: ถ้าเล่นหากันก็น่าจะเป็นหลายสิบล้านอะไรอย่างนี้เลย
0: วิธีทำหรือท่านทำพอสอไหนยังไงฮะ
1: คือตะกรุดโสรถเนี่ยท่านทำเพื่อที่จะเอาเงินมาสร้างเจดีย
0: ์
1: ที่วัดแล้วก็สมัยนั้นก็รู้สึกผมถ้าจำไม่ผิดน่าจะออกให้บูชาประมาณบาทหนึ่งซึ่งสมัยเมื่อสัก200ปีที่แล้วนี่บาทหนึ่งนี่คือแพงมาก
0: คนนับกันเป็นเฟืองเป็นสลึง
1: ใช่
0: มันเศษเสี้ยวมากเลยบาทนึงเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะ
1: เพราะตะกรุดโสรถของท่านเนี่ยคือประสบการณ์เยอะมากในเรื่องของคงกระพันในเรื่องของแต่จริงๆเขาจะเรียกว่าตะกรุดมหารูดเพราะว่าตะกรุดโสรถของท่านเนี่ยคือใช้แล้วสามารถรูดไปแต่ละด้านแล้วใช้ผลได้คนละอย่างกันถ้าเอาไว้ข้างหน้าคือต่อสู
0: ้
1: ถ้าจะหนีเอาไว้ข้างหลังถ้าจะไปหาเจ้าพญาให้ไว้ทางขวาถ้าไปหาหญิงให้ไว้ทางซ้ายอะไรนั่นเขาเรียกตะกรุดมหารูดแต่ว่าตัวที่ลงข้างในอ่ะคือยันโสรถ
0: ครบเครื่องเลย
1: กับยันตะกรุดโทน2ตัวต้องยงทรง2ตัวประกบกันก็เลยความยากที่สุดที่ทำให้ตะกรุดโสรถเป็นอันดับหนึ่งก็คือการทำพิธีปลุกเสก
0: เ
1: พราะว่าในตำราเนี่ยถูกกำหนดไว้เลยว่าคุณจะต้องปลุกเสกด้วยองค์การมหาธมึนเนี่ย 10,000 จบ
0: องค์การอะไรนะ
1: มหาธมึน
0: องค์การมหาธมึน
1: ซึ่งเป็นองค์การความยาวประมาณ 3-4 หน้ากระดาษ
0: คาถาเหรอ
1: ใช
0: ่คาถาองค์การมหา
1: คือถ้าเป็นคำว่าองค์การมันจะยาวกว่าคาถาองค์การเนี่ยเป็นการเหมือนที่เขาบวงสรวงเหมือนที่อะไรกันอย่างนั้น
0: ครับ
1: จะต้องปลุกเสกด้วยคาถามหาธมึน 10,000 จบแล้วก็โสรถมหามงคลอีก 10,000 จบซึ่งมันยาวมาก
0: ท่านเสกคนเดียวหรือว่าจะมี
1: ท่านก็เสก
0: เราสงไม่เลย
1: ฮะท่านสมัยนั้น
0: ปลุกเสกตะกรุดโสรถคนเดียว
1: ปลุกเสกคนเดียวเพราะฉะนั้น
0: 10,000 จบ 20,000 จบ
1: ก็อย่างละ 10,000 ใช่รวมเป็น 20,000
0: ฮะ
1: ซึ่ง คือถ้าเกิด
0: อยู่ในโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะ
1: ใช่เวลาอยู่
0: ลงใต้น้ำเลยไหมเมื่อกี้เห็นก็บอกทำตะกุดดำน้ำเลย
1: แต่ส่วนรถนี่ไม่ต้องลงใต้น้ำ
0: เพราะว่าก็อยู่ในโบสถ์
1: จำนวนมันเยอะมากคือถ้าอย่างที่ผมเรียนมาเนี่ยก็คือด้วยความที่เราเป็นคฤหัสถ์เราไม่มีเวลาทั้งวันเหมือนพระเพราะฉะนั้นบางทีอาจารย์ก็จะแนะนำว่าให้เอาให้ได้ประมาณสักวันละ10จบ9ถึง10จบถ้าเราทำทุกวันวันละ9ถึง10จบจะครบในการเสกคือ3ปีถึงจะได้ตะกุด
0: คฤหัสถ์คนหนึ่งที่มีงานต้องทำภารกิจต่างๆเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเอาวันละ10จบ
1: ก็จะประมาณ
0: 3ปีถึงจะครบสัก 20,000 จบ
1: ใช่มันก็เลยยากตรงที่ไม่ใช่ว่านึกจะไปเอาก็เอาได้เลยคือต้องไปแล้วก็ทิ้งเอาแผ่นเงินแผ่นทองไว้แล้วก็รอจนกว่าจะถึงเวลาที่เสกจบอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ครับคราวนี้หลวงปู่ก็ใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะฮะ 20,000 จบ
1: แต่ผมว่าหลวงปู่อาจจะคงไม่ถึงเพราะว่าเวลาท่านอยู่วัดก็ท่านมีเวลากลางคืนเวลาอะไรเต็มที่เพราะว่าพระอาจจะไม่ได้ต้องออกมาทำงานแบบพวกเราที่ทำทั้งวันอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ท่านก็
1: แต่ผมว่าอย่างน้อยก็ต้องเป็นปีอย่างน้อยก็ต้องเป็นปี
0: เพราะว่า 20,000 จบ
1: มันเยอะนะครับ
0: เยอะมากนะครับ
1: ยิ่งถ้าพี่แท่งเห็นคาถานี้
0: แล้วคาถายาวมาก
1: ยาวยาว
0: กว่าจะจบหนึ่งไม่รู้
1: จบหนึ่งนี่
0: ครึ่งชั่วโมงไหม
1: ถ้าก็ไม่ถ้าชำนาญถ้าชำนาญเนี่ยอย่างผมสวดเนี่ยประมาณ10จบเนี่ยผมใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงแต่ถ้าคนไม่ชำนาญนี่ก็เกินแน่นอน
0: เ
1: กินไปอีก
0: โอ้โหนั่นคือนะครับนะฮะวิธีในการทำตะกุดโสรสซึ่งถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่อันดับหน
1: ึ่งเพราะว่าคือคำว่าโสรสในที่นี้คือโสรสคือโสรสพรหมมหาพรหมคือพรหมทั้ง16ชั้นเพราะฉะนั้นการทำตะกุดโสรสนี่คือเชิญเทวดามาสถิตในตะกุดนี้ถือว่าตะกุดนี้ใช้แทนเจ้าที่ยังได้เลยที่บ้านไม่ต้องมีเจ้าที่เอาตะกุดวางเนี่ยคือมีเจ้าที่คุ้มแล้ว
0: แบบนั้นเลย
1: ประมาณนั้น
0: แบบนั้นเลยแล้วหลวงปู่เอี่ยมอ๋อท่านก็ต้องไปเรียนกับอาจารย์ต่างๆมา
1: ต่างๆซึ่งโสรสเนี่ย
0: ถึงจะได้คาถานี้มา
1: ผมเคยย้อนไปดูพวกตำราของวัดประดู่ทรงธรรมทางอยุธยาก็มีแต่ไม่เหมือนกันการลงตัวล้อมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคาดว่าหลวงปู่เอี่ยมก็อาจจะได้เรียนตำรานั้นมาด้วยแล้วก็เอามาผสมผสานกับอันอื่นๆที่ท่านได้เรียนมาเพราะว่าการล้อมของโสรสเนี่ยจะมีคาถาเฉพาะซึ่งในคาถานั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบกันหมากัดกันจระเข้กันเต่ากันปลากัดกันนักโทษกันยักษ์กันเสือกันสิงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในนั้นหมดเลยคือเป็นกันทุกอย่างท่านน่าจะเติ
0: ม
1: จากที่ท่านได้เล่าเรียนสิ่งต่างๆมา
0: 200กว่าปีที่แล้วบาทนึงนะครับนะฮะแล้วก็ได้ทุนมาก็ไปสร้างเจดีย์อยากสร้างเจดีย์ที่วันนี้เท่าไหร
1: ่โอ้ผมว่าล้านนึงก็ยังหาไม่ได้ถ้าเป็นของหลวงปู่เอี่ยมต้องเกิน
0: มีเยอะไหม
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีสักเท่าไหร
0: ่ไม่รู้เท่าไหร่
1: แต่ไม่รู้ตัวจริงเท่าไหร่ไอ้ที่คนลงๆมันก็เยอะแต่ตัวจริงอ่ะมันไม่รู้ว่ามีสักเท่าไหร
0: ่ดูยากไหมยัน
1: ผมก็ดูไม่เป็นกันนะคือมันจบยากคืออะไรก็ตามที่เป็นเครื่องรางมันไม่สามารถจบได้อะ
0: เ
1: พราะว่าบางทีมันอยู่ข้างในแล้ว
0: อะไรยากสุดเลยวัตถุมงคลที่ดูแล้วแบบไม่รู้จริงไม่จริง
1: เครื่องรางนี่แหละ
0: เครื่องรางเนอะ
1: เพราะว่าถ้าง่ายสุดคือเหรียญเพราะเหรียญมันดูตัวตัดดูบล็อกดูอะไรได
0: ้มันเทียบกับของจริงได้
1: เทียบกับของจริงได้แต่เครื่องรางมันทำมือทีละชิ้น
0: อ
1: ่ะมันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะ
0: เ
1: ราต้องดูความเก่าดูลายพันอะไรบางอย่าง
0: นะครับเพราะฉะนั้นเป็นของที่หายากแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงดูยากมากแล้วคนดูจริงๆโหนี่มันผ่านมาเท่าไหร่แล้วเนอะนะครับนะวิชาการดูการมองของวัตถุมงคลคือตะกุดโสรสเนี่ยแต่ก็เคยเห็นไหมฮะ
1: ของผมก็ได้แค่หลวงปู่กลิ่นซึ่งหลวงปู่กลิ่นก็คือเป็นศิษย์ของหลวงปู่เอี่ยมซึ่งผมว่าก็โอเคแล้ว
0: ก็ได้วิชาถ่ายทอดมาท่านก็ทำตาม
1: ส่วนใหญ่ที่เขาจะใช้กันก็คือหลวงปู่กลิ่นก็เป็นศิษย์ปู่เอี่ยมแล้วก็หลวงพ่อทองสุกก็มาเป็นศิษย์หลวงปู่กลิ่นอีกทีหลวงพ่อทองสุกก็ยังพอหาได
0: ้ครับ
1: ราคาหลักหมื่นหลักพันยังพอมี
0: ก็คือตะกุดโสรสเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ทำที่วัดเหมือนกันทุกอย่างอะไรทุกอย่างแล้วก็สืบพิชาโดยตรง
0: สามองค์เนี่ยท่านก็อยู่
1: ในเซชั่นต่อกันเลย
0: วัดสะพานสูง
1: ใช่เหมือนก
0: ันก็เลยถ้าว่าถัด
1: ใช่
0: ทั้งต่อมาโอ้นั่นคือหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงแล้ววัตถุมงคลอื่นล่ะที่ท่านทำ
1: อีกงานที่ดังมากคือพระปิดตาก็เป็นอันดับ
0: ใช่พระปิดตา
1: ต้นเหมือนกันซึ่งพระปิดตาก็คือผงโสรสนั่นแหละก็คือเอาวิธีการทำยันโสรสนั้นมาเขียนเป็นผงแล้วก็ลบทำเพราะฉะนั้นพุทธคุณไม่ต่างกันเลยราคาก็แทบจะไม่ต่างกันหายากมากเหมือนกัน
0: ราคาก็เป็นล้านนะ
1: เป็นล้านทั้งนั
0: ้
1: น
0: ผมว่าจะหลายล้านด้วยถ้าคนที่แบบอยากได้หลวงปู่เอี่ยมจริงแล้วหลวงปู่เอี่ยมพุทธคุณมีประสบการณ์หรือเรื่องเล่าอะไรไหม
1: คือเรื่องเล่าประสบการณ์นี่คือเท่าที่คือเยอะมากแล้วก็ด้านแบบว่าอย่างเช่นแบบมีโจรกับตำรวจสู้กันแล้วก็ทั้งคู่ใส่ตะกุดท่านทั้งคู่ยิงกันไม่ได
0: ้
1: ยิงกันไม่ออกยิงกันไม่เข้าอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือครบทุกด้านคือ

0: ทั้งหนังเหนียวคงกระพันหรือทั้งกันอาถรรพ์คุณไสหรือแม้แต่กันไฟบางทีมีไฟจะไหม้บ้านเอาตะกรุดท่านมาวางไว้ไฟก็พัดไปอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าอันเดียวจบอ่ะ
1: อ
0: ันเดียวจบทุกอย่าง
1: ท่านแบบครบเลยนะ
0: ลงไว้ทุกอย่างเลย
1: ลงไว้ทุกอย่างนะครับนั่นก็เป็นวัตถุมงคลอย่างนึงแล้วก็เกจิอีกท่านนึงเลยนะที่อะไรอยู่ในระดับท็อปของประเทศเรา
0: ใช่ยังไงก็ต้องติดท็อปไฟแน่นอน
1: ติดท็อปไฟหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับที่วันนี้อาจารย์มาแล้วถ้าวันนี้เราไปวัดสะพานสูงอาจารย
0: ์ก็ยังมีแต่ก็จะเป็นเหรียญรุ่นใหม่ๆหน่อยแต่ว่าความสำคัญคือรูปเหมือนท่านน่ะที่วัดน่ะศักดิ์สิทธิ์มาก
1: เ
0: พราะฉะนั้นคือถ้าเรามีความศรัทธามั่นคงในท่านน่ะก็เช่าวัตถุมงคลรุ่นใหม่ๆก็ได้แล้วก็ไปอธิษฐานขอเอา
1: วิธีนะวิธีมุดเราเกิดไม่ทันเราโอ้โหเงินก็ไม่ได้เยอะเราไปที่วัดนะครับแล้วก็นะครับเอาวัตถุรุ่นใหม่ไปวางไว้ที่ท่านแล้วก็ตั้งจิตนะครับท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับนะฮะหลวงปู่เอี่ยมนะเคยเขาบอกว่าหายสับสูญไปจากวัดคิดว่าท่านเสียแล้วใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: องค์เนี้ยแล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งผมยาวหนวดแล้วก็มีฝูงสัตว
0: ์ตามมา
1: ท่านไปทุดงทางลาวทางอะไรเนี้ยตามมันมาส่งถึงวัดอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วบอกอ้าวลูกเอี่ยมท่านยังไม่มรณะเนี่ยแตกตื่นมากเป็นเรื่องแบบฮือฮามากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือยังไงไม่ทราบเล่าเรื่องเนี้ยที่เมื่อกี้อาจารย์บอกก็คือตำรวจกับโจนะดวลกันดวลไปดวลมาอ้าวมีทั้งคู่เลยต่างคนต่างยิงกันไม่เข้าจ่อไงก็ไม่เข้าเนี่ยฮะความศักดิ์สิทธิ์นะฮะตอนนั้นรุ่นนั้นเขาตะกรุดหรือว่าปิดตา
0: น่าจะเป็นตะกรุดนะส่วนใหญ่สมัยนั้น
1: ส่วนใหญ่สมัยนั้นนะครับถ้าเป็นเรื่องเครื่องรางของขลังก็จะห้อยตะกรุดกัน
0: ใช่
1: นะครับนะฮะก็เครื่องรางของท่านนี่ก็เป็นล้าน
0: หลัก
1: ล้าน
0: หมดนั้น
1: ไม่มีถ้าเป็นยุคปู่เอี่ยมท่านปู่เอี่ยมเนี่ยล้านหมดนะครับคราวนี้มันจะมากกว่าล้านด้วยแหละ
0: ใช่
1: จะกี่ล้านจะล้านต้นล้านปลายล้านกลางอาจจะแบบขึ้นไปถึง10ล้านก็มีบางคนอยากได้มากๆนะครับแล้วก็สวยจัดๆนะฮะนั่นคือนะฮะ1ในเกจินะครับที่วันนี้ดร.รอบทิศนะฮะมาเล่าให้เราฟังอีกท่านที่2แล้วครับ
0: องค์เนี้ยเก่งมากเหมือนกันแต
1: ่
0: ถ้าเทียบกับหลวงปู่เอี่ยมยังพอเก็บได
1: ้
0: คือหลวงปู่ทองวัดราชโยธา
1: เ
0: พราะหลวงปู่ทองเนี่ย
1: วัดราชโยธาอยู่ตรงไหน
0: ก็คือวัดลาดบัวขาววัดราชโยธาอยู่เขาเรียกอะไรล่ะตรงนั้นทางที่ลาดกระบังทางที่จะไปมอเตอร์เวย์ออกไปทางสนามบินนะ
1: เฮ้ยผมเคยไปผมไปถ่ายรายการ
0: ใช่รู้สึกเหมือนเคยแทงเคยท
1: ำผมเคยไปพอบอกอยู่ทางนู้นลาดกระบัง
0: ใช่
1: วัดลาดบัวขาวเหมือนเป็นบ่อน้ำบ่อเป็นบ่อบัว
0: ใช่มัน
1: เก่าอยู่ตรงนั้น
0: เพราะตรงนั้นมันเป็นทางเดินทัพสมัยก่อนแล้วก็เข้ามาสร้าง
1: สะพานสูงเหมือนกันมั้งแต่ไม่ใช่เดี๋ยวนะ
0: สะพานใช่มันคล้ายๆเป็นเขตสะพานสูงแต่ว่ามันสะพานสูงของกรุงเทพ
1: เศษสะพานสูงแต่ผมยังงงเลยว่าเอ๊ะไม่ใช่วัดสะพานสูงคนละที่กันแต
0: ่
1: เขตสะพานสูงใช่ฮะใช่องค์นั้นเก่ง
0: เพราะว่าหลวงปู่ทองเนี่ยถ้าเทียบกับหลวงปู่เอี่ยมท่านอ่อนปีกว่าไม่ถึง10ปีหลวงปู่เอี่ยมนี่เกิดประมาณ2359หลวงปู่ทองนี่ประมาณ2363ห่างกันประมาณ4ปีเอง
1: รุ่นน้อง
0: นิดเดียว4ปี
1: แต่เป็นลูกศิษย
0: ์ไม่หลวงปู่ทองเนี่ยเป็นรุ่นน้องของสมเด็จโตอันนี้ชัดเจนว่าท่านเรียนกับสมเด็จโตแน่นอน
1: เ
0: พราะว่าหลวงปู่ทองเนี่ยเรียนกับสมเด็จโตและได้เรียนกับหลวงพ่อแสงวัดมณีชลขันธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ของสมเด็จโตด้วยคือทันถึงรุ่นนั้นเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าเป็นลูกศิษย์สมเด็จโตไม่ได้ต้องเรียกว่าเป็นศิษย์น้องของสมเด็จโต
1: หลวงพ่อทอง
0: หลวงปู่ทองแล้วท่านอายุแต่ว่าด้วยความที่ท่านอายุยืนมากว่าท่านเหมาะนะตอนอายุ117ปี
1: ใช่ผมจำได้ละ
0: คือ2480ก็เลยทำให้เรารู้สึกเหมือนท่านแบบไม่ได้เก่าแต่จริงๆคือเก่ามากเก่าพอๆกับหลวงปู่เอี่ยมแล้วก็คือรุ่นใหญ่ๆทั้งหลายเรียนวิชากับท่านทั้งนั้นอย่างหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมก็ไปเรียนกับท่านหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือคือรุ่นระดับเนี้ยทั้งนั้นที่ไปเรียนกับท่าน
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นรุ่นเดียวกับท่านก็จะเป็นพวกหลวงพ่อเงินวัดบางคลานหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังก็คือรุ่นระดับปรมาจารย์
1: อาจารย์ปู่นะครับนะฮะเทียบให้เห็นเลยนี่คืออาจารย์ปู่
0: ของรุ่นใหญ่ที่สุดวิชาก็โหเยอะมากที่ผมเรียนมา
1: อ้าวใครอยู่เขตลาดกระบังนะขับผ่านไปผ่านมาอย่ามองข้ามนั่นคือแบบโหยอดวิชายอดเกจิอยู่ตรงนั้นเลยนะฮะหลวงปู่ทอง
0: แล้วพระเครื่องท่านน่ะถ้าไม่ใช่เหรียญ นะถ้าเหรียญ นี่แพงถ้าไม่ใช่เหรียญถ้าเป็นพวกสมเด็จพวกอะไรอย่างเงี้ยบางทีหลักพันไปปลาย
1: ยังมี
0: หมื่นต้นๆยังมีเนื่องจากว่ามัน
1: ไม่
0: ท่านเสก
1: โอ้
0: ท่านอายุเป็น100ปีแต่ด้วยความที่มันแบบไม่ได้เป็นเหรียญไงคือพอเป็นสมเด็จบาง

0: คนก็แบบเอ๊ะใช่วัดนั้นหรือเป็นวัดนี้พิมพ์มันไม่ชัดเจนเท่าไหร
1: ่เป็นเนื้อผง
0: เป็นเนื้อผง
1: คือเหมือนสมเด็จ
0: ใช่มันก็จะมีข้างเป็น
1: สมเด็จวัดราชบัวขาวหลวงปู่ทอง
0: ก็จะมีหลายๆรุ่นมีสีเนื้อดำ
1: ปีไหนจานจำได้ไหม
0: ไม่แน่สองสี่กว่าแต่ว่าถ้านับจากปัจจุบันคือร้อยปีอัพ
1: ครับ
0: ร้อยปีอัพเลยหรือไม่บางคนก็ไปเก็บของวัดกุบึงพญาสุเรนอันนั้นก็หลวงปู่ทองเสกเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นวัดพี่วัดน้องกัน
1: ใกล้กัน
0: อันนั้นก็จะราคาไม่ได้แพงมาก
1: น่าเก็บ
0: น่าเก็บมากเพราะท่าน
1: ดี
0: คือระดับปรมาจารย์แล้ว
1: พูดคุณทางไหนล่ะหลวงปู่เอี่ยมนี่เหนียวเลยโอ้โห
0: หลวงปู่ทองนี่เหนียวมาสมัยก่อนต้องบอกว่าพระเกจิทุกองค์เน้นทางเหนียวมาก่อนเพราะสมัยก่อนมันมีศึกสงคราม
1: อืม
0: พอหลวงปู่ทองนี
1: ่เหตุผลที่ต้องบริกรรมคาถาแล้วก็วิปัสสนาในเรื่องก็ต้องเหนียวไว้ก่อนล่ะ
0: ก็ต้องเอาตัวให้รอดก่อน
1: ครับ
0: ถึงขั้นรัฐบาลนิมนต์ท่านขึ้นเครื่องบินเพื่อโปรยสายเสกตอนที่แบบมีสงครามโลกมีอะไรต่าง
1: ๆ
0: ต้องได้รับการคัดเลือกระดับนั้นก็คือต้องเป็นรุ่นใหญ่จริงๆมันไม่กี่องค์ที่ได้ขึ้นอย่างนั้น
1: เพื่อเป็นมงคลสิริมงคลนะครับนะให้กับผู้คนทหารต่างๆนะครับนะฮะรุ่นหน้าเก็บก็จะเป็น
0: พวกสมเด็จต่างๆที่ราคายังไม่สูงมาก
1: สมเด็จหมื่นหนึ่งเนี่ยยังมีอยู่หาได
0: ้มีบางทีพวกพิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์บางทีผมได้มายังหลักประมาณ5-6,000 ก็ยังมี
1: ครับโอ้โหอาจารย์มันมากเลยหมดเวลาอีกแล้วพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเรียกข้าวว่าเซียนครับกับดร.รอบทิศครับ
2: เรียกข้าวว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทอง Go Boy Clutch
1: ครับอยู่กับผมฮะศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนะครับเซียนแท่งแท่งทองหล่อทำไมไปอยู่ทองหล่อวัดก็ไม่มีแถวนั้น นะฮะวันนี้โกบอยไม่อยู่โกบอยคลัชนะครับแต่ว่านะฮะผู้ร่วมจัดรายการของเรานะครับด็อกเตอร์รอบทิศครับผมไวยะสุขศรีนะครับนะฮะท่านก็นะครับเป็นด็อกเตอร์นะครับจบมาปรัชญาแล้วก็พุทธศาสนานะครับนะฮะโดยตรงเลยนะครับวันนี้มาคุยกันนะฮะเมื่อกี้ก็คุยไปถึง2เกจิแล้วนะครับนะฮะก็คือหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงแล้วก็หลวงปู่ทองนะครับวัดลาดบัวขาวนะฮะมีแฟนรายการนะครับนะฮะยังอยู่กับเราแล้วก็ฟังเขียนมาว่าวัดลาดบัวขาวอยู่เลียบทางด่วนกาญจนาเขตสะพานสูงครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับแล้วก็มีนะฮะอาจารย์ถามมามีข้อสงสัยพระอะไรถามมานะฮะอาจารย์ก็อยากได้คำถามเราร่วมจัดรายการไปด้วยกันนะครับสงสัยข้อไหนจะได้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะฮะแล้วก็หลายๆคนที่ฟังด้วยไหนๆก็ฟังแล้วอย่าฟังอย่างเดียวนะครับจะได้ประโยชน์ให้กับตัวท่านเองได้ด้วยนะครับส่ง SMS มานะครับ SMS ของเราก็คือ4689899นะครับส่งมาเลยนะฮะอาจารย์เนี่ยรอบรู้ไปหมดนะครับพระก็รู้พราหมณ์ก็รู้นะครับเทพก็รู้ไปถึงทำรายการผีด้วยนี่เดี๋ยวไว้คุยเรื่องจริงอาจารย์เนี่ยเยอะมากสามารถนะเชิญมาได้นะครับ5-6รอบเลยนะอาจารย์รอบทิศเนี่ยผมศรัทธาหลวงปู่ดูมากครับจนได้มาเจออาจารย์รอบทิศยิ่งได้แนวทางความรู้ รู้มากๆครับนะฮะส่งมาอันนี้ไม่รู้ว่าที่บอกว่าเจอเนี่ยไปเจอตัวจริงมาหรือเปล่านะครับนะฮะเลยได้ความรู้นะครับพระนางพญาให้เมตตาด้านไหนครับอาจารย
0: ์พระนางพญาเนี่ย
1: ถูกสร้างขึ้นเพื่ออะไร
0: จริงๆเป็นพระกลุ
1: เพราะฉะนั้นปางพระนางพญานะ
0: คือตามชื่ออ่ะที่ชื่อนางพญาเพราะว่าถูกสร้างโดยพระมเหสีในสมัยนั้นก็เลยเรียกว่าเป็นพระนางพญาแต่เมื่อความเป็นพระกลุเราจะต้องไปดูบริบทของสมัยนั้นว่า
1: พระนางพญาองค์แรกที่ถูกบันทึกในประเทศไทย
0: ก็คือที่พิษณุโลก
1: อ๋อนางพญาพิษณุโลกท่านเป็นมเหสีของใครฮะ
0: แต่สมัยนี้ผมไม่แน่ใจจำไม่ได้เหมือนก
1: ัน แต่ถูกสร้างโดยผู้หญิงถูกไหม
0: ก็คือเป็นเจ้าภาพแต่ว่าการปลุกเสกก็คือพระสงฆ์อยู่ดี
1: ครับก็คือประธานฝ่ายคารวะเป็นมเหสีก็เลยว่าพระนางพญาพิษณุโลก
0: แต่พระกลุทั้งหมดโดยส่วนใหญ่เน้นพุทธคุณด้านคงกระพันเพราะสมัยนั้นการลบดังนั้น
1: สำคัญสุด
0: เพราะว่าด้านเมตตาโชคลาภคือมันไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องอะไรเหมือนสมัย
1: มันไม่ได้มีค้าขายเศรษฐกิจอะไรฟื้นฟูอย่างนี
0: ้ใช่ครับ
1: ก็คือเอ้ยอย่าโดนข้าศึกลุกลานอะไรพอ
0: ใช่เพราะทั้งข้าศึกทั้งสัตว์ป่าทั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งไว้ก่อน
1: เพราะฉะนั้นนะฮะให้ความเมตตาในเรื่องของให้พุทธคุณเรื่องของแคล้วอะไรอ่ะ
0: คงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัย
1: แคล้วคลาดปลอดภัย
0: แต่ว่าถ้าที่เสกเก่งจริงๆคือเขาก็เสกหมดแหละเพียงแต่ว่าการเสกพระเนี่ยหลักการคือเราจะเอาอะไรเด่นก่อนแล้วที่เหลือลองตามมา
1: และพระไทยในโบราณเอาคาถามาจากไหนเพราะว่ามีในพุทธศาสนาไหม
0: ถ้าในพุทธแท้ๆไม่มี
1: อา
0: จจะมีบ้างอาจจะมีบ้างที่เอามาจากพระปริตหรืออะไรบางเงี้ยมีบ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นการผสมเพราะคาถาบางอย่างก็ยังเป็นภาษาไทยอย่างพวกนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดู
1: อันนี้ภาษาไทย
0: นะโมพุทธายะคือภาษาบาลีที่หมายถึงพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์เราก็เอาบารมีพระพุทธเจ้า5พระองค์มาขอให้เกิดเป็นเมตตาอินดีเอ็นดูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นคงกระพันนะอุดโมอัดพุทธยัตทายันยะตันอะไรอย่างเงี้ยก็จะเปลี่ยนไปด้านมหาอุดก็คือเราเอากำลังของพระแล้วก็มาอธิษฐานลงไปว่าจะใช้ทางไหน
1: นะฮะนะครับก็นั่นคือเอางั้นเดี๋ยวจะหมดเวลา SMS มาได้นะครับถ้ามีเดี๋ยวผมจะช่วยอ่านนะครับนี่อาจารย์ทำนี่ด้วยฮะนี่ทุกคนดูนี่คืออ
0: ันนี้เป็นตะกรุดโสรสมหามงคล
1: นี่คือแผ่นตะกรุดนะครับนะฮะก่อนที่จะม้วน
0: ใช่
1: ๆนะครับนะฮะอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในคารวาสที่ศึกษานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับนะฮะปลุกเสกด้วยนะครับวิธีทำอะไรยังไงฮะในฐานะคารวาสเรายังไง
0: ก็คือเราก็ต้องทำทุกอย่างคือต้องจานเสร็จแล้วก็ต้องทำในพิธีก็เสกมาเรื่อยๆแต่นี่ก็ยังไม่ครบหมื่นจบเลยเพราะผมก็ไม่ค่อยมีเวลาก็ทำมาเรื่อยๆเหมือนกัน
1: อันนี้เอาตัวอย่างมาให้ดูนะทุกคนถ้าใครดูนะฮะอาจารย์เอาแผ่นนะฮะทองแดง
0: เป็นแผ่นทองแดง
1: เป็นแผ่นทองแดงแล้วก็มีตารางต่างๆนี่ก็คือคาถาโสรส
0: ใช่ครับ
1: นะครับนะฮะแล้วก็สวดต้องให้ครบนะฮะคาถาอะไรนะหมื่นจบ
0: ด้านซ้ายนี่จะเป็นคาถามหาธมึ่นหมื่นจบ
1: โอ้ทางซ้ายเนี่ยนะฮะแบ่งซ้ายแบ่งขวาซ้ายนี
0: ่ฮะซ้ายจะเป็นมหาธมึ่นขวาจะเป็นโสรส
1: นะฮะฝั่งขวาเนี่ยเป็นโสรสแล้วก็ต้องมหาธมึ่นเนี่ยหมื่นจบแต่วันนึงอาจารย์ได้10จบ
0: อะไรประมาณนี
1: ้ฝั่งนี้ก็10จบนะได้ฝั่งละได้ฝั่งละ10จบทำไปเรื่อยๆนี่ยังไม่ครบเลยนะครับนะฮะ
0: แต่ถ้าเป็นสมัยหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแผ่นยาวแบบนี้ท่านจะลงหน้าหลัง
1: อ๋อหน้าหลัง
0: แต่ว่าเรามองว่าถ้าหน้าหลังบางทีแผ่นมันบางเนี่ยมันยันมันซ้อนทับกันมันไม่สวย
1: ก็คือครึ่งเดียว
0: ใช่แล้วก็หน้าหลัง
1: มหาธมึ่นฝั่งนี้โสรสฝั่งนี
0: ้ใ
1: ช่อ๋อแล้วก็บริกรรมคาถาไปแล้ววิธีอาจารย์ต้องวางแผ่นนี้ไว้ยังไงฮะ
0: คือเราก็วางในพิธีอาจจะวางในพานอาจจะวางอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำพิธีปลุกเสกซึ่งการปลุกเสกมันไม่ใช่แค่เราสวดคาถาใส่เข้าไปอย่างเดียวมันต้องรู้เรื่องการวางจิตตั้งสมาธิการตั้งท่าตั้งรูปตั้งนามการน้อมกำลังพระการหลายอย่างมันมี
1: แล้วเราเห็นในพิธีบางทีจะมีโยงสายสินอะไรนี้นั่นเพื่ออะไร
0: คือสายสินเนี่ยมันเป็นแค่ความเชื่อว่าพลังงานจะเดินผ่านทางสายสินแต่จริงๆถ้าพระที่เก่งๆท่านไม่ต้องใช
1: ้ผ่านทั้งจิต
0: ผ่านทั้งจิตเลยบางทีท่านนั่งอยู่ข้างล่างเสกพระที่อยู่บนกุฏิอะไรเงี้ยก็ได
1: ้
0: เพียงแต่ว่าการให้พระเครื่องได้ผลเนี่ยมันต้องคนเสกครึ่งนึงคนใช้ครึ่งนึงเพราะฉะนั้นอยู่ดีๆเราไปนั่งอยู่ข้างล่างแล้วเสกพระข้างบนไอ้คนนี้ก็มองเห็นไอ้หลวงพ่อไม่เห็นเสกอะไรเลยมันก็รู้สึกไม่มั่นใจพอเอาไปใช้ก็ได้ผลไม่เต็มที่บางทีท่านทำได้แต่ท่านก็ยังต้องโยงสายสินเพื่อให้ลูกศิษย์สบายใจ
1: และอาจารย์ทำที่บ้าน
0: ใช่ครับก็ทำในห้องพระก็วาง
1: อ๋อห้องพระแล้ววางไว้หน้าพระแล้วก็ตั้งจิต นะครับแล้วก็มีต้องมีอะไรไหมฮะถูกเทียนมีอะไร
0: ก็ของผมก็ง่ายๆไม่มีอะไรมาก

0: เพราะส่วนใหญ่พวกพระเกจิสมัยก่อนที่เสกเดี่ยวท่านก็เสกในกุฏิตอนนอนตอนเข้ากรรมฐานอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อก็ทำแบบนั้นทำแบบนั้นแล้วอันนี้ของอาจารย์เรียนกับท่านไหนฮะ
0: ก็ถ้าพวกวิชาพวกนี้ผมจะเรียนกับอาจารย์มนัสหมดเลย
1: อ๋อ
0: เพราะว่าแค่ของอาจารย์มนัสคนเดียวเนี่ยเรียนก็ทั้งชีวิตก็ไม่หมดแล้วเพราะแกเรียนมาเยอะมาก
1: ๆแล้วอันนี้ก็คือจากวัดสะพานสูง
0: ใช่ครับอาจารย์มนัสมีโอกาสได้เรียนจากอาจารย์จากหลวงพ่อทองสุขว
1: ั
0: ดสะพานสูงแล้วก็หลวงพ่อชาลีวัดวังยาวซึ่งเป็นสายหลวงพ่อทองสุขที่มาอยู่ทางประจวบด้วยก็เลยได้วิชาตัวนี้มา
1: แล้วอาจารย์ทำปลูกเสกไว้ตอนนี้กี่แผ่นครับ
0: ส่วนรถนี่ผมทำไม่กี่แผ่นเองเพราะตอนนั้นคือเริ่มทำตั้งแต่เรียนสมัยแรกๆเลยน่าจะอยู่ประมาณสัก30เอง
1: 30แผ่น
0: แต่ถ้าเป็นตะกรุดอื่นๆก็ทำมาเรื่อยๆ
1: ได้กี่ร้อยจบแล้วฮะ
0: น่าจะ 7-8,000 แล้วมั้ง
1: อ้าวใกล้แล้วนี่ใครเลยอาจารย์ใช้เวลากี่ปีตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนนี
0: ้นานเพราะว่าบางวันผมก็ไม่มีเวลาเลยก็มีน่าจะ 5-6 ปีนะ
1: นี่ทำไมอาจารย์มาทำตะกรุดนี้เพื่ออะไรต่อไปฮะตั้งใจไว
0: ้คือจริง
1: ๆทำตะกรุดนี
0: ้เราทำของพวกนี้เพราะว่าถ้าเราเรียนแล้วไม่ทำมันก็ลืม
1: อ๋อ
0: แล้วมันก็การทำเนี่ยถ้าเราเรียนแล้วไม่ทำเราจะไม่เข้าใจว่าเวลาเสกจริงๆมันต้องทำยังไงเพราะว่าเวลาเสกจริงๆเราจะต้องรู้ถึงพลังงานที่อยู่ในนั้นเพื่อที่เราจะวางจิตถูกว่าจะต้องวางแบบไหนให้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างถ้าเสกหนุมานก็ต้องวางจิตอย่างนึงเสกเสือก็ต้องอย่างนึงเสกตะกรุดก็ต้องอย่างนึงม
1: ัน
0: ก็เป็นประสบการณ์ที่เราจะค่อยๆเรียนรู้อะไรเงี้ย
1: แล้วมันระหว่างเนี้ยมันเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างไหม
0: เกิดเหตุ
1: มันมีแบบอะไรไหมผมไม่รู้นะเวลาเราอย่างเงี้ยแล้วมันแบบมีดวงไฟขึ้นมามีอาจารย์ลอยมาอะไรเงี้ยมันเล่าได้ไหมฮะ
0: มันก็เล่าได้นะแต่ว่าก็แล้วแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่ออะไรเงี้ยคือของพวกนี้เวลาทำเนี่ยถ้าเราทำแล้วไม่เห็นไม่รู้พลังงานเสกไม่ได้เพราะเราจะไม่รู้ว่ามันเต็มหรือยัง
1: แล้วอาจารย์เจออะไร
0: ก็คือถ้าบอกว่าเจอมันคือเรื่องปกติก
1: ็
0: คือเราอาจจะต้องเห็นภาพของท่านคือครูบาอาจารย์เนี่ยมาครอบอยู่ในวัตถุมงคล
1: ลุงผู้เอี่ยมมาเหรออ
0: ะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท่านมาจริงไม่จริงเราไม่รู้นะแต
1: ่
0: ว่าตามที่เราเห็นหรือว่าอย่างถ้าเราเสกหนุมานอย่างเงี้ยก
1: ็
0: ต
1: ้
0: องเสกหนุมานให้เขาขึ้นเป็นตัวให้ได้หลักการในการทำเนี่ยคือต้องทำให้เขาขึ้นเป็นรูปลักษณ์ตามที่เราลงวิชา
1: ก่อนอาจารย์จะมาทำตะกรุดอาจารย์ทำอย่างอื่นมาก่อน
0: โอ้ผมทำมาหลายสิบอย่างแล้ว
1: โอ้
0: เพราะผมเรียนมาเป็นร้อยวิชา
1: เช่นอะไรบ้างอาจารย์
0: หนุมานก็เคย
1: ทำมาแล้ว
0: หนุมานก็เคยทำเสือ
1: หนุมานของวัดอะไร
0: ผมทำหนุมานสายหลวงพ่อกุลวัดพระนอน
1: โอ้ครับ
0: ที่เป็นหนุมานสะกดลงกาที่เป็นสายวัดพระนอนอะไรเงี้ยแล้วก็มีเสือก็เคยทำนกฮูกที่เป็นนกถึกถือของสายวัดมะขามเท่าอะไรเงี้ยก็เคยทำบัวธนู
1: มีอะไรที่แบบโหเป็นภาพหรือว่าแบบมีพลังงานรุนแรงรู้สึก
0: มันก็คือเราก็ตั้งใจทำเต็มที่ทุกอย่างน
1: ะ
0: แต่ว่าแล้วแต่ว่าคนที่ใช้อ่ะเขามีประสบการณ์ยังไงเพราะผมทำเสร็จผมก็ให้บูชาเพราะว่าเวลาให้บูชาเนี่ยคือเราก็แบ่งเงินเอาครึ่งหนึ่งไปทำบุญ
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ย
1: เ
0: พราะฉะนั้นก็คนเขาบูชาไปเขาก็มีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังบางคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วหินมันกระเด็นมาแล้วหินมันก็กระเด็นไปไม่โดนเขาอะไรอย่างเงี้ยหร
1: ือ
0: บางคนเอาไปลองยิงแล้วยิงไม่ออกหรืออะไรเงี้ยก็มีอะไรเงี้ยนะ
1: เช่นอะไรฮะเอาวัตถุมงคลนั้นคืออะไร
0: ตอนนั้นรู้สึกเห็นเขาเล่าจะเป็นพระกลิ่งผมเคยทำพระกลิ่งอยู่รุ่นนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือบางรุ่นก็แบบไปเข้าฝันบอกเขาได้บางคนได้ไปแล้วมีโชคลาภอะไรก็แล้วแต่เขาอะไรเงี้ยค
1: ือ
0: เราก็ไม่ได้เน้นเรื่องอภินิหารอะไรอะเพียงแต่ว่าเราศึกษามาแล้วอยากจะทำให้มันได้ตามที่ครูบาอาจารย์สอนส่วนคนเอาไปใช้ก็เราก็จะบอกเขาเสมอว่าคุณเอาไปใช้นะไม่ใช่แบบเอาไปวางทิ้งคุณเอาไปใช้แล้วเอาไปสวดมนต์เอาไปภาวนาแล้วก็อยู่ในศีลในธรรม
1: ก็วัตถุมงคลต่างๆเนี่ยสิ่งที่ได้ไปจากอาจารย์ก็จะมีคาถาของเขา
0: ใช่ฮะก็จะมีคาถาวิชาของเขาโดยเฉพาะแต่ส่วนใหญ่
1: สมมติผมมีตะกรุดก็จะต้องสวดแบบ
0: หนึ่ง
1: แบบของตะกรุด
0: แต่จริงๆทุกอันใช้คาถาเดียวได้หมดเพราะว่าการใช้คาถาเนี่ยเขาใช้ในการเสกเขาเสกให้เสร็จแล้ว
1: เ
0: พราะฉะนั้นคนเอาไปใช้จริงๆเราอาจจะนาเป็นภาษาไทยก็ได้ขอบารมีหลวงปู่เอี่ยมคุ้มครองผมด้วยครับ
1: อ๋อ
0: คือเราทำให้แล้ว
1: คนฟังอย่างนี้นะฮะหมายความว่าเมื่อได้วัตถุมงคลหลวงพ่ออะไรมาติดตัวก็แล้วแต่เนี่ยสามารถพูด
0: เป็นภาษาไทยได้
1: ตั้งใจให้ดี
0: ตั้งใจ
1: สมาธิดีๆทุกเช้าอาบน้ำเสร็จใช่ไหมอย่างผมเนี่ยพุทธังอรัตนานังธัมมังอรัตนานังสังฆังอรัตนาน
0: ังก็พอแล้ว
1: ขอบุญบารมีของพระพุทโธน้อยของคุณแม่บุญเรืองปกปักรักษาขอให้วันนี้ราบรื่น นะครับแคล้วคลาดปลอดภัยมีแต่ความสำเร็จมีแต่ความโชคดีเป็นวันที่ดีนะครับสาธุ
0: ใช่
1: แล้วก็แขวน
0: แค่นั้น
1: แค่นี้ได้
0: เพราะเขาทำสำเร็จมาแล้วนอกจากเป็นเครื่องรางบางอย่างที่เขามีข้อกำหนดเฉพาะก็ค่อยว่ากันไปเฉพาะ
1: ในตัวพวกเราทุกคนนะเวลามีพระมีเครื่องรางมีอะไรติดตัวเนี่ยจริงๆแล้วก็ตั้งจิตให้ดีแล้วก็พูดในขอในสิ่งที่เราต้องการแต่ว่าต้องตั้งจิตให้แน่วแน่
0: สำคัญที่จิตเพราะบางทีเราไปใช้คาถาบางทีท่องผิดท่องถูกกังวลไม่ได้ผล
1: นะบางทีนะกะโสนะ
0: อะไร
1: พูดไปเลยไม่รู้เอาผิดไม่ใช่ออกเสียงไม่ถูก
0: เพราะเขาทำมาเสร็จแล้ว
1: เขาทำมาเสร็จแล้วนะฮะไม่ผิดเลยไม่จำเป็นนอกจาก
0: บางอย่าง
1: วัตถุบางคนบางอย่างจำเป็นต้อง
0: เขาเรียกต้องปลุกด้วยคาถาบางอย่างอะไรเงี้ยที่เป็นพวกเครื่องรางบางชนิดอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยอย่างเวลาจะเข้ารบต้องปลุกด้วยคาถานี้เพื่อให้ฮึกเหิมอะไรอย่างนั้น
1: เพื่อให้ไปเหมือนเราเสียบปลั๊กให้มันตรงใช่ไหมฮะ
0: คือกด
1: พลังงานตรงนี้จะออก
0: กดปุ่มใช้งานมันอะไรอย่างเงี้ย
1: นี่ฮะนี่คือผลงานนะครับยังไม่จบนะน่าจะอีกสัก2ปีตอนนี้ 7,000 กว่าจบ
0: 7,000 ได้ประมาณ
1: 7,000-8,000 กว่าจบแล้วนะฮะถึง 10,000 จบนะครับนี่คือตะกรุดโสรสนะครับของอาจารย์นะฮะรอบทิศนะครับซึ่งถือว่าเป็นคารวาสท่านหนึ่งแล้วก็สร้างวัตถุมงคลสร้างมาเป็น10ชนิดแล้วนะ
0: สร้าง
1: นะทั้งเสือทั้งหนุมาน
0: พระอะไรก็มีหลายรุ่น
1: พระก็มีนะครับนะฮะนี่ก็เลยเอามาอวดมาโชว์กันนะครับว่านี่แบบนี้นะครับนะฮะเมื่อกี้เรามาถึงองค์สุดท้ายวันนี้เราตั้งไว้3องค์
0: 3ก่อน
1: อีกองค์นึง
0: อีกองค์นึงก
1: ็หลวงปู่ทองนี่อันนี้ดร.ลบทิศหรืออาจารย์ลบทิศบอกว่าอันเนี้ยน่าสนใจหาเก็บได้เพราะราคาไม่โหด
0: ไม่โหด
1: ไม่โหดแล้วบางคนมองข้ามหรือว่าไม่รู้จักด้วยซ้ำ
0: คนไม่รู้ว่าเป็นพระอะไร
1: นะครับหลวงปู่ทองวัดหลวงปู่ทองไม่ได้บอกหลวงปู่โตอย่างเงี้ยโอ้โหดังทุกคนก็จะไปตาม
0: ใช้แทนสมเด็จโตได้เลยเพราะหลวงปู่ทองเป็นรุ่นน้องสมเด็จโตผงที่เอามาใช้ทำสมเด็จท่านอะผงสมเด็จวัดระฆังทั้งนั้น
1: นี่ฮะระดับด็อกเตอร์ยืนยันนะทุกคนอยากจะเป็นสิริมงคลจริงๆไม่ได้อยากจะแบบว่าโอ้อวดเอาหน้าเอาตานะอยากได้พุทธคุณอยากได้ไว้ใช้จริงๆหลวงปู่ทองวัดลาดบัวขาวนะฮะเขตสะพานสูงลาดกระบังแถวนู้นอะนะครับนะของดีที่แบบยังถูกคนเมินอยู่นะครับนะฮะเป็นพระผงด้วยแบบสมเด็จเลยนะครับนะฮะทันสมเด็จโตเอางี้แล้วกันครับนะฮะเมื่อกี้นะครับอยากได้ตะกรุดสามารถทำอย่างไรบ้างโอ้โหตะกรุดเดี๋ยวอาจารย์อีก2ปีกว่าจะสวดจบแต่อาจารย์เอาอะไรมามอบให้ไม่รู้มีไหมอาจารย
0: ์ก็จะมีพวกเอาไว้เผื่อไว้
1: แฟนรายการนะแฟนรายการฟังอยู่ตื่นนะครับนะนอกจากใช้งานอาจารย์แล้วก็ยังมีแบบอาจารย์ครับมีอะไรขออ
0: ันนี้เผื่อไว้แจกได้ก็จะมีอย่างที่ผมทำ
1: ไม่ต้องห่วงติดตามเรียกข้าว่าเซียนนะฮะอยู่เซียนแท่งไม่ต้องกลัวเซียนแท่งนี่ขออย่างเดียวด้วยความเมตตาอาจารย์อันนี้อะไรครับ
0: เป็นเหรียญพญาหงหลังเป็นพญาครุฑอันนี้เป็นวิชาสายหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร
1: ่ว้าวออกว่าไหนยังไงฮะ
0: ก็ที่ผมทำเหมือนกัน
1: อันนี้อาจารย์ออกเองเลย
0: ใช่
1: ทำเองเลยเพื่อ
0: ก็ผมก็จะทำไว้ให้จำหน่ายแล้วก็แบ่งเงินครึ่งนึงไปทำบุญตลอด
1: ห้อยแล้วจะเป็นไง
0: พญาหงส์นี่จะเป็นด้านเมตตาโชคล
1: าภพุทธคุณใช้แล้วเพื่ออะไรนะครับบอกอันนี้เมตตานะครับเป็นที่รักเป็นที่เอ็นดูของเจ้านายลูกน้องคนรอบข้างบริวารมิตรต่างๆนะครับค้าขายอะไรใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่เพราะนี่ผมทำเป็นเหรียญเหมือนเหรียญขวัญถุงก็คือใส่กระเป๋าตังอะไรเงี้ยได้
1: นะครับใช้ให้ถูกก็คือเอาไว้ในกระเป๋าตังติดตัวได้นะครับเบาๆนะ
0: เบาๆเล็กๆ
1: นี่ทำปีไหนฮะอาจารย
0: ์น่าจะปี2ปีนี่เองนะ
1: เพิ่ง2ปีนี่เองที่อันนี้อาจารย์ทำเองเลยนะฮะ
0: ใช่ใช่
1: นะครับจากวิชาของ
0: หลวงพ่อมุ้ย
1: หลวงพ่อมุ้ย
0: วัดดอนไร
1: ่อาจารย์นำมาฝากด้วยอันนี้กี่เหรียญฮะอาจารย
0: ์อันนั้นน่าจะมี5มั้งน่าจะมี5เหรียญ
1: เอ้า5เหรียญเหรอนี่เต็มไปหมดเลยอาจารย์
0: แต่มีรุ่นอื่นๆเนี่ยผมก็หยิบมาว่าเมื่อตอนเย็นเนี่ยว่ามีอะไรบ้าง
1: ก็ถือว่าเป็นเหรียญหงส์แล้วกันนะ
0: เป็นเหรียญหง
1: ส์เป็นเหรียญหงส์นะฮะของหลวงพ่อมุ้ยนะครับนะฮะเอาแฟนรายการคนไหนนะครับมันติดขัดเหลือเกินเงินทองนะฮะเดินไม่สะดวกนะครับส่ง SMS มานะครับใครอยากได้รีบส่งมาอันนี้อาจารย์นำมาให้กี่เหรียญครับ
0: เหรียญหงนี่น่าจะมี5เหรียญ
1: 5เหรียญและอันนี้พระ
0: อันนี้เป็นพระพากุละคนจะไม่ค่อยรู้จัก
1: ไม่รู้จักพระพากุละ
0: พระพากุละเป็นพระสมัยพุทธกาลที่เป็นเอตทัคคะด้านมีอาพาธน้อยคือท่านไม่เคยเจ็บป่วยเลยแล้วก็อายุยืนยาวถึง160ปี
1: อ้าวพ่อแม่ใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือใครนะฮะโอ้โหขี้โรคเหลือเกินนะ
0: ก็เอาไว้ใช้ที่ฐานห้อยติดตัวไว้ทำน้ำมนต์ไว้อะไรอย่างเงี้ยได้เพราะผมตั้งใจทำจากเนื้ออลูมิเนียมมันจะได้แบบโดนน้ำไม่เป็นไรมันจะเบาๆ
1: ท่านชื่ออะไรนะฮะพระ
0: พากุระ
1: พากุระ
0: พากุระ
1: เออพากุระจะยิบจะมีความญี่ปุ่นนิดๆพากุระเป็นพระในสมัยพุทธกาลเลยและท่านเป็นพระที่ไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วย
0: ไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลย
1: โอ้ยผมขอองค์นะอาจารย
0: ์ได้เลย
1: นี่ผมตัดแฟนรายการเลยตัดต่อหน้าต่อตาเลยปาดเลยโอ้นี่

0: ว่าปลาก็ทำอันตรายท่านไม่ได้เพราะคนจับได้ทางปลายทางว่าผ่าท้องปลาแล้วท่านก็ออกมาได้ปกติ
1: โอ้โห
0: อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามาใส่รวมเป็น
1: นี่แหละฮะถึงความแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยขนาดปลาฮุบไปแล้วนะยังทำอะไรท่านไม่ได้เลยผ่าท้องออกมานะครับนี่เป็นพระในสมัยพุทธกาลนะอาจารย์นำมาให้5เหรียญ
0: น่าจะ5เหมือน
1: นะครับแต่ตอนนี้เหลือ4แล้วเสียนแท่งตบไปแล้ว1นะครับนะฮะใครสนใจนะครับพิมพ์ไหนยังไงแต่อันนี้ต้องกลับไปสวดต่อเน
0: า
1: ะนะครับต
0: ะกุด
1: โสรสได้มั้ยให้ดูครับอาจารย์ครับอาจารย์เกจิองค์ที่3หลวงปู่ทองไปละ
0: หลวงปู่อีกองค์นึงก็
1: อยากแนะนำให้รู้จักกัน
0: จริงๆองค์นี้ก็ดังมากแหละทุกคนคงรู้จักก็คือหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่า
1: โอ้โห
0: นี่คือระดับ
1: บาลานจารย์สายลึกหมดเลยได้ครับ
0: แต่ว่าหลวงปู่สุขถ้าเทียบแล้วอายุยังอ่อนกว่าหลวงปู่ทองกับหลวงปู่เอี่ยมเยอะอยู่เยอะอยู่เหมือนกันแต่ด้วยความที่ท่านอายุไม่ยืนมากเพราะท่านมรณะตอน2466คือมรณะก่อนหลวงปู่ทองอีก
1: ครับ
0: ก็เลยแต่ว่าที่ท่านดังมากเพราะว่าลูกศิษย์ของท่านก็คือ
1: เป็นอาจารย์
0: ชุมพรคนก็เลยแบบรู้จักไปทั่วอะไรเงี้ย
1: คือเจ้านายระดับสูงขนาดนั้นนะครับนับเป็นอาจารย์แล้วก็สอนวิชาแล้วก็มันพอท่านน่ะพอท่านกรมหลวงชุมพรท่านมาแสดงปฏิหาริย์หลายอย่างเนี่ยก็เลยแบบโอ้โหอาจารย์คือใครคือหลวงปู่สุขแล้วท่านก็ไปลองวิชามาแล้วด้วยแล้วก็ยอมรับจนเป็นอาจารย์แล้วก็ไปหาอยู่บ่อย
0: ใช่
1: นะครับนะฮะก็เลยโด่งดังมากท่านเป็นคนที่ไหนฮะ
0: หลวงปู่สุขเนี่ยจริงๆรู้สึกท่านจะเป็นคนทางเมืองหลวงเรานี่เองแหละ
1: กรุงเทพ
0: ใช่แต่ว่าแม่ท่านไปอยู่ทางถ้าจำไม่ผิดแม่ท่านจะไปอยู่ทางชัยนาท
1: ฮะ
0: แล้วเสร็จแล้วก็ท่านก็แม่ก็ส่งท่านมาอยู่กับญาติที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นท่านบวชแถวนนทบุรีแถวปากเกร็ดเองแล้วเสร็จแล้วก็ทุรงเรียนวิชาต่างๆมากมายแล้วก็กลับไปหาแม่ท่านแล้วก็ไปสร้างวัดที่นั่น
1: ปากโคมะขามเท่านะครับโด่งดังแล้วสิ่งที่โด่งดังของท่าน
0: ถ้าสิ่งที่โด่งดังของท่านก็จะเป็นพวกพระเครื่องก็จะเป็นพวกเหรียญตัดชิดเหรียญตะกั่วประภามณฑลเป็นเหรียญพวกเนื้อตะกั่วเนื้อที่เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้แล้วก็พวกพระปิดตาพวกอะไรส่วนใหญ่พระท่านจะองค์เล็กๆเพราะว่าท่านจะเทเองแล้วก็รีดตะกั่วจานแล้วก็เทอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยแล้วก็จะมีพวกตะกุดบางคนที่ชอบได้ยินเรื่องตะกุดใต้น้ำที่ท่านเสกใต้น้ำซึ่งอย่างเรื่องตะกุดใต้น้ำเนี่ยมันก็มีเกล็ดหลายอย่างว
1: ่
0: าบางทีบางคนแบบเล่าเป็นอภินิหารไปเลยว่าท่านระเบิดน้ำลงไปแล้วไม่เปียกอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแต่ว่าเคยคุยกับท่านอาจารย์มนัสเนี่ยอาจารย์มนัสพระสมุกกับจากพระครูใบดีกาบุญยังวัดหนองน้อยทั้งหมดคือตำราของหลวงปู่สุขหมดเลยแล้วหลวงพ่อมหาโพนี่ก็เก่งมากเพียงแต่ว่าท่านไม่ค่อยแบบออกตัวไม่ค่อยอะไรพวกทําตะกุดตารางเพชรผ้ายันทําอะไรเงี้ยราคาก็ยังถูกหลักร้อยก็ยังมีเลยหลักร้อยหลักพันเดี๋ยวนี้น่าจะไม่มีแล้วนะว่า
1: ขี่เม่น
0: อะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็หลวงพ่อปานก็โอ้เก่งครบทุกด้านแต่ว่าที่ดังมากๆก็คือแบบด้านรักษาโรคก็เดิมคือท่านเป็นพระหมอพระหมอแต่ว่าด้านกรรมฐานด้านเมตตาโชคลาภด้านอะไรเพราะท่านมีคาถาพระประเจกด้วยซึ่งเป็นคาถาด้านโชคลาภโดยตรง
1: ท่านชอบเรียนนะ
0: โอ้พระสมัยก่อนต้อง
1: ชอบเรียนมากใครบวชเป็นพระจริงๆอยากเรียนหนังสือเนาะทั้งนั้นเลยนะ
0: สมัยก่อนใช
1: ่แล้วพอขึ้นเป็นระดับเกจิเนี่ยยิ่งเรียนลึกเรียนสูงอ่ะนะครับนะหลวงพ่อปานเนี่ยรู้เลยว่าหนึ่งหลวงพ่อปานหลวงพ่อผมชอบหลวงพ่อหลวงพ่อวัดโคสิตารามอ่ะ
0: หลวงพ่อกวย
1: หลวงพ่อกวย
0: อ่ะนี่เรียนเยอะมาก
1: มันเรียนเยอะมากเรียนทุกอย่างเรียนทั้งดำทั้งขาวเรียนหมดแล้วก็อันไหนแบบเอ้ยนี่ไม่ให้หรอกมันเอาไปใช้ถ้าเป็นคนไม่ดีเลยอันนี้วิชานี้ทิ้งเอาไปทิ้ง
0: พวกนี้คือท่านเรียนเพื่อพิสูจน์แล้วบางอย่าง
1: ถ้าไม่อยากรู
0: ้ถ้าไม่เรียนตัวธรรมมันจะแก้ไม่เป็น
1: อ๋อ
0: ถ้าเรารู้ว่าเขาทำยังไงเราถึงจะแก้ได้คือท่านไม่ได้เรียนเพื่อทำใครแต่เรียนเพื่อจะได้รู้ว่าแก้ยังไง
1: เพราะว่าบางวิชาอย่างหลวงปู่สุขเนี่ยท่านก็ไม่ให้กรม
0: ใช่บางวิชาเป็นอันตราย
1: บอกไม่ได้เดี๋ยวเกิดหุนหันพันแล่นอารมณ์ร้อนก็ใช้วิชานี
0: ้มันเป็นการเนี่ยมันจะมีตะก
1: ุดฆ่าชีวิตคนอื่น
0: มหานิทรา
1: ฮะ
0: ตะกุดมหานิทราเนี่ยท่านไม่สอนใครป้ายชาติสีแดง
1: ไอ้กระสุนอะไรนั่นอีกอ่ะ
0: ก็วิชากระสุนคดอะไรเงี้ย
1: ก็มีเหมือนไม่สอน
0: เพราะว่ามันจะไปทำอันตรายคนอื่นเนี่ยตะกุดมหานิทราเนี่ยเคยมีลูกศิษย์เอาไปใช้แล้วขึ้นป้นบ้านเขาอะไรเงี้ยทำให้เขาหลับทั้งบ้านท่านก็เลยไม่สอนใคร
1: เดี๋ยวหลุดออกไป
0: เดี๋ยวหลุดไปเอาไปใช้เป็นโจรเป็นขโมยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: นะครับวิชาต่างๆมันมีจริงนะแต่ว่าเขาก็เก็บเอาไว้บอกว่าบางท่านก็คือสอนไม่ได้ถ่ายทอดไปเดี๋ยวคนไปอยู่ในมือคนชั่วคนไม่ดีนะครับนะก็เลยแบบว่าไม่ได้ตกทอดมาจนถึงตอนนี้นะครับป่วยมีโรคประจำตัวอยากได้ใช้ติดโอเคครับผมให้พี่เลยนะเดี๋ยวผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเมมยังไงนะเนี่ยฮะ5196นะครับ ขอเหรียญหลวงปู่ทองเป็นสิริมงคลได้ครับ

0: ต้องไปที่วัดนะฮะหลวงปู่ทองเราไม่มีมีไหมฮะอาจารย์ไม่มีเนาะ
1: ไม่มี
0: อาจารย์ไม่ได้เอามานะครับวันนี้เนี่ยฮะมีพระพากุละนะฮะพระพากุละนะครับอยากได้พระพากุละติดขัดเป็นหนี้บัตรเครดิตครับแล้วเตรียมเอารถไปคืนไฟแนนซ์อีกอยากมีชีวิตดีๆขึ้นขอเครื่องรางของขลังอย่างนี้ต้องใช้อะไรจันแนะนำวัดไหน
1: คือเครื่องรางด้วยส่วนหนึ่งนะ
0: เออใช่อะไรฮะ
1: เครื่องราง
0: ขัดอันตอนนี้ปัญหาเรื่องการเงินเยอะเลยคนไทย
1: คือด้านการเงิน
0: จะแนะนำหน่อย1นาทีน
1: ี้จริงๆก็ต้องใช้ด้านโชคลาภอาจจะเป็นแบบพระศิวลีหรือว่า
0: วัดไหน
1: โอ้พระศิวลีเหรอดังๆก็หลายวัดนะหลวงพ่อกวยนี่ก็สุดยอด
0: หลวงพ่อกวย
1: วัดโคสิตาราม
0: วัดโคสิตาราม
1: ถ้าเป็นเนื้อดินราคาก็ยังพอเล่นได้อยู
0: ่นะฮะไปกราบท่านนะครับแล้วลองดูนะฮะที่วัดมีไหม
1: รุ่นใหม่ๆก็ได้นะพระหลวงพ่อกวยนี่ก็ศักดิ์สิทธิ์มากไปขอท่านที่วัดก็ได้แล้วท่านรักลูกศิษย์อ่ะถ้าเกิดเรามั่นใจตั้งใจจริงก็ท่านก็ช่วยได
0: ้แนะนำนะครับนะฮะที่ชัยนาท
1: ที่ชัยนาท
0: ที่ชัยนาทแล้วก็ไปกราบหลวงปู่สุขได้เลยใกล้กัน
1: ก็อยู่จังหวัดเดียวกัน
0: ไม่ไกลกันนะครับอันนี้แนะนำไว้นะครับนะฮะนะครับนี่บอกทุกคนคุยแล้วหลวงส่วนหลวงปู่ทองหลวงปู่ทองไปที่วัดเลยนะครับลาดบัวขาวไม่ไกลนะฮะสะพานสูงวัดผุมงคลใดเหมาะกับคนเจ้าชู้อย่างพี่แท่งครับนอกจากขุนแผนอย่างผมนี่ทำไงฮะจะสงบจิตสงบใจ
1: คือ
0: ให้อยู่ในสิ่งที่ทำ
1: จริงๆขุนแผนไม่ได้ได้เจ้าชู้นะ
0: ขุนแผนจริงๆแล้วคืออะไร
1: ขออันนี้ขุนแผนน่ะ
0: ด็อกเตอร์ที่เรียนมาเลย
1: ที่สร้างครั้งแรกสร้างโดยพระนเรศวรเพราะฉะนั้นสมัยนั้นออกรบเหมือนนางพญาที่ผมบอกเมื่อกี
0: ้ครับ
1: แล้วรูปขุนแผนก็ไม่ใช่ขุนแผนด้วยรูปจริงๆคือรูปพระพุทธชินราชที่เราเห็นเป็นเปลวขึ้นอยู่ข้างบนขุนแผน
0: นั่นคือพระขุนแผน
1: นั่นคือรูปแทนของพระพุทธชินราชเพราะว่าพระนเรศวรท่านมาจากพิษณุโลก
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าพอไปเกิดเจอที่สุพรรณคนก็เลยเอาไปผูกกับเรื่องของขุนแผน
0: นะครับนะฮะครึ่งหลังของขังนะฮะสายเขมรกับไทยแบบไหนเก่าแก่เก่งกว่ากันครับ
1: โอ้อันนี้พูดยากนะแต่ว่าถ้าเอาที่เป็นเรื่องเป็นราวเลยของไทยมีเยอะกว่าของเขมรเนี่ยเขาเล่นเครื่องรางแต่เขาจะเป็นสายทางฮินดูซะเยอะจะเป็นพวกนั้นก็คือ
0: ฮินดูจะมีอิทธิพลทางเขมรเยอะ
1: ทางนั้นเยอะกว่าของไทยจะเป็นทางพุทธ
0: ทางพุทธ
1: เพราะฉะนั้นของไทยจะออกทางสายขาวมากกว่าของเขมรนี่บางทีเป็นเรื่องการทำของบ้างถามว่ามีเครื่องรางด้านคงกระพันด้านอะไรไหมก็พอมีแต่ถ้าเทียบในไทยไทยจะค่อนข้างเก่งเรื่องพวกนี้มากกว่า
0: ครับผมนะฮะนางพญาจิ้งจอกเก้าหางที่ไหนมีสร้างบ้างครับ
1: อันนี้น่าจะทำทีหลังก็คือทำเพื่อตอบลูกโจทย์ลูกค้าที่มาจากจีน
0: อ๋อแต่อันนี้ไม่เคยได้ยินนะ
1: มีที่ถ้าเกิดไปเดินพันทิปอะไรผมเห็นทำกันหลายรุ่นเหมือนกันเพราะลูกค้าจีนเยอะเขาก็จะชอบของพวกนี้แต่ถามว่าเสกมันก็สู้ของอย่างนี้ไม่ได้หรอก
0: ครับผมโอ้ยหมดเวลาอาจารย์แม่กำลังมันเลยแล้วอาจารย์นี่มีความรู้เรื่องผีด้วยนะอยู่ในช่องนะทำช่องโกสกูรูเข้าไปดูอาจารย์ได้เดี๋ยวอาจารย์มาอีกไม่ต้องห่วงนะครับส่วนของรางวัลที่อาจารย์มอบให้นี่ต้องขอบคุณแทนแฟนรายการด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทยอยแจกให้ทั้งหมดเลยนะครับแม่เรียกเขาเกษียณหมดเวลาแล้วนะครับลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เรียกเขาว่าเกษียณดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัชฟังแอคทีฟเรดิโอไม่สนุก

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99.com

0: Yeah, beyond the sky โอ้ยมันจริงๆครับวง INI นะนี่คือเพลงหลักของ Asian Games ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นนะฮะก็วันนี้7กันยายนแล้วพิธีเปิด19ก็เท่ากับว่าเหลืออีก12วันเอง
1: ครับผม
0: แต่ว่าเดี๋ยวอีก3วันวันที่10ก็จะเริ่มแข่งแล้วใช่ไหมครับพี่เจ๋ง
2: ใช่เป็นบาสเกตบอล
0: จ
2: ะเริ่มแข่งแล้วนะครับในวันที่10กันยายนคือเรียกว่าเปิดฉากอย่างไม่เป็นทางการแต่ว่าสวัสดีน้องดอนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ
0: สวัสดีทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันครับ
2: เมื่อกี้เป็นเพลงอะไรปลาย
0: Beyond the Sky
2: Beyond the Sky
0: Yeah
2: Yeah
0: โอ้โห
2: เพลงของใครนะ
0: ไอแอนไอฮะ
2: จำไม่ได้ละ
0: อุตส่าห์เปิดตั้งนานแล้ว
2: อ๋อเหรออ
0: ๋
2: อวงเจป๊อปใช่ไหม
0: เพลงตีมเลยของเอเชียนเกมครั้งนี้
2: ญี่ปุ่นเขาครับ
0: น่าจะแบบมีบรรยากาศแบบว่าล็อกล็อกหน่อยรอบเนี้ย
2: ครับผม
0: ที่ญี่ปุ่นแบบเวอร์ชันร็อกก็เท่ากับว่าอย่างนี้เราก็นับอีก3วันพอ
2: ครับ
0: อีก3วันเอเชียนเกมก็จะเปิดแล้วแต่ว่านักกีฬาไทยของเรายังไม่ได้แข่ง
2: ครับ
0: ก็เรียกว่าดูบิ้วอารมณ์กันไปก่อนคือระดับเอเชียนเกมเนี่ยเอาจริงๆอัดฉีดเยอะนะ
2: ครับ
0: ทุกชาติหลายๆชาติก็หวังนะเพราะฉะนั้นสนุกทุกกีฬาแหละคือดูกีฬาไหนก็น่าจะมันน่ะไม่ค่อยมีแบบว่าทีมที่มาตรฐานมันต่างกันเท่าไหร
2: ่ครับผม
0: ยิ่งพวกกีฬาสากลเนี่ยส่วนใหญ่ทุกๆชาติสำหรับเอเชียนเกมส์เนี่ยเขาก็จะเหมือนเป็นสนามทดสอบก่อนที่จะไปโอลิมปิกอ่ะความสำคัญมันเยอะทีเดียว
2: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นทุกชาติก็เข้มข้นกันนะส่งนักกีฬาชุดที่ดีที่สุดมาแหละ
2: ใช
0: ่ไม่มีแบบว่าเอาแบบเกรดบีอะไรมาหรอก
2: ครับ
0: ส่วนใหญ่ก็ดูสนุกทุกกีฬาแหละผมว่าลองดูใครที่แบบอาจจะไม่เคยดูแบบทุกกีฬาอาจจะดูเฉพาะแค่กีฬาสำคัญสำคัญกีฬาที่แบบเรามีนักกีฬาดัง
2: ๆ
0: กีฬาสากลแบบมวยหรือว่าจะเป็นยกน้ำหนักอะไรที่เรามีลุ้นอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: แล้วไม่เคยเปิดใจดูแบบกีฬาชาติอื่นๆถ้าอยู่ว่างๆนะคลายเครียดลองดูได้
2: ใช่
0: กีฬาแบบแปลกๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวพาดงพาเดลอะไรก็แข่ง
2: พาเดลไงนี่พาเดลล่าสุดเนี่ยเราก็ให้น้องเบนซ์เนี่ยน้องเบนซ์เป็นกราฟิกรูปหล่อนะครับของเรานะตัดต่อของเราเนี่ยลงสภาพนักกีฬาพาเดลไงไปดูได้ในช็อตใน YouTube ของ FF Gaspar ได้นะ
0: ครับ
2: นะครับนอกก็กีฬาแปลกๆก็จะแปลกไม่แปลกในสายตาเราเนาะแต่ว่าเขาเล่นมานานอะ
0: กีฬาที่เราไม่เคยเห็นนะ
2: ถูกต้อง
0: ที่เรายังอาจจะไม่ค่อยรู้จัก
2: เทคบอลเนี้ยก็ได้ไปที่รู้จักกันเน
0: า
2: ะ
0: เพราะว่าปกติถามว่า
2: ครับ
0: เทคบอลชิงแชมป์โลกเราได้ดูไห
2: ม
0: ผมว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ดูนะ
2: ครับ
0: แต่ถ้าแข่งในเอเชียนเกมส์เนี่ยผมว่ามันมีช่องทางการถ่ายทอดสดที่แบบเข้าถึงง่ายกว่าคนก็น่าจะได้ดูเราอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยนักกีฬาเทคบอลเรานี่คือระดับโลกนะ
2: ครับใช่แชมป์โลกนะ
0: แต่พอไปแข่งเอเชียนเกมส์เนี่ยเราดูได้ง่ายขึ้นนะ
2: ครับ
0: เราก็ติดตามก็ได้ง่ายขึ้นเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยของเราเก่งแค่ไหนถึงไประดับโลก
2: ใช่นะครับก็ติดตามกันนะ
0: ใช่คร
2: ับ
0: ดูไปเรื่อยๆทุกกีฬา
2: ช่องก้าวกดซับสไครบ์เราก็ยิงสดด้วยแต่ว่าถ้าหลากหลายกีฬาก็ทางเอสเปเรตเขามี11ช่องนะที่ถ่ายทอดสดเลยนะเริ่มในวันที่10กันยายนเลยนะฮะ
0: คือมันต้องมี
2: ช่องระบบ OTT อ่ะระบบแบบสตรีมมิ่งอ่ะว่าระบบออนไลน์ไง
0: คือมันต้องมีช่อง
2: ถ่ายต่างๆเน
0: า
2: ะ
0: พร้อมแข่งพร้อมกัน
2: ใช่
0: ก็เลือกดูวันว่างๆอ่ะลองเปิดดูตั้งแต่เนี่ยอีก3วันเนี้ย
2: ใช่
0: ใครแบบอยากจะเรียกว่าเปิดโลกของกีฬาก็ลองดูกีฬาอะไรแปลกๆบ้างเผื่อบางทีเราดูแล้วเราได้แรงบันดาลใจ
2: ใช่อ
0: ยากจะไปเล่นบ้าง
2: เฮ้ยดีเลย
0: กายขยับเนื้อขยับตัว
2: ครับ
0: ดีอยู่เฉย
2: ๆก็ทัพไทยของเราจะไปวันที่12กันยายนใช่ไหมนนท์ที่เรานำเสนอข่าวไปแต่ว่าทัพแรกที่ไปอย่างไม่เป็นทางการก็คือทีมลูกยางหนุ่มและลูกยางสาวไทยของเรา
0: ครับ
2: ก็ทีมนักกีฬาสาวไทยของเราไปในคืนวันพฤหัสบดีที่3ถึง4กันยายนเนาะ
0: ใช่แล้ว
2: ตอนเที่ยงคืนนะครับส่วนทีมนักกีฬาหนุ่มไทยของเราก็ไปก่อนแล้ววันนี้ครับลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจทีมนักตบหนุ่มไทยด้วยนะ
0: ครับ
2: ที่จะลงสนามในศึกชิงแชมป์เอเชียเพื่อที่จะคว้าตั๋วนะครับไปแข่งขันโอลิมปิกเกมนะครับหลังจากที่เม วันไหนวันก่อนนะเนาะชนะกาตาร์นะฮะมีนักกีฬาคนหนึ่งอะไรมูมัตรักอ่ะ13ปีของกาตาร์ส่วนสูง200กว่าเซนติเมตรฮะโ
0: อ
2: ้จำคุณลุนช่อง
0: 200เท่าไหร่นะ
2: 200เซนติเมตร
0: 200ท้วนเลย
2: โอ้โห
0: โอ้โห195
2: 2.10 มั้ยนะ
0: 2.01สิ
2: เออนะครับก็วันนี้จะลงสนามนะครับเจอกับเกาหลีใต้เวลา 15:00 นนะตามเวลาในประเทศไทยรับตีที่ญี่ปุ่นนะที่ฟุกุโอกะนะครับชนะรับการการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ
0: ใช่แล้ว
2: ซึ่งทีมระยาหนุ่มไทยก็จบจากรายการนี้ก็จะไปแข่งขันเอชเกมต่อไปนะ
0: ใช่
2: เมื่อวานนี้ก็ซ้อมกันในช่วงเย็นนะครับตอนประมาณ1ชั่วโมงครึ่งที่คิตะคิวชูยิมเนเซียมสนามแข่งขันนะครับหลังจากที่ชนะทีมชาติกาตาร์มานะ
0: ถูกต้องครับ
2: 30รวดนะครับ25-19 25-22และ28-26ครับเกาหลีใต้เขาชนะเทนนิสไทเปมานะ3-1นะครับส่วนการซ้อมเนี่ยแล้วก็เน้นเรื่องการบล็อกการเสิร์ฟการตีบอลให้มีสปีดโดยสภาพทีมไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บนะส่วนใหญ่จะมีการเจ็บติดตัวกลับมาเล็กน้อยนะ
0: ครับ
2: แล้วก็มีอาการอ่อนล้านะครับจากการแข่งขันที่เจอกาตาร์นะครับแม้ว่าเราจะเป็นรองเกาหลีใต้นน
0: ครับ
2: แต่ครั้งล่าสุดที่เจอกันในศึก AFC ครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเราชนะเกาหลีใต้ไปอย่างสนุกนะ3-2เซต25-17 24-26 28-25 25-18 และ15-7ครับผมวันนี้ลุ้นกันนะ
0: ครับผม
2: ครับผม
0: ผมว่าเราพูดพรีวิวนี่อาจจะไม่ลึกเท่ากับนักกีฬาผมไปสัมภาษณ์นักกีฬามาเลยฮะ
2: อีกแล้วเหรอฮะ
0: อนุชิตภักดีแก้ว
2: ครับ
0: ผมไปสัมภาษณ์มาแล้ว
2: เป็นยังไง
0: อนุชิตครับเราจะเตรียมตัวอย่างไรในการเจอกับเกาหลีใต้ครับเชิญเลยครับ
1: วันนี้ก็เสิร์ฟเหมือนเดิมครับแล้วก็เกมบล็อกครับเพราะว่าเกาหลีเขาเล่นเร็วมากครับ
3: ตอนอินเดียเราได้ไปเจอเกาหลีใต้ไหม
1: เจอครับตอนนั้นเราชนะไป3-2เซตครับ
3: สไตล์เราต้องเน้นอะไรยังไงลองเล่าให้ฟัง
1: เราต้องปรับเปลี่ยนในการบล็อกใหม่ครับเพราะว่าเกาหลีใต้เขาเล่นบอลที่แบบว่าเร็วมากเราต้องกลับซ้อมบล็อกแบบเยอะมากครับ
3: ถ้าพูดแล้วรู้สึกกังวลกดดันไหมว่าเอ้ยถ้านัดหน้านี่ทั้งสองทีมเนี่ยใครชนะเข้าเลย
1: ก็มีความกดดันครับแต่ก็สู้เต็มที่ครับ
3: อยากฝากบอกอะไรไปเนาะ
1: ก็ฝากเชียร์ทีมชาติไทยด้วยนะครับพวกเราจะทำให้เต็มที่นะครับ
0: ขอบคุณครับเป็นไง
2: มี
0: ชนะเข้ามาม
2: ีคนอื่นมีไหม
0: อุ้ยชงมาแบบนี้
2: ก็หวานเจี๊ยบสิมีใครอีกไหม
0: ได้อย่างไร
2: อุ้ยมีไหมมีไหม
0: ทูปประดิษฐ์พระพุทธครับ
2: ครับเป็นยังไง
0: มองนัดเจอเกาหลีใต้อย่างไรครับ
2: บ
0: อกเราหน่อยสิฮะ
4: ส่วนแกเน้นบล็อกเป็นหลักครับตอนนี้เพราะเราต้องเพิ่มสปีดเพราะวันสปีดของเกาหลีกับคาต้ามันค่อนข้างแตกต่าง
3: จากที่เราเคยเจอเกาหลีตอนนั้นทูปก็อยู่ไหมอ
4: ยู่ครับ
3: อินเดียเป็นไงเราเล่นสไตล์บอล
4: ตอนนั้นเราค่อนข้างแบบอ่านเกมเขาได้ดีกว่าอะไรเงี้ยเราเสียน้อยกว่าประมาณนั้นรับเสิร์ฟได้ดีกว่าด้วย
3: มองกับเกมวันพรุ่งนี้หัวใจสำคัญเราต้องเน้นในเรื่องอะไรก่อน
4: ผมว่าเราต้องทำเสิร์ฟให้ได้เหมือนที่เจอกาตาร์แล้วก็ทำเกมบล็อกให้ได้ครับ
3: อยากฝากอะไรแฟนๆที่เป็นกำลังใจทีม
4: ครับก็ฝากแฟนวอลเลย์บอลติดตามด้วยนะครับครับ
0: ขอบคุณครับ
2: วันนี้สำเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะ
0: ชัดแจ๋ว
2: โค้ดปาร์คมีไหมโค้ดปาร์ค
0: โอ้ยชงมาไม่ถามเลย
2: เ
0: หรอไม่มีสิ
2: เอาไม่ออกตัวทีตัวทีส่งเร็วไป
0: อีกคนนึงอีกคนนึง
2: อีกคนจะมีใคร
0: เหนือนครินทร์อินทนูลิเบโร่ครับ
2: ครับ
0: นี่อ่ะเจ้าเหนือว่าไงฮะ
2: เป็นไงเป็น
5: สวัสดีค่ะฝากติดตามชมติดตามเชียร์พ่อหนูด้วยนะคะวันนี้เป็นนัดสำคัญมากที่หนูต้องเจอเกาหลีใต้เป็นแมตช์สำคัญมากหนูต้องเก็บชัยชนะให้ได้หนูจะทำให้เต็มที่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็สัญญาหนูจะไม่ยอมปล่อยบอลตกให้ลงพื้นง่ายๆค่ะ
2: นี่เป็นไง
0: เราก็นึกว่าแบบเรียกว่าแบบแข็งแกร่งอะเห็นชื่อเหนือไง
2: ครับ
0: ไม่เคยเจอหน้าไงก
2: ็
0: เลยโยนว่าเจ้าเหนือจริงๆต้องเรียกน้องเหนือ
2: น้องเหนือ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนะ
0: ลิบาโร่ลิบาโร
2: ่ครับ
0: บอกเลยให้คำมั่นสัญญาแล้วจะไม่ยอมให้ลูกตกพื้นง่ายๆ
2: ถ้าว่าชนะเนี่ยเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเลยนะลุ้นกันนะฮะ
0: มีโอกาสนะ
2: มีโอกาสนะ
0: ถึงแม้ว่า ควรจะมองว่าเกาหลีใต้ดูดีกว่าเราอ่ะ
2: แ
0: ต่เจอครั้งล่าสุดเราก็ชนะ
2: ครับ
0: แล้วอย่างที่นักกีฬาบอกเราสเกาเข้ามาแล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องเล่นอย่างไร
2: ครับ
0: ถ้ามาเสิร์ฟแรกถ้ามาอะไรก็เกิดขึ้นได
2: ้
0: ถ้าชนะเข้ารอบเลย
2: ครับ
0: คือรายการนี้เหมือนกับทีมหญิงเลยนะ1 2 3ไปชิงแชมป์โลกที่1
2: ครับ
0: แชมป์ทวีปไปโอลิมปิกจะถามว่าจะตามรอยทีมลูกยางสาวไทยไหวมั้ยมันก็
2: ลำบากหน่อยพูดตรงๆก็พูดตรงๆเน
0: า
2: ะ
0: พูดตรงๆเราก็ไม่ได้ถึงขนาดระดับลุ้นแชมป์อ่ะตัวเต็งในเอเชียก็ญี่ปุ่น
2: ครับ
0: แชมป์10สมัยอีรานอย่างนี้มาดูแล้วถ้าตามนัดก็คงจะเข้าไปเจอกันรอบชิง
2: ครับ
0: เราก็เต็มที่อ่ะเราเต็มที่ทุกแมตช์ดีกว่าแล้วเดี๋ยวแข่งนี้เสร็จเราก็แข่งเอเชียนเกมต่อ
2: ครับ
0: อยู่ญี่ปุ่นยาว
2: ได้เลยรวมทั้งทีมลูกยางสาวไทยของเราก็เก็บตัวที่เรนที่ซากะเนาะ
0: ใช่
2: ซากะก็เขาเชิญไปไงแล้วก็ซ้อมกับทีมแชมป์ลีกของเวียดนามด้วย
0: ครับ
2: นะครับก่อนที่จะไปร่วมแข่งขันก็ปีนี้ก็พี่ว่าโอเควอลเลย์บอลของเราก็มีลุ้นนะเพราะคุณสมบัติชัยบางอย่างบอกว่าก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ว่าขอได้แชมป์นะฮะเหมือนต่อชิงแชมป์โลกเหมือนชิงแชมป์เอเชียเลยอ่ะ
0: หมายถึงทีมหญิงใช่ไหม
2: ทีมหญิงไง
0: แต่ว่าทีมชาย
2: อยากให้ทราบบอสซาได้เหรียญทองเป็นครั้งแรก

0: ในบอสตันเนี่ยเราได้แค่เหรียญเงินนะปี2018เอเชียนเกมครับ
1: แต่ทีมชายก็ต้องยอมรับว่ายังไกลอยู
0: ่ครับ
1: ญี่ปุ่นเขาไปแบบระดับโลกแล้วอะ
0: อืม
1: ใช่เมื่อวานนี้เจอบาเรน
0: ครับ
1: โอ้โหหวดไป3เซตรวดตบกระจายไม่ไว้หน้าคู่แข่งเลย
0: แล้วก็พูดถึงวอลเลย์บอลนิดนึงแล้วกันก็เมื่อวานนี้ได้ทีมที่เข้าไปเล่นในโอลิมปิกเกมเนี่ยก็ได้ตั๋วไปแล้วนะอีกหนึ่งที
1: ม
0: นนก็คือทีมชาติตุรกีครับ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะนนนะ
1: ในโซนยุโรป
0: โอ้โหมันมากเกมกันที่อิสตันบูลนนแล้วปรากฏว่านะครับเล่นกันสนุกมากนะครับอิตาลีเป็นดีกรีในแชมป์โลกและแชมป์โอลิมปิกเกมนะ
1: ครับ
0: โอ้แต่ว่าเจอเซราโกเนสและวากาสนะครับนำทีมไปก็ปรากฏว่าเซตแรกเนี่ยอิตาลีชนะก่อนนะ25-16แต่ว่าเซต2ตุรกีแซงชนะ25-22เซต3อิตาลีชนะ25-12เซต4ฮะอิตาลีแพ้นะตุรกีชนะ25-21และเซตตัดสินเป็นตุรกีแซงชนะ15-10นนเขาได้ตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกมนะครับเป็นทีมที่เท่าไรเจ้าภาพแคนาดาเจ้าภาพอเมริกาได้ไปแคนาดาแชมป์อเมริกาเหนือใช่ไห
1: ม
0: ไทยแชมป์เอเชียอียิปต์แชมป์โซนแอฟริกา
1: ครับ
0: และนี่แชมป์ยุโรปฮะ5ทีมแล้วนนห้าทีมแล้วนะ
1: เท่ากับว่า
0: ตอนนี้ก็
1: เหลืออีก7ที่นั่ง
0: ใช่
1: ต้องไปลุ้นกัน
0: เจ็ดทีนั่งเดี๋ยวเนี่ยการแข่งขันนะที่อเมริกาใต้นะครับ8พฤศจิกายนปีที่ลิโอเดอจาเนโรบราซิลได้แน่นอนเพราะมีแค่6ทีมเองนน
1: ครับ
0: บราซิลได้แน่อ่ะก็จะเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็นทีมที่1 2 3ทีมที่6เนาะก็หลังจากนั้นเหลือโควต้าอีก6ทีมก็เอา1ถึง2ถึง3นะในศึกชิงแชมป์โลกนะครับที่แคนาดาและอเมริกาในปีหน้าและระดับโลกอีก3ทีมครับทีมที่ระดับโลกสูงสุดที่ยังไม่ได้ไป
1: ใช่
0: ก็ไม่ได้มาว่าได้ไปญี่ปุ่นกับจีนเขาถึงหวั่นใจไงไม่รู้ว่าฟอร์มปีหน้า2ปีข้างหน้าฟอร์มจะเป็นยังไงบ้างเน
1: า
0: ะอาจจะเล็กยิ่งตกหรือเปล่าอย่างเงี้ย
1: ใช่ก็ศึกชิงแชมป์โลก2027ลุ้นได้แค่3ที่นั่งนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นทีมชาติใหญ่ๆที่ยังไม่มีตั๋วอย่างอิตาลีโปแลนด์ญี่ปุ่นจีนเซอร์เบียเนเธอร์แลนด์รัสเซียเยอรมนีนี่ต้องใส่กันเต็มที
0: ่ครับ
1: เพื่อย่างตั๋ว3ใบนี
0: ้
1: นะครับส่วนในทวีปอเมริกาใต้ก็น่าจะเสร็จบราซิลนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของคนอื่นเขาแต่ที่แน่ๆสาวไทยเราไปแล้วจ้า
0: ไปแล้ว
1: แชมป์เอเชียครับ
0: แชมป์เอเชียไปแล้ว
1: รอไป LA แล้ว
0: ครับผู้ชายตัวนี้ก็ยังไม่ได้นะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เลยฮะนะครับหนึ่งที่นั่งนะที่ฟูกุโอกะนี่ไง13กันยายนก็ได้แล้วนะครับในโซนเอเชียของผู้ชายนะเพราะอเมริกาเขาได้ไปแล้วในฐานะของเจ้าภาพนะครับ
1: ใช่แต่คือถ้าจะพูดตรงๆก็คือฝ่ายชายเนี่ยเป็นหนึ่งนอนมา
0: ญี่ปุ่นอยู่แล้วครับ
1: ไม่น่าพลาดทุกวันนี้เล่นก็เหมือนเล่นโชว์อ่ะ
0: เหรอ
1: เหรอโชว์แบบ
0: มีอะไรดังๆก็รันใช่ไหมรันกับยูกิอิชิคาวะวอลเลย์บอลหญิงของญี่ปุ่นมายูไม่ได้มานะ
1: ครับ
0: มายูชิคาวะ
1: ใช่
0: โคจิมะริโบโดก็ไม่ได้มาแล้วอะไรนะชิโมระก็ไม่ได้มา
1: ไม่ได้มาเจอเราในเอเชียนเกม
0: เพราะว่าเขาติดภารกิจ
1: เขาไปเล่นกับสโมสรต้นสังกัด
0: ครับผม
1: ก็ทำให้เรามีโอกาสดีแล้วล่าสุดนี่เห็นวิซาร่าว
0: ิ
1: ซาร่าต้อมคำในไลฟ์สดในTikTok บอกว่าเซนมันบอกเหมือนว่าไทยจะได้เหรียญทองนี่เรามีลงข่าวอยู่เมื่อวัน2วันที่ผ่านมา
0: ครับ
1: พี่ซาร่าบอกว่าความรู้สึกมันเหมือนกับว่าไทยน่าจะได้นะทองเนี่ยครั้งแรก
0: นะ
1: พี่ซาร่าบอกแบบนี้เลย
0: มีโอกาสนะ
1: เหมือนทุกอย่างมันมา
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวรอดูว่าเซนของพี่ซาร่านี่จะถูกหรือเปล่า
0: เนาะถามจริงนะตอนนั้นจำได้เลยที่เราได้ไปโอลิมปิกเกมเนี่ยโอ้โหคุณวิรวัลอินทรพงศ์มีออนมาสิทธิลักษณ์นะซึ่งทีมงานเป็นทีมงานสตาร์พอดของโคโรใช่ไหม
1: ครับ
0: ขอบคุณน้องๆเลยขอบคุณมากที่ทำให้ฝันของพวกพี่ๆเป็นจริงเพราะว่าพวกพี่สมัยเป็นนักกีฬาเนี่ยไม่ได้ไปไงแต่ไปในฐานะของทีมงานสตาร์โค้ชเป็นไงครับ
1: ก็เรียกว่าชาติเดียวกัน
0: อ
1: ่ะพี่รุ่นน้องก็เหมือนกันใครก็ได
0: ้
1: ขอให้ทำได้สำเร็จก็พอ
0: ใช่ นะครับอ้าวก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งช่อง9กด Subscribe เรานะครับจะยิงสดนะครับนี่การถ่ายทอดสดแล้วก็จะสลับสเปลี่ยนหมุนเวียนทาง7ช่องทีวีดิจิตอลนะ
1: ครับ
0: NBT T Sport 7 Mono Max Sport TV 9 Mcot นะครับวัน31 ธนทีวีและ PPTV นะครับส่วนทางแอปพลิเคชันก็เป็นทาง AIS Play นะครับ
1: ใช่แล้ว
0: จะเริ่มยิงสดตั้งแต่วันที่10กันยายนเลยนะ
1: ใช่แล้วครับ
0: กีฬาบาสเกตบอลรับทางช่อง T Sport 7และ PPTV ครับและ T Sport 7เนี่ยจะยิงสดทุกวันด้วยนะ
1: ครับ
0: ให้รายการในการประจำทุกวันเช่นกันครับเริ่ม20กันยายนเป็นต้นไปเวลา 20:30 นาทีครับกีฬายอดฮิตอย่างฟุตบอลเนี่ยเราเจอเจ้าภาพใช่ไหมบอลหญิงเนี่ยวันที่14กันยายนใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: PPTV จะยิงสดนะเวลาไทย 17:30 นาทีครับ
1: ครับ
0: ส่วนอยู่23คีกิสถานครับวันที่10กันยายนช่องวันเวลา 14:00 นะครับจะยิงสดนะครับก็ติดตามกันได้นะ
1: คือก็เรียกว่าการถ่ายทอดสดเหมือนทุกครั้ง
0: ครับ
1: คือถ้าเป็นกีฬาใหญ่กีฬาที่นักกีฬาไทยเราแข่งก็ดูได้ทางฟรีทีวีช่อง T Sport ก็น่าจะถ่ายครบแหละ
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็ช่องอื่นๆด้วย
0: ครับ
1: ฟรีทีวีนะครับแต่ถ้าแบบอยากจะดูกีฬาที่เป็นกีฬาอื่นๆที่หลากหลายอยากจะดูครบเลยชาติอื่นแข่งก็ไปดูกันได้ที่ AIS Play
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องมีจ่ายเงินนิดหน่อย
0: ครับ
1: เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นกีฬาหลักเราก็ดูได้ฟรีๆเหมือนเดิ
0: ม
1: นะฮะก็ติดตามกันได้นะครับเอเชียนเกม
0: ครับผม
1: ช่วงแรกประมาณนี้นะก่อนจะไปเบรกกันนะครับประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังหน่อยนะฮะคุณผู้ฟังครับยุคนี้นี่เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนครับแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้นะครับขอแนะนำคาชิว่าครับรุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยครับเพราะเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานครับที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กครับก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานหม้ออกอและรับประกันนานถึง1ปีเต็มครับ
0: ครับ
1: โปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับย้ำนะครับ990บาทครับสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่ครับรวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทครับโทรเลยครับ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
0: ครับ
1: และอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็คือเครื่องทำน้ำธัญพืชครับนี่ก็เอาใจสายสุขภาพที่ชอบทานอาหารแบบเฮลตี้เลยเครื่องนี้ครับเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่าความจุ1ลิตรที่มาพร้อมกับการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสครับทำให้การปั่นอาหารละเอียดยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ทำน้ำธัญพืชเท่านั้นนะฮะที่ทำได้นะฮะยังทำเมนูอื่นได้อีกหลายเมนูครับไม่ว่าจะเป็นโจ๊กอาหารเสริมเด็กนมถั่วเหลืองน้ำผลไม้ปั่นสมูทตี้ฟังก์ชันครบครับจบในเครื่องเดียวเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคละแบบคละสี2ใบนะครับโทร02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียครับผม
0: ครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ไหม
1: ได้เลยครับ
0: ช่วงหน้าไปติดตามข่าวกันต่อเนาะนะครับในข่าวกีฬาเอเชียนเกมนะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีเยอะหน่อยนะครับผมช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
1: ครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสงสักนนทรัศมีและทีมงาน FM 99
0: กลับมาครับในเบรก2ของ99 Live นะครับก็ติดเอเชียนเกมอยู่กับน้องนนท์และผมเจ๋งทรงศักดิ์นะครับวันจันทร์ที่7กันยายน2569นะครับนับจากนี้ไปเหลืออีกกี่วัน4วันเองนะนนท์นะ
1: ครับ
0: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมจะเปิดฉากขึ้นอย่างไม่เป็นทางการนะครับเริ่มต้นด้วยบาสเกตบอลนะส่วนคุณแม่นะครับของน้องสกายก็คือคุณเมธินีกิ่งประโยมนะ
1: พี่ลูกเกด
0: พี่ลูกเกดนะครับอดีตนางแบบชื่อดังนะครับบอกว่าลูกชายตัวนี้น้องสกายในวัย17ปีนะครับเจ้าของส่วนสูงเกือบ2เมตรด้าน196ซมนะครับ
1: ครับ
0: เพิ่งจะทุบสกรีประเทศไทยในรอบ32ปีครับล่าสุดพร้อมแล้วพร้อมจะเหินหาวไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว
1: เหินหาวเลยล่ะ
0: เออ
1: โอ้โหนี่มัน
0: ก็คุณแม่บอกว่าไม่ได้ตั้งเป้าเฉพาะเอเชียนเกมนะอยากให้ลูกเนี่ยคว้าโควต้าไปโอลิมปิกเกมที่นครลอสแอนเจลิสด้วย
1: ครับ
0: ครับแม่เกดถึงกับบล็อกคิวงานเลยนะเห็นว่าจะบินไปให้กำลังใจลูกชายถึงขอบสนามเลย
1: อ๋อ
0: ครับเป็นไง
1: ต้องอย่างนั้นเพราะว่าเดี๋ยวถ่ายทอดสดเนี่ยกล้องต้องจับไปที่คุณแม
0: ่ต้องมีก็บอกว่าประกาศพักการ10วันนะ
1: ครับ
0: บินไปเชียร์ถึงขอบสระไม่กดดันลูกเพราะเป็นเอชเกมครั้งแรกในวัยเพียงแค่17ปีน้องสกายมั่นใจและตั้งเป้าไกลให้ถึงโอลิมปิกเกมในปีคศ2028นะคุณแม่ก็บอกว่าเตรียมอุปกรณ์ทั้งธงชาติไทยแพ็คกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะส่วนน้องสกายนะครับเปิดใจนะครับผ่านทางนายเดเทนะครับที่มาลงไว้นะครับของนายเอ็นของช่อง9นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้ความพร้อมคือเต็มที่แล้วเพราะมีเวลาอีก2สัปดาห์ก็จะแข่งขันจริงแล้วตนก็ซ้อมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตลอดซึ่งเวลานี้ที่ทำไว้ต่อซ้อมดีสุดในชุดแล้วตั้งแต่ฝึกมาโอ้เสร็จแล้วพร้อมแล้วเนี่ยถ้าเป็น Counter Strike เกมในสมัยก่อนก็พร้อมจะลุยและเพื่อนเอ๋ย
1: พร้อมจะลุยกันมานานแล้ว
0: พร้อมจะลุยมานานแล้วครับผมโยโย่ครับโดยไม่ได้ตั้งเป้าเรียนอะไรแต่หากสามารถไปทะลุถึงรอบชิงได้ก็ถือว่าเป็นโบนัสนะส่วนคุณแม่ลูกเกดบอกว่ารางวัลอาชีพก็มาได้ก็ให้ทั้งชีวิตเลยแต่ก็อยากไปเป็นกำลังใจลูกเนาะแต่ทำให้ดีที่สุดนะครับและคนไทยภูมิใจก็พอแล้วหากผิดหวังสกายมองว่าตนก็ยังเป็นเด็กอยู่และยังมีอีกหลายๆครั้งให้ตนได้คว้าเหรียญและจะไม่ได้หยุดแค่เอชเกมแน่นอนเป็นไง
1: ต้องอย่างนั้น
0: ต้องอย่างนั้นนะ
1: เขาเรียกว่ามีหัวใจนักสู้
0: ถูกต้องและคุณลูกเกดนะครับบอกว่าแฟนๆกีฬาต้องไม่ลืมว่าน้องจะต้องไปเจอนักว่ายระดับโลกเน
1: า
0: ะซึ่งเป็นเจ้าของเศรษฐกิจโลกทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลี
1: ร
0: ้องฝากว่าอยากให้คนไทยช่วยเชียร์น้องสกายและนักกีฬาไทยทุกคนด้วยเพราะทุกคนซ้อมมาหนักมากๆนะครับสุดยอดนะ
1: คืออย่างนี้คือคนที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ตามข่าวลึกเห็นข่าวทั่วๆไปไงเพราะว่าคุณลูกเกดพี่ลูกเกดเขาก็เป็นดาราดัง
0: ครับ
1: คนก็จะได้ยินแค่ว่าอ้าวลูกของพี่ลูกเกดเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติแล้ว
0: ครับ
1: ต้องมีลุ้นเหรียญทองแน่นอน
0: แ
1: ต่จริงๆก็คือน้องยังเด็กมาก
0: ครับ
1: แล้วก็สถิติก็ยังห่างจากการลุ้นเหรียญเยอะ
0: น
1: ี่คือครั้งแรกเท่านั้นเองก็ไปเก็บประสบการณ
0: ์ครับ
1: แล้วเรื่องเหรียญเนี่ยเดี๋ยวมันตามมาเอง
0: เนาะอย่าไปกดดัน
1: พัฒนาไป
0: ว่าน้องสกาต้องได้เหรียญคือน้องยังเด็กอยู่17ปีเอง
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: คือบางคนนึกว่าอุ๊ย สงสัยมีลุ้นเหรียญแน่นอน
0: ครับ
1: เพราะว่าเห็นข่าวเยอะบางคนอาจจะไม่ได้ดูแบบละเอียดไม่ได้ดูตัวเลขสถิติไม่ได้สายกีฬาโดยตรงไงซึ่งตรงนี้ก็อย่าไปกดดันน้องเยอะ
0: ครับ
1: น้องก็บอกว่าจริงๆก็รู้สึกแบบไม่ค่อยคุ้นชินกับการที่มีคนมาจับจ้องเยอะเหมือนกัน
0: ครับ
1: อย่าไปคอมเมนต์อะไรเยอะ
0: ใช่
1: ตามโซเชียลเนี่ยคือกีฬาเนี่ยมันต้องค่อยๆไปนะสเต็ปคือบางคนแบบคือคาดหวังเยอะเกินไปมันทำให้กลายเป็นว่าอุ๊ยมันไปกดดันนักกีฬาไง
0: ครับ
1: จริงๆ17เนี่ยมันเพิ่งก้าวแรกค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ละทัวร์นาเมนต์อย่างเอเชียนเกมครั้งหน้าอ่ะค่อยว่ากัน
0: ครับ
1: ถ้าอยากจะหวังลุ้นเหรียญอะไรแบบเนี้ย
0: ใช่ส่วนอีกหนึ่งความหวังของทัพไทยก็คือการแข่งขันนะกีฬามวยสากลนะ
1: เป็นยังไง
0: รู้จักเมเดโม่ไหม
1: พี่บ้านไง
0: สมรักคำสิงไงฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกมปี1996และเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยนะครับในปี94และปี1998วอฟันทองนะครับนักชกไทยทั้ง11รุ่นนะแบ่งชายเป็น6หญิง5นะครับมีลุ้นทองเอเชียนเกมใครจะว่าอย่างไรไม่รู้แต่สำหรับเขาคิดว่าทัพกำปั้นเสื้อกล้ามไทยจะมีเหรียญทองติดมือแน่นอนทุกคนไปด้วยความหวังและมีหวังทุกคนถ้าไม่หวังไม่ไปดีกว่านี่เป็นไง
1: นี่คือ mindset ของผู้ชนะ
0: เป็นไงครับ
1: ถ้าขึ้นไปชกแล้วรู้ว่าแพ้ก็อย่าขึ้นไปก็นั่งอยู่ข้างล่าง
0: ใช่
1: ขึ้นไปก็ต้องหวังชนะสิ
0: ครับ
1: ถ้าไม่หวังชนะจะไปทำไมล่ะ
0: สมรักษ์ได้วิเคราะห์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะนักมวยทุกคนไปต้องไม่หวังผ่านการตัดตัวคัดตัวฝึกซ้อมมาอย่างดีแต่ละรุ่นนักมวยน่าจะไม่เกิน15คนฉะนั้น1ใน15ก็เป็นไปได้นะอะไรอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ตนซื้อหวย1ใบ100เขายังไม่หวังเลยดังนั้นทุกคน1ใน15เราต้องมีหวังสิ
1: ครับ
0: บอกกับน้องก่อนไปเยี่ยมที่แคมป์ทุกคนมีหวังทุกคนนะครับถ้าเอาที่ถนัดมีข้อมูลผมก็วิเคราะห์มวยชายให้ฟังนะครับอย่างชายรุ่น55กิโลกรัม
1: ขอเสียงพี่บ้านหน่อย
0: โอ้โหจะดีเลยฮะเดี๋ยวพี่บ้านเขามาหานะฮะ55กิโลกรัมเนี่ยเป็นกำลังตีโบกขุนทศนะอายุ19ปีเก่ง
1: ครับ
0: ทำนายมาว่านี่คนนี้แหละสมรักกับสมจิตรวมกันเลยนี่เป็นไง
1: โอ้ย
0: เป็นไง
1: แค่คนเดียวก็เหรียญโอลิมปิกแล้วนะ
0: สมจิตมารวมด้วย
1: นี่รวมร่างกันเลยเหรอ
0: ถูกต้อง
1: โอ้โห
0: แล้วว่าเป็นแชมป์เอเชียด้วยแต่ว่ามีอนาคตส่วนรุ่น60กิโลกรัมศักดารวมธรรมคนที่เก่งบุดูดันกล้าต่อยป้องกันตัวดีเสียอย่างเดียวลดน้ำหนักเยอะไปหน่อยอ๋ออันนี้อาจจะลดน้ำหนักมาเนาะรุ่น70กิโลกรัมเนี่ยเราผลักดันบรรจงศิษย์ลีนะขึ้นไปจาก65ไปต่อยในรุ่น70กิโลกรัมดังนั้นก็ไม่มีนักมวยจริงในเวทนี้แต่ก็ถือว่าน่าลุ้นน่าเสียดายที่นาบิลอานานไม่ทันเนาะไม่ทันไงถึงมาด้วย
1: ครับ
0: ก็น่าเสียดายนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไปลุ้นกันในโอลิมปิกเกมคศ2028แทนส่วนรุ่น80กิโลกรัมนะครับของบุรพลจงจอหอหลานชายของสมจิตจงจอหอเจ็บมาเยอะนะครับต่อยสวยคล้ายๆสไตล์สมจิตเบสิกดีเสียอย่างเดียวในการเจ็บไหล่ก็อาจจะดูฟิตไม่เต็มร้อยเนาะโอ้นี่ที่บ้านเนี่ยวิเคราะห์เป็นรุ่นเลยนะ6รุ่นเนี่ย
1: รู้จักทุกคน
0: นะรุ่น6รุ่นใหญ่นะ90กิโลกรัมนะครับจักรพลจักรพงศ์ยมโคตรเร็วดีมีอนาคตใหญ่แต่เร็วส่วนรุ่น90กิโลกรัมขึ้นไปนะครับอัตพงศ์แสงเทพนี่คัดมาเองเลยนี่พี่บ้านบอกคัดนากาเมอร์น้องอายุ29ไปเจอที่แถวตลาดกำลังสอนมวยให้ฝรั่งไปเห็นเขาชกมวยไทยก็เลยทาบทามมาชกมวยสากล
1: โอ้ยตามีแวว
0: มีแววตามีแวว
1: คือมองเห็นแล้วคนนี้ปั้นได
0: ้ถูกต้องทำไปทำมาก็กลายเป็นตัวขวางด้วยและเราก็ไม่เคยมีนักมวยรุ่นนี้มาก่อนดังนั้นในเช่นเกมครั้งนี้ทุกคนไปด้วยความหวังมีหวังทุกคนถ้าไม่หวังไม่ไปดีกว่านี่เป็นไงพี่บาสบอกเป็นไง
1: พี่บาสที่ตอนนี้มีตำแหน่งน
0: ะ
1: ในสมาคมกีฬามวยสากลนะ
0: เ
1: ป็นที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาเทคนิค
0: ครับ
1: ก็เป็นคนที่ผลักดันนาบิลอานานนั่นแหละ
0: ครับ
1: เข้าสู่ทีมชาตินั่นเองอันนี้พี่บาสวิเคราะห์ในโซเชียลของตัวเอง
0: ในจะเฟซบุ๊กส่วนตัวพี่บาสนะเขาเขียนมา
1: เดี๋ยวพี่บาสนี่ก็จะเรียกว่าจะเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ต ามลูกชายลูกสาวเลยใช่ไห
0: ม
1: น้องเบสน้องโบ๊ทใช่ไหม
0: น้องโบ๊ทที่เลิกเล่นฟุตบอลแล้วใช่ไหม
1: คือพี่บาสนี่เขาดังอยู่แล้วถ้าเกิดมาทำช่องของตัวเองเนี่ยยังไงคนก็รู้จัก
0: ใช่
1: คนก็ดูเอาพี่บาสก็มาทางนี้นะเดี๋ยวผมว่าตอนมวย
0: ต้องมีต้องมี
1: ตอนมวยชกนะ
0: เออต้องชวนพี่บาสมาแล
1: ้
0: ว
1: เราก็น่าชวนนะ
0: ต่อยต่อยอ๋อต่อยดิต่อยดิ
1: พี่บาสต้องยังไงต้องพูดแบบไม่ค่อยชัดหน่อย
0: เอ้ายังไม่ยังเนี่ยฮะ
1: แต่เดี๋ยวถ้าพี่บาสแบบวิเคราะห์ในช่องตัวเองนะในช่วงเอเชียนเกมนะผมว่าคนดูเยอะ
0: ครับ
1: แต่จริงๆพี่บาสก็ไม่ค่อยว่างหรอกเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเป็นคอมเมนเตอร์ไห
0: ม
1: เพราะว่าพี่บาสนี่ก็หลายครั้งนะ
0: ต้องไปดูช่องแต่ละช่องดิมีกี่ช่องนี่ทีวีดิจิต
1: อ
0: ลก็หลายช่อง
1: ต้องดึงพี่บาสไปหน่อยเอส
0: เพย์ยิงสดอีกติดต่อพี่บาสไปก็ดีนะ
1: พี่บาสถึงตอนนั้นไม่ว่างหรอฮะ
0: เอางานน่าจะเยอะนะ
1: ดูแล้วคนน่าจะติดต่อพี่บาสเยอะ
0: แล้วอย่าลืมมวยหญิงด้วยนะนนมวยหญิงเราห้ารุ่นเนาะรุ่น51กิโลกรัมหญิงนะครับเจตบานรักษานะครับไม่ได้วิเคราะห์เพราะว่าเขาตัดมวยชายไงมวยหญิงก็จะเป็นวิจารณ์มั้งวิจารณ์พวกที่เขาดูมวยหญิงน่าจะผิดนะ
1: ใช่
0: จุธมาลักษัตริย์51กิโลกรัม54กิโลกรัมนัทนิชาจงโปร่งจงโปร่งกลางนะครับรุ่น60กิโลกรัมนะครับปุ่นระวีรื่นรถรุ่น65กิโลกรัมจันแจ่มชวนเพลงน้องบีไง
1: ครับ
0: รุ่น75กิโลกรัมพรทิพย์บัวป่านะครับโดยเมสโกเนจะเริ่มต่อย20กันยายนนะครับถึง2ตุลาคมที่นิชิโอะนะครับไม่ใช่นิชิโอะขออภัยนิชิโอะยิมเนเซียมครับ
1: ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะสำหรับมวยในเอเชียนเกมนะครับ
0: ถูกต้อง
1: ว่าครั้งนี้เราจะได้กี่เหรียญนะฮะ
0: ครับผม
1: ส่วนข้อความก็ส่งเข้ามาได้นะ4689899นะฮะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ทางไลฟ์ของเราทุกช่องทางเลยนะฮะคอมเมนต์ยังเข้ามาได้นะครับ
0: ใช่ฮะ
1: เดี๋ยวจะลืมตอบไป
0: เออ
1: นี่มีพี่หงภูธรส่งมาบอกว่าโซระอาโออิกับมิยาบิจะมาร่วมพิธีเปิดเอเชียนเกมไหมครับคนละวงการ
0: เดี๋ยวซิ
1: มีวงการกีฬา
0: ส่วนสมาคมกีฬาพาเดลไทยนะ
1: ครับ
0: จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสมาคมอย่างเป็นทางการนะฮะเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับกีฬาพาเดลในประเทศไทยให้เติบโตสู่ระดับสากลและเปิดตัวนักกีฬาทีมชาติไทยชุดแรกเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมที่ไอจิและนาโกย่าครับเห็นว่าภายในงานนะครับก็มีการประกาศวิสัยทัศน์ส่งเสริมกีฬาพาเดลตั้งแต่ระดับเยาวชนนะการสร้างมาตรฐานสนามและผู้สอนทั่วประเทศรวมทั้งความพร้อมของนักกีฬาทีมชาติไทยทั้งในเพศชายและหญิงที่ผ่านการคัดเลือกซึ่งกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อล่าเหรียญทองของเรานะครับเป็นกีฬาพาเดลนะครับผม
1: กีฬาใหม่กีฬาใหม่
0: กีฬาใหม่นะทำไมมีคุณหน้าตาดีๆอ่ะโอ้ครับผม
1: เล่นในร่มไง
0: ในร่มใช่ไหม
1: ไม่ต้องเจอแดดผิวไม่เสีย
0: ใช่ไหมฮะก็ฝากติดตามนะ
1: ครับ
0: ครับส่วนเห็นว่าตอนนี้ก็เริ่มมีจำหน่ายเสื้ออะไรเยอะเลยนะโนนะ
1: ครับ
0: เห็นว่าวันก่อนคุณอะไรนะที่ดังๆอะอะไรยาป่ะอะไรนะคุณจะพูด
1: คุณจะพูดอ๋อ
0: ก็เห็นนะใส่เสื้อทีมชาติไทยด้วยเพื่อที่จะให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยนะครับเสื้อกีฬามวกนะครับผมเชียร์ทีมไทยนะครับถ่ายทอดคาแรคเตอร์นะครับว่าจำหน่ายในวันศุกร์นี้นะโดนนะ11กันยายนนะครับที่ร้านสิริวรรณวรีชั้น1สยามพารากอนเวลา 12:00 นและเปิดขายออนไลน์เสาร์ที่12กันยายนนะครับ
1: ครับ
0: สมัครหัวเสื้อสวยนะต้องมีแล้วเราต้องมีแล้วนน
1: เราก็น่าจะต้องมีนะ
0: ต้องมีเราก็ต้องมีนะหัวเสื้อสวย
1: นี่บอกใครครับ
0: ฮะ
1: บอกใครครับ
0: เราก็ต้องมีนะเสื้อพี่บีการสปอร์ตต้องมีต้องมี
1: เราควรจะต้องมีนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวขอย้อนไปพูดถึงนักกีฬาพาเดลหน่อยละกันเมื่อกี
0: ้ได้เลย
1: เกริ่นมาแล้วว่าเขาเพิ่งเปิดตัวสมาคม
0: ครับ
1: สมาคมก็ใหม
0: ่
1: แข่งเอเชียนเกมครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกสำหรับกีฬาพาเดลนักกีฬาของเราลงแข่ง2รายการนะมีชายคู่กับหญิงคู
0: ่ครับ
1: ชายคู่นี่มีอันนบกราเวอร์และสเตฟานโนมอชโชล่าส่วนหญิงคู่จะมีนาตาลีนาคประเสริฐกับดาเรศศรีรุ่งเรืองนะครับแล้วก็โค้ชนี่เป็นชาวสเปนนะมิเกลมาเลโร เบิร์นดาวนะฮะก็ถือว่าเป็นก้าวแรกนะที่นักกีฬาพาเดลไทยจะได้ไปร่วมเอเชียนเกมส์นะครับและผมเชื่อว่าทางสมาคมเนี่ยคืออยากจะให้คนไทยรู้จักให้มันบูมมากขึ้นในอีเวนต์นี้แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นพวกอินฟลูเอนเซอร์ไปเล่นกันแต่เดี๋ยวเอเชียนเกมเนี่ยพอมีนักกีฬาไทยเข้าไปแข่งแล้วเนี่ยผมว่าควรจะรู้จักมากขึ้นต่อไปคนอาจจะไปเล่นพาร์ทเดียวกันมากขึ้น
0: มีสิทธินะพอกีฬาก็น่าจะสูงเนาะเหมือนสควอชบวกกับเทนนิสใช่ไหม
1: ใช่
0: บวกกันอะ
1: ไม้ใหญ่กว่าปิงปองแต่ไม่ใหญ่เท่า
0: เทนนิส
1: ไม้เทนนิส
0: แล้วก็ไม่มีขึงเอ็นใช่ไหม
1: เป็นไม้พลาสติก
0: เป็นไม้พลาสติก
1: มีรูรู
0: เออ
1: เออ
0: เหมือนเอตีนั่นใช่ไหมเล็กๆอะเออ
1: คือถ้าเทนนิสเนี่ยอุ่นใช้แรงเยอะนะบางคนไม่เคยเล่นถือว่ายากนะ
0: ก็โยชิโอเพนตีอยู่แล้วที่สปาเรนกาบ่นเรื่องของมีสารสีเขียวสมุนไพรอยู่ในสนามอะได้กลิ่นพอดีเลย
1: ใช
0: ่แกยิ้มเลยฮะครับผม
1: แกบอกไม่ชอบไม่ใช่ยิ้ม
0: เอาเหร
1: อแต่ว่าพาเดลนี่มันต้องไปหาที่ตียากหน่อย
0: ครับ
1: เออมันต้องไปหาคอร์ตมันต้องไปหาสนามอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายไงมันไม่สามารถแบบตีกันได้ทั่วไปไง
0: ครับ
1: เออมันก็อาจจะเข้าถึงยากนิดนึงค
0: ือ
1: มันต้องมีทุนหน่อย
0: ครับ
1: แต่ก็น่าจะสนุกดีนะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันครั้งนี้แหละว่าพาเดลนี่มันสนุกแค่ไหน
0: ใช่ฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: นี่ผมลองดูนะสนามพาเดลนะมีทั้งในร่มมีทั้งบนดาดฟ้ามีทั้งกลางแจ้งก็มีนะถ้ากลางแจ้งนี่อยู่จุฬา28
0: ครับ
1: มีแบบในร่มติดแอร์ก็จะมีแถวแถว BTS พระโขนงก็
0: ม
1: ีจะชื่อสนามบ้านพาเดล
0: ครับ
1: มีใจกลางเมืองใกล้ๆ BTS อโศกนี่ก็จะมีครอสพาเดลอโศก
0: อัน
1: นี้แบบมีหลังคาตีบนดาดฟ้าจริ งๆสนามก็ยังหายากอยู่นะ
0: ม
1: ันยังไม่ค่อยแพร่หลายมากอ
0: ่
1: ะไม่เหมือนสนามแบดนะผมว่าสนามแบดเดี๋ยวนี้เยอะมากนะ
0: เยอะเยอะ
1: พอร์ตแบด
0: ต่างกระแสของวิวของน้องเมย์
1: ใช่
0: ก็เหมือนช่วงนึงอ่ะนนเอตอนเทนนิสดังๆพระดอชยาพันเป็นมือหนึ่งของเอเชียและเป็นมือเก้าของโลก
1: ครับ
0: โอ้ไปไหนมาไหนมีแต่เยาวชนมีแต่ลูกหลานของผู้ปกครองหลายๆคนแล้วเน
1: า
0: ะพาลูกพาหลานไปดีเทนนิสอ่ะ
1: ใช่
0: และช่วงนึงตอนเจ้าเมย์และชนกได้แชมป์โลกอ่ะได้แชมป์เอเชียคนก็ตีแบดเยอะ
1: ถือไม้แบดกันใหญ่เลย
0: เมย์เอริยาจุดทศการเป็นแชมป์หลายรายการแชมป์เมเจอร์ลูกหลานตอนนี้ก็โอ้โหตีกอล์ฟอย่างเดียวเลยพาราดอนศิลปันยังให้น้องเชลีตีกอล์ฟเลยลูกของป๋ายาก็ยังให้ตีกอล์ฟเลย
1: ม
0: ันอ่ะตอนนี้ก็หลากหลายเนาะตอนนี้ก็เน้นกอล์ฟเนาะด
1: ัง
0: นั้นก็น่ากอล์ฟแหละ
1: ใช่
0: ครับ
1: เพราะว่ารายได้มันเยอะถ้าได้แชมป์ทีนี่แล้วเห็นแล้วไงว่าคนไทยทำได้ไง
0: ครับ
1: เราก็เลยคิดว่าส่งเสริมเยาวชนไปทางนี้กันดีกว่าเด
0: ี๋
1: ยวนี้นักกอล์ฟหญิงก็เยอะน
0: ัก
1: แบดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเยอะมาก
0: ใช่
1: พูดถึงนักแบดแล้วมีข่าวของน้องเมย์รัชนกน้องนกรัชเมย์หน่อยหนึ่งนะฮะ
0: ก็เพิ่งจบชนะมาสเตอร์ไปใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: เป็นยังไง
1: ก็มีการบาดเจ็บ
0: ครับ
1: ที่น่าเป็นห่วง
0: ก
1: ็ออกรอบ16คนสุดท้ายไปใน China Master นะครับแล้วน้องเมย์ก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับระบุว่าพบกันใหม่รายการ Asian Games นะคะอาการหลังของเมย์ดีขึ้นมากๆเกือบจะหายดีแล้วค่ะ
0: ครับ
1: ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตาม process ที่วางไว้อย่างน้อยก็ได้เจอคู่แข่งต่างแดนและได้ลงไปเอาฟิลในสนามแข่งขันจริงขอบคุณทุกคนขอบคุณกำลังใจมากๆนะคะ
0: ครับ
1: นี่คือส่วนใหญ่รายการนี้เหมือนกับว่าเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้ายแล้วก่อนที่จะไปลุยเอเชียนเกมส
0: ์ครับ
1: นะครับก็เพิ่งแข่งจบไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่มีใครที่เข้าไปถึงวันเสาร์วันอาทิตย์เลยหยุดอยู่ที่วันศุกร์กันหมดเลยรอบ8คน
0: ครับ
1: เจ้าวิวก็ไปแพ้อันเดอร์สอันทอนเซ่นมีชายเดี่ยวนี่เจ้าวิวก็คือไกลสุดแล้ว
0: ครับ
1: นะครับเนี่ยลึกสุดแล้วส่วนน้องเมย์ก็ไปตั้งแต่รอบ16คนก็ผมว่านักกีฬาหลายๆคนก็แปลฟิลอ่ะ ก่อนจะลงของจริงที่เอเชียนเกม
0: เอเชียนเกม
1: เพราะว่านี่ก็ความหวังของเราทั้งนั้นนะ
0: โอ้หรือว่าผู้หญิงเนี่ยโหแล้วใครจะโคตรเธอได้เน
1: า
0: ะอัญชยางแชมป์ชนะมาสเตอร์ไงโหดมากนะไอ้อัญชยองอ่ะนน
1: รอบชิง
0: เมื่อวานนี้ก็แชมป์ไง

0: สิบกว่ารายการแล้วใครจะปราบเธอได้ฮะไม่ใช่มือหนึ่งของโลกนะคนนี้นนท์มือหนึ่งของจักรวาลในโลกมันนี่แหละครับ
1: น่าจะใช่
0: มือหนึ่งในจักรวาล
1: น่าจะใช่
0: บนทางช้างเผือก
1: โอ้โหวันนาทีนี้นี
0: ่แบบโหดมาก
1: หาคนหยุดไม่ได้เลยแล้วชายเดี่ยวน่าสนใจครับฮ่องกงเข้ามาชิงกันเองทั้งสองคนนะ
0: ครับ
1: ในชัยนามาสเตอร์นะแล้วอันดับโลกเนี่ย25คนหนึ่ง32คนหนึ่งโอ้โหนี่น่าจะเป็นแบบม้ามืดที่จะมาแย่งเหรียญกับเจ้าวิวแน่นอน
0: ครับ
1: โอ้โหเราต้องระวังแบบนักแบดที่แบบมืออันดับอาจจะไม่ได้ติดท็อป10ด้วยนะพร้อมจะสอดแทรกนะก็โอ้โหเอาชนะฮันเดอร์แอนทอนเซ่นได้นะสำหรับทางเจสันกุนนาวานนะ
0: ใช่
1: แล้วก็ได้แชมป์ในรายการล่าสุดไปนะ
0: ครับ
1: ก็น่ากลัวนะพอเห็นชาติจากเอเชียมาทำผลงานได้ดีในรายการสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่เอเชียนเกมเนี่ยเราก็ยึดลุ้นเจ้าวิวไง
0: ถูกต้อง
1: อยากจะได้เหรียญทองไง
0: แต่วิวก็ยอมรับว่าก็ต้องรักษาฟอร์มให้มีไอให้สม่ำเสมอมากกว่านี้
1: ครับ
0: ก็ยอมรับว่าช่วงหลังฟอร์มอาจจะหลุดไปก่อนจะเข้าถึงเอเชียนเกมนะครับแต่ก็หวังว่านะฟอร์มจะทันเนาะจะทันนะฮะ
1: แต่ครั้งที่แล้วเจ้าตัวบอกสภาพร่างกายไม่ค่อยดีปัญหาเยอะแต่ครั้งเนี้ย
0: ครับ
1: ร่างกายดีกว่าเดิม
0: ใช่
1: มี SMS นะฮะมีบอกว่าอุ๊ยหาจนท้องแข็งหมดแล้วครับจากคุณจอยบางจาก
0: ครับ
1: วันนี้ไม่ต้องเอาโค้ชเชมานะครับวันนั้นหาท้องแข็งเลย
0: โค้ชเช
1: โค้ชเช
0: เชยองซอก
1: โค้ชเชโค้ชเชพูดท้ายไม่ค่อยชาติครับ
0: ครับ
1: โค้ชเชครับ
0: มันก็เพิ่งไป
1: เจอไหมครับโค้ชเชคร
0: ับ เจอคุมซ้อมอยู่
1: แล้วฮะ
0: คุมซ้อมโค้ชเชยองซอกหรือตอนนี้ต้องชาเชเป็นคนไทยแล้ว
1: ค
0: ุมซ้อมกับโค้ชแม็กไงชัชวาลขาวละอโค้ชต้
1: อ
0: โค้ชต้อก็ซ้อมทีมชายไงมีคนอะไรนะเอโค้ชอินายอนใช่ไหมที่เป็นโค้ชไอ
1: ้ผมเซ่
0: อะกับน้องอมสินอะ
1: ครับ
0: ครับก็ลุ้นกันนะ
1: ครับ
0: นะครับว่ายน้ำของเราเมื่อกี้เราพูดถึงน็อกสกาใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับไปดูตัวเต็งอย่างทีมชาติจีนไหมนน
1: ท์อุ้ย
0: เป็นเจ้าสาวเอเชียนเกมมา6สมัยติดต่อกันนะ
1: เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็ล่าสุดนะฮะก็ไปดูในเพจของฉลามหนุ่มไทยแลนด์นะเขาได้เปิดเผยนะครับว่าภาพแคมป์ซ้อมทีมว่ายน้ำล่าสุดเอเชียนเกมนะโอ้โหรู้เปล่าเขาโค้ชระดับโลกชาวออสเตรเลียอย่างไมเคิลโบยนะ
1: ม
0: ีการนำนักวิทยาศาสตร์กีฬามาดูแลสร้างร่างกายให้กับนักกีฬาอย่างใกล้ชิด
1: ครับ
0: คงกำลังนะครับเป็นตัวเก่าผสมกับดาวรุ่งช่วงหลังจีนเนี่ยยังคงพัฒนาดาวรุ่งอายุยังน้อยมาเสริมทีมชาติได้อย่างต่อเนื่องนะล่าสุดนะครับอยู่จือตี้13ปีปิ้ง14ปีนะนนท์
1: ครับ
0: ปิ้ง14ยากสิ
1: อ้าว
0: ไม่หา
1: ไม่ทันเลย
0: ไม่หา
1: โอ้ปิ้ง14
0: อายุ14ปิ้ง14
1: ขอโทษ
0: อายุ13ปิ้ง14ยากเลยไหม
1: ต้องยากสิครับ
0: อ๋อยากนะ
1: มันต้องล็อกนี
0: ้ต้องล็อกนี
1: ้เราก็คิดว่าชื่อจีนไงปิ้งปิ้งปิ้งอะไรก็โมเราก็ไม่
0: ทัน
1: ขออภัยขออภัย
0: อยู่จือตี้13ย่าง14นะและจางโมก55ปีโอ้โหที่เป็นคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเอ็ดกรุ๊ปที่สกทมีเด็กอายุต่ำกว่า20ปีติดทีมมาถึง14คนนะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือตัวเก่าที่รับใช้ชาติสามารถยืนระยะรับใช้ชาติได้ยาวนานขึ้นหลัก10ปีนะแม้ว่าวัยจะใกล้หลัก30หรือเกินไปแล้วก็ตามอย่างชุดนี้จีนก็มีตัวเก่าอย่างหวังซุ่นซานโซโอหวังซุ่นยังปิดอยู่นะฮะมีหวังเสี่ยวเอ๋อ28ปีนะครับทำให้ทีมแม่น้ำจีนในช่วงหลังครองความยิ่งใหญ่ในระดับเอเชียแบบไร้รอยต่อนะก็มีแค่ญี่ปุ่นชาติเดียวที่พอจะสู้ได้ในบางช่วงนะครับ
1: ครับ
0: อ
1: โอ้โหตอนนี้ถ้าในระดับเอเชียระดับโลกนี่ก็ต้องให้จีนน่ะเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งแบบไร้เทียมทาน
0: ครับ
1: ครองเจ้าสาเอเชียนเกมส์มาอย่างยาวนานส่วนใหญ่ก็ดีกรีโอลิมปิกทั้งนั้นนะฮะ
0: ครับ
1: คู่แข่งก็น่าจะเป็นญี่ปุ่นแหละที่น่าจะขับเคี่ยวกับจีนได้
0: ใช่
1: เกาหลีใต้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งชาติที่น่าจะพอมีลุ้น
0: ครับ
1: นะครับแต่ไทยนี่น่าจะประมาณท็อป5
0: อ
1: ่ะของเอเชียนะครับ
0: โอ้ได้ไมเคิลโบมาด้วยเนาะโอ้จีนเจ้าอะไรเจ้าสาครั้งล่าสุดที่เขาไม่ได้เป็นเจ้าสาที่เอเชียนเกมที่บ้านเรานะ ปีพ.ศ. 2541หรือปี1998เอเชียนเกมส์ครั้งที่3

0: เอ้ยครั้งที่13ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ๋อ
0: นะเอาข้อความทางดูข้อความทางบ้านแดนหน่อยละกันสวัสดีครับคุณปลักเข้ามานะครับน้องนนท์รำคาญพี่เจ๋งไหมนั่งอยู่ดีก็ร้องเฮ้ยเฮ้ยด้วยขึ้นมานะฮะประมาณนี้ฮะฮ่าฮ่าตอนเอฟวัตตีเสมอ2-2บิ๊กจุนจัตโกนราชธานีพี่เอกจะดักตีอยู่แล้วครับผมเมื่อวานนี้วัตตีเสมอเอเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไงแมนยูตีเสมอเฉยเลยอ่ะ2-2เอ้ยไม่ใช่เอวัตตีเสมอ2-2
1: ฟิลเหมือนชนะไง
0: เหรอ
1: เออคือเสมอมาได้ท้ายเกมแบบนี้มันรู้สึกเหมือนแบบสะใจมันสามแต้ม
0: ครับ
1: โอ้บิ๊กจุนนี่ตะโกนลั่นเลยล่ะ
0: เขาเชียร์วัตตันไงที่ไอซ์ลีย์แมตแลนด์ใช่ไหมยิงตีเสมอในช่วงทดเวลานาที90+5
1: ครับ
0: ที่จริงน่าจะ90+6แล้วแหละฮะเมื่อวานเจ๋งอดดูคีมี่ชนะในบ้านที่มอนซ่านะครับโอ้คุณปลั๊กนะครับสวัสดีครับคุณเจ๋งคุณนนท์สวัสดีครับมานะครับแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่นนท์นะครับแมนยูเป็นยังไงเสมอที่ครับโดนตีเสมอสิก็ผลการแข่งขัน3เล็กที่ผ่านมาครบรถเลยนะแพ้ชนะเสมอฮะสุดท้ายปืนปีนี้โหดมากครับใครจะหยุดเขาได้หงเจอปืนอีกทีเมื่อไหร่ครับเอ้ยดูหน่อยไหมอาร์เซนอลเจอลิเวอร์พูลแมตช์แรกวันไหนมีไหม
1: จะหยุดอยู่ไหม
0: โอ้ไม่อยู่อาร์เซนอลแรงเหลือเกินตัวสำรองตัวหลักอุ้ยลงได้หมดเลยฮะ
1: โปรแกรมหงแดงเจอกับลิเวอร์พูลวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับที่แอนฟิลด์
0: เปลี่ยนไปก่อนนะยองโชว์เหนืออีกแล้วนะและรัศมีแขวิ่งแค่รอบวัดพระแก้วด้านในก็ได้ระยะทางสั้นกว่าไม่ต้องวิ่งรอบพระบรมมหาราชวังโอ้โหสุดยอดแล้วลูกชายของลู่ลือหมิงแขวนอะไรกันเลยยันได้แขวนแล้วมั้งจะไปโรงเรียนแล้วตอนนี้นะฮะเออที่มีเรื่องเล่าไงที่แกไปส่งลูกชายแรกๆไงลูกชายยังตีไม่เก่งไง
1: เป็นไงฮะ
0: ก็เอาจะแข่งแล้วก็เลยไปส่งลูกชายอยู่หน้าสนามก่อนแล้วแกค่อยวนรถไปจอดไงสภาพพอวนรถแล้วหาที่จอดได้นะครับลูกชายเดินออกมาแล้ว
1: แข่งเสร็จแล้ว
0: ก็นึกว่าลูกชายลืมไม้เทนนิสไม้ระเก็บไปแล้วลูกชายแข่งเสร็จแล้วตกรอบแล้ว
1: โอ้โห
0: ป้า
1: พ่อยังหาที่จอดรถไม่ได้เลยลูกแข่งเสร็จแล
0: ้
1: วสงสัยได้แข่งแมตช์เดียว
0: เรียบร้อยนะครับก็ติดตามกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะ
1: ครับ
0: กับเนตินายไลฟ์กับเอ็กซ์เกมนะครับวันนี้น้องนนท์และผมเจ๋งต้องลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: เนตินายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
3: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาว
1: สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: Active Radio SMS 468899
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Healthy Time เป็นสายชนค่ะเรามีเรื่องราวของสุขภาพหน้าหนึ่งนะคะเรื่องของคุยกับอาจารย์หมอปัญญาแล้วก็มีถามตอบกัน SMS 4689899แล้วก็ทางFacebook กับทาง YouTube ด้วยนะคะก็ติดตามกันทางเพจของเราก็คือ FM 99 Active Radio นะคะเอาละค่ะเรื่องแรกของวันนี้เรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งจริงๆแล้วเตรียมไว้2เรื่องจริงๆเรื่องแรกที่เตรียมไว้เนี่ยเป็นเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชซึ่งตอนนี้จากสภาพปัจจุบันเนี่ยหลายท่านอาจจะบอกว่าอุ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้เยอะจังเลยนะคะทั้งที่อยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชแล้วก็ทั้งที่เดินอยู่ตามท้องถนนนะคะแถวบ้านเนี่ยโหบอกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้เยอะจังเดินผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านอะไรประมาณนี้นะคะคิดว่าหลายๆท่านก็คงจะได้เจอแล้วก็บางวันเนาะอารมณ์แบบคุ้มคลั่งขึ้นมาเนี่ยถืออะไรทำร้ายอาละวาดไปทั่วแบบนี้ก็เป็นปัญหาที่ทางภาครัฐนะคะจะต้องเข้ามาดูแลนิดหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งพอดีมาเจอเรื่องนี้ก็เลยคิดว่าคุยเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของเมซี่เจนะคะเมซี่เจเนี่ยในนักกีฬาของทางDaily News นะคะก็พูดถึงเจชนาทิพย์เนี่ยให้สัมภาษณ์นะคะถึงการดูแลตัวเองเจชนาทิพย์สงกรสินนักเตะทีมชาติไทยและ BG ปทุมยูไนเต็ดบอกว่าต้องเคร่งครัดกับการดูแลตัวเองโดยเฉพาะการกินอาหารการกินทั้งหลายเพื่อรักษาสภาพร่างกายให้นานที่สุดนะคะเจจะอายุครบ33ปีในต้นเดือนหน้าค่ะหายจากการบาดเจ็บตั้งแต่ปลายฤดูกาลที่แล้วลงสนามให้ BG เกมเปิดสนามไทยลีกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบุกเสมอปัตตานี FC 0-0 นะคะเขาก็ยอมรับว่าการที่เขามีการเจ็บเรื่อยๆทั้งเจ็บเองและโดนปะทะส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยต้องซ้อมเยอะกว่าคนอื่นก็สะสมนะคะต้องทำให้เส้นทางฟุตบอลนี่ยาวนานที่สุดโดยการดูแลตัวเองเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะคะเลือกกินสิ่งที่ดีที่สุดต่อร่างกายลงทุนกับการกินค่ะประการที่สองก็คือลงทุนดูแลตัวเองนอกสนามนะคะไปแช่น้ำร้อนน้ำเย็นจ้างนวดเพิ่มเติมแล้วก็เข้ามาแคมป์แต่เช้าซึ่งมีทุกอย่างมีนักกายภาพที่ดูแลแล้วก็ต้องพยายามไม่ให้บาดเจ็บเมื่อถามเพิ่มเติมถึงการกินอาหารชนาธิปบอกว่าต้องเลือกกินสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองไม่ใช่ว่ากินคลีนนะคะเชื่อว่าสิ่งสำคัญสุดก็คือมีความสุขกับการกินของเราแล้วก็เจยอมรับว่ารู้อยู่แล้วว่าไม่ควรกินอะไรอย่างแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ดื่มอยู่แล้วขนมขบเคี้ยวนี่ไม่กินนานแล้วตั้งแต่ไปเล่นที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นต้นตำรับสำหรับขนมขบเคี้ยวก็ว่าได้นะคะก็บอกว่าขนมหวานอาจจะมีนิดหน่อยกาแฟก็ต้องไม่ใช่กาแฟใส่นมอาจจะไม่เคร่งครัดขนาดเป๊ะๆนะคะก็รู้ว่าคำว่าโภชนาการนั้นตราบใดที่ไม่เห็นวิธีการทำก็ไม่เชื่อก็ต้องเข้าไปดูกุ๊กดูเชฟก็ทำนะคะใช้น้ำมันอะไรทำยังไงใครก็พูดได้ว่าโภชนาการแต่ก็ไม่รู้ว่าทำอย่างไรเจบอกว่าตัวเองก็ไม่ต้องขนาดจ้างกุ๊กส่วนตัวแต่ว่าเลือกกินนะคะพยายามไม่กินเผ็ดขนมขบเคี้ยวนี่ไม่กินเลยค่ะเรื่องจริงนะคะแต่ว่าบอกแถมท้ายติดตลกบอกว่าเดี๋ยวโฆษณามาจ้างไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยจ้างได้นะเดี๋ยวผมคิดให้เจบอกแบบนี้นะคะก็เป็นสไตล์การให้สัมภาษณ์ของเมซิเจนะคะก็จะมีแถมอะไรสนุกสนุกไว้ให้กับผู้ที่มาสัมภาษณ์เขานะคะได้สนุกสนานเพิ่มเติมอันนี้จากข้อมูลจาก Daily News นะคะนักกีฬาสำหรับวันนี้ขอบคุณด้วยค่ะ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
1: สนทนากับอาจารย์หมอปัญญานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะต้องรอสักนิดหนึ่งนะคะคุยกับอาจารย์หมอปัญญานะคะ าจารย์ก็อาจจะต้องรอสายอยู่สักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวดิฉันก็กำลังรอน้องเข้ามานะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่จะคุยกับอาจารย์หมอปัญญาเนี่ยเดี๋ยวให้น้องช่างนี่ขออนุญาตเปิด

0: ตัวสปอร์ตโปรโมทไปสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอน้องเข้ามาต่อสายสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย

0: เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ค่ะอาจารย์หมออยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์หมอสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับเสียงคุณอ้อยนะ
2: ค่ะวันนี้มาแทนคุณเต่าค่ะอาจารย์หมอคะ
3: โอ้ครับครับดีครับก็ผมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับที่วันนี้เป็นวันจันทร์นะคุณอ้อยนะ
2: ค่ะ
3: ก็จะมีลักษณะเป็นแบบไฮไลท์นำเข้านะครับซึ่งจริงๆแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงคุณหมอที่เกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดนะครับในห้องผ่าตัดก็จะมีหมอผ่าตัดหมอดมยาสูบอะไรกันนะครับแล้วก็จะมีหมออีกหลายหลายหมอเช่นมีคนที่คุมเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์หุ่นยนต์ผ่าตัดนะคร
2: ับ
3: ตอนนี้อย่างได้รู้ข่าวปัจจุบันนี้การผ่าตัดใหญ่ๆนะจะมีผ่าตัดทางด้านวิชาศัลยกรรมนะครับก็จะใช้หุ่นยนต์เข้าช่วยเสริมนะเสริมไม่ใช่ไปผ่าตัดแทนคุณหมอนะคร
2: ับ ใช่ใช่ค่ะ
3: ไปเสริมไปช่วยทำให้ทุกอย่างกระบวนการบางอันที่ต้องมีการวัดรายละเอียดเป็นองศาเป็นเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทำง่ายขึ้นเพราะว่าเครื่องมือพวกนี้มันคำนวณทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ชัดแม่นและได้ประโยชน์คนไข้นั่นเองนะครับคราวนี้เราสมัยก่อนนี่ที่เราทำกันมาก่อนนี้ก่อนทั้งหมด2ปี3ปีย้อนหลังไปเนี่ยครับหมอเป็นคนวัดเององศาพวกนี้นะครับผมไม่ได้วัดเองนะครับก็มีอุปกรณ์ในการที่วัดองศาว่าอุปกรณ์กระดูกที่ใส่เนี่ยครับหัวกระดูกเทียมของสะโพกเทียมของเข่าเทียมเนี่ยจะต้องเอียงกี่องศาถึงจะเป็นธรรมชาติที่สุดคนดีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็เสียเวลาเพราะว่าแผลที่ต้องลงมีดไปผ่าตัดต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้จบไปเร็วเสียเลือดน้อยแผลเล็กกับจะต้องไปวัดองศาพวกนี
2: ้
3: เราก็เลยขอให้กลุ่มอาชีพกลุ่มหนึ่งนะซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับทางด้านฟิสิกส์เรื่องคำนวณต่างๆนะครับกลุ่มนั้นก็คือคนที่ชื่อว่าเป็นวิศวกรต้องใช้วิศวกรนะครับอาชีพอื่นๆเนี่ยเขาจะมีความเชี่ยวชาญในลักษณะการคำนวณต่างๆวันนี้ได้น้อยกว่าก็ไปคุยกันในนักศึกษาที่สองวิชาชีพนะครับวิชาชีพแพทย์กับวิชาชีพวิศวกรนะครับวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเดียวกันก็จะคุยกันได้ง่ายครับเช่นที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสาขาที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์ของเมืองไทยเป็นหลักด้วยนะซึ่งมีโรงพยาบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ย2โรงใหญ่ๆเป็นโรงเรียนแพทย์ทั้งสุขทั้งคู่เลยโรงพยาบาลแรกใหญ่มากที่สุดในประเทศไทยครับคือโรงพยาบาลศิริราช
2: ค่ะ
3: อันนี้เป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยละเป็นโรงเรียนแพทย์สอนคุณหมอทุกๆปีจะผลิตแพทย์ออกมาหลายร้อยคนนะครับ
2: อ
3: ันที่สองก็คือคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่ผมมีประสบการณ์อยู่นะครับอ
2: ัน
3: นี้ก็เป็นโรงเรียนแพทย์เช่นเดียวกันแต่ว่าจะพบเกิดทีหลังศิริราชหลายปีแล้วก็ขยายตัวขึ้นนะครับตลอดเวลาก็จะเล็กกว่าศิริราชสักนิดหนึ่งสองโรงพยาบาลเนี่ยครับทั้งศิริราชทั้งรามาธิบดีนะครับเป็นโรงเรียนแพทย์ที่มีอาจารย์หมออยู่หลายคนมีการผ่าตัดชนิดที่เราพูดถึงเนี่ยครับผ่าตัดข้อสะโพกเทียมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้คนไข้ไปช่วยเขากลับไปเป็นคนที่มีประโยชน์ในการเดินทางต่างตัวด้วยตัวเองพึ่งตัวเองได้ดีมากขึ้นถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับสะโพกเกี่ยวโรคเข่านะครับการเปลี่ยนการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมและเข่าเทียมเราพูดไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วน้องอ้อยนะในห้องผ่าตัดเราต้องทำอะไรกับคนไข้บ้างแล้วก็ได้พูดไว้ติ่งนึงก็คือต้องใช้หุ่นยนต์เขาช่วยด้วยในสมัยนี้นะครับผมก็กักเอาไว้ตรงนั้นต้องกล่าวว่าจะพูดวันนี
2: ้
3: ด้วยการปิดท้ายให้นะครับจะท่านวันจะได้เห็นว่าพอใช้หุ่นยนต์ช่วยจริงๆด้วยโรงเรียนแพทย์ครับแต่ไปช่วยเฉพาะส่วนหนึ่งแค่5% 10% ในการผ่าตัดนั้นนะครับที่เหลืออีก90%เกือบ 100% นั้นเป็นฝีมือของหมอและทีมผ่าตัดทั้ง4คนนะครับผ่าตัดคนไข้เคสใหญ่แบบนี้ครับเราใช้คุณหมอ4คนนะครับในการผ่าตัดทีมผ่าตัดบวกกับทีมหมอดมยาอีก2คนที่นั่งดมยาสลบให้นะครับให้ท่านไม่เจ็บไม่ปวดนะส่วนนักพยาบาลเรียกว่า OR Nurse อีก3คนนะครับ Scrub Nurse คนหนึ่งส่งเครื่องมือผ่าตัดเลยนะครับส่งมีดส่งกรรไกรให้หมอผ่าเลยแหละผ่าเนื้อคุณนั่นแหละ แล้วก็มีอีกคนนึงเรียกว่า Circulating Nurseพยาบาลที่คอยหมุนเวียนเครื่องมือต่างๆท ามต้องการของหมอเปิดชุดใหม่ให้อะไรนะครับเป็นการดูแลเครื่องมือต่างๆรวมทั้งอีกอันหนึ่งก็สำคัญมากคือเครื่องหุ่นยนต์ประกอบการผ่าตัดนะซึ่งปัจจุบันนี้มาช่วยวัดองศาต่างๆให้มันแม่นยำที่สุดตรงกับข้อมูลของคุณโดยที่คุณหมอเจ้าของเคสเห็นผมเป็นอาจารย์เจ้าของเคสคุณจะมีข้อมูลของคนไข้คนนี้ที่เอ็กซเรย์ MRI เขาข่าวไว้แล้วว่าองศาเป็นยังไงยังไงที่ต้องการแบบที่เหมาะสมที่สุดเป็นอย่างไรตามลักษณะของสแกน MRI หรือ CT สแกนไว้ก็จะใส่ข้อมูลเข้าไปในเครื่องนี้เครื่องคุณยนต์ที่พูดถึงเขาจะรู้สึกรู้จักคนไข้คนนี้ณเวลานี้เท่านั้นนะครับว่ากระดูกของเขาจะองเอียงองศาเท่านั้นเท่านี้นะครับเช่นแอนตี้เวอร์ชัน12องศาอย่างนี้เขาก็บอกเครื่องไว้เครื่องก็จะคำนวณโดยควบคุมโดยบุคคลกลุ่มที่เรียกว่าเป็นวิศวกรกลุ่มนี้แหละครับที่ช่วยดูแลอุปกรณ์เครื่องนี้แล้วเขาเข้าใจเครื่องนี้เป็นอย่างดีนะว่าใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วเครื่องมันจะคำนวณยังไงมีอัลกอริทึมคือกระบวนการจัดการในการคำนวณโคดดิ้งต่างอย่างไรแล้วก็แจ้งว่าเป็นลักษณะของการที่แขนหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์จะมีแขนขาคอยจับองศาให้เราเรียบร้อยครับเราจะวัดให้เรียบร้อยโดยใช้เครื่องวัดแต่ที่หมอไม่ต้องไปลงวัดเองแล้วปัจจุบันเนี่ยก็จะลดเวลาขั้นตอนลงมากเพราะวิศวกรคนที่เป็นคนที่ดูแลเครื่องเหล่านี้ครับก็จะคำนวณเสร็จตลอดที่เรากำลังผ่าตัดอยู่ก็จะคำนวณให้เสร็จจากข้อมูลที่หมอให้จากที่อาจารย์คนที่เจ้าของไข้ได้ให้เขาในเครื่องนะครับเครื่องเหล่านี้ก็จะคำนวณเสร็จแล้วก็เตรียมพร้อมเลยพอเราผ่าตัดถึงกระบวนการขั้นตอนที่ต้องใส่จัดการตัดกระดูกให้เหมาะสมองศาขนาดนี
2: ้
3: จะใส่ขึ้นหัวสะโพกเทียมได้ชัดเจนแม่นยำมากขึ้นใส่ข้อสะโพกเทียมได้แม่นยำมากขึ้นน้องๆกลุ่มที่เป็นวิศวกรกลุ่มนี้ที่เขารู้เรื่องเครื่องมือที่เป็นหุ่นยนต์ได้อย่างดีนะครับบวกกับเขาเป็นคนกลุ่มที่สร้างขึ้นมานั่นแหละในห้องแลบนะครับแล้วก็ผลิตจะเป็นอุปกรณ์ที่เอาผลิตออกขายเลยนะครับแล้วก็ซื้อเครื่องมือเหล่านี้มาโดยใช้คำนวณจากกระบวนการต่างๆทางด้านฟิสิกส์ทางด้านคณิตศาสตร์ต่างๆแล้วเรียบร้อยนะครับเขามาใช้กับคนไข้คนนี้ตรงเป๊ะกับคนไข้คนนี้คนเดียวซึ่งเป็นการสัญญาได้ว่าองศาที่ใส่ของกระดูกเทียมเข้าไปข้อเข่าเทียมเข้าไปสะโพกเทียมเข้าไปเนี่ยครับมันจะเป็นองศาของตัวท่านเองแท้แม่นก็แปลว่าผ่าตัดโดยอาจารย์เจ้าของค่ายคุณจริงๆนะครับอาจารย์ทาให้เองควบคุมการใส่อุปกรณ์ข้อเข่าเทียมข้อสะโพกเทียมที่มีหลายสายชิ้นอยู่นะครับเข้ากันได้แบบเป๊ะๆเลยสุดท้ายจบลงเลยก็คือจะคืนกับสภาพของข้อสะโพกที่ใกล้เคียงที่คุณพ่อคุณแม่คุณให้มาตั้งแต่เด็กๆใกล้เคียงกับหัวเข่ากระดูกที่เกิดเข่าที่เทียมข้างในเป็นปกติของคุณเองที่สุดนะครับจัดเป๊ะเลย
2: ค่ะ
3: ผมผ่าตัดเสร็จแล้วขาสองข้างคุณก็จะยาวเท่ากันทั้งซ้ายทั้งขวาเพราะถูกควบคุมด้วยอุปกรณ์เหล่านี้ครับการควบคุมกระบวนการนี้ครับอุปกรณ์ตรงนี้ขณะที่เราจะใส่อุปกรณ์เทียบเข้าไปเนี่ยครับถูกควบคุมด้วยหุ่นยนต
2: ์
3: บอกเราว่าแค่นั้นแค่นี้ตาม CT สแกนตาม MRI ที่เราทำไว้กับตัวคุณแล้วหมอใส่ข้อมูลเข้าไปให้มันนะครับ
2: ค่ะ
3: เสร็จแล้วคนที่ควบคุมวันนี้เป็นวิศวกรที่ชื่อทางการแพทย์เราปัจจุบันนี้ตั้งเป็นหน่วยงานแล้วก็มีการสอนการเรียนการสอนกันจริงๆในมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในคณะวิศวกรรมศาสตร์เลยนะครับก็คือชื่อวิศวกรชีวการแพทย
2: ์
3: Biomedical Engineering คนนี้จบปริญญาแล้วได้เป็นวิศวกรเลยนะครับเป็นปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดลเลยนะครับจะเข้าใจอุปกรณ์หมดที่คล้ายใช้กันในทางการแพทย์ปัจจุบันนี้ทั้งหมดถูกควบคุมเข้าใจและถ้ามีการผิดพลาดของเครื่องใดๆก็ตามแต่เกิดขึ้นขณะที่กำลังผ่าตัดอยู่เนี่ยเขาสามารถจัดการรีเช็คแก้ไขปรับทั้งหมดคืนกลับสภาพได้ทันทีในช่วงเวลานั้นเลยก็แปลว่าเรานำคนที่เขารู้เรื่องพวกนี้จริงๆนะครับเรียนวิชาหล่อนี้มาจริงๆโดยที่แทนที่จะวิศวกรหล่อนี้แทนที่จะไปสร้างตึกสูงๆแทนที่ไปสร้างสะพานใหญ่ๆข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแทนที่ไปสร้างอุปกรณ์อื่นๆทางด้านต่างๆทางวิศวกรรมเขากลับมาสร้างเครื่องมือแพทย์ให้หมอใช้ในการผ่าตัดร่วมมือกับคุณหมอในการทำให้คนไข้คนหนึ่งมีสุขภาพกลับคืนสุขภาพปกติที่แม่นยำที่สุด ท่านฟังฟังเข้าใจไหมครับ
2: mm-hmm.
3: ชื่อวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นวิชาที่เราสอนกันมานะครับและคนที่จบเป็นสาขานี้เรียกว่าเป็นวิศวกรชีวการแพทย์เลย นะครับ
2: mm-hmm.
3: กับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตมีการเรียนการสอนปัจจุบันนี้เรนไดมหิดลเองมาสอนถึงท่านปริญญาเอกเลยนะครับซึ่งมีนักศึกษาอยู่เยอะแยะตอนขณะนี้ผมก็มีโอกาสได้ไปช่วยสอนด้วยบางสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการแพทย์นะครับเขาจะเรียนตั้งแต่ปริญญาตรีเลยครับท่านผู้ฟังครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็รู้เกี่ยวกับเรื่องของวิศวกรรมศาสตร์การคำนวณต่างๆอัลกอริทึมต่างๆโคดดิ้งเอ็นโคดดิ้งต่างๆเขาเป็นเครื่องยนต์ต่างเหล่านี้ครับอย่างดีรวมทั้งเขาจะเรียนวิชาเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายมนุษย์ด้วยว่าชิ้นส่วนต่างๆตับไตไส้พุงกระดูกกระดี่ต่างๆนั้นมันเป็นยังไงแต่ชิ้นเรียกชื่ออะไรนะก็เป็นองค์ฐานยังไงรวมทั้งการที่ทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายมนุษย์ทั้งสาที่กว่าอวัยวะนั้นทำงานกันยังไงเราก็เลยเรียนรู้พวกวิชาแพทย์กลุ่มนี้ด้วยนะครับที่เหมาะสมกับนักวิศวกรรมเราก็จะเรียนคำนวณทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ต่างๆมีอาจารย์ทางวิศวกรวิศวกรรมศาสตร์เขาสอนเองเลยนะครับทั้งหมดรวมๆแล้วก็คือจับวิชาสองวิชาคือวิชาแพทย์ทางด้านพื้นฐานการดูแลอวัยวะต่างถ้าทำงานของอวัยวะต่างดูทั้งอนาโตมีอันนี้คือที่มาที่ไปของชิ้นส่วนต่างๆนะครับบวกกับความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ในการคำนวณตัวเลขต่างๆอุปกรณ์ในการทำงานต่างๆมารวมกันสองสาขาวิชาใหญ่ๆเลยใส่ไว้ในเด็กคนที่ชื่อว่าเป็นวิศวกรชีวการแพทย์ Biomedical Engineering ที่ในปัจจุบันนี้เมืองไทยก็มีการสอนกันในหลายมหาวิทยาลัยนะครับแล้วที่เปิดใหม่ที่เป็นคณะแพทย์เขาก็สอนวิชาพวกนี้ด้วยมาในการศึกษาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วมีการสอนกันอยู
2: ่
3: มันก็จะเรื่องนี้แล้วก็จะได้ช่วยคุณหมอร่วมมือกันในการที่จะ ดูแลคนไข้เพื่อได้ประโยชน์กับคนไข้ในถึงตัวท่านเองนะครับคนไทยทั้ง70 ล้านคนที่มีการผ่าตัดมีการรักษาเครื่องมือต่างๆในเมืองไทยนะครับปัจจุบันเราใช้เครื่องมือทางการวิศวกรรมชีวการแพทย์เนี่ยเข้าไปร่วมอย่างมากเลยนะโดยยิ่งถ้าพูดถึงเรื่องหุ่นยนต์ผ่าตัดเนี่ยเขาก็มาช่วยส่วนหนึ่งนะครับถึงแม้จะมีเปอร์เซ็นต์ไม่สูงมากใช้ฝีมือจากหมอทั้งหมดแล้วนะครับที่การผ่าตัดท่านเนี่ยแต่เขามาช่วยคอนโทรลและสัญญาว่าองศาต่างๆเหล่านี้แม่นจริงๆสำหรับตัวท่านเองแต่ฟังแล้วรู้สึกไงบ้างครับน้องอ้อย
2: ค่ะก็รู้สึกว่าทางการแพทย์ของเราเนี่ยการแพทย์สาธารณสุขของเราเนี่ยเติบโตแล้วก็มีการพัฒนาไปพร้อมๆกับเทคโนโลยีระดับโลกที่มันเข้ามาอยู่ในทุกอาชีพ
3: ถูกต้องครับ
2: คนเราใช่ไหมคะ
3: คือในการบูรณาการร่วมมือกันของหลายรัฐสายความวิชาซึ่งทั้งโลกนี่แหละครับในทุกประเทศเจริญแล้วก็ใช้วิธีอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับเราก็นำมาใช้และเปิดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยของไทยเลยนะครับซึ่งมีการสอนหลายแห่งนะเช่นมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอะไรใหญ่ๆก็จะสอนวิชาพวกนี้ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยเลยเป็นหนึ่งภาควิชานะครับ
2: ก็คือเรียนนอกจากจะเรียนทางด้านวิศวะแล้วยังต้องรู้ทางเรื่องของการแพทย์ด้วย
3: ถูกต้องครับโดยจัดตัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับการที่เขาจะช่วยในการคำนวณในการคิดในการสร้างอุปกรณ์ต่างๆให้เราให้แพทย์ได้ใช้นะครับแต่ใช้กับคนไทยนั่นเองกับคนทั้งหมดทั้งโลกนี้ด้วยอุปกรณ์บางอย่างที่ถูกนำไปขายทำผลิตเป็นอุปกรณ์ทั้งโลกเลยเช่นเครื่องตรวจวัดความเค็มความหวานความเค็มใช้วิธีการจิ้มจุ่มอยากกินต้องอ้อยไปกินในห้างจิ้มจุ่มนะครับเอาตะเกียบที่จุ่มจุ๊บสุกแล้วก็เข้าปากเลยทำได้ฉะนั้นเราก็ถ้าให้มันถูกใช้ง่ายเช่นตัวอย่างอื่นๆเช่นตัวอย่างเช่นเครื่องวัดความหวานนะครับเราบอกอย่าหวานมากหวานขนาดพอดีเช่นกาแฟต่างเราสามารถเช็คได้จากการจิ้มจุ่มเอาจิ้มปลายมันจะจิ้มไปเลยมันจะบอกว่าตัวเลขเป็นไฟสีแดง
2: เท่าไ
3: หร่เหลืองได้เลย
2: ค่ะค่ะโอ้โซเดียมล้วนๆอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: ใช่ครับเค็มก็วัดได้จิ้มพวกแม่ค้าบอกใส่เค็มเกินไปครับแม่ค้าไม่เอาแล้วนะครับน่าลดเค็มลงหน่อยเห็นไหมครับว่าแต่สิ่งที่กระบวนการต่างๆที่ควบคุมเรื่องเกี่ยวกับอาหารรสชาติต่างเพื่อควบคุม NCD ได้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ด้วยกันวิศวกรชีวการแพทย์เหล่านี้เขาสร้างให้นะให้เราได
2: ้ค่ะคือกลุ่มคนพวกนี้สร้างให้ด้วยเหรอคะ
3: ใช่ครับต้องครับนะครับแล้วก็ใช้คนนี้ก็กระจายไปทั่วโลกครับเครื่องมือเหล่านี้สะดวกวิธีคิดก็คือสะดวกใช้แค่ถือไปแล้วก็จิ้มเลย
2: ค่ะ
3: คุณแม่ค้าที่เขาใส่เค็มก็จะรู้ว่าเขาใส่เค็มเกินไปนะคะคุณป้า
2: อันนี้เราหาซื้อได้ที่ไหนคะคุณหมอ
3: ครับ
2: ที่โรงพยาบาล
3: สสสสสสามตัวเนี่ยตรงคอที่ช่วยดูแลสุขภาพป้องกันโรคนะครับ
2: ค่ะ
3: ก็ขอให้อาจารย์เหล่านี้ได้ช่วยผลิตอุปกรณ์เหล่านี้ให้เราใช้กระจายไปทุกอำเภอทั่วประเทศไทยแล้วขนาดนี้นะคร
2: ับ พอมีเยอะมากขึ้นนะคะพอมีซัพพลายเยอะขึ้นราคาก็จะถูกลง
3: ถูกลงครับจากเครื่องละเป็นหมื่นปัจจุบันก็เหลือเครื่องละพันกว่าบาทพันสอง
2: ก็เหมือน
3: สามารถกระจายไปทั่วทุกอำเภอให้ทุกอำเภอที่รอพอสอต่อโรงพยาบาลประจำอำเภอเหล่านี
2: ้
3: มีใช้จะได้ควบคุมไม่ให้คนไทยที่ต่างอำเภอเนี่ยต้องกินเค็มเกินไปต้องกินหวานเกินไปแต่ก่อนเราไม่ถูกควบคุมไงแค่ให้ความรู้อยากกินเค็มนะ
2: ใช่ใช่
3: หวานนะอะไรเงี้ยครับคนก็รับทราบแล้วก็ยกพยักหน้าแล้วก็ขาดแต่ในวันนี้เราไปเช็คแม่ค้าเลยครับพ่อค้าตามตลาดต่างๆที่อำเภอต่างๆทุกตลาดผู้ที่ดูแลพื้นที่ตรงนั้นในร้านสุขภาพก็จะไปคอยเช็คให้ว่าคุณป้าตาเป็นถึงแม่ค้าคุณป้าเค็มเกินไปแล้วเนี่ยลดลงหน่อยไหมคะข่าวหน้านะครับพอตรวจเช็คได้ตัวมือได้ก็ไปจิ้มซ้ำก็จะเช็คให้ได้ว่าคนในอำเภอนั้นจะได้ไม่กินเค็มกินหวานมากเกินไป
2: โอ้ดีมากเลยเดี๋ยวไว้ผู้ฟังบ้านไหนมีเครื่องตัวนี้ละบ้างมาช่วยแชร์กันหน่อยเดี๋ยวไว้ ทางรายการเนาะเผื่อจะแบบซื้อมาโชว์ให้ผู้ฟังที่ฟังรายการดูหน่อยเป็นยังไงกันบ้างเราจะร
3: ักษาสุขภาพสสเองพอเสียสามตัวที่เป็นองค์กรที่ดูแลและสุขภาพนี่ก็ได้จัดการจัดหาในราคาที่ตกลงกันระหว่างอาจารย์ที่ผู้ผลิตนะครับแล้วเราส่งไปให้รพสตตามโรงพยาบาลอำเภอต่างๆทั่วประเทศไทยเลยนะครับส่งไปให้เลยว่าเราใช้อันนี้เพื่อตรวจสอบความหวานความเค็มของอาหารที่คนไทยในพื้นที่ที่ท่านดูแลอยู่เนี่ยจะต้องกินต้องรับนะครับเพราะว่าจะได้ช่วยเตือนแม่ค้าด้วยพ่อค้าด้วยว่าอย่าทำมากเกินไปหวานเกินไปเค็มเกินไปถึงว่ามันจะได้ผลดีกับตอนนี้นะครับควบคุมที่ผู้ผลิตเลยแล้วว่าเราต้องไปซื้อแกงที่ตลาดอ่
2: ะ
3: เราก็ชิมเพราะเค็มก็ชิมอร่อยดีนี่นะเคยชินคุ้นชินแต่มันเกินตัวค่าตัวเลข 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับแล้วก็รู้แล้วก็ตั้งค่าตัวขนาดนี้เลยตัดจิ้มปุ๊บก็รู้แล้ววันนี้คุณป้าที่เป็นแม่ค้าทำเค็มเกินไปนะคะ
2: ค่ะ
3: ค่ะเปลี่ยนเขาเพื่อระบบต่างนั้นอยู่ด้วยกันแบบคนในไทยครับเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการเรารู้เขาทำหวานเกินไปเค็มเกินไป
2: ค่ะอย่างนี้โรงอาหารที่ตามโรงพยาบาลนะคะอาจารย์หมอ
3: ครับครับ
2: ก็ต้องตรวจเช็คแบบนี้ทุกร้านไหมเพราะว่า
3: ตรวจหมดแล้วครับที่โรงอาหารที่โรงพยาบาลที่ผมทำงานอยู่ในตรวจหมดแล้วแม่ค้าทุกๆช่องที่ขายอาหารนี่ครับไม่มีเค็มหวานเค็มจัดหวานจัดกันไม่ได้นะครับ
2: ค่ะรสชาติก็จะเป็นกลางๆออกไปทางจืดจะด้วยซ้ำนะคะร้านอาหารในโรงพยาบาล
3: เกิดความกลม
2: ใช่ใช่ถูกต้องค่ะ
3: พวงใส่น้ำพริกน้ำปลาต่างๆที่เราเคยหิ้วไปเติมกันในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยตามโรงพยาบาลต่างๆห้องอาหารก็โรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ไม่มีพวงเหล่านี้นะครับท่าน
2: ค่ะค่ะแล้วก็
3: พวงเป็นถึงว่าพวงใส่น้ำปลาน้ำต้มจิ้มนะครับที่เป็น
2: ค่ะก็เดี๋ยวนี้จะสังเกตว่าสมัยก่อนนี่เวลาที่คนไข้ในห้องพักเนี่ยนะคะบางทีสั่งอาหารตามโรงพยาบาลนะอาจจะไม่ค่อยได้ถูกปากสักเท่าไหร่ก็รสชาติตามแบบคุ้นเคยเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวนี้สั่งจากข้างนอกเลยค่ะอาจารย์หม
3: อให้ญาติไปซื้อมาให้เลย
2: ให้ญาติไปซื้อมาหรือว่าก็สั่งเอาเนอะแล้วก็ร้านอาหารในโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ร้านอาหารจากข้างนอกหมายถึงว่าที่มีแบรนด์นะนะคะอาจารย์หมอก็หลายโรงพยาบาลก็เริ่มมีจำหน่ายกันนะคะ

0: ท่านศรีราษฎร์ในรามาธิบดีจุฬาพูดถึงคือโรงเรียนแพทย์เราไม่ให้มีนะครับเข้าไปควบคุมแม่ค้าพ่อค้าที่เราอยากให้ขายในโรงอาหารของโรงพยาบาลเลย
1: ค่ะค่ะ
0: ควบคุมทุกอย่างเลยของหวานของเค็มของเผ็ดตามให้คุม
1: ก็มีอยู่3รสชาตินี่แหละต้องควบคุมใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: หวานเค็ม
0: จัดเค็มจัดมันจัดครับสามอาหารนี่ครับ
1: ใช่
0: คุมไม่ให้มันเกินเพราะว่ามันทำให้เกิดโรค NCD กับคนไทยเราเอง
1: ค่ะค่ะเรื้อรังมาแล้วก็ต้องรักษากันไปตลอดชีวิตเนี่ยนะคะอาจารย์หมอกินยากันไปนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะเราจะเห็นแบบภาพจำลองในห้องผ่าตัดจากซีรีส์นะคะอาจารย์หมออันนั้นคือเรื่องจริงเลยใช่ไหมคะเขาจำลองจากภาพจริงเลย
0: มันก็เป็นแขนขาแบบหุ่นยนต์นะครับควบคุมโดยคนที่ที่ว่าวิศวกรชีวการแพทย
1: ์
0: บายโอเมดิคอลเอนจิเนียร์นะครับเป็นวิศวกรเลยเขาแก้ไขได้ทันทีถ้ามีการผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นแล้วการันตีว่าการผ่าตัดนั้นจะดำเนินต่อไปอย่างเป็นปกติตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: เป็นคนที่มีความรู้เหล่านี้ไม่ใช่ช่างเครื่องนะครับแต่ฟังเป็นวิศวกรที่เรียนทางนี้โดยตรงวิศวกรรมชีวการแพทย์ครับบายโอเมดิคอลเอนจิเนียริ่ง
1: แล้วก็อยู่โรงพยาบาลนี่เขาก็ใส่ชุดกาวเหมือนคุณหมอไหมคะ
0: ใส่ไปก็จะเปลี่ยนชุดเข้าไปด้วยกันนะครับเป็นอีกกลุ่มทีมหนึ่งที่ช่วยทำในห้องผ่าตัดที่มีใช้การใช้หุ่นยนต์ก็จะมีวิศวกรเหล่านี้เข้าไปช่วยควบคุมให
1: ้ค่ะเราก็เรียกคุณหมอเรียกพยาบาลกันหมดเลยนะคะแต่ละคนก็มีหน้าที่แตกต่างกันยกเว้นหุ่นยนต์ไม่ต้องใส่นะคะหุ่นยนต์ไม่ต้องใส่เสื้อกาว
0: แล้วพอแบ่งส่วนที่หมอจะสะอาดหมอมือสะอาดแล้วต้องการใส่ถุงมือแล้วนะครับแล้วมาเคลื่อนที่ปรับทิศทางของแขนขาต่างๆอะไรได
1: ้
0: ก็จะดูแล้วว่าหมอต้องการยังไงทิศทางตรงไหนที่จะควบคุมวัดตรงไหนบ้างก็จะป้อนเครื่องเข้าไปเหมาะสม
1: ค่ะค่ะมันก็จะเป็นตัวช่วยมนุษย์เนาะยังไงก็ตามก็ยังมีคนต้องคอยควบคุมอยู่ดีนะคะ
0: ใช่ครับต้องครับ
1: เหมือนกับอีกหลายๆที่ที่เราเจอถึงนี้เราไปตามโรงแรมอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์หมอต่างประเทศหรือว่าในไทยนี่ยังไม่เห็นแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเราก็มีหุ่นยนต์ละเดินมาส่งของให้เวลาเราขออะไรเพิ่มเติมจากทางโรงแรมก็เดินขึ้นมาส่งให้เราแต่ว่ายังไงทั้งหมดก็ต้องควบคุมโดยคนอยู่ดี
0: โดยบรรลุที่มีความรู้
1: ใช่นะคะแล้วค่ะเราพักช่วงแรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาถามต่อกันนะคะ
0: คร
1: ับ ค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99 Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
1: คุ คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของรายการ Healthy Time ตอนนี้อยู่กันกับเป็นสายชนเกียรติกลางวันไกลนะคะคุณผู้ฟังค่ะใกล้ถึงในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาตอนนี้เราอยู่ในช่วงของเข้าพรรษากันนะคะนอกจากจะเป็นช่วงเวลาสำคัญทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยยังเป็นช่วงเวลาทองที่หลายและคนก็บอกว่าเอ๊ะจะเริ่มต้นกันในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้นะคะหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตที่หลายคนตั้งใจทำกันทุกปีก็คือการงดเหล้าเข้าพรรษา3เดือนนะคะส่วนออกพรรษาหรือว่าช่วงเวลาปกติก็ว่ากันต่อไป3เดือน90วันช่วงเข้าพรรษานี้จะช่วยทำให้ตับของเราฟื้นฟูตัวเองขึ้นค่ะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคตับแข็งมะเร็งตับแล้วก็ยังช่วยให้ความดันโลหิตลดลงระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นด้วยแต่ข้อดีไม่ได้มีแค่เรื่องสุขภาพเท่านั้นนะคะถ้าเราเปลี่ยนค่าเหล้าตลอด3เดือนค่าเหล้าก็คือเงินที่เราจ่ายไปกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้มาเป็นเงินเก็บนะคะเราจะมีเงินเหลือในกระเป๋าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราก็ยังมีเวลากลับไปกินข้าวไปพูดคุยกับคนที่บ้านนะได้เห็นรอยยิ้มของคนในครอบครัวมากขึ้นพรรษานี้ตั้งใจทำสิ่งดีๆด้วยกันค่ะไม่ว่าคุณจะตั้งใจงดได้ครบ3เดือนหรืองดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกความตั้งใจล้วนเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมเสมอนะคะงดเหล้าพรรษานี้พักตับฟื้นฟูร่างกายโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413นะคะ1413ด้วยความปรารถนาดีจากสสสค่ะแล้วก็ขอบคุณ FBT ด้วยนะคะสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาถามตอบกับอาจารย์หมอช่วงนี้นะคะ SMS 4689899แล้วก็ทางบ้านฟ้าบ้านแดงนะคะ FM 99 Active Radio ค่ะมีหลายท่านทักทายมาทางFacebook นะคะทางแฟนเพจค่ะคุณศรีวัยกรเกษนะคะทักทายมาแล้วก็คุณสุภาวรรณนะคะสวัสดีทั้ง3ท่านเลยคุณแคปแคปมณียาเดี๋ยวถามคำถามมาถามให้อาจารย์หมอด้วยนะคะอาจารย์หมอเข้ามายังคะมาแล้วนะคะอาจารย์หมอค่ะสวัสดีช่วง2ค่ะ
0: สวัสดีครับคุณอ้อยครับเบรก2มาแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ผมได้ดูข่าวก็มีน้องๆหลานๆคนไทยนะที่อายุยังไม่มากนักก็20กว่านะครับไปสร้างชื่อเสียงให้เมืองไทยหลายแห่งหลายอย่างเลยนะรวมทั้งการเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยีต่างๆก็ถูกพัฒนาโดยหลานๆที่มีความรู้ต่างๆมากมายเช่นได้ข่าวว่าโปรจีโน่เป็นโปรกรอบนะน้องอ้อยหรือตามข่าวหรือเปล่าที่ก็เป็นแชมป์ LPGA ระดับโลกด้านนี้นะหลายรายการนะครับได้รับการโปรโมทจากกระทรวงต่างประเทศของไทยนะ
1: ใช่
0: เป็นทูตวัฒนธรรมต่างนานาชาติ
1: ใช่ค่ะใช่
0: เป็นผู้หญิงที่นำความเป็นไทยจากเมืองไทยออกแพร่สู่คนทั้งโลกเลยรู้จักครับจีโน่เป็นโปรที่เป็นโปรผู้หญิงที่เก่งครับเล่นง่ายๆเล่นพร้อมเป็นวงที่นิ่งมากนะครับรวมทั้งทำคะแนนได้ต้องลุ้นกันทุกการแข่งขันเลยแหละ
1: ใช่
0: ผมก็ติดตามตลอดเลยครับ
1: ค่ะ
0: ก็ทำให้ชื่อเสียงประเทศไทยเผยแพร่ออกไปในเพียงด้านอาหารการกินด้านเทคโนโลยีต่างวัฒนธรรมต่างการท่องเที่ยวต่างรวมทั้งกีฬาซึ่งกีฬากอล์ฟสุดกอล์ฟหญิงนี่ครับดูสนุกมากครับแล้วก็เป็นแชมป์มาหลายครั้งแล้วตีวงสวิงต่างนิ่งมากมายเชื่อถือได้โปรจิโน่ครับอัจฉริย
1: ะ
0: ทิติคุณนะครับผมก็ได้ฟังเพลงอีกอันหนึ่งนั้นอ้อยนะเมื่อวานนี้เวลาทิพย์ก็ได้ดูรายการตอนค่ำนะการแข่งขันร้องเพลงไทยสากลว่
1: า
0: พวกไม่ต้องเอ่ยชื่อแต่ก็จะหาว่าเราเชียร์เขานะร้องเพลงแล้วก็เชื่อไหมครับท่านฟังครับนักร้องที่มาแข่งขันในรายการนี้ครับเกือบร้อยคนที่แข่งขันกันมาตลอดเวลาเลยครับมักจะเป็นคนที่อายุน้อยคล้ายๆกับโปรจิโน่เนี่ยครับก็อายุน้อยนะเพลงไทยสากลเป็นเพลงที่มีมาตั้งแต่มา60-70ปีก่อนย้อนหลังกันไปคุณสุดเทพวงกำแพงอะไรก็ว่ากันไปที่ปัจจุบันนี้นักร้องดังๆเหล่านี้ได้จากไปแล้วทั้งสิ้นทิ้งไว้เฉพาะมรดกเพลงไทยสากลแต่หลานๆเหล่านี้ก็นำมาร้องกันซึ่งผมก็ภาคภูมิใจมากนะเพราะเป็นการจะลุงเพลงไทยสากลให้อยู่ในคู่เมืองไทยต่อไปน
1: ะ
0: ถ้ามีเวลาการที่นำน้องๆเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อมาร้องเพลงเหล่านี้ จนเป็นแชมป์ได้เขาเล่าได้ดีจริงๆใครจะเชื่อครับว่าหลานอายุน้อยๆ20กว่าปีบางคนเล่าได้ดีอายุแค่16-17ปี
1: ค่ะ

0: เด็กก็มีนะคะเด็กๆเลยไปประกวดนะคะสมองเพลงที่แบบว่าเราสมัยเนี้ยเราเข้าวัยแบบเป็นผู้สูงอายุเรายังไม่เคยได้ยินเลยอ่ะอาจารย์หมอแล้วเราเพิ่งมาได้ยินในช่วงรายการประกวดแบบนี้นะคะนึกชอบเพลงหนึ่งมากเลยอาจารย์หมอสอนการมาเทพแล้วร้องสมัยรุ่นนั้นโอ้เพลงนี้เพราะมากแล้วคนที่ร้องเพลงนี้ก็ชนะการประกวดในปีนั้นด้วยนะคะอาจารย์หมอโอ้เราไม่รู้จักเลยหลังหลายๆเพลงแล้วเขาก็เลือกเพลงพวกนี้ขึ้นมาก็คือว่าแล้วเด็กเขาเอามาร้องเนี่ยได้เพราะมากๆเลย
1: ถึงคนที่ยืนยันว่าแม้จะเป็นวัยเด็กกว่านะเยอะเลยแต่ว่าร้องได้เยี่ยมมาก
0: ใช่
1: ซึ่งเป็นคนเป็นพรสวรรค์ของเขาเองของหลานๆเหล่านี้ที่เขาจะแต่สำคัญสำหรับผมคือรู้สึกว่ามันจะเป็นวิธีการจะลุงหรือทำร่วมลุงเพลงไทยสากลรุ่นเก่าๆสมัยรุ่นปู่รุ่นน้านี่ให้ได้คงมีชีวิตต่อไปนะเพราะถ้ามีไม่มีหลานๆเหล่านี้มาคอยสนใจเพลงพวกนี้สมัยใหม่ก็จะเพลงอีกแบบนึงเลยนะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ฟังในรายการจะเห็นว่าโอ้โหเป็นอีกสไตล์หนึ่งโดยที่เชิงเลย
0: ท
1: ีตอนนี้เป็นเพลงที่ผมว่าน่าสนใจแล้วผมก็นั่งคิดในใจว่าเออวันเนี้ยเป็นวันที่ไฮไลท์เนี่ยผมก็จะเอามาร้องบ้างแหละไม่รู้แหละเพราะว่ารู้จักเพลงที่ชื่อว่าเพลงของคุณสุเทพนะออริจินอลเป็นคุณสุเทพวงศ์กำแหงที่เพลงเสน่หาผมจะเล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ฟังครับฟังแล้วเล่นอย่าพุ่งรำคาญนะท่านผู้ฟังเพราะเราไม่ใช่เด็กแล้วอายุมากแล้วก็เสียงเลือกไม่เหมือนกันนะครับ
0: ค่ะ
1: เสน่หาครับเป็นเพลงที่ครูสุเทพได้พูดถึงเป็นเพลงที่ฮิตติดดับสมัยนู้นเลย30 40ปี50ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยังคงมีการฟังกันอยู่ตลอดเวลานะคร
0: ับ
1: มันกล่าวเอ่ยกล่าวถึงความรักแบบลอยลมมาหรือไงทำไมมันอยู่กับตัวเราจนได้นะครับแล้วก็มาจะลุงใจของเราตลอดเวลาให้มีความสดชื่นแจ่มใสต่างๆนะครับความรักเอ่ยเจ้าลอยลมมาหรือไรมาดล

0: อย่าสร้างรอยช้ำซ้ำเป็นรอยสองรักแรกช้ำน้ำตานองถ้าเป็นสองฉันคงต้องขาดใจตายนะครับผมจะเอามาเล่าฟังแค่นี้นะครับ
1: ค่ะตบมือให้อาจารย์หมอเลย
0: ช
1: ่
0: วยพดุงรายการแข่งขันนั่นนี่ครับผมก็ขอเชียร์ให้ทุกคนมีกำลังใจนะครับเพราะว่าก็มีพี่ๆป้าๆนะอาต่างนะครับพ่อแม่ต่างเนี่ยจะคอยดูท่านตลอดเวลาที่แข่งขันกันอยู่
1: แล้วก็การร้องเพลงถือว่าเป็นการออกกำลังปอดหัวใจด้วยนะครับอาจารย
0: ์ช่วยมากครับยิ่งคนอายุมากขึ้นนะครับช่วยในการที่จะประดุงรวมทั้งเซลล์สมองต่างช่วยลดความเสื่อมไป
1: เวลาเราร้องเพลงสมัยอยู่ชมรมดนตรีสากลนะคะอาจารย์หมอช่วงมหาวิทยาลัยเขาจะสอนวิธีการหายใจการผ่อนลมเวลาเราร้องเพลงนักร้องนี่ก็เวลาเขาร้องเขาจะหายใจไม่เหมือนกับเรานะคะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยนะ
0: คะต้องฝึกให้เสียงหายใจไม่เกิดขึ้นในเสียง
1: ค่ะเดี๋ยววันไหนต้องเชิญมาสักชั่วโมงหนึ่งนะคะคาราโอเกะนะคะฉันหมอ
0: แล้วก็
1: เพื่อนฝาก
0: เพื่อนฟังไม่ใช่อยู่ลำคาญนะครับเพื่อนฟังเพราะว่าบรรยากาศวันจันทร์กับวันศุกร์ของผมในสัปดาห์แต่ละสัปดาห์เนี่ยเราสามารถจะใส่เรื่องเกี่ยวกับไฮไลท์แต่งเกี่ยวกับสุขภาพเข้าผสมในนั้นด้วย
1: เวลาเราร้องเพลงพวกนี้ในห้องฝึกขับร้องเนี่ยนะคะอาจารย์หมอภาพมันจะเป็นภาพแบบต่างประเทศเนาะก็มีเดินไปเดินมาได้ชมบรรยากาศแบ็คกราวด์มันเป็นต่างประเทศอ่ะนะคะอาจารย์หมอขามีถามเข้ามาทางSMS นะคะ4689899เคยไปเที่ยวยุโรปบางประเทศนะคะรู้สึกว่าอาหารบ้านเขาเค็มมากไม่รู้คนบ้านเขากินแบบนี้ประจำไหมหรือว่าทนรสเค็มได้มากกว่าเราครับ
0: ใช่ครับถูกต้องครับเราก็ทานพยายามพิสูจน์ว่าทำไมคนเอเชียเนี่ยถึงได้รับความเค็มมากไม่ได้เพราะมันก็จะเกิดตามมาก็คือความดันโลหิตสูงหัวใจมีปัญหาเป็นแรงโอเวอร์เกินไปจนท้ายสุดท้ายเป็นนานๆความโลหิตสูงนานๆก็เป็นโรคไตมีเปอร์เซ็นต์ที่คนไข้ต้องล้างไตจากเหตุเพราะว่าความดันสูงจากการกินโซเดียมหรือความเค็มมากเกินไปเนี่ยเยอะระดับหนึ่งทีเดียวนะครับรวมทั้งของบางอย่างที่ไม่เค็มนะไม่มีรสเค็มลิ้นตรวจจับไม่เจอความเค็มแต่มีผลของโซเดียมเช่นผงชูรสในท่านฟังยูโรนี่ไม่เค็มนะมันช่วยบางทีแม่ค้าเอามาใช้ในการปรุงรสอาหารสิ่งต่างหากแต่ว่าถ้าไปดูโครงสร้างภายในนะครับโซเดียมตัวทำให้ความดันสูงให้เป็นโรคไตนั่นเนี่ยเพียบเลยครับ 4,000 5,000 ซึ่งตัวตรวจไม่เจอแต่เครื่องมือที่เราใช้ในการที่ผมเล่าให้ฟังว่านำมาใช้ในคนวิศวกรที่เขาสร้างพวกนี้ให้เราเนี่ยครับคือการชีวการแพทย์เนี่ยมันตรวจเจอกันนะถึงไม่เค็มเนี่ยมันเจอโซเดียมเยอะไม่ยอมให้สีแดงเลยครับตัวทั้งพวกผงฟูที่เราใช้ทำขนมปังทำเบเกอรี่พวกคุกกี้เนี่ยโซเดียมเพียบแต่ไม่เค็มนะท่านผู้ชมนึกนะหลอกลิ้นเราได้นะครับแต่ว่าโดยทั่วไปธรรมชาติก็สร้างให้เราสามารถจะใช้รสชาติต่อมรับรสที่ลิ้นตรวจจับเจออยู่แล้วแต่ว่าเราไปคุ้นลิ้นกับความเค็มนั่นเองนะครับกินบ่อยๆมันก็คุ้น
1: อ
0: ่ะคุณป้าก็บอกว่ามันอร่อยที่แท้เกินไปแล้วพ่อนะครับ
1: นะคะคุณพีสามวานนี่บอกว่าตอนอาจารย์หมอร้องพี่อ้อยต้องช่วยเป็นคอรัสด้วยสิครับเอาไว้ข่าวหน้าคุณพี่สามวาเดี๋ยวเอาไว้next program นะคะกลัวอาจารย์หมอร้องแล้วพี่ไปคอรัสเดี๋ยวไปจับแบบไปคนละเรื่องเลยนะคะ
0: ทั้งที่เราไม่ได้เตรียมเลยมาก
1: เลยชวนอาจารย์หมอแบบโอ้โหออกเพี้ยนไปโน้นเลยสิคะอาจารย์หมอร้องอยู่ดีๆนะคะคุณมณียาถามมาทางเพจค่ะอาจารย์หมอบอกว่าการห้ามนั่งยองๆเพราะจะทำให้เข่าเสื่อมเร็วนะคะถามว่าการที่เราไม่นั่งยองๆเลยนานวันไปจะทำให้เรานั่งยองไม่ได้จะมีผลเสียต่อขาเราไหมคะ
0: อ๋ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีคนถามนะฟังเพราะชาวบ้านพวกเราก็คิดว่าอะไรที่ทำธรรมชาติทำมาเนี่ยมันน่าจะดีสิแต่มีที่ไม่ดีอยู่อย่างเดียวครับที่เราสอนให้คนไทยตั้งแต่เด็กๆไม่นั่งยองๆเพราะเรารู้สึกว่าเป็นรสชาติที่มันอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นประเทศไปทำเนียบของไทยเลยนะครับเช่นฝึกให้นั่งยองๆนะครับเพียบนั่งขัดสมาธิ แม้ทั้งเล่นดนตรีไทยเราก็ให้นั่งท่านั่งขึ้นเพียง
1: ใช่ใช
0: ่โดยที่เราต้องงุ้มตัวลงเป็นนิพพานที่เราสร้างขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมของไทยแต่พอศึกษาเข้าไปจริงเราใช้วิธีการศึกษาสุดท้ายคือเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยเริ่มมีการผลิตกล้องส่องข้อต่อเข้ามาให้เราใช้เนี่ยโดยกลุ่มนี้ครับวิศวกรชีวการแพทย์เหล่านี้เขาทำกล้องให้หมอส่องเข้าไปได้โหสุดฟังครับพองอเข่าเกิน90องศาลงไปนะมากกว่า90องศาขึ้นไปเนี่ยงอเข้าไปเยอะๆๆๆเช่นนั่งยองๆนึงเข่ามันจะงอแบบแทบจะติดกันเลยด้านตัวด้านล่างเนี่ยต้องเห็นภาพนะครับมันจะทำให้มีการบดขยี้กันของกระดูกอ่อนผิวข้อที่เขาขาวที่คลุมข้อต่ออยู่เนี่ยบดขยี้ทำให้มันสึกหรอเร็วซึ่งแปลว่าเขาจะเสื่อมเร็วกว่าอายุธรรมดาที่ควรจะเป็นไงก็ทำให้เป็นโรคเหล่านี้ซึ่งหมอกระดูกก็เลยออกมารณรงค์นะครับเมื่อสัก30ปีที่แล้วรณรงค์ขนาดว่าโรงเรียนทหารนะเตรียมทหารโรงเรียนในร้อยต่างๆนะครับแต่ก่อนก็มีการทำโทษกันด้วยวิธีการให้นั่งสควอตนะครับสควอตลงต่ำถึงดินเลยก็นึกขึ้นมานับเป็น1 2เราขอรณรงค์ของงดเว้นไม่ให้ทำงอเข่าเกิน90องศาเพราะพบว่ามีนายทหารที่เข่าเสื่อมเนี่ยเยอะมากก็มีการลดไปเลยนะครับสควอตท่าอย่างนี้ไม่มีการใช้กันสักพักหนึ่งตอนหลังเราพบว่าพอมีกล้องส่องสุดๆได้ว่ามันงอได้แต่ต้องไม่เกิน90องศาเทียบได้กับการนั่งเก้าอี้ที่ท่านนั่งนี่แหละครับนั่งเก้าอี้ยังไงก็ตามแต่เข่ามันจะงอได้แค่ประมาณ

0: คุณแม่นะคะบอกว่าคุณแม่ในเป็นโลหิตจางค่ะอาจารย์หมอมีฉีดฮิวแม็ก 4,000 เหรอคะ
1: อ๋อครับ
0: มา3ปีแล้วแต่ว่าพอเดือนที่แล้วเนี่ยค่าเลือดมันต่ำและให้ฉีดเป็นฮิวแม็ก 10,000 เลยค่ะอยากถามว่าสามารถฉีดตัวนี้ได้นานไหมและผลข้างเคียงมีอะไรบ้างเพราะว่าหลังฉีดค่าเลือดเนี่ยมีอาการดีขึ้นอาการมึนงงแม่ดีขึ้นคุณแม่อยู่98แล้วค่ะอาจารย์หมอเป
1: ็
0: นไทรอยด์ความดันไขมันแล้วก็เป็นไตระยะ3ด้วยค่ะสงสารว่าเป็นแกจะทุบหัวตัวเองค่ะ
1: มีโรคไตด้วยนะมันที่ผลทำให้เลือดแดงเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได้นานนะครับพออายุเร็วอายุมันสั้นลงนะก็จะสลายตัวเร็วขึ้นก็ทำให้ค่าเลือดแดงมันต่ำลงไปเรื่อยๆยานี้ใช้ได้ดีครับไม่มีปัญหาครับแต่ยิ่งคุณแม่อายุ90กว่าละการให้ยาเหล่านี้จะช่วยทำให้ท่านมีชีวิตที่มีคุณค่าสูงมากนะครับสบายขึ้นมากขึ้นด้วยไม่ต้องกังวลเรื่องยาเป็นข้อเสียมันครับยาตัวนี้ก็ไม่มีอะไรที่เป็นข้อที่ท่านี้ปัจจุบันนี้ผมทราบก็จะไม่มีอะไรนะครับที่เป็นปัญหาใช้ในการรักษาเคสเหล่านี้จริงๆด้วยนะครับ
0: ค่ะคุณ2503ถามมาทาง SMS นะคะคุณหมอครับคุณแม่อายุ85เหมือนกันค่ะจะต้องเปลี่ยนกระดูกสะโพกขอคำแนะนำในการปฏิบัติตัวจากนี้ไปครับ
1: โอ้อันนี้ไม่มีปัญหาครับอย่า กังวลนะเพราะว่าที่เราผ่าตัดจริงๆอ่ะเจ็บสะโพกเทียนเป็นเข่าเทียมด้วยครับมันไม่ใช่คนหนุ่มคนสาวหรือคนที่อายุน้อยกว่า60เลยนะครับขึ้นเลขเจ็ดให้เห็นแทบทั้งนั้นแทบทุกรายนะเป็นกระบวนการในการผ่าตัดเหล่านี้เราจึงคุ้นชินกับคนที่อายุมากนะแม้แค่80กว่านี่ถือว่าเรื่องที่คุ้มในการที่จะผ่าตัดนะครับเพราะว่าเราใช้ของเทียมเหล่านี้ครับอ้อยอ่ะเราผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยให้เขาใช้ได้ถึง20ปีจากวันผ่าตัดใส่ไปให้ใช้20ปีเลยปัจจุบันโมเดลใหม่ๆที่ใช้ในการทำสะโพกเทียมเข่าเทียมเนี่ยครับต้องมั่นใจถึง20ปีนำหน้าไปเลยก็แปลว่าผ่าตอนอายุ80นี่ครับจะได้ถึงอายุ100ปีเลยโดยที่ไม่มีปัญหานะครับของเทียมมันถือว่าไม่เหมือนกับของที่พ่อแม่ให้มานะท่านฟังเพราะพ่อแม่ให้มามันมีการซ่อมแซมไงใช้ช่วงการหลับลึกจุดลิฟต์เซิร์ฟลิฟต์นั่นช่วยเขาซ่อมแซมตรงนี้แต่ของเทียมมันซ่อมแซมไม่ได้แล้วงั้นผ่าตัดเข้าไปก็คือต้องนับอายุกันไปเลยนะครับว่าจะใช้ได้จริงๆแจ๋วแจ๋วเนี่ยครับ20ปีนำหน้าไปเลยถ้าตอนนั้นท่านอายุ100ครับก็คงจะไม่มีปัญหาในการใช้งานเท่าไหร่นะครับ
0: ค่ะคือตอนนี้ตอนก่อนที่จะผ่าตัดนี่ก็ต้องทำยังไงอะคะ
1: คราวนี้คุณหมอจะให้ไปเป็นแผ่นเลยนะที่โรงพยาบาลที่ทำงานเนี่ยพอจะนับถึงใครไหนคนไหนผ่าตัดอีกเดือนครึ่งข้างหน้าสองเดือนข้างหน้าตามคิวนะมาเลยครับเป็นกระดาษ A4 ต้องห้ามทำนั่นห้ามทำนี่เลยครับบริหารการเนื่องต่างจะเป็นกระดาษเขียนให้เลยว่าลูกๆจะได้ไปอ่านแล้วก็ไปเชียร์พ่อแม่ให้ทำ
0: คร
1: ับ เช่นฝึกกล้ามเนื้อต้นขาบริหารการเนื้อขาให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับเพราะหลังผ่าตัดถ้าบริหารกล้ามเนื้อต้นขาให้ดีมันจะรับข้อเข่าเทียมข้อสะโพกเทียมได้ดีมากๆในการฟื้นตัวคืนกลับได้เร็วนะครับแล้วก็ยาต่างๆที่กินเช่นยาละลายลิ่มเลือดต่างๆเหล่านี้ครับจะต้องงดก่อน7วันก่อนวันจะผ่าตัดอย่างนี้เราก็จะนัดกันไว้ให้ชัดเจนเขียนเป็นตัวอักษรไปเลยก็เป็นสิ่งที่ยาจะได้อ่านทบทวนที่บ้าน
0: ค่ะค่ะค่ะอาจารย์หมอคะฮัลโหลยังอยู่ไหมคะเออได้อีกคำถามหนึ่งอยากจะถามให้คุณชนิดาพานะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะน่าจะต้องต่อสายอาจารย์หมอใหม่แป๊บหนึ่งมันหลุดมาไหมคะขออีก3นาทีค่ะอาจารย์หมอคะได้ไหมคะ 7:27 นาทีค่ะคุณผู้ฟังคุณชนิดาพานน่าจะได้อีกสักคำถามหนึ่งคำถามสุดท้ายนะคะใน Healthy Time วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆ ท่านสำหรับข้อความที่ส่งกันเข้ามาทาง SMS แล้วก็ทางหน้าเพจของเรานะคะมายังคะยังไม่มาติดต่อไม่ได้อาจารย์หมอค่ะสักครู่นะคะคุณผู้ฟังคุณชนิดาภาในถามคุณหมอมาว่าอายุ45น้ำหนัก54นะคะผลตรวจสุขภาพล่าสุดเนี่ยคอเลสเตอรอล241แน่ตะกี้สลาย162โอ้โหต้องปรับยังไงบ้างคะ

0: ติดต่ออาจารย์หมอไม่ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวสักครู่นะคะวันนี้คุณผู้ฟังก็ถามคำถามเรื่องของสุขภาพตัวเองถามเรื่องของสุขภาพของผู้สูงอายุในบ้านนะคะแล้วก็ท่านนี้เนี่ยถามอาจารย์หมอมาว่าคนที่ทำอะไรซ้ำๆเช่นใช้ความคิดแล้วนิ้วม้วนผมถือว่าผิดปกติไหมนะคะได้ไหมคะยังไม่ได้โอ้หมดเวลาแล้วแน่นอนเลยอาจารย์หมอขายังไงดีถ้าวันนี้ไม่ทันยังไงเนี่ยเดินจะเก็บคำถามไว้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังฟังเฮลที่ถามอีกครั้งหนึ่งเดินจะฝากคำถามไว้ให้คุณเต่าเนี่ยมาให้อาจารย์หมอนะคะตอบคำถามคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งมีที่ค้างเอาไว้ใน Facebook ก็ในเพจนี่ก็สัก 2-3 คำถามนะคะแล้วก็ของคุณจนิดาภาด้วยนะคะวันนี้ไม่ทันจริงๆแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงมีคำถามอื่นๆนะคะที่ถามมาในช่วงเวลาถามตอบเนี่ยเดี๋ยวเก็บคำถามไว้นะคะพรุ่งนี้จนหมอมาตอบคำถามคุณผู้ฟังนะคะก็ติดตามเฮลที่ถามตั้งแต่6โมงครึ่งจนถึง7โมงครึ่งนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์เรามีรีรันด้วยนะคะวันนี้น่าจะหมดเวลาละไม่ทันละนะคะก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการนะคะทุกท่านเลยขอบคุณอาจารย์หมอปัญญาด้วยนะคะที่เข้ามาในสายสำหรับวันนี้พบกันวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังเดินสายชนและอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: 1-6-7-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- ยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกปี

0: 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์ครับแล้วก็เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับคุณภูมิพัฒน์ตั้งเจริญสิรินะฮะนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีครับวันนี้จะมาคุยเรื่องท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีกันนะฮะแล้วก็เช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันนะฮะตอนนี้คุณภูมิพัฒน์อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณภูมิพัฒน์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับขออนุญาตเรียกคุณแฟรงค์แล้วกันนะฮะ
1: ได้เลยครับ
0: ครับท่านฟังอยู่กับคุณภูมิพัฒน์ตั้งเจริญสิริครับนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีนะฮะก็ดูแลในส่วนของท่องเที่ยวของจังหวัดจันทนะครับเป็นคนจันโดยกำเนิดนะฮะ
1: ไม่ได้กำเนิดที่จันครับแต่ก็มาอยู่ตั้งนานแล้วครับย้ายกลับเข้ามาครับ
0: ฮะได้คุยคุณแฟรงค์นะฮะตอนที่ไปทริปของสถานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกันนะฮะสมัยนี้คุณแฟรงค์ก็อยู่ที่กรุงเทพนี่แหละใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับโอเคฮะพูดถึงเรื่องของท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีในช่วงนี้นะครับในส่วนของตัวสมาคมนะฮะส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรีเนี่ยทำอะไรบ้างฮะ
1: จริงๆเราก็มีการจัดโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆนะครับคือเราทำงานร่วมกับภาครัฐนะครับอย่างเช่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจันทบุรีครับแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกแต่เราก็มีการจัดโปรโมชั่นนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาได้บริการทานอาหารประมาณนี
0: ้ทำเป็นแคมเปญ
1: ใช่ทำเป็นแคมเปญในช่วงจริงๆช่วงอย่างช่วงนี้เป็นช่วงหน้าโลของจังหวัดจันทบุรีก็มีแคมเปญพวกนี้มากระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่ตลอดในทุกๆปีครับ
0: ครับพูดถึงในเรื่องสถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับนักท่องเที่ยว
1: ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างท้าทายเพราะว่าเหมือนกับนักท่องเที่ยวเองก็กำลังรอโครงการเที่ยวคนละครึ่งเสร็จ
0: อ๋อไทยเที่ยวไทย plus
1: ไทยเที่ยวไทยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่
0: ฮะแต่ก็เป็นช่วงโลแล้วช่วงไฮของจังหวัดจันทบุรีนี่เป็นช่วงไหนฮะ
1: ช่วงไฮจริงๆก็จะเป็นช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาซึ่งก็จะตรงกับช่วงปิดเทอมของเด็กๆครับแล้วก็ตรงกับช่วงหน้าผลไม
0: ้ครับแต่จังหวัดจันทบุรีในมุมมองผมก็เป็นจังหวัดที่สามารถเที่ยวได้ทั้งปีแล้วก็มีครบทุกอย่างเลยนะฮะมีทั้งป่าเขาบรรยากาศแบบทางเหนือก็มีทะเลแบบที่ทางเหนือไม่มีเนี่ยจันทบุรีก็มีนะฮะครบอยู่ที่เดียว
1: ครับคือมันมีทุกอย่าง
0: อาหารทะเลอาหารทะเลครับให้พูดถึงแหล่งท่องเที่ยวที่อยากจะแนะนำให้ท่องเที่ยวในช่วงนี้ถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะฮะ
1: ได้ครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงธรรมชาติเราผมข
0: อ
1: พูดถึงประวัติศาสตร์สักเล็กน้อยได้ไหมครับ
0: โอ้เชิญเลยฮะเชิญเลยฮะดีเลยครับ
1: ครับจริงๆมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งแหล่งที่ผมคิดว่าจันทบุรีควรให้ความสำคัญมากกว่านี้นะครับก็คือเมืองพะเนียดนะครับ
0: เมืองพะเนียด
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: อยู่ใกล้กับวัดทองทั่วนะครับซึ่งเมืองพะเนียดเนี่ยตามประวัติแล้วนะครับก็มีมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่12นะครับซึ่งมีอายุ 1,400 ปีแล้วน
0: ะ
1: อันนี้เป็นหลักฐานที่จับต้องได้เลยเป็นที่ประจักษ์นะครับซึ่งตรงกับยุคสมัยเดียวกับอาณาจักรทวารวดีในภาคกลางครับโบราณวัตถุสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยที่พบเจอเนี่ยครั
0: บ
1: ก็เป็นศิลปะขอมแบบถาราบริวัตรซึ่งเป็นศิลปะขอมที่เก่าแก่ที่สุดที่พบเจอในประเทศไทย
0: โอ
1: ้ครับ
0: ไม่ค่อยได้ฟังกัน
1: ด
0: ี
1: เลยนะเนี่ย
0: อันนี้เมืองพะเนียดนี่อยู่ในเขตของอำเภอเมืองหรืออำเภอตรงไหนนะฮะของจันทบุรีครับ
1: คลองนาลายครับ
0: อ๋อคลองนาลาย
1: ใกล้ๆวัดคลองทั่วครับผม
0: ครับ
1: ครับซึ่งโดยชื่อของฐาราบริวัตรเนี่ยก็มาจากอำเภอหนึ่งของประเทศกัมพูชาที่เรียกว่าฐาราบริวัตรนี่แหละซึ่งเป็นแหล่งค้นพบศิลปะแบบนี้ครั้งแรกนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จุดเด่นของศิลปะลักษณะนี้ก็คือตัวมังกรม
0: ัง
1: กรเนี่ยจะเป็นตัวส่วนหัวเนี่ยจะเป็นจระเข้ผสมช้าง
0: ครับ
1: แล้วก็ลำตัวก็จะคล้ายๆงูหรือปลานะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าโบราณวัตถุที่เราเจอในประเทศไทยเนี่ยมันก็อยู่ในสถานะที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับ
0: ครับ
1: ก็คือถูกค้นพบในจังหวัดจันทบุรีครับแล้วก็ถูกจัดแสดงนะครับอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วัดทองทั่วครับก็จะเป็นทับหลังหินทรายนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็มีนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครที่จังหวัดกรุงเทพมหานครครับ ครับนอกจากนี้ก็จะมีเครื่องปั้นดินเผามีสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงพิพิธภัณฑ์วัดทองทั่วแล้วก็อยากจะขอพูดถึงวัดทองทั่ว
0: อ
1: ีกสักเล็กน้อยนะครับก็วัดทองทั่วเองก็เป็นวัดเก่าแก่นะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
0: ครับ
1: และก็มีความเชื่อนะครับว่าวัดเนี่ยก็เป็นวัดหลวงนะครับดูได้จากนะครับใบเสมาคู่รอบอุโบสถหลังเก่า
0: ครับ
1: ครับแล้วความสำคัญของพระอุโบสถนี้ก็คือมีการค้นพบพระอัฐิของพระเจ้าตากสินนะครับในช่วงที่มีการบูรณะพระประธานในอุโบสถนะครับก็สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความมีจิต
0: สนใจในเรื่องของวารสาร
1: สมเด็จ

0: พระเจ้าตัดสินก็ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถเข้าไปสักการะสมเด็จพระเจ้าตักสินได
1: ้ครับพูดถึงเรื่องของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยศาลพระเจ้าตักสินก็อยู่ตรงใจกลางเมืองพอดีเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่วัดทองทั่วอยู่ที่นี่ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ฮะแหมครับไม่ค่อยได้คุยเรื่องจังหวัดจันทบุรีในมุมนี้สักเท่าไหร่ครับคุณแฟง
0: ครับผมว่าเราควรที่จะให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ในมุมนี้มากขึ้นเพราะเรามีของดีแล้วก็ในบริเวณอาณาบริเวณเนี้ยเราไม่เจอแหล่งประวัติศาสตร์ยุคพุทธศตวรรษที่12เลย
1: ครับ
0: ครับในพื้นที่ภาคตะวันออกครับ
1: ถ้าเกิดมีโบราณวัตถุที่เก่าแก่นะฮะแล้วก็สมบูรณ์ขนาดนี้เนี่ยในอนาคตจะมีพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติจังหวัดจันทบุรีไหมครับ
0: โอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายภาคส่วนต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ช่วยกันผลักดันกันผมว่ามีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเรามีของดีอยู่แล้ว
1: ฮะเหมือนที่จังหวัดปราจีนเขาก็มีพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรีน่านก็มีที่อื่นๆก็มี
0: ครับ
1: แม่แต่ก็คงต้องมีหน่วยงานหลายภาคส่วนฮะเดี๋ยวทางรวมท่องเที่ยวรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นที่จังหวัดจันทบุรีมีอะไรในมุมนี้เพิ่มขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: โอเคทางคุณแฟงมีอยากจะเพิ่มเติมอะไรในส่วนของตัวพวกทางประวัติศาสตร์ไหมฮะ
0: เดี๋ยวจะกินเวลาเยอะเกินไปขอข้ามไปที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเลยแล้วกันครับ
1: ครับช่วงนี้ฝนตกเยอะน้ำตกน่าจะมีน้ำสวยๆเป็นหลายๆแห่งเลยฮะ
0: ครับก็ท่องเที่ยวน้ำตกก็อาจจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งครับต้องดูคำเตือนจากทางอุทยานนะครับโอเคถ้าพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับผมขอพูดถึงภูเขาและน้ำตกก่อน
1: ครับ
0: ซึ่งแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับ
1: คร
0: ับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของเขาสักดาบนะครับกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราดูจากทิศเหนือนะครับแล้ววนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยเราก็จะเจออ่างเก็บน้ำห้วยตาโบก่อนซึ่งตรงนี้ได้เป็นจุดที่สามารถนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปแคมปิ้งได้นะครับมีบรรยากาศที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับก็จะเจอน้ำตกมะกอกน้ำตกมะกอกเนี่ยได้เป็นน้ำตกเล็กๆแต่มีความเป็นส่วนตัวสูงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านบริเวณนั้นเนี่ยก็จะเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจจะไม่ค่อยพลุกพล่านวุ่นวายเหมือนกับน้ำตกที่อื่นนะครับ
1: ครับ
0: ถัดไปก็เป็นน้ำตกตอกนองซึ่งน้ำตกตอกนองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีโอกาสอีกเยอะในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของผู้ที่ชื่นชอบเดินป่า
1: ครับ
0: สามารถทำเป็นไฮกิ้งวันเดย์ทริปหรือเทรคกิ้งไปนอนค้างข้างบนก็ได้แต่น่าจะต้องใช้กำลังคนจากทางอุทยานแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยมากขึ้นกว่านี้แล้วก็มีการจัดการที่ดีกว่านี
1: ้
0: ถึงจะเปิดรับนักท่องเที่ยวได
1: ้ครับ
0: ครับถัดมาก็จะเป็นน้ำตกซิ้วครับที่เรารู้จักกันมีอยู่แล้วนะครับก็น้ำตกซิ้วก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นน้ำตกที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประทับบ่อยมากแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับโดยเส้นทางนี้ก็ระยะทางโดยประมาณ1กิโลเมตรนะครับก็เดินศึกษาธรรมชาติต้นไม
1: ้
0: ทางต้นน้ำของน้ำตกซิ้วก็อยู่ด้านบนซึ่งสามารถขึ้นไปถึงต้นน้ำได้เลยนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับการเดินเข้าไปในเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็ต้องเตรียมตัวสักเล็กน้อยนะครับเสื้อตักกางเกงรองเท้าก
1: ็
0: ต้องดีนิดนึงครับสำหรับเหมาะสำหรับการเดินป่า
1: ครับ
0: ถัดไปก็จะเป็นน้ำตกคลองละลายนะครับก็

0: ลองนาลายเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเหมือนกันซึ่งระยะเองระยะทางก็ประมาณ3กิโลแต่ว่าจะเดินขึ้นไปเนี่ยต้องติดต่อเจ้าหน้าที
1: ่
0: นะครับ
1: ครับ
0: เท่านั้นครับแล้วก็ด้านบนเองก็เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ใช้ในพระราชพิธีต่างๆนะครับ
1: อ๋อนี่เป็นเส้นเขาสาบาททั้งเส้นเลยนะฮะ
0: ใช่ครับแล้วก็ความพิเศษของอุทยานแห่งชาติน้ำตกซิ้วแล้วก็เขาสามบาททั้งหมดเนี่ยครับก็คือซื้อบัตรครั้งเดียวนะครับแล้วก็เข้าได้หมดทุกที่เลย
1: อ๋อฮะ
0: ครับอันนี้
1: ครับ
0: อันนี้เป็นข้อมูลที่แบบหลายๆคนน่าจะไม่ค่อยรู้
1: ครับแต่ผมว่านะสามารถใช้วันอื่นได้ไหมฮะเพราะว่าถ้าเดินป่าเส้นหนึ่งเนี่ยผมว่า
0: ใช้เวลาใช่ไหมคร
1: ับ ใช่มันทิ้งทาง
0: จริงๆก็แนะนำให้ไปตั้งแต่เช้าเลยครับ
1: ครับ
0: ก็ครับทางอุทยานไม่ได้ให้ใช้หลายๆวันครับก็คือใช้วันต่อวันเท่านั้นครับก็ไปช่วงเช้าดีที่สุดครับ
1: ครับนี่เป็นสายเทคกิ้งนะฮะสายเดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติเที่ยวน้ำตกนะฮะ
0: จริงๆปีที่ผ่านมาครับทางสมาคมกับทางททเนี่ยเราก็คลอดเส้นทางไฮกิ้งเดินป่า5เส้นทางนะครับก็จะมีเส้นทางตั้งแต่เดินทางตั้งแต่ทิศเหนือนะครับก็จะมีน้ำตกเขา15ชั้น
1: ครับ
0: น้ำตกเขาสายดาวเส้นทางวัดโคกตะพงนะครับขึ้นไปถึงรอยพระพุทธบาทเขาเพชรกูดมีน้ำตกทริ้วแล้วก็น้ำตกมะเกาะ5เส้นทางแล้วก็เราเองก็เตรียมตัวที่จะทำเพิ่มอีก2เส้นทางครับ
1: คร
0: ับผม
1: นี่โอ้โหรวมเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติของจังหวัดจันทบุรีนะฮะเป็นเส้นหลักๆทั้งนั้นเลยทางฝั่งของเขา15ชั้นเนี่ยไม่ค่อยได้มีใครพูดถึงนะฮะแต่เป็นป่าสมบูรณ์ของจังหวัดจันทบุรีแล้วก็เชื่อมต่อกับ5จังหวัดของภาคตะวันออกด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: โอเคกลุ่มถัดไปครับก็เดี๋ยวจะมาเข้าในส่วนของน้ำตกเขา15ชั้นนี่แหละครับถ้าเราดูจากเขาป่ารอยต่อ5จังหวัดเนี่ยดูที่จุดกลุ่มคิชกูดนะครับเขาคิชกูดเราก็ไปทางด้านซ้ายเราก็จะเจอน้ำตกกระทิงก่อนนะครับน้ำตกตองไทบูน
1: คร
0: ับเราก็ไล่ไปจนถึงน้ำตกเขา15ชั้นซึ่ง น้ำตกเขา15ชั้นเองก็เป็นต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์นะครับเพราะว่าเหมือนเข้าไปอยู่ในอีกโลกนึงเลยเพราะว่าเป็นป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แล้วก็
1: ครับ
0: พื้นที่เขาเยอะด้านในนะแล้วก็นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปกางเต็นท์ได้ห้องน้ำห้องท่าก็ทำใหม่นะครับสะอาดดูดีนะครับ
1: ครับเขาเป็นอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นถูกต้องนะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคคร
0: ับแล้วก็เส้นทางศึกษาธรรมชาติเองเนี่ยทางน้ำตกอะครับก็จะมีระยะทางโดยประมาณ 2.1 กิโลเมตรนะครับมีทั้งหมด10ชั้นนะครับใช้เวลาโดยประมาณก็ 2-3 ชั่วโมงนะครับอันนี้ผมก็แนะนำให้เตรียมตัวเสื้อผ้าให้พร้อมนะครับแขนยาวขายาวรองเท้าเดินป่าน้ำดื่มต่าง
1: ๆครับ
0: ครับผม
1: ไฮไลท์ของเขา15ชั้นทางอุทยานเนี่ยมีอะไรบ้างฮะ ถ้าให้ผมนึกเร็วๆนี่ผมนึกถึงตัวตะคองหรือเปล่าที่เป็นกิ้งก่าเขียวๆตัวใหญ่
0: ๆผมวันที่ผมไปเนี่ยผมไม่ได้เจอน่าเสียดายนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าต้องไปซ้ำแล้วก็น่าจะต้องไปเดินหาได้ครับถ้าที่ผมสัมผัสได้นะครับ
1: ครับ
0: คือผมชอบน้ำตกเขาจะเป็นน้ำตกที่ค่อยๆลาดลงมาไม่ได้เดินยากนะครับเดินไม่ลำบากแต่ว่าเหมือนกับเราเดินอยู่ในหนังจูราสสิคปาร์คอะครับ
1: ใช่
0: กำลังเดินสำรวจป่าอะไรอย่างเงี้ยครับว่าจะเจอ ไดโนเสาร์หรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: คือ
0: มันค่อนข้างแตกต่างจากน้ำตกอื่นๆเลยก็แนะนำเป็นช่วงเช้านะครับเข้าไปเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ
1: ครับก็อยู่ทางโซนของเขา15ชั้นนี่ก็โอ้โหจันทบุรีคิดติดทางจังหวัดสระแก้วละมั้งไม่แน่ใจ
0: สระแก้วจะไปทางนั้นก็จะเป็นสอยดาวคร
1: ับ สอยดาวครับ
0: ซึ่งเราก็จะพูดถึงในโซนถัดไปนี่แหละครับก็ อันนี้ก็คือขึ้นไปทางโป่งน้ำร้อนสอยดาวนะครับก็โซนนี้ก็จะมีวัดเขาบรรจบก็จะเป็นวัดที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยแล้วก็จะมีน้ำตกเขาบรรจบไหลผ่านด้านข้างนะครับมีน้ำตกหางเบงนะครับแล้วก็ขึ้นเหนือไปเลยครับไปจนถึงสอยดาวก็จะมีน้ำตกเขาสอยดาวซึ่งไฮไลท์ของโซนนี้ก็คืออยู่ที่น้ำตกเขาสอยดาวนี่แหละแล้วก็มีน้ำตกนะครับ
1: ครับ
0: ขึ้นได้ถึงชั้นที่9
1: โอ
0: ้ครับซึ่งเป็นน้ำตกที่ค่อนข้างใหญ่เลยอลังการนะครับระยะทางเดินเนี่ยประมาณ 1.8 กิโลเมตรก็ใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งอันนี้ผมก็แนะนำให้เตรียมตัวให้พร้อมเหมือนกัน
1: ครับ
0: แล้วก็ขึ้นช่วงเช้าก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเหมือนกันนะครับ
1: ย้อนกลับมาที่วัดเขาบรรจบตรงนั้นก็จะเป็นหนึ่งใน25อันซีนนิวซีรีส์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยจะมีช่องประตูสวรรค
0: ์ใช่ครับมีประตูสวรรค์
1: ครับตรงนั้นจะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วมีการเจาะเป็นโพรงเป็นหนึ่งอีกหนึ่งจุดที่เป็นโฟโตเจนิกไปถ่ายรูปนะฮะสวยๆนะฮะเป็นประตูต้นไม้เป็นประตูต้นไม้ที่มีการเจาะเป็นประตูสวรรค์สำหรับทางพระภิกษุเดินไปเข้าทำวัดนะที่พระอุโบสถของวัดเขาบรรจบ
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวผมจะแปะรูปไว้ให้ผมมีถ่ายรูปไปด้วยที่เพจ Variety Travel ครับ
0: ครับผม
1: ไม่ขันแล้วครับเชิญต่อคุณตุ๊ชันครับ
0: ของผมถัดไปนะครับก็จะพูดถึงทะเลนะครับทะเลเองก็จะมีอยู่2กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกที่จะพูดถึงนะครับก็คือกลุ่มหาดฟุ้งวิมานนะครับก
1: ็
0: จะไปตั้งแต่หาดฟุ้งวิมานจุดชมวิวเนินนางพญานะครับซ
1: ึ
0: ่งจุดชมวิวเนินนางพญาเนี่ยได้เป็นถนนเลียบชายหาดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออกนะครับมีอ่าวฟุ้งกระเบนนะครับอ
1: ่
0: าวฟ
1: ุ
0: ้งกระเบนเองก็จะมีสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรตินะครับศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วก็จะมีศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะ
1: ครับ
0: ถัดไปก็จะเป็นหาดแหลมเสด็จนะครับหาดเจ้าหลาว
1: ครับ
0: หาดเจ้าหลาวเองเนี่ยก็มีสะพานปลาแล้วก็ปลายสะพานปลาหาดเจ้าหลาวเนี่ยก็จะมีแหล่งปะการังน้ำตื้นที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกนะครับ
1: อันนี้
0: ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่นะครับกว่า500ไร
1: ่
0: ในทะเลครับแล้วก็ถัดไปก็จะมีหินสีชมพู
1: ครับ
0: แล้วก็ข้ามไปถึงวัดปากน้ำแขมหนูนะครับโบสถ์สีน้ำเงินโบสถ์สีน้ำเงินก็เป็นไฮไลท์ของบริเวณนี้เช่นกันนะครับนักท่องเที่ยวก็นิยมไปไหว้พระแล้วก็ถ่ายรูปนะครับโบสถ์ที่ประดับด้วยกระเบื้อง
1: สีน้ำเงิน
0: สีน้ำเงินครับ
1: เส้นนี้เนี่ยคือข้ามตรงปากน้ำแขมหนูเนี่ยก็เป็นเส้นที่ต้องบอกว่าวิวทิวทัศน์สองฝั่งของสะพานข้ามปากแม่น้ำนี่ก็สวยมากพอลงมาปุ๊บตรงวัดอุโบสถสีน้ำเงินก็อยู่ทางซ้ายมือแล้วก็ตรงไปก็เป็นถนนเลียบชายทะเลไปหาดมุ่งหน้าไปหาดแหลมสิง
0: ครับใช่ครับก็จะไปทางบางกระชัยนะครับแล้วก็จะไปถึงหาดแหลมสิง
1: ครับ
0: ซึ่งอีกกลุ่มถัดไปก็คือกลุ่มแหลมสิงห์นี่แหละครับที่เราจะพูดถึง
1: ครับ
0: ไล่ตั้งแต่อ่าวหมู
1: อ
0: ่างอ่าวกระทิงอ
1: ่
0: าวกระทิงเนี่ยก็จะอยู่ในวรรณอุทยานแหลมสิงห
1: ์ครับ
0: ก็จะเป็นชายหาดที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีค่าเข้าแล้วนะอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าค่าเข้าเท่าไหร่เพราะว่าตั้งแต่มีค่าเข้าผมยังไม่ได้ไปเยี่ยมชม
1: ครับแต่ตอนนี้10นาฬิกา30นาทีครับเราต้องพักเบรกกันสักไปฟังสิ่งที่น่าใจกันสักครู่หนึ่งก่อนครับคุณแพรงครับไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีมActive Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษคุณภูมิพัฒน์ตั้งเจริญสิริครับเป็นท่านนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรีครับวันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยเรื่องของท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีกับเราครับขออนุญาตไปที่ SMS ก่อนครับคุณแฟงครับ
0: ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังส่งเข้ามาครับผมถามคุณแฟงเคยเดินจากวัดพลวงขึ้นถึงผาแดงเขาคิชกูดไหมครับผมไม่เคยนะ
0: จากวัดพลวงไม่เคยครับ
1: ครับ
0: ระยะทางค่อนข้างยาว
1: คุณแฟงเชียร์ฟุตบอลทีมไหนครับเสียงหล่อๆผมว่าอาร์เซนอลแน่นอน
0: ได้
1: ดูฟุตบอลที่มีดีก็ไม่ฮะ
0: สีแดงครับสีแดง
1: อ๋อสีแดงโถครับผมมีแขกรับเชิญเราหลายคนฮะก็บอกว่าเชียร์สีแดงเหมือนกันปีนี้คาดหวังไหมฮะว่าจะจบที่เท่าไหร่ฮะ
0: ไม่คาดหวังแล้วครับไม่คาดหวังมานานแล้วครับ
1: มีแขกรับเชิญเราอยู่คนหนึ่งบอกว่าถ้าแมนยูแพ้ไม่ต้องเชิญผมมานะอันนี้คุณบอร์ดล็อตนะฮะกลับมาคุยกันต่อครับเรื่องท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีครับจริงๆมีหลายจุดเลยที่ผมคุยกับคุณแฟงนะที่อย่างที่เขาสอยดาวเนี่ยจริงๆก็อยากจะแวบถามสักแวบหนึ่งเขาไปอาบน้ำแร่ไปแช่น้ำร้อนกันที่ไหนได้บ้างฮะเห็นมี
0: น้ำร้อนเหรอครับ
1: ที่ปุ่งน้ำร้อนหรือเปล่า
0: จริงๆปุ่งน้ำร้อนเนี่ยก็เคยมีแต่ว่าเท่าที่ผมทราบมาเดี๋ยวนี้ไม่ได้รับการดูแลแล้วก
1: ็
0: น้ำไม่น่าจะร้อนแล้วครับก็เลยหายไปใช่แต่ว่ามีจุดใหม่ที่มีนักลงทุนเข้าไปทำก็คือผมจำชื่อไม่ได้
1: ชื่อใครๆญี่ปุ่นหรือเปล่า
0: ใช่คร
1: ับ ครับโอเคฮะเราเข้าใจกันผมเคยไปมาแล้วฮะ
0: ครับโอเคเมื่อกี้ผมขออนุญาตต่อจากกลุ่มแหลมสิงห
1: ์
0: ครับเมื่อกี้พูดถึงอ่าวกระทิงนะครับในบริเวณนั้นเองก็จะมีป้อมไพรีพินาศครับซึ่งก็เป็นแหล่งประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับแล้วก็เกาะนมสาว
1: ครับ
0: อันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจริงๆก็สามารถไปสน็อกเกิลดูปะการังได
1: ้โอ
0: ้ทางวันนั้นอุทยานแหลมสิงห์เองก็พยายามผลักดันให้เกิดแหล่งนี
1: ้
0: กลับขึ้นมาอีกแหล่งหนึ่งนะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินตรงนี้ก็วิวดีนะครับซึ่งจอดรถข้างบนได้นะคร
1: ับ น่าจะสูงที่สุดของภาคตะวันออกแล้วฮะ
0: เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ใช่พอข้ามไปแหลมสิงห์ปุ๊บก็จะเจอคุกขี้ไก่นะครับมีตึกแดงอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับชายหาดแหลมสิงห์ซึ่งชายหาดแหลมสิงห์เองก็จะมีร้านอาหารทะเลนะครับริมหาดหลายๆร้านเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เองก็แหลมสิงห์เองก็มีโอเอซิสซีเวิลด์นะครับก็จะไปดูโชว์ปลาโลมา
1: ครับ
0: เราก็ไปถึงเกาะเปลิดและเกาะกวางเกาะเปลิดก็จะเป็นวิวสวยๆนะครับริมหน้าผาครับส่วนเกาะกวางเนี่ยก็เท่าที่ผมทราบมาเองก็จะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบดูนกนะครับส่องนกเนี่ยก็จะไปขึ้นเกาะเช้าๆแล้วก็กลับเย็นๆถ่ายนกสวยๆครับ บนเกาะกวางเกาะกวางเองก็ม จริงๆแล้วก็ขึ้นไปบนเกาะได้เดินเล่นได้นะครับก็มีผ่านเล็กๆนะครับ
1: พูดถึงที่เราพูดกันอย่างเกาะเปิดเนี่ยคือขับรถข้ามไปได้เพราะทำสะพานเชื่อมเรียบร้อยแต่เกาะควายเนี่ยต้องนั่งเรือหรือว่า
0: ต้องนั่งเรือครับ
1: อ๋อครับ
0: ครับผมได้ครับ โอเคถัดมาก็จะเป็นชุมชนท่องเที่ยวนะครับครับผมชุมชนท่องเที่ยวของจันทบุรีที่เป็นไฮไลท์เลยก็มีอยู่2จุดครับก็จะเป็นชุมชนริมน้ำจันทบูรณ
1: ์
0: ครับซึ่งชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์เองก็เป็นชุมชน3วัฒนธรรมนะครับไทยจีนและยวนนะครับในพื้นที่เองจะมีวัดพุทธนะครับวัดโบสถ์เมืองนะครับซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายแล้วนะครับมีวัดจันทนารามมีวัดเขตนาบุญญารามซึ่งวัดเขตนาบุญญารามเองก็เป็นอันนันนิกายนะครับมาจากเวียดนามเขตอันนันนะครับก็จะมีศาลเจ้าจีนนะครับมีศาลเจ้าแม่กวนอิมตัวเล่าเอียตึงเท่ากงม้าโจซือกง
1: ที่พูดเนี่ยคือเป็นเส้นเรียบแม่น้ำจันทบุรีพอดี
0: ใช่ครับ
1: เป็นถนนคนเดินที่เป็นชุมชนท่องเที่ยวอยู่แล้วริมแม่น้ำ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ฝั่งตอนออกของแม่น้ำจันทบุรีก็จะมีอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมนต
1: ์
0: ครับนี่ก็เป็นชุมชนชาวยวนนะครับที่เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่จันทบุรีตั้งแต่ช่วงปลายยุคอยุธยาแล้วนะครับซึ่งก็นานพอสมควรครับก็เป็นชุมชนริมน้ำจันทบุรีเองก็เป็นชุมชนย่านการค้าเก่าแก่ของจังหวัดจันทบุรีนะครับมีประวัติยาวนานนะครับกว่า300ปีแล้วครับแล้วก็มีสถาปัตยกรรมบ้านเรือนที่ค่อนข้างโดดเด่นเช่นนะครับบ้านหลวงราชสมัยตรี
1: อันนี้
0: ครับบ้านหลวงราชสมัยตรีเองก็จะเปิดพื้นที่ด้านล่างนะครับมีของเก่าของหลวงราชสมัยตรีเป็นมิวเซียมเล็กๆนะครับสามารถเดินเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับถัดไปก็เป็นบ้านบุญยัตทิติบ้านบุญยัตทิติเองก็มีมิวเซียมเล็กๆเช่นเดียวกันบ้าน69นะครับศูนย์เรียนรู้ชุมชน
1: ครับ
0: ครับก็อันนี้ก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชนได้นะครับแล้วก็มีเวิร์กช็อปทำยาดมสมุนไพรต่างๆนะครับมีผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นขายอย่างเช่นพริกไทยจันทร
1: ์ครับเส้นนี้เนี่ยถ้าเดินถ้าท่านผู้ฟังแล้วเนี่ยอยากจะไปท่องเที่ยวเนี่ยไปได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยป่ะฮะ
0: ต้องบอกว่าหลักๆเนี่ยผมแนะนำให้ไปศุกร์เสาร์อาทิตย์ดีกว่าครับเพราะว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ร้านค้าก็จะค่อนข้างเปิดกันเยอะครับแต่จริงๆก็ไปได้ทุกวันแหละครับบางร้านในช่วงวีคเดย์วันธรรมดาเดี๋ยวก็อาจจะปิดไปบ้าง
1: ครับ
0: แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีโรงเจเ
1: ย็
0: นซึ้งครับแล้วก็ร้านขายยาจังกงอันที่อยู่คู่กับชุมชนมามากกว่า100ปีแล้ว
1: โอ
0: ้ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ในพื้นที่ชุมชนริมน้ำเองเนี่ยก็จะสามารถหาอาหารถิ่นทานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเลี้ยง
1: ฮะ
0: ก๋วยเตี๋ยวปูกั้งขนมไข่ปลาไต้ไอศก
1: ร
0: ีมจรวด
1: ข้าว
0: โบราณครับและในใกล้ๆกันเองก็จะมีร้านจันทรนะครับสาขาแรกซึ่งเป็นร้าน
1: จันทรโภชนา
0: ชื่อดังใช่ครับชื่อดังของจังหวัดเลยที่ขายอาหารพื้นถิ่นครับ
1: ครับดังเดิมนี่ตั้งแต่โอ้ยตั้งแต่น่าจะมี 40-50 ปีแล้วมั้งฮะ
0: ใช่ครับใช่มากกว่า50ปีแล้วครับ
1: ครับ
0: ผมเราก็นอกจากนี้ก็จะมีร้านอาหารยุคใหม่นะครับมีอาหารฟิวชั่นอย่างอิสตอรี่นะครับมีร้านคุกกี้ร้านคุกกี้ร้านนี้เองก็มีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือเขานำวัตถุดิบพื้นถิ่นเป็นส่วนผสม
1: ครับ
0: อย่างโกโก้เองก็เป็นโกโก้ที่ปลูกในจันทร์

0: ครับ
1: เหรอฮะปลูกโกโก้เลยแหละครับ
0: ครับมีคุกกี้พริกไทยดำแล้วก็น้ำตาลหนองบัวอย่างเงี้ยครับเอาเป็นส่วนผสมต้องลองไปชิมครับชื่อว่าร้านฝน
1: คร
0: ับ แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีคาเฟ่นะครับกาแฟต่างๆมีกาแฟจันทบุรีด้วยนะครับก็เป็นกาแฟที่ปลูกในจังหวัดจันทบุรีครับ
1: ฮะเป็นจังหวัดที่ต้องบอกว่าทั้งสภาพภูมิอากาศแล้วก็สภาพภูมิประเทศเนี่ยเอื้ออำนวยกับการปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นพืชทางเหนือที่ต้องการอากาศหนาวๆก็ปลูกได้
0: ใช่ครับ
1: หรือพืชที่ต้องการสภาพลักษณะเฉพาะอย่างพวกทุเรียนเงาะอะไรพวกนี้ก็ปลูกได้ด้วย
0: ใช่ครับอุดมสมบูรณ์สุดๆไปครับจังหวัดจันทบุรี
1: ฮะมีท่านฟังส่งเข้ามาถามครับอยากจะไปซื้ออัญมณีต้องไปที่ไหนครับ
0: ในชุมชนริมน้ำเองก็มีหลายร้านนะครับก็สามารถเดินไปถึงตลาดซอยได
1: ้ครับ
0: ครับต้องอันนี้ผมว่าต้องเดินชมหลายๆร้านและลองพิจารณาคร
1: ับ
0: ครับซึ่งร้านยุคใหม่ต้องบอกว่าเป็นเจนใหม่ที่เข้ามาเปิดร้านจิวเวลรี่ในพื้นที่ชุมชนริมน้ำเองเนี่ยก็ทำสินค้าที่เป็นจิวเวลรี่ในราคาที่จับต้องได้มากขึ้น
1: ไม่แพง
0: ไม่แพง
1: แต่มีฝีมือการเจียเนี่ยดีอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ดีไซน์ก็ทันสมัย
0: ใช่ดีไซน์ทันสมัยก็ต้องบอกว่าลองไปเยี่ยมชมดูครับมีหลายร้านครับในพ
1: ื้
0: น
1: ที่คร
0: ับ ครับ ครับผมแล้วก็นอกจากนี้ในพื้นที่ชุมชนริมน้ำเองเราก็ยังหาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นอย่างอื่นได้เช่นเสือกกครับเสือกกจันเองก็มี
1: เสือจันทบูนี่ก็ขึ้นชื่อ
0: ใช่ครับแล้วก็มีทุเรียนทอดที่เห็นได้ทั่วๆไป
1: ก็คืออยู่ที่จันทบุรีก็เหมือนเป็นของธรรมดาธรรมดานะฮะอยู่ในกรุงเทพก็เป็นของมีราคาหาทานยากเหมือนกันซื้อต้องจ่ายเงินเยอะเหมือนกันนะฮะทุเรียนทอดเนี่ย
0: ทุเรียนทอดไม่ถูกครับ
1: ครับทุเรียนทอดทุเรียนกวนเนี่ยโอ้โห
0: ของพรีเมียมแล้วครับเดี๋ยว
1: ครับเมื่อก่อนนี่สมัยเด็กๆนะจำได้ซื้อทุเรียนกวนนี่กินกันโอ้โหกินแล้วกินอีกนะฮะทุเรียนนี่ฝากกันเหมือนกับไม่มีราคา
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้จะซื้อกันจะให้เป็นของฝากกันทีนี้โอ้โหต้องคิดนิดนึงนะเอ้ยแขกใกล้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันขนาดไหนนะคนที่จะรับของฝากเนี่ย
0: ใช่ครับใช่ครับโอเคชุมชนถัดไปครับที
1: ่
0: ผมจะพูดถึงนะครับก็คือชุมชนขนมแปลกหนองบัวก็เป็นชุมชนอยู่ริมคลองหนองบัวนะครับเดินทางจากจันทบุรีประมาณ15ทีนะครับก็เปิดทุกๆวันเสาร์และอาทิตย์นะครับขนมที่ขึ้นชื่อเลยก็คือขนมกล้วยลิงนะครับครับผมแล้วก็ในบริเวณใกล้เคียงเองก็จะมีร้านอาหารถิ่นนะครับชื่อว่าครัวบัวขาวร
1: ้
0: านนี้ก็เป็นร้านที่ค่อนที่ห้ามพลาด
1: ครับ
0: เลยแล้วก็มีอีกหนึ่งร้านคือร้านเน้นหอยที่อยู่ริมคลองนะครับก็เป็นเมนูจากหอยต้องไปร้านนี้เลยนะครับ
1: ก็ชูลักษณะเด่นของชุมชนที่อยู่ติดริมน้ำแล้วน้ำนี่เป็นน้ำกร่อยด้วยนะฮะของทะเลก็จะขึ้นชื่อของแห้งของทะเลของฝาดเนี่ยแต่ว่าทำไมถึงเป็นเน้นเรื่องของขนมฮะตรงนี้เป็นเพราะอะไรฮะเป็นเพราะเขามีขนมเฉพาะที่ชื่อเป็นของลิงหรือเปล่า
0: ก็ประมาณนั้นครับก
1: ็
0: จริงๆเขาก็มีขนมอย่างอื่น
1: ใช่
0: เหมือนกัน
1: ครับ
0: อาหารอย่างอื่นก็มีครับอย่างหอยจ้อบส่วนใหญ่จะเป็นขนมแล้วก็เป็นอาหารคาวที่เป็นชิ้นเล็กๆก็คือนักท่องเที่ยวไปเนี่ยสามารถเดินซื้อชิมได้ในหลายร้าน
1: เดินไปชิมไปก็ซื้อไปแล้วก็ชิมไปเรื่อยๆมีตั้งหลายอย่าง
0: ใช่ก็เป็นของดีเมืองจันทร
1: ์ฮะ
0: ครับพื้นถิ่นเหมือนกันครับ

0: ครับ
1: แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับก็คือล่องเรือชมนิเวศป่าชายเลนนะครับแล้วก็เหยี่ยวแดงซึ่งก็ขึ้นตรงท่าเรือใกล้ๆบริเวณนั้นได้นะครับ
0: ขึ้นบนท่าเรือของทางชุมชนหนองบัวนะฮะ
1: ครับใช
0: ่ครับใช้เวลาชมเหยี่ยวเนี่ยจริงๆจะบอกว่าชมเหยี่ยวเนี่ยผมว่าจันทบุรีเนี่ยไปตรงจุดไหนก็เหยี่ยวก็เยอะทั้งนั้นนะ
1: ใช
0: ่ครับ
1: เยอะหมดครับใช่ครับ
0: รอบก่อนที่เจอกับคุณแฝงก็เป็นติดริมแม่น้ำติดริมน้ำนะไม่แต่จำไม่ได้ริมแม่น้ำจันทบุรีหรือเปล่าที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่ติดริมแม่น้ำตรงนั้นเนี่ยแค่นั่งทานที่ร้านอาหารเนี่ยก็เห็นเหยี่ยวบินไปบินมาเยอะเหมือนกันนะครับ
1: น่าจะเป็นร้าน2462
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ตอนนั้นเนี่ยมีทางฝั่งผู้อำนวยการสำนักวิทยุของอสมทเข้าไปด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับซึ่งคลิปกิจกรรมชมเหยี่ยวแดงตรงนี้เนี่ยก็ประมาณใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งครับ
0: ฮะ
1: ครับผมราคาก็ 1,200 บาทต่อเที่ยวครับ
0: ฮะ
1: ครับอันนี้ผมก็ไปมาแล้วครับสัมผัสมาแล้วก็เป็นอีก1ประสบการณ์ที่ดี
0: ฮะสองชุมชนนะฮะนี่ชุมชนขนมแปลกที่นี่ก็ดังขึ้นชื่อแล้วก็เป็นชุมชนที่จังหวัดจันทบุรีนี่ก็โปรโมทนะครับ
1: ใช่ครับ
0: นักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างรู้จักกันดีแหละ
1: ครับโอเคถัดไปเนี่ยอยากจะพูดถึงเรื่องของอาหาร
0: ฮะ
1: สักเล็กน้อยนะครับ
0: ครับ
1: นอกเหนือจากอาหารพื้นถิ่นแล้วเนี่ยเราก็จะมีจันทบุรีเนี่ยเราปลูกสมุนไพรได้ปลูกเครื่องเทศได
0: ้
1: เพราะมันเป็นเรี่ยวหอมกระวานพริกไทยนะครับซึ่งกระวานเองเนี่ยต้องบอกว่าปลูกค่อนข้างยากนะครับหน่อกระวานที่ปลูกได้ครับก็จะเราสามารถปลูกได้ในพื้นราบแต่ว่าเล็กกระวานเนี่ยจะต้องอยู่บนเขาอย่างเดียวกระวานเขาถึงจะออกเมล็ดมาให้
0: ซึ่
1: งเขาใช่ครับไม่สามารถเอามาปลูกบนพื้นราบได้แล้วก็เขาที่ว่าเนี่ยก็คือเขาสอยดาวนี่แหละครับที่ชาวบ้านได้รับการจัดสรรพื้นที่ให้ไปปลูกกระวานแล้วก็ได้เมล็ดลงมาแต่ว่าความท้าทายของมันอย่างนึงก็คือป่าตรงนี้เนี่ยช้างเยอะแล
0: ้
1: วก็ชาวบ้านก็น้อยลงนะครับที่จะขึ้นไปบนป่าเขาเพื่อที่จะปลูกกระวานเก็บมิตรกระวานครับก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งครับ
0: ช้างเขาสอยดาวก็เป็นเนื่องจากเป็นป่าสมบูรณ์นะช้างก็เลยอยู่กันเยอะ
1: ใช่ครับเป็นโขงที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวครับ
0: ครับแล้วถ้าอย่างนั้นมิตรกระวานนี่ก็น่าจะราคาแพงนะฮะ
1: มิตรกระวานราคาแพงครับ
0: ครับกิโลสักเท่าไหร่ฮะน่าจะมีเป็นหลัก
1: หลักพันครับหลักพันใช่ครับครับผมแล้วก็อาหารทะเลครับช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยต้องบอกว่าอาหารทะเลสมบูรณ์สุดๆนะครับเป็นช่วงทะเลหวาน
0: ทะเลหวานโอ้
1: ทะเลหวาน
0: เห็นภาพครับ
1: ครับจันทบุรีจันทบุรีเองเนี่ยก็เป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลด้วยเหมือนกันนะว่าจะเป็นการเลี้ยงกุ้งนะครับปลากระพงปูทะเลต
0: ่
1: างๆครับแล้วก็ในทะเลเองเราก็สามารถจับสัตว์น้ำได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็น้ำทะเลเราเองก็สะอาด
0: ฮะ
1: อุดมสมบูรณ์ครับ
0: พูดถึงของทะเลเมื่อกี้คุณแฟงบอกทะเลหวานน่ะแล้วก็มัมมิกับเครื่องเทศนะฮะเราก็จะได้ทานอาหารทะเลที่ปรุงกับเครื่องเทศที่มีลักษณะเฉพาะของจังหวัดจันทบุรีอย่างปลาผัดกวานอะไรอย่างนี้มาต้มยำอะไรอะไรก็ใส่กวานนะฮะกินเฉพาะตัวมาหมดเลย
1: ใช่ครับใช่ปลาผัดชาใส่กวานต้มยำกวาน
0: ครับก
1: ็ไก่ต้มกวานครับ
0: ตอนแรกก็แปลกๆนะพอทานบ่อยๆก็ก็หอมดีมีกลิ่นลักษณะเฉพาะตัว
1: ใช่ครับ
0: ทานแล้วรู้สึกได้เลยว่ามาถึงจังหวัดจันทบุรีแล้ว
1: ใช่ครับใช่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจังหวัดใช่เลยครับ
0: ครับจันทบุรีมีครับ

0: ครับโอเคแล้วก็เราขออนุญาตพูดถึงเทศกาลประเพณีในช่วงปลายปีนี้นะครับก็เดือนธันวาเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะมีเทศกาลใหญ่เลยของจังหวัดจันทบุรีนะครับก็คือช่วงวันคริสต์มาสที่อาสนวิหารพระนางมารียาปฏิสนธินิรมนต์นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นการฉายโปรเจคชั่นขึ้นอาสนวิหาร
1: อ๋อโปรเจคแมปปิ้งฉายแสงสีนะครับไปทาบกับตัวอาสนวิหาร
0: ใช่ครับปีที่แล้วเองก็ได้รับความสนใจเนี่ยจากประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างล้นหลามเลยทีเดียว
1: ครับ
0: แล้วก็ปีนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะได้จัดอีกหนึ่งครั้งนะครับ3วันด้วยกันนะครับคือ24ถึง26ธันวาคม
1: คร
0: ับแล้วก็นอกจากนี้เองในเรื่องของประวัติศาสตร
1: ์ครับ
0: สมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยเราก็มีการเรามีการบวงสรวงวันสมเด็จพระเจ้าตากสินด้วยเหมือนกัน
1: ใครที่ศรัทธาฮะ
0: ใช
1: ่ครับที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินจำได้ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมูบางอย่างที่เขาบอกสักต้องสักมาถึงแล้วต้องสักการะและหายากมากเป็นของที่มีราคาด้วยเป็นปลายธงหรือเปล่าไม่แน่ใจผมก็จำไม่ได้เหมือน
0: กันจริงๆชาวจันเนี่ยเขาจะถือดาบถือดาบที่ศาลสมเด็จเจ้าตากสินนะครับ
1: โอ้ครับครับไปถึงสักการะแล้วก็ต้องไปถือดาบ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ใช่ครับก็28ธันวาคมของทุกปีครับก็จะมีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
1: ก็ไปเที่ยวตามรอยสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินนะฮะ
0: ครับถ้าพูดถึงจุดที่สามารถสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินได้เนี่ยก็จะมีจุดหนึ่งก็คืออู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินที่สมิทธงาม
1: ครับ
0: ครับก็ตรงนั้นก็จะเป็นอู่ที่เชื่อว่าเป็นอู่ต่อเรือของที่พระเจ้าตากสินต่อเรือแล้วก็
1: กลับไปกู้เมือง
0: กลับไปอยุธยา
1: คร
0: ับ ครับแล้วก็ในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยก็จะมีสวนพฤกษศาสตร์นานาชาติ
1: ม
0: าสเอเลนรัชกาลที่9
1: โอ้ฮะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์จุดหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีเหมือนกันครับก็สร้างเสร็จแล้วเราก็ค่อนข้างใหญ่โตนะครับเดินศึกษาธรรมชาติได้มีหอดูนกสามารถเดินขึ้นไปดูนกได้แต่ก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันครับประมาณเทียบเท่ากับว่าประมาณตึก 4-5 ชั้นได
1: ้โอ้งั้นนี่สูงมากอันนี
0: ้ครับสูงครับ
1: ครับเป็นจังหวัดที่ต้องบอกว่าใช้เวลาในเรื่องของการเดินทางจากกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าเทียบเป็นเวลาเนี่ยก็สัก4ชั่วโมงกำลังสบายๆ
0: ใช่ครับ
1: เดินทางไม่ไกลถ้าเกิดเดินทางไปเนี่ยใช้เวลาพักผ่อนนอนค้างสักคืนหรือ2คืนเนี่ยก็กำลังดีนะฮะ
0: ครับใช่ครับ
1: มีแล้วก็มีครบเลยทั้งน้ำตกเมื่อกี้คุณแฟงบอกแล้วน้ำตกเพียบเลยช่วงนี้นะฮะทะเลก็หวานด้วยแหมเลยไม่ถูกเลยจะไปไหนดี
0: เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ทุกอย่างครับมี
1: ครับ
0: ภูเขาทะเลน้ำตก
1: ช่วงหน้าผลไม้นี่โอ้โหก็ครบเลยมหานครแห่งผลไม้ฮะทั้งทุเรียนเงาะมังคุดล่องกองก็มีนี่หลงจีนไปอยู่ที่นี่กันเยอะเลยนะฮะ
0: เยอะครับต่อถ้าพูดถึงหน้าผลไม้เนี่ยผมอยากเชิญชวนนะครับผู้ฟังมาชิมผลไม้ทุเรียนก่อนทุเรียนเนี่ยไม่ใช่แค่หมอนทองนะครับแต่ทุเรียนจันทร์เนี่ยเรามีอีกหลายพันเป็นทุเรียนเบญจพรรณนะครับ
1: ครับ
0: ว่าจะเป็นชนีก้านยาวเรามีอยู่แล้วนะครับวงมณีครับจันทบุรี1ถึง10นะครับตระกูลนก
1: มี
0: หลายนกเลยครับแล้วก็ตระกูลกบก็อีกหลายกบเหมือนกัน

0: ทบุรีเองก็มีสวน
1: ครับ
0: ที่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็เข้าไปซื้อผลไม้ได้ในสวนเลยนะครับ
1: ฮะต้องบอกว่าจันทบุรีนี่โอ้ยสวนเต็มไปหมดแล้วก็ผลิตทุเรียนนอกฤดูกาลนี่ได้เยอะไหมฮะ
0: ทุเรียนนอกฤดูกาลใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็พอมีครับพอมีบ้างครับ
1: เหมือนได้ยินมาว่านอกฤดูกาลเนี่ยได้เป็นเดือนนึงนี่เป็นหลักพันกิโลเลยนะ
0: อืมครับใช่ครับต้องบอกว่าความพิเศษของภูมิประเทศของจันทบุรีเนี่ย
1: ครับ
0: ก็คือเรามีดินที่ค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นในดินต้องบอกว่าในดินเรามีอัญมณีก่อน
1: เ
0: ห็นไหมครับ
1: ครับ
0: ในดินเรามีอัญมณีเสร็จปุ๊บ
1: แต่เวลากระชับและฝากคุณแฟงนะฮะพูดถึงเรื่องของดินที่แตกต่างของจังหวัดจันทบุรีแล้วก็เชิญชวนท่านผู้ฟังให้ไปท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีด้วยเลยครับที่เดียวเลยนะฮะ
0: โอเคได้ครับก็จังหวัดจันทบุรีเองก็เป็นจังหวัดที่ค่อนข้างมีครบนะครับทุกอย่างก็เดินทางเข้ามาสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยที่มีคุณภาพในราคาที่จับต้องได้อาหารเองเราก็ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับในราคาที่จับต้องได้ด้วยเหมือนกันหลายคนอยู่จากกรุงเทพมาก็บอกว่าราคาอาหารที่จันทบุรีเนี่ยถูกกว่าที่อื่นครับก็เหมาะกับยุคสมัยนี้ครับที่เราเองก็ต้องใช้ทุกบาททุกสตางค์ให้คุ้มค่าครับ
1: ฮะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังนะผมตบท้ายให้นะฮะถ้าฟังอยู่แล้วเนี่ยอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมด้วยใช่ไหมฮะ
0: ได้ครับ
1: สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีครับมีเพจมีเว็บมีเฟซบุ๊กแฟนเพจ
0: เฟซบุ๊กครับมีเพจเฟซบุ๊กอยู่ครับชื่อว่าสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรีครับ
1: ครับแต่ว่าจะคุยต่อก็เวลาหมดเวลาแล้วครับคุณแฟงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแฟงมากๆที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในรายการวันนี้ครับขอขอบคุณมากๆเลยครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนั่นคือคุณภูมิพัฒน์ตั้งเจริญสิริครับท่านนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีครับก็เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะฮะยังหนุ่มอยู่เลยนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอตัวลาท่านพวกไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงานฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: นีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: เทคโนโลยีไลฟ
3: ์ดำเนินรายการโดย
4: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
7: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกิตสดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
11: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
12: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
13: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899
14: ครบเครื่องเรื่องกีฬา เกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลคุณลัทธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
15: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับอยู่กับนายบอสพิศาล 5 มอนประจำการวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3 โมงเย็นถึง 4 โมงเย็นนะครับออกอากาศทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทั้งทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับใครยังไม่ไปกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งก็ฝากไปกด YouTube ของ FM 99 Active Radio ด้วยนะครับดูสดดูย้อนหลังดูบน YouTube ได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมช่วงแรกนะครับขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 468-9899ส่วนทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ก็ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้นะครับวันนี้วันพุธ ปกติอัปเดตข่าวสารแวดวงสมาร์ทโฟนแกดเจ็ตแต่เอาตรงมันไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นมันมีแหละแต่มันไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเพราะนั้นวันนี้อาจจะเน้นตอบคำถามเยอะหน่อยนะเพราะนั้นก็มีคำถามอะไรก็ส่งมาได้รัวๆเลยทั้ง SMS 468-9899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับผมทักทายทุกคนด้วยนะฮะแจ้งก่อนเมื่อวานแจ้งไปแล้วว่าคืนนี้2ทุ่มจริงๆมันจะยาวเลยนะมันจะมีงานState of Play ก่อน State of Play จะมี2ช่วงจะเป็น State of Play ปกติแล้วก็ State of Play Japan State of Play Japan คือเน้นเรื่องของการประกาศอัปเดตเกี่ยวกับตัวเกมที่เป็นสตูดิโอฝั่งญี่ปุ่นและเอเชียแต่ถ้าเป็น State of Play แรกมันจะแบบ Global นะครับ

แล้วพอจบอันนั้นก็จะมีในส่วนของตัวอะไรอ่ะอะไรวะบันไดเหรออันสักอันนึงอ่ะตอน 4:30 นต่อกันอีกนะครับเพราะนั้นคืนนี้ก็จะมีแบบสายเกมก็จะเยอะหน่อยแล้วก็จริงๆสัปดาห์นี้มันจะเริ่มวันศุกร์นะก็คือจะมี1งานใหญ่งานเทคโนโลยีใหญ่นะครับจัดขึ้นในฝั่งยุโรปก็คืองาน IFA เบอร์ลิน2026นะครับปกติก็งานเขาจะมีเขาจัดที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันนะครับแล้วก็งานเขาจะมีตั้งแต่วันศุกร์เนี้ยแต่จริงมันน่าจะเริ่มอัปเดตกันตั้งแต่วันที่3แล้วนะครับก็4ถึง8กันยายนที่เยอรมันโปรเจกต์มันก็จะมีเปิดแหละที่ดังๆหน่อยที่มักจะเห็นกันเยอะๆก็จะเป็นกลุ่มพวกเครื่องเสียงหูฟังโฮมเธเตอร์แต่ว่าจริงๆมันมีฝั่งคอมพิวเตอร์ไปด้วยมีฝั่งอุปกรณ์ที่เป็นสมาร์ทโฮมด้วยมีพวกอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ไปโชว์ด้วยบางแบรนด์ก็ไปเปิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวไว้อาทิตย์หน้าเข้ามาติดตามแล้วกันตอนนี้เท่าที่หาข้อมูลได้มีหลายๆแบรนด์ยักษ์ใหญ่ประกาศเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นแบบ Samsung LG Xiaomi Panasonic Hisense Dell นะครับ AMDBoss อันนี้ยังไม่นับพวกกลุ่มที่เป็นหูฟังออดิโอฝั่งจีนที่เราเรียกกันว่าชัยไฟอ่ะนะถ้าที่เห็นก็มีมูลดรอปโปรโมทแล้วมีทั้งมูลดรอปมีทั้งอะไรเงี้ยเยอะแยะไฮไฟแมนก็มีด้วยนะครับที่เขาโปรโมทโชว์ของใหม่ในงาน IFA เบอร์ลิน2026ก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรที่น่าสนใจชิดหน้าค่อยมาเก็บตกละกันเพราะว่างานมันก็จะเริ่มสุดสัปดาห์นี้อ่ะเนาะนะครับอีกหนึ่งเรื่องอันนี้แจ้งทราบไว้ก่อนนะครับอันนี้ถือว่าประเทศไทยได้รับเกียรติมากๆนะครับจริงเหรอถือว่าได้รับเกียรติก็ได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่จริงๆคืออันนี้มันมีผลมาตั้งแต่วันที่อ๋อไม่ใช่มันจะมีผลสิ้นเดือนนี้30กันยานะครับก็คือ Google เลือกนะครับ Google เลือกประเทศไทยอินโดสิงคโปร์แล้วก็บราซิลนะครับเป็น4ประเทศแรกของโลกที่จะเริ่มใช้นโยบายบล็อกการติดตั้งแอปจากนักพัฒนาที่ไม่ได้มีการยืนยันตัวตนไทยฮะไทยได้รับเกียรตินี้นะครับเป็น1ใน4ประเทศแรกของโลกนะครับเอาง่ายๆแบบเอาสรุปไม่ต้องลงเทคนิคแล้วกันเนาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากสิ้นเดือนกันยานี้เป็นต้นไปก็คือผู้ใช้ Android ในไทยอินโดสิงคโปร์บราซิลนะครับถ้าคุณจะติดตั้งแอปแบบติดตั้งเองอ่ะไม่ผ่าน Google Play Store เนี่ย ก็คือเอาไฟล์ APK มาติดตั้งอ่ะเนาะถ้าแบบไม่ได้ทำอะไรมาก่อนเลยมันจะติดตั้งไม่ได้นะครับมันจะต้องไปเปิดตัวที่เรียกว่าฟีเจอร์ที่เรียกว่า Advanced Flow ก่อนแต่การเปิด Advanced Flow อ่ะมันต้องไปเปิดในส่วนใน Developer Option นะครับแต่ถ้าเกิดจะไม่เปิด Advanced Flow แต่อยากติดตั้ง APK ก็ทำได้แต่ต้องทำการติดตั้งผ่านเครื่องมือ ADB ก็จะวุ่นวายสำหรับคนที่ไม่เคยทำอะไรเงี้ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับที่ Google พยายามจะยกระดับขึ้นมานะครับก็คือก่อนจริงๆก่อนหน้านี้ถ้าใครจำได้กฎเนี้ยมันเข้มกว่านี้อีกนะครับเข้มกว่านี้ตรงที่ว่ามันจะไม่มีในส่วนตัวที่เป็น Advanced Flow ก็คือบังคับว่าถ้าเกิดคุณจะติดตั้ง APK นะครับก็คือไซต์โหลดง่ายๆบน Android นะครับคุณจำเป็นต้องทำ ADB เท่านั้นเมื่อกฎนี้บังคับใช้นะครับแต่ว่าโดนบอมโดนถล่มความเห็นโดนฟีดแบ็กกลับไปแบบเยอะแยะมากมายGoogle ก็เลยมีการจริงๆเขาตอนแรกเขาถ้าผมจำไม่ผิดเขาจะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงกลางปีนะประมาณจุลายประมาณเนี้ยจุลายที่ผ่านมามิถุนากรกฎาแล้วก็เลื่อนมาแล้วก็พอเลื่อนปุ๊บก็มีการผ่อนผันลงนิดนึงก็คือ เพิ่มในส่วนของตัวที่เป็นเปิดใช้งาน Advanced Flow ขึ้นมาได้นะครับAdvanced Flow มันคือเปิดใน Developer Option เนาะในเข้าไปใน Developer Option นะครับแล้วก็หาในส่วนตัวที่เป็นแอป Formunverified developer เสร็จแล้วก็ไปกด allow แต่ว่าการกด allow เนี้ยนะครับไม่ได้มีผลตลอดไปนะครับมันจะมีผลแค่24ชั่วโมง
หลังจาก24ชั่วโมงออปชันนี้จะถูกปิดอัตโนมัติหรือถ้าเครื่องมีการรีบูตก่อนภายใน24ชั่วโมงฟีเจอร์นี้ก็จะถูกdisable โดยอัตโนมัติหมายความว่าหลายคนห่วงว่าอันนี้มันก็ไม่ปลอดภัยสิถ้าเราไปเปิด Advanced Flow ค้างไว้ก็ Google คิดเรื่องนี้มาแล้วนะครับ Google ก็เลยบอกว่างั้นถ้าคุณไปเปิด Advanced Flow แล้วคุณติดตั้ง APK ไปแล้วและภายใน24ชั่วโมงคุณไม่ได้รีสตาร์ทเครื่องครบ24ชั่วโมงที่เปิด Advanced Flow ระบบจะปิดฟังก์ชัน Advanced Flow โดยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านั้นก่อนครบ24ชั่วโมงคุณมีการรีบูทเครื่องปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่รีสตาร์ทเครื่องใดๆก็ตาม Advanced Flow จะถูกปิดโดยอัตโนมัติถ้าอยากจะเปิดอีกคืออยากจะลง APK แบบปกติอีกก็ต้องเข้าไปเปิดใหม่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อันนี้เบื้องต้นแต่ว่าอาจจะมีออปชันอื่นเพิ่มเติมมาก็เดี๋ยวรอดูอันนี้ก็แจ้งทราบไว้ก่อนแต่ว่าจะมีผลสิ้นเดือนนี้เป็นอย่างที่บอกไทยได้รับเกียรติมากๆเป็น1ใน4ประเทศแรกของโลกที่ได้ทดลองใช้ฟีเจอร์นี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วมือถือปรับตัวใหม่เพียบเลยในไทยนะครับหลักๆก็จะเป็นทางฝั่งของ Poco ก่อน Poco ก็จะมี Poco F9 Pro F9 Ultra นะครับแล้วก็จะมี Poco X8 5G นะครับตัว F9 Pro F9 Ultra มันก็คือตัว Redmi K100 Pro Series เนาะ F9 Pro มันก็คือ K100 Pro ที่เปิดก่อนหน้านี้ที่จีนนะครับส่วน F9 Ultra ก็คือ Redmi K100 Pro Max ที่เปิดที่จีนสเปคเหมือนกันกับจีนเลยต่างกันแค่เรื่องหลักๆคือเรื่องของแบตแบบจะลดลงมาจากเวอร์ชันจีนนะครับอย่างเวอร์ชันจีนเนี่ยถ้าเป็นตัว K100 Pro Max นะครับแบตเตอรี่มันอยู่ที่ 9,070 มิลลิแอมป์อาร์แต่ว่าพอจาก100 Pro Max กลายมาเป็น F9 Ultra ในตลาดโกลบอลรวมถึงในไทยอะนะแบตเตอรี่ก็ลดลงจาก 9,070 ลงมาเหลือ 8,050 มิลลิแอมป์อาร์ลดไปประมาณ 1,000 มิลลิแอมป์อาร์ก็ยังถือว่าอึดอยู่นะครับตอนนั้นสเปคโดยรวมแทบจะเหมือนเดิมเหมือนกับK100 Pro Series เพราะนั้นอาจจะไม่ได้ลงลึกรายละเอียดมากนะถ้าเทียบกับตัว F8 Pro หรือ F8 Ultra ที่เปิดมาก่อนหน้านี้นะครับสเปคโดยรวมถ้าจะเหมือนกันอย่างตัว F9 Ultra ถ้าเทียบกับ F8 Ultra เนี่ยชิปมันใช้ชิปตัวเดียวกันนะครับ Snapdragon 8 Edit Gen 5เหมือนกันความต่างหลักๆจะอยู่ที่3เรื่องนะครับอย่างแรกก็คือหน้าจอยังคงเป็นหน้าจอขนาด 6.9 นิ้ว AMOLED เหมือนเดิมแต่สิ่งที่ต่างคือมีการอัปเกรดเรื่องของความสว่างให้มันเพิ่มขึ้นนะครับอย่างใน F8 Pro เนี่ยความสว่างสูงสุดในโหมด HDR เนี่ยมันจะอยู่ที่ 3,500 นิตแต่ว่าพอเป็น F9 Pro เนี่ย มันจะอยู่ที่ประมาณ 4,500 นิตแล้วก็มันจะมี Boost Mode สำหรับวิดีโอ HDR บางประเภทจะสามารถบูตขึ้นไปได้ถึง 10,000 นิตก็จะอัปเกรดในส่วนของตัวความสว่างหน้าจอแต่ว่าสเปคจออื่นเหมือนกันนะจอ AMOLED 6.9 นิ้ว Full HD Plus อะไรเงี้ยเหมือนกันนะครับอีกอันนึงที่อัปเกรดก็คือเรื่องของเซ็นเซอร์กล้องหลักนะครับPoco F9 Ultra มาพร้อมกล้องหลัง3ตัวนะครับ ตัวหลัก200ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เลนส์อัลตร้าไวด์50ล้านเลนส์เทเลโฟโต้แบบพารีสโคปออปติคอลซูม5เท่าความละเอียด50ล้านที่อัปเกรดขึ้นมาจาก F8 Ultra ก็คือกล้องหลักของ F8 Ultra มันจะเป็น50ล้านนะครับแต่ว่าพอเป็นของ F9 Ultra จะเป็น200ล้านแต่ว่าบอกไงดีว่ามันอัปเกรดเป็นเซ็นเซอร์รุ่นใหม่กว่าแหละแต่สเปคเซ็นเซอร์มันลดลงคืนไอ้50ล้านที่อยู่ใน F8 Ultra มันเป็นเซนเซอร์1ส่วน 1.3 นิ้วนะครับแล้วก็ตัวระบบออโต้โฟกัสอ่ะมันเป็นระบบตัวที่เป็นDual Pixel PDF ด้วยนะครับแต่ว่าพอเป็น F9 Ultra มันใช้เซนเซอร์รุ่นใหม่กว่าก็จริงก็คือตัวของSamsung ISO Cell HP5 นะครับแต่ว่าเซนเซอร์ขนาดมันจะเล็กลงจากเดิมที่เป็น1ส่วน 1.3นิ้วไปเป็น1ส่วน 1.56 นิ้วแล้วก็ระบบออโต้โฟกัสจากที่เป็น Dual Pixel ก็กลายเป็น PDF ปกติเนี่ยอัปเกรดไหมวะอัปเกรดก็ได้ประมาณนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของแบตเตอรี่อย่างที่บอกไปแบตเตอรี่เยอะขึ้นเพราะว่า F8 Ultra เนี่ยแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่6,500 มิลลิแอมป์อาร์แต่ว่าพอเป็น F9 Ultra ก็อย่างที่บอก
8,050 มิลลิแอมป์อาร์เพิ่มขึ้นมา 2,000 มิลลิแอมป์อาร์เลยนะถือว่าเยอะนะครับราคาเปิดตัวอาจจะดูดุดันสักนิดนึงนะครับแต่เขาก็พยายามทำการตลาดในการให้โค้ดลดช่วง early bird ใดๆก็ตามนะครับก็จริงๆอย่างตัว F9 เอาตัวไหนกันดี F9 Ultra F9 F9 Ultra เนี่ยในไทยเข้ามาทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับก็คือเริ่มต้นที่ RAM 12 Storage 256เขาขอราคาจริงเนี่ย 31,990 บาทแต่ว่าช่วง early bird 7วันอันตราย 1-7 กันยามันจะได้ส่วนลด 2,000 ก็จะเหลือ 29,990 อันนี้คือส่วนลดที่เสี่ยวหมี่ให้คือที่โปโคให้ยังไม่นับส่วนลดในแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็จะมีรุ่นกลางจะเป็น RAM 12 Storage 512 34,990 ก็ลด 2,000 เหมือนกันก็เหลือ 32,990 เนาะแล้วก็ตัวท็อปจะเป็น RAM 16 Storage 1 TB นะครับอยู่ที่ 39,990 ใช้มีส่วนลดให้ 2,000 ก็เหลือ 37,990 ก็ถือว่าดุอยู่แต่ว่าเท่าที่กดดูเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวมันมีคอลดอีกอะแต่ว่าที่เห็นเมื่อเช้าอย่างตัวเริ่มต้น12256ที่บอกว่าเปโคลดให้เหลือ 29,900 แต่ว่าพอไปกดบนแพลตฟอร์มจริงๆโค้ดลดอะไรเงี้ยมันจะเหลือประมาณ 20,000 กลางๆประมาณ2425เอาสักทีว่า25บวกลบแล้วกันก็ประมาณนี้แล้วก็ได้ประกันตัวเครื่อง2ปีนะครับ24เดือนส่วนโปโค F9 Pro เข้ามาทั้งหมด2รุ่นย่อยนะครับจะมีตัว RAM 12 Storage 256อันนี้ก็2799ก็ได้ส่วนลด 2,000 ก็เหลือ 2599เติมศูนย์เอาเองนะแล้วก็ตัวเยอะสุดจะเป็นตัว12512นะครับ2992999นะครับ 29,990 ก็จะลดไป 2,000 ก็เหลือ 27,990 แต่ว่าที่เห็นกดโค้ดเมื่อเช้าลองกดดูที่บอกว่าของ F9 Ultra ตัว Storage 26ผมเห็นอยู่ประมาณ24ปลาย25จีว่า25แล้วกัน 25,000 แต่ว่าของถ้าเป็น F9 Pro ก็เหลือประมาณ 21,000ประมาณนี้เท่าที่กดดูเล่นๆนะ F9 Pro เนี่ยจอจะเล็กลงมานะครับเหลืออยู่ 6.59 นิ้วแล้วก็เซนเซอร์จะเป็นตัว Snapdragon 8 Elite Gen 5เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นรุ่น V Series ก็คือจะเป็นรุ่นที่ลดคล็อกดาวง่ายรุ่นดาวคล็อกลงอันเดอร์คล็อกลงเพราะนั้น performance ก็จะเป็นรอง Snapdragon 8 Elite Gen 5ที่อยู่ใน F9 Ultra อยู่ซะหน่อยแต่ว่าก็จะเย็นกว่านั่นคือข้อดีนะครับกล้องหลักใช้เซนเซอร์ตัวเดียวกัน200ล้านนะครับ Samsung Exynos HP 5แต่ว่าเลนเทเลโฟโต้ก็ตัวเดียวกัน50ล้านนะครับแต่ว่าระยะซูมจะไม่เท่ากันมันใช้เซนเซอร์ตัวเดียวกันแหละก็คือตัว Samsung Exynos Gen 5นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของรุ่น Ultra อย่างที่บอกไปมันออปติคอลซูม5เท่านะครับแต่ว่าพอเป็นรุ่น Pro มันจะออปติคอลซูมเหลือ 2.5 เท่าพอออปติคอลซูมลดลงดิจิตอลซูมก็ลดลงด้วยเพราะว่าถ้าเป็น F9 Ultra จะดิจิตอลซูมได้ไกลสุด100เท่าแต่ว่าพอเป็นรุ่น Pro ก็จะเหลือ60เท่าประมาณนี้แล้วก็ส่วนที่ต่างยิงจะเป็นเลน Ultra Wide นะครับเพราะเลน Ultra Wide จาก50ล้านลดลงมาเหลือ8ล้านเลยเป็น8ล้านแบบธรรมดาที่เราเห็นกันได้ในพวกมือถือราคาประมาณแบบ 10,000 บวกลบแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็อยู่ที่ 6,330มีดีเอ็มแอลแต่ว่าเรื่องการชาร์จวงชาร์จไวร์ไร้สายอะไรได้เหมือนกันหมดกันน้ำกันฝุ่นได้เหมือนกันหมดนะครับส่วน Poco X8 5G นะครับราคาในไทยที่เปิดเนี่ยมันจะมีตัว RAM 8 256เปิดอยู่ที่ 12,999 ช่วง Early Bird ลด 1,000 ก็เหลือ 11,999 แล้วก็มีตัว Storage RAM 12 Storage 51213,999 ลด 1,000 ก็เหลือ 12,999 แน่นอนผมว่าใครซื้อ X8 ก็น่าจะซื้อตัว512แหละเพราะว่าได้สตอเรจเพิ่มขึ้นได้แรมเยอะขึ้นจ่ายเพิ่มแค่พันเดียวนะครับส่วน Poco X8 เอาจริงสเปคมันก็แบบยุคนี้ยุคแรมแพงพอเข้าใจได้แม้ว่าจะไม่ได้เชียร์ให้ซื้อก็ตามนะครับกับตัว Poco X8 5G หน้าจอ 6.83 นิ้ว Full HD Plus120 Hz 3,500 นี้ตัวชิปเขาใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 6S Gen 4ปกติเราจะเห็นได้ในช่วงงบราคาประมาณสัก 7-8,000 นะเนาะอันนี้ก็หมื่นต้นๆเลยนะประมาณนี้กล้องหลังให้มาแค่2ตัวนะครับตัวหลัก50ล้านแล้วก็เลนส์ตัวที่2ถ่ายรูปไม่ได้เพราะว่าเป็น Depth Sensor 2ล้านพิกเซลเอาไว้เก็บระยะชัดลึกชัดตื้นนะครับเพื่อทำแบบหน้าชัดหลังเบลอด้วยซอฟต์แวร์
นะครับกล้องหน้า16 ล้านนะครับแบตเตอรี่ให้มา 8,340

CMR ชาร์จไว67วัตต์นะครับกันน้ำกันฝุ่นจัดเต็มแม็กเลย68 69 69 P มาครบนะครับก็ตามนั้นเปิดขายแล้วแต่ว่าช่วง Early Bird จะยาวกว่าทางฝั่งของ F9 Series F9 Pro F9 Ultra Early Bird มันถึงแค่วันที่7กันยาคืออาทิตย์เดียวแต่ว่าพอเป็น X8 เขาทำ Early Bird 2สัปดาห์ก็คือถึงวันที่15กันยาเลยนะครับอีกตัวหนึ่งอันนี้หลายคนน่าจะสนใจนะครับก็คือตัว Lenovo Tab Plus Gen 2นะครับตอนนี้ในไทยเปิดราคาแล้วก็เปิดอะไรล่ะเปิดให้พรีออเดอร์แล้วนะครับสำหรับ Lenovo Tab Plus Gen 2เอาราคาไปก่อน14,990 บาทนะครับจะเป็นรุ่น RAM 8 Storage 128ถามว่าทำไมน่าสนใจตัวนี้มันมาพร้อมกับตัวลำโพงที่แบบจัดเต็มอ่ะลำโพงเอาบอกก่อนลำโพงเนี่ยจูนโดย JBL แล้วก็ให้ลำโพงมา9ตัวด้านหลังมันจะเป็นแบบเหมือนตัวดอกลำโพงใหญ่ๆเหมือนซับวูเฟอร์เลยนะครับแล้วก็มีขาตั้งมาให้เสร็จในตัวไม่ต้องซื้อเกจเพิ่มได้รองรับระบบเสียง Dolby Atmos ด้วยนะครับสเปคโดยภาพรวมของ Lenovo Tab Plus Gen 2นะครับเป็นหน้าจอ IPS LCD 12.1 นิ้วความละเอียด 2K นะครับ 2560x1600 120 Hz ชิปเป็น MediaTek Dimensity 7400นะครับแบตเตอรี่ให้มา 1200 mAh.สิ่งที่น่าเสียดายนิดเดียวก็คือพอร์ตเชื่อมต่อนะครับเป็นมาตรฐาน USB 2.0 มันก็ต่อออกจอไม่ได้เนาะแต่ที่แน่คือเสียงกระหึ่มแน่ๆนะครับใครที่หาแท็บเล็ตเอาไว้แบบเพื่อความบันเทิงเปิดลำโพงดังๆไม่เน้นใส่หูฟังก็น่าจะชอบ Lenovo Tab Plus Gen 2ได้ไม่ยากไอ้ลำโพงด้านหลังที่เป็นใหญ่ๆข้างในเนี่ยจะมีซับวูเฟอร์จะมีวูเฟอร์อยู่3ตัวจะมี Twitter 4ตัวแล้วก็มีตัวที่เป็น passive radiator อีก2ตัวคือแบบ oh my god ใช้คำว่า oh my god จะเต็มนะครับก็เปิดให้จองแล้ววางขายจริงสัปดาห์สุดวันที่6วันที่อะไรวันอาทิตย์นี้ก็วางขายจริงวันจันทร์หน้านะครับวันที่7โดยประมาณสำหรับตัว Lenovo Tab Plus Gen 2นะครับไปดูต่างประเทศนิดหน่อยแล้วกันมีเทคโนโลยีสปาร์คนะครับปล่อยตัวเล็กออกมาไม่แน่ใจเหมือนกันจะเข้าไทยไหมนะครับเทคโนโลยีสปาร์คโก3 Pro ใช้ชิปเป็นตัว Unisoc T7250 นะครับให้ RAM 4แต่มีสตอเรจให้เลือก2ความจุคือ64/128อันนี้เปิดตัวที่อินเดียไปแล้วนะครับตัว RAM 4 64เนี่ยคอสราคาอยู่ที่ 15,999 รูปีหรือประมาณสัก 5,500ส่วนถ้าเป็นสตอเรจ128ก็บวกขึ้นไปอีก 1,000 รูปีคือบวกไปประมาณ 4-500 ก็คือประมาณ 5,900-6,000 โดยประมาณก็เดี๋ยวรอลุ้นดูว่าจะเข้าไทยไหมส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่หลายคนถามหาเยอะเหมือนกันนะครับเป็นรุ่นความหวังสำหรับมือถือราคาประหยัดแต่ก็ยังถือว่าแพงนะหมายว่าไม่ได้ประหยัดเท่าปีที่แล้วแต่ประหยัดสำหรับปีนี้แล้วกันแต่ว่าแบตเยอะก็คือตัว Oppo A7Pro Series ซึ่งมันจะมีทั้งหมด2รุ่นเนาะ A7 Pro 5G กับ A7 Pro Max 5G นะครับก็ล่าสุดมีชื่อผ่านกสทช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รอลุ้นได้ว่าจะเข้าไทยเมื่อไหร่อย่างไรนะครับคาดว่าจะเปิดตัวภายในเดือนนี้แหละจะว่าจะเป็นกลางเดือนหรือปลายเดือนก็ค่อยไปว่ากันอีกทีนึงสำหรับตัว Poco ไม่ใช่ Poco โทษ Oppo A7 Pro 5G แล้วก็ A7 Pro Max 5G นะครับมีข่าวลือไม่เรียกว่าลือแล้วกันเรียกว่าหลุดของ Vivo X500 Pro Max สัปดาห์ที่แล้วพูดถึง Oppo Find X10 Pro Max ไปแล้วสัปดาห์นี้มาดิ่งตัวท็อปของฝั่ง Vivo ประจำปีนี้แล้วกัน Vivo X500 Pro Max นะครับที่หลุดออกมาตอนนี้ยืนยัน2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือกล้องเลนส์เทเลโฟโต้ที่จะใช้ใน Vivo X500 Pro Max จะเป็นตัวเดียวกันเลยกับใน Vivo X300 Ultra นะครับก็คือตัวที่เป็น Samsung ISOCELL HP 0 เซนเซอร์ขนาดใหญ่1ส่วน 1.4 นิ้วนะครับความละเอียด200ล้านพิกเซลแล้วก็ใช้เลนส์ไซส์ Apo Super Telephoto ตัวเดียวกันเด๊ะๆกับใน X300 Ultra นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่คอนเฟิร์มแล้วคือเรื่องหน้าจอนะครับหน้าจอของตัว Vivo X500 Pro Max จะได้หน้าจอขนาด 6.85 นิ้วนะครับแล้วก็เป็นหน้าจอ BOE Q11 รุ่นใหม่

0: นี่เป็นตัวแรกเลยที่ใช้ Q11 นะครับมีการอัปเกรดความละเอียดหน้าจอขึ้นมาจาก 1.5K เดิมเป็น 2K นะครับแต่เขาเคลมว่าถึงแม้จะเป็น 2K เนี่ยแต่ว่ามันประหยัดพลังงานกว่าเดิมที่เป็น 1.5K ประมาณ 21% 22% ราวๆนี้นะครับแล้วตัวพาเนลตัวนี้เขาเรียกว่า BOEQ11 Size Master Color ด้วยก็คือทางด้านไซส์ที่เป็นพาร์ทเนอร์หลักของ Vivo ในการพัฒนากล้องเนี่ยไปร่วมพัฒนาในเรื่องของการจูนสีหน้าจอเข้าไปด้วยก็เดี๋ยวต้องมารอดูว่าจะเจ๋งเทพแค่ไหนนะครับก็ Vivo X500 Series คาดว่าจะเปิดตัวที่จีนภายในเดือนนี้แล้วก็จะเปิดโกลบอลรวมถึงในไทยเนี่ยประมาณช่วงปลายเดือนหน้าหรือไม่ก็ไม่เกินเดือน11นะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้คือคร่าวๆนะครับแล้วก็มีอันสุดท้ายก่อนไปแล้วกัน Honor นะครับ Honor Magic 9 Pro นะครับก็ใช้คำว่ายืนยันดีไซน์ภาพหลุดแล้วกันก่อนอันนี้มีภาพหลุดดีไซน์กล้องหลังของตัว Honor X9 Pro ออกมาHonor Magic 9 Pro ออกมานะครับล่าสุด Honor ก็ยืนยันแล้วว่าน่ะมันคือภาพนั้นแหละนะครับมันยืนยันนั่นแหละมันคือตัว Honor Magic 9 Pro Max นะครับซึ่งตอนนี้มีรายละเอียดสเปคกล้องหลังคร่าวๆมาแล้วนะครับกล้องหลังจะมากล้องหลัง3ตัวตัวหลัก200ล้านนะครับใช้เซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน 1.28 นิ้วนะครับแล้วก็เลนส์อัลตร้าไวด์50ล้านแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้ก็น่าจะใช้เป็น Samsung Aperture HPC Zero แหละเพราะเป็นเซ็นเซอร์ขนาด 1.4 นิ้วความละเอียด200ล้านนะครับที่สำคัญก็คือความร่วมมือกับทางด้านของ Arri นะครับที่ทำกล้องถ่ายวิดีโอระดับโลกอย่างกล้อง Alexa นะครับก็อันนี้ยืนยันว่าเขาทำกันแน่ๆสำหรับคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับกล้องงานวิดีโอรับภาพยนตร์เนาะ Arri X Alexa เนี่ยจริงๆเป็นกล้องที่ระดับฮอลลีวูดหรือแม้กระทั่งในไทยก็ตามนะครับกองถ่ายหนังในไทยกองถ่ายวิดีโอในไทยก็ใช้กันเยอะยาวเอาในไทยก่อนละกันก็อย่างเรื่องล่าสุดที่เข้าของใช่ของพี่แจ็คปะคำสารภาพของหมอผีอันนั้นก็ใช้กล้อง Arri Alexa 35ถ่ายหรือแม้กระทั่งที่หยด2อันนั้นก็ใช่นะครับหรือว่าถ้าเป็นหนังระดับฮอลลีวูดนะครับก็จะมีแบบพวกแบบ Skyfall The Avenger อันนี้ก็ถ่ายทำด้วยระบบที่เป็น Arri RAW นะครับของกล้อง Alexa รุ่นแรกเลยอ่ะหลังจากเกิดเป็นกล้อง Alexa 35รุ่นใหม่ๆก็จะมีอย่างพวก Dune นะครับQuiet Place Day 1นะครับ Bad Boy อะไรพวกเนี้ยก็ถ่ายด้วย Bad Boy ยุคใหม่นะผมจำชื่อภาคไม่ได้อ่ะอะไร Light and Die หรืออะไรประมาณเนี้ยนะอันนั้นก็ถ่ายด้วย Alexa 35นะครับก็มันเหมือนเป็นการบอกว่ากล้องมือถือยุคใหม่เอาเฉพาะฝั่งจีนก่อนน่าจะเน้นเรื่องงานวิดีโอมากขึ้นเพราะอย่างก่อนหน้านี้ตอนที่ Oppo เปิดเผยข้อมูลบางส่วนของ Oppo Find X 10 Pro Max ก็เน้นไปเรื่องงานวิดีโอเช่นแบบสามารถถ่ายวิดีโอแบบ 4K 120ได้ครบทุกช่วงแล้วนะก็จะสามารถถ่ายแบบที่เป็น Dolby Vision ได้อะไรเงี้ยก็มีแบบเหมือนกับว่ากล้องยุคหน้าก็คงเน้นเรื่องของการเน้นวิดีโอมากขึ้นประมาณนี้นะครับ15:35 ขออนุญาตพักเบรกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามพูดคุยต่อ SMS 4689899แล้วก็ทาง YouTube FM 99ที่บริโภคพักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
1: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัพ

0: 061
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
1: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะอ่ะโค้งสุดท้ายแล้วนะครับกับกิจกรรม Acer Day 2026นะครับผมคือที่บอกโค้งสุดท้ายเนี่ยจริงๆตัวกิจกรรมเนี้ยหมายความว่าส่วนลดของตัวผลิตภัณฑ์ของ Acer เขาจะมีไปถึง15กันยาแต่ว่าในส่วนกิจกรรมอ่ะสุดสัปดาห์นี้คือโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทุกเสาร์อาทิตย์เขาจะไปมีโรดโชว์ออนกราวตามแบบห้างสรรพสินค้าเนาะก่อนหน้านี้ก็จะมีทั้งฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเซ็นทรัลไอแลนด์เซ็นทรัลพระราม2สัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นซีคอนศรีนครินทร์แล้วก็ฟอร์จูนไอทีมอลล์ฟอร์จูนทาวน์สุดสัปดาห์นี้5 6กันยาก็จะไปที่เซ็นทรัลเวสเกตกับเมกะบางนานะครับก็ไปเจอพลพรรคของ Acer แล้วก็กิจกรรมของ Acer Day 2026ได้แต่ว่าในส่วนสินค้าเขายังหรือแคมเปญโปรโมชั่นอื่นๆเขายังยาวถึงวันที่15กันยานะก็เข้าร่วมได้ทั้งใน Acer Online Store นะครับ store.acer.com/th แล้วก็ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วไปซื้อสินค้าตั้งแต่10,000บาทขึ้นไปแต่ว่าไม่เกิน 30,000 บาทก็รับฟรีไปเลยนะครับ Duo Butterbear Collection ก็คือทั้งเมาส์ Acerลวดลายบัตเตอร์แบร์มูลค่า499บาทแล้วก็ตัวDeathmatch Acer Cross Butterbear นะครับมูลค่า499บาทแถมฟรีไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปก็จะได้เพิ่มก็คือในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเสื้อเหรอเป็นชุดออกกำลังกายอ่ะของ Adidas RunningJourney Jersey Limited Edition นะครับดีไซน์เฉพาะของ Acer Day 2026มูลค่า999บาทแล้วก็ได้เมาส์ของ Nitro มูลค่า399บาทฟรีด้วยแล้วก็จริงๆสินค้า Acer ที่ร่วมรายการทั้งหมดก็จะมีการลดราคาลงมาเป็นต้นอย่างตัว Acer Nitro V16S ที่ตัวเริ่มต้น 32,990 ตอนนี้ก็ถ้าเป็นช่วง Acer Day ก็จะลดไป 3,000 เหลือ 29,990 อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งตัวแคมเปญลดราคามันจะถึงแล้วก็ที่เป็นของแถมอ่ะมันจะถึง15กันยาแต่ว่ากิจกรรมที่เป็นกิจกรรม On Ground Acer Day Shift the Game เนี่ยมันจะสุดสัปดาห์นี้เท่านั้นก็วันเสาร์เซ็นทรัลเกตวันอาทิตย์ไม่กลับบางนานะครับก็ฝากติดตามด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand นะครับขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะมาดูคำถามกัน SMS 468-9899รับกันทาง YouTube FM 99 Active Radio ไปที่ SMS ก่อนนะกันนะครับลงท้ายด้วย0579นะครับ iPhone 11กับ iPhone 13ยังใช้งานได้อีกกี่ปีนิยามคำว่าใช้งานได้กี่ปีก่อนอ้างอิงกับอะไรถ้าอ้างอิงกับสภาพเครื่องอันนี้ผมตอบไม่ได้มันขึ้นอยู่กับการดูแลแล้วก็การใช้งานของผู้ใช้นะครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือหรือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มันไม่ใช่อาหารที่มันมีแบบ expire date date before ไม่มีแต่ถ้าเกิดอ้างอิงกับการอัปเดต OS ถ้าอ้างอิงกับการอัปเดต OS นะครับ iPhone 11โชคดีนิดนึงคือปีนี้คุณยังได้ไปต่อปกติตอนแรกเต็งกันไว้เลยว่า iOS 27เนี่ย iPhone 11น่าจะหยุดแล้วน่าจะไม่ได้แต่ว่าปีนี้เขาให้คุณไปต่อถือว่าเซอร์ไพรส์แต่คิดว่าน่าจะสุดท้ายสุดทางละส่วน iPhone 13คือน่าจะได้อีกประมาณ2ปีถ้าอิงกับ iOS ที่จะอัปเดตนะครับก็น่าจะได้ถึงประมาณ iOS 29แล้วมั้งคือ iOS 29ต้องลุ้นละว่าจะได้อัปเดตไหมสำหรับ iPhone 13แต่คือการไม่ได้อัปเดต iOS เหมือนที่พูดทุกครั้งไม่ได้หมายความว่ามันจะใช้ต่อไม่ได้มันไม่ใช่ว่ามันไม่ปลอดภัยอีกแล้วเพราะว่าเวลารุ่นเก่าๆที่มันอัปเดต iOS ไม่ได้แต่เวลามันแต่ Apple น่ะเขายังออกแพทอัปเดตให้อยู่เรื่อยๆกับ iOS เวอร์ชันเก่าแต่ว่าโอเคมันจะไม่มีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มและการอัปเดตนั้นก็จะเน้นอัปเดตในเรื่องของแพทความปลอดภัยอย่างเดียวไม่มีการเพิ่มฟีเจอร์หรือแก้บั๊กใดๆแล้วโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับลงท้ายด้วย7185นะครับอยากได้ PS5 บุบบรีนป่านนี้เนี่ยนะแถมเกมด้วยราคาเท่าไหร่สั่งพรีที่ไหนเขาเปิดพรีกันไปหมดแล้วครับหลังจากนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออันนี้เอาบริบทมันก่อนไอตัว PlayStation 5ที่เป็นลวดลายบุบบรีนะครับคือ

5ดิจิตอลอีดิชั่นมาเวลวูบรินดีมิเจ็ดอีดิชั่นเนี่ย 29,90 บาทย้ำอีกทีว่าเป็น Play 5รุ่นปกตินะไม่ใช่ Play 5 Pro นะครับแล้วก็เป็นตัวดิจิตอลนะครับแต่ว่ามันเป็นลวดลายตัวเหลืองๆอะเนาะไอ้ที่เป็นลายมาเวลที่เห็นน่ะทั้งตัวเครื่องแล้วก็ทั้งตัวเมาส์ไม่ใช่ตัวเมาส์โทษตัวคอนโทรลเลอร์ 29,90 บาทเขาเปิดพรีออเดอร์ไปตั้งแต่วันที่18-19สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วคือตัวเครื่องอ่ะมันขาย15กันยาเนี้ยใช่แต่เขาเปิดพรีออเดอร์ไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะอย่างที่บอกมันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจว่าตอนนี้ร้านตัวแทนจำหน่ายทั้งหมดน่าจะปิดการรับจองไปหมดแล้วเพราะที่เปิดรับจองอ่ะก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ไปลงทะเบียนแล้วจะได้นะคือลงทะเบียนอย่างผมยกตัวอย่างร้านที่เป็นPlayStation Authorized Dealer หลายๆร้านอ่ะ GameStop Concept Store GameStar ก็จะใช้หลักการคล้ายๆกันก็คือเปิดให้ลงทะเบียนเสร็จแล้วเขาก็จะมีการสุ่มหาคนที่รับสิทธิ์ซึ่งแต่ผมไม่แน่ใจว่าแต่ละร้านได้โควต้าเท่าไหร่แต่คนที่ได้โควต้าแล้วก็คงได้รับการแจ้งอีเมลไปแล้วหรือเร็วๆนี้น่าจะได้แล้วนะครับซึ่งเขาจะมีการครับเพราะโควต้าแต่ละร้านหรือว่าแต่ละดีลเลอร์มันไม่เท่ากันแต่มันไม่ใช่ทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าลงมา100คนแล้วก็จะได้ทั้ง100คนคงไม่อาจจะได้หลัก10อ่ะ10 20ก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นผมเลยไม่มั่นใจว่าตอนเนี้ยมันยังมีร้านไหนที่เปิดให้ลงทะเบียนอีกมั้ยอย่างของเกมผมยกตัวอย่างของ GameShop Concept Store ที่เป็นหนึ่งใน PlayStation Authorized Dealer เนาะอันเนี้ยเขาเปิดลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาช่วง10โมงถึงเที่ยงแค่นั้นนะช่วงเวลาลงทะเบียนมีแค่นั้นนะครับต้องลงทะเบียนช่วงนั้นแล้วเขาก็จะแจ้งผู้รับสิทธิ์อีกทีนึงอะไรเงี้ยก็น่าจะหมดไปแล้วซึ่งผมไม่มั่นใจว่าพอถึงวันที่15กันยาจริงๆเนี่ยมันจะมีโควต้าแบบให้ walk in เข้าไปซื้อได้ไหมอันเนี้ยไม่รู้ถ้ามีก็คงต้องตบไปยังชิงไม่ใช่น้อยอ่ะหรือไม่งั้นก็ต้องรอแบบราคารีเซลพี่ๆเขานะครับแต่ว่าเขาเปิดจองไปแล้วผมนะผมก็ตอบไม่ได้ว่าตอนนี้มีที่ไหนบ้างแต่ถ้าเกิดอยากจะรู้ก็เข้าเว็บ Sony ก็ได้นะครับแล้วก็ลองเสิร์ชคำว่าตัว PlayStation Authorized Dealer คุณจะมีรายชื่อผมมาเยอะแยะเลยจะมีแบบพวกGameStop Concept Store GameStarปลาวานแล้วก็พวกในห้างอย่างพวกบันดาน่าเพราะว่าบายเอเอสอะไรเงี้ยแล้วก็ไปไล่เช็คดูแล้วกันว่าที่ไหนเขายังเปิดให้แบบไปลุ้นรับสิทธิ์ซื้ออยู่หรือเปล่าแต่บอกก่อนว่ามันจำนวนไม่เยอะเพราะมันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับ ส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นบูเบอรีนอีดิชั่นเนาะไอตัวคอนโทรลเลอร์ดูอัลเซนถ้าใครอยากซื้อแยกอ่ะก็ราคาอยู่ที่ 2,890 บาทซึ่งมันจะมี2สีด้วยนะจะมีสีเหลืองอีกสีนั้นก็เป็นสีเงินมั้งเพราะมันเขียนว่าเป็น Adamantium Limited Edition ซึ่งผมยังไม่เห็นตัว Adamantium Limited ออกมาเลยนะครับเหมือนไม่มีรูปเลยอ่ะน่าจะเป็นตัวสีเงินดำมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีเครื่อง Play 5อยู่แล้วแต่อยากเปลี่ยนลวดลายอ่ะไอ้ตัว cover เขาอ่ะที่เป็นลวดลายแบบเหมือนตัว Limited Edition เนี่ยเขาขายแยกด้วยนะครับสำหรับรุ่น Play 5 Slim จะอยู่ที่ 2,590 บาทรุ่น Play 5 Pro ก็อยู่ที่ 2,590 บาทแล้วก็จะมีโคเวอร์ตัวที่เป็นสีอะดามันเทียมด้วยสีดำเงินอันนั้นก็ 2,590 บาทเหมือนกันประมาณนี้ส่วนตัวเครื่องจริงกับตัวเกมอะไรทั้งหลายก็15กันยาวางจำหน่ายนะครับผมตามนี้ลงท้ายด้วย4422สอบถามครับจะซื้อกล้องถ่ายบล็อกกิมบอลมาลองใช้งบโหงบมาเกิน 5,000 ไม่มีแนะนำเลยครับอันนี้ไม่ได้กวนบาทาไม่ได้หัวสูงใดๆทั้งสิ้นด้วยนะแต่ไม่มีแนะนำจริงไม่รู้จะแนะนำตัวไหนเลยครับคือผมเข้าใจว่าคุณกำลังหมายถึงกล้องประเภทแบบเดียวกับพวก Pocket DJI Pocket อะไรประมาณนี้ถูกไหมผมเข้าใจว่าแบบนั้นซึ่งถามว่ามันมีไหมที่ราคาถูกกับแบบราคาหลักไม่กี่พันคำตอบคือมันมีแหละพวกแบรนด์จีนทั้งหลายอะไรเงี้ยแต่ไม่มีตัวไหนกล้าแนะนำเลยครับก็เลยขออนุญาตไม่แนะนำแล้วกันเนาะขออนุญาตไม่แนะนำแล้วกันนะขออภัยด้วยนะครับอ่ะมาลุยทาง YouTube SMS ไม่ต้องส่งมาแล้วก็ได้นะครับ YouTube อย่างเยอะไม่น่าทันนะฮะคุณบิวสวัสดีด้วยนะครับคุณวิฟิตแมนฮาร์ดดิสพกพา2เท4เทน่าจะเอามาดองไฟล์ไหมผมว่านี้ไม่ต้องถามผมมั้งคุณวิฟิตแมนตอบตัวเองได้เพราะคุณ
ก็อยู่ที่คุณจะใช้มันไหมถ้าคุณจะใช้ก็เอามาก็ซื้อก็แค่นั้นนะครับคุณวิทย์แมนลำโพงโน้ตบุ๊กใส่ดอกไฮไฟอะไรวะใส่ดอกแบบไฮไฟได้ไหมพอดีลำโพงพังลองไปถามที่ร้านซ่อมโน้ตบุ๊กดีกว่าว่าเขามีดอกไฮไฟอย่างที่คุณอยากได้ให้ใส่หรือเปล่าเอางี้ดีกว่านะครับคุณโนสเตอร์นะครับแบตแบ็คขวาปีกขวาหงไม่ไหวเลยปีกขวาไม่มีครับตอนนี้ถ้าปีกขวาโดยธรรมชาติเรามีตัวเดียวคือเกียร์ซ่าไม่นับก็ได้นะครับยังไม่ยอมเสริมจนตลาดปิดเซ็งมากซีซั่นนี้จะไหวไหมมันไม่ไหวตั้งแต่ตอนเริ่มนะครับคือไอ้คำว่าไม่ไหวไม่ได้เขาว่ามันจะแย่แบดนู่นนี่นั่นนะแต่มาว่าโอกาสลุ้นแชมป์ผมไม่หวังตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ว่ารู้ว่าเสียซาร่าแล้วดูแล้วบอร์ดหรือมันไม่มีการมองถึงปีกขวาจริงๆเราต้องเปลี่ยนตำไหนตำแหน่งอะแบ็คนู่นนี่นั่นเพราะนั้นผมว่าเราต้องสร้างทีมอีกหลายปีอะอย่างน้อยก็2-3ตลาดซัมเมอร์ถ้าจะกลับมาได้นะครับหมายว่าถ้าเกิดจะแบบจะหวังให้กลับมาแบบอยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์จริงๆจังๆนะครับคุณทีมแคทนะครับงบ 17,000 20,000 โน้ตบุ๊กมือ2 i5 Gen 12 Gen 13 RAM 16 RTX 3050ใช้ต่อครับคัด 4K โอ้โหไม่มีแนะนำเลยเพราะประเด็นคือคุณต้องการสีจอตรงด้วยไม่มีแนะนำจริงนึกไม่ออกสักกะรุ่นครับขออภัยด้วยครับนึกไม่ออกจริงครับเพราะปกติถ้าเป็นโน้ตบุ๊กตัวเริ่มต้นจอมันสีไม่ตรงอยู่แล้วหมายความว่าโอเคมัน sRGB หลายรุ่นอาจจะเคลมไว้ที่ 99% 100% แต่ว่าไอการที่มัน sRGB กี่เปอร์เซ็นต์มันไม่ได้หมายความว่ามันสีตรงมันต้องไปวัด5เดลต้า E คือค่าความคลาดเคลื่อนสียิ่งน้อยยิ่งดีซึ่งในอุตสาหกรรมการเกรดดิ้งสีหรือการทำภาพอาร์ตเวิร์คเขารับกันได้อยู่ที่เดลต้า E ต่ำกว่า2ซึ่งส่วนใหญ่โน้ตบุ๊กในระดับ entry level ซึ่งเมื่อก่อนคือประมาณสัก 25,000-35,000 ไม่เกินเนี้ยมันน้อยมากที่มันจะมีเดลต้า E ต่ำกว่า2ส่วนใหญ่จะเป็นเดลต้า E ประมาณ3หรือ4ประมาณนี้ต่อให้คาลิเบตก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับต่อให้คาลิเบตก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็เลยไม่มีแนะนำจริงขออภัยด้วยนะครับคุณเคอริแกนนะครับที่นี่ที่นี้ประเด็นคือว่าตอนนี้ผมไปเช็คข่าวประมาณว่าผู้พิพากษาของรัฐอะไรสักอย่างหนึ่งมาอีกแล้วอะไรสักอย่างหนึ่งก็ออกมาเห็นและรู้ทันว่าประมาณว่า Google บ่ายเบี่ยงไม่ทำตามศาลอันนี้ไม่มีหัวท้ายอะไรให้ผมเลยนะฮะโอ้ยขออนุญาตข้ามนะคุณเคริแกนขออภัยด้วยคุณครับเค้กตลาดวายเดอะตลาดบวยอะไรล่ะตลาดถ้าตามที่เขาพิมพ์มาคือตลาดบวยไปแล้วที่คุณครับเค้กพิมพ์มาเนาะตลาดบวยไปแล้วสรุปรอบนี้หงได้และขายใครออกไปบ้างพี่บอสเสียดายและที่ได้มาพี่บอสถูกใจก็ต้องถูกใจแหละซื้อคือผมอาจจะเป็นอย่างที่บอกผมเป็นแฟนบอลคนนึงที่เติบโตในทุ่งลาเวนเดอร์เนาะสำหรับผมใครเข้ามาไม่ว่าบอร์ดจะซื้อใครมาผมเชียร์ทุกคนมันถูกใจไม่ถูกใจผมว่ามันวัดที่ผลงานเราอาจจะไม่ชอบขี้หน้าแบบไม่ชอบหน้ามันเลยว่าไม่ชอบนู่นนั่นแต่ถ้าเกิดสุดท้ายถ้าเขาทำงานดีถ้าเขาทำผลงานได้ดีเราก็ต้องเชียร์ถูกไหมหรือว่าถ้าเขาทำงานไม่ดีก็ให้กำลังใจกันไปนะครับเหมือนทุกวันนี้ฟอลองเวียสก็ให้กำลังใจกันไปประมาณนั้นถ้าถามว่าที่ขัดใจจริงๆก็คือผมแค่รู้สึกว่าเราเสียโมซาร่ามันก็คือเสียตำแหน่งปีกขวาแต่ดูซื้อมามันไม่ค่อยให้ priority ทางฝั่งขวาสักเท่าไหร่มันเทซ้ายอ่ะดูว่าที่ซื้อมาอย่างพวกแบบบุญยอดหรือว่าบาโคล่ามันเล่นขวาได้แต่มันไม่ใช่ขวาธรรมชาติไงมันหนักซ้ายไงก็แค่นั้นแหละคุณโนสเตอร์ลูกยิงแม็กควายความเห็นในบอลคิดว่าแฮนด์บอลไหมก็ตามที่เขาบอกเลยครับก็สุดท้ายคือถามว่ามันโดนมือไหมมันโดนแต่ด้วยตามกฎก็คือถ้าแนวผู้เล่นฝ่ายรุกบอลโดนมือแต่ไม่ได้ทำประตูคือลูกยิงออกมาไม่ได้ทำประตูอ่ะไม่ได้หมายทำประตูก็ไม่นับได้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็เขาไม่ได้ทำอ่ะมันพอยิงมันไม่เข้ากรอบมันเหมือนส่งแต่ว่ากองหลังอิปสวิชมันถวายพานให้เฉยๆแค่นั้นเองก็เอาตามความเห็นนะแล้วกันครับมันให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ถ้าถามผมอะอยู่ที่ดุลพินิจแบบมันคือไม่ว่าฝั่งไหนมันมีกฎรองรับอยู่นะครับคุณปลายฝนนะครับโปรโค F9 ราคาโดดไปไกลโดดทุกรุ่นเหรอครับไม่ใช่แค่โปรโคทุกรุ่นที่ออก

คนที่ทำชิปมันไม่ใช่ Google คือมันไม่ใช่ Android แต่มันคือ Qualcomm กับ MediaTek ถูกไหมล่ะซึ่งถ้าถามว่าเทคโนโลยีปัจจุบันของ Qualcomm สู้ฝั่ง Apple ได้ไหมผมว่าใกล้เคียงนะสู้ได้เพียงแต่ว่านั่นแหละราคาก็สูงอยู่นะครับ อย่างของ Samsung สังเกตว่ารุ่นท็อปก็ไม่ได้ใช้ Qualcomm แล้วเพราะแพงก็เปลี่ยนมาใช้ Snapdragon เป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างรุ่นก่อนๆก็เป็น Snapdragon ไม่ใช่ Snapdragon ที่ MediaTekDimensity 9400 อะไรเงี้ยไม่ได้ใช้เป็นแบบพวก Qualcomm Snapdragon 8 Series อีกแล้วนะครับคุณได้ชิดเล่นนะครับ Poco F9 Ultra F9 Pro เปิดราคามาดุมากการอัปเดตวัสดุงานประกอบเป็นยังไงบ้างมีตัวเทียบหรือตัวชนในราคานี้ราคาหลังลดพิเศษไหมกล้องประมาณไหนกล้องเท่าเดิมประมาณเดิมเหมือน F8 Ultra เหมือน F9 F8 Pro กล้องกลางกล้องระดับประมาณพวกไลฟ์แฟคชิปอะถ้าเทียบก็ผมว่าใกล้เคียงกับพวก Vivo X300 ตัวธรรมดาหรือว่า Oppo Find X9 ตัวธรรมดาหรือ Find X9s ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะใช้คำว่าใกล้เคียงกันนะครับมาไม่สามารถไปเทียบกับพวกแบบ Find X9 Pro ไม่สามารถเทียบ X300 Ultra เทียบไม่ได้นะครับเทียบไม่ได้เทียบกับ17 Ultra ของ Xiaomi ไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่ามันสู้บ่ได้เนาะประมาณนี้นะครับผมการอัปเดตถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น 4+6 หรือ 5+7 นะของ Poco F Series นะครับคุณแคริแกนผมมองว่าเป็นการแก้ที่ปลายเหตุที่โดยส่วนมากก็ใน Play Store ทั้งนั้นเชื่อใจ Play Store มาแวกอ่ะโอเคอธิบายอย่างนี้ก่อนถามว่าสิ่งถ้าหมายถึงตัวที่เขากำลังจะทำมานะเขาทำมาเพื่อป้องกันพวกมาแวร์อันนั้นคืออย่างแรกนะครับอย่างที่สองก็คือเขาป้องกันสำหรับการโดดไม่ใช่การโดดการโดนหลอกสำหรับพวกแบบอันเนี้ยที่บ้านเราเจอกันเยอะๆที่ก่อนอันนี้เจอที่แบบไม่เห็นลงแอปเลยแต่จริงก็คือโดนหลอกให้ติดตั้งแอปแล้วก็ดูดเงินอะไรอ่ะบังคับเครื่องรีโมทเครื่องอ่ะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาทำฟีเจอร์นี้ออกมามันมีประโยชน์แหละมันมีประโยชน์แหละมันมีประโยชน์แหละนะครับใช่เพราะคนส่วนมากก้มหน้าก้มตาใช้ไม่รู้จักไฟโหลดเขาก็เลยไม่ระวังไงเวลาให้มีคนมาติดตั้งไฟ ADK ที่หลอกในแชทเขาก็เลยทำสิ่งนี้ขึ้นมาเพราะอย่างน้อยถ้าหลังจากนี้พอกดนี้หรือฟีเจอร์นี้ถูกบังคับใช้คือสมมติถ้าคุณไปโดนมิจฉาชีพหลอกงั้นคุณติดตั้งแอปนี้ไปนะเดี๋ยวเราจะช่วยนู่นนี่นั่นพอคุณจะติดตั้งด้วยความที่เป็นไฟล์ ADK มันไม่ใช่อยู่ใน Play Store นึกออกใช่ป่ะมันก็จะเด้งระบบก็จะเด้งขึ้นมาว่ามันติดตั้งไม่ได้คุณก็จะมีสติขึ้นมานิดนึงหวังว่าคุณจะมีสติขึ้นมานิดนึงแค่นั้นเลยอันนั้นคือหลักการมันคือหลักการมันอันนี้ด้วยคุณเคยได้ลองนึกถึงความเป็นจริงกันละมันไม่มีวิธีไหนหรอกครับที่มันจะสามารถปกป้องเราให้ปลอดภัยแบบ completely 100% เขาต้องแบบมันก็คือแมวไล่จับหนูไปเรื่อยๆอ่ะแต่ก็ถามว่าเป็นวิธีการที่โอเคไหมก็โอเคจริงๆนี่เขายืดหยุ่นมานิดนึงแล้วด้วยนะเขายืดหยุ่นมานิดแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีตัวที่เป็นที่แบบให้ไปคลิกเปิดนู่นนี่นั่นเขายืดหยุ่นในส่วนนั้นมาพอสมควรเพราะก่อนหน้านี้บังคับแทบถ้ากดแรกเลยเหมือนจะบังคับ ADB อย่างเดียวเลยอ่ะประมาณนี้คุณไอชิน Redmi Note 17 Pro Max เปิดราคาไปไกลระดับราคาช่วงเกือบ 20,000 ไปเอา Honor 600ไม่โปรคุ้มกว่าไหมคุ้มกว่าครับลอมแรมรุ่นใดมากกว่าอันนี้อยู่ที่งบอ่ะผมจำไม่ได้ว่า Honor 600มันมีรอมเท่าไหร่บ้างแต่ว่าถ้าสเปคโดยภาพรวมทั้งชิปทั้งกล้องHonor 600ดีกว่าครับถ้าเอาแบบทั้งชิปทั้งกล้องนะคือถ้าเอาความคุ้มค่าคุณซื้อ Honor 600คุณซื้อเสียมี 17T คุ้มกว่าอยู่แล้วอันนี้ฟันธงให้เลยว่าคุ้มกว่า 100% ชิปดีกว่ากล้องดีกว่า 100% แต่เรื่องรำรอมผมอันนี้ผมแค่จำไม่ได้ว่าแต่ละตัวมันมี SKU อะไรบ้างที่ขายในไทยอันนั้นคงก็ไปเทียบเอาละกันแต่ว่าถ้าเอาเรื่องสเปคอื่นๆชิปกล้องโอ้ดีกว่าเยอะมันไม่คุ้มอยู่แล้วครับสำหรับ Redmi Note 17 Pro Max ไม่ได้เชียร์อยู่แล้วไม่เคยเชียร์คุณท่านเราสอนสวัสดีด้วยนะครับคุณวิทูล Samsung S26 FE 256ราคา249เทียบกับ S25 Ultra ซื้อ S25 Ultra ดิครับไม่เห็นต้องถามเลยถ้าคุณ

0: เออคือมันมีเหตุผลเยอะถ้าคุณจะซื้อ26 SE อ่ะคือจอเล็กลงเบากว่าแต่ถ้าเอาแบบความคุ้มค่าโดยภาพรวม25 Ultra ครับอยู่แล้วครับ 100% คุณคัพเค้กพี่บอยครับช่วยแนะนำหนังแนว Castaway ปี 2000ให้หน่อย 1-2 เรื่องโอ้นึงไม่ออกสักเรื่องเลยติดเกาะเรื่องอะไรวะมีเรื่องอะไรติดเกาะวะนึกไม่ออกอ่ะนึกไม่ออกจริงขออภัยคุณ Forest ดําจะเล่น GTA 6ต้องซื้อ Play 5รุ่นไหนจริงๆก็รุ่นธรรมดาก็ได้รุ่นโปรก็ได้คือตอนเนี้ยคือเอาเฉพาะตอนนี้ก่อนนะเอาเฉพาะตอนนี้ก่อนนะตอนเนี้ย Rockstar Game อ่ะยืนยันแค่ว่า GTA 6ที่จะเล่นบน Play 5เขาไม่ได้ระบุว่า Play 5หรือ Play 5 Pro เขาใช้คำว่า Play 5แบบรวมๆอ่ะมันจะเล่นได้แค่30เฟรมเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าไอ้วันที่ตัวเกมออกจริงอ่ะมันจะมีแพทให้แบบอย่าง Play 5 Pro ไปเล่น60เฟรมแบบ performance ได้ไหมมัน quality มันไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วค่อนข้างมั่นใจแต่ performance แบบ60เฟรมจะได้ไหมอันนี้ยังไม่มีใครยืนยันเพราะยืนยันตอนนี้ก็คือไม่ว่าคุณจะเล่นในโหมดquality โหมด performance บน Play 5ไม่ว่า Play 5เครื่องไหนก็ตามคุณจะได้ที่30เฟรมเท่านั้นเพียงแต่ว่าถ้าไปเล่นบน Play 5ก็เล่นบน Play 5 Pro ก็จะได้ภาพที่สวยกว่าบน Play 5มานิดนึงประมาณนี้แต่ว่าก็นั่นแหละมันยังมีเวลาเหลือก็เดี๋ยวรอติดตามว่าเขาจะมีการอัปเดตอะไรอย่างไรบ้างอุ๊ยหมดเวลาวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

0: เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทรารมลำดวนนัดเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญ

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซัก

0: ค่า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cut Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
2: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลคุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
5: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับผมอ่ะสวัสดีครับพี่นัทครับ
1: สวัสดีครับ
0: นะฮะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์วันที่2แล้วนะฮะก็ถือว่าวันเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินนะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องรถอยากจะสอบถามพูดคุยก็ลองส่งกันเข้ามา4689899นะครับผม
1: ครับผม
0: วันนี้เนี่ยผมอยากจะมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาให้คนที่ใช้รถลองตรวจรถตัวเองดูนะฮะว่าในรถเราเนี่ยตัวระบบระบายความร้อนเป็นยังไงคือต้องบอกอย่างนี้ว่าระบบระบายความร้อนเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยน้ำถูกป่ะแล้วก็พัดลมหลักๆเลยนะน้ำพัดลมหม้อน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งองค์ประกอบตรงเนี้ยโอเคถ้าส่วนองค์ประกอบมันจะมี3อย่างน้ำหม้อน้ำแล้วก็พัดลมให้ท่อยางน้ำอีกอย่างแล้วกันนะฮะอันเนี้ยอยากให้คนที่ใช้รถลองไปสำรวจรถตัวเองดูว่าในรถเราเนี่ยองค์ประกอบที่พูดถึงเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
2: เจออะไร
1: ไม่แล้วเนี่ยพี่วันนี้
0: เขาไม่ได้เจอเพื่อคือวันนี้ดูคิดได้ก็คืออยากจะมาให้คนที่ใช้รถเนี่ยลองเปิดแล้วก็เช็ครถตัวเองดูเพราะโอเคถ้าหม้อน้ำเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่าหม้อน้ำเนี่ยในรถรุ่นใหม่ๆมันจะเป็นหม้อน้ำพลาสติกแล้วกันเนาะผมไม่รู้ว่าวัสดุที่ใช้ทำเรียกอะไรผมเรียกว่าเป็นหม้อน้ำพลาสติกแล้วกันประกอบกับตัวคีบระบายความร้อนหรือว่าหลอดหม้อน้ำเนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมอันเนี้ยถามว่ามีอายุการใช้งานไหมมีครับแต่มันก็ไม่ได้ระบุตรงเป๊ะว่าเฮ้ยรถคันเนี้ยแสนโลจะรั่วไอหม้อน้ำใบเนี้ยแสน

0: 50,000 โลจะรั่วหรือใบนี้200,000 โลจะรั่วมันไม่มีอะไรไม่มีใครการันตีได้ว่ามันจะรั่วเมื่อไหร่ครับแต่สิ่งที่เราจะรู้สึกได้หรือจะเห็นได้กับมันก็คือดูจากสีตัววัสดุที่มันเปลี่ยนไปซึ่งเวลาหม้อน้ำใหม่ๆมาสีมันจะเข้มปึ๊ดเลยใช่ไหมดำปึ๊บเลย
1: น้ำตาลเข้มจัด
0: แต่พอใช้
1: ประมาณว่าโกโก้เลย
0: จะเอาจากออกน้ำเลยเอางี้ดีกว่าน้ำแล้วกันนะแต่พอเราใช้ไปสักระยะหนึ่งหรือว่าใช้เป็นนานๆแล้วเนี่ยสีมันจะเริ่มซีดลงเริ่มเปลี่ยนไอ้คำว่าสีเริ่มเปลี่ยนเนี่ยมันคือจุดที่เราอาจจะสังเกตได้ว่าเฮ้ยมันเริ่มจะเขาเรียกอะไรเริ่มนับถอยหลังแล้วนะถ้ามันเริ่มเปลี่ยนสีนะจากเข้มๆกลายเป็นสีอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นแหละแสดงว่ามันเริ่มนับถอยหลังในการที่จะต้องทำหรือว่าต้องเปลี่ยนได้แล้วคือโดยส่วนมากแล้วเนี่ยผมเชื่อว่า99%นะถ้ายังไม่รั่วก็ยังไม่ทำมีแค่1%เท่านั้นแหละที่ยอมทำอีก99%ไม่รั่วไม่ทำเพราะการทำพวกนี้มันคือค่าใช้จ่ายซึ่งมันก็เหมือนกับว่าเอ้ยมันยังไม่เสียแล้วจะเปลี่ยนทำไมวะนึกออกวะ
1: ใช
0: ่มันยังใช้ได้เปลี่ยนให้ไปก่อนดิอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราดูบ่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะว่ามันรั่วหรือไม่รั่วมันก็จะคิดอย่างนี้กันนะฮะ
1: เมื่อเช้าผมคุยเรื่องนี้กับพ่อเองนะ
0: เหรอ
1: เมื่อเช้าสตาร์ทรถลงมาพ่อไปปั่นจักรยานผมไปวิ่งกลับมาอาบน้ำเสร็จลงมาวันนี้เนี่ยประจำการอยู่อ้อมใหญ
0: ่
1: สตาร์ทรถพ่อเห็นนักทำไมลูกทำไมพัดลมดังยังวะบอกอ๋อก็เป็นพัดลมตัวที่เป็นวัตเลสพ
0: ่
1: อ
0: พ
1: ่อบอกเอ้าดิเอ้ยเดิมทีมันเป็นฟรีปั๊มไม่ใช่เหร
0: อ
1: ก็เลยบอกไปบอกพ่อไม่ได้ตามเฟซใช่ไหม
0: ผ
1: มไม่ได้ดูหรอกใครไปนั่งดู
0: อ๋อ
1: ก็เลยเปิดฝากระโปรงให้เขาดู
0: ครับ
1: พ่อถามว่าของเดิมรั่วเหร
0: อ
1: รั่วพ่อรั่วรั่วไว้ก่อนละกูหาเรื่อง
0: ครับ
1: คือมันยังไม่รั่วนะ
0: ครับ
1: ผมก็ใช้มา3 ปีกว่าแต่แค่แบบไม่แน่ใจเว้ยยังไงแล้วก
0: ็
1: ประจวบเหมาะกับถึงจุดหนึ่งที่อยากทำมานานแล้วแต่ว่าแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยเวลาที่จอดกลางแดดเนี่ยบางครั้งเหมือนกับตัวฟรีปั๊มมันหน่วงไม่ดีหรือเปล่าวะทำไมการระบายความร้อนส่งผลกระทบต่อความเย็นของอุณหภูมิแอร
0: ์
1: ก็เลยไปปรึกษาร้านขึ้นหม้อ
0: ครับ
1: ก็เลยได้คำแนะนำเนี่ยรถผมอะจากรถพันม้ามานะ
0: ฮะครับ
1: แสงไทยอะร้านแสงไทยที่เป็นตัวแทนขายอะพี่
0: ซื้อม
1: าผมตัดพัดลมร้านเข้ามาก่อน2 ตัวแล้วก็ไปสั่งใหม่เอา
0: ครับ
1: ก็เลยถือโอกาสในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายความร้อนอย่างมีคุณภาพแล้วกัน
0: ฮะครับ
1: นะครับคือก่อนหน้านี้ผมดูแลระบบหม้อน้ำเพราะพอใช้รอบสูงแล้วแอร
0: ์ครับ
1: พอซักแล้วเฮ้ยทำไมรถไม่เย็นวะแล้วเข็มความร้อนกระดิกตอนนั้นก็เลยรู้ว่าตะเข็บหม้อน้ำปริก็เลยอัพไปเปลี่ยนละกันอะไรก็ไปเปลี่ยนแถวตอนนั้นเป็นกรุงเทพกีทาก็
0: ครับ
1: หลังจากนั้นก็ใช้มาประมาณสัก2-3 ปีมั้งก็โอเคได้เลิกได้ยามทำซะหน่อย
0: ครับ
1: ไอคนที่ทำซะหน่อยเนี่ยปกติผมก็ไม่เคยพบเคยเห็นหรอกน้อย
0: ครับ
1: ยิ่งณวันเนี้ยล้างห้องเครื่องเนี่ยเปิดมาก่อนล้างเนี่ยบอกลูกค้าได้สมมติเปิดมา10 คันนะผมว่า3-4 คันน่ะพี่น้ำ
0: ครับ
1: อย่างแรกจะเห็นคือน้ำสนิมก่อน
0: ครับ
1: สิ่งที่เราคุยกันคือคุยกันมาตลอดนะน้ำยาหม้อน้ำถูกไหมพี
0: ่
1: เรามักจะบอกเสมอว่าเฮ้ยต้องใช้แน่นอนอันนี้รั่วเป็นน้ำสนิมออกมาตามขอบตามเขาเรียกอะไรนะตามปลายของท่อที่มีแคมรับอยู่ท่อบางคันก็บวมเป่งเลยผมก็จะบอกลูกค้าแบบลูกค้าครับกราบเรียนเชิญนะฮะ
0: อ
1: ันเนี้ยงูเหลือมันกินแหนมเข้าไปแล้วพี่อันนี้ใกล้แล้วนะก็ต้องบอกกันไปบางคันก็เจอแบบเหมือนกับ จังหวะล้างหม้อน้ำเสร็จเลยเสร็จปุ๊บเขาก็บอกเออเนี่ยฝากเติมน้ำในถังพักน้ำด้วยนะ
0: อืม
1: ล้างห้องเครื่องเสร็จเติมทำไมล่ะครับพี
0: ่ครับ
1: บอกอ๋อมันชอบหายต้องคอยเช็คอยู่เรื่อย
0: ๆ
1: สอนกูอีกว่าเนี่ยน้องต้องหัดรู้นะว่ามันต้องเติมนะของพวกนี้พลาดไม่ได้เลย
0: ครับ
1: กูคิดในใจพี่มันไม่
0: สอนเขาทุกวันเลย
1: เออพี่ไม่ต้องเติมครับพี
0: ่ถ้าเติมจะเพียงว่าผิดปกติแล้ว
1: ให้เติมเหรอถ้าเจอท่านี้ผมก็อ๋อโอเคครับพี่ไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมเติมให้ครับอะไรเงี้ยแล้วก็ดูว่ามันเป็นน้ำยาหล่อเย็นไหมหรือมันไม่เป็นน้ำยาหล่อเย็นถ้าเป็นน้ำยาหล่อเย็นก็ไปบอกเขาว่าเออพี่ซื้อน้ำยาหล่อเย็นมาเดี๋ยวผมเติมให้นะ
0: อ
1: ะไรอย่างนั้นนะบางทีผมก็รู้สึกว่าถ้ามันน้ำมันเชี่ยวมากหรือพี่ปักธงไว้แล้วผมไม่ยุ่งเลยนะ
0: ไม่บางคนจะมีความเชื่อไงพอเชื่อเสร็จปุ๊บเนี่ยพอไปพูดอะไรไปหรือว่าไปบอกเขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดไม่ใช่ไงเพราะเขาไม่รู้จักตัวตนของเราไงเห็นไหมเขาไม่รู้จักว่าเราเป็นใครหรือว่าอะไรยังไงอยู่ดีไปสอนเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ไม่สอนเลย
0: โอเคอะไรตรงเนี้ยบางทีคนไม่รู้จักกันแล้วไปพูดกันเนี่ยมันจะค่อนข้างยากไงโอกาสที
1: ่มิจฉาชีพปะวะ
0: มันจะไม่ใช่อะไรเงี้ยนะครับ
1: ถ้าเกิดใน10คันน่ะจะมีประมาณสัก3คันน่ะที่ผมจะเห็นได้ว่าเองเริ่มมีปัญหาฝาเริ่มเปลี่ยนสีนะอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดแบบอย่างบางคันที่เปิดฝาหม้อน้ำมาผมก็เห็นนะพี่ว่าเดือยไม่มีแล้วแต่บางครั้งผมก็ไม่ได้บอกนะเพราะผมมองว่าเขาจะมองว่ากูทำหักเปล่าวะ
0: คร
1: ับน้องของพี่เดิมทีมันมีอ่ะ
0: ครับ
1: พี่เปิดเช็คล่าสุดเมื่อไหร่ครับ
0: ไม่แล้วเดี๋ยวอยู่ดีๆไปเปิดเอ้าไปเปิดของพี่ทำไมอ่ะใครให้เปิดเอาซวยเลยทีนี
1: ้หลังห้องเครื่องเดี๋ยวไปเปิดทำไมอ่ะ
0: เออ
1: ใช่พี่จริง
0: เดี๋ยวด้วยความหวังดีกลายเป็นประสงค์ร้ายเลยทีนี
1: ้เ
0: ออครับ
1: แต่ตอนนี้ก็ถ้าเขาถามผมถึงจะตอบหรือถ้าแบบ
0: ครับ
1: อันเนี้ยสถานการณ์เนี้ยกูต้องบอกแล้วว่า
0: อ่าฮะ
1: คร
0: ับ
1: พี่มานี่นะเนี่ยมันตรงนั้นตรงนี้นะอะไรเงี้ยก็จะบอกพี่ไปทำที่ไหนก็ได้พี่ไม่ต้องผมไม่ได้รับทำอยู่แล้วผมแค่มองแล้วว่าเออพี่เดี๋ยวมันจะเกมนะ
0: ไม่เพราะว่าพอเรื่องหม้อน้ำเรื่องอะไรพวกเนี้ยจริงๆอย่างที่เฮนัทพูดนะว่าการเข้าใจว่าน้ำเนี่ยต้องคอยเติมตลอดเวลาเนี่ย
1: อ
0: ันนั้นก็คือความเข้าใจผิดระดับหนึ่งเลยนะ
1: ใช่
0: ผมย้อนถามกลับไปกับแฟนรายการที่ใช้รถเนี่ยตอนที่คุณซื้อรถป้ายแดงอ่ะ 3-5 ปีแรกอ่ะคุณเคยดูมันบ้างไหมมันแทบไม่ต้องมีปัญหาเลยนะมันแทบไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะ
1: ไปเติมสักหยด
0: แทบไม่ต้องเติมเลยด้วยซ้ำไปถามว่าอาจจะมีพร่องไหมก็คงมีบ้างแหละคือขอน้ำเป็นสารที่มันระเหยได้ไงมันก็คงมีบ้างเล็กน้อยแหละแต่มันไม่ได้แบบหายที่แบบ500ซีซี200 300ซีซีไม่ใช่ไงมันจะอาจจะนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคถ้ามันหายอย่างที่บอกว่าครึ่งลิตรหรือลิตรนึงเนี่ยมันก็ต้องเอะใจนิดนึงว่าเฮ้ยทำไมมันเริ่มหายเยอะจังวะอะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้ามั่นใจว่าเฮ้ยตอนนี้น้ำเราหายแน่ๆแล้วใช่ไห
1: ม
0: ผมก็ให้เอาน้ำเลยก็ได้เติมไปก่อนได้เลยไม่ยังเป็นต้องหยาก็ได้นะฮะคือที่เติมไปเนี่ยเพราะอยากรู้ว่าในระดับเลเวลที่เราเติมไปเนี่ยมันจะยุมันจะใช้เวลาในสมมติเราเติมวันไหนเราก็จดไปเลยนะเอาวันที่เท่านี้เติมน้ำไปเท่าไหร่1ลิตรอ่ะสมมตินะ
1: อ
0: ีกเดือนนึงกลับมาดูที่ว่ามันยุบป่ะถ้าอีกเดือนนึงหายแสดงว่ามีปัญหาแล้วผิดปกติแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องมาตรวจดูว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมมันน้ำมันหายซึ่งตรงนี้มันอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการซึมหรือว่าการรั่วบางๆรั่วเล็ก
1: ๆ
0: ตามข้อต่อตามปลายท่อน้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีอาจจะเห็นคราบมันก็ได้ไงนะฮะซ
1: ึ่
0: งโอเคถ้าตรงนี้ถ้าเราเห็นก่อนอ่ะเราก็จะได้แก้ปัญหาคือไม่ให้ปัญหามันลุกลามไงแต่ที่มาพูดวันนี้ก็อยากจะบอกว่ารถทุกคัน
1: อ
0: ่ะควรจะต้องมีน้ำยาหล่อเย็นนะคือการที่มีน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยมันก็ช่วยยืดอายุกับอุปกรณ์ทุกสิ่งอย่างที่อยู่ในรถยนต์เราหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อสูบฝาสูบ ตาน้ำหม้อน้ำปั๊มน้ำท่อยางน้ำคือพวกเนี้ยมันจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นแต่ถ้าเราไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่น้ำเปล่าเดียวเติมน้ำเปล่าอยู่ตลอดเวลาอนาคตสิ่งที่ตามมาคือหม้อน้ำพัง
1: เสื้อสูบ
0: กร่อนท่อน้ำผุท่อยางน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอุปกรณ์พวกเนี้ยมันจะไปตามการใช้งานเลยนะฮะหรือว่าอาจจะไปเร็วกว่าเดิมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องมีครับกับน้ำยาหล่อเย็นหรือว่าน้ำอะไรก็ได้แล้วแต่คนเรียกแล้วกันนะฮะส่วนตัวผมก็เรียกว่าน้ำยาหล่อเย็นนะฮะแต่ถามว่าน้ำยาหล่อเย็นคุณสมบัติอะไรผมว่าคุณสมบัติมันจะทำให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยไม่เกิดตะกันและตะกอนนะโดยหลักๆเลยนะส่วนลดอุณหภูมิได้ไหมเหรอมันก็อาจจะเป็นบางรุ่นบางยี่ห้อบางแบรนด์ที่อาจจะดีกว่าดีครับมีคุณสมบัติที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองสังเกตดูอย่างที่บอกว่าน้ำยุบไหมสีหม้อน้ำเปลี่ยนหรือยังท่อน้ำเริ่มแข็งไหมคือพวกเนี้ยมันใช้ตากับมือสัมผัสได้ไงครับถ้าเราโอเคเราสัมผัสแล้วเรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยถูท่อยางเริ่มแข็งเหมือนพลาสติกแล้ววะก็เปลี่ยนได้เลยส่วนหม้อน้ำสีเริ่มเปลี่ยนแล้วจากสีดำกลายเป็นสีออกน้ำตาลอ่อนๆและรอวันรั่วแล้วครับรอวันรั่วรอวันแตกรอวันกรอบหักเพียงแต่ว่ามันจะออกมาเมื่อเวลาไหนแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถที่จะแก้ปัญหาก่อนได้จริงๆก็ดูจากเลขกิโลก็ได้ถ้าโอ้สภาพสีเริ่มเปลี่ยนแล้วลดไป 300,000 โลแล้วอยู่ที่เราเลยเราจะรอให้มันรั่วหรือเราจะเปลี่ยนก่อนที่มันจะรั่วถามว่าอ่ะสมมุตินะสมมุตินะลด 300,000 กิโลเนี่ยอยากจะยกระบบน้ำหมดทั้งหมดเลยมีอะไรบ้างหลักๆเลยก็หม้อน้ำท่อยางน้ำทั้งหมด
1: อั๊มได้มั้ยพี
0: ่วาล์วน้ำอั๊มน้ำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาเนี่ยเปลี่ยนได้เลยถามว่าปั๊มน้ำไม่รั่วก็ยังไม่ถือว่าเสียนะวาล์วน้ำถ้ายังเปิดได้ปกติก็ยังถือว่าไม่เสียนะท่อน้ำถ้ายังไม่รั่วก็ยังถือว่าไม่เสียนะหม้อน้ำถ้ายังไม่รั่วก็ยังถือว่าไม่เสียนะแต่จะลุ้นไหมล่ะว่าเมื่อไหร่ที่มันจะเสีย
1: มันจะหลับเมื่อไหร่ล่ะ
0: ใช่ก็เหมือนรถผมที่ผมขายไปอ่ะ
1: ครับ
0: 300,000 โลเกือบ 300,000 โลแล้วกันนะเปิดดูตลอดไม่รั่วเว้ยไม่รั่วเว้ยไม่รั่วเว้ยพอขายรถไปไม่ถึงเดือนเลยรั่ว
1: ถึงเวลา
0: แต่สีมันเริ่มเปลี่ยนเริ่มเพี้ยนไงเริ่มมีเพี้ยนแล้วแต่ถามว่าเตรียมของไว้แล้วเตรียมของไว้แล้วเพื่อที่จะรอเปลี่ยนแต่เพิ่งขายรถไปได้ก่อนไงนั่นน่ะนั่นแหละเราก็เลยนั่นแหละสีคือเห็นสีมาแล้วรู้สึกว่ามันเปลี่ยนและอย่างคือพวกเนี้ยเวลาถ้ามันสีมันซีดจางเมื่อไหร่นะเวลาเอามือไปบิดมันไปสะกิดมันหักเลยนะบางทีอ่ะมันจะกรอบมันจะแบบเปื่อยยุ่ยเลยอะไรประมาณนี้แหละครับ
1: พร้อมระเบิดตัวเองทันที
0: ใช่คืออ่ะสมมติว่าแฟนรายการที่ฟังอยู่บอกเฮ้ยโหเฮีย400,000โลไม่เคยเปลี่ยนเลยอ่ะไปเช็คราคางบประมาณในการทำเลยผมว่าสักวันหนึ่งมันก็รั่วมันไม่มีทางหรอกที่ว่าใช้ล้านกิโลแล้วไม่รั่วนึกออกปะ
1: มันต้องมี
0: หรือว่า500,000โลไม่รั่วมันเป็นไปไม่ได้ครับ
1: คือ
0: บางคนอาจจะวิ่งเยอะแต่ว่ามันใช้ทางยาวบ่อยไงเฮนัทคือใช้ทางยาวบ่อยเนี่ยอากาศโฟลว์ลมปะทะดีความร้อนไม่สูงพวกนี้มันก็ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์นะแต่ถ้ารถติดอากาศไม่โฟแดดแรงรถติด1ชั่วโมงใช้ระยะทางนิดเดียวใครเนี่ยโทรมเร็วนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปดูเอาแล้วกันด้วยความเหมาะสมหรือว่าความสมเหตุสมผลในการที่คุณอยากจะทำเมื่อไหร่หรือว่าจะรออะไรรอให้มันรั่วหรือว่าจะทำก่อนที่มันจะรั่วนะฮะอันนี้ต้องไปตัดสินใจเอาเองนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยถ้าถามช่างเนี่ยอย่างถ้าถามผมนะผมก็จะถามว่า ถ้าอยากทำก็ทำได้เลยไม่ต้องรอ
1: สั่งเลยไปถึงบอกเลย
0: เออไม่คือไม่ต้องรอให้มันเสียก็ได้คือโอเคอุปกรณ์พวกเนี้ยถ้าเมื่อไหร่ที่รอให้มันรั่วหรือรอให้มันเสียแล้วเราลืมดูเนี่ยโอกาสเครื่องพังมีสูงเลยนะ
1: โอโซบิกเลย
0: เออแต่ถ้าโอเคถ้าเราสกัดกั้นมันได้ตั้งแต่ที่แรกโอเคฉันพอแล้วเกือบ400,000 โลแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแล้วโอเคอันนั้นว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันก็จะทำให้เราก็จะใช้รถอย่างสบายใจเนี่ย ตัดเรื่องระบบหล่อเย็นไปแต่จริงๆอ่ะหลังจากตรงนี้มันก็ต้องคอยดูในเรื่องของพัดลมด้วยนะเฮียนัท
1: โอ้ครับ
0: เพราะว่าพัดลมเนี่ยเราไม่รู้มันจะดับไปเมื่อไหร่นึกออกว่าเอาเวลามันทำงาน2ตัวเนี่ยบางคนดับไปตัวนึงเป็นเดือนยังไม่รู้เลยนะว่าดับตัวนึง
1: อีกตัวนึงพยุงซะเหงื่อแตกแล้ว
0: เออเพราะว่าเขาอาจจะวิ่งเฉพาะเช้าเย็นแล้วรถไม่ติดไงก็เลยไม่ได้สังเกตคือไอ้พวกเนี้ยสมมติว่าพัดลมมี2เหลือตัวนึงแล้วไปพอเจอรถติดปุ๊บระบายไม่ทันแล้วนะมันจะเจอปัญหาที่ตามมาคือเอ้ยแอร์ทำไมเริ่มไม่เย็นวะแต่โอเคถ้าในกรณีนี้ถ้ารถไม่ติดเนี่ยมันก็จะแบบไหลโฟไปเรื่อยไงแล้วมีลมปะทะช่วยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราไม่รู้สึกอะไรไงอย่างผมเนี่ยเคยเจอนะพัดลมเสีย2ตัวซึ่งในความหลักตามหลักความเป็นจริงแล้วอ่ะมันไม่มีทางที่จะเสียพร้อมกันได้เนี่ยนึกออกป่ะเห็นอ่ะแต่คุณรู้ฟังลองคิดดูว่าทำไมมันถึงเสีย2ตัวมันมีเหตุและผลของมันฮะ
1: มันหลับตัวนึงอาจจะหลับมานานแล้ว
0: ถูกพออีกตัวหลับมานานแล้วไอ้ตัวที่2เนี่ยจากทำงานแค่
1: 2สเต็ป
0: 1ทำงานแค่จังคละครั้งพร้อมกันใช่ไหม1ครั้งกลายเป็นไอ้ตัวนี้ต้องแบกรับภาระเพิ่มมากขึ้นไงจากทำงาน
1: สมมติ
0: จากทำงาน2นาทีแล้วตัดใช่ป่ะกลายเป็นทำงาน4นาทีแล้วตัดไงเพราะอุณหภูมิมันสะสมเยอะขึ้นไงกลายเป็นว่าอีกไม่นานไอ้ตัวที่2ก็ตามไปแล้วพอตัวที่2ตามไปเสร็จตอนนี้ไม่ต้องขับแล้วขับไม่ได้แล้ว
1: เล
0: ิกความร้อนขึ้นหนักเลยทีนี้นะก็ต้องลองดูนะฮะอย่างเรื่องพวกนี้อย่างที่ผมอยากให้ทุกคันมีน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยเพราะมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตข้างหน้าไงไอ้อย่างตระกูลรถฮอนด้านะพวกแก๊สซิตี้ซีวิกอะไรพวกนี้นะขอให้มีนะถ้าไม่มีเนี่ยบางทีมันไปกัดไอ้พวกตาน้ำอ่ะพอกัดทะลุปุ๊บเนี่ยตอนนี้น้ำมันเครื่องมันก็หยดเลยหยดติ๋งติ๋งเข้าไปในหม้อน้ำเลยทีนั้น
1: รวมเป็นหนึ่ง
0: รวมเป็นหนึ่งเลยใช่ถูกต้องนะครับนะ
1: คือของพวกนี้ที่คุยเนี่ยบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยโอ้รอดแล้วไว้กูขับรถไฟฟ้าแล้วพูดตรงนะฮะรถไฟฟ้านี่หนักเลย
0: ครับ
1: มากไม่ได้สักกระบี่หนึ่ง
0: หนักไม่เท่าไหร่นะหาที่ซ่อมยากด้วย
1: โอ้ย
0: ครับผม
1: แล้วราคาแต่ละอันของรถไฟฟ้านี่คือต้องรู้นะเช็ครอไว้เลยก็ได้แสนโลแสนห้าหมื่นโล
0: ครับ
1: ถ้าหลักๆมันยังไงสมมติได้อย่างผมเองเนี่ยมีเทสลาใช่ไหมวันโม่อีกคันหนึ่งอ่ะถ้าเทียบกันนะในความดูแลนะมันไม่ดีอย่างคือมันมองไม่เห็นอะไรเลย
0: มันไม่รู้อะไรเลย
1: ข้างหน้าเป็นฟังเปิดมาเป็นช่องเก็บทุเรียนเก็บอาหารเป็นที่เราไม่อยากไว้ในรถจะไปดูอะไรล่ะเปิดยกข้างใต้ขึ้นมาขับขึ้นไปแท่นล้างข้างล่างมันก็ปิดสนิทเลยมองไม่เห็นเลยทีนี
0: ้
1: ผมดูกิโลอย่างเดียวแล้วก็เช็คราคารอไว
0: ้ครับ
1: ส่วนโวนี่ก็เหมือนกันเลยไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเอากิโลมาคุยกันอย่างเดียวนะครับระบบระบายความร้อนของรถไฟฟ้าทำหน้าที่ระบายความร้อนทั้งมอเตอร์ทั้งแบตเตอรี่
0: ครับ
1: พลาดไม่ได้สักอันเดียวพลาดที่แบตเท่ากับว่าคันนั้นน่ะถ้ามันเกิดอะไรก็ตามแต่ที่มันจะต้องจอดถ้ามันมีระบบเตือนหรือฟังก์ชันในการตัดก่อนอ
0: ัน
1: นี้คุณยังดี
0: ค่ะ
1: แต่อย่างรถบางคันในกลุ่ม EV ที่ผมเสพข่าวหรือว่าดูในกลุ่มต่างๆบางคันมันไม่มีเตือนอ่ะ
0: ครับ
1: มันรู้ตัวอีกทีคือมันไม่ไปแล้ว
0: อ
1: ันนี้ก็คือเรื่องใหญ่หน่อย
0: ฮะครับ
1: ใช่ไหมแต่ตั้งแต่อยู่มาเนี่ย ตามข่าวมาหลายๆคันหลายๆค่ายยังไม่เคยเห็นใครมอเตอร์พังนะ
0: อือฮึครับ
1: ก็อยากให้มันเกิดเลย
0: อืม
1: นะครับ
0: นะอ่ะก็ลองไปสำรวจรถตัวเองดูนะว่าสภาพเป็นยังไงกับตรงที่เราพูดกันนะฮะคือถ้าในตัวโอเคสมมุตินะรถ10กว่าปีแล้วไม่มีน้ำยาหล่อเย็นเหลือแล้วเริ่มเป็นสนิมแล้วผมแนะนำให้ถ่ายทิ้งแล้วก็ใส่น้ำยาไปก่อนคือใส่อ่ะมันอาจจะยังไม่ได้เห็นสีอย่างชัดเจนเนาะว่าเพราะมันข้างในมันยังแย่อยู่ไงเหมือนกันต้องเปลี่ยนให้มันถี่ขึ้นเปลี่ยนให้มันบ่อยขึ้นในระดับที่เรียกว่าอาจจะสัก 4-3-4 พันโลเปลี่ยนทีนึงอะไรเงี้ยจนมันเริ่มสีเริ่มดีหรือไม่คุณก็เอาถ้ามีก๊อกน้ำหรืออะไรพวกนี้ก็ลองเปิดเล่าก๊อกน้ำอัดไล่ดูก็ได้ไล่พวกสนิมพวกอะไรพวกนี้ออกดูก่อนแล้วก็คือถ้าเราใส่น้ำยาไปเนี่ยแล้วเจอจุดที่รั่วเพิ่มเนี่ยอันนี้ทำใจก่อนเลยนะเพราะมันมีโอกาสที่มันจะเป็นอย่างนั้นมันเหมือนกับเราเอาน้ำไปล้างสนิมออกอะนั่นนะครับซึ่งให้มันรั่วมาเถอะแล้วเราจะได้แก้ปัญหาอย่างถูกต้องไงนะครับเพราะถ้าไม่มีเนี่ยมันจะเป็นจากความเสียหายที่มันเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ผมว่าน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญนะรถจะอยู่ได้เครื่องยนต์จะอยู่ได้ยืดยาวหรือว่ายาวนานขึ้นอยู่กับตรงนี้โดยตรงเลยแล้วกันนะครับ
1: เมื่อวานเนี่ยผมเจอลูกค้าเนี่ยไปสามแล้วรถมาล้าง
0: ครับ
1: เป็นน้องผู้หญิงผมมาก่อนเลยพี่ร้านเปิดไหมครับนู่นนี่นะเอารถมาล้างเสร็จปุ๊บระหว่างล้างเสร็จปุ๊บเขาก็พี่ที่ร้านพี่มีเข็มกลับไหมอะไรเงี้ยบอกว่าอ๋อเดี๋ยวพี่ดูก่อนเอาปรากฏมีอ่ะก็มีเขาก็ถือเลยเอาไปเลยเอาไปจิ้มรูฉีดน้ำกระจกเขาพยายามนะสะพายกระเป๋าพลุงพลังนะแล้วก็เอ็นตัวไปบนรถจิ้มใหญ่เลยจิ้มผมถามว่าทำอะไรอ่ะบอกอ๋อพอดีกดแล้วอ่ะน้ำมันแบบปี๊ดปืดปี๊ดปืดแล้วก็มันไม่ค่อยพุ่งค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยเหรอแล้วทำไมถึงคิดว่าจะจิ้มมันล่ะอ๋อพอดีหนูถามหนูลองพิมพ์เสิร์ชดูเขาบอกว่ามันอาจจะมีโอกาสตันก็เลยบอก
0: ครับ
1: มันเป็นซิตี้ EHEV พี่คิดว่าไม่น่าตันนะมันใหม่มากเลย
0: คร
1: ับ แล้วก
0: ็
1: หนูเติมพวกแชมพูเปล่าไม่เติมค่ะก็เนี่ยเป็นน้ำเปล่านี่แหละก็เลยบอกอ๋อเหรอมันก็ดูมันใส่ปิ้งเลยเสร็จเราก็เดินไปอ่ะสตาร์ทแล้วก็ลองเอามือกดให้น้ำมันออกมามันก็ออกมาแล้วมันก็เหมือนกับมันปื๊ดแล้วมันก็หยุดปื๊ดแล้วมันก็หยุดก็เลยบอกหนูจ้าหนูเติมน้ำฉีดกระจกล่าสุดเมื่อไหร่อ่ะเสียงมอเตอร์มันทำนะเนี่ยพี่ได้ยินเสียงอยู่เนี่ยตรงกันชน
0: ครับ
1: มีที่เติมเนี่ยครับพี
0: ่ครับ
1: น้องคิดว่าน้ำมันบลูทูธเหรอจ๊ะ
0: ครับผม
1: เลยเปิดมาแล้วพออันเนี้ยที่เติมนะ
0: ครับ
1: ไม่ถ้าจะไม่มีเลยมันออกมาเหมือนฉี่เด็กอ่ะ
0: ฮะครับ
1: มาเติมไปกดมาปุ๊ดไอ้รูที่แยกไปเมื่อกี้นู่นพุ่งไปหลังคาแล้วแต่ตั้งใหม่แต่ตั้งกันใหม
0: ่อือหือ ครับ
1: คือของแบบเนี้ยในช่วงหน้าฝนนะผมว่าเราอ่ะโดยปกติแล้วถ้าไม่ได้ฉีดกระจกหรอกครับหน้าร้อนอ่ะ
0: อือหือครับ
1: ผมว่าเราก็ใช้หน้าฝนนี่แหละจังหวะที่มันโดนขี้โคลนโดนฝุ่นโดนนู่นโดนนี
0: ่อือหือครับ
1: ของเหลวในรถเนี่ยที่มันต้องดูมันมีไม่กี่อย่างนะครับ
0: อือหือครับ
1: เพราะนั้นถ้าเราดูแลมันได้ก่อนเราก็ได้เปรียบ
0: ครับ
1: ผมเชื่อว่าเรื่องรถเนี่ยกับประโยคที่ว่าใส่ก่อนเนี่ยได้เปรียบเนี่ยผมว่าจริง
0: ครับ
1: แต่ถ้ามีเรื่องอย่าใส่ก่อนไม่มีเลยดีที่สุดปลอดภัยที่สุด
0: แต่ผมก็จะอธิบายอย่างนะว่าบางทีเนี่ยสมมติว่ารถเราเนี่ยเข้าไปที่ศูนย์บริการเนี่ยแล้วเขาเห็นจุดรั่วหนึ่งจุดเนี่ยเขาจะไม่ทำให้เราจุดเดียวนะส่วนใหญ่
1: เขาไล่เลย
0: ไม่เขาจะประเมินจาก

0: อายุการใช้งานของรถประเมินจากตัวสภาพรถเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่ทำอย่างเดียวเพราะถ้าทำอย่างเดียวสมมติว่าเปลี่ยนท่อเส้นเดียวปุ๊บแล้วไปรั่วอีกเส้นหนึ่งตอนเนี้ยสิ่งที่เขาจะโดนคือเขาจะต้องโดนด่าว่าทำไมทำไม่หายสักทีหรือว่าทำไมทำแล้วยังมีปัญหาอยู่สังเกตไหมเวลาเราเข้าศูนย์บริการแล้วแบบเวลาเสียหนึ่งอ่ะแต่โดนเปลี่ยนสี่ห้าอย่างอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสอะครับซึ่งโอเคต้องก็เข้าใจในโมเมนต์ของทางศูนย์บริการเขานะว่าเขาก็ไม่อยากจะโดนรีเจ็คงานหรือว่าโดนตีกลับกับเรื่องปัญหาที่เขาแก้ไม่หายอะไรเงี้ยครับแต่เป็นแต่ว่าโอเคในการอย่างผมเนี่ยเวลาทำอ่ะถ้าลูกค้ามีความเข้าใจแล้วก็สามารถดูรถด้วยตัวเองได้อันเนี้ยเราอาจจะต้องเฝ้าระวังได้นึกออกป่ะ
1: ซึ่ง
0: อาจจะเอ้ยต้องคอยหมั่นดูนะเปลี่ยนเส้นนี้ไปแล้วนะตอนนี้ผมว่าไม่รั่วแล้วล่ะลองสังเกตดูนะว่าจะมีรั่วอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งผมก็จะทำวิธีอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นศูนย์บริการบางทีเขาจะไม่อธิบายแบบนี้ไงครับผ
1: ม
0: เพราะเขาว่ารถไม่ต้องมาเซอร์วิสกับเขาลูกค้าไม่มีหน้าที่จะต้องดูรถนึกออกป่ะมันน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับอย่างวันนี้ก็มีท่านหนึ่งฮะแฟนรายการ CLV Gen 5มูเล่ได้ชาร์จเสียไปประเมินราคามาประมาณ 50,000 กว่าบาทจะโดนเปลี่ยนทั้งตัวดันลูกลอกเปลี่ยนทั้งมูเล่ไม่ใช่เปลี่ยนทั้งไดชาร์จเปลี่ยนทั้งสายพานเนี่ยเหมือนที่ผมอธิบายอะเสียหนึ่งแต่เปลี่ยนหมดนึกออกปะแต่พอไม้ผมดูคือคันนี้ผมรู้แล้วว่ามูเล่ไอ้หน้าคัดคอมมันนะไอ้ได้มูเล่ไดชาร์จน่าจะพังเป็นมูเล่แบบมีลูกปืนผมนี่ใจแล้วมันยังไงก็ต้องพังเหมือนล่ะผมก็เลยบอกเขาว่าเอามาดูก่อนละกันนะสุดท้ายก็มาจากสมุทรปราการเลยมาถึงทำไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะแป๊บเดียว
1: จบ
0: เปลี่ยนมูเล่ปุ๊บเงียบแล้วถามว่าตัวอื่นต้องเปลี่ยนไหมผมก็ดูสภาพแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรนะตัวลูกลอกสายพานก็ยังดีอยู่ตัวสายพานก็ยังไม่แตกก็ไม่ต้องทำอะไรเลยก็เปลี่ยนแค่ตัวนั้นตัวเดียวก็จบเลยเนี่ยอย่างบางทีเราก็เลือกได้ไงเพราะโอเคสายพานมันก็มองเห็นกันอยู่แล้วว่ามันไม่ได้เสียตัวลูกลอกมันก็ไม่ได้ดังไม่ได้เสียอะไรแล้วจะเปลี่ยนทำไมแต่โอเคในเรื่องของศูนย์บริการเขาก็คงแบบเอา 100% เนี่ยนึกออกปะไม่ได้เว้ยเปลี่ยนตัวเดียวเดี๋ยวไม่จบเว้ยเอาให้หมดเลยดีกว่าน่าได้เป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับผมก็ลองไปดูกันละกันมีเวลาว่างก็เปิดฝากระโปรงรถแล้วเช็ครถกันนิดนึงจะได้รู้ว่ารถเรามีอะไรต้องแก้ไขต้องทำหรือเปล่าผมบอกเสมอนะว่าถ้ารถใครจอดอยู่ในบ้านเนี่ยถ้าอยากให้อุปกรณ์ที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลาสติกหรือยางหรือก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในห้องเครื่องยนต์เราเนี่ยมีความทนทานมากยิ่งขึ้นเนี่ยเวลาใช้รถเสร็จจอดในบ้านให้เปิดฝากระโปรงเลยครับให้มันเอาความร้อนออกไปในทุกทิศทางหรือออกวะคือถ้าเราปิดฝาโปร่งปุ๊บมันก็จะออกข้างล่างเดียวถูกป่ะก็จะกระจายออกข้างล่างแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเปิดฝาโปร่งปุ๊บตอนนี้ทั้งบนทั้งล่างไปได้หมดเลยมันก็ทำให้การคายความร้อนของเครื่องยนต์เร็วขึ้นสิ่งที่ได้มาคืออายุยืดอายุการใช้งานของพวกอุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกท่อยางต่างๆมันก็จะดีขึ้นนะครับมันจะทำให้ท่อยางไม่แข็งตัวเร็วนะครับเนี่ยวิธีง่ายๆในการยืดอายุการใช้งานได้เลยนะฮะเชื่อผมลองไปทำกันดูนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแวบหนึ่งครับพี่นัทแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันข้อความส่งมาได้นะครับ4689899หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับพักสักครู่ครับ
2: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: อ่ะมีคนถามว่าเฮียหม้อน้ำอลูมิเนียมทั้งใบดีไหมครับผีพระราม5/2จริงๆอ่ะอลูมิเนียมทุกวันนี้เราจะไม่เห็นหม้อน้ำทองแดงแล้วนะฮะถ้าหม้อน้ำทองแดงเนี่ยใน Honda รุ่นสุดท้ายก็น่าจะเป็น Civic 92
1: โอเคจะบอกพี่หลุดเราไม่ได
0: ้พี่หลุดเป็นพลาสติกแล้วเฮียนะ
1: ใช่พี่หลุดผมดิ
0: ใช่ใช่เจ้า ผมกำลังจะบอกงี้หม้อน้ำที่เราอย่าง Civic 92อ่ะเป็นหม้อน้ำปั๊บไอทองแดงใช่ไหมสมัยก่อนแต่ที่ญี่ปุ่นเป็นอลูมิเนียมนะเป็นพลาสติกแล้วอลูมิเนียมแล้วนะเห็นบ้านเรายังไม่มาเลยเห็นปะเนี่ยหนึ่งเวอร์ชันน่ะหนึ่งโมเดลที่มันจะต้องแบบหายไปอะไรเงี้ยนั่นนะครับอ่ะก็ลองดูนะฮะครับผมหม้อน้ำอลูมิเนียมมันดีอย่างตรงเรื่องของการคายความร้อนแล้วกันนะครับผมใช้รถ Fortuner เวลาหมุนเลี้ยวมีเสียงคลื่นๆและบางทีขับมาเบรกก็มีเสียงเบื้องต้นเช็คอะไรมีอู่ Fortuner แนะนำไหมช่วงล่างขอฝั่งคนอู่เฉพาะทางไม่มีนะแต่ว่าโอเคไปร้านทำช่วงล่างโดยตรงให้เขาลองเทสดูก่อนก็ได้ครับว่ามันเสียงมาจากอะไรนะครับผมเพราะพวกนี้มันต้องลองขับถึงจะตอบได้ว่ามาจากอะไรนะครับขับเวลอสมา4ปีถ้าอยากขยับ Fortuner หรือตระกูล Cross หรือ Innova ดีครับไม่เกินล้าน2ลูก2คนแนะนำหน่อยครับเวลอสถ้าไป Cross ผมว่ามันเล็กพอๆกันเลยนะถ้า Innova ผมว่าโอเคน่าจะตอบโจทย์กับเรื่องคนในครอบครัวหรือไม่ Fortuner อะไรอย่างเงี้ยนะครับได้ทั้งคู่แล้วกันนะฮะระหว่าง Innova กับ Fortuner ส่วน Cross อ่ะผมว่ามันไซส์มันก็ไม่ต่างกับ Veloz เท่าไหร่นะครับผม
1: ถูกก็ว่าจะอึดอัดกว่าด้วย Veloz มันยาวกว่า
0: ใช่ครับนะฮะครับลองดูแล้วกันนะฮะมาทาง YouTube นิดนึงนะฮะสวัสดีครับพี่กัมพี่นัทมีคนถามว่าในเรทราคา 700,000 รถ EV อะไรเนี่ยหรือ REV รุ่นไหนคุ้มค่าที่สุดพอดีสนใจอยากจะเปลี่ยนรถครับรบกวนด้วยครับพี่อันเนี้ยผมเคยมีอยากมีคำถามอยากจะถามคนที่ฟังอยู่หรือแฟนรายการหรือใครก็ได้นะถ้าคุณไม่ติดเรื่องชาร์จไฟคุณคิดว่ารถไฟฟ้าดีกว่ารถน้ำมันไหมผมถามแค่นี้โดยส่วนตัวนะไม่เอาเรื่อง maintenance มาเป็นตัวตั้งนะผมว่ารถไฟฟ้ามันมีเกือบทุกสิ่งอย่างที่มันเหนือกว่ารถน้ำมันเกือบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพละกำลังเรื่องอะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์มากกว่า
1: ต่อให้มาเท่ากันผมเรียกว่าความขับสนุกมันขับสนุกกว่า
0: ใช่ครับแต่เพียงว่าโอเคมันตอนนี้ทุกวันนี้มันก็ผสมกันไปดีแล้วนะฮะมันมีทางเลือกไงมันจะได้มีทางเลือกนะครับคุณนัทครับสรุปค่าใช้จ่ายหม้อน้ำกับพัดลมไฟฟ้ากี่ใบเทาครับ
1: ส่วนผมโดนเยอะผมทำท่ออินเตอร์ทำอะไรด้วยผมโดนไป28
0: ครับครับ
1: ลมท่ออินเตอร
0: ์
1: แล้วก็
0: ครับ
1: ไปเห็นอู่เฟิร์สที่ทำรถให้ดาวีเดย์
0: อู
1: ่เขาซื้อเป็นเทปฟอยล์กันความร้อนท่อไอดีมาผมก็หาตังค์มาเอามาติงเพราะว่าช่วงขับแรกๆอ่ะพอเปิดฝาโปร่งที่บ้านพอจับถ้อยดีอะไรเงี้ยมัน
0: ร้อน
1: เนี่ยนะมันร้อน
0: พ
1: อติดอันนี้เสร็จปุ๊บตอนเนี้ยมันก็จะดูดทองๆไงเอามือจับได้เลยไม่ร้อนเลยตอนนี
0: ้ครับ
1: นั่นเท่ากับว่าเฮ้ยถ้าจับด้านนอกไม่ร้อนแต่ว่าไอดีชั้นเย็นสิวะ
0: ครับ
1: แล้วก็ได้ยิน

0: เสียงกระซิบออกมาจากฝากระโปรงบอกว่าใครก็เอาเราไม่อยู่แล้วพ่อช้อนหมดไม่สนลูกใครบอกงี้เลยแล้วผมพูดงี้เลย
1: ครับ
0: อ
1: ่
0: า
1: อ่ะก็บอกเฮีย FK ปี2022ไมค์ 80,000 ราคา 790,000 เฮียว่าแพงไหมครับผมว่าสูงไปนิดนึงนะน่าจะสัก 70,000 หรือว่า 60,000 ปลายอะไรเงี้ยกำลังสวย
0: อืม
1: แต่ถ้าตัวนี้น่าจะเป็นตัวเวอร์ชั่นสุดท้ายแล้วเฮียนะไมเนอร์เรียบร้อยแล้ว2022คืออีกปีน่าจะอีกปีนึงก็จะข้ามไป FE แล้วไงจริงๆล่าสุดผมเจอ FE คันหนึ่งนะวิ่งไป 400,000 กว่าโลนะ
0: โอ้วิ่งไหนวะเนี่ยกี่ปีรถกี่ปีเองอ่ะ
1: เขาเข้ามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกเดือนโอ้อาเจ๋งละถึงแล้วหรอเจอได้ไหมถึงแล้วหรอนี่ 400,000 โลเทอร์โบพังไปลูกนะ
0: ฮะ
1: เทอร์โบพังไปลูกเสื้อแตกเสื้อเทอร์โบแตก
0: เสื้อแตกเลย
1: ใช่เขาบอกโอ้เฮียผมรถผมวิ่งเยอะแล้วตอนนั้นไฟโชว์ด้วยไงแล้วเทอร์โบพังก็ยังล่าใช้อยู่นะอีกหลายเดือนนะกว่าจะมาทำอ่ะนั่นแหละเนี่ยเดี๋ยวจะเจอทุกเดือนเลยเดือนกว่าๆนี่เอาละกลับมาอีกแล้วถึงแล้วเฮียเอาไปดูโอ้โห 400,000 กว่าโลแล้วเว้ย 400,000 โลนี่เทอร์โบพังแล้วก็ตู้แอร์รั่วเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนหมดแล้วพวกนี้นะครับคุณหนึ่งซาโต้บอกสวัสดีทั้งสองนะฮะแล้วก็พอดีสนใจตัวเทสลาราคาตัวล้านต้นๆ ปัจจุบันใช้มาด้า3อยู่ครับอยากรู้ค่าดูแลรักษาของตัวเทสลาค่าอะไรครับมันห่างจากมาด้า3มากไหมหรือว่าควรจะย้ายไปเทสลาไหมห่างมากไหมเหรอก็ไม่มีแมนเทนแนนซ์เลยดีกว่า
0: เอ้าพอยไม่เถียง
1: มันไม่เอามันเอางี้ถ้าแมนเทนแนนซ์ก็คงหลักร้อยหลักพันไม่ได้เยอะอะไรอย่างงี้นะถ้าต้องแมนเทนแนนซ์นะเออแต่ถ้าเป็นรถน้ำมันก็คงทุก 10,000 กิโลหรือ6เดือนอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนละกันนะฮะ
0: ไปพ
1: ี่จริงๆไม่อยากให้เอาเรื่องแมนเทนแนนซ์มาเป็นตัววัดนะมันไม่เยอะหรอก
0: แล้วเอางี้ก่อนจะไปอีกเรื่องนึงนะผมเจอของอันนึงน่าสนใจเดี๋ยวค่อยเล่าพี่ฟังล
1: ่
0: าสุดเนี่ยผมไปงาน Open House ของ Tesla ครับ
1: ครับ
0: Service Advisor บอกไม่เข้าศูนย์ก็ได้ครับไม่ผิด
1: แต่รับประกันเหมือนเดิม
0: รับประกันเหมือนเดิม
1: เพราะมันก็ไม่ได้มี warning บอกว่าเฮ้ยยูต้องเข้าศูนย์นะมันก็ไม่ได้เตือนเราใช่ไหม
0: ใช่
1: เพียงแต่ว่าโอเคถ้ารถมีปัญหาก็จะบุ๊กกิ้งหรืออะไรก็ทำในตัวหน้าจอได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือทำที่โทรศัพท์ก็ได้
0: รีเควสต์เซอร์วิสไปได้เลย
1: เออใช่ถูกต้อง
0: รีเควสต์เซอร์วิสในแอปปึ้งก็จะถามเอ้ยรถยูเป็นอะไรอาการเป็นยังไงหรือจ้าอย่างเงี้ยเราก็บอกไป
1: แล้วคุณสังเกตไหมว่ารถที่ขายเนี่ยน่าจะหลักเป็นหมื่นคันแล้วอ่ะเขาไม่เห็นเดือดร้อนเรื่องเซอร์วิสเลยนะมีศูนย์บริการ10ทั่วเลยนะแล้วผมเชื่อว่าม
0: ีรามคำแหงกับอันเตอร์พีทที่เป็นออโตไรส
1: ์แต่ว่าโอเคมาสเตอร์พีทนี่จะเป็นแนวซ่อมสีใช่ป่ะ
0: ซ่อมสีเซอร์วิส
1: นั่นนะครับ
0: เซอร์วิสได้เลยเซอร์วิสได้ก็ลงมุกเซอร์วิสได้เลยไม่มีปัญหา
1: ครับผม
0: ก็เลยลงประวัติหน่อยเรียกลงบุ๊กไม่มีมันไม่มีบุ๊กว่ะทุกอย่างออนไลน์หมดโอเคผมเซิร์ช FK แฟนรายการถามเมื่อกี้เฮ้ยเฮียครับ FK ปี22อะไรเงี้ย
1: ม
0: ันไม่มี FK ไปไหน FE ถ้าปี
1: 22เนี่ย
0: FE ถ้า21
1: แสดง FK สุดท้ายต้องเป็น2121เท่าไหร
0: ่เ
1: ขาอาจจะข้ามลากข้ามปีมาก็ได
0: ้ลากจดมาถ้าปี21เนี่ยปี21 FK เหรอแต่นะถ่ายอยู่โอ21จะมี FE โผล่มาเลยล่ามากี่ปีวะหรือมันลดค้างสต็อก
1: ปีเดียวน่าจะปีเดียว5ปีแหละเพราะเดี๋ยวนะ
0: เมื่อกี้เขาถามว่าเขาบอกเปิดเท่านั้น79เหรอ

0: มตีคันนี้65
1: อือฮึนั่นน่ะเห็นนะอืม
0: 60อะไร
1: ครับอือฮึครับ
0: อืมส่วนคันที่ผมไปเปิดดูปี22เนี่ยมันมีอยู่คันนึง
1: อืม
0: แต่เป็นรถย้าย
1: อืม
0: ย้ายจาก FK 8มาทั้งลำ
1: สามร้อยยี่สิบ
0: ม้าหมดทัดอาขายล้านสาม
1: ไอ้ถือว่าไม่แพง
0: ใช่ดิ
1: อืมไม่ต้องเสียเวลาทำด้วย
0: ย้ายทุกตรงที่เกียร์ธรรมดา
1: ครับอื
0: มอ่าครับ FL 5ว่าสุดแล้วโดยส่วนตัวกับมองว่า FK 8สุดกว่า
1: ครับอืมอืมอ่ะลองดูนะฮะอืมส่วนไอ้ที่คุณหนึ่งเนี่ยถามมาเนี่ยก็จริงๆมันถ้าใช้มาด้าอยู่อ่ะมันก็มีตัวเลือกของมาด้า 6E ใช่ไหมที่เป็นมาด้าอยู่ด้วยกับที่เป็นไฟฟ้าแต่โอเคถ้าอยากไปเทสลาก็ลองดูฮะอือ
0: ไม่ผิดหวัง
1: ใช่ต่อให้เป็นตัวโลอ่ะตัวถูกอ่ะแต่เพียงแต่ว่าโอเคเรามายกับแอสเซสซอรี่ตรงนั้นหรือเปล่าล่ะครับผมนะคุณหนึ่งบอกจริงครับเพิ่งให้น้องสาวไปเปลี่ยนลูกปืนล้อหลังร้านเฮียเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเฮียแนะนำให้เปลี่ยนแต่ตัวเสียก่อนหน้าไปถามร้านแบรนด์ดังตามปั๊มจะให้เปลี่ยนหมดยกชุดเลยครับก็มันไม่ได้ไปจำเป็นต้องเปลี่ยนทุกล้อพร้อมกันได้ไงนะครับ อยากทราบไอออน V ทั้งรุ่น 700,000 กว่าและ 800,000 กว่าน่าใช้ไหมครับโดยภาพรวมสำคัญช่วงล่างนั่งและเวียนหัวไหมครับคือช่วงล่างเนี่ยถ้ามันไม่โอเคเราก็สามารถที่จะปรับแต่งหรือว่าทำมันได้อยู่แล้วนะฮะส่วนตัวบอดี้เนี่ยโอเคหน้าตาเหมือนกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณต้องดูว่าในเรื่องของส่วนใหญ่รถไฟฟ้าเนี่ยตัวที่แพงกว่ามันจะวิ่งได้เยอะกว่าไงนะ
0: ถูกครับ
1: ประสิทธิภาพดีกว่าวิ่งได้เยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยหลักๆมันมีอยู่แค่นั้นเลยนะฮะส่วนไอตัวนั่งแล้วเวียนหัวไหมผมว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันน่ะเราต้องไปนั่งเทสไดฟ์ดูกับทางโชว์รูมดีกว่าแล้วก็จะได้รู้คือถ้าเราไปนั่งแล้วเวียนหัวเนี่ยมันก็มีให้เลือกว่าถ้าเราชอบมันจริงๆเราจะไปทำช่วงล่างไหมล่ะหรือว่าโอเคเราไม่อยากมานั่งดัดแปลงอะไรที่มันจะต้องเสียเงินเพิ่มเราก็ต้องไปหาตัวอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไอออนวีผมว่าคนใช้กันเยอะนะเท่าที่ผมเห็นถือว่าเป็นรถที่ขายดีเลยนะจะบอกให้
0: ก็มันขึ้นอยู่กับใครบอกว่าเวียนหัวไม่เวียนหัว
1: ใช่ครับ
0: สมมติคนขายคนขายช่องนั่งบอกว่าเวียนหัวค้างหกชุด
1: ครับ
0: โดนแน่40,000 30,000กว่าโดนแน่แต่อัตราความเวียนหัวแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันอ่ะอย่างที่กับพูดเมื่อกี้คือไปลองนั่งดูก่อนพาลูกพาหลานคนที่ต้องนั่งอ่ะไปนั่งอ่ะ
1: เขาความรู้สึกของแต่ละคนไม่เหมือนกันไง
0: ก็เรื่องโครง
1: ไม่ได้ใ
0: ช่ไหมเรื่องโครงแก้ง่ายมาก
1: สมมติถามผมสองคนนะผมสองคนบอกผมนั่งแล้วไม่รู้สึกเวียนหัวแต่พอไปซื้อปุ๊บนั่งแล้วมาเวียนหัวเงี้ยมันก็เห็นว่าคนละความรู้สึกคนเรามันไม่เท่ากันไงบางคนเขาเรียกว่าบางคนอาจจะเรียกว่าเมารถก็ได้อะไรเงี้ยนะหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าขับไม่เป็นไรแต่พอนั่งปุ๊บมีปัญหาทันทีเลยก็มีนะฮะครับผม
0: อย่างตอนแรกใช่ไหมซื้อรถไฟฟ้ามาใช้ไอ้คันแดงเนี่ยทุกคนบอกหมดเลยโหโชคไม่ดีเลยนะเร็วแล้วร่อนนะนู่นนี่นั่นวันนั้นเนี่ยโอเคหน้าบ้านเราเนี่ยขายกันโครงไอบัตรจะจ่ายไปเลย30,000 กว่าบาท
1: ค่ะ
0: เสร็จปุ๊บก็ยังช่างหนักอยู่เปลี่ยนกันโครงก่อนดีหรือโชคก่อนดีวะแล้ววันนั้นอ่ะบังเอิญว่าเพื่อนมันติดต่อให้เป็นพิธีกรงานที่อ่าวอุดมไอแบงค์เราก
1: ็
0: กลับไปอ่าวอุดมก่อนแล้วกันวะลองดูสิว่ามันได้ไหมเพิ่งได้มาสักคนเลยไม่มันน่าจะเดือน2 เดือนอ่ะลองเหยียบไปเลยปึ๊ดเอ๊ะมันก็นิ่งดีนี่ว่าเพิ่งได้ขับไกลๆครั้งแรกแล้วเสร็จแล้วครับทำงานเสร็จ5 ทุ่มผมไม่พูดความเร็วนะแต่มันเร็วผิดมนุษย์มนา

0: วันนั้นด้วยความที่มันไม่มีรถมันห้าทุ่มแล้ว
1: ครับอือ
0: มันเจอมันมีโค้งหนึ่งก่อนถึงสุวรรณภูมิสักประมาณ30 โลได้มั้งมันถนนมันยุบลงไปเบลอแล้วมันก็เด้งกลับขึ้นมา
1: อืม
0: เฮ้ยมันอยู่ในวา
1: อืม
0: แล้วมันไม่แด้งหลายทีด้วย
1: ครับอืม
0: หลังจากนั้นมาผมไม่ได้คุยกับเพื่อนเรื่องโชคเทสลาเลย
1: ครับผม
0: ส่วนในการโค้งเพิ่งขายไปได้เมื่อเดือนที่แล้วเอง
1: เฮ้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกแต่เนี่ยเรื่องนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าเราแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ในการขับก็ไม่เหมือนกัน
1: ใช่ไม่เท่ากัน
0: เพราะฉะนั้นไปลองขับดูก่อนอยากจะทำนะเมื่อไหร่ก็ทำได้แต่ต้องอย่างนั้นเลยฟังก์ชันรถมันตอบโจทย์ไหมถ้าฟังก์ชันรถตอบโจทย์ประสิทธิภาพในการขับขี่ได้ว่าดีกว่าเดิมไว้อะไรเงี้ยหรือว่าใกล้เคียงเดิมแต่ประหยัดขึ้นในแง่ของการเปลี่ยนรูปแบบน้ำมันเชื้อเพลิงจากสันดาปเป็นไฟฟ้าก็เสีย
1: ครับครับนะอ่ะลองดูแล้วกันนะฮะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนะติดเขาบอกตอนนี้ผมใช้ MG4EV มีนั่งข้างบ่นเวียนหัวผมพยายามจูนระบบการขับขี่ให้เหมือนรถเครื่องยนต์มากที่สุดก็ยังบ่นเวียนหัวอยู่ผมควรเปลี่ยนเมียหรือเปลี่ยนรถดีครับรักใครมาก
0: ต้องถามเพราะว่าเปลี่ยนหัวเพราะใช้พวงมาลัยไม่ดีหรือเปลี่ยนหัวเพราะใช้คันเร่งไม่ดี
1: เออครับผม
0: ถูกไหมพี่เห็นด้วยไหมบางทีเรานั่งรถอะโหเอวเลื้อยเลยอะเวลาหักพวงมาลัยเหมือนคาแรคเตอร์พวงมาลัยมันไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: เหมือนพี่กำพูดว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ต้องรอล็อคเลยนะมันกดแล้วมันไปเลย
1: ใช่
0: คนบางทีหรือถ้าเป็นคนลักษณะกดแบบนั้นหัวมันจะโยกข้างหน้าข้างหลังตลอดเวลาตัวมันจะโยนอ่ะเราก็ต้องใช้คันเร่งให้มันละเอียดขึ้นแค่นั้นเอง
1: อ่ะเดี๋ยวไอคอนวีที่ถามมานะว่าอย่างที่ราคาที่มันต่างกันเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าตัว7,799แล้วกันนะกับ899เนี่ยระยะทางต่างกันประมาณ100 กิโลนะต่อ1 ชาร์จอ่ะนั่นแหละครับนะต้นบอกว่าสวัสดีครับเปรียบเรื่องรถไฟฟ้าถ้าใช้ระยะทางต่อชาร์จ1 ครั้งไปกับที่มีที่ชาร์จบ้านประหยัดสุดครับค่าเข้าศูนย์เช็คตามระยะหลักร้อยแล้วแต่รอบกิโลครับแต่ประกันแพงอยู่นะฮะส่วน FK เนี่ยถ้าถามว่าปีไหนเอาปีสุดท้ายเลยตัวไมเนอร์จะหล่อสุดแล้วนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาครับพี่นัทเรา2 คนลาแล้วสวัสดีครับ
2: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลทันนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24 ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ
7: อบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ Line @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
8: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย

0: ที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: GameCord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
3: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลคุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกอล์ฟทริปกับทางเว็บกอล์ฟแอคทีฟเรดิโอนะครับวันนี้อยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์นะครับแล้วก็พี่คิวประคิวพงศกรใจคุณของเราจะมาทางสายเนาะไม่รู้ว่าสายเข้าหรือยังเอ่ย
1: เข้าแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับประคิวเป็นไงบ้างฮะไม่ได้เจอกันเสียเลยมีคนก็ฝากความคิดถึงมาด้วยผมไปงานมา
1: ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับไม่รู้กันได้เข้าสถานีเลยครับซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่โรงเรียนลูกอยู่ครับกำลังเดินทางกลับบ้านครับ
0: เนี่ยนะวันเมื่อวานผมไปงานของ Titleist นะ
1: พี่เคนวิลเลจใช่มั้ย
0: ใช่ไปเจอหมดเลยเจอพี่เจเจอพี่อุ๋ยเจอทุกคนเลยเขาฝากความคิดถึงถึงวิคิวกันหมดเลย
1: โอ้ยขอบพระคุณมากเลยครับ
0: ทุกคน
1: ทุกคนเช่นกัน
0: ทุกคนก็บอกว่าถึงไซเคิลแล้วสินะไซเคิลอะไรไซเคิลที่พอเริ่มมีลูกก็จะเริ่มห่างๆหายๆกัน
1: โดยภาระหน้าที่ครับจะพักทุกคนออกกัน
0: อ่ะก็มาพูดถึงเรื่องของกอล์ฟในวันนี้ก็จะบอกว่าการแข่งขันในระดับของ LPGA กับ PGA Tour เนี่ยเขาเว้นไว้ก่อนเนาะเพราะว่า LPGA เขาในวีคนี้เขาจะมีโซฮามครับใช่ไหมเขาจะมีโซฮามครับเป็นการแข่งขันของไรเดอร์ครับฝั่งผู้หญิงแหละครับนะก็มีทั้งฝั่งทีมของทีมยุโรปแล้วก็ทีมอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะเว้นว่างให้ทาง PGA Tour ก็เว้นว่างให้วีคนี้เหมือนกันเพื่อจะไปโฟกัสกันที่ทางด้านของโซฮัมครับกันนั่นเองนะครับก็เล่นกันที่เนเธอร์แลนด์ครับปีนี้ยังไงก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันด้วยนะฮะเพราะว่าของฝ่ายทางด้าน PGA และ L เนี่ยจะไปเล่นอีกทีก็17เลยนะครับก็คือวีคหน้าของ L นี่ไปเล่น25นู่น25 27นู่นนะครับเล่นวอร์มาร์ทกันแต่ถ้าเป็นของฝั่ง DP World Tour ก็จะมีพี่อาร์มจิรเดชและพี่บานนัทของเราแล้วก็โปรสดมแก้วกัญจนาครับไปแข่งขันรายการ Omega Master ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเครนมอนทานานี่มี2คนนี้แหละที่ไปเล่นนะครับผมแล้วก็ทางด้านฝั่งของเกาหลีใต้มีโปรว่านจารวีบุญจันทร์ของเราไปเล่นนะครับรายการของเกาหลีใต้ชื่อว่ารายการน่ารักนะชื่อว่า OK Saving Bank OK Man Open ชื่อน่ารักไหมรายการ OK Saving
1: มาก OK
0: OK Saving Bank OK Man Open ครั้งที่16นี่เป็นไงชื่อน่ารักไหม
1: ชื่อน่ารักเลยเหมือนชื่อโอเคในบ้านเราชนิดหนึ่งเป็นพันของกิน
0: ใช่ชื่อน่ารักมากชื่อแบบ Saving Bank อ่ะชื่อน่ารักมากแล้วก็โลโก้ก็น่ารักมากเป็นนักกอล์ฟ

0: ตัวเล็กๆแก้มแดงๆอยู่กับโลโก้ว่าครั้งที่16นะครับแล้วก็โปรสายป่านพนรัตน์ของเราก็ไปเล่นครับรายการ Golf 5 Lady ของเจแปนทัวร์นะครับก็มีอยู่ประมาณนี้สำหรับที่กำลังจะแข่งขันกันในอีกไม่นานนะฮะในวันพรุ่งนี้นะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวผมแวบไปดู Lady European Tour ก่อนเพราะว่า Lady European Tour น่าจะหลีกให้กับทางนี้เหมือนกันเนาะเพราะวันนั้นก็ Lady European Tour เราก็ได้ตังกันมานะครับทางด้านของโปรบริษัทจีนกลับไปได้ตังมานะครับโรยพิวมันผ่านการตัดตัวนิดนึงสำหรับรายการที่แล้วนะฮะวันนี้ก็โซฮามครับเป็นหลักครับตอนนี้ยังโซฮามครับเป็นหลักอยู่นะฮะ
1: ครับ
0: ประมาณนั้นครับหมดแล้วครับ
1: มีแข่งในบ้านเราตอนนี้ครับถึงแซด GDP นครนายกครับเป็นที่ Watermill Golf Club ครับวันนี้เป็นวันที่2ครับผู้นำครับแข่งที่ Watermill ในบ้านเราแต่อนุภาจิรเดชครับซึ่งยังไม่ออกสตาร์ทในวันที่2ครับมันจะเป็นวันแรกเลยจะออกสตาร์ทไปนะครับคนที่ออกสตาร์ทไปแล้วนะตอนนี้นะครับที่ทำผลงานดีที่สุด4อันเดอร์พาครับโอ้มีค่อนข้างหลายท่านเลยนะครับหนึ่งในนั้นมีอาเมเจอร์ด้วยครับพงพิพัฒน์รัตนะยานนนท์เป็นแมเนเจอร์ครับสุดที่เสียเนื้อพาครับเป็นอันดับ4ร่วมครับตอนนี้ผู้นำ8เนื้อพาแล้วก็อันดับ2เนี่ย6อันเนื้อพาครับอย่างเช่นธนนัทนะครับแล้วก็จิราพัฒน์มีหลายท่านครับตอนนี้โปรเจคเตอร์คัทเนี่ยอยู่ที่อีเวนต์พาที่เพิ่งออกสตาร์ทนะครับคาดว่าน่าจะมีไหลอีกนิดนึงเพราะว่าคนที่ไปเล่นมาว่าควอลิฟายก็มันเดย์ควอลิฟายก็สองโอเวอร์พาร์เหมือนกันเพราะว่าแม่จะจบอีเวนต์พาร์จริงๆด้วยนะครับผม
0: ครับ
1: ที่วอเตอร์มิลแล้วก็ไหนๆก็พูดถึงแล้วครับก็ใครที่สนใจที่อยากจะไทยแลนด์ PGA Q School 2026ครั้งที่2มาแล้วครับก็คือการสอบโปรนั่นเอง
0: ช่วงตุลาเนาะ
1: ใช่ตอนนี้มาแล้วครับก็รอบที่2นี้ครับก็จะมีคือตอนนี้ถ้าเกิดเราสมัครลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย16ตุลาคมครับจะเป็นการอบรมข้อบังคับและมารยาทในกีฬากอล์ฟครับส่วนสนามจะเป็น27ถึง30ตุลาคมครับ
0: ครับ
1: ใครที่สนใจลองเข้าไปดูรายละเอียดที่เพจ Facebook ครับ Thailand PGA มีขึ้นเลย
0: ครับผม
1: ก็คือสมาคมกอล์ฟอาชีพ
0: ใช่นะครับ
1: หมดแล้วโอเค
0: SMS ส่งมาได้เลยนะครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ได้เลยครับก็ก่อนที่จะมีโซฮามครับแข่งกันในวันที่11ถึง13เนาะซึ่งเป็นวีคหน้านะครับก็จะต้องมีการให้ Rising Star ขึ้นมาก่อนRising Star คือสาวๆน่ารักขึ้นมาเขาจะใช้คำว่าจูเนียร์โซฮามครับpresented by Ping นะครับก็เล่นกันก่อนเพราะว่ามันเล่นกันวันที่10 11 12 13เนาะเพราะฉะนั้น7ถึง8ก็จะเป็นวันที่มีการแข่งขันจูเนียร์โซฮามครับขึ้นมาก็จะนำอเมเจอร์ทั้งฝั่งอเมริกาแล้วก็ฝั่งของอังกฤษเขาไม่ใช่อังกฤษฝั่งของยุโรปเข้ามาด้วยกันทั้งหมดทีมละ12คนมาเล่นสู้กันเป็นจูเนียร์ก่อนแล้วค่อยไปดูพวกพี่ๆเล่นใหญ่ในวันที่13ถึงวันที่11ถึง13นั่นเองนะครับก็เป็นอย่างนี้ประจำปีเนาะแล้วก็คนที่เคยเข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วขึ้นมาเล่นลีกบนแล้วก็จะมีเร็วๆนี้ก็เฮสเตอร์เอเซนไลท
1: ์ครับ
0: ก็ขึ้นมาเล่นตรงนี้ถามว่าการแข่งขันโซฮามครับสำคัญไหมตอบว่าเป็นการแข่งขันสำคัญหลักของฝ่ายหญิงเป็นหนึ่งในธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติเช่นเดียวกับ Ryder Cup แล้วก็ President Cup ที่ยังคงมีมาถึงในปัจจุบันและไม่ได้ล้มหายตายจากไปเหมือน Royal Trophy ที่

0: เป็นการแข่งขันระหว่างฝั่งเอเชียแล้วก็ยุโรป
1: เอเชีย
0: นะสมัยก่อนโอ้สมัยก่อนโปรช้างทวยใจดีของเราแท็กทีมกับใครบ้างนะเคเจชอยเนาะแล้วก็วีเจซิงขึ้นไปถล่มยุโรปกันสมัยก่อนเนาะ
1: ใช่ครับสมัยก่อนแต่ละป
0: ี
1: ต้องเ
0: ฝ
1: ้ารอเลย
0: ใช่สมัยก่อนแล้วมีช่วงหนึ่งมาแข่งบ้านเราด้วยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด
1: ที่อมตะใช่คร
0: ับ นั่นแหละช่วงนั้น
1: แ
0: หละ
1: แต่ล่าสุดนี่เป็นอมตะ
0: นั่นแหละช่วงนั้นเป็นช่วงที่กอล์ฟประเภททีมในรูปแบบที่สวยงามตามใช้คำว่าตามโคชลักษณ์มันก็จะดูแปลกๆตามระเบียบแบบแผนกีฬากอล์ฟที่ทำกันมาเป็นแบบแผนที่เขาเรียกว่าน่ารักที่สุดแต่ปัจจุบันก็เขาอย่างที่เข้าใจครับว่าประเภททีมได้ถูกทำลายภาพความสนุกสนานไปจากคำว่าลิฟต์กอล์ฟไปพักหนึ่งตอนนี้ก็เลยพยายามให้ทุกคนลองกลับไปชมทางด้านของโซฮัมครับนิดหนึ่งเพื่อกลับมาดูว่าเป็นประเภททีมแล้วมันสนุกขนาดไหนนะครับฮัลโหลยังอยู่ไหม
1: อยู่ครับต่อได้เลยครับ
0: นะก็โดยที่ว่าทีมของทั้งฝั่งกับอเมริกากับยุโรปเนี่ยก็จะเอาตัวหัวมาเล่นเลยนะครับแต่กับทีมอเมริกาเนี่ยก็จะมีเนลลี่คอร์ด้าแองเจลหยินเจนนิเฟอร์คัพโชแอชตันคิมเยเรมี่นอร์ลอเรนคัพลิงโรสจางเมแกนแคงลินดี้ดันแคนเอลิสันลีแอนดรีลีแล้วก็เอลิสันคอร์ปูสนะแล้วทีมฝั่งของยุโรปก็จะมีด้วยกันจำนวนเท่ากันครับเอามาชนกันก็จะมีชาร์ลีฮอลเฮเดอร์เอเซนไลท์ล็อตตี้บอร์ดมายาสตาร์กเลโอน่าแม็กควายจูเลียโลเปสรามิเรสนิมิโรดนะฮะนาตาชานาดานาดูนะครับแล้วก็นาน่าโคทัสแมสเซนลินแกรนคาร์ลตาซิกันดาแล้วก็นักกอล์ฟฝรั่งเศสที่ฟังภาษาไทยรู้เรื่องอย่างชัดเจนคือซิลินบูติเยนี่
1: แหมจริงๆเนาะอยากให้มีประเทศไทยด้วยนะแหมแต่ละ
0: ใช่ใช่
1: ระเบียบ
0: เนาะแล้วก็ต้องเป็นระเบียบมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น
1: เพราะช่วงนี้นักกอล์ฟไทยฝีมือดีค่อนข้างหลายต่อหลายท่านเลย
0: ครับ
1: น่าจะสนุก
0: ฮะ
1: แล้วก็ฝากซิลินบูติเย
0: ครับก็นั่นแหละฮะที่ทำให้เราต้องมาดูกันว่าฝั่งยุโรปแล้วก็ฝั่งอเมริกาในฝ่ายหญิงรอบนี้ใครจะคว้าไปเพราะปีที่แล้วรู้สึกจะเป็นยุโรปยุโรปเป็นทีมที่ยังมีความเป็นยุโรปสูงเข้าใจเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ยุโรปจะมีทีมที่ความเป็นยุโรปสูงครับแต่ถ้าเป็นทีมของฝั่งอเมริกาเนี่ยที่ผมเห็นว่าเป็นอเมริกันเลยนะคือมีเปอร์เซ็นต์เอาคำว่าหน้าอเมริกันเนี่ยมีลินดี้ดันแคนนะหนึ่งคนมีเจนนิเฟอร์คัพโชอีกหนึ่งคนแล้วก็ลอเรนคัพลิงอีกหนึ่งคนนอกนั้นน่าจะเป็นโซนเอเชียกับเช็กโกสโลวาเกียครับเช็กโกสโลวาเกียก็คอด้านะส่วนหยินคิมจางแคงลีคอปุสนั่นแหละทรงฮาวายทรงนี้หมดเลยทรงฮาวายทรงนี้หมดเลยอ่ะยังไงก็ต้องนะเอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันนะครับนะ
1: ครับผมอย่างน้อยเราก็มีกอล์ฟให้ได้ชมกันต่ออ
0: ่าใช่อย่างน้อยมีกอล์ฟให้ชมกันต่อแล้วอย่างน้อยเรายังมีเขาเรียกว่าอะไรนะสาวลูกครึ่งไทยใช้คำว่าลูกครึ่งได้ไหมเชื้อไทยอยู่ในทีมโซฮัมครับได้เชียร์กันนะครับนะอ่ะ SMS ส่งมาถามเลยครับโอกาสที่จะมีรายการเอเชียและโอเชียเนียแข่งเอเชียและโอเชียเนียจะได้แข่งกับยุโรปกับอเมริกาแบบโซฮัมครับไหมครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเคยมีสไทยเขาเรียกอะไรนะเคยมีคำพูดกับตอนที่เราเรียนประวัติศาสตร์กอล์ฟเนาะพี่คิวเนาะเคยมีคนคิดจะทำนะครับแต่ปัญหาติดอยู่ที่สปอนเซอร์เป็นหลักและในยุคก่อนเอเชียประเทศที่เล่นกอล์ฟแต่พูดถึงในยุคก่อนที่เขาคิดจะทำนะก่อนที่จะมีโซฮัมครับเนี่ยประเทศในโซนเอเชียเล่นกอล์ฟไม่ได้เยอะครับไม่เหมือนกับยุโรปกับอเมริกาสมัยก่อนเพราะนั้นมันจุดเริ่มต้นมันอยู่ทางฝั่งนู้นเนาะ
1: ใช่
0: แต่ปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่าถ้ามือหนึ่งของโลกเกิดไม่สบายไปแต่งงานหรืออะไรเงี้ยมือหนึ่งของโลกก็จะเป็นเอเชียทันทีถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าถามว่าจะมีการแข่งขันแบบโซฮามครับได้ไหมมีได้ครับแต่ต้องทำเป็นอีกลีกอีกไม่ใช่อีกลีกอีกถ้วยหนึ่งขึ้นมาเพราะโซฮามครับนั่นเขาถือว่าเป็นถ้วยพิเศษระหว่างอเมริกากับยุโรปต้องทำอีกถ้วยขึ้นมาเหมือนที่สมัยก่อนผู้ชายมีรอยัลทรอฟี่ไง
1: ใช่ถูกต้อง
0: ต้องทำอีกถ้วยหนึ่งขึ้นมาต้องทำสปอนเซอร์ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งถึงจะได้แต่ถามว่ามีรายการหรือมีอะไรโอกาสที่ได้แข่งแบบนี้ไหมมีโอกาสสูงครับเพียงแต่แค่ว่าณเวลานี้ใครจะยื่นมือลงไปยื่นตังค์ลงไปให้ใช่เท่านั้นเอง
1: เพราะว่านอกจากจะไม่ใช่มันไม่เรื่องของค่าตัวอย่างเดียวมันจะมีเรื่องของความสำคัญต้องทำให้แมตช์การแข่งขันเนี้ยมันเป็นแบบสำคัญให้ได้จนนักกีฬาต้องแบบยอมเบนสมมติว่าอยู่ในรูทที่เขาทัวร์อยู่อเมริกาก็ต้องติดแบบนั่งเครื่องบินข้ามมาเลยอะไรเงี้ยหลายๆชั่วโมงเป็น10ชั่วโมงเพื่อมาแข่ง
0: ใช่ใช่ใช่
1: ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นค่าสนามค่าจัดงานใช่ไหมครับค่าตั๋วเครื่องบินอะไรเงี้ยผมว่ามันยากมันยากนิดนึงครับยิ่งในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ในบ้านเรา
0: แล้วก็ตอนนี้นักกอล์ฟฝั่งโอเชเนียก็คือพวกนิวซีแลนด์ใช่ไหมมีนักกอล์ฟเยอะครับแต่ว่าตัวเด่นๆมีอยู่ไม่กี่คน
1: มันอยู่ที่ไหนนะครับสอยที
0: พวกโอเชเนียครับแล้วก็โอเชเนียนิวซีแลนด์อะไรพวกนี้ใช่ไหมโอเชเนียมีลิเดียโคคนเดียวครับแล้วก็โคโบลิอีกไม่กี่คนเองยังไม่มีแบบเยอะอะในที่ดังขึ้นมาแล้วพอจะดึงดูดเป็นแมกเนตดึงดูดคนได้มันไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าเอเชียเจอยุโรปอันนี้ไม่แน่ครับ
1: ใช่ใช่ใช่อันนี้พอเป็นไปได้หน่อยเพราะว่าบางรายการนักกอล์ฟยุโรปก็มาบินมาแข่งในโซนแถวๆบ้านเราเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ใช่ครับมาดูกันต่อทาง YouTube บอกว่าอยากทราบกติกาที่จีโน่ไปแข่งทีมมอเตอร์ซิตี้ครับว่าเขาแข่งอะไรกันน่าดูไหมเรื่องของ TGL TGL คืออะไร TGL คือลีกกอล์ฟตู้ครับลีกกอล์ฟใช้คำว่าลีกกอล์ฟตู้กอล์ฟตู้คืออะไรกอล์ฟตู้คือการตีเข้าจอมอนิเตอร์นั่นเอง
1: อินดอร์กอล์ฟครับการแข่งขันในอินดอร์กอล์ฟ
0: แหละนะครับก็การแข่งขันเหมือนจริงตรงที่ว่าจะมีแท่นพื้นที่ทำเป็นแผ่นสำหรับเฟเวย์รัฟและบังเกอร์อยู่ตามระยะที่วัดจากหน้าจอมา1ส่วนจอก็จะเป็นจอที่แบบลงหนังอ่ะ ใหญ่กว่าลงหนังด้วย
1: ใช่แบบว่าฟูลสกรีนแบบใหญ่ๆเลย
0: ครับแล้วก็ตีเข้าไปพอตีเข้าไปใกล้แล้วออนยังไงก็จะมีกรีนจริงๆขึ้นมากรีนตัวนี้จะเป็นกรีนที่มีขนาดความกว้างประมาณ50หลาแล้วก็พื้นที่ที่เป็นฟิสิคอลทั้งหมดที่ใช้ทำกรีนตัวนี้มันจะอยู่ประมาณเขาบอกประมาณ 22,000 สแควร์ฟุตก็คือ 22,000 ตารางฟุตนี่โดยที่ว่าความยาวของกรีนเนี่ยมันจะอยู่แบบประมาณ41หลาในระยะประมาณ50หลานั้นคุณจะสามารถเล่นกรีนนี้ได้เลยโดยที่ว่ากรีนนั้นสามารถปรับหมุนตำแหน่งได้โดยใช้ที่เขาเรียกว่าเขาเคยมีคนบอกว่าระบุข้างล่างเป็นฟลูอิดนะเป็นเหมือนกับทำสโลปโดยใช้ของเหลวเพื่อปรับสโลปให้ตรงตามกับไอ้หลุมที่มันอยู่ในจอ
1: ซึ่งกรีนกับลับต่างๆเนี่ยที่ใช้ชิปเนี่ยเป็นญาติเกียงมีแค่ทรายในบังเกอร์ที่เป็นทรายจริง
0: มีย่านจริงด้วย
1: กรีนเนี่ยก็คือว่าเขาทำให้มันเทียบเท่าเหมือนเสมือนจริงคือสามารถตีตกหยุดชิปนี้สามารถมีสปินได้ไม่ได้ตกกระดอน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ส่วนทีบ็อกที่ตีออกไปเนี่ยเข้าจอเนี่ยครับก็จะเป็นย่านจริงทั้งหมดไม่ได้มีตีบนย่านเกี่ยว
0: ใช่ครับ
1: ก็จะแบ่งส่วนกันแล้วก็กติกาคือแบ่งทีมใช่ไหมกติกาเดิมใช่ไหมครับแบ่งทีม
0: กติกาเดิมครับแบ่งทีมมีเล่น2แบบมีเล่นแบบที่เป็นซิงเกิลกับทริปเปิลทริปเปิลก็คือเล่น3คนก็สลับกันตีมันก็จะไม่ผิดนะ แล้วก็ถ้าเป็นแมตช์ซิงเกิลก็คือดวลกันเลยเต็มที่ครับเปิดไม้ใส่กันเลย

0: เล่นกันประมาณ9หลุมสำหรับทริปเปิลแล้วซิงเกิลเล่นกันอยู่มา1 2 3 4 5 6ประมาณ6หลุมกติกาการเล่นเหมือนกอล์ฟปกติไหมตอบว่าคล้ายๆแต่มีการอะแดปท็อต1คือการเล่นจะเป็นการเล่น3 3 3ก่อนแล้วค่อยไปเล่นแยกจะเล่นทั้งหมด15หลุมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะมีเรื่องของช็อตคล็อกเวลาขึ้นมาช็อตคล็อกเวลาคืออะไรคือเพื่อไม่ให้เกมมันช้ามันเป็นเกมถ่ายทอดและเล่นในตู้คุณจะต้องมีการตีภายใน24วินาทีหรือ20นาที20วินาทีนี่แหละเข้าใจเนาะนะครับเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า The Hammer The Hammer คืออะไร The Hammer คือธงที่เสียบอยู่กับตัวนักกอล์ฟมีอยู่ด้วยกันประมาณ3อันโดยแฮมเมอร์ทำหน้าที่ทำอะไรโดยแฮมเมอร์ทำหน้าที่ในการเขาเรียกว่าเบิ้ลแต้มครับเข้าใจเขาว่าเบิ้ลแต้มเนาะคือเช่นหลุมเนี้ยเรากะแล้วว่ายังไงเราได้แน่ๆ2แต้มเราโยนโดยแฮมเมอร์ไปโดยแฮมเมอร์จะขึ้นเป็นจาก1แต้มเป็น2แต้มนะจะเบิ้ลไปแต่ว่าคน
1: ผมจะบอกว่าถ้าเล่นกอล์ฟกันบ่อยๆเหมือนเล่นลักษณะเบิร์ลีครับ
0: เทอร์โบง่ายกว่าไหม
1: เทอร์โบใช่
0: มันเป็นเทอร์โบแต่ปัญหาของเทอร์โบของเทอร์โบกับเบิร์ลแบบที่พี่คิวบอกบ้านเราคือมันปฏิเสธไม่ได้
1: ใช
0: ่แต่ของเขาอ่ะเขาสามารถปฏิเสธได้สมมติเล่นกันถ้าพี่คิวคิดว่าหลุมนี้พี่คิวพัดชนะผมแน่ๆระยะ5ฟุตเนี่ยแล้วผมอยู่ประมาณ2ฟุตแล้วพี่คิวต้องการแต้มเพิ่มแล้วพี่คิวคิดว่าเฮ้ยมันสบายพี่คิวโยนเดอะแฮมเมอร์โยนธงใส่พื้นตึ้มหลุมนี้ถ้าลงพี่คิวจะได้2แต้ม
1: ครับ
0: แต่ถ้าโยนไปแล้วหันมาถามผมว่าผมเอาไหมผมบอกผมไม่เอาเพราะผมไม่อนุญาตเพราะว่ายังไงก็ได้อะผมถ้าพัดนี้ลงผมชนะอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็ได้นะดีแฮมเมอร์อันนั้นก็จะถูกยกเลิกไปนะ
1: นี่คือวิธีการใช้ดีแฮมเมอร
0: ์ใช่แต่ถ้าสมมุติว่าผมอยากจะขิงพี่คิวผมโยนดีแฮมเมอร์ของตัวเองซ้ำลงไปอีกหลุมนั้นก็จะได้3แต้มทันที
1: ครับ
0: นะครับมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นอกนั้นกติกาเหมือนกอล์ฟปกติทั่วไปนับแต้มปกติทั่วไปนะครับสำหรับคนที่ถามว่าทีมของจีโน่นั้นมีใครบ้างอะไรอย่างนี้ก็บอกว่าจีโน่เนี่ยอยู่กับทีมมอเตอร์ซิตี้คลับมอเตอร์ซิตี้มอเตอร์ซิตี้ก็จะมีคนทางเอเชียแล้วก็มียุโรปด้วยแล้วก็มีทางฝั่งของอเมริกาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ก็มอเตอร์ซิตี้ก็ดีทรอยต์นะสงสัยเขายังคงมองประเทศไทยเป็นดีทรอยต์ออฟเอเชียอยู่นะตอนนี
1: ้มีใครบ้างครับ
0: ทีมจะมีจีโน่ทิติกุลของเรานะครับมีรันนี่ก็คือหญินรุ่นหญินนะครับอัลเบนเวเนซุเอลานะครับแล้วก็บรูคเอ็มเพนเดอร์สันแล้วคนที่เป็นอเมริกันคนเดียวก็คือเล็กซี่ทอมสันนะฮะ
1: โอ้โหแต่ละคน
0: ที่แน่ๆเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยเล็กซี่แน่ๆเพราะเล็กซี่กำลังท้องอยู่
1: โอ้โหแต่ละคนต้นสตาร์ของกันก
0: ็อันนี้ทีมดีทรอยต์มอเตอร์ซิตี้นะครับเราไปดูทีมอื่นกันบ้างทีมอื่นมีอะไรบ้าง Atlanta Drive เนี่ย Atlanta Drive นี่มี Andrew Lee ครับ Natalie Guseva Charlie Hall Lee Minji แล้วก็ Yuga Saso นี่ Atlanta Drive ก็จะเป็นทีมที่มีถ้าจำไม่ผิดมีนั่นป่ะชื่ออะไรนะJustin Thomas มั้ย
1: อ๋อครับ
0: นะฮะแล้วก็ Boston Common ทีมนี้มี Rory ทีมนี้ฝ่ายหญิงจะมี Jisato Iwai ครับซิลินบูติเอลอตตี้วอร์ดยูอินนาแล้วก็เมแกนแข่งนี่ทีมบอสตันนี่ทีมของทีมบอสตัน
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็ลงมาอีกนิดนึงก็จะเป็นทีม LA Golf Club ครับ LA Golf Club Los Angeles Golf Club จะมีนักกอล์ฟที่อยู่ LA เยอะแหละไม่ว่าจะเป็นมิเชลวีเวสนี่กลับมาเล่นแล้วนะ
1: กลับมาแล้ว
0: กลับมาเล่นรายการนี้ยังนั้นแอลิสันลีครับ
1: ใช่คร
0: ับ เควินโลเปสเคราโรเมโรแล้วก็อาคิเออิวาอิแฝดคนที่หล่อแฝดคนสวยจะอยู่

0: กับทางด้านของ Boston Common นะแล้วก็ทีมสุดท้ายครับ New York Golf Club New York Golf Club นี่มีลิเดียโคมี Daniel Kang มี Lynn Grant มี Yana Wilson แล้วก็มี Rose Zhang ครับ
1: แข่งกันเมื่อไหร่ครับ
0: ขอดูกันนะใกล้ๆจะเริ่มแล้วล่ะแต่แฟ้มหนึ่งขอดูสเก็ตตัวก่อนนะครับสเก็ตตัวของทาง WTGL นะฮะหวังว่า W ครับ
1: เป็นไงครับ
0: แฟ้มหนึ่งกำลังหมุนอยู
1: ่สิ่งที่น่าดูครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ไม่สนุกเลยอ่ะไม่ได้เดินไปไหนไม่ได้เจอช็อตต่างๆเลยแต่ผมกลับรู้สึกว่าผมอยากดูช็อต พอมันตีในอินดอร์กอล์ฟใช่ไหมเวลาลูกมันชนจอปุ๊บวอลเมเตอร์ก็จะทำงานปุ๊บก็จะอ่านค่าลูกกอล์ฟไฟบอลมันจะวิ่งผมอยากจะเห็นว่าไฟบอลของกีโน่เป็นยังไงบ้างก็คือมันมีช็อตเทเซอร์ถ้าคุณดูการถ่ายทอดเหมือนช็อตเทเซอร์ที่มีเส้นลูกกอล์ฟวิ่งไปอ่ะไอ้ทุกๆกลุ่มไอ้ทุกๆช
0: ็
1: อต
0: แต่ช็อตเทเซอร์จะเห็นเฉพาะคนที่ดูทางทีวีนะ
1: ใช่บางทีเราดูย้อนหลังอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นเนี่ยครับมีไฮไลท์ตัดเพราะปกติเนี่ยเราดูถ่ายทอดเนี่ยเห็นตีไวปุ้มช็อตเทเซอร์มีบ้างไม่มีบ้างเห็นอีกทีนึงตอนผลลัพธ์แล้วตอนลูกตกอยู่บนกรีนอยู่แฟร์เวย์ใช่ไห
0: ม
1: ไฟบอลเนี่ยไม่ค่อยเห็นผมอยากเห็นไฟบอลโดยส่วนตัวนะ
0: จ
1: ะเห็นไฟบอลนักกีฬาแต่คาดว่าน่าจะตีตรงกันอย่างที่ผมเคยบอกโปรเตนว่าเขาอาจจะทำสกอร์ได้ดีถ้าเกิดว่าอินดอร์กอล์ฟครับถ้าคิดคำนวณระยะเผื่อลมอะไรเงี้ยให้ดีมักจะตีได้ดีเพราะว่าทีบ็อกซ์ที่ตีเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนพรมที่เราตีถ้าเปลี่ยนเป็นวงกลมเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องทิศทางการเล็งบ้าง
0: ครับ
1: อย่างนี้ผมว่าการเล็งนี่ก็ไม่น่าพลาดเยอะ
0: การแข่งขันตอนนี้ยังไม่มีออกมาแต่จะบอกว่าเริ่มต้นวันที่8โนเวมเบอร์8พฤศจิกายนที่โซฟาเซ็นเตอร์นั่นเองคือสนามเดิมนะครับถ่ายทอดสดผ่าน Ion Sport แล้วก็ ESPN ครับนะฮะก็เตรียมตัวรอดูรอชมกันได้ถามว่าสนุกกว่าฝ่ายชายไหมไม่รู้เพราะตอนดูฝ่ายชายบางรอบก็สนุกบางรอบก็เหนื่อยซะเลย
1: ใช่สรุปผมว่าตอนฝ่ายชายบางคน
0: ฝ่ายชายฝ่ายชายที่สนุกที่สุดคือทอมคิมวางยาไทเกอร์ตอนนั้นอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่บอกนายที่นายที่นายนายที่นายยาร์ดบอก
1: ก็เป็นอีกหนึ่งรายการครับเช่นกันที่จะมีให้ชมเนาะในเดือนพฤศจิกา
0: ครับแต่ไม่ต้องห่วงนะเรื่อง Watch Monitor หรือว่าตัวอ่านค่าของเขาเป็น Full Swing 6ตัวหรือว่า8ตัวที่มัดรวมกันแล้ววางอยู่ข้างหลังที่ออฟแล้วนะมีการเพิ่มนะ
1: เพิ่มครับตำแหน่งเดิม
0: ตำแหน่งเดิมแต่เขาบอกมีการเพิ่มจำนวนตัว Launch Monitor ขึ้นเพราะว่าสมัยผู้ชายเล่นมันคำนวณไม่ทัน
1: ใช่ๆมันยังมีความแบบดีเลย์เนาะตีเสร็จแล้วมันยังมีเวลา
0: ใช่ครับ
1: มันยังเวลาดีเลย์นิดนึง
0: แต่เปลี่ยนเป็น
1: จริงๆนะถ้าเกิดจะดีเนี่ยมันต้องแบบตีปุ๊บขึ้นปั๊บเลย
0: แต่ก็พี่ยูก็ต้องเข้าใจว่าพวกผู้ชายเล่นกันผู้ชายไม่ใช่คนแล้วอ่ะที่เวลาตีกันอ่ะถูกปะเครื่องมันคำนวณไม่ทันแต่สาวๆเนี่ยน่าจะทันแล้วล่ะน่าจะตุ้มปุ๊บแล้วขึ้นเลยนะครับ
1: แต่ทุกคนที่เกิดมีข้อสงสัยว่าทำไมไม่ใช่อย่างแท็กแม่หรืออย่างอื่นออไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าฟูลสวิงลอนเดอร์นี้แท็กเกอร์วูดมีหุ้นอยู่ในนั้นครับเลยต้องแท็กของตัวเองครับเพื่อการโปรโมท
0: แล้วแท็กเกอร์วูดก็ถือหุ้นในลีกด้วยครับ
1: ใช่ยังอยู่ครับ
0: ฮะเอสเมสบอกว่าซีลีนไม่น่าเป็นลูกครึ่งนะครับเพราะพ่อแม่เป็นคนไทยทั้งคู่เลยเขาเกิดที่นู่นนะครับ
1: ผมว่าอาจจะต้องดูในอาจจะเรียกว่าลูกครึ่งไม่ได้อาจจะต้องเรียกว่าสัญชาติหรือเปล่าหรือเชื้อสาย
0: เชื้อสายเชื้อชาติเขาเรียกเชื้อชาติมีสัญชาติกับเชื้อชาติ
1: ครับ
0: นะก็เหมือนที่เป็นข่าวอยู่ว่าหนีมาเกิดเมืองไทยกันเยอะช่วงนึงนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาตอบ SMS ที่ส่งเข้ามากันแล้วนะครับ
1: ครับ
2: Golf Trick ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
2: ครับกลับมาในช่วงที่2ของรายการกอล์ฟทริกนะครับทาง FM 99 Active Radio นะครับอยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์แล้วก็พี่คิวครับโปรคิวพงศกรชัยกุลมาในสายนะครับ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: SMS ส่งมาเพิ่มได้เลยนะครับ4689899นะครับ4689899แล้วทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ช่วงกอล์ฟทริกได้เลยนะครับคำถามมาแล้วนะครับจาก YouTube จากทางด้านของ SMS นะครับบอกว่าโปรคิวโปรเตครับแข่งลีกกอล์ฟตู้ต้องทำไม้เฉพาะลีกกอล์ฟตู้ไหมครับขอบคุณครับ
3: ผมจริงๆผมอยากให้เรียกว่าอินดอร์กอล์ฟมากกว่ากอล์ฟตู้นะ
2: แต่ตอนนี้ทุกคนเรียกกอล์ฟตู้หมดแล้ว
3: จริงๆไม่นะครับจริงๆก็ไม้เดิมแหละเนาะเพราะว่าจะต้องการความแม่นยำกับระยะที่เสถียรที่ใช้จริงอยู่
2: ก็ใช่นะแต่ก็เห็นมีตอนที่ได้ดูมีการเปลี่ยนบางคนเปลี่ยนตามสปอนเซอร์ให้ใช้ไม้ตัวที่จะออกกับทางด้านของ TGL ก่อนที่จะไปเล่นข้างนอก
3: แต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าเปลี่ยนเพื่อใช้ในอินดอร์กอล์ฟโดยเฉพาะเนาะแต่ว่าเปลี่ยนด้วยถึงเวลารุ่นใหม่จากสปอนเซอร์ชิพ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าพอจบจากอินดอร์แล้วไปเล่นใน PGA ปกติเขาก็กลับไปใช้ไม้ชุดเดิมที่เขาเล่นใน PGA
3: คร
2: ับ ประมาณนั้นก็เรื่องสื่อแหละเรื่องสื่อเป็นหลักแหละแต่ถามว่าต้องมีทำเฉพาะในตีเข้าจอไหมก็ยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นยังไม่เห็นเนาะคำถามต่อมาคิดว่า TGL จะไปได้นานกว่าลิปกอล์ฟไหมครับ
3: ถ้าเอาตามตรงถ้าเป็นฟอร์แมตนี้นะไม่นานสำหรับผมนะด้วยเหตุผลคือตีแบบเดิมอยู่ที่เดิมเปลี่ยนเลยเอาแค่ต้องเปลี่ยนรูปแบบการเล่นอะไรแบบเนี้ยคนดูก็รู้สึกว่าเบื่อก็คล้ายๆเดิมอย่างเวลาเราดูกอล์ฟใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: มันก็คงจะแบบได้เห็นว่าแบบเปลี่ยนสนามอะไรเงี้ยความยากก็จะเปลี่ยนไป
2: อ
3: ันนี้นะเขาก็จะยืนลายเดิมหรืออีกหน่อยเขาต้องทำเอียงสโลปเหมือนที่กับกอล์ฟญี่ปุ่นแข่งอินดอร์กันที่กินเอียงไปโทษทีครับแฮนด์ปีออฟเอียงได้อะไรแบบนี้
2: ก็เห็นด้วยกับวิคิวนะเพราะว่าสิ่งที่ TGL ทำอะครับคือเขาพยายามจะเอากอล์ฟผสมกับบาสเกตบอลผสมกับฮอกกี้เพื่อให้เป็นกีฬาเอนเตอร์เทนเมนต์อันใหม่ที่มีกอล์ฟเป็นเหมือนกับเสาหลักแล้วอันอื่นมารวมกันเพื่อ

0: ให้มันสามารถฉายในเวลาพรามไทม์แล้วจบได้เร็วเพราะกอล์ฟเล่นเป็นวันคนที่ติดตามถ้าไม่ใช่แฟนจริงๆก็จะรู้สึกว่ามันเสียเวลาแต่คนที่อยากเข้ามาเล่นกอล์ฟใหม่ๆ TGL มันแป๊บเดียวมั้งไม่เกิน3ชั่วโมงมั้งถ้าไม่มีเพย์องเพย์ออฟอะไรนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: ใช่ๆประหยัดเวลาขึ้นเยอะครับทำให้ดูง่ายและสนุกไม่ยืดเยื้อเกินไปสำหรับคนที่ดูกอล์ฟยังไม่ค่อยทราบกติกา
0: ครับพี่อภิชาติส่งมาทาง YouTube นะครับบอกว่าเห็นโปเปโนบินจากบอสตันมาร่วมทีมกอล์ฟไทยของญี่ปุ่นใช้ฮาตาโอกะเป็นมือหนึ่งเกาหลีมือดังไม่มาร่วมรอบนี้ใครเป็นทีมเต็งครับรอบนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจอ่ะผมต้องรอเพราะตอนนั้นเคยเช็คในเอเชียนเกมที่เป็นของแอนนันไปยังไม่ค่อยขึ้นอ่ะว่านักกีฬาคนไหนที่แบบคือไปเช็คต้องไปเช็คประวัติเขาไปเช็คไอการเล่นเขาเงี้ยผมก็พยายามหาที่เป็นแบบชื่อนี้แล้วก็วงสวิงอะไรเงี้ยบางทีมันไม่ค่อยขึ้นนะครับใช่บางที
1: ใช่ครับ
0: มันก็เลย
1: ขนาดต้องขออนุญาตหาข้อมูลกันเนาะหรือไม่งั้นเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะฝากโปรแจ็ป
0: ใช่เดี๋ยวถามพี่แจ็ป
1: ไว้ใช่ๆพี่แจ็ปโปรแจ็ปเขาจะค่อนข้างเป๊ะเรื่องพวกนี้ครับ
0: ใช่พี่แจ็ปค่อนข้างจะรู้เรื่องพวกนี้ลึกครับคือเวลาถ้าจะลงทุนอะไรเชื่อพี่แจ็ปอะสบายใจผมพูดตรงนี้เลยนะครับไม่ได้ชี้ช่องทางอะไรนะแต่คือพี่แจ๊บแบบเวลาแกเชียร์แกจะมี data ให้เชียร์ประมาณนั้นครับประมาณนั้นสวัสดีครับโปคิวโปเตจากคุณนัทสอนสวัสดีครับสวัสดีครับโปคิวโปเตมันต่างจากมวยตู้ไหมครับขำๆ มวยตู้คืออะไรผมยังไม่รู้เลยมวยตู้คือมวยถ่ายทอดผ่านทีวีป่ะครับ
1: เหมือนจะเป็นอย่างนั้นใช่ครับเหมือนจะเป็นอย่างนั้นใช่เหมือนจานนะครับถ้าผมเข้าใจผิดขออภัยครับเหมือนจะเป็นอย่างนั้น
0: ก็ไม่ต่างเนาะเพราะวันนี้ก็ตีเข้าจอคล้ายๆกันครับคล้ายๆคือมีสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่อยู่ข้างหน้าผู้เล่นและอยู่ข้างหน้าคนดูก็ไม่น่าจะต่าง SMS ต่อมาในการเล่นTGL นี่ใส่รองเท้ากอล์ฟแบบเป็นสไปค์เลสหรือใส่รองเท้าแบบมีปุ่มครับเนื่องจากเล่นไม่ใช่เหมือนกอล์ฟจริงมาก เราสังเกตกันไหมนะตอนนั้นน่ะ
1: แต่เขาใส่รองเท้าปกติที่แพ็คแข่งเลยครับคนที่ใส่สไปค์เลสก็จะใส่สไปค์เลสแต่รองเท้ารุ่นคู่ใจแล้วกันครับ
0: ใส่รองเท้าคู่ใจไว้ก่อนนะครับ
1: แบบปกติที่เขาออกรอบ18หลุมนี้แข่งกันเลยครับ4วันเพราะมันก็ต้องยึดเกาะเหมือนเดิมอยู่ครับต่อให้เพราะอย่างที่แจ้งไปครับว่าทีบ็อกก็เป็นญาติจริงอยู
0: ่ทีบ็อกเป็นญาติจริงไอ้แซนบ็อกก็เป็นแซนจริง
1: ใช่ครับเราต้องการยึดเกาะต้องการความมั่นใจในแบบเดิมอยู
0: ่รัฟบ็อกก็เป็นรัฟจริงนะครับรัฟจริงอยู่รายการล่าสุดที่นักกอล์ฟจีนได้แชมป์เป็นรายการเมเจอร์ไหมครับโปรรายการล่าสุดที่หยินยู่หนินได้แชมป์ไม่ใช่เมเจอร์เนาะเป็นรายการธรรมดาครับไม่ใช่เมเจอร
1: ์ครับ
0: ถ้ารายการเมเจอร์ของฝ่ายหญิงจะมี US Open แล้วก็ AIG Women's Open นะแล้วก็มี
1: ผมก็ลืม
0: มีเขาเรียกนะครับนาบิสโก้เก่าอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตเปิดก่อน
1: แต่ว่าที่ผ่านมาไม่ใช่
0: ใช่ที่ผ่านมาไม่ใช่ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันธรรมดาครับการแข่งขันธรรมดาผมผู้หญิงมันจะมี5เมเจอร์นะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวขออนุญาตกันนะขออนุญาตกันนะมันจะมีเชฟรอนแชมเปี้ยนชิพเป็นเมเจอร์
1: เชฟรอน
0: เชฟรอนแชมเปี้ยนชิพเป็นเมเจอร์นะครับAmandy Avion Championship AIG Women's Open นี่3ละ US Women Open KPMG Women's Championship นี่เมเจอร์จะมีประมาณนี้ครับแต่รายการที่ FM เนี่ยไม่ใช่เมเจอร์ครับเป็นรายการธรรมดารายการเมเจอร์ก็จะต้องประมาณ10

0: ล้านนะครับพวก10ล้าน9ล้าน13ล้านอย่างเงี้ยครับ12ล้านช่วงหลัก10อัพอ่ะครับถึงจะนับเป็นเมเจอร์ใช่มีเชฟรอนมั้งอยู่ที่ประมาณ9ล้านเกือบ10ล้านครับแต่ถ้าเป็นรายการปกติคือจะไม่เกินประมาณ4ล้าน5ล้านครับหมายถึงราคาเนาะราคาเนาะไม่ใช่ราคาดิเขาเรียกอะไรเงินรางวัล นะครับสวัสดีครับโบคิวโปเตสอบถามความยาวไม้แต่ละอันยาวเท่ากันแต่ละไม้ทำไมวงมันเปลี่ยนทำให้วงมันเปลี่ยนไปจริงหรอครับ
1: ความยาวเปลี่ยนวงสวิงเปลี่ยนนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ในฐานะคนสอนนะครับ
0: ครับ
1: เวลาเราอ้างอิงเช่นอย่างที่เราเห็นกันเวลามีการเรียนการสอนขีดเส้นยังใช้หลักการเหมือนกันทุกไม้ครับเลเวลยันเวทแต่ว่าที่วงสวิงเปลี่ยนตามความยาวเพราะเนื่องจากมันมีการเปลี่ยนตำแหน่งบนโพซิชันครับมีตำแหน่งเช่นสมมติไดเวอร์ลูกจะอยู่ซ้ายใกล้เท้าซ้ายและไม้ยาวกว่าฉะนั้นระยะห่างระหว่างมือกับหน้าฉากก็จะยาวก็จะห่างขึ้นตำแหน่งบอลที่อยู่ซ้ายทำให้ตัวเอียงขวาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเวทจะยืนใกล้กว่าตำแหน่งบอลอยู่กลางค้นขวาตัวที่เอียงขวาอยู่เนี่ยหรือไหล่ขวาต่ำเนี่ยก็จะน้อยลงมันมีเรื่องของความยาวและบอลโพซิชันแล้วทำให้มันเปลี่ยนก็ต้องมาดูว่าในถุงกล็อบมี14ไม้ตัดพัตเตอร์ไปก็ไม่รู้ว่า13ไม้เนี่ยเราจะทำยังไงให้มันได้คล้ายๆเดิมในแต่ละไม้แต่ต้องไฟจูนในแต่ละไม้แต่จริงมันคือวงเดียวกันครับแต่แค่ความรู้สึกเราอาจจะรู้สึกว่าไม่เหมือนกันเท่านี้เพราะสองตัวแปรนี้ระยะยืนกับตำแหน่งลูกครับทำให้ตัวอย่างมันเปลี่ยน
0: เอาจริงๆสำหรับผมเหมือนพี่คิวครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่ามันทำให้เรารู้สึกเปลี่ยนคือระนาบของสวิงมันเปลี่ยนจากความยาวของไม
1: ้ใช่ความยาวของไม้ที่ยาวขึ้นทำให้ระนาบการพับตัวเนี่ยเขาเรียกว่าไง
0: น้อยลง
1: พับตัวมากขึ้นใช่ระนาบไม้มันจะแบนมากกว่าที่ตีเวทที่ยืนตั้งระนาบไม้จะทันกว่าไอ้สมบูรณ์ใช่เลย
0: ระนาบไม้มันจะแบนๆในไม้ยาวเพราะมันต้องมีอาร์คในการสวิงแต่ถ้าเป็นไม้สั้นๆมันสามารถยกขึ้นมาได้เลย
1: ครับ
0: นะครับประมาณนั้นเดิมทีทีมจีนน่าจะเต็งแล้วครับส่งหินรุ่นหินมาลุนลัวเอ้ยแต่หินรุ่นหินปีนั้นเอเชียนเกมที่จีนก็ไปไม่ออกนะครับ
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ
0: มือหนึ่งของโลกด้วยนะตอนนั้น
1: อ
0: ะ
1: มานะ
0: อะไรนะ
1: ไปมาถึงบทนักกอล์ฟไทยจะแบบมาแบบผลงานดีก็มาเป็นคณะเลยนะ
0: หมดเป็นโนตอนนั้นเนาะ
1: ใช
0: ่แล้วก็แต่ว่าตอนนั้นหยินรุ่นหยินเป็นมือหนึ่งของโลกก็เล่นที่บ้านด้วยครับน่าจะมีแรงกดดันมหาศาล
1: ใช่ครับ
0: ปีนี้ก็ไม่รู้ญี่ปุ่นจะมีแรงกดดันไหมแต่เขาคงไม่ส่งมิยูมามั้งเดี๋ยวต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีนะครับ
1: ครับ
0: กอล์ฟ99วินเทจวันไหนครับจะได้คอนเฟิร์มเพื่อนๆกอล์ฟ99เดือนตุลาคมวันที่29ครับ29ตุลาครับวันของกอล์ฟทริก FM 99นะครับปีนี้มีอะไรสนุกสนานแน่นอนครับไม่ต้องห่วงแต่แน่ๆเลยสิ่งเดียวกันคือผมจะไม่สามารถอยู่ทีมเดียวกับปะแปะของทุกคนได้อยู่แล้วเพราะป๋ากันไล่ผมทุกวันป๋าบอกเต้ต้องไปอยู่ทีมพี่คิวนี่แต่เขาไม่รู้จะดึงพี่คิวไปอยู่ทีมป๋าเปล่านะ
1: ต้องวันที่9ตุลา
0: ครับ
1: วันพฤหัส
0: ใช่ครับก็พี่คิวก็ไปนู่นเลยไงถูกไหมแล้วผมก็จัดที่นี่ก่อนแล้วผมค่อยทับไปประมาณนี้
1: เจอกันรุ่น
0: เลยใช่ประมาณนี้นะครับพี่ชิลล์กูบอกว่าพวกเราตีไปนานๆบางทีลืมเบสิกพื้นฐานนะครับเส้นผมบางภูเขาที่ผ่านมาตีเข้าซ้ายตลอดพอไปหาโปบอกจับกิ้มไหนมือมากขึ้นกลับมาจับแบบเบสิกก็ต้องเหมือนเดิมครับก็จริงครับ
1: ก็จริงครับถูกต้องครับบางทีเราตามหาแมชชีนหรือตามหาทริคหรืออะไรใหม่ๆบางทีมันเป็นเส้นผมบางภูเขาจริงๆครับ
0: ใช่ครับ SMS ส่ง
1: บอกว่าเธอเลย SMS ต่อไปครับ
0: SMS บอกว่าตีกอล์ฟที่ดีที่สุดคือตีแบบช่างมันและช่างแมลงเพราะว่าถ้าคิดเยอะอะไรเยอะจะตีไม่ได้ครับ
1: อันนี้ใช่ได้

0: ว่า แล้วแต่ชอบครับถ้าสดชื่นต้องสีเหลืองเย็นๆถ้าอากาศดีๆไหลๆยาวๆสีน้ำตาลผสมโซดาครับ
1: ผมไม่กินผมไม่รู้แต่ถ้าจะสวิงลื่นจริงๆแนะนำวอร์มอัพนะครับสเตชชิ่งครับอันนั้นแหละสวิงลื่นแน่ๆ
0: ใช่ใช่แล้วแต่ชอบครับแล้วแต่ชอบ
1: นะครับ
0: แล้วอย่าเปิดลำโพงเสียงดังกันนะครับ
1: ฮะเอ้ยนี่มีเข้ามาเลยเนี่ยมีเข้ามาเลยเนี่ยขอทราบวิธีทำให้กวนข้างหน้าที่เปิดลำโพงในไนกอล์ฟลดเสียงลงแบบสุภาพครับแจ้งมาแชลไปเหมือนทำอะไรไม่ได้
0: ถ้างั้นมาแชลนี่อาจจะยากหน่อยเพราะมาแชลเขาไม่ได้อยู่ตามทุกหลุมทุกเวลาทุกช็อตเนาะอาจจะบอกแคดดี้ครับให้แคดดี้ในกวนเราบอกแคดดี้กวนเขาไม่ว่าจะเป็นการบอกหรือจะไลน์ไปหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าเขารู้จักกันหรืออีกอันหนึ่งคือตัวเราอ่ะบอกแคดดี้เขาเองแต่ต้องหาจังหวะนะครับจังหวะตอนที่แบบนายเขาไม่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยจะมีมารยาทกว่าเพราะว่ากลัวการปะทะมากกว่าถ้าเกิดบอกตอนที่นายเขาอยู่อะไรแบบเนี้ย
1: ใช่
0: เพราะว่าอันเนี้ยแคดดี้ของฝั่งที่กวนหน้าเราที่เปิดเสียงดังอ่ะก็จะมีความเกรงใจมากขึ้น
1: ครับก็อย่างนั้นครับแต่ถ้าเป็นผมจะแสบหน่อยก็จะแย่งชิงการ connecting bluetooth เข้ามาให้ได้ก่อนเวลาที่อยู่กวนเวลาที่อยู่หลุมใกล้ๆกันเช่นกวนติดอย่างเงี้ย
0: ก็จะรู้รหัสนะครับ
1: ไม่บางอันมันจะแบบว่ามีรหัสขึ้นมาเลยแล้วถามว่าจับคู่ไหมอย่างเงี้ยก็ชิงล็อกรหัสไปก่อนเลยแล้วก็ปิดไม่เปิดเพลงให้เขาคิงแผ่นเล่นไปเรื่อยอย่างเงี้ยก็ลดการปะทะได้ดีขึ้นแต่พอถ้าแยกกวนกันไปแล้วเขาก็จะเล่นเหมือนเดิมแล้วครับไม่มีอะไรนะฮะ SMS ต่อมาก่อนออกรอบนอกจากจองเวลาแล้วต้องนัดจำนวนคนไหมหรือจองเวลาแล้วไปออกคนเดียวได้ครับ
0: นับจำนวนคนมาถึงคนในกวนเราเหรอครับ
1: อันนี้อารมณ์น่าจะเป็นนักกอล์ฟใหม่เขาจะถามประมาณว่าถ้าจองเวลาไปตีคนเดียวได้ไหมเพราะบางสนามสมัยก่อนจองเวลาไปตีคนเดียวไม่ได้จะต้องจองเวลาเป็นจำนวนกวนถ้าไปตีคนเดียวเขาให้เป็นลุ้นหน้างาน
0: ใช่จะมีแบบนั้นครับถ้าเราถามว่าจองกี่คนถ้าเกิดผู้ฟังมีท่านเดียวเราจะไปท่านเดียวเจตนาเรานับเฉพาะที่เราไปครับไม่ต้องนับเผื่อไปจอยกับใครไม่ต้องนับครับถ้าเราไปคนเดียวก็บอกไปคนเดียวเลยจองคนเดียวแล้วก็บางสนามสมมติว่าบางครั้งช่วงนี้ออกคนเดียวไม่ได้แต่บางช่วงหน้าแบบหน้าโลซีซั่นเนี่ยก็ได้นะไม่ใช่ว่าไม่ได้ก็ไม่ได้เสมอไปหมั่นโทรไปถามดูในช่วง
1: แล้วก็
0: เราจะได้ออกได
1: ้แล้วก็ส่วนใหญ่บางทีสนามกอล์ฟถ้าเป็นสนามกอล์ฟชั้นรายการเขาจะชอบถามว่าจองเวลาไว้ไหมแต่คนส่วนใหญ่ก็จะแห่กันไปบางสนามนะที่เคยเจอสมัยก่อน
0: คือ
1: ไม่ได้
0: พยายามจองก็ดีเนาะถ้าทราบแต่ถ้าเกิดชุกชุกเร่งด่วนอยากตีกอล์ฟเลยผมอันนี้ก็วอล์กอินกันไปได้
1: ใช่
0: แล้วที่พี่เตบอกก็ต้องลุ้นหน้างานแต่ว่าอาจจะต้องจอยใครหรือเปล่า
1: ใช่
0: เพราะมีกลุ่มวอล์กอินเหมือนกัน
1: ที่เลวร้ายแล้วเคยทำบ่อยๆคือจองไปครับจองเวลาไปมากวนนี้5คนครับแล้วถึงเวลาไปคนเดียวแล้วบอกว่าอ๋อที่เหลือมันมายกเรื่องหน้างานครับเขาก็จะรับ
0: สงสารสนามหน่อยรับมือยากหน
1: ่
0: อย
1: ใช่สงสารสนามรับมือยากแต่สนามเขาก็จะแบบโอเคสรุปมาคนเดียวเขาก็จะช่วงเวลาเนี้ยเขาก็จะจัดเราไปโปะอีกกวนหนึ่งได้เลย
0: ใช่ถ้าเธอเป็นอย่างลักษณะเนี้ยโทรเข้ามาแจ้งก่อนก็ได้นะว่าเหลือท่านเดียวอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับคนที่น่าสงสารไม่ใช่แค่สนามแคดดี้เพราะแคดดี้บางคนจะรอว่าวันนี้เขาจะตามเบอร์ได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะน่าสงสารหน่อย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้หน้า SMS น่าจะถามพี่คิวอะระหว่าง Honda Jazz กับ Hyundai H1 ขับอันไหนสนุกแล้วดีกับครอบครัวมากกว่ากันครับ
0: Hyundai H1 ครับจริงๆถ้ามีเงินมีสปอนเซอร์ Hyundai Stylia ก็ยินดีครับ
1: คุณจะเอามอทอดจริงๆเหรออ
0: ยากขับมากเลยกระจกมาใหญ่ๆครับรถตู้ทุกชนิดครับรับสปอนเซอร์ครับเขาให้ยืมขับได้ไม่ออกงานอะไรเงี้ย
1: มัน
0: ครับ

0: มันติดฟิล์มรถยนต์ไม่ได้นะมันติดฟิล์มอาคารนะ
1: ใช่ๆกระจกใหญ่มาก
0: หยกใหญ่ไป
1: วิสัยทัศน์ดีครับ
0: ฮะโอเคอีก SMS นึงส่งมาอันนี้ขอตอบเร็วๆแล้วกันเนาะ
1: ครับ
0: ส่งต่อเร็วๆนะเขาบอกว่าสวัสดีครับเหล็ก7กับเหล็ก8ถ้าองศาในสเปคมันเท่ากันควรจะเลือกชุดไหนดีครับ
1: โอ้โหเ
0: ดแล้วแต่ชอบส่งครับเพราะว่าถ้าเหล็ก7องศาเท่ากับเหล็ก8แสดงว่าเหล็ก8ตัวนั้นเป็นเหล็ก8สตรองหรอกครับมันจะต้อง
1: ม
0: ันจะต้องมีทั้งสเตนใสหรือไม่ก็ต้องใบใหญ่กว่าอันแรกอันแรกน่าจะเป็นแบบบางๆก็แล้วแต่ชอบครับถ้าอยากตีแบบดาบเลเปียบางๆก็ไปอันที่เป็นเหล็ก7ครับแต่ถ้าอยากจะตีง่ายๆหน่อยสบายๆหน่อยก็ไปอันที่เหล็ก8ครับแล้วก็ที่สำคัญคือดูงบประมาณด้วยครับว่าไปตัวไหนได้นะครับ
2: โอเคขอบคุณทุกข้อความทุกท่านเลยครับนี้สวัสดี
3: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: 99 Music Room

0: physical and see if you would touch me.
1: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: สายๆแบบนี้ใจลอยไปที่มื้อเที่ยงกันแล้วใช่ไหมครับมาเติมรสชาติความฟินให้มื้อกลางวันของคุณกับ3 DJ DJ ลูกว่าเสิร์ฟทริคสุขภาพดีกินมื้อนี้แฮปปี้ชัว
3: ร์ลูกว่าเสิร์ฟให้ค่ะ
2: DJ เจคัดเพลงฮิตติดหูฟังคู่จานอร่อย
4: เจจัดให้ครับ
2: DJ ทิชาเจาะลึกเทรนด์ใหม่ให้คุณสนุกทุกเรื่องราว
3: ไว้ใจทิชาได้เลยค
2: ่
3: ะ
2: แพ็คทีมเสิร์ฟความสุขช่วงสายให้คุณมีพลังลุยงานต่อเจอกันในSmooth Society ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์10 โมงเช้าถึงบ่ายโมงที่ Smooth 105.5

0: มาเติมความสดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันท์จงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
1: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา The Collab Project Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วมคอลแลบไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522

0: Music Room
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20

0: ที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube แอปพลิเคชัน FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: 1
1: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: สวัสดีครับนาฬิกา10นาทีนะครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รอบโลกกีฬานะครับวันนี้เช้าวันอังคารที่8กันยายน2569นะครับวันนี้อยู่กันตี5ถึง6โมงครึ่งนะฮะอยู่กับคุณโอ๊ตสินพงษ์ประสันธนาธรนะครับแล้วก็ผมโอการเมืองกันนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณโอ๊ตนะครับ
1: เ
0: จอกันเช่นเคยนะฮะ
1: ครับ
0: เจอกันทุกวันคุณโอ๊ตนี่มาทุกวันเลยใช่ไหม
1: ไม่ถึง สี่ห้าวัน
0: อ๋อสี่ห้าวัน
1: เออ
0: ครับผม
1: ครับ
0: อืมตีห้านะตีห้านะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ก็ของคุณมีตีสี่เลยใช่ไหมวันคือวันศุกร์นะ
0: ใช่ใช
1: ่เออ
0: วันศุกร์กับวันเสาร์นี่จะมีตีสี่ใช่ไหม
1: ใช่รายการจะเป็นตีสี่ฮะ
0: ครับ
1: เออ
0: แต่เดี๋ยวนี้ก็มีพักบอลด้วยนะเดี๋ยวนี้ก็มีพักบอล
1: นี่ไม่รู้กลางสัปดาห์ยังไงแชมเปี้ยนลีกมีเปล่าผมไม่รู้นะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: เออเออ
0: ต้องถามท่านผอ.ท่านท่านผอ.
1: ผอ.คนไหนอ่ะ
0: ผอ.เยอะเหรออ้
1: าวมีทั้งผอ.เจ๋งผอ.เต่าผอ.สุเทพ
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: ถ้ากันผอ.สุเทพ
1: แล้วด้วย
0: ผอ.แปะด้วย
1: เออ
0: แต่ละคนนี่ตั้งตัวเป็นผอ.กันหมดเลย
1: เป็นได้เป็นขึ้นที่มีผอ.เยอะที่สุดในโลกแล้ว
0: ตำแหน่งเขาตามตำแหน่งแต่ละบทบาทหน้าที
1: ่ครับ
0: ผอ.แต่ละด้าน
1: อีกหน่อยคงเป็นผอ.ฟิลิปลามเนี่ย
0: ก็นี่ก็ผอ.ด้านโคโปไงผอ.เรื่องเทคนิคเรื่องโปรดิวเซอร์อะไรมา
1: ใช่เราจะไปเซาไปมากนะเพราะว่าเท่าไหร่แกอยู่นี่เราจะมีออนไลน์นะ
0: เออใช่ใช่วันนี้มีใช่ไหม
1: วันนี้มีไงฟิลิปลามอยู่ไง
0: อ๋อครับผม
1: เพราะว่าได้รับการขายตะขาบจากมังเจ๋งอยู่คนเดียว
0: ครับ
1: อืม
0: ก็วันนั้นจัดกับเจ๋งแล้วก็มีใช่ไหมจัดกับคุณเจ๋งนี่จะมีใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: แต่พอคนอื่นจัดหรือว่าคุณเจ๋งไม่ได้มาเงี้ยก็ลงรามไม่มาก็จะไม่มี
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่
0: แล้ววันนั้นแกบ่นเว้ย
1: บ่นว่า
0: เฮ้ยวันนั้นมาทำไมวันนั้นไม่มาทำไมไม่มีออนไลน์วะ
1: ใคร
0: คุณเจ๋งอ
1: ่
0: ะ
1: อ้าวครับ
0: ครับ
1: ก็ชัวร์เลยฮะหรือเขาทำไม่เป็นนะ
0: ครับ
1: เออ
0: บ่นใหญ่เอ้ยวันนั้นไม่มาทำไมไม่มีออนไลน์จะมีได้ไงอ่ะ
1: ใช่
0: มันไม่มีใครมีแอคเคาท์พี่ครับ
1: เออ
0: ครับผม
1: ใช่แล้วก็มีนี่ไลฟ์ TikTok ด้วยเท่าไหร่แกมา
0: สนุกสนาน
1: สองเครื่องเลย
0: ใช่ใช
1: ่เออ
0: สนุกสนานสนุกสนาน
1: พกโทรศัพท์ที2 3เครื่องบางเจ๋งอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: นึกว่าโทรทั่วไทยเลยอ่ะ
0: นึกว่าเจ้าหนี้เยอะ
1: ครับ
0: หนี้นี
1: ่เออ
0: แต่ว่าโอ้แกสนุกสนานน่าดูนะ TikTok เนี่ย
1: เหรออ
0: ยู่ดีแกก็ตะโกนอะไรแกไม่รู้นะคุณจากคุณแกเป็นไหมอยู่ดีก็ร้องเพลงอย่างนี้ตะโกนอะไรกัน
1: เหรอ
0: เอออ
1: ๋อ
0: แล้วก็หันไปครับครับครับสวัสดีครับ
1: ไ
0: ปจองข้างแกที่ก
1: ัน อ๋อเหรอเ
0: ออครับ
1: ครับครับ
0: ก็สนุกดีสนุกดี
1: ใช่
0: ครับ
1: เพราะว่ามันจะมีเวลาไลฟ์ TikTok ของแกจะเป็นโทรศัพท์เพิ่มมาพิเศษ2เครื่องไง
0: อืมใช่
1: แต่ถ้าเป็น YouTube กับ Facebook
0: อืม
1: ใช่มั้ยมันก็จะมีกล้องทางคลื่นเขาอยู่แล้วเออ
0: ใช
1: ่นะ
0: เอ๊ะแต่ว่าทาง Facebook นี่ไม่เห็นมีนะ
1: เออ Facebook มันหลังๆเห็นหมอมันค่อนข้างมีปัญหามั้งแต่ YouTube ได้อยู่ใช่ไหม
0: YouTube มี YouTube มี
1: เ
0: นี่ยมีคนส่งคอมเมนต์มาแล้วนะฮะครับผม
1: นะครับไปดูผลบอลกันหน่อยนะครับก็ค่ำคืนที่ผ่านมามีลาลิก้านะเกตาเฟ่เสมอเซลตา 1-1 นะครับเอลเช่แพ้แล้วโซเซดาด 2-3 เกาโชเซอิตาลีนะครับกายารีชนะเลเช่ 1-0 แล้วก็อูดิเนเซ่แพ้ลาซิโอ 1-2 นะครับฟุตบอลโปรตุเกสนะครับเอสโตริลเสมออโรก้า 0-0ก็น่าจะประมาณนี้เนาะ
0: ครับ
1: สำหรับผลฟุตบอลนะครับ
0: ใช่
1: เออ
0: ว่าเดี๋ยวกลางสัปดาห์นี้ก็จะมีแชมเปี้ยนส์ลีกเนาะ
1: ใช่
0: ก็เริ่มแต่วันนี้นะฮะ
1: ครับ
0: วันนี้ก็มีหลายคู่แล้วนะครับสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก

0: รอบลีกเฟสนะรอบลีกเฟสแมตช์เดย์ที่1นะฮะ
1: ก็มี3วันนะ
0: ใช่
1: อังคารพุธพฤหัสเตะวันละ6คู
0: ่ครับ
1: นะครับเพราะมันมีทั้งหมด18คู
0: ่
1: นะครับกระจายไป3วันก็วันละ6คู
0: ่ครับ
1: ครับ
0: มีแต่5ทุ่ม45นะฮะ
1: เออ
0: ก็มีวิลล่าด้วย5ทุ่ม45มีวิลล่าไปเย็นคลับบูชนะครับอยู่คลับบูชเทียร์คลับเบนนะฮะแล้วก็ตอนตี2ก็จะมีดอทมุนเจอบียาร์เรอัลลิวเจอเรอัลเบติสนะบอโต้เจอแมนซิตี้นี่แล้วก็เรอัลมาดริดเจอกับอินเตอร์มิลานด้วยนะครับ
1: ครับ
0: โชเซ่มูรินโญ่นี่เจอทีมเก่าด้วยนะฮะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: น
0: ี่ตี2นะฮะ
1: ครับ
0: นี่มี6คู่ด้วยกันนะครับ
1: 6คู่นะครับก็ไอตอน5ทุ่มใช่ไหม5ทุ่ม45นี่มี2คู่นะ
0: ใช่ใช่
1: นะครับเลือกดูกันตามใจชอบ
0: AEK Athens เจอกับ LASK Lynch ด้วย
1: ผมก็คงจะเลือกดูคู่นี้แหละ
0: คู่เอกเลย
1: ใช
0: ่เต็มบางคนก็อ่านว่าลาสเหมือนกันนะ
1: ลาสเห็นไอ้ฝรั่งมันเรียกว่าลาสลาสลินน่ะ
0: แต่มันก็คือ LASK
1: LASK เ
0: ออครับ
1: ใช
0: ่มีถ้าจะดูนี่ก็ทาง True Visions นะ
1: True
0: ปีนี้อยู่กับ True อยู่นะครับ
1: แต่ปีหน้าไปอยู่ AS นะ
0: ครับ
1: รายการฟุตบอลยุโรปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอะไรต่างๆ
0: ทั้งหมดเลย
1: ทั้งหมดถ้วยเล็กด้วยนะครับเธอสัปดาห์แรกมันยังไม่มีถ้วยเล็กอะไรพวกนี้ไงเขาเลยกระจายเอาไอ้บอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอะโปรตีมจะเตะแค่อังคารพุธ
0: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะเนี่ยสัปดาห์แรกมันยังไม่มีถ้วยเล็กเขาก็เลยกระจายเอาไปบอลพฤหัสด้วยก็เลยเป็นวันละ6คู
0: ่ยังไม่มียูโรปาลีก
1: ใช่ยูโรป้าคุณดูไอ้คอนเฟอเรนซ์คอนเฟอเรนซ์อะไรไม่มี
0: แล้วก็ PPTV ก็คอนเฟิร์มเมื่อวานนี้ละ
1: ครับ
0: เรื่องถ่ายทอดสดฟุตบอลลาลิก้าใช่ไหม
1: ใช่
0: ลาลิก้าสเปนเริ่มเลยเนี่ยใช่ไหมคุณโน้ต
1: ยังวันที่20นู่น
0: โอ้วันที่20เหรออ ่
1: า
0: ถ่ายยังไงถ่ายยังไง
1: ถ่ายคู่แรกก็ทางหน้าจอ PPTV แล้วก็ YouTube ด้วยYouTube PPTV Sport
0: ครับ
1: นะครับนี่ชงมาหวานๆเลยนะน้ำตาลขึ้นเลยเมื่อกี
0: ้ถ่ายอาทิตย์ละกี่คู่อะไรยังไงฮะ
1: ก็ประมาณเบื้องต้นน่าจะอาทิตย์ละคู่เหรอมั้ง
0: ครับอาทิตย์ละ1คู่ไม่รู้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์เหรออ
1: ่าใช่
0: แล้วถ้าผมแบบติดกอง AIS กอง2อย่างนี้ผมดูได้หมดใช่ไหม
1: ไม่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนนะแต่ว่ามันชดถ้ามันดูไม่ได้คุณก็ไปดู YouTube ไง
0: ดู YouTube ก็อยู่ดูได้ใช่ไหม
1: YouTube มันก็ดูได้ YouTube ช่อง PPTV Sport อ่ะ
0: แจ๋วเลย
1: เออ
0: แต่ถ้าอยู่ต่างประเทศอย่างนี้ดู YouTube ช่อง PPTV จะด
1: ูได้ YouTube ไม่น่าได้นะเออเขาคงบล็อกอ่ะ
0: ครับครับ
1: เขาคงบล็อกก็เพราะว่ามันซื้อลิขสิทธิ์มันก็ซื้อในเฉพาะในเมืองไทยแหละใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ก็เขาคงไม่ได้หรอกแต่ว่าก็ไอแบบกองเกิงอะไรที่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไงเออไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่า
0: ดูไม่ได้
1: ไม่ได้จริงก็ YouTube อ่ะYouTube
0: หรือแอป
1: ด
0: ีแล้วแอปก็มีใช่ไหม
1: แอปก็มี
0: ครับ
1: แอปก็มีแอปก็น่าจะดูได้นะแอป PPTV อ่ะเออแต่ถ้าไม่ได้ก็เนี่ย YouTube สะดวก
0: ผมก็ยอมรับว่าผมก็ยังไม่ได้ดูเลยนะเพิ่งจะเปิดดูการเนี่ยลาลิก้าเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะได้ดูกันนะฮะ
1: ใช่เพราะบอลมันชนกันหมดไงมันชนกันหมด
0: แล้วลีกอื่นเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าแบบหมายถึงไม่ใช่ลีกอังกฤษนะแบบเวลามันค่อนข้างจำยากเนอะถ้าแบบไม่ได้ตามจริงๆนะฮะ
1: ครับ
0: คือเขาก็มีสล็อตเวลาที่ชัดเจนของเขาแหละแต่ว่ามันจะค่อนข้างสับสนนิดนึงมันเตะกันถี่นิดนึงนะฮะว่าเดี๋ยวลีกนั้นเวลานี้ลีกนี้เวลานั้นนะ
1: ไม่คือจริงจริงๆลีกอื่นจะบอกว่าเวลามันล็อกมันจะล็อกไว้แทบจะทุกแบบเดิมเลย
0: มันมีกี่โมงมันลาลิก้าได้มีกี่โมง
1: ลาลิก้ามีแทบจะตลอดเลยเพียงแต่ว่าคือก็ต้องยอมรับว่าแฟนบอลบ้านเราอ่ะมันจะมีทีมเชียร์เป็น
0: อ
1: ังกฤษไอ้อังกฤษแต่ชอบเปลี่ยนใช่ไหมวันอาทิตย์เนี่ยบางทีเวลามันก็จะปรับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างบางอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีสองทุ่มกับสี่ทุ่มครึ่งใช่ไหมบางสัปดาห์ก็ไม่เหมือนกันนะเวลาอะไรเงี้ยแต่ที่เป็นลีกอื่นน่ะอย่างลาลิก้าอย่างบุนเดสอย่างเงี้ยเวลามันจะล็อกไว้เลย
0: อย่างบุนเดสเนี่ยชัว
1: บุนเดสชัวอย่าง
0: สองทุ่มครึ่ง
1: สองทุ่มครึ่งวันเสาร์เงี้ย
0: ห้าทุ่มครึ่ง
1: ห้าทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยไม่ค่อยปรับไปเลยเท่าไหร
0: ่
1: แต่มันก็อย่างว่าแหละก็คือพออย่างคุณอย่างเงี้ยคุณเป็นแฟนสเปอร์ใช่ไหมล่ะบางทีกูเข้าไปดูโปรแกรมสเปอร์เอ๊ะแต่

0: บางทีมันก็อ่ะไปแฉลบดูไปแฉลบได้เจอเขาเรียกว่าอะไรแบบคู่อื่นด้วย อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจริงลาลิก้าเนี่ยมันเตะเวลาแทบจะไม่ค่อยซ้อนกันเท่าไหร่ฮะเนี่ยมีไล่เวลามาเลยวันเสาร์เงี้ยทุ่มหนึ่งสามทุ่มสิบห้าจะมาห้าทุ่มครึ่งแล้วก็มาเป็นตีสองจะมาแล้วก็วันอาทิตย์ก็ทุ่มหนึ่งสามทุ่มสิบห้าห้าทุ่มครึ่งแล้วก็ตีสองแล้วก็มีคืนวันจันทร์กับคืนวันศุกร
1: ์ก็เนี่ยผมว่ามันถี่เยอะไป
0: มันคือเขาพยายาม
1: ทีละคู่ทีละคู่เลย
0: ทีละคู่ให้แบบว่ามันสามารถไล่ดูได้ทุกคู
1: ่อย่างเยอรมันเนี่ยง่ายนะเยอรมันอังกฤษเนี่ยก็จะรู้ว่าสองทุ่มครึ่งกับห้าทุ่มครึ่งใช่ไหมวันอาทิตย์อังกฤษก็จะส่วนใหญ่ก็จะสองทุ่มกับสี่ทุ่มบางทีก็สองทุ่มหลายคู่หน่อยอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเปลี่ยนเวลาก็สามทุ่มกับห้าทุ่มครึ่งก็ว่าไปใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้มันจะล็อกแล้วมันจะมีแท็กของมันแล้วจะมีช่วงที่เป็นเวลาอื่นก็คู่หนึ่งนะแต่อย่างสเปนอย่างอิตาลีเนี่ยบางทีอย่างเงี้ยโอ้มีช่วงละคู่อย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็อาจจะจำยากนิดนึงนะฮะ
0: คือเหมือนเขาพยายามจะกระจายให้ซึ่งมันก็ดีนะเอาจริงนะมันก็ดีตรงที่ว่ามันก็ทำให้บางคู่มันก็ไม่ชนจะมาบาง
1: ก็ไม่ชนสักคู่เลยไม่เป็นไรคู
0: ่ไม่มันก็ไม่ชนกับไอ้บอลอังกฤษไงมันจะมีคู่ดึกอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยชนส่วนมากที่คนได้ดูกันบ่อยๆเป็นคู่ดึกอ่ะ
1: คู่ดึกเขาไปตีสองเลย
0: ตีสองอ่ะซึ่งอังกฤษไม่ค่อยมี
1: ก็จบตีหนึ่งครึ่งไงบอลอังกฤษอ
0: ่
1: ะจบคู่สุดท
0: ้
1: ายตีหนึ่งครึ่ง
0: เพราะว่าบางทีแล้วพูดตรงๆนั่นมันชนบางทีคนมันก็ชอบไปดูบอลอังกฤษกันไงถ้าว่า
1: ก็แล้วแต่คู่นะบางทีนะบางทีเอาคู่แบบอะไรไม่รู้มาเตะห้าทุ่มครึ่งเงี้ยก็ไม่ดูนะคือบอลอังกฤษมันก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องทีมใหญ่ถึงจะมีคนดูเยอะหน่อยนะแต่จริงๆเดี๋ยวนี้มันก็มันแทบทุกคู่นะ
0: มันก็มันแต่บางทีมันก็ข้ามได้ไงชมาใหญ่คู่วันเสาร์คู่ห้าทุ่มอะไรบางทีว่าเอาคู่เลยมาก็ไม่รู้
1: ก็วันเสาร์ที่แล้วอ่ะวันเสาร์ที่แล้วผมก็นั่งดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูไงเอากับวิลล่า
0: ใช่
1: เสมอศูนย์ศูนย
0: ์เสมอด้วย
1: เฮ้ยแต่เกมมันสนุกนะคุณโน้ต
0: มันก็สนุกแต่มันก็บางทีพอเห็นชื่อฮาวเงี้ยผมว่าก็
1: แล้วฮาวตอนนี้เป็นทีมเดียวที่ยังไม่เสียประตูนะขอโทษ
0: ไปทำอย่างอื่นดีกว่าเดี๋ยวก็โดนละเออเบอร์ก็เริ่มดรอปลงไปทุกทีละ
1: โหแต่เล่นมันวันนั้นเล่นด
0: ีมันใช้ได้
1: วันนั้นเล่นดีเลยเกือบชนะเกือบชนะวิลล่านี่ก็พอๆกับสเปอร์เลยเป็นไรไม่รู้ยิงไม่ได้ทีนะ
0: เหมือนกันเลย
1: สามนัดยิงไม่ได้
0: เสียห้าลูกแล้วก็ยิงไม่ได้แล้วมีแต้มเดียวเท่ากันก็ปี้สเปอร์มาเลยเนี่ย
1: ตอนนี้มีสามทีมอ่ะที่ยิงไม่ได้นะฮะโคเวนทรีสเปอร์แล้วก็วิลล่า
0: แต่โคเวนทรีนี่แพ้รวดเนี่ยเป็นบวย
1: ครับ
0: ส่วนสเปอร์วิลล่ามีทีมละหนึ่งแต้ม
1: โอ้ดีใจมากเลย
0: ครับ
1: ได้แต้มแรกแล้วนะฮะ
0: เออ
1: พี่หนิมผมดีใจใหญ่เลยพี่หนิม
0: พี่หนิมคือใคร
1: พี่หนิมคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เนี่ย
0: อ๋อที่เขาเป็นแล้วอีนี่ใช่ไหม
1: เป็นรองนายกอ่ะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะ
0: ใช่ใช่
1: เป็นรองนายกผมไม่แน่ใจนะแต่เป็นรัฐมนตรีแล้วกระทรวงนะ
0: ครับ
1: แกเป็นแฟนบอลสเปอร์นะ
0: แฟนบอลสเปอร์นะ
1: ใช่ใช่โอเคได้แต้มแรกก็ดีใจก็ทำ AI รูปตัวเองโพสต์บนรถแห่เลย
0: ครับนะ
1: ใช่ถูกใจมากแต้มแรกมาแล้วครับ
0: ครับ
1: เออแล้วเมื่อกี้ลืมรายงานผลในนี้ไปนะวอลเล่นะวอลเล
0: ่วอลเล่
1: ใช่ใช่
0: ก็วอลเล่บอลชายนะชนะเกาหลีใต้นะ
1: ครับ
0: โอ้สุดยอดเลยน้ำก่อน2เซตมาโดนตีเสมอ 2-2 ก็มาวัดกันเซตสุดท้ายแล้วก็ชนะได้นะครับ
1: ครับ
0: สำหรับวอลเล่บอลหนุ่มไทยของเรา
1: โอ้ยอดเยี่ยมเลยชนะ2นัดรวดเลยนะ2นัดรวดเลยก็ผ่านเข้ารอบ8ทีมมานี่เรียบร้อยนะฮะ
0: ครับ
1: ก็อยู่ในกลุ่ม C นะกลุ่ม C ตอนนี้เราชนะในนี้เราได้2คะแนนเพราะว่าชนะ 3-2 นะฮะก็มี5คะแนนนะครับ
0: ครับ
1: และสุดท้ายที่เจอไต้หวันนะฮะวันที่9กันยายนนี้นะครับ
0: เออ
1: วันพรุ่งนี้วันพุธนะฮะวันพุธนะ
0: ครับ
1: ก็ส่วนของเรานี่กลุ่มอีกคู่ในกลุ่มเรานี่เป็นกาตาร์กับไต้หวันนี่ก็เป็นไต้หวันชนะกาตาร์ไป3-0เซตเหมือนกันนะฮะ
0: ครับ
1: กลุ่มเราก็ไทยมี5คะแนนเกาหลีใต้มี4คะแนนนะครับไต้หวันมี3คะแนนแล้วก็กาตาร์ไม่มีคะแนนนะครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: กลายเป็นกาตาร์นี่แย่สุดเลย
1: ใช่
0: นะก็ถือว่ากำลังขาขึ้นเลยนะสำหรับวอลเลย์บอลนะ
1: อู้มาดีหมดเลยนะ
0: มาดีนะ
1: ออ
0: ของผู้ชายก็มาดีเห็นมีนักวอลเลย์บอลสาวไทยเราก็ไปเชียร์อยู่ด้วยนะน้องเพียวน้องอะไรเนี่ยไปเชียร์เพราะอยู่ญี่ปุ่นอยู่พอดี
1: ที่แข่งที่ญี่ปุ่นนะ ก็นักวอลเลย์ชุดนี้ก็มีแบบมีอะไรเยอะเหมือนกันนะโดยเฉพาะน้องตัวเซตอ่ะ
0: ครับ
1: เอ้ยไม่ใช่น้องลิฟตัวเซตหรือลิเบโร่อะไม่ใช่เป็นลิเบโร่นะน้องก็เป็น LGBT นะฮะ
0: ครับ
1: แต่ก็น่ารักดีนะฮะ
0: ออ
1: กมาแบบสร้างมีมช่วยเชียร์พวกหนูด้วยนะคะอย่าลืมพวกหนูนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ฮะ
1: น่ารักดีเชียร์ผู้ชายด้วยนะครับ
0: ก
1: ็สนุกสนานได้วอลเลย์ผู้ชายนี่ก็คือถ้าผู้หญิงอ่ะก็จะชอบดูเหมือนกันนะวอลเลย์ผู้ชายนะฮะ
0: อย่าง
1: บ้านผมเนี่ยชอบดูวอลเลย์ผู้ชาย
0: ครับ
1: หมายถึงผู้หญิงที่บ้านผมนะอย่างทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหชอบมากเลย
0: โอ้ก็เอาตรงไอ้ชาติอื่นๆมันหล่อมากอ่ะมันจะมีตัวหล่อๆติดทีมแทบจะทุกชาติอ่ะเอาจริง
1: อิตาลีไงนะ
0: อิตาลีอะไรพวกเนี้ย
1: อย่างหล่อ
0: ทุกชาติอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วพวกนักวอลเลย์เนี่ยหนึ่งเลยคุยหุ่นมันได้สูง
1: นักวอลเลย์นี่สูงไม่น้อยกว่านักบาสเท่าไหร่นะฮะ
0: ใช่สูงมากสองเมตรนี่แบบมีกันเต็มลื่มล่ำไปหมดอ่ะไอ้เว้ยสูงสองเมตรอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็หุ่นดีกล้ามเป็นมัดๆหน้าตาเท่หล่อ
1: ใช่จุดขายมีจุดขายมีนะฮะ
0: ใช่ใ
1: ช่แล้วก็มีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กด้วยนะฮะโมโนแม็กโมโนสปอร์ตแล้วเนี่ยนะฮะโมโน29ถ้าเป็นไทยเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็ถ่ายทีมชาติไทยดูฟรีนะฮะ
0: เออ
1: ก็ติดตามกันได้นะครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ใช่
1: เชียร์ผู้ชายกันด้วยผู้ชายก็รายการชิงแชมป์เอเชียเช่นเดียวกับผู้หญิงนั่นแหละนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เ
1: กิดจากพระเจ้าผู้รอบ8เข้ารอบฉันไปเข้ารอบรองอีกนี่ยุ่งเลยนะโ
0: อ
1: ้ดังใหญ่เลยนะฮะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: แ
1: จ๋วเลยนะครับ
0: ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวอลเลย์บอลนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนกีฬาอื่นก็มีเทนนิสนะช่วงนี้นะครับ US Open ก็กำลังเข้มข้นนะครับเมื่อวันนี้นะครับก็มีหญิงเดี่ยวนะครับเจิ้งชิงเวินนะช่วงนี้กลับมานะฟอร์มดีนะครับก็มารู้สึกมาเนี่ยเราคัดเลือกมั้งมารอบนี้นี่ชนะอีก้าชอนเทคนะครับ2เซตรวด 7-5-6-3 เข้าสู่รอบต่อไปนะครับอีกคนหนึ่งก็คือเมล่าอันเดว่านะชนะทางด้านของโปโตโปวานะครับ 2-1 เซตเข้ารอบเช่นกันนะครับเอเลน่าไรบากีน่านะครับชนะนามิโอซากะ2เซตรวดก็เข้ารอบนะครับเดี๋ยวตอนเช้า6โมงก็จะมีอีวาโยวิชนะครับที่รอบที่แล้วนี่ล้มอียาล่ามา
1: ฮะอียาล่าตกรอบแล้ว
0: ใช่แพ้อีวาโยวิชนี่แหละนะครับแต่โค้ชไม่เป็นไรนะครับน่ารักทั้งคู
1: ่
0: นะครับก็จะเจอโคโค่กอล์ฟ
1: ครับ
0: นะครับส่วนของผู้ชายนะครับตอนนี้ตีกันอยู่ก็จะเป็นเลอร์นาเทียนนะครับเจอกับคาเรนคาชานอฟนะสู้อยู่ในเซตแรกนะครับเสมอกัน5-5นะครับอีกคู่หนึ่งก็เดี๋ยวนะฟานเดอร์ซันรุปชลุปนะครับก็เจอกับเกียไม่รู้ว่าชื่อถูกนะจากฝรั่งเศสนะครับก็เซตแรกนี่เป็นโบฟานเดอร์ชลุปนะครับแพ้ไปก่อน 3-6 เซตที่2นี่ก็กำลังจะแพ้แล้วนะเนี่ย เพราะว่าช่วงไทยเบรกนี่ตามหลัง0-6นะครับก็สู้อยู่ในเซตที่2นะครับเดี๋ยวช่วงเช้าก็จะมีอเล็กซานเดอร์สเวเลฟนะเจอกับดาเดรี่จากอิตาลีนะครับ
1: ครับไอ้นี่ก็ตกรอบไปแล้วใช่ไหม
0: ใคร
1: ไอ้นะชื่ออะไรฟาคุนโด
0: อ๋อเชดุนโดโลใช่ไหมเนี่ยแพ้บล็อกไป
1: ใช่แพ้บล็อกไปนะฮะ
0: สกอร์
1: อเล็กซานเดอร์บล็อกนะ
0: อเล็กซานเดอร์บล็อก
1: แพ้ไป
0: 1-3เซต
1: เซตแรกชนะ 6-3 แล้วก็มาแพ้เออไม่ใช่ดิเซตแรกชนะแล้วก็เซตแรกแพ้มาชนะเซต2แล้วก็แพ้เซต3เซต4นะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ไ
1: อซิซิปาก็ตกรอบไปแล้วเรียบร้อย
0: ครับ
1: ซิซิปาที่แพ้เบนเชลตันมือ8ของอเมริกาไป3เซตรวดนะครับ
0: ฮะ
1: เรียบร้อยไปนะฮะ
0: อ๋อ
1: ก็อันนี้รอบ16คนแล้วนะ
0: ครับ
1: เข้าสัปดาห์ที่2แล้วนะฮะ
0: ออ
1: รอบ16คนแล้วก็เริ่มที่จะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะ
0: ครับ
1: แต่ลึกปีนี้ยูโรเพ่นปีนี้เรื่องอื่นเหมือนจะดังกว่าเรื่องในสนามนะ
0: ครับ
1: ใ
0: ช่
1: เรื่องกัญชงกัญชาอะไรก็มีนะได้กลิ่นกัญชาด้วยได้เห็นอินฟูอะไรเยอะด้วยนะฮะ
0: อินฟูเขาก็พยายามเปิดตลาดแหละใช่ไหมล่ะมันก็พยายามเปิดตลาดเพราะว่าอินฟูเรื่องนี้ก็ต ได้รับความนิยมอ่ะเนาะ
1: เออ
0: ใช่มั้ยเขาก็ไปให้โควต้าอินโฟมาทำคอนเทนต์ในสนามจะได้ไปออกพวกแบบเนี้ยคลิปแนวตรงแนวตั้งอะไรก็ว่าไปเปล่าว่าอินโฟเข้าไปรบกวน
1: ครับ
0: แต่มันก็มีคนพูดดีนะอย่างโอซาก้าบอกก็ไม่ได้อะไรมากหรอกเพราะว่าคือมองขึ้นไปอ่ะเธอก็บอกมันก็เจอสปอตไลท์แสงมันก็แรงเรียกว่ารุนแรงกว่าไอ้แสงไฟของพวกอินฟูเลยพวกนี้อยู่แล้วเพราะบอกอินฟูบางทีถ่ายคลิปถ่ายอะไรก็จะเปิดไฟ
1: เป
0: ิดไฟอะไรอย่างนี้ด้วยหน้าจะได้เด้งๆสว่างๆอะไรอย่างนี้ว่ะผมก็ไม่รู้นะนั่นแหละแล้วก็มีกัญชามีอะไรด้วยได้กลิ่นกัญชา
1: อินฟูนี่ยังไม่งงนั่นแหละกัญชานี่นะกัญชานี่ที่นิวยอร์กนี่ได้ไหมคุณนุช
0: ไม่รู้เงินไง
1: แต่ถ้าบ้านเราเนี่ยก็ไม่เป็นไรใช่ไหม
0: บ้านเราได้ขายกันลืมล่ำลืมล่ำเลยร้านที
1: ่เพื่อการแพทย์
0: เหรอบ้านเราคงงั้นก็คงป่วยกันเยอะถ้าเพื่อการแพทย์เยอะขนาดเนี้ย
1: ก็เพื่อการแพทย์เด
0: ็ดร้านกัญชาผมสังเกตผม
1: ไม่เคยเลย
0: ไม่มันแทบไม่เคยเจ๊งเลย
1: เฮ้ยแต่บ้านผมน้อยลงนะ
0: เหรอ
1: น้อยลงน้อยลงเพราะว่าตอนใหม่ๆอ่ะตอนแบบเปิดเสรีใหม่ๆเนี่ยโอ้โหแทบทุกหัวระแหงทุกปากซอย
0: เนี่ยไอ้ตรงแถว
1: ตอนนี้น้อยลงแล้ว
0: แถวคอนโดแฟนผมนะตรงถนนสุขุมวิทอ่ะมันมีช่วงมีบางตอนนะ5ล้านติดกัน
1: อ่ะแถวนั้นก็ฝรั่งเยอะนี
0: ่5ล้านติดกันแล้วเปิดทั้งคืนด้วยบางร้านเนี่ยเปิดทั้งคืนด้วย
1: โอ้ยิ้มหวานกันทั้งคืน
0: ผมแบบยังเคยแบบอยากจะเข้าไปถามว่าแบบโอ้พี่ขายใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยทำไมแบบรายได้มันดีมากเลยอ่ะ
1: มันก็คงดีนะ
0: ใช่แล้วมันแล้วผมสังเกตพอเมื่อไรก็ตามที่มันเปลี่ยนเป็นร้านกัญชานะ มันจะไม่เคยปิดเลยเว้ยไม่เคยเจ๊งอ่ะไอร้านอาหารนะบางทีร้านดังๆยังไปนะไปนะบางร้านมันเป็นใส่สูงวิทอ่ะมันจะริมถนนใช่ไหม
1: คือเรียกว่าต้องแอคทีเวตตลอดเวลาถ้าเผลอผายหน่อยเดียวนี่เจ๊งได้
0: ใช่คือมันเป็นร้านอาหารเนี่ยเหมือนเขามันก็ขายคนไทยด้วยขายต่างชาติด้วยใช่ป่ะแล้วพอไอ้ตรงทงสุขุมวิทเนี่ยมันเป็นริมถนนเนี่ยมันไม่มีที่จอดรถคนไทยมันจะไปกินลำบากแต่เหมือนไอ้กัญชาเนี่ยมันผมก็ไม่รู้ลูกค้าเป็นกลุ่มไหนอาจจะเป็นต่างชาติก็ได
1: ้
0: ว่าตอนที่จอดรถไม่ค่อยสำคัญเดินมาซื้อได้ป่ะก็ไม่รู้นะแต่ว่าพอมันเปิดแล้วอ่ะรู้สึกมันจะสดใสอ่ะ
1: สดใสนี่ไม่สดใสได้ไง
0: เหมือนนะร้าน
1: หวาน
0: ก็สดใสอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ค่อยปิดอ่ะไม่ค่อยปิดตัว
1: อ
0: ีร้านอาหารบางร้านแบบดังๆเลยนะผมเห็นมันยังปิดตัว
1: ใช่ใช
0: ่เพราะการขันมันสูงบอกว่าไม่รู้นะ
1: คือจริงๆแล้วกัญชามันก็เอามาทำได้หลายอย่างนะคุณรู้นะแล้วก็แบบใช้ในการแพทย์ก็ได้เยอะด้วยนะ
0: ฮะ
1: แล้วก็เรื่องของมาทำเครื่องสำอางเครื่องครีมโลชั่นอะไรก็มีเยอะนะครีมบำรุงผิวอะไรพวกเนี้ยรวมถึงพวกอุปกรณ์นะคุณรสอุปกรณ์การใช้อ่ะมันก็แบบมีหลากหลายให้เราเลือกไง มันก็เลยมีอาจจะเป็นร้านที่เราเข้าไปแล้วเราอาจจะมองภาพไม่ออกว่าเฮ้ยเขาขายอะไรกันใช่ไหมหรือมันก็มีกัญชาอยู่อย่างเดียวเข้าไปทำไมเปิดได้ตลอดไงแต่ว่าบางทีร้านผมมันตรงแถวบ้านผมมีเจ้าใหญ่ที่จะขายเหมือนขายเป็นแบบอุปกรณ์อะไรนั่งด้วยนะโอ้โหเริ่มเลยแล้วเปิดร้านสวยงามเลย
0: ครับ
1: แบบมีหลายอย่างตั้งโชว์เลยแบบอยากเข้าไปดูเหมือนกันนะว่ามันมีอะไรบ้างที่ใช้เขาเรียกว่าใช้อะไร ใช้เสพเนี่ยก็ไม่ได้แต่มันมีหลายอย่างไงมีหลายอย่
0: าง
1: อาจจะไปต่อยอดได้เยอะนะฮะ
0: ครับ
1: หรือไม่พวกเมล็ดพวกเม็ดอะไรนี้ก็เอาไปทำเอาไปอาจจะเขาบางร้านก็อาจจะซื้อขายอะไรกันด้วยก็ได้นะนะสนใจฮะ
0: อ๋อครับ ไม่แบบคือบางทีขับรถมาเงี้ยตรงเส้นสุขุมวิทอ่ะผ่านมาบางทีผมก็ไปคอนโดแฟร์เนี้ยก็ผ่านมาผมก็สังเกตเลยหูมันไม่ค่อยปิดเลยอ่ะไม่ค่อยปิดเลยแล้วบางร้านบางทีจากร้านอาหารเนี่ยมาเจ๊งใหม่ไงฮะก็เปลี่ยนมาเป็นกันเนี่ยร้านเนี่ยกัญชาเนี่ย
1: เป็นไง
0: ก็ไม่เจ๊งนะบางทีเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะ5ร้านเรียงติดกันเนี่ยแบบก็จะงงแล้วมันก็แข่งมันก็อยู่ด้วยกันได้นะแบบใช่ไหมแบบอยู่ด้วยกันได้ทั้ง5ร้านเลยอ่ะ
1: ใช่อ
0: ยู่รอดปลอดภัยอ่ะ
1: เปิดมั่งดีไหม
0: เออ
1: เราเปิดได้ไหม
0: เราจะไปเอาสินค้าจากไหนมา
1: อืมมันต้องมีดิ
0: เ
1: ออน่าทำเหมือนกันนะ
0: เออ
1: ครับ
0: ชี้ช่องชี้ช่องธุรกิจนะ
1: เออไปกัญชาได้ไงอ๋อยูเอสโอเพน
0: ยูเอสโอเพนยูเอสโอเพนนะครับ
1: ก็คงจะเพื่อการแพทย์เหมือนกันแหละครับผม
0: ใช่อยู่ย้อคนป่วยเยอะ
1: ใช่ใช่
0: เออ
1: ไม่รู้ได้ป่ะเหมือนกันนะอาจจะได้นะ
0: ไม่รู้กัน
1: เพราะว่าหลายเมืองในต่างประเทศนี่ได้เหมือนกันนะฮะ
0: หรือบางทีมันอาจจะเป็นกลิ่นในนี่ก็ได้นะบุหรี่ไฟฟ้าอะไรอย่างงี้เปล่าบุหรี่ไฟฟ้ามันก็จะกลิ่นมันก็จะไม่เหมือนในกลิ่นบุหรี่ที่เราธรรมดาม ันจะกลิ่นอีกแบบนึงไงใช่ไหม
1: ครับ
0: เออซึ่งก็ไม่รู้ว่าของที่นู่นก็ถูกหรือผิดกฎหมายยังไงก็ไม่ทราบกัน
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: ไม่เคยไปเลยฮะนิวยอร์ก
1: เป็นบางที่
0: เคยไปไหมเหรอ
1: เคย
0: นิวยอร์กอ่ะ
1: ก็ไปดู US Open นี่แหละ
0: อ๋อ
1: ฟัตชิงเมโด
0: เออ
1: สนุกดี
0: ครับ
1: ฟัตชิงเมโดนี่มันจะเป็นสวนสาธารณะนะ
0: อืม
1: มันเป็นชื่อสวนสาธารณะแล้วก็ไอสนามเนี่ยมันอยู่ในนั้นลงรถไฟ
0: ขับ
1: ไฟไปก็เดินไปโอ้โหเดินหลายกิโลกว่าจะถึงอ่ะ
0: เอ้ยสนามพวกนี้มันเดินไกลนะ
1: เออโคตรไกลเลย
0: ผมเคยไปเฟสโอเพ่นเนี่ยเดินโคตรไกลเลยลงจากรถไฟแล้วก็ต้องเดินต่อ
1: ใช
0: ่ต้องเดินต่อ
1: แต่มันก็มีรถไปนะถนนข้างหน้าก็มีนะ
0: แ
1: ต่ว่าถ้าเราไม่มีรถเนี่ยเราเป็นต่างชาติเราเดินทางสะดวกก็ไปรถไฟ
0: เข้าไปรถไฟ
1: แล้วก็เดินไปกับ
0: เดินเอา
1: แต่ผมชอบบรรยากาศตอนเดินทางไปเหมือนกันนะคือเราก็จะไปดูนี่ใช่ไหมคนอื่นก็จะไปดูก็จะขึ้นเส้นเดียวกับเราเนี่ยแล้วก็มันจะมีนักกีฬามีแฟนๆมีอะไรไปพร้อมๆกันพวกเนี้ยนะ
0: ครับ
1: บรรยากาศมันก็สนุกดีนะ
0: เ
1: ดินไปก็ต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะทางก็ทำสวยงามคนก็ออกกำลังกายกันก็ดูแบบชื่นหูชื่นตานะฮะดูแล้วก็เพลินๆไปเดินแป๊บเดียวนะฮะ
0: ใช่นะครับไหนๆพูดถึงเทนนิสก็มีอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่คล้ายเทนนิสนะพาเดลนะครับล่าสุดนี้ก็เตรียมที่จะไปแข่งขันในเอเชียนเกมด้วยนะ
1: ใช่
0: นะครับเป็นเอเชียนเกมครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับ
1: ครับ
0: ก็จะแข่งในช่วงวันที่28กันยายนถึง4ตุลาคมนะนะครับก็มีคุณนี่ด้วยนะมอสปฏิภาณอ่ะ
1: มอสปฏิภาณติดทีมชาติด้วยฮะ
0: เปล่าฮะเป็นกิจในสมาคมเขาเป็นเหมือนกับทีมงานบริหารน่ะ
1: สมาคมก็เป็นแห่งประเทศไทยแล้วอย่างเนี้ย
0: น่าจะได้แล้วมั้งใช่ไหมอ๋อ
1: เหร
0: อเพราะว่าเห็นเขาบอกได้กกท.รับรองแล้วนี
1: ่ไปรับรองแล้วก็
0: รับรองเป็นกีฬาอย่างเป็นทางการแล้ว
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็จะมีนักกีฬาเนี่ยไปลงแข่งขันในเอเชียนเกมด้วยสำหรับทางกีฬาพาเดลนะ
1: รู้สึกจะเป็นกีฬาสาธิตอยู่เหมือนกันเนี่ยนะ
0: อ๋อเหรอ
1: เอออ
0: ืมอืม
1: ก็อาจจะยังคือมีแข่งขัน
0: ครับ
1: แข่งขันแต่ว่ายังไม่นับเหรียญไงนะฮะ
0: ใช
1: ่ก็เดี๋ยวก็จะเริ่มแล้วนะ
0: ก็ไปเรียกว่าสะสมประสบการณ์ระดับสากลก่อนแล้วก็เขาบอกว่าเหรียญรางวัลนี้น่าจะเป็นที่ซีเกมซีเกมที่มาเลเซีย
1: ครับ
0: นะครับเนี่ยแล้วก็มีคุณมอสปฏิภาณคุณม
1: อ
0: สนี่แกอายุเท่าไหร่ไม่รู้ผมเคยเจอตัวจริงนะโอ้โหหน้าแกแบบยังหนุ่ม
1: ตึง
0: เลย
1: นะ
0: หน้าดูเด็กอยู่เลยอ่ะ
1: สมาคมกีฬาพาเดลไทยที่เมื่อวานนะฮะ
0: ครับก็เป็นถือว่าเป็นกีฬามาแรงนะ
1: ใช่ใช่
0: พาเดลนี่ถือว่าเป็นกีฬามาแรงคนเล่นกันเยอะ
1: โอ้กีฬาที่ฮิตที่สุดของสเปนตอนนี้นะ
0: อัน
1: ดับสองรองจากฟุตบอลเนี่ยนะ
0: ครับ
1: พาเดลเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ใช่
1: คือมันเป็นคล้ายมินิเทนนิสเนี่ย
0: เ
1: ทนนิสผสมสควอชนะ
0: ไม้มันจะเล็กหน่อย
1: ไม้จะเล็กนิด
0: ไม้มันจะเล็กๆแล้วก็ไม่ก้านมันจะไม่ได้แบบยาวมากอ่ะมันจะคล้ายๆเป็นคือไอ้ไม้เทนนิสอ่ะมันจะมีตรงก้านมันด้วยใช่ป่ะนี่ก้านมันจะไม่ยาว
1: ใช
0: ่คล้ายๆเป็นด้ามจับโผล่ขึ้นมาก็จะเป็นหัวมันเลยอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็มันก็จะแบบอันไม่ใหญ่มากอะไรอย่างงี
1: ้ไม้มันเล็กแล้วก็ขอดมันก็จะเล็ก
0: ขอดมันจะเล็ก
1: ขนาดมันจะเล็กเค้าเล่นประเภทคู่อย่างเดียวนะไม่มีประเภทเดียวนะฮะ
0: ครับ
1: ต้องเล่นด้วยกันเหมือนแบบฝึกความสนุกสนานได้ความสนุกสนานด้วยได้การเล่นเป็นทีมด้วยลูกที่ใช้สนามที่เล่นก็จะแตกต่างกันเล็กน้อย
0: ครับ
1: พื้นอะไรเงี้ยก็จะแตกต่างกันพื้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคล้ายๆพื้นพรมอย่างเดียวนะฮะเขาจะไม่มีพื้นผิวหลายๆอย่างเหมือนเทนนิสแล้วก็ลูกมันก็จะกระเด้งได
0: ้ครับ
1: กระเด้งได้หลายทางอ่ะนะฮะกระเด้งตีได้หมดนะครับก็เนี่ยหญิงเดี่ยวหญิงคู่ใช้เดี่ยวใช้เอ้ยไม่ หญิงคู่ชายคู่คู่ผสมอะไรเงี้ยมีนะฮะ
0: ครับ
1: ครับบ้านเราก็ถือว่าเดี๋ยวนี้ก็บูมขึ้นเยอะมีสนามให้เล่นกันเยอะเลย
0: ใช่
1: แล้วมันเล่นง่ายก็บอกคนไปเล่นอยากให้ไปลองเล่นก่อนอย่าเพิ่งนึกว่ามันยากแล้วมันเล่นง่ายเล่นปุ๊บแล้วมันจะแบบเล่นได้เลยเหมือนเราตีปิงปองอะคุณรถมันจะตีไม่ยากเท่าไหร
0: ่คือมันไม่ต้องอาศัยเบสิกอะไรเยอะเหมือนเทนนิส
1: ใช่ๆ
0: เทนนิสนี่มันดูเหมือนง่ายแต่ว่ามันตียาก
1: ม
0: ันตียากแล้วก็ถ้าคุณไปเล่นถ้า2คนนะตีด้วยกันแล้วไม่เป็นกันทั้งคู่นะโอ้โหรับรองคุณเก็บลูกกันเหนื่อยอะ
1: เก็บลูกกันเหนื่อยเลย
0: วิ่งเก็บลูกกันเหนื่อยเลยสมัยก่อนผมเคยไปเล่นแบบกับเพื่อนอย่างเงี้ย2คนไม่เป็นกันทั้งคู
1: ่
0: โอ้โหขนาดมีรั้วเนี่ยมันยังข้ามกันไปได้อ่ะต้องวิ่งออกไปข้างนอกไปเก็บลูกกันเหนื่อยเลยตีแป๊บนึงก็เก็บลูกครับโอ้โหเหนื่อยมาก
1: เหนื่อยเก็บลูกมากกว่าเหน
0: ื่
1: อย
0: เก็บลูกแล้วที่ผมไปตีกับไอ้ชิดอย่างเงี้ยชิดพล
1: อ
0: ่ะไอ้ชิดพล
1: เก่งทั้งคู
0: ่โอ้โหไม่ได้เรื่องกันทั้งคู่
1: เ
0: ลยแล้วทั้งแก๊งนะฮะต้องเบสไม่ค่อยมีเบสิกอ่ะคือมันก็ต้องไปซื้อลูกมาเยอะๆเลยเว้ยไปซื้อลูกมาเยอะๆเลยอ่ะแบบเป็นสิบลูกแล้วก็ตีทิ้งขว้างไปแล้วก็แบบหมดทั้ง10กว่าลูกอะไรเงี้ยค่อยไปเก็บ
1: เ
0: ราค่อยเดินไปเก็บ
1: ตีทีเดียวเลยตีให้หมดแล้วไปเก็บ
0: ตีให้หมดแล้วก็เดินไปเก็บช่วยกันไปเก็บ
1: มี 2-3 ลูกนี่ตีทีเก็บทีที่เหนื่อย
0: ใช่ไหมใช่แต่ก่อนสมัยผมเล่นตอนเรียนมหาลัยอ่ะไม่รู้ไปได้ไม้จากไหนมาก็เลยไปชวนเพื่อนไปเล่นกันขอดในมหาลัยนี่แหละแล้วมันก็มีรั้วสูงๆเลยนะแบบรั้วสูงอ่ะตีข้ามออกไปข้างนอกกัน
1: อ
0: ่ะเพราะมันแป๊ก
1: ครับ
0: ตีแล้วมันแป๊กไงแล้วก็ต้องลูกมันมีน้อยตอนนั้นไม่ค่อยมีตังค์ก็ซื้อลูกประมาณ2ลูกโอ้โหวิ่งเก็บอยู่นั่นน่ะวิ่งเก็บอยู่นั่นน่ะเหนื่อยมาก
1: แล้วไม้เทนนิสลูกเทนนิสนี่มันเท่าไหร่โดยประมาณ
0: แพงไม้นึงไอ้ล่าสุดที่ผมซื้อมาก็พันสองสองพันได้อ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คือแบบดีไหม
0: ก็ธรรมดาเลยนะมันมีเป็นหลายพันกว่านั้นก็มีเยอะนะคือผมก็ซื้อแบบไม้แบบถูกๆอ่ะตามสูตรผมอ่ะอุปกรณ์กีฬาสมมติว่าผมก็ซื้อไม่แพงซื้อไม่แพงเพราะว่าตอนซื้อมาเราก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้กี่ครั้งอ่ะพูดตรง
1: เน้นการมีส่วนร่วมไว้ก่อน
0: ไม่คือผมก็รู้ตัวเองไงว่าบางทีไอ้ของพวกเนี้ยบางครั้งบางวันเราอยากเล่นมันก็คึกคักใช่ป่ะก็อยากเล่นแต่พอซื้อมาจริงเราจะออกไปเล่นสักกี่ครั้งก็ไม่รู้ไงเหมือนรองเท้าสตั๊ดเนี่ย
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องลงทุนเยอะไม่ต้องลงทุนเยอะอ
0: ย่างตอนนั้นก็ชวนไปเตะบอลกันน่ะผมก็ไปก็ก่อนเตะผมก็ออกจากบ้านเร็วหน่อยแล้วก็ไปห้างเดอะมอลล์นี่แหละผมก็ไปซื้อสตั๊ดมาคู่นึงแล้วก็ไปเตะเสร็จทัวร์นี้มันก็อยู่หลังรถเหมือนเดิมเลยฮะเตะอยู่ครั้งเดียวอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ยังคิดในใจเลยโชคดีมากเลยวันนั้นก็ซื้อราคามันไม่กี่ร้อยถูกๆหน่
1: อ
0: ยแบรนด์ไทย
1: ใช
0: ่ใส่ไปก็อาจจะนั่นนิดนึงเพราะของคนอื่นเนี่ยไอ้ทีม99เนี่ยมันได้ของมิซูโน่มาฟรีไง
1: ครับ
0: ก็หรูหราหน่อย
1: อ
0: เพราะเราก็รู้ว่าอีกกีฬาอย่างนี้เราคงไม่ได้ไปเล่นบ่อยอ่ะผมไม่ต้องไปซื้อแพงมาก
1: ผมนี่บางทีก็อยากจะออกกำลังกายไงใช่ไหมแล้วก็แบบกัดฟันซื้ออย่างเงี้ยตอนแรกๆนะกัดฟันซื้อเอาเว้ยเดี๋ยวซื้อสตั๊ดแล้วกัดฟันหน่อยคู่สัก 4-5,000 เงี้ยนะเราจะได้เฮียซื้อของแพงเราจะได้อยากเล่นบอลกะว่าเดี๋ยวโอ้ต้องใช้คุ้ม
0: ครับ
1: โอ้ปรากฏซื้อมาเล่นเหมือนเดิมทีเดียว
0: ใช่
1: ทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ใส่แล้ว
0: โ
1: อ้โหเซ็งเลยก็ขี้เกียจเหมือนเดิม
0: เคยความจริงถ้าจะซื้อของแพงนะผมแนะนำก็ซื้อพวกรองเท้าวิ่งรองเท้าวิ่งอ่ะเพราะว่าคือต่อให้คุณไม่ได้ไปวิ่งคุณก็ยังมาใส่เดินหล่อๆได้
1: ใช่
0: ใช่ไหมถ้าไปสตงสตาร์ทไอ้พวกอย่างนั้นมันใส่ไม่ได้
1: อยากจะใส่เดินแล้วเกิน
0: ใส่ไม่ได้แล้วพอซื้อมาแล้วเราไม่ได้ใช้นี่มันเนี่ยมันจะกลายเป็นของแพงของที่เราซื้อมาแล้วเราไม่ใช้อ่ะใช่ไหมแต่ของที่อย่างเนี้ยแล้วคุณซื้อรองเท้าวิ่งไปที่ดูทรงดูอะไรที่มันแบบใส่เดินในชีวิตประจำวันได้ด้วยใช่ไหมเงี้ยแล้วก็คุณไม่เอาไปใส่วิ่งคุณก็มาใส่เดิน
1: ใส่เดินดีด้วย
0: ใส่เดินดีด้วย
1: ก็จะแบบทำให้รักษาเท้าสาข่าวคุณเนี่ย
0: ใช่แล้วก็แบบยังไงคุณได้ใช้แน่นอนยังไงมันก็ได้ใช้แน่นอน
1: ก็แต่ถ้าเป็นอุปกรณ์พาเดลนี่ก็ราคาค่อนข้างเอาเรื
0: ่อง สูงเหรอ
1: ใช่ใช
0: ่โอ้
1: ยี่ห้อดังๆนี่ของบ้านเรานี่จะมี Decathlon แล้วก็วิลสันที่ผลิต
0: อุ
1: ปกรณ์นิดนี่แหละ
0: Decathlon มันก็ไม่น่าแพงเปล่า
1: ประมาณ เริ่มต้นประมาณ 2,500 คุณโนด
0: อ๋อเหรอ
1: 2,500 ระดับธรรมดา 2,500 ถึง 4,000 อะไรพวกเนี้ยนะแต่ถ้าเกรดกลางๆถึงพรีเมียมหน่อยก็มีตั้งแต
0: ่โอ้นี่มันแพงกว่าไม้ชนิดอีกนะ
1: 5,000 ถึง 10,000 กว่านี
0: ่เออเริ่มต้น 2,500 นี่มันแพงกว่าไม้ชนิดอีกนะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะดีแคทลอนผมก็ซื้อพวกเสื้อวงเสื้อวิ่ง
1: อ
0: ุปกรณ์กีฬาอะไรเขาไม่ค่อยแพงนะก็ราคาแบบโอเคเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เออมันชอบมีมันลดราคาเหลือ150เลยอย่างเงี้ย
1: แล้วก็ลูกเนี่ยกระป๋องแล้วประมาณ200ถึง400บาทก็ลูกนี่ก็ลูกเทนนิสเท่าไหร
0: ่ลูกเทนนิส
1: พอกันมั้ง
0: ก็ใช
1: ่พอกันนะ
0: เออแต่ถ้า
1: ติง3ลูก
0: อย่างเทนนิสอ่ะถ้าใครจะเริ่มตีอ่ะผมแนะนำนะคุณไปซื้อลูกเด็กมันจะมีลูกเด็กที่มันไม่ค่อยเด้ง
1: อ๋อเหรอมีลูกเด็กด้วย
0: เออมีลูกเด็กสีมันจ
1: ะ
0: แดงๆหน่อยแดงๆผสมเขียวๆเนี่ยลูกมันจะใหญ่ขึ้นแล้วมันไม่ค่อยเด้งมันจะตีมันเพราะไอ้ลูกเทนนิสที่มันใช้เล่นกันเนี่ยมันเด้งแบบโคตรเด้งเลย
1: เราเล่นไม่ได
0: ้คือเราแข็งแรงไม่พอ
1: ไม่ทัน
0: แล้วถ้าสองคนตีกันไม่ค่อยเป็นด้วยเนี่ยมันจะออกทะเลพอตีไปแล้วลูกมันก็จะลอยโด่งใช่ไหมมันเรากดถ้าท่ามันไม่ถูกอ่ะวงสวิงอะไรเงี้ยมันก็ตีแล้วมันลูกก็จะโด่งลอยโด่ง
1: แต่ลูกพาเดลนี่มันไม่ค่อยเด้งอยู่แล้วนะ
0: หรอ
1: มันใช่มันจะคนละอย่างลูกเทนนิสมันก็เด้งน้อยมันเลยเล่นง่าย
0: มันก็เลยเล่นง่ายมันก็เหมือนเทนนิสอ่ะถ้าเกิดคุณอยากตีมันมันนะแบบเพิ่งเริ่มนะตีมันมันไปซื้อลูกเด็กมาเล่น
1: มันดีมันดีสนามมันก็จะเล็กกว่าม
0: ันจะหวดมันลูกมันจะไม่ค่อยเด้ง
1: โอ้แต่ราคาสนามราคาขอดนี่ก็เอาเรื่องกันนะ
0: อ๋อ
1: คือถ้าช่วงไม่พีคนะ
0: ครับ
1: ช่วงเช้าหรือช่วงดึกไปเลยอย่างเงี้ยนะประมาณ400ถึง800บาทต่อชั่วโมง
0: อ๋อแ
1: ต่ถ้าช่วงพีคนะ
0: ครับ
1: 1,200อ่ะเป็นพันเลยถ้าวันตอนเย็นๆหรือว่าวันหยุดเงี้ย
0: ครับ
1: เป็นพันถึง 2,000 น่ะ
0: เออ
1: นะฮะก็แต่ก็ราคาสนามบอลมันก็ประมาณนี้บอกว่าประมาณสนามบอลก็800แล้วนะ
0: สนามบอลมันแชร์กันหลายคน
1: ไงแต่สนามบอลมันหลายคน
0: มันแชร์กันหลายคนใช่ป่ะมันก็แบ่งทีแบ่งอะไรกันได
1: ้
0: สนามบอลเวลาไปเล่นทีนึงผมว่ามัน
1: หารคนละร้อย
0: คนละบางคนละร้อยอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่แต่ว่ามันก็ได้เล่นน้อยหน่อยใช่ป่ะล่ะ
1: ไม่เป็นไรเราเล่นน้อยอยู่แล้ว
0: เราก็เล่นน้อยอยู่แล้วแต่ก่อนสมัยช่วงไม่ฟิต5นาทีก็ออกแล้วฮะครับ
1: ครับ
0: มองข้างสนามอย่างเดียวเลยมีตัวเปลี่ยนไหม
1: ครับ
0: ม
1: ีคุณนี่บอกอ๋อโต้นุกดีกว่าครับ
0: นอนก็แล้วแต่ชอบ
1: ครับ
0: ใช่
1: แล้วแต่ชอบ
0: แล้วแต่ชอบ
1: กำลังฮิตคือถ้าคุณอยากจะเข้าสมัยทันเทรนอะไรพวกนี้นะฮะถ่ายรูปหล่อๆสวยๆหน่อยก็ลองไปเล่นดูก็ได้อาจจะติดใจแล้วเดี๋ยวนี้มันมีกีฬาแบบนี้เยอะกีฬาที่แบบใหม่ๆแล้วก็ได้รับความนิยมคือเดี๋ยวละคือการตลาดของกีฬาเดี๋ยวนี้เขาก็จะพยายามเอาใจใส่
0: ใช่
1: กลุ่มทาร์เก็ตที่เป็นคนรุ่นใหม่มากขึ้น
0: ครับ
1: หรือว่าคนที่แบบอาจจะไม่ต้องรุ่นใหม่ก็ได้แต่ว่าชอบความทันสมัยอะไรพวกนี
0: ้คือมันเหมือนคนเทรนมันแบบคนรักสุขภาพไงคนรักสุขภาพมากขึ้นก็อย่างผมไปวิ่งบางทีเนี่ยอย่างล่าสุดไปวิ่งสวนรถไฟเนี่ยนะโหก็แบบคนเยอะมากอ่ะ
1: เจอรถไฟมั้ย
0: ไม่เจอฮะเจอแต่รถซากรถไฟฮะ
1: ครับครับ
0: เออ
1: เจอแล้ว
0: ก็นั่นแหละคนเยอะมากวันล่าสุดผมวิ่งเช้าวันอาทิตย์ด้วยแบบไปถึงยังไม่ถึงตีห้าแบบไฟยังมืดๆอยู่เลยอ่ะเออคือผมว่าคึกอะไรก็ไม่รู้นะนอนไม่หลับไงผมก็เลยออกไปอ่ะเออหูคนเต็มเลย
1: เรานึกว่าจะไม่ค่อยมีคน
0: ใช่
1: คนเต็มเลย
0: คนเต็มเลยผมว่าโอ้โหสุดยอดแล้วบางคนนะคืออย่างอย่างอ้วนๆอย่างเราไปออกกำลังกายมันก็ยังพอใจได้ใช่ไห
1: ม
0: บางคนก็หุ่นดีอยู่แล้วนะเขาก็ยังไปออกอะไรเงี้ย
1: แน่นอนเนี่ยว่
0: า
1: ต้องแบบเดี๋ยวนี้คนเขาก็ต้องดูแลตัวเอง
0: เ
1: ด็กรุ่นใหม่นี่ก็ไม่กินเหล้าแล้ว
0: เออ
1: เขาออกกำลังกายกัน
0: ใช่เขาก็เน้นไปรักสุขภาพกันเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นพื้นที่แบบกีฬาหลายๆชนิดมันก็มีโอกาสแจ้งเกิดได้
1: ก็ดีนะ
0: ใช่อย่างไรอะไรที่ไฮล็อกอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็แจ้งเกิดขึ้นมา
1: อย่างที่คล้ายๆกับพาเดลอย่างก็คือไอ้พิกเกอร์บอล
0: เออ
1: พิกเกอร์บอลก็คล้ายๆกัน
0: คล้ายๆ
1: แต่พิกเกอร์บอลนี่จะเหมือนเทนนิสมากกว่าหน่อยไอ้พาเดลนี่มันเหมือนจะคล้ายๆจะเป็นกรงเป็นแบบบวกสควอชด้วย
0: ครับ
1: บวกสควอชที่มันตีได้รอบทิศใช่ไหมกระเด้งไหนก็ได้ฮะแต่ว่า
0: พิกเกอร์บอลมีพิกเกอร์บอลอีกอันนึง
1: พิกเกอร์บอลนี่เป็นสนามโล่งคล้ายๆเทนนิสหน่อยมีเยอะ
0: ครับ
1: แล้วก็กฎกติกามารยาทการเชียร์อะไรพวกเนี้ย กีฬาพวกนี้มันจะเรียกว่าโอเพ่นมากขึ้นใกล้ชิดคนดูจะใกล้ชิดกับนักกีฬามากขึ้น
0: ครับ
1: คนเราเนี่ยเราคนธรรมดาก็สามารถเล่นได้ง่ายขึ้นเหมือนกันก็ลองเลือกที่ใช่ในสิ่งที่ชอบแล้วกันนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: พูดถึงเอเชียนเกมนี่เมื่อวานมีการเปิดเผยโปรแกรมการแข่งขันในแต่ละวันออกมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มีเพียบเลยนะครับ
0: ครับ
1: ลองไปไล่ดูแล้วกันแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือน้องบิวบุริพลบุญสอนนะครับกรีฑาชายของเราก็เตรียมลงแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยแล้วก็งานหนักเลยนะฮะบิวนี่ลงแข่งขัน3ประเภทด้วยกันนะ
0: ครับ
1: ก็คือ100เมตร200เมตรแล้วก็4คูณ100เมตรนะครับโปรแกรมของบิวเนี่ยจะเริ่มด้วย100เมตรชายนะฮะรอบแรกเขาจะมีรอบแรกก่อนนะครับแข่งวันที่24กันยายนนะครับเวลาประมาณ6โมงเย็นของไทยนะครับอันนี้เป็นรอบแรกถ้าเข้ารอบได้ก็ไปแข่งรอบรองในวันที่25นะฮะรอบรองนี่จะเป็นเวลา 17:30 ประมาณนั้นนะครับแล้วก็รอบชิงก็วันที่25เลยนะครับก็คือ 20:15 นะฮะ
0: ครับ
1: เรียกว่า100เมตรนี่ก็24-25 2วันนะครับซึ่งอีเวนต์นี้เราก็คาดหวังไว้ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับว่าอย่างน้อยๆก็ขอติดเหรียญแล้วกันนะฮะแต่จะติดเหรียญทองเลยด้วยซ้ำไปนะครับนอกนั้นในวันที่25เนี่ยก็ยังมี100เมตรหญิงด้วยนะครับ100เมตรหญิงก็มีแข่งกันวันที่25ก็เป็นรอบรองรอบชิงเช่นกันนะครับ
0: ครับ
1: ส่วน200เมตรที่บิวก็แข่งเหมือนกันเนี่ยจะแข่งวันที่26นะฮะ26นี่เป็นรอบรองเวลาประมาณ 6:15 แล้วก็รอบชิงวันที่27นะครับประมาณ5:45ของบ้านเราที่พูดนี่เวลาบ้านเราหมดเลยนะครับ
0: ครับ
1: นี่ก็เท่ากับว่าถ้าบิวแข่งครบเนี่ยก็24 25 26 27นี่แห่ง4ติดกันเลยนะฮะ4วันนะครับหลังจากนั้นก็ยังมีผลัด4คูณ100เมตรชายรอบแรกนี่วันที่27เหมือนกันนะฮะรอบแรก27ไอ้200เมตรนี่ชิงตอน 5:45 ใช่ไหมแล้วก็4คูณ100เนี่ยวันที่27วันเดียวกันรอบแรกตอน 2:15 นะฮะประมาณนั้นนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็วันถัดมา28เนี่ย27แล้วก็มาชิง28นะ4คูณ100เมตรชายก็ชายเนี่ยชิงประมาณ2ทุ่มครึ่งประมาณนั้นนะครับ
0: ครับ
1: ก็เรียกว่าถ้าบิวแข่งครบแล้วก็ไม่เจ็บไม่ถอดเลยเนี่ย24 25 26 27นะครับโอ้โหแบบติดกันเลย4วัน3อีเวนต์นะฮะ7รอบนะครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: อ
1: ืม
0: ใช่
1: โหก็ดูโปรแกรมหนักเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: หนักเหมือนกันนะฮะ
0: เออ
1: ต้องดูแลสภาพร่างกายดีๆเลยนะครับ
0: ฮะ
1: ครับผม
0: นะก็จริงๆเอเชียนเกมนี่วันที่10นี่ก็มีแล้วนะ
1: เอาเราไปสองวันเนี่ยนะ
0: เออมีแล้วนะฮะนะครับมันก็จะเป็นบาสเกตบอลนะแข่งก่อนบาส5คนอ่ะบาส5คนอ่ะแข่งก่อน
1: ครับ
0: นะครับวันที่10นี่จริงๆเริ่มมีแล้วนะ
1: ใช่ใช่
0: รู้สึกว่า PPTV ก็จะมีถ่ายทอดสดด้วยแล้วก็น่าจะหลากหลายช่องทางแหละก็เริ่มถ่ายกันแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเริ่มถ่ายกันแล้วนะครับ
1: มีบอลหญิงก็14ก็วันที่14เนี่ยเริ่ม
0: บอลบอลอะไรเงี้ย
1: วอลเล่ก็เริ่มก่อน
0: วอลเล่ก็เริ่มก่อนพวกกีฬาประเภททีมอ่ะที่มันต้องใช้เวลาแข่งขันนานหน่อยอ่ะ
1: ใช่
0: ถ้าเป็นพวกว่ายน้ำที่กรีฑาอะไรมันก็อาจจะสั้นหน่อยใช่ป่ะส่วนมากก็จะไม่ค่อยเริ่มก่อนแต่ว่าถ้าเป็นกีฬาประเภททีมอ่ะเพราะมันแข่งยาวไง
1: ครับผม
0: ก็แน่วันที่10เนี่ยมาแล้วนะเอเชียนเกมเนี่ย
1: ใช่อ
0: ย่างรวดเร็วนะครับก็ลองไปเช็คโปรแกรมกันได้ก็มีถ่ายทอดสดเยอะแยะรวมถึง AS Play ด้วยก็มีถ่ายทอดสดด้วย AS Play นี่โหหลายช่องเลยอ่ะ
1: ก็มีทั้งภาคไม่ภาคด้วยนะ
0: ใช่ใช
1: ่ช่องไม่ภาคเนี่ยถ้าคุณดูช่องไม่ภาคนี่โหเพียบเลยนะฮะช่องภาคมี2ภาค
0: 2-3ช่อง
1: 2-3ช่องมั้ย
0: 3ช่องมั้ง
1: เออ
0: แล้วก็คือถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบดูกีฬาที่มันอาจจะไม่แมสไม่แมสหน่อยก็ต้องว่าตามตรงว่าคุณก็อาจจะต้องแบบ AS Play อ่ะเพราะเขามีช่องอื่นๆด้วยที่แบบอาจจะมีภาพอย่างเดียวกับบรรยายภาษาอังกฤษอะไรงี้แต่ไม่มีบรรยายไทยแต่ว่าอย่างน้อยคุณก็ได้ดูไง
1: ครับ
0: อาจจะมาแต่ถ้าไปกีฬาแมสแมสมันก็พวกช่องอื่นๆเพราะคราวนี้มันถ่ายหลายช่องมากไง
1: ช่อง9ต้องไทยรัฐอะไรก็ถ่ายหมดเลย
0: เออเพียบเลยโอ้โห7ช่อง7 8ช่องได้อ่ะใช่มั้ยมีทีสปอร์ตมีอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็เรียกว่าถ้ากีฬาแมสๆมันก็คงได้ดูแหละจะมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดกีฬาไม่ค่อยแมสอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องไปทาง AS Play
1: แล้ว AS Play นี่เสียตังค์นะ
0: ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: เออ
0: ผมไม่แน่ใจ
1: คือดูทุกอันน่ะจะต้องเสียเพิ่มหน่อยนะ
0: เออ
1: แต่

0: ไม่ได้ก่อนนะครับไทยนี่อยู่ในกลุ่ม A นะครับร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นคีร์กีสถานแล้วก็ฮ่องกงนะครับ
1: ครับ
0: นัดแรกจะเจอกับคีร์กีสถานวันที่16นะครับ16แล้วก็พบกับญี่ปุ่นวันที่20แล้วก็เจอกับฮ่องกงวันที่23นะครับก็เอาที่1ที่2ของกลุ่มนะครับผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไป6แต้มก็เชื่อว่าน่าจะเพียงพอต่อการผ่านเข้ารอบนะครับ
1: ครับ
0: ก็เมื่อวานก็มีข่าวดีด้วยยศกรบุรพาก็น้องก็มาเล่นรายการนี้ได้นะครับคุยกับแอนโทนีฮัสซันมาที่เรียบร้อยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ชุดนี้ก็ถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดชุดหมายถึงชุดรุ่นวัยเนี้ยก็คือเป็นตัวที่ใช้ได้ของรุ่นเราแล้วของประเทศเราแล้วนะตอนนี้นะฮะอย่างคณะอย่างเสกสรรก็มานะครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เ
0: ออช่วยกันเชียร์นะฮะเดี๋ยวจะเตะกันแล้วจะแข่งกันแล้วนะครับ
1: ใช่
0: แล้วเพราะว่าช่วงนั้นมันจะมีไอ้ฟีฟ่าอาเซียนทับๆกันพอดีนะฮะนักเตะก็อาจจะต้องแบ่งๆกันนิดนึงคุยกันให้ชัดเจนนะว่าใครจะไปเล่นรายการไหนนะครับ
1: ฟีฟ่าอาเซียนมันก็จะเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนกันยายน
0: ใช่
1: เดือนกันยายนต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นตุลา
0: แล้วทับกันพอดีเลย
1: ทับกันพอดีเลย
0: ครับ
1: นะครับแล้วไอ้ชุดเกมก็ยังไม่จบไงมันไปจบช่วงต้นตุลานู่น
0: เกมเริ่มเป็นทางการ19มั้ย
1: 19
0: ถึง4หรือไงเน
1: ี่ย19มันจะเป็นพิธีเปิดนะแต่ว่าก็หลายชนิดกีฬาเมื่อแข่งกันก่อน
0: ครับ
1: ใ
0: ช่แต่ฟีฟ่าอาเซียนยังไม่รู้ว่าใครจะซื้อนะ
1: ก็ยังไม่มีย
0: ังไม่มีนะ
1: ยังไม่มีเพราะว่ามันก็เนี่ยหนึ่งราคามันสูงเพราะอย่างที่มันก่อนทางดร.โสรัตน์ใช่ไหมของโมโนอ่ะเขาบอกโอ้เพราะราคามันสูงแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจที่ซื้อจากฟีฟ่าด้วยฟ
0: ี
1: ฟ่ามันก็บอกไม่รวมรายการนี้ไม่รวม
0: รายการใหม่ก็เพิ่งดร.เนี่ยบอกว่าเขาเพิ่งอนาวส่งมาหลังที่เราซื้อไปแล้วก็ถามไปว่าไม่มีรวมเหรอเขาบอกไม่รวมนะ
1: ไม่รวมแล้วก็ถ้าจะซื้อแบบเอ็กซ์คลูซีฟมันก็80ล้านมั้งเพราะ26อะไรนี่คือไม่เอ็กซ์คลูซีฟไง
0: ใช่
1: แล้วก็เนี่ยมันก็มาทับซ้อนกับไอ้เอเชียนเกมด้วยใช่ไหม
0: แต่จำได้ตอนนั้นที่มีประเด็นถ่ายดูฟรีอะไรเยอะๆท่านรัฐมนตรีท่านเคยบอกว่า
1: บอ
0: ลต้องดูฟรีนะ
1: ใช่ไหมนั่นแหละแต่มันก็เงียบหายไปไง
0: ใจเย็นนี่
1: แล้วก็เดี๋ยวไม่แต่ว่าช่วงนั้นมันก็แบบยังไงอ่ะมันแล้วมันก็
0: ตอนนั้นเป็นกระแสอยู่อ่ะ
1: ไม่หมายถึงว่าแล้วมันช่วงแบบเช่นเกมอ่ะใช่ไหมล่ะช่วงเช่นเกมแล้วยังไงคนมันจะดูกันหรือเปล่าวะ
0: โอ้ฟีฟ่านะครับครั้งแรกนะยิ่งใหญ่นะ
1: เหรอโอ้โหเห็นชาติที
0: ่มาแข่งตั้งเยอะตั้งเยอะ
1: ชวนนู่นชวนนี่มา
0: ปากีเหรอ
1: ไม่มาเลยอ่ะจีกับอินเดียเนี่ย
0: อินเดียยังไม่มาเลย
1: อินเดียไม่มาอินเดียบอกโอ้ได้เตะกับบราซิลอินเดียบอกไปเตะกับบราซิลดีกว่า
0: ใช
1: ่อินเดียบอกได้อุ่นกับบราซิล
0: ครับ
1: โอกาสทอง
0: ครับ
1: ฟีฟ่าอาเซียนไว้รอครั้งหน้าก็ได
0: ้โอ้แล้วบราซิลอารมณ์ไหนวะมาอุ่นกับอินเดียเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่ดีนะเนี่ยโอ้โหนะ
1: เข
0: าโอ้โหเหมาะเลยอุ่นกับบราซิลนี่แบบโอกาสไม่ได้บ่อยๆนะฮะ
1: ก็เราก็เคยเตะกับบราซิลแค่ครั้งเดียวใช่ไหมที่โดนเจ็ดลูก
0: ใช
1: ่ตอนรู้เนอะ
0: ดิวัลโด
1: ใช
0: ่นี่มีลูกชายมาเล่นนะมาเล่นบ้านเรานะ
1: ไปอยู่เมืองทองล่าสุดไปอยู่เมืองทองแล้ว
0: มีข้อความนะครับบอกว่าพี่โอ๊ตครับบอลพรีเมียร์ลีกหาดูช่องทางธรรมชาติยากแล้วครับเลยไปสมัครโมโนแล้วครับ
1: ออ
0: กก็ดีแล้วฮะ
1: ก็ดีแล้วครับถูกต้องฮะ
0: ก็วันนั้นพี่เมียเขามาไงเขามาแล้วเขาเหมือนกับว่าจะเอาจริงในการปรับปรามกันดูเถื่อนอะไรแบบนี้นะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ว่าถูกต้องแล้วเฮ้ยเอาจริงแล้วคุณไปหาคู่อ่ะพยายามหาคู่ให้ได้อะไรเงี้ยมันก็เหลือเดือนละ250บาท
0: ใช่ใช
1: ่ใช่ป่ะต่อคนน่ะมันก็ถือว่าถูกมากๆแล้วนะใช่ไหมถูกมากๆแล้วนะ
0: รีบซื้อนะครับผม
1: ไม่เพราะแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวช่วงบอลทีมชาติอะไรเตะมันก็มีถ่ายอีกไงใช่ป่ะวันเนี่ยเดี๋ยวไอ้ช่วงฟีฟ่าเดย์เนี่ยบอลยุโรปเนี่ยมันมีอย่างเมื่อวานยังดูโปรแกรมให้อยู่เลยที่มันเยอรมัน
0: อ
1: ่ะเยอรมันคอฟอ่ะเตะ4คู่4นัดเลยนะ
0: เยอรมันน่ะนะ
1: เอออ
0: ๋อเพราะว่ามันฟีฟ่าเดย์
1: มันรวบ2รอบมันรวบ2รอบไง
0: ใช่ใช่
1: เนี่ยช่วงปลายกันยาจนถึงต้นตุลาคมเนี่ยเยอรมันนะเตะแบบเนี่ยก็ทุกชาติแหละมันก็คงจะเตะโปรแกรมแบบเนี้ย
0: ก็แล้วมีจัดเป็นทัวร์นาเมนต์ได
1: ้เออใช่ป่ะเนี่ยแล้วมีเยอรมันคอฟนี่นัดแรกเจอเนเธอร์แลนด์ด้วยโ
0: อ
1: ้โหตะลาหน้าดูเนชั่นลีก
0: ถ่ายด้วยใช่ไหม
1: เนชั่นลีกถ่ายป่ะ
0: เอ๊ะไม่รู้ดิแต่ว่าของ ของโมโน

0: าเป็นฟีฟ่านี่ใช่ไหม
1: ไม่ก็ยูโร
0: ไ
1: ง
0: ยูโรด้วยเนี่ย
1: ยูโรถ่ายเออแล้วแล้วเนชั่นลีกมันมีไหมเนี่ย
0: ไม่ทราบเหมือนก
1: ัน โอ้โหไม่รู้
0: คงจะมีอ่ะน่าจะมีบ้างนะฮะ
1: แต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีผมว่าก็ไอยูฟ่ามันคงถ่ายดูแหละมั้ง
0: ในแอปเขานะ
1: เออในแอปยูฟ่าดอททีวี
0: ทีวี
1: อืม
0: พี่โอ๊ตครับภาคบุนเดสลิก้าได้มันมากครับสุดยอดครับพี่
1: อ๋อขอบคุณครับ
0: ทำไมไม่ไปปิดเว็บพนันปิดเว็บ18บวกทำไมครับคุณเอกบวมครับ
1: อืมใช่เดือดร้อนกันเยอะงั้น
0: โอ้หนักเลยทุกคนเลย
1: แต่มันก็มีช่องทางอยู่แหละ
0: ครับ
1: เอา
0: ช่องไหนอะเหม่งไก่คลายคิวให้พี่โอ๊กมาจัดก็ดีนะครับเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับฟังมา22ปีแล้วจัดดีมากครบทุกรสโหดมันฮาจากคุณแทนไทยใจปีศาจนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับเอ้ยแต่มันต้องเบรกก่อนไหมเนี่ย
0: อ๋อ6โมงแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: ทีนี้เดี๋ยวเบรกกันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุก

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: มาคุยกันต่อนะครับ
4: ครับ
3: เดี๋ยวไปเก็บข้อความกันสักหน่อยแม่รถเพราะว่าทาง YouTube นี่มาเยอะเหมือนกันนะแต่ทางนี้ยังไม่หมดเลยเดี๋ยวขอเก็บทาง4689899ก่อนนะครับบอกว่า AS ก็ต้องมีเบอร์ก่อนครับแล้วก็จะฟรีบางอย่างอันไหนไม่ฟรีกดเข้าไปดูก็จะบอกว่าต้องซื้อแพ็กเกจอ๋อ
5: แล้วแพ็กเกจเขาก็ไม่แพงไม่เหรอ
3: ก็199
5: นะ
3: ดูได้ทุกอย่างเลยใช่ไหม
5: ตอนนี้199นะ
3: คุ้มนะ
5: เออ
3: ถ้าดูได้ทุกอย่างเนี่ยนะฮะ
5: ใช่แล้วก็ถ้าคุณยังไม่มีเน็ตแรงๆอ่ะแนะนำว่าไอ้อะไรนะที่วันนั้นผมเคยพูด599อ่ะมันรวมเน็ตด้วยนะรวม Wi-Fi บ้านด้วย
3: โอ้โหเหรอ
5: เออ
3: รวม Wi-Fi บ้านด้วย
5: รวม Wi-Fi บ้านด้วยนั้นน่ะผมว่าโคตรละคุ้มเข้าไปอีกเพราะว่าบางคนก็อาจจะเน็ตแบบติดเน็ต Wi-Fi 500หรือ6หรือบางคนก็600ด้วยซ้ำ
3: ผมก็ติดอยู่แล้วแบบนั้นอ่ะ
5: เอออันนี้มัน599อ่ะได้เน็ต500ทับ500นะโคตรแรงเลยนะ
3: เฮ้ยแล้วผมเปลี่ยนได้ไหม
5: เปลี่ยนได้คุณก็ไปที่สาขาว่าวันนั้นผมยังไม่ถามเลย
3: โอ้ดีนะ
5: เออเพราะของไอ้คอนโดแฟนผมว่ามัน50แล้วก็500บาทใช่ไหมผมก็จะไปเปลี่ยนแล้วก็มันก็อาจจะต้องแบบเดินสายได้หน่อยอะไรเงี้ยเออถ้าใครยังไม่มี Wi-Fi หรือว่ามี Wi-Fi แต่ยังไม่แรงหรือว่าใช้ Wi-Fi มี Wi-Fi อยู่แล้วเจ้าไหนก็ได้อ่ะกูก็ลองมาเปรียบเป็นอันนี้ก็ได้นะมัน599แล้วมันก็ได้เนี่ยดูได้ด้วย
3: อันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่ว่าเราในฐานะผู้บริโภคนะ
5: ก็โฆษณาให้เขาไปแล้ว เต็มๆเลย
3: อ้าว
5: เออมันก็ถูกดี
3: บอกกล่าวกันก็บอกกล่าว
5: เออเพราะบางคนไม่รู้ไงบางคนไม่รู
3: ้
5: ใช่ป่ะล่ะเพราะปกติ Wi-Fi มันก็แพ็คเกจมันก็จะเริ่มต้นประมาณ500อยู่แล้ว
3: ไม่รู้ผมก็ไม่รู
5: ้ Wi-Fi บ้านน่ะ
3: เออใช
5: ่ป่ะอันเนี้ย
3: แบบนั้นแหละ
5: อันเนี้ยคุณเพิ่มอีก100นึงเองคุณก็ได้ดูแพ็คเกจของ AS เลย Pay
3: All อ่ะเดี๋ยวนี
5: ้กีฬาครบเลยนะ
3: เดี๋ยวนี้เยอะมากโน้ปวดหัวหมดเดี๋ยวแบบมีบวกกีฬาบวกสตรีมมิ่งบวกบางเจ้านี่มีแบบไอ้สตรีมมิ่งทุกเจ้าเลยนะฟิกโดยดิสนีย์พัดวิวอะไรพวกนี้มีทุกอันนะ
5: ก็ของ
3: รวมมาก็เนี่ยเดือน500อะไรก็มีนะ
5: ของ AS เนี่ยก็มีครบนะถ้าคุณเป็นคนชอบดูหนังดูอะไรเงี้ยแบบแล้วโปรตีคุณก็เสียสตรีมมิ่งแทบจะทุกเจ้าอยู่แล้ว
3: ผมเน็ตฟิกเจ้าเดียวก็500กว่าบาทแล้ว
5: เออเพราะมันจะไปเป็น
3: หลายแอคเคา
5: ท์อ่ะใช้4ไงแก๊ง4คนใช่ป่ะของ AS เนี่ยเขาจะมีแบบไอ้ Play Ultimateนี่ไงแบบรวมสตรีมมิ่งในราคาสุดคุ้มเนี่ย999ต่อรวมแทบจะทุกอันเลย
3: โอ้โห999เลยเหรอ
5: เนี่ยแต่มันมีทั้ง Netflix HBO Disney Plus iQIYI อะไรพวกเนี้ย
3: ต่อเดือนเหรอ
5: น่าจะต่อเรื่องจะต่อเดือนนะ
3: โอ้
5: เออ
3: โอ้ครับ
5: น่าจะต่อเดือนนะแล้วก็เนี่ยมันมีสตรีมมิ่งแทบจะทุกอันเลยสตรีมมิ่งที่เราปกติเราต้องจ่ายตังค์ใช่ไ
3: หมใช
5: ่แล้วก็รวม
3: ใช่ละ200 300นี่ก็รวมเยอะนะฮะ
5: Netflix มันก็400กว่าแล้ว
3: ใช่
5: ใช่ป่ะแล้วก
3: ็
5: แล้วก็ไอ้พวกแบบสตรีมมิ่งอ่ะบางทีมันจะมีแบ่งด้วยนะถ้าเกิดแพ็คเกจถูกมันก็จะดูได้แบบ 1080p ไม่ 4K นะใช่ป่ะแล้วก็ดูได้จอเดียวอะไรเงี้ยถ้าจะดู2จอหรือมากกว่านั้นก็ต้องอีกแพ็คเกจนึง
3: ครับแต่ที่สำคัญที่สุดซื้ออะไรมาก็ซื้อก็ดูด้วย
5: เ
3: ออที่สำคัญ
5: สิ่งสำคัญก็คือไม่คือบางคือแนะนำในพวกสตรีมมิ่งพวกนี้นะหาแบบเจ้าเดียวก็พ
3: อ
5: ที่เป็นหลักของเราอ่ะว่าเป็นหลักเลยสักอันนึง
3: เป็นหลักดูทุกวันนี้ดูจริงก็ YouTube
5: เออถ้างั้นไม่ต้องมีก็ได้ไงถ้างั้นจริงอ่ะคงไม่ต้องมีก็ได้แล้วก็คุณก็รอช่วงไหนคุณก็ต้องไปจดไว้ก่อนว่าเฮ้ยมันมีซีรีส์มีอะไรที่เราอยากดู
3: เดือนนี้อะไรเข้า
5: เออ เราก็จดไว้ก่อนแบบดูไว้ก่อนแล้วก็รอแบบรวดเดียวเลยอ่ะเดือนนึงคุณก็สมัครเจ้านั้นน่ะเดือนนึงแล้วก็ตะบี้ตะบันดูให้หมด
3: ตาโบ๋ไปเลย
5: เออดูให้มันหมด อย่างเนี้ยช่วงนี้ผมก็ติดไอ้นี่ลิเชอร
3: ์อ๋อไ
5: อ้ลิเชอร์ซีซั่นใหม่อ่ะ
3: ลิเชอร์นี่พรามไหม
5: พรามใช่คือของผมมันจะมี Netflix อยู่แล้วใช่มั้ย
3: แ
5: ล
3: ้
5: วผม
3: ก็
5: ใช่ล่าสุดนางเอกอินโดมานี่โอ้โหน่ารักมาก
3: สเปคเลย
5: เออ
3: ครับ
5: ครับ
3: ก็จบยังอ่ะ
5: ยัง
3: จบยังนวด
5: ยังอะดิผมก็ตอนแรกผมก็ไม่รู้แล้วมันมีอีกเรื่องนึงที่ผมก็ดูอยู่ของพรามกันก็ชื่ออะไร Lioness อะไรอ
3: ่
5: ะเขาหนังแนวๆยิงๆกันนี่แหละเออก็ยังไม่จบงัน
3: ครับ
5: ก็กล่าวว่าถ้าดู2เรื่องนี้จบก็เดี๋ยวจะไปยกเลิกแค่ว่ายกเลิกโอ้เขาช่วงมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรดูแล้วก็ไปยกเลิก
3: ผู้บริโภคต้องอย่างนี้แหละสมัยกิจกรรมเราเยอะก็ดูเลยต้องไปตีพาเดลตีอะไรอีกเนี่ยหลายอย่างต้องออกกำลังกายอีกนะ
5: ใช่เพราะหลักๆมันก็จะเป็น Netflix ไง
3: ครับใช่ใช
5: ่เราต้องสมัครสมัครเดือนหนึ่งพวกนี้มันเยอะนะจริงนะ
3: โอ้หลักพันหลายพัน
5: พรีเมียมเนี่ยนะ
3: ไอหยองไอหยองเสียแค่ดูบอลดูกีฬาทุกอย่างเนี่ยเดือนก็หลายพันแล้วซื้อทุกอย่างนะ
5: ซื้อ
3: ไม่รู้เวลาไหนไปดู
5: ไม่ไอหยองไม่ค่อยดูหรอกมาซื้อมาเช็คว่าใครพลาด
3: อ๋อเหรอแค่เนี้ยแต่รู้ว่าใครพลาดมาไปใจแล
5: ้
3: ว
5: ก็เคยคุยกับมันรู้หมดเลยว่าแบบเฮ้ยคู่นี้ใครเป็นคนบรรยาย
3: เหรออ ๋
5: อ
3: นั่งดูแหละ
5: นั่งดูคงติดตาม
3: โอ้แล้วนี่อะไรเนี่ยรถไฟฟ้ามีตีกัน
5: ตีกันตีกันเนี่ยที่มันตีกันรถไฟฟ้า
3: เมื่อวานเหรอ
5: เมื่อแล้ววันเมื่อวานหรือวันก่อนนี่แหละ
3: รถไฟฟ้าตรงไหนอะตรงนั้น
5: น่าจะตรงสยามนี่แหละมั้ง
3: โอ้โหเหรอ
5: กว้างใหญ่ไพศาลอย่างงี
3: ้
5: อืม
3: คือไอ้พวก
5: BTS อ่ะ
3: พวกแบบ2499เงี้ยฮะ
5: อ
3: าคารของเมืองดีกันเงี้ย
5: ใช่ก็โรงเรียนนั่นแหละ
3: ครับครับครับ
5: เออ
3: น่ากลัวนะ
5: ก็ไม่ควรน่ะ
3: ครับ
5: คนเยอะแยะ
3: อืมสเปอร์มีว่าที่นักเตะบอลลงดอคนต่อไปแล้วครับเขาคนนั้นก็คือมาติสแตลครับ
5: นี่เจอคุณพอดีนะผมจะบอกข่าวดีอะไรให้คุณนะ
3: ครับผม
5: นัดล่าสุดนี่โคโลโมนี่ได้คะแนน 4.5 นะ
3: เต็มเท่าไหร
5: ่เต็ม10 เผื่อคุณจะรู้สบายใจขึ้นมาบ้าง
3: สบายใจขึ้น
5: ไม่ของคุณเนี่ยไปอยู่กับยูเวนตุสล่าสุดมันก็แย่เหมือนเดิม
3: ครับ
5: แฟนยูเว่ด่าแล้วตอนนี
3: ้
5: ผมเห็นแฟนยูเว่บอกโอ้
3: ครับ
5: จ๊อไม่เอาอะไรเลยพ่อเอ้ย
3: เขาบอกเขาอยากไปไง
5: เพราะเขาเคยไปเล่นยูเว่แล้วฟอร์มดี
3: ครับ
5: ในช่วงยืมตัว
3: ใช่
5: ก่อนมาอยู่สเปอร
3: ์ก่อนมาสเปอร
5: ์ก่อนมาสเปอร์แล้วพอซีซั่นที่แล้วมาอยู่สเปอร์เนี่ยฝ่ายสเปอร์ก็ด่าเช้าด่าเย็น
3: ช่วงโปรโมชั่น
5: ช่วงหน้านั่นแหละ แล้วนี่ไปกลับไปอยู่ยูเว่ไงโอ้โหเกมล่าสุดเห็นแฟนยูเว่บ่นยับเลย
3: ผมก็มีข่าวดีจะบอกคุณนะ
5: ว่า
3: แฟนในทุนฐานะแฟนบาเยิร์นใช่ไหม
5: ครับ
3: มาติแตวเล่นไป3เกมเนี่ยค่า XG ประมาณ 0.1 ได้นะ
5: อ๋อ
3: 0.01 หรืออะไรประมาณนี้ไม่ถึง 0.1 ด้วยซ้ำอ่ะ
5: ครับใช่
3: ครับผม
5: ก็สถิติดีมากครับมาติดแตว
3: โอ้โห
5: ลงไปทำไมก็ไม่รู
3: ้ดีๆเสียของจริง
5: ๆอืม
3: ไอ้มูดิกไม่ได้เล่นมา2ปีผมอยากให้มันลงมากกว่าครับ
5: โอ้ก็สุดยอดอ่ะคือมันตอนมันอยู่บาเยิร์นน่ะบางช่วงมันก็มีแววดีนะจริงๆนะ
3: ม
5: ันก็มีแววดีนะแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนไม่มันนักบอลไม่ได้อ่ะ
3: คือนักบอลแบบนี้นะจริงนะธรรมดามากเลยสมัยนี้นะโคตรธรรมดาเลยนักบอลสไตล์เดี๋ยวนี
5: ้
3: คือคุณจะเล่นแบบนี้คุณจะเล่นระดับนี้คุณต้องเล่นได้อย่างนี้อยู่แล้วอ่ะคือมันปกติของนักบอลมากเลยแต่มาเล่นไทยลีกผมยังไม่รู้จะมันจะเก่งหรือเปล่ายังไม่รู้เลยโอ้ยเหนื่อยใจ
5: แล้วเมื่อไหร่ตัวเจ็บมันจะกลับมา
3: ก็รออยู่เนี่ยไม่ฟิตกันแล้วทีจริงมันกลับมากันบ้างแล้วนะแต่มันก็ลงไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวคนนั้นก็ไม่ฟิตเดี๋ยวคนนี้ก็หายไปอีกแล้วมันก็เหมือนความฟิตมันยังไม่เต็มร้อยอ่ะ
5: เดี๋ยวชาบี้บอกต้องให้เวลาหน่อยไม่ใช่เกม FM นะเว้ยใช่ไหมที่แกพูดไงผมไม่ใช่ว่าจับตัวใส่ลงไปแล้วมันจะเวิร์กนะ
3: ก็ผมไม่ได้มีปัญหากับเรื่องให้เวลาผมให้อยู่แล้วผมใหอย่างน้อยก็หนึ่งฤดูกาลครึ่งฤดูกาลน่ะผมให้แต่ผมไม่เข้าใจทำไมมาที่แถวต้องลงแค่นั้นเองเขาก็แค่นั้นเองก็เวลานี่ไม่ใช่ปัญหาน
5: ี่มันเป็น
3: พร้อมอยู่แล้ว
5: มาติดแถวนี่ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าหน้าตาของสโมสรเลยนะ
3: หน้าตาดี
5: ถูกป่ะพูดถึงสเปอร์ตอนนี้คนก็
3: นึกถึงมาติดแถวแรก
5: มาติดแถวนะ
3: คือบอลได้ไปก็บิ้วเพื่อนก็ตัดบอลไอ้โทนาลี่วิ่งหัวตูบเลยโอ้ส่งให้มาติดแต่ว่
5: า
3: แม่งแต่บอลสองคนดีทำเสียกะทำเสียกะ
5: ครับ
3: ท้อมากเลยช่วย ช่วยโชว์ฟอร์มตบปากผมหน่อย
5: เหรอ
3: ให้ผมคิดผิดอะไรเงี้ยถ้าเล่นดีถ้ายิงได้ผมก็กลับมาชมเลยแต่มีคุณอัมพลนี่ถามมาน่าคิดนะเขาถามว่าสตรีมมิ่งคืออะไรครับอยู่ประเทศไทยทำไมใช้ภาษาฝรั่ง
5: อ้าว
3: แต่สตรีมมิ่งอันนี้คือเขาถ้าไม่ทราบจริงสตรีมเมอร์คือพวกแบบมันจะเรียกว่าอะไรหรือมันก็ต้องเรียกสตรีมมิ่งนะมันก็คือพวกแอปพลิเคชันอะไรพวกเนี้ยนะ
5: ใช่
3: แอปพลิเคชันบนทีวีบนมือถืออะไรพวกเนี้ยที่เป็นทางใช้เน็ตดูเอาอะไรเงี้ยนะฮะเขาเรียกสตรีมมิ่งกันแต่ว่าก็ไม่รู้จะเรียกภาษาไทยว่าอะไรก็คือมันก็คือเขาเรียกกันว่าสตรีมมิ่งอะนะ
5: คือมันก็เรียกกันทับศัพท์กันไปแล้วอะสตรีมมิ่งก็เนี่ยเหมือนเนี่ยเราที่เราดูโมโนแม็กเอสเพลย์อะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นทางสตรีมมิ่ง
3: ไอ้พวกเนี้ยเขาก็เรียกสตรีมมิ่งกันหมดครับผม
5: มันก็เรียกทับศัพท์กันไปแล้วเน
3: า
5: ะ
3: มันก็ไม่รู้มีภาษาไทยด้วยป่ะนะ
5: ใช่
3: ภาษาไทยคืออะไรอ่ะ
5: คือบางทีถ้าเราเรียกทับศัพท์กันไปแล้วบางครั้งไปเรียกภาษาไทยมันก็ภาษาไทยบางทีมันมาช้าซึ่งมันก็ไม่มีคนใช้ไงถูกป่ะไอ้ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์เงี้ยมันก็ไม่มีคนใช้แล้ว
3: เอาอย่าง
5: มันมีคำไทยด้วยนะพวกเนี้ยแต่มันไม่มีคนใช้แล้วเพราะเขาเรียกทับศัพท์กันไปแล้วไง
3: ก็อย่างคำว่าคอมพิวเตอร์ภาษาไทยก็มีนะ
5: เออ
3: เขาเรียกว่าอะไรคอมพิวเตอร์ไอ้ทุกอย่างหรือ AI กับปัญญาประดิษฐ์อะไรเงี้ยไปพูดปัญญาประดิษฐ์แต่คนจะรู้ไหม
5: เออ
3: สตรีมมิ่งในภาษาไทยเขาเรียกว่าเทคโนโลยีการส่งและรับข้อมูลมัลติมีเดีย
5: ซึ่งมันก็นั่นแหละ
3: ก็ฟังไม่รู้เรื่อง
5: ใช่คือมันก็พูดตรงๆคือเราก็ต้องรับคำจากต่างประเทศมา
3: เออแต่สตรีมมิ่งจริงมันไม่ใช่เฉพาะแอปเพื่อความบันเทิงเพื่อดูอะไรเท่านั้นนะพวกแบบเนี่ยพวกมัลติมีเดียเขานับเป็นสตรีมมิ่งหมดนะอย่างแอปซื้อหุ้นเอ
5: า
3: โน้ตใช่ไหมเขาก็เป็นเรื่องสตรีมมิ่งเหมือนกัน
5: ใช
3: ่ก็ไอ้พวกนั้นก็ถือว่าสตรีมมิ่งได้เหมือนกันนะครับ
5: ใช่คือนั่นแหละคือโดยเฉพาะบางทีเรื่องเทคโนโลยีบางทีมันก็ต้องใช้คำต่างประเทศเนาะ
3: ใช่
5: เพราะว่าบางครั้งบ้านเรามันก็ไม่ได้เป็นคนคิดค้นอะไรอ
3: ่
5: ะมันก็ไม่มีไง
3: ครับ
5: ใช่ไหมมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นต่างประเทศที่มันเป็นคนคิดค้นในพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็เราก็เอาเขามาใช้เราก็ต้องใช้ศัพท์เขาไปก่อน
3: ครับ
5: เออแล้วก็ต้องรอของเราที่จะมีคำไทยมาใช้ซึ่งบางครั้งกว่ามันจะคิดคำมาได้ก็พลเขาก็ไม่ใช้อะไรเขาก็ใช้ศัพท์ต่างประเทศไปนั่นแหละ
3: ก็คือแล้วพูดแล้วงงว่ะงงภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยคอมพิวเตอร์นี่ภาษาไทยเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรรู
5: ้
3: ป่ะ
5: อะไร
3: คณิตกร
5: อ๋อครับ
3: ถ้าคำว่าคอมพิวเตอร์เรียกภาษาไทยตามศัพท์ของไอ้สำนักราชบัณฑิตสภาเนี่ยนะฮะคณิตกร
5: ครับ
3: เดี๋ยวไหนเปิดคณิตกรนี
5: ่ครับโหเด็กงง
3: อันนี้มันเราไม่ได้ว่าแบบว่าคุณนี่อาจจะไม่ทราบจริงนะแต่ว่าหมายถึงว่าเราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะ
5: ใช่
3: บอกว่าไม่อยากให้ยศกรติดทีมเอเชียนเกมเลยครับสงสารน้องก็มีตัวมันน้อยฮะต้องใช้ไปแล้วฮะน้องคงอยากเล่นแหละนะพี่พีทีวีไทยนาฬิกาแบบนี้เสียโอ๊ตก็หวานเจี๊ยบดีครับ
5: ไม่หรอกมันก็มีคนพากย์เยอะแยะ
3: สัปดาห์ละคู่
5: สัปดาห์ละคู่
3: ครับ
5: ใช
3: ่กีฬาพาเดลมีแข่งเอเชียนเกมหมดนี้ใครจะได้บรรยายครับ
5: ไม่รู้เลยฮะไม่ทราบเลยก็ไม่รู้ว่ามันออกยังไงบ้างแต่ว่าคือเอเชียนเกมอ่ะจะบอกว่าแต่ช่องที่มันเป็นฟรีทีวีอ่ะพีพีทีวีก็จะมีเน้นไปทางวอลเลย
3: ์
5: ไทยรัฐเขาก็จะเป็นบอลอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเน้นไปทางแต่ละช่องเขาก็จะมีเน้นของเขาแต่ถ้าเกิดแบบหลากหลายหน่อยก็จะเป็นทีสปอร์ตแต่ช่องฟรีทีวีนะแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาแบบดูแบบเยอะๆครบๆก็ AS Play
3: ครับ
5: บ
3: อกว่ามาทำงานแถวปากคลองตลาดครับคุณบุพเพชรนะครับ
5: จากโรงเรียนเก่าผมเลย
3: ใช
5: ่
3: คุณเจี๊ยบบอกว่าจากสถิติปีที่แล้วพยองเดชบรรยายทีมจากอ่าวไทยผลงานไม่ค่อยดีล่าสุดชลบุรีแพ
5: ้อ๋อ
3: ครับ
5: ต้องย้ายกันไปแถวโซนภาคเหนือมั้งจะได้เหนือชั้นสมชื่ออ
3: ัตราดอกเบี้ยตอนนี้เริ่มมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นโอกาสหุ้นตกสูงมากครับคุณทันนี่บอกมานะฮะ
5: โอ้จริงวะเนี่ยห่อเหี่ยวเลย
3: เห็นวูดโควิดเล่นกับไบรตัน ได้แต่งงว่าสเปอร์ปล่อยมาได้ยังไงบูธโควิดคนเดียวนี่ยิงประตูเยอะกว่าสเปอร์ทั้งทีมตอนน
5: ี
3: ้ยิงได้นะล่าสุดในวิกฤตโควิดเนี่ยนะมงมงนะ
5: ผมว่ามันก็คือสเปอร์ผู้รู้มีแววดีแหละใช่ป่ะล่ะเพียงแต่ว่าสเปอร์มันก็ต้องการผลงานปัจจุบันทันด่วนน่ะ
3: ม
5: ันก็เลยไปเอาไอ้ฟานเฮกเกอร์มาเพราะว่ามันพิสูจน์ตัวเองมาแล้ว
3: ใช่ๆ
5: ใช่ป่ะคือวูดคูยในพรีเมียร์ก็ไม่เคยเล่น
3: ใช่
5: ใช่มั้ยมันก็ยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองส่วนไบรตันเนี่ยทิศทางเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วเอาซื้อมาปั้นว่ากันเถอะ
3: ใช่ซื้อมาปั้นขายต่อ
5: เออซื้อมาปั้นแล้วเดี๋ยวขายต่อเขาก็มองวูดคูยคือเขาก็มองวูสวิตมันคือของดีอ่ะหน้าปั้นไม่งั้นเขาไม่ซื้อราคาแบบนี้หรอก
3: ก็คือเหมือนแลกกันเลยนะ
5: แลกกันเลย
3: วูสวิต550ไอ้ฟานิเคอร์52
5: ใช่มึงเหมือนแลกกันเลยคือสเปอร์ก็ได้ตัวที่แบบใช้งานได้เลยไปไม่ต้องไปวูสวิตเอาตรงก่อนเริ่มฤดูกาลมันไม่มีใครรู้หรอกมันจะเล่นดีไม่ดี
3: ใช่ๆ
5: ฉบับเพราะมันไม่เคยเล่นในพรีเมียร์ไอ้ฟานิเคอร์มันเล่นมาแล้ว
3: ใช่
5: มันอยู่ไวตันมันเล่นมาแล้ว
3: คือมองในมุมของแต่ละทีมก็วินทั้งคู่ก็คือนักเตะที่ดาวรุ่งคุณไม่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกเลยคุณขายตั้ง50ล้านคุณไม่ขายเหรอใช่ไหมมันก็น่าขายไบตันแล้วก็แฮปปี้ตั้งแต่แบบนี้เขาก็ขายไอ้ฟานิเคอร์ให้สเปอร์52ล้าน
5: แล้วสเปอร์นี่วูดคูวิดซื้อมา5ล้านเองมั้ง
3: ใช่ซื้อมันแต่อยู่16อ่ะ
5: ซื้อมาเออ
3: เด็กมากแล้วปล่อยยืมมา 2-3 ปีแล้วน่ะ
5: ปล่อยยืมไปหลายทีมแล้วล่าสุดไปอยู่ฮัมบวงเนี่ย
3: ก็คือซื้อมาไม่ได้เล่นให้สเปอร์เลยเล่นแต่ปีดีซันอย่างเดียว
5: ใช่
3: ไม่ได้เล่นเกมยังเป็นทางการสเปอร์ทั้งนัดเลยป่ะ
5: คือมันก็เหมือนอย่างนี้แหละว่าคืออย่างในอนาคตสัก 3-4 ปีไอ้วูสคูวิดมันน่าจะเก่งกว่าฟานฮิเกอร์แน่แหละมันมีแนวโน้ม
3: นะ
5: มันมีแนวโน้มแล้วกันแล้วมีแนวโน้มใช่ไหมมันเหมือนว่าเวลาผู้เล่นแบบถ้าคุณดูพวก NBA NFL อ่ะเวลามันดราฟตัวผู้เล่นน่ะมันจะดราฟตัวแบบนี้แหละตัวที่โดนดราฟเบอร์ต้นๆน่ะมันจะต้องดราฟตัวแบบเนี้ยอย่าง NBA อ่ะบางทีมันตัวแบบเล่นหมาลายปีเดียวเองคือมันมีแวว
3: เรียกว่าตัวมีศักยภาพ
5: มีศักยภาพมี potential นี
3: ่ครับ
5: นะมีศักยภาพที่จะเป็นซุปเปอร์สตาร์อะไรอย่างเงี้ย
3: ใช
5: ่ซึ่งมันจะเป็นได้หรือเปล่าไม่รู้
3: ก็ต้องเสี่ยงเอา
5: ก็ต้องไปวัดดวงเอาอย่างวูสโควิดเงี้ยมันก็คือจะเป็นตัวที่เขาจะต้องดับตัวแรกๆเลยแหละ
3: เข้าสเปคเลย
5: เพราะมันมีศักยภาพ
3: แล้วมันเล่นตัวจริงในแม่โอเชียไปแล้วนะในบอลโลก
5: เคยยิงไทยด้วยเราได้บอลไปโดฮาครับแบบ
3: ในบ้าน
5: ยิงไทยด้วย
3: มงก็เก่งอ่ะย
5: ิ
3: งฟรีคิกได้ด้วย
5: ใช่นั่นแหละคือในสัก 3-4 ปีมันอาจจะเก่งกว่าฟานเฮเกอร์อ่ะสมมุตินะแต่ว่าสเปอร์เขาไม่ต้องการรอแบบนั้นไงเขาอาจต้องการตัวที่มันเล่นได้เลย
3: แล้วบอกต้องการขอเวลาหน่อย
5: ก็ปีนี้เขาบอกแป๊บนึงมันไม่ใช่
3: ฟานเฮเกอร์มันเล่นกับฟานเดอร์เฟนมาด้วยไงโตด้วยกันชาติเดียวกันเล่นทีมชาติด้วยกัน
5: ใช
3: ่โอ้โหบันเทิง
5: แล้วมันยังเสียประตูอยู่เลย
3: เฮ้ยล่าสุดไม่เสียแล้วล่าสุดไม่เสียแล้วโกงก็ด้วย
5: นะ
3: ไอ้ฟอร์เรสต์มงเข้าไปไง
5: ไอ้
3: เนโกวิลเลียมมงเข้าไปแล้วไม่ได้ประตูบอกแฮนด์บอล
5: ครับ
3: ไอ้เนโกวิลเลียมบอกโอ้โหจะให้ผมเอาหัวไปชนกับเท้าของโตนาลี่แล้วไงไอ้โตนาลี
5: ่ที่มันเอาตัวมือกันใช่ไหม
3: เออ
5: ที่มันเอามือกัน
3: บอลมันจะเข้าอยู่แล้วแล้วโตนาลี่
5: เตะมาอาจโดนมือ
3: มันจะเตะแล้วก็ไอ้นิโกวิลเลียมเนี่ยเอาหัวแบบเอาหัวเสือเข้าไปอ
5: ่
3: ะ
5: แล้วมันไปโดนแขนเนี่ยโดนมือ
3: โอ้ถ้าไม่แทนบอลถ้าไม่ใช่แขนกันเนี่ยมันก็เต็มหน้าเลย
5: เต็มหน้าไงใช
3: ่ก็เรียกว่าไงนะฮะ
5: คือกดไอ้กดแฮนด์บอลเนี่ยมันก็นะยุ่งยากแล้วบางทีมันก็ทำให้คนต้องมาเถียงกันน่ะ
3: ใช่ใช่ใครจะเป็นนักเตะประวัติศาสตร์ยิงประตูแรกให้สเปอร์ในฤดูกาลนี้ครับ
5: มาติสแตว
3: คาดว่าจะเป็นมาติสแตว
5: โอ้ถ้าเป็นมาติสแตวนี่มันจะแบบหักมุมนะผมเชียร์เป็นมาติสแตวนะ
3: วันนั้นไอ้มามูดหลุดไปก็โอ้โหมึงดูจะเข้าไปแล้ว
5: หอที่ยิงเฉียดเสาไว้ใช
3: ่ไหมใช่ใ
5: ช่
3: วลีพูดว่าหาไม้นี่ใครเป็นคนพูดครับ
5: ไม่รู้
3: คุณเจ๋งไงคุณเจ๋ง
5: เหรอ
3: ครับ
5: เหรอเป็นจุดเริ่มต้นเลยเหรอ
3: ใช่
5: อ
3: ๋
5: อ
3: เจ๋ง
5: ใช่ไหมนี่พี่เต่าบอกเจ๋งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพอคือเรานะ
3: โอไฮโอ
5: โอ้ยพี่เต่ามาเร็วนะวันนี
3: ้เออใช่ใส่จำเวลาผิด
5: เออ
3: โอไฮโอรอบโลกกีฬาไฮบันไซนะฮะ
5: อ๋อจากญี่ปุ่นเหรอ
3: ครับผม
5: ครับ
3: กว่าทศวรรษประเทศไทยตกต่ำทุกด้านโอ้ก็ว่าไปนะฮะอเมริกาใช้กัญชาด้านการแพทย์ครับสเปอร์ชนะเมื่อไหร่ครับคุณการไม่รู้ครับเมื่อไหร่จะคุ้นฮาลันทรงนี้สักที
5: เดี๋ยวก็ยาว เออรอไปก่อนแต่คงโดนไอตอนบอลโลกแกคงโดนคอนเทนต์เยอะเปล่าผมยาวแล้วมันมีน้องมงน้องแบบไปแซวอ่ะ
3: เฮ้ยแต่ผมยาวแกก็ไปเป็นนายแบบแชมพูเยอะอยู่นะ
5: เออ
3: เออดีออก
5: ที่มีน้องแบบตอนแรกมีน้องแบบคนหนึ่งอ่ะสวยๆเลยนะเขาบอกโดนแซวไปเหมือนฮาลัน
3: อ
5: ่ะตอนหลังน้องเขาก็มาทำคอนเทนต์แบบเรียนแบบฮาลันเลยดังเขาไปอีก
3: ครับบอกว่าโอ้โหเยอะนะเดี๋ยวขอเลือกๆหน่อยแล้วกันนะครับอยากเห็นเนี่ยโอ๊ตโกรกผมสีเขียวปีกแมลงทับแบบจะน่ารักแค่ไหน
5: อ๋ออย่าเลยฮะครับ
3: บอลไทยลีกไม่มี VR แล้วใช่ไหมครับ
5: ทีหนึ่งมีแต่ว่ามันมีบางคู่มันอาจจะมีปัญหาหน่อยแต่ที2รู้สึกว่าจะใช้5นัดสุดท้ายมั้ง
3: ใช่ฮะนัดสุดท้ายกับเพลย์ออฟ
5: เออ
3: มาที2ไม่มีให้มีจนสุดท้าย
5: แต่ที1มันก็วางโค้ดแหละแล้วมันก็ดันไปแจ็คพอตมันดันไปแจ็คพอตไอ้คู่ที่มันมีจังหวะแบบรับหน้าด้วย
3: เออ
5: โชคร้ายจริง
3: ๆ
5: ดูดิ
3: ครับ
5: เออคือแบบสมาคมคงแบบ
3: ตั้งใจยังไงเอองงมาก
5: โอ้ดันไปแจ็คพอตคู่นั้นพอดี
3: ครับ
5: อืม
3: บอกว่าทำไมซ้อมหมิงชอบพูดบอกนัตเตอร์จะขึ้นเป็นหัวหน้ากีฬาเดนิวแทนพี่โอ๊กของผมครับแกแค้นตอนกอดเสื้อจากพี่โอ๊กแน่เลยครับ
5: เอาล่ะไอ้พูดถึงเดนิวมีบอลอะไรเนี่ยใช่ไหม
3: ไม่เลิกอุ้ยโอ้ชงหวานเจี๊ยบเลยเยี่ยมเลย
5: อยู่วันไหนวันไหนเนี่ย
3: วันนี้วันนี
5: ้วันนี้เหรอ
3: วันนี้แหละรอบชิงรุ่น16ปี
5: ครับ
3: ที่สนามสุพนะบ่ายสามโมงครึ่งเทพศิรินทร์เจอกับอัสสัมทน
5: ครับ
3: ไปชมกันได้เลยนะครับ
5: นี่บอลอะไรบอลอะไร
3: บอลกรมพละ
5: อ๋อยู16
3: อ่ะวันนี้กรมพละยู16นะฮะ
5: ครับ
3: ก็โอ้น้องเนี่ยอยากให้ไปดูเพราะว่ามันเก่งยู16ชุดเนี้ยโดยเฉพาะของอัสสัมทนนี่ตัวดีๆเพียบเลย
5: อ๋อแล้วเทพศิรินทร์มีตัวต่างชาติด้วย
3: เขาเป็นลูกครึ่ง
5: อ๋อ
3: เขาเป็นลูกครึ่งชื่ออะไรคัวกู้คู่กู้อะไรอย่างเง
5: ี้
3: ย
5: เออไอเวอริโค้ดอ่ะ
3: ลูกครึ่งไง
5: เป็นลูกครึ่ง
3: ใช่ใช
5: ่
3: เขามีนักเตะเดี๋ยวนี้มีนักเตะต่างชาติหลายทีม
5: อ๋อเหร
3: อลูกครึ่ง
5: เป็นลูกครึ่งใช่ไหม
3: เก่งด้วย
5: อ่า
3: แก

0: คือคู่นี้ดูแล้วอาจจะดูว่าสัมทนเป็นต่อเพราะว่าตัวนี่ค่อนข้างเหนือแล้วก็สัมทนยิงไป5เล่นไป5นัดยิงไป19ลูกอ่ะ
1: โอ้ oh.
0: ยิงเยอะมาก
1: อืม
0: รอบน็อกเอาท์2นัดนี่ยิงไป10ลูกนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ดูชื่อชั้นเหนือกว่าแต่ว่าเทพศิรินทร์เนี่ยเขามีทีมเวิร์คที่ดีแล้วสปิริตดีแล้วก็เล่นในสนามสุขคนก็มาดูกันเยอะ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: อืม
0: ชื่อเปเรสอัลเวสเคลลี่คั่วคัวกู้นะฮะนี่เป็นปีกกึ่งกองหน้าลูกครึ่งไอวอรี่โคสต์นะ
1: ครับ
0: เล่นดีเล่นดีแล้วก็มีกองหน้าคนคือน้องกายพัทรดนัยพิพัฒน์ปัญญานี่ก็กำลังเล่นดีนะครับนี่ของของกิตเตียนนะไอของเทพศิรินทร์
1: เทพศิรินทร
0: ์ส่วนของสัมทนนี่จับตาดูนี่เลยเบอร์10พิชยะบุติชัยนะฮะ
1: ครับ
0: น้องอาร์มน้องอาร์มเก่งมากตัวนี้นะครับ
1: อ๋อ
0: แล้วก็มีที่เล่นกับเขาก็มีน้องฟานศิริวัฒน์หวายเอียดเป็นดาวซันโวนะครับ
1: อืม
0: แล้วก็ภูริวัฒน์บัวเจริญนี่ก็ดาวซันโวเหมือนกัน
1: ก็15นาฬิกา30นาทีเนาะ
0: ใช่รอบชิง
1: ครับ
0: ไปดูกันได้เลยนะครับ
1: เอออ
0: ่ะมาเก็บข้อความต่อนะฮะ
1: ครับ
0: ขอบคุณคุณโอ๊ตมากนะครับ
1: อื
0: มบอกว่าพิธีกรคู่นี้เหมาะนะให้ขึ้นนี้วางตัวจัดทุกวันได้ไหมครับ
1: อืมจะดีเหรอ
0: เขาบอกผมเลือกฟันเดอร์เฟนยิงคนแรกสเปอร์ครับอืมหาไม้ลุงหมิงอ้างเป็นเจ้าของนะครับ
1: อ้าวเหรอ
0: ครับ
1: โอ้นี่วลีแบบนี้ก็แย่งกันเหรอ
0: แต่สายธรรมชาติขวาสิ่งแวดล้อมนะแกจดทะเบียนมาแล้วนะ
1: ใคร
0: จดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วกูเจ๋งไง
1: อ้าวเหรอ
0: แกนั่งภูมิใจอย่างไรทุกวันนะ
1: เหรออ
0: ืมดีใจดีใจ
1: โอ้รู้สึกเลยไอ้วลีนี่ตาไปทุกที่เลยนะตาไปทุกที่เลย
0: ครับ
1: อ๋อจดลิขสิทธิ์ไปแล้ว
0: จดลิขสิทธิ์ไปแล้วFC ครับบอกว่าสตรีมเมอร์หน้าใหม่นะฮะเจมส์แมดิสันจะฟิตได้ยังครับคุณการ
1: เลิกไว้ยัง
0: ยัง
1: ไอ้คูรูเซฟกี้มันเป็นอะไรอ่ะ
0: โหมันเจ็บหนักคุณโน้ตเจ็บหลายที่เจ็บหลังเจ็บขาพักไปจะ500วันแล้วนะคุณโน้ต
1: เออ
0: พักตอนนี้จะ500วัน500วันนี่เกือบ2ปีแล้วนะฮะโอ้นานจัดเลยน่าสงสารมากแล้วนักเตะที่เจ็บแบบนี้กลับมาไม่เหมือนเดิมนะฮะไม่มีทาง
1: เออใช่ใช่ก็คือบางนักบอลบางคนก็เจ็บแบบเคยเจอแบบหลายตัวหรือหลายคนเลยนะเจ็บ3ปีอย่างเงี้ยเนี่ยขอยโตริโน่มีตัวนึงอ่ะชื่อแปรชูสอะไรเจ็บไป3ปีเพิ่งกลับมาเนี่ย
0: โอ้โหน่าสงสารเลย
1: เออแล้วอายุยังน้อยด้วยนะเหมือนเสียช่วงพีคไปเลยอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่
0: ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาได้ดีหรือเปล่าอย่างแมดิสันก็กลับมานิดเดียวโดนกระแทกนิดเดียวเจ็บหลังเงี้ย
1: อ
0: ะไรเงี้ยนะ
1: ปอบางปอบางไง
0: ยกมือแล้วส่งท้ายด้วย
1: ถ้าไปชนกับเมสันเมาส์อาจจะเจ็บคู
0: ่เจ็บทั้งคู
1: ่
0: ครับผมเอาวันนี้หมดเวลานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งยักษ์สุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
7: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่า หากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
8: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพM-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
11: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
12: สนับสนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
13: 6:33 สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ค่ะประจำวันอังคารที่8กันยายน2569นะคะวันนี้ต่อน้อยอาจารย์เชิดชูมาประจำการนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องของสีปัสสาวะมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมเวลาเราเข้าห้องน้ำนะไปชิ่งช่องเนาะเขาเรียกกันไปชิ่งช่องนะคะไปปล่อยเบานะคะไปปัสสาวะเนี่ยสังเกตสีไหมว่าเป็นสีแบบไหนคุณผู้ฟังสีปัสสาวะสัญญาณจากร่างกายที่ไม่ควรมองข้ามต้องนำข้อมูลนี้นะคะมาจากโรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาราชการุณนะคะโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิทธิพรศรีนวลนัทแล้วก็แพทย์หญิงสรรพรบุญวงศ์ไปติดตามกันในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
14: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
13: คุณฟังเคยนับไหมว่าในแต่ละวันเราเข้าห้องน้ำกี่ครั้งเนี่ยในแต่ละวันร่างกายของเราขับถ่ายของเสียออกมาในรูปแบบปัสสาวะหรือฉี่นี่แหละแล้วก็สีที่เห็นในชักโครกหรือบนกระดาษชำระนั้นสามารถสะท้อนสภาวะสุขภาพได้อย่างตรงไปตรงมาตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยอย่างการดื่มน้ำน้อยเกินไปนะคะไปจนถึงสัญญาณของโรคที่ต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนตามปกติแล้วนะคะคุณผู้ฟังสีปัสสาวะของเราจะเหลืองอ่อนจนถึงเหลืองทอง เนื่องจากมีสารที่เรียกว่ายูโรโครมนะคะซึ่งเกิดจากการสลายตัวของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงแต่ว่าเมื่อไรก็ตามนะที่สีเปลี่ยนไปอย่างผิดปกติร่างกายอาจจะกำลังส่งสัญญาณบางอย่างให้เราสังเกตคุณผู้ฟังจำได้ไหมคะแฟนรายการเฮลที่ถามค่ะอาจารย์หมอปัญญาเคยบอกเราเสมอนะคะว่าสีของชักโครกนะควรจะเป็นสีขาวเพื่ออะไรเพื่อให้เราสังเกตว่าสีของปัสสาวะของเราเวลาเราฉี่ลงไปแล้วเนี่ยมันเป็นแบบไหนบางบ้านใช้สีแดงเข้มเลือดหมูบางบ้านใช้สี

0: น้ำเงินนะคะแล้วก็อาจารย์หมอปัญญาบอกว่าทุกครั้งที่เราเข้าห้องน้ำให้สังเกตสีของปัสสาวะเราด้วยนะคะสังเกตสักนิดหนึ่งถ้าผิดเพี้ยนไปหรือผิดปกติไปให้มาสังเกตตัวเองเอาละวันนี้เดี๋ยวจะมีสีปัสสาวะ7สีที่ควรรู้ของฝั่งอ่ะดูนะแต่ละสีเหมือนกันไหมคะปัสสาวะใสอันนี้ดื่มน้ำมากไปหรือเปล่านะคะปัสสาวะที่ใสจนแบบไม่มีสีอาจจะดูเหมือนสัญญาณดีแต่จะอธิบายว่าภาวะนี้ร่างกายได้รับน้ำมากเกินความต้องการทำให้เกลือแร่ในเลือดเนี่ยเจือจางลงซึ่งจะระยะยาวอาจจะรบกวนสมดุลของร่างกายแต่ว่าในบางกรณีเนี่ยอาจจะพบร่วมกับโรคตับหรือว่าโรคไตได้เช่นกันอันนั้นสีปัสสาวะใสนะส่วนสีเหลืองอ่อนหรือเหลืองทองนะคุณผู้ฟังเหลืองอ่อนเหลืองทองเป็นสีที่บ่งบอกว่าร่างกายได้รับน้ำอย่างเพียงพอสีนี้เกิดจากสารยูโรโครมนะซึ่งผลิตขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อเม็ดเลือดแดงสลายตัววิตามินบางชนิดอาจทำให้สีเข้มขึ้นเล็กน้อยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็ไม่อันตรายเหลืองเข้มอันนี้เริ่มละเหลืองเข้มสัญญาณเริ่มขัดน้ำเพราะว่าสีเหลืองเข้มนะคะบ่งบอกว่าของเสียในปัสสาวะมีความเข้มข้นสูงขึ้นเนื่องจากมีน้ำน้อยลงนั่นเป็นสัญญาณเริ่มต้นของภาวะขัดน้ำการดื่มน้ำมักจะช่วยให้สีกลับมาเป็นปกติได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงสีส้มโอ้อันนี้ตั้งข้อสังเกตเลยสีส้มให้สังเกตอาการร่วมด้วยนะคะสีส้มอาจจะเกิดจากยาปฏิชีวนะบางชนิดหรือยาแก้ปวดบางตัวนะคะหากเรากินยาก็อาจจะปกติแหละแต่ถ้าหากไม่ได้กินยาแล้วก็พบสีส้มร่วมด้วยเนี่ยกับอาการผิวหนังหรือตาขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอาจจะเป็นสัญญาณปัญหาเรื่องของตับหรือถุงน้ำดีอันนี้ควรไปพบหมอนะคะเพื่อที่จะได้รับการตรวจแบบวินิจฉัยชมพูหรือแดงคุณผู้ฟังสีชมพูหรือแดงนะอันนี้อาจจะมาสาเหตุที่ไม่อันตรายเช่นอาจจะทานอาหารเช่นพวกอาหารที่มีสีนะคะหรือถ้าหากเราสะท้อนมองว่าเอ้ยวันนี้ฉันไม่ได้กินอาหารที่เป็นสีเลยต้องนึกถึงนิ่วในไตการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะตับลูกหมากโตมะเร็งกระเพาะปัสสาวะหรือการออกกำลังกายหนักมากจนเกินไปที่สำคัญแม้ไม่มีอาการเจ็บปวดร่วมด้วยก็ควรพบหมอนะคะพบหมอด่วนๆเพราะว่าปัสสาวะสีแดงเนี่ยมันอาจจะสะท้อนถึงสุขภาพของเราด้วยนะคะส่วนน้ำตาลเข้มนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่สังเกตสีปัสสาวะตัวเองสีฉี่ตัวเองเป็นน้ำตาลเข้มต้องรีบพบหมออย่างเร่งด่วนนะคะนะอาจจะบ่งบอกถึงภาวะที่เกี่ยวกับโรคตับนะการสลายตัวของกล้ามเนื้อหรือว่าฮีโมโกลบินรั่วเข้าสู่ปัสสาวะหรือภาวะขาดน้ำรุนแรงคุณผู้ฟังไปดูอีกสีนึงสีเขียวหรือสีฟ้าอันนี้พบได้น้อยมากนะคะเป็นภาวะที่พบได้น้อยมากในชีวิตประจำวันมักจะเกิดจากยาปฏิชีวนะบางชนิดอีกสีนึงนะขาวขุ่นแล้วก็มีฟองมากค้างนานผิดปกติอันนี้ระวังการติดเชื้อแล้วก็โรคไตนะคะปัสสาวะขาวขุ่นมักเกิดจากการมีหนองหรือว่าเม็ดเลือดขาวปนอยู่ซึ่งก็บ่งบอกถึงการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะสัญญาณอันตรายนะคะขอนิดนึงอันนี้บอกว่าถ้ามีอาการเหล่านี้ควรพบหมอทันทีเลยนะปัสสาวะสีแดงโดยไม่ทราบสาเหตุแม้จะไม่เจ็บปวดก็ตามปัสสาวะสีน้ำตาลเข้มหรือมีตะกอนปัสสาวะมีกลิ่นฉุนผิดปกติหรือมีหนองมีอาการแสบขัดขณะปัสสาวะร่วมกับสีปัสสาวะนั้นผิดปกติแล้วก็ปัสสาวะน้อยแล้วก็มากเกินไปนะคะปัสสาวะน้อยหรือมากเกินไปดื่มน้ำให้พอนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญดื่มน้ำให้เพียงพอกับร่างกายนะคะ 7-8 แก้วนะคะก็ถ้าเป็นลิตรก็ประมาณสัก 1-2 ลิตรนะคะคุณผู้ฟังถ้าสีน้ำตาลเข้มหรือว่าสีบ่งบอกเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังนะต้องรีบพบหมอทันทีนะคะการสังเกตสีปัสสาวะค่ะเป็นนิสัยสุขภาพง่ายๆไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรพิเศษเลยเพียงแต่ว่าหัดสังเกตสีในห้องน้ำทุกครั้งก็สามารถจับสัญญาณเตือนของร่างกายได้แต่เนิ่นๆนะคะแต่จำไว้ว่าเหลืองอ่อนดีเหลืองเข้มเนี่ยก็ต้องดื่มน้ำเพิ่มสีแดงน้ำตาลขาวขุ่นอันนี้รีบหาหมอด่วนๆเลยนะคะขอบคุณค่ะโรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาราชการุณสำหรับข้อมูลนี้และนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: คุณผู้ฟังร่วมพูดคุยกันนะคะวันนี้วันอังคารค่ะแล้วก็แป๊บๆนึงจะกลางเดือน

0: ล่ะคุณผู้ฟังแป๊บๆนะเดือนนี้ก็เป็นเดือนของการเกษียณพี่ๆหลายท่านที่อายุ60ปีแล้วก็จะได้พักผ่อนนะคะหลายท่านบอกว่าไม่ได้พักผ่อนหรอกเพราะว่ามีแผนที่จะทำนู่นทำนี่หลังเกษียณเหมือนกันสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับสาวครับมาแล้วครับวันนี้เปลี่ยนซีรีส์ใหม่นะครับเริ่มต้นสัปดาห์ที่เราจะพูดถึงกันท่านฟังก็ขอมาในเรื่องของการที่ทำให้พูดเรื่องเกี่ยวกับการแก
0: ่โหอาจารย์แก่พูดเบาๆก็เจ็บนะ หนูยังไม่แก่แต่หนูก็ไม่อยากได้ยินคำนี้
1: จริงด้วยนะมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าชื่นชมเหมือนกันแต่ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าของงั้นๆน่ะก็เป็นธรรมชาติของคนไงมันก็ต้องเกิดขึ้นมีเกิดก็มีแก่แล้วก็มีเจ็บแล้วก็มีตายแต่พอเข้าถึงจังหวะการแก่เนี่ยครับมันทำให้คนเราใจหมองนะใจหมองลงจะก็รู้สึกว่าชีวิตมันดำเนินมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยวันคืนห้ามมันไม่ได้เลยมีทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนสลับกันไปกลับมารวมไปรวมมากลายเป็นอายุ1ปีที่ผ่านออกมาเรื่อยๆเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปท่านฟังครับถ้าฟังแล้วไม่สบายใจกรุณาปิดตอนนี้สักตอนหนึ่งก่อนก็ได้
0: ไม่อาจารย์ ฟังเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะได้จัดการกับตัวเองว่าฉันแก่แบบไหนแก่แบบอ่อนแอหรือแก่แบบสตรองอาจารย
1: ์ครับทีนี้ผมก็เชียร์ให้แก่แบบสตรองเลยนะเพราะว่ายังไงก็ตามแต่เราก็หนีมันจังหวะนี้ไม่พ้นหรอกครับยังไงทุกคนก็ต้องเดินทางเข้ามาหาเป้าเนี้ยเป้ากันเริ่มมีความแก่เกิดขึ้นตามวัยนะขอให้มันแก่ตามวัยกันแล้วกันนะอย่าให้มันแก่แบบมีเหตุอื่นๆมันนำการแก่แต่ละอย่างซึ่งเราก็พบว่ามีเหตุหลายๆอย่างที่ทำให้เราดูแก่ลงนะครับเช่นผิวหนังเราเป็นโรคผิวหนังบางอย่างหร
0: ือ
1: โรคภูมิแพ้บางอย่างเช่นพวกกลุ่ม SLE โรคผิวหนังตัวเองมีปัญหานะครับก็จะเกิดรอยเหี่ยวรอยย่นต่างๆเกิดขึ้นได้เยอะหรือแม้กระทั่งการที่มันจะเหี่ยวเกิดขึ้นธรรมดาตามวัยเป็นรอยเหี่ยวย่นตามใบหน้าจะเห็นชัดเจนส่องกระจกทีไรเห็นทุกทีรอยเนี่ยที่เกิดขึ้นเดิมทีเราไม่เคยมีเลยนะรอยตีนเป็ดตีนการ อยร่องน้ำหมากนะครับต้องเต่าช่วยบรรยายร่องน้ำหมากให
0: ้โอ้ยร่องน้ำหมากมันอยู่ตรงมุมปากอ่ะยิ้มทีก็เป็นร่อง
1: มันขึ้นบนแล้วลงล่างจะล่องลงล่างไปขึ้นบน
0: ลงล่างอาจารย์
1: ลงล่างหาคางนี่ไม่หาคาง
0: ใช่เนี่ยเนี่ยคลำอยู่เนี่ยเป็นนิดหน่อยแล้วค่ะ
1: ถ้าเกิดร่องพวกนี้ครับมันเกิดจากกล้ามเนื้อในใบหน้าเรามันเริ่มจะเหี่ยวย่นลงนะเริ่มจะมีการอ่อนหย่อนคล้อยลงมันจึงทำให้ระบบรวมทั้งใบหน้าเลยซึ่งมีกล้ามเนื้อหลายมัดรองรับผิวหนังที่โชว์ใบหน้าอยู่เนี่ยกล้ามเนื้อเหล่านี้อยู่ใต้นั้นไปอีกทีหนึ่งใต้ผิวหนังลงไปอีกทีหนึ่งเป็นกล้ามเนื้อบางๆนะครับซึ่งธรรมชาติให้มามีหลายมัดตอนหนุ่มตอนสาวกล้ามเนื้อเหล่านี้มันก็ตึงดีนะท่านผู้ฟังครับมันตึงดีมันก็จะดึงขึงตึงนั้นผิวหนังที่แปะอยู่ที่ผิวครอบคลุมกล้ามเนื้อเหล่านี้อยู่ก็จะตึงตามไปด้วยมันก็เลยทำให้หน้าตาเราเนี่ยดูสดใสแต่งตึงดูผ่องใช่ไหมครับแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็ดูสวยทั้งหมดเลยพออายุมากขึ้นเจ้ากล้ามเนื้อตาหักครับที่อยู่ใต้ผิวหนังลงไปเนี่ยมันเริ่มหย่อนคล้อยลงอันนี้ขึงตึงแล้วไม่ขึงตึงไอ้ผิวหนังที่ครอบคลุมอยู่ข้างบนคลุมอยู่ข้างหน้าที่ทุกคนมองเห็นเนี่ยมันก็ไม่ตึงตามไปด้วย
0: ค่ะ
1: มันก็เลยหย่อนไงพอหย่อนต้องจะเกิดร่องรอยที่เรียกว่าตีนเป็ดตีนกานี่ที่หางตาเป็นตัวอย่างชัดเจนนะมันจะมาทีเดียวบริเวณคิ้วนะครับหน้าผากมันมาทีเดียวเพราะว่าไอ้กล้ามเนื้อเหล่านี้มันจะไม่ตึงถ้าความสัมพันธ์กล้ามเนื้อมันตึงตลอดตึงดีแต่นั่นก็ชะลอไว้สัก 5-6 ปีอย่าให้มันเพิ่งหย่อนคล้อยเร็วนักรวมทั้งที่บุมปากนะครับที่มันจะต้องห้อยลงมาที่เรียกว่าร่องน้ำหมากเป็นตัวอย่างนะหรือแม้กระทั่งเหนียงเหนียงอยู่ใต้คางอีกทีนึง
0: โอ้โหอาจารย์พูดเบาๆก็เจ็บนั่นเอง
1: ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมไม่ได้มาพูดทางท่านช้ำใจนะท่านมันต้องเกิดต้องเจอเรามีวิธีแก้ที่ช่วยชะลอได้จริงห้ามไม่ได้ก็จริงนะครับห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้หรอกถึงวัยหนึ่งก็ต้องมาแต่ท่านสามารถชะลอมันได้โดยการที่จะฝึกบริหารกล้ามเนื้อใบหน้าขอเน้นก่อนนะเงี่ยหูฟังนิดนะครับท่านผู้ฟังกล้ามเนื้อใบหน้านี่ครับ ไม่ใช่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเหมือนที่กล้ามเนื้อต้นแขนกล้ามเนื้อที่ขาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพวกนั้นบริหารเพื่อให้มันมีพลังในการขยับในการเคลื่อนที่ในการที่จะกระโดดโลดเต้นต่างๆได้แต่กล้ามเนื้อใบหน้าที่เราบริหารนี่ครับบริหารเพื่อให้มันยังขึงอยู่ไม่ให้มันหย่อนคล้อยลงมันจะไม่เกิดไอ้ร่องๆเหล่าต่างๆเนี่ยมันร่องเต่าร่องน้ำหมากใช่ไหมรอยปีเบติกาเนี่ยไม่ให้เกิดขึ้นเร็วเท่าที่ควรให้มันเกิดช้าไปสัก 5-6 ปีได้ไหมเราจะได้ดูดีอยู่สักพักหนึ่งถึงแม้จะไม่ได้เป็นความจริงทุกคนที่เกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าการบริหารใบหน้ามีความสำคัญเราลืมนึกถึงกันมีแต่ไปทำให้ใบหน้าเราเนี่ยสวนทางกันคือหน้าบึ้งหน้าตึงหน้าไม่พอใจพออายุมากขึ้นมันชักจะมีเรื่องไม่พอใจหลายเรื่องเนี่ยท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้ก็ไม่ถูกใจเรื่องนี้ก็ไม่ถูกใจนักบวชนักสาวจริงไหม
0: จริงนอกจากจะไม่ถูกใจไม่อะไรแล้วเนี่ยบางคนอาจจะมีภาวะเครียดเหมือนกันมันก็เลยมาแสดงออกทางด้านสีหน้าอะไรอย่างเง
1: ี้ยจริงน้องผู้หญิงมีเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนด้วยอ่ะ49ปี50ปีเนี่ยมันหมดเมนน่ะน้องผู้หญิงนะมันมาตรงนี้ครับเข้าสู่วัยทองเนี่ยมันก็เริ่มมีการเกิดท่อโบกเป็นหลักอ่ะฮอร์โมนนับทั้งตัวเราเป็นหลักผู้ชายยังไม่มีตรงนี้นะผู้ชายเกิดตอน57 58นะใกล้ๆเกษียณถ้าผู้หญิงเกิดนำมาก่อนเลยนำมา 6-7 ปีนำก่อนเลยงั้นแถวๆ50 51 52เนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกว่าร่างกายมันร้อนๆหนาวๆทุกคนอารมณ์ไม่ค่อยดีอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมดฟังอะไรใครพูดก็ไม่ชอบใจไปหมดเลยน่าเครียดนี่เป็นเหตุทำให้เกิดการหย่อนคล้อยของกล้ามเนื้อแบบบนใบหน้าที่อยู่เป็นขึงตึงอยู่ข้างในใต้ผิวหนังไปอีกทีอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าท่านปล่อยให้มันตึงอยู่งั้นขึงตึงในท่าที่ไม่เหมาะสมสุดท้ายก็จะพัฒนาเป็นร่องต่างๆให้เห็นซึ่งส่องกระจกทีไรเสงใจทุกทีนะครับหน้าที่คุณคือบริหารครับทำวิธีทาที่อะไรก็ตามแต่ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าใบหน้าคุณมีการเกรงตัวในทางที่เหมาะสมที่เขาพูดถึงการปัจจุบันนี้ก็คือการยิ้มที่เขาพูดเสมอในรายการนั้นก็โปรยมาทีนึงครับยิ้มคนเราเนี่ยครับถ้ายิ้มแบบจ๋าๆก็ยิ้มฮ่าๆๆเนี่ยเต็มที่นะครับถือว่าเป็นยิ้ม 100% ของนี้ดีกว่านะครับเช็ดง่ายๆให้ชาวบ้านฟังเข้าใจได้เราเชียร์ให้คุณยิ้ม 70% ต้องตอบพอเข้าใจว่ายิ้ม 70% เมื่อเทียบกับยิ้มจ๋าเลยครับยิ้ม
0: ยิ้ม 70% เนี่ยมีมุมปากแต่ยังไม่เห็นฟัน
1: มีมุมปากขึ้นนิดๆมันยกมุมปากขึ้น
0: แต่ถ้ายิ้ม 100% มันจะเห็นฟันเข้ามาหน่อย
1: ใช่ครับนั้น 100% เห็นฟันอ้าเลยหน้าปากแต่เรายิ้มแค่ 60-70% เนี่ยครับมันจะทำให้กล้ามเนื้อที่มุมปากเรารอบปากและมุมปากซ้ายขวาเนี่ยครับยกตัวเองขึ้นแทนที่จะเป็นลักษณะแบบห้อยลงจนกระทั่งเกิดร่องน้ำหมากมันยกกับกล้ามเนื้อสุดท้ายครับจะยกตัวขึ้นดึงตัวขึ้นให้มันตึงขึ้นนะครับเมื่อตึงขึ้นร่องน้ำหมากก็จะชะลอการเกิดลงไปถ้าจะเกิดก็เกิดเป็นร่องตื้นๆไม่ให้ลึกนักอันนี้คือตัวสำคัญนะครับที่ช่วยท่านได้และรวมทั้งการยิ้ม 70% นะครับไปดึงกล้ามเนื้อรอบๆดวงตาดวงตาถ้ามีกล้ามเนื้ออยู่บนรอบนะครับเป็นกล้ามเนื้อรูปวงทรงรีๆรอบดวงตาเลยดึงการในตอนนี้มีการแอคชั่นเกรงตัวขึ้นก็จะยกหางตาคุณขึ้นไม่ให้มันตกลงมาถ้ามุมปากที่มันเคยตกลงมาเกิดร่องน้ำหมากทั้งมุมของดวงตาซ้ายขวาแล้วหางตาที่มันตกลงมากลายเป็นร่องตีนติดตีนกาต่างๆที่เป็นรอยต่างๆมันถูกยกขึ้นที่การยิ้ม 70% ครับท่านฟังเพราะฉะนั้นทำอารมณ์ถึงแม้อารมณ์ไม่กระดิ้มไม่รีบด้วยแต่คุณก็ลองนั่งยิ้มบ้างนะนึกได้ก็ยิ้มนะครับยิ้มค้างไว้นิดๆยิ้มแค่ 70% ถ้าเทียบกับยิ้มจ๋าคุณคือยิ้ม 100% ฟันเปิดโชว์ฟันเลยที่ต่อเทียบไปฟังเนี่ยนะชัดเจนมากครับท่านฟังชาวบ้านจะเข้าใจได้เอาแค่ยิ้มเริ่มยิ้มก่อนนะครับเมื่อคุณเริ่มเห็นส่องกระจกตัวแล้วมันแปลกๆไปนะหน้าตามันดูไม่ได้ตึงเหมือนเก่านะเราแต่งหน้าแต่งตาน้องผู้หญิงก็รู้สึกได้ครับทาพับทาแป้งดังเนี้ยมันไม่ค่อยเนียนเหมือนเก่านะ
0: อ
1: ะไรเงี้ยเริ่มต้นได้สตาร์ทได้เลยครับอย่ารอให้ช้ากว่านี้นะยิ้ม 70% ถ้าคนที่มีนิสัยเป็นคนที่พูดจายิ้มแย้มแจ่มใสแบบประธานไทยคนนั้นก็โชคดีครับเพราะหน้าตาจะดูเหี่ยวย่นดูมีร่องรอยต่างเกิดขึ้นช้าตามธรรมชาติเองเพราะเขาคุยกับใครก็ยิ้มคุยกับใครก็หน้าตาสดใสเขาใส่ไอการคุย ยิ้มหน้าตาสดใสก็ใส่คนที่คุยด้วยพูดจาด้วยเนี่ยมันคือการยิ้ม 70% โดยเขาไม่ได้ตั้งใจเลยต่อเห็นภาพไหมเขา
0: เห็นภาพคือจะต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังยิ้มอ่ะขอให้มันยิ้มจากใจอ่ะไม่ใช่เสียยิ้มหรือยิ้มสร้างภาพหรือยิ้มแบบการเมืองอ่ะคือคนมันสังเกตได้นะอาจารย์สังเกตได้สัมผัสได้นะว่ายิ้มแบบไหนกันแน่ที่เขาเรียกว่ายิ้มจากจริงจังอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับยิ้มจริงจังมันจะยิ้มมันจะยกทั้งมุมปากและมุมตามันขึ้นทั้งคู่ไอ้ยิ้มแบบนักการเมืองยิ้มหนึ่งมุมตามันไม่ยิ้มด้วยไงมันไปท่ายกเฉพาะมุมปากไอ้ยิ้มให้ดวงตามันยังฝังความแค้นความไม่ถูกอกถูกใจว่าอยู่นะครับนั่นมันเลยทำให้หน้าตามันขึ้นไปเต็มที่ก็เลยลบรอยย่นรอยเหี่ยวต่างไม่ได้สมบูรณ์แบบที่ควรท่านทำท่ายิ้มอยู่ที่บ้านเปิดเพลงฟังก็ได้สบายๆท่านลองยิ้มดูสัก 70% อย่าให้ไปถึง100เลยนะครับถ้าไปถึง100มันจะหนักเหนื่อยจะไปมันเบื่อต้องใช้แรงพลังเยอะในการยิ้มเอาแค่ยิ้ม 70% ก็เป็นก็คลาไว้นั่นเองนะครับสักพักนึงก็ปล่อยลงถึงได้กับยิ้มอีกการทำอย่างนี้ครับเป็นสิ่งที่ระบบแพทย์วิ่งแพทย์เรื่องความสวยงามนะครับศัลยกรรมตกแต่งนะครับก็จะแนะนำคนไข้ให้ทำส่วนใหญ่แล้วเป็นอย่างนี้เสมอแต่ว่าใครเองก็ฟังค่ะแต่ถึงเวลาจริงไม่ได้ทำมันก็เลยกลายเป็นคนที่เข้าสู่กระบวนการแก่ถ้าเรานั่งมานั่งกลัวแก่กันได้ยังไงตอนนี้มันมีข้อมูลที่โชว์อยู่แล้วอีกอันนึงก็คือส่องกระจกทีไรถ้าผมขาวมาจันยันเลยผมขาวมันมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าผมขาวนะครับเกิดขึ้นในขณะที่ตามวัยนะ
0: ค่ะ
1: อายุเราเกิดขึ้นก็55ปีขึ้นไปครับถึง60ปีเท่านี้จะมีผมขาวแพรมๆมาได้ถือว่าผมขาวแบบเนี้ยเป็นการเกิดตามวัยครับ
0: ค่ะ
1: ไม่โทษกันแต่มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่เกิดผมขาวแซงมาก่อนวัยนะก็คือก่อนอายุนี่55ปีเนี่ยครับจำง่ายๆเลยอ่ะก่อนเกษียณอายุอ่ะถ้าเข้าสู่วัยเกษียณแล้วจะผมขาวก็ไม่เป็นไรที่ต้องตามพูดนำเมื่อกี้นี้พูดเรื่องก่อนเกษียณอายุในเดือนนี้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะใช่แล้ว
1: ฉะนั้นถ้าเกิดก่อนเนี้ยไปเยอะๆเช่นเอ้า45มาแล้วผมขาวเยอะเต็มกระบาลเลยเต็มหัวเลยนะครับเนี่ย นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเกิดขึ้นก่อนวัยครับเหตุผลสำคัญที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตัวเซลล์ที่เป็นตัวผลิตสีของโคนรากผมอ่ะก็คือชื่อสัพแพทย์ก็คือเมลานโนไซต์เซลล์นะท่านผู้ฟังเป็นชื่อที่ยาวนิดนึงแต่ว่ามันมีหน้าที่มันคือสร้างเม็ดสีให้กับผมของเราเนี่ยยาวจะถึง 55-60 ปีสร้างเต็มที่สมบูรณ์แบบเพราะคนไทยเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีผมสีดำครับมันจะสร้างเม็ดสีดำให้กับเส้นผมเราทุกเส้นพอ 55-60 ปีปั๊บเริ่มจะทำงานไม่สมบูรณ์แบบผมก็เริ่มมีขาวเป็นเส้นๆแซมๆอยู่นะครับแถวๆรากผมก็จะเริ่มขาวขึ้นเส้นผมก็จะเริ่มมีขาวขึ้นตามวัยเพราะการที่ท่านจะต้องถนอมเรื่องพวกนี้ให้ดีนะครับสาเหตุจริงการที่ทำลายพวกเมลาโทนไซต์สเต็มเซลล์นี้ลงแยะก็คือเกิดจากบุหรี่ครับบุหรี่ครับท่านสั่งบุหรี่มาอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับความเสื่อมของร่างกายที่เร็วกว่ากำหนดบุหรี่เป็นตัวเหตุทั้งนั้นเลยท่านสั่งแค่ควันที่คุณสูดอัดเข้าไปในปอดนะครับมันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นกับทุกที่ในร่างกายทุกอวัยวะในร่างกายที่เกิดความเสื่อมเร็วกว่าขั้นตอนปกติและผมงอกเร็วกว่าธรรมดาก็เกิดเพราะบุหรี่ครับเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะทางการแพทย์ก็โทษบุหรี่เป็นตัวเบอร์หนึ่งเลยอย่างน้อยก็ควันบุหรี่จะทำให้เกิดการหดตัวของเลือดที่ไปเลี้ยงในหนังศีรษะรวมด้วยเส้นเลือดที่หนังศีรษะเรามีเส้นเลือดไปเลี้ยงเยอะเลยเพื่อให้มันชุ่มฉ่ำเวลาคุณสูบบุหรี่เส้นเลือดเหล่านี้เส้นฝอยเหล่านี้จะหดตัวลงบีบตัวลงให้เล็กลงเลือดที่ไปเลี้ยงคือหนังศีรษะคุณน้อยตามไปด้วยไปกระทบต่อเมลานโนไซต์สเต็มเซลล์ที่พูดถึงที่ตุ่มๆที่คุณแล้วคุณดึงผมมาดูสักเส้นหนึ่งอะต่อลองดึงดูเคยดึงบ่อยไหมครับ
0: ไม่ค่อยดึงอาจารย์เพราะมันร่วงไหวเลยไม่กล้าไปยุ่งกับมัน
1: ที่โคเส้นผมจะมีตุ่มๆอยู่ตุ่มหนึ่ง
0: ใช่ใช่
1: ชาวบ้านเคยเห็นทุกคนแหละครับและนั่นแหละครับมันมีเมลานโนไซต์สเต็มเซลล
0: ์
1: เป็นตัวสร้างเม็ดสีให้กับเส้นผมเรานะเป็นระบบเขาเลยทำตามอัตโนมัติเลยตรงนี้ครับบุหรี่ไปทำให้เกิดเส้นเลือดมันหดตัวเลยมีเลือดไปเลี้ยงไอ้ตุ่มเนี้ยตุ่มเนี้ย น้อยลงกว่าธรรมดามันจึงสร้าง

0: ทำสีแต่ถ้างอกเขาขามาเมื่อไหร่ก็ต้องไปแต้มย้อมสีสักนิดนึง
1: อันนี้ก็ถือว่าทำสีอย่างหนึ่งแ
0: ล้
1: วยิ่งย้อมยิ่งย้อมยิ่งทำให้มันขาวเพิ่มขึ้นเพราะมันเป็นตัวเป็นรบกวนพวกการที่สารเคมีต่างๆนะครับโดยยิ่งการที่ทำให้มีสารที่บังเอิญเป็นสารย้อมที่คุณภาพต่ำหน่อยนะจะมีชื่อภาษาฝรั่งชื่อโมเลกุลของซัลเฟตซัลเฟตที่เป็นตัวที่ทำลายต่อมตุยๆที่โคนเส้นผมเนี่ยแหละมันอยู่ในยาสระผมยาย้อมผมบางยี่ห้อที่มันคุณภาพต่ำๆนะครับท่านผู้ชมผมไม่ต้องพูดว่าทำไมมันถึงต่ำๆนะเพราะการผลิตตัวนี้บางทีผลิตด้วยมือตัวเองเลยเอาเลยนะครับซึ่งไม่ได้ผ่านกระบวนการในการที่จัดการกับซัลเฟตซัลเฟตเป็นสารชื่อสารเคมีที่ปรากฏอยู่ในน้ำยาสระผมน้ำยาย้อมผมยาโกรกผมเหล่านี้ครับมันทำให้เกิดไปกระตุ้นให้เกิดการเป็นมากขึ้นกว่าธรรมดานี่คือ3ข้อที่เราอยากจะเชียร์ให้ท่านได้ดูแลตัวท่านเองนะครับทั้งผมงอกจากเมลานโซไซต์สเต็มเซลล์ที่เสียหายไปให้ลดบุหรี่อย่าอดนอนก็ลดการทำสีผมลงจริงๆแม้กระทั่งการทำอะไรก็ตามแต่เกี่ยวกับเส้นผมของท่านนะครับดูแลมากเกินไปจัดการให้สวยงามตามแฟชั่นก็จะเกิดปัญหาตามมาเป็นวงจรของท่านเองถ้ารวมทั้งเราเชียร์ให้ยิ้ม 70% ของความสามารถในการยิ้มจ๋าๆคุณเองนึกได้ทำไม่เสียหายแต่กลัวอายคนอื่นเขามาหาว่าเราบ้าก็ทำยิ้มตอนขับรถสิครับฟังพอติดไฟแดงทีไรยิ้มสักทีหนึ่งยาวไปสัก 2-3 นาทีคือทำได้ไฟเขียวมาก็ปล่อยขับต่อไปไฟแดงหน้าก็ยิ้มมันอีกนะเนี่ยครับถ้า 70% ยิ้มคาๆไว้ในรถคงไม่มีใครมาว่าท่านว่าไอ้นี่มันบ้าเปล่าเนี่ยทำท่ายิ้มตลอดแล้วก็เวลาคุยกับใครก็ยิ้มแย้มแจ่มใสใส่กันนะครับท่านฟังเอาเรื่องประชาชนที่ผมเชียร์ท่านจะได้ไม่ต้องกลัวแก่เพราะว่าแก่แบบนี้มันแก่จากมองกระจกเห็นชัดเลยนี่มันก็ตุ้นใจเราเกินไปนะครับ
0: จริงค่ะอาจารย์เอาจริงนะพูดถึงเรื่องของผู้สูงวัยกับรอยยิ้มเนี่ยหนูว่าเห็นอย่างชัดเจนเช่นผู้สูงวัยกับหน้าบึ้งเอาจริงไม่มีใครเขาอยากอยู่ใกล้เห็นแต่รัศมี100เมตรก็เดินเลี่ยงแล้วอาจารย์แต่ในทางกลับกัน
1: ลูกหลานวิ่งหนี
0: จริง
1: แอบหลบเลยล่ะพอแง้มแม่ประตูเห็นยายอยู่ลุงอยู่ที่เป็นคนหน้าตายงั้นเขาหลบไปเข้าห้องเขาจะทิศอีกทางหลังบ้านเลยนะ
0: จริงในทางกลับกันนะถ้าผู้สูงวัยโอ้ยิ้มมาแต่ไกลบางครั้งปิดแมสเราสังเกตได้ด้วยตาเขาก็ยิ้มเหมือนกัน
1: ครับเห็นด้วยตาใช่
0: ไหมแบบเนี้ยดึงดูดมากกว่าอาจารย์อ้าวถ้าเรามองในเรื่องบุคลิกภาพนะอาจารย์ยิ้มมาแต่ไกลเลยสร้างมิตรภาพนะเพิ่มเสน่ห์นะ
1: ครับมันเป็นสโลแกนของเมืองไทยด้วยแก
0: แหลมยิ้ม
1: วายนะครับเมืองแห่งการยิ้มเหตุทำให้เราเนี่ยโด่งดังในสังคมทั่วโลกก็จริงเพราะเหตุนี้อันหนึ่งนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องว่าคนไทยมีรอยยิ้มอยู่เสมอนะครับซึ่งทั้งคุณตาคุณยายที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่สัมผัสกับคนอื่นอยู่ในครอบครัวก็เช่นเดียวกันครับถ้ากรุณาให้สัมผัสรอยยิ้มกับลูกหลานท่านเพราะเขาจะได้ไม่ต้องหลบเข้าบ้านเข้าห้องนอนเข้าตรงทางหลังบ้านนะครับเพราะบางทีเด็กๆพวกนี้มันขึ้นประตูหลังบ้านนะ
0: ใช่
1: ครับรู้ถ้าเข้าหน้าบ้านเจอแน่ห้องรับแขกยายย่านั่งอยู่แล้วนะไม่เอาเราไปเข้าทางห้องครัวเข้าหลังบ้านทางครัวฮะอ้อมๆไปหน่อยแล้วเข้าทางครัวแล้วก็วุบขึ้นไปเลยนะครับห้องนอนก็เองเขาปิดห้องเรียบร้อยเขาไม่ต้องสัมผัสกับคุณยายหน้าบึ้งๆเหล่านี้ไม่รู้ที่บ้านท่านเป็นงี้หรือเปล่านะครับแต่ผมก็ได้รับการบ่นจากแฟนรายการเนี่ยหลายท่านทีเดียวทำไมหลานชอบเข้าหลังบ้านไม่ผ่านหน้าบ้านฉันนั่งดูทีวีหน้าบ้านไม่รู้กลับมาหรือยังเข้ามาน
0: ะจริงๆแล้วอาจารย์หนูชอบอีกอันนึงนะรอยยิ้มเนี่ยมันสร้างพลังบวกให้กับเรานะอาจารย
1: ์ครับใช่ครับ
0: เนาะ
1: ทุกอย่างมันทำให้เกิดการเป็นมิตรภาพที่ดีอ่ะแล้วทุกอย่างมันจะคลี่คลายหมดเลยนะเจอหน้ากันคนที่รักกันในสายเลือดอยู่แล้วก็นึกเป็นปู่ย่าตายายเป็นลูกเราเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กถึงเวลาพออายุมากขึ้นปุ๊บเริ่มมีการบึ้งใส่กันเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีครับทุกอย่างก็คือให้อภัยเมื่อรักเขาก็ต้องให้อภัยเขาครับคนเขาคือว่าเขาคือลูกหลานเราถ้าลูกหลานเองก็จะได้มีชีวิตที่แจ่มใสด้วยก็ตื่นเช้ามามองหน้าปู่ย่าตายายที่จะเห็นทุกวันอยู่แล้วเนี่ยโดยที่ไม่ทุกข์ใจเกินไปเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวแก่ครับท่านฟัง
0: อ
1: ย่าพูดถึงแก่นะครับ
0: อาจารย์
1: กรุณาทำหนึ่งนี้ครับ
0: อาจารย์เคยยิ้มเก้อไหม